0: ่าตัดเสร็จปั๊บก็จะเนื้อชิ้นนั้นครับส่งมาให้คุณหมอพยาธิแพทย์เขาส่องกล้องจุลทรรศน์ดูว่าเซลล์มันเป็นยังไงแล้วก็จะรีพอร์ตกลับไปอีกทีนึงก็เป็นอีกหมอหนึ่งที่เราต้องพูดถึงเพราะเขามีความสามารถในการช่วยในสายโรคเช่นกันคล้ายๆรังสีแพทย์นะครับผมไม่กล้ามาพูดเพราะว่าเดี๋ยวท่านฟังแล้วก็จะเซ็งใจนะฟังเรื่องที่แต่หมอคนนี้ก็จะผ่าศพเวลามีคดีความอะไรอย่างเงี้ย
1: เสียชีวิตด้วยเหตุใดอะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจารย
0: ์ครับคนนี้ก็จะทำอะไรเจ็บเพราะเลยเขาไม่ได้ออกมาเจอคนไข้เหมือนกันนะครับอยู่ห้องแลบของเขาเองห้องผ่าคลอดผ่าศพเก่าเนี่ยครับเขาจะทำเฉพาะตรงนั้นถ้าเราเอาเนื้อไปตรวจที่ว่าเป็นเนื้อร้ายเนื้อดียังไงมีสารพิษอะไรในร่างกายหรือเปล่าที่มีการวางยาไซยาไนด์ฆ่าคนไข้ไปหลายคนนะครับแล้วก็พิสูจน์จบมาด้วยพยาธิแพทย์เช่นเดียวกันคุณหมอพรทิพย์
1: ใช่
0: เป็นพยาธิแพทย์ครับนะครับ
1: อ๋อคุณหมอพรทิพย์ที่ท่านผ่าศพชนสูตรอะไรอย่างเงี้ยอาจารย
0: ์เป็นอาจารย์ที่รามาเนี่ยครับเคยคุยกันตลอดครับแต่ตอนนี้แกออกไปทำงานอื่นแทนแล้วนะครับ
1: ค่ะอาจารย์อีกคำหนึ่งที่เราเคยได้ยินบ่อยๆคุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมไปทำหัตถการอะไรเงี้ย
0: หัตถการคือการที่หมอทุกสาขาแล้วครับทำอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆเช่นหมอดมยาเขาเจาะคอในห้องไอซียูเนี่ยคนไข้อาการหนักเขาจะใช้วิธีเจาะคอก็เรียกว่าหัตถการการให้ยาเข้าเส้นแบบที่เปิดเส้นได้เลยนะครับเรียกว่าหัตถการหรือผ่าตัดเล็กๆเช่นเลาะก้อนไขมันเล็กๆตัดกระเนื้อที่ใบหน้าโดยใช้เลเซอร์กับหมอผิวหนังทำเงี้ยหัตถ์เรียกหัตถการนั่นนะครับ
1: นะคะ
0: บางทีเรียกว่าผ่าตัดเล็กบางครั้งจะอะไร
1: ผ่าตัดเล็กผ่าตัดเล็กนะคะไม่ว่าจะเป็น MRI CT สแกน X-ray หรืออันต้าซาวผลออกมามันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรแผ่นฟิล์มแผ่นอะไรงั้นเขาก็วินิจฉัยโรคตามแผ่นฟิล์มเลยอาจารย์ถูกต้องไหม
0: ถูกต้องครับแต่เขานั่งดูในห้องอีกเขาวินิจฉัยอีกห้องนึงนะครับต้องทำ CT สแกนทำ MRI เนี่ยคุณหมอเราที่เขาจะนั่งอยู่ด้วยอีกห้องนึงนะครับห้องอ่านของเขาเองแล้วเขาจะอ่านผลเลยดูผลสดๆเลยต้องนอนเรื่องเทคนิคที่เรื่องรังสีเทคนิคกลุ่มนี้ก็จะช่วยจัดการให้ภาพมันชัดเจนที่สุดแล้วส่งภาพไปให้อาจารย์เขาอ่านทันทีอ่านเสร็จก็จะโทรคุยกับผมเลยคือว่าผมขอไปทำตอนเนี้ยแต่พอเรียกอาจารย์มันเป็นอย่างนี้ว่าเจอเมื่อกี้นี่เองอะไรเงี้ยเขาจะพูดมาก่อนเลยแล้วก็จะวางหูไปแล้วก็จะไปพิมพ์ผลจะส่งผ่านทางจอฟิวมาที่โต๊ะตรวจผมเลยเป็นทางการนะครับทั้งไม่เป็นทางการโทรศัพท์คุยกันเองแล้วหมอต่อหมอด้วยกันมีความสัมพันธ์ต่อกันรู้จักกันดีกับเป็นทางการเนี่ยมันจึงเป็นดับเบิลเช็คสองทางทั้งคุยกันดูแล้วอีกสักพักหนึ่งตัวหนังสือมันจะไหลมาตามหน้าจอนะครับมันขึ้นที่หน้าจอเราว่าคนไข้คนนี้ผลเป็นอย่างนี้ว่า
1: อาจารย์อีกอันนึงนะคะที่หนูเคยทำคุณผู้ฟังเคยไปตรวจไขมันพอกตับไหมคะที่เขาเรียกว่าไฟโบสแกนไฟโบสแกนนี่จัดว่าเป็นกลุ่มเดียวกันไหมคะอาจารย
0: ์ครับก็ตรวจไขมันในตับผ่าตับใช้อัลตราซาวด์ใช้อะไรสักแต่ละอย่างแล้วอย่างเฉพาะเขาเลยหาเซลล์ไขมันที่อยู่ในเนื้อตับนะครับ
1: เขาเรียกว่าอะไรคะอาจารย์เรียกว่าอะไรสแกน
0: ไฟโบสแกนครับไฟโบว่าไขมัน
1: ก็เหมือนซีทีสแกนไหมอาจารย์อันต้าซาวด์เลยไหม
0: ใช่ครับใช่ครับอันต้าซาวด์ครับ
1: อ๋องั้นก็เป็นหมอรังสีเหมือนกัน
0: รังสีทั้งนั้นแหละครับพวกนี้ตามด้วยฝีมือคุณหมอรังสีแพทย์ทั้งสิ้นนะครับ
1: นะคุณผู้ฟังอ่ะใครสงสัยยังไงก็ SMS สักค่ะ4689899นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถที่จะเดี๋ยวเปิดสายพูดคุยกัน022485937พักก่อนค่ะอาจารย์
0: คุณฟังครับผมขอเติมนิดเดียวครับต่อนิดหนึ่งท่านฟังอย่าเบื่อในการที่จะต้องไปนั่งรอตามโรงพยาบาลใหญ่ๆเพราะว่าคุณหมอก็ทำงานกันตัวเป็นเกลียวเลยนะแต่ท่านไม่รู้ไงเพราะเขาบริการคนทั้งหมดเลยแต่คุณหมอเอ็กซเรย์เนี่ยเขาทำงานตัวเป็นเกลียวเลยนะตั้งแต่เช้าเลย
1: อ
0: ่านผลอะไรเยอะหมดแล้ววันๆนึงนะตรงยิ่งโรงเรียนแพทย์ศรีราชรามาที่จังหวัดจุฬาภรณ์คนนี้เหนื่อยกันมากเลยครับแต่ถ้าไม่เห็นถ้าไม่รู้ถ้าก็ไปบ่นว่าทำไมลงมาตรวจช้าจังวะอะไรเงี้ยได้ดังใจของเราแต่ใจของคนที่เป็นคนเจ็บป่วยเราเข้าใจดีเขาว่าจะต้องร้อนใจเป็นห่วงญาติตัวเองเป็นห่วงตัวเองว่าจะเป็นยังไงหรือเปล่าไปโทษว่าคนรักษาทำไมมันอู้หรือไงอะไรเงี้ยครับขอเห็นใจกันนะครับวิชาชีพแพทย์วิชาที่ทำเพื่อคนโดยที่หมอไทยก็ทำเพื่อคนไทย70 ล้านคนเราทุ่มเททำทุกอย่างโดยที่มีหลายๆสาขาที่ไม่ได้โชว์ออกมาท่านฟังหรือหมอที่เขาตรวจข้างบนเช่นผมเนี่ยผมไปตรวจตั้งแต่7 โมงเช้าครับถึงโรงพยาบาล

0: านละสอนนักศึกษาแพทย์ด้วยตรวจด้วยก็จะลงมาตรวจข้างล่างได้9โมงเช้าน
1: ะคะ
0: ใกล้ข้างบนแปลว่าคนได้แต่วอร์ดที่นอนอยู่โรงพยาบาลครับเตียงหมอกระดูกเนี่ยเกือบร้อยเตียงนะแบ่งกันดูหลายคนจะคนไข้ใครก็ดูคนก็ตรวจไปเนี่ยกว่าจะเสร็จทั้งหมดสั่งการรักษาเสร็จแล้วถึงลงมาตรวจคนไข้ข้างล่างของล่างหมายถึงคนไข้ OPD คือท่านนั่นแหละที่เป็นรับตรวจนัดเกิดวันนี้มาเจอกันนะครับตรวจถึงบ่ายนะครับท่านฟังดูเอ็กซเรย์ด้วยแล้วต้องถึงบ่ายกว่าจะจบสิ้นกันได้นะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นต่อเข้าใจเลยนะคะตัวตัวเองเหมือนกันเวลาโรงพยาบาลรัฐนะคะท่านเช็คหรือว่าตารางนัดอาจารย์พยายามจะไม่เลื่อนนัดเด็ดขาดเพราะว่ากว่าจะได้คิวอ่ะมันค่อนข้างจะใช้เวลานานพอสมควร
0: ใช่
1: นะคะคุณผู้ฟังนะคะอ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
0: ครับ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
1: ้7:10 นค่ะคุณฟังค่ะถามมาตอบได้ในช่วงนี้นะคะเราพูดคุยกันถึงเรื่องของรังสีแพทย์นะรังสีแพทย์คือใครก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านรังสีวิทยามีหน้าที่หลักในการวินิจฉัยแล้วก็รักษาโรคโดยใช้เครื่องมือเช่นนะคะอัลตราซาวด์เอ็กซเรย์นะซีทีสแกนแล้วก็ MRI เป็นต้นนะคะก่อนที่เราจะไปตอบคำถามขอขอบคุณค่ะ FPT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะหมอรังสีวิทยาที่อาจารย์หมอพูดถึงนี่แล้วโอ้โหดูการทำงานของท่านแล้วนะก็เขาเรียกว่าการจราจรนี่แดงสีแดงอยู่ตลอดเวลาหมายความว่าเขียวเหลืองแดงน้อยจานเนาะ
0: ครับใช่ครับ
1: แดงทุกวันนะจาน
0: เนี่ยครับคือตัวที่ช่วยกันแต่ทั้งหมดจบลงที่การวินิจฉัยโรคที่แม่นยำประโยชน์ก็คือเกิดกับท่านคนเดียวคนที่เหนื่อยยากก็คือหมอแต่หลายสาขาโรคการทำงานสาขานู้นสาขานี้บวกกันสุดท้ายแล้วประโยชน์ให้กับคนไข้ในกอในขอเท่านั้นเพื่อสุขภาพของท่านเห็นไหมครับว่าไม่ได้มาจากหมอคนเดียวนะ
1: ค่ะ
0: แต่หน้าตาได้รับที่หมอสาขาที่นั่งตรวจคุณนะอย่างเช่นมาตรวจหมอกระดูกก็หน้าตาได้กับผมเงี้ยครับเป็นตัวอย่างนะแต่จริงๆที่มาที่ไปของข้อมูลต่างมาจากหลายสาขามากทั้งรังสีแพทย์ทั้งผ่าตัดกับหมอดมยาก็ช่วยอีกแล้วนะครับ
1: ที
0: ่หมอสาขาอื่นช่วยกันสายหลายสาขาช่วยกันทำและเราก็ช่วยกันอื่นด้วยเวลาสาขาอื่นมีโรคเกี่ยวกระดูกก็จะปรึกษาข้ามแผนกมาเราก็ไปดูให้เขาที่แผนกของเขาเองเพื่อบอกว่าอีกแบบเนี้ยผมจะช่วยตรงนี้ได้นะคุยกันเองยกหูคุยกันอะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในระบบการรักษาพยาบาลที่เมืองไทยครับระบบแพทย์ที่ดีที่สุดของโลกปัจจุบันนี้ก็ถือว่าที่ยอมรับ1ใน6ของโลกนะครับที่เรามีระบบแพทย์ที่มั่นคงมากๆกับคนไทยเพียงเรายังจนอยู่นั่นเองนะประเทศ
1: แม่อุตส่าห์นิ่งอาจารย์นะคะอ่ะ มีคุณผู้ฟังค่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ครับขอบคุณมากๆเลยผมเป็นเทคนิชเชียนด้านรังสีค่ะแล้วก็คุณหมอช่วยให้หลายคนเนี่ยเข้าใจบทบาทด้านนี้เยอะมากขึ้นเลยครับอาจารย์ช่วงนี้เขาบอกว่าแคลเซียมสกอร์ขายดีมากครับอาจารย์แคลเซียมสกอร์คืออะไร
0: ครับใช่ครับผมก็พูดอีกนิดนึงครับเมื่อกี้ได้พูดถึงหมอสายแต่สายที่ทำงานจริงๆในห้องเอ็กซเรย์ห้องเฉพาะทางเนี่ยครับก็คือน้องๆที่เรียกว่ารังสีเทคนิคหรือเทคนิชเชียนครับทางด้านเอ็กซเรย์นะครับเขาเป็นคนทำทุกอย่างด้านเทคนิคเพื่อทำภาพทำอะไรต่างที่เหมาะสมตามหลักการทางวิชาการเนี่ยส่งไปให้คุณหมอผู้อ่านก็คือหมอเอ็กซเรย์หมอรังสีนะครับเป็นคนอ่านผลก็อ่านคนที่เสร็จปั๊บใช้เวลา10-15 นาทีก็เปลี่ยนเป็นคนอื่นต่อเงี้ยตัวที่น้องๆที่เป็นนักรังสีเทคนิคเขาจะป้อนข้อมูลจากห้องเอ็กซเรย์ห้อง MRI ห้อง CT เข้ามาตรงเพี้ยเข้ามาหาอาจารย์เลยแล้วก็อ่านผลแล้วก็ส่งพิมพ์เป็นผลออกไปถ้าเป็นเพื่อนๆกันก็โทรศัพท์ไปบอกก่อนว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งที่เรานี่ครับคือสิ่งที่เราทำกันทั้งวันทั้งคืนเครื่องจักรนี้รันต่อเนื่องกันตลอดเวลานะครับโดยที่ท่านไม่รู้หรอกครับว่าทั้งหมดทั้งหลายนี่กำลังจากหลายๆคนหลายๆหมอหลายๆน้องๆหลายๆน้องๆพยาบาลน้องเทคนิคต่างๆเนี่ยช่วยทุกอย่างนะครับทำงานเป็นตัวเป็นเกลียวนะครับ
1: นะคะอาจารย์แล้วแคลเซียมสกอร์คืออะไรคะนี่น้องเขาส่งมา
0: คือแคลเซียมที่เกาะตามหลอดเลือดต่าง
1: ๆ
0: เช่นหัวใจเป็นตัวอย่างนะครับหลอดหัวใจปัจจุบันนี้ก็ดูจากแคลเซียมอื่นๆอีกหลายโรคนะครับที่เกี่ยวข้องเพราะเวลามีโรคภัยไข้เจ็บที่มันค่อนข้างจะเรื้อรังมันจะมีแคลเซียมไปเกาะในพื้นที่นั้นๆมากกว่าที่อื่น
1: โอ้โหนะเข้าใจละอาจารย์คะมีคุณผู้ฟังคุณปีเตอร์นะคะบอกว่าไขมันเกาะตับมันสามารถหายเองได้ไหมครับอาจารย์ส่วนผลไฟโบสแกนของเขาคือ15/297อาจารย์ครับช่วยอธิบายว่าไฟโบสแกนผลค่ามันคืออะไรได้ไหมครับอาจารย
0: ์เมื่อครับเมื่อกี้อธิบายฟันระดับหนึ่งแล้วนะครับคือค่าที่ไขมันที่เกาะตับแล้วครับก็มีค่าขนาดเราแบ่งเกรดมันออกไปเป็น1-2-3-4-5อย่างที่พูดอย่างนั้นนะครับน้องคนนี้ก็มีโอกาสหายได้นะครับเพราะยังต่ำอยู่ก็กรุณาปรับตัวเองเรื่องพฤติกรรมการกินการอยู่การออกกำลังกายเพราะว่าไฟโบสขับนั่งเกาะตับขออภัยนะครับมันสามารถลดลงได้ถ้าเป็นระยะแรกๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแย่แล้วก็จะตายค่าไม่เป็นตับแข็งนะครับไอ้ตอนนั้นถึงตรงนั้นแล้วก็ไม่ต้องพูดแล้วครับมันไม่กลับแล้วครับมันไปแล้วมันเลยล้ำไปแล้วนะครับ
1: ใช่อ่ะขอแชร์คุณผู้ฟังท่านนี้คุณปีเตอร์นะต่อไปหาหมอหมอก็บอกว่าไขมันเกาะตับให้เดินวันละ20 นาทีประมาณ 3-4 เดือนแล้วกลับไปหาหมอใหม่หมอบอกว่าถ้าไม่ทำแบบนี้มันจะเป็นตับแข็งแล้วก็ร้ายสุดก็คือมะเร็งในตับนั่นแหละคุณผู้ฟัง
0: นะครับมันล้ำไปถึงนู่นนะครับพอถึงตับแข็งแล้วมันเลยไปแล้วครับมันจะไปถึงตัวมะเร็งตับแต่ขอเน้นเติมนิดนึงให้น้องๆหลานๆนะครับจะลดไขมันในร่างกายไม่ว่าจะเป็นส่วนของแขนของขาของสะโพกของในตับที่ไปเกาะก็ตามแต่นะครับออกกำลังกายใช้วิธีการที่เป็นแบบแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ให้มันนานเกิน10 นาทีขึ้นไป
1: อ
0: ัพขึ้นไปเช่นคุณวิ่งจ็อกกิ้งคุณเดิน20 นาทีคุณจะเผาไขมันได้10 นาทีนะครับเพราะ10 นาทีแรกที่เราเริ่มเดินเนี่ยมันใช้น้ำตาลเป็นพลังงานไขมันในเตาเผามันอุ่นช้าจังเลยมันเหมือนกับการนึ่งกันอุ่นนี่ครับมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนกว่านาทีที่เก้าขึ้นไปแล้วถึงจะเผาไขมันให้เราดังนั้นคุณจะต้องใช้ความออกกำลังกายที่มันยืดเยื้อนานหน่อยใช้เวลาเช่นที่เรียกว่าเป็นแอโรบิกเซอร์ไซส์ปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าคาร์ดิโอครับคาร์ดิโอทำนานๆแต่เบาๆไม่ต้องหนักมากเกินไปขอเน้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่เข้าใจน้องๆสมัยใหม่ที่ไปพูดกันในโซเชียลให้ผอมให้มันแทบไปทำยกเวทไม่จริงนะครับยกเวทคุณทำได้ถึง10 นาทีที่ไหนนะครับมันหนักตายไปตุ้มเหล็กแล้วตุ้มเนี่ยนะครับก็ทำได้แค่นั้นนะครับแต่ที่ต้องเผามากก็คือไขมันจะถูกเผาได้จริงก็นาทีที่8ขึ้นไปนะครับ
1: ค่ะทำไมหมอให้เต่าเดินคุณผู้ฟังเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะวิธีอื่นอาจจะเหมาะความการเดินอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนแต่คุณหมอก็จะดูว่าเราเหมาะกับการออกกำลังกายแบบไหนมากกว่านะอาจารย
0: ์ครับแถมออกการเดินเต่าจะเดินได้มากกว่า8 นาทีขึ้นไปถึงจะเผาไขมันได้นะครับ
1: นะคะ ส่วนคุณผู้ฟังท่านนี้นะลุงด้วงบอกว่าทำไมผลอ่านทุกอย่างต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับคุณหมอคนไข้อย่างผมเนี่ยไม่มีภาษาไทยบ้างหรือนะคะ
0: แล้วก็ภาษาไทยนะครับ
1: เออ
0: ลุงด้วงครับ

0: ทั้งหมดที่เขาเขียนมา5 6 7แบบและ9บรรทัดเนี่ยนะครับภาษาแพทย์ทั้งนั้นเลยนะศัพท์แพทย์ทั้งนั้นเลยมันไม่มีคำแปลเป็นไทยครับแปลมาแล้วก็ไม่ตรงความหมายเดี๋ยวเพี้ยนนะครับเดี๋ยววินิจฉัยโรคผิดเพี้ยนไปหมอเราจึงระวังมากในเรื่องพวกนี้เพราะมันเรื่องของความในคดีด้วยนะครับว่าจะต้องวินิจฉัยแบบนี้แม่นเป๊ะใช้อ้างอิงในศาลได้นะครับใบนั้นนะครับเป็นใบที่ศาลเชื่อนะครับเป็นใบทางการเขาเซ็นชื่อทับด้วยหมออ่านพวกเขาจะมีเซ็นชื่อทับตอนท้ายดีว่าใครเป็นคนอ่านผลนี้ด้วยเพื่อรับรองผลการอ่านของตัวเองรับรองความเชี่ยวชาญตัวเองในการที่จะวินิจฉัยโรคของคนไข้คนนี้มันแปลว่าคนคนนั้นขึ้นตรงไอ้ใบเนี้ยว่าคุณเป็นโรคร้ายหรือเปล่าหรือไม่เป็นแน่หรือไม่ต้องทางคดีความก็ตามแต่ว่าเป็นความที่เป็นแบบสาหัสหรือเปล่านะครับเกิน21วันในการรักษาหรือเปล่าเป็นคดีความทั้งสิ้นนะครับมีความหมายนะครับ
1: นะคะแล้วลุงด้วงก็บอกว่าเดี๋ยวไปผ่า U
0: วันที่7นี้ก็จะผ่า
1: ใช่ๆ UKA 2ข้างที่ศิริราชแล้วนะครับคุณหมอ
0: ครับโชคดีนะครับผมคิดว่าศิริราชตอนนี้เป็นศูนย์ใหญ่ครับเรื่องเกี่ยวกับการผ่าตัดเกี่ยวข้อเทียมทั้งหมดนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็มีอาจารย์หลายท่านที่ทำการเป็นทีมนี้ทำเพื่อคนไทยจริงๆครับออกเดินทางไปทั่วประเทศทั่วแผ่นดินไทยทุกๆเดือนไปผ่าตัดให้คนไข้เหล่านั้นฟรีๆนะครับโดยใช้เงินของที่บริจาคที่ท่านบริจาคเข้าไปทำกันซื่อตรงซื่อสัตย์มากๆนะครับ
1: ใช้
0: โรงพยาบาลที่ต่างจังหวัดของเรานะ
1: ค่ะ
0: แล้วเอาผู้เชี่ยวชาญคนผ่าเนี่ยมือผ่าแท้ๆไปผ่าให
1: ้
0: ห้องผ่าตัดจริงไม่สำคัญแล้วครับห้องผ่าตัดไหนก็เหมือนกันผ่าได้ทั้งสิ้นนะครับ
1: อาจารย์คะมีป้าเล็กคะป้าเล็กส่งมาจากเกาะสมุยค่ะอาจารย์นะคะบอกว่าเล่นถามค่ะเครื่องตรวจไตรโคตรอนอาจารย์คือตอนเนี้ยคุณป้าอายุ76ปีเป็นมะเร็งระยะ2ต้นๆก่อนผ่าตัดต้องเข้าไปตรวจไตรโคตรอนตอนผ่ามา5ปีแล้วทุกๆอย่างโอเคถามว่าไอ้เครื่องตรวจไตรโคตรอนมันคืออะไรอาจารย์
0: ก็อันนี้ก็เป็นมันมี2อย่างคือโพซิตอนกับไตรโคตอนนะครับก็เป็นเรื่องเดียวกันก็คือเรียกว่าเพ็ทสแกนที่ผมพูดนำไปเมื่อกี้นี้แล้วในรายการเบรกที่1นะครับเป็นตัวหาที่ว่ามีการแพร่กระจายไปที่เซลล์อื่นของพี่หรือเปล่าขณะนี้หรือว่าแพร่กระจายอยู่แค่จบแค่ตรงนั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นซึ่งทำให้การรักษาก็จะได้ปรับโดสต่างๆได้เหมาะสมนะครับ
1: นะคะแต่ว่าหายมาแล้วเนาะหายมาแล้วนะคะงั้นต่อขออนุญาตไปที่ข้อความ SMS 4689899นะคะอาจารย์คุณผู้ฟังลงท้ายด้วย8856บอกว่าสวัสดีครับอาจารย์ผมเนี่ยรู้สึกแน่นหน้าอกอยากไปตรวจแต่ว่าใช้สิทธิ์30บาททีนี้กลัวหมอจะไม่ส่งต่อเราจะมีวิธีพูดกับหมอยังไงดีครับอาจารย์ให้หมอไปตรวจขึ้นหัวใจคือ
0: ใช้แววตาที่ซื่อๆสิครับแววตาคุณคนไทยละแววตามันเห็นกันนะหมอเขาตรวจเขาไม่ได้ดูเฉพาะรูปร่างหน้าตาหรือสัดส่วนที่เจ็บปวดของคุณนะครับเขาดูแววตาคุณด้วยว่าโหอาจารย์ของเขาพูดแบบจริงใจมากเลยอ่ะมันเป็นจริงๆว่ะไอ้พวกนี้นะเราต้องคนต้องช่วยเขาหน่อยอะไรเงี้ยครับความเอื้อเฟื้อความเมตตาต่างที่เกิดขึ้นในจิตใจผู้หมอทุกคนนะครับเพื่อส่งให้คุณเองไปตรวจที่พิเศษมากขึ้นให้คนพบว่ามันใช่โรคนี้หรือเปล่าที่คุณกังวล นะครับเพราะแน่นหน้าอกเดียวมันมีโรคเป็นโหกับหลายสิบโรคอะครับทั้งเราก็ช่วยกันดูแลกันพูดกับคุณหมอแบบซื่อๆแบบคนไทยคุยกับคนไทยแหละครับ ช่วยกันตัวเต็มที่แน่ๆอยู่แล้วนะครับ
1: นะคะอ่ะได้คำตอบไปแล้วเนาะแต่เวลาที่เราไปหาเนี่ยคุณหมอก็จะดูเองว่าคุณจะไปหาหมอต่อได้อย่างไรคือเขาจะวินิจฉัยในสิ่งที่คุณเป็นในขณะนั้นนะอาจารย์นี่ประสบการณ์ส่วนตัวที่เราแชร์กัน
0: อาการที่เล่าแล้วครับมันมาจากแววตาด้วยที่พูดตรงๆนะครับเป็นหมอมาเยอะหลายๆที่ประสบการณ์แววตาคนไข้นี่ครับมันจะช่วยบอกว่าอาการที่เล่ามันเป็นอย่างนั้นจริงเลยล่ะเราไปถามเพิ่มอีกหน่อยว่าถ้าหน้าตาแววตาอย่างเงี้ยมันจะเป็นงอนหรือเปล่านี่หรือเปล่าคิดถึงโรคอื่นๆอีกสักสองสามโรคเราเรียกว่าเป็น differential diagnosis นะครับภาษาแพทย์การวินิจฉัยแยกโรคอื่นๆด้วยเพื่อช่วยท่านว่าถ้าเกิดไม่ใช่อันนี้จริงๆที่ท่านกลัวมันจะเป็นโรคที่หนึ่งที่สองที่สามอีกสักสามสี่โรคได้หรือเปล่าด้วยเพื่อส่งท่านตรวจเฉพาะให้มันแม่นยำมากขึ้นนะครับ
1: นะคะอย่าลืมนะคะสายตาอ้อนวอนและดูความน่าสงสาร
0: ดูซื่อตรงครับ
1: ซื่อตรงนะคะอย่าไปหลอกหมอนะโอ้นะคะ6415บอกว่าอายุ40

0: ้าเป็นผู้ชายค่ะอาจารย์คืออาการกระดูกคอเสื่อมมีอาการปวดต้นคอร้าวมาที่ต้นแขนแล้วถามว่ากระดูกคอเสื่อมเนี่ยรักษาด้วยการผ่าตัดได้ไหมและการรักษาวิธีไหนที่เหมาะสมครับอาจารย์ในวัย49ปีเป็นผู้ชาย
1: โอ้49ปีนี่ใช้วิธีคอนเซอร์เวทีฟหน้าการคุณที่เล่ามานี่ปวดคอร้าวมาต้นแขนแค่นั้นน่ะแค่ต้นแขนเนี่ยมันยังเป็นเล็กๆอ่ะครับอายุก็ยังน้อยอยู่ก็เริ่มเป็นนะครับกระดูกคอเสื่อมเริ่มเป็นพอรักษาด้วยการใช้กายภาพบำบัดใช้ยาช่วยปรับท่าทางของคออย่างน้อยก็ไม่ให้ก้มเยอะไม่รู้แหละก้มดูมือถือนี่แหละตัวสำคัญปัจจุบันเนี่ยนะครับ
0: ใช่ไหมมือถือตัวร้ายนะกับทุกเพศทุกวัยแล้วจ้ะ มีข้อความจาก SMS คุณ Season Change นะคะบอกว่าผมเป็นทหารอยู่สุรินทร์นะครับอาจารย์ลากลับบ้านได้10วันมาฟังอาจารย์หมอจริงๆก็เพิ่งจะรู้นะครับว่าการช่วยเหลือผู้ป่วยคนคนหนึ่งเนี่ยต้องใช้หมอเยอะมากขอบคุณคุณหมอทุกคนนะจากใจทหารชายแดนครับอาจารย
1: ์ขอให้พี่น้องคนนี้เขามีโชคดีในการปฏิบัติการดูแลตะเข็บชายแดนเรานะครับตะเข็บชายแดนนี้ผมของขึ้นว่ะฟังแล้วมันใครก็พูดคนที่ไม่รู้เรื่อง
0: ใจเย็นใจเย็นอาจารย์ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อน
1: ขอให้โอ้ยขอให้น้องมีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยการสู้รบดูแลตะเข็บชายแดนของไทยที่ปู่ย่าตายายสละชีวิตรักษาไว้ให้เราให้ลูกหลานเรานะครับเราก็รักษาให้ลูกหลานเราต่อไปเยอะๆหลายๆรุ่นต่อไปเรื่อยๆนะครับ
0: นะคะคุณผู้ฟังมาอีกสักคำถามหนึ่งนะคะของคุณผู้ฟังอาจารย์ครับ5090สมัยก่อนกว่าจะมีวงการแพทย์เนี่ยบุคคลที่เริ่มสำรวจร่างกายมนุษย์เขาไม่โดนกล่าวหาว่าเป็นพ่อมดแม่มดฆาตกรหรอครับอาจารย์ดูหนังแล้วสงสัย คุณก็คิดได้
1: มีหมอหลายคนครับที่เป็นอย่างที่น้องก็พูดถึงนะอันนี้ผมขอบคุณที่เข้าใจนะเขาทำไปต่างกับการค้นคว้าต่างเพื่อพบโรคต่างนะครับเขาก็ถูกสังคมในพื้นที่นั้นๆหาว่าเป็นพ่อมดแม่มดพูดถึงนะครับบางคนถึงขั้นเสียผู้เสียคนไปเรื่อยๆอาชีพต่างๆก็มีปัญหามากมีบางประเทศเช่นเยอรมันเขาทำการวิจัยได้เยอะเพราะเขาปกครองสมัยนั้นปกครองดิฮิตเลอร์นะครับเขาก็ทำได้ทุกอย่างตามที่ต้องการแต่ว่าพอถึงเวลาขึ้นมาจริงๆแล้วเขาก็ค้นพบอะไรเยอะมากเลยนั้นเยอรมันก็เป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองทางการแพทย์มาก่อนสมัยก่อนนู้นเลยนะครับ
0: นะคะอีกคำถามหนึ่งค่ะ9690บอกว่าไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบต่อเนื่องแล้วไปเจอ SVE 1%
1: ครับ
0: จำเป็นต้องทานยาอะไรไหมครับจากคุณทวีอาจารย์ต้องถามอาจารย์กับว่า SVE คืออะไร
1: หัวใจมันคือที่ผิดปกติไปครับไอ้คลื่นที่เขาน้องตรวจต่อเนื่องกันก็คือเคาน์เตอร์ที่ผมพูดถึงนะครับมันก็อยู่กับเรา24ชั่วโมงอ่ะเป็นอย่างน้อยนะมันคอยเฝ้าดูเราทุกอย่างมันคล้ายๆถ้าเบาหวานก็เรียกว่าน้ำตาลสะสมนะครับคอยเป็นนักสืบให้เราน้ำตาลสะสมก็ต้องฝึกให้เรา3เดือนย้อนหลัง90วันแต่ไอ้เคาน์เตอร์มันอยู่กับเรา24ชั่วโมงก็คอยเฝ้าเลยว่าหัวใจคุณ24ชั่วโมงเนี้ยมีข้อมูลเรคคอร์ดไว้เลยเอาไปคืนหมอเมื่อไหร่เขาจะเห็นคลื่นเนี่ย24ชั่วโมงย้อนหลังเลยว่ามันมีผิดปกติไหนเดี๋ยวนี้มันมีเครื่อง AI ช่วยชี้ว่าผิดปกติตอน5ทุ่มครึ่งหมอก็จะเข้าไปจ้องที่5ทุ่มครึ่งเลยว่าอ๋อตรงนี้เองคือมันแจ้งมาว่าตรงนี้มันชี้ได้ให้หมอก็ได้ดูตรงนั้นตรงนี้แต่หมอต้องไปดูเองว่ามันผิดปกติเรื่องอะไรมันเป็นอะไรรักษากันยังไงนะครับแต่มันชี้จุดที่มีเรื่องที่ร้ายๆให้ตอนไหนนะครับ
0: นะคะคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะอาจารย์ก็พูดถึงว่าเป็นผู้หญิงอายุ68น้ำหนัก 56.5 คุณหมอบอกว่าหัวใจเริ่มโตมันเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์ปกติก็ทานยาลดไขมันกับความดันค่ะ
1: มันเป็นเรื่องของภูมิหลังครับน้องสมัยที่อายุยังเป็นวัยกลางคนระยะต้นๆระยะกลางๆนะฉะนั้นเราทำงานไม่ได้สนใจสุขภาพเราก็ใช้หัวใจมาทำงานเยอะกว่าธรรมดาเริ่มมีผิดปกติเรื่องนิดๆหน่อยๆหัวใจมันเลยสปอนด์โดยการขยายหัวใจขนาดหัวใจขึ้นเพื่อทำงานได้ดีขึ้นตามที่มันโอเวอร์โหลดเข้ามานะครับแต่ถึงอายุขนาดนี้ปุ๊บคุณก็ไปหาหมอแล้วหมอก็ตรวจเจอว่าอ๋อของเก่ามันเคยมีหัวใจโตนิดหน่อยอยู่อะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างนะครับ
0: นะคะข้อความส่งท้ายคุณผู้ฟังแชร์มาเรื่องชายแดน4488นะจ๊ะ

0: ที่มาที่ไปที่เรารู้กับใจอ่ะผมไม่รู้จะพูดยังไงถึงได้ขึ้นนักหนาที่ตรงนี้นะ
1: ไม่ต้องขึ้นค่ะอาจารย์ไม่ต้องขึ้นค่ะมาตอบคำถามสุดท้ายดีกว่าอาจารย์ครับอาจารย์ครับคนเป็นโรคไตห้ามกินน้ำมะพร้าวมันจริงหรือเปล่าครับอาจารย
0: ์อันนี้พวกคำห้ามพวกนี้ครับห้าอย่างหกอย่างนี้ครับผมว่าเลิกอ่านสักทีครับเพราะว่าคุณหมอก็เหมือนกันนะครับเลิกลงแบบนี้ครับเพราะมันทำให้คนเราเนี่ยถูกเวียงแหกว้างเกินไปชีวิตคนจะลำบากใจในการดำเนินชีวิตนะครับขอให้โทษนาอย่าหวังว่าจะให้คลิปมันเป็นโด่งดังนะเอาแค่ให้ความจริงกับคนดีกว่านะครับพูดให้มันชัดตรงไปเลยนะครับถ้าท่านไม่มีสื่อในมือท่านเหมือนกับที่ผมมีให้ใช้วิธีการทำคลิปที่มันสั้นๆก็ได้แต่ว่าให้มันตรงเป๊ะๆนะครับอย่างนั้นพูดไปแล้วครอบอย่างเงี้ยครับก็ไม่ต้องกินหน่อยน้ำมะพร้าวมันก็ไม่ได้ของที่ร้าย
1: คำถามนี้ก็จะขึ้นเหมือนกันเวลาหมดแล้วค่ะจ้ะพอดีกว่าพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันค่ะอาจารย์ขา
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99

0: เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: สนับสนุนโดย
5: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: ฮัลโหลพี่ป๋อง
7: ว่าไง
6: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
7: เออเอาดิ
6: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
7: ได
6: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
7: เออดี
6: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
8: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
9: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: 7:35 น. 12 วินาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569นะครับแรม5ค่ำเดือน9ปีมะเมียแปรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9 นาฬิกาสวัสดีพี่แปรครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับอากาศก็ดีเนาะเช้าๆฝนยังไม่มาครับตอนนี้ช่วงนี้ทุกวันเลย
0: ครับ
1: วันละ 2-3 รอบวันนี้กรมอุตุบอกว่ากรุงเทพของเรามีโอกาส 60% ครับคุณสุเทพนะในการที่จะตกนะแต่วันนี้ไปนะนี่สุดท้ายนะ
0: ครับ
1: จากนั้นฝนก็จะจางหายเล็กน้อยแต่เรื่องดีก็คือฝนตกทางเหนือไงน้ำก็จะไหลลงมาข้างล่างเก็บไว้ในเขื่อนต่างๆนะซึ่งตอนนี้ยังเก็บได้อีกเยอะเลยนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้คิดถึงบ้าน
0: เ
1: พลงนี้ฝังแต่เด็กๆเลยนะ
0: ฮะ
1: ก็มอบให้กับทุกคนที่อยู่ต่างแดนเพราะว่าคลื่นของเรา FM99 นี่ฟังได้ทั่วโลกนะครับท่านผู้ฟัง
0: ใช่ครับ
1: การเข้าไปรับฟังต้องเข้าทางไหนครับคุณเทพครับ
0: ก็มี 3-4 ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือเข้าไปที่ YouTube นะครับของ FM99 แล้วก็พิมพ์อย่างช่วงเช้านี่ก็พิมพ์ว่า Morning Talk ได้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหรือไม่กระทั่งFacebook นะครับก็ Facebook ของ FM99 ก็พิมพ์ Facebook แล้ว FM99 ได้เลยและช่องทางที่3ก็คือ MCOT Connect นะครับก็โหลดแอปพลิเคชัน MCOT Connect MCOTCONNECT นะครับ
1: ครับ
0: จากเดิมเนี่ยมีแอปพลิเคชันของ FM99 โดยเฉพาะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการรวมแอปพลิเคชันทั้งหมดที่มีอยู่ในบมจ.สมท.เป็นแอปพลิเคชันเดียวนะครับก็คือแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับดังนั้นเข้าไปในแอปพลิเคชัน MCOT Connect แล้วคลิกไปตรงของวิทยุแล้วก็มาที่ FM99 ได้เลยนะครับนอกจากฟัง FM99 ได้แล้วเนี่ยทุกสื่อในเครือของบมจ.สมท.รับฟังได้หมดเลยนะครับ
1: ครับ
0: ก็เริ่มคิดถึงบ้านไปแล้วเนี่ยก็เป็นภาระของแต่ละคนที่มีรถต่อไปเพราะว่าน้ำมันขึ้นราคานะครับน้ำมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น B20 หรือว่าดีเซลเนี่ยขึ้นมา75สตางค์ต่อลิตรส่วนที่เหลืออื่นๆไม่ว่าจะเป็น E20 แก๊สโซ91แก๊สโซ95บินซินนะครับเหล่านี้เนี่ยขึ้นลิตรละ60สตางค
1: ์
0: นะคร
1: ับ
0: ก
1: ็รบกันอีกรอบอันนี้อีกแล้วโอ้โหอากาศมันทำให้ผมคอนี่ติดเลยนะ
0: ครับ
1: อิหร่านกับอเมริกาไม่มีจุดจบแล้วครับนะฮะรบกันอีกงานนี้น้ำมันก็เลยขึ้นราคามา 2-3 วันแล้วกระทบถึงราคาน้ำมันในบ้านเราตอนนี้โอ้โหของผมนี่มัน37กว่ากลายเป็น40กลายเป็น38แล้วคุณเทพ
0: ครับ
1: เดินทางเป็นยังไงก็ต้องวางแผนกันนะครับแต่มันจำเป็นก็ต้องไปเนาะก็ประหยัดพลังงานการเห็นเขาว่า200,000 ล้านเนี่ย มันจะมาเปลี่ยนผ่านเรื่องของพลังงานของประเทศนะฮะแต่ความชัดเจนยังไม่มีนะว่าจะทำอย่างไรกันนะเรื่องของโซลาร์เซลล์ซึ่งต้องนะเกี่ยวดองหนองยุ่งค่อนข้างจะเยอะเนี่ยนะครับจะอย่างไรแต่ละบ้านเขาจะสนับสนุนเท่าไหร่หรือว่าจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจะมีการช่วยเหลืออย่างไรหรือไม่จริงๆแล้วมันควรจะมีทุกอย่างครบแล้วนะคุณเทพ
0: ครับ
1: ก่อนที่จะกู้ถูกป่ะไอ้นี่กู้เรามาตั้งหลักก่อนนะแต่ใช้นะฮะประโยคสั้นๆว่าจะเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศอ่ะก็รอกันนะครับส่วนการประชุมครม.ที่สงขลาก็มีอะไรที่ทำให้ชาวใต้ปลื้มไปหลากหลายเรื่องสิ่งที่ทันสมัยแล้วก็พวกเราได้รับทราบกันเมื่อวานก็คือการประกันนะ30ล้านครัวเรือนที่จะได้ผมก็ยังไม่ชัดเจนว่าครัวเรือนไหนจะได้นะสำหรับประเทศไทยทั่วประเทศนะในการนะฮะประกันวาตภัยพวกพายุพวกก
0: ระ
1: ภัยน้ำนะฮะแล้วก็ไฟอะไรประมาณนี้นะครับก็รอดูกันว่านะฮะมันจะได้เร็วขึ้นกว่าหน่วยงานรัฐหรือไม่เห็นบอกจะได้รับภายใน15วันแต่การไปแจ้งนี่สิมันก็ต้องมีหลักฐานพร้อมนะ
0: ใช่ครับ
1: ภาคเอกชนนี้เขาก็ไม่ใช่ว่าโหแค่ไปแจ้งโทรศัพท์ไปแจ้งเขาจะให้อ่ะเนาะแต่ว่าจะเริ่มเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: เมื่อมติครม.ผ่านแล้ว
0: ใช่แล้วก็จะมี
1: การนี้ก็จะมีการจ่ายเงินกันนะฮะผ่านบริษัทประกันอะไรบ้างเราก็ยังไม่รู้แต่หมื่นกว่าล้านนะ
0: ใช่ครับ
1: ต่อปีครับนี่เป็นเรื่องใหม่นะฮะเรื่องของการประกันภัย3ชนิดครับ
0: ก็ทำเรื่องใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะถ้าเป็นลักษณะนั้นนะบางทีก็จะได้ทดแทนเรื่องเก่าๆที่
1: ยังแก้ไม่ได้
0: ยังแก้ไม่ได้นะครับ
1: ก็สุภาพตีมาช่วยกันนะฮะ2จังหวะแล้วเนาะก่อนอันนี้น้องเนเน่ก็มาช่วยไป 2-3 วันวันเลสาวของเราก็ช่วยมานี่ฮะวันที่3แล้วนะครับ
0: ครับ
1: นะวันพรุ่งนี้ไปนี่ก็อาจจะเงียบๆไปเพราะว่าทัพวันเลสาวไทยครับจะเดินทางไปญี่ปุ่นวันที่4นะฮะวันนี้ทุกคนก็กลับไปสู่ครอบครัวกลับไปแก้บนนะฮะอะไรต่างๆพรุ่งนี้ต้องไปทำเนียบรัฐบาลนะครับกี่โมงยังไม่ชัดนะ
0: ครับ
1: นะกี่โมงยังไม่ชัดวันพรุ่งนี้ไปทำเนียบรัฐบาลพบนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็วันที่4จะเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับซึ่งการแข่งขันนี่จะเริ่มก่อนพิธีเปิดนะวันที่16กันยานะครับเวลาที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นเผื่อใครอยากจะไปขอถ่ายรูปแล้วก็ไปส่งให้กำลังใจกัน4กันยาสายการบินไทยเที่ยวบิน TG648 เที่ยงคืน40นาทีนะครับเที่ยงคืน40นาทีของวันที่4นะครับนะก็จะแข่งขันช่วงระหว่างวันที่16ถึง22นะครับกันยาครับนะโปรแกรมก็เกมแรกยังไม่จริงผมยังไม่มีในมือแต่เริ่มแข่งวันที่16แต่กลุ่มของเรานี้ไม่หนักนะเป้าหมายสถานีต่อไปนั่นก็คือเราจะแชมป์เอเชียนเกมได้เหรียญทองเป็นครั้งแรกครับพรุ่งนี้ก็มีอะไรพิเศษนะฮะท่านนายก
0: ไม่มีอะไรฮะก็
1: จะมีเงินเพิ่มไหมฮะ
0: ก็ถ้ามีเงินเพิ่มก็ดึงเดือดร้อนคุณนั่นเองคุณกกท.อีก
1: กกท.เขาให้มาแล้ว11ล้านเศษไง11ล้านเศษนะฮะแล้วก็เสียพิษพุทธารามิกก็5ล้านนะฮะประมาณนี
0: ้ในวอลเลย์บอลหญิงของเราเนี่ยก็น่าจะเดินทางไปก่อนนะครับเพราะว่าเกมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเนี่ยเปิดฉากคือวันที่19ถึง4ตุลาคมนะครับ
1: 19คือพิธีเปิด
0: 19กันยาถึง4ตุลาคมแล้วก็ไทยอยู่ในสายเดียวกับไทเปนะครับหรือว่าไต้หวันคีร์กีสถานแล้วก็มองโกเลียในกลุ่ม4นะครับซึ่งในกลุ่มเนี้ยคือมันจะมีอยู่2กลุ่มที่เป็น4ทีมแล้วก็อีก2กลุ่มที่เป็น3ทีมญี่ปุ่นในกลุ่ม A มีญี่ปุ่นมีอินโดนีเซียมีเนปาลในกลุ่ม B มีจีนมีคาซัคสถานแล้วก็มีฟิลิปปินส์ในกลุ่ม C ก็คือไทยเราไต้หวันคีร์กีสถานแล้วก็มองโกเลียแล้วก็ในกลุ่ม D นะครับเวียดนามเกาหลีใต้ฮ่องกงแล้วก็กาตาร์นะครับถ้า CD นะครับถ้าไขว้ CD แล้วก็ AB เนี่ยอันนี้เรามีโอกาสสูงเลยแต่ถ้าไขว้ต่างจากนั้นก็ต้องไปดูอีกทีนึงครับเพราะว่าอันดับที่แท้จริงของ World Ranking ณขณะนี้ไทยอยู่13นะครับจีน7แล้วก็ญี่ปุ่น6นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนเอเชียนเกมของวอลเลย์บอลชายนั้นไทยอยู่ในกลุ่ม B มีอิหร่านมีอินโดนีเซียมีไทยแล้วก็คีร์กีสถานนะครับ
1: ไม่หนักเท่าไหร
0: ่หนักฮะอิหร่านหนักเลยนะฮะอิหร่านระดับแชมป์เลยนะฮะ
1: อินโดนี่คือเจ้าของอาเซียน
0: ใช่ครับคือถือว่าหนักเลยนะฮะแล้วก็
1: ไม่หนักเท่าไหร่ไง
0: อ๋อไม่หนักเท่าไหร่ใช่ไหมนี่ก็ว่ากันไป
1: เดี๋ยวนี้ต้องคิดแบบบวกเข้าไว
0: ้
1: อย่ากลัวตั้งแต่แรก
0: ในกลุ่ม A มีญี่ปุ่นมีปากีสถานมีคาซัคมีอุซเบย์นะครับกลุ่ม B ก็ไทยที่ผมบอกไปกลุ่ม C นะครับก็มีกาตาร์มีอินเดียมีเวียดนามมีฮ่องกงแล้วก็กลุ่ม D มีเกาหลีใต้มีจีนมีไต้หวันนะครับแล้วก็มีฟิลิปปินส์นะครับก็แข่งขันในระหว่างวันที่27กันยาถึง3ตุลานะครับคือชายแข่งที่หลังหญิงเนี่ย
1: หญิงแข่งก่อนเริ่ม16ถึง22
0: ใช่ครับก็ลุ้นกันต่อไปใครที่เป็นแฟนแฟนของกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งตอนนี้ผมว่าค่อนประเทศอ
1: ่
0: ะหรือไม่ก็ทั้งประเทศนะฮะ
1: โอ้ยรู้จักน้อง
0: ใช่
1: ถ้าทุกคนนะฮะไม่ว่าจะไปไหนกลับบ้านจะไปเดินทางไปไหนไปกินอะไรนะต้องมีคนขอถ่ายรูปละครับเพราะว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติอย่างยิ่งยวดมาถูกจังหวัดจริงๆนะ
0: ครับ
1: ต้องการสิ่งดีๆสักเรื่องหนึ่งนะคร
0: ับ
1: นะโดยเฉพาะน้องอมสินนี่ตอนนี้โอ้โหคนจำปากแดงเธอได้ทั่วโลกเลยนะ
0: ครับ
1: สสิภาพรจันทวิสูตรโอ้แฟนหล่อมากอะ
0: ฮะ
1: เขาบอกเป็นนายแบบวะ
0: ก็ว่ากันไป
1: เปิดตัวชัดเลยนะฮะที่สนามบินไปรอรับกัน
0: วันนั้นเนี่ยถ้าได้ดูหลังจากได้แชมป์แล้วเนี่ยในเอริยบทหรือภาษากายของนักกีฬาเขาก็จะมีบางท่านเนี่ยก็จะมีแฟนไปดูข้างสนามเลยนะครับอย่างบุ๋มบิ๋มไม่ใช่บุ๋มบิ๋มเดี๋ยวอะไรนะพิมพิชยากกลำอันนี้ก็เป็น คบหาดูใจกับทางด้านของโค้ชที่เป็นญี่ปุ่นอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่ใช่
0: ส่วนพรพันธ์เกิดปาดเนี่ยก็เป็นชาวต่างชาติแฟน
1: พ
0: ิ
1: มพ์ยาโกง
0: ล
1: ำน้องเขาคบกับโค้ชเหรอ
0: ญี่ปุ่นไง
1: คนญี่ปุ่นที่อยู่ในสตาฟ
0: เ
1: น
0: ี่
1: ย
0: แล้วก็
1: แล้วก็เป็นคนญี่ปุ่นที่มาทำงานที่ชาติอื่นหรอกน
0: ี่
1: เป็นแรงบันดาลใจอย่างแรง
0: แล้วก็คุณออมสินเนี่ยก็อะไรนะชื่ออะไรนะเดอะเฟสอ่ะก็คนนั้นก็ดูเหมือนในแบบนะฮะก็
1: ผลพันเกิดปาดเขาก็มีแฟน
0: ไอ
1: เขาบอกเขาคิดถึงแฟนของเขามากไงตอนให้สัมภาษณ์นะฮะนี่เป็นหมอ
0: ใช่ก็มีช็อตที่ข้างสนามที่เขาไปเชียร์ที่สนามอะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยนั่นนะฮะอ่ะนั่นก็คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับตอนนี้จะได้เข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลนะครับไปพบกับผู้บริหารประเทศนะครับ
1: ซึ่งก็จะได้รับเงินจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ11ล้าน760,000นะฮะ 11.76 ล้านบาทเขาจะแบ่งกันอย่างนี้ครับนักกีฬาทุกคนนะ14คนจะได้คนละ600,000ผู้ฝึกสอนนี่840,000นะครับไปแบ่งสมาคมได้2.5 ล้านนะครับนอกจากนี้แจ๊ดแล้วก็โมโนให้เพิ่มเติมอีก5ล้านตรง5ล้านนี้สมาคมนะฮะโดยนายกสมพรจะต้องใช้วิชาแบ่งปันให้เป็นธรรมว่าจะแบ่งกันยังไงนะฮะเพราะว่าให้5ล้านกับนะฮะทีมนักกีฬาชุดนี้นะครับ
0: แล้วก็
1: ส่วนวอลเลย์บอลชาย
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็ไปแข่งชิงแชมป์เอเชียที่เมืองฟุกุโอกะนะ5กันยาเจอกาตาร์7กันยาเจอเกาหลีแล้วก็9กันยาเจอไต้หวันก็ขอให้ชนะบ้างนะครับไม่ถึงกับต้องชนะทุกเกมครับ
0: วอลเลย์บอลหญิงอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาตัดไป2คนนะครับเพราะว่าในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียใน14ท่านแล้วก็ในการแข่งขัน
1: เอเช
0: ียนเกมเนี่ยเขาให้ได้โควต้าสูงสุดก็คือ12คน
1: 12คน
0: ดังนั้นเนี่ยก็จะมีอยู่2คนที่ตัดออกไปนะครับนี่คือรายชื่อนักวอลเลย์บอลหญิงชุดเอเชียนเกมนะครับท่านผู้ฟังเซตเตอร์หรือว่าตัวเซตเนี่ยเป็นพรพันธ์เกิดปราดนะครับแล้วก็ณัฐนิชาใจแสนนะครับ ตัวตบนะครับตรงหัวเสานะครับหรือว่าบีหลังที่เราเรียกว่าบีหลังเนี่ยก็เป็นพิมพิชยาก๊กรำกับอัชราพรคงยศนะครับหัวเสานะครับตัวตบหัวเสาก็จะมีเสศิภาพรจันทรวิสูตรว่าน้องอมสินมีเชชุออนโมกศรีแล้วก็มีวลิศราศรีทาเลิศนะครับส่วนตัวกลางนะครับก็มีทัดดาวนึกแจ้งแก้วกัลยากุมุนทลานะครับแล้วก็กัญญรัตน์ขุนเมืองคนนี้เนี่ยเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่งแล้วก็สูงหุ่นดีมากหลายคนบอกว่าคนนี้เนี่ยเป็นประกวดนางงามได้เลยนะคร
1: ับ
0: คนนี้รู้สึกว่าเป็นชาวอัมพวาหรืออะไรสักอย่างถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ลิเบโร่นะครับก็คือปิยนุชแป้นน้อยนะครับอาวุโสสูงสุดของทีมนี
1: ้
0: ก็เธอในวัย37นะครับแล้วก็กัญญรัตน์คำวงนะฮะสองนักกีฬาที่หลุดไปนะครับก็คือวิมลรัตน์

0: อนพันธ์กับจิดาภานาหัวหนอง
1: น
0: ะครับ
1: น้องจิดาภาไม่ได้ไปอ่ะ
0: ใช่ครับสาเหตุก็เนื่องจากว่าเขาส่งได้12คนอย่างที่บอกดังนั้นก็เลือกเอา12คนที่ดีที่สุดไปโค้ชออสก็ตัดใจต้องตัดไป2คนนะครับ
1: โอ้ก็จำนวนนักกีฬาของแต่ละชาตินี้ทางเจ้าภาพต้องขอความร่วมมือเลยนะมีการตัดโทนไปหลายชนิดอย่างวอลเลย์ก็เหลือ12อย่างกอล์ฟนี่นะปกติชายส่งได้4
0: ครับ
1: เขาไว้ส่งได้แค่3หญิงก็3แต่ฟุตบอลของผมนี่ครับ23คนยังไม่ทราบชื่อเลยครับฟุตบอลชายครับ
0: ครับก็พยายามจะให้ใกล้ที่สุดนะ
1: ฮะ
0: เพื่อจะสร้างปัญหาน้อยที่สุด
1: หรือแล้วก็ไป
0: แข่งให้สั้นที่สุดไหมผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะอยากให้เข้าไปลึกๆบ้าง
1: หรือกำลังมีปัญหากับรายชื่ออยู่ครับลีกก็กำลังจะเปิดนะฮะมนุษย์สโมสรเขามีน้ำใจมากน้อยอย่างไรก็ประกาศว่าจะใช้ชุดอยู่23นะฮะไม่มีอายุเกินนะ
0: ครับ
1: ไม่มีอายุเกินดูซิจะได้ใครบ้างคุณธวัชชัยครับเขาจะแข่งกันอยู่แล้วนะครับผมนักกีฬานี่เราก็ส่งชื่อไปเกินนะแต่ว่ามันต้องตัดไงเพื่อจะทำบัตรทำอะไรต่างๆนี่นะครับก็ขอทราบหน่อยขอทราบหน่อยว่าใครได้บ้างกีฬายอดนิยมมาก
0: ครับข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ BBC จับมาเป็นตัวหลักนะครับในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเรื่องของกีฬาก็คือการย้ายทีมนะครับของนักเตะที่ชื่อว่าเอนโซ เฟอร์นันเดสถ้าจำกันได้นะครับใครเป็นแฟนฟุตบอลทีมอาร์เจนตินาหรือฟุตบอลโลกที่ผ่านมาไอ้ตัวที่สกัดอะที่เข้าไปสกัดเขาจนคว่ำแล้วก็โดนใบแดงอะไอ้ตัวนั้นแหละนะครับคือนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดตั้งแต่มีพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาหลังจากย้ายทีม
1: ใ
0: ช่ครับย้ายไปอยู่แมนซีนะฮะ
1: ย้ายแล้วเหรอ
0: ใช่ครับ
1: ตกลงทันเมื่อวาน
0: ใช่ย้ายไปอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับดังนั้นเอนโซ เฟอร์นันเดสนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาผู้นี้คือนักเตะที่มีค่าตัวสูงสุดนะครับที่ในวงการฟุตบอลอังกฤษนะครับย้ายไปด้วยค่าตัว125ล้านปอนด์เป็นสถิติสูงสุดร่วมของวงการฟุตบอลอังกฤษถามว่าทำไมถึงเป็นสถิติสูงสุดร่ว
1: ม
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้ค่าตัวสูงสุดเป็นของอเล็กซานเดอร์อิซักนะฮะที่ย้ายจากนิวคาสเซิล
1: มาอยู่ลิเวอร์พูล
0: มาอยู่ลิเวอร์พูล125ล้านอันนี้ก็125ล้านเช่นกันนะครับเป็นนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาคนแรกที่บอกคืออเล็กซานเดอร์อิซักเนี่ยเป็นนักเตะทีมชาติสวีเดนนะครับก็ถือว่าทันตลาดรอบเดียวแล้วก็การคว้าตัวเอนโซ เฟอร์นันเดสครั้งนี้ทำให้ยอดรวมในการใช้จ่ายเงินของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในตลาดครั้งนี้รอบเดียวเนี่ยสูงถึง458ล้านเป็นสถิติสูงสุดตลอดการของพรีเมียร์ลีกนะครับทำลายสถิติเดิมที่ลิเวอร์พูลเคยทำไว้ซัมเมอร์เดียวเนี่ย415ล้านอันนี้เคยทำไว้นะลิเวอร์พูล
1: ครับ
0: แต่ว่าเมื่อรู้สึกว่าฤดูกาลที่แล้วหรือฤดูกาลก่อนนั้นน่ะแต่มาเจอแมนซีซื้อเข้าไปถลุงเงินไป458ล้านเงินซื้อความสำเร็จนะครับแล้วก็115คดีของแมนซียังไม่มีความคืบหน้าใดๆนะฮะก็อย่างไรก็ตามนะครับแมนซีเนี่ยทำรายได้จากการขายนักเตะได้เช่นกันในซัมเมอร์นี
1: ้
0: 300ล้าน
1: ขาย
0: คือลงทุนซื้อ458ล้านขายได้300ล้านนะครับแล้วก็เอนโซ เฟอร์นันเดสเนี่ยเดิมเนี่ยเขาเป็นนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาใช่ไหมแล้วก็เดิมอยู่กับเบนฟิก้าย้ายมาอยู่เชลซีนะครับค่าตัวครั้งนั้นก็คือ107ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าก
1: ำไรนะเชลซี
0: เป็นสถิติสูงสุดของอังกฤษในขณะนั้นตอนที่ย้ายมา
1: ครับ
0: แล้วก็การย้ายทีมครั้งล่าสุดเนี่ยมีมูลค่าถึง125ล้านปอนด
1: ์
0: ก็สูงสุดในตั้งแต่มีพรีเมียร์อังกฤษมาเช่นกันนะครับ
1: โอ้ลิเวอร์พูลก็ไม่ธรรมดานะเจ้าแบรี่บาโกร่านะฮะทีมชาติฝรั่งเศสของปารีสแซงต์แชร์ย้ายมานี่ก็รวมๆแล้ว123ล้านปอนด์นะน้อยกว่า2ล้านปอนด์เองเดี๋ยวรอดูกันนะครับสัปดาห์นี้จะได้ลงสนามไหมไอตัวใหม่ที่มาเนี่ยครับเบสลีย์บาโกร่านี่เป็นตัวลุกแล้วก็เจ้าเฟรนเดสตัวนี้เป็น
0: กองกลาง
1: รับ
0: กองกลางนะครับ
1: แล้วก็ค่อนข้างจะเถื่อนเล็ก
0: ๆเป็นตัวทำลายเกมนะตัวเถื่อนแล้วล่ะก็ต้องดูกันนะครับแต่ไม่มีใครสามารถลบสถิติของเนมาร์ได้เพราะว่าเนมาร์เนี่ย222ล้านยูโรนะครับเป็นอันดับ1ยืน1แม้กระทั่งคิเลียนเอ็มบัปเป
1: ้ขอตัวเลขอีกครั้งครับ
0: 222ล้านยูโรถ้าเป็นเงินปอนด์ก็200ล้านปอนด์
1: ปอนด์2จำให้มั่นใครจะทำลายสตินักเตะคนนี้
0: ใช่ซึ่งคิเลียนเอ็มบัปเป้ตอนย้ายจากโมโนโคมาปารีสแซงต์แชร์กแมงก็เพียงแค่180ล้าน ยูโรเท่านั้นไม่มีใครสามารถทำลายสถิติได้
1: 222ล้าน
0: ใช่ครับก็ของอังกฤษยังแค่ชิวๆนะของอังกฤษเนี่ยสูงสุดก็คืออีกซักกับเฟอร์นันเดสนี่แหละแค่125ล้านเนี่ยนะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะครับนี่เรื่องของการซื้อตัวนักเตะนะครับในช่วงก่อนปิดตลาดนะครับแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ที่ BBC ทำมาให้เราเห็นนะครับเรื่องของสถิติต่างๆที่เกิดขึ้นไปที่เทนนิสนะครับไปรายการ US Open นะครับ Grand Slam รายการสุดท้าย
1: สาวไทยได้ลงสนามไหมครับ
0: ยังไม่มีโปรแกรมลงนะครับเพราะว่ามันยังแข่งเป็นรอบแรกๆอยู่ดังนั้นเนี่ยก็จะมีคู่อื่นๆดังต่อไปนี้นะครับในประเภทหญิงเดี่ยวนะครับในคู่ที่น่าสนใจMadison Keys นะครับมือ22ของรายการจากสหรัฐเอาชนะเอเลน่าเคอร์เมวานะครับไปได้2ต่อ0เซต7ต่อ5แล้วก็6ต่อ4ชายเดียวนะครับเทเลฟิสนะครับมือ9ของรายการจากสหรัฐเอาชนะเพื่อร่วมชาติจากดาวินคือดาวินบรันช์นะครับไปได้2 3ต่อ0เซตนะครับ6ต่อ3 6ต่อ2แล้วก็6ต่อ4นะครับนอกจากนั้นที่หลุยอัมสตองสเตเดียมนะครับก็ปรากฏว่าฟลาวิโอคอร์โบรีนะครับมือ5ของรายการจากอิตาลีชนะฟรานเซสโกคอเมซาน่านะครับจากอาร์เจนตินาไป3ต่อ2เซตนะครับแล้วก็ในประเภทหญิงเดี่ยวที่เล่นที่สนามนี้เป็นคู่ที่2ที่หลุยอัมสตองสเตเดียมเนี่ยนะครับมาริอาเดรานะครับมือ5ของรายการชนะเยนิกเทียนไป2ต่อ0เซตนะครับแล้วก็มีที่แกนสแตนนะครับเอเรน่าไลบากิน่ามือ2ของรายการนะครับจากคาซัคสถานคนนี้ก็ระดับแชมป์แกนสแลมนะครับเอาชนะเทียร์ฟรอเดนของสหรัฐไป2ต่อ0เซตแล้วก็ชายเดี่ยวรอบแรกนะครับโลเรนโซมูเซติมือ13ของรายการจากอิตาลีเอาชนะอาร์เธอร์เฟรีนะครับของสหรัฐอาณาจักรไป3ต่อ0เซต6ต่อ3 6ต่อ3และ7ต่อ5นะครับนี่คือผลการแข่งขันหลักๆที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่โปรแกรมในวันที่2กันยายนคือวันนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ฟังคู่ที่4ในคอร์ตหลุยอัมสตรองสเตเดียมซึ่งถือว่าเป็นหลักเลยนะเขาจะถ่ายทอดก็คือ2คอร์ตนี้แหละอาร์เธอร์แอสสเตเดียมกับหลุยอัมสตรองสเตเดียมคู่ที่4ของหลุยอัมสตรองสเตเดียมเป็นหญิงเดี่ยวรอบ2นะครับนั่นก็คือแชมป์วิมเบิลดันคนล่าสุดนะครับลินดานอสโความือ6ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กพบกับลัลนาทาราลุดีนะครับนี่แข่งที่คอร์ตใหญ่เลยนะอย่างที่แป๊บบอกเมื่อวานนี
1: ้มีถ่ายทอดแน่นอน
0: ก็ต้องดูว่าพรุ่งนี้ผลการแข่งขันจะเป็นยังไงเป็นคู่ที่4ของหลุยอัมสตรองสเตเดียมนะครับถือว่าเป็นคอร์ตหลักของUS Open ครั้งนี้บรรดาบิ๊กเนมที่เกิดขึ้นเนี่ยยังคงอยู่รอดปลอดภัยกันนะครับถ้าเป็นหญิงเดี่ยวเนี่ยนะครับหญิงเดี่ยวเนี่ย10มือวางแรกยังอยู่กันครบนะครับมีที่อันดับสูงสุดตกรอบไปก็คือเบลินดาเบซิสนะครับจากสวิตเซอร์แลนด์ที่ตกรอบแรกไปนะฮะส่วนในประเภทชายเดี่ยวมือสูงสุดที่ตกรอบไปก็อย่างที่พี่แป๊บบอกไปเมื่อวานคือโนวัคโยโควิชนะครับตกรอบแรกแล้วก็อาร์เธอร์ฟิลส์นะครับมือ10ของรายการจากฝรั่งเศสก็ตกรอบแรกส่วนที่เหลืออีก8ท่านยังอยู่กันครบนะครับในการวางมือของ US Open ครั้งนี้ชายเดี่ยวนะครับอเล็กซานเดอร์เซเวเรฟนะครับคนนี้ได้รับวางมือเป็นมือ1นะครับเพราะว่ายานิกซิเนอร์เจ็บมือ2เขากลับมาแล้วคาร์ลอสอันคาราสนะครับเจ้าแห่งคอร์ดดินคนใหม่ของสเปนและมือ3ก็คือเฟลิกซ์อานาอัสมีนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีอิตาลีอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองคือฟาวิโอคอร์โบรีนะครับนี่คือชายเดี่ยวส่วนหญิงเดี่ยวเนี่ยมือหนึ่งเป็นไอยาน่าซาบากินาซาบาลินกานะครับไอยาน่าซาบาลินกานะครับจากเบลารุสสองเนี่ยเป็นเอเรน่าเลบากินาสามเป็นเจสสิก้าเปกูล่าสี่เป็นโคโค่กอล์ฟนะครับแล้วก็ห้าเป็นมิราอันเดรร่านะครับนี่คือ US Open แกนสแลมรายการสุดท้ายของปีนี้คร
1: ับ แจ้งให้ทราบนะครับน้องรวงข้าวรัลนาธาราฤดีมือ76ของโลกนะฮะนักเทนนิสสาวชาวไทยลงเล่น US Open ในรอบ2เจอกับลินดานอสโควาแชมป์วิมเบิลดันคนล่าสุดชาวเช็กนะครับวันนี้นะฮะคู่ที่4
0: ครับ
1: กี่โมงโดยประมาณฝากคุณเทียชัยเช็คด้วยนะครับเดี๋ยวจะถามครับมาดูหน้ากีฬากันครับนะฮะก่อนที่จะไปดูหน้ากีฬาก็ต้องประกาศผล การแข่งขันโชคและวาสนาในวันที่1กั

0: อย่านะครับเอ้ยแหมก็โชคดีและแบ่งปันมาเล็กน้อยรางวัลที่1 417212รางวัลเลขท้าย3ตัว136740แล้วก็เลขท้าย2ตัว04เมื่อวานผมบอกแฟนรายการในช่วงกอล์ฟทิกว่าไม่มีเลขเด็ดเพราะไม่ได้ฝันเลยคุณเทพ
1: ครับ
0: ก็เลยเลขส่วนตัวของที่บ้านเอารถเอาบ้านเอาวันเกิดเอาปีแล้วมาซื้อครับถูก04มาคู่นึงซื้อไป5คู่อย่างเงี้ยพอซื้อน้อยแล้วได้ขอบใจเออโชควาสนาเรายังคงมีอยู่นะฮะใครถูกก็ยินดีด้วยนะครับงวดนี้เขาบอกมีคน1คนเดียว24ล้าน
1: ครับ
0: อีกคนหนึ่งได้30ล้านนะ
1: ครับ
0: เป็นคุณป้าอายุ79เองอ่ะ
1: ครับ
0: อื้อได้มา5คู่5 6 3 10
1: ครับ
0: ไปไหว้พระวัดที่พิษณุโลกเขาว่านะมาดูไทยรัฐผลงานเฉียบลูกยางสาวไทยขยับขึ้น13โลกหลังคว้าแชมป์เอเชียเร่งเดินสายแก้บนก่อนล่าเหรียญเอเชียนเกมก็แต่ละคนมีวันว่างอยู่2วัน1แล้วก็2นะครับ3ต้องมารวมตัวไปทำเนียบ4เดินทางไปญี่ปุ่นพักกันก่อนครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดย
4: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพัทยาพร้อมรับทหารสหรัฐกว่า 5,000 นายขึ้นป้ายต้อนรับหน้า Walking Street คาดเงินสะพัดแตะร้อยล้านบาทนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: พัทยาพร้อมแล้วบรรยากาศที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีกลับมาคึกคักอีกครั้งทั้งมีการขึ้นป้ายต้อนรับบริเวณหน้า Walking Streetเพื่อเตรียมต้อนรับกำลังพลจากกองทัพเรือสหรัฐกว่า 5,000 นายที่มีกำหนดเข้าพักผ่อนระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กันยายนนี้การเดินทางมาเยือนของกำลังพลกลุ่มใหญ่ในรอบนี้สร้างความตื่นตัวให้กับผู้ประกอบการทั้งโรงแรมร้านอาหารและสถานบันเทิงเป็นอย่างมากโดยคาดว่าช่วงเวลา5วันของการพักเรือจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างเงินสะพัดในพื้นที่พัทยาได้สูงถึง100ล้านบาทด้านความมั่นคงทั้งตำรวจภูธรเมืองพัทยาตำรวจท่องเที่ยวและฝ่ายปกครองแต่ส่วนที่กำลังยกระดับความปลอดภัยสูงสุดโดยใช้แนวทางดูแลพื้นที่เข้มข้นแต่ไม่ให้ตื่นตระหนกพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการเป็นเจ้าบ้านที่ดีห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเพื่อรักษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยนิราศทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับ
0: อุ้มไม่ไหวกบน.ปรับขึ้นราคาน้ำมัน60สตางค์ถึง75สตางค์ต่อลิตรมีผลเช้านี้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดโดยปรับขึ้นราคากลุ่มน้ำมันดีเซล75สตางค์ต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซิน60สตางค์ต่อลิตรการปรับขึ้นราคาครั้งนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดระลอกใหม่ในภูมิภาคตะวันออกกลางจากการปะทะทางทหารและการใช้มาตรการเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดพลังงานจนทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ราคาน้ำมันดีเซลตลาดสิงคโปร์ดีดตัวสูงขึ้นประมาณ164ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินพุ่งสูง123ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงวันละประมาณ357ล้านบาทจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับลดภาระเพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องในการรักษาเสถียรภาพราคาในระยะยาวเพื่อรองรับความผันผวนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกได้โดยในช่วงความมั่นคงทางพลังงานของประเทศมีความผันผวนกบน.ขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าใช้เท่าที่จำเป็น
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
5: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเอนโซ เฟร์นันเดสเปิดตัวชูเสื้อร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างเป็นทางการแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำการคว้าตัวเอนโซ เฟร์นันเดสมิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินามาร่วมทีมด้วยค่าตัว125ล้านปอนด์โดยนักเตะวัย25ปีย้ายจากเชลซีและเซ็นสัญญาเป็นนักเตะใหม่ของเรือใบสีฟ้าด้วยสัญญาระยะยาวจนถึงปี2031ซึ่งเจ้าตัวบอกว่ามีความสุขเป็นอย่างมากที่ได้ย้ายมาอยู่ในถิ่นเอทัสสเตเดียมและพร้อมเผชิญกับความท้าทายใหม่ที่รออยู่แล้วโดยเอนโซกล่าวว่าแมนซิตี้คือสโมสรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในวงการฟุตบอลอังกฤษในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานักเตะทุกคนอยากเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรแบบนี้เพราะทุกคนรู้ว่าแมนซิตี้นั้นเป็นอย่างไรรู้สึกมีความสุขมากที่ได้มาอยู่ที่นี่และตั้งเป้าที่จะช่วยแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ต่อไปต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
6: ฟุตบอลไทยเดลี่
7: สโมสรอยุธยายูไนเต็ดเปิดตัวยูกิคุซาโนะสุนหน้าชาวญี่ปุ่นจากนครราชสีมามาสด้า FC เข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเพื่อเตรียมสู้ศึกไทยลีก1ฤดูกาล2026ถึง2027โดยหัวหอกเลือดซามูไรวัย30ปีสูง170เซนติเมตรมีความเร็วความคล่องตัวสามารถโยกไปยืนเป็นปีกซ้ายได้โดยในซีซั่นที่ผ่านมาทำผลงานกับทัพสวัสดแคทลงเล่นในศึกไทยลีก1ไปทั้งหมด11นัดทำได้3ประตูกับ1แอสซิสต์ก่อนที่ล่าสุดจะย้ายเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทัพนักรบอยุธยา
6: ฟุตบอลไทยเดลี
7: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
6: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: จูนชีวิตให้ Active อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
8: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: 8:08:49เข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับพี่แปยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9:00 นะครับขอบคุณชูโฟติกนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬานะครับแล้วก็สวัสดีแฟนรายการที่รับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live ของ FM 99นะครับผ่านทาง YouTube ของ FM 99แล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับที่จะติดตามทุกสื่อของบมจ.อสมทได้ SMS มาพูดคุยกับเราหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจสบายๆนะครับในบรรยากาศที่ช่วงเช้าเนี่ยแดดค่อนข้างจะจ้านิดนึงนะครับขับรถด้วยความระมัดระวังช่วงเย็นก็จะมีฝนตกเป็นอาจินนี่คือว่าสันตฤดูนะครับหรือว่าฤดูฝนอย่างแท้จริงนะฮะ SMS มาพูดคุยกับเราหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจสบายๆ Style Morning Talk 468-9899นะครับ468-9899มีแฟนรายการ Manchester United ถามมาแมนยูมีใครเข้ามาบ้างแมนยูคนที่เข้ามาของแมนยูมีมาคัสแรดฟอร์ดมีโทบี้คอลลีเยอร์นะครับมีอังเดรซานโตสอันนี้มาจากเชลซีมีคาดาโลมาจากลีดส์ยูไนเต็ดมียูริเทอร์มองนะครับกัปตันทีมชาติเบลเยียมมาจากแอสตันวิลล่ามีไทเนนทอมสันมาจากสเปอร์มีคริสเตียนโอรอยสโกนะครับมาจากฟอร์ตาเลซ่าแล้วก็มีคาร์ลอสบาเรล่านะครับมาจากแบตเตอร์เดนโฮฟาเบียนนะครับนี่คืออ้างอิงจากสื่ออังกฤษอัปเดตล่าสุดนะครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยคนที่เข้ามานะครับก็มีเจอร์มี่ชาเก้นะครับจากแลนด์มีวิกเตอร์มูยอสนะครับจากโอซาซูน่ามีซามูเอลมาร์ติเนสนะครับจากแอตเลติโกนาซิองเนลแล้วก็มีโรนันอาราโยนะครับอันนี้มาจากบาร์เซโลนานะครับยืมตัวมากองหลังทีมชาติอุรุกวัยมั้งแล้วก็นักเตะทีมชาติฝรั่งเศสคนล่าสุดนะครับตัวสำรองทีมชาติฝรั่งเศสก็คือแบดลีย์บาคูล่านะครับมาจากปารีสแซงต์แชร์กแมงนะเดี๋ยวจะมีถ้ามีเวลาจะสรุปให้ฟังว่าตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงฤดูร้อนครั้งนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับ
2: ก็สูงที่สุดในยุโรปเหมือนทุกครั้งอยู่แล้ว
1: เหมือนทุกครั้งก็คือทุ่มเงินทุ่มเงินซื้อความสำเร็จกันไปนะครับแต่ว่าใน2ปีที่ผ่านมาถ้าเอาจากยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับถึงแม้ว่าจะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนเยอะนะอย่างปีนี้ก็5ทีมสเปนก็5ทีมนะแต่พอไปสูงสุดแล้วยังเป็นปารีสแซงต์แชร์กแมงทั้ง2ปีติดก่อนนะติดกันนะฮะทีมที่ใช้เงินในการซื้อนักเตะสูงสุดในฤดูร้อนที่ผ่านมานะครับของพรีเมียร์ลีกนะฮะ
2: เป็น
1: ก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับถลุงไปถึง458ล้านปอนด์นะฮะ
2: แต่ขายออก300นะ
1: ขาย100ขายออก304ล้านปอนด์ก็ขาดทุนนะครับถ้าบวกลบแล้วเนี่ยก็ขาดทุนไป154ล้านปอนด์นะครับส่วนเชลซีก็ไม่น้อยหน้าเชลซีถลุงเงินไป349ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าขายออกน่าสนใจขายออก357ล้านปอนด์มีกำไรอยู่8ล้านนี่เชลซีต้องแบบเชลซีนี่ถ้าจะทำมาหากินในเรื่องการซื้อขายนักเตะ
2: ต้องมีบทเรียนบทเรียนสอนใจเพราะก่อนหน้านี้ 2-3 ฤดูที่ผ่านมาซื้ออย่างเดียวเจ๊งตลอดใช่อันดับก็ไม่สู้ดีด้วย
1: ใช่
2: ผมอยากให้จับตาครูเทพ
1: ครับ
2: อันรันเอเรียสนี่เป็นปีกบราซิเลียนมาจากพันไมรัสไปอยู่กับแมนซี
1: เหรอ
2: เขาบอกให้จับตาดูไอ้หมอนี่ให้ดูดิ
1: คือผมจบฮะผมว่าม
2: าถึงไม่ค่อยได้ลงอีกแล้ว
1: ฤดูกาลหน้าย้ายทีมผมว่าฤดูกาลหน้าย้ายทีมทีมที่ใช้เงินน้อยสุดนะทีมที่ใช้เงินน้อยสุดเป็นอันนี้ฮะซันเดอร์แลนด์ใช้ไป 32.5 ล้านปอนด
2: ์แค่นี
1: ้แค่นี้เลยฮะ
2: จะรอดไหมเนี่ย
1: แล้วก็ขายนักเตะไปก็ได้26ล้านปอนด์ขาดทุนอยู่ประมาณ 6.5 ล้านปอนด์นะครับในระดับบิ๊กโฟร์เนี่ยบิ๊กโฟร์หรือว่าบิ๊กซิกก็แล้วแต่นะไม่มีใครถลุงเงินได้เกินแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เชลซีแล้ว
2: อย่างอาร์เซนอลล่ะ
1: อาร์เซนอลใช้เงินไป194ล้านปอนด์นะ ก็ไม่เยอะนะ194ล้านถ้าระดับแชมป์นะ
2: เขาเสริมหลัง
1: แล้วก็ขายนักเตะออกไป 39.4 ล้านปอนด์นะครับก็ไม่เยอะอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยลิเวอร์พูลใช้ไป198ล้านปอนด์แล้วก็ขายนักเตะได้26ล้านก็ผลประกอบการก็ขาดทุนไป172ล้านนะครับก็ว่ากันไปหลักๆประมาณนี้เดี๋ยวถ้ามีเวลาจะเจาะลึกกว่านี้นะครับ
2: ส่วนบอล U20 ของทีมไทยนัดแรกก็ชนะ UAE มาแบบหืดจับ 1-0 เกมต่อไปลงสนามวันพรุ่งนี้นะครับ
1: ครับ
2: ที่ชลบุรีสเตเดียมเราเป็นเจ้าภาพกลุ่มนี้3กันยาเวลาทุ่มครึ่งนะฮะนะเจอกับเติร์กมินิสตัน
1: ครับ
2: ฝรั่งตัวใหญ่หน่อยนะครับเติร์กมินิสตันนะฮะเอาละครับมาดูหน้ากีฬากันต่อของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเมื่อกี้หัวข่าวแรกไปแล้วผลงานเฉียบลูกยางสาวไทยขยับขึ้น13โลกแล้วก็มีภาพนะฮะของพรพันธ์เกิดปาดนะฮะตัวเซตกัปตันทีมซึ่งคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมนำทัพนักตบลูกยางสาวไทยชุดแชมป์เอเชียกลับถึงประเทศไทยโอ้นั้นแฟนๆไปเต็มสนามเลยนะฮะก็อ่ะส่วนอื่นๆนี่ไหมร้อนแรงควงแร็กเก็ตลิ่วรอบ2เทนนิส US Open สุชัยยินดีกับ2หัวสาวนี่ฮะแล้วก็มีภาพของอาร์เซนอลนะครับซึ่งบูกาโยซาก้าทำประตูโทนให้ชนะแอสตันวิลล่าไป 1-0 นี่แหละครับปืนใหญ่บุกเชือดวิลล่ายึดตำแหน่งรองจ่าฝูงช้างศึก20ปีประเดิมสวยเฉือน UAE 1-0 โค้ชโบเร่งแก้ไขข้อผิดพลาดส่งบอลกันแบบขาดๆกันเกินตลอดเวลาจนดูอึดอัดมากเลยนะฮะ
1: แต่ก็ชนะ 1-0 นะ
2: แต่ก็ชนะครับ
1: คือถ้าอึดอัดทุกเกมไม่เป็นไรแต่ชนะทุกเกมก็จบแล้วกันนะ
2: ครับก็คนที่ยิงประตูก็คือปอวริสบุญมาเลิศนะ
1: ครับ
2: ฤทธิ์บุญมาเลิศนะอ๋อไม่ใช่ครับคนที่ยิงประตูหมายเลข9คนที่เป็นกองกลางครับคัดปั่นขาไถไปลุยศึกเอเชียไทยเป็นเจ้าภาพปี70นะครับคนที่ยิงประตูคือสิวกรพรสันนาที54นะครับก็ยิงระยะแบบว่าประมาณทั้ง5หลาหน้ากรอบประตูฮะอื่นๆบินล่วงหน้า4สมาคมกีฬาวอลเลย์ไปก่อนวันที่4กันยามวยเรือตามติดนะครับซึ่งการเดินทางนี่นะครับนะฮะมวยสากลเรือใบและวินเซิร์ฟจะออกเดินทางไปเมืองนาโกย่าวันที่9กันยา
1: ไปทางเรือเหรอฮะ
2: ไปทางเครื่องบินการบินไทยสายการบินนี้ฮะก็เที่ยงคืน5นาทีนะฮะส่วนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะไปวันที่11กันยานะฮะก็เที่ยวบินนี้ครับ TG644 นะเที่ยงคืน5นาทีฟุตบอลชายจะเดินทางไป13กันยาครับ TG644 นะเที่ยงคืน5นาทีคือไปไฟนี้หมดเลยเที่ยงคืน5นาทีส่วนทัพนักกีฬาทัพใหญ่จะออกเดินทางไป14 15แล้วก็16กันยาพิธีเปิดนี้19นะครับฟุตบอลชายฮะจะเดินทาง13กันยานะครับไม่รู้จะวัดเสื้อยังไงครับยังไม่รู้ตัวนะฟุตบอลเลยครับผม ช่วยประกาศหน่อยนะครับ
1: อันนี้ในวงในเขาก็จะรู้แล้วในวงในน่าจะรู้แล้วเพราะยังมีเวลาอีก11วัน
2: เขามีเวลาแค่วันที่8
1: เหรอ
2: ต้องส่งชื่อทุกอย่างครับวันนี้เพิ่งวันที่2เพิ่งวันที่2
1: แต่จะฮามากนะถ้าคนส่งชื่อเนี่ยไม่ใช่โค้ชอ่ะไม่ใช่โค้ชตัดสินใจอ่ะ
2: ก็ต้องเป็นโค้ชส่ง
1: ถ้าโค้ชไม่ตัดสินใจ
2: สมาคมต้องเป็นคนส่งให้การกีฬาก็ส่งให้โอลิมปิกตามลำดับชั้นไงโอลิมปิกก็ส่งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
1: ครับ
2: นะเทพจรินพิฆาตอินทรีแดงประตูเดียวรู้เรื่องพงาชิงชนะเลิศถ้วยเดลี่นิวครับนะฮะก็เป็นทีมอสัมชัญนะครับนะเจอกับเทพสิรินรอบรองชนะเลิศที่สนามสุพัชราไสยเมื่อวานนี้เทพสิรินชนะไป 1-0 นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งคู่ที่2นะครับก็อสัมชัญธนบุรีฮะเจอกับทางนะครับสวนกุหลาบ
1: คร
2: ับ ผลไม่ทราบครับช่วยดูนิดเมื่อวานแต่กัน4โมงครึ่งนะคู่นี้นะฮะก็มันมีน้องอยู่คนไปฝึกอยู่กับสเปอร์ไงเด็กของอัศมชันธนบุรีฮะพิชยะพุทธิชัยวัย16ปีคนนี้เล่นดีมากจับตาด้วยดีเจ้าอ่ำนี่เป็นแชมป์เก่าด้วยนะอัศมชันธนบุรีนะครับจะชนะหรือไม่ฮะไปดูให้หน่อยครับใครทีมไหนอัศมชันธนบุรีหรือว่าสุนกุลาบไปชิงกับเทพสุรินทร์ครับเดี๋ยวโปรดรอคุณสุเทพเช็คให้นะฮะ ค้ชออสเปิดแผนบูโอลิมปิกปั่นนักตบเพิ่มอาจจะแพ้บ้างอ้อนขอพลังใจ2ปีก็คงมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นกันบ้างนะแต่คงไม่ถึงครึ่งทีมหรอกแล้วก็ขาไถชิงชัยสนามสุดท้ายคัดหนูน้อยนักปั่นสู้ศึกชิงแชมป์ทวีปนะครับก็ตอนนี้นี่เป็นเขาเรียกว่าลิขสิทธิ์ของไทยเลยนะเรื่องหนูน้อยขาไถพวกนี้นะครับมีแข่งระดับชิงแชมป์เอเชียแล้วนะก็จะแข่งสนาม5วันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้ที่สนามสวนกีฬากมลถนนสุวินทวงศ์ครับไปดูหน้า1ของหนังสือพิมพ์นะครับวันนี้ของไทยรัฐเชือดชัยชนกยกกวนไอยื่นปปช.ล็อกสเปค AI งาบ 1.5 พันล้านเข้าทุนน้ำเงินอนุทินชงงบ 1.5 หมื่นล้านคุ้มครองคนไทย3ภัยพิบัตินะครับก็มีวัตภัยพวกลมไต้ฝุ่นนะอุทกภัยคือน้ำอีกภัยคือแผ่นดินไหว
3: ครับ
2: เป็นไหวเรามันจะมากันบ่อยๆนะเดินมาทีทำให้ตึกสตง.ถล่มเลยนะฮะจนบัดนี้เรายังไม่ทราบเลยนะครับใครผิดกันบ้างนะครับผมมีการโทษดินฟ้าอากาศได้ไหมคุณเทพ เป็นต้นเหตุทำให้ตึกถล่มครับ เรื่องนะครับเหตุใหญ่ที่เราลืมกันแล้วโรงเรียนก็ปิดไปนานเพิ่งมาเปิดเมื่อวาน
3: ครับ
2: เทพสิรินนนท์นักเรียนยังผวากราดยิงกลับมาเปิดวันแรกตำรวจระดมตรวจเข้มเลยครับเมื่อวานนี้หน้าโรงเรียนนี้นะฮะนักเรียนต้องเข้าแถวก่อนจะเข้าโรงเรียนตรวจกันละเอียดยิบเลยนะครับนะฮะโจรใต้เย้ยครม.ป่วนรับนายกฮือบุกเผารถแบ็คโฮรวบได้1ถล่มฆ่าทหารพานอีกนี่ฮะก็ยังไม่เลิกนะครับไม่มีการเกรงกลัวครับผม
3: เมื่อกี้บอกบอลอะไรนะพี่แบ๊ะ
2: บอล16ปีกรมพละครับ
3: ที่ใครชิงนะ
2: ก็คู่1เทพสลินชนะอัศมชัน
3: ฮะ
2: นะอีกคู่สวนกุหลาบกับอัศมชันธนบุรี
3: อ๋อก็อัศมชันธนบุรีถลุงสวนกุหลาบไป 5-0
2: โอ้โหเก่งจริงชุดนี
3: ้ฮะ
2: ยิงทีละ4ทีละ5ทุกเกมเลย
3: ใช่ๆ
2: น่ากลัวมาก
3: อ่ะเรียบร้อยสวนกุหลาบก็อาจจะ
2: ครับ
3: โดนถลุงไป 0-5 นะครับตกรอบไป
2: ก็เทพสลินเอาไว้อยู่นะฮะแล้วใครได้ไปดูสนามสุบนะฮะจับตาดูน้องเจ้าอามฮะพิชยะวุฒิชัย
3: ครับ
2: ของอัศมชันธนบุรีนะครับเขาจะชิงกันวันอังคารที่8กันยาบ่าย 3:30 สนามสุบครับอื่นนี่นะของ Daily New สักหน่อยก่อนเข้าสู่ช่วง Sport Insight นะครับนะฮะของ Daily New นายกปลื้มทะลุเกินเป้าครม.สัญจรไฟเขียวข้อโครงการอื้อประกันครอบคลุม30ล้านครัวเรือนรถไฟรางคู่ระยะ2งบ 1.06 แสนล้านนะเป็นรถไฟนะรางคู่นะ
3: ภ
2: าคใต้ตอนนี้เรามีอยู่นะฮะเวลารถจะสวนกันก็ต้องรอหลีกตามสถานีอนาคตจะมีรางคู่จะทำเวลาได้เร็วกว่าเดิมฮะแต่รางคู่ผมจำได้ตอนผมเป็นนักข่าวนะนายกชวนไปตอกเสาเข็มอันแรกตึ้งทำท่าแล้วก็ให้นักข่าวเขียนจนบัดเดี๋ยวนี้เส้นนั้นยังไม่เสร็จเลยกี่ปีมาแล้วครับแบบโอ้โหเฮ23เศรษฐีใหม่นะฮะรวยเละสลากดิจิตอลรวมรางวัล186ล้านนะแล้วก็ไล่เบาะแสบิ๊ก DSI เอี่ยวโกงสอบบิ๊ก DSI นะไม่เกี่ยวโกงสอบเลยนะฮะ
3: ครับ
2: วรสิทธิ์สั่งผู้ว่าเข้มนะไม่ต้องเอา DSI หรอกครับเอาบิ๊กกระทรวงมหาดไทยเนี่ยครับผมไอ้นี่น่าสนใจกว่านะครับมีใครโดนบ้างครับมติครม.เห็นชอบงานพืชสวนโลกอ่ะย้ายมาจัดที่ปากช่อง
3: ครับ
2: ประหยัดไป 5,000 ล้านสภาพัฒน์เอาด้วยคือเปลี่ยนจัดงานพืชสวนโลกปี2027คือปีหน้าจากเดิมเป็นจากอำเภอคงอ่ะ
3: ครับ
2: ไปเป็นอำเภอปากช่องเพื่อลดการสร้างพวกนะครับสาธารณูปโภคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลถนนหนทางอะไรประมาณนี้นะครับปากช่องเขาพร้อมกว่าไงก็เลยย้ายมานะครับก็ทำให้คนอำเภอคงก็เสียใจเหมือนกันนะครับสลดวานบรูด้าเรือชนชื่อเจ้ามารีลูกแม่กัญญาตัวที่6สุชาติสั่งเฝ้าระวังอันตรายสัตว์ทะเลก็มีภาพซากของนะวานบรูด้าสัตว์ทะเลหายากนะเจ้าหน้าที่ก็นำไปตรวจพิสูจน์หลังเกยตื้นริมเขื่อนชุมชนคลองเสาธงตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วง Sport Insight ครับ
4: Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: กลางสัปดาห์นะครับพุธที่2กันยาหลังวันหวยออกครับผมวันนี้คนอยากจะดูนะฮะน้องละลานากันเยอะเวลานี่พอทราบหรือยังฮะ
4: เวลาคือปลาเล่นที่เล่นคืนนี้ก็จริงนะ
2: แล้วไงครับ
4: คืนนี้ของเขาตรงกับเช้าวันพรุ่งนี้ของเราฮะ
2: กี่โมงเอ่ยพอจะดูกันไหวมั้ย
4: เช้า
2: 8โมงเช้าวันที่3
4: 8โมงเช้านี่การันตีอย่างหนึ่งครับ
2: ว่า
4: ถ่ายทอดสดแน่เขาเป็นคู่สุดท้ายเขาเอามาเป็นคู่เอก
2: คู่ที่4ที่ว่าที่กรุงเทพว่านี่นะ
4: ครับแต่ว่าโปรแกรมมันเล่น8โมงเช้าค
2: ู
4: ่นี้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าก
2: ี่โมงที่โน่นอ่ะ2ทุ่ม2ทุ่มที่อเมริกา
4: ถูกต้อง
2: ครับน้องรองข้าวรนาธราดีเจอกับลินดานอสโกวาโอ้โห
4: ส่วนคุณไหมมายันนจยาเนี่ยสี่ทุ่มวันนี
2: ้สี่ทุ่มวันนี้แต่จะถ่ายทอดหรือเปล่าไม่รู้
4: กับรองแชมป์ US Open คงไม่ถ่ายทอดนะฮะ
2: ไม่ใช่สนาม
4: คอร์ตของผู้ถ่ายทอดของคืนตอนกลางคืนของเราเนี่ยมันจะถ่ายทอดผู้สี่ทุ่มครึ่งฮะสี่ทุ่มไม่ถ่ายแน่นอน
2: พอดังยังได้ดูหนึ่งคู่นะฮะแหม
4: เจ้าก็บอกแล้วว่าข้อดีของการเจอกับคือที่เป็นอย่างนี้คือได้ดูถ่ายทอดสด
2: แต่มันมีข้อดีอยู่ข้อเดียวไง
4: จะชนะหรือแพ้ไม่รู้ไงได้ออกทีวีคอร์ด
2: มันมีข้อดีข้อเดียวแต่มีข้อไม่ดีหลายข้อไงคุณเดียว
4: เรามันอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าลินดานอสโกว่าไม่สมบูรณ์นะ
2: เอาล่ะ
4: ต้องเรียนว่าเขาก็หลังจากได้แชมป์มาแล้วนี่ตกรอบสองรอบแรกมาตลอดทุกรายการนะ
2: ฉลองวิมเบิลดันหนักไปหรือเปล่าหรือยังไง
4: เจ็บนิดหน
2: ่
4: อย
2: เนาะโอ้มันก็ไม่แน่นะตอนนี
4: ้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้ว
2: นักกีฬาหญิงของไทย
4: แล้วก็ได้ทูดอสู้ก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร่
2: นักกีฬาหญิงของไทยสร้างปรากฏการณ์ปฏิหารขึ้นได้อีกสักรายการไหมคุณเทียชัย
4: ดังระเบิดเถิดเถิง
2: โอ้โหเลยนะ
4: คือฝีไม้ลายมือก็ไม่เบาทั้งสองคนนะค
2: ือ
4: สองคนไม่ได้เข้ามาแบบ
2: โชคช่วยไม่ใช่นะ
4: นะเขาเข้ามาด้วยฝีมือของตัวเองเล่นดีฮะต้องบอกเลยอย่างมนัญชยาเจอเจ้าถิ่นนี่เล่นกันสามเซตนี่ถ้าไม่ดีจริงเนี่ยเรียบร้อยฮะ
2: ครับ
4: อยู่ไม่ได้ฮะไปไม่ถึงฮะต้องเนี่ยแล้วมาเจอกับลาเฟรนเดสเนี่ยถึงจะเป็นรองแชมป์ US Open ก็จริงนะแต่ก็ร่างกายก็พอๆกันนะ
2: ครับ
4: ความได้เปรียบเสียเปรียบรูปร่างก็ไม่ได้มีอะไรกันเกิดขึ้นรวมความแข็งแกร่งผมก็ยังมีความเชื่อนะของไหมมนัญชยานี่แข็งแรงมาก
2: เน้นย้ำนะไหมมนัญชยาสว่างแก้วมือ94ของโลกรอบ2เจอกับเลล่าฟาร์นันเดสอันดับ31จากแคนาดาซึ่งเป็นดีกีและรองแชมป์อะไรนะ
4: รองแชมป์เนี่ย US Open เนี่ย
2: เมื่อปีที่แล้ว
4: ใช่ฮะเมื่อ3ปี
2: ที่แล้วตั้ง3ปีที่แล้วนะสุเทพ
4: 4ปีอ่ะอย่างน้อย
2: นะฮะจะเล่น4ทุ่มครึ่งคืนนี
4: ้จะเล่น4ทุ่มฮะ
2: 4ทุ่มคืนนี้
4: ถ้า4ทุ่มครึ่งจะเป็นคู่ถ่ายทอดสด
2: ครับส่วนอีกคนนึงนะน้องรวงข้าวรนาธราฤดีเจอกับลินดานอสโกวา8โมงเช้าวันพรุ่งนี
4: ้8โมงเช้าตามการที่ตารางเขานะ
2: นี่เขาเป็นแชมป์วิมเบิลดันคนล่าสุดเลยนะครับสาวชาวเช็กก็เชียร์กันเผื่อจะมีข่าวดีๆนะช่วยกรบข่าวรัฐบาลให้นะกระดีกระดากันต่อไปนะคุณเดียชัยถือว่ารัฐบาลนี้โชคดีนะในน้องเนเน่มาช่วยหนึ่งแล้วช่วยวอลเล่ย์อีกนะ
4: ร่วมด้วยช่วยกัน
2: โอ้โห
4: ช่วยกันช่วยได้เยอะทีเดียวไม่ได้ช่วยกัน
2: สองเหตุการณ์ใหญ่น้องเนเน่หนึ่งเหตุการณ์สามวันวอลเล่ย์ก็อีกสามวันวันพรุ่งนี้ต้องมีอะไรบ้างในการรับวอลเล่ย์นะฮะที่ทำเนียบรัฐบาลกับนายกคณูนทินฮะ
4: ต้องมีเงินนะฮะ
2: ต้องมีเงินเนาะร้องเพลงให้ฟังนี่ไม่พอเน
4: า
2: ะ
4: ก็คือจะคือต้องเตรียมใส่ซองไว้ให้เขา
2: ต้องใส่ซองนะใส่ซอง
4: เลยมาถึงตรงนี้แล้วนี
2: ่ต้อง
4: ดูด้วยว่าเท่าไหร
2: ่ต้องมีเงินนะเดี๋ยวพรุ่งนี้กรุงเทพอ่ะก็เดี๋ยวรอดูนะนอกเหนือจากนั้นก็น่าจะมีของที่ระลึกคนละชิ้นนะของอะไรที่เป็นของที่ระลึกของรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยนะ ได้เก็บนะฮะให้กับครอบครัวเป็นโอ้โหความพิเศษที่จะได้รับเท่านั้นในการไปเยือนนายกรัฐมนตรีก็วันที่4ต้องเดินทางแล้วนะครับสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยได้อยู่กับครอบครัวแล้วก็ไปแก้บนแค่2วันเท่านั้นปรากฏการณ์ตรงนี้ผมว่าวันนี้ทั้งวันน่ะนะเชื่อเหมือนกันไม่ว่าน้องๆทุกคนจะไปเจอใครไปแก้บนที่ไหนผมว่าคนลุมกันตรึมเลยจะมีเหตุการณ์อย่างนี้ใช่ไหมครับคุณธีรชัยครับ
4: ก็อย่างว่าพอเป็นขวัญใจซะแล้วเนี่ยเป็นขวัญใจประเทศนะไม่ใช่เป็นขวัญใจของคนใดคนหนึ่งนะเป็นขวัญใจมหาชนนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาครับที่เราจะต้องโอภาปราศัยก็ให้อยู่ในวิสัยของการแสดงความยินดีด้วยนะไม่ใช่ไปทำอะไรที่มันทำให้เกิด
2: ทำให้ความเป็นส่วนตัวของเขานะลำบากใจนะ

0: เอเชียนเกมอีกซึ่งการแข่งขันในเอเชียนเกมกรุงเทพฯกรุงชัยมันก็เป็นชาติเดิมๆที่เราแข่งชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเนาะ
1: ก็ชิงแชมป์เอเชียกับเอเชียนเกมก็ไม่ต่างกัน
0: ไม่ต่างกัน
1: ไม่ต่างกันมันคือก็เรียกว่ามาตรฐานมาตรฐานเดียวกัน
0: อืมงั้นมาตรฐานเดียวกันเราก็ต้องได้เหรียญทองเลย
1: แต่ว่ามาตรฐานเดียวกันนี่ เขาจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นอย่างไรเราไม่รู
0: ้
1: แต่ว่าพอเปลี่ยนดังไงมันก็ยังคือมาตรฐานเอเชียเหมือนกันนี่แหละ
0: อ่ะแรกก็เราอยู่ร่วมกลุ่มกับคีร์กีสถานมองโกเลียแล้วก็ไชนีสไทเปเริ่มแข่งวันที่16นะครับส่วนรอบรองจะเจอกับใครก็ต้องดูเส้นทางนะครับเอาละโอ้ยวันสุดท้ายเล่นเอาฮือฮาเลยครับพรีเมียร์ลีกครับแมนซีทุ่มไปเอาเฟอร์นันเดสจากเชลซีนักเตะอาร์เจนตินาคนดัง125ล้านปอนด์ครับ
1: โอ้คนนี้
0: คุ้มไหมฮะคุ้มไหมฮะ
1: ผมว่าไม่ใช่ของผมว่าในมุมของผมนะวันแพงแล้วก็อาจจะใช้การไม่ดีเท่าไหร่นะฝีไม้ลายมือก็โอเคอาจจะดีแต่ว่าอารมณ์อะไรต่างๆนี่น่ากลัวเหมือนกันนะ
0: คุณเทพเห็นตอนฟุตบอลโลกอาร์เจนต้าเราก็บรรยายคู่อาเจนสองครั้งนะเห็นความเด่นความเด็ดขาดหรือความน่ากลัวอะไรของฝีเท้าเจ้าฟูนันเดสบ้างไหมคร
2: ับ ก็ดูเถื่อนดีฮะ
0: ดูเถื่อนดี
2: คือถ้าใครดูฟุตบอลแบบเถื่อนๆไม่ได้ดูแบบคือผมชอบดูฟุตบอลแบบงดงามสวยงามไงเพราะผมมาดูอาเจนต้าเนี่ยผมก็เลยแบบว่าผมเลือกที่จะไม่ดูอาเจนต้าคือออกไงถ้าไม่
1: มันซ่าขาวออกเทาอ่ะ
2: คือเป็นลักษณะนั้น
0: อ
2: ่ะ
0: โอ้จะทำให้แนวรุกของแต่ละทีมนี่เจ้าเจอฟอร์นันเดสก็ต้องมีกลัวๆหน่อยนะ
2: ใช
0: ่เพราะเขาแสดงความด้านนี้ออกมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมคุณชัยนักเตะอาร์เซนอลพึงระวังนะฮะ
1: เป็นสิ่งที่ไม่หมดจดไง
0: มัน
1: ไม่รู้ดีหรือเปล่าสำหรับแมนซิตี้เพราะว่าแมนซิตี้เขาไม่ค่อยมีพวกแบบนี้นะ
2: แ
1: ล้วถ้าเขาดูเนี่ยเขาจะไม่มีพวกเขาจะส่วนใหญ่จะเขาจะเป็นโดนทำ
2: ใช่
1: เขาจะไม่ได้เป็นตัวที่จะไปไล่ทำคนอะไรเขาไม่
0: ม
1: ีอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะผมสำหรับผมมองแบบนี้แต่ว่าหลายท่านก็อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันไปครับ
0: ก็เปลี่ยนจากโค้ชสเปนเป็นโค้ชอิตาลี
2: เอนโซ่โมเรสกา
0: ครับส่วนอีกคนนี่ผมก็ยังมองว่ามันจะคุ้มไหม123ล้านปอนด์กับเบรสลีย์บาโคล่านี่เป็นตัวสำรองของปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วก็ทีมชาติฝรั่งเศสไม่เห็นน้องเขาสักเท่าไหร่แต่ได้ลงหลายเกมอยู่นะ
2: ใช่เขาเป็นตัวสำรอง
0: ของลิเวอร์พูลนะถ้าเทียบกับเฟอร์นันเดสของเชลซี125ล้านคนไหนคุ้มกว่ากันครับคุณชัยในสายตา
1: ผมชอบปาโคล่าถึงแม้ว่าจะได้ดูน้อยกว่านะผมชอบเขาเพราะว่า
0: ริ้วนะ
1: เขาจะเหมาะสำหรับที่จะอยู่กับลิเวอร์พูลด้วยล่ะ
0: โอ้
1: เหมาะครับ
0: ครับเดี๋ยวได้ดูแน
1: ่ลิเวอร์พูลยังต้องการตรงกลาง
2: ใช่
0: ครับ
1: ที่จะเข้ามาเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแมคอลิสเตอร์หรือสโบสไลใครเนี่ยก็ยังผมว่าบาโคล่านี่จะเข้ามาทำให้ดูดีนะผมชอบกันนะ
0: น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงคงไม่ซื้อมาเป็นตัวสำรองนะ123ล้าน
2: โอ้ตัวจริงแน่นอน
1: เขาต้องมาโชว์ด้วยอ่ะผมว่าคนจะหลงไหลเขานะ
0: เล
1: ยว่าอนาคตก็จะดี
0: ผมเห็นตัวจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ตัวนะที่มาอยู่กันแล้วแมนซี่อ่ะ
2: เออไอ้นี่
0: ก็ร้อนก็มาแล้วก็นิ่งๆอยู่นะ เห็นที่สองเกมแล้วคุณใจมันก็ยังไม่เด่นอันนี้ค่าตัวร้อนกว่าล้านเหมือนกันนะทั้งที่คุ้นเคยกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในพรีเมียร์ลีกมาแล้วนะอันนี้ผมเลยโอ้โหห่วงบาโกล่าเพราะว่ายังไม่เคยมาพรีเมียร์ไงเฟอร์นันเดสนี่เขาเล่นอยู่แล้วเข้าใจนะฮะเดี๋ยวรอดูวันเสาร์อาทิตย์นี้น่าจะทำอะไรที่มันมีการเปลี่ยนแปลงของอันดับมากขึ้น
2: อ
0: ่ะหลังจบการซื้อขายเรียบร้อยแล้ว
2: คือไอประตูซื้อขายที่ปิดลงเนี่ยนักเตะที่ค่าตัวสูงสุดอย่างที่ผมบอกไปแล้วคือเอนโซ่เฟอร์นันเดสจากเชลซีไปแมนซีเนี่ย125ล้านปอนด์นะแล้วก็โมแกนโรเจอร์เนี่ยจากแอสตันวิลล่าไปเชลซีไงอันนั้น117ล้านปอนด์นี่คืออันดับ2
0: อ
2: ันดับ3คือแอนเดรียเดอร์สันเนี่ยจากฟอร์เรสไปแมนซี116ล้านปอนด์
0: 116ล้าน
1: ตอนนั้นก็ว่าเยอะแล้วนะ
0: ใช่
1: ก็จากว่าแล้วมันก็ความต้องการของแต่ละทีม มันก็แตกต่างกัน
2: ใช่

0: การให้มูลค่าของความต้องการผมว่าแมนซิตี้เขาก็อาจจะต้องการตัวฝ่าด่านแบบนี้มาเหมือนกันเฟร์นันเดสเข้ามาเหมือนกันครับ
1: ก็ลุ้นกันนะเพราะว่าถลุงเงินไปเยอะสุดครับพี่แปะ
2: ครับ
1: 458ล้านปอนด์นะฮะแมนซิถลุงไปขนาดนี้เลย
2: ครับ
1: ถือว่าเยอะมากพอไปเทียบกับแมนยูเพื่อนร่วมเมืองแมนยูใช้เงินไป148ล้านฮะ
2: เก็บเงินไปสร้างสนามฤดูกาลนี้ก็คงต้องทิ้งอีกแล้วล่
0: ะ
2: ท
0: ิ้งทุ่ยเขาซื้อน้อยเพราะตัวที่เขาดีๆอยู่แล้ว
2: เขาไม่
0: ต้องการอะไรมากเขามีแม็กควายขนาดจอโอ้ฟุตบอล
2: มีลูกชอ
0: ย
2: ัง
0: จะหน้าใช่ประตูเลย
2: คือบางทีมันก็ต้องมีอย่างนี้บ้างนะฮะ
0: ไม่ได้ยินกดนะไอ้ประเภทว่าโดนยิงแล้วแต่ว่ายิงไม่ได้เข้าเองแต
2: ่ไปโดนขาคนอื่นเข้า
0: เพราะฉะนั้นบอลไปโดนแขนโดนไม่มีประโยชน์
2: ไม่มีส่งผลไม่ส่งผล
0: แฮนด์บอลไม่มีประโยชน์อะไร
2: เขากางเป็นไม้กางเขนแนบออกแล้วไงคุณเดือดชัย
0: นี่ผมได้ตรงนั้นแหละเป็นส่วนที่ทำให้บอลมันตกมาแล้วก็เข้าตีคุณดูให้ดีๆถ้ามันไม่มีตรงนั้นมาก็อาจจะบอลมันอาจจะโดนเหลี่ยมไหนก็ออกไปเลย
2: แต่คุณเทียชัยดูภาพรีเพย์ห้าหกรอบไหมฮะไม่มีภาพนั้นนะฮะมีแต่ภาพตอนลูกเข้าประตูครับผมเข้าไปเอาตรงนั้นมาผมก็ไอ้ตรงนั้นไม่มีผลต่อเกม
0: ก็เป็นเรื่องที่เป็นผลประโยชน
2: ์
0: ตอนนี้มันก็ไปว่ากันไม่ได้แต่เพียงแต่ว่ามันก็มีอะไรแปลก
2: ๆครับ
1: แต่ว่าในสื่อที่เป็นไวรัลนะที่ต่างประเทศเขาแซวนะเขาบอกว่าอิตาแมกไกวเนี่ยสื่อหนึ่งบอกว่ารับลูกแล้วใช่ไหมหรือวิ่งไปทำทัสดาวถ้าเป็นบริการทุกวันคือไปทำทัสดาวคือถ้ารับขนาดนั้นเอาไปทำทัสดาวดีกว่าหรือว่าเป็นลักบี้ก็ไปวางชายเลย
2: เขากอดอกเป็นไม้กางเขน
1: เขาบอกว่าถ้าวางขนาดนั้นถ้าน่าจะไปเล่นอเมริกันฟุตบอลหรือว่า
2: แขนเขาไม่ได้แกว่งออกไปไม่ได้ยื่นเลยคุณเดชชัยกรุงเทพเอ้ย
1: ถ้าเล่นดีขนาดนั้น
2: มันผ่านไปแล้ว
0: ก็อยากจะจับตาก็ขอให้จับตาดูต่อว่าต่อไปนี้ไอ้สไตล์นี้มันจะเกิดขึ้นกับนักเตะในพรีเมียร์ไหม
2: เอามือกอดอกเนี่ยนะ
0: ไอ้มือกอดอกตอนบุกแล้วนั่นคือมือกอดอกตอนบุกแล้วเนี่ยนั่นลองดูดิว่ามันจะมีเรื่องแฮนด์บอลแม้กระทั่งกองหลังนะกองหลังนี่ถ้าเราเอามือแนบกับ
2: พีเอ็มกับโอ๊
0: กกับแม็กควายเป็น
2: มันก็ไม่แฮนด์บอลนะฮะ
0: มันเกิดขึ้นในกองหลังเนี่ยมันจะแฮนด์บอลจุดโทษไหมเนี่ย
1: เอออ
0: ันนี้ถ้าเป็นผมก็บอกเฮ้ยเองจากเออาร์ตอนนี้นะเองนึกอะไรไม่ออกสอดโอ๊กไว้ก่อนนะเพราะว่าคุณอาจจะเรียกว่าจะทุกอย่างจะช่วยบอลเข้ามือถ้าเป็นยิงฝั่งประตูตรงข้ามก็อาจจะได้ประตูบอลเข้ามือเราในขณะที่เรากอดอกก็หมายความว่าถ้าเป็นฝั่งรับก็อาจจะไม่โดนแฮนด์บอลนะ
2: ครับ
0: เอออย่าง
2: นี้ก็ไม่โดนมือก็โดนออกอยู่แล้ว
0: ไม่รู้ไง
2: ก็มันเป็นกอดอยู่ถ้าอยู่กับตัวไม่ยื่นออกไปไม่มีเจตนาเขากลัวออกช้ำเขากลัวออกช้ำ
0: ยังไม่รู้ว่าตรงนี้เวลาเกิดขึ้นแต่อย่างแบบที่ผมพูดแล้วเนี่ย
2: อะไร
0: มันจะวินิจฉัยอย่างไร
2: มันก็เจตนาแหละเป็นหลักแหละ
0: มันจะนิวินิจฉัยอย่างไร
1: บางคนบอกว่าอาจจะเป็นอะไรที่ถูกต้องแล้วได้ที่ทูมัททูเคิลไม่เลือกแม็กควายเป็นตัวชาติกิ
2: จมันคิดถึงเจ้าหนูเมนูผมแล้วไอ้ตัวเนี่ยนะโอ้โหวันนั้นเห็นเมนูโชว์มาให้คุณเทือชัยทำไมไม่ได้ลงแม้แต่นาทีเดียวแม่เสียดายจริงๆอังกฤษเนี่ยอ่ะมาเรื่องเล่าจากธีรชัยวันพุธ
0: อ้าวครับก็เรื่องเล่าในวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องเล่าของบทเรียนแห่งชีวิตฮะบทเรียนชีวิตสิบบทเรียนชีวิตครับ
2: ครับ
0: เรามาอยู่ถึงปูนี้แล้วเราก็มีประสบการณ์พอที่จะไล่เลียงนะวันนี้ก็ขอไล่เลียงสิบบทเรียนชีวิตครับฮีโร่ที่คุณเลือกจะกำหนดเส้นทางชีวิตของคุณนี่คือบทเรียนชีวิตที่หนึ่งคุณมีฮีโร่ไหมคุณต้องมีฮีโร่นะ
2: มีครับ
0: คิดจากตัวผมเองด้วยนะ
2: ฮีโร่ของผมก็ค
0: ือบทเรียนชีวิตเนี่ยเอาตัวเองมาเป็นตัวตั้ง
2: ครับฮีโร่ผมคือคุณแม่ครับ
0: ไม่แนะนำไม่มองหาไอดอลอะไรนะแต่ว่ามองหาแค่คนที่เราอยากเป็นเหมือนเขาอะแม้ในวันที่อาจจะไม่มีใครว่าจะเป็นคิดว่าจะเป็นคนเนี้ยแต่ว่าเรามาเนี่ยชีวิตเราอะมันต้องมีฮีโร่สักคนหนึ่งที่บอกเราอยากจะเป็นเหมือนคนเนี้ย

0: ะครับสองฮีโร่ในชีวิตของคุณยุทธพงศ์เป็นใคร
1: คุณแม่ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นนะครับสองความผิดพลาดไม่ใช่บทลงโทษแต่ถือว่าเป็นบทเรียนกลางทางครับคืออย่าซ้ำเติมตัวเองจากความผิดพลาดนะจงเรียนรู้แล้วเดินหน้าคุณจะเติบโตได้ถ้าไม่ปล่อยให้ข้อผิดพลาดยึดชีวิตไว้อันนี้เรื่องจริงที่สุดเลยถ้าคุณยังฝังใจกับข้อผิดพลาดเนี่ยคุณจะไม่มีวันเติบโตพัฒนาก้าวหน้าอะไรๆได้เลยเพราะฉะนั้นความผิดพลาดไม่ใช่บทลงโทษนะมันเป็นบทเรียนครับขอให้คิดแบบนี้3อยากให้คนจดจำอะไรถ้าวันพรุ่งนี้ไม่มีเราคือบางทีการมองชีวิตจากปลายทางมันทำให้เรารู้ว่าเราควรจะเลือกอะไรในตอนนี้คือเลือกมองจากปลายทางคือหมายถึงว่าถ้าวันพรุ่งนี้ไม่มีเราอะไรที่จะทำให้เราคิดว่าควรจะเลือกเงินเกียรติยศหรือสิ่งดีๆที่คุณทิ้งไว้ให้โลกนะอยากให้คุณจดจำเพราะแน่นอนแล้วมันจะต้องจดจำแต่เรื่องดีๆแต่ว่าจากน้อยมันก็อาจจะมีเงินพอประมาณพอเลี้ยงตัวได้มีเกียรติยศพอสมควรแล้วก็สิ่งที่คนที่ระลึกถึงก็อาจจะเป็นผลงานเป็นอะไรทำไมไม่มีเราแล้วในวันนี้นะสี่ความยิ่งใหญ่ไม่เกี่ยวกับเงินแต่เริ่มจากความเมตตาคือผมกำลังจะบอกว่าเงินชื่อเสียงอำนาจล้วนไม่ยั่งยืนมีก็หมดได้ชื่อเสียงมีก็เสียได้อำนาจมีนะหมดแน่นอนในวันหนึ่งวันใดอันนี้ชัดเจนเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่มนุษย์จดจำกันนานที่สุดคืออะไรครับคือความเมตตาคือวิธีที่เราปฏิบัติต่อคนต่อใครเราช่วยอะไรใครว่าเขาก็จะจำเราไม่ลืมใครช่วยอะไรเราไว้เราก็จะจำก็ไม่ลืมความยิ่งใหญ่มันเกี่ยวกับมันเริ่มจากความเมตตาจริงๆอันนี้ผมก็อยากให้คิดเรื่องนี้กันเอาไว้มากๆเป็นบทเรียนสำคัญของชีวิต5ความอิจฉาคือไฟที่เผาเราเร็วกว่าอะไรทั้งสิ้นคือมนุษย์นี่เขามีการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้กังวลด้วยว่าตัวเองมีน้อยนะไม่เคยจะกังวลเท่าไหร่ว่าตัวเองมีน้อยแต่กังวลอะไรรู้ไหมกังวลว่าอีกคนมีมากกว่า มันก็อิจฉาไงมันคือความอิจฉาชัดๆเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับคุณสุเทพคุณยุทธพงศ์นะไม่มีใครเก่งขึ้นเพราะอิจฉานะ
1: ครับ
0: มันมีแต่หมดคือหมดพลังไปเปล่าๆอ่ะเอาพลังไปทำอย่างอื่นนะมันไฟเผาผลาญตัวเราเองที่ดีที่สุดแต่ก็เร็วที่สุดนะคือความอิจฉาเพราะฉะนั้นตัดมันเถอะครับอย่าคือหมดเลยฮะถ้าอิจฉาถ้าคุณคิดอิจฉานี่ไม่เป็นสุขอะครับ6บ้านคือรากและรากเป็นรากแก้วที่ทำให้ต้นไม้เติบโตได้อย่างมั่นคงนะก็บ้านก็เปรียบเสมือนรากแก้ววัฒนธรรมมันเริ่มจากบ้านความสงบเรียบง่ายความจริงใจมันคือสิ่งที่หล่อหลอมความคิดจิตใจและวิธีทำงานเพราะฉะนั้นบ้านก็เป็นส่วนหนึ่งในบทเรียนชีวิตที่สำคัญเหมือนกันว่าจะต้องทำให้สงบเรียบง่ายนะแล้วก็เป็นฐานของคนในครอบครัวที่จะเติบโตได้อย่างมั่นคงนะครับบ้านโฮมสวีทโฮม7ปล่อยให้อนาคตของเป็นคนของรุ่นต่อไปฮะคือไม่ต้องสร้างกรอบที่เข้มงวดแบบโอ้ยลูกเลิกก็ไม่ต้องสมบูรณ์แบบคือขอให้แค่ทำดีที่สุดอะคือแค่ทำก็เท่าไหร่ก็เท่านั้นล่ะครับถ้าลูกเรารักดีทำดีให้อิสระมากกว่าการควบคุมนี่คือการส่งต่อไม้คือไม้ส่งต่อถ้าวิ่งผัดก็ส่งไม้ต่อที่นุ่มนวลอะนะแล้วเท่าที่พ่อคนหนึ่งเท่าที่แม่คนหนึ่งนะเท่าที่พี่ปู่ย่าตายายจะมอบให้กับลูกหลานคือเ คือปล่อยให้อนาคตเป็นคนของรุ่นต่อไปมันถึงยุคหนึ่งคุณก็ต้องปล่อยแล้วล่ะลูกคุณคุณยุทธพงศ
1: ์
0: ค
1: ุ
0: ณก็ต้องปล่อยไม่ต้องเป็นให้เขาสมบูรณ์แบบหรอกเพราะว่าขอให้เขาเป็นคนดีทำดีที่สุดเท่านั้นแหละครับเป็นสิ่งที่คนเป็นพ่อเป็นแม่จะมอบให
2: ้ครับ
0: แต่ยอมรับในโชคชะตาครับแม้มันจะไม่ยุติธรรมก็ตามเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ยุติธรรมโชคชะตาเนี่ยผมเชื่อคนเกิดมามันไม่เหมือนกันแต่ว่าการยอมรับโชคชะตาทำให้เราอ่อนโยนทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นนะเพราะว่าคือถ้าเราไม่ยอมรับโชคชะตาเราก็รู้มีความรู้สึกไม่พอใจคนนี้ทำไมมันได้ดีกว่าเราวะเกิดมาพ่อแม่รวยกว่าเราวะเกิดมาพ่อแม่ใหญ่โตกว่าเราวะโลกไม่เคยยุติธรรมหรอกครับโลกที่มันเป็นโลกที่เลือกไม่ได้อยู่แล้วเพราะความสำเร็จไม่ได้เกิดจากเราเพียงคนเดียวมันเกิดจากบริบทที่เราถูกวางไว้โดยที่เราไม่ได้เลือกด้วยเพราะฉะนั้นยอมรับในโชคชะตาครับแม้มันไม่ยุติธรรมก็ตามแต่ถ้าเรายอมรับได้เราก็จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จ 9. ความแก่เป็นทั้งเพื่อนเก่าและครูที่พูดความจริงเสมอครับเราควรทำความรู้จักมันอย่างสงบนะฮะไอ้เจ้าความแก่เนี่ยคุณสุเทพคุณยุทธพงศ์
1: ครับ
0: ผมก็รู้จักมันมาหลายสิบปีแล้วครับความแก่เนี่ยแล้วก็ความแก่แล้วมันจะเกิดอะไรต่อรู้ไหมมันจะช้าลงนะแล้วก็มีเจ็บป่วยมากขึ้นนะคือมันจะเป็นสิ่งที่เราต้องทำความรู้จักนะเพราะเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางในชีวิตของเราครับคุณจะเห็นความจริงอย่างหนึ่งเลยครับว่าไม่มีใครชนะเวลาได้นะมันถึงเวลาหนึ่งมันจะเป็นอย่างที่เราเคยจะโอ้โหวิ่งเล่นอะไรกันอย่างอะไรอย่างนี้ไม่ได้ครับถ้าสุดท้ายครับพูดภาษาอังกฤษสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับ
0: You will never ไม่ใช่ You will never
1: walk alone
0: You will never be perfectBut you can always be better. ไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกครับ แต่ว่าดีแต่เราสามารถดีขึ้นได้ทุกวันนะครับ คือหมายถึงว่าอย่าไปคิดว่าเราจะต้องสมบูรณ์แบบนะครับ งั้นการใช้ชีวิตคือการค่อยๆขัดเกลาตัวเองให้เป็นเวอร์ชันที่อ่อนโยนทันโลกทันชีวิตแล้วก็ต้องซื่อตรงเสมอสำคัญที่สุดคือต้องซื่อตรงเสมอนั่นคือข้อสำคัญที่สุดนะ You will never be perfect ครับส่วนถ้าคุณเป็นแฟนลิเวอร์พูลคุณก็จะไม่ walk alone อีกด้วย
1: ครับ
0: นะครับนั่นก็คือสิ่งที่เป็นบทเรียนชีวิตทั้ง10ข้อเรียนท่านผู้ฟังเรียนคุณยุทธพงศ์คุณเรียนคุณสุเทพด้วยความเคารพนะถ้าคุณสุเทพคุณยุทธพงศ์ชอบข้อ10มากที่สุดสำหรับผมชอบข้อ10มากที่สุดก็แสดงว่าผ่านชีวิตมาโชคโชนแล้วแล้วก็ถ้าคุณชอบข้อ10มากที่สุดคุณก็ต้องเตรียมเปิดใจต้อนรับข้อที่9ไปด้วยกันครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณชอบข้อที่10แล้วว่าคุณไม่สมบูรณ์แบบคุณก็จะต้องเปิดบทเปิดใจที่จะต้อนรับว่าไม่มีใครเอาชนะการเวลาได้ก็คือไม่มีทุกวันหนึ่งคุณก็จะต้องแก
1: ่
0: นะครับเพราะฉะนั้นชีวิตไม่สมบูรณ์แบบแล้วก็วันหนึ่งก็คุณก็ต้องเจอกับการเวลาแต่ว่าบทเรียนชีวิตทั้งหมดนี้นะถ้าใครทำใจได้แล้วก็ทำให้มันคือทำให้ได้ใกล้เคียงเนี่ยผมก็คิดว่าเราจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขไม่มีใครเอาชนะการเวลาได้แต่ระหว่างที่อยู่ก็อยู่กับเหนือการเวลาก็อยู่แบบให้มีความสุขที่สุดเท่าที่จะทำได้ฝากเอาไว้นะครับสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วก็ผู้ที่ติดตาม Morning Talk รายการเรื่องเล่าวันนี้ของธีรชัยวุฒิธรรมพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรมMorning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดด

0: ด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: 8นาฬิกา49นาที12วินาทีนะครับช่วงสุดท้ายของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับผมชอบอันนี้มากเลยไอข่าวเรื่องของทีมชาติคือทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีโอกาสลุ้นที่จะไปโอลิมปิกนะวอลเลย์บอลชายเนี่ยถ้าพูดถ้าหัวแบบแพทเทิร์นปกตินะว่าตื่นขึ้นมาต้องล้างหน้าแปรงฟันอะไรในลักษณะเนี้ยอันนี้ก็ปกตินะก็คือทีมฟุตบอลชายของเรามีโอกาสลุ้นไปโอลิมปิกเกมนะ
4: ฟุตบอลชายนะ
3: วอลเลย์บอล
4: วอลเลย์บอลชาย
3: ถ้าได้แชมป์เหมือนกัน
4: ถ้าได้แชมป์เอเชีย
3: ถ้าได้แชมป์เอเชียเขาใช้แพทเทิร์นเดียวกันก็คือไปแข่งขันเนี่ย 4-13 กันยายนนี้
4: ที่เมืองฟูกุโอกะ
3: ที่ญี่ปุ่นเลยนะ
4: ครับ
3: เราเจอกับกาตาร์เจอกับเกาหลีใต้แล้วเจอกับไต้หวัน
4: อัน
3: น
4: ี้กันยาเจอกาตาร
3: ์
4: 7กันยาเจอเกาหลี
3: ใช่
4: แล้วก็9กันยาเจอไต้หวัน
3: เราผ่านไปทีละสเต็ปนะครับแล้วก็ถ้าได้แชมป์เอเชียเนี่ยก
4: ็
3: จะคว
4: บคู่วอลเลย์บอลหญิง
3: แล้วก็ภายใต้การคุมทีมของโค้ชของเรายังเป็นเกาหลีใต้อยู่นะ
4: แต่ความหวังและโอกาสนี่มันยังไม่เห็นศักยภาพที่ทำให้เราต้องไปลุ้นเหรอเนาะ
3: ใช่
4: แ
3: ต่บอกว่าข้อที่จริงบอกข้อที่จริงไว้ก่อนบอกข้อที่จริ
4: งข้อที่จริง
3: ว่าไปได้
4: แชมป์เอเชีย
3: ใช
4: ่ชายยิงเหมือนกัน
3: ใช
4: ่ประกาศให้ทราบให้ทราบอย่างบอลยู20เราก็เหมือนกันแจ้งให้ทราบนะ
3: ใช
4: ่ถ้าเราเข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียที่จีนนะเขาจะเอาแชมป์กลุ่มกับรองแชมป์อีก7ทีม
3: ครับ
4: นะของแต่ละกลุ่ม8กลุ่มเนี่ยรวม15ทีมไปรวมกับจีนเจ้าภาพ
3: ใช่
4: เป็น16ที
3: ม
4: จะแข่งกันต้นปีนะ
3: ครับ
4: เอา4ทีมไปชิงแชมป์โลกนะฮะ
3: ใช
4: ่4ทีมไปชิงแชมป์โลกนะครับนะฮะก็แจ้งให้ทราบอีกครับ
3: แล้วก็แจ้งให้ทราบอีกเรื่องนึงตอนนี้เนี่ยไอสมาคมวอลเลย์บอลไม่ใช่บอลสมาคมวอลเลย์บอลสมาคมฟุตบอลของเกาหลีใต้เนี่ยยังไม่หยุดที่จะวุ่นวายนะล่าสุดหาใครมาเป็นโค้ชไม่ได้ฮะ
4: เอาเล
3: ย
4: หมดสิ้นแล้ว
3: เลือกเพราะว่าไม่มีใครรับไง
4: ครับ
3: เลือกโรเบิร์ตโมเรโน่ฮะอดีตโค้ชทีมชาติสเปนมาเป็นโค้ชชั่วคราวฮะ
4: โค้ชชั่วคราวของทีมชาติเกาหลีใต
3: ้ใช่แล้วก็บอกว่าคือเขาจะมีการคุมทีมนะอันนี้ก็ตลกอยู่เหมือนกันมีการคุมทีมเนี่ยจนถึงวันที่27พฤศจิกายน
4: ก็ปลายปีนี้
3: ใช่เท่านั้นเขาถือว่าเป็นอินเทอริมโค้ชนะโค้ชชั่วคราวแล้วก็จะมาดูอีกทีว่าอิตาโมเรโน่เนี่ยจะได้คุมทีมต่อไปหรือไม่ฮะดังนั้นเนี่ยแกก็จะมี
4: เรื่องต้องมีการผ่านงาน
3: ใช่
4: ฝึกงาน
3: แกก็จะมีการคุมทีมเนี่ยจากนี้จนถึงพฤศจิกาที่ว่าเนี่ย6นัด
4: ครับเพราะว่าเอเชียนคัพนี่มันต้นปี
3: ใช่ส่วนในเอเชียนเกมเนี่ยคนละชุดกันนะฮะ
4: คนละชุดกัน
3: ก็อยู่23ใช่ครับก็เป็นโค้ชวัย48ปีนะครับอดีตโค้ชทีมชาติสเปนที่คุมสเปนช่วงสั้นๆน่ะนะครับก็ต้องดูว่าโรเบิร์ตโมเรโน่6นัดจากนี้เนี่ยจะทำให้ตัวเองเป็นตัวจริงได้หรือไม
4: ่ส่วนฮัสซันนี่เป็นโค้ชทีมชาติไทยแน่นอนฟีฟ่าอาเซียนครับก็ไม่มีข่าวอย่างอื่นเลยนะณเวลานี้แข่งกันที่อินโดนีเซียเราอยู่กลุ่ม B นะฮะมีเวียดนามคู่แข่งเราเลย
3: ครับ
4: ปากีสถานแล้วก็ฟิลิปปินส
3: ์
4: นะอยู่ร่วมกลุ่มอย่าเพิ่งงงเรื่องปากีสถานเพราะนี่คือเส้นทางฟีฟ่าอาเซียนครับซึ่งจัดเป็นครั้งแรกเขาจะปูทางให้ทีมแชมป์อาเซียนครับไปบอลโลก
3: ครับ
4: นะผมเดาใจอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะดึงจีนอินเดียนะชาติพันล้านคนเนี่ยมาเตะกับกลุ่มนี
3: ้
4: เพื่อให้สองชาติเนี่ยมีโอกาสได้ไปบอลโลกมากขึ้น
3: ครับ
4: รวมทั้งไทยเราก็จะมีโอกาสมากขึ้นด้วยนะเวียดนามปากีสถานฟิลิปปินส์ทีมชาติไทยชุดนี้ชุดฟีฟ่าเนี่ยฮะจะมีใครติดบ้างในสายตาฮัสซันนะฮะแล้วก็เรียกไปแล้วสโมสรแต่ละสโมสรจะมีการแจ้งมานักเตะคนนี้เจ็บยังไงบ้างเดี๋ยวรอกันสักครู่ฮะแต่ที่สำคัญฮะ บอลไทยเอเชียนเกมนะฮะเราจะเดินทางวันที่13แล้วนะครับเรายังไม่มีรายชื่อเลยนะครับจะตัดเสื้อตัดกางเกงอะไรยังไม่รู้เลยนะครับผม
3: เราน่าจะดูญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นก็ยังไม่ได้ประกาศนะ
4: เอาเลย
3: แต่ญี่ปุ่นก็ประกาศแล้วว่าเขาไม่ไปครบอายุแน่นอน23ปีเนี่ยเขาไม่ครบแต่จะมีเกิน20ปีกี่คนอันนี้น่าคิดนะเพราะว่าญี่ปุ่นเขาส่วนใหญ่เขาจะเอาต่ำกว่าเกณฑ์ไปเพื่อพัฒนาระยะยาวฮะ
4: ไปดูข้อความกันครับปี2016คุณออสโดนญี่ปุ่นแล่นมาคิดดิไม่ยอมให้ชาเลนจ์และยังโดนกรรมการให้ใบแดงแบบทุเรศจนไทยแพ้อดได้ไปโอลิมปิกเวลาผ่านไป10ปีคุณออสพาสาวไทยเอาคืนญี่ปุ่นได้อย่างใสสะอาดดังคำกล่าวที่ว่าสุภาพชนชำระแค้นแม้น10ปียังไม่สายจากลุงแอดดูกำลังภายในจี
3: นกำลังภายใน
4: 10ปียังไม่สายนะเพลงเพราะมากครับป่า9349แจ้งมาเพลงนี้นานแล้วผมชอบเล่นกีตาร์เพลงนี้มาก่อน
3: อันนี้พี่หมูใช่ไหม
4: พี่หมู
3: พงเทพกระโดดชำนาญพงเทพกระโดดชำนาญนี่ต้องตังเกนะ
4: ตังเก
3: สุดยอดเลย
4: เพลงที่ทำให้แกฟื้นขึ้นมาอีกรอบมีเงินจ่ายเยอะมาดูข้อความอื่นนะเสร็จเรียบร้อยใช้ไปสักพักก็มาขุดแล้วก็มาเจาะอีกทำไมไม่ทำให้เสร็จเลยครับป๋าผมไม่เข้าใจการทำถนนของประเทศสารขันจริงๆครับทำไมเวลาทำถนนมันทีเดียวมันจบหรือกลัวไม่มีงบประมาณให้รับประทานหรือครับตรงนี้เส้นไหนยังไงแจ้งมาหน่อยนะครับเพราะว่าพระราม2ท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมประกาศแล้วมันจบทุกอย่างนะแล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์เขาจะเปิดนะฮะถนนด้านบนลอยฟ้าเหมือนกัน
3: M82
4: เออให้ใช้ฟรีด้วยนะเดี๋ยวผมจะขับไปดูที่ที่หัวหินสักหน่อยเขาว่าเสร็จแล้วนะเสร็จจริงไหมถ้าเสร็จจริงแล้วต้องไม่ขุดอีกนะคดมันใน2ปีนี้นะ
3: ครับ
4: สวัสดีครับป่าวิเทพถ้าเล่นได้เหมือนนัดที่แล้วผีเราก็ไม่ได้ด้อยกว่าทีมไหนๆในโลกนี้นะป่าว่าไม่ป่ายิงเยอะกว่าคู่แข่ง1ลูกพอละจากคุณบอยไก่เข็มปลื้มกับเกม2ก็ไม่ขายหน้าแล้วเพราะเกมแรกโดนไป 2-0
3: ครับ
4: ตอนนี้ยิงไป 5-2 นะไม่ได้อยู่นะทีมโซนท้ายตารางแล้วน่าจะมีขบวนรถแห่น้องๆสาวเล่พร้อมถ้วยรางวัลรอบเมืองด้วยนะครับให้ชาวไทยได้ชื่นชมกันทั่วถึงครับจังหวัดร้อยต้อนรับน้องแนนอย่างยิ่งใหญ่ดีมากครับจากเด็กปืนพัทยานะฮะก็คงเวลามันน้อยอะเนาะ
3: ใช่
4: เพราะตอนนี้น้องๆต้องกลับไปแก้บนไปเยี่ยมครอบครัวอะไรกันมีเวลาให้พักแค่2วันเองอะ
3: แล้ววันศุกร์นี้ก็ต้องเดินทางไปแล้ว
4: นะพรุ่งนี้ก็ต้องมารวมตัวโดยนัดหมายตั้งแต่สายๆเพื่อจะเข้าทำเนียบ
3: ครับ
4: ส่วนนะวันที่4เที่ยงคืน40เน้นย้ำนะเที่ยงคืน40นะครับก็ต้องบินด้วยสายการบิน TG648 นะไปญี่ปุ่นนะครับฉะนั้นเวลาตรงนี้น้อยนะครับแล้วก็แน่นอกอัดอั้นหายใจไม่ออกคุณหมอบอกตรวจไปให้กระจ่างตรวจตับตรวจปอดตลอดทางดีทุกอย่างแม้ไตขับถ่ายดีหัวใจหมอตรวจซ้ำใช้ทำเท่สาววันเล่พบในหัวใจพี่เต็ม4ห้องมาครบตรวจจบดีนัดอีกทีหมอเขียนเอเชียนเกมคุณหลวงเท่า
3: ไม่ธรรมดานะเนี่ยเยี่ยมเลย
4: คุณหลวงเท่าเรื่องก่อนนี่นะแหม
3: ตอนนี้ตีคู่ขึ้นมาแล้วนะ
4: พี่ไงแซมเรื่องโครงนี่ฮะส่วนคุณทู่ผมหายไปเลยนะ
3: ใช
4: ่ไม่สบายหรือยังไงครับพี่เทียนก็ช่วงนี้ก็มีเว้นวรรคบ้างนะฮะประกันภัย3ภัยพิบัติการจ่ายคงไม่เหมือนประกันโควิดนะครับที่ทำให้หลายบริษัทประกันต้องปิดกิจการเลยนะฮะ
3: ใช่ครับ
4: ไอ้ประกันโควิดนั่นนะครับทีนี้การประกัน3ภัยทั้งหมดนี้พอทำแล้วต่อไปนี่รัฐบาลก็ต้องไม่มีการจัดงบประมาณไปทำโครงการป้องกันภัย3ภัยนี้ถูกไหมฮะ
3: ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะมันก็อยู่ที่มันไม่ควรจะจัดสรร
4: แล้วนี
3: ่มันไม่ควรจะจัดสรรซ้ำซ้อนนะ
4: ก็คือจัดก็ประมาณอีกปีแล้วเป็นแสนล้านเพื่ออุทกภัยอะไรนะวาตภัยพวกนี้เพราะเราจ่ายประกันไปหมื่นกว่าล้านแล้วนี่ข้อตกลงตรงนี้มันจะมีกับบริษัทประกันเอกชนไหมเรื่องของลอยล้านของป่ากับพี่บันที่เก็บไว้ให้บอลไทยไปบอลโลกเอาออกมาให้นักวอลเลย์บ้างก็ได้นะป๋าพอดีเราสองคนก็เลิกบริษัทนั้นไปเรียบร้อยเพราะพี่บันแกไปอยู่บ้านแล้วไงก็แบ่งเงินกันเรียบร้อยครับผม 2นัดผ่านไปกรรมการพรีเมียร์ลีกดูจะดีขึ้นนะ
3: หลายคนก็บอกว่าอย่างนั้นนะและอย่างหนึ่งคืออิตาแอนโทนีเท

0: เลอร์กลายไปเป็นผู้บริหารเรื่องของกรรมการอะที่ตุรกีและลีกตุรกีแกก็รีไทร์ตัวเองไปแล้วนะครับ
1: ครับครับของมีการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นด้วย
0: ตรงนั้นด้วย
1: ของนัดดูดีขึ้นยังไม่ใช่นัดสำคัญเลยน้องบุ๋มบิ๋มชัชชุออนเป็นแฟนกับน้องเล็กชนาทิพย์ซ้อนขำนักเทควันโดหอบดอกไม้ช่อใหญ่ไปต้อนรับที่สนามบินด้วยนะคะ
0: นี
1: ่วันนี้ก็มีข่าวทุบซิบซุบที่กันนะเขาอยู่ดองหนองยุ่งกันน้องเล็กชนาทิพย
0: ์
1: กับน้องบุ๋มบิ๋มชัชชุออนอีกคนอ่ะ
0: ใคร
1: น้องปอป
0: อ
1: น้องปอปอเนี่ยนัก
0: เ
1: บสไง
0: ซับซิดีกับใครอ่ะ
1: ไม่แน่ใจแต่กับนักกีฬานี่แหละครับระหว่างบอลไทยไปบอลโลกก่อนเขมรกับสงครามไทยกับเขมรใครเกิดก่อนกันคุณนักหรือใบโอ้
0: อะไรนะบอลไทยเป็นบอลโลก
1: ถามง่ายไปอ่ะบอลไทยเป็นบอลโลกก่อนเขมรกับสงครามไทยเขมรน่ะ
0: เกิดก่อนหรือว่าจบก่อน
1: เขาเลือกระหว่างบอลไทยไปบอลโลกจะเกิดก่อนหรือหลังกับเขมรสงครามกับไทยครับ
0: เพราะว่าไทยกับเขมรเนี่ยมันหึมกันตลอดเวลาอยู่แล้วไง
1: คือตราบใดที่รัฐบาลเขมรยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับผู้นำคนนี้ก็ยังมีหึมตลอดนะฮะแต่ผมว่าอายุไขของรัฐบาลชุดนี้ของเขมรนะไม่ยาวแล้วครับผม
0: คือ
1: ตอนนี้โลกรู้แล้วโลกกระจ่างแจ้งแล้ว
0: มันต้องเปลี่ยนจากตระกูลฮุนน่ะพูดง่ายๆอธิบายง่ายเลยถ้าเปลี่ยนจากตระกูลฮุนเนี่ยจบเลย
1: จบๆเพราะตระกูลนี้เขาขี่นักการเมืองของเราบางกลุ่มไว้
0: ใช่
1: เขาเลยอาจหารไง
0: ใช่ใช่
1: ประมาณนั้นแหละ
0: ส่วนบอลไทยไปบอลโลกเนี่ย
1: โอ้โหนี่ต้องรอนี่อาเซียนนะครับที่ผมคุยไปเมื่อสักครู่ครับเขาเปิดทางแล้วเนี่ยฟีฟ่าอาเซียนมาแล้วแต่ว่าต้องเอาจีนเอาพวกอินเดียมาด้วยนะฮะมาบวกกับอาเซียนจะได้1ทีมถ้าครบเพิ่มจากปัจจุบันนะ
0: เป็น64ก็ลุ้นกันเพราะว่าอีก4ปีเนี่ย100ปีบอลโลกด้วยนะเราอาจจะได้ไปครั้งนี้ก็ได
1: ้
0: นะครับเป็นกำลังใจให้กับสมาคมฟุตบอลต่อไป
1: หมดเวลาแล้วครับลาครับ
0: สวัสดีคร
1: ับ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
1: ได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงให้ความช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาทสำหรับการลงทะเบียนเพื่อรับความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยสามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางได้แก่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รัฐบาลเดินหน้า3สมดุลแก้ส่งออกโตแต่รายได้ยังกระจายไม่ทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าแก้โจทย์สำคัญภาคการค้าไทยหลังการส่งออกขยายตัวต่อเนื่องแต่ผลประโยชน์จากการค้าและรายได้ยังไม่กระจายถึงผู้ประกอบการรายเล็กเกษตรกรและแรงงานอย่างเต็มที่โดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดแนวทาง3สมดุลได้แก่สมดุลการตลาดสมดุลสินค้าสมดุลรายได้เพื่อให้การเติบโตของการส่งออกสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศมากขึ้นและส่งต่อประโยชน์ถึงคนไทยในวงกว้างกว่าเดิมนางสาวลลิดากล่าวว่าแม้การส่งออกเดือนกรกฎาคมปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 21.6 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่25และช่วง7เดือนแรกขยายตัวร้อยละ 18.2 แต่รัฐบาลมองว่าการวัดความสำเร็จจากยอดส่งออกเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอเพราะการเติบโตส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวในสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขณะที่สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรยังฟื้นตัวไม่ทั่วถึงและ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณร้อยละ14รัฐบาลจึงปรับโจทย์จากการส่งออกให้มากขึ้นเป็นการทำอย่างไรให้คนไทยได้ประโยชน์จากการส่งออกมากขึ้นผ่านการแก้ไขเชิงโครงสร้าง3ด้านด้านแรกสมดุลตลาดรัฐบาลจะเร่งกระจายตลาดส่งออกลดการพึ่งพาตลาดหลักและเปิดตลาดใหม่ในประเทศที่มีศักยภาพด้านที่2สมดุลสินค้าจะเร่งเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้านที่3สมดุลรายได้มุ่งแก้ปัญหาการกระจายผลประโยชน์จากการค้าโดยเฉพาะ SME เกษตรและผู้ประกอบการรายเล็กพาณิชย์จับมือจัดสายการบินโหลดผลไม้ฟรี10กิโลกรัมผ่าน20สนามบินนาน1ปีนางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานและสายการบิน7แห่งได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไลออนแอร์ไทยเวสเจ็ตแอร์และอีซี่แอร์ไลน์ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการกระจายผลไม้ผ่านท่าอากาศยานและสายการบินประจำปี 2569 ถึง 2570เพื่อเพิ่มช่องทางกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตและแหล่งท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ต่างๆโครงการมีระยะเวลา1ปีตั้งแต่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570โดยผู้โดยสารสามารถนำผลไม้สดโหลดใต้ท้องเครื่องบินฟรีน้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยกรมการค้าภายในจัดทำกล่องบรรจุผลไม้มาตรฐานขนาด10กิโลกรัมส่งไปยังจุดบริการท่าอากาศยานพร้อมประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนำเกษตรกรเข้าจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลในพื้นที่ที่จัดไว้โดยกรมท่าอากาศยานจะจัดจุดบริการกล่องและพื้นที่จำหน่ายผลไม้ชั่วคราวในท่าอากาศยานนำร่อง20แห่งได้แก่น่านลำปางตากพิษณุโลกเลยอุดรธานีขอนแก่นสกลนครนครพนมร้อยเอ็ดอุบลราชธานีบุรีรัมย์ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังและนราธิวาส
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
5: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับทีมชาติเกาหลีใต้แต่งตั้งโรเบิร์ตโมเรโน่เป็นเฮดโค้ชคนใหม่สมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ประกาศแต่งตั้งโรเบิร์ตโมเรโน่อดีตโค้ชทีมชาติสเปนเป็นเฮดโค้ชชั่วคราวโดยกุนซือวัย48ปีจะคุมทีมลงเล่น6นัดถัดไประหว่างที่สมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ยังคงค้นหาผู้ที่จะมาแทนฮองเมงโบอย่างถาวรสำหรับสัญญาเบื้องต้นของโมเรโน่กับทีมชาติเกาหลีใต้จะมีผลจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนและเขาอาจจะทำหน้าที่คุมทีมต่อในศึกเอเชียนคัพที่ซาอุดิอาระเบียซึ่งจะเริ่มในเดือนมกราคมปีหน้าขึ้นอยู่กับผลงานของทีมในช่วงที่ทำหน้าที่ชั่วคราวสำหรับโมเรโน่เคยคุมทีมชาติสเปนในช่วงปี2019ซึ่งตอนนั้นลุยส์เอนริเก้ลาพักและต่อมาได้เป็นโค้ชกับโมนาโกกรานาดาและสโมสรโซชิ ต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
6: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
5: แอสตันวิลล่าประกาศคว้าตัวอิบราฮิมเอ็มบายปีกดาวรุ่งวัย18ปีจากปารีสแซงต์แชร์กแมงมาร่วมทีมด้วยค่าตัว47ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,100 ล้านบาทพร้อมเซ็นสัญญาถึงปี2031โดยวิลล่าเคยพยายามคว้าตัวเอ็มบายมาแล้วตั้งแต่ตลาดซื้อขายเดือนมกราคมแต่ไม่สามารถปิดดีลได้ก่อนกลับมาเดินหน้าเจรจาครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้และประสบความสำเร็จในที่สุดสำหรับก่อนหน้านี้เอ็มบายเคยตกเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลซึ่งหงแดงมีการติดต่อกับ PSG เพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวหลังเดินหน้าดีลบรัดเล่บาโคล่าแต่สุดท้ายลิเวอร์พูลไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเนื่องจากมองว่าค่าตัวที่ PSG เรียกร้องสูงเกินไปและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง Active Radio ไม่ใช่

0: กอล์ฟทริก
1: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรและตรีรัตน์สุตบุตร
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกอล์ฟทีคำสั่ง FM 99 Active Radio ครับวันนี้อยู่กับผมเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรนะครับแล้วก็พี่ชายสุทธิรักษ
1: ์คาถาทองไวทยานน
0: ใช่ครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังครับสวัสดีคุณซิ่งครับ
0: ผมยังไม่เคยถามพี่เลยว่า
2: ครับ
0: พี่เป็นรุ่นพี่ผมกี่ปี
2: เฮ้ยอย่าไปคุยเรื่องอายุสิ
0: จริงเหรอ
2: มีแต่คนแก่เขาคุยกันเราเป็นวัยรุ่นเราต้องคุยเรื่องวันพรุ่งนี
0: ้เคยเจอนะพี
2: ่ครับ
0: เรียกพี่มาตลอด
2: ครับ
0: มารู้ทีหลังว่าอายุน้อยกว่าเรา
2: อ๋อแต่ผมน่าจะอายุมากกว่าคุณดูจากสีผมล้อเล่นล้อเล่นแต่จริงๆอ่ะผมเริ่มผมขาวมาตั้งแต่เรียนม.6แล้วนะ
0: อ๋อเหรอฮะ
2: ใช่ตอนนั้นเขาเรียกอะไรซุ่มจะสอบเข้าโรงเรียนเรืออากาศซุ่มอ่านหนังสือแบบจนเทอม2นี่เปิดเทอมนี้เพื่อนผมไปทำอะไรมาเลยอ่ะไม่รู้จะตอบว่าซ้อมบาสหนักเล่นยิงเหมือนกันใหญ่เลยคราวนี
0: ้ไม่รู้คุณเก่งกับพี่นี่ใครผมขาวก่อนกัน
2: คุณเก่งขาวมาก่อน
0: อ๋อเหรอ
2: คุณเก่งขาวก่อน
0: ไม่เทียบที่อายุสิอายุแบบ
2: อ
0: ๋อวัย30
2: ก็น่าจะคุณเก่งละก็น่าจะคุณเก่งก็น่าจะคุณเก่ง
0: เพราะเห็นครั้งแรกในช่อง3นี่ก็ขาวแล้ว
2: ใช่ใช่ใช่ผมเห็นคุณเก่งตอนเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นเออนี่ญี่ปุ่นกับไมค์ครั้งนะกี่ปีแล้วล่ะ20ปีที่แล้วอ่ะคุณเก่งก็ขาวแล้วตอนนั้นอ่ะคุณเก่งกฤษฎินทร์นะเป็นผู้สื่อข่าวแล้วก็ผู้บรรยายของช่อง3นะครับก็กวนเดียวกัน
0: วันนี้มีคนทวงอยู่ YouTube นี่เข้าไลฟ์ยังเนี่ย
2: เดี๋ยวสักครู่นะครับ YouTube
0: ยังนะน่าจะยัง
2: สักครู่นะฮะเดี๋ยวสักครู่ก็จะไลฟ์นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับวันนี้วันพุธนะครับผมมารับหน้าที่จะเป็นวันพุธแรกและพุธที่2ของเดือนเน
0: ี่
2: ยผมจะมานั่งคู่กับคุณเฉลิมวงศ์นะครับก็จะได้คุยกันเรื่องราวโดยเฉพาะยิ่งในวันพุธเนี่ยผมอยากจะรบกวนคุณเฉลิมวงศ์เป็นเรื่องของ
0: รบกวนเลยครับ
2: เป็นเรื่องของต้องบอกว่ารบกวนคุณเลยล่ะเพราะว่าผมว่าในบรรดาผู้ดำเนินรายการกอล์ฟทริคของเรานะคนที่มีความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องกอล์ฟซิมูเลเตอร์มากที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นคุณเฉลิมวงศ์ล่ะใช่ไหมครับคุณเฉลิมวงศ์ทำทั้งเรื่องของทำธุรกิจห้องซิมด้วยโดยตรงเลยนะครับแล้วก็คือศึกษาเรื่องนี้มาอย่างยาวนานหลายปี
0: ครับนี่เขายังไม่ไลฟ์เลยนะเนี่ย
2: แล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตออกไป
0: ครับ
2: แจ้งนิดหนึ่งนะ
0: ฮะ
2: รับรู้จิตวง
0: ได้ครับเพราะว่าวันนี้ก็อาจจะพูดเรื่องที่ผมน่าจะมีโอกาสตอบคำถามทุกวันเลยครับว่าเรื่องเกี่ยวกับกอล์ฟซิมูเลเตอร์ตอนนี้มันมีอะไรยังไงบ้างนะหลายคนสอบถามกันเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะพี่ว่าแม้กระทั่งเพื่อนผมเนี่ยซึ่งเป็นวิศวกรนะโอ้วิศวกรเวลาผมถามข้อมูลเรื่องรถอะ
2: ครับ
0: น้องๆพี่เลยอะถามแบบเวลาถามข้อมูลเรื่องรถเขาอะโอ้โหถามได้ยันรูขุมขนเนี่ยตอบได้ยันรูขุมขนอะ
2: ครับ
0: เพราะว่าเขาจบพระนครเหนือมาแล้วก็จบสายพวกเครื่องยนต์มา
2: วิศวะเครื่องกลเครื่องยนต์นะ
0: เคยถึงขนาดว่าระดมเพื่อน3คน
2: ครับ
0: มาที่บ้านเขามีโรงงานอยู่มีโรงกึ่งมีอุปกรณ์ทุกอย่างอ่ะที่สามารถทำรถได้อ่ะ
2: ครับ
0: แต่ไม่ได้ทุกธุรกิจทำอะไรเกี่ยวรถนะ
2: ครับ
0: ทำพวกพาร์ทอะไหล่บอไซกับพวกอะไหล่รถยนต์อย่างเงี้ย
2: ครับ
0: ทำพวกงานเขาเรียกว่างานอะไรอ่ะงานการปั๊มเขาเรียกอะไรนะงานฟอร์ด
2: งานฟอร์ดครับ
0: โอ้โหเวลาถามเรื่องรถนี่รู้ถึงลูกขุมขนเลยอ่
2: ะ
0: เพราะว่าเคยระดมเพื่อนมาวาง 2J ที่บ้านวาง 2J แล้วก็
2: หาเรื่องนะเนี่ยอันนี้ก็เรียกหาเรื่อง
0: นะไปซื้อเครื่องเชงกงมา 2J นะแล้วก็มาใส่ในรถตอนนั้นเขาใส่ในวอลโว่มั้งวอลโว่รุ่นเมื่อก่อนยอดฮิตรุ่นที่มันเป็นเหลี่ยมๆหน่อยชื่อรุ่นอะไรอะพี
2: ่
0: ที่มันวาง 2J
2: 850 460ส่วนใหญ่460ไอ้9960ส่วน
0: ใหญ่ใช่ๆอยู่กัน3วัน3คืนนะครับ
2: ครับ
0: มีการเก็บรายละเอียดสายไฟมีครับระดมหัวกะทิ
2: สนจริง
0: ๆหัวกะทิเลยคนนี้คือมันสมอง
2: ครับ
0: มีคนนึงเป็นมันสมองอีกคนเนี่ยมีทักษะทางช่าง
2: ครับ
0: นะประแจตรงไหนขันไม่ได้เขาจะมีเทคนิคการขันอะไรเงี้ยขันประแจแบบกลับหลังอะไรเงี้ย
2: ครับครับ
0: ประมาณนี้แต่ว่าพอเข้าเรื่องกอล์ฟซิมนี่เขา
2: บายบายเลยใช่ไหมไม่เอาเลย
0: เขาบายบายเลยผมถึงขนาดแบบเอดใจว่าเฮ้ยเรื่องแบบเบสิกขนาดนี้ไม่รู้เลยเหรอบอกเฮ้ยไม่รู้ดิก็ไม่รู้เรื่องเลยคือไม่รู้เลยคือกอล์ฟซิมคืออะไร
2: มันเฉพาะทางมันเฉพาะทางผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการของเราเองเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยพอบอกว่าเครื่องกอล์ฟซิมคืออะไรเนี่ยหลายท่านก็ยังแบบคือเขินอะถ้าจะบอกตรงๆว่าก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะแม้กระทั่งผมเองก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้รู้ละเอียดเรื่องกอล์ฟซิมจริง พราะอย่างเวลาใช้เนี่ยครับจะมีปัจจุบันเนี่ยเวลามีไปสอนใครบ้างก็ต้องใช้บ้างนะในเรื่องของมุมที่ต้องใช้บ่อยๆก็คือเรื่องของดูสปิน
0: ครับ
2: อันนี้เห็นชัดเลยว่ามันสามารถบอกได้เลยว่
0: า
2: ลักษณะบอลกับค่าสปินที่ออกมามันเนี่ยมันจะสอดคล้องกัน
0: ครับ
2: ผมใช้คำนี้เลยคุณผู้ฟังจะได้เห็นภาพเพราะว่าถ้าเราตีบอลโด่งเนี่ยครับยังไงซ้ายเนี่ยส่วนใหญ่เลยมันจะมาจากสปินที่เยอะนะฮะอันนี้เป็นพื้นฐานอันนี้ขออนุญาตเล่าคร่าวๆก่อนนะครับแล้วที่ใช้อีกอันนึงก็คือเรื่องของattack angle นะครับมุมที่จะเข้าบอลผมเริ่มจุดเริ่มต้นคืออย่างนี้ครับคุณซิ่งมีลูกหลานศิษย์ดีกว่า
0: อ
2: ายุประมาณสัก8ขวบนะฮะก็ผมยืนดูน้องโปรที่ทบสอนอยู
0: ่
2: ใช่ไหมครับน้องเขาบอกว่าตีเหล็กตีให้เป็นมุมลบสิมุมลบ
0: ครับ
2: นะครับอย่าตีมุมบวกน้องเขาก็เด็กคนนั้นนะครับ
0: ครับ
2: เขาก็หันมาถามว่า
0: ตีไง
2: เอาลบกี่องศา
0: โอ้โหลบกี่องศา
2: ฮะคือนั่นคือประมาณเมื่อประมาณเกือบ5ปี
0: สั่งได้สั่งได้
2: ใช่นั่นคือเด็กเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยเขาคุยกันเป็นตัวเลขแล้วว่าจะให้ลบกี่องศาน ะครับแล้วโปก็ตอบไปว่าก็ลบสัก2ก็ได้อย่าให้เกิน4 อะไรประมาณนั้น
0: ครับ
2: ทำได้ไหมล่ะบอกได้ครับแล้วเขาก็ตีได้จริงค่าออกมา2กว่าผมว่า
0: ครับ
2: ฮะนี่คือมันเป็นสิ่งที่มาช่วยเปิดโลกณวันนั้นเลยว่าต่อไปเนี่ยณวันนั้นผมคิดแค่ว่าเอ้ยมันเป็นตัวชี้วัดได้แล้วล่ะก่อนนั้นเนี่ยเรารู้แค่ว่าเวลาเราตีเราต้องตีมุมลดแล้วก็สร้างดีวอร์ดถ้ามันดีวอร์ดยาวหน่อยมันก็จะสปินเยอะใช่ไหมครับถ้าดีวอร์ดสั้นหน่อยก็จะบาง
0: ๆ
2: แล้วก็จะไม่คอมเพรสอันนั้นก็จะสปินน้อยหน่อยบอลจะพุ่ง
0: ๆ
2: เราจะรู้ด้วยประสบการณ์แล้วก็ความชำนาญแบบนั้นใช่ไหมครับพอมีตัวเลขอันนี้เนี่ยทำให้เรารู้ว่าโอ้โหมันง่ายกว่าเยอะในการที่จะเขาเรียกกำหนด
0: ครับ
2: ฟลายบอลถ้าอยากให้มันสปินจัดๆก็เพิ่ม attack ลงไปอีกหน่อยอะไรอย่างนั้นนะครับตั้งนั้นก็เลยเริ่มเปิดโลกเริ่มทำความรู้จักกับเรื่องของ golf simulator นะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยก็มีอาการเดียวกับผมหรืออาจจะเคยมีอาการเดียวกับผมอะ
0: ครับ
2: แต่บางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้ยไม่เอาละมันเป็นเรื่องของเด็กยุคใหม่แล้วไม่สนใจดีกว่าไปดีกว่าง
0: ั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาปูพื้นแล้วกัน
2: ใช่
0: นะปูพื้นเรื่องเกี่ยวกับ golf simulator แล้วกันครับก็เอาอย่างนี้กันครับก็คือคำว่ากอล์ฟซิมูเลเตอร์เนี่ยมันเป็นระบบจำลองการตีกอล์ฟของเราโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปออกรอบอะไรเงี้ยครับทีนี้ภายในห้องเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ผมจะเรียงลำดับจากสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนแล้วกัน
2: ครับ
0: สำคัญที่สุดก่อนแล้วก็ไปสำคัญน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าไอ้ตัวที่สำคัญน้อยลงเรื่อยๆมันใช้เงินเยอะสำคัญสุดเนี่ยมันจะต้องมีก็คือหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าเครื่องวัดเครื่องวัดลูกกอล์ฟ
2: เครื่องวัดค่าต่างๆของลูก
0: เครื่องวัดการเคลื่อนที่ของลูกกอล์ฟว่าลูกกอล์ฟมันจะไปไหนนะยังสมัยก่อนไหมยังไม่มีระบบกอล์ฟซิมูเลเตอร์ที่เป็นภาพจำลองสนามกอล์ฟนะ
2: ครับครับ
0: ตัวแรกๆที่ผมเอาเข้ามาเล่นเองเนี่ยเมื่อประมาณปี2005ก็21ปีที่แล้วนะก็เป็นเครื่องแค่เครื่องวัดลูกกอล์ฟวัดว่าลูกกอล์ฟมันไปทางไหน
2: ครับ
0: หาวัดว่าลูกกอล์ฟไปทางไหนเพื่อจะได้รู้ว่าแล้วสุดท้ายมันจะไปได้ระยะทางเท่าไหร
2: ่
0: ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อน
2: ครับ
0: เราต้องวัดมันให้ได้ก่อนนี่เครื่องไม้เครื่องมือในปัจจุบันมันก็ยังมีอยู่2ระบบใหญ่ๆนะมันก็จะมีระบบที่เขาเรียกว่าเป็นระบบภาพภาพมันก็แบ่งเป็นวิดีโอกับเป็นภาพนิ่ง
2: ใช้กล้องวิดีโอ
0: ใช่เป
2: ็นโมชั่นซูเปอร์สโลโมชั่นแล้วแต
0: ่ภาพมันก็จะแบ่งเป็นภาพวิดีโอกับพวกเขาเรียกว่าสโตปนี่เป็นใช้ภาพนิ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นเรดาร
2: ์
0: อย่างสมัยก่อนมันจะมีพวกอินฟราเรดอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้ละ
2: คร
0: ับ เพราะว่ามันวัดได้ไม่ค่อย
2: ค่าความภาพที่มัน
0: ไม่ accurate แล้วมันวัดสปินไม่ได้ครับหลักๆในปัจจุบันก็จะมีแค่2อย่างอ่ะกล้องก็แบ่งเป็น2หัวข้อแล้วก็เรดาร
2: ์ครับ
0: พวกเนี้ยวัดกันขึ้นที่ของลูกกอล์ฟได้หมดเลยทีนี้กล้องกับเรดาร์ต่างยังไงกล้องเนี่ยมันวัดแค่รู้ว่ามันจะไปทางไหนก่อนไปทางไหนแล้วก็ไปด้วยวิธีไหนอะไรเงี้ยเช่นไปด้วยความเร็วเท่าไหร
2: ่ครับ
0: ความสูงเท่าไหร่ซ้ายขวาหรือว่าสปิน
2: ก็คือกล้องเนี่ยมันจะจับภาพในขณะที่หน้าเหล็กหรือหน้าไม้ปะทะลูกกอล์ฟ
0: ครับ
2: แล้วมันจะมี AI คำนวณของมันเอง
0: มันจะมีเขาเรียกว่าอัลกอริทึมก็คือว่าเป็นพวกซอฟต์แวร์คำนวณต่อว่าแล้วมันจะไปได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับส่วนเรดาร์เนี่ยมันจะต่างกัน
2: ครับ
0: เรดาร์นี่มันจะตามลูกกอล์ฟไปจนลูกกอล์ฟเนี่ยมันใกล้แลนดิ้งเลยอย่างเงี้ยถ้าพื้นที่เคลียร์มันอาจจะเกือบแลนดิ้งเลย
2: ครับ
0: มันแตกต่างกันตรงนี้สมว่าผมกำลังสืบราชการรับพี่อยู
2: ่
0: ว่าพี่ไปแอบมีกิ๊กที่ไหนอะไรเง
2: ี้ยไม่มี
0: อะไรเงี้ย ผมก็จะ สั่งคนไปถ่ายรูป
2: ครับ
0: ผมได้รู้ว่าอ๋
2: อ พ
0: ี่ไปสายใต้พี่จะต้องลงใต้แน่เลย
2: อาจจะต้องประมาณว่าอันนั้นคือกล้อง
0: พี่ไปเส้นมิตรภาพอ๋อพี่
2: ไปอีสานแน่เลย
0: พี่ไปอีสานแน่เลยพี่ไปออกอีกอันนึงพี่ไปเชียงใหม่แน่เลย
2: อยากจะสับขาหลอกคุณไหมพี่อยากจะไปอีสานแล้วพี่บกลงใต
0: ้หรือว่าถ้าพี่ไปเส้นพระราม2อ๋อพี่ไปหัวหินนี
2: ่
0: ไปลงใต้เลยอันนี้กระโหลกกล้อง
2: อันนี้ใกล้ใกล้อันนี้แม่นมากหัวหินเนี่ยใช่ใช่
0: เหมือนพี่ขึ้นทางเหมือนพี่ออกเส้นพระราม2ผมรู้เลยว่าไปแถวนั้นแหละ
2: อ
0: ันนี้คือระบบกล้องนะ
2: ครับเดี๋ยวคือมันอย่าพูดดังไปเดี๋ยวคนแถวบ้านไปดักจอบรอเจอ
0: กล้องคือมันจับแค่ตอนต้น
2: ครับ
0: ตอนต้นว่าพี่กำลังมุ่งหน้าไปไหนด้วยความเร็วเท่าไหร่ถ้าน้ำมันเต็มถังจะไปไกล
2: ครับ
0: ถ้าน้ำมันน้อยๆจะไปใกล้อะไรเงี้ยเดี๋ยวตัวใหญ่เห็นภาพนะ
2: ครับครับ
0: ส่วนเรดาร์เนี่ยเรดาร์มันตามจนถึง
2: มัน
0: ตามเลยว่าพี่อ่ะไปซ่อนไว้ที่ไหน
2: มันเหมือนคุณมีตาวิเศษจ
0: ับ
2: โฟกัสมาที่รถพี่อยู่ตลอดเวลาเลยตามไปตลอดทางเลย
0: เรดาร์เนี่ยมันตามไปเลยว่าอ๋อพี่ไปแอบเที่ยวที่นี่นี่เองอยู่ตรงหยุดนี่อะไรเงี้ย
2: ไอหินน้ำทรายสวยอะไร
0: อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนั่นคือความแตกต่าง
2: ที่หัวหินนะ
0: ระบบกล้องกับระบบเรดาร์อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยทีนี้ก็ถามว่า
2: หลักๆก็จะมีแค่2ระบบน
0: ี้มีแค่2ระบบ
2: แล้วก็ใช้อัลกอริทึมมาประมวลผล
0: ถูกต้อง
2: คร
0: ับส่วนเรื่องความแม่นยำอะไรต่างๆเดี๋ยวไม่ลงดีเทลแล้วกันเพราะเดี๋ยวมันจะไปไม่ถึงเรื่องสำคัญอะไรเงี้ยครับก็รู้ว่ามี2อย่างนี้นะครับแล้วก็วิธีการวัดมันก็บางอย่างเด่นบางอย่างกล้องเด่นบางอย่างเรดาร์เด่นอะไรเงี้ยครับ
2: มีจุดเด่นต่างกัน
0: มีจุดเด่นต่างกัน
2: ครับ
0: นะเดี๋ยวตรงนี้ข้ามไปก่อนพอมีเครื่องอุปกรณ์การวัดการเคลื่อนที่ของลูกกอล์ฟปั๊บเนี่ย
2: ก็ต้องมีแสดงผล
0: วัดเสร็จปั๊บเนี่ยอ้าววัดเสร็จแล้วยังไงต่อหรออะไรเง
2: ี้
0: ยมันก็ต้องมีระบบ
2: แสดงผล
0: มันก็ต้องส่งเข้าไปที่ซอฟต์แวร
2: ์ครับ
0: นะเพราะถ้าเรารู้แต่ว่าพี่เนี่ยไปเชียงใหม่ด้วยความเร็วเท่านี้เอาเริ่มไปถึงกี่โมงอะไรเงี้ย
2: ครับ
0: มันต้องไปผ่านซอฟต์แวร์สมองกลคำนวณผลก็คือซอฟต์แวร
2: ์ครับ
0: ซอฟต์แวร์มันก็แตกเป็น2 อย่างเป็นซอฟต์แวร์ที่ไว้ซ้อมอย่างเดียวก็คือซอฟต์แวร์พวกร้อนเมเตอร์อะไรเงี้ยก็ดูค่าอย่างที่พี่เมื่อกี้บอกที่พี่เมื่อกี้พูดทั้งหมดเลยก็คือเป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่ในร้อนเมเตอร
2: ์
0: ตีสปินเท่าไหร่ได้ระยะทางเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับ
2: บอกค่าต่างๆที่เกิดขึ้นจากการ
0: บอกค่าต่างๆบอกตัวแปรต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากการตีบางตัววัดจริงเสร็จแล้วมันก็ต้องไปประมวลผล
2: คำนวณ
0: ออกมาอันนั้นเป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่ในเขาเรียกว่าร้อนเมเตอร์ซึ่งแต่ละแบรนด์จะมีของตัวเอง
2: ครับ
0: มีของตัวเอง
2: อืมแสดงว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาก็มีซอฟต์แวร์
0: มีซอฟต์แวร์ของตัวเองใช่
2: เขียนโปรแกรมกันเอง
0: ถ้า
2: ไม่ได้มีซอฟต์แวร์รวม
0: ใช่ถ้าแค่ร้อนเมเตอร์มีซอฟต์แวร์ของตัวเอง
2: ครับ
0: ทุกแบรนด์นะทุกแบรนด
2: ์
0: ทีนี้อีกซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งคือเขาเรียกซอฟต์แวร์ของกอล์ฟซิมูเลเตอร์
2: สร้างภาพใช่ไหมอ
0: ันนี้สร้างภาพเสมือนว่าเรากำลังตีกอล์ฟอยู่แล้วมันกำลังไป
2: จำลอง
0: ตรงไหนในสนามกอล์ฟจำลอง
2: ครับ
0: ในสนามกอล์ฟจำลองอะไรเงี้ยครับ
2: อันนี้เป็นการสร้างภาพเสมือน
0: ใช่
2: เอาข้อมูลที่มีอยู่ในโลกนี่แหละที่เขามีการถ่ายวิดีโอภาพสนามกอล์ฟต่างๆมาประมวลสร้างเป็นภาพเสมือน
0: ใช่
2: นะครับ
0: ใช
2: ่แล้วก็ใส่ไว้อันนี้คืออีกด้านนึงอีกซอฟต์แวร์อีกด้านนึง
0: ใช่ใช
2: ่เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เหมือนกัน
0: ก็ถ้าเอาง่ายๆคือถ้าแยกง่ายๆคือเป็นซอฟต์แวร์ซ้อมเพื่อทำสถิติระยะ
2: เก็บค่า
0: แล้วก็ซ้อมเพื่อพัฒนาเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เราก็ต้องดูค่าต่างๆที่เมื่อกี้พี่พูดด
2: ู
0: สปินดูร้อนดูเฟสแองเกิลดูโอ้โหดูเยอะเยอะมากเอาเป็นว่าเกิน30ตัวแปรแล้วกันซึ่งเราจะต้องเรียนรู้มันว่าแต่ละตัวแปรมันใช้งานยังไง
2: ใช้ประโยชน์อะไรจะให้ประโยชน์อะไรกับเรา
0: อีกซอฟต์แวร์นึงคือไม่ต้องรู้ค่ามากก็ได้เพราะว่ามันเป็นกราฟิกที่ให้เห็นว่าเรากำลังตีไปในสนามจำลองตีไปได้ระยะทางเท่าไหร่อยู่ในลา
2: บ
0: อยู่ในทรายอยู่ในไหนแล้วก็เหลือระยะเท่าไหร่เงี้ย
2: สมมติว่าเราตีไปช็อตนึงไอ้ซอฟต์แวร์ฝั่งประมวลค่าต่างๆเนี่ยวัดแล้วเนี่ยก็เอาไปผนวกกับฝั่งที่สร้างภาพให้เห็นเลยว่าไอ้ลูกที่เราตีไปเนี่ยถ้าตามตัวเลขนั้นมันจะไปตกตรงไหนสมมติว่ามันคำนวณมาตกบ่อทรายแน่ๆมันก็จะลงไปในบังเกอร์ทรายจริง
0: ๆประมาณนั้น
2: ภาพเสมือนก็จะสร้างมาว่าตรงนั้นมีบังเกอร์ทรายเราจะตกไป
0: ใช่ครับครับก็ทีนี้ไอ้ตัวซอฟต์แวร์สำหรับกอล์ฟซิมูเลเตอร์ที่ไว้ออกรอบอ่ะ
2: ครับ
0: แต่ละค่ายไม่ได้มีของตัวเอง
2: หมายความว่าใช้ร่วมกันได
0: ้อย่างเมื่อก่อนเนี่ยจุดเริ่มต้นมันเกิดจากเป็นร้อนมอนิเตอร์ก่อน
2: ครับ
0: เครื่องวัดความเร็วลูกกอล์ฟก่อน
2: ครับ
0: นะก็เขาก็จะทำแค่ซอฟต์แวร์ซ้อม
2: ครับ
0: ส่วนเวลาซอฟต์แวร์ออกรอบเนี่ยเขาจะต้องไปใช้เทิร์ดปาร์ตี
2: ้ครับ
0: เทิร์ดปาร์ตี้อย่างสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีของที่ดังๆก็จะมีของ eSigConnect ของชื่อบริษัท TrueGolf TRU แล้วก็ Golf
2: ครับ
0: TrueGolf เนี่ยมีร้อนเมเตอร์ของตัวเองนะ
2: ครับ
0: แต่ไม่ดังมีร้อนเมเตอร์ของตัวเอง
2: เขาสร้าง
0: แต่ไม่ดังมาดัง Golf Simulator
2: ครับ
0: ฮะ
2: ที่เรายุคใหม่ๆบ้านเราเลยป่ะ Golfson อะไรตรงนั้นเลยป่ะ
0: กอล์ฟกอล์ฟ
2: ที่มาจากเกาหลี
0: กอล์ฟซอมนี่ของของเกาหลี
2: ของเกาหลี
0: ของเกาหลีอันนี้เป็นของแบบ
2: คือซอมนี่ของฝั่งไหนครับ
0: ฝั่งอเมริกาของ USA แล้วก็มีตัวนึงที่เขาใช้คำว่า full swing
2: ครับ
0: ที่แข่งไอตัว TGL อยู่นะครับเมื่อก่อนก็มี2ค่ายนี้ที่ดังๆ
2: คร
0: ับ นะแต่ TGL นี่เขาจะfull swing เขาจะไม่ขายซอฟต์แวร์มาให้เราเขาจะใช้ของเขาเอง
2: ครับ
0: เพราะตัวเขาเองอ่ะดังกอล์ฟซิมูเลเตอร์อยู่แล้ว
2: ครับ
0: ถ้าสมัยก่อนไปตามพวกเรือสำราญเนี่ยจะมีตัวเน
2: ี้
0: ยอยู่ในนั้น
2: ในโลกออนไลน์ยุคใหม่ๆ World Golf Championship ก็จะเป็นของฟูลสวิงใช่ไหม
0: งั้นไอตัวของฟูลสวิงเนี่ยเขาจะไม่ขาย
2: ครับ
0: ซอฟต์แวร์ซิมูเลเตอร์มาให้คนอื่นเขาจะใช้ของเขาเอง
2: ครับ
0: แต่ TrueGolf เนี่ยซึ่งมีถือ E6 Connect อยู่เนี่ยเขาจะขายให้ทุกคนเลยเมื่อก่อนแท็กแมนก็ใช
2: ้
0: ฟอร์ไซด์ก็ใช
2: ้ครับ
0: นะแล้วก็เมื่อก่อนแท็กแมนนี่ไม่มีซอฟต์แวร์ของตัวเองในการออกรอบนะซอฟต์แวร์ซ้อมมันมีตั้งนานแล้วใช่มีซอฟต์แวร์ซ้อมมีตั้งนานอะไรเงี้ยครับวันดีคืนดีก็

0: ไม่รู้ไปเจรจาท่าไหนถึงไปใช้แท็กแมนได้แต่ว่าโดยหลักๆแล้วแท็กแมนจะใช้ได้ของแท็กแมน
1: ครับ
0: คนเดียวนะแบรนด์อื่นจะไปใช้ซอฟต์แวร์คอฟฟิเมเตอร์ของแท็กแมนไม่ได
1: ้
0: นะครับฟอร์ไซต์ตอนนี้เนี่ยก็มีพัฒนาตัวซอฟต์แวร์ของเขาเอง
1: ซอฟต์แวร์รอบ
0: ใช
1: ่ซอฟต์แวร์ทั้งวัดผลแล้วก็ออกรอบของตัวเองครับ
0: หลังจากนั้นก็มีเทิร์ดปาร์ตี
1: ้สกายแท็กพวกนี้แหละ
0: สกายแท็กตัวสกายแท็กใช้ของเทิร์ดปาร์ตี้
1: เทิร์ดปาร์ต
0: ี้นะหลังนั้นก็มีเทิร์ดปาร์ตี้เกิดขึ้นโดยเทิร์ดปาร์ตี้กลุ่มนี้ไม่มีล็อตเมเตอร์ของตัวเองพัฒนามาเพื่อเป็นซอฟต์แวร์
1: เพื่อไปขายให้คนอื่นเขา
0: เพื่อให้คนอื่นมาใช้ซอฟต์แวร์เขา
1: คร
0: ับ มันก็จะมีที่ดังๆตอนนี้ก็เขาเรียกว่า GS Pro
1: ครับ
0: นะ GS Pro เนี่ยใช้ได้ทุกเกือบทุกแบรนด์
1: เครื่องซึ้งเครื่องร้อนใช้ได้เลย
0: ใช่ๆแล้วก็มีอาจจะมีตัว Awesome Golf มี TGL มี Creative Golf มีเยอะ
1: ครับ
0: มี Golf Call แล้วปีนี้รู้สึกจะมีอีก2ค่าย
1: ที่จะเปิดตัวออกมา
0: ที่จะเปิดตัวเป็นซอฟต์แวร์กอล์ฟซิมูเลเตอร์เพราะเขารู้ว่ามันมีคนที่ถือไอ้ตัวลอนเมเตอร์อยู่ในมือเยอะ
1: ครับ
0: แล้วก็บางทีรู้สึกว่าเอ๊ะนี่ภาพไม่สวยอันเนี้ยมันอยากได้ภาพที่มันสวยๆนะประมาณเนี้ย
1: มันก็ต้องแก้เพนพอยต์กันไป
0: ปีหน้าจะมีเกิดขึ้นอยู่3 third party อยู่3ค่าย
1: ในฝั่งซอฟต์แวร์ออกรอบ
0: ใช่
1: นะครับแต่ว่าไอ้การจะเอาซอฟต์แวร์วัดผลกับซอฟต์แวร์ออกรอบมาใครเลือกอะไรเนี่ยผู้บริโภคไม่เกี่ยวอันนี้เป็นเรื่องของผู้ผลิตอย่าง Trackman เขาก็จะไปเลือกใครนะเป็นเรื่องเขาเจรจา
0: ไม่ Trackman เขามีของเขาเอง
1: เขาม
0: ีของเขาเอง
1: อันนี้กรณีสมมุติว่าอาจจะไม่ใช่ Trackman ก็ได
0: ้
1: แบรนด์ผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องเนี่ยก็จะเป็นคนเลือกเองโดยที่ผู้บริโภคไม่เกี่ยว
0: แต่ปาร์ตี้เป็นคนเลือกว่าจะให้เข้ามาใช้งานไหมถ้าเหมือนกับถ้าแบรนด์คุณไม่ได้เขาก็ไม่เปิดให้ใช้นะ
1: ครับแสดงว่าฝั่งการพัฒนาในฝั่งของตัวซอฟต์แวร์ฝั่งออกรอบเนี่ยณเวลานี้ไปไกลมากแต่ว่าฝั่งการวัดผลเนี่ยค่าต่างๆมันก็แทบจะไม่มีอะไรขยายขยับต่อไปแล้วใช่ไหมคร
0: ับ เดี๋ยวนี้ซอฟต์แวร์กอล์ฟซิมูเลเตอร์นี่มันมากครับล่าสุดมันจะมีเขาเรียกว่าไดนามิกไดวอทด้วย
1: ครับ
0: ตีไปปุ๊บมันจะเห็นไดวอทไดวอทในกอล์ฟซิมเนี่ยกระจายออกไป
1: ครับ
0: แล้วก็ผมก็จะว่าไปตามเพลนแล้วด้วย
1: ครับ
0: ถ้าเราเอาไซน์อินไปปุ๊บเนี่ยมันก็ไดวอทมันไปซ้าย
1: สไลด์เลยครับ
0: ถ้าอินไซด์เอาก็ไปทางขวาอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยครับ
1: ครับ
0: แล้วว่าตีในทรายก็จะเห็นทรายฟุ้งขึ้นมาในกอล์ฟซิมอะไรเงี้ย
1: ในภาพในจอที่ปรากฏนะครับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องมีเครื่องของกอล์ฟเครื่องนะครับแล้วก็การแสดงผลนี่คือฝั่งซอฟต์แวร
0: ์ครับ
1: ใช่ไหมครับอันนี้ฝั่งฮาร์ดแวร์มีอะไรหน้าจ
0: ออันนี้เดี๋ยวมันยังไม่จบเรื่องซอฟต์แวร์ก็จะมีของค่ายเกาหลีด้วยมีค่ายเกาหลีค่ายเกาหลีผมไม่ค่อยคุ้นเคยมากนักเพราะว่ามันสนามเกาหลีเวลาผมไปดูแล้วมันกราฟิกมันอาจจะยังไม่ได้สวยงามเท่าฝั่งอเมริกาอะไรเงี้ยของกอล์ฟซอนเขาก็มีของเขาเองส่วนใหญ่ก็เป็นสนามเกาหลีอะไรเงี้ยอยู่ในสนามเกาหลีแล้วมีพวกคาคาวมีหลายตัวนะอันนี้จบแล้วก็มีเครื่องวัด
1: ม
0: ีซอฟต์แวร์ก็เป็นซอฟต์แวร์ซ้อมกับซอฟต์แวร
1: ์ออกรอบครับ
0: ซ
1: ึ่งมนุษย์เนี่ยก็จะเอาเดี๋ยวผมขอขยายความก่อนนะพอตอนนี้ตัดเรื่องอื่นไปก่อนนะครับข้อดีของการมีเครื่องกอล์ฟลอนซิมูเลเตอร์และห้องซ้อมเนี่ยก็คือเมื่อมีเครื่องนี้แล้วเนี่ยมันจะสามารถใช้ได้ทั้งวัดผลวัดช็อตที่เราตีและสามารถเอามาอะแดปต์นะครับหรือว่าเอามาใช้เป็นของเล
0: ่
1: นในการออกรอบเล่นกับเพื่อนๆได
0: ้
1: เพราะมันสามารถที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมสนามหนึ่งสักสนามที่เราดังๆเลยอยากเล่นเลยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วดาวน์โหลดไว้ในเครื่องแล้วก็ออกรอบตีกันในเครื่องที่เขาเรียกกันว่า Golf Simulator เนี่ยได
0: ้ครับ
1: สำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะแบบ traditional นะสาย old school อาจจะแบบแล้วมันคืออะไรมันเล่นยังไงนะครับข้อดีของมันก็คือเราไม่ต้องกลัวฝนตกเราไม่ต้องกลัวแดดร้อนแล้วนะครับเราแค่สร้างห้องจำลองนะครับแล้วก็ฉายภาพเนี้ยลงไปเป็นบนหน้าจอก็เหมือนจอภาพยนตร์นี่แหละจอสีขาวนะครับแต่ว่าต้องรองรับ
0: ครับ
1: ลูกกอล์ฟความแรงของลูกกอล์ฟได้หน่อยนะครับ
0: ทีนี้เมื่อกี้พูดถึงตัวจับลูกกับซอฟต์แวร์ใช่ไหม
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็เราจะมาเข้าเรื่องโหมดดิสเพย์ละ
1: การแสดงผล
0: ดิสเพย์เนี่ยมันก็ดีดิสเพย์เนี่ยมันจะไปได้ทั้งหมดอยู่3ที่หลักๆ3ที
1: ่ครับ
0: นะที่แรกที่ถูกที่สุดก็คือในโทรศัพท์มือถือเรา
1: ครับ
0: โทรศัพท์มือถือเราถูกสุดเลยคือเรามีลอนเมเตอร์ปั๊บมีซอฟต์แวร์ปั๊บเนี่ยซอฟต์แวร์มันอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้ครับ
0: อยู่ในคอมก็ได้อยู่ในสมาร์ทโฟนอยู่ในแท็บเล็ตในแพดก็ได
1: ้ครับ
0: แล้วก็เลือกว่าเราจะดิสเพย์ไปตรงไหน
1: ครับ
0: ดิสเพย์ถูกสุดก็คือโทรศัพท์เรา
1: โทรศัพท์ครับ
0: โทรศัพท์เราถูกสุดนะเพราะมันไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่ม
1: ครับ
0: เอาโทรศัพท์เรามาปุ๊บต่อปั๊บ
1: คอนเน็ก ชื่อมเข้าไป

0: แปดร้อยแต่ว่ามันมีซอฟต์แวร์บางประเภทที่มันใช้ในโทรศัพท์ไม่ได้เพราะเป็นซอฟต์แวร์ใหญ่ซึ่งโทรศัพท์มันรองรับไม่ได้โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ใหญ่ๆที่มันมีพวกระบบกล้องถ่ายวีดีโอวงสวิงด้วยอะไรเงี้ยครับ
1: คร
0: ับ ดิสเพลย์แรกก็คือโทรศัพท์มือถือง่ายๆเลยโทรศัพท์มือถือก็วิธีการต่อส่วนใหญ่ก็ต่อกันแบบบลูทูธไม่บลูทูธก็ Wi-Fi
1: ครับ
0: 2วิธีเนี้ย
1: ครับ
0: นะก็แล้วแต่ว่าแบรนด์ที่ไปซื้อต่อบลูทูธหรือต่อ Wi-Fi
1: ครับ
0: ดิสเพลย์นี้ก็ง่ายๆเลยนะดูก็ซ้อมไปปุ๊บก็ดูจากโทรศัพท์ดูจากถ้าแก่หน่อยแบบผมก็ดูจาก iPad ใหญ่หน่อยนึงอะไรเงี้ย
1: ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้ข้อมูลต่างๆพวกนี้มันก็จะไม่อาจจะไม่ fully อาจจะไม่เต็มสักเกิน30อาจจะได้สัก7 8
0: ครับ
1: ตัวเลขให้เราเห็นว่าอ้าวความเร็วหัวไม้เท่าไหร่นะครับลูกบอลพุ่งไปทางไหน
0: คร
1: ับแค่นั้นอาจจะสปินได้แต่ว่าไม่ได้สามารถจับล้อนได้อะไรเงี้ยนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งค่าบางตัวเนี่ยไม่มีแต่ว่าไอ้พวกนี้ก็จะแลกมาด้วยราคาที่จะย่อมเยาวกว่า
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะอันนี้ดิสเพลย์ที่2
0: ดิสเพลย์ที่2เนี่ยบางตอนนี้บางหลายแบรนด์เนี่ยเอาดิสเพลย์ตรงนี้ไปใส่ไว้ในเครื่องเลยใส่ในเครื่องอย่างพวก Forsight ก็Forsight นี่ก็ถ้าเป็นรุ่นตั้งพื้นเนี่ยเกือบทุกตัวอยู่ในเครื่อง
1: บนด้านบนของเขาเนี่ยก็จะมีเป็นหน้าจอกราฟิกให้เห็นเลยว่าเป็นตัวเลขอะไรยังไง
0: ใช่ไหมครับก็หลายตัวก็ข้อมูลมาใส่ตรงนั้น
1: ครับ
0: นะมันก็ได้ดูจากดิสเพลย์ของตัวเครื่องเองได้เลยโดยที่ไม่ต้องต่อโทรศัพท์
1: ครับ
0: อันนี้คือลดความยุ่งยากในการเชื่อมต่อเพื่อบางคนแบบไม่รู้จะต่อบลูทูธต่อ Wi-Fi ยังไง
1: ครับ
0: นะครับอันนี้คือดิสเพลย์ที่2นะดิสเพลย์ที่3คือขึ้นทีวี
1: ขึ้นจอทีวีหรือขึ้นจอ
0: ครับ
1: จออะไรก็แล้วแต่ละจอขาวจออะไรจอ LCD อะไรก็แล้วแต่คุณ
0: นี่แหละถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยคนจะเริ่มงงละเอาขึ้นทีวียังไงเดี๋ยวช่วงที่2มาต่อกัน
1: อ้าวได
0: ้ครับ
1: กำลังสนุกเลยนะครับงั้นเดี๋ยวช่วงที่2มาติดตามกอล์ฟทริกกันต่อครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรและปิรัตน์สุตบุตร
3: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรและปิรัตน์สุตบุตร
0: ครับกลับเข้าสู่ช่วง2ของรายการครับ
1: ครับ
0: ดิสเพลย์ที่3เนี่ยเป็นดิสเพลย์ที่คนงง
1: ครับ
0: แล้วก็คนแบบไปไม่ถูกว่าจะเอาขึ้นทีวียังไง
1: การต่อเอาท์พุตการต่อออกจอนอก
0: การต่อจากโทรศัพท์ขึ้นทีวียังไงอะไรเงี้ยผมไม่แปลกนะช่วงแรกเพราะว่าถ้าคนไม่ได้ตามเทคโนโลยีมาจนถึงปัจจุบันน่ะก็อาจจะงงๆว่าขึ้นต่อขึ้นยังไง
1: ครับ
0: เหมือนสมัยเราเมื่อก่อนเราจะเอาภาพวิดีโอขึ้นทีวีโหพี่ต้องไปหาแจ็คไอ้นั่นน่ะที่มีเหลืองแดงอ่ะแล้วต้องเสียบให้ถูกช่องด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเสียงไม่ออกเดี๋ยวเสียงไม่ออก
1: แต่เดี๋ยวนี้มันง่ายกว่านั้นเยอะ
0: โหถ้าใครอยู่ยุคเราเนี่ยเวลาจะเอาภาพจากวิดีโอขึ้นทีวีเนี่ย
1: ครับ
0: ต้อง
1: ใช้ตังแก้ปัญหาดิคุณจ้างช่างอย่างเดียวผม
0: ต้องเล็งว่าช่องไหนเดี๋ยวนี้มันง่ายแล้วเดี๋ยวนี้มันมาทางสมาร์ททีวีแล้ว
1: เดี๋ยวนี้ทุกอย่างเนี่ยแทบจะเป็น
0: ฮะ
1: ขาเรียกอะไรนะถ้าเป็นอะไรต้องเสียบสายก็เป็น HDMI ทั้งหมด
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมครับง
0: ่
1: ายหน
0: ่
1: อยแล้วก็ถ้าจะเป็นอะไรซอฟต์แวร์ก็ค่อนข้างเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปใช่ไหมครับ
0: ใช่อย่างสมัยก่อนเนี่ยครับสมัยก่อนที่ไม่ใช่สมาร์ททีวีนะเวลาจะเอาภาพขึ้นจอทีวี
1: อ
0: ่ะมันอาจจะต้องผ่าน Apple TV
1: ครับ
0: ต้องต่อ Apple TV แล้วต้อง
1: ทำ set top box เขาเรียก set top box อ่ะ
0: แล้วต้องทำให้ Wi-Fi อยู่ในวงเดียวกันมันถึงจะเอาภาพขึ้นไปได
1: ้ครับ
0: นะแต่สมัยเนี้ยวิธีที่1นะวิธีที่1ในการเอาภาพจากโทรศัพท์มือถือขึ้นทีวี
1: ครับ
0: วิธี1ก็สมัยนี้ถ้าเป็นสมาร์ทโฟนไอ้สมาร์ททีวีรุ่นใหม่ๆอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าม
1: ิลเลอร์อ่ะใช่
0: แล้วกด
1: มิลเลอร์ขึ้นไปได้เลย
0: อย่างผม
1: จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน
0: อ
1: ่ะ
0: อย่างผมใช้ Android ปั๊บเนี่ยผมปัดลง
1: ครับ
0: ปัดลงมันจะมีมิลเลอร์ปั๊บเนี่ยมันจะไปเห็นเลยว่าผมใช้ทีวี
1: ตัวไหนอยู่ครับ
0: ผมก็กดตึ้ง
1: เลื่อนเข้าไปให้มันซิงค์กันให้มันเจอกัน
0: แล้วขึ้นภาพชัดด้วย
1: ใช่
0: ภาพชัดด้วยอันนี้วิธี1แต่วิธีเนี้ยวิธีนี้คนที่ไม่ได้ตามเทคโนโลยีอาจจะแบบโหมันยากอ่ะมันยากมันต้องรู้เมนูนิดนึงรู้เมนู
1: ยิ่งถ้าเป็นโทรศัพท์ยี่ห้อนึงกับทีวียี่ห้อหนึ่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยทีวีบางยี่ห้อมันจะมีระบบโปรเทคของตัวมันเองอย
0: ู
1: ่บอกชื่อได้ไหมอย่าเลยอะ จากฝั่งเกาหลีเนี่ยจะค่อนข้างวุ่นวายหน่อย
0: ไม่แต่วิธีนี้มันดีอย่างรู้ไหมเวลาพี่ไปต่างประเทศ
1: สะดวก
0: พี่ต่างประเทศถ้าพี่ทำอันนี้เป็นอะ
1: ครับ
0: เราจะสามารถดูอะไรก็ได
1: ้
0: ด
1: ู
0: อะไรก็ได้จากในมือถ
1: ือ
0: เราขึ้นในทีวีได
1: ้ครับ
0: แต่ภาพมันอาจจะไม่ได้กริบมากนะก็ดูได้แหละดูได้ไม่ได้แบบคมแบบ 4K อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: นะวิธีที่2ก็คือว่าจิ้มสาย
1: ต่อสาย
0: HDMI
1: ครับ
0: นะ
1: จากเครื่อง
0: ทีนี้อ่ะทีวีอ่ะมันมี HDMI อยู่แล้ว HDMI ก็เป็นแจ็คตัวผู้ที่เป็นรูป
1: เหมือน
0: สี่เหลี่ยมคางหมู
1: เหม
0: ือนสี่เหลี่ยมคางหมูปั๊บเนี่ยทีนี้ตรงเนี้ยคนจะงง
1: ครับ
0: แล้วมาเข้าโทรศัพท์ยังไง
1: มัน
0: ก็หลักการเดียวกันเวลาพี่ไปอเมริกาหรือพี่ไปเกาหลีอ่ะพี่เสียบ
1: ครับ
0: ปลั๊ก power ไม่ได้ พี่ก็ต้องไปหาตัวแปลงพี่ไปยุโรปพี่จะเสียบปลั๊กยังไงอ่ะ
1: ก็ต้องหาตัวแปลง
0: หาตัวแปลงนั่นแหละ
1: ก็คือตัวแปลงจากโทรศัพท์เราไปต่อสาย HDMI
0: ก็ตัวแปลงใช่ตัวแปลงซึ่งมีตัวเมียเป็นรูเสียบ HDMI
1: ครับ
0: แล้วตัวผู้เนี่ยมาเสียบเข้า
1: โทรศัพท์เรา
0: ใช่ครับ
1: เท่านั้นเอง
0: ใช่ซึ่งจริงหลักการง่ายเหมือนคือหลายคนไปไม่ถูก
1: ครับ
0: เพราะว่าไม่รู้ว่ามีตัวแปลงนี้เก
1: ิ
0: ดขึ้นแต่รู้ว่ามีตัวแปลง power เวลา
1: ไปต่างประเทศมี
0: ไม่งั้นไปเมืองนอกแล้วไม่เตรียมไปนะ
1: ครับ
0: แล้วโรงแรมไม่มีนะ
1: โอ้โห
0: โทรศัพท์ชาร์จไม่ได
1: ้ครับ
0: ประมาณเนี้ย
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไร
1: universal adapter ใช่
0: ซึ่งมีสารพัดรูเลย
1: ครับ
0: สารพัดตัวผู้กับสารพัดตัวเมีย
1: ใช้ได้ทั่วโลกอ่ะพูดง่าย
0: เหมือนกัน
1: ครับ
0: เหมือนกันก็คือหาตัวแปลงหรือหาสายที่ฝั่งหนึ่งเป็น HDMI ฝั่งหนึ่งเป็นไทซี
1: โทรศัพท์ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เป็นไทซีหมดละ
0: เป็นไทซี
1: ครับ
0: หรือว่าถ้าใครโทรศัพท์เก่าหนึ่งก็ต้องไปหาไลนิ่งไลนิ่งก็อยู่ในพวก iPhone อะไรเง
1: ี้ยคร
0: ับ เราก็ไปหาฝั่งหนึ่งตัวผู้เป็น HDMI ฝั่งหนึ่งตัวผู้เป็น
1: ไทซี
0: หรือเป็นไลนิ่ง
1: หรือเป็นไทเอก็แล้วแต
0: ่หรือว่า2ฝั่งเป็น HDMI ทั้งคู
1: ่ครับ
0: แล้วไปหาตัวแปลงแปลงตัวเมียเป็น HDMI ตัวผู้เป็นไลนิ่งหรือเป็น
1: อันนั้นจะราคาถูกกว่า
0: จริงๆจริงๆสายถูกกว่า
1: อะ
0: แดปเตอร์แพง
1: อะแดปเตอร์แพง
0: แต่สายมันจะไม่ยาว
1: ครับ
0: ที่ผมหาได้ยาวสุดตอนนี้คือ3เมตรแต่บางทีเราแบบ3 เมตรต้องยินใกล้ๆทีวีอยากอยู่ใกล้ๆหน่อยเงี้ยถ้าต้อง
1: ก็ให้พ้นรัศมีการสวิงอ่ะ
0: ถ้าต้องใช้5เมตรเนี่ยต้องจำเป็นต้องมีอะแดปเตอร์อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ครับวิธีอันนี้วิธีที่3แล้วใช่มั้ย
1: ครับ
0: วิธีที่4วิธี4เอาขึ้นจอโปรเจคเตอร
1: ์
0: เอาขึ้นจอโปรเจคเตอร์
1: จากเครื่อง Golf Launch Simulator เนี่ยต่อสายเข้าไปกับเครื่องมอนิเตอร์เลย
0: ครับ
1: เครื่องโปรเจคเตอร์เลย
0: ทีนี้หลายคนเนี่ยหลายคนมักจะเอาโปรเจคเตอร์กับลอนมิเตอร์ไปปนกันคิดว่าโปรเจคเตอร์คือลอนมิเตอร์
1: ไม่ใช่ครับ
0: มีหลายคนนะ
1: ครับ
0: ไปซื้อลอนมิเตอร์ที่ร้านโปรเจคเตอร์
1: เ
0: พราะเขาคิดว่าลอนเมเตอร์กับโปรเจคเตอร์คือเรื่องเดียวกัน
1: ไม่ใช่
0: นะไม่ใช่ลอนเมเตอร์คือเครื่องลอนเมเตอร์คือเครื่องวัดการเคลื่อนที่ของลูกกอล์ฟ
1: ครับ
0: นะ
1: เครื่องวัดส่วน
0: โปรเจคเตอร์เนี่ยคือเครื่องฉายภาพ
1: ฉายภาพเฉยๆ
0: เครื่องฉายภา
1: พมันเอาข้อมูลจากเครื่องลอนมอนิเตอร์เนี่ยฉายออกจอ
0: ลอนเมเตอร์ต้องไปเข้าซอฟต์แวร์ก่อนต้องไปเข้าซอฟต์แวร์ก่อนซอฟต์แวร์ก็มีซอฟต์แวร์ซ้อมกับซอฟต์แวร์ออกรอบ
1: ซอฟต์แวร์ออกรอบ
0: ใช่ครับ
1: พอได้เป็นข้อมูลทุกอย่างแล้ว
0: ปั๊บเนี่ยมันต้องหา
1: เข้าโปรเจคเตอร์
0: ต้องหาดิสเพลย์มันเราไม่รู
1: ้
0: มันต้องหาที่แสดง
1: ครับ
0: ดิสเพย์ก็มีเมื่อกี้บอกแล้ว

0: มีโทรศัพท
1: ์3 4อย่าง
0: มีโทรศัพท์แล้วก็มีทีวี
1: ครับ
0: นะแล้วก็ตอนนี้ขึ้นจอใหญ
1: ่ครับ
0: จอใหญ่เนี่ยมันขึ้นเฉยๆไม่ได้มันต้องไปผ่านเครื่อง
1: ครับ
0: นะก็คือเครื่องโปรเจคเตอร์ก็คือเครื่องฉายภาพแหละ
1: ครับ
0: เครื่องฉายภาพ
1: ที่เวลาเราตั้งจอดูหนังที่บ้านก็ตัวเดียวกันนั่นแหละ
0: เหมือนไว้เวลาประชุมเวลาสัมมนาอะไรต่างๆเป็นโปรเจคเตอร
1: ์ครับ
0: นะ
1: เพราะฉะนั้นใครที่มีออฟฟิศ
0: ครับ
1: นะเป็นจอโปรเจคเตอร์เก่าอยู่ไม่ได้ใช้เนี่ยก
0: ็
1: ท่านสามารถดัดแปลงได้นะทำเป็นห้องซ้อมกอล์ฟได้เลย
0: โปรเจคเตอร์เนี่ยก็มี2วิธีเหมือนกัน
1: ครับ
0: ไปทางไวเลสไม่ต้องใช้สายวิธี1
1: ครับ
0: วิธี2ก็จิ้มสายเหมือนเดิม
1: ครับ
0: เพราะหลังโปรเจคเตอร์
1: ม
0: ี
1: HDMI
0: แล้วคือ HDMI เนี่ยทำให้
1: การโลกมันง่ายมาก
0: โลกมันง่ายขึ้นมากอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: แล้วก็จิ้มก็ไปมาจิ้มโทรศัพท์เรา
1: ครับ
0: นะแล้วก็ไปหาสกรีนที่มันสวยๆหน่อยแล้วก็ยิงภาพ
1: สกรีน
0: ขาวย
1: ิ
0: งภาพเข้าไปตรงนั้นแต่เป็นต้องเป็นสกรีนของกอล์ฟนะไม่ได้แปลสกรีนโปรเจคเตอร์มานะตีปุ๊บเดียวทะลุหมดเลย
1: ครับเพราะว่า
0: เวลานี่ทะลุเลย
1: เพราะเวลาเราสวิงเราตีนะครับ
0: ครับ
1: ค่าที่ได้เนี่ยมันเกิดจากการวัดผลแต่ว่าบอลเนี่ยมันจะออกจริงตามที่เราตีแต่มันก็คือต้องมีอะไรรองรับมันก็คือหลายท่านจะเรียกว่าฉากซึ่งก็คือสกรีนนั่นแหละนะครับที่คุณซิงบอกทีนี้เพียงแต่ความแข็งแรงแล้วก็ความเหนียวความทนทานของมันเนี่ยต้องอยู่ในเกรดที่เรียกว่าเป็นกอล์ฟ
0: ใช่ใช่ใช่ต้องหนาพอสมควร
1: นะครับแล้วมันจะต้องอีกสิ่งหนึ่งที่จะตามมาหลายท่านเนี่ยไม่รู้ก็คืออาจจะไปซื้อผ้าดิบนะครับเอามาเย็บซ้อนกัน 3-4 ชั้นสิ่งที่ตามมาเลยคือเสียงเสียงเนี่ยครับมันจะสร้างความรำคาญให้กับเรามากนะครับเพราะว่าเราตีใส่ผ้าที่มันไม่สามารถให้ตัวหรือว่าไม่มีความยืดหยุ่นเลยเนี่ยเสียงมันจะเป็นเหมือนเราตีกองอ่ะยิ่งผ้าตึงๆเนี่ยเสียงมันจะต้องโป๊ะโป๊ะดังมากนะครับแต่ถ้าเป็นผ้ากอล์ฟเนี่ยลักษณะมันจะเป็นผ้าที่
0: มี
1: รูพุนแต่ว่ามีความเหนียวนะครับมันจะแอบสอบเสียงไปได้เยอะมากนะครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าเอ๊ะทำไมเราไปดูตามห้างตามเสียงไม่เห็นดังเลยแต่ทำไมเราจะทำเองทำไมเสียงมันดังเหลือเกินนะอันนี้เป็นรายละเอียดที่จะต้องศึกษาด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของฉากหรือว่าเรื่องของอะไรนะที่คุณบอกอันนี้คือเรื่องของการส่งภาพออกจอ
0: ส่งภาพออกจอก็ต้องมีเครื่องฉายภาพก่อนแล้วก็มีจอรับภาพ
1: ครับ
0: เมื่อกี้ที่บอกไปทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยซอสก็คือต้นตอในการส่งภาพออกไปมันมาจากโทรศัพท์มือถือหรือเป็นแท็บเล็ต
1: ครับ
0: นะทีนี้มันมีซอสอีกตัวหนึ่งก็คือว่าเป็นคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กในการส่งภาพออกไปแต่การเดียวกันที่โน้ตบุ๊กหรือว่าที่คอมพิวเตอร์เราก็มีรูเสียบ HDMI
1: ครับ
0: นะแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์เนี่ยเสียบเข้าทีวีคอมพิวเตอร์เสียบเข้า
1: โปรเจคเตอร์ก็ได้
0: โปรเจคเตอร์ก็ได
1: ้ครับ
0: ความแตกต่างของ2 อย่างนี้ก็คือขนาดของภาพกับความชัด
1: การประมวลผล
0: ถ้าส่งซอฟดิสเพย์ภาพออกไปจากโทรศัพท์มือถือความละเอียดจะต่ำ
1: คุณจะได้ขนาดเล็ก
0: ก็จะถึงแม้คุณจะซื้อโปรเจคเตอร์แบบขั้นเทพหรือทีวีขั้นเทพอ่ะความละเอียดมันก็ไม่สูงแล้วก็บางทีมันมาขนาดภาพที่มันเล็ก
1: ครับมันถูกบีบอัดโดยกระบวนการ
0: เพราะว่าด้วยรีโซลูชันของภาพที่มันอยู่ในโทรศัพท์มือถือมันเล็ก
1: ครับ
0: นะทีนี้เวลาส่งภาพไปปั๊บที่ทีวีปั๊บเนี่ยมันก็ได้เล็กลงสมมติว่าทีวีคุณสมมติว่าจอห้องกอล์ฟคุณกว้าง4เมตรมันจะเหลือแค่ประมาณ2เมตรนิดๆหรือ3เมตรอะไรเงี้ย
1: แสดงผลได้ไม่เต
0: ็
1: ม
0: ไม่เต็ม
1: เพราะมันจะได้แค่เต็มสเกลที่มันแสดงได้
0: ใช่ไม่เต็มเต็มก็แตก
1: ครับ
0: เต็มก็แตกทีนี้ถ้าคนไม่รู้อ่ะเหมือนกับค่อยๆทำทีละสเต็ปทำทีละขั้นอะไรเงี้ยไปวางตำแหน่งโปรเจคเตอร์ไว้สำหรับมือถือ เวลาไปฉายภาพจากทีวีจริงๆทีวีมันจะบึ้มเลย
1: ครับ
0: นะมันจะวางไกลไปภาพมันจะล้นจอ
1: ครับ
0: ประมาณ
1: ความพอดี
0: ใช่ใช่
1: นี่เราเจอบ่อย
0: เราต้องเล็งไว้ก่อนว่าเราจะประหยัดใช้มือถือไปก่อน
1: แต่ว่าเราใช้คอมพิวเตอร์เลย
0: แต่เราจะติดในตำแหน่งซึ่งถ้าติต่างว่าปีหน้าเรามีเงินซื้อคอมพิวเตอร์ปั๊บเนี่ยมันจะได้ภาพใหญ่พอดี
1: ครับ
0: จริงๆผมแนะนำให้ติดตำแหน่งที่คอมพิวเตอร์ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนะ
1: เพราะคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเนี้ยก็ไม่ได้แพงแล้วนะยิ่งถ้าเกิดคุณเอามาเฉพาะตัวซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์คุณไม่ได้มีหน้าจอด้วยนะ
0: แต่ก่อนพี่ซื้อตัวพี่ซื้อคอมพิวเตอร์ล่าสุดเมื่อไหร
1: ่ก็
0: ตอนนี้แพงมากครับ
1: 20,000 กว่าบาท
0: ตอนนี้แพงมากครับ
1: เหรอตัว CPU ตัวนึงเนี่ยนะ
0: แพงครับ
1: เหร
0: อมีช่วงนึงการ์ดจอแพงเพราะว่าขุดบิตคอยน
1: ์ใช่ๆๆๆๆแต
0: ่ช่วงนึงการ์ดจอแพงเค้าขุดบิตคอยน
1: ์ครับ
0: ช่วงนี้แรมแพงเพราะว่า AI มาช่วงนี้คอมพิวเตอร์แพงมาก
1: โอ้
0: แพงมากครับ
1: ไอ้อย่างปัจจุบันอย่างคอ i7 ตอนนี้ราคาประมาณเท่าไหร่สมมติคนอยากได
0: ้ผมไม่ได้ดูเป็นตัวๆพี่

0: ว่าองค์ประกอบที่เอาไว้ประกอบมาแล้วใช้กับกอล์ฟซิมูเลเตอร์ที่เป็น 4K ได้
1: ครับ
0: ตอนนี้ขี้หมูขี้หมาต้องมี 70,000
1: โอ้โห
0: ใช่
1: จริงเหรอ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห 70,000 นี่มันแพงมากนะแพงพอๆกับเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานตัดต่อทีวีได้เลยนะ
0: คือเนื่องจากว่าตัวซอฟต์แวร์ของกอล์ฟซิมูเลเตอร์สมัยนี้มันเป็น 4K แล้วก็บางซอฟต์แวร์อย่างพวก TrackMan หรือ Pro TV อะไรก็แล้วแต่มันมีซอฟต์แวร์ที่เอาไว้ถ่ายสวิงแล้วตัดเราก็ตัดสวิงไว้ดูเหมือนสวิงแคทาลิสต
1: ์ครับ
0: มันต้องการพวกจริงๆมันต้องการ i7 เพราะว่ามันเป็นการเรนเดอร์ภาพ
1: มันต้องคอย i7 อยู่แล้วงานทีวีดีโองานพวกเนี้ย
0: มันต้องการเรนเดอร์ภาพ
1: i7
0: ใช่ครับ i7 ไม่เท่าไหร่แรมแพง
1: มันต้องใช้แรมสูงมากเพราะมันเป็นระบบเน
0: ี่
1: ย
0: แรมแพงกราฟิกการ์ดแพงอะไรเงี้ยคร
1: ับ
0: ประมาณนั้นครับ
1: โอเคเราละเรื่องนี้ไว้ก่อนก็ประมาณคือมีให้ตั้งไว้ในตำแหน่งที่คิดว่า
0: คือเราจะใช้จอ20,000ใช้ได้เฉพาะซอฟต์แวร์20,000อย่างผมใช้ของแบรนด์ไฟสโคป20,000ใช้ได้
1: ครับ
0: สำหรับซอฟต์แวร์ซ้อม
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นซอฟต์แวร์ออกรอบเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยพี่ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ออกรอบเมื่อไหร่ปึ้งเนี่ย
1: ไม่ได้แล้วหมุนวนอยู่นั่นแหละ
0: พี่กด
1: ค้างอยู่นั่นแหละ
0: คลิกเนี่ยพี่ขยับเมาส์ไม่ได้แล้ว
1: ค้างอยู่นั่นแหละมันจะหมุนวน
0: มันไปไม่ได้เมาส์ไม่ขยับ
1: มันงงอยู่นั่นแหละนะ
0: เมาส์ไม่ขยับมันขยับพี่ขยับมาไปปึ้งลอยประมาณ1นาทีมันถึงจะเลื่อนตามเราน
1: ั่นคือแรมไม่พ
0: อประมาณ
1: ครับแรมไม่พอนี่คือฝั่งของเอาต์พุตนะครับการติดตั้งอย่างที่คุณซึ่งบอกว่าเพราะนั้นให้ประเมินเรื่องของตำแหน่งให้ดีนะครับอีกเรื่องที่ผมคอนเซิร์นมากๆคือเรื่องของความปลอดภัยมาตรฐานความปลอดภัยเพราะอย่าลืมว่าเวลาเราสวิงเนี่ยมันจะมีเรื่องของความแรงแล้วจะมีเรื่องของกระเด็น
0: ครับ
1: อันนี้แหละที่มันเป็นอันตรายขอคำแนะนำหน่อยครับแล้วมันมีมุมมองหรือมีเทคนิคมีเทคนิคมีอะไรยังไงบ้าง
0: เมื่อกี้ที่ผมพูดไปทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็นตัวพวกเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอทีล้วนๆเลย
1: ครับ
0: ยังไม่ลงเรื่อง
1: ยังไม่ลงเรื่องของห้องเรื่องอะไรเลยนะ
0: เรื่องห้องก็มันก็มีห้องที่แบบเอาพรมวางเดียวแล้วก็ตีเลยพรมผืนเดียววาง
1: อันนั้นมันก็จะออกแนวลูกทุ่งไปหน่อย
0: ใช่เขาขอให้มีภาพก่อนนะเพราะความสวยงามเนี่ยความสวยงามอาจจะมาทีหลัง
1: ครับ
0: ความสวยงามเราเลือกทุกอย่างเรียบร้อยก่อนแล้วความสวยงามคนนั้นความสวยงามก็ค่อยๆเติมเข้าไป
1: ครับ
0: มีพรม
1: ซ้อนผืนนึงได้เพราะอย่างช่วงโควิดเนี่ยเราก็พรมผืนเดียวเราก็ซื้อตะข่ายจากออนไลน์มา
0: พรมผืนนึงดูในมือถือเอา
1: ครับ
0: มีร้อนมิเตอร์ตัวนึงมีพรมผืนนึงม
1: ี
0: ตะข่ายดูมือถือเอาอันนี้จบถูกสุด
1: ครับ
0: นะ
1: อะไรนะ PGA ใช่ไหมตะข่ายจากจีน
0: อะไรประมาณนั้นครับมีพรมเสร็จปุ๊บเนี่ยมีพรมเสร็จแล้วจะทำไงต
1: ่
0: อก็ปูยางกันมันเด้งปูยาง EVA พี่เอาไว้เดี๋ยวนี้ไม่มียางที่มันเป็นจิ๊กซอต่อ
1: ครับ
0: ถูกก็อันนี้ก็ประหยัด
1: อ๋ออันนี้ก็จะ
0: อันนี้ค่อยๆเติมนะผมค่อยๆเติมนะค่อยๆเติมมีพรมผืนนึงก่อน
1: ไม่จำเป็นต้องไปซื้อยาง PE ที่มันมีความหนา2นิ้วอย่าพึ่งเอาแค่นี้ก่อนก็ได
0: ้แล้วก็เติมตัวยางยางก็เป็นยางจิ๊กซอที่เหมือน
1: ที
0: ่
1: มาต่อกันเวลาเรา
0: เหมือนเวลาไปห้องโลก
1: ครับแต่ว่าขอเอาแบบหนาหน่อยนะอย่าให้ต่ำกว่าสัก2เซน
0: มีพรมเสร็จแล้วมันอยากซ้อมพัดก็เอายางมาปูแต่ต้องคนปูเป็นนะ
1: ครับยาเทียมนะยาเทียม
0: ยาเทียมยาเทียมต้องเป็นเกียร์ที่ไว้ซ้อมพัดได้ด้วย
1: ครับ
0: พอปูเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีจอแล้วนี่แต่จอมันไม่มีอะไรกั้นเลยก็เราก็ต้องหาข้อมากั้นมันข้อมันก็ขึ้นอยู่กับความลึกของห้องเรา
1: ครับ
0: หรือว่าฝีมือ
1: ครับ
0: นะถ้ามือดีอย่างพี่เจี๊ยบไม่ต้องมีข้อก็ได้เพราะพี่ตีไม่หลุดกรอบ
1: ไม่ได้
0: พี่ตีเข้าจอ
1: เดี๋ยวเข้าไปโดนกระจกกระจก
0: แต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนสอนกอล์ฟแล้วเป็นมือใหม่เนี่ยอาจจะตรงนี้อาจจะต้องลึกมาสักประมาณสัก2.40 เมตรอะไรเงี้ยครับ
1: ส่งเสริมว่ายังไงก็ต้องมีระบบโปรเทคนะครับต้องมีแล้วทุกอย่างอย่าลืมบางท่านผมเคยเห็นนะนางทางออนไลน์นะฮะเอาท่อ PVC ทำโครงแล้วเอาตะข่ายขึงอันตรายนะครับเพราะว่าลูกกอล์ฟเป็นวัตถุของแข็งถ้ามันไปกระแทกกับท่อ PVC เนี่ย
0: จริงๆทำได้แต่ว่าเราต้องหาตะข่ายเนี่ยมาบล็อกมันก่อนถึง PVC มาชะลอความเร็วมันก่อน
1: แล้วโดยเฉพาะยิ่งไอตัวเสาที่เป็น PVC เนี่ยมันสามารถกระเด็นได้นะครับแล้วความที่มันโค้งเนี่ยไม่รู้มันจะไปทางไหนเลยนะอันตรายมากส่วนใหญ่เขาจะใช้อย่างน้อยที่สุดเดี๋ยวก็ต้องบุนวมเอาไว
0: ้
1: นะครับต้องหาไม่รู้ละคุณจะใช้ฟองน้ำล้างรถก็ได้นะหนาหน่อยบุเอาไว้นะครับ
0: ครับจริงๆใช้เป็นผ้าม่านก็ได้ ถ้าประหยัดสุดก็เราแทนที่เราจะประดับเพราะ เพราะเวลาที่เราใส่พวกเบาะหนังเข้าไปมันราคามันค่อนข้าง
1: ค่อนข้างฟิกด้วยแล้วเคลื่อนย้ายลำบาก
0: แล้วก็ใส่ม่านเข้าไปก็ได
1: ้
0: ที่ม่านเนี่ยผมแนะนำว่าจีบมันต้องเยอะจีบมันต้องเยอะเวลาก่อนที่มันจะถ้ามันจะสะบัดเนี่ยมันจะต้องแบบเจอจ
1: ีบให้ตัวได
0: ้ สนุกเอาไว้แล้วก็ควรจะห่างของแข็งผมว่าน่าจะมีประมาณสักยี่สิบผมส่วนตัวผมนะผมชอบประมาณสัก20เซน
1: จากด้านหลังนะคือข้างหลังอย่าให้เป็นฉากอะไรที่เป็นของแข็งละกัน
0: เพราะผมเคยตั้งใจตีอัดพม่าแล้วโอ้โหมันยืดไปยืดออกไปได้ผมว่า
1: เกือบฟุตอ่ะเป็นฟุตอ่ะ
0: เป็นฟุตเป็นฟุตแล้วถ้าไปโดนเหล็กเนี่ยมันก็เด้งกลับมาหาเราได้
1: เพราะนั้นทางที่ดีเนี่ยจากพม่าเนี่ยคุณอาจจะต้องมีพื้นที่เผื่อไว้ข้างหลังสักเอาปลอดภัยเลยคือ50เซนนะครับหรือว่าคุณต้องใส่ผ้าม่าน2ชั้น
0: ไม่หรือว่าคุณอยากตั้งเสาคุณแขวน
1: แขวนอาจจะไปคานข้างบนซะแล้วก็
0: แขวนเหล็กเหมือนเราตัดผ้าเหมือนเราตัดผ้าแขวนเหล็กไว้ข้างบนเลย
1: ครับ
0: นะแต่มันจะดูไม่สวย
1: ครับ
0: นะดูไม่สวย
1: อันนี้แบบคร่าวๆคร่าวๆเดี๋ยวกลับมาฝั่งเรื่องของซอฟต์แวร์ก่อนนะครับเรามีกอล์ฟซิมแล้วเรามีตัวเอาพุทละนะเรามีตัวโปรเจคเตอร์แล้วแล้วยังมีอะไรพิเศษไหมกล้องสมมติคนที่แบบอยากได้ภาพกล้องเพราะมันจะมีกอล์ฟซิมบางประเภทที่ไม่ได้
0: ต
1: ่อเชื่อม
0: ก
1: ับ
0: กล้องที่เอาไว้ถ่ายวิดีโอสวิงเรา
1: ครับ
0: นี่กล้องเนี่ยมันก็จริงๆก็เป็นกล้องพวก CCTV ปกติแหละเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกรุ่นที่มันเอามาใช้กับที่มืดได
1: ้ครับ
0: เฟรมเรทอ่ะหลายคนไม่เข้าใจผิดว่าต้องเลือกเฟรมเรทแบบโอ้โหเฟรมเรทแบบสูงๆอะไรเงี้ยครับ
1: นะฮะ
0: ถ้าเฟรมเรทสูงๆแล้วไฟคุณไม่สว่างพออ่ะมันเอาไม่อยู
1: ่ครับ
0: ถ้าเฟรมเรทสูงเนี่ยมันต้องมาพร้อมไฟสปอตไลท์ที่มันแบบแสบตามากๆอย่างเงี้ยครับถึงจะเอาอยู่
1: ความเข้มแสงมันต้องพอนะครับไม่อย่างนั้นเฟรมเรทสูงเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการเวลาคุณต้องการภาพสโลโมชันหรือว่าภาพที่มันจำนวนเฟรมเยอะๆเนี่ยนะครับมันจะดีตรงนั้นแต่ว่าเรื่องของแสงเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงเลยค่าความเข้มข้นแสงเนี่ย 6,000 ลักหรืออะไรคุณต้องไปดูรายละเอียดตรงนี้ซึ่งมันอีกเรื่องนึงเลยนะเดี๋ยวค่อยว่ากัน
0: โอ้
1: เป็นหมื่นลักอ่ะถ้าจะเอาแบบนั้นอ่ะ
0: ถ้า
1: จะเอาซูเปอร์สโลโมชั
0: ่
1: น
0: ผมเคยเซตแล้วว่าถ้า90เฟรมอ่ะ90เฟรมแล้วเห็นก้านเป็นเส้นอ่ะมันต้องการ4,000ลัก 4-5,000 ลักอ่ะถึงจะเอาอยู
1: ่อยู่ 4,000 ลัก
0: อยู่แต่ว่าต้องเซตแค่ประมาณ90เฟรมเองนะ
1: โอเคครับๆ
0: ถ้าใครซื้อกล้องมา250เฟรมอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วลักไม่ถึงอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน
1: ์ไม่ประโยชน์ไม่ต้องโดนเป็นหมื่นลักอ่ะนะครับ
0: ไม่ประโยชน์
1: เดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือคร่าวๆ
0: ใช่คร
1: ับ นะนี่คือเรื่องของเทคโนโลยีที
0: ่กล้องมันก็มีเรื่อง rolling shutter กับ global shutter ด้วยนะ
1: ครับยังไงครับ
0: global shutter เนี่ยเวลามันถ่ายภาพเนี่ยมันจะเก็บภาพเลยปุ๊บเลย
1: แล้วเก็บภาพนิ่งไว้ด้วย
0: แต่ rolling มันจะเป็นสแกนเหมือนถ่ายเอกสารนะ
1: ครับ
0: มันจะค่อยๆสแกนจากซ้ายไปขวาบนลงล่างอะไรเงี้ยครับ rolling shutter ถ้าเราเข้าใจผิดอ่ะไม่รู้พี่เคยเห็นบอกว่าก้านมันจะงอนะคือเขาถ่ายแบบ rolling shutter มันจะค่อยๆแบบสแกนภาพขึ้นไปมันเลยเห็นก้านง
1: อ
0: จริงๆถ้าเป็น global shutter อ่ะมันไม่เห็นก้านงอหรอกเป็นก้านตรงปกติแหละ
1: เห็นเส้น
0: ใช่เห็นเป็นเส้นปกติแหละ
1: ครับ
0: ค
1: ร่าวๆวันนี้คร่าวๆเรื่องของ golf simulator
0: นี่ย่อสุดเลยนะ
1: นี่ย่อสุดเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆพูดหน้าเดี๋ยวผมมานั่งกับคุณซิ่งผมอยากจะรบกวนขยายความนะครับทีละประเด็นเอาเรื่องหลักๆที่คนอยากรู้ที่สุดเลยและเข้าถึงยากที่สุดเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันหายากส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นก็คือเรื่องของ Golf Launch Simulator นะครับมันจะมีระบบอะไรยังไงเดี๋ยวรบกวนฝากคุณซิ่งไว้ด้วย
0: ถ้าเอาระบบด้วยเนี่ย
1: เอาเฉพาะเท่าที่คุณซิ่งถนัดอ่ะ
0: ถ้าเอาระบบด้วยพี่ผมว่ามี6ชั่วโมงอ่ะพี
1: ่โอ้ยไม่เป็นไรรายการเรามีทุกวันอยู่แล้วก็ทริคนะค่อยๆผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังจะใช้คำว่าหนีไม่พ้นก็ได้ครับไม่ต้องอะไรหรอกอย่างโปรจีของเราเองเนี่ยก็ตอบรับที่จะเล่นกอล์ฟลีกทางจอตู้ละนะครับเราก็คงต้องติดตามต่อไปเดียวเวลาคุณดูจอเนี่ยคุณจะงงเฮ้ยภาพมันมายังไงอะไรจะได้เข้าใจว่าอ๋อมันคือหนึ่งในเทคโนโลยีที่เข้าสู่ชีวิตเราละนะครับแล้วก็ผมเชื่อมั่นว่าไม่เกิน5ปีครับทุกบ้านสามารถซื้อได
0: ้
1: เพราะเมื่อการแข่งขันมันสูงขนาดเนี้ยราคามันจะลดลงอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าตอนนี้จีนไม่ได้เล่นกอล์ฟไม่ได้มีเรื่องของการแข่งขันการสร้างฟาซิลิตี้อื่นๆนะแต่อะไรที่มันเป็นธุรกิจอะไรที่มันทำเงินเนี่ยเดี๋ยวพอพี่จีนเขาลุยเนี่ยคุณดูโซลาร์เซลล์เดี๋ยวมันลดลงไปเหลือแค่1ใน30อะเท่านั้นเองอะจากราคาที่มันเป็นราคาตั้งต้นอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ไม่ช้าก็เร็วมันต้องเข้าถึงตัวเราแน
0: ่
1: นะครับมันต้องเข้าถึงตัวเราแน่นะครับมีข้อความ2-3ข้อความครับคุณซิ่งไปดูกันหน่อยไหม
0: โอ้ไม่ทันแล้วพี่เหลือหนึ่งนาที
1: ไว้ตั้งใจจะฝากวันนี้ Titleist จะเปิด Shop Store แห่งใหม่เป็นฟิลิ่งเซ็นเตอร์ด้วยที่เคพาซ่านะครับซอยอารีสุขุมวิท26ใครว่างก็ไปช่วงบ่าย นะครับ
0: วันนี้เต็มเปี่ยมกับเรื่องกอล์ฟซิมูเลเตอร์ครับก็ไม่เดี๋ยวมาต่อมาต่อเรื่องที่ผมข้ามๆไป
1: ครับ
0: ครับนี่ข้ามแล้วนะ
1: โอเคได้ครับ
0: เดี๋ยวพูดหน้ามาต่อกันครับ
1: ครับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรและปิรัตน์สุตบุตร

0: 0016736
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรุทธพลเผยสมชาติได้หมายเรียกคดีนอมินีอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตแล้ว DSI นัด7กันยายนพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ความคืบหน้ากรณีนายสมชาติเตชถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนซึ่งปรากฏพยานหลักฐานชั้นการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พบว่านายสมชาติเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นในบริษัทเอกชนที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในจังหวัดภูเก็ตร่วมกับชาวต่างชาติโดยระบุว่า DSIมีการออกหมายเรียกครั้งที่1แต่เมื่อตรวจสอบสถานะของเอกสารได้รับแจ้งว่านำส่งไม่ได้ทำให้เมื่อวันที่31สิงหาคมมีการออกหมายเรียกอีกครั้งและได้รับแจ้งจากไปรษณีย์ว่าถึงมือผู้รับแล้วและ DSI ได้ส่งเอกสารบางส่วนให้สถานีตำรวจในพื้นที่นำส่งด้วยโดยนัดหมายให้มาพบ DSI 7กันยายนส่วนนายสมชาติจะเดินทางมาพบในวันดังกล่าวหรือไม่นั้นไม่ทราบเพราะตรวจสอบไปแล้วแค่ทราบว่าได้รับหมายแล้วอบต.เขาครามจังหวัดกระบี่เรียกร้องตรวจสอบเอกชนปรับพื้นที่หุบกลางพื้นที่กลางหุบเขาแบ่งขายในราคาสูงนายพันธูนภูมามรภูมิพมรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาครามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เจ้าหน้าที่ป่าไม้กระบี่ผู้นำชุมชนคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านหนองจิกท่าปอมคลองน้ำสองร่วมกันตรวจสอบป่าต้นน้ำหมู่2ตำบลเขาครามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่หลังจากเอกชนปรับพื้นที่แบ่งขายที่ดินให้กับนอมินีต่างชาติส่งผลกระทบป่าต้นน้ำเขาคลองท่าปอมคลอง2แหล่งน้ำท่องเที่ยวอันซีนจังหวัดกระบี่เมื่อฝนตกลงมาทำให้น้ำไหลลงมาส่งผลดินโคลนไหลลงมาด้วยและกระทบต่อระบบนิเวศบ้านคลองท่าปอมกระทบต่อการท่องเที่ยวระบบน้ำประปาหมู่บ้านซึ่งตรวจสอบพบว่ามีการปรับพื้นที่กว่า50ไร่แบ่งขายเป็นแปลงขนาด 5-7 ไร่นายบรรทุนเปิดเผยว่าได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านมีเอกชนปรับพื้นที่แบ่งขายที่ดินให้บุคคลชาวไทยกังวลว่าอาจเป็นนอมินีต่างชาติโดยแบ่งเป็นแปลงละ 5-7 ไร่ขายไร่ละ2ล้านบาทมีการตัดโค่นต้นไม้ริมภูเขาออกทั้งหมดส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศการท่องเที่ยวและระบบน้ำประปาหมู่บ้านสนคชี้ผลไม้ไทยยังโตในจีนจับตาส่งออกข้าวน้ำตาลเสียง6ตัวนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนคกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการศึกษาแนวโน้มตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของจีนในช่วงปี2569ถึง2578พบว่าในช่วง10ปีข้างหน้าจีนมีแนวโน้มพึ่งพาตนเองด้านอาหารมากขึ้นโดยเฉพาะธัญพืชและเนื้อสัตว์ซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางการนำเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศตามรายงานระบุว่าปี68ผลผลิตธัญพืชของจีนอยู่ที่715ล้านตันสูงสุดเป็นประวัติการณ์และผลผลิตเนื้อสัตว์รวมเกิน100ล้านตันเป็นครั้งแรกขณะที่การนำเข้าข้าวโพดลดลง 80.6% ข้าวสาลีลดลง 64.4% ส่วนการส่งออกผักผลไม้และสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น 6.4% 4.4% และ 7.5% ตามลำดับสะท้อนศักยภาพการผลิตในประเทศเพิ่มขึ้นทิศทางการสร้างความมั่นคงอาหารของจีนอย่างไรก็ตามแม้จีนส่งออกผลไม้เพิ่มขึ้นแต่ความต้องการบริโภคภายในประเทศยังเปิดโอกาสให้สินค้านำเข้าโดยรายงานสินค้าคาดว่าการนำเข้าผลไม้ของจีนในช่วง10ปีข้างหน้าจะขยายตัวเฉลี่ย 6.1% ต่อปีและจีนยังขาดดุลการค้าผลไม้ในระยะยาวในขณะที่การบริโภคผลไม้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.2% ต่อปีแต่ประมาณ369ล้านตันในปี78สนค.จึงมองว่าผลไม้ไทยยังมีช่องว่างขยายตลาดในจีนโดยเฉพาะผลไม้พรีเมียมและผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านข้าวเป็นกลุ่มที่ต้องจับตาเป็นพิเศษรายงานคาดว่าการนำเข้าข้าวของจีนจะลดลงเฉลี่ย 9.1% ต่อปีเหลือประมาณ 0.95 ล้านตันในปี2578ขณะเดียวกันจีนมีแนวโน้มส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นทำให้ผู้ส่งออกข้าวไทยอาจเผชิญแรงกดดันทั้งโอกาสการขายตลาดในจีนที่ลดลงส่วนน้ำตาลจีนมีเป้าหมายเพิ่มผลผลิตในประเทศเฉลี่ย 2.5% ต่อปีส่งผลให้การนำเข้ามีแนวโน้มลดลงเหลือประมาณ4ล้านตันในปี2578
0: ่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเอเวอร์ตันเปิดตัวแจ็คกริลลิชเข้ามาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวอีกครั้งสโมสรเอเวอร์ตันบรรลุข้อตกลงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการคว้าตัวแจ็คกริลลิชตัวรุกชาวอังกฤษกลับมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลโดยดาวเตะวัย30ปีได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในช่วงตลาดนักเตะรอบนี้รวมถึงซันเดอร์แลนด์ที่เคยยื่นข้อเสนอขอยืมตัวด้วยแต่เอเวอร์ตันคือสโมสรแรกที่เจ้าตัวต้องการไปอยู่ด้วยก่อนที่จะลงเอยด้วยการย้ายสลับฟ้ากับอิดิมานเอ็นดียายที่ย้ายไปค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
5: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่เกษตรศาสตร์ FC ประกาศต่อสัญญา3นักเตะดาวรุ่งให้อยู่กับทีมต่อไปในซีซั่นหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำโดยเจ้าภูชนมภูมิชูพยัคฆ์ปีกขวาอดีตเยาวชน BG ปทุมยูไนเต็ด U16 รายที่2เจ้านายวรเมธยอดสนิทตำแหน่งผู้รักษาประตูดีกรีเยาวชนจากโครงการ Asian Dream ที่ได้ไปฝึกซ้อมที่เจกรีนซากาอิเคยเล่นกับสยาม FC มาแล้วและรายที่3คือเจ้าเกิ้ลชนากรคงสืบชาติกองหลังดาวรุ่งอีกคนดีกรีนักฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับการต่อสัญญาครั้งนี้มาโนสุวรรณสินผู้จัดการทีมได้ร่วมแสดงความยินดีกับ3นักเตะด้วย
5: ฟุตบอลไทยเดลี
6: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเด

0: 1
1: วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
2: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
3: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook fm99activeradio SMS 4689899
6: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเม่งพิพัฒน์แล้วก็พี่ก้าลินทร์ครับมิสเตอร์เวนเดย์มาทุกวันพุธฮะซึ่งพี่ก้ามาทีไรเนี่ยราคาน้ำมันก็จะขึ้นทุกทีเลยไม่รู้เป็นอะไรนะฮะเมื่อคืนนี้ประกาศขึ้นอีกแล้วเรียบร้อยดูแล้วคงไม่ได้ลงแล้วมั้งไปกันที่ข่าวประจำพันเทศกาลงานประเพณีครับขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูนนะครับประเพณีหนึ่งเดียวในโลกนะฮะก็เป็นการร่วม

0: สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมนะครับของความวิจิตรของประเพณีสลักย้อมนะครับหนึ่งเดียวในโลกที่จังหวัดลำพูนนะครับงานจะจัดวันที่20ถึง26กันยายน2569นะครับที่วัดพระธาตุหาริปุญชัยจังหวัดลำพูนนะครับก็สามารถไปเที่ยวกันได้ภาพนี้สวยๆเลยนะฮะสลักย้อมของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่กันที่พระธาตุหาริปุญชัยนี่แหละนะฮะก็ในช่วงเดือนตุลาคมนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนะฮะก็สามารถไปเที่ยวเยี่ยมชมนะครับโคมแสนดวงซึ่งจะจัดอยู่ในงานประเพณีโคมแสนดวงที่จังหวัดลำพูนนะครับผมเคยไปมาแล้วนะครับเขาเอาโคมเนี่ยมาแขวนนะฮะในโคมก็มีดวงไฟเปิดตอนช่วงเวลาหัวค่ำไปจนถึงยามค่ำคืนเนี่ยสวยเลยฮะแล้วก็โคมเนี่ยเป็นแสนดวงเลยนะครับที่ว่าแขวนไว้นะครับแล้วก็มีหลากหลายสีเป็นแถวเป็นเฉดเหลืองแดงโอ้หลากสีสันนะฮะตะการตามากนะครับก็สามารถไปเยี่ยมชมกันได้นะครับสามารถบูชาโคมล้านนาถวายเป็นพุทธบูชาได้ด้วยนะฮะก็ถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับก็ขอเชิญชวนไปเที่ยวกันครับท่านผู้ชมสามารถส่ง SMS ร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่489899หรือไลฟ์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับส่งกันเข้ามาพูดคุยกันนะฮะพี่กายอยู่ในสายหรือยังฮะพี่กายยังไม่มานะครับไปกันเรื่องของสัญญาณท่องเที่ยวกันหน่อยนะครับนี่เป็นข้อมูลจาก TAT Intelligence Center นะครับในข้อมูลนักท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมานะครับมีเรื่องของแรงจูงใจแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะครับในเรื่องของกิจกรรมท่องเที่ยวนะฮะก็เขามีข้อมูลเรื่องของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนะมีพฤติกรรมเที่ยวแบบให้เวลากับตัวเองมากขึ้นนะครับมันมีไทม์นะฮะแล้วก็ชอบที่จะเรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่นนะครับมีการใช้จ่ายเงินนะฮะต่อทริปเนี่ยที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับมีตัวเลขด้วยนะฮะ 48,000 บาทโดยประมาณนะครับมีเศษ20บาทปัดลงให้แล้วกันนะครับเน้นในเรื่องของการฟื้นฟูตนเองก็เลยเป็นที่มาของท่องเที่ยวในสไตล์เวลเนสนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเดี๋ยวสักครู่นะครับพี่ก้ารอนิดหนึ่งนะฮะพี่ก้ามาแล้วในส่วนของตัวข้อมูลนะครับมีความคาดหวังในเรื่องของทริปว่าจะดีนะฮะมีความพึงพอใจนะครับมาเที่ยวในประเทศไทยแล้วเนี่ยมีความพึงพอใจในการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยสูงมากนะครับแล้วก็มีการใช้จ่ายนะครับพร้อมใช้จ่ายถ้าจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบก็จะมีนักท่องเที่ยวที่พร้อมจ่ายใน 58.47% ด้วยนะครับมีระบุด้วยว่าจะไม่กลับมาใน 1.73% นะฮะโอ้มีด้วยเหรออ่ะพี่กามาแล้วพี่กาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับก้ารินทร์รายงานตัวนะครับวันนี้วันพุธ
0: ครับ
1: จะบอกว่าต้องมาเพราะเฮ้ยว่าต้องมาแจกความสดใสเน่เพราะว่าคุณเม่งอ่ะเขาไปเจอสาวๆมาผมเห็นใน Facebook เขา
0: ฮะ
1: โอ้โหช่วงนี้เขาเดินออกตามหาสาวๆมาให้ชาว Variety Travel นี่อันเนี้ยนี่
0: อาจจะเป็นผู้ชายก็ได้นะครับ
1: โอ้โหอันนี้หักมุมมาก
0: ฮะพี่ก้ามาทีไรน้ำมันขึ้นทุกทีเลยฮะ
1: ใช่เห็นไหมคุณเมงผมบอกแล้วผมเนี่ยแบบเป็นเขาเรียกว่าวาระแห่งผมเลยวาระแห่งตัวเองไม่ใช่เฉพาะสถานการณ์ของท่านผู้ฟังนะ
0: ครับ
1: เป็นสถานการณ์ของผมด้วยวันนี้น้ำมันผมแดงอีกแล้ว
0: ผมจะเอาโซลาร์เซลล์ไปแปะหลังคารถผมแล้ว
1: โอ้อย่างที่เคยเล่าให้ฟังเลยคือแบบว่าผมนี่เป็นแบบรอบเติมของผมนี่เป็นแบบรอบที่ชนกับการขึ้นราคาทุกครั้ง
0: ฮะ
1: แบบเติมทีไรไม่เคยได้เจอรอบถูกเลยแบบว่าน้ำมันแดงปุ๊บขึ้นราคาเอ้า
0: ครับ
1: ก็ต้องเติมอ่ะเนาะต้องเติมก็ไม่เป็นไรก็เฮ้ยคุณบูสท่านบูสครับท่านบูสโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินตอนนี้
0: เมื่อกี้ข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลจากการท่องเที่ยวเรื่องของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาเขาเน้นในเรื่องของการฟื้นฟูตัวเองครับพี่แก้ฮะก็เลยเป็นที่มาของเทรนด์ท่องเที่ยวเรื่องของเวลเนสแล้วก็จ่ายตังค์เนี่ยต่อทริปที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยดีนะประมาณ 50,000 ดีแล้วกัน
1: ใช่ซึ่งจะขยายความตรงนี้นะจริงๆแล้วอ่ะ ฟื้นฟูตัวเองเนี่ยก็คือทั้งในเซ

0: รื่องของร่างกายและจิตใจนะคุณเม่ง
1: ครับ
0: เดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วแบบว่าถ้าแยกเป็นคนเหล่านี้เป็นผู้มาเยือนแล้วกันนะแบบเป็นแบบแนววิซิเตอร์อีโคโนมีอย่างที่ผมพยายามเล่าหลายๆครั้งน่ะก
1: ็
0: คือเวลอย่างเวลเนสเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขามาเฉพาะมาทำอะไรแบบมาสปาอย่างเดียวถ้าพูดแบบว่าคนเดี๋ยวจะเห็นภาพไม่ชัดคือฟื้นฟูตัวเองนี่มีหลายลักษณะมากคุณเม่งก
1: ็
0: คือมีทั้งมาทำสปามาอาบน้ำแร่แช่น้ำนมอะไรก็ว่ากันไปอันที่สองมาทำสวย
1: ครับ
0: มาทำให้ร่างกายให้สวยขึ้นก็คืออาจสวยหน้าตาก็มาทำก็เรียกว่าก็ทำแบบว่าศัลยกรรมโน่นนี่นั่นมาแก้ไขความบกพร่องแล้วกัน
1: อ
0: ันนั้นนะก็เป็นเวลเนสอีกประเภทหนึ่งเป็นแบบว่าเป็นการ
1: เป็นเมดิคอล
0: อยู่ในหมวดเมดิคอลเวลเนสเมดิคอลคราวนี้อีกพวกนึงมาสร้างความสบายใจพี่เม่งมานั่งสมาธิ
1: มานั่ง
0: สมาธิเลยนะมีเรามีแบบว่าทัวร์ที่เขาเรียกว่ามาบาบาร์มาเป็นฟอร์เรสต์บาร์ก็คืออาบป่านะมีเขามีไอซ์บาร์ด้วยนะไอซ์บาร์มาอาบน้ำแข็งแช่มาอาบป่าก็คือมาฟอร์เรสต์บาร์มาเขาเรียกว่ามานั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาก็เป็นเมดิเทชันคุณเหม่งแล้วก็กินอาหารที่แบบมังสวิรัติที่เป็นแบบครบหลักโภชนาการมีหลายแห่งเลยนะครับมีแบบว่าเขาเรียกว่าเราผมขอเรียกว่าว่าเป็นแบบว่า medical meditation resort คุณเม่ง
1: ฮะ
0: ไม่ใช่วัดเขาไม่ใช่วัดไม่ได้เป็นวัดไม่ได้เป็นศาสนสถานอะไรไม่ได้มีพระไม่ได้มีเป็นมีเขาเรียกว่ามีเขาเรียกผู้รู้แล้วกันกูรูด้านจิตใจแล้วกันอารมณ์นั้นที่จะคอยให้คำสอนก็อาจจะเป็นคำสอนเชิงพุทธความสอนเชิงคริสต์คำสอนเชิงศาสนาที่แต่ละท่านสังกัดที่แต่ท่านแบบว่าเชื่อถือเนาะแล้วก็นำพาไปสู่ความเขาเรียกว่าความสุขสบายทางจิตใจพร้อมกับแพ็กเกจแล้วก็การเดินทางแล้วก็ทัวร์ประกอบที่มันเข้ากันกับวิถีชีวิตของคนที่มาแสวงบุญน่ะคุณเม่งก็ไม่ได้ก็แน่นอนไม่ได้ไปไนท์ไลฟ์นะเขาก็จะไปฟอร์เรสต์ไปนั่งไปเดินอยู่ในป่าไปนั่งดูพระจันทร์ไปฟังเสียงของป่าไปเขาเรียกว่ามี
1: นั่งริมทะเลฟังเสียงคลื่นนอนบนปูอะไรนะเล่นโยคะไปข้างหาดทรายสายลม
0: ซาวเฮลิ่งก็มามีบางคนก็นอนฟังเสียงขันที่เบสเป็นแบบขันบางคนก็ฟังเสียงป่าบางคนก็ฟังเสียงน้ำตกบางคนก
1: ็ฟังเสียงทะเลอย่างนี้นะเสียงใสๆหน่อย
0: ใช่ใช่ก็จะมีกิจกรรมที่มันเข้ากันหลากหลายมากก็จะเห็นว่าเนี่ยมันก็กลายเป็นการท่องเที่ยวอีกแบบถึงนั้นพอเราจำแนกผู้มาเยือนของเราอ่ะหรือวิซิเตอร์เอามาเป็นแบบระบบเศรษฐกิจเนาะคุณเหม่งเราก็จะเห็นว่าแต่ละกลุ่มอ่ะเขามีความต้องการที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนแล้วก็เราก็จะสามารถสร้างเขาเรียกว่าสร้างเอ็กซ์พีเรียนใหม่ๆได้ครับแล้วก็มันก็จะไม่กลายเป็นการท่องเที่ยวแบบเหมาโหลเนา
1: ะ
0: มันก็จะกลายเป็นแบบเฉพาะทางเนี้ยคุณเหม่งก็ต้องอาจจะผมยกตัวอย่างอ่ะคนที่มาทำแบบมาถือศีลและการมาถือมาเขาเรียกว่ามาเมดิเทชันและการมานั่งสมาธิมาฮีลลิ่งทางจิตใจมาทำความเยียวยาทางจิตใจเนี่ยหรือมาทำความสุขทางจิตใจใช้ว่าความสุขแฮปปี้เนสทางจิตใจเนี่ยเขาก็จะอยากกินของที่อีกแบบนึงอยากทานอาหารที่แบบว่าจากชุมชนที่แบบว่ามีอาจจะไม่ได้เน้นเนื้อสัตว์ไม่ได้เน้นความบันเทิงมากนักแต่ก็เน้นเรื่องราวเน้นสตอรี่เนาะคุณเหม่งเนา
1: ะ
0: หรือการไม่ขัดสีการไม่ขัดสีทวีวันพักข้าวหรือ
1: การกินที่เป็นธรรมชาติหน่อย
0: ออร์แกนิกต่างๆใช่ซึ่งแบบเนี่ยผมไปเจอหลายแห่งที่เชียงใหม่เลยแล้วผมก็เข้าไปดูงานคุณเหม่งที
1: ่
0: แบบมีห้องสัมมนามีเรือนพักมีอะไรมีความปลอดภัยมีอาหารมาให้ลองชิมก็อร่อยด้วยนะคุณเหม่งอร่อยนะแล้วก็คือข้าวจากข้าวกล้องนี้มาจากดอยนั้นอันนี้เนื้อมาจากอันนี้เนื้อสัตว์มีเนื้อปลามีปลามาจากอันนั้นมีก็เรียกมีหมูมาจากอันนี้ผักจากอันนั้นผักสดปลาสอนพิษมาจากอันนู้นอันนั้นน้ำสลัดผลไม้มาจากสวนแบบนี้ก็มีเรื่องราวแล้วมันก็เป็นความสุขแบบว่าเหมือนแบบมาคลีนชีวิตอ่ะก็เป็นอีกแบบวันนึงไม่ถูกด้วยนะเกิดวันนึงนี้แบบมีหลักแบบ 4-5,000 น่ะต่อคนน่ะต่อท่านน่ะวันสองสามวันนี่เป็นหมื่นอ่ะพี่เมง
1: คนที่เขามาเป็นโคชชิ่งมาเป็นคนสอนเนี่ยคุณเป็นครูอ
0: ่
1: ะ
0: ครูรู้
1: เขาต้องถึงขนาดเรียนกันถึงระดับสูงนะมีการลงทุนด้วยอย่าง Forest Bard อ่ะอาป่าเนี่ยเขาต้องไปเรียนถึงที่อังกฤษเลยนะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เป็นเรื่องแปลกกิจกรรมเนี่ยผมได้ข้อมูลมาว่าเขาเริ่มที่ญี่ปุ่นแต่ต้องไปเรียนให้มันได้ดีกรีเป็นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยที่อังกฤษ
0: ใช่ซึ่งจริงๆแล้วก็มีการ ชื่อมต่อแล้วนะคุณเหม่งเริ่มมีการเปิดวิชาเรียนเหล่านี้ในประเทศไทยแล้วก
1: ็
0: เริ่มมีวิชาแบบนี้ก็ค่อยๆเซิร์ชดูครับก็จะมีคนที่จบมาแล้วอ่ะเรียนด้านศาสตร์ด้านนี้มาซึ่งมันเป็นศาสตร์นะมันเป็นวิทยาศาสตร์คุณเหม่งมันไม่ได้เป็นมันเขาไม่ได้มาไม่ได้เป็นลัทธิอะไรนะครับเป็นวิทยาศาสตร์เนาะเป็นแบบว่าอย่างเช่นการเชื่อมเสียงที่มันเป็นความถี่ที่แบบความถี่ที่เหมาะสมกับที่ร่างกายจะรีแลกอ่ะคุณเหม่งเน
1: ี่
0: ยการท่านฟังแบบบางทีก็เป็นเราก็เป็นนะไม่ต้องใครก็เป็นเราอย่างเงี้ยเราอย่างที่ผมเคยเล่าอ่ะก็คือเราออกไปยืนกลางทุ่งนาได้เสียงจิ้งหรีดเลไลเสียงพวกนี้มันเป็นเสียงที่เขาเรียกว่าระดับของมันอะระดับคลื่นของมัน
1: อ
0: ะทำให้เราสบายใจคร
1: ับ
0: มันเป็นส่วนประสาทของมนุษย์นั่นนี่คือเรื่องของวิทยาศาสตร์ทางเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์ทางอายุรเวทครับซ
1: ึ่
0: งผมก็เคยไปศึกษามานะที่อินเดียคุณเม่ง
1: ครับ
0: ผมก็ลงไปเรียนมาแบบว่าไป7วัน7 8วันผมก็ไปนั่งเรียนอยู่7 8วันน่ะก็ต้องเป็นคอร์สสั้นๆ
1: แล้วเขาสอนเรื่องอะไรบ้างฮะ
0: เขาก็สอนเรื่องคือของผมเป็นอายุรเวทบวกโยคะคุณเม่งตอนเช้าก็ไปเรียนโยคะ
1: แบบตนมีธาตุ
0: ทุกอย่างแล้วก็อายุรเวทก็สอนเรื่องธาตุครับการดูแลธาตุของตัวเองการดินน้ำลมไฟอ่ะคุณเม่งครับแล้วก็การแบบว่าทานการกินให้เข้ากับธาตุแต่ว่าของผมก็เป็นเบสิกมากนะผมมีความรู้น้อยเพราะว่ามันต้องอ่านมันเป็นภาษาอังกฤษอ่ะม
1: ัน
0: ต้องค่อยๆทำความเข้าใจไปว่าอ๋อการปรับสมดุลชีวิตจิตใจร่างกายการแบบช้าลงบางทีแบบว่าเขาเรียกว่า art of slow อ่ะก็คือเสน่ห์ความศิลปะแห่งความช้าเนี่ยม
1: ัน
0: ทำให้เราอ่ะสามารถหายใจดีขึ้นหายใจลึกขึ้นอย่างเงี้ยคุณเม่งไม่น่าเชื่อแต่ว่าไปนั่งเรียนเรื่องการหายใจอย่างเงี้ยแต่ว
1: ่
0: าหายใจเข้าไปกี่วิ5วิ10วิอะไรก็ว่าไปเนาะลืมหมดแล้วนะลืมหมดแล้วคืนครูไปหมดแล้วแต
1: ่
0: ว่าก็จำได้เราว่าถ้าเกิดอะไรแบบเวลาจังหวะที่เราแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเราจัดรายการเรารู้สึกเหนื่อยอะเหนื่อยแบบแต่ว่ารู้สึกพูดแล้วติดขัดก็ช้าลงหน่อยหายใจช้าลงนิดนึงแล้วทุกอย่างจังหวะมันจะมาพอจังหวะร่างกายมันปรับเข้ากับสิ่งที่เราต้องการสื่อสารได้สมองก็จะแล่นพอดีมันเป็นการส่งสัญญาณไปสู่อวัยวะต่างๆซึ่งเป็นของที่ควบคุมไม่ได้ในร่างกายของเราครับคุณเม่ง
1: เรื่องพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันวิธีการรีแลกซ์ของแต่ละคนเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยไม่เหมือนกัน
0: ใช่
1: เพื่อนผมเนี่ยที่รู้จักกันมาเนี่ยนะฮะตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดนอนเนี่ยอะไรเรื่องราวที่ได้เจอในชีวิตหนักหนาต่างๆเนี่ยจะหายไป 50%แต่จะนอนแต่จะทำยังไงให้นอนได้เนี่ยโอ้โหยากนะ
0: เนี่ยแล้วก็มีศาสตร์แห่งการนอนด้วยนะคุณเหม่ง
1: ครับ
0: แต่เพลินผมไม่แบบมีเป็นคนนอนง่ายเป
1: ็
0: นคนนอนแต่ว่าไม่ได้ง่ายมากไม่ได้แบบว่า
1: โอ้พรสวรรค์กินอิ่มนอนหลับเนี่ยเหมือนคุณพ่อผม
0: แต่ว่าเป็นสายไม่ได้นอนยากก็คือแบบว่าถ้าแบบอยู่ในห้องที่อุณหภูมิเหมาะสมมืดพอประมาณผมก็หลับแหละหลับได้ในเวลาที่เหมาะสมมีหนังสืออ่านสักเล่มนึงก่อนนอนแบบอ่านไป 5-6 หน้าก็ง่วงแล้วแต่บางท่านก็ค้นพบจริงๆว่าบางท่านนอนยากจริง
1: ๆ
0: อาจไม่เกี่ยวกับสิ่งรบกวนนะบางคนแบบบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการนอนแล้วก็ต้องใช้ยาสมุนไพรหรือยาที่มาจากการวิจัยช่วยในการนอนหลับก็มีการเรียนการสอนเรื่องเหล่านี้อีกคุณเม่งกลายเป็นโรงแรมที่มีจุดขายเรื่องการนอนก็มีครับคุณเม่ง
1: ฮะ
0: เนี่ยโอ้โหเห็นไหมพอแยกเราจำแนกลงไปแบบโดยละเอียดในขนาดที่เราพูดว่า wellness and medical เนี่ยจริงๆแล้วตลาดมันใหญ่มากมันกว้างมาก
1: พูดถึงโรงแรมเนี่ยโดยส่วนใหญ่โรงแรมเนี่ยเขาจะดีไซน์ออกมาเพื่อให้เข้ากับการพักผ่อนแล้วก็นอนหลับอยู่แล้วด้วยมีการจัดบรรยากาศความนุ่มของเตียงของหมอเนี่ยไม่นุ่มเกินไปจนปวดหลังนอนแล้วสบายกำลังพอดีบรรยากาศชิลๆมีการเติม mood and tone ของห้องพักให้เข้าไปนอนพักแล้วเนี่ยหลับสบาย
0: ใช่ใช่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นศิลปะนะเป็นเพราะว่าเนี่ยพอเราทำเรื่องแบบนี้ไปมากๆนะคุณเหม่งเนี่ยเราเรียกว่าธุรกิจแบบว่าเซอร์วิสอินดัสทรีที่เป็นทราเวลเนาะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวในการบริการการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดอยู่เยอะแล้วก็มันก็มีจุดขายอยู่แยะมากๆครับซึ่งก็ต้องจำแนกผู้คนออกไปเป็นเนี่ยตามกลุ่มผู้มาเยือนเนี่ยเราก็จะพบว่ามันเขาแต่ละคนก็มีไวบ์มีความต้องการมีความสนุกสนานมีความแบบเขาเรียกว่าความสิ่งที่เขาต้องการในมาเสริมในการท่องเที่ยวเนี่ยแตกต่างกันไปอ่ะพอจำแนกอย่างนี้เสร็จปุ๊บอ่ะเราจะเซอร์วิสได้ถูกคุณเม่งแล้วเราก็จะเพิ่มมูลค่าได
1: ้
0: ข้อดีอยู่ตรงนี้คุณเม่งโรงแรมที่นอนหลับดีที่สุดในสมมติอ่ะคุณเม่งสามารถเคลมได้ว่านี่คือโรงแรมที่นอนหลับได้ระดับ9ระดับ10อ่ะสมมตินะสมมติได้10นะคุณเหม่งคิดว่าเตียงนึงเนี่ยจะปล่อยเข้าได้นานมากสูงขึ้นแค่ไหนอ่ะ ในราคาที่สูงขึ้นได้ไหมอ่ะได
1: ้เพื่อแลกกับการนอนหลับได้เต็มอิ่มนะผมว่ามีคนพร้อมจะยอมจ่ายนะ
0: ใช่จากสมมติอาจจะ 2,000 เงี้ยก็อาจจะกลายเป็น 3,000 ได้คุณเม่งถูกไหม
1: เรานับเป็นรูมไนท์แล้วกันนะ
0: คื
1: น
0: น
1: ึงเนี่ย
0: คืนนึงอ่ะมีคนยอมเป็นคืนละ 3,000 ได้เลย
1: มีคนยอมสเปนจ่ายเนี่ยผมว่าถึงแต่ระดับ1,000ดอลลาร์ก็มีเอ้ย3
0: ใช
1: ่ใช่ถูกแล้ว 1,000 ดอลลาร
0: ์เนี่ยขึ้นไปได้อีกอ่ะขึ้นไปจากอันเนี้ย 1,000 บาทกลายเป็น 2,000 บาท 3,000 บาทได้เลย
1: ครับผมเคยนอนอารมณ์ประมาณกระท่อมเลยแหละนะฮะกระท่อมปลายนาตามชานเมืองของประเทศไทยเราเนี่ยคืนละ 1,000 ดอลลาร์ US ดอลลาร์ด้วยนะ
0: ก็ได้ experience อันนั้นก็น่าจะขาย experience ว่าครั้งนึงในชีวิตได้มากนอนกับท่อมกระต๊อบปลายนาแบบว่าตู่ปลายนาเนาะอารมณ์นั้นแต่ก็เป็นตู่ที่ดีหน่อยแต่ว่ามีอีกนะคุณเม่ง
1: ครับ
0: ตอนนี้ถ้าเรามองไปแบบลึกๆมองไปแบบเมื่อกี้ผมมองเรื่อง medical นะคนจะอ๋อก็อย่างนี้ก็ได้ราคาสิคุณกล้าเพราะว่ามีคนที่แบบมีความสนใจในเรื่องนี้อยู่เยอะจ้าเราอีกข้างนึงมากลับข้างกันเลยไปอีกสายนึงเลยเป็นสายแบบอ่ะสายปาร์ตี้แล้วกันสายมิวสิกก็ถ้าคุณเหม่งมาเทศกาลดนตรีแล้วคุณเหม่งได้ตึ๊ดตึ๊ดอยู่3วัน3คืนอย่างเงี้ย
1: ฮะ
0: ในที่แห่งนั้นน่ะก็จะกลายเป็นสิ่งที่คุณเหม่งแล้วก็คนที่สนใจยอมจ่ายถูกมั้ยในลักษณะเดียวกันกับคนที่ต้องการนอนเมื่อสักครู่นี้อันนี้คนนี้ไม่ต้องการนอนจ่ายเพื่อการไม่ต้องการนอน
1: ครับ
0: อยากตึ๊ดอยากวายอยากมีความสนุกอยากปาร์ตี้อยากมีสีสันในชีวิตอยากมีเพลงที่มันไฮป์ชีวิตอยู่ตลอดเวลาไฮป์ก็คืออาการของการแบบกระตื่นตัวนะกระตุ้นตื่นตัวแล้วก็สนุกสนานอยู่กับกลุ่มชนกลุ่มคนที่คิดแบบเดียวกันก็คือมีความสนุกแบบเดียวกันก็คือไวบ์แบบไวบ์สุดๆไฮป์สุดๆอยู่ในเฟสติวัลที่จัดขึ้นมาเป็นพิเศษสมมติอย่างนี้เนา
1: ะ
0: เนี่ยก็มีคุณเอง
1: ครับ
0: ก็จ่ายค่าบัตรเข้าได้เป็นหมื่นๆเหมือนกันไม่นอนอันนี้ไม่ต้องการเตียงต้องการลานเตียงไม่เอาฉันต้องการลานต้องการอะไรต้องการฟาซิลิตี้ต้องการจุดนั่งพักต้องการน้ำดื่มต้องการอาหารช่วงดึกต้องการเสียงดนตรีต้องการพื้นที่ที่อยู่แล้วปลอดภัยถูกไหมคุณเม่งเพราะเขาอาจจะดื่มนะกินดื่มใช่ไหมเพราะอาจจะกลับบ้านกลับห้องอย่างปลอดภัยหรือไม่กลับแล้วปลอดภัยอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปเนาะซึ่งก็ต้องจัดการบริเวณให้ดีไม่ใช่แบบขอโทษนะครับแบบว่าหายเต็มที่แล้วก็ไปนอนอยู่เกินกลาดอันตรายต้องดี
1: ครับถูก
0: ไหม
1: ครับ
0: จัดให้มันถูกสุขลักษณะก็คือเขามาหายคนเราไม่เหมือนกันมันไม่หมายความว่าการท่องเที่ยวมันต้องมีอย่างเดียวครับเนี่ยผมพยายามอธิบายเรื่องนี้มาโดยตลอดนะว่า
1: ก็เหมือนกับที่ทหารอเมริกายกพลขึ้นบกนี่แหละมันก็ต้องหายกันหน่อยไหนก็ขึ้นมาแล้ว
0: ก็อยู่เรือสงบมา3เดือนแล้วคุณเบง
1: ครับ
0: อยู่ในเรือสงบนิ่งมา3เดือนแล้วก็ต้องออกลงมาก็ต้องเฮฮาปาร์ตี้ดื่มน้ำจับเลี้ยงอะไรกันไปถูกไหมแล้วเก้งควยก็ต้องมาเต็มที่
1: ก็เต็มที่อ่ะต้องเต็มที่ไหนๆก็มาเที่ยวแล้วฮะ
0: ใช่เขาขึ้นฝั่งเจ็ดทั้งขึ้นฝั่งห้าวันเจ็ดวันถูกไหมครับเขาก็เต็มที่อ่ะเต็มที่กับชีวิตแต่บนบริบททั้งหมดนี้พูดถึงบนบริบทที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคือไปบนกติกาที่ถูกต้อง
1: ไม่ต้องสร้างต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครอิสระเสรีสนุกได้เต็มที
0: ่เพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เหมาะสมก็คือการไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครถูกไหมคุณเม่งเนี่ยผมกำลังบอกว่าถ้าเราแยกเขาเป็นแบบผู้มาเยือนที่เขามีความวัตถุประสงค์เนาะก็คือถ้าภาษาอังกฤษแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็จะพูดว่า travel with purpose
1: ครับ
0: หาแหวนสำเนียงดีไหม travel with purpose ก็คือการท่องเที่ยวตามเป้าประสงค์ของตัวเองเนี่ยครับหรือต้องอีกตัวอย่างนึงช่วงเวลาใกล้จะพักครึ่งแต่ว่าตัวอย่างนี้จะเห็นได้ชัดเลยผมกับคุณเหม่งน่าจะเป็นคล้ายๆกันเราเป็นสายชิม
1: ฮะ
0: สายกิน
1: อะไรอร่อยก็มักจะหยุดไม่อยู่น้ำหนักก็จะคุมยากนิดนึง
0: ใช่ใช่สายกินสายชอบทดลองกินอย
1: ่
0: างเงี้ยคุณเหม่งผมอาจจะต้องนอนอยู่โรงแรมเราได้นอนอยู่โรงแรมริมน้ำเราอยากไปกินที่ไหนอ่ะเราอยากไปกินข้าวแน่นอนวันแรกกินโรงแรมไม่มีปัญหากินได
1: ้ครับ
0: วันที่สองล่ะ
1: โอ้ยต้องไปหาอะไรแถวๆอร่อยอร่อยที่อยู่แถวๆเนี้ย
0: ชุมชนเอาหน่อย
1: ไหนมาทั้งทีแล้วต้องลองไปชิมหน่อย
0: สมมติผมนอนอยู่สมมติเรานอนอยู่ตรงเยื้องๆแถวเทเวศริมน้ำเทเวศแถวๆนั้นนะคุณเหม่งเน
1: า
0: ะเราก็อยากจะข้ามเรือไปไห
1: ม
0: ข้ามไปฝั่งนู้นข้ามไปอาหารเช้าแถวๆแบบตลาดฝั่งทนนะตลาดทนบุรีหน่อยไหมหรือนั่งรถไปใกล้ๆตลาดนางเลิ้งหน่อยไหมถูกไหมเนี่ยเราเป็นสายต้องการ experience นั้นหมายความว่าอะไรถ้าโรงแรมท่านเขาสามารถจัดอ๋อตอนเช้ามีรถไฟฟ้ามารับเลย มีเรือไฟฟ้ามาจอดเทียบท่านี่ผมยก

0: ทำงานกันเขาไปเรือนิ่งๆเลยดึบๆหางยาวยังไม่มีคุณเหม่งนั่งเรือไฟฟ้าไปดึบๆดุยๆดุยๆดุยๆดุยๆดุยๆดุยๆเข้าไปไปขึ้นท่าตลาดภูโอ้โหคุณเหม่งตอนเช้าอาหารเพียบเลย
1: ครับ
0: ตลาดภูถูกไหมไปนั่งตลาดริมทางรถไฟเดินเข้าไปกินกาแฟนรสิงห์ร้อยปีไปหาเป็ดอร่อยกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อโอ้โหไปกินไข่กระทะกินของหวานกินบัวลอยโอ้ยคุณเหม่งเนี่ยแค่ผมพูดนี่ผมพูดนี่แบบราคาไม่ได้แพงเลยนะจะกลายเป็น experience ใหม่รับรองเลยเขากินอาหารเช้าเสร็จเขากลางวันเขากลับมาอยู่โรงแรมนอนเล่นโหรับรองเลยวันนั้นเขาจะพูดแบบโพสต์แบบไปบอกคนชาวบ้านแบบไปบอกเพื่อนเขาอีกมหาศาลเลยที่มันที่มีประสบการณ์พิเศษแบบนี้ครับ
1: จริงๆเนี่ยถ้านั่งเรือเที่ยวนะฮะในลัดล้อตามคลองและโดยเฉพาะคลองในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ลอยต่อนนทบุรียาวตีโค้งๆเนี่ยไปทางฝั่งสารยาเนี่ยมันลึกเข้าไปได้ถึงขนาดนั้นเลยนะมันก็จะมีพวกที่พักริมน้ำริมคลองนะฮะร้านคาเฟ่ชิคๆ
0: เก๋ๆเต็มเลย
1: ฮะเต็มแล้วก็เวลาเราตื่นเช้ามาเนี่ยถ้าเกิดได้พักในที่พักตรงในบริเวณนั้นนะครับเขาก็จะมีพวกโจ๊กที่ลอยมาขายกับเรือนี่แหละโจ๊กมั่งก๋วยเตี๋ยวมั่งโอ้ยของกินเพียบฮะครับคุยไปเรื่อยๆฮะคุยไปเรื่อยๆพี่ก้านะฮะเดี๋ยวรอน้องคอนโทรเข้ามาก่อนครับเบรกไม่ได้ฮะตอนนี
0: ้เออได้ตอนนี้10:31
1: ครับ
0: จะบอกว่ามันเป็นประสบการณ์เนาะเป็นประสบการณ์ของเขาเรียกว่าประสบการณ์ที่พิเศษขึ้นมาซึ่งแบบผมก็มีประสบการณ์แบบนี้มาเล่านะมาแชร์เ
1: ช่
0: นคลองเมืองนนท์หรือแบบคลองเกาะเกตคลองรอบเกาะเกตเนาะหรือเขาเรียกว่าแม่น้ำอ้อมแล้วกันแม่น้ำที่อ้อมแล้วกลายเป็นคลองต่อเมื่อก่อนเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าอย่างเงี้ยซึ่งแบบแล้วก็มีการขุดคลองลัดแล้วกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายใหม่ปัจจุบันขึ้นมาตรงปากเกร็ดหรือแม้แต่บางกอกน้อยซึ่งแบบมีความลักษณะของการสร้างคูเมืองที่ป้องกันธนบุรีอย่างเงี้ยคุณเหม่ง
1: ครับ
0: หลายอย่างที่แบบน่าสนใจแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นประสบการณ์ที่โอ้เวลาการท่องเที่ยวนะทั้งคนจีนฝรั่งชาวเอเชียที่มาที่ไม่รู้จักประเทศไทยก
1: ็
0: จะมาเจอลุ่มน้ำเจ้าพระยานี่เขาตื่นเต้นนะแล้วก็เล้าใจมากครับ
1: ฮะ
0: แล้วก็ต่อเนื่องไปก็คือว่านอกจากลุ่มน้ำเจ้าพระยานะเราก็จะมีคลองที่ลัดล้อเข้าไปเนี่ยจริงๆแล้วริมคลองอย่างที่คุณเหม่งบอกเลยผมก็ไปเจอคาเฟ่เก๋ๆคุณเหม่ง
1: แต่ว่าตอนนี้เราพักกันได้แล้วครับพี่กาครับเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่ทำใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Variety Travel พักกันสักครู่ครับ
0: ครับ
2: Variety Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เหม่งพิพัฒน์และทีมงานเตรียมตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านท่องเที่ยวกับโครงการอบรมเยาวชน Youth Worker อบรมการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้กับน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมปลายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิครั้งที่1วันที่5ถึง6กันยายนและครั้งที่2วันที่26ถึง27กันยายน2569นี้อบรมณห้องประชุมโรงเรียนวัดราชบพิตรลงพื้นที่ท่าเตียนและแพ่งกูทอนสนับสนุนการจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Golden Place กรุงเทพมหานครบริษัทไทยสมายบัสจำกัด Active Radio FM 99
3: อยุธยาภาชีลบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบงร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสาย บุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6 วัน 5 คืนออกเดินทางกัน

0: ันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับอยู่กับผมเม้งพิพัฒน์แล้วก็พี่ก้าลินทร์ครับไปกันที่ข้อความครับคุณสุวิทย์ส่งเข้ามาทักทายครับท่านปสมุดประการฝนตกไหมฮะคุณสุวิทย์คุณชูชาติส่งเข้ามาครับสวัสดีครับพี่เมงกับพี่กาอุ้ยอย่าไปแซวพี่กามากน้ำมันขึ้นไม่เกี่ยวหรอกมิสเตอร์เวนเดย์คุณณัฐสรทักทายมาครับสวัสดีครับพี่กาพี่เมงนะฮะพี่กาอยู่ในสายหรือเปล่าครับเนี่ยหรือหลุดไปแล้วฮะพี่กาน่าจะหลุดไปแล้วหรือเปล่าย
4: ังอยู่คุณเมงครับ
3: ครับไปกันที่ข้อความนะครับที่ Facebook Fanpage Quality Travel สวัสดีพี่กาพี่เมงพี่ๆเคยหุ้นกันเปิดบริษัทมั้ยครับไม่เคย
4: ไม่เคยอันนี้โอ้โหเรื่องบริษัทเรื่องอะไรนี่ต้องพี่เมงเขาก
3: ับพี่กาไม่เคยครับกับคนอื่นเคยแล้วก็จบเป็นอย่างนี้แล้ว
4: อยู่อย่างเงี้ยดีแล้วอยู่อย่างเงี้ยดีแล้ว
3: ไม่กล้าทำอะไรกับเพื่อนสนิทเลยนะ
4: อยู่กันอย่างเงี้ยดีแล้วอยู่อายุเยอะแล้วอยู่กันอย่างเงี้ยดีแล้ว
3: ครับนวดแผนไทยกับนวดเวียดนามพี่ๆชอบนวดผ่อนคลายแบบไหนมากกว่ากันครับผมไม่ถ
4: ึงนวดเวียดนาม
3: นวดจริงๆนะครับไม่รู้
4: นวดจริง
3: ๆนวดเวียดนามเป็นยังไงไม่รู้ว่าไม่เคยนวด
4: ไม่เคยนวดอ่ะไม่เคยนวดเคยนวดไทยอย่างเดียวก็ผมว่าที่สุดของโลกแหละแต่ผมเคยนวดพม่านะคุณเม่ง
3: เป็นไงฮะ
4: นวดจริงๆนะนวดจริงๆแต่ท่านผู้ฟังบอกว่าโอ๊ยนวดอะไรนวดจริงๆนวดแบบพม่าครับก็คล้ายๆเราแต่ว่าผมว่าไทยถ้าดัดถ้าอะไรเยอะกว่าครับ
3: อ๋อคือนวดจริงจังอ่ะ
4: ใช่นวดจริงจังอ่ะไทยอ่ะจริงจังนวดไทยเนี่ยนวดไทยเนี่ยจริงจังกว่า
3: ประเภทแบบพอคุณหมอนวดเอามือแตะอะไรเงี้ยร้องมันจะเราจะต้องแบบโอ้ยอะไร
4: ใช่ๆนวดแก้เส้นอย่างเงี้ยคนไทยไอ้นั่นกว่าเยอะคนไทยแบบว่าของพม่าเลยเป็นนวดรีแลกซ์ผมว่าไม่รุนแรงครับเขาไม่รุนแรงครับ
3: นะ
4: ไม่เหมือนไทยครับของไทยนี่เข้มได้อ่อนได
3: ้เพราะด้วยอาการที่เมื่อกี้เนี่ยที่เราให้ฟังแตะหมอแตะปุ๊บผมร้องโอ้ยเนี่ยก็เลยไม่ได้นวดเลิกเมื่อยมาเกือบ20ปีแล้วแต่ว่าถ้าเป็น product testing อย่างพวกย่ำขางนวดแผนโบราณแบบสไตล์ล้านนาอะไรอย่างเงี้ยก็เคย
4: ย่ำขางย่ำขางดีนะ
3: เอาเท้าไปแตะขางนี่ก็คือเหมือนจอบอะที่เอาไว้ขุดดินทำนานะครับมีแตะน้ำมันนิดหน่อยนะครับโดนไฟแรงๆเหมือนกระทะที่เขาจะผัดบุ้งไฟแดงอะพอเท้าแตะน้ำมันไปแตะขางปุ๊บไฟก็ลุกปุ๊บแล้วก็เอาเท้ามาแตะนวดเราอีกทีนึง
4: ใช่แล้วก็มันก็เหมือนประคบแหละมันเหมือนลูกประคบ
3: ครับ
4: เป็นศาสตร์ก็เรียกเป็นศาสตร์เนาะแต่ลูกประคบเนี่ยก็เคยก็ดีนะลูกประคบแบบร้อนๆเนี่ยโอ้ว้าวอยากไปรู้หมดเลย
3: ครับดูข่าวดราม่าสั่งกุ้งเผา1โลแต่เผาแล้วเหลือ7ขีดแต่คิดราคา1โลพี่คิดว่าไงครับมันต้อง1โลซิไป
4: ถูกแล้ว
3: เออถ้าทำถูกต้องแล้ว
4: ก็คือเขาคือการขายของสดก็คือขายน้ำหนักตอนมันสดครับจะไปย่างจะไปทอดแล้วเหลือเท่าไหร่มันก็อีกเรื่องนึง
3: ปลา
4: ที่ติดมาเป็นราคาสดครับ
3: ปลาเนี่ยซื้อก็ช่างกิโลให้1โลแต่ว่าบอกพ่อค้าแม่ค้าให้ควักไส้ควักเหงือกขายแล้วน้ำหนักมันหายไปเป็นลดราคาเขาไม่ได้นะ
4: ไม่ได้ก็ซื้อใช่ทุเรียนเหมือนกันคุณเมง
3: ปล่อย
4: ถูกป่ะ
3: สั่งเป็นลูก
4: ซื้อ
3: เขาก็ช่างทั้งเปลือก
4: ช่างโลเป็นลูกเสร็จมันก็รวมเปลือกไม่ใช่แบบแกะเปลือกมาแล้วช่างแบบเนื้อนั่นก็อีกราคาหนึ่ง
3: ราคาช่างแต่เนื้อก็เป็นอีกราคาหนึ่ง
4: แล้วก็แบบอันเงี้ยบางคนก็บอกว่าโอ้ช่างแต่เนื้ออีกราคาหนึ่งเสร็จปุ๊บก็คืนเม็ดด้วยไม่เอาเม็ดแหมมันก็แหมโถเอ้ยอันนี้มันเป็นเรื่องอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องแบบกติกาปกติครับ
3: ข้าวผัดป้าอ้วนท่าน้ำนนพี่ๆเคยกินไหมใส่พริกน้ำส้มดองอย่างฟินโอ้ขนาดนี้เลย
4: โอ้ยตรงท่าน้ำนนของอร่อยเยอะ
3: ละเอียดเกินอ่ะ
4: ใช่แต่ว่าของอร่อยเยอะผมกินหลายร้านมีก๋วยเตี๋ยวน้ำชุบน้ำใสก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวบะหมี่มีหลายร้านอยู่ครับผมไปเด็กเมืองนนท์ไงผมเรียนเมืองนนท์ผมก็
3: จำได้แต่หอตรงหอนาฬิกานั่นแหละมีไก่อยู
4: ่ใช่หอนาฬิกาแหละแล้ววนๆตรงนั้นรอบๆนะคุณเมงตลาดนนท์อ่ะโอ้โหอยู่ของอร่อยเยอะ
3: แล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงนะนอกจากอาหารแล้วเนี่ย

0: ว่าเรือหางสั้นเขาเนี่ยโอ้โหประทับใจผมนะอืม
1: นั่
0: งแล้ว
1: เห็นไ
0: หมนั่งแล้วลมดีดีฮะ
1: แค่เมืองนนท์เองนะแค่เราไปเมืองนนท์เองอ่ะมันได้บรรยากาศแบบอีกแบบเลยอ่ะมันเนี่ยจะบอกว่าแล้วก็ตรงนั้นมีสะพานเจษฎาบดินทร์ด้วยนะแบบใหญ่ๆแล้วก็ไม่อยากจะบอกแต่ก็แอบบอกนี่แหละก็คือมีคลองลัดเต็มเลยคุณเม่ง
0: ฮะ
1: คลองแบบคลองบางบัวทองคลองแบบชื่อแบบคลองบางใหญ่คลองอะไรเต็มเลยตรงนั้น
0: อ
1: ่ะลัดเลาะไปถึงสุพรรณน่ะคุณเม่ง
0: ครับ
1: ก็คือลัดเลาะออกไปวิ่งขึ้นออกไปตัดไปถึงนครปฐมอ่ะที่คุณเม่งบอกแล้วก็มีคลองตัดที่ไม้วัดไผ่ลงวัวตรงนั้นอีกนี้
0: อ
1: ีกครับแต่ไปถึงโอ้โหอำเภอดอนเจดีอะไรตรงนั้นอ่ะมีคลองอีกหลายสายที่เป็นคลองใหญ่ๆนะคลองแบบว่าขนาดความกว้างแบบ 20-30 เมตรอ่ะ
0: ฮะ
1: เนี่ยเน้นก็มีอีกเพราะฉะนั้นแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นแหล่งรับน้ำเป็นแหล่งระบายน้ำเป็นแหล่งชุมชนการเกษตรม
0: ี
1: ผักไร่ผักปลอดสารพิษพืชนาข้าวพืชสวนมะม่วงสวนแบบเต็มไม่หมดอ่ะครับมาเมือเนี่ยเต็มไม่หมดเลยฮะมันก็เป็นเขาเรียกว่ามีความอุดมสมบูรณ์อ่ะอย่างเงี้ยถ้าวิ่งไปทางแบบว่าเขาเรียกวิ่งไปทางสารยานะคุณเหม่งนะ
0: ท
1: างเลนนะก็มีสวนผลไม้นะสวนส้มโ
0: อ
1: สวนผักปลอดสารพิษมีไร่นามีนาข้าวมีโอ้
0: ใครที่เคยไป
1: น้ำที่มันไปเชื่อมกับแม่น้ำท่าจีนอีกอ่ะครับ
0: ครับใครที่เคยไปก็จะเห็นความร่มรื่นของริมน้ำชายคลองเนี่ยจะได้บรรยากาศเต็มๆเลยอันเนี้ย
1: ใช่แล้วก็ยังมีการยกยออยู่เลยนะยังมีแบบว่ายกยอปอบปอบยกยอเนี่ยเดินไปก็โอ้โหตัวลอยไม่ใช
0: ่มีบางช่วงที่เป็นช่วงหน้าผลไม้ของชาวสวนเขามีบรรทุกใส่ผลไม้บรรทุกมาเนี่ยนะผมเคยกินเนี่ยอะไรนะชมพู่น้ำดอกไม้
1: มะเหมี่ยวก็มีใช่ชมพู่มะเหมี่ยวสีแดง
0: ๆมะเหมี่ยวนี่ที่บ้านที่ระยองมีก็เลยคุ้นเคยหน่อยแต่ชมพู่น้ำดอกไม้เนี่ยไม่เคยกินมาก่อนครับ
1: ส้มโอเนี่ยเยอะเลยแถวนั้นอ่ะส้มโอนครชัยศรีฮะคุณเหม่งนะแล้วก็ก่อนนั้นชัยศรีก็จะมีแบบแนวแบบมะพร้าวก็มีมะพร้าวก็เยอะน
0: ะ
1: เพราะมันเป็นสวนมะพร้าวเนาะแล้วก็มีเขาเรียกแบบฝรั่งผมก็เห็นเยอะมะนาวนี่เยอะมากสวนมะนาวแล้วก็ผักแบบสารพัดโอ้โหเยอะดีเลยแบบได้บรรยากาศแล้วก็ปลาที่อยู่ในคลองนี่ก็โอ้โหปลาเขาเรียกปลาแม่น้ำแล้วกันเนาะปลาคลองเพียบเลยแล้วก็กุ้งก็มีเยอะเนี่ยตามดูตามคลองเนี้ยโอ้โหยังเขาเรียกว่ายังมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังมีความแบบเขาเรียกว่าความแบบบ้านๆครับมีร้านอาหารริมคลองมีผัดไทยริมคลองก๋วยเตี๋ยวห้อยขาอะไรเงี้ยครับไปตลอดทางเลยนะแล้วก็ผมนั่งเรือไปเนี่ยผมก็มีความสุขนะก็มีไหว้พระวัดนี้แวะไหว้กินขนมร้านนั้นเดี๋ยวนี้เขาร้านกาแฟเก๋ๆเขาก็จะทำร้านชายคลองออกมาเขาด้านหน้าร้านเขารับแขกฝั่งถนนเนา
0: ะ
1: แต่ด้านหลังร้านเขาบางร้านเนี่ยเขาก็ฝั่งถนนเขาก็ไม่ได้สวยเนาะมันก็เป็นซอยเล็กๆอ่ะเพราะว่าแถวนั้นมันเป็นแบบว่าเรียกชุมชนหมู่บ้านอะไรเงี้ยซอยเยอะครับฉะนั้นก็กลายเป็นว่าฝั่งแขกรับแขกได้น้อยแต่เข้ามาสะดวกแต่ก็กลายเป็นว่าฝั่งน้ำเนี่ยมันสวยรับแขกได
0: ้
1: คร
0: ับ
1: ประมาณนั้นเขาก็เลยปรับปรุงทำให้มันดูแบบมีความสวยงามเป็นพิเศษขึ้นมาครับ
0: ครับคุณสวิทส่งเข้ามานะฮะวันนี้อากาศร้อนมากเลยครับแดดจัดผมกลับจากเชียงใหม่มาถึงเมื่อเช้านี้นั่งรถไฟตู้นอนครับอ๋อช่วงนี้สวได้ลด 50% เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายครับกันยายนได้ไปใช้สิทธิ์แล้วครับอ๋อไทยช่วยไทยใช่ไหมฮะเดือนสุดท้ายพอดีเลย
1: ใช่
0: ก็ไทยเที่ยวไทยพลัสจะมาเมื่อไหร่ฮะในทำเนียบเขามีพูดถึงเรื่องนี้กันไหมฮะคงจะปลายปีแล้วมั้งเดี๋ยวก็คงมานะฮะงบกันเรียบร้อยแล้ว
1: ไทยเที่ยวไทยพาส
0: าคุณไทยเที่ยวไทยไทยช่วยไทยเนี่ยมัน
1: หนึ่งตุลาไงหนึ่งตุลา
0: โอ้มาแล้วเหรอ
1: ใช่ใช่ประกาศแล้วนี่ฮะท่านรัฐมนตรีประกาศแล้ว1ตุลาคม
0: ครับ
1: แคมเปญไทยเที่ยวไทยพาสเนี่ยนี่เลย
0: ดูเสริมทีมแมนซีเชลซีลิเวอร์พูลแล้วแชมป์เก่าอย่างผมขนลุกสู้ครับอีทีมไรอ่ะปืนใหญ่เหรอฮะอ๋อปืนใหญ่โอเคโอ้ยแต่เขาก็ยังเป็นแถมอยู่นะปืนใหญ่อะครับ
1: เออหรออ๋อตอนนี้ใช่ไหม
0: ฮะกลับมาเรื่อง
1: อ๋อแชมป์คือน้ำเป็นผู้นำงง
0: ฤดูกาลที่แล้วไงคือแชมป์เก่าปืนใหญ่อาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้ว
1: แหมงงเลยผมแบบว่ามีความก็เรียกมีความแบบเดทแอลไป
0: คือคัก
1: เราตกข่าวอะไรไปนะเนี่ยเราตกข่าวอะไรไปนะเนี่ย
0: มาต่อกันนิดนึงเมื่อกี้เราพูดถึงท่องเที่ยวลัดล้อตามริมคลอง นะฮะทางฝั่งของสมุทรสาครเนี่ยเขาก็มีคลองด้วยนะคลองสี่วาสามวาโอ้โหตรงนั้นก็สวนเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีคาเฟ่สุดหรูชิคๆนะฮะพี่ก้าฮะผมเคยไปทานนะโอ้โหเข้าก็ยากต้องนั่งเรือเข้าเท่านั้น
1: เนี่ยเนี่ยมันทำให้แบบว่าเนี่ยรูปแบบอ่ะไปเห็นไหมคุณเหม่งพอขอโทษนะเราเป็นเนี่ยคุณเหม่งกับผมมันมีเพิร์ทแบบพวกเดียวกัน
0: ครับ
1: แล้วก็คือดันดนเขาไปอยู่ที่ไหนอร่อยก็จะไปกินอ่ะถูกไหมพยายามแต่คิวยาวไม่เอาแต่พวกคิวยาวไม่เอานะแ
0: ต่ถ้าต้องรอไปต่อคิวเนี่ยไม่เอา
1: ถูกไหมแต่ไกลสู้ไกลอ่ะสู้แต่ดันแต่ว่ารอไม่เอามีคนแบบเราเยอะเลยแล้วก็มีคนอีกลักษณะหนึ่งซึ่งยาวคิวยาวก็สู้ก็มีคุณแม
0: ่ครับ
1: เนี่ยมันเนี่ยนี่คือบอกว่าแบบพาเพิร์สเนี่ยต่างกันมากครับทั้งที่เป็นคนชอบของอร่อยเหมือนกันนะคนชอบของกินอร่อยแต่ว่าอย่างเราก็จะชอบแบบชอบให้มีสเปซหน่อยให้มีเวลาได้ละเลียดแบบคนแน่นๆแล้วเราก็เกรงใจคนมาต่อคิวอ่ะ
0: คร
1: ับได้เลยแล้วก็เนี่ยผมอยากจะพูดและขออนุญาตพูดเรื่องนี้หน่อยเดียวแต่มีกระแสเรื่อง2เต็ม10คุณเหม่งทราบเรื่องนี้ไหม
0: เต็ม10
1: 2เต็ม10
0: อ๋อไอที่มุกของเด็กเจน Z เขาม
1: ุกของเด็กๆมุกของเด็กๆ
0: คือเขาไม่อยากให้ใครรู้ว่ามันดีถูกใจเขาก็เลยให้คะแนนต่ำๆไว้
1: ใช่
0: Underrate.
1: แต่ว่ามันอันนี้พูดในฐานะคนที่อยู่วงการท่องเที่ยวแล้วผู้ประกอบการนะแบบว่าคนที่ทำงานร่วมอยู่กับผู้ประกอบการหลายๆคน
0: ไปให้เขาเนี่ยเขาโกรธนะผู้ประกอบการ
1: น้องๆอย่า
0: ทำที่เขาทำดีเออ
1: คือคุณสามารถทำให้ธุรกิจเขาเจ๊งได้เลยน
0: ะ
1: มันไม่ใช่แค่รักษาไว้ให้คุณนะเขาอาจจะไม่รอดเลยนะ2เต็ม10นี่2เต็ม10แถวบ้านเอาตามตรงรีวิว2เต็ม10แปลว่าแย่นะครับ
0: ครับ
1: แย่มากด้วยนะไม่ใช่ถูกไหมคุณแม่งคือสูมันแล้วประเด็นคือที่พักที่ถูกรีวิวว่า2เต็ม10เนี่ยคือที่พักที่ไม่ควรไปนอนคุณแม่งเนี่ยเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าอย่ารีวิวโรงแรมดีๆที่เขาช่วยดูแลคุณอย่างดีว่า2เต็ม10เพราะคุณจะทำให้เขาเจ๊ง
0: คร
1: ับแต่นั่นหมายความว่าเจ๊งเลยนะคุณเหม่งเจ๊งผมยกตัวอย่างนี้ให้ฟังครับแล้วจะนึกออกนะผมยกเป็นสมการตัวเลขก็จะพอจะเข้าใจก็คือเวลาท่านรีวิวอ่ะมันก็จะไปรวมกันคุณเหม่งมันเป็นค่าเฉลี่ยเนาะ
0: ครับ
1: โรงแรมที่ดีอ่ะเขาแค่ค่าเฉลี่ยต้อง8ขึ้นไป8 9ถูกไหม9เนี่ยยากมากไม่มีใครให้10หรอกคุณเหม่งไม
0: ่
1: มีในโลกนี้ไม่มีใครให้10เพราะฉะนั้น9เต็ม10เนี่ยเต็มที่แล้วที่มันจะได้เพราะคนที่ชอบที่สุดก็ให้9คุณเหม่งถูกไหมคนที่ชอบกลางๆชอบให้8ครับ7นี่เฉยๆแทบจะเรียกว่าเฉยๆนะคุณเหม่งถูกไหมคนไม่รีวิวหรือคนเกลียดก็คือให้ตกก็4ไง4แปลว่าตกแล้วคุณเหม่งคิดดูสมการ9ถึง4อ่ะ9ถึง4เนี่ยมีช่องว่างอยู่แค่8 7 6 5เองนะ
0: ครับ
1: 8765มีอัตราส่วนในการห่างอยู่แค่4ส่วนเองนี่เป็นคณิตศาสตร์นิดหน่อยเพราะหมายความว่าอะไรคุณเหม่งอันนี้พี่ก้าให้9น้องคนนึงไม่เอ่ยนามเดี๋ยวไปพาดพิงใครไม่ดีน้องจุดๆๆคนนึงให้4เหลือเท่าไหร่คุณเหม่ง
0: ครับเท่าไหร่ครับ
1: แล้วก็เหลือตรงกลางค่าเฉลี่ย6ไง
0: อ๋อ
1: 6กว่าเนี่ยแล้วคุณคิดดูนี่ขนาด4นะเอาลองดูใหม่คนหนึ่งให้9
0: ครับ
1: คนหนึ่งให้2นี่เหลือเท่าไหร่คุณเหม่ง
0: บวกกันลงมาเหลือ 5.5
1: 5.5 เกือบสอบตกอ่ะคุณเหม่งคิดดูดิทำดีแทบตายแต่เกือบสอบตกครับนี่แหละครับกำลังจะบอกว่าตัวเลขมันเป็นเรื่องปริศนาครับมันเวลามันหารค่าเฉลี่ยแล้วมันน่ากลัวมากคุณเหม่งหมายความว่าอะไรที่ของที่เขารักษากันไว้นะของเขารักษาความ8ไว้เนี่ย8นี่ถือทุกคนต้องให้8นะถ
0: ึ
1: งได้8ถูกมั้ยถ
0: ้
1: าให้7มี8ทุกคนคุณเหม่งให้7คนเดียวเนี่ยขอเอ่ยนามขออภัยคุณเหม่งให้7คนเดียวกลายเป็น7กว่าเลยนะมันเป็นมาตรฐานตัวเลขครับคุณเหม่งให้6เข้าไปอีกนิดเล็กน้อยหรือคุณเหม่งให้5เข้าไปอีกหน่อยกลายเป็นเหลือ7ต้นๆเลยนะ
0: มัน
1: เป็นมหัศจรรย์ตัวเลขจริงๆครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าสิ่งที่เขาจะรักษาไว้8989เนี่ยเขาจะกลายเหลือ6ทันทีคุณเหม่ง
0: ครับ
1: 5หรือ4 5 6จะมาเยือนเขา4 5 6แปลว่าตกฮะ4 5 6ในกลุ่มโรงแรมหรือร้านอาหาร
0: แล้ว
1: อยากกิน
0: แล้วปัจจุบันเนี่ยอย่างพูดถึงร้านอาหารก็ดีโรงแรมก็ดีเนี่ยคนมักถ้าเลือกจะใช้บริการเนี่ยก็ต้องไปดูรีวิว
1: ดูตัวเลขก่อน
0: ดูตัวเลขก่อนใช่คะแนนเท่าไหร่เสร็จแล้วก็ไปดูรีวิวลึกๆข้างในอีกทีนึง
1: นี่แหละนี่แหละนี่แหละแล้วก็จะเขาก็จะไม่ทันแล้วคราวนี้อันเรื่องที่หนึ่งเนาะเรื่องมหัศจรรย์ตัวเลขก็นะอันนี้ไม่ยากอะไรนะคณิตศาสตร์ทุกคนเราเรียนคณิตศาสตร์มาแล้วสถิติน่าจะเข้าใจได้เบสิกมากๆเรื่องที่สองคุณเมงที่สองคือแต่ละเจนมีความเข้าใจที่แตกต่างกันครับเพราะนั้นหมายความว่าอะไรน้องๆทำได้สนุกสองสองเต็มสิบผมเข้าใจนะผมก็มีผมมีลูกเจนนี้เนาะผมมีน้องๆมีลูกเหมือนกันผมเข้าใจความสนุกแต่คนรุ่นผมอีกถ้าผมไม่พูดขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครรู้เลยคุณเม่ง
0: ครับ
1: หมายความว่าอะไรคนเจน X คนเจน Baby Boom คนเจน Y บางท่านอีกค่อนประเทศอีกมากกว่าค่อนประเทศอ่ะที่เขาไม่ได้ตามเทรนด์ขนาดนี้ไม่ได้ตามข่าวขนาดนี้เขาเห็นรีวิว2เต็ม10เขาจะรู้สึกว่าไม่ดียังไม่ทันอ่านทันทีเลยเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราเรียกว่าภาพลวงตาของจินเตเลชันครับคุณเม่ง
0: ฮะ
1: นี่แหละอันนี้ยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีกเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้อ่านไส้ในและก็ไม่รู้ข่าวแล้วก็เขาก็หนีร้านนี้ไปโดยแบบก็สมเจตจำนงที่รีวิว2เต็ม10เพราะจะหวงไว้แต่ว่าไม่อยากให้ใครรู
0: ้
1: แต่จริงๆแล้วร้านจะเจ๊งได้ครับก็คือร้านน่ะมันต้องเปิดทุกวันน่ะมันต้องมีเขาเรียกว่าอัตราส่วนของการแบ่งกันไปใช้บริการน่ะคุณเม่ง
0: ครับ
1: นี่แหละเพราะผมขออนุญาตแบบว่าขออนุญาตบอกจริงๆว่าถ้าท่านที่ยังไม่รู้ก็ตอนนี้มีกระแส2เต็ม10อยู่ก็ต้องพยายาม
0: จะคุยกับเขาเขาจะคุยกับเขายังไงรู้เรื่องครับเจน Z เนี่ย
1: ไม่รู้เลยเนี่ยขอโทษจริงๆไม่มีความรู้จริงๆได้แต่บอกว่าถ้าเวลาเขาจะรีวิวจะขอให้ใครรีวิวอะไรก็บอกดีๆคุยกันให้รู้เรื่องว่าพี่ขอ8เต็ม10แบบอื่นไม่เอาถ้าอย่างนั้นอย่ารีวิวเลยครับผมไม่ต้องช่วยมันอันตรายไม่งั้นอย่ารีวิวแบบที่น้องขึ้นขนองแล้วสนุกอยู่คนเดียวแต่ร้านจะเจ๊งนะคร
0: ับ ปกติเนี่ยเวลาทำพวกนี้เนี่ยมันก็จะอยู่บนแอปพลิเคชันบนโอเปอเรชันพวกนี้เราทำได้ไหมว่าเนี่ยมี2ทับ10หย่อนมาเท่าไหร่อย่างเงี้ยทำให้เห็นเป็นรีมาร์คขึ้นมาเนี่ยทำได้ผมว่าทำได้ก็เขียนซอสเขียนโค้ดอะไรให้มันดึงออกมาให้เห็นก็น่าจะได้
1: ไม่ดีแต่มันเป็นแอปส่วนมันเป็นนอมโลกคุณเหม่งเช่นแบบว่า5ดาวกลายเป็นเหลือดาวเดียวอย่างเงี้ยคุณเหม่ง
0: อ๋อรวมก็ยังโดนอยู
1: ่ไม่เอ่ยนามแอปอ่ะถูกไหมแอปโลกอ่ะแอปที่โลกทั้งโลกก็ใช้มาตรฐานโลกก็ใช้กันแบบเนี้ยคุณเหม่ง
0: อัน
1: เนี้ยมันขอโทษนะมันมีแบบว่าเขาเรียกว่าแบบว่ากลุ่มสายดาร์กเนาะคนที่เกลียดกันไม่ชอบกันคู่แข่งอ่ะ
0: เขา
1: ก็ไปดาวแย่ๆให้กับคนที่เขาไม่ชอบกันอ่ะมันเป็นแต่มันเป็นดาร์กไซด์มากเลยนะมันเราไม่ควรสนับสนุนอะไรให้ทำแบบนี้ครับซ
0: ึ่
1: งแต่ว่าเข้าใจเจตนาว่าร้านดีไม่อยากบอกต่อต้องไม่ต้องพูดอะไรไม่เป็นไรต
0: ้
1: องอย่าพูดอย่าไม่ช่วยบอกต่อก็ถือว่าเป็นสิทธิ์อยู่แล้วเนาะแต่อย่าทำร้ายเขาครับอย่าทำร้ายผู้ประกอบการครับสงสารเขาครับเขาอุตส่าห์ตั้งใจโอ้บางคนตั้งใจทำกาแฟอร่อยแล้วน้องชอบน้องจะเก็บไว้กินคนเดียวไม่ผิดอะไรแต่น้องไปทำร้ายคนอื่นเข้าใจผิดด้วยเนี่ยมันอันนี้น่าจะเสียเลยอ่ะ
0: ต้องฝากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคุณครูที่ฟังอยู่ด้วย
1: เสียความตั้งใจ
0: หรือใครมีลูกมีหลานนะต้องบอกเขาหน่อยนิดนึง
1: มันเป็นเรื่อง
0: ของสถานะ
1: เป็นเรื่องชีวิตของคนผู้ประกอบการจริงๆครับต้องเห็นใจเขาต้องช่วยกันจริงๆมันต้องช่วยกันคุณเหม่งแบบเราอยู่ในยุคข้าวยากเขาดูเศรษฐกิจที่แบบตกสะเก็ดหน่อยเนาะเรา
0: เศรษฐกิจโลกมันขาลง
1: จะฝีมือกินน้อยอยู่แล้ว
0: นายกเก่งรัฐบาลเก่งขนาดไหนมันก็อู้ยาก
1: ใช่ร้านก็คนกินร้านก็คนใช้บริการน้อยอยู่แล้วเรื่องจากเศรษฐกิจมันตกสะเก็ดเนาะแต่ดันไปโดนมุกแบบที่ไม่ได้ตั้งใจแบบแล้วก็อาจจะไปได้เลยอ่ะแบบร้านใหม่ๆนี่น็อกได้เลยนะคุณเม่งถ้าเจอ2เต็ม10เข้าไปแบบประมาณทั้ง50 60รีวิวอ่ะครับตายเลยครับแย่แน่นอนครับขออนุญาตวิงวอนอันนี้ขอร้องจริงๆครับว่าอย่าให้เป็นแบบนั้นเลยครับ
0: ไปที่ข้อความครับคุณสวิทส่งเข้ามาไม่ใช่ครับเป็นการโปรโมทรถไฟ3เดือนเขาจัดทุกปีลด 50% ในช่วงนี้ใช่ไหมให้กับสว.อ๋อเหรอฮะ
1: ดีจัง
0: ใช
1: ่ผมยังใช้ไม่ได้ต้อง60นะใช่ไหมแต่ถ้า55ผมได้แล้วนะ
0: อย่าเฉลย
1: แต่55ผมได้แล้วโอ๊ยเราเปิดเผยเราเป็นอายุเป็นเพียงตัวเลขไปสำคัญเรายังแอดฮาร์ดนี่
0: ใครดูจออยู่จะเห็นผมเนี่ยผมงอกแล้วไม่ได้ย้อมเต็มหัวเลย
1: เหมือนกันครับมันมาตามวัยผมแต่ว่าคุณเม่งมันเป็นเทรนด์ด้วยนะเมื่อกี้เราเล่าเรื่องเทรนด์2เต็ม10เทรนด์ตามวัยนี่ก็เป็นเทรนด์อย่างนึงนะคุณเม่งในยุคปัจจุบันก็คือว่าถ้าสมมติเราแก่สมมติว่าเราเป็นซิลเวอร์เอจ อย่างผมอะผมเข้าใกล้แล้วเข้าใกล้ซิลเวอร์เอจก็คือ60เนาะพี่ที่เป็นรุ่นพี่ผมก็เริ่มผมงอกกันแล้วไม่เขาไม่ยอมนะทีเนี้ยก็คือไม่เป็นไรก็แข็งแรงหล่อตามวัยคุณเหม่ง
0: โอ
1: ้
0: ฮะ
1: เนี่ยเพราะนั้นก็จะมีพี่ๆที่ผมงอกผมเขาเรียกว่าผมขาวแล้วกันเต็มเลยปัจจุบันเท่แต่เท่หมายความว่าใช้ชีวิตปักยังแข็งแรงออกกำลังกายไปไฮล็อกอะไรเงี้ยคุณเหม่งมีอยู่เยอะเลยแต่ก็ไม่ยอม
0: ไฮล็อกนี่มันต้องรุ่นอายุแบบเด็กๆเขาหน่อยนะผมแค่เดินเร็วก็เจ็บแล
1: ้
0: ว
1: มาพวกก็ยังมีคนแบบยังมีคนวิ่งไปวิ่งอยู่ไปออกกำลังกายใช้ชีวิตมี50ก็ยังมีอยู่นะมีผมเห็นอยู
0: ่มีคนที่เขาออกกำลังกายแล้วก็เข้มงวดในเรื่องของการวอร์มอัพวอร์มดาว
1: น์ใช่
0: ขี้เกียจยังผมไม่ได้เลยขี้เกียจวอร์มอัพขี้เกียจวอร์มดาวน์โอ้โหเจ็บ
1: ซึ่งเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นเทรนด์มันเป็นเทรนด์ที่บางเรื่องมันเป็นเรื่องที่ดีเราก็สนับสนุนนะเช่นแบบเรื่องแบบว่าเราไม่ปกปิดผมขาวเรามีอายุเรารู้อายุกันได้แล้วเราก็ดูแลอายุเราอย่างดีอะไรเงี้ยคุณเม่งนะแล้วก็ยอมรับในความต่างเนี่ยอย่างเงี้ยผมเห็นด้วยหมดเลยผมรู้สึกได้ว่าเป็นเทรนด์ที่ดีหรือผมฟังเพลงทีป๊อปนะผมฟังเพลงหลายๆวงเป็นน้องๆที่แบบรุ่นใหม่ๆครับก็สนุกดีก็รับได้ว่าเป็นเพลงที่มีผสมคำพูดผสมแรปผสมมีเพลงที่ร้องๆไปหยุดพูดได้อะไรเงี้ยคุณเบงก็เป็นเรื่องเรียกว่าเป็นเรื่องวัฒนธรรมเนาะความแตกต่างของแต่ละเจเนเรชันครับแต่ว่าที่เราต้องมาขอร้องวิงวอนก็เพราะว่าเรามองบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องของที่มันกระทบคนอื่นมันกระทบกับผู้ประกอบการอ่ะเราเห็นบางทีน้องๆอาจจะสนุกแบบว่าหลายท่านก็สนุกซึ่งก็ไม่ผิดอะไรไม่ได้ผิดอะไรแต่มันส่งผลกระทบแค่นั้นเองครับผมมาบอกเรื่องผลกระทบของมันครับว่าผลมันเกิดผลกระทบจริงๆมันทำให้ร้านนั้นแบบติดอะไรที่ไม่ควรติดอ่ะทั้งที่เขาตั้งใจทำดีเนาะทำดีแล้วต้องสนับสนุนส่งเสริมอ่ะครับ
0: ครับถ้าผมไปวอร์มอัพแล้วบอกรู้จักพี่ก้าเพื่อนเจ้าของร้านจะได้ส่วนลดไหมครับเขาบอก
1: ได้เลย
0: เช่าเหรอได้เหรอ
1: ได้เลยบอกรู้จักพี่ก้าเลยปุ๊บแล้วเขาจะถามว่า
0: ใคร
1: ลุงมาทำอะไร
0: เจ้าของนี่เขาแก่ผมสัก 4-5 ปีนะเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเด็กปริ้นอ่ะหุ้นกัน4คน
1: ใช่ๆๆเค้าเคยเลยผมเคยประสบการณ์ตรงเลยผมใส่ชุดวันนั้นผมไปงานรีเป็งมาคุณเม่งผมก็ใส่ชุดเมืองไปอ่ะชุดเมืองอ่ะเสื้อเมืองอ่ะ
0: เป็นไงฮะ
1: ไปถึงหน้าร้านครับพี่ยามน้าๆมาน้าๆมาหาหลานเหรอหาหลานไปไหนห้องไหนน้าๆเรียกน้า
0: ครับ
1: ยังดีนะเนี่ยไอ้น้ามหาไคเนอร์
0: แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหทั้งตลอดเส้นในมารเหมินที่เชียงใหม่โอ้ร้านเยอะแยะนะฮะคนพลุกพล่านบางทีเนี่ยไปเดินบางช่วงเนี่ยจีนเต็มไปหมดเลยนะ
1: ใช่ใช่ก็ยังมีเขาเรียกว่ายังมีนักเดินทางที่เป็นชาวจีนอยู่คุณเหม่งก็ไม่ได้หายก็มีลดลงไปแต่ก็ไม่ได้สูญหายไปครับก็ยังอยู่
0: เทียบกันทางฝั่งของภูเก็ตอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: นะอันนั้นก็ฝรั่งเต็มเลย
1: ก็ฝรั่งเยอะขึ้น
0: เต็มหาดป่าตอง
1: ปีน้อยลงครับแต่ว่าก็กำลังค่อยๆกลับมาคุณเม่งค่อยๆกลับมาขออนุญาตเล่าเรื่องหนึ่งได้ไหม
0: เด็ดสั้นๆฮะมีเลยประมาณสักหนึ่งนาที
1: สองนาทีเห็นแล้วผมไปดูหนังเรื่องจดหมายรักของอาม่ามาคุณเม่ง
0: ครับ
1: ก็คือชื่อภาษาต่างประเทศชื่อเดียยูเป็นหนังจีนนะครับหนังจีนที่ภาษาแต้จิ๋วครับเขาเล่าเรื่องแบบว่าการมาตามหาญาติในเมืองไทยเนา
0: ะ
1: ต้นตระกูลอ่ะดีมากขออนุญาตถ้ามันยังอยู่ในโรงนะครับยังอยู่ในโรงเป็นหนังที่ได้เงิน4,000 ล้านหยวนคุณเม่ง
0: ส
1: องหมื่นล้านบาทรายได้20,000 ล้านบาท
0: ฮะ
1: ที่ประเทศจีนครับแล้วก็เป็นเนื้อหาในหนังเป็นเรื่องของการแบบว่าการเรื่องราวของโพยกวนเนาะก็คือการส่งเงินในสมัยอดีตที่แบบส่งเงินไปหล่อเลี้ยงครอบครัวในประเทศจีนจากคนที่ชาวจีนพ้นทะเลที่มาทำงานในเมืองไทยเนื้อหาดีมากครับช่วยเหลือการท่องเที่ยวประเทศไทยสุดๆเพราะว่าทำให้เห็นวิวทิวทัศน์โน่นนี่นั่นคนที่เป็นหลานเข้ามาตามหาอากงเขาครับครับแล้วมันก็แบบว่าน่ารักเนื้อหาดีแล้วก็ท
0: ับ
1: ใจมากครับ
0: นี่สปอยหรือเปล่า
1: ไม่สปอยเลย
0: ยังไม่สปอย
1: จะเล่าคนนี้ว่าจริงๆแล้ว
0: เวลาจะหมดแล้วฮะ15 วิฮะ
1: เรื่องดีๆเนี่ยก็ต้องช่วยกันสนับสนุนจะได้ทำให้การท่องเที่ยวไทยเนี่ยมันแข็งแรงครับจะพูดตรงนี้แหละ
0: อ่ะเรียบร้อยครับวันนี้เราสองคนขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: โดยเจมินแหวนเครือ USS อับราฮัมลินคอนถึงแหลมฉบังกำลังพล 5,000 นายเจาะขึ้นฝั่งมุ่งพัทยาเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐเดินทางเข้าสู่พื้นที่น่านน้ำแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีแล้วโดยมีกำหนดเข้าเทียบท่า CO บริษัทแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลโรโรเทอร์มินัลจำกัดการเดินทางมาเยือนครั้งนี้มีกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐราว 5,000 นายภายหลังเรือเข้าเทียบท่ากำลังพลจะทยอยขึ้นฝั่งตามแผนก่อนที่ผู้บังคับบัญชาและกำลังพลส่วนหนึ่งจะเดินทางต่อไปยังเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหลักโดยมีผู้บริหารเมืองพัทยาเตรียมให้การต้อนรับการเข้าเทียบท่าครั้งนี้ได้รับการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายท่าเรือกองทัพเรือหน่วยงานความมั่นคงฝ่ายปกครองเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยตลอดที่ช่วงเรือและกำลังพลอยู่ในพื้นที่ทั้งนี้การเดินทางเข้ามาของเรือ USS อับราฮัมลินคอนพร้อมกำลังพลกว่า 5,000 นายคาดว่าเมืองพัทยาจะได้รับอานิสงส์จากการเดินทางของกำลังพลซึ่งจะกระจายการใช้จ่ายไปยังโรงแรมร้านอาหารสถานบันเทิงการเดินทางและธุรกิจบริการต่างๆในช่วงที่อยู่ในพื้นที่นักวิชาการติงระบบประกันภัยแห่งชาติจะจ่ายเงินช้าเหมือนเดิมและใช้ระบบพาราเมติกอินชูรันเหมาะสมและเป็นธรรมมากที่สุดจากกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยแห่งชาติวันที่1กันยายน2569โดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้ประชาชนคุ้มครองประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าส่วนตัวเห็นด้วยแต่ขอท้วงติงเรื่องวิธีการเพราะหากดำเนินการตามที่รัฐบาลอธิบายวิธีการจะเหมือนเดิมและจะส่งผลให้การชดเชยเยียวยาประชาชนล่าช้าเหมือนเดิมเพียงแต่ย้ายความล่าช้าจากรัฐบาลจ่ายเป็นเอกชนจ่ายเนื่องจากรัฐไปประกันบนพื้นฐานของความเสียหายจริงที่ต้องมีการสำรวจความเสียหายเพราะหากเกิดความเสียหายเป็นล้านครอบครัวจะส่งทีมไปสำรวจบ้านแต่ละหลังอย่างไรและต้องใช้เวลาในการสำรวจนานเท่าใดแม้จะมีประกันความเสียหายสูงสุดไว้ที่ 100,000 บาทแต่ข้อเท็จจริงความเสียหายแต่ละครัวเรือนอาจไม่เท่ากันอาทิความเสียหายอยู่เพียง 12,000 บาท 10,000 20,000 บาท 30,000 บาทกว่าจะจ่ายและเยียวยาสำเร็จต้องใช้เวลานานดร.เสรีกล่าวว่าวิธีการทำประกันภัยพิบัติและการเยียวยามีวิธีอื่นที่ดีกว่าแต่ใช้ระบบคล้ายกันคือระบบพาราเมติกอินชูรันหรือการประกันภัยที่จ่ายเงินชดเชยตามเหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเช่นปริมาณน้ำฝนแรงลมพายุหรือขนาดแผ่นดินไหวโดยไม่จำเป็นต้องรอประเมินความเสียหายจริงเพียงแต่ต้องมีหน่วยงานกลางหรือบริษัทผู้เชี่ยวชาญเข้าไปประเมินหรือทำวิจัยเพิ่มเติมว่าความเสียหายแต่ละระดับอาทิน้ำท่วมแต่ละความสูงของน้ำท่วมจะตีเป็นเงินเยียวยาเท่าไหร่ถือเป็นระบบที่เหมาะสมและเป็นธรรมที่สุด
5: เราไปประกันบนพื้นฐานของความเสียหายจริง
6: ครับ
5: ถูกไหมพอความเสียหายจริงปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องสำรวจ
6: ถ้
5: าสำรวจต้องมีคนไปสำรวจเพราะฉะนั้นสมมติว่ามีผู้เสียหายเนี่ยล้านคน
6: ครับ
5: อ้าวลองคิดดูสิล้านคนคุณจะส่งทีมไปสำรวจบ้านแต่ละหลังถูกไหมว่าค่าเท่าไหร่นะแม้เราจะประกันสูงสุดไว้ที่100,000แต่ว่าความเสียหายจริงอาจจะ10,000-20,000-30,000ไปเรื่อยนะ
6: ครับ
5: อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยกว่าจะจ่ายเงินกว่าจะเยียวยาได้มันก็ต้องสำรวจเสร็จแล้วประเมินถูกไหมอันนี้อันดับแรกนะ
6: อ
5: ันดับที่สองเนี่ยผมก็คิดว่าวิธีการที่ดีสุดคือเขาเรียกว่า parametric insurance มันเป็นความหมายคือว่าเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องความเสียหายเกิดขึ้นเลยเราบอกว่าสมมติว่าเราประเมินสถานที่นั้นแล้วเรากำหนดไว้ก่อนเลยว่าถ้าน้ำสูง50 เซนเราจะจ่ายเท่านี้น้ำสูงเม็ดหนึ่งเราจ่ายเท่านี
6: ้
5: น้ำสูงเม็ดครึ่งสองเม็ดจ่ายเท่านี้นะเพราะฉะนั้นของจริงมันสูงเท่าไหร่บริษัทประกันจ่ายเลยจ่ายไปเลย
6: กำหนดเงื่อนไขไว้เลยอย่างนั้นใช่ไหมครับ
5: เออใช่ใช่กำหนดไปเลยใช่นะอย่างเงี้ยมันจะจ่ายเร็วถูกไหมเพราะว่าภาพดาวเทียมหรือผลคือน้ำท่วมเท่าไหร่มันชัดไปเลยไงเนี่ยคือบริษัทเมืองนอกเขาจ่ายวิธีนี
7: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
8: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio

0: LINE @FM99
1: FM99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
2: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับไมคอนคาร์โดโซไหลหลุดต้องพัก 3-4 เดือนไมคอนคาร์โดโซนักเตะของบาเยิร์นมิวนิกได้รับบาดเจ็บระหว่างเกมที่ลงเล่นให้กับทีมเสือใต้ชุดสำรองนัดที่ทีมบุกชนะ FV เอลาเตเซน2-0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวถึงกับหลั่งน้ำตาหลังได้รับบาดเจ็บก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีล่าสุดสโมสรบาเยิร์นออกแถลงการยืนยันว่าอาการบาดเจ็บของแนวรุกชาวบราซิลทำให้เขาจะไม่สามารถลงเล่นได้อีกระยะหนึ่งโดยไมคอนคาร์โดโซล้มลงโดยที่ไหล่กระแทกพื้นจนไหล่หลุดและมีกำหนดการเข้ารับการผ่าตัดซึ่งคาดว่าจะต้องพักรักษาตัวประมาณ 3-4 เดือนต่อที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
3: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
2: ซันเดอร์แลนด์บรรลุข้อตกลงคว้าตัวมาลิกโฟฟาน่าปีกทีมชาติเบลเยียมจากโอลิมปิกลียงมาร่วมทีมด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,300 ล้านบาทโดยดาวเตะวัย21ปีจะเซ็นสัญญากับทัพแมวดำเป็นเวลา5ปีโดยดีลนี้มีค่าตัวเบื้องต้น25ล้านปอนด์และอาจเพิ่มขึ้นได้อีก5ล้านปอนด์ตามเงื่อนไขต่างๆโดยโฟฟาน่าตัดสินใจย้ายมาร่วมทีมซันเดอร์แลนด์ถึงแม้ว่าจะได้รับความสนใจจากอาร์เซนอลก็ตามสำหรับการย้ายทีมครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ซันเดอร์แลนด์กำลังเตรียมตัวสำหรับการกลับไปเล่นฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกในรอบ51ปีหลังคว้าสิทธิ์ลงแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกได้
4: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบงานสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899

0: มาแล้วโอ้โหเพลงคือคักเกิดเพลงคือคักจังเลยนะครับต้อนรับเข้าสู่99ไลฟ์กอติดเอเชียนเกมครับวันนี้วันพุธที่2กันยายน2569ครับอยู่กับน้องนนท์รัศมีวิมลดาราขอและผมเจกทรงศักดิ์วรรณวจิตรนะครับสวัสดีน้องนนท์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ
1: สวัสดีพี่เจงแล้วก็สวัสดีแฟนๆทุกท่านด้วยนะครับ
0: นี่เปิดเพลงอะไรไปเมื่อสักครู่
1: เพลงเชียร์ไทยไงครับพี
0: ่ครับ
1: ครับร้องโดยพี่เจมเรืองศักดิ์ฟีเจอริ่งกับพี่แอดคาราบาว
0: พี่แอดอีกแล้ว
1: พี่แอดอีกแล้วและยังไม่พอครับ
0: ครับ
1: พี่แอดชวนพี่เอกชัยศรีวิชัยมาด้วยฮะ
0: พี่เอกชัยศรีวิชัยที่นักร้องเพลงจากแดนใต้นะเพลงอะไรนะหมากัดใช่ไหม
1: ใช่
0: เออ
1: สักหน่อยนะ
0: อุ้ยร้องไม่เป็นจำไม่ได้แล้วจำได้ว่าอะไรที่อะไรนะหมามากัด
1: อย่าปล่อยให้หมา
0: จุ๊อะไรเนี้ย
1: ใ
0: ช่ไหม
1: ใช่
0: ที่ออกแนวอาจจะมีแบบมีน่ารักน่ารักทะเลนนิดหน่อยไง
1: อ๋
0: อโอ้โหเพลงนี้ก็เพราะนะเพราะว่าตอนนี้เราต้องเกาะติดนะ
1: ครับ
0: ในการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับจะว่าไปก็ใกล้มาแล้วนนกี่วันเนี่ยเพราะว่าเห็นว่าจะเริ่มน่าจะสัปดาห์หน้าไหมพี่ว่า
1: 19ไง
0: 19แต่ว่าจะมีกีฬาอื่นลงแข่งขันก่อนไงนน
1: ใช่แล้ว
0: ใช่ไหมเพราะว่าน่าจะเริ่มเห็นนะหลายๆเจ้าของลิสเซนะ ISP เนี่ยว่าจะเริ่มวันที่10กันยายน
1: วันที่10เลยเหรอ
0: 10น่าจะมีกีฬาอะไรไหมกีฬาประเภททีมไหมพี่ว่าเพราะบอลไทยจะเริ่มเตะแล้วเนี่ยใช่ไหมนนบอลไทยก็จะเริ่มเตะแล้วนะนะครับเห็นว่าทัพแรกของเราจะเดินทางไปในวันที่12กันยายนนะนะครับอ้าวก็ฝากติดตามนะทัพไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส่วนวอลเลย์บอลหญิงของเรานะครับล่าสุดเนี่ยทีมงานก็ได้ประกาศมาแล้วนะครับว่าวอลเลย์บอลหญิงไทยในวันพรุ่งนี้แน่นอนนะก็จะเดินทางไปเข้าพบนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รวมทางนะมีการไปเจอกับผู้สนับสนุนเนาะที่จะมอบอาชีพเพิ่มเติมให้อีกนะโนนะ
1: ใช่แล้ว
0: ก็ก่อนที่จะเดินทางไปในคืนวันนั้นเลยนะจะเดินทางไปในคืนวันที่3กันยายนก็คือคืนวันพรุ่งนี้นะครับเข้าสู่วันที่4กันยายนเวลาเที่ยงคืน40นาทีด้วยเที่ยวบิน TG648ครับและจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยนะกลับถึงประเทศไทยของเราในวันที่23กันยายนก็คือวันพุธที่23กันยายนด้วยเที่ยวบิน TG645 เวลา15นาฬิกาครับก็ไปส่งนักกีฬาไทยกันได้
1: ใช่
0: ในวันพรุ่งนี้คืนวันศุกร์นะไอ้คืนวันพฤหัสบดีนะครับ
1: คือวันเล่เนี่ยเดี๋ยวเดินทางไปกันเร็วเลยแต่จริงๆตามโปรแกรมแข่งอย่างที่บอกเมื่อวานก็คือ16ก็เท่ากับว่าไปก่อนประมาณสักเกือบ2อาทิตย์นะ
0: ครับเห็นว่าจะไปเก็บตัวที่ฟุกุโอกะไหมนน
1: ใช่แล้วครับ
0: ก็ไปพร้อมกับนี่ไงของผู้ชายไอ้ผู้ชายเนี่ยเขาไปเก็บตัวแล้วเพราะเขาจะเกิดขาชิงแชมป์เอเชียไง
1: ใช
0: ่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะ
1: ครับ
0: ล่าสุดเมื่อวานนี้ก็เดินทางไปแล้วนะครับทัพวอลเลย์บอลหนุ่มไทยของเราครับผม
1: ใช่แต่ว่าก่อนวันเล่ก็คือบอลหญิงที่เราบอกไปบอลหญิงแข่ง14
0: ครับ
1: กีฬาแรกน่าจะแข่ง14นะน่าจะเร็วสุดแล้วนะม
0: ี
1: 10ด้วยเหรอพี่เจ๋ง10นี่ยังน่าจะเร็วเกินไปไหมสิบไม่มีนะ
0: มีไหม
1: 10ผมเช็คดูไม่มีนะ
0: มีโปรแกรมอื่นไหมอ่ะ
1: มี14เนี่ยบอลหญิง
0: บอลหญิงไทยนะ
1: ส่วนวอลเลย์16แล้วก็ไฮไลท์เลยรอบชิงเนี่ย22วันสุดท้าย22กันยายน
0: ครับ
1: นะครับซึ่งอ่ะวันนี้ก็ยังตามกันต่อเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงแล้วกัน
0: เห็นว่าวันนี้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ก็ได้มีการประกาศนะครับเพิ่มเงินสนับสนุนนะครับให้กับทีมลูกยางสายตาของเราเพิ่มเติมนะโดนนะ
1: เป็นยังไงฮะ
0: ก็เห็นว่ามีเพิ่มให้สาวไทยเพราะโอ้สร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยของเราเนาะนะครับก็ก่อนที่จะรู้จะได้อีก3ล้านนะก่อนจะได้อีก3ล้านนะครับให้เป็นทางภาครัฐเนาะนะครับนี่ภาครัฐนะที่มอบให้กับทีมลูกยางสาวไทยของเรานะครับ
1: ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคุณพิษโพธารามิก5ล้านนะฮะ
0: อีก3ล้านใช่
1: แล้วก็มีบอร์ดกองทุนอนุมัติโบนัสพิเศษเพิ่มอีก3ล้าน
0: ครับ
1: รวมเป็น14,760,000บาทอันนี้ก็คือยอดล่าสุดบวกกับ5ล้านของคุณพิษนี่ก็ ตีกลมๆมาเกือบ20ล้านแล้ว19ล้าน7แสน60,000บาท
0: ใช่ก็ประชุมกันด้วยไงนะครับประชุมกับผู้หลักผู้ใหญ่เนาะของกองทุนนะฮะมีคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานการประชุมไงผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะเนาะนะครับก็มีหลักบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการกีฬาเยอะเลยมีมติเห็นชอบนะอนุมัตินะครับเงินรางวัลให้กับนักกีฬาผู้สอนและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลประเทศไทยนะครับจากผลงานได้แชมป์เอเชียที่ผ่านมารวมเป็นเงิน11ล้าน7แสน60,000บาทนั่นโดนนะ
1: คือตอนแรกเนี่ยยอดนี
0: ้ครับ
1: 11ล้าน7แสน
0: ใช่
1: แล้วก็
0: เพิ่มอีก3ล้าน
1: มาเพิ่มอีก3ล้านอันนี้ที่มาใหม
0: ่สมบูรณ์ให้เงินสนับสนุนนะครับรวมเป็นเงิน14ล้าน7แสน60,000บาทนะครับนักกีฬารับชัวร์แล้วคนละ6แสนนั่นโดน
1: ตามเกณฑ
0: ์ตามเกณฑ์ไง
1: ผู้ฝึกสอนและทีมสตาฟก็ได
0: ้ครับ
1: นะครับสมาคมก็ได้อีกก้อนหนึ่งโบนัสก็คือมันเหมือนเป็นอีเวนต์พิเศษที่ได้ไปโอลิมปิกด้วยเขาก็เลยเพิ่มอีก3ล้าน
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเรียกว่าให้แบบสุดๆแล้วอ่ะตามผลงานที่ควรได้เพราะว่ามันเป็นรายการใหญ่นะ
0: โอ้ถ้าเมื่อพรุ่งนี้เข้าไปเจอนายกบอกอ้าวอาชีพนี้โอ้โหคงจะเพิ่มกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยของเรานะนวลนะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: ท่านอุตส่าห์ทำท่าอันเดอร์ใช่ไหมล่ะท่านดูแน่นอนเลย
1: ใช่แล้วครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้มีประกาศรายชื่อมาแล้วชุดที่จะไปลุยเอเชียนเกมต่อเลย
0: ก็ตัดออกสองคนอ่ะครับเพราะว่าในชุดชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเขาให้ส่งรายชื่อได้14คนนะครับแต่ว่าของเอเชียนเกมเนี่ยให้ส่งรายชื่อได้เพียงแค่12คนเหมือนโอลิมปิกเกมเลยนน
1: ท์ใช่แล้วครับ
0: ครับก็เลยทำให้มีนักกีฬาไทยของเรานะครับหลุดไป2คนนะนนท์นะนะครับก็คือน้องจิรพันธ์นะคุณน้องไงน้องแบมแบมไง
1: แ
0: ล
1: ้
0: วก็น้องวิมลรัตน์ธานพันธ์ครับผมนะครับแล้วก็น้องไก่น้องไก่ก็หลุดไปเนาะน้องไก่ของเรานะนะครับ
1: คือเขาต้อง
0: ตำแหน่งไม่ได้บล็อกเกอร์ต้องตัดอะเสียดายก็อยากให้ไปทุกคนแหละ
1: ใช่
0: ก็12คนที่ไปนะครับมีมือเซตกัปตันทีมพรพันธ์เกิดประหลาดนัทธนิชาใจแสนตัวตบตรงข้ามวงเสาหรือว่าบีหลังนะน้องบีมครับพิมพ์ยาโกกรำอชิกพรคงยศตัวตบหัวเสานะครับออมสินศาสิปพรจันทวิสูตรบุ้มบีมนะชชรโมกศรีและวริศราศีทาเลิศนะนะครับก็เป็นตัวตบหัวเสาเนาะ
1: ครับ
0: นะครับน้องน้องเฟิร์นปะที่เป็นน้องเฟิร์นนะคนนี้นะตัวตบตรงกลางนะครับบล็อกวิดเดอร์บล็อกเกอร์นะถ้าดาวนึงแจ้งน้องแนนนะครับแก้วกัลยาขมุนทลาน้องทิพย์เนาะแล้วก็น้องโบครับกัญจรัตน์ขุนเมืองและลิบาโร่นะครับมีน้องแป้นนะน้องปราวานะครับและอีกคนก็คือกัญจรัตน์คำวงนะครับที่น้องเอ๋ยเนาะที่ติดทีมไปนะครับนี่คือรายชื่อ12คนนะนะครับที่จะแข่งขันในศึกเอเชียนเกมก็ติดตามได้นะครับทีมวอลเลย์บอล

0: หญิงไทยของเรานะภารกิจก็คือการคว้าเหรียญทองมาเป็นครั้งแรกให้ได
1: ้
0: ตอนที่เราได้เหรียญเงินพี่อยู่ในสนามด้วยไอ้นน
1: เป็นยังไง
0: 2018เจอกับทีมของเกาหลีใต้ตอนนี้กำลังพีคเลยฮะทีมของคิมคยองคุงอ่ะ
1: อ
0: ปักอปักคิมอ่ะ
1: ครับ
0: อืมเราแพ้นะ
1: คือตอนนั้นต้องยอมรับ
0: ว่ายอมเขา
1: ชุดนั้นเขาแข็งแกร่ง
0: ใช่มีอีดายองอีแจยองอ่ะสองพี่น้องฟ้าแฝดอ่ะ
1: ใช่
0: ครับ
1: เราต้องยอมแต่ว่าครั้งนี้นี่เราแบบกำลังพีคเลย
0: โอ้โหกำลังหรือว่าถ้าภาษาพี่ตุ๋ยก็คือกำลังขึ้นหม
1: ้อ
0: ข้ากำลังขึ้นหม้อ
1: กำลังขึ้นหม้อตอนนี้เจอใครก็ได้
0: เจอใครก็ได
1: ้อยากแข่งพรุ่งนี้เลย
0: อุ้ยนะฮะ
1: ก็นอกเหนือจากน้องแบมจิดาภาน้องกาวิมลรัตน์ที่โดนตัดออกไป2คนนะครับคนอื่นๆที่หลายคนคิดถึงอย่างน้องเตยหัตถยาบำรุงสุข
0: เจ็บอยู
1: ่ก็ยังเจ็บอยู่นะ
0: ครับ
1: สภาพร่างกายยังไม่พร้อมนะครับน้องโมเมณชาสุขสดนะครับเจ้าตัวก็ยืนยันแล้วก่อนหน้านี้คือปีนี้ขอพักน้องมดดอย
0: ครับ
1: วิภาวีสีทอง
0: น้องสอง
1: ก็ยังอยู่ในช่วงพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บนี่แหละก็เรียกว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดแหละที่จะไปลุยศึก IG นาโกย่า2026
0: ครับติดตามนะ
1: ใช่แล้ว
0: ใช่แล้วนะครับก็เห็นว่าภารกิจวันนี้ก็จะให้พักอีกหนึ่งวันเนาะพัก2วันอ่ะ
1: เมื่อวานกับวันนี้ไ
0: งหลายๆคนก็ไปอยู่กับเรียกว่าแฟนเนาะนะครับคนที่รักกันนะใช่ไหมล่ะ
1: สวีทวิววิว
0: เอาก็ธรรมด
1: า
0: ครับต้องสวีทกันนิดนึง
1: คร
0: ับหลายคนนะเนาะนะฮะอ่ะก็ฝากดูแล้วก็ติดตามกันนะครับ
1: ใช่ก็ติดตามรายการเราเนี่ยแหละเดี๋ยวอัปเดตข่าวสารให้เรื่อยเรื่องของวอลเลย์บอลเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นกีฬาเรียกว่ายอดฮิตของแฟนกีฬาชาวไทยเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารอะไรนี่อัปเดตให้ทราบต่อเนื่องแน่นอนนะฮะ
0: ใช่ฮะนะตอนนี้ก็มีวอลเลย์บอลแข่งด้วยนะแต่เป็นรุ่นไม่ใช่ชุดใหญ่อะนน
1: ครับ
0: ก็เป็นชุดเล็กอะเนาะนะครับลงแข่งขันด้วยนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: ครับผม
1: แล้วเดี๋ยวก็จะมีทีมชายแข่ง
0: ใช่ใช่ก็เห็นเนี่ยไอโยชิโนซาโตะเนี่ยก็โหถึงกับร้องไห้เนาะตัวตบของเขาอ่ะเพราะว่าเกมรุกคิดว่าตัวเองเริ่มต้นได้ดีนะแต่การถูกหมายเลข16ก็คือน้องบีมพิมพิชญานะครับอาศัยบล็อกในการตีทำคะแนนได้บ่อยครั้งทำให้น้องรู้สึกเครียดมากอะเนาะเห็นบอกน้องเครียดมากนะ
1: ใช
0: ่และกดดันมากๆนะครับผมเห็นว่าสภาพจิตใจของน้องก็แบบแย่เหมือนกันนะตอนนั้นนะเพราะว่าเป็นตัวทำแต้มคนสำคัญเลยนะสำหรับไอ้โยชิโนะซาโตะที่หน้าตาเหมือนโรเซ่แห่งแบล็คพิงค์ไงฮะ
1: ใช่
0: เพราะว่าสภาพจิตใจตัวนั้นเริ่มแปลงและไม่มั่นคงเป็นสิ่งที่ไม่ดีเอาเสียเลยสำหรับตัวของเขานะฮะ
1: นี่คือความเคลื่อนไหวของทีมญี่ปุ่น
0: ไง
1: ซึ่งเป็นเจ้าภาพด้วย
0: ครับ
1: ก็เขาก็ประกาศรายชื่อออกมาแล้วนะชุดที่จะไปลุยเอเชียนเกมนะฮะก็สำหรับรายชื่อบิ๊กเนมที่หลุดไปก็คือมายูอิชิกาวะนะตัวเก่งของเขาเลยนะ
0: ครับเอาลุดเหรอไม่เห็นมายูเขาจะไปเห็นเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมีโอกาสเอานิกมาคุยดีกว่าเนาะเพราะว่านนจะติดภารกิจนิดนึงอะนะมาคุยเรื่องของวันนี้ดีกว่าเน
1: า
0: ะ
1: มาวิเคราะห์
0: ดีกว่า
1: วิเคราะห์ทีมกันหน่อยเพราะว่ารายชื่อก็ออกมาแล้ว
0: ครับ
1: คือมายูเท่าที่เช็คข่าวมาเนี่ย
0: ต้นสังกัดป่ะ
1: ติดภารกิจกับต้นสังกัด
0: ใช่
1: เขาเล่นอยู่ในลีกอิตาลี
0: อ่ะ
1: ก็เลยทำให้ชุดนี้เนี่ยมันก็จะเป็นชุดแบบผสมนะคือก็เรียกว่าเบาเบากว่าชุดชิงแชมป์เอเชียโคจิมะมานามิลิโบโรนี่ก็หลุดฟูกุโดเมซาโตมิก็หลุดชิมามุระฮารุโยบอลเร็วตัวเก่าก็หลุดมิยาเบะไอริก็หลุดก็คือหลักๆโฟกัสไปที่ทางตัวเก่งของเขาแหละมายูแหละที่ไม่ได้ไปเนี่ยคือตัวนี้ไม่มาก็เบานะ
0: ครับ
1: ก็ไม่มีแกนหลักจากชุดชิงแชมป์เอเชียหลายคนทีเดียว
0: ใช่โอ้เรื่องความสำเร็จของวอลเลย์บอลเราเล่าได้ตลอดทั้งสัปดาห์เนาะเพราะว่ามันเป็นความภาคภูมิใจและก็ความสำเร็จที่เราได้มานะนะครับที่ในช่วงเวลาที่คนไทยแบบเนาะกำลังเครียดด้วยเนาะ
1: ใช่
0: เห็นพี่เห็นภาพแอคชั่นภาพเรียกชั่นของคนไทยเนาะบางคนตีเทนนิสตีแบดมินตันอยู่นะฮะก็ดูมือถือผ่านทางช่องโมโนเขาเนาะโอ้โหดูกันจอเดียวอะบางคนก็คุณยายเห็นคุณยายไหมวัยเท่าไหร่80กว่าปีอะโอ้โหมีแดนด้วยมีแดนด้วยคุณยายบอกเอ้ยมีไซนอกด้วยเอ้ยเอ้ยนะฮะลืมอายุตัวเองเลยอะ
1: ใช
0: ่
1: ก็อย่างที่บอกคือเชียร์มา
0: ไม่เคยไปเลยอะ
1: ครั้งแรกในรอบ20ปีอ่ะ
0: ถูก
1: มันรอมานานขนาดไหนอ่ะ
0: ก็ปลื้มจิตยางงานย้อนฮะปลื้มจิตน้องๆเนาะตำนานหมายเลข5นะครับอดีต7เซียนทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับบอกว่ารุ่นน้องเนี่ยรับปากว่าจะทำให้สำเร็จนะเพราะยุคนั้น2016ก็มีบุ๋มบิ๋มไงมีพรพันธ์เกิดประหลาดบีมพิจาก๊กรำนะใช่ไหมนะ
1: ใช่แล้ว
0: มีใครล่ะตอนนั้นก็มีอัจฉริยะคงยศน้องเพียวไงนะครับเราเคยจะไปแต่ว่าเราก็พลาดหวังไปไงในปี2016นะครับ2016เนี่ยก็ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจำได้เลยเราแพ้ญี่ปุ่นไง2-3เซตแพ้แบบเจ็บปวดมากนะครับก็2016ในวันนั้นนะครับขณะที่พี่ๆร้องไห้เสียใจกันอยู่พวกน้องๆก็เข้ามาปลอบแล้วว่าเดี๋ยวพวกหนูจะพาพี่ๆไปโอลิมปิกให้ได้โอ้โหเป็นไงขนลุกไหมอื้อขนคีสแตทอัพเลยนะ
1: ขนอะไรนะ
0: ขนคีงขนคีงภาษาบ้านผมไหมฮะขนคิงเลยขนคิงลูกเลยเวลาผ่านไปพี่ๆก็ได้เฝ้ามองดูน้องๆเติบโตอยู่ห่างคอยส่งกำลังใจให้กับน้องๆอยู่ห่างและก็หวังว่าสักวันจะทำได้สำเร็จนะแล้ววันนี้ก็ทำได้ใช้คำว่าพวกแกรนะทำได้แล้วนะครับภูมิใจมากๆวันนี้นะปอลอป้าเขียวรักพวกแกจริงแหละอย่าคงไม่เน็บตาจุดมากเมื่อพูดถึงโอลิมปิกขออภัยที่ไม่รับสายใครเลยนอกจากโบนรับประมาณนี
1: ้
0: ป้าเขียวก็เทพีเสรีภาพเนาะ
1: ใช่แล้ว
0: ครับ
1: ก็ผมลองเช็คลายชื่อของจีนนะเมื่อกี้เช็คญี่ปุ่นแล้วไม่มีมายูนะ
0: ใช่ไหม
1: จีนเนี่ยไม่มีหลีอิงอิงนะ
0: ครับ
1: ถือเป็นบิ๊กเนมที่สุดที่หลุดไปนะครับเพราะว่าสภาพร่างกายไม่ 100% มีต้นฟางหัวเสานะครับก็หลุดไปนะหยางหานวี่บอนเรลนี่ก็ไม่มีชื่อสวีเจียนหนาน
0: ครับ
1: ลิโบโรนี่ก็ไม่มีชื่อนะครับก็จริงๆก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวมาว่าแฟนๆวอลเลย์บอลจีนเนี่ยอยากให้เรียกซูเปอร์สตาร์อย่างจูถิงกลับมาช่วยทีมหน่อยแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่มีชื่อ
0: จูถิงได้เล่นกับสโมสรไหม
1: คือไม่ถูกเรียกอ่ะเขาก็คงจะยึดนโยบายเดิมอ
0: ่
1: ะโค้ชคนเดิมแต่ว่ารายชื่อของพวกเขาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นชุดชิงแชมป์เอเชียนี่แหละอย่างอู่เหมิงเจียจวงวี่ซานเนี่ยก็มา
0: ครับ
1: ก็เรียกว่าหน้าเดิ
0: ม
1: ๆนะครับแต่ไม่มีหลิงอิงตัวหนึ่งก็ดรอปลงกว่าชุดจริงแชมป์เอเชียนะคือถ้าดูจากรายชื่อแบบนี้นะอุ้ยผมว่าเรา
0: ได้ลุ้นนะ
1: เรามีลุ้นเยอะเลยนะ
0: ใช่แล้วตอนนี้กำลังพีคด้วยไงตอนนี้กำลังใจมาหมดตอนที่กลับมาจากประเทศจีนก็มีกัปตันส่งถึงกัปตันไงนี่กัปตันกัปตันขับรถขับเครื่องบินอ่ะบอกว่าสุดยอดนะนี่นะครับข้อความบอกว่าข้อความที่ความสูง 3,000 เอ้ย 30,000 ฟุตอ่ะเนาะโดยกัปตันหมีฮะเป็นไงสุดยอดมั้ยนน
1: ท์ใช่
0: กัปตันยังยินดีอย่างที่ด้วยกันฮะครับผมแม้บินอยู่ที่ความสูง 30,000 เมตรการสื่อสารผ่านระบบดีนะรับทราบผมเป็นอย่างดีนะฮะโอ้สุดยอด
1: ก็เรียกว่าจะ
0: พอรายงานผลวอลเลย์บอลด้วยไงใช่มั้ยล่ะนะฮะครับ
1: เห็นมีคอมเมนต์คุณผู้ฟังบอกมาบอกว่า PPTV จะถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่10กันยายนเลย
0: อ๋อเหรอ
1: เริ่มด้วยบาส5คนก่อน
0: อ๋อมีบาสก่อนเนาะ
1: คืออันเนี้ยผมเช็คแต่
0: นักกีฬาไทยครับ
1: แต่จริงๆถ้าดูทุกกีฬาแหละมีแข่งก่อนแน่นอนแต่อย่างของนักกีฬาไทยของเราเนี่ยก็คือทีมหญิงทีมฟุตบอลหญิง14กันยายนนี่คือกีฬาแรกนะฮะแล้วก็จะมีทีมชายทีมฟุตบอลชายอ่ะแข่ง16
0: ครับ
1: นี่คือชนิดกีฬาแรกเลยคือฟุตบอล

0: โดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
1: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: กันยานี้ FM 99เพิ่มรายการใหม่เอาใจคุณผู้ฟัง
2: เพิ่มรายการใหม่ซองทั้งแท่งที่จะพาคุณย้อนความทรงจำผ่านเสียงเพลงให้กลับไปคิดถึง
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
0: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
6: กลับมาอยู่กันต่อครับเบรก2นะฮะเบรกนี้เดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับคุณผู้ฟังครับยุคนี้เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนนะฮะแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้ครับขอแนะนำเลยครับคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะครับ
7: ครับ
6: นี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยครับเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำครับตัวหม้อในเคลือบนอนสติกข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานครับที่สำคัญคือความอัจฉริยะครับมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวนะครับตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานหม้อกอแล้วก็รับประกันนานถึง1ปีเต็
7: ม
6: โปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้น
7: ครับ
6: ย้ำเลยนะครับ990บาทครับสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทนะฮะโทรเลยครับ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียนะฮะ
7: ครับผม
6: ส่วนอีกหนึ่งสิ่งที่จะพูดถึงกันอันนี้เอาใจสายสุขภาพที่ชอบทานอาหารนะฮะชอบทานอาหารแบบเฮลตี้เฮลตี้นะครับต้องเครื่องนี้เลยเครื่องทำน้ำธัญพืชครับคาชิว่าความจุ1ลิตรที่มาพร้อมกับการทำงาน8ฟังก์ชันครับหน้าจอ LEDใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสทำให้การปั่นอาหารละเอียดยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่แค่ทำน้ำธัญพืชเท่านั้นครับยังทำเมนูอื่นๆได้อีกหลากหลายเมนูครับไม่ว่าจะเป็นโจ๊กอาหารเสริมเด็กนมถั่วเหลืองน้ำผลไม้ปั่นสมูทตี้ฟังก์ชันครบเลยครับจบในเครื่องเดียวเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคละแบบคละสี2ใบโทร02-114-3990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania ครับผม
7: ครับผมฝากไว้ด้วยนะครับ
6: ครับ
7: เอาล่าสุดก็ทีมชาติไทยชุดยู23ประกาศรายชื่อมาแล้วนะโดนนะ
6: เปิดโผล่เรียบร้อย
7: เปิดโผล่ไปเมื่อช่วง10นาฬิกาที่ผ่านมานะครับก็สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชโองการประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20 15 กันยายนถึง3 ตุลาคมนะครับภายใต้การคุมทีมของ

0: โค้ชวังทวชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนซึ่งทางโค้ชวังรับประกาศแล้วนะว่าจะไม่ใช้นักเตะอายุเกินทั้ง3คนอยู่23นะนนท
1: ์ใช่แล้วก็ไม่มีจริง
0: ๆไม่มีนะเราหลายชื่อมีใครบ้างประตูก็สารวัตรโพสต์มันกลับมานะครับน่าจะกลับมานะสารวัตรพอหลุดไปก่อนหน้านี้นะฮะของปัตตานี FC นะครับมีชมพัฒน์บุญเลิศนะของอุทัยธานีมีศิลวุฒิวงเรือนคำของสิงห์กีฬายูไนเต็ดแต่ครับประตูไป3คนกองหลังครับอดพลแสงทองของนครปฐมวิชันอินอารามถูกแบงคอกยูไนเต็ดที่เพิ่งจะติดทีมชาติไทยชุดรองแชมป์อาเซียนที่ผ่านมานะครับพิชัยเสกโทษไงสโมสรอยุธยายูไนเต็ดนะและ2ไงฮะกิตตากาแมนคนที่2ชนภัทรบัวพันธ์ของ BG ปทุมก็ติดมานะครับพร้อมกับชนนธรรมาของ BG และท่านเจมส์ติดด้วยนะของสโมสรมหาสารคามครับนนทีกวินจันทร์ศรีของเมืองทองยูไนเต็ดอุซามาเทียงคามของพิธีประจวบไงที่ติดทีมชาติไทยชุดใหญ
1: ่
0: อะนะครับพลเอกมณีกรนี่ก็แบ็คซ้ายนะติดมานะครับของพิธีประจวบนะนน
1: ครับ
0: ส่วนกองกลางล่ะมีใครนะครับมีกฤตภักดิ์แสงสวัสดิ์ของเมืองทองนะครับปฏิภาณชัยโพเทพของระยอง FC สิทธาบุญล่าของการท่าเรือ FC น้องเหนือนะไปด้วยธนกิจชนเมืองปักของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับ
1: ม
0: ีปริพันธ์วงศาของราศีสลายยูไนเต็ดศิริภพวันดีของดารา FC ชวัฒน์วิทย์แซ่เหลาของพรามแบงคอกกองหน้าครับยศกรบุรพาของชลบุรีเจดฟิมามะของพิธีประจวบธนวุฒิโพชัยของ SC สากามิหาระและวรวุฒิน้อยศรีจากเชียงใหม่ยูไนเต็ดอ๋อคณะคำยกกับจุดเบนิกเซ่ไม่ติด
1: ใช่คือไปติดชุดใหญ่แล้วคงไม่เรียกแล้วอะ
0: โอ้แต่ชุดนี้จะเป็นชุดหลักของเขานะเป็นตัวหลักนะคณะพวกเบลงเสงน่าจะเล่นกับสโมสรนะเนาะ
1: มีชัยพลอดทนอีกคนด้วยนะ
0: ชัยพลทนไม่ติด
1: ไม่ติด
0: เขาหลุดไปนะ
1: ใช่
0: ก็เดี๋ยวนักเตะนะครับที่มีรายชื่อจะมารายงานตัวนะครับที่โรงแรมพาราพาร์ครีสอร์ทเทลจังหวัดปทุมธานีครับในวันที่7ก็คือวันจันทร์นี้เวลา13นาฬิกาครับก่อนจะทำการฝึกซ้อมที่ BGTCจนถึงวันที่12กันยายนและไปญี่ปุ่น13กันยายนต่อไปครับนี่ก็โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับไทยเจอคีร์กีสถานนะ16กันยายนนนเวลา14นาฬิกานะครับ16กันยาก็วันพุธเนาะนะครับฮ่องกงเจอไทยวันที่20กันยายนก็คือวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาครับและญี่ปุ่นเจอไทยครับ23กันยายนวันพุธเวลา17นาฬิกา30นาทีนะครับยิงสดทันทัศน์ทีวีนะครับและแอปพลิเคชัน AIS Play นะครับ
1: แม่พอเห็นชื่อแบบนี้แล้วก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ชุดที่
0: ไม่ใช่ชุดเต็ม
1: ก
0: ็วาริศหลุดคณะไม่มีเสกสรรชัยพลธีรพัฒน์อีคลาสโอ้โหนี่ตัวหลักเลยนะ
1: เออคือเรียกว่าเอาดาวรุ่งไปแบบใช้สดบทเก่าคือเอาตัวดาวรุ่งไปแบบเก็บประสบการณ์น่ะถามว่าจะลุ้นให้เข้ารอบได้ไหมก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่รู้กันเราอยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพด้วย
0: ครับ
1: มีคีร์กีสถานอีกอะไรแบบนี้นะครับก็คีร์กีสถานจริงๆเขาก็ร่างกายแข็งแกร่งนะแล้วเราก็ขนาดตัวท็อปในรุ่นอย่างพวกจุดเบลลิงเซกกาคณะอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มาช่วยทีมด้วยอย่างเงี้ยดูดรอปอะ
0: ครับ
1: แล้วโควต้าอายุเกินเราก็ไม่ใช้
0: ไม่ใช
1: ้เออถามว่าจะได้ลุ้นไหมแหม
0: ก็เหนื่อย
1: ก็เหนื่อยอ่ะก็ต้องบอกว่าเหนื่อยก็ต้องฝากความหวังไว้ที่แบบพวกเจ้ามิกอ่ะยศกรบุรพาที่แบบเล่นชุดใหญ่มาแล้ว
0: ครับ
1: อย่างธนาวุฒิโพชัยที่เล่นอยู่ในญี่ปุ่นอะไรแบบนี้น่าจะคุ้นเคยที่ญี่ปุ่นนะฮะแต่ก็เหนื่อยอ่ะก็โอ้โหเรียกว่าลุ้นยากอ่ะ
0: แต่ก็มองว่าพี่ว่าก็ดีชุดนี้แข็งกว่าชุดเอเชียนเกมที่ผ่านมานะที่หางโจนะฮะ
1: ก็ได้ประมาณนี้นะ
0: ใช่ไม่มีเตะอายุเกิน
1: ฮัตสันคุมนะ
0: ครับก็เอากองหลังไปเยอะเหมือนกันนะป้าไม่นน
1: ใช่เน้นรับ
0: เน้นรับไงประตูไป3คนแบ็กซ้ายอุซามากับพลเอกเนาะแบ็คขวาก็อัธพลนะแสงทองกับพี่ชัยสิกาโทก็เล่นได้เซ็นเตอร์แบ็คเนี่ยโอ้โหมี

0: นาธานเจมนะครับวิชั่นวิชั่นก็ขวาได้เน
1: า
0: ะชนภัทรบัวพันธ์เป็นกัปตันเนาะพี่กวินชาโนนอะไรพวกนี้กองกลางชัยพลสิทธาบุญล่าปฏิพานใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็ปฏิพัฒน์ใช่ไหมฮะแล้วชัยพลติดนี่ใช่ไหมติดปะ
1: ชัยพล
0: ติดสิ
1: ติดชุดนี้ไหม
0: ติดนะชัยพลติดโยนน
1: มีไหม
0: มีไหมไม่จะมีอยู่นะ
1: ไม่มีนะ
0: เอาไม่มีเหรออ
1: ืม
0: เอาเหรอ
1: ใช่ที่ประกาศออกมาวันนี้นะ
0: อ้าวเหรออ้าว
1: อืมก็ที่บอกว่า
0: อู้ไม่มีชัยพลอดทนเหรอ
1: คือตัวหลักๆไม่มีไง
0: อ้าว
1: อืมมีจุดเบลลิงเสกชัยพลอดทน
0: ชัยพลหลุดเหรอ
1: คำยกเนี่ยหลักๆที่หลุดไปอะ
0: เออไม่มีเว้ย
1: เออไม่มี
0: ไม่มีชัยพลอดทนอ้าว
1: ว่าลุ้นเหนื่อยไงก็ขนาดแบบตัวท็อปในรุ่นน่ะ
0: รุ่นหนักอยู่นะ
1: ที่ไปติดชุดใหญ่อะไรแบบนี้เขาก็ไม่เอามานะคือมันต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ว่าหลังจบเอเชียนเกมเนี่ยอีกไม่กี่วันมันก็จะแข่งฟีฟ่าอาเซียนเลยนะ
0: ครับ
1: ฟีฟ่าอาเซียนก็คือทีมชาติไทยชุดใหญ่นะก็คงใครที่แบบอยู่ชุดใหญ่ได้ก็คงไปเน้นในรายการนี้มากกว่า
0: ใช่
1: ฟีฟ่าอาเซียนน่ะมันแข่งฟีฟ่าเดย์นะ
0: ครับ
1: ก็ตามข่าวบอกจะเอาจริงไง
0: อ
1: ยากได้แชมป์เหมือนกันนะฟีฟ่าอาเซียนอาซันก็บอกอยากจะชนะให้หมดเหมือนกันคือหลังจบเอเชียนเกมเนี่ยอ่ะถ้าเกิดว่าเราได้เข้ารอบถ้าเกิดเราไม่เข้ารอบแล้วกันนัดแรกเราเล่น16เจอคีกิสถานนัดที่2เล่น20นัดที่3เจอญี่ปุ่นเจ้าภาพ23
0: อ่
1: ะเอาเป็นว่าถ้าสมมุติเราจบแค่ตรงนี้เนี่ยโปรแกรมเราก็จะหมดแค่วันที่23และหลังจากนั้นเนี่ย26กันยาเนี่ยอีก3วันหลังจากนั้นเนี่ยฟีฟ่าอาเซียนครับมันเริ่มแล้วนะซึ่งเราต้องไปเล่นที่อินโด
0: ครับ
1: ก็ตามโปรแกรมเราจะเจอกับปากีสถานก่อนในฟีฟ่าอาเซียนครับ26กันยา
0: โอ้แม่ดูแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันนะ
1: เอเชียนเกมมันไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์ด้วย
0: เออนักเตะเขาอาจจะสโมสรเรื่องของสโมสรเรื่องของทีมชาติด้วยเนาะว่าไหม
1: ใช่
0: อ่
1: ะเห็นมีข้อความถามมาเดี๋ยววันนี้มีเวลาเยอะนะ
0: ครับ
1: ส่งข้อความมากันได้4689899นะจะเรื่องวันเล่หรือเรื่องบอลก็ได้นะฮะ
0: ใช่
1: หรือว่าทาง Facebook YouTube นะฮะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปไล่ตอบคอมเมนต์ใน YouTube ก่อนละกันนะฮะมีคุณ1ซาโตะอยากทราบว่าไทยได้แชมป์เอเชียวอลเลย์บอลแล้วไทยมีสิทธิ์จะได้แชมป์เอเชียนเกมส์วอลเลย์บอลไหมครับแล้วผู้ช่วยโค้ชชาวญี่ปุ่นได้ข่าวว่าหมดสัญญาแล้วต่อสัญญาไหมครับ
0: หมดแล้วคุณชินหมดสัญญาแล้วก็เห็นคุณชินเนี่ยน่าเหมือนเราตอนแรกเขาทำงานให้กับนี่ไงเอทำงานให้กับทางญี่ปุ่นหมดสัญญาก็เป็นดราม่าไงว่าโอ้โหไปทำงานให้ชาวไทยไหมล่ะแล้วก็นี่ไงแล้วก็แบบพาทีมไทยมาชนะบ้านเกิดอะไรมาเนี่ยครับผมชินอะไรโยชิดะที่เป็นเพื่อนสนิทของน้องบีมพิญญาโคกรัมไงครับก็น่ารักดีนะโคชินเนี่ยแล้วตั้งใจเรียนภาษาไทยด้วยนะมีแบบเอาไม่เอาไม่นี่พูดไทยได้ด้วยนะโคชินอ่ะใช่ไหม
1: โคชินเนี่ยคือเขาหมดสัญญากับญี่ปุ่น
0: ใช่
1: แล้วเขามาคุมไทยแต่สัญญากับไทยเนี่ยไม่รู้ถึงเมื่อไหร
0: ่ครับแต่เขาเหมือนพดอำลาแล้วล่ะ
1: เขาอำลาไทยแล้วเหรอ
0: เหมือนพดอำลาน่าจะอำลานะ
1: คือผมลองเช็คดูเนี่ยเขาบอกว่าโค้ชชินเนี่ยไม่ได้มีเผยกรอบเวลาสิ้นสุดต่อสาธารณะกับสมาคมวอลเลย์บอลไทยนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดตามแนวทางปฏิบัติแล้วโครงสร้างของทีมผู้ฝึกสอนของสมาคมวอลเลย์บอลซึ่งมีเป้าหมายระยะยาวเนี่ยเขาก็น่าจะอยู่ไปจนจบโอลิมปิก
0: มีไหม
1: น่าจะอยู่นะ
0: ถ้าอยู่เนี่ย
1: ผมว่าถ้ามากระแสข่าวแบบนี้ก็จะคล้ายๆกรณีของโค้ชออสอ่ะโค้ชออสเนี่ยก็ไม่ได้สัญญายาวนะ
0: ใช่
1: แต่โดยหลักการแล้วมันควรจะต้องอยู่ไปจนจบโอลิมปิกอ่ะผมว่าโค้ชชินก็เหมือนกัน
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ก็นี่ก็ที่เป็นดราม่าไงที่เขาที่เหมือนโค้ชชินออกมาชี้แจงไง
1: นั้นมันคือก่อนหน้าที่จะมาไทย
0: เดี๋ยวไม่อันนี้เลยในช่วงนี้เลยช่วงที
1: ่หลังจากคุมไทยเนี่ยเราหมดสัญญาแล้วเหรอ
0: ไม่ยังหมดสัญญาตอนที่เราชนะเขาอ่ะ
1: อ๋อนั้นมันดราม่าอยู่แล้ว
0: ดราม่าโค้ชชินก็มาชี้แจงแล้ว

0: นทัวร์ญี่ปุ่นลงไง
1: ใช่
0: เจ้าตัวก็โพสต์อะไรไปหลายอย่างอะบอกว่าเขาหมดสัญญาก็ต้องมาทำงานก็แน่นอนก็ต้องทำงานกับไอ้ที่ปัจจุบันนะเนาะ
1: ใช่คือ
0: แต่ว่าหมดแต่ว่าไปยังไม่แน่ใจอะเนาะแต่ว่าอยากอยู่ต่อก็ดีนะมาไหม
1: คือตามหลักมันควรจะต้องอยู
0: ่
1: ไปจนจบโอลิมปิกกันแหละก็คือควรจะเป็นชุดนี้แหละเพราะเขาพาได้ตั๋ว
0: ครับโคชินก็น่ารักนะบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้มีความปรารถนาหรือเป็นคนตัดสินใจที่จะออกจากทีมชาตินะออกจากญี่ปุ่นอะ
1: ไม่ใช่คือตอนนั้นดราม่าไง
0: ดราม่าไง
1: ก่อนมาไทย
0: ครับ
1: คือกระแสข่าวบอกว่าเขาออกเองซึ่งจริงๆเขาออกมาบอกว่าหมดสัญญา
0: หมดสัญญาแล้วไม่ได้ตอน
1: แบบ
0: ไม่ได้รับการต่อสัญญาใช่
1: แล้วเป็นโค้ชอาชีพทางสมาคมวอลเลย์บอลไทยยื่นมาให้โอกาสเนี่ยเขาก็รับ
0: ครับ
1: แล้วถามว่าเขาเป็นคนญี่ปุ่นก็จริงแต่คุมไทยเจอญี่ปุ่นเขาทำงานกับไทยเขาก็ต้องเต็มที่กับไทย
0: ครับ
1: ก็เป็นมืออาชีพไม่น่ามีดราม่าอะไรนะ
0: เป็นนักวิเคราะห์เป็นโค้ชโหสุดยอดนะน่ารักดีนะแล้วก็เขาที่สำคัญคือนั่นก็คือเรียนรู้ภาษาไทยคือพี่เห็นว่าเขาอำลาก็เลยแบบเอ๊ะยังไงฮะหรือว่าเขาลาหรือเปล่าหรือว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ
1: ใช่
0: ก็เป็นไงบ้างเห็นว่าอยู่ต่อไหมอ่ะ
1: ตามหลักน่าจะอยู่กันหมดแหละโค้ชออสด้วย
0: น่าจะอยู่นะ
1: โค้ชชินด้วยทั้งทีมแหละทั้งทีมสตาฟแหละควรจะต้องอยู่กันจนจบ LA แหละเพราะว่าเขาเป็นคนพาทีมคว้าตั๋วได้ไงก็ตามหลักประมาณนี้แต่ถามว่าสัญญามันมีระยะเวลายาวไปถึงจบ LA เลยหรือเปล่าอย่างเงี้ยทางสมาคมก็ยังไม่คอนเฟิร์
0: ม
1: ซึ่งตอนให้สัมภาษณ์โค้ชออสก็ยังไม่ชัวร์
0: ใช่
1: ก็ชมพู
0: ่
1: ยังแซวเลยว่าโค้ชออสก็ไม่รู้หรอกเรื่องสัญญาม ันไม่ได้ต่อแบบระยะยาว
0: นี่ไงเขาบอกไปอิตาลีนน
1: ท์ใครครับ
0: ชินไปอิตาลี
1: โค้ชชินจะไปอิตาลีแล้วเหรออ
0: ำลากับคุณต้องพาร์ตี้ที่สนามบินวันกลับมาเลยครับผมเห็น
1: เหรอ
0: พี่ก็ไม่แน่ใจไง
1: เดี๋ยวผม
0: บอกเพราะโค้ชชินเก่งนะโค้ชออสยังต้องยอมอ่ะยอมแบบไอ้รับฟังอ่ะเหรอโค้ชออสมีข้อมูลตอนนี้ตรงนี้อ่ะเนาะโหเจ้าตัวพูดดีนะว่าเมื่อเจอญี่ปุ่นทีมบ้านเกิดในฐานะคู่แข่งผมจะต้องทำให้เต็มที่เพื่อพาทีมชาติไทยชนะญี่ปุ่นให้ได้เพราะคือหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะมืออาชีพในการทำงานครับเป็นไงแต่ว่าเขาก็เดินทางกลับมาพร้อมไทยนะ
1: อ๋อ
0: ไปญี่ปุ่นไปอิตาลีไหม
1: ผมลองเช็คดูแล้วเขาบอกว่าจะไปเป็นโค้ชเป็นผู้ช่วยให้กับสโมสรอิตาลี
0: ครับ
1: แล้วก็หมดสัญญาระยะสั้นกับสมาคมวอลเลย์บอลไทยไปเมื่อ31สิงหาคม
0: เหมือนสัญญาระยะสั้น
1: อ
0: ่ะ
1: จะไปสโมสร UYBA วอลเลย์บาสโตอาซิซิโ
0: อ
1: ทีมในเซเรียอา1
0: ใช่ๆมีคน
1: อิตาลี
0: ส่งมาแล้วใช่ที่มันแบบว่าเค้าลาไงพี่ก็เลยแบบเอ๊ะลาหรือเปล่าหรือว่าไง
1: อ๋อโอเค
0: ใช่ๆมีคนส่งมาแล้วมีบางเพจบอกโค้ชชินหมดสัญญากับไทยเราตั้งแต่วันที่31สิงหาคมครับแล้วไปอยู่กับสโมสรในอิตาลีอ๋อขอบคุณมาก
1: เพิ่งหมดไป31อ๋อ
0: นั่นแหละพี่เห็นแว๊บไหมไม่ใช่หรอกก็เลยไม่แน่ใจ
1: แม่ก็น่าเสียดายนะ
0: เสียดายสิหล่อด้วยหน้าตาดีด้วยแล้วพูดไทยได้ด้วยพูดไทยได้นิดหน่อยเวลาไปซื้อของกับบีมั่งกับเพื่อนๆ
1: อ
0: ่ะข้าวเหนียวได้ครับอันนี้โอ้น่ารักดีนะหล่อด้วย
1: แน่น่าเสียดายนะ
0: อืม
1: หมดสัญญา31
0: ครับ
1: สิงหาโอ้โหมาแป๊บเดียวเองนะ
0: ว่าจะดูสตดีคือเป็นพี่เคยดูประวัติเขาแบบเรียนดีอ่ะเรียนดีเลยจากทำงานบริษัทยาบ้
1: าง
0: บริษัทเคมีพันอะไรพวกนี้แล้วก็มาทำงานด้านโค้ชเส้นทางเนี้ยอดีตพนักงานเภสัชพันธ์ไงแล้วก็มาทำงานกับญี่ปุ่นปี2015ในฐานะนักวิเคราะห์สถิติและล่ามให้กับทีมชาติหญิงญี่ปุ่น
1: เคยเป็นผู้แทนยาด้วยนะ
0: ใช่ไหม
1: แต่ว่าเขาสนใจวอลเล่ก
0: ็
1: เลยตัดสินใจลาออกแล้วก็มาทำงานด้านวอลเล่เต็มตัว
0: สุภาพบุรุษนะทางในนอกสนามนะฮะ
1: ตอนเรียนนี่ก็เคยเล่นวอลเลย์บอลของมหาลัยแล้วก็เริ่มเก็บประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์การแข่งขัน
0: ครับ
1: จริงๆยังไม่ได้เข้าสู่วงการโค้ชทันทีนะแล้วก็ไปทำงานเป็นผู้แทนยาก่อน
0: ครับก็อีกมุมนึงก็คุณต้นก็ส่งมานะบอกว่าก็ดีนะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับทีมในยุโรปก่อนเพื่อกลับมาอยู่กับทีมไทยในโอลิมปิกเกมไงนนท์ไม่แน่นะอนาคตไง
1: เป็นไปได
0: ้เป็นไปได้นะ
1: ว่าไหมเราก็คุ้นเคยกับเขาแล้ว
0: อืมโค้ชชินนะ
1: ใช่
0: มีโค้ชอีกโค้ชคนหนึ่งอ่ะที่เข้าไปอยู่อ่ะมันเอฟิลิปปินส์อ่ะเพื่อนร่วมทีมเขาว่าทากะไงอันนี้ก็เป็นโค้ชทีมชาติฟิลิปปินส์นะ
1: อืม
0: ก็เป็นสามีของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงชาวฟิลิปปินส์
1: อ
0: ่ะจาจ้าซาเตียโก้ไง
1: ครับ
0: ครับผมเออใช่ไหม
1: ใช่ครับก็สำหรับอื่นๆเนี่ยมีเรื่องของอะไรบ้างเอ่ยมีถามมาว่าช่อง9ได้ถ่ายทอดสดเอเชียนเกมกีฬาอะไรบ้างครับพ
0: ี่ใช่จ้าแต่ว่าก็จะอาจจะเป็นแบบรับสัญญาณมานะครับ
1: พอจะรู้ไหมว่าจะถ่ายอะไรเพราะว่า
0: จะไม่แน่ใจเลย
1: ถามมาว่าบอก PPTV เขาจะถ่ายวอลเลย์นะเขาโปรโมทแล้ว
0: ใช่ใช่ PPTV จะถ่ายวอลเลย์บอลเอสเพลย์ยิงสดอะไรประมาณนี้ฮะอ๋อ
1: ไทยรัฐนี่ก็จะเอาบอลเนาะ
0: อืมเห็นแวบๆอยู
1: ่ประมาณนี้นะฮะ
0: ก็ประมาณนี้ฮะครับ
1: เรื่องของวอลเลย์ไม่น่าจะมีอะไรอัปเดตแล้วเนาะ
0: อืม
1: น่าจะครบแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้คุณนิกมาอัปเดตให้อีกทีนึง
0: ครับประมาณนี้นะ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ข้อความทาง YouTube
0: มีอะไรต่อ
1: หมดแล้วนะมีทักทายเข้ามาคุณชวนันท์คุณปลั๊ก
0: คุณปลั๊กแฮปปี้เบอร์เดย์เป้อารักโจอี้บาตันเคียนูริฟด้วยเหรอหอเอมี่มาร์ติเนสโอ้ประตูเชลซีเหรอสวัสดีครับพี่เจพี่นนท์นะครับมีอะไรกันนะครับข้าพบนายกท่านจะสอนทำผัดข้าวหรือเปล่าครับไม่มีพี่พีทีวีออกมาแล้วนะครับได้แชมป์เอเชียเราเคยได้รองแชมป์มั้ยปี2018อ่ะ
1: หมายถึงเอเชียนเกมเหรอ
0: เอเชียนเกมไงแพ้จีน
1: เราเคยได้เหรียญเงินดีที่สุดใช่
0: เราได้เหรียญเงินไงปี2018
1: ใช่ครับ
0: ชนะเกาหลีใต้ในรอบรองอ่ะนะฮะแล้วก็ไปแพ้ทีมชาติจีนนะครับก็แพ้ไป3เซตเลยฮะเราชนะเกาหลีใต้เนี่ย 3-1 เลยนะนนรอบรองอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ครับปี2018ซึ่งพี่อยู่ในสนามด้วย
1: มีบอกว่า
0: อะไรครับ
1: บาโคล่าลงสุกนี้เลยได้ไหมครับพี่เจ๋งลงไหมพี่เจ๋ง
0: ใครนะ
1: แบรดลีย์บาโคล่าตัวใหม่ลิเวอร์พูลอ่ะ
0: มีโอกาสวันสุกนี้นะลิเวอร์พูลเนี่ยเดี๋ยวจะไปเยือนอิปสวิชทาวน์นะฮะครับ
1: แล้วจะจัดยังไงอ่ะจะจัดทีมยังไงอ่ะ
0: ครับ
1: บาโคล่าก็ถนัดฝั่งซ้าย
0: ก็อาจจะจับบาโคล่าไปเล่นฝั่งขวาไหม
1: โอ้โห
0: ครับส่วนใหญ่ฝั่งซ้ายอยู่โมนากากักโปใช่ไหมกักโปเอ็นกูโมฮาบิตอมุนยอสแล้วก็แบลลี่บาบาบาโคล่าไง
1: ผมว่าต้องให้บาบาบาบาโคล่าเล่นตำแหน่งที่ดีที่สุดสิ
0: เ
1: พราะว่าเขาดูแล้วเนี่ยตัวความหวังใหม่ของลิเวอร์พูลเลยนะผมว่าเขาต้องเล่นทางซ้ายแหละหน้าเป้าก็ต้องเป็นอีซัก
0: กับ
1: ขวานี่ต้องแย่งกันเหรอทั้ง
0: กั
1: ปโป
0: ทั้งก่อน
1: มุนยอส
0: เหมือนนับที่แล้วนะให้อินกูโมฮาไม่ได้นักแบลลี่เป็นฝั่งขวาเป็นมันเกิดฝืนธรรมชาติน้องไง
1: ตอนแรกให้กักโปก่อน
0: ใช่ไหมกักโปใช่ไหม
1: กักโปแล้วก็มุนยอสไปอยู่ทางซ้ายแล้วก็มีสลับกันโอ้ยอย่างนี้คือขวาบอดเหมือนกันนะใครจะปรับตัวเล่นทางขวาได้ดีที่สุด
0: นั่นน่ะสิ
1: กักโปเหรอ
0: ครับ
1: เพราะว่าแต่มุนยอสก็มาแรงนะผิวอยู่นะ
0: มุนยอสก็เล่นได
1: ้
0: แต่ว่ามันผิดธรรมชาติเนี่ยเหมือนอินกูโมฮามันก็เด็กอ่ะ
1: คือมันดูฝืนหมดเลยอ่ะทั้ง3คนอ่ะ
0: ใช่
1: โอ้โหแล้วมันทับกันหมดเลย4คนอยู่ตำแหน่งเดียวกันหมดเลยนะ
0: พอเล่นปีกซ้ายหมดเลยอ่ะปีกขวาไม่ต้องมีใครเล่นแล
1: ้
0: ว
1: แล้วก็ไม่ได้ใครทางซ้ายเลยนะ
0: ไม่ทันแล้วก็ตอนแรกกัปโปจะไปแมนซิตี้ไงแต่ว่าไม่ได้เอ็นดีไอไม่ใช่เจ้าไอเอ็นดีไออ่ะ
1: เอ็นดีไอยาคูบ้ามินเตอะไรที่มีข่าวไม่ได้เลย
0: เอลตันก็ไปเอ็นดีไอไปนั่นไปแมนซิตี้แล้วก็เลยบอกกัปโปบอกอยู่ต่อดีกว่าฮะ
1: ใช่อ
0: ยู่ต่อเลยได้ไหม
1: กัปโปก็บอกไม่มีทางเลือกครับเขาไม่ขายครับจริงๆก็อยากย้ายครับ
0: ครับ
1: ส
0: ุดท้ายพี่เจงพี่นนท์ในคุณสกายแมนนะครับเห็นบีมคอมเมนต์ในเฟซโค้ชชินว่าคุณได้ไปโอลิมปิกเกมด้วยนะครับอ้าวก็ไปสะสมประสบการณ์นะเนาะว่าไหม
1: ใช่
0: ส่วนถามแบนดี้บาโคล่าบรรสูงนี่น่าจะได้ลงนะพี่ว่านะ
1: ผมว่าต้องลงนะเพราะว่าดูแล้วยังดูไม่ค่อยไหลลื่นนะลิเวอร์พูล เท่ากับว่าตอนนี้ก็มี3ประสานฝรั่งเศสนะ
0: ครับ
1: บรัดเล่บาโกล่าฮูโก้ไอเกติเก้เจเรมี่ชักเก้ตอนนี้ฝรั่งเศสอยู่ในทีมเยอะเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ผมว่าคงต้องปรับอ่ะอาจจะต้องปรับระบบการเล่นนะต้องลืมอาจจะใช้แผนแบบตอนมีซาร่าไม่ได้แล้วไหม
0: พี่ก็งงผู้บริหารของสโมสรลิชาร์ดฮิวก็ไปสโมสรในตะวันออกกลางอ่ะประธานบริหารของเขาอ่ะแล้วดูเจ้าของทีมก็ไม่เอาแล้วมั้งนน
1: ไม่ดูเหมือนแบบ
0: FSG Fanbase Sport Group เนี่ยก็ไม่เอาแล้วมั้งเพราะว่าก็ปล่อยหุ้นให้กับ Amazon ด้วยไงJ Bezos ก็ซื้อเท่าไหร่ 30% ไม่เหร
1: อ
0: ก็ดูแล้วคงจะปล่อยครับเพราะว่าไม่เอาแล้วล่ะ
1: ทีนี้ก็ต้องลุ้นฝีมืออีราโอล่าแล้วกันว่าทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยจะปรุงให้มันกลมกล่อมได้ไหม
0: ครับ
1: จะทำให้มันเก่งได้ไหมก็น่าเป็นห่วงกันนะเสมอมา2เกมติดนะ
0: ใช่นะอ่ะก็ลุ้นกันนะ
1: ครับ
0: 2 2เก็บโอ้ครับโอ้ยเซ็งเลย
1: ได้2แต้ม
0: 2เก็บติดแล้วเหรออ
1: ื
0: ม2 2 2นะ2เกมเลยอ่ะแล้วดูเชลซีดูอาร์เซนอลเนี่ยเล่นโอ้โห3แต้ม3แต้มทั้ง2นัดเลยอ่ะ
1: โอ้โหแล้วเสริมวันสุดท้ายคึกคักนะ
0: คึกคักสิ
1: ซิตี้ก็ได้เอนโซ่เฟร์นันเดสไป
0: ครับ
1: หาจนได้แล้วก็มีอย่างแมนซิตี้ก็เสริมเยอะเชลซีก็เสริมเยอะ
0: ครับ
1: ลิเวอร์พูลวันสุดท้ายมีไปได้ตัวโกดาวรุ่งมาอีกคนนะ
0: เฮ้ยบรุ๊คแมนนะบรุ๊คแมน
1: แต่ก็ปล่อยยืมไปก่อนก
0: ็
1: ยังไม่ได้ใช้
0: ครับ
1: โอ้แต่ดูแล้วเกมลุกแบบลิเวอร์พูลยังดูเบาๆอ่ะถ้าเกิดว่าอีซักแบบเค้นฟอร์มเก่งออกมาแบกทีมไม่ได้แบบตอนมีซาร่าอยู่อ่ะที่แบบมีซาร่าอยู่นี่เราหวังว่าต้องมีหนึ่งลูกอ
0: ่
1: ะในทุกๆเกมอย่างเงี้ยถ้าอีซักทำไม่ได้แบบนั้นนี่ก็เหนื่อยก็ต้องอยู่ที่ว่าอีราวล่าจะเข็นฟอร์มพวกอีซักพวกบาโกล่าออกมาให้มันแตกทีมได้หรือเปล่าผมว่าบาโกล่าเนี่ยแบบความหวังเลยนะ
0: แต่
1: ความหว
0: ัง
1: ของแฟนลิเวอร์พูลเลยนะ
0: สำรองของเปเช่นะ
1: ไม่แต่ว่ามาอยู่ลิเวอร์พูลนะทีเนี้ย
0: ตัวจริงอยู่แล้วล่ะ
1: มันดูดีสุดแล้วอ่ะ
0: เป็นสำรองของคาบิชาคาเวเคลียลิเวอร์พูลซื้อสำรองมา100กว่าล้านคิดดูด้วยก
1: ัน
0: ขอบคุณมาก
1: ก็มันไม่มีแล้วอ่ะตอนนี้มันแย่งกันแบบอุตลุดเลยอ่ะ
0: หรออ
1: ยากได้ยานโยมองเด้ก็ไม่ได้ไงเรอัลมาดริดก็เอาไปแล้ว
0: ครับ
1: ก็โอ้โหลุ้นเหนื่อยเหมือนกันเดี๋ยวดูว่าอีราโอล่าจะของจริงหรือเปล่าคือแฟนลิเวอร์พูลไปเห็นฟอร์มอลอนโซ่ไง
0: ครับ
1: คุมเชลซีโอ้โหยิงเยอะเสียดายเลยนะก็รอลุ้นอีราวล่ากันไปนะครับประมาณนี้นะ
0: ครับผมก็ลุ้นกันนะในคืนวันศุกร์นี้นะ
1: คร
0: ับลิเวอร์พูลของเราไหวไหมฮะส
1: ่
0: วนย้ายทีมก็เอนโซ่ฟาเดเดสก็ใหญ่สุดแล้วเนาะ
1: ใหญ่สุดแล้ววันสุดท้ายนะ
0: สุดท้ายนะ
1: ก็ได้สมใจแต่ว่ามันมีข่าวเมื่อวานที่เซอร์ไพรส์นิดนึงคือลิเวอร์พูลจะไปขอยืมมาโลกุสโตแต่เคลซีแล้วเขาไม่ให
0: ้ไม่ทัน
1: เอาอยากได้แบ็คขวาเหรอ
0: เดี๋ยวก็แบ็คขวาไงที่เขาไปแซวคุณลินดาไงลินดาภรรยาของจอห์นวิลเฮนรี่อ
1: ่
0: ะ
1: แซวว่าไงฮะ
0: ก็แซวว่าคุณสามารถเล่นแบ็คขวาได้เปล่า
1: อ้าว
0: ใช่ไห
1: ม
0: ลินดาเป็ดอะไรนะพิสุตตี้อะไรอ่ะภรรยาของเจ้าของสโมสรอ่ะ
1: ครับ
0: ก็เจ้าของภรรยาของจอห์นเฮนรี่บอกว่าโอใช่ก็เล่นแบ็คขวาได้แย่มากเหมือนกันฮะแสดงว่าตอนนี้ปัญหาของลิเวอร์พูลคือแบ็คฮะครับ
1: โอ้โหจะไปขอมาโลคุสโตเขาก็คงไม่ให้เราเชลซีก็ใช้อยู่นะแล้วตอนนี้แบรลี่ก็เจ็บยาวเดี๋ยวก็ต้องเอาโซบอสไลน์มาใช้อีก
0: ถูกต้องอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะ
1: ครับ
0: นะครับเวลาเดิมนะครับกับรายการก่อติดเอเชียนเกมนะครับในรายการนิตินายไลฟ์ก่อนเอเชียนเกมนะวันนี้น้องดลผมเจ๋งแล้วไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นิตินายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99ฟังออนไลน์ที่ FM 99 activeradio.com Facebook YouTube FM 99 activeradio ติดต่อโฆษณาโทร022
3: ข้างทางรวบ2ผู้ต้องหาพร้อมยาบ้า 400,000 เม็ดเขตห้วยขวางลุยตรวจ Data Center ย่านพระราม9หลังประชาชนร้องเรียนกลิ่นน้ำมันและเสียงก่อความรำคาญ กระทบชีวิตความเป็นอยู่คึกคักเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์กองทัพเรือสหรั

0: จอดเทียบท่าเรือแหลมฉบังแล้วกำลังพล 5,000 นายทยอยขึ้นฝั่งเข้าพักและท่องเที่ยวในเมืองพัทยาครบ1สัปดาห์หลังเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่ฮิมาลัยยอดเสียชีวิตเพิ่มเกินพันสูญหาย 4,400 เนปาลยังเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันดาราการทองลิ่มค่ะวันนี้วันที่2กันยายนพุทธศักราช2569นะคะมีหลายข่าวคราวที่ได้รับความสนใจนะคะรวมทั้งข่าวนี้ด้วยที่เตรียมรับเหล่าทหารอเมริกัน 5,000 นายนะคะที่ขึ้นฝั่งที่พัทยาค่ะผู้ค้าส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่มีใครมานั่งผ้าใบลงน้ำเล่นทะเลค่ะเป้าประสงค์ก็คือผับบาร์มากกว่านะคะนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาค่ะเปิดเผยถึงการเตรียมรับกองกำลังพลของหมู่เรือ USS Abraham Lincoln ที่จะจอดแวะพักที่ชลบุรีนะคะว่าที่ผ่านมาได้หารือกับผู้แทนของเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้แทนจากเรือ USS เบื้องต้นหมู่เรือมาทั้งหมด3ลำค่ะถึงประเทศไทยตอนประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะเดินเรือจอดที่ชลบุรีแค่2ลำก็คือ USS Abraham Lincoln เทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังค่ะมีกำลังพล 4,800 นายส่วนอีกลำหนึ่งก็คือ USS Frank E. Petersen นะคะจอดที่ท่าเทียบเรือศรีราชาฮาร์เบอร์ค่ะมีกำลังพล312นายตามที่ได้รับแจ้งมาก็คาดว่ากำลังพลก็จะเข้าเมืองพัทยาประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะโดยสถานีหลักที่ใช้เป็นจุดรับส่งจากท่าเรือทั้งสองแห่งให้เหล่ากำลังพลเข้ามาท่องเที่ยวในพัทยาก็จะอยู่ที่โรงแรมฮาร์ดร็อกค่ะโดยมีรถบัสบริการรวม40คันระหว่างตีห้าถึงตีสองของทุกวันเที่ยวสุดท้ายกลับไปส่งที่ท่าเรือตามข้อมูลที่ได้รับก็คือทหารทุกนายจะไม่ได้เข้ามาพักในพัทยานะคะก็มีแค่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตโรงแรงหลักที่ใช้พักก็คือโรงแรมฮาร์ดล็อกแล้วก็ฮิลตันแล้วก็อีกส่วนก็จะเดินทางกลับไปพักที่เรือค่ะมีการแจ้งมานะคะว่าทหารเหล่านี้จะมีข้อห้ามก็คือไม่ให้เล่นกีฬาทางน้ำอย่างเช่นเจ็ตสกีหรือว่าเรือลากร่มรวมถึงห้ามเรื่องกัญชาด้วยค่ะท่านี้กำลังพลสามารถที่จะเดินทางข้ามเรือไปพักที่เกาะล้านได้และคาดว่าน่าจะมีหลายจุดที่ทหารเหล่านี้ต้องการไปท่องเที่ยวรวมถึงห้างสรรพสินค้าด้วยส่วนมาตรการความปลอดภัยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองพัทยาก็มีการจัดชุดลาดตระเวนตรวจตราความเรียบร้อยเช็คกล้องวงจรปิดแล้วก็เตรียมสายด่วน1155ของตำรวจท่องเที่ยวเพื่อรับแจ้งเหตุถ้ามีเหตุฉุกเฉินก็สามารถแจ้งได้ทันทีแล้วก็ได้ประชุมแจ้งผู้ประกอบการเรื่องราคาสินค้าไม่ให้สูงเกินจริงค่ะมีการประมาณการว่าทหาร1นายน่าจะใช้จ่ายต่อวันประมาณ100ถึง150เหรียญน่าจะมีเงินที่กระจายออกไปไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทนะคะในช่วงวันที่2ถึง6กันยายน5วันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็รายงานถึงบรรยากาศที่หน้าโรงแรมฮาร์ดร็อกซึ่งเป็นจุดที่จะใช้รับส่งเหล่าทหารอเมริกันนะคะแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ถึงกำหนดเวลาที่จะมีการแจ้งว่าเหล่าทหารจะเดินทางมาถึงแต่สังเกตเห็นว่ามีรถสาธารณะค่ะไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่หรือว่ารถจากแอปพลิเคชันมาจอดรออยู่ที่หน้าโรงแรมเต็มตลอดแนวถนนนะคะเพื่อจะรอให้บริการรับส่งเหล่าทหารที่จะออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในพัทยาค่ะล่าสุดจากการตรวจสอบเทศบาลเมืองพัทยานะคะบอกว่ากลุ่มทหารจะเริ่มเดินทางออกมาจากท่าเรือแล้วก็มาถึงที่โรงแรมฮาร์ดร็อกตั้งแต่เวลาประมาณบ่าย 3 ถึง 4 โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะส่วนบรรยากาศที่ริมชายหาดพัทยาโดยรวมก็ยังปกตินะคะไม่ได้มีการเตรียมการต้อนรับอะไรเป็นพิเศษค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีเดินทางมาตรวจตราความเรียบร้อยของบรรดาห้างร้านแผงค้านะคะเพื่อที่แจ้งว่าขอให้จำหน่ายสินค้าราคาปกติไม่เอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงที่มีเหล่าทหารมาใช้บริการจำนวนมากค่ะขณะเดียวกันก็มีรถของตำรวจท่องเที่ยวมาจอดอยู่ที่บริเวณหน้าโรงแรมฮาร์ดร็อกแล้วก็มีการกระจายกำลังดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในช่วงเย็นนี้ผู้สื่อข่าวยังได้ไปสอบถามบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเต็นท์ผ้าใบนะคะก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ากำ

0: ำลังพลสหรัฐเหมือนกับว่ามีการฝึกฝนกันอยู่แทบทุกปีอยู่แล้วนะคะโดยบริเวณเต็นท์ผ้าใบแทบจะไม่มีทหารอเมริกันมาใช้บริการเลยส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยวผับบาร์ก็ต้องยอมรับความจริงว่าที่คนเขาบอกกันว่ามาพัทยาเนี่ยมาหาผู้หญิงคำนี้ก็คงไม่เกินจริงเพราะว่าแม่ค้าที่ทำงานอยู่ที่พัทยามากว่า20ปีเห็นกองกำลังทหารเวลามาฝึกพักแรมที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะแวะเกี่ยวพาราศีสาวๆตามบ่าค่ะ
1: มาที่กรุงเทพนะคะผู้อำนวยการเขตห้วยขวางลงพื้นที่ตรวจ Data Center พระราม9หลังมีประชาชนร้องเรียนเรื่องของกลิ่นน้ำมันที่ฟุ้งกระจายส่งกลิ่นมาตามท่อในเบื้องต้นตรวจสอบยังไม่พบการเก็บน้ำมันในถังหลังจากที่มีประเด็นการก่อสร้าง Data Center พระราม9ขนาดใหญ่บริเวณห้วยขวางตั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาลพระราม9และชุมชนเมืองก็มีข้อกังวลถึงความเหมาะสมของพื้นที่และจะส่งผลกระทบต่อประชาชนล่าสุดนายสมบัติเครือกิรธรรมผู้อำนวยการเขตห้วยขวางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลลงพื้นที่ตรวจอาคารดังกล่าวพร้อมเปิดเผยนะคะว่าการพูดคุยกับผู้บริหารตัวแทนบริษัท Data Center พระราม9กรณีมีประชาชนร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันฟุ้งกระจายส่งกลิ่นมาตามท่อจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบการเก็บน้ำมันในถังในส่วนนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรมธุรกิจพลังงานที่จะตรวจสอบการจัดเก็บน้ำมันส่วนเรื่องระบบไฟฟ้าประสานสอบถามกับการไฟฟ้านครหลวงเพื่อประเมินตรวจสอบแล้วรวมถึงการประปานครหลวงในการตรวจสอบระบบน้ำสำหรับความกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมการก่อความรำคาญเรื่องเสียงและกลิ่นทางบริษัทชี้แจงมีการทำซับเสียงเปิดแอร์ควบคุมอุณหภูมิเลี้ยงในการควบคุมอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้ทั้งนั้นสำนักงานเขตห้วยขวางก็ยืนยันจะเดินหน้าตรวจสอบทุกข้อกังวลรอบด้านโดยเฉพาะผลกระทบต่อสุขภาพคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมส่วนการจัดการจัดตั้งอาคาร Data Center พระราม9ก็ขออนุญาตจากสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครซึ่งก็เป็นผู้อนุมัตินะคะจากข้อมูลเอกสารพบวัตถุประสงค์การจัดตั้งอาคารแห่งนี้เพื่อเป็นคลังสินค้าหรือศูนย์เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สำนักงานบนพื้นที่ 12,249 ตารางเมตรภายในบริเวณยังมีอาคารหลายหลังซึ่งบางส่วนเป็นอาคารห้องระบบไฟฟ้าค่ะด้านผู้ว่าชัดชาตินะคะผู้ว่ากทมแถลงถึงอาคารนี้ Data Center ที่ขอแยกในกรุงเทพมหานคร6แห่งกทมอนุญาต3แห่งนะคะอีก3แห่งก็จะมีการทบทวนโดยข้อกังวลของกทมค่ะ1ก็คือเรื่องคลังสินค้าผังเมืองไม่ต้องทำ EIA รัฐบาลให้คำนิยาม Data Center มาแล้ว2การใช้ไฟฟ้าขนาด20เมกะวัตต์ใช้จริง8เมกะวัตต์จ่ายไฟแยกไม่กระทบประชาชนห้างแล้วก็โครงการใหญ่ๆใช้เยอะมากกว่า3เรื่องของการใช้น้ำใช้น้ำ 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนโรงพยาบาลใช้ 20,000 นะคะห้างใหญ่ๆใช้ 30,000 ถึง 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนไม่กระทบการใช้น้ำประชาชนน้ำเสียยังไม่กระทบต้องติดตามดูต่อไปและ4ค่ะเรื่องของการสะสมน้ำมันเพื่อปั่นไฟสำรองกฎหมายกำหนด 500,000 ลิตรเข้าข้อกฎหมายคลังน้ำมันการขออนุญาต Data Center จะหยุดไว้ก่อนส่วนที่อนุญาตไปแล้วรามคำแหงขอ 200,000 ลิตรต้องไปตรวจสอบอีกครั้งว่าเก็บเกินหรือไม่ข้อมูลคาดเคลื่อนเก็บน้ำมันไม่ถึง 489,000 ส่วนพระราม9ยังไม่อนุมัติการขออนุญาตและอยู่ติดโรงพยาบาลทดสอบเจนเครื่องปั่นไฟในเวลากลางคืนเสียงดังกลางวันไม่มีปัญหาความจำเป็นที่ Data Center อยู่ในเมืองเพราะมีสาธารณูปโภคพื้นฐานมีไฟเบอร์ออปติกพร้อมเมื่ออยู่ใกล้ก็จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นความมั่นคงระบบไฟบุคลากรปัจจัยทางธุรกิจก็ฝากถึงกระทรวงพลังงานดูแลเข้มข้นให้ประชาชนไว้ใจพระราม9ยังไม่ได้รับอนุญาตนะคะถ้าลักลอบก็จะมีโทษปรับ 20,000 คลังน้ำมันในกรุงเทพก็มีอยู่56แห่งค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมาตามต่อการกับมติครม.นะคะเมื่อวานนี้ที่มีการไฟเขียวกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติค่ะขณะเดียวกันนะคะวันนี้ก็มีคำเตือนเรื่องของจังหวัดที่ต้องระวังฝนตกหนักด้วยค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทย

0: นาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: กรมการปกครองขานรับมติครม.กองทุนภัยพิบัติแห่งชาติเมื่อวานนี้นะคะนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองบอกว่าตามมติครม.เมื่อวานค่ะให้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติสำหรับปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและก็ซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วและใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดนะคะกำชับให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติค่ะโดยให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีบ้านเลขที่มุ่งเน้นในพื้นที่2ลักษณะนะคะก็คือบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำและที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางแล้วก็แบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะโดยให้เร่งดำเนินการสำรวจจัดเก็บข้อมูลช่วงวันที่1ถึง15กันยายนนี้นะคะทางนี้เมื่อเกิดภัยพิบัติประชาชนก็สามารถได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็วตรงกลุ่มเป้าหมายและทั่วถึงค่ะ
2: สธนช.เตือน4จังหวัดลุ่มน้ำโขงหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารค่ะให้เตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวถึงสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงน้ำที่ระบายจากตอนบนก่อนหน้านี้ส่งผลให้ระดับน้ำโขงตั้งแต่ท้ายเขื่อนไซยบุรีลงมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าช่วง 3-7 กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและยังมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจึงต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาที่อาจไหลลงสู่แม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นซึ่งสธนช.คาดว่าระดับน้ำโขงบริเวณหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารจะเพิ่มขึ้นประมาณ2-4.8 เมตรนะคะก็บางพื้นที่ก็มีความเสี่ยงสูงระดับวิกฤตเลยสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและน้ำขังท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงได้แก่หนองคายที่อำเภอเมืองหนองคายสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อพลพิสัยและรัตนวาปีที่บึงการก็ที่อำเภอเมืองบึงการปากคาดบุ่งคล้าและโซ่พิสัยส่วนจังหวัดนครพนมที่อำเภอเมืองนครพนมบ้านแพงท่าอุเทนและท่าพนมมุกดาหารที่อำเภอเมืองมุกดาหารกว้านใหญ่และดอนตาลค่ะรวมถึงพื้นที่ริมลำน้ำสาขาที่อาจระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ไม่สะดวกหากระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นสธนช.ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงรวมถึงผู้ที่สัญจรและประกอบกิจกรรมบริเวณแม่น้ำให้ติดตามสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำค่ะ
1: ยังอยู่ที่เรื่องของน้ำนะคะมีเรื่องของป่าต้นน้ำที่ท่าปอมค่ะนายปันทูลภูมิพมรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาครามอำเภอเมืองกระบี่เจ้าหน้าที่ป่าไม้กระบี่ผู้นำชุมชนคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านหนองจิกท่าบอมคลองสองน้ำได้ไปตรวจสอบบริเวณป่าต้นน้ำหมู่สองตำบลเขาครามอำเภอเมืองกระบี่ค่ะหลังมีการร้องเรียนจากประชาชนนะคะว่ามีเอกชนมาปรับพื้นที่แบ่งที่ดินขายชาวบ้านกังวลว่าอาจจะเป็นนอมินีชาวต่างชาติค่ะจากการตรวจสอบพบว่ามีการปรับพื้นที่กว่า50ไร่นะคะแบ่งเป็นขายเป็นแปลงขนาด 5-7 ไร่ขายแปลงละ2ล้านบาทค่ะมีการตัดโค่นต้นไม้ที่ริมภูเขาทำคอกเลี้ยงกวางนกยุงอินเดียส่งผลกระทบต่อป่าต้นน้ำของคลองท่าปอมคลองสองน้ำแหล่งท่องเที่ยวอันซีนของกระบี่เพราะว่าพอถึงช่วงที่ฝนตกก็จะทำให้น้ำไหลลงคลองท่าปอมมีสีขุ่นดินโคลนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแล้วก็กระทบต่อการท่องเที่ยวระบบน้ำประปาของหมู่บ้านด้วยค่ะโดยหลังจากนี้นะคะผู้ซื้อมีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างโดยไม่มีการวางแผนการจัดการระบบน้ำเสียจะส่งผลกระทบต่อป่าต้นน้ำจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังค่ะ หลังจากตรวจสอบเสร็จหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะทำการตรวจวัดพื้นที่เพื่อให้สิ่งปลูกสร้างต้องเว้นระยะห่างจากภูเขาตามที่กฎหมายกำหนดและทำการปลูกป่าทดแทนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาที่เรื่องของการเมืองกันบ้างค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องการเมืองค่ะฝ่ายค้านล็อกเป้าอภิปรายซักฟอกอนุทินชัยชนกนะคะนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์กรณีการนัดรับประทานอาหารร่วมกันของพรรคร่วมฝ่ายค้านเมื่อวานนี้นะคะก็มีการประชุมกันโดยสมัยนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านที่เพิ่มขึ้นก็คือพรรคไทยรวมพลังก็มีความเห็นตรงกันว่าจะเดินหน้ายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ก็คืออภิปรายทั่วไปที่มีการลงมติในเชิงกรอบเวลาจะดำเนินการโดยเร็วโดยจะมีการพูดคุยครอบคลุมถึงใครบ้างซึ่งเป็นการบ้านที่แต่ละพรรคไปรวบรวมมาแต่2รายชื่อที่มีอยู่แน่นอนก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีการตกลงกันเรียบร้อยหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะทำงานโดยหัวเรือหลักก็คือนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่จะพูดคุยกับพรรคร่วมทุกพรรครวบรวมรายชื่อและจัดทำยัตติเพื่อเตรียมยื่นยัตติโดยเร็วคาดว่าจะใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์ส่วนจะมีหลักฐานเด็ดในการอภิปรายเพื่อให้รัฐบาลสะเทือนหรือไม่นายพฤทธิ์กล่าวว่าตนไม่อยากคุยก่อนเกิดแต่คิดว่าเราทำงานเต็มที่ให้ผลงานเป็นที่บ่งบอกจะดีกว่าก็อยากจะฝากบอกนายกรัฐมนตรีบอกว่าเห็นว่าพร้อมที่จะตอบทุกคำถามหวังว่านายกและพรรคภูมิใจไทยจะไม่พยายามหาช่องทางให้ประธานสภาวินิจฉัยไม่ให้พูดเรื่องหัวสว.เรื่องโกงสอบท้องถิ่นไม่ใช้เทคนิคแบบนั้นส่วนกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าพรรคประชาชนทำให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็สามารถเอาลงได้จะทำได้เมื่อไหร่นั้นนายพฤทธิ์กล่าวว่าก็ทำเต็มที่ในฐานะแกนนำพรรคฝ่ายค้านได้ประกาศชัดเจนว่ายิ่งเห็นรัฐบาลชุดนี้อยู่ในประเทศต่อไปจะยิ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติกับประชาชนก็ย้ำว่าทำเต็มที่ในการตรวจสอบรัฐบาลและหวังถึงการเลือกตั้งครั้งถัดไปนะคะไม่ว่าจะเร็วหรือช้าหากทำหน้าที่ของเราเพื่อประชาชนนะคะให้ดีที่สุดทั้งนี้นะคะมีพรรคอื่นมาเป็นแกนนำรัฐบาลก็น่าจะทำให้ประเทศดีขึ้นก็จะเป็นวิธีที่ทำให้สามารถล้มรัฐบาลได้ด้วยเสียงของพี่น้องประชาชนส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะก็คงไปคาดเดามติของส.ส.ไม่ได้แต่ก็เข้าใจเสียงในสภาดีว่าในการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลยังมีเสียงข้างมากแต่เป้าหมายของการอภิปรายไม่ไว้วางใจคิดว่าไม่ใช่แค่การมานับคะแนนการลงมติแต่คือการนำเสนอความจริงให้สังคมได้เห็นถึงปัญหารัฐบาลชุดนี้ค่ะ
1: ศาลปกครองสูงสุดนะคะงดอ่านคำสั่งคดีหมอสรณะหลังเจ้าตัวไม่มาศาลค่ะศาลปกครองกลางงดการอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณากรณีฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยคณะกรรมการสรรหากสทช.ซึ่งวินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นโดยนายแพทย์สรณะขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยดังกล่าวและให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังนับแต่วันที่มีคำวินิจฉัยเสมือนว่าไม่เคยมีคำวินิจฉัยดังกล่าวมาก่อนสำหรับสาเหตุที่ศาลปกครองงดการอ่านคำสั่งในวันนี้เนื่องจากผู้ฟ้องคดีก็คือนายแพทย์สรณะนั้นไม่ได้เดินทางมาศาลและไม่ได้มอบอำนาจให้บุคคลใดมารับฟังคำสั่งแทนขณะที่ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีคือคณะกรรมการสรรหากสทช.มีตัวแทนเดินทางมารับฟังคำสั่งโดยจากนี้ศาลปกครองสูงสุดจะดำเนินการแจ้งคำสั่งให้นายแพทย์สรณะในฐานะผู้ฟ้องคดีได้รับทราบต่อไปค่ะอย างไรก็ตามมีรายงานนะคะว่าในแพทย์สรณะได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้งดการเผยแพร่คำสั่งหรือคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ต่อสาธารณะขณะที่ในการอ่านคำสั่งวันนี้มีสื่อมวลชนเดินทางมาเฝ้ารอติดตามและรายงานข่าวจำนวนหนึ่งค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.สักการะหลวงพ่อดำพระพรหมเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งค่ะนายเจษดาพงษ์ธนาธนวัฒน์กรรมการรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนพร้อมคณะผู้บริหารนำพวงมาลัยไหว้สักการะหลวงพ่อดำและพระพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอสมท.เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนครั้งที่16/2569เมื่อวันที่1 กันยายน 2569มีมติมอบหมายนายเจษดาพงษ์ธนาธนวัฒน์กรรมการดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนโดยคณะกรรมการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการองค์กรและบริหารธุรกิจบริหารบุคคลตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์ซึ่งมีความสำคัญในการนำพออสมท.ฝ่าวิกฤตพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันค่ะ
1: กำลังปปส.ไล่ล่ากระบะแต่งซิ่งลำเลียงยาบ้าที่ชัยภูมิค่ะชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิขยายผลเครือข่ายยาเสพติดขับกระบะไล่ล่าบนถนนโยธาธิการ2021ตำบลกุดตุ้มอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิอย่างไม่ละความพยายามท่ามกลางความมืดเสริมกำลังสกัดประกบปิดหน้าหลังจนในที่สุดผู้ต้องหาจนมุมค่ะหลังพบชายไทยกำลังยกห่อพัสดุขนาดใหญ่นำไปวางซ่อนไว้ริมถนนท่าทางมีพิรุธเมื่อเข้าตรวจสอบกลับซิ่งกระบะนี้แต่ว่าตำรวจปปส.ชัยภูมิเร่งขับรถไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิดประมาณ3 กิโลเมตรจับกลุ่มผู้ต้องหาชาย2 คนตรวจค้นในรถยนต์พบยาบ้า200,000 เม็ดรวมกับยาบ้าที่ถูกทิ้งไว้ข้างทางก่อนหลบหนีอีก200,000 เม็ดรวมเป็นยาบ้าของกลาง400,000 เม็ดคุมตัวมาสอบสวนที่ปปส.ชัยภูมินะคะทั้งสองสารภาพว่าทำหน้าที่ลำเลียงยาเสพติดเพื่อไปส่งมอบให้ผู้ค้าในเขตพื้นที่ตอนในของประเทศยาบ้าที่ยึดได้400,000 เม็ดคิดเป็นมูลค่าประมาณ4 ล้านค่ะตรวจยึดทรัพย์สิน2 รายการมูลค่ารวม550,000 บาทนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองชัยภูมิดำเนินคดีต่อไปค่ะ
0: ตำรวจสภ.ศรีเมืองใหม่และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอุบลราชธานีแพทย์เวรโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ตรวจสอบรถกระบะนะคะเป็นรถทะเบียนอุบลราชธานีค่ะซึ่งจอดอยู่ริมถนนสาธารณะสายบ้านนาเอือดบ้านทุ่งบุญตำบลนาคำอำเภอศรีเมืองใหม่ภายในรถไปพบร่างนายเกรียงศักดิ์อายุ40 ปีคนขับรถแล้วก็นางฤทัยรัตน์อายุ40 ปีค่ะเสียชีวิตยังนอกจากนี้ยังพบอาวุธปืนขนาด9 มม1กระบอกภายในรังเพลิงมีกระสุนอยู่1 นัดนะคะแล้วก็กระสุนแมกกาซีนอีกจำนวน1สภาพศพนายเกรียงศักดิ์ถูกยิงเข้าที่ขมับขวาทะลุออกด้านซ้ายส่วนนางฤทัยรัตน์ที่นั่งอยู่เบาะข้างคนขับถูกยิงเข้าขมับขวาทะลุซ้ายเช่นกันเจ้าหน้าที่สันนิษฐานนะคะว่านายเกรียงศักดิ์อาจจะยิงนางฤทัยรัตน์ก่อนยิงตัวเองจุดเริ่มต้นเหตุสลดนี้เกิดจากเมื่อช่วงเย็นวานตำรวจสภ.โคกจานนะคะอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีรับแจ้งพบร่างนายไพบูลย์อายุ65 ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านโพนเมืองถูกทำร้ายร่างกายเสียชีวิตอยู่ในร่องน้ำริมห้วยสาธารณะคำป่าเซียงด้านทิศตะวันออกของบ้านโพนสภาพศพนะคะตามร่างกายค่ะก็มีบาดแผลหลายแห่งที่บริเวณท้องยังมีรอยถูกแทงที่บริเวณเอวขวาด้านหลังแล้วก็มีรอยแผลที่คอนะคะทั้งนี้สอบถามนายนิวาลูกชายผู้เสียชีวิตให้การพ่อออกจากบ้านไปตั้งแต่5 โมงเย็นเมื่อวานเอาหญ้าไปให้วัวค่ะจนค่ำก็ยังไม่กลับโทรหาก็ไม่รับสายก็เลยออกตามไปดูก็ไปพบนะคะว่ายังไม่ได้เอาวัวเข้าคอกจนกระทั่งเดินตามเสียงโทรศัพท์น้องสาวที่โทรหาพ่อไปพบร่างพ่อนอนเสียชีวิตในร่องน้ำสาเหตุก็ยังไม่ชัดเจนนะคะแต่ไม่ใช่เรื่องการเมืองท้องถิ่นปมความขัดแย้งอาจจะเป็นเรื่องที่ดินมรดกนะคะเนื่องจากเหตุดังกล่าวเชื่อมโยงกับเหตุศพนายเกรียงศักดิ์อดีตผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าจากการสอบสวนก็พบว่าผู้ต้องสงสัยก่อเหตุก็คือนายไพบูลย์หลานชายเมื่อก่อเหตุยิงอาเสียชีวิตแล้วขับรถกระบะหนีข้ามอำเภอไปแล้วก็มาก่อเหตุยิงสาวคนสนิทรวมไปถึงตัวเองเสียชีวิตด้วยนะคะแต่ว่าตำรวจก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งค่ะโดยมีการตั้งปมความขัดแย้ง3 ประเด็นการเมืองชู้สาวแล้วก็ผลประโยชน์ที่ดินมรดกค่ะ
1: คนร้ายงัดกระดังเก็บเครื่องจักรผู้ดูแลดักรอเจอขณะขโมยของชักปืนลูกซองยิงเจ็บสาหัสค่ะเหตุเกิดภายในกระดังเก็บเครื่องจักรของบริษัทแห่งหนึ่งในอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสภ.ท่าเรือได้รับแจ้งเร่งประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้ชีพโรงพยาบาลท่าเรือไปตรวจสอบพบนายธวัชชัยอายุ40ปีถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองนะคะกระสุนกระจายเข้าชายโครงด้านขวา2 เม็ดต ้นขาขวา1เม็ดข้อศอกขวา1เม็ดแล้วก็กกหูด้านขวา1เม็ดอาการสาหัสค่ะก็รีบนำส่งโรงพยาบาลส่วนผู้ก่อเหตุคือนายสมศักดิ์อายุ 55-60 ปีผู้ดูแลโกดังหลังก่อเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะนางนิตยาอายุ48ปีแม่บ้านโกดังบอกว่าโกดังแห่งนี้เจ้าของใช้เป็นสถานที่เก็บเครื่องจักรเก่าค่ะก่อนหน้านี้มีคนร้ายเข้ามาขโมยทรัพย์สินบ่อยนะคะแต่ว่ายังจับตัวคนร้ายไม่ได้กระทั่งเมื่อวานนี้นายธวัชชัยนาคนร้ายค่ะได้เข้ามาทางด้านหลังโกดังซึ่งเป็นช่องที่คนร้ายงัดไว้จนเป็นรูโวมีการไล่จับกันแต่ว่าคนร้ายหนีไปได้วันนี้ผู้ดูแลโกดังก็ตั้งใจมาดักรอจับคนร้ายตอนประมาณ6โมงเช้าคนร้ายก็ย้อนกลับมาอีกครั้งนะคะเดินลัดทุ่งนาเข้ามาที่บริเวณโกดังพบมีเหล็กสแตนเลสถังแก๊สถูกนำมากองเตรียมไว้เพื่อขนออกไปแต่ผู้ดูแลโกดังไม่เห็นคนร้ายขณะกำลังขโมยของก็เลยเกิดการเผชิญหน้ากันก่อนที่ผู้ดูแลโกดังจะใช้อาวุธปืนลูกซองยิงใส่หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเก็บพยานหลักฐานและก็สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
0: ไปที่ข่าวต่างประเทศนะคะผ่านมาครบ1สัปดาห์เต็มแล้วหลังเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันเทือกเขาหิมาลัยยอดเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเกิน 1,000 คนแล้วค่ะยังมีผู้สูญหายด้วย 4,400 คนขณะนี้ค่ะยังต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อช่วยนะคะติดตามที่สถานีไฟฟ้าพลังน้ำหลายแห่งซึ่งได้รับความเสียหายประมาณ900คนที่ยังคงมีความหวังว่าจะรอดชีวิตนั้นลดน้อยลงไปรัฐบาลเนปาลเผยว่าช่วยเหลือคนงานออกมาได้279คนจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำต่างๆขณะนี้ทีมกู้ภัยนำเครื่องจักรกลหนักขุดแล้วก็ตักโคลนหินภายใต้แสงไฟในความมืดมิดยามค่ำคืนในพื้นที่อื่นๆรัฐบาลเนปาลรายงานช่วยเหลือประชาชนออกมาจากพื้นที่ประสบภัย 11,000 คนกู้ภัยระบบสายส่งไฟฟ้าแล้วก็สื่อสารในบางพื้นที่แต่ปัญหาใหญ่เวลานี้ก็คือเรื่องของการจัดการศพพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตำรวจขอประชาชนและญาตินักท่องเที่ยวที่สูญหายส่งตัวอย่าง DNA เพื่อช่วยในกระบวนการที่ยากลำบากนี้โดยให้ส่งเป็นตัวอย่างเลือดสดหรือว่าตรวจ DNA และรูปถ่าย2รูปไปยังห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลตำรวจในรายชื่อผู้สูญหายก็มีชาวต่างชาติ592คนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาปีนเขาและเป็นผู้แสวงบุญชาวฮินดูนายบาเลนราชานายกรัฐมนตรีเนปาลซึ่งเพิ่งจัดตั้งรัฐบาลมาได้6เดือนก็โพสต์บนสื่อโซเชียลนะคะบอกว่าได้รับความช่วยเหลือมูลค่ากว่า42ล้านดอลลาร์สหรัฐรัฐบาลจะช่วยผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤตกลับคืนชีวิตสู่ปกติยังบอกด้วยนะคะว่าหายนะภัยครั้งนี้เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความเสี่ยงในหิมาลัยที่ต้องนำมาเป็นบทเรียนแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนในระดับโลกต่อไปค่ะ
1: การสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาดุเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะชาวอิหร่านได้เผยแพร่ภาพจากบริเวณงานแต่งงานที่ถูกโจมตีทางอากาศในเมืองชิริกพื้นที่ชายฝั่งทะเลบนช่องแคบฮอร์มุซทางตอนใต้รายงานของสภาเซียวงเดือนแดงและสื่อท้องถิ่นของอิหร่านบอกว่าผู้เสียชีวิต5รายรวมถึงเด็กอายุ4ขวบ1คนและบาดเจ็บกว่า60คนในงานแต่งงานที่ถูกสะเก็ดระเบิดตกใส่ด้านกองบัญชาการกลางสหรัฐประกาศว่าได้โจมตีทางอากาศเพื่อตอบโต้กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านที่พยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซค่ะ
0: วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะติดตามสรุปข่าวพักเที่ยงได้ใหม่เวลาเดิมวันพรุ่งนี้เที่ยงถึงเที่ยงครึ่งคุณดาราการทองลิ่มดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ
4: ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมท

0: 12:34 นครับเข้าสู่ช่วงเกาะกระแสกีฬาไทยประจำวันพุธที่2กันยายนครับวันนี้อยู่กับผมเจมทันพิสิทธิ์แล้วก็น้องเบนซ์พีรพัฒน์ชมดวงครับผม
1: ครับสวัสดีพี่เจมด้วยครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆรายการเกาะกระแสกีฬาไทยครับ
0: ครับผมก็เข้าสู่เดือนกันยายนแล้วนะสัปดาห์นี้แล้วก็เป็นอีกเรียกว่าไม่ถึง2อาทิตย์แล้วสำหรับเอเชียนเกม
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะแข่งกันที่ไอจินาโกยะประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เรื่องของการขันเนี่ยรู้สึกกีฬาแรกที่เราจะเล่นน่าจะเป็นฟุตบอลชายนะเพราะว่าจะแข่งตั้งแต่อังคารนู้นเลยอีก2สัปดาห
1: ์อังคารที่15มั้ยพี่เจม
0: ครับแล้วก็วันนี้ก็มีการประกาศรายชื่อแล้วซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในช่วงท้ายแล้วกันฟุตบอลก่อนอื่นเลยช่วงนี้ต้องบอกว่ากระแสฟุตบอลเล่ว่าเรานี้วอลเล่บ้านเราเนี่ยกำลังมาเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วก็ล่าสุดเนี่ยทีมชาติไทยชุดใหญ่ของประเภทชายเน
1: ี่
0: ยก็เพิ่งเดินทางไปถึงที่ญี่ปุ่นเพื่อที่จะลงการแข่งขัน AVC Men Volleyball Continental Championship นะซึ่งก็หาทีมไปชิงแชมป์โลกแล้วก็โอลิมปิกเหมือนกัน
1: ใช่ก็เป็นชิงแชมป์เอเชีย
0: ครับ
1: ก็เป็นรายการเดียวกับประเภทหญิงที่เพิ่งจบไป
0: แต่ก่อนอื่นเห็นบอกว่าวันก่อนนี้มีงานแถลง Meet the Pace ของวอลเลย์บอลใช่ไหมเกี่ยวกับเป้าหมายในการแข่งขัน Asian Game ครั้งนี้ทั้งชายและหญิงเป็นไงบ้างเบนวันนั้น
1: ก็มีเดอะเพจครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นรอบที่4แล้วพี่เจม
0: ครับ
1: แล้วครั้งนี้เนี่ยมีสมาคมเด่นๆ เนี่ยอย่างเช่นตะก้อเนี่ยแล้วรวมถึงวอลเลย์บอลมาร่วมแถลงด้วยซึ่งครั้งนี้เป็นการแถลงข่าวครั้งที่4ในงานมีเดอะเพจครับก็เป็นการพูดถึงความพร้อมก่อนเอเชียนเกมครั้งที่20ที่อาจินาโกย่า2026ก็สมาคมหลักๆอย่างเดี๋ยวผมเริ่มที่สมาคมกีฬาตะก้อก่อนตะก้อเนี่ยยังไงสูงสุดความหวังสูงสุดรอบนี้เนี่ยยังไงก็อยู่ที่กีฬานี้ครับซึ่งถ้าพูดถึงความพร้อมหลังจบการแข่งขันศึกคิงคัพเนี่ยค่อนข้างลงตัวนะทั้งตัวเก่าแล้วก็ตัวสดแล้วก็พร้อมที่จะคว้า2เหรียญทองจากทีมชุดชายแล้วก็

0: ทีมเดียวชายขณะที่โค้ชจักกีพ่วงเจริญครับก็เป็นผู้ฝึกสอนทีมหญิงเนี่ยก็มั่นใจว่าทีมเนี่ยจะคว้าอีก2เหรียญทองจากทีมชุดหญิงแล้วก็ควอด4คนหญิง
1: ครับ
0: แม้ว่าจะคู่แข่งสำคัญเนี่ยก็เป็นเวียดนามในประเภทควอดก็ส่งผลให้สมาคมตะกร้อเนี่ยก็จะตั้งเป้าไว้ที่4 เหรียญทองจากการลงชิงชัยทั้งหมดครับ
1: ครับ
0: ส่วนถัดมาเนี่ยกีฬาที่เป็นฟีเวอร์นะเวลานี้ก็คือกีฬาวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลเนี่ยเมื่อ2วันก่อนเป็นทางนายกสมพรใช้บางอย่างก็ได้ให้แถลงว่าตั้งเป้าติด1 ใน 3ก็เพื่อคว้าเหรียญรางวัลจากทีมในร่มหญิงก็คือชุดวอลเลย์บอลหญิงที่ไปล่าสุดนี่แหละ
1: ครับ
0: แล้วก็ทีมชายหาดหญิงทีมชายหาดหญิงเนี่ยก็ถือว่าเอาจริงก็มีลุ้นนะเพราะว่าทีมชายหาดหญิงหรือไทยหรือเป็นประเภทชายเนี่ยก็ถือว่าทำผลงานได้ดีในหลายๆครั้งที่ผ่านมาซึ่งเดี๋ยวทีมหญิงเนี่ยทีมวอลเลย์บอลหญิงประเภทอินดอร์เนี่ยจะเดินทางไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นวันที่3กันยายนนี
1: ้
0: แล้วก็จะตัดตัวเหลือ12คนสุดท้ายก็เท่ากับว่ากลับจากชิงแชมป์เอเชียที่จีนได้แค่2วันเนี่ยก็เดี๋ยวไปญี่ปุ่นแล้วนะ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นมีงานที่รอรับอยู่สำหรับวอลเลย์บอลหญิงไทยเรา
1: ก็ใช้ชุดเดิมเลยจากชิงแชมป์เอเชียที่คว้าแชมป์มาก็กัปตันทีมเนี่ยเป็นพรพันธ์เกิดปาดนะแล้วก็มีอย่างอาเซศศิภาพรจันทวิสุทธ์ก็ติดทีมชุดนี้เหมือนเดิ
0: ม
1: พัดดาวนึกแจ้งแก้วกระยาเนี่ยกัญญารัตน์ขุนเมืองแล้วก็เบียร์นุ่นแป้นน้อยก็ยังเป็นแกนหลักของทีมเหมือนเดิมนะ
0: ใช่ก็หวังมีเหรียญนะครับหวังอย่างน้อยเนี่ยมีเหรียญติด1 ใน 3ครับสำหรับวอลเลย์บอล
1: ครับ
0: ส่วนเอ็กซ์ตรีมก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่หลายคนจับตามองโดยเฉพาะตั้งเป้าไปที่จากน้อง ST วาริยาสุกเกษมก็เป็นดีกรีคนแรกในโอลิมปิก2024ก็จะลงแข่งในประเภทสปีดก็หวังลุ้นติดท็อป3จากนักกีฬาชายอีก1รายด้วย
1: ครับก็เรื่องของวอลเลย์เนี่ยเดี๋ยวในเอเชียนเกมเนี่ยประเภทชายเนี่ยเราจะอยู่กลุ่มเดียวกับอินโดนีเซียอิหร่านแล้วก็คีกิสถานนะแล้วก็ประเภทหญิงเนี่ยจะเจอกับชนิดให้ไปคีกิสถานแล้วก็มองโกเลีย
0: ครับ
1: ก็ลุ้นทั้ง2ชุดละกันทั้งชายทั้งหญิงหญิงเนี่ยเรามีโอกาสลุ้น1แชมป์
0: ใช่
1: ส่วนเพศชายก็อยากให้ลุ้นให้มีเหรียญในรายการนี้นะครับครับก็เดี๋ยวการขันวอลเลย์บอลเนี่ยผมขอเช็คตารางนิดนึงเขาจะเริ่มแข่งประเภทหญิงก่อนนะตั้งแต่วันที่16กันยาเลยแล้วก็จะชิงประเภทหญิงเนี่ยวันที่22กันยาส่วนประเภทชายเนี่ยจะเริ่มวันที่27กันยานะ
0: ครับ
1: ไปจบวันที่3ตุลาประมาณนี้
0: ก็ไทยเราอยู่กลุ่มเดียวชายนิสไทเปคีกิสถานแล้วก็มองโกเลีย
1: ครับก็สนามแข่งเนี่ยจะใช้ที่เมืองไอจีแหละนาโกย่านะเป็นไม่ใช่สิจะแข่งกันที่เมืองโอกาซากิกับโคมากิเป็นสนามเนี่ยก็เป็นโอกาซากิเซ็นทรัลพาร์คกับปาร์คอารีนาโคมากินะ
0: ก็ความจุ 5,000 ที่นั่ง
1: เผื่อแฟนรายการท่านไหนอยากจะไปเชียร์เนี่ยก็ตามไปเชียร์ได้
0: ใช่
1: ครับผมเพราะว่าวอลเลย์บอลนี้บ้านเรานี่กำลังฟีเวอร์นะผมเชื่อว่าน่าจะมีคนตีตั๋วไปดูแหละ
0: เห็นว่าบัตรเนี่ยเหลือน้อยมากเลยนะก่อนหน้านี้ตามรายงานที่แจ้งมา
1: ครับ
0: ครับแล้วเดี๋ยวมิดเดิลเพจก็จะรอบที่5เนี่ยจัดขึ้นวันนี
1: ้
0: กีฬาเด่นหนึ่งก็จะเป็นมวยสากลแล้วก็อีสปอร์ตเทคบอลด้วย
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าทางสมาคมอีก6สมาคมเนี่ยจะตั้งเป้ายังไงบ้าง
1: แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเย็นเนี่ยจะมีแถลงความพร้อมของสมาคมน่าจะเป็นเทควันโดนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยว99จะไปร่วมงานด้วย
0: ครับ
1: ครับผมมาต่อกันที่เรื่องของแบดมินตันละกันเมื่อวานก็รวมถึงวันนี้ก็ยังมีการขันต่อเนื่องงานสำหรับลีหนิงไชน่ามาสเตอร์รายการระดับซูเปอร์750
0: ครับ
1: ที่จีนชิงรางวัลเนี่ย1,250,000 เหรียญสหรัฐแข่งกันที่เซินเจิ้นนะก็วันนี้เนี่ยมีนักแข่งไทยลงแข่งเต็มเลยโดยเฉพาะประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวอย่างเช่นชายเดี่ยวเนี่ยวันนี้น่าเสียดายที่พนิชพลธีรสกุลเนี่ยก็แพ้คริสโตโปปอไป2-1เกมจริงๆเกมแรกเนี่ยเราชนะ21-9เลยนะคริสโตโปปอนี่เป็นมือ2ของรายการนะแล้วก็เซตเกมที่2เนี่ยเรามาแพ้23-21แล้วก็เกมสุดท้ายเราแพ้16-21ก็ตกรอบ3-2สุดท้ายไปสำหรับพนิชพลนะส่วนประเภทชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวเนี่ยวันนี้น้องเมย์ก็ และมือวางเป็นมือวางอันดับ6ของรายการก็ชนะไปแล้วนะ2-0เกมเลยชนะนักแบดจากชนิดให้เปไป21-16 และ 21-24เลยส่วนทางด้านของในประเภทอื่นเนี่ยเราจะมีแข่งอีกไหมวันนี้มีนะเบญจภาเอี่ยมสะอาดกับนันทการเอี่ยมสะอาดนะจะเจอคู่ของญี่ปุ่นโอซาวะกับทานาเบะตอนประมาณน่าจะหลังบ่าย3ในคอร์ทที่3
0: คอร
1: ์ท3ที่ไม่น่าจะมีถ่ายทอดสดนะน้องนั้นเนี่ยก็น้องวิวเนี่ยเขาเล่าไปแล้วนะเมื่อวาน
0: ใช่
1: ก็เดี๋ยวตามเชียร์แล้วกันสำหรับแบดมินตันรายการ1มาสเตอร์พรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นรอบ16คนแล้วนะใช่ไหมวันนี้รอบ32
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวมีประเภทหญิงเดี่ยวอีกคู่นึงนะ
0: ใช่
1: ต้นลุงใช่ไหมแซ่เฮงก็จะเจอกับหวังชี่ยี
0: ่
1: ด้วยนะครับผม
0: แต่ว่ามีหญิงเดี่ยวไทยเราแพ้กับมือหนึ่งรายการก็เป็นพรวิชาเชยกีวง
1: ครับผม
0: ในคอร์ด3ก็แพ้ไป2-0เกม
1: ครับ
0: ก็เอาลุ้นกันต่อเนื่องสำหรับไชน่ามาสเตอร์ของทัพแบดมินตันไทยเรา
1: น้องชื่อต้นรักแซ่เฮงนะนักแบดมินตันก็เดี๋ยววันนี้จะเจอหวังชี่ยี่มือวางอันดับ2รายการก็เป็นงานหนักแต่ว่าจะแข่งในคอร์ดที่1ตอน11ตอนประมาณ5โมงเย็นก
0: ็
1: อาจจะมีถ่ายทอดสดนะครับผมประมาณนี้สำหรับแบดมินตันนะเป็นถือว่าเป็นรายการใหญ่ทีเดียวส่วนแร็กเก็ตเกมอีกหนึ่งประเภทที่วันนี้ผมเชื่อว่าไฮไลท์น่าจะจับตาพอสมควรเลยสำหรับเทนนิส US Open Grand Slamสุดท้ายของปีใช่ไหมที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเภทหญิงเดี่ยวในรอบที่2วันนี้นักเทนนิสไทย2คนทั้งน้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วแล้วก็น้องรวงข้าวรานาธารดีเนี่ยจะลงสนามทั้งคู่แล้วเจอสิ่งหนักทั้งคู่นะ
0: ครับ
1: น้องรวงข้าววันนี้จะเจอกับลินดานอสโควาหลังจากที่ในรอบแรกเนี่ยชนะเคลีเอว่าจากสหรัฐมาเป็นมือควอลิฟายเนี่ย2-1เซตแล้วก็วันนี้เจอกับลินดานอสโความือวางดับ6ของรายการจากเช็กแล้วก็เป็นรองเป็นแชมป์วิมเบิลดันคนล่าสุดด้วยโอ้โหต้องบอกว่างานหนักสุดๆเลยนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าจะแข่งประมาณ4ทุ่มเนี่ยแข่งที่หลุยส์อาร์มสตรองสเตเดียมเนี่ยก็น่าจะมีถ่ายทอดสดเพราะเป็นคอร์ดหลักครับผมจะแข่งเป็นคู่ปิดคอร์ดเลยก็คือคู่ที่4ของหลุยส์อาร์มสตรองสเตเดียมก็น่าจะแข่งประมาณ 4-5 ทุ่มวันนี
0: ้
1: ตามเชียร์กันได้ผมเชื่อว่าเกมนี้น่าจะสนุกแต่ว่าต้องบอกว่าเราเป็นรองเยอะนะลินดานอสโควานี่เป็นถึงแชมป์วิมเบิลดันก็คือแกรนด์สแลมที่ลอนดอนน่ะแล้วก็น้องใหม่เนี่ยน้องใหม่รอบแรกเนี่ยชนะปันนาอุตวาดีมา2-0เซตเลยเป็นนักเทนนิสจากฮังการี
0: ครับ
1: แล้วรอบนี้มาเจอกับรองแชมป์ US Open เมื่อปี2021แล้วก็โอ้ระดับแกนสนามนี้ผลงานดีมากนะสำหรับเลลาเฟรนันเดสเป็นนักเทนนิสเชื้อสายแคนาดาฟิลิปปินส
0: ์
1: อายุเนี่ยเพิ่ง23แต่เขาเพิ่งหายเจ็บมาแต่อย่างที่บอกว่าเคยเป็นรองแชมป์เฟนโอเพนUS Openเมื่อปี2021มาแล้วก็ตอนนี้เป็นมือวางอันดับที่67ของโลกแต่ว่าเคยขึ้นถึงอันดับ17เมื่อปี2023นะก็จะเจอกับน้องใหม่เราก็คู่นี้จะไม่ได้หัดทอดสดแต่ว่าเราก็ยังตามเชียร์ทั้ง2คู่เลยน่าจะแข่งไล่เลี่ยกัน
0: ใช่ก็เลลาเป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์เน
1: า
0: ะ
1: อ่ะใช่
0: เคยขึ้นสูงสุดอันดับ13ส่วนแล้วมีคู่ด้วยนะเคยแข่งลงทำการแข่งขันในคู่ด้วยประเภทคู่อันดับสูงสุด17พูดถึงฟิลิปปินส์ก็มีอเล็กซานดราเอล่า
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้เอล่าก็เอาชนะได้ครับ
1: ครับผมก็สำหรับ US Open ไฮไลท์เมื่อวานเนี่ยการแข่งขันเมื่อวานเนี่ยในวันเป็นวันการแข่งขันวันที่3เลยนะวันที่1กันยาเนี่ยก็เมื่อวานเอล่าก็ชนะนะชนะมาริสโตเอน่าไป2-0เซต6-1 6-2เลยแล้วก็เอเลน่าลาบากิน่าเนี่ยก็ชนะเชนฟอร์ดินจากสหรัฐไป2-0เซตเหมือนกันอันนี้เป็นพวกมือวางนะเอเลน่าเนี่ยมือวางใน2รายการเลยส่วนประเภทชายเนี่ยเมื่อวานที่แข่งเนี่ยก็มีฟาเบียโคโบลี่เนี่ยก็ชนะคอมเมสซาน่าจากอาร์เจนตินาไป3-2เซตอันนี้เป็นมือวางอันดับ5ของรายการนะ
0: คร
1: ับ แล้วก็เซเวเลฟเนี่ยตอนนี้แข่งกับโรเรนโซโซเนโกอยู่เซตแรกเนี่ยเซเวเลฟชนะ 6-4 นะแล้วก็เซต2เซต3เนี่ยแพ้ 6-3 กับ 7-6 ก่อนที่เซต4เนี่ยเซเวเลฟจะมาชนะโซเนโก 7-5 แล้วก็ตอนเนี้ยเซตสุดท้าย

0: โซนิโก้ลงมาเสิร์ฟแต่ว่าเซเว่นเอฟนำอยู่5-3ขอแค่เกมเดียวก็จะเข้ารอบต่อไปนะสำหรับมือหนึ่งของรายการแล้วก็ประเภทหญิงเมื่อวานเนี่ยก็มีโคโค่กอล์ฟเนี่ยมือวางของสหรัฐอันดับ4เนี่ยก็เจอกับนักเทนนิสจากตุรกีและชนะไปแล้วส่วนไฮไลท์วันนี้ของ US Open เนี่ยนอกจากจะมีน้องใหม่กับน้องลงข้าวแข่งเนี่ยก็ยังมีมือวางอันดับต้นๆในประเภทหญิงอย่างเจสสิก้าเปกูล่าเนี่ยลงเจอกับโซเฟียโซเฟียเคนินด้วยเป็นสหรัฐเจอกันเองนะแล้วก็มีอเลนาซาบาเลนกามือ1หญิงเนี่ยเจอกับปอลินาอิเทคเชนโกนะก็เป็นมือจากควอลิฟายอันนี้คือแล้วก็มีจาเม่ฟาเรียเจอกับคาร์ลอสอาคาราสในประเภทชายเดี่ยวด้วยสำหรับ US Open วันนี้ถือว่าน่าดูหลายๆคู่แล้วก็ตามเชียร์น้องใหม่กับน้องลงข้าวด้วยประมาณ4ทุ่
1: ม
0: ครับอ่ะประมาณนี้สำหรับเทนนิสครับผมอ่ะไปต่อที่เรื่องของทีมชาติไทย U23แล้วกันของโค้ชวังธวัชชัยดำรงองค์ตระกูลวันนี้เนี่ยมาแบบงงๆเหมือนกันนะแบบเซอร์ไพรส์ก็คือการประกาศรายชื่อ23นักเตะช้างศึกที่จะลุยศึกเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่น
1: ใช่ก็จริงๆเมื่อเช้าเนี่ยเพจทางการเนี่ยก็เหมือนเป็นการบอกใบ้ตั้งแต่ประมาณ8โมงถ้าผมเช็คนะก็บอกใบ้ตั้งแต่นะช่วงเวลา9โมงเช้าเลยเขาบอกว่า10โมงเนี่ยเหมือนจะมีประกาศรายชื่อนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ23แข่ง
0: ครับผม
1: ที่จะลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20
0: อ่ะผมไปไล่แล้วกันก็ผู้สาประตูเนี่ยมี3คนนะสล็อตโพสมันชมพันธ์บุญเลิศครับแล้วก็ศิรวุฒิวงเรืองคำแล้วก็กองหลังเนี่ยมีอัธพลแสงทองครับพิชันอินาลามพิชิชัยเสียงกระโทกเนี่ยเล่นในอาเซียนคัพจริงๆติดทีมชาติชุดใหญ
1: ่
0: แต่ว่าไม่ได้ลงเลยนะมีชนพันธ์บัวผันครับชานนท์ธรรมานาธานเจมส์ลูกครึ่งอังกฤษก็ติดแล้วก็ทีกวินจันทร์ศรีอุตสมะเทียนคามจากทีมชาติชุดใหญ่นะแล้วก็พลเอกมณีกรด้วยกองกลางเนี่ยมีกันตพันธ์แสงสวัสดิ์ครับปฏิพันธ์ชัยโพเทพสิทธาบุญล่าครับธนกิจช่วงเมืองปักแล้วก็ปริพันธ์มงษาศิลภพวันดีแล้วก็ชวันวิศแซ่เล้าจากทีมชาติชุดใหญ่1คนกองหน้าเนี่ยมียศกรบุรพาครับเจฮันฟีมามะธนาวุฒิโพชัยแล้วก็วรวุฒิน้อยศรี
1: ก็บรรดา23แข่งเนี่ยล้วนเป็นแกนหลักที่เห็นหลายๆทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาเนาะไม่ว่าจะเป็นกองหลังอย่างชนะพัฒน์บัวพันธ์หรือยศกรบุรพาก็เป็นแกนหลักที่ถูกเรียกติดทีมชาติบ่อยแล้วถ้าดูจาก23แข่งเนี่ยก็จะไม่มีไทยเรารอบนี้เนี่ยไม่ใช่โควต้าแข่งอายุเกิน
0: ใช่เราไม่ใช้โควต้าอายุเกินนะก็เท่าที่ผมนับเนี่ยนักเตะที่เคยผ่านชุดใหญ่ไปแล้วมี6คนนะก็มีชานนท์ธรรมาก็เคยติดทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้วมีอุตสมะเทียนคามมีทางด้านของชริซาเล้ายศกรบุรพาแล้วก็เจฮันฟีมามะครับชนรัตน์บัวผันนี่ยังนะชุดใหญ่ก็ถือเป็นชุดที่เรียกว่าน่าจะดีที่สุดเท่าที่เราพอจะมีตอนนี้จะขาดก็เสกสาราตีรวมถึงคณะคำยกที่น่าจะติดภารกิจกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในศึกอาเซียนคัพดูแล้วชุดนี้โอเคนะแต่หลายคนโดยเฉพาะประตูเนี่ยสรัตโพสมันเนี่ยได้รับความชมมากนะจากรายการก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเป็นประตูที่แจ้งเกิดกับสงขลาเราก็ย้ายมาท่าเรือตอนนี้ถูกยืมตัวไปปัตตานี
1: ครับ
0: ส่วนวิชันอินาลามเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นลูกครึ่งใช่ไหมแล้วรูปร่างสูงใหญ่ด้วยเกินเด็กอายุ20เลย
1: ใช่
0: แล้วก็เล่นอยู่23มาแล้วในเอใน4เก
1: ม
0: รวมถึงกับแบงคอกเนี่ยก็ได้ลงไปบ้างนะ
1: ครับ
0: นอกนั้นเนี่ยอย่างอุซามาเทียงคามเนี่ยก็แน่นอนว่าในอาเซียนคัพแบกสายนี่ก็ถือว่าโอเคเลย
1: ไว้ใจได้
0: ครับผมที่น่าสนใจคนนึงคือนาธานเจมส์นะก็เป็นลูกครึ่งอังกฤษพี่ชายเขาเนี่ยลิออนเจมส
1: ์
0: ที่อยู่กับ BG แล้วก็โอกาสลงสนามไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าอาจจะเป็นสำรองแต่ว่าผลงานก็ถือว่าน่าจับตามองเพราะว่ารูปร่างดีด้วยครับ
1: ตอนนี้ปล่อยยืมไปที่มหาสารคาม
0: ก็เป็นเยาวชนของบาร์ลี่มาก่อนในลีก1ของอังกฤษ
1: ครับ
0: แล้วก็คนเอกมณีกรเนี่ยก็เป็นแบ็คซ้ายจากประจวบที่ลงต่อเนื่องนะนอกนั้นเนี่ยในตำแหน่งกองกลางเนี่ยมีชวันวิแซ่เล้าก็ติดทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้วธนกิจช่วงเมืองปักก็หลังๆก็กลับมาฟอร์มดีกับบุรีรัมย์นะรวมถึงสิทธาบุญล่าเนี่ยก็เล่นกับการท่าเรืออย่างต่อเนื่องผมดูแล้วกองกลางกับกองหลังนี่เราหายห่วงนะนักเตะเนี่ยประสบการณ์สูงอยู่แล้วแล้วก็กองหน้าก็แน่นอนว่าน่าจะเป็นยศกรบุรพาเป็นตัวหลักของทีมชุดนี
1: ้
0: คือน้องเนี่ยแจ้งเกิดมาตั้งแต่17 18นะแล้วก็ยืนระยะเล่นชุดเยาวชนมาได้นานพอสมควรเลย
1: รอบที่แล้วก็

0: ไปด้วยสำหรับเจ้ามิกยศก่อน
1: ครับผมอ่ะก็เป็นชุดที่น่าสนใจแล้วก็ผมว่าน่าจะผ่านรอบแรกได้นะเพราะว่ารอบแรกเนี่ยรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเราจะเจอคีกิสถานฮ่องกงแล้วก็ญี่ปุ่น อาจจะหนักในการเจอญี่ปุ่นหน่อยเจ้าภาพแต่ว่าไปเจอนัดสุดท้าย
0: ครับ
1: การเจอคีกิสถานและฮ่องกงเนี่ยคิดว่าน่าจะผ่านได้นะก็เดี๋ยวผมดูโปรแกรมนิดนึงก็ไทยเนี่ยจะเจอคีกิสถานเนี่ยวันที่16กันยานะบ่าย2เลยบ่าย2ตามเวลาประเทศไทยนะแข่งที่
0: โตโยต้า
1: โตโยต้าสเตเดียมแล้วก็ฮ่องกงเนี่ยกับไทยเนี่ยจะเตะวันที่20กันยาบ่าย2เหมือนกันแล้วก็นัดสุดท้ายเจอญี่ปุ่นวันที่23กันยาตอน 5:30 ก็ทั้ง3เกมเนี่ยจะเตะที่โตโยต้าสเตเดียมนะ
0: ครับ
1: เป็นสนามของนากุย่าแคมปัสใน J-League ครับผม
0: ก็มีถ่ายทอดสดนะครับทางไทยรัฐทีวี
1: ครับ
0: แล้วก็แอปพลิเคชัน AIS Pay
1: ใช่แล้วก็อ่ะอีกเรื่องหนึ่งละกันเรื่องของ U20 เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงเล่นเกมที่2นะก็นัดแรกเนี่ยเราชนะ UAE มา 1-0 รูปเกมเนี่ยดีกว่าแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องการจบสกอร์พื้นที่สุดท้ายลูกทีมของโค้ชโบ๊ทจักรพันธ์แผ่นปรีก็ถือว่าฟอร์มดีเลยแล้วก็พรุ่งนี้จะเล่นเกมที่2เจอกับเติร์กมินสถานซึ่งจะแข่งที่โชบุรีสเตเดียมนะตอน 20:30 ความพร้อมเนี่ยเมื่อวานก็มีการลงซ้อมปกตินะแล้วก็ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือตัวเจ็บด้วยทุกคนเนี่ยน่าจะพร้อมลงสนามทั้งหมดมีรูปของดานุพลบุปผาด้วยนะดานุพลนี่เดี๋ยวจบรายการนี้รู้สึกจะไปเล่น U17 ต่อเลยนะกองกลางจากเมืองทองเนี่ยแล้วก็นอกนั้นเนี่ยตัวหลักๆอื่นๆก็ครบแล้วก็ชุดนี้รู้สึกจะมีดานัยสมาร์ทเจนด้วยนะกองหน้าลูกครึ่งอังกฤษเนี่ยที่เคยอยู่ไทยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอเติมวิสานก็ตามไปเชียร์ได้ชมวิสสเตเดียมแล้วก็นัดสุดท้ายเจออิรักวันอาทิตย์ซึ่งอิรักในเกมแรกแพ้เติมวิสสถานมา 2-1 นะสถานการณ์ตอนนี้เราอยู่อันดับ2ของกลุ่มแต่ว่าประตูได้เสียเนี่ยเท่ากับเติร์กก็จริงแต่ว่าเติร์กยิง2เสีย1แต่ว่าเรายิงแค่ลูกเดียวในเกมแรกผมมองว่าเกมพวกนี้ถ้าใครชนะเนี่ยมีโอกาสที่จะการันตีการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเลยนะก็คือรอบสุดท้ายส่วนอิรักเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเจอกับ UAE ซึ่งอิรักก็จะเจอเรานัดสุดท้ายเนี่ยตอนแรกหลายคนมองว่าน่าจะเป็นการแย่งเข้ารอบสุดท้ายนะแต่ไปมาเนี่ยอิรักพลาดแต่เกมแรกเลย
0: คร
1: ับผมตามเชียร์แล้วกันสำหรับไทยแลนด์ U20 ของเรา
0: แข่งทุ่มครึ่งนะครับ
1: ลุ้นไปฟุตบอลโลกกันนะ
0: ใช่
1: ก่อนเลยเนี่ยลุ้นรอบเนี้ยลุ้นคันเลือกไปเล่นเอชิงแชมป์เอเชียก่อน
0: รอบสุดท้าย
1: แล้วก็รอบสุดท้ายไปว่าในเรื่องของชิงแชมป์ไปเล่นชิงแชมป์โลก
0: ใช่ก็เอา4ทีม
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ส่วนเรื่องของทีมชาติไทยกับโอลิมปิกเนี่ยรอบชิงแชมป์เอเชียเนี่ยครั้งนี้จะยังไม่ได้คัดนะแต่เป็นครั้งหน้านะที่คัดไปโอลิมปิกเพราะฉะนั้นก็เนี่ยนักเตะในชุดเอเชียนเกมนี่แหละก็จะเป็นกำลังหลักของชิงแชมป์เอเชียในรอบต่อไปที่จะคัดไปโอลิมปิกเราก็อยากจะไปเล่นโอลิมปิกอีกครั้งนะเพราะเราเนี่ยไม่ได้ไปมานานมากเคยไป2ครั้งใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ไปอีกเลย
0: น่าจะตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเลยเนาะเพราะว่านานมากนะสำหรับโอลิมปิกไทยเราในประเภทฟุตบอลทีมชาย
1: ผมเกิดไม่ทันเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าแต่ก่อนยังใช้ชุดใหญ่ไงแต่ว่าเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นยู23ช่วงหลังนี่เองใช่ไห
0: ม
1: ก็เดี๋ยวผมขอดูนิดนึงโอลิมปิกเราเนี่ยเคยต้องย้อนกลับไปน่าจะเป็นช่วงที่เป็นชุดใหญ่เลยนะเพราะว่าตั้งแต่เปลี่ยนมาเป็นยู23เนี่ยเราน่าจะยังไม่เคยไปนะ
0: น่าจะยังนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าล่าสุดนี้ก็นานมากนะพี่เจม
1: ส์
0: โอลิมปิกล่าสุดที่เราไปก็ปี1988ไ
1: หมนานมากนะ
0: 88
1: นะตอนนั้นแข่งที่ไหน
0: เราไปล่าสุดเนี่ยปี1968
1: ครับผม
0: ตอนนั้นแข่งที่เม็กซิโก
1: กลับก็ครั้งแรกเนี่ยเราไป1956นะแข่งที่ออสเตรเลียแล้วก็ครั้งที่2เนี่ย1968ที่เม็กซิโก
0: จ้ะ
1: แล้วก็ตั้งแต่ปี92เนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นระบบ U23 คือโอลิมปิกเนี่ยเปลี่ยนมาใช้นักเตะอายุไม่เกิน23ปีตั้งแต่ปี92เนี่ยจนถึงตอนนี้เรายังไม่เคยไปเลยนะ
0: ครับ
1: ครับผมประมาณนี้ละกันสำหรับฟุตบอลไทย
0: ก็

0: ลุ้นกันต่อเนื่องนะสำหร
1: ับ
0: กีฬาไทยเรา
1: ถูกต้องแล้วก็อย่าลืมว่าสัปดาห์นี้เนี่ยฟุตบอลสโมสรไทยก็จะกลับมาลงสนามแล้วนะ
0: ใช่
1: ไทยลีก1ไทยลีก2ก็จะเริ่มแล้วส่วนไทยลีก3เนี่ยจะเริ่มช่วงหลังจากนี
0: ้อืม
1: จะเริ่มช่วงน่าจะเป็นช่วงกลางเดือนกันยาก็ตามเชียร์กันได้สำหรับฟุตบอลสโมสรไทยก็เกมแรกเนี่ยไทยลีก1นั้นจะเป็นวันศุกร์เดี๋ยวจะเป็นปัตตานีใช่ไหม
0: ครับ BG
1: เล่นที่สนามชั่วคราวสงขลาเจอกับ BG ส่วนที2เนี่ยจะเป็นอุตรดิตถ์เจอกับเมืองทองก็ตามเชียร์ได้ครับผม
0: ครับ
1: มีอะไรเพิ่มเติมไหมช่วงท้ายข้อความก็ส่งมาคุยกันได้นะครับ4689899รวมถึงช่องทางทาง YouTube ด้วย
0: นะครับ
1: ครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมช่วงท้ายไม่มีเนาะ
0: ไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีไปเก็บตัวเนี่ยเทควันโด
1: ครับผม
0: ครับก็เดี๋ยวเราจะได้รู้ความพร้อมของทัพเทควันโดไทยเรา
1: ครับ
0: เพราะว่ารอบนี้เนี่ยก็ตัวความหวังเนี่ยยังอยู่กันครบนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหยูบัลลังก์ทัพทีมแดง
1: ครับ
0: นะครับก็เดี๋ยวเรามารอติดตามว่าความพร้อมของเทควันโดเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง
1: ครับผ
0: ม
1: แล้วก็ฝากไว้ทีนะสำหรับเทนนิสUS Openคืนนี้ตามเชียร์น้องลุงข้าวลาลานาทาราลุดีเจอกับลินดานอสโควานะแล้วก็ทางด้านของน้องใหม่มนัชยาเนี่ยจะเจอกับเลล่าเฟอร์นันเดสมือวางอันดับ 3S ของรายการแล้วก็รองแชมป์ US Open ปี2021ด้วยส่วนน้องใหม่เนี่ยน้องลุงข้าวเนี่ยจะเจอกับลินดานอสโควาแชมป์วิมเบิลดัน
0: ครับ
1: ปีล่าสุดน้องลวงข้าวเนี่ยผลงานในปีนี้วิมในแกรนด์สแลมเนี่ยจะมีแค่เฟนโอเพ่นนะที่ไม่ได้เล่นรอบเมนดรอก็คือตกรอบคัดเลือกไปส่วนที่ออสเตรเลียนโอเพ่นเนี่ยได้เล่นนะตกรอบแรกแล้วก็ที่วิมบัลดันตกรอบ2ยูเอสโอเพ่นเนี่ยก็ตอนนี้เข้าถึงรอบ2แล้ว
0: อ
1: ันดับโลกตอนนี้น่าจะขึ้นเยอะเลยนะก็ล่าสุดเนี่ยอยู่อันดับ72ของโลกจากการจัดอันดับเมื่อเดือนสิงหาค
0: ม
1: ก็ลุ้นให้ติดท็อป50เร็วๆนะ
0: ใช่
1: ก็ผลงานถือว่าโอเคเลยก่อนอันเนี้ยได้แชมป์มาในปีเนี้ยก็คือที่ออสตินชาเลนเจอร์นะที่สหรัฐแล้วก็เอ็นก้าเลดี้โอเพ่นที่ตุรกีนะเป็นรายการระดับชาเลนเจอร์เนี่ยแหละ
0: ก็สองสาวไทยเราเนี่ยติดท็อป100ก็เป็นครั้งแรก
1: ที่เอ็นก้าเลดี้โอเพ่นเนี่ยเป็นรายการ WTA 125นะที่ได้แชมป์มาใน2รายการแต่ว่าจริงๆเข้าชิงเนี่ย3รายการ
0: ครับ
1: ปี2025ช่วงกลางปีเนี่ยเข้าชิงที่ปอร์โตโอเพ่นโปรตุเกสแล้วก็แพ้ไปก็เท่ากับว่าตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเข้าชิง WTA เนี่ย3ครั้งนะแล้วก็ได้แชมป์ไป2รายการที่ทางด้านของสหรัฐแล้วก็ตุรกีเป็น WTA 125ครับผมประมาณนี้แล้วกันสำหรับเกาะกระแสกีฬาไทยวันนี้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันพฤหัสละ
0: ครับ
1: ครับผมเดี๋ยววันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัญชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์
3: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ขณะนี้เวลา13 นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองจุลพันธ์ยืนยันวงดินเนอร์แกนนำรัฐบาล6กันยายนนี้ไม่มีคุยปรับครม.ไม่ได้เตรียมรับศึกสังฟอกนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีจะเปิดบ้านพักส่วนตัวนัดแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลในวันที่6กันยายนเพื่อเลี้ยงอาหารจะมีการหารือเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่ว่าไม่มีเราเป็นรัฐบาลร่วมกันรัฐบาลเดียวกันทำงานเพื่อประชาชนส่วนเรื่องที่สื่อและสังคมเป็นห่วงเสถียรภาพภายในรัฐบาลนั้นยืนยันไม่มีเพราะเราพูดคุยกันตลอดอย่างการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาก็ทำงานและประชุมร่วมกันการทำงานของเรามีการสอดประสานกันส่วนการนัดกินข้าวก็เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้นั่งพูดคุยในบรรยากาศที่รีแลกซ์ขึ้นไม่ใช่การประชุมเพียงหน้างานเท่านั้นหรืออย่างรัฐมนตรีบางคนช่วยอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีมากนักก็จะได้ไปเล่าหน้างานว่ามีอะไรที่ติดค้านบ้านหรือขับเคลื่อนอะไรอยู่เพื่อให้เดินหน้าอย่างราบรื่นนายจุลพันธ์ยังเปิดเผยอีกว่าการนัดรับประทานอาหารครั้งนี้ยังได้เชิญฝ่ายสภาด้วยเพราะการเป็นรัฐบาลไม่ได้กำหนดเฉพาะในส่วนของครม.แต่ยังมีการทำงานในสภาก็จะได้พูดคุยถึงประเด็นปัญหาและข้อหาหรือต่างๆให้ครบถ้วนเพื่อให้การทำงานราบรื่นกว่าเก่าสคร.ชงคนร.ผ่าตัดแล้วที่ธุรกิจ8แห่งเร่งฟื้นฟูจ่อเคาะ3แห่งยุบรวมควบรวมหาทางรอดนายทิพดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.เปิดเผยแผนดำเนินงานในปี2570ว่าเตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือคนร.แก้ไขคุณสมบัติบอร์ดรัฐวิสาหกิจผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันโดยเสนอให้บอร์ดรัฐวิสาหกิจมีอายุ 65-70 ปีเหมือนกับอัยการผู้พิพากษาแต่มีทางเลือกตามความสมัครใจมีการยื่นใบตรวจสุขภาพมีสุขภาพแข็งแรงมาปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะบางคนไม่อยากยื่นบัญชีทรัพย์สินบางคนไม่อยากเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจเพราะอายุมากแล้วสำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือ CEO ขยายอายุให้จาก60ปีเป็น65ปีในขณะที่กรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน9ปีนอกจากนี้สคร.เดินหน้าแก้ไขปัญหาการฟื้นฟูองค์กรให้กับรัฐวิสาหกิจ8แห่งโดยรัฐวิสาหกิจเข้าข่ายต้องทบทวนแผนและบทบาทมีอยู่8แห่งได้แก่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรองค์การคลังสินค้าองค์การตลาดโรงพิมพ์ตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติโรงงานไพ่กรมสรรพสามิตองค์การสุรากรมสรรพสามิตบริษัทอู่กรุงเทพจำกัดและบริษัทอสมทจำกัดมหาชนโดยเตรียมเสนอคนรอให้พิจารณาควรปรับตัวยุบหรือควบรวมกิจการหรือไม่ทรงศักดิ์ลงพื้นที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการที่ดินตามนโยบายรัฐบาลที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นประธานเปิดโครงการติดตามการดำเนินการด้านการบริหารจัดการที่ดินและการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลหรือคทช.และมอบนโยบายการจัดที่ดินทำกินนายทรงศักดิ์กล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชนทั่วประเทศอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะปัญหาที่ดินประชาชนทับซ้อนกับที่ดินของรัฐซึ่งได้สั่งการให้สคทช.เร่งรัดจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือวันแมปแบ่งพื้นที่เป็น7กลุ่มกลุ่มละ11จังหวัดโดยจังหวัดสงขลาอยู่ในกลุ่มที่5ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างรอเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบนอกจากนี้ยังได้เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดินของบุคคลและวัดในเขตที่ดินของรัฐเพื่อสร้างความเป็นธรรมตามกรอบกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับโรเบิร์ตซานเชสย้ายไปร่วมทีมโคโมแบบยืมตัวเรียบร้อยแล้วโรเบิร์ตซานเชสผู้รักษาประตูชาวสเปนย้ายจากเชลซีไปร่วมทีมโคโมในเซอร์กาโชเซเรียอิตาลีแบบยืมตัว โดยเชลซีไปคว้าตัวเอมิเลโนมาร์ติเนสผู้รักษาประตูชาวเจนไตมาจากแอสตันวิลล่าทำให้ตัดสินใจปล่อยโรเบิร์ตซานเชสออกจากทีมสำหรับโรเบิร์ตซานเชสได้เฝ้าเสานัดเปิดซีซั่นใหม่ในเกมที่เชลซีชนะฟูลแลมแต่ว่าต่อมาเกมที่เจอกับไบรตันกลายเป็นเอมิมาร์ติเนสที่เพิ่งย้ายมาใหม่ได้ทำหน้าที่แทนจนทำให้เขาถูกปล่อยตัวในที่สุดเดวิดออนสตีนผู้สื่อข่าวจาก The Athletic รายงานว่าซันเดอร์แลนด์บรรลุข้อตกลงคว้าตัวเควินดานโซกองหลังวัย27ปีจากท็อตแนมฮอตสเปอร์สมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวพร้อมเงื่อนไขบังคับซื้อขาดโดยซันเดอร์แลนด์จะจ่ายค่ายืม 2.5 ล้านปอนด์และมีเงื่อนไขบังคับซื้อขาดอีก22ล้านปอนด์ซึ่งจะมีผลบังคับหากทีมสามารถอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้โดยดานโซจะเซ็นสัญญาระยะเวลา4ปีพร้อมออปชั่นขยายเพิ่มอีก1ปีหากการย้ายทีมกลายเป็นแบบถาวรและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมี

0: ดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Motor in Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร์
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor in Trend นะฮะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับผมอ่ะสวัสดีครับพี่นัทครับ
6: สวัสดีครับ
5: นะฮะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์วันที่สองแล้วนะฮะก็ถือว่าวันเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินนะฮะอ่ะใครที่มีปัญหาเรื่องรถอยากจะสอบถามพูดคุยก็ลองส่งกันเข้ามา4689899นะครับผม
6: ครับผม
5: อ่ะวันนี้เนี่ยผมอยากจะมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาให้คนที่ใช้รถลองตรวจรถตัวเองดูนะฮะว่าในรถเราเนี่ยตัวระบบระบายความร้อนเป็นยังไงคือต้องบอกอย่างนี้ว่าระบบระบายความร้อนเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยน้ำถูกป่ะแล้วก็พัดลมหลักๆเลยนะน้ำพัดลมหม้อน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งองค์ประกอบตรงเนี้ยโอเคถ้าส่วนองค์ประกอบมันจะมี3อย่างน้ำหม้อน้ำแล้วก็พัดลมให้ท่อยางน้ำอีกอย่างแล้วกันนะฮะอันเนี้ยอยากให้คนที่ใช้รถลองไปสำรวจรถตัวเองดูว่าในรถเราเนี่ยองค์ประกอบที่พูดถึงเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
7: เจออะไร
6: ไม่
7: เ
6: จอแล้วเนี่ยเพลงวันนี้
5: เขาไม่ได้เจอคือวันนี้ดูคิดได้ก็คืออยากจะมาให้คนที่ใช้รถเนี่ยลองเปิดแล้วก็เช็ครถตัวเองดูเพราะโอเคถ้าหม้อน้ำเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องบอกอย่างนี้ว่าหม้อน้ำเนี่ยในรถรุ่นใหม่ๆมันจะเป็นหม้อน้ำพลาสติกแล้วกันเนาะผมไม่รู้ว่าวัสดุที่ใช้ทำเรียกอะไรครับผมเรียกว่าเป็นหม้อน้ำพลาสติกแล้วกันประกอบกับตัวคีบระบายความร้อนหรือว่าหลอดหม้อน้ำเนี่ยทำมาจากอลูมิเนียมอันเนี้ยถามว่ามีอายุการใช้งานไหมมีครับแต่มันก็ไม่ได้ระบุตรงเป๊ะว่าเฮ้ยรถคันเนี้ยแสนโลจะรั่วไอหม้อน้ำใบเนี้ยแสนห้าหมื่นโลจะรั่วหรือใบนี้200,000โลจะรั่วมันไม่มีอะไรไม่มีใครการันตีได้ว่ามันจะรั่วเมื่อไหร่นะแต่สิ่งที่เราจะรู้สึกได้หรือจะเห็นได้กับมันก็คือดูจากสีตัววัสดุที่มันเปลี่ยนไปซึ่งเวลาหม้อน้ำใหม่ๆมาสีมันจะเข้มปึ๊ดเลยใช่ไหมดำปิ๊บเลย
6: น้ำตาลเข้มจัด
5: แต่พอใช้ไป
6: ประมาณว่าโกโก้เลย
5: จะเอาจากออกดำเลยเอางี้ดีกว่าดำแล้วกันนะแต่พอเราใช้ไปสักระยะหนึ่งหรือว่าใช้เป็นนานๆแล้วเนี่ยสีมันจะเริ่มซีดลงเริ่มเปลี่ยนไอ้คำว่าสีเริ่มเปลี่ยนเนี่ยมันคือจุดที่เราอาจจะสังเกตได้ว่าเฮ้ยมันเริ่มจะเขาเรียกอะไรเริ่มนับถอยหลังแล้วนะถ้ามันเริ่มเปลี่ยนสีนะจากเข้มๆกลายเป็นสีอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ย

0: อันนั้นอ่ะแสดงว่ามันเริ่มนับถอยหลังในการที่จะต้องทำหรือว่าต้องเปลี่ยนได้แล้วคือโดยส่วนมากแล้วเนี่ยผมเชื่อว่า99%นะถ้ายังไม่รั่วก็ยังไม่ทำมีแค่ 1% เท่านั้นแหละที่ยอมทำอีก 99% ไม่รั่วไม่ทำเพราะการทำพวกนี้มันคือค่าใช้จ่ายซึ่งมันก็เหมือนกับว่าเอ้าเอ้ยมันยังไม่เสียแล้วจะเปลี่ยนทำไมวะนึกออกวะ
1: ใช
0: ่มันยังใช้ได้ก็เปลี่ยนให้ไปก่อนดิอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราดูบ่อยๆเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะว่ามันรั่วหรือไม่รั่วมันก็จะคิดอย่างนี้กันนะฮะ
2: เมื่อเช้าเพิ่งคุยเรื่องนี้กับพ่อเองนะ
0: หรอ
2: เมื่อเช้าสตาร์ทรถลงมาพ่อไปปั่นจักรยานผมไปวิ่งกลับมาอาบน้ำเสร็จลงมาวันนี้เนี่ยประจำการอยู่ออมใหญ
0: ่
2: สตาร์ทรถพ่อเห็นนักทำไมลูกทำไมพัดลมดังยังวะบอกอ๋อก็เป็นพัดลมตัวที่เป็นวัตเลสพ
0: ่อ
2: พ่อบอกเอ้าดีเอ้ยเดิมทีมันเป็นฟรีปั๊มไม่ใช่เหร
0: อ
2: ก็เลยบอกไปบอกพ่อไม่ได้ตามเฟซใช่ไหม
0: ผ
2: มไม่ได้ดูหรอกใครไปนั่งดู
0: อ๋อ
2: ก็เลยเปิดฝากระโปรงให้เขาดู
0: ครับ
2: พ่อถามว่าของเดิมรั่วเหรออ
0: ืม
2: รั่วพ่อรั่วรั่วไว้ก่อนละกูหาเรื่อง
0: ครับ
2: คือมันยังไม่รั่วนะ
0: ครับ
2: ผมว่าใช้มา3 ปีกว่าแต่แค่แบบไม่แน่ใจเว้ยยังไงแล้วก
0: ็
2: ประจวบเหมาะกับถึงจุดหนึ่งที่อยากทำมานานแล้วแต่ว่าแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยเวลาที่จอดกลางแดดเนี่ยบางครั้งเหมือนกับตัวฟรีปั๊มมันหน่วงไม่ดีหรือเปล่าวะทำไมการระบายความร้อนส่งผลกระทบต่อความเย็นของอุณหภูมิแอร
0: ์
2: ก็เลยไปปรึกษาร้านขึ้นหม้อ
0: ครับ
2: ก็เลยได้คำแนะนำเนี่ยรถผมอะตัดจากรถพันม้ามานะ
0: ครับ
2: แสงไทยอ่ะร้านแสงไทยที่เป็นตัวแทนขายอ่ะพี
0: ่
2: ผมตัดพัดลมร้านเข้ามาก่อน2 ตัวแล้วก็ไปสั่งใหม่เอา
0: ครับ
2: ก็เลยถือโอกาสในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายความร้อนอย่างมีคุณภาพแล้วกัน
0: ฮะครับ
2: นะครับคือก่อนหน้านี้ผมดูแลระบบหม้อน้ำเพราะพอใช้รอบสูงแล้วแอร
0: ์ครับ
2: พอซัดแล้วเฮ้ยทำไมรถไม่เย็นวะแล้วเข็มความร้อนกระดิกตอนนั้นก็เลยรู้ว่าตะเข็บหม้อน้ำปริก็เลยอัพไปเปลี่ยนละกันอะไรก็ไปเปลี่ยนแถวตอนนั้นเป็นกรุงเทพกีทาก็
0: ครับ
2: หลังจากนั้นก็ใช้มาประมาณสัก2-3 ปีมั้งก็โอเคได้เลิกได้ยามทำซะหน่อย
0: ครับ
2: ไอคนที่ทำซะหน่อยเนี่ยปกติผมก็ไม่เคยพบเคยเห็นหรอกน้อย
0: ครับ
2: ยิ่งณวันเนี้ยล้างห้องเครื่องเนี่ย
0: เ
2: ปิดมาก่อนล้างเนี่ยบอกลูกค้าได้สมมติเปิดมา10 คันนะผมว่า3-4 คัน
0: อ
2: ่ะพี่น้ำ
0: ครับ
2: อย่างแรกจะเห็นคือน้ำสนิมก่อน
0: ครับ
2: สิ่งที่เราคุยกันคือคุยกันมาตลอดนะน้ำยาหม้อน้ำถูกไหมพี่
0: ครับ
2: เรามักจะบอกเสมอว่าเฮ้ยต้องใช้แน่นอนอันนี้รั่วเป็นน้ำสนิมออกมาตามขอบตามเขาเรียกอะไรนะตามปลายของท่อที่มีแคมป์รับอยู่ท่อบางคันก็บวมเป่งเลยผมก็จะบอกลูกค้าแบบลูกค้าครับกลับเรียนเชิญนะฮะ
0: อ
2: ันเนี้ยงูเหลือมันกินแหนมเข้าไปแล้วพี่อันนี้ใกล้แล้วนะต้องบอกกันไปบางคันก็เจอแบบเหมือนกับจังหวะล้างหม้อน้ำเสร็จเลยเสร็จปุ๊บเขาก็จะบอกเนี่ยฝากเติมน้ำในถังพักน้ำด้วยนะล้างห้องเครื่องเสร็จเติมทำไมล่ะครับพี
0: ่
2: บอกมันชอบหายต้องคอยเช็คอยู่เรื่อยสอนกูอีกว่าเนี่ยน้องต้องหัดรู้นะว่ามันต้องเติมนะของพวกนี้พลาดไม่ได้เลย
0: ครับ
2: กูคิดในใจพี่มันไม่
0: สอนเขาทุกวันเลย
2: พี่ไม่ต้องเติมครับพี
0: ่เออถ้าเติมเนี่ยเพียงว่าผิดปกติแล้ว
2: ให้เติมเหรอถ้าเจอท่านี้ผมก็อ๋อโอเคถ้าพี่ไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมเติมให้ครับอะไรเงี้ยแล้วก็ดูว่ามันเป็นน้ำยาหล่อเย็นไหมหรือมันไม่เป็นน้ำยาหล่อเย็นถ้าเป็นน้ำยาหล่อเย็นก็ไปบอกเขาว่าพี่ซื้อน้ำยาหล่อเย็นมาเดี๋ยวผมเติมให้อ่ะ
0: อ
2: ะไรอย่างนั้นนะบางเรื่องบางทีผมก็รู้สึกว่าถ้ามันน้ำมันเชี่ยวมากหรือพี่ปักธงไว้แล้วผมไม่ยุ่งเลยนะ
0: ไม่บางคนจะมีความเชื่อไงพอเชื่อเสร็จปุ๊บเนี่ยพอไป

0: พูดอะไรไปหรือว่าไปบอกเขาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่เราพูดไม่ใช่ไงเพราะเขาไม่รู้จักตัวตนของเราไงเฮียนะเขาไม่รู้จักว่าเราเป็นใครหรือว่าอะไรยังไงอยู่ดีไปสอนเขาทำไมอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ไม่สอนเลย
0: โอเคไอ้ตรงเนี้ยบางทีคนไม่รู้จักกันแล้วไปพูดกันเนี่ยมันจะค่อนข้างยากไงโอกาสที
1: ่มิจฉาชีพเปล่าวะ
0: มันจะไม่ใช่อะไรเงี้ยนะครับ
1: แต่ถ้าเกิดใน10คันน่ะจะมีประมาณสัก3คันน่ะที่ผมจะเห็นได้ว่าเองเริ่มมีปัญหาฝาเริ่มเปลี่ยนสีนะอะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดแบบอย่างบางคันที่เปิดฝาหม้อน้ํามาผมก็เห็นนะพี่ว่าเดือยไม่มีแล้วแต่บางครั้งผมก็ไม่ได้บอกนะเพราะผมมองว่าเขาจะมองว่ากูทําหักเปล่าวะ
0: คร
1: ับ เจ้าน้องของพี่เดิมทีมันมีอ่ะ
0: ครับ
1: พี่เปิดเช็คล่าสุดเมื่อไหร่ครับ
0: ไม่แล้วเดี๋ยวอยู่ดีๆไปเปิดเอ้าไปเปิดของพี่ทำไมอ่ะใครให้เปิดเอาซวยเลยทีนี
1: ้หลังห้องเครื่องเดียวไปเปิดทำไมอ่ะใช่พี่จริง
0: เดี๋ยวด้วยความหวังดีกลายเป็นประสงค์ร้ายเลยทีนี
1: ้
0: ครับ
1: แต่ตอนเนี้ยก็ถ้าเขาถามผมถึงจะตอบหรือถ้าแบบ
0: คร
1: ับ อันเนี้ยสถานการณ์เนี้ยกูต้องบอกแล้วว่
0: าอ่าฮะ
1: คร
0: ับ
1: พี่มานี่นะเนี่ยมันตรงนั้นตรงนี้นะอะไรเงี้ยก็จะบอกพี่ไปทําที่ไหนก็ได้พี่ไม่ต้องผมไม่ได้รับทําอยู่แล้วผมแค่มองแล้วว่าพี่เดี๋ยวมันจะเกมนะ
0: ไม่เพราะว่าพอเรื่องหม้อน้ําเรื่องอะไรพวกเนี้ยจริงๆอย่างที่เฮนัทพูดนะว่าการเข้าใจว่าน้ําเนี่ยต้องคอยเติมตลอดเวลาเนี่ยอันนั้นก็คือความเข้าใจผิดระดับหนึ่งเลยนะ
1: ใช่
0: ผมย้อนถามกลับไปกับแฟนรายการที่ใช้รถเนี่ยตอนที่คุณซื้อรถป้ายแดงอ่ะ 3-5 ปีแรกอ่ะคุณเคยดูมันบ้างไหมมันแทบไม่ต้องมีปัญหาเลยนะมันแทบไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยนะ
1: ไม่เติมสักหยด
0: แทบไม่ต้องเติมเลยด้วยซ้ำไปถามว่าอาจจะมีพร่องไหมก็คงมีบ้างแหละคือขอน้ำเป็นสสารที่มันระเหยได้ไงมันก็คงมีบ้างเล็กน้อยแหละแต่มันไม่ได้แบบหายที่แบบ500ซีซี200 300ซีซีไม่ใช่ไงมันจะอาจจะนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคถ้ามันหายอย่างที่บอกว่าครึ่งลิตรหรือลิตรนึงเนี่ยมันก็ต้องเอะใจนิดนึงว่าเฮ้ยทำไมมันเริ่มหายเยอะจังวะอะไรอย่างเงี้ยโอเคถ้ามั่นใจว่าเฮ้ยตอนนี้น้ำเราหายแน่ๆแล้วใช่ไห
1: ม
0: ผมก็ให้เอาน้ำอะไรก็ได้เติมไปก่อนได้เลยไม่จำเป็นต้องน้ำยาก็ได้นะฮะคือที่เติมไปเนี่ยเพราะอยากรู้ว่าในระดับเลเวลที่เราเติมไปเนี่ยมันจะใช้เวลาในสมมติเราเติมวันไหนเราก็จดไปเลยนะเอาวันที่เท่านี้เติมน้ำไปเท่าไหร่หนึ่งลิตรอ่ะสมมตินะ
1: อ
0: ีกเดือนนึงกลับมาดูที่ว่ามันยุบป่ะถ้าอีกเดือนนึงหายแสดงว่ามีปัญหาแล้วผิดปกติแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องมาตรวจดูว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะทำไมน้ำมันหายซึ่งตรงนี้มันอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการซึมหรือว่าการรั่วบางๆรั่วเล็ก
1: ๆ
0: ตามข้อต่อตามปลายท่อน้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีอาจจะเห็นคราบมันก็ได้ไงนะฮะซึ่งโอเคถ้าตรงนี้ถ้าเราเห็นก่อนอ่ะเราก็จะได้แก้ปัญหาคือไม่ให้ปัญหามันลุกลามไงแต่ที่มาพูดวันนี้ก็อยากจะบอกว่ารถทุกคันน่ะควรจะต้องมีน้ำยาหล่อเย็นนะคือการที่มีน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยมันก็ช่วยยืดอายุกับอุปกรณ์ทุกสิ่งอย่างที่อยู่ในรถยนต์เราหมดเลย
1: ไม่
0: ว่าจะเป็นเสื้อสูบฝาสูบตาน้ำหม้อน้ำปั๊มน้ำท่อยางน้ำคือพวกเนี้ยมันจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นแต่ถ้าเราไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่น้ำเปล่าเดียวเติมน้ำเปล่าอยู่ตลอดเวลาอนาคตสิ่งที่ตามมาคือหม้อน้ำพัง
1: เสื้อสูบ
0: กร่อนท่อน้ำผุท่อยางน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอุปกรณ์พวกเนี้ยมันจะไปตามการใช้งานเลยนะฮะหรือว่าอาจจะไปเร็วกว่าเดิมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะต้องมีครับกับน้ำยาหล่อเย็นหรือว่าน้ำอะไรก็ได้แล้วแต่คนเรียกแล้วกันนะฮะส่วนตัวผมก็เรียกว่าน้ำยาหล่อเย็นนะฮะแต่ถามว่าน้ำยาหล่อเย็นคุณสมบัติอะไร ผมว่าคุณสมบัติมันจะทำให้ตัวเครื่องยนต์เนี่ยไม่เกิดตะกันแล้วก็ตะกอนนะโดยหลักๆเลยนะส่วนลดอุณหภูมิได้ไหมเหรอมันก็อาจจะเป็นบางรุ่นบางยี่ห้อบางแบรนด์ที่อาจจะดีกว่าดีนะครับมีคุณสมบัติที่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองสังเกตดูอย่างที่บอกว่าน้ำยุบไหมสีหม้อน้ำเปลี่ยนหรือยังท่อน้ำเริ่มแข็งไหมคือพวกเนี้ยมันใช้ตากับมือสัมผัสได้ไงครับถ้าเราโอเคเราสัมผัสแล้วเรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยถูท่อยางเริ่มแข็งเหมือนพลาสติกแล้ววะก็เปลี่ยนได้เลยส่วนหม้อน้ำสีเริ่มเปลี่ยนแล้วจากสีดำกลายเป็นสีออกน้ำตาลอ่อนๆแล้วรอวันรั่วแล้วครับรอวันรั่วรอวันแตกรอวันกรอบหักเพียงแต่ว่ามันจะออกมาเมื่อเวลาไหนแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราสามารถที่จะแก้ปัญหาก่อนได้จริงๆก็ดูจากเลขกิโลเอาก็ได้ถ้าโอ้สภาพสีเริ่มเปลี่ยนแล้วลดไป 300,000 โลแล้วอยู่ที่เราเลยเราจะรอให้มันรั่วหรือเราจะเปลี่ยนก่อนที่มันจะรั่วถามว่าอ่ะสมมตินะลด 300,000 กิโลเนี่ยอยากจะยกระบบน้ำหมดทั้งหมดเลยมีอะไรบ้างหลักๆเลยก็หม้อน้ำท่อยางน้ำทั้งหมด
1: อั้มได้ไหมพี
0: ่วาวน้ำอั้มน้ำเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาเนี่ยเปลี่ยนได้เลยถามว่าปั๊มน้ำไม่รั่วก็ยังไม่ถือว่าเสียนะวาวน้ำถ้ายังเปิดได้ปกติก็ยังถือว่าไม่เสียนะท่อน้ำถ้ายังไม่รั่วก็ยังถือว่าไม่เสียนะหม้อน้ำถ้ายังไม่รั่วก็ยังถือว่าไม่เสียนะแต่จะลุ้นไหมล่ะว่าเมื่อไหร่ที่มันจะเสีย
1: มันจะหลับเมื่อไหร่ล่ะ
0: ใช่ก็เหมือนรถผมที่ผมขายไปอ่ะ300,000โลเกือบ300,000โลแล้วกันนะเปิดดูตลอดไม่รั่วเว้ยไม่รั่วเว้ยไม่รั่วเว้ยพอขายรถไปไม่ถึงเดือนเลยรั่ว
1: ถึงเวลา
0: อาจจะสีมันเริ่มเปลี่ยนเริ่มเพี้ยนไงเริ่มมีเพี้ยนแล้วแต่ถามว่าเตรียมของไว้แล้วเตรียมของไว้แล้วเพื่อที่จะรอเปลี่ยนแต่เพิ่งขายรถไปได้ก่อนไงนั่นน่ะนั่นแหละเราก็เลยนั่นแหละสีคือเห็นสีมาแล้วรู้สึกว่ามันเปลี่ยนและอย่างคือพวกเนี้ยเวลาถ้ามันสีมันซีดจางเมื่อไหร่นะเวลาเอามือไปบิดมันไปสะกิดมันหักเลยนะบางทีอ่ะมันจะกรอบมันจะแบบเปื่อยยุ่ยเลยอะไรประมาณนี้แหละครับ
1: พร้อมระเบิดตัวเองทันที
0: ใช่คืออ่ะสมมุติว่าแฟนรายการที่ฟังอยู่บอกเฮ้ยโหเฮีย 400,000 โลไม่เคยเปลี่ยนเลยอ่ะไปเช็คราคางบประมาณในการทำเลยผมว่าสักวันหนึ่งมันก็รั่วมันไม่มีทางหรอกที่ว่าใช้ล้านกิโลแล้วไม่รั่วนึกออกปะ
1: ม
0: ัน
1: ต้องมี
0: หรือว่า 500,000 โลไม่รั่วมันเป็นไปไม่ได้ครับคือบางคนอาจจะวิ่งเยอะแต่ว่ามันใช้ทางยาวบ่อยไงเฮนัทคือใช้ทางยาวบ่อยเนี่ยอากาศโฟลลมปะทะดีความร้อนไม่สูงพวกนี้มันก็ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์นะแต่ถ้ารถติดอากาศไม่โฟแดดแรงรถติด1ชั่วโมงใช้ระยะทางนิดเดียวไอเนี้ยโทรมเร็วนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปดูเอาแล้วกันด้วยความเหมาะสมหรือว่าความสมเหตุสมผลในการที่คุณอยากจะทำเมื่อไหร่หรือว่าจะรออะไรรอให้มันรั่วหรือว่าจะทำก่อนที่มันจะรั่วนะฮะอันนี้ต้องไปตัดสินใจเอาเองนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยถ้าถามช่างเนี่ยอย่างถ้าถามผมนะผมก็จะถามว่าถ้าอยากทำก็ทำได้เลยไม่ต้องรอ
1: สั่งเลยไปถึงบอกเลย
0: ไม่คือไม่ต้องรอให้มันเสียก็ได้คือโอเคอุปกรณ์พวกเนี้ยถ้าเมื่อไหร่ที่รอให้มันรั่วหรือรอให้มันเสียแล้วเราลืมดูเนี่ยโอกาสเครื่องพังมีสูงเลยนะ
1: โอโซบิกเลย
0: แต่ถ้าโอเคถ้าเราสกัดกั้นมันได้ตั้งแต่ที่แรกโอเคฉันพอแล้วเกือบ400,000โลแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแล้วโอเคอันนั้นว่ากันอีกเรื่องนึงนะครับมันก็จะทำให้เราก็จะใช้รถอย่างสบายใจไง ตัดเรื่องระบบหล่อเย็นไปแต่จริงๆอ่ะหลังจากตรงนี้มันก็ต้องคอยดูในเรื่องของพัดลมด้วยนะเฮียนัท
1: ถูกครับ
0: เพราะว่าพัดลมเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะดับไปเมื่อไหร่ไงนึกออกว่า เอาเวลามันทำงาน2ตัวเนี่ยบางคนดับไปตัวนึงเป็นเดือนยังไม่รู้เลยนะว่าดับตัวนึง
1: อีกตัวนึงพยุงซะเหงื่อแตกแล้ว
0: เออเพราะว่าเขาอาจจะวิ่งเฉพาะเช้าเย็นแล้วรถไม่ติดไงก็เลยไม่ได้สังเกตคือไอ้พวกเนี้ยสมมติว่าพัดลมมี2เหลือตัวนึงแล้วไปพอเจอรถติดปุ๊บระบายไม่ทันแล้วนะมันจะเจอปัญหาที่ตามมาคือเอ้ยแอร์ทำไมเริ่มไม่เย็นวะแต่โอเคถ้าในกรณีนี้ถ้ารถไม่ติดเนี่ยมันก็จะแบบไหลโฟไปเรื่อยๆไงแล้วมีลมปะทะช่วยอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราไม่รู้สึกอะไรไงอย
1: ่
0: างผมเนี่ยเคยเจอนะพัดลมเสีย2ตัวซึ่งในความหนักตามหลักความเป็นจริงแล้วอ่ะมันไม่มีทางที่จะเสียพร้อมกันได้เนี่ยนึกออกป่ะเห็นอ่ะแต่คุณรู้ฟังลองคิดดูว่าทำไมมันถึงเสีย2ตัวมันมีเหตุและผลของมันฮะ
1: มันหลับตัวนึงมาจะหลับมานานแล้ว
0: ถูกพอไอ้ตัวหลับมานานแล้วไอ้ตัวที่2เนี่ยจากทำงานแค่
1: 2สเต็ป
0: 1ทำงานแค่จังละครั้งพร้อมกันใช่มั้ย1ครั้งกลายเป็นไอ้ตัวนี้ต้องแบกรับภาระเพิ่มมากขึ้นไงจากทำงาน
1: สมมุติ
0: จากทำงาน2นาทีแล้วตัดใช่ป่ะกลายเป็นทำงาน4นาทีแล้วตัดไงเพราะอุณหภูมิมันสะสมเยอะขึ้นไงกลายเป็นว่าอีกไม่นานไอ้ตัวที่2ก็ตามไปแล้วพอตัวที่2ตามไปเสร็จตอนนี้ไม่ต้องขับแล้วขับไม่ได้แล้ว
1: เลิก
0: ความร้อนขึ้นหนักเลยทีนี้นะก็ต้องลองดูนะฮะอย่างเรื่องพวกเนี้ยอย่างที่ผมอยากให้ทุกคันมีน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยเพราะมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตข้างหน้าไงอย่างตระกูลรถ Honda นะพวก Jazz City Civic อะไรพวกนี้นะขอให้มีนะถ้าไม่มีเนี่ยบางทีมันไปกัดไอ้พวกตาน้ำอ่ะพอกัดทะลุปุ๊บเนี่ยตอนนี้น้ำมันเครื่องมันก็หยดเลยหยดติ๋งเข้าไปในหม้อน้ำเลยทีนัด
1: รวมเป็น1
0: รวมเป็น1เลยใช่ถูกต้องนะครับนะ
1: คือของพวกนี้ที่คุยเนี่ยบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยโอ้รอดแล้วไว้กูขับรถไฟฟ้าแล้วพูดตรงนะฮะรถไฟฟ้านี่หนักเลย
0: ครับ
1: มากไม่ได้สักกระบี่หนึ่ง
0: หนักไม่เท่าไหร่นะหาที่ซ่อมยากด้ว
1: ย
0: ครับผม
1: แล้วราคาแต่ละอันของรถไฟฟ้านี่คือ ต้องรู้นะฮะเช็ครอไว้เลยก็ได้แสนโลแสนห้าหมื่นโล
0: ครับ
1: ถ้าหลักๆมันจะสมมติได้อย่างผมเองเนี่ยมีเทสลาใช่ไหมวันโว้ยคันนึงอ่ะถ้าเทียบกันนะในความดูแลนะมันไม่ดีอย่างคือมันมองไม่เห็นอะไรเลย
0: มันไม่รู้อะไรเลย
1: ข้างหน้าเป็นฟังเปิดมาเป็นช่องเก็บทุเรียนเก็บอาหารเหม็นที่เราไม่อยากไว้ในรถจะไปดูอะไรล่ะเปิดยกข้างใต้ขึ้นมาขับขึ้นไปแท่นล้างข้างล่างมันก็ปิดแค่สนิทเลยมองไม่เห็นเลยทีนี้ผมดูกิโลอย่างเดียวแล้วก็เช็คราคารอไว
0: ้ครับ
1: ส่วนโวนี่ก็เหมือนกันเลยไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเอากิโลมาคุยกันอย่างเดียวนะครับระบบระบายความร้อนของรถไฟฟ้าทำหน้าที่ระบายความร้อนทั้งมอเตอร์ทั้งแบตเตอรี่
0: อือฮึครับ
1: พลาดไม่ได้สักอันเดียวพลาดที่แบตเท่ากับว่าคันนั้นน่ะถ้ามันเกิดอะไรก็ตามแต่ที่มันจะต้องจอดถ้ามันมีระบบเตือนหรือฟังก์ชันในการตัดก่อนอ
0: ัน
1: นี้คุณยังดี
0: อือฮึครับ
1: แต่อย่างรถบางคันในกลุ่ม EV ที่ผมเสพข่าวหรือว่าดูในกลุ่มต่างๆบางคันมันไม่มีเตือน
0: อือฮึครับ
1: มันรู้ตัวอีกทีคือมันไม่ไปแล้ว
0: อ
1: ันนี้ก็คือเรื่องใหญ่หน่อย
0: ฮะครับ
1: ใช่ไหมแต่ตั้งแต่อยู่มาเนี่ยตามข่าวมาหลายๆขั้นหลายๆค่ายยังไม่เคยเห็นใครมอเตอร์พังนะ
0: ครับ
1: ก็อยากให้มันเกิดเลยนะครับ
0: นะก็ลองไปสำรวจรถตัวเองดูนะว่าสภาพเป็นยังไงกับตรงที่เราพูดกันนะฮะคือถ้าในตัวโอเคสมมุตินะรถ10กว่าปีแล้วไม่มีน้ำยาหล่อเย็นเหลือแล้วเริ่มเป็นสนิมแล้วผมแนะนำให้ถ่ายทิ้งแล้วก็ใส่น้ำยาไปก่อนคือใส่อ่ะมันอาจจะยังไม่ได้เห็นสีอย่างชัดเจนเนี่ยนึกออกป่ะเพราะมันข้างในมันยังแย่อยู่ไงเหมือนกันเราต้องเปลี่ยนให้มันถี่ขึ้นอ่ะ เปลี่ยนให้มันบ่อยขึ้นในระดับที่เรียกว่าอาจจะสัก4 3 4,000 โลเปลี่ยนทีนึงอะไรเงี้ยจนมันเริ่มสีเริ่มดี

0: อันนี้ก็ฝากไว้ผมว่าน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญนะรถจะอยู่ได้เครื่องยนต์จะอยู่ได้ยืดยาวหรือว่ายาวนานขึ้นอยู่กับตรงนี้โดยตรงเลยแล้วกันนะครับ
1: เมื่อวานเนี่ยผมเจอลูกค้าคนนึงบ่ายสามแล้วรถมาล้าง
0: ครับ
1: เป็นน้องผู้หญิงโทรมาก่อนเลยพี่ร้านเปิดไหมครับนู่นนี่นะเอารถมาล้างเสร็จปุ๊บระหว่างล้างเสร็จปุ๊บเขาก็พี่ที่ร้านพี่มีเข็มกลัดไหมอะไรเงี้ยบอกว่าอ๋อเดี๋ยวพี่ดูก่อนเอาปรากฏมีอ่ะก็มีเขาก็ถือเลยเอาไปเลยเอาไปจิ้มรูฉีดน้ํากระจกเขาพยายามนะสะพายกระเป๋าพลุงพลังนะแล้วก็เอนตัวไปบนรถจิ้มใหญ่เลยจิ้ม
0: อ๋อ
1: ถามว่าทำอะไรอ่ะ
0: บ
1: อกอ๋อพอดีกดแล้วอ่ะน้ำมันแบบปี๊ดปืดปี๊ดปืดแล้วก็มันไม่ค่อยพุ่งค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยเหรอแล้วทำไมถึงคิดว่าจะจิ้มมันล่ะอ๋อพอดีหนูลองพิมพ์เสิร์ชดูเขาบอกว่ามันอาจจะมีโอกาสตันก็บอก
0: ค่ะ
1: มันเป็นซิตี้ EHEV พี่ว่าคิดว่าไม่น่าตันนะมันใหม่มากเลย
0: ครับ
1: แล้วก็
0: ครับ
1: หนูเติมพวกแชมพูเปล่าบอกไม่เติมค่ะก็เนี่ยเป็นน้ำเปล่านี่แหละก็เลยบอกอ๋อเหรอมันก็ดูมันใส่ปิ้งเลยเสร็จเราก็เดินไปอ่ะสตาร์ทแล้วก็ลองเอามือกดให้น้ำมันออกมามันก็ออกมาแล้วมันก็เหมือนกับมันปื๊ดแล้วมันก็หยุดปื๊ดแล้วมันก็หยุดก็เลยบอกหนูจ้าหนูเติมน้ำฉีดกระจกล่าสุดเมื่อไหร่อ่ะเสียงมอเตอร์มันทำนะเนี่ยพี่ได้ยินเสียงอยู่เนี่ยตรงกันชน
0: ครับ
1: มีที่เติมด้วยครับพี
0: ่ครับ
1: น้องคิดว่าน้ำมันบลูทูธเหรอจ๊ะ
0: ครับผม
1: แล้วเปิดมาแล้วพออันเนี้ยที่เติมนะ
0: ครับ
1: ไม่ถ้าจะไม่มีเลยมันออกมาเหมือนฉี่เด็กอ
0: ่
1: ะ
0: ฮะครับ
1: พอเติมไปกดมาปุ๊ดไอ้รูที่แยกไปเมื่อกี้นู่นพุ่งไปหลังคาแล้วแต่ตั้งใหม่แต่ตั้งกันใหม
0: ่อือหือ ครับ
1: คือของแบบเนี้ยในช่วงหน้าฝนอะผมว่าเราอ่ะโดยปกติเราถ้าไม่ได้ฉีดกระจกหรอกครับหน้าร้อนอ่ะ
0: ครับ
1: ผมว่าเราก็ใช้หน้าฝนนี่แหละจังหวะที่มันโดนขี้โคลนโดนฝุ่นโดนนู่นโดนนี
0: ่ครับ
1: ของเหลวในรถเนี่ยที่มันต้องดูมันมีไม่กี่อย่างนะครับ
0: ครับ
1: เพราะนั้นถ้าเราดูแลมันได้ก่อนเราก็ได้เปรียบ
0: ครับ
1: ผมเชื่อว่าเรื่องรถเนี่ยกับประโยคที่ว่าใส่ก่อนเนี่ยได้เปรียบเนี่ยผมว่าจริง
0: ครับ
1: แต่ถ้ามีเรื่องอย่าใส่ก่อนไม่มีเลยดีที่สุดปลอดภัยที่สุด
0: แต่ผมก็จะอธิบายอย่างนะว่าบางทีเนี่ยสมมติว่ารถเราเนี่ยเข้าไปที่ศูนย์บริการเนี่ยแล้วเขาเห็นจุดรั่วหนึ่งจุดเนี่ยเขาจะไม่ทำให้เราจุดเดียวนะส่วนใหญ
1: ่เขาไล่เลย
0: ไม่เขาจะประเมินจากตัวอายุการใช้งานของรถประเมินจากตัวสภาพรถเนี่ยเขาเลือกที่จะไม่ทำอย่างเดียวเพราะถ้าทำอย่างเดียวสมมติว่าเปลี่ยนท่อเส้นเดียวปุ๊บแล้วไปรั่วอีกเส้นหนึ่งตอนเนี้ยสิ่งที่เขาจะโดนคือเขาจะต้องโดนด่าว่าทำไมไม่หายสักทีหรือว่าทำไมทำแล้วยังมีปัญหาอยู่สังเกตไหมเวลาเราเข้าศูนย์บริการแล้วแบบเวลาเสียหนึ่งอ่ะแต่โดนเปลี่ยนสี่ห้าอย่างอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสอะครับซึ่งโอเคต้องก็เข้าใจในโมเมนต์ของทางศูนย์บริการเขานะว่าเขาก็ไม่อยากจะโดนรีเจ็คงานหรือว่าโดนตีกลับกับเรื่องปัญหาที่เขาแก้ไม่หายอะไรเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าโอเคในการอย่างผมเนี่ยเวลาทำอ่ะถ้าลูกค้ามีความเข้าใจแล้วก็สามารถดูรถด้วยตัวเองได้อันเนี้ยเราอาจจะต้องเฝ้าระวังได้นี่บอกว่าซึ่งอาจจะเอ้ยต้องคอยหมั่นดูนะเปลี่ยนเส้นนี้ไปแล้วนะตอนนี้ผมว่ามันไม่รั่วแล้วล่ะลองสังเกตดูนะว่าจะมีรั่วอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งผมก็จะทำวิธีอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นศูนย์บริการบางทีเขาจะไม่อธิบายแบบนี้ไงครับผ
1: ม
0: เพราะเขาว่ารถไม่ต้องมาเซอร์วิสกับเขาลูกค้าไม่มีหน้าที่จะต้องดูรถนึกออกปะมันน่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับอย่างวันนี้ก็มีท่านหนึ่งฮะแฟนรายการ CRV Gen 5มูเล่ไดชาร์จเสีย

0: ไปประเมินราคามาประมาณ50,000 กว่าบาท
1: อืม
0: จะโดนเปลี่ยนทั้งตัวดันลูกลอกเปลี่ยนทั้งมู่เล่เอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนทั้งไดชาร์จเปลี่ยนทั้งสายพาน
1: อืม
0: เนี่ยเหมือนที่ผมอธิบายอ่ะเสียหนึ่งแต่เปลี่ยนหมดนึกออกปะแต่พอไม้ผมดูคือคันนี้ผมรู้อยู่แล้วว่ามูเล่ไอ้หน้าคัดคอมมันนะไอ้นี่มูเล่ไดชาร์จน่าจะพังเป็นมูเล่แบบมีลูกปืนผมนึกใจแล้วมันยังไงก็ต้องพังอยู่แล้วล่ะผมก็เลยบอกเขาว่าเอามาดูก่อนละกันนะฮะสุดท้ายก็มาจากสมุทรปราการเลยมาถึงทำไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอ่ะแป๊บเดียว
1: จบ
0: เปลี่ยนมูเล่ปุ๊บเงียบแล้วถามว่าตัวอื่นต้องเปลี่ยนไหมผมก็ดูสภาพแล้วก็ไม่เห็นเป็นไรนะตัวลูกลอกสายพานก็ยังดีอยู่ตัวสายพานก็ยังไม่แตกก็ไม่ต้องทำอะไรเลยก็เปลี่ยนแค่ตัวนั้นตัวเดียวก็จบเลยเนี่ยอย่างบางทีเราก็เลือกได้ไงเพราะโอเคสายพานมันก็มองเห็นกันอยู่แล้วว่ามันไม่ได้เสียตัวลูกลอกมันก็ไม่ได้ดังไม่ได้เสียอะไรแล้วจะเปลี่ยนทำไมแต่โอเคในเรื่องของสูตรวิการเขาก็คงแบบเอา 100% เนี่ยนึกออกปะไม่ได้เว้ยเปลี่ยนตัวเดียวเดี๋ยวไม่จบเว้ยเอาให้หมดเลยดีกว่าน่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับผมก็ลองไปดูกันละกันมีเวลาว่างก็เปิดฝากระโปรงรถแล้วเช็ครถกันนิดนึงจะได้รู้ว่ารถเรามีอะไรต้องแก้ไขต้องทำหรือเปล่าผมบอกเสมอนะว่าถ้ารถใครจอดอยู่ในบ้านเนี่ยถ้าอยากให้อุปกรณ์ที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลาสติกหรือยางหรือก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในห้องเครื่องยนต์เราเนี่ยมีความทนทานมากยิ่งขึ้นเนี่ยเวลาใช้รถเสร็จจอดในบ้านให้เปิดฝากระโปรงเลยครับ ให้มันเอาความร้อนออกไปในทุกทิศทางหรือออกว่าคือถ้าเราปิดฝาโป่งปุ๊บมันก็จะออกข้างล่างเดียวถูกป่ะมันก็กระจายออกข้างล่างแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเปิดฝาโป่งปุ๊บตอนนี้ทั้งบนทั้งล่างไปได้หมดเลยมันก็ทำให้การคลายความร้อนของเครื่องยนต์เร็วขึ้นสิ่งที่ได้มาคืออายุยืดอายุการใช้งานของพวกอุปกรณ์ที่เป็นพลาสติกท่อยางต่างๆมันก็จะดีขึ้นนะครับมันจะทำให้ท่อยางไม่แข็งตัวเร็วนะครับเนี่ยวิธีง่ายๆในการยืดอายุการใช้งานได้เลยนะฮะเชื่อผมลองไปทำกันดูนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักแวบหนึ่งครับพี่นัทแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันข้อความส่งมาได้นะครับ4689899หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับพักสักครู่ครับ
1: ครับ
2: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร์
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: กลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทนนะฮะก็4689899นะครับผมอ่ะมีคนถามว่าเฮียหม้อน้ำอลูมิเนียมทั้งใบดีไหมครับผีพระราม5/2จริงๆอ่ะอลูมิเนียมทุกวันนี้เราจะไม่เห็นหม้อน้ำทองแดงแล้วนะฮะถ้าหม้อน้ำทองแดงเนี่ยใน Honda รุ่นสุดท้ายก็น่าจะเป็น Civic 92
1: โอเคจะบอกพี่หลุดเราไม่ได
0: ้พี่หลุดเป็นพลาสติกแล้วเฮียนะ
1: ใช่พี่หลุดผมดิ
0: ใช่ใช่จะผมกำลังจะบอกอย่างนี้หม้อน้ำที่เราอย่าง Civic 92เป็นหม้อน้ำปั๊ดไอทองแดงใช่ไหมสมัยก่อนแต่ที่ญี่ปุ่นเป็นอลูมิเนียมนะเป็นพลาสติกแล้วอลูมิเนียมแล้วนะอย่างบ้านเรายังไม่มาเลยเห็นปะหนึ่งเวอร์ชันน่ะหนึ่งโมเดลที่มันจะต้องแบบหายไปอะไรเงี้ยนั่นนะครับอ่ะก็ลองดูนะฮะครับผมหม้อน้ำอลูมิเนียมมันดีอย่างตรงเรื่องของการคายความร้อนแล้วกันนะครับผมใช้รถ Fortuner เวลาหมุนเลี้ยวมีเสียงคลื่นๆและบางทีขับมาเบรกก็มีเสียงเบื้องต้นเช็คอะไรมีอู่ Fortuner แนะนำไหมช่วงล่างขอฝั่งทนอู่เฉพาะทางไม่มีนะแต่ว่าโอเคไปร้านทำช่วงล่างโดยตรงให้เขาลองเทสดูก่อนก็ได้ครับว่ามันเสียงมาจากอะไรนะครับผมเพราะพวกนี้มันต้องลองขับถึงจะตอบได้ว่ามาจากอะไรนะครับขับเวลอสมา4ปีถ้าอยากขยับ Fortuner หรือตระกูล Cross หรือ Innova ดีครับไม่เกินล้าน2ลูก2คนแนะนำหน่อยครับเวลอสถ้าไป Cross ผมว่ามันเล็กพอๆกันเลยนะถ้า Innova ผมว่าโอเคน่าจะตอบโจทย์กับเรื่องคนในครอบครัวหรือไม่ Fortuner อะไรอย่างเงี้ยนะครับได้ทั้งคู่แล้วกันนะฮะระหว่าง Innova กับ Fortuner ส่วน Cross อ่ะผมว่ามันไซส์มันก็ไม่ต่างกับ Veloz เท่าไหร่นะครับผม
1: ถูกก็เผื่อจะอืดอัดกว่าด้วย Veloz มันยาวกว่า
0: ใช่ครับนะฮะครับลองดูแล้วกันนะฮะมาทาง YouTube นิดนึงนะฮะสวัสดีครับพี่กำพี่นัทมีคนถามว่าในเรทราคา 700,000 รถ EVอะไรเนี่ยหรือ REV รุ่นไหนคุ้มค่าที่สุดพอดีสนใจใหญ่จะเปลี่ยนรถครับรบกวนด้วยครับพี่อันเนี้ยผมเคยมีอยากมีคำถามอยากจะถามคนที่ฟังอยู่หรือแฟนรายการหรือใครก็ได้นะถ้าคุณไม่ติดเรื่องชาร์จไฟอ่ะคุณคิดว่ารถไฟฟ้าดีกว่ารถน้ำมันไหมผมถามแค่เนี้ยโดยส่วนตัวนะไม่เอาเรื่อง maintenance มาเป็นตัวตั้งนะผมว่ารถไฟฟ้ามันมีเกือบทุกสิ่งอย่างที่มันเหนือกว่ารถน้ำมันเกือบหมดเลยนะที่นัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องพละกำลังเรื่องอะไรหลายๆอย่างเนี่ยผมว่ามันตอบโจทย์มากกว่า
1: ต่อให้มาเท่ากันผมเทียบว่าความขับสนุกมันขับสนุกกว่า
0: ใช่ครับแต่เพียงแต่ว่าโอเคมันตอนนี้ทุกวันนี้มันก็ผสมกันไปดีแล้วนะฮะมันมีทางเลือกไงมันจะได้มีทางเลือกนะครับคุณนัทครับสรุปค่าใช้จ่ายหม้อน้ำกับพัดลมไฟฟ้ากี่ใบเทาครับ
1: ส่วนผมโดนเยอะผมทำท่ออินเตอร์ทำอะไรด้วยอ่ะผมโดนไป28
0: ครับคร
1: ับ ลมท่ออินเตอร์แล้วก็
0: ครับ
1: ไปเห็นอู่เฟิร์สที่ทำรถให้ดาวิเดย์
0: อือ
1: เขาซื้อเป็นเทปฟอยล์กันความร้อนถ้อยดีมาผมก็หาสั่งมาเอามาติดเพราะว่าช่วงพันแรกๆอ่ะพอเปิดฝาโปร่งที่บ้านพอจับถ้อยดีอะไรเงี้ยมัน
0: ร้อน
1: เนี่ยแหละมันร้อน
0: อ
1: พอติดอันนี้เสร็จปุ๊บตอนเนี้ยมันก็จะดูดทองๆไง เอามือจับได้เลยไม่ร้อนเลยตอนนี
0: ้ครับ
1: นั่นเท่ากับว่าเอ้ยถ้าจับด้านนอกไม่ร้อนแปลว่าไอดีฉันเย็นสิวะ
0: อือฮึครับ
1: แล้วก็ได้ยินเสียงกระซิบออกมาจากฝากระโปรงบอกว่าใครก็เอาเราไม่อยู่แล้วพ่อช้อนหมดไม่สนลูกใครบอกงี้เลยเราผมพูดงี้เลย
0: ครับก็บอกเฮีย FK ปี2022ไมค์ 80,000 ราคา 790,000 เฮียว่าแพงไหมครับผมว่าสูงไปนิดนึงนะน่าจะสัก 70,000 หรือว่า 60,000 ปลายอะไรเงี้ยกำลังสวยแต่ถ้าตัวนี้น่าจะเป็นตัวเวอร์ชั่นสุดท้ายแล้วเฮียนะไมเนอร์เรียบร้อยแล้ว2022คืออีกปีน่าจะอีกปีนึงก็จะข้ามไป FE แล้วไงจริงๆล่าสุดผมเจอ FE คันนึงนะวิ่งไป 400,000 กว่าโลอีกนะ
1: โหวิ่งไหนวะเนี่ยกี่ปีรถกี่ปีเองอ่ะ
0: เขาเข้ามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกเดือนนะโอ้อ่ะเจอแล้วอ่ะถึงแล้วเหรอเจอได้ไหมถึงแล้วเหรอนี่ 400,000 โลเทอร์โบพังไปลูกนะ
1: ฮะ
0: เทอร์โบพังไปลูกเสื้อแตกเสื้อเทอร์โบแตก
1: เสื้อแตกเลย
0: ใช่เขาบอกโหเฮียผมรถผมวิ่งเยอะแล้วตอนนั้นไฟโชว์ด้วยไงแล้วเทอร์โบพังก็ยังล่าใช้อยู่นะอีกหลายเดือนนะกว่าจะมาทำอ่ะนั่นแหละเนี่ยเดี๋ยวจะเจอทุกเดือนเลยเดือนกว่าๆนี่เอาละกลับมาอีกละถึงละเฮียเอาดูโห 400,000 กว่าโลแล้วเว้ย 400,000 โลนี่เทอร์โบพังแล้วก็ตู้แอร์รั่วเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนหมดแล้วพวกนี้นะครับคุณหนึ่งซาโต้บอกสวัสดีทั้งสองนะฮะแล้วก็พอดีสนใจตัวเทสลาราคาตัวล้านต้นๆปัจจุบันใช้มาด้า3อยู่ครับอยากรู้ค่าดูแลรักษาของตัวเทสลาค่าอะไรครับมันห่างจากมาด้า3มากไหมหรือก็ควรจะย้ายไปเทสลาไหมห่างมากไหมเหรอก็ไม่มีเมนเทนแนนซ์เลยดีกว่า
1: เอ้าพี่ไม่เถียง
0: มันไม่เอามันเอางี้ถ้าเมนเทนแนนซ์ก็คงหลักร้อยหลักพันไม่ได้เยอะอะไรอย่างงี้นะถ้าต้องเมนเทนแนนซ์นะเออแต่ถ้าเป็นรถน้ำมันก็คงทุก 10,000 กิโลหรือ6เดือนอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนแล้วกันนะฮะ
1: ไปพ
0: ี่จริงๆไม่อยากให้เอาเรื่องเมนเทนแนนซ์มาเป็นตัววัดนะมันไม่เยอะหรอก
1: แล้วอันนี้ก็ก่อนจะไปอีกเรื่องนึงผมเจอของอันนึงน่าสนใจเดี๋ยวค่อยเล่าพี่ฟังล่าสุดเนี่ยผมไปงาน Open House ของ Tesla ครับ
0: ครับ
1: Service Advisor บอกไม่เข้าศูนย์ก็ได้ครับไม่ผิด
0: แต่รับประกันเหมือนเดิม
1: รับประกันเหมือนเดิม
0: เพราะมันก็ไม่ได้มี warning บอกว่าเฮ้ยคุณต้องเข้าศูนย์นะมันก็ไม่ได้เตือนเราใช่ไหม
1: ใช่
0: เพียงแต่ว่าโอเคถ้ารถมีปัญหาก็จะบุ๊กกิ้งหรืออะไรก็ทำในตัวหน้าจอได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือทำที่โทรศัพท์ก็ได้
1: รีเควสต์เซอร์วิสไปได้เลย
0: เออใช่ถูกต้อง
1: รีเควสต์เซอร์วิสในแอปปึ้งก็จะถามว่ารถยูเป็นอะไรอาการเป็นยังไงเหรอจ้าอย่างเงี้ยเราก็บอกไป
0: แล้วคุณสังเกตไหมว่ารถที่ขายเนี่ยน่าจะหลักเป็นหมื่นคันแล้วอ่ะเขาไม่เห็นเดือดร้อนเรื่องเซอร์วิสเลยเนาะมีศูนย์บริการ10ทั่วเลยนะแล้วผมเชื่อว่าม
1: ีรามคำแหงกับ
0: มา
1: สเตอร์พีซที่เป็นออโตไรซ์
0: แต่ว่าโอเคมาสเตอร์พีซนี่จะเป็นแนวซ่อมสีใช่ป่ะ
1: ซ่อมสีเซอร์วิส
0: นั่นนะครับ
1: เซอร์วิสได้แล้วเซอร์วิสได้ก็ลงบุ๊กเซอร์วิสได้เลยไม่มีปัญหา
0: ครับผม
1: ก็เลยลงประวัติหน่อยเรียกลงบุ๊กไม่มีมันไม่มีบุ๊กว่ะทุกอย่างออนไลน์หมดโอเคผมเซิร์ช FK แฟนรายการถามเมื่อกี้เฮ้ยเฮียครับ FK ปี22อะไรเงี้ยมันไม่มี FK เป็น FE ถ้าปี22
0: เป็น FE
1: ถ้า21
0: เสียงว่า FK สุดท้ายต้องเป็น2121เท่าไหร
1: ่
0: เขาอาจจะข้ามลากข้ามปีมาก็ได
1: ้ลากจดมาถ้าปี21เนี่ยปี21 FK เหรอเห็นนะถ่ายอยู่โอ21ก็มี FE โผล่มาเลย
0: อืม
1: ล่ามากี่ปีวะ หรือมันลดค้างสต็อก
0: ปีเดียวปีเดียวปีเดียวน่าจะปีเดียว5ปีแหละเพราะว่าเดี๋ยวนะ
1: เมื่อกี้เขาถามว่าเขาบอกเปิดเท่าไหร่นะ79เหรอ
0: ไม่ 80,000 อ๋อไม่ใช่เปิด79 79 709ไม่ 80,000 โล
1: เดี๋ยวนะถ้าคันนี้บอกว่าเนี่ยสีเทาๆเนี่ย
0: เ
1: ดี๋ยวนะขอดูไมค์มันดิคันนี้เออถ้าอย่างคันนี้ไมค์ 80,000 โลพี
0: ่ราคาเดียวกันเลย
1: เออเปิด799
0: ที่แสดงว่าราคาเต็นท์นะอย่างเงี้ย
1: ใช
0: ่ถ้าราคาเต็นท์เนี่ยลบไปอีกประมาณสัก 50,000 ถึงแสนเลยอ
1: ่ะผมบอกเลยถ้าคันที่คุณกำลังดูอยู่อ่ะคันที่คุณดูอยู่แล้วผมเนี่ยบังเอิญเจอคันเดียวกันเนี่ยคันนี้ล้อ BBF ไม่แท้นะ
0: ครับ
1: ผมตีคันนี้65
0: นั่นน่ะเห็นนะ
1: 60อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ส่วนคันนี้ผมไปเปิดดูปี22เนี่ยมันมีอยู่คันนึงแต่เป็นรถย้ายย้ายจาก FK8 มาทั้งลำ
0: สามร้อยยี่สิบ
1: ม้าหมดพัดอาขายล้านสาม
0: ไอถือว่าไม่แพง
1: ใช่ดิ
0: ไม่ต้องเสียเวลาทำด้วย
1: ย้ายทุกตรงพี่เกียร์ธรรมดา
0: ครับ
1: พัด FL5 ว่าสุดแล้วตัวส่วนตัวกับมองว่า FK8 สุดว่ะ
0: ครับอ่ะลองดูนะฮะส่วนไอ้ที่คุณหนึ่งเนี่ยถามมาเนี่ยก็จริงๆมันถ้าใช้มาด้าอยู่อ่ะมันก็มีตัวเลือกของมาด้า 6E ใช่ไหมที่เป็นมาด้าอยู่ด้วยกับที่เป็นไฟฟ้าแต่โอเคถ้าอยากไปเทสลาก็ลองดูฮะ
1: ไม่ผิดหวัง
0: ใช่ต่อให้เป็นตัวโลอ่ะตัวถูกอ่ะแต่เพียงแต่ว่าโอเคเรามายกับแอสเซสซอรี่ตรงนั้นหรือเปล่าล่ะครับผมนะคุณหนึ่งบอกว่าจริงครับเพิ่งให้น้องสาวไปเปลี่ยนลูกปืนล้อหลังร้านเฮียเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเฮียแนะนำให้เปลี่ยนแต่ตัวเสียก่อนหน้าไปถามร้านแบรนด์ดังตามปั๊มจะให้เปลี่ยนหมดยกชุดเลยครับก็มันไม่ได้จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกล้อพร้อมกันได้ไงนะครับอยากทราบไอออน V ทั้งรุ่น 700,000 กว่าและ 800,000 กว่าน่าใช้ไหมครับโดยภาพรวมสำคัญช่วงล่างนั่งระเวียนหัวไหมครับคือช่วงล่างเนี่ยถ้ามันไม่โอเคเราก็สามารถที่จะปรับแต่งหรือว่าทำมันได้อยู่แล้วนะฮะส่วนตัวบอดี้เนี่ยโอเคหน้าตาเหมือนกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณต้องดูว่าในเรื่องของส่วนใหญ่รถไฟฟ้าเนี่ยตัวที่แพงกว่ามันจะวิ่งได้เยอะกว่าไงนะ
1: ถูกครับ
0: ประสิทธิภาพดีกว่าวิ่งได้เยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยหลักๆมันมีอยู่แค่นั้นเลยนะฮะส่วนไอตัวนั่งแล้วเวียนหัวไหมผมว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่ะเราต้องไปนั่งเทสต์ไดรฟ์ดูกับทางโชว์รูมดีกว่าแล้วก็จะได้รู้คือถ้าเราไปนั่งแล้วเวียนหัวเนี่ยมันก็มีให้เลือกว่าถ้าเราชอบมันจริงๆเราจะไปทำช่วงล่างไหมล่ะหรือว่าโอเคเราไม่อยากมานั่งดัดแปลงอะไรที่มันจะต้องเสียเงินเพิ่มเราก็ต้องไปหาตัวอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ไอออน V ผมว่าคนใช้กันเยอะนะเท่าที่ผมเห็นถือว่าเป็นรถที่ขายดีเลยนะจะบอกให้
1: ก็มันขึ้นอยู่กับใครบอกว่าเวียนหัวไม่เวียนหัว
0: ใช่ครับ
1: สมมติคนขายช่องล่างบอกว่าเวียนหัวครับหกสิบชุด
0: ครับ
1: โดนแน่สี่หมื่นสามหมื่นกว่าโดนแน่แต่อัตราความเวียนหัวแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันอ่ะอย่างที่พี่กำพูดเมื่อกี้คือไปลองนั่งดูก่อนพาลูกพาหลานคนที่ต้องนั่งอ่ะไปนั่งอ่ะ
0: เพราะความรู้สึกของแต่ละคนไม่เหมือนกันไง
1: ก็เลย
0: โครงไม่ได้
1: ใช่ไหมเรื่องโครงแก้ง่ายมาก
0: สมมติถามผมสองคนนะผมสองคนบอกผมนั่งแล้วไม่รู้สึกเวียนหัวแต่พอไปซื้อปุ๊บนั่งแล้วเวียนหัวเงี้ยมันก็เห็นว่าคนละความรู้สึกคนเรามันไม่เท่ากันไงบางคนเขาเรียกว่าบางคนอาจจะเรียกว่าเมารถก็ได้อะไรเงี้ยนะหรือว่าบางคนเนี่ยถ้าขับไม่เป็นไรแต่พอนั่งปุ๊บมีปัญหาทันทีเลยก็มีนะอ่าฮะครับผม
1: อย่างตอนแรกใช่ไหมซื้อรถไฟฟ้ามาใช้ไอ้คันแดงเนี่ยทุกคนบอกหมดเลยโหโชคไม่ดีเลยนะเร็วแล้วร่อนนะนู่นนี่นั่นวันนั้นเนี่ยโอเคหน้าบ้านเราเนี่ยขายแผ่นโครงไอบัก ไปจ่ายไปเลย30,000 กว่าบาท
0: ครับ
1: เสร็จปุ๊บก็ยังช่างหนักอยู่เปลี่ยนกันโครงก่อนดีหรือโชคก่อนดีวะแล้ววันนั้นเนี่ยบังเอิญว่าเพื่อนมันติดต่อให้เป็นพิธีกรงานที่อ่าวอุดมไอ้แบงค์ไอ้แบงค์เราก
0: ็
1: กลับไปเอาอุดมก่อนแล้วกันวะลองดูสิว่ามันได้ไหมพึ่งมาเลยพึ่งได้มาสักคนเลยไม่มันน่าจะเดือน2 เดือน
0: อ
1: ่ะลองเหยียบไปเลย
0: ป
1: ึ๊ดเอ๊ะมันก็นิ่งนี่ว่าเพิ่งได้ขับไกลๆครั้งแรกแล้วเสร็จแล้วครับทำงานเสร็จ5 ทุ่มผมไม่พูดความเร็วนะแต่มันเร็วผิดมนุษย์มนาวันนั้นด้วยความที่มันไม่มีรถมัน5 ทุ่มแล้ว
0: ครับ
1: มันเจอมันมีโค้งหนึ่งก่อนถึงสุวรรณภูมิสักประมาณ30 โลได้มั้ง
0: มัน
1: ถนนมันยุบลงไปเบิ้บแล้วมันก็เด้งกลับขึ้นมาเฮ้ยมันอยู่ในว่าแล้วมันไม่เด้งหลายทีด้วย
0: ครับ
1: หลังจากนั้นมาผมไม่ได้คุยกับเพื่อนเรื่องโชคเทสลาเลย
0: ครับผม
1: ส่วนในการโค้งเพิ่งขายไปได้เมื่อเดือนที่แล้วเอง
0: เฮ้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกแต่เนี่ยเรื่องนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าเราแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ในการขับก็ไม่เหมือนกัน
0: ใช่ไม่เท่ากัน
1: เพราะฉะนั้นไปลองขับดูก่อนอยากจะทำนะเมื่อไหร่ก็ทำได้แต่อย่างแรกเลยฟังก์ชันรถมันตอบโจทย์ไหมถ้าฟังก์ชันรถตอบโจทย์ประสิทธิภาพในการขับขี่ได้ว่าดีกว่าเดิมเว้ยอะไรเงี้ยหรือว่าใกล้เคียงเดิมแต่ประหยัดขึ้นในแง่ของการเปลี่ยนรูปแบบน้ำมันเชื้อเพลิงจากสันดาปเป็นไฟฟ้าก็ซื
0: ้อครับนะอ่ะลองดูแล้วกันนะฮะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนะติดเขาบอกตอนนี้ผมใช้ MG4 EV มีนั่งข้างบนเวียนหัวผมพยายามจูนระบบการขับขี่ให้เหมือนรถเครื่องยนต์มากที่สุดก็ยังบ่นเวียนหัวอยู่ผมควรเปลี่ยนเมียหรือเปลี่ยนรถทีครับรักใครมาก
1: ต้องถามเพราะว่าเปลี่ยนหัวเพราะใช้พวงมาลัยไม่ดีหรือเปลี่ยนหัวเพราะใช้คันเร่งไม่ดี
0: เออครับผม
1: ถูกไหมพี่เห็นด้วยไหมบางทีเรานั่งรถอ่ะโหเอวเลื้อยเลยอ่ะเวลาหักพวงมาลัยเหมือนคาแรคเตอร์พวงมาลัยมันไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: เหมือนพี่กำพูดว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ต้องรอล็อกเลยนะมันกดให้มันไปเลย
0: ใช่
1: คนบางทีหรือถ้าเป็นคนลักษณะกดแบบนั้นหัวมันจะโยกข้างหน้าข้างหลังตลอดเวลาตัวมันจะโยนอ่ะเราก็ต้องใช้คันเร่งให้มันละเอียดขึ้นแค่นั้นเอง
0: อ่ะเดี๋ยวไอออนวีที่ถามมานะว่าอย่างที่ราคาที่มันต่างกันเนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าตัว7,799แล้วกันนะกับ899เนี่ยระยะทางต่างกันประมาณ100 กิโลนะต่อ1 ชาร์จอ่ะนั่นแหละครับนะต้นบอกว่าสวัสดีครับเปรียบเรื่องรถไฟฟ้าถ้าใช้ระยะทางต่อชาร์จ1 ครั้งไปกับที่มีที่ชาร์จบ้านประหยัดสุดครับค่าเข้าศูนย์เช็คตามระยะหลักร้อยแล้วแต่รอบกิโลครับแต่ประกันแพงอยู่นะฮะส่วน FK เนี่ยถ้าถามว่าปีไหนเอาปีสุดท้ายเลยตัวไมเนอร์จะหล่อสุดแล้วนะครับวันนี้หมดเวลาครับพี่นัทนะฮะก็เดี๋ยวมาเจอกับเรา2 คนใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้นะครับกับไอ้วันจันทร์หน้ากับเรา2 คนนะฮะวันนี้เรา2 คนลาแล้วสวัสดีครับ
1: นะครับมอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร
2: ์ FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24 ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 081-658-3461

0: ลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกสิงคโปร์เดินทางเยือนประเทศไทยแล้วในฐานะแขกของรัฐบาลนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางจือลุยหลูภรรยาเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลตามคำเชิญของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเมื่อนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภรรยาเดินทางมาถึงได้มีพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติโดยทหารกองเกียรติยศณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยมีนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในฐานะผู้แทนรัฐบาลให้การต้อนรับสำหรับการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเข้าร่วมประชุม Thailand Singapore Leader Retreat Thailand Singapore ครั้งที่5เป็นการต่อยอดจากการเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2568และการพบหารือทวิภาคีระหว่างผู้นำทั้งสองในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนณสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคม2569จากนั้นในเวลา 12:30 นายกรัฐมนตรีและภรรยาจะเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภรรยาที่โรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพผอ. JIC เผยไทยพร้อมโต้กลับหลังกัมพูชาเตรียมใช้เวทีฝรั่งเศสโจมตีปมชายแดนพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้อำนวยการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือผอ. JIC ไทยกล่าวถึงกรณีกัมพูชาเตรียมนำข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาขึ้นหารือบนเวทีองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสพร้อมกล่าวว่าไทยพยายามล็อบบี้ไม่ให้ดำเนินการว่าประเด็นสำคัญไม่ใช่ว่าใครพูดในเวทีไหนแต่คือพูดอะไรและสิ่งที่พูดนั้นสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ท่านี้ประเทศไทยไม่เคยกลัวการนำเสนอข้อเท็จจริงต่อประชาคมระหว่างประเทศแต่ยืนยันว่าปัญหาเขตแดนควรได้รับการแก้ไขผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกันไม่ใช่พยายามทำให้เวทีทางการเมืองระหว่างประเทศกลายเป็นผู้ตัดสินเขตแดนแทนกลไกที่มีอยู่ท่านี้ไทยไม่มีปัญหาหากกัมพูชาพูดเรื่องนี้บนเวทีโลกเพราะกัมพูชามีสิทธิ์ที่จะพูดและไทยก็มีสิทธิ์จะชี้แจงข้อเท็จจริงแต่ต้องแยกให้ออกระหว่างสิทธิ์ในการพูดกับอำนาจในการตัดสินเขตแดนส่วนเหตุใดไทยจึงไม่ต้องการให้เรื่องนี้ถูกทำให้เป็นประเด็นระหว่างประเทศพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าประเทศไทยไม่ได้ปฏิเสธประชาคมระหว่างประเทศแต่ต้องแยกระหว่างการสร้างความโปร่งใสกับการทำให้ข้อพิพาททวิภาคีกลายเป็นเวทีแข่งขันทางการเมืองพาราดอนโค้งคำนับให้เท้งระบุขอบคุณหลังณัฐพงษ์ลั่นวาจานำอนุทินเป็นนายกได้ก็เอาลงได้เหมือนกันนายพาราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าฝ่ายรัฐบาลยินดีหากฝ่ายค้านจะเสนอญัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะเป็นสิทธิ์และอำนาจโดยชอบของฝ่ายค้านเป็นอาวุธของฝ่ายค้านในการซักฟอกสอบถามและอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเมื่อเป็นกระบวนการตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็ไม่ขัดข้องยินดีให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องระยะเวลายังไม่แน่ชัดว่าจะเป็นเดือนใดทางนี้ไม่ได้เก่งข้อสอบว่าจะอภิปรายประเด็นใดแต่รอดูยติของฝ่ายค้านว่าจะยื่นต่อประธานสภาเมื่อใดเมื่อนั้นก็จะรู้ว่าโจทย์คืออะไรแต่สิ่งที่มั่นใจอย่างหนึ่งคือรัฐบาลสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นและที่ผ่านมารัฐบาลก็ไม่ได้ดำเนินการอะไรที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตประพฤติไม่ชอบ ส่วนที่ฝ่ายค้านตั้งทงว่าจะล้มรัฐบาลให้ได้นั้นนายพระดอนกล่าวว่าอยู่ที่ข้อมูลหลักฐานและการตอบข้อซักถามของรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายหากหลักฐานชัดมัดตัวและรัฐมนตรีชี้แจงไม่ได้คนที่เป็นสมาชิกก็คงจะตัดสินทางการเมืองอย่างหนึ่งอย่างใดส่วนเรื่องคดีหัวสว.ที่ฝ่ายค้านตั้งใจจะนำมาเป็นธงในการอภิปรายนั้นตนคิดว่าคงพุ่งเป้ามาที่พรรคภูมิใจไทยเป็นหลักและคงจะบอกเหมือนทุกครั้งว่าเรื่องนี้พรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าเป็นคนเสนอนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็เอาลงได้เหมือนกันนายพระดอนโค้งคำนับแล้วกล่าวว่าขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณและขอบคุณ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับสกอตแม็กโทมิเน่เตรียมผ่าตัดหัวใจหลังพบภาวะเต้นผิดจังหวะสโมสรนาโปลีแถลงการยืนยันว่าสกอตแม็กโทมิเน่กองกลางทีมชาติสกอตแลนด์เตรียมเข้ารับการผ่าตัดรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบไม่รุนแรงโดยปัญหาดังกล่าวส่งผลให้แม็กโทมิเน่จะพลาดช่วยนาโปลีใน4เกมต่อไปซึ่งรวมถึงเกมเซเรียอานัดสำคัญที่จะพบกับอินเตอร์มิลานและเกมแชมเปี้ยนส์ลีกนัดสำคัญที่จะเจอกับอาร์เซนอลด้วยนอกจากนี้แม็กโทมิเน่ยังถูกคาดหมายว่าจะพลาดช่วยทีมชาติสกอตแลนด์ในศึกเนชั่นส์ลีกช่วงพักเบรกทีมชาติโดยนาโปลียืนยันว่าดาวเตะรายนี้น่าจะพร้อมกลับมาเป็นตัวเลือกอีกครั้งหลังจบช่วงพักเบรกทีมชาติ

0: มิคาโลมูดริกยกย่องสเปอร์ว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งและพร้อมช่วยทีมเต็มที่หลังย้ายมาแบบยืมตัวโดยสเปอร์สคว้าตัวมูดริกตัวรุกชาวยูเครนมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวจากเชลซีเป็นเวลา1ฤดูกาลด้วยกันโดยมูดริกเพิ่งพ้นข้อกล่าวหาการใช้สารกระตุ้นและยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามให้กับสิงห์บลูส์ในซีซั่นนี้ก่อนที่ทัพสิงห์โตนวลครามจะส่งต่อให้ไก่เดือดทองเอาไปใช้งานและมีออปชั่นซื้อขาดที่75ล้านปอนด์สำหรับมูดริกจะได้ร่วมงานกับโรเบโต้เดซาบี้กุนซือของสเปอร์อีกครั้งหลังเคยร่วมงานกันมาแล้วสมัยที่โรเบโต้เดซาบี้คุมทีมชัตตาโดเนสช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดตและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Color of Life ดำเนินรายการโดย
3: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพง
5: ได
4: ้ เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: เฮ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
7: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Color Live นะครับทาง F99 วิทยุปริโดขึ้นเพลงแข็งแรงวันนี้วันพุธนะครับอยู่กับผมสมเกียรติคุณานิธิพงษ์และอาจารย์สันติเสวยวิมลไม่ช่อยนั่งลำครับก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์นะครับก็มีเรื่องราวดีๆฝากกับคุณผู้ฟังไว้นะครับจริงๆเรื่องของตัวนี้ก็จะขอแนะนำนะครับคาชิว่านะคาชิว่ารุ่น RC-1804 นะฮะหม้อหุงข้าวที่ต้องบอกว่าสำหรับพิเศษจริงๆนะครับเป็นบรรจุขนาดเนี่ยนะฮะเป็นแบบดิจิตอลนะฮะ 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะฮะอันนี้ต้องบอกกับคุณผู้ฟังไว้เลยว่ามันจะมีแบบไอเทมลับฮะของสายเฮลตี้เลยครับแล้วก็เราเนี่ยมีซึ้งสแตนเลสพิเศษนะสำหรับหุงอันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าคุณหุงแบบแยกน้ำอะฮะหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อข้างในเคลือบนันซิกข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานนะครับอันนี้ต้องมีไว้ใช้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคือความสำคัญอยู่ที่อัจฉริยะมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันนะฮะไม่ว่าจะหุงด้วยหุงด่วนอะหุงด่วนนะฮะทำซุปทำโจ๊กได้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังสามารถที่จะ เรียกว่านึ่งอาหารซึ่งเป็นปกติแต่ที่สำคัญคือแม้แต่ทำเค้กเนี่ยก็จบในหม้อเดียวนะตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจนะมั่นใจได้เลยนะครับด้วยสินค้าที่เราบอกแล้วว่าเรามีมาตรฐานหมออก.และรับประกันนานถึง1ปีเต็มราคาเหรอครับสบายมากเลยครับโปรโมชั่นพิเศษครับจากราคาปกติ 2,990 บาทปกตินะฮะเราลดเหลือเพียง990บาทนะเพราะนั้นโอ้โหลดมาเยอะมากย้ำนะฮะลดเหลือ990บาทเท่านั้นแล้วนอกจากนั้นแล้วนะครับถ้าคุณผู้ฟังนะครับสั่งซื้อนะมีเขาเรียกว่าซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการครับทั้งที่คีบนะฮะที่คีบอาหารเนี่ยนะครับแล้วก็ยังบอกว่ามีตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเนี่ยเกือบ300บาทครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับสะดวกซื้อสะดวกต้องบอกเลยว่าถ้าไม่ซื้อตอนนี้ไม่จะซื้อตอนไหนเลยเพราะฉะนั้นโทรได้เลยครับ02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปต้องช็อปแมนเนียครับไปที่อาจารย์สันติเสวยวิมลไม่ช้อยนางรำนะครับอาจารย์สวัสดีครับยังไม่เข้านะฮะก็ต้องบอกว่าตัวผมเองเนี่ยไปจริงๆไปหลายจังหวัดเมื่อวานเนี้ยนะฮะได้ไปกินร้านบะหมี่เทวดาของเฮียไก่ซึ่งเฮียไก่ท่านก็จากไปแล้วนะฮะแล้วก็ไปกินที่ตัวนี้มันมี3สาขานะฮะสาขาแรกเลยนะครับก็เป็นสาขาที่คือบะหมี่เทวดาใน40บาทบะหมี่ฮ่องเต้ก็50บาทแล้วก็ยังมีหูฉลาม100นึงกระเพาะปลา50บาทตอนเนี้ยเขาเปิดขยายเป็นคือแบบ3สาขาจ้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณเกียรติคุณเกียรติพูดให้จบไป
0: ฮะก็ร้านบะหมี่เทวดาของเฮียไก่อาจารย์เมื่อวานไปมาเขามี3สาขาสาขาป้าแดงเนี่ยเขาแกงพิจิตรเนี่ยแล้วก็มีอาหารเต็มที่นี่ก็อยู่ที่ซอยลาดพร้าว80แยก26เป็นตึกแถวสาขา2ก็เป็นของลูกชายคนโตเฮียกิมก็อยู่ตรงข้างโรงพยาบาลหูเฉียวอันนี้ขายตอน11โมงจนถึงเที่ยงคืนแล้วสาขา3ก็คือของน้องเพชรลูกคนสุดท้องเนี่ยก็อยู่ตรงลาดพร้าว80แยก26แต่อยู่ด้านหน้าไม่ต้องเข้าซอยไปนะครับขายช่วง6โมงเย็นถึงตีหนึ่งครับอาจารย
1: ์ดีๆๆอร่อยครับจะได้ไข่นะตายเร็ว
0: หน่อย
1: ต้องเกียรตินะ
0: ครับผม
1: ต้องเกียรติไม่เป็นไรอ๋อสวัสดีครับท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกสันติสุเวทิบุญนะครับ ความรู้คู่ความอร่อยความอร่อยคู่คุณธรรมและคุณธรรมสูงสุดของมนุษย์ก็คือความกตัญญูรู้พระคุณผู้มีพระคุณทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่ศรีราชาศรีราชาผมต้องขอบคุณเพราะได้รับคำเชิญจากโรงแรมทัพราชาเคฟครับเคฟไอแคปไอเคฟนะเคฟราชา
0: เคฟราชา
1: ตาพวกเคฟที่แปลว่าไอ
0: แหลม
1: แหลมแหลมราชา
0: CAPE แหลม
1: ใช่แล้วก็ราชาตรงนี้มันก็เป็นแหลมนะศรีราชาเนี่ยก็ต้องขอบคุณเจ้าของโรงแรมด้วยนะครับคือคุณธีรพงษ์ปังศรีวงศ
0: ์ครับ
1: ปังศรีวงศ์ครับก็เชิญมาแล้วก็ยินดีนะครับก็ยินดีทุกท่านเชิญมาแล้วก็ไปครับโรงแรมนี้ขอบเล่าพรรณนาความตามท้ายหน่อยคุณสุขเกียรติ
0: ครับผม
1: เป็นโรงแรมขนาด319ห้อง
0: โอ้ก็ใหญ่เน
1: าะครับคุณเกียรติโอ้ดีจังดีมากแล้วราคาไม่แพงเลยราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 2,800 บาท
0: ครับ
1: แต่ที่สำคัญคือโรงแรมเนี้ยเปิดมานานเนี่ยเดือนตุลาที่จะถึงนี้ก็จะ19ปีสถานที่เขาก็เรียกว่าอยู่ใจกลางเมืองศรีราชานครเลยคุณพี่เวทรู้ไหมว่าศรีราชาตัวเนี้ยมีคนเขาเรียกว่าเป็นโอซาก้าเมืองไทย
0: เออใช
1: ่ผมมีคนญี่ปุ่นมากตอนนี้ก็เพราะว่าศรีราชาเป็นเมืองอุตสาหกรรมแล้วล่ะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ได้จากญี่ปุ่นก็ยังมีเกาหลีเกาหลีนี่มาตีกลับนะฮะที่ศรีราชาแต่ผมฟังครับผมอยากจะแนะนำให้มาทานอาหารที่โรงแรมนี้นะครับห้องอาหารก็มีห้องจัดเลี้ยงสองห้องแต่ห้องที่ต้องอ่านตัวไปเป็นห้องอาหารรวมนะครับรวมไปละมีรวมกันหมดนะครับก็เชฟชื่อคุณบรรจบบำรุงกิจ
0: ครับ
1: โอ้ที่ทำอาหารอร่อยมากเมื่อเช้าทานเนี่ยไม่ก่อนอาหารเช้าหนักไปทางญี่ปุ่นแล้วก็อาหารไทยแต่ว่าคุณบรรจบในเชฟบรรจบเนี่ยเขามาจากครอบครัวเชฟทุกคนในครอบครัวเขาเป็นเชฟหมดเลยตาคุณเกียรติแล้วอาหารเช้าอาหารเขามีทั้งเมเจอร์เมดิเตอร์เรเนียน
0: ครับ
1: ถ้ามีพวกพาสต้านี่อร่อยพวกไทยสเปนแล้วคุณผู้ชาวรู้อยู่ทางข้างข้าวผัดสเปนทาปาสตับปลาก็เป็นอาหารกินเล็กๆนะของพวกสเปนก็กินกันก็อยากเรียนเชิญท่านผู้ฟังนะครับถ้ามีโอกาสมาศรีราชา
0: ครับ
1: มาโรงแรมจัดสามครับ
0: เคฟเคฟเคฟชื่ออะไร
1: เคฟราชา
0: เคฟราชา
1: ใช่ไม่ผิดหวังนะครับราคาเขาก็ไม่แพงนะครับก็ว่ากันนะครับแต่อยากให้มาทานอาหารฝีมือเชฟบรรจบเนี่ยทำอาหารอร่อยจริงๆมาเช้าที่ทานอาหารอร่อยทุกคนบอกอร่อยมากเลย
0: เป็นเบรคฟาสต์เช้า
1: ครับ
0: แต่มื้อเที่ยงไม่ได้ทานใช่ไหมครับ
1: มื้อเที่ยงผมมาทานที่จัก
0: ร
1: ที่บางละมุงก็ต้องออกมาจากบางละมุง
0: นาเกลือนาเกลือ
1: นาเกลือใช่โอ้ยวันนี้เจอนะคุณสมเกียรติปลาอังเกยหมูสีอังเกยมาสดๆเลยคุณสมเกียรติทอดนะกรอบเนื้อเหนียวเลยอร่อยมากๆเลยนะนะผมมาจากจานก็แล้วก็เอ้คุณจาก็ให้ซื้อปลาเลยมั้ยมีที่เราเอามานี่มีอะไรมีกระเต๋าเลยนะครับก็มีอะไร
2: มีปลากระพงข้างปานปลากระพงข้างปาน
1: ปลากระพงข้างปานครับเราก็ที่เอามานี่เดี๋ยวเสาร์ที่ที่ก็จะมาทำขายให้ท่านผู้ฟังท่านครับมาทานเอาอะไรจะมีเท่านั้นก็ขายเท่านั้นเนาะก็ดีก็คุณเกียรติแจ๊คผมว่าคุณแจ๊คเนี่ยคุณลูกเกียรติเคยมาถ่ายยัง
0: เลยอาจารย
1: ์โอ้คุณเกียรติต้องมานะต้อง ้องมานะครับผมอ่านเขาสดจากทะเลจริงๆนะเขาไม่ไปซื้อตามตลาดสดนั้นกินเนี่ยอย่างปลาเกี๊ยงเกยนะปลามุสีอังเกยเนี่ยนะอร่อยมากเจ็ดเนื้อมันเหนียวเลยนะกรอบไอ้เปลือกไอ้ข้างนอกเขาเนี่ยมันกรอบแต่เนื้อในเขามันเหนียวท่านผู้ฟังครับเชิญเลยผมก็ลืมถามเบอร์โทรศัพท์เขามีไหมดูในเว็บได้
0: เขาใช้ชื่อว่าแจ็ครสเด็ดใช่ไหม
1: ใช่ครับคุณว่าผู้กระดานผู้กระดานรสเด็ดอะไรอร่อยบ้าง
3: ค่ะพี่เกียรติแจ็ครถเด็ดค่ะบางละมุนว่าดูใน Google Map ป่ะครับที่มันมีเบอร์โทรอยู่ค่ะ
0: แจ็ครถเด็ด
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างแจ็ครถเด็ดเนี่ยอาหารเขาก็จะเป็นลักษณะว่าเหมือนว่าตอนเช้าอ่ะได้ปลาอะไรมาก็ขายอันนั้นนะคะเพราะว่าอย่างไม่ได้สามารถสั่งไว้ล่วงหน้าได้อะไรเงี้ยปลาเขาก็จะได้ปลาเนี่ยแหละแถบเนี่ยแหละค่ะแถบกรมพื้นบ้านอ่ะเนา
0: ะ
3: ไปจับปลากลางคืนตอนเช้าได้อะไรมาก็มาส่งให้บางทีครัวเขาเองเขาก็ไปจับนะกลางคืนน่ะ
0: อ๋อเหรอ
3: ก็ได้ใช่ค่ะก็ได้อะไรมาก็ขายอย่างวันเนี้ยปลาอะไรนะหมูสีอะไรอังเกยเนี่ย
0: ครับ
3: โอ้พี่เกียรติเอ้ยผมไม่เคยกินปลาที่แบบว่าขนาดทอดนะข้างนอกกรอบนิดๆตรงกลางเนื้อมันจะแบบว่านุ่มแล้วหวานจึ๊บเลยอ่ะ
0: โอ้หร
3: อไม่ต้องใช่ค่ะพี่ผมไม่ต้องราดน้ำจิ้มไม่ต้องราดอะไรเลยทาน
0: ตัวใหญ่ไหมครับ
3: ตัวประมาณสักประมาณโลหนึ่งอะค่ะวันนี้ที่ทานนะประมาณ1กิโลค่ะพี่ทอดแล้วก็จะประมาณเต็ม1จานเนาะ1จานที่จานเปที่เขาเสร็จปลาทอดอะค่ะ
0: โอ้ยน่ากิน
3: เออน่ากินแล้วก็วันนี้ก็ยังได้อีกอย่างหนึ่งก็คือปลาเก๋าปลาเก๋าตัวขนาดที่แบบประมาณโลหนึ่งนี่แหละค่ะเหมือนกันผมก็ทำอันนี้ค่ะแกงส้มพริกขี้หนูอะแบบโบราณอะพ
0: ี
3: ่พริกขี้หนูแกงส้มพริกขี้หนูสดที่แบบพริกทุบอะแล้วก็ลากผักชีกระเทียมพริกไทยตำใส่กะปิเนาะแล้วก็มาแกงอันนี้แหละค่ะแล้วจะเปรี้ยวๆด้วยน้ำมะขาม
0: อันนี้เหมือนเป็นแกงของพื้นท้องถิ่นนะเนาะ
3: แกงส้มในของภาคกลางก็มีนะคะอย่างสมมติถ้าเกิดที่บ้านบ่ทำเนี่ยบ่จะทำบ่ชอบทำปลาหมึกสดอ่ะปลาหมึกอย่างอยุธยาลมเนี่ยเขาจะใช้ปลานี่ปลาคลังแล้วเขาก็จะใส่คูนนะคะถ้าอยุธยาลมนะคะค่ะแต่ถ้าตัวเองบ่ทำบ่ชอบใส่ปลาหมึกสด
0: มัน
3: อร่อยดีมันเป็นแกงเขาเรียกแกงไทยโบราณเลยค่ะเน
0: ี่
3: ยคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้จักแล้วอะค่ะค่ะเผื่อพี่ติ๊กต่อนะคะ
0: แล้วปลาเยอะมากเลยนะ
3: ในแต่ละวันเนี่ยมันก็มีบางวันก็ได้เยอะนะคะอย่างแจ็คบอกอะเพราะว่าบางวันก็ได้เยอะบางวันอะบางช่วงบางวันไม่ได้เลยก็มีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บางวันเขาจะโพสเลยโพสหน้าเฟซเขาเลยว่าวันนี้หาปลาไม่ลงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ถ้าบางวันก็ได้เยอะก็ได้เยอะอยู่ค่ะอย่างวันนี้เขาก็ได้ค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็แบ่งให้วากลับไปทำที่บ้านด้วยค่ะอย่างละ5ตัวมั้งคะน่าจะอย่างละ5ตัวค่ะเด
0: ี๋
3: ยวก็คงจะไปหั่นคงไม่ได้ขายเป็นตัวอย่างแจ๊กกันค่ะเพราะว่าแจ๊กเขามีเยอะเขาขายเป็นตัวได้แต่ว่าอาจจะต้องหั่นเป็นชิ้นๆแบบพี่นะคะเพื่อให้ได้หลายจานค่ะ
0: ได้เลยปลาสดเนาะ
3: คุณคณาสดมากๆค่ะก็คือมันขึ้นจากเรือแล้วเขาก็มาส่งเลยไงคะ
0: ครับ
3: เขามันก็คือเป็นมานะคะก็มาตายที่ร้านเขานั่นแหละค่ะเขาก็น็อกพอน็อกเอาเขาบอกแล้วเขาก็ใช้วิธีน็อกเอา
0: ครับแจ็ครสเด็ดนะครับนาเกลือ
3: นาเกลือใช่ค่ะพี่ค่ะเบอร์โทรดูในเว็บได้เลยนะคะ
0: ได้ครับ
3: มันจะมีเบอร์อยู่อะค่ะพี
0: ่ได้ครับ
3: มาขอบคุณมาก
0: ขอบคุณครับพี่หวา
3: ค่ะ
0: ขอบคุณมากครับพี่หวา
3: ขอบคุณค่ะ

0: ไปที่อาจารย์ต่อเลย
1: ได้ครับ
0: แล้วก็เมนูร้านแจ็ครสเด็ดเนี่ยเขามีเมนูเขาเยอะไหมอาจารย
1: ์เขาได้อาจารย์ปลาหรืออะไรที่เขาได้มาใหม่ๆ
0: เป็นของทะเลทั้งหมด
1: ครับเขาไม่เขาคิดเองนะเขาได้ปลาเขาได้ปูหอยปูปลาอะไรเนี่ยเขาคิดเองเลยแล้วที่เสน่ห์ของร้านนี้เราจะได้ยินก็เสียงตำครบในหลังตำสดๆเลย
0: ครับ
1: มันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งมีได้ยินเสียงก็ตำครบในทำอาหารก็ไม่เราไม่เคยเห็นนะฮะร้านอาหารไทยเราทำแบบนี้เลย
0: ตำ
1: ครบผมไปต้องมาด้วยตัวเอง
0: โคกหิน
1: แล้วแล้วคุณจะต้องมากินเราจะได้รู้ว่าฝีมือของในจ
0: านเรียกโคกหินใช่ไหมจ๊ะ
1: โคกหินเด็กไม่ได้ผู้หญิงก็ใช้ตำส้มตำ
0: เนาะโคกอ่างศิลาก็ยังโคกเยอะอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่โคกอ่างศิลาน
0: ะครับใครร้านไหนเนี่ยใช้โคกหินแล้วก็ตำเครื่องแกงเนาะอันนี้ที่เด็ดที่เด็ด
1: เครื่องแกงมันแหลกดี
0: นะครับแล้วร้านแจ็คเนี่ยเขาขายกี่โมงกี่โมงอาจารย
1: ์เขาขายกี่โมงเขาก็มาอะไรก็เปิดแล้วจะเยอะหรือคุณยี่หว่าเขาดู
0: ฮะนะครับต้องเรียนคุณฟังคุณผู้ชมนะครับใครที่อยากกินอาหารทะเลสดสดแล้วใครที่ไปพัทยาเนี่ยบางทีพัทยาต้องเรียนตามตรงนะครับว่าบางทีร้านบางร้านเนี่ยก็ไม่ใช่คนพัทยาเขาก็ทำธุรกิจกับอาหารทั่วไปแต่ถ้าอยากกินอาหารท้องถิ่นของคนพัทยาเนี่ยตอนนี้เขาไปรวมตัวกันอยู่ที่นาเกลือนะจ๊ะเน
1: า
0: ะนาเกลือนี่ของทะเลสด
1: ๆครับคุณหว่าพูดเลยร้านเขาเปิดในแจ็ค10 โมงเช้า
0: ครับ
1: จนถึง2 ทุ่มทุกวัน
0: ครับ
1: เขาหยุดวันอังคารเขาหยุดวันอังคารฮะ
0: นะเนี่ยร้านเหล่านี้เป็นร้านที่แบบเป็นร้านท้องถิ่นนะนะเดี๋ยวนี้เขาทำกันเยอะมากคือพวกชาวประมงที่ออกกลางคืนกลับมาส่งร้านค้าบ้างมาเปิดร้านเองบ้างนะอย่างคุณแจ็คเนี่ยเขาก็รับเพราะว่าเขาไปหาคนเดียวไม่ไหวไงเขาก็มีเพื่อนฝูงไปหามามั่งเขาอยากออกเขาก็ออกมั่งได้มาก็บอกเลยว่าสดแล้วอาจารย์เขาการันตีเรื่องฝีมืออยู่แล้ว
1: แน่นอนเลยคุณมาก็จะเห็นกับตาเลยคุณสมเกียรติ
0: ครับ
1: ร้านเขามีแอร์นะ
0: ผมมีหรอ
1: ตั้งแต่สมัยที่ไม่ยังมีแอร์เลย
0: อ๋อตอนนี้มีแอร์แล้ว
1: เป็นเรือนกระต๊อบกินหน่อยจากนั้นแล้วตอนหลังเนี่ยโอ้ยเขาเลยมาทำปิดแอร์ให้ก็นั่งสบายสะดวกสบาย
0: ก็มีทั้งส่วนแอร์ด้วยส่วนไม่แอร์ด้วยแหละมีทั้งห้องแอร์แล้วไม่ห้องแอร์จ้ะ
1: ใช่ใช่พี
0: ่บางคนชอบบรรยากาศ
1: ที่เขาจะเล่าถึงว่าเขาประทับใจร้านในแชกอะไรกูต่อครับ
0: กูต่อครับ
2: ไม่ได้ทานกับข้าวไทยๆแล้วน้ำตาไหลมานานแล้วครับพี่เหียด
0: อ๋อเหรอน้ำตาไหลเพราะเผ็ดเลย
2: มันอร่อยมากครับแล้วก็เผ็ดด้วยครับเขาตีพริกแบบที่ขี้หนูสดๆนะฮะแบบเขาตีได้เหลี่ยมได้มุมแบบพอดีพี
0: ่
2: เด
0: ี๋
2: ยวต้องมาชิม
0: เน
2: า
0: ะ
2: มันจะไม่เละนะพี่เขาจะตีแบบพอดีครับแล้วก็เนื้อปลาเป็นก้อนๆฮะแล้วก็ปูก็แบบใสกิ้งนะฮะแกะง่าย
0: ปูม้าเหรอ
2: เนื้อหวาน
0: ปูม้าครับคู่เต่า
2: ปูม้าครับ
0: ตัวใหญ่ไหม
2: ตัวก็ปลามือพี่เกียรติอ่ะ
0: โอ้แล้วก็สด
2: ตามือมุมพี่ครับ
0: เนื้อหวานด้วยเนาะ
2: ครับครับหวานอร่อยมากครับ
0: อันนี้ครูเต๋าไปทานกับอาจารย์สติครั้งแรกเปล่าครับ
2: อันนี้ครั้งที่สองนะครับ
0: อ๋อ
2: ครั้งแรกแต่ได้ยังเป็นเพิงแบบแพงเพิงแบบร้อนนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีห้องแอร์แล้วครับ
0: เห็นไหม
2: ครับผม
0: แล้วเมนูที่โปรดวันนี้อะไรครับ
2: ไอ้นะมันเมนูโปรดแล้วครับ
0: วันนี้ที่กินแล้วชอบมาก
2: ไข่เจียวกรอบๆครับ
0: ฮะ
2: ไข่เจียวแบบไข่เจียวแบบไทยๆแล้วแบบกรอบมากเลยครับกรอบเหมือนข้าวเกี๊ยวเลยครับ
0: แล้วใส่เนื้อปูอะไรด้วยมั้ยหรือไม่มี
2: จนผมคิดว่าใส่แป้งนะฮะกรอบมากๆเลยครับ
0: คืออาหารทะเลมันอร่อยอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไข่เจียวกรอบที่ไม่เคยกินที่ไหน
2: ครับไข่เจียวแล้วก็ตัดกับแกง
0: แกงพี่ขี้หนู
2: แกงส้มทูอินวันเลยพี
0: ่
2: ความว่าการทาน

0: มาจากนครสวรรค์นะ
1: นครสวรรค์นี่มาจากนครสวรรค
0: ์เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับถ้าใครเคยกินร้านแจ็ครสเด็ดที่นาเกลือตรงต้นโพเนี่ยนาเกลือเนี่ยจะเป็นตลาดที่สมัยก่อนเลยเนี่ยชาวบ้านเขาจะมาเอาของมาขายกันเยอะปัจจุบันนี้เยอะมากเพราะว่ามันเป็นร้านอาหารด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครเคยกินร้านแจ็ครสเด็ด SMS เข้ามานะครับ4689899 4689899นะครับบอกมาหน่อยว่าชอบเมนูไหนนะครับอาจารย
1: ์ได้พี
0: ่แต่ว่าร้านมันมีเยอะใช่ไหมอาจารย
1: ์มีอะไรนะ
0: ร้านเยอะร้านอาหารนะ
1: โอ้เยอะเดี๋ยวนี้เยอะเกิดนะครับส่วนใหญ่เป็นร้านที่เปิดใหม่ๆอ่ะเกิดไอ้พูดถึงนาเกลือนี่จะเล่าให้ฟัง
0: ครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยมันมีร้านป้าหรือร้านบ้า
0: ร้านป้าอยู่ตรงก่อนถึงตลาดนาเกลือ
1: ตรงต้นโพโอ้ยเขาอร่อยอาหารก็อร่อยมากนะอร่อยมากๆแล้วตอนหลังเนี่ยเขาก็ลูกเขามาขายอยู่ตรงแถวเลยพัทยาไปหน่อยก็ดีอะไร
0: ตรงนั้นจะไปทางอะไรล่ะโรงแรมแอมบาสเดอร์เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ตรงข้ามเลยแล้วป้ายเขาเขียนนะแล้วก็เขียนป้า
0: ป้าแต่ว่าตัวปอปลาเนี่ยสั้นไปหน่อย
1: ใครไม่รู้ไปอ่านร้านตา
0: แล้วเมนูอะไรอร่อยจาน
1: อุ้ยอร่อยทุกอย่างนะผมไปทานเนี่ยนะไอ้ปลาดุกผัดเผ็ดเขาเนี่ยผมชอบมาก
0: ครับ
1: ปลาดุกโอ้ก็มันจะพูดก็ทำอร่อยทุกอย่างสมเกียรติพูดไปนะก็ดีผมเดือนไม่เคยไปเลย
0: ไปผมไปกินตั้งแต่ตอนอยู่นาเกลืออาจารย์ผมทำงานอยู่พัทยาตอนนั้นเป็นผู้จัดการโรงแรมอยู่พัทยาอาจารย์ช่วงสมัยใหม่แล้วร้านนี้ก็ส่วนใหญ่ลูกค้าก็อยากไปกินแล้วก็พาไป
1: ห้องก็ดี
0: มีทั้งปลาหมึกผัดไข่เค็มอะไรมีหลายอย่างมาก
1: เออเ
0: หรอฮะเมนูเขาเยอะอาจารย์แล้วก็แต่ก่อนเนี้ยอย่างที่ว่าอาจารย์บอกอ่ะเขาอยู่ผมว่าน่าจะเป็นปากซอยนาเกลือ12หรือเปล่าไม่รู
1: ้แล้วก็
0: เป็นร้านแล้วก็มีเขาก็เลี้ยงอะไรล่ะเลี้ยงสัตว์ด้วยเลี้ยงลิง
1: เนี่ยแกเป็นแม่ครัวของโรงเรียนสัมศรีราชา
0: โอ
1: ้เฒ่าแก่เลยใช่จะเป็นแม่ครัวประจำโรงเรียนสัมศรีราชาน
0: ะเพราะนั้นใครที่อยู่พัทยาสมัยก่อนเนี่ยไปกินก็มีร้านป้านี่แหละนะร้านป้าก็อยู่ตรงนาเกลือตอนนั้นตลาดนาเกลือเองก็ยังไม่ค่อยมีร้านอาหารนะ
1: ใช่
0: ตอนนั้นมีแต่ของขายเช่นชาวบ้านไปซื้อผักซื้อหญ้าซื้อปลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอตอนหลังมาตั้งแต่คุณแจ็ครถเด็ดใครต่อใครมาทำเป็นร้านอาหารก็เลยกลายเป็นว่าเป็นแหล่งอาหารทะเลใหญ่ของพัทยา
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นราคาจับต้องได
1: ้
0: คือเป็นราคาชาวบ้านละจาน
1: ได้
0: เต็มไปหมดตรงนั้น
1: ร้านแจ็คอาหารไม่แพงนะผมเกลียดร้านแจ็คการไม่แพง
0: ครับ
1: แบบไม่แพง
0: แล้วก็มีร้านเปิดอยู่ทั้งสองสามร้านว่าจานร้านก๋วยเตี๋ยวว่ามีไหมร้านก๋วยเตี๋ยวในนาตรงนาเกลือฮะ
1: มีร้านก๋วยเตี๋ยวเหรอ
0: ใช่ผมเห็นมีตาเปิดอยู่นะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาอะไรอย่างเงี้ยขายมานานขายมา40-50 ปี
1: เปิดพิศดารนี่มัน50 ปีแล้วร้านต่างๆทั่วประเทศเนี่ยมัน4,000-5,000 ล้านเนี่ยบางทีผมก็จำไม่ไหว
0: โอ้มันจะมี
1: อะไรท่านผู้ฟังอะตัวที่ไหนก็ช่วยตัวมาบอกผมนะครับ
0: เป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวปลาอยู่ตรงนาเกลือเลยจ้าอยู่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาผมก็ไปไม่ถูกเหมือนกันไม่ถึงว่าคนพาไปเป็นก๋วยเตี๋ยวปลา
1: ต้องอร่อยสิถ้ามีตาเปิดต้องอร่อย
0: ฮะนะฮะเพราะนั้นสมัยก่อนเนี่ยคนที่อยู่พัทยาเองเนี่ยเวลาเขาจะหาของกินแบบก๋วยเตี๋ยวหาอะไรที่มันแบบไม่แพงอ่ะเพราะพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวราคาในเมืองพัทยามันจะแพงใช่ไหมฮะเขาก็แวะนาเกลือกันนาเกลือก็ชาวบ้านอยู่เขาคงเขาแกงมีขายนะจนปัจจุบันนี้ก็ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบของร้านอาหารเยอะมาก
1: ใช่มาช่วยดูนะ
0: ครับแล้วก็ร้านที่อาจารย์ให้เปิดก็ร้านดำแดงยังอยู่ป่ะไม่รู้
1: นี่จะไปร้านดำแดง
0: เห็นไหม

0: สาบ
1: อร่อยอ่ะ
0: อร่อยฮะ
1: ตอนนี้เขาอยู่นอกเขาอยู่ถนนสุขุมวิทใช่ไหมเขาอยู่ข้างนอกเลยใช่ไหมจาน
0: ไม่รู้เนี่ยครูเต๋ากำลังขับรถหาเนี่ยร้านก
1: ็ร้านอยู่ข้างนอกจานคือจะก่อนเนี่ยร้านเขาอยู่พญากลาง
0: เออได้ใช่เขาอยู
1: ่เขาจะมีร้านดำแดงร้านเขาต้มเลือดหมูของยี่ห้ออะไรผมก็จำไม่ได้แต่ว่าร้านดำแดงเนี่ยขายลูกชิ้นขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเขาดังมากแต่ว่าเขาก็มีกับข้าวอื่นเยอะอร่อยจานตอนหลังเนี่ยเขาน่าจะย้ายไปอยู่ถนนสุขุมวิทด้านนอก
0: เออเนี่ยผมกำลังมาหาที่เดิมหาไม่เจอเลยเน
1: ี่ยไม่มีฮะพี่เต๋าต้องเสิร์ชดูแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดนะเขาอยู่ถนนสุขุมวิทฮะเขาไปอยู่ถนนใหญ่แล้วนั่นแหละร้านดำแดง
0: ได้ครับกับน้องแ
1: ท้แล้วกับข้าวเยอะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหนึ่งเดียว
2: ครับ
1: นะฮะลองเซิร์ชดูร้านดำแดงเนี่ยก็เราไปบอกอาจารย์อยู่ดี
0: นั่นเลยสุขุมวิทแดงดำ
1: แดงดำ
0: จอดรถภายในบ้าน80 เมตรอยู่กูเขาอยู่พัทยา40 ปีแล้วร้านเน
1: ี้
0: ย
1: โหนานแล้วเห็นว่าเขาน่าจะมี2-3 สาขาแหละ
0: อ๋อเหรอใช่ใช
1: ่แต่ว่าผมไปเวลาผมไปพัทยาผมก็ไปกิน
0: จอดรถ
1: ด้านนอกไอ้ตรงสุขุมวิทมันจอดรถสะดวกอาจารย์ร้านเขาโปร่งง่ายนั่งสบายแล้วก็เมนูแบบเหมือนฟาสต์ฟู้ดอ่ะเร็วใช่ไหม
0: โอเคโอเคได้อาจารย
1: ์นะฮะงั้นเราให้หาก่อนเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งอาจารย
0: ์ดูดีพักก็ดีนะ
1: พักสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมคุณฟังครับเดี๋ยวกลับมาช่วง2กับคาร์เลอร์ไลฟ์ครับ
3: คาร์เลอร์ออฟไลฟ์ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 1-800-316-736 Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
1: ์กลับมาช่วง2กับ Color of Life นะครับทาง F99 อิทธิปริโดขึ้นในแข็งแรงวันนี้อยู่กับอาจารย์สันติสเวทวิมลแม่ช้อยนางรำนะครับและผมสมเกียรติคุณานิติพงษ์ครับเรามีเรื่องราวหลายเรื่องราวด้วยกันนะครับวันนี้อาจารย์เขาอยู่พัทยาอยู่ศรีราชาก่อนแล้วก็ไปพัทยาต่อนะครับมีเรื่องราวเยอะแยะเลยทีเดียวคุณฟัง SMS เข้ามาจัดรายการร่วมกันนะครับที่4689899ครับเรื่องราวที่จะไปประเทศจีนเนี่ยนะครับเหลือ4ที่สุดท้ายนะครับยังไม่ได้เช็คเลยว่าเหลือ2หรือเปล่านะแต่ว่ายังมีสำหรับทริปเขาเรียกว่าสุด Exclusive นะเม็ดมูเตนะออนทัวร์งานนี้นะครับคลื่นเม็ด107นะครับจัดมาเพื่อให้คุณผู้ชมผู้ฟังนะครับได้มีโอกาสไปเที่ยวนะสายมูนะชวนสายมูสายเที่ยวบินไปเมืองจีนกันนะลงเลยเมืองจีนจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองหน้าไปครับเฉินตูฉงชิ่งอู่หลงนะนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับโดยผู้นำก็คือเขาเรียกว่าทีมมูโดยคุณเกตธัญญไมแม่หมอมนขาวสถานที่การันตีแน่นอนครับสวยงามนะครับเพราะเราจะพาไปหลายที่ด้วยกันนะครับนอกจากสายมูแล้วเนี่ยพาไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวอันแรกเลยนะฮะก็จะปะทะลมหนาวที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ภูเขาสี่ดรุณีครับอันนี้นั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุนฟ้านะอันนี้อยู่ที่เมืองเขาเรียกว่าอะไรล่ะสามสะพานสวรรค์ท้าทายความเสียวบนระเบียงกระจกยักษ์ต่อด้วยผ่อนคลายท่ามกลางทุ่งดินแดนเขาเรียกสวิสเมืองจีนนะอุทยานเขานางฟ้าครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังพาไปโอ้โหอันนี้หลายที่มงคลใหญ่เนี่ยปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นอารามโบราณพันปีใจกลางฉงชิ่งนะอันนี้ควรไปนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังจะพาไปสายบุญนะฮะนะวัดต้าฉือเฉินตูกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ของที่พระถังกำจังนะฮะเคยศึกษาพระธรรมนอกจากนี้นะครับยังเดินช้อปปิ้งย่านซุนชีหลูนะสุดชิคการเดินทางในครั้งนี้นะครับเราจะต้องบอกคุณผู้ฟังว่าอาหารเนี่ยนะครับโอ้โหรับรองว่าพิเศษนะแล้วก็ดูแลอย่างอบอุ่นตลอดการเดินทาง6วัน5คืนนะครับเราจะออกเดินทางกันวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้ราคาเพียง 43,900 บาทนะคุ้มค่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นการจะไปนะครับง่ายนิดเดียวครับติดต่อมาเลยครับเราบอกเบอร์ให้นะใครอยากถามเพิ่มเติมนะครับ0814986322 0814986322หรือที่ LINE นะครับ oa@med107 จองด่วนครับก่อนที่นั่งจะเต็มนะครับไปที่อาจารย์สันติเสวนมนครับ
2: คุณเคียร์แมรี่ล่ะสว่าง
1: อะไรนะครับ
2: ไม่พูดถึงแม่อารีน้ำปลาหวาน
1: อ๋อได้ฮะก็อยู่ในลิสต์ที่ต้องพูดอาจารย์ตอนนี้อาจารย์มีอะไรพิเศษเพิ่มเติมก่อนป่ะครับ
2: ตอนนี้เหรอผมนั่งอยู่ร้านแดงดำที่พัทยา
1: ตกลงอยู่สายสุขุมวิทหรือว่าอยู่ข้างในฮะ
2: ผมมานั่งอยู่สายกลางอยู่ที่สายกลางพัทยาก
1: ลางอ๋อพัทยากลาง
2: ก็แดงดำเนี่ยเขาเป็นเรือสกุลาวลิมน้องผู้ต่อสู้ชีวิตมากเป็นนักเรียนสุกุลาที่ต่อสู้ชีวิตรู้สึกเมื่อจะเคยเป็นก่อนเนี่ยไปเป็นกระเป๋ารถเมล์แล้วทุกท่านแล้วก็สู้มาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มีร้านแดงดำอยู่ในพัทยาสามสาขานะ07
1: อ๋อเหรอผมว่าตอนนั้นจะมีหลายสาขาอยู
2: ่มีอร่อยอาหารก็อร่อยท่านผู้ฟังมาพัทยามาทาน โดยเฉพาะอาหารจานเดียวพวกนี้นะคือขึ้นชื่อเลยนะครับร้านนี้ก็ขึ้นชื่อ
1: ไอ้ที่ผมบอกล่ะเป็นเหมือนฟาสต์ฟู้ดอ่ะ
2: ใช
1: ่เร็วใครจะต้องไปธุระไหนต้องไปอะไรเนี่ยโอ้ยเข้าไปสั่งเลยง่ายมากแล้วก็อร่อยด้วยนะฮะกินง่ายอร่อยนะฮะน้ำปลาหวานแม่อารีนะครับบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเลยนะครับว่าน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยอร่อยนะฮะแล้วก็เนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นนะครับมีแม่ช้อยการันตีตาเปิดพิสดารด้วยหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นเป็นโลตัสเป็นฟู้ดแลนด์เป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตหลายที่ด้วยกันนะครับหาซื้อได้เลยนะครับน้ำปลาหวานแม่อารีครับอร่อยนะครับอาจารย
2: ์ครับ
1: นะฮะเพราะนั้นร้านแดงดำเนี่ยโอ้ขายมากี่ปีแล้วอาจารย์
2: 40 กว่าปี
1: ได้หรอ
2: ใช่40 กว่าปี
1: โ
2: อ้ต้องเขียนป้ายหน้าร้านเลย40 ปีคุ้นกับปัตยาช่วยแล้วเนี่ยสำคัญ
1: อร่อยมากอร่อยมาก
2: คนที่อร่อยก็แดงดำมาปัตยาต้องมากินแดงดำ
1: กินง่ายด้วย
2: ตาผีนะ
1: เอสเบสมาอาจารย
2: ์ได
1: ้ร้านเจ๊อะไรเนี่ยข้าวต้มกุ้ยในตลาดมหาชัยมีตาเปิบใช่หรือไม
2: ่ใช่ใช่ครับ
1: ร้านเจ๊หน่อยนะ
2: ใช่ใช่อยู่ตรงสะพานป่าอร่อยครับอาหารนะก็อร่อยเจ๋ง
1: นะครับอันนี้ตาเปิบแน่นอน
2: ครับใช่ใช่ไม่ได้ไปนานไม่ได้ไป

0: นะฮะอีก SMS หนึ่งนะครับร้านนี้อร่อยทุกอย่างครับปลาหมึกน้ำดำด้วยครับอาจารย์ร้านแจ็คไรแจ็คร้านแจ็คอาจารย์
1: แจ็คต้นเด็ดใช่ไหม
0: คุณผู้ชมก็ SMS มาบอกว่าร้านนี้อร่อยทุกอย่าง
1: อร่อยอร่อยนี่ก็เพิ่งออกมากินอย่างมาได้กินปลาที่แปลกมากทำเกยนะฮะหนูสีเนี่ยแปลกจริงๆผมเกลียดผมเกลียดมาถ่ายชามาถ่ายกินอย่างสมเกียรติแล้วคุณจะเห็นเลยแล้วจะได้รู้ว่า
0: อีกท่านหนึ่งนะครับ SMS มาบอกว่า อะไรเนี่ยไปแล้วอาเจอเป็ดพะโล้ที่ใส่ท้ายมอเตอร์ไซค์
1: มาขายไหม
0: ครับ
1: เพราะมีประสบอุบัติเหตุนะรถคว่ำนะแต่นี้ก็ตอนนี้กลับมาขายอีกแต่สิ่งแรกเขาพูดเลยนะว่าในแจ้งมาบอกเพราะถ้าท่านรถสเตอร์ดาวเปิดนะครับเพราะว่าตอนรถช่อมรถชนอะไรเนี่ยมันหายไปนะครับก็เลยคนก็ไม่รู้จักโอ้ยร้านเป็ดโครงร้านนี้คุณจากเวลาเขาต้มแบบโบราณน่าใช้ขาต้มเลยนะคุณเกียรติ
0: อ
1: ื
0: ม
1: นี่ก็ไม่กินนะถึงรู้ว่ากินมันจะใส่
0: ก็อยู่นาเกลือเนี่ยเน
1: าะก็พุ่งไปใส่อยู่แล้วแบบนั้นนะคุณสมเกียรติ
0: อ
1: ร่อยครับอร่อยเป็ดรู้ว่าอร่อยมากมากอ่ะเขาวันนั้นไปนะเดินอยู่ทางดินเดิมก็ผ่านมาผมก็เลยบอกเลยนะขอลองกินหน่อยพอกินคำเดียวบอกโอ้โหอร่อยมากเลยก็เลยให้จานสติ๊กเกอร์ผมสตาร์ก็ปั่นจับดีครับแล้วก็ไม่แพงเลยเป็นคนมุ่งชนผมเองก็เลยบอกคุณแจ็คมาเกี่ยวผมเองคนมุ่งชนผมอยู่สะพานคู่กับสะพานคู
0: ่
1: ตอนนั้นผมก็เลยลิ้นผมจะเป็นคนชนก็คือไม่กินปลาเป็นจืด
0: ครับ
1: แต่ปลาทะเลสู้ตายอย่างอะไรก็ได้ขอให้เป็นปลาทะเลเลยอย่างปลาดุกปลาดิบปลาเนี่ยกินได้กุแลเนี่ยเคยกินนะ
0: อะไรนะกุแล
1: เ
0: คยครับ
1: ปลากุแลเนี่ยคนมุ่งชนชื่อว่ากินแล้วมีกำลังเวลาเขาทำเนี่ยนะพวกชาวประมงเนี่ยเขาสับปลากุแลก็ขึ้นมาบนเรือก็หาแร่ดีบ้างแล้วก็ปลากุแลเนี่ยนะไปขยับจับน้ำเกลือทะเลตำโขกนะพริกขี้หนูกระเทียมมะนาวแล้วก็จิ้มกินกันนั่นเออกระเลิกเลยพระมงคลเชื่อว่าปลากุแลเนี่ยกินแล้วมันมีแรงมันมีกำลังนะคุณนกไปลองกินเนี่ยร้านที่ยังมีตอนนี้นะร้านที่มีร้านที่เรากินนี่แต่ดีเด็ดเนี่ย
0: ครับ
1: ร้านอะไรดีเด็ดใช่ไหมที่ชื่อประเสริฐแต่นี่เราไปกินวันก่อนมีปักกีแลนั่นแหละไปกินก็จะอร่อยมากเลยแต่ผมไม่อยากกินดีครับดีครับ
0: ได้ครับนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมผู้ฟังนะครับ SMS จัดการร่วมกันได้นะครับ4689899 4689899นะครับขอบคุณทุก SMS เลยนะครับก็มีส่วนร่วมในการเดินทางของอาจารย์สันติเสวยมิมน
1: ขอบคุณครับ
0: นะครับเรามาดูเรื่องมี SMS เข้ามานะถามว่าหลักจับคืออะไรหลักจับ
1: อะไรนะ
0: หลักจับ
1: นี่เป็นรักหน้าของคุณกวางตุ้งโบราณเลยอร่อยที่สุดเนี่ยเจ้าของขายอยู่ที่บางรักหล
0: ัก
1: จับเนี่ยก็คือรักหน้าทั่วไปเนี่ยมันก็ใส่เนื้อมังหมูแต่นี่ก็มีเครื่องเคาใส่ถึง10อย่าง
0: อ
1: ืมแล้วก็แต่คนขายนี่ก็เสียชีวิตไปแล้วแต่ตอนขายอยู่ที่บางรัก
0: มีร้านเดียวเหรอ
1: ฮะ
0: เป็นร้านเดียวเหรอครับ
1: เป็นร้านเล็กๆนะผมกินบ่อยกินหลักจับเนี่ยชอบจริงๆแล้วตอนหลังเนี่ยเขาลูกชายเขามาขายอยู่ที่ดอกจันก็ว่ากันตรงๆอย่าโกรธกันตู้งอกจำไม่ได
0: ้
1: พ่อเขาคุ้มอร่อยจริงๆอร่อยจริงที่ยังไม่เคยกินยังไง
0: หลักจับไม่เคยครับ
1: อร่อยมากเลยเจ็ดได้ผมกินเนี่ยไปประจำเลยล่ะ

0: รับจับนะรับจับนะ
1: แล้วตอนนี้จะไปหากินได้ที่ไหนอ่ะ
0: อะไรนะ
1: จะไปหากินได้ที่ไหนครับ
0: คือมันก็มีบางอย่างที่บอกร้านจ่ายขึ้นมาเปิดที่ตรงหลอกจันเนี่ยมันก็มีเงินรับจับแต่อร่อยซื้อพ่อไม่ได้ผู้ใหญ่ก็เดี๋ยวนี้นะรุ่นพ่อมีทำอร่อยกว่าที่รู
1: ้
0: ไม่รู้จะอะไรขึ้นเพราะว่าสินแปลงสุดก็หรือว่าอะไรก็ไม่ถึง
1: นะฮะวันหลักจับก็คือรัดหน้า
0: ครับ
1: แต่ว่าหลักจับจับภาษาหลักจับจับภาษาแต่จิ๋ว
0: แ
1: ล้วสิ
0: แต่มันจับเป็นสิบ
1: คือใส่ของสิบอย่างอย่างน
0: ี้หรอใช่เขาบอกว่ามีของสิบอย่างใส่จริงๆนะเรื่องยาเลยกินหอยชิวอย่างกิน
1: ได้เลยครับอาจารย์โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อนะอาจารย์นะ
0: สวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับเอาใจสายสุขภาพนะครับที่ชอบทานอาหารเฮลตี้นะครับอันนี้บอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเลยต้องเครื่องนี้เลยครับเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่าโอ้โหอันนี้สุดยอดเลยนะครับความจุ1ลิตรที่มาพร้อมกับการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED นะฮะใช้ตัวไอ้เขาเรียกว่าตัวงานเนี่ยง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสนะครับทำให้การปั่นเป็นไงอาหารละเอียดนะครับใครที่ชอบสายเฮลตี้เนี่ยนะครับแค่ไม่ใช่แค่ทำน้ำธัญพืชนะครับที่จะทำได้ยังทำเมนูอื่นๆได้อีกหลายเมนูด้วยกันนะเพราะนั้นคุณผู้ชมผู้ฟังซื้อไว้ได้เลยนะครับจะทำโจ๊กจะทำอาหารเด็กนะอาหารเสริมเด็กนมถั่วเหลืองน้ำหรือแม้กระทั่งโอ้หลายอย่างนะจบในเครื่องเดียวเลยนะครับสมูทตี้ก็ได้ผลไม้ปั่นก็ได้นะฮะวันนี้เราถึงบอกว่าในวันนี้นะครับเราจบในเครื่องเดียวเพียงราคา990บาทแถมฟรีนะมีแถมด้วยนะกระบอกน้ำคละแบบคละสีสองใบนะฮะเพราะนั้นคุณผู้ชมคุณฟังครับสั่งซื้อได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าโทรเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับนะฮะเพราะนั้นก็รีบซื้อเลยทีเดียวเป็นประโยชน์กับร่างกายเรานะครับสำหรับSMS เข้ามาได้เรื่อยๆนะครับยังมีเวลาเหลืออีกเล็กน้อยพอดีผมเองเนี่ยที่เล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังนะฮะว่าได้มีโอกาสไปภูเก็ตแล้วก็ได้ไปกินขนมเจ้าหนึ่งนะอร่อยนะเป็นขนมแบบคือสไตล์ออกเป็นวัยรุ่นอ่ะเป็นวัยรุ่นหน่อยนะแล้วก็เป็นขนมที่เขาเรียกว่าโอ้สุดยอดอ่ะเป็นขนมอร่อยสุดยอดเลยนะเป็นขนมสำหรับจริงๆที่ภูเก็ตเนี่ยเขาจะมีโอเอ๋วจะเป็นขนมประจำจังหวัดพังงานะจะไม่ว่าจะเป็นพังงาไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตเขาจะมีขนมชื่อโอเอ๋วนะโอเอ๋วร้านเนี้ยเขาขายขนมแบบเรียกว่าหลากหลายเลยอ่ะนะฮะที่ตัวผมเองได้กินเนี่ยนะครับกำลังนึกอยู่ว่าได้กินอะไรบ้างวันนั้นไปภูเก็ตเนี่ยกินอาหารกินขนมเยอะมากนะเพราะฉะนั้นใครที่ไปภูเก็ตนะครับร้านนี้เขาชื่อร้านลี่ถิงนะร้านลี่ถิงนะร้านขนมหวานมีทั้งนมสดขนมปังปิ้งบินซูชาไทยเข้มข้นแล้วก็น้ำเต้าหู้เนี่ยเขามีแบบออร์แกนิกนะน้ำเต้าหู้ออร์แกนิกมีทั้งอะไรล่ะมีทั้งตัวแบบร้อนแบบเย็นมีหมดเป็นโฮมเมดครับสังคุยงสังขยาร้านนี้น่าสนใจมากถ้าใครมีโอกาสไปภูเก็ตนะครับลองแวะร้านลี่ถิงเซิร์ชดูก็ได้ครับลี่ถิงนะร้านเนี้ย เขามีโทสต์มีสังขยามีชาไทยที่กินนะไอศครีมอร่อยมากไอศครีมกะทิทำเองอ่ะไอศครีมสังขยากะทิทำเองร้านอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลกรุงเทพครับเบอร์088-298-9422นะเปิดปิดก็วันจันทร์ถึงศุกร์ นะเปิดบ่ายโมงปิด4ทุ่มเสาร์อาทิตย์ปิด5ทุ่มหยุดทุกวันอังคารร้านลี่ถิงนะร้านสวยมากนะแล้วก็ตัวเจ้าของเองเนี่ยเขาก็เป็นนักแสดงดาราของค่ายไฟตานี่แหละนะแล้วก็โอ้ยกินตัวไอ้น้ำเต้าหู้เขาว่าโฮมเมดจริงๆนะเป็นแบบของแท้เรียกว่าของแท้เลยแหละนะครับทำขนมอร่อยมากแล้วร้านสวยน่านั่งนะส่วนใหญ่ไปถึงก็จะเจอผู้ใหญ่บ้างวัยรุ่นบ้างมานั่งกินร้านลี่ถิง อยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลกรุงเทพคือไม่ต้องไปโรงพยาบาลกรุงเทพนะนอกจากจะป่วยจะไปถ้าไม่ป่วยเนี่ยแวะมาร้านลี่ถิงเลยคนไข้จากโรงพยาบาลกรุงเทพก็โทรสั่งนะน้องกอล์ฟซึ่งเป็นนักแสดงของไฟตาเก่ารุ่นเดียวกับพวกอะไรล่ะนิวคิดไฟตาอะไรพวกนี้ครับเขาก็เป็นคนภูเก็ตก็เลยไปทำร้านขนมร้านลี่ถิงร้านน่ารักสวยแล้วก็ขนมก็ไม่แพงนะครับแล้วก็ไม่หวานมากบอกก็ได้ว่าหวานขนาดไหนนะครับร้านเนี่ยนั่งสบายแอร์เย็นนะสบายมากไปบ่ายโมงถึง 4-5 ทุ่มไปนั่งได้เลยนะครับแล้วก็อีกร้านหนึ่งนะครับอีกร้านหนึ่งที่ไปกินร้านวันนั้นบอกไปทีนึงละคือร้านเนี้ยชื่อร้านเต็กกับตำเต็กคือสเต็กตำคือพวกส้มตำโอ้ยสเต็กอร่อยมากแล้วก็มีพวกซี่โครงหมูมีอะไรสำหรับฝรั่งมีภรรยาไทยก็กินส้มตำส้มตำผลไม้ส้มตำหลวงพ่อบางส้มตำเส้นเล็กมีทุกส้มตำร้านใหญ่มากอยู่กระทู้ชื่อร้านเต็กกับตำนะครับไปกินได้เลยร้านใหญ่ไม่มีวันหยุดด้วยขายโอ้โหเยอะแยะก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรก็รวมอยู่ในนี้หมดเลยร้านใหญ่วันนี้หมดเวลาครับเจอกันวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
3: ชีวิตให้แอคทีฟ

0: Sí.
1: ขณะนี้เวลา15 นาฬิกา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทร.ระบุช่องแคบฮอร์มุซอ่าวเปอร์เซียยังตึงเครียดสูงย้ำเรือไทยเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือได้ติดตามสถานการณ์ทางทะเลบริเวณช่องแคบฮอร์มุซและอ่าวเปอร์เซียอย่างต่อเนื่องพบว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ยังคงมีความตึงเครียดสูงและส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของการเดินเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศล่าสุดเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมามีรายงานจาก UKMTO ว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งถูกอาวุธไม่ทราบชนิดจำนวน3ลูกโจมตีขณะเดินเรือออกจากช่องแคบฮอร์มุซบริเวณห่างจากเมืองคาซาประเทศโอมานไปทางตะวันออกประมาณ17ไมล์ทะเลโดยเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงต่อการเดินเรือในพื้นที่ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงระดับวิกฤตกองทัพเรือประเมินว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมิใช่ความเสี่ยงเฉพาะจุดหรือเหตุการณ์ชั่วคราวแต่สะท้อนถึงภัยคุกคามต่อความปลอดภัยในการเดินเรือที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์และเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจึงอาจส่งผลต่อทั้งความปลอดภัยของเรือและคนประจำเรือตลอดจนการขนส่งทางทะเลห่วงโซ่อุปทานและราคาพลังงานในตลาดโลกกองทัพเรือจึงขอให้เรือไทยรวมถึงเรือที่มีคนประจำเรือชาวไทยหรือเรือที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับประเทศไทยหลีกเลี่ยงในการเดินเรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงแต่หากมีความจำเป็นต้องเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซและพื้นที่ใกล้เคียงขอเพิ่มระดับความระมัดระวังและติดตามประกาศและคำเตือนด้านความปลอดภัยทางทะเลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องกปคเตรียมเงิน 25,000 ล้านจ่ายผู้เกษียณปี69เปิด4ทางเลือกรับเงินหลังเกษียณนายสรพลตุลยะเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกปคเปิดเผยว่าในวันที่30กันยายนนี้สมาชิกกปคจะเกษียณอายุราชการ 16,233 รายจากสมาชิกทั้งหมด 1,290,000 รายซึ่งกบขได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกรวมเป็นเงิน 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมอย่างต่อเนื่องของสมาชิกรวมกับเงินสมทบจากภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนโดยในปีนี้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการจะได้รับเงินเฉลี่ยรายละ 1,530,000 บาทมีสมาชิกที่ได้รับเงินสูงสุดมากถึง 7,800,000 บาทนอกจากนี้สมาชิกที่แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อมีสัดส่วนประมาณ 9% สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.และมีอัตราเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกปีทั้งนี้บริการออมต่อสมาชิกสามารถเลือกสีรูปแบบได้แก่ออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดงวดอาทิรายเดือนราย3เดือนราย6เดือนหรือรายปีขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดๆศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องกรณีกกต.ฝันก้องเกียรติศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องเพื่อมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของนายก้องเกียรติเกษสมบัติเนื่องจากผู้ถูกร้องสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแล้วปกปิดหรือไม่แจ้งข้อความจริงว่าเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตฐานลักทรัพย์ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแจ้งให้ผู้ร้องทราบและให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15 วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนิวคาสเซิลคว้าตัวมาติอัสเฟรนันเดสปาโดเข้ามาร่วมทีม นิวคาสเซิลคว้าตัวมาเดียสเฟรนันเดสปาโดกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติเบลเยียมของลิลมาเสริมแนวรุกด้วยค่าตัว51ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,300 ล้านบาทเรียบร้อยสำหรับเฟรนันเดสปาโดบินมาตรงตรวจร่างกายกับนิวคาสเซิลเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นและเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการแล้วหลังที่ไม่มีชื่อในเกมที่ลิลเปิดบ้านเสมอกับปาริสแซงต์แชร์กแมง2-2เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังการย้ายทีมทางด้านเฟรนันเดสปาโดเปิดเผยว่าหลังจากได้คุยกับผู้จัดการทีมมาดิอัสไยสเลอร์เขาเลยไม่มีความลังเลแม้แต่น้อยที่จะย้ายมาร่วมทีมสาริกาดงเขาอยากจะก้าวหน้าไปพร้อมกับนิวคาสเซิลและแทบอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ลงสนามให้กับทีมนี
3: ้ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่ฝ่ายผู้ตัดสินไทยลีกยืนยันเตรียมใช้กฎหมายหลายข้อที่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ฟุตบอลโลก2026แต่ใบแดงจากการเอามือปิดปากจะยังไม่ถูกนำมาใช้ในซีซั่นนี้ซึ่งจะมีผลในทุกรายการที่จัดโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอย่างไรก็ตามหากเอามือปิดปากหรือไม่เอามือปิดปากก็ตามและมีการพูดจาหยาบคายด่าทอเหยียดหรือดูหมิ่นผู้ตัดสินได้ยินด้วยตัวเองก็สามารถให้ใบแดงได้ส่วนกติกาอื่นๆอาทิเปลี่ยนตัวภายใน10วินาทีทุ่มบอลหรือตั้งแต่ภายใน5วินาทีVAR เช็คลูกแต่มุมที่ไม่ถูกต้องได้ปฐมพยาบาลต้องออกไปรอข้างสนาม1นาที VAR ใบแดงที่มาจากใบเหลืองที่2ใบเหลืองหรือใบแดงผิดคนใบแดงผู้เล่นที่ออกจากสนามเพื่อประท้วงผู้ตัดสินหรือทีมออกจากสนามจะเริ่มใช้ในฤดูกาลนี้ด้วย
3: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @

0: ทคโน for life
1: ดำเนินรายการโดย
2: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
4: เส้นทางของมืออาชีพต้องมีอาวุธที่ทรงพลังPredator Helios Neo โน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับไฮเอ็นดีไซน์สุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตด้วยการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ล่าสุดทรงพลังด้วย Intel Core Ultra Processorออกแบบมาเพื่อเล่นเกมและทำงานพร้อมกันได้มันสุดไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน 3D Aero Bay Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กของเกมเมอร์ตัวจริงสนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
5: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
6: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะฮะประจำวันพุธ ที่2กันยายน2569นะครับอยู่กับนายบอสพิสารถ้ามอนประจำการวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์บ่าย3โมงเย็นถึง4โมงเย็นนะครับออกอากาศทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทั้งทางเว็บไซต์ fm99.radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube FM99 Active Radio นะครับใครยังไม่ไปกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งก็ฝากไปกด YouTube ของ FM99 Radio ด้วยนะครับดูสดดูย้อนหลังดูบน YouTube ได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมช่วงแรกนะครับขอขอบคุณชูโฟติกด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามก็ SMS 4689899ส่วนทาง YouTube จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ก็ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้นะครับวันนี้วันพุธ ปกติอัปเดตข่าวสารแวดวงสมาร์ทโฟนแกดเจ็ตแต่เอาตรงมันไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นมันมีแหละแต่มันไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเพราะนั้นวันนี้อาจจะเน้นตอบคำถามเยอะหน่อยนะเพราะนั้นถ้ามีคำถามอะไรก็ส่งมาได้รัวๆเลยทั้ง SMS 4689899แล้วก็ทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับผมอ่ะทักทายทุกคนด้วยนะฮะแจ้งก่อนเมื่อวานแจ้งไปแล้วว่าคืนนี้ 2:00 นจริงๆมันจะยาวเลยนะมันจะมีงานState of Play ก่อน State of Play จะมี2ช่วงจะเป็น State of Play ปกติแล้วก็ State of Play Japan State of Play Japan คือเน้นเรื่องของการประกาศอัปเดตเกี่ยวกับตัวเกมที่เป็นสตูดิโอฝั่งญี่ปุ่นและเอเชียแต่ถ้าเป็น State of Play แรกมันจะแบบ Global นะครับแล้วพอจบอันนั้นก็จะมีในส่วนของตัวอะไรอ่ะอะไรวะบันไดเหรออันสักอันนึงอ่ะตอน 4:30 นต่อกันอีกนะครับเพราะนั้นคืนนี้ก็จะมีแบบสายเกมก็จะเยอะหน่อยแล้วก็จริงๆสัปดาห์นี้มันจะเริ่มวันศุกร์นะก็คือจะมี1งานใหญ่งานเทคโนโลยีใหญ่นะครับจัดขึ้นในฝั่งยุโรปก็คืองาน IFA เบอร์ลิน2026นะครับปกติก็งานเขาจะมีเขาจัดที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันนะครับแล้วก็งานเขาจะมีตั้งแต่วันศุกร์เนี้ยแต่จริงมันน่าจะเริ่มอัปเดตกันตั้งแต่วันที่3แล้วนะครับก็4ถึง8กันยายนที่เยอรมันปกติมันก็จะมีเปิดแหละที่ดังๆหน่อยที่ที่มักจะเห็นกันเยอะๆก็จะเป็นกลุ่มพวกเครื่องเสียงหูฟังโฮมเธียเตอร์แต่ว่าจริงๆมันมีฝั่งคอมพิวเตอร์ไปด้วยมีฝั่งอุปกรณ์ที่เป็นสมาร์ทโฮมด้วยมีพวกอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ไปโชว์ด้วยบางแบรนด์ก็ไปเปิดด้วย

อะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวไว้อาทิตย์หน้าเข้ามาติดตามแล้วกันตอนนี้เท่าที่หาข้อมูลได้มีหลายๆแบรนด์ยักษ์ใหญ่ประกาศเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นแบบ Samsung LG Xiaomi Panasonic Hisense Dell นะครับ AMD Bose อันนี้ยังไม่นับพวกกลุ่มที่เป็นหูฟังออดิโอฝั่งจีนที่เราเรียกกันว่าไชไฟอ่ะนะถ้าที่เห็นก็มี Moon Drop โปรโมทแล้วมีทั้ง Moon Drop มีทั้งอะไรเงี้ยเยอะแยะ Hi-Fi Man ก็มีด้วยนะครับที่เขาโปรโมทโชว์ของใหม่ในงาน IFA Berlin 2026ก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรที่น่าสนใจชิดหน้าค่อยมาเก็บตกแล้วกันเพราะว่างานมันก็จะเริ่มสุดสัปดาห์นี้อ่ะเนาะนะครับอีกหนึ่งเรื่อง อันนี้แจ้งทราบไว้ก่อนนะครับอันนี้ถือว่าประเทศไทยได้รับเกียรติมากๆนะครับ จริงเหรอถือว่าได้รับเกียรติก็ได้นะครับเพราะว่าตั้งแต่จริงๆคืออันนี้มันมีผลมาตั้งแต่วันที่อ๋อไม่ใช่มันจะมีผลสิ้นเดือนนี้30กันยานะครับก็คือ Google เลือกนะครับ Google เลือกประเทศไทยอินโดสิงคโปร์แล้วก็บราซิลนะครับเป็น4ประเทศแรกของโลกที่จะเริ่มใช้นโยบายบล็อกการติดตั้งแอปจากนักพัฒนาที่ไม่ได้มีการยืนยันตัวตนไทยฮะไทยได้รับเกียรตินี้นะครับเป็น1ใน4ประเทศแรกของโลกนะครับเอาง่ายๆแบบเอาสรุปไม่ต้องลงเทคนิคแล้วกันเนาะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังจากสิ้นเดือนกันยานี้เป็นต้นไปก็คือผู้ใช้ Android ในไทยอินโดสิงคโปร์บราซิลนะครับถ้าคุณจะติดตั้งแอปแบบติดตั้งเองอ่ะไม่ผ่าน Google Play Store เนี่ย ก็คือเอาไฟล์ APK มาติดตั้งอ่ะเนาะถ้าแบบไม่ได้ทำอะไรมาก่อนเลยมันจะติดตั้งไม่ได้นะครับมันจะต้องไปเปิดตัวที่เรียกว่าฟีเจอร์ที่เรียกว่า Advanced Flow ก่อนแต่การเปิด Advanced Flow อ่ะมันต้องไปเปิดในส่วนใน Developer Option นะครับแต่ถ้าเกิดจะไม่เปิด Advanced Flow แต่อยากติดตั้ง APK ก็ทำได้แต่ต้องทำการติดตั้งผ่านเครื่องมือ ADD ก็จะวุ่นวายสำหรับคนที่ไม่เคยทำอะไรเงี้ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับที่ Google พยายามจะยกระดับขึ้นมานะครับก็คือก่อนจริงๆก่อนหน้านี้ถ้าใครจำได้กฎเนี้ยมันเข้มกว่านี้อีกนะครับเข้มกว่านี้ตรงที่ว่ามันจะไม่มีในส่วนตัวที่เป็น Advanced Flow ก็คือบังคับว่าถ้าเกิดคุณจะติดตั้ง APK นะครับก็คือไซต์โหลดง่ายๆบน Android นะครับคุณจำเป็นต้องทำ ADD เท่านั้นเมื่อกฎนี้บังคับใช้นะครับแต่ว่าโดนบอมโดนถล่มความเห็นโดนฟีดแบ็กกลับไปแบบเยอะแยะมากมาย Google ก็เลยมีการจริงๆเขาตอนแรกเขาถ้าผมจำไม่ผิดเขาจะเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ช่วงกลางปีนะประมาณจุลายประมาณเนี้ยจุลายที่ผ่านมามิถุนากรกฎาคมแล้วก็เลื่อนมาแล้วก็พอเลื่อนปุ๊บก็มีการผ่อนผันลงนิดนึงก็คือ เพิ่มในส่วนของตัวที่เป็นเปิดใช้งาน Advanced Flow ขึ้นมาได้นะครับAdvanced Flow มันคือเปิดใน Developer Option เนาะในเข้าไปใน Developer Option นะครับแล้วก็หาในส่วนตัวที่เป็นแอป Form Unverified Developer เสร็จแล้วก็ไปกด Allow แต่ว่าการกด Allow เนี้ยนะครับไม่ได้มีผลตลอดไปนะครับมันจะมีผลแค่24ชั่วโมงหลังจาก24ชั่วโมงออปชันนี้จะถูกปิดอัตโนมัติหรือถ้าเครื่องมีการรีบูตก่อนภายใน24ชั่วโมงฟีเจอร์นี้ก็จะถูกdisable โดยอัตโนมัติหมายความว่าหลายคนห่วงว่าอันนี้มันก็ไม่ปลอดภัยสิถ้าเราไปเปิด Advanced Flow ค้างไว้ก็ Google คิดเรื่องนี้มาแล้วนะครับ Google ก็เลยบอกว่างั้นถ้าคุณไปเปิด Advanced Flow แล้วคุณติดตั้ง APK ไปแล้วแล้วภายใน24ชั่วโมงคุณไม่ได้รีสตาร์ทเครื่องครบ24ชั่วโมงที่เปิด Advanced Flow ระบบจะปิดฟังก์ชัน Advanced Flow โดยอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดว่าก่อนหน้านั้นก่อนครบ24ชั่วโมงคุณมีการรีบูทเครื่องปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่รีสตาร์ทเครื่องใดๆก็ตาม Advanced Flow จะถูกปิดโดยอัตโนมัติถ้าอยากจะเปิดอีกคืออยากจะลง APK แบบปกติอีกก็ต้องเข้าไปเปิดใหม่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อันนี้เบื้องต้นแต่ว่าอาจจะมีออปชันอื่นเพิ่มเติมมา
ก็เดี๋ยวรอดูอันนี้ก็แจ้งทราบไว้ก่อนแต่ว่าจะมีผลสิ้นเดือนนี้และอย่างที่บอกไทยได้รับเกียรติมากๆเป็น1ใน4ประเทศแรกของโลกที่ได้ทดลองใช้ฟีเจอร์นี้นะครับสัปดาห์ที่แล้วมือถือปรับตัวใหม่เพียบเลยในไทยนะครับหลักๆก็จะเป็นทางฝั่งของ Poco ก่อน Poco ก็จะมี Poco F9 Pro F9 Ultra นะครับแล้วก็จะมีPoco X8 5G นะครับตัว F9 Pro F9 Ultra มันก็คือตัว Redmi K100 Pro Series เนาะF9 Pro มันก็คือ K100 Pro ที่เปิดก่อนหน้านี้ที่จีนนะครับส่วน F9 Ultra ก็คือ Redmi K100 Pro Max ที่เปิดในจีนสเปคเหมือนกันกับจีนเลยต่างกันแค่เรื่องหลักๆคือเรื่องของแบตจะลดลงมาจากเวอร์ชันจีนนะครับอย่างเวอร์ชันจีนเนี่ยถ้าเป็นตัว K100 Pro Max นะครับแบตเตอรี่มันอยู่ที่ 9,070 มิลลิแอมป์อาร์แต่ว่าพอจาก100 Pro Maxกลายมาเป็น F9 Ultra ในตลาดโกลบอลรวมถึงในไทยอ่ะนะแบตเตอรี่ก็ลดลงจาก 9,070 ลงมาเหลือ 8,050 มิลลิแอมป์อาร์ลดไปประมาณ 1,000 มิลลิแอมป์อาร์ก็ยังถือว่าอึดอยู่นะครับตอนนั้นสเปคโดยรวมแทบจะเหมือนเดิมเหมือนกับ K100 Pro Series มันอาจจะไม่ได้ลงลึกรายละเอียดมากนะถ้าเทียบกับตัว F8Pro หรือ F8 Ultra ที่เปิดมาก่อนหน้านี้นะครับสเปคโดยรวมถ้าจะเหมือนกันอย่างตัว F9 Ultra ถ้าเทียบกับ F8 Ultra เนี่ยชิปมันใช้ชิปตัวเดียวกันนะครับ Snapdragon 8 Elite Gen 5เหมือนกันความต่างหลักๆจะอยู่ที่3เรื่องนะครับอย่างแรกก็คือหน้าจอยังคงเป็นหน้าจอขนาด 6.9 นิ้ว AMOLED เหมือนเดิมแต่สิ่งที่ต่างคือมีการอัปเกรดเรื่องของความสว่างให้มันเพิ่มขึ้นนะครับอย่างใน F8 Pro เนี่ยความสว่างสูงสุดในโหมด HDR เนี่ยมันจะอยู่ที่ 3,500 นิตแต่ว่าพอเป็น F9 Pro เนี่ย มันจะอยู่ที่ประมาณ 4,500 นิตแล้วก็มันจะมี Boost Mode สำหรับวิดีโอ HDR บางประเภทจะสามารถบูสต์ขึ้นไปได้ถึง 10,000 นิตก็จะอัปเกรดในส่วนของตัวความสว่างหน้าจอแต่ว่าสเปคจออื่นเหมือนกันนะจอ AMOLED 6.9 นิ้ว Full HD Plus อะไรเงี้ยเหมือนกันนะครับอีกอันนึงที่อัปเกรดก็คือเรื่องของเซ็นเซอร์กล้องหลักนะครับPoco F9 Ultra มาพร้อมกล้องหลัง3ตัวนะครับ ตัวหลัก200ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เลนส์อัลตราไวด์50ล้านเลนส์เทเลโฟโต้แบบพารีสโคปออปติคอลซูม5เท่าความละเอียด50ล้านที่อัปเกรดขึ้นมาจาก F8 Ultra ก็คือกล้องหลักของ F8 Ultra มันจะเป็น50ล้านนะครับแต่ว่าพอเป็นของ F9 Ultra จะเป็น200ล้านแต่ว่าบอกไงดีว่ามันอัปเกรดเป็นเซ็นเซอร์รุ่นใหม่กว่าแหละแต่สเปคเซ็นเซอร์มันลดลงคือไอ้50ล้านที่อยู่ใน F8 Ultra มันเป็นเซ็นเซอร์1ส่วน 1.3 นิ้วนะครับแล้วก็ตัวระบบออโต้โฟกัสอ่ะมันเป็นระบบตัวที่เป็นDual Pixel PDF ด้วยนะครับแต่ว่าพอเป็น F9 Ultra มันใช้เซ็นเซอร์รุ่นใหม่กว่าก็จริงก็คือตัวของSamsung ISO Cell HP5 นะครับแต่ว่าเซ็นเซอร์ขนาดมันจะเล็กลงจากเดิมที่เป็น1ส่วน 1.3 นิ้วไปเป็น1ส่วน 1.56 นิ้วแล้วก็ระบบออโต้โฟกัสจากที่เป็น Dual Pixel ก็กลายเป็น PDF ปกติเนี่ยอัปเกรดไหมวะอัปเกรดก็ได้ประมาณนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของแบตเตอรี่อย่างที่บอกไปแบตเตอรี่เยอะขึ้นเพราะว่า F8 Ultra เนี่ยแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่ 6,500 มิลลิแอมป์อาร์แต่ว่าพอเป็น F9 Ultra ก็อย่างที่บอก 8,050 มิลลิแอมป์อาร์เพิ่มขึ้นมา 2,000 มิลลิแอมป์อาร์เลยนะถือว่าเยอะนะครับราคาเปิดตัวอาจจะดุดันสักนิดนึงนะครับแต่เขาก็พยายามทำการตลาดด้วยการให้โค้ดลดช่วง early bird ใดๆก็ตามนะครับก็จริงๆอย่างตัว F9 เอาตัวไหนกันดี F9 Ultra F9 Ultra เนี่ยในไทยเข้ามาทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับก็คือเริ่มต้นที่ RAM 12 Storage 256เขาเคาะราคาจริงๆเนี่ย 31,990 บาทแต่ว่าช่วง early bird 7วันอันตราย 1-7 กันยามันจะได้ส่วนลด2,000 ก็จะเหลือ 29,990 อันนี้คือส่วนลดที่เสี่ยหมี่ให้คือที่โปโคให้ยังไม่นับส่วนลดในแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็จะมีรุ่นกลางจะเป็น RAM 12 Storage 512
34,990 ก็ลด 2,000 เหมือนกันก็เหลือ 32,990 เนาะแล้วก็ตัวท็อปจะเป็น RAM 16 Storage 1 TB นะครับอยู่ที่ 39,990 ใช้มีส่วนลดให้ 2,000 ก็เหลือ 37,990 ก็ถือว่าดุอยู่แต่ว่าเท่าที่กดดูเมื่อเช้านะครับเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวมันมีโค้ดลดอีกอะแต่ว่าที่เห็นเมื่อเช้าอย่างตัวเริ่มต้น12256ที่บอกว่าเจ๋งโปรโคลดให้เหลือ 29,900 แต่ว่าพอไปกดบนแพลตฟอร์มจริงๆโค้ดลดอะไรเงี้ยมันจะเหลือประมาณ 20,000 กลางๆประมาณ2425เอาสักทีว่า25บวกลบแล้วกันก็ประมาณนี้แล้วก็ได้ประกันตัวเครื่อง2ปีนะครับ24เดือนส่วน Poco F9 Pro เอาเข้ามาทั้งหมด2รุ่นย่อยนะครับจะมีตัว RAM 12 Storage 256อันนี้ก็2799ก็ได้ส่วนลด 2,000 ก็เหลือ 2599 เติมศูนย์เอาเองนะแล้วก็ตัวเยอะสุดจะเป็นตัว12512นะครับ2992999นะครับ 29,990 ก็จะลดไป 2,000 ก็เหลือ 27,990 แต่ว่าที่เห็นกดโค้ดเมื่อเช้าลองกดดูที่บอกว่าของ F9 Ultra ตัว Storage 26ผมเห็นอยู่ประมาณ24 ปลาย 25จีว่า25แล้วกัน 25,000 แต่ว่าของถ้าเป็น F9 Pro ก็เหลือประมาณ 21,000ประมาณนี้เท่าที่กดดูเล่นๆนะ F9 Pro เนี่ยจอจะเล็กลงมานะครับเหลืออยู่ 6.59 นิ้วแล้วก็เซนเซอร์จะเป็นตัว Snapdragon 8 Elite Gen 5เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นรุ่น V Series ก็คือจะเป็นรุ่นที่ลดคล็อกดาวง่ายรุ่นดาวคล็อกลง Under Clock ลงเพราะนั้น performance ก็จะเป็นรอง Snapdragon 8 Elite Gen 5ที่อยู่ใน F9 Ultra อยู่ซะหน่อยแต่ว่าก็จะเย็นกว่านั่นคือข้อดีนะครับกล้องหลักใช้เซ็นเซอร์ตัวเดียวกัน200ล้านนะครับ Samsung Exocell HP 5แต่ว่าเลนเทเลโฟโต้ก็ตัวเดียวกัน50ล้านนะครับแต่ว่าระยะซูมจะไม่เท่ากันมันใช้เซ็นเซอร์ตัวเดียวกันแหละก็คือตัว Samsung Exocell Gen 5นะครับแต่ว่าถ้าเป็นของรุ่น Ultra อย่างที่บอกไปมัน Optical Zoom 5เท่านะครับแต่ว่าพอเป็นรุ่น Pro มันจะ Optical Zoom เหลือ 2.5 เท่าพอ Optical Zoomลดลงดิจิตอลซูมก็ลดลงด้วยเพราะว่าถ้าเป็น F9 Ultra จะดิจิตอลซูมได้ไกลสุด100เท่าแต่ว่าพอเป็นรุ่น Pro ก็จะเหลือ60เท่าประมาณนี้แล้วก็ส่วนที่ต่างยิงจะเป็นเลน Ultra Wide นะครับเพราะเลน Ultra Wide จาก50ล้านลดลงมาเหลือ8ล้านเลยเป็น8ล้านแบบธรรมดาที่เราเห็นกันได้ในพวกมือถือราคาประมาณแบบ10,000บวกลบแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็อยู่ที่ 6,330มิลลิแอมป์อาวร์แต่ว่าเรื่องการชาร์จวงชาร์จไวร์ไร้สายอะไรได้เหมือนกันหมดกันน้ำกันฝุ่นได้เหมือนกันหมดนะครับส่วน Poco X8 5G นะครับราคาในไทยที่เปิดเนี่ยมันจะมีตัว RAM 8 256เปิดอยู่ที่ 12,999 ช่วง Early Bird ลด 1,000 ก็เหลือ 11,999 แล้วก็มีตัว Storage RAM 12 Storage 51213,999 ลด 1,000 ก็เหลือ 12,999 แน่นอนผมว่าใครซื้อ X8 ก็น่าจะซื้อตัว512แหละเพราะว่าได้สตอเรจเพิ่มขึ้นได้แรมเยอะขึ้นจ่ายเพิ่มแค่พันเดียวนะครับส่วน Poco X8 เอาจริงสเปคมันก็แบบยุคนี้ยุคแรมแพงพอเข้าใจได้แม้ว่าจะไม่ได้เชียร์ให้ซื้อก็ตามนะครับกับตัว Poco X8 5G หน้าจอ 6.83 นิ้ว Full HD Plus120Hz 3500นี้ตัวชิปเขาใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 6S Gen 4ปกติเราจะเห็นได้ในช่วงงบราคาประมาณสัก 7-8,000 นะเนาะอันนี้ก็หมื่นต้นๆเลยนะประมาณนี้กล้องหลังให้มาแค่2ตัวนะครับตัวหลัก50ล้านแล้วก็เลนส์ตัวที่2ถ่ายรูปไม่ได้เพราะว่าเป็น Depth Sensor 2ล้านพิกเซลเอาไว้เก็บระยะชัดลึกชัดตื้นนะครับเพื่อทำแบบหน้าชัดหลังเบลอด้วยซอฟต์แวร์นะครับกล้องหน้า16ล้านนะครับแบตเตอรี่ให้มา 8,340มิลลิแอมป์อาวร์ชาร์จไว67วัตต์นะครับกันน้ำกันฝุ่นจัดเต็มแม็กเลย68 69 69 P มาครบนะครับก็ตามนั้นเปิดขายแล้วแต่ว่าช่วง Early Bird จะยาวกว่าทางฝั่งของ F9 Series F9 Pro F9 Ultra Early Bird มาถึงแค่วันที่7กันยาคืออาทิตย์เดียวแต่ว่าพอเป็น X8 เขาทำ Early Bird 2สัปดาห์ก็คือถึงวันที่15กันยาเลยนะครับอีกตัวหนึ่งอันนี้หลายคนน่าจะสนใจนะครับก็คือตัว Lenovo Tab Plus Gen 2นะครับตอนนี้ในไทยเปิดราคาแล้วก็เปิดอะไรล่ะเปิดให้พรีออเดอร์แล้วนะครับสำหรับ Lenovo Tab Plus Gen 2เอาราคาไปก่อน
14,990 บาทนะครับจะเป็นรุ่นแรม8สตอเรจ128ถามว่าทำไมน่าสนใจตัวนี้มันมาพร้อมกับตัวลำโพงที่แบบจัดเต็มอ่ะลำโพงเอาบอกก่อนลำโพงเนี่ยจูนโดย JBL แล้วก็ให้ลำโพงมา9ตัวด้านหลังมันจะเป็นแบบเหมือนตัวดอกลำโพงใหญ่ๆเหมือนซับวูเฟอร์เลยนะครับแล้วก็มีขาตั้งมาให้เบ็ดเสร็จในตัวไม่ต้องซื้อเกจเพิ่มได้รองรับระบบเสียง Dolby Atmos ด้วยนะครับสเปคโดยภาพรวมของ Lenovo Tab Plus Gen 2นะครับเป็นหน้าจอ IPS LCD 12.1 นิ้วความละเอียด 2K นะครับ 2560x1600 120 Hz ชิปเป็น MediaTek Dimensity 7400นะครับแบตเตอรี่ให้มา 1200 มิลลิแอมแอร์สิ่งที่น่าเสียดายนิดเดียวก็คือพอร์ตเชื่อมต่อนะครับเป็นมาตรฐาน USB 2.0 มันก็ต่อออกจอไม่ได้เนาะแต่ที่แน่คือเสียงกระหึ่มแน่ๆนะครับใครที่หาแท็บเล็ตเอาไว้แบบเพื่อความบันเทิงเปิดลำโพงดังๆไม่เน้นใส่หูฟังก็น่าจะชอบ Lenovo Tab Plus Gen 2ได้ไม่ยากไอ้ลำโพงด้านหลังที่เป็นใหญ่ๆข้างในเนี่ยจะมีซับวูเฟอร์จะมีวูเฟอร์อยู่3ตัวจะมีทวิตเตอร์4ตัวแล้วก็มีตัวที่เป็น passive radiator อีก2ตัวคือแบบ oh my god ใช้คำว่า oh my god จะเต็มนะครับก็เปิดให้จองแล้ววางขายจริงสัปดาห์สุดวันที่6วันที่อะไรวันอาทิตย์นี้ก็วางขายจริงวันจันทร์หน้านะครับวันที่7โดยประมาณสำหรับตัว Lenovo Tab Plus Gen 2นะครับไปดูต่างประเทศนิดหน่อยแล้วกันมีเทคโนโลยีสปาร์คนะครับปล่อยตัวเล็กออกมาไม่แน่ใจเหมือนกันจะเข้าไทยไหมนะครับเทคโนโลยีสปาร์คโก3 Pro ใช้ชิปเป็นตัว Unisoc T7250 นะครับให้ RAM 4แต่มีสตอเรจให้เลือก2ความจุคือ64/128อันนี้เปิดตัวที่อินเดียไปแล้วนะครับตัว RAM 4 64เนี่ยคอสราคาอยู่ที่ 15,999 รูปีหรือประมาณสัก 5,500ส่วนถ้าเป็นสตอเรจ128ก็บวกขึ้นไปอีก 1,000 รูปีคือบวกไปประมาณ 4-500 ก็คือประมาณ 5,900-6,000 โดยประมาณก็เดี๋ยวรอลุ้นดูว่าจะเข้าไทยไหมส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่หลายคนถามหาเยอะเหมือนกันนะครับเป็นรุ่นความหวังสำหรับมือถือราคาประหยัดแต่ก็ยังถือว่าแพงนะหมายว่าไม่ได้ประหยัดเท่าปีที่แล้วแต่ประหยัดสำหรับปีนี้แล้วกันแต่ว่าแบตเยอะก็คือตัว Oppo A7Pro Series ซึ่งมันจะมีทั้งหมด2รุ่นเนาะ A7 Pro 5G กับ A7 Pro Max 5G นะครับก็ล่าสุดมีชื่อผ่านกสทช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รอลุ้นได้ว่าจะเข้าไทยเมื่อไหร่อย่างไรนะครับคาดว่าจะเปิดตัวภายในเดือนนี้แหละแต่ว่าจะเป็นกลางเดือนหรือปลายเดือนก็ค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งสำหรับตัว Poco ไม่ใช่ Poco โทษ Oppo A7 Pro5G แล้วก็ A7 Pro Max 5G นะครับมีข่าวลือไม่เรียกว่าลือแล้วกันเรียกว่าหลุดของ Vivo X500 Pro Max สัปดาห์ที่แล้วพูดถึง Oppo Find X10 Pro Max ไปแล้วสัปดาห์นี้มาดิ่งตัวท็อปของฝั่ง Vivo ประจำปีนี้แล้วกัน Vivo X500 Pro Max นะครับที่หลุดออกมาตอนนี้ยืนยัน2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือกล้องเลนส์เทเลโฟโต้ที่จะใช้ใน Vivo X500 Pro Max จะเป็นตัวเดียวกันเลยกับใน Vivo X300 Ultra นะครับก็คือตัวที่เป็น Samsung ISOCELL HP 0 เซนเซอร์ขนาดใหญ่1:1.4 นิ้วนะครับความละเอียด200ล้านพิกเซลแล้วก็ใช้เลนส์ไซส์ Apo Super Telephoto ตัวเดียวกันเด๊ะกับใน X300 Ultra นะครับอีกเรื่องนึงที่คอนเฟิร์มแล้วคือเรื่องหน้าจอนะครับหน้าจอของตัว Vivo X500 Pro Max จะได้หน้าจอขนาด 6.85 นิ้วนะครับแล้วก็เป็นหน้าจอ BOE Q11 รุ่นใหม่นี่เป็นตัวแรกเลยที่ใช้ Q11 นะครับมีการอัปเกรดความละเอียดหน้าจอขึ้นมาจาก 1.5K เดิมเป็น 2K นะครับแต่เขาเคลมว่าถึงแม้จะเป็น 2K เนี่ยแต่ว่ามันประหยัดพลังงานกว่าเดิมที่เป็น 1.5K ประมาณ 21% 22% ราวๆนี้นะครับแล้วตัวพาเนลตัวนี้เขาเรียกว่า BOE Q11 Size Master Color ด้วยก็คือทางด้านไซส์ที่เป็นพาร์ทเนอร์หลักของ Vivo ในการพัฒนากล้องเนี่ยไปร่วมพัฒนาในเรื่องของการจูนสีหน้าจอเข้าไปด้วยก็เดี๋ยวต้องมารอดูว่าจะเก่งเทพแค่ไหนนะครับก็Vivo X500 Series คาดว่าจะเปิดตัวที่จีนภายในเดือนนี้แล้วก็จะเปิด
โกลบอลรวมถึงในไทยเนี่ยประมาณช่วงปลายเดือนหน้าหรือไม่ก็ไม่เกินเดือน11นะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้คือคร่าวๆนะครับแล้วก็มีอันสุดท้ายก่อนไปแล้วกัน Honor นะครับ Honor Magic 9 Pro นะครับก็ใช้คำว่ายืนยันดีไซน์ภาพหลุดแล้วกันก่อนอันนี้มีภาพหลุดดีไซน์

0: ที่สำคัญก็คือความร่วมมือกับทางด้านของอารินะครับที่ทำกล้องถ่ายวิดีโอระดับโลกอย่างกล้องอเล็กซ่านะครับก็อันนี้ยืนยันว่าเขาทำกันแน่ๆสำหรับคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับกล้องงานวิดีโอรับภาพยนตร์เนาะอเล็กซ่าเนี่ยจริงๆเป็นกล้องที่ระดับฮอลลีวูดหรือแม้กระทั่งในไทยก็ตามนะครับกองถ่ายหนังในไทยกองถ่ายวิดีโอในไทยก็ใช้กันเยอะเอาในไทยก่อนละกันก็อย่างเรื่องล่าสุดที่เข้าของใช่ของพี่แจ็คปะคำสารภาพของหมอผีอ่ะอันนั้นก็ใช้กล้องอาริอเล็กซ่า35ถ่ายหรือแม้กระทั่งที่หยด2อันนั้นก็ใช่นะครับหรือว่าถ้าเป็นหนังระดับฮอลลีวูดนะครับก็จะมีแบบพวกแบบสกายฟอลดีเอเวนเจอร์อันนี้ก็ถ่ายทำด้วยระบบที่เป็นอาริรอนะครับของกล้องอเล็กซ่ารุ่นแรกเลยอ่ะหลังจากเกิดเป็นกล้องอเล็กซ่า35รุ่นใหม่ๆก็จะมีอย่างพวกดูนนะครับAquire Press Day 1นะครับ Bad Boy อะไรพวกเนี้ยก็ถ่ายด้วย Bad Boy ยุคใหม่นะผมจำชื่อภาคไม่ได้อะอะไร Light and Die เหรอหรืออะไรประมาณเนี้ยนะอันนั้นก็ถ่ายด้วย Alexa 35นะครับก็มันเหมือนเป็นการบอกว่ากล้องมือถือยุคใหม่เอาเฉพาะฝั่งจีนก่อนน่าจะเน้นเรื่องงานวิดีโอมากขึ้นเพราะอย่างก่อนหน้านี้ตอนที่ Oppo เปิดเผยข้อมูลบางส่วนของ Oppo Find X 10 Pro Max ก็เน้นไปเรื่องงานวิดีโอเช่นแบบสามารถถ่ายวิดีโอแบบ 4K 120ได้ครบทุกช่วงแล้วนะแล้วก็จะสามารถถ่ายแบบที่เป็น Dolby Vision ได้อะไรเงี้ยก็มีแบบเหมือนกับว่ากล้องยุคหน้าก็คงเน้นเรื่องของการเน้นวิดีโอมากขึ้นประมาณนี้นะครับ15:35ขออนุญาตพักเบรกเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามพูดคุยต่อ SMS 4689899แล้วก็ทาง YouTube FM 99ที่บริโภคพักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
5: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบ๊ทเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
6: Acer Swift H14 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Co-Pilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift H14 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
7: Acer
8: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
9: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
10: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
11: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
0: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะ Techno for Life กับในบอสนะอ่ะโค้งสุดท้ายแล้วนะครับกับกิจกรรม Acer Day 2026นะครับผมคือที่บอกโค้งสุดท้ายเนี่ยจริงๆตัวกิจกรรมเนี้ยหมายความว่าส่วนลดของตัวผลิตภัณฑ์ของ Acer เขาจะมีไปถึง15กันยาแต่ว่าในส่วนกิจกรรมอ่ะสุดสัปดาห์เนี้ยคือโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทุกเสาร์อาทิตย์เขาจะไปมีรถโชว์ออนกราวตามแบบห้างสรรพสินค้าเนาะก่อนหน้านี้ก็จะมีทั้งฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเซ็นทรัลเวิลด์นะครับเซชั่นไอแลนด์

เซนต์นัมพระราม2สัปดาห์ที่แล้วก็จะเป็นซีคอนศรีนครินทร์แล้วก็ฟอร์จูนไอทีมอลฟอร์จูนทาวน์สุดสัปดาห์นี้5 6กันยาก็จะไปที่เซนทรัลเวสเกตกับเมกะบางนานะครับก็ไปเจอพลพรรคของเอเซอร์แล้วก็กิจกรรมของเอเซอร์เดย์2026ได้แต่ว่าในส่วนสินค้าเขายังหรือแคมเปญโปรโมชั่นอื่นๆเขายังยาวถึงวันที่15กันยานะก็เข้าร่วมได้ทั้งใน Acer Online Store นะครับ store.acer.com/th/th แล้วก็ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วไปซื้อสินค้าตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปแต่ว่าไม่เกิน 30,000 บาทก็รับฟรีไปเลยนะครับ Duo Butterbear Collection ก็คือทั้งเมาส์ Acer ลวดลาย Butterbear มูลค่า499บาทแล้วก็ตัวDeathmatch Acer Cross Butterbear นะครับมูลค่า499บาทแถมฟรีไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปก็จะได้เพิ่มก็คือในส่วนของตัวเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเสื้อเหรอเป็นชุดออกกำลังกายของ Adidas Running Journey Jersey Limited Edition นะครับดีไซน์เฉพาะของ Acer Day 2026มูลค่า999บาทแล้วก็ได้เมาส์ของ Nitro มูลค่า399บาทฟรีด้วยแล้วก็จริงๆสินค้า Acer ที่ร่วมรายการทั้งหมดก็จะมีการลดราคาลงมาเป็นต้นอย่างตัว Acer Nitro V16S ที่ตัวเริ่มต้น 32,990 ตอนนี้ก็ถ้าเป็นช่วง Acer Day ก็จะลดไป 3,000 เหลือ 29,990 อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งตัวแคมเปญลดราคามันจะถึงแล้วก็ที่เป็นของแถมอ่ะมันจะถึง15กันยาแต่ว่ากิจกรรมที่เป็นกิจกรรม On Ground Acer Day Shift the Game เนี่ยมันจะสุดสัปดาห์นี้เท่านั้นก็วันเสาร์เซ็นทรัลเวสเกตวันอาทิตย์ไม่กลับบางนานะครับก็ฝากติดตามด้วยรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand นะครับขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะฮะมาลุยคำถามกัน SMS 4689899แล้วก็ทาง YouTube FM 99 Active Radio ไปที่ SMS ก่อนนะกันนะครับลงท้ายด้วย0579นะครับ iPhone 11กับ iPhone 13ยังใช้งานได้กี่ปีนิยามคำว่าใช้งานได้กี่ปีก่อนอ้างอิงกับอะไรถ้าอ้างอิงกับสภาพเครื่องอันนี้ผมตอบไม่ได้มันขึ้นอยู่กับการดูแลแล้วก็การใช้งานของผู้ใช้นะครับเพราะว่าโทรศัพท์มือถือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มันไม่ใช่อาหารที่มันมีแบบ expire date best before ไม่มีแต่ถ้าเกิดอ้างอิงกับการอัปเดต OS ถ้าอ้างอิงกับการอัปเดต OS นะครับ iPhone 11โชคดีนิดนึงคือปีนี้คุณยังได้ไปต่อปกติตอนแรกเต็งกันไว้เลยว่า iOS 27เนี่ย iPhone 11น่าจะหยุดแล้วน่าจะไม่ได้แต่ว่าปีนี้เขาให้คุณไปต่อถือว่าเซอร์ไพรส์แต่คิดว่าน่าจะสุดท้ายสุดทางละส่วน iPhone 13คือน่าจะได้อีกประมาณ2ปีถ้าอิงกับ iOS ที่จะอัปเดตนะครับก็น่าจะได้ถึงประมาณ iOS 29แล้วมั้งคือ iOS 29ต้องลุ้นละว่าจะได้อัปเดตไหมสำหรับ iPhone 13แต่คือการไม่ได้อัปเดต iOS เหมือนที่พูดทุกครั้งไม่ได้หมายความว่ามันจะใช้ต่อไม่ได้มันไม่ใช่ว่ามันไม่ปลอดภัยอีกแล้วเพราะว่าเวลารุ่นเก่าๆที่มันอัปเดต iOS ไม่ได้แต่เวลามันแต่ Apple น่ะเขายังออกแพทอัปเดตให้อยู่เรื่อยๆกับ iOS เวอร์ชันเก่าแต่ว่าโอเคมันจะไม่มีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มและการอัปเดตนั้นก็จะเน้นอัปเดตในเรื่องของแพทความปลอดภัยอย่างเดียวไม่มีการเพิ่มฟีเจอร์หรือแก้บั๊กใดๆแล้วโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะครับลงท้ายด้วย7185นะครับอยากได้ Play 5 Wolverine ป่านนี้เนี่ยนะแถมเกมด้วยราคาเท่าไหร่สั่งพีที่ไหนเขาเปิดพีกันไปหมดแล้วครับหลังจากนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออันนี้เอาบริบทมันก่อนไอตัว PlayStation 5ที่เป็นลวดลาย Wolverine นะครับคือ Play 5 Digital Edition Marvel Wolverine Limited Edition เนี่ย 2,990 บาทย้ำอีกทีว่าเป็น Play 5รุ่นปกตินะไม่ใช่ Play 5 Pro นะครับแล้วก็เป็นตัวดิจิตอลนะครับแต่ว่ามันเป็นลวดลายตัวเหลืองๆอ่ะเนาะไอ้ที่เป็นลาย Marvel ที่เห็นน่ะทั้งตัวเครื่องแล้วก็ทั้งตัวเมาส์ไม่ใช่ตัวเมาส์โทษตัวคอนโทรลเลอร์ 2,990 บาทเขาเปิดพรีออเดอร์ไปตั้งแต่วันที่18 19สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วคือตัวเครื่องอ่ะมันขาย15กันยาเนี้ยใช่แต่เขาเปิดพรีออเดอร์ไปก่อนหน้านี้แล้วเพราะอย่างที่บอกมันเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจว่าตอนนี้ร้านตัวแทนจำหน่ายทั้งหมดน่าจะปิดการรับจองไปหมดแล้วเพราะที่
ที่เปิดรับจองอ่ะก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่ไปลงทะเบียนแล้วจะได้นะคือลงทะเบียนอย่างผมยกตัวอย่างร้านที่เป็นPlayStation Authorized Dealer หลายๆร้านอ่ะ GameStop Concept Store GameStart ก็จะใช้หลักการคล้ายๆกันก็คือเปิดให้ลงทะเบียนเสร็จแล้วเขาก็จะมีการสุ่มหาคนที่รับสิทธิ์ซึ่งแต่ผมไม่แน่ใจว่าแต่ละร้านได้โควต้าเท่าไหร่แต่คนที่ได้โควต้าแล้วก็คงได้รับการแจ้งอีเมลไปแล้วหรือเร็วๆนี้น่าจะได้แล้วนะครับซึ่งเขาจะมีการครับเพราะโควต้าแต่ละร้านหรือว่าแต่ละดีลเลอร์มันไม่เท่ากันแต่มันไม่ใช่ทุกคนเนี่ยไม่ใช่ว่าลงมา100คนแล้วก็จะได้ทั้ง100คนคงไม่อาจจะได้หลัก10อ่ะ10 20ก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นผมเลยไม่มั่นใจว่าตอนเนี้ยมันยังมีร้านไหนที่เปิดให้ลงทะเบียนอีกมั้ยอย่างของเกมผมยกตัวอย่างของ GameShop Concept Store ที่เป็นหนึ่งใน PlayStation Authorized Dealer เนาะอันเนี้ยเขาเปิดลงทะเบียนไปตั้งแต่วันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาช่วง10โมงถึงเที่ยงแค่นั้นนะช่วงเวลาลงทะเบียนมีแค่นั้นนะครับต้องลงทะเบียนช่วงนั้นแล้วเขาก็จะแจ้งผู้รับสิทธิ์อีกทีนึงอะไรเงี้ยก็น่าจะหมดไปแล้วซึ่งผมไม่มั่นใจว่าพอถึงวันที่15กันยาจริงๆเนี่ยมันจะมีโควต้าแบบให้ walk in เข้าไปซื้อได้ไหมอันเนี้ยไม่รู้ถ้ามีก็คงต้องตบไปยังชิงไม่ใช่น้อยอ่ะหรือไม่งั้นก็ต้องรอแบบราคารีเซลพี่ๆเขานะครับแต่ว่าเขาเปิดจองไปแล้วผมนะผมก็ตอบไม่ได้ว่าตอนนี้มีที่ไหนบ้างแต่ถ้าเกิดอยากจะรู้ก็เข้าเว็บ Sony ก็ได้นะครับแล้วก็ลองเสิร์ชคำว่าตัว PlayStation Authorized Dealer คุณจะมีอะไรชื่อโผล่มาเยอะแยะเลยจะมีแบบพวกGameStop Concept Store GameStartปลาวานแล้วก็พวกในห้างอย่างพวกบันดาน่าเพราะว่าบาย AS อะไรเงี้ยแล้วก็ไปไล่เช็คดูแล้วกันว่าที่ไหนเขายังเปิดให้แบบไปลุ้นรับสิทธิ์ซื้ออยู่หรือเปล่าแต่บอกก่อนว่ามันจำนวนไม่เยอะเพราะมันเป็น limited edition นะครับ ส่วนอุปกรณ์อื่นๆที่เป็น Wolverine edition เนาะไอตัวคอนโทรลเลอร์ DualSense ถ้าใครอยากซื้อแยกก็ราคาอยู่ที่ 2,890 บาทซึ่งมันจะมี2สีด้วยนะจะมีสีเหลืองอีกสีนั้นก็เป็นสีเงินมั้งเพราะมันเขียนว่าเป็น Adamantium Limited Edition ซึ่งผมยังไม่เห็นตัว Adamantium Limited ออกมาเลยนะครับเหมือนไม่มีรูปเลยอ่ะน่าจะเป็นตัวสีเงินดำมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีเครื่อง PS5 อยู่แล้วแต่อยากเปลี่ยนลวดลายอ่ะไอ้ตัว cover เขาอ่ะที่เป็นลวดลายแบบเหมือนตัว Limited Edition เนี่ยเขาขายแยกด้วยนะครับสำหรับรุ่น PS5 Slim จะอยู่ที่ 2,590 บาทรุ่น PS5 Pro ก็อยู่ที่ 2,590 บาทแล้วก็จะมีโคเวอร์ตัวที่เป็นสีอะดามันเทียมด้วยสีดำเงินอันนั้นก็ 2,590 บาทเหมือนกันประมาณนี้ส่วนตัวเครื่องจริงกับตัวเกมอะไรทั้งหลายก็15กันยาวางจำหน่ายนะครับผมตามนี้ลงท้ายด้วย4422สอบถามครับจะซื้อกล้องถ่ายบล็อกกิมบอลมาลองใช้งบโหงบมาเกิน 5,000 ไม่มีแนะนำเลยครับอันนี้ไม่ได้กวนบาทาไม่ได้หัวสูงใดๆทั้งสิ้นด้วยนะแต่ไม่มีแนะนำจริงไม่รู้จะแนะนำตัวไหนเลยครับคือผมเข้าใจว่าคุณกำลังหมายถึงกล้องประเภทแบบเดียวกับพวก Pocket DJI Pocket อะไรประมาณนี้ถูกไหมผมเข้าใจว่าแบบนั้นซึ่งถามว่ามันมีไหมที่ราคาถูกกับแบบราคาหลักไม่กี่พันคำตอบคือมันมีแหละพวกแบรนด์จีนทั้งหลายอะไรเงี้ยแต่ไม่มีตัวไหนกล้าแนะนำเลยครับก็เลยขออนุญาตไม่แนะนำแล้วกันเนาะขออนุญาตไม่แนะนำแล้วกันนะขออภัยด้วยนะครับอ่ะมาลุยทาง YouTube SMS ไม่ต้องส่งมาแล้วก็ได้นะครับ YouTube อย่างเยอะไม่น่าทันนะฮะคุณบิวสวัสดีด้วยนะครับคุณวิฟิตแมนฮาร์ดดิสพกพา2เท4เทน่าจะเอามาดองไฟล์ไหมผมว่านี้ไม่ต้องถามผมมั้งคุณวิฟิตแมนตอบตัวเองได้เพราะคุณก็อยู่ที่คุณจะใช้มันไหมถ้าคุณจะใช้ก็มาก็ซื้อก็แค่นั้นนะครับคุณวิฟิตแมนลำโพงโน้ตบุ๊กใส่ดอกไฮไฟอะไรวะใส่ดอกแบบไฮไฟได้ไหมพอดีลำโพงพังลองไปถามที่ร้านซ่อมโน้ตบุ๊กดีกว่าว่าเขามีดอกไฮไฟอย่างที่คุณอยากได้ให้ใส่หรือเปล่าเอางี้ดีกว่านะครับคุณโนสเตอร์นะครับแบบแบ็คขวาปีกขวาหงไม่ไหวเลยปีกขวาไม่มีครับตอนนี้ถ้าปีกขวาโดยธรรมชาติเรามีตัวเดียวคือเกียซ่าไม่นับก็ได้นะครับยังไม่ยอมเสริมจนตลาดปิดเซ็งมากซีซั่นนี้จะไหวไหมมันไม่ไหวตั้งแต่ตอนเริ่มนะครับคือไอ้คำว่าไม่ไหวไม่ได้คำว่ามันจะแย่แด่นู่นนี่นั่นนะ
แต่มาว่าโอกาสลุ้นแชมป์ผมไม่หวังตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ว่ารู้ว่าเสียซาร่าแล้วดูแล้วบอร์ดหรือมันไม่มีการมองถึงปีกขวาจริงๆเราต้องเปลี่ยนตำแหน่งอะแบ็คนู่นนี่นั่นเพราะนั้นผมว่าเราต้องสร้างทีมอีกหลายปีอะอย่างน้อยก็2-3ตลาดซัมเมอร์ถ้าจะกลับมาได้นะครับหมายว่าถ้าเกิดจะแบบจะหวังให้กลับมาแบบอยู่ในกลุ่มลุ้นแชมป์จริงๆจังๆนะครับคุณทีมแคทนะครับงบ17,000 20,000 โน้ตบุ๊กมือ2 i5 Gen 12 Gen 13 RAM 16 RTX 3050ใช้ตัดต่อครับคัด 4K โอ้โหไม่มีแนะนำเลยเพราะประเด็นคือคุณต้องการสีจอตรงด้วยไม่มีแนะนำจริงนึกไม่ออกสักกะรุ่นครับขออภัยด้วยครับนึกไม่ออกจริงครับเพราะปกติถ้าเป็นโน้ตบุ๊กตัวเริ่มต้นจอมันสีไม่ตรงอยู่แล้วหมายความว่าโอเคมัน sRGB หลายรุ่นอาจจะเคลมไว้ที่ 99% 100% แต่ว่าไอการที่มัน sRGB กี่เปอร์เซ็นต์มันไม่ได้หมายความว่ามันสีตรงมันต้องไปวัดค่าเดลต้า E คือค่าความคลาดเคลื่อนสียิ่งน้อยยิ่งดีซึ่งในอุตสาหกรรมการเกรดดิ้งสีหรือการทำภาพอาร์ตเวิร์คเขารับกันได้อยู่ที่ Delta E ต่ำกว่า2ซึ่งส่วนใหญ่โน้ตบุ๊กในระดับ entry level ซึ่งเมื่อก่อนคือประมาณสัก 25,000-35,000 ไม่เกินเนี้ยมันน้อยมากที่มันจะมี Delta E ต่ำกว่า2ส่วนใหญ่จะเป็น Delta E ประมาณ3หรือ4ประมาณนี้ต่อให้คาลิเบทก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับต่อให้คาลิเบทก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็เลยไม่มีแนะนำจริงขออภัยด้วยนะครับคุณเคอริแกนนะครับที่นี่ทีนี้ประเด็นคือว่าตอนนี้ผมไปเช็คข่าวประมาณว่าผู้พิพากษาของรัฐอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมาอีกแล้วอันสักอย่างหนึ่งก็ออกมาเห็นและรู้ทันว่าประมาณว่า Google บ่ายเบี่ยงไม่ทำตามศาลอันนี้ไม่มีหัวท้ายอะไรให้ผมเลยล่ะฮะโอ้ยขออนุญาตข้ามนะคุณเคริแกนขออภัยด้วยคุณครับเค้กตลาดวายเด้อตลาดบวยอะไรล่ะตลาดถ้าตามที่เขาพิมพ์มาคือตลาดบวยไปแล้วที่คุณครับเค้กพิมพ์มาเนาะตลาดบวยไปแล้วสรุปรอบนี้หงได้และขายใครออกไปบ้างพี่บอสเสียดายและที่ได้มาพี่บอสถูกใจก็ต้องถูกใจแหละซึ่งคือผมอาจจะเป็นอย่างที่บอกผมเป็นแฟนบอลคนหนึ่งที่เติบโตในทุ่งลาเวนเดอร์เนาะสำหรับผมใครเข้ามาไม่ว่าบอร์ดจะซื้อใครมาผมเชียร์ทุกคนมันถูกใจไม่ถูกใจผมว่ามันวัดที่ผลงานเราอาจจะไม่ชอบขี้หน้าแบบไม่ชอบหน้ามันเลยว่าไม่ชอบนู่นนั่นแต่ถ้าเกิดสุดท้ายถ้าเขาทำงานดีถ้าเขาทำผลงานได้ดีเราก็ต้องเชียร์ถูกไหมหรือว่าถ้าเขาทำงานไม่ดีก็ให้กำลังใจกันไปนะครับเหมือนทุกวันนี้ฟอลองเวียสก็ให้กำลังใจกันไปประมาณนั้นถ้าถามว่าที่ขัดใจจริงๆก็คือผมแค่รู้สึกว่าเราเสียโมซาร่ามันก็คือเสียตำแหน่งปีกขวาแต่ดูซื้อมามันไม่ค่อยให้ priority ทางฝั่งขวาสักเท่าไหร่มันเทซ้ายอ่ะดูว่าที่ซื้อมาอย่างพวกแบบบุญยอดหรือว่าบาโคล่ามันเล่นขวาได้แต่มันไม่ใช่ขวาธรรมชาติไงมันหนักซ้ายไงก็แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละคุณโนสเตอร์ลูกยิงแม็กควายความเห็นในบอลคิดว่าแฮนด์บอลไหมก็ตามที่เขาบอกเลยครับก็สุดท้ายคือถามว่ามันโดนมือไหมมันโดนแต่ด้วยตามกฎก็คือถ้าแนวผู้เล่นฝ่ายรุกบอลโดนมือแต่ไม่ได้ทำประตูคือลูกยิงออกไปไม่ได้ทำประตูอ่ะไม่ได้หมายทำประตูก็ไม่นับได้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็เขาไม่ได้ทำอ่ะมันพอยิงมันไม่เข้ากรอบมันเหมือนส่งแต่ว่ากองหลังอิปสวิชมันถวายพานให้เฉยๆแค่นั้นเองก็เอาตามความเห็นนั้นแล้วกันครับมันให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ถ้าถามผมอ่ะอยู่ที่ดุลพินิจแต่มันคือไม่ว่าฝั่งไหนมันมีกฎรองรับอยู่นะครับคนปลายฝนนะครับโปรโค F9 ราคาโดดไปไกลโดดทุกรุ่นเหรอครับไม่ใช่แค่โปรโคทุกรุ่นที่ออกตั้งแต่ครึ่งปีตั้งแต่เมษาพฤษภาที่ผ่านมาคุณหาตัวไหนก็ได้ไม่มีตัวไหนที่ราคาถูกลงเลยเมื่อเทียบกับรุ่นซักเซสเซอร์ของมันนะครับคุณจอนนี่1990นะครับแท็บเล็ตเรือธงฝั่ง Android อนาคตสามารถทำชิปให้แรงเท่า iPad Pro ได้ไหมเป็นก็คงได้แต่เขาจะทำไหมอีกเรื่องนึงถ้าถามว่าจะทำไหมก็อยู่ที่ว่าจะทำไหมครับประเด็นคืออยู่ที่เขาจะทำไหมหมายว่าก็คืออยู่ที่คอค่อมนู่นนี่นั่นเขาจะทำไหมแล้วเขาจะมาใส่ไหมคุ้มไหมไม่รู้ตอบไม่ได้เพราะว่าคนที่ทำมันคนที่ทำชิปมันไม่ใช่ Google คือมันไม่ใช่ Android แต่มันคือคอค่อมกับ MediaTek ถูกไหมล่ะ
ซึ่งถ้าถามว่าเทคโนโลยีปัจจุบันของคอคอมสู้ฝั่ง Apple ได้ไหมผมว่าใกล้เคียงนะสู้ได้เพียงแต่ว่า

0: นั่นแหละราคาก็สูงอยู่นะครับอย่างของ Samsung สังเกตว่ารุ่นท็อปก็ไม่ได้ใช้คอคอมแล้วเพราะแพงก็เปลี่ยนมาใช้ Snapdragon เป็นส่วนใหญ่นะครับอย่างรุ่นก่อนๆก็เป็น Snapdragon ไม่ใช่ Snapdragon โทษ MediaTekDimensity 9400อะไรเงี้ยไม่ได้ใช้เป็นแบบพวกคอคอม Snapdragon 8 Series แล้วนะครับคุณได้ชิดเล่นนะครับ POCO F9 Ultra F9 Pro เปิดราคามาดุมากการอัปเดตวัสดุงานประกอบเป็นยังไงบ้างมีตัวเทียบหรือตัวชนในราคานี้ราคาหลังลดพิเศษไหมกล้องประมาณไหนกล้องเท่าเดิมประมาณเดิมเหมือน F8 Ultra เหมือน F9 F8 Pro กล้องกลางกล้องระดับประมาณพวกไลฟ์แฟคชิปอะถ้าเทียบก็ผมว่าใกล้เคียงกับพวก Vivo X300 ตัวธรรมดาหรือว่า Oppo Find X9 ตัวธรรมดาหรือ Find X9S ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะใช้คำว่าใกล้เคียงกันนะครับมาไม่สามารถไปเทียบกับพวกแบบ Find X9 Pro ไม่สามารถเทียบ X300 Ultra เทียบไม่ได้นะครับเทียบไม่ได้เทียบกับ17 Ultra ของ Xiaomi ไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่ามันสู้บ่ได้เนาะประมาณนี้นะครับผมการอัปเดตทั้งหมดมันจะไม่ผิดน่าจะเป็น 4+6 หรือ 5+7 นะของ POCO F Series นะครับคุณแคริแกนผมมองว่าเป็นการแก้ที่ปลายเหตุที่โดยส่วนมากก็ใน Play Store ทั้งนั้นเชื่อใจ Play Store มาแวร์โอเคอธิบายอย่างนี้ก่อนถามว่าสิ่งถ้าหมายถึงตัวที่เขากำลังจะทำมานะเขาทำมาเพื่อป้องกันพวกมาแวร์อันนั้นคืออย่างแรกนะครับอย่างที่สองก็คือเขาป้องกันสำหรับการโดดไม่ใช่การโดดการโดนหลอกสำหรับพวกแบบอันเนี้ยที่บ้านเราเจอกันเยอะๆที่ก่อนอันนี้เจอที่แบบไม่เห็นลงแอปเลยแต่จริงก็คือโดนหลอกให้ติดตั้งแอปแล้วก็ดูดเงินอะไรอ่ะบังคับเครื่องรีโมทเครื่องอ่ะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาทำฟีเจอร์นี้ออกมามันมีประโยชน์แหละมันมีประโยชน์แหละนะครับใช่เพราะคนส่วนมากก้มหน้าก้มตาใช้ไม่รู้จักไฟล์โหลดเขาก็เลยไม่ระวังไงเวลาให้มีคนมาติดตั้งไฟล์ ADK ที่หลอกในแชทเขาก็เลยทำสิ่งนี้ขึ้นมาเพราะอย่างน้อยถ้าหลังจากนี้พอกดนี้หรือฟีเจอร์นี้ถูกบังคับใช้คือสมมติถ้าคุณไปโดนมิจฉาชีพหลอกงั้นคุณติดตั้งแอปนี้ไปนะเดี๋ยวเราจะช่วยนู่นนี่นั่นพอคุณจะติดตั้งด้วยความที่เป็นไฟล์ ADK มันไม่ใช่อยู่ใน Play Store นึกออกใช่ป่ะมันก็จะเด้งระบบก็จะเด้งขึ้นมาว่ามันติดตั้งไม่ได้คุณก็จะมีสติขึ้นมานิดนึงหวังว่าคุณจะมีสติขึ้นมานิดนึงแค่นั้นเลยอันนั้นคือหลักการมันคือหลักการมันอันนี้ด้วยคุณเคยได้ลองนึกถึงความเป็นจริงกันละมันไม่มีวิธีไหนหรอกครับที่มันจะสามารถปกป้องเราให้ปลอดภัยแบบ completely 100% เขาต้องแบบมันก็คือแมวได้จับหนูไปเรื่อยๆอ่ะแต่ก็ถามว่าเป็นวิธีการที่โอเคไหมก็โอเคจริงๆนี่เขายืดหยุ่นมานิดนึงแล้วด้วยนะเขายืดหยุ่นมานิดแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีตัวที่เป็นที่แบบให้ไปจิ๊กเปิดนู่นนี่นั่นเขายืดหยุ่นในส่วนนั้นมาพอสมควรเพราะก่อนหน้านี้บังคับแทบถ้ากดแรกเลยเหมือนจะบังคับ ADB อย่างเดียวเลยอ่ะประมาณนี้คุณอาชิน Redmi Note 17 Pro Max เปิดราคาไปไกลระดับราคาช่วงเกือบ 20,000 ไปเอา Honor 600ไม่โปรคุ้มกว่าไหมคุ้มกว่าครับลอมแรมรุ่นใดมากกว่าอันนี้อยู่ที่งบอ่ะผมจำไม่ได้ว่า Honor 600มันมีรอมเท่าไหร่บ้างแต่ว่าถ้าสเปคโดยภาพรวมทั้งชิปทั้งกล้องHonor 600ดีกว่าครับถ้าเอาแบบทั้งชิปทั้งกล้องนะคือถ้าเอาความคุ้มค่าคุณซื้อ Honor 600คุณซื้อเสี่ยมี 17T คุ้มกว่าอยู่แล้วอันนี้ฟันธงให้เลยว่าคุ้มกว่า 100% ชิปดีกว่ากล้องดีกว่า 100% แต่เรื่องรำรอมผมอันนี้ผมแค่จำไม่ได้ว่าแต่ละตัวมันมี SKU อะไรบ้างที่ขายในไทยอันนั้นคงก็ไปเทียบเอาละกันแต่ว่าถ้าเอาเรื่องสเปคอื่นๆชิปกล้องโอ้ดีกว่าเยอะมันไม่คุ้มอยู่แล้วครับสำหรับ Redmi Note 17 Pro Max ไม่ได้เชียร์อยู่แล้วไม่เคยเชียร์คุณท่านเราสอนสวัสดีด้วยนะครับคุณวิทูล Samsung S26 FE 256ราคา249เทียบกับ S25 Ultra ซื้อ S25 Ultra ดิครับไม่เห็นต้องถามเลยถ้าคุณคือมันมีเหตุผลเดียวถ้าคุณจะซื้อ S26 FE อ่ะคือจอเล็กลงเบากว่าแต่ถ้าเอาแบบความคุ้มค่าโดยภาพรวม S25 Ultra ครับอยู่แล้วครับ 100% คุณคัพเค้กพี่บอยครับช่วยแนะนำหนังแนว Castaway ปี2000ให้หน่อย 1-2 เรื่องโอ้นึกไม่ออกสักเรื่องเลยติดเกาะเรื่องอะไรวะมีเรื่องอะไรติดเกาะวะนึกไม่ออกอ่ะนึกไม่ออกจริงขออภัยคุณ Forest ดําจะเล่น GTA 6ต้องซื้อ PS 5รุ่นไหนจริงๆก็รุ่นธรรมดาก็ได้รุ่นโปรก็ได้คือตอนเนี้ยคือเอาเฉพาะตอนนี้ก่อนนะเอาเฉพาะตอนนี้ก่อนนะตอนเนี้ย Rockstar Game อ่ะยืนยันแค่ว่า GTA 6ที่จะเล่นบน PS 5เขาไม่ได้ระบุว่า PS 5หรือ PS 5 Pro เขาใช้คำว่า PS 5แบบรวมๆอ่ะมันจะเล่นได้แค่30เฟรมเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าไอ้วันที่ตัวเกมออกจริงอ่ะมันจะมีแพทให้แบบอย่าง PS 5 Pro ไปเล่น60เฟรมแบบ performance ได้ไหมมันควอลิตี้มันไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วค่อนข้างมั่นใจแต่ performance แบบ60เฟรมจะได้ไหมอันนี้ยังไม่มีใครยืนยันเพราะยืนยันตอนนี้ก็คือไม่ว่าคุณจะเล่นในโหมดquality โหมด performance บน PS 5ไม่ว่า PS 5เครื่องไหนก็ตามคุณจะได้ที่30เฟรมเท่านั้นเพียงแต่ว่าถ้าไปเล่นบน PS 5ก็เล่นบน PS 5 Pro ก็จะได้ภาพที่สวยกว่าบน PS 5มานิดนึงประมาณนี้แต่ว่าก็นั่นแหละมันยังมีเวลาเหลือก็เดี๋ยวรอติดตามว่าเขาจะมีการอัปเดตอะไรอย่างไรบ้างอุ๊ยหมดเวลาน้องปิดบอกแล้วขออภัยด้วยวันนี้นายบอสลาไปแล้วมีคำถามเพิ่มเติมไปที่ Facebook Fanpage นายบอสนะจ๊ะวันนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: ขณะนี้เวลา16 นาฬิกา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกไทยสิงคโปร์ประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ในรอบ11ปีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางจือลุยหลูภรรยาเนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลที่โรงแรมแมนดารินออเรนเทนสำหรับการเข้าร่วมประชุม Thailand Singapore Leader Retreat นับเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีนับจากการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อปี2558และเป็นการต่อยอดจากการเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2568และการพบหารือทวิภาคีระหว่างผู้นำทั้งสองในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนณสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคม2569การหารือจะครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าทั้งในด้านการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการหารือเพื่อวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่ทั้งสองประเทศจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันโดยสิงคโปร์จะรับหน้าที่ในปี2570และไทยจะรับหน้าที่ในปี2571ทั้งนี้ไทยและสิงคโปร์เฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี2568โดยสิงคโปร์เป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งในไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3และเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งจากอาเซียนมากกว่า10ปีกระทรวงพลังงานตรวจเข้ม Data Center ย่านพระราม9พบมีการกักเก็บน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรแต่ขนย้ายออกไปแล้วนางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยอนันต์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center แห่งหนึ่งริมถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพหลังได้รับร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ถึงการกักเก็บน้ำมันดีเซลปริมาณมากจากการตรวจสอบก่อนหน้านี้พบมีการกักเก็บน้ำมันดีเซลถึง 200,000 ลิตรเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้ถ่ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ล่าสุดจากการลงพื้นที่ตรวจสอบซ้ำพบว่าบริษัทได้ดำเนินการถ่ายน้ำมันออกทั้งหมดแล้วแต่แม้จะมีการนำเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่แต่การกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตยังเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542ขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานส่งสัญญาณเข้มงวดต่อการกักเก็บน้ำมันในบริษัท Data Center โดยการกักเก็บน้ำมันตั้งแต่ 15,000 ลิตรขึ้นไปในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงพลังงานก่อนนอกจากนี้ยังมีนโยบายจะไม่ออกใบอนุญาตให้บริษัท Data Center รายใหม่กักเก็บน้ำมันอีกขณะที่ Data Center จำนวน 2-3 แห่งในกรุงเทพที่ได้รับอนุญาตอยู่เดิมเมื่อต่อใบอนุญาตครบกำหนด1ปีก็จะไม่มีการต่ออายุในปีถัดไปนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยห่วง Data Center ตั้งใกล้ชุมชนดร.สนธิโคชวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเปิดเผยว่าการตั้ง Data Center ขนาดใหญ่ในเขตเมืองมีความเสี่ยงด้านการใช้น้ำโดยเฉพาะระบบหล่อเย็นซึ่งบางแห่งใช้น้ำหลายล้านลิตรต่อวันและอาจจะเกิดปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรน้ำรวมถึงน้ำทิ้งอาจจะมีสารเคมีปนเปื้อนอาทิคลอรีนถ้ามีในปริมาณมากอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำขณะที่ความร้อนจากการใช้กระแสไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศอาจไปซ้ำเติมปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองพร้อมแนะนำเจ้าหน้าที่รัฐเร่งเข้าไปตรวจสอบใบอนุญาตที่ออกให้ภาคเอกชนเพื่อควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมขณะที่สถานที่ตั้งที่ยังไม่ได้รับอนุญาตต้องใช้กฎหมายที่มีดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับอันโตนิโอรูดิเกอร์ประกาศเลิกเล่นให้ทีมชาติเยอรมนีแล้ว อันโตนิโอรูดิเกอร์ประกาศหลังเรอัลมาดริดประกาศอำลาการลงเล่นให้ทีมชาติเยอรมนีแล้วหลังจากติดธงมาเป็นเวลา12ปีสำหรับกองหลังวัย33ปีรายนี้เริ่มติดทีมชาติเยอรมนีชุดใหญ่มาตั้งแต่ปี2014ลงเล่นให้ทีมไปทั้งหมด86นัดผ่านทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์มา6รายการและยังเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดแชมป์ FIFA Confederation Cup ปี2017อีกด้วยต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
4: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
3: สโมสรลิเวอร์พูลเปิดตัวผู้รักษาประตูดาวรุ่งลูก้าบรุกมันส์เป็นนักเตะใหม่ของสโมสรหลังย้ายมาจากเก๊งแห่งลีกเบลเยียมพร้อมเซ็นสัญญา6ปีโดยทั้ง2สโมสรซื้อขายกันด้วยข้อตกลงมูลค่ารวม30ล้านปอนด์ซึ่งลิเวอร์พูลจะยังปล่อยให้เก๊งยืมบรุกมันส์ไปใช้งานต่อในฤดูกาลปัจจุบันนี้ด้วยสำหรับบรุกมันส์วัย18ปีมีจุดเด่นที่มีส่วนสูงถึง2เมตรโดยเขาผ่านการฝึกฝนจากทีมเยาวชนของเก๊งก่อนก้าวขึ้นติดทีมชุดใหญ่เมื่อปี2024และซีซั่นปัจจุบันเจ้าตัวได้ลงเฝ้าเสาให้เก๊งไปแล้ว4นัดด้วยกัน
4: ช่วง Premier League Update
3: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
6: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าว้า

0: กอฟกอฟกรอบกว่ามันกว่า
1: สิบหกนาฬิกาเจ็ดนาทีสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสปอตไกด์ครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับก็เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับช่วงเวลาประมาณ4โมงไปจนถึง5โมงครึ่งก็จะอยู่กับสปอตไกด์นะครับซึ่งวันนี้วันพุธจะเป็นเรา2คนนะครับเป็นเวอร์สปอตไกด์เวอร์ชันอายุน้อยที่สุดไม่ใช่ลงมาอีกแล้วนะครับเป็นอายุน้อยที่สุดก็คือมีผมคมวิคมภูเก้าล้วนครับแล้วก็พี่เจเจษฎาศรีวิเศษครับผมสวัสดีพี่เจครับ
2: สวัสดีพี่คมครับสวัสดีแฟนสปอตไกด์นะฮะ
1: หายใจหายคอก่อนนะ
2: เนี่ยคิดถึงอดีตคมมากเลยเหมือนไม่เจอกันมานานวันนี้ใครแบกใคร
1: ไม่รู้ละอันนี้ไม่รู้ละนะครับก็แน่นอนนะครับช่วงนี้นี่หนึ่งเรื่องที่ยังต้องอัปเดตกันก็คือเรื่องของความสำเร็จของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะหลังจากที่กลับมาแล้วก็บางคนก็แยกย้ายกลับบ้านบางคนไปเก็บตัวซ้อมต่อ
2: ครับ
1: นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันให้ในช่วงนี้ข้อความส่งมาพูดคุยกันได้นะครับทาง4689899นะครับส่วนเรื่องราวของฟุตบอลไทยน่าสนใจเพราะว่าวันนี้เนี่ยประกาศรายชื่อ23ผู้เล่นที่จะลงเตะในศึกเอเชียนเกมนะ
2: ครับ
1: ช่วงกลางเดือนที่จะถึงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและแน่นอนครับในเรื่องราวของกีฬาต่างประเทศตลาดซื้อขายวันสุดท้ายเมื่อคืนนี้คึกคักเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะค่ายเรือใบสีฟ้าก็เขาไม่รู้ไม่มีเงินนะครับก็กวาดไปทีเดียว3คนรวดนะครับรอบดึกเดียวใหญ่ล้วนๆเดี๋ยวมาว่ากันนะครับในรายการของเราสปอตไกด์วันนี้นะคร
2: ับ เมื่อคืนนี้ต้องถือว่าเป็นคืนตลาดปิดตลาดวายถ้าเป็นภาษาบ้านเราคืนหมาหอน
1: ใช่
2: ไหมเพราะว่ามันจะเป็นดิวท้ายๆแล้วก็เมื่อคืนนี้เนี่ยลาลิก้าเกาโชลีกเอิงเนี่ยปิดไป1
1: ใช
2: ่พรีเมียร์ลีกแล้วก็
1: หกโมงเช้า
2: จะมาเช้าเลยถูกไหม
1: ใช่หกโมงเช้า
2: พรีเมียร์ลีกนี่จะมาประมาณตีห้า
1: ใช
2: ่แต่ว่ามันอาจจะมีดีเลย์เรื่องเอกสารอะไรทำนองนี้นะครับ
1: ถูกต้อง
2: แล้วก็บิ๊กดีลก็น่าจะเป็นเอ็นโซนั่นแหละ
1: แต่ว่ามันจะมีดีลที่ซับซ้อนที่สุดเมื่อคืนนี้นะครับเป็นในรายของมาลิกโฟฟาน่า
2: ครับ
1: โอ้โหปาดกันไปปาดกันมาสนุกมากสุดท้ายไปจบที่คริสตัลพาเลซ
2: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาอัปเดตให้ในช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วกันนะครับไปกันที่เรื่องของผลแข่งขันก่อนแล้วกันนะครับแน่นอนนะครับหนึ่งรายการที่น่าสนใจนะเวลานี้ก็ต้องเป็นแบดมินตันเนาะนะครับกับรายการแบดมินตันไชน่ามาสเตอร์2026เป็นรายการระดับซูเปอร์750นะครับเมื่อวานนี้มิวพรีตกรอบนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ครับมืออันดับ6ของรายการแล้วก็อันดับ6ของโลกเนี่ยก็ลงแข่งในรอบแรกเจอกับตุงซิวตงนะครับมืออันดับ43ของโลกจากไต้หวันผลปรากฏว่าเมเหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับชนะไป2เกมรวด21-16แล้วก็21-14ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับผู้ชนะระหว่างเดวิดาซีฮักนะครับกับหรือคาโรยานานันบันโตวานะครับส่วนคู่ผสมรอบแรกต้นคิดกับน้ำหวานต้นรักแซ่เฮงนะครับคู่มืออันดับ87ของโลกลงสนามพบกับดารุฟคาบิล่าแล้วก็ธนิชาคาสโตรคู่มืออันดับ20ของโลกจากอินเดียผลปรากฏว่าคู่ของไทยเราต้านความแข็งแกร่งไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม8-21แล้วก็9-21นะครับในขณะที่ชายเดี่ยวรอบแรกนะครับอีคิวพนิชพลธีรรัศกุลมืออันดับ16ของโลกดันไปเจอกับคริสโตโปปอฟคร
2: ับ
1: มืออันดับ2ของโลกจากฝรั่งเศสสูสีทีเดียวนะครับอีคิวออกสตาร์ทดีกว่าแต่แพ้ไปนะครับด้วยสกอร์1-2เกม20-9 21-23แล้วก็16-21ตกรอบแรกเหมือนกันสำหรับ EQ นะครับยังมีคู่ผสมนะครับระหว่าง M นะครับแต่ว่าอันนี้คนละรายการนะอันนั้นเมื่อกี้คือ China Master ใช่ไหม
2: เดี๋ยวเราไล่ China Master ให้หมดก่อน
1: China Master ก่อน
2: ก็เท่าที่คมไล่เรียงไปเนี่ยเดี๋ยวจะเหลือหญิงคู่เนาะเดี๋ยวเราจะลงก็คือคู่มูนาอันนาไง
1: ใช่
2: เดี๋ยวพี่เจตเช็คนิดนึงว่าแข่งไปหรือยังเพราะว่าคือต้องบอกว่าแบดมินตันตอนนี้เนี่ยมันจะมีคาบเกี่ยวกัน2รายการนะครับแต่ว่าเราอาจจะเน้นไปที่รายการ750เนาะเพราะถือว่าเป็นรายการใหญ่เท่าที่ดูเนี่ยกำลังแข่งอยู่เลยคม
1: ครับ
2: คู่พี่น้องเอี่ยมสะอาดนะครับเจอกับคู่ญี่ปุ่นก็คือคาโฮโอซาวะกับมาอิทานาเบะล่าสุดเนี่ยเกมแรกมูนาอานาได้ไปชนะ21-19นะครับแล้วก็เกม2ล่าสุดเลยนะครับกำลังแข่งนำ16-6นั่นหมายความว่ามีโอกาสสูงมากนะที่มูนานาจะผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปน
1: ั่
2: นคือหญิงคู่นะครับ นอกเหนือจากนั้นเรายังมีหญิงเดี่ยวอีกคนนึงนะก
1: ็
2: คือต้นรักแซ่เฮงเดี๋ยวจะเจอกับหวังจื้อยี่เจอศึกหนักเลยเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคือคู่พี่น้องแซ่เฮงเนี่ยคมถ้าใครตามเนี่ยเราจะจำมันได้รายการที่แคนาดาและสหรัฐอเมริกาเป็นคู่เดียวเลยที ่ไปแข่งเพราะว่าอย่างนี้เราทราบกันว่าช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมมันมีฟุตบอลโลกถูกไหม

0: นักแบดไทยหลายคนไม่ได้ไปตีนะไม่ได้ไปแข่งที่สหรัฐที่แคนาดาแต่ว่าคู่แซ่เฮงเนี่ยไปแข่ง
1: ครับ
0: แล้วก็ในรายการนี้นี่เดี๋ยวต้นรักแซ่เฮงก็จะลงในประเภทหญิงเดี่ยวนะครับเจอกับหวังจื้อยี่ด้วยก็เดี๋ยวรอลุ้นกันรายการนี้750ของเราเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยบาสเฟมเป็นแชมป์นะ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าปีนี้เนี่ยไม่ได้มาป้องกันแชมป์เพราะอย่างที่เราทราบกันว่าบาสมีปัญหาการบาดเจ็บไงที่ไปถอนจากรายการล่าสุดส่วนเมรัชนกก็ต้องถือว่าที่คมรายงานไปเนี่ยตอนแรกผมก็เป็นห่วงเพราะถ้าคมจำได้รายการล่าสุดเนี่ยน้องเมถอนตัวจากการบาดเจ็บใช่ไหมแต่ว่าอ่ะกลับมารายการนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมร่างกายดูดีขึ้นเยอะเลย
1: ใช่
0: ครับ
1: นะครับอันนี้เป็นไชน่ามาสเตอร์นะที
0: ่หมดเลย
1: ที่จีนนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนรายการรองลงมาเป็นรายการระดับโอทอซูเปอร์100กับอินโดนีเซียมาสเตอร์2026นะครับคุณแอนิตีกันที่อินโดนะครับ
0: ครับ
1: ก็รอบแรกนะครับประเภทคู่เอ็มสมักจอมเกาะนะครับแล้วก็มุกอนิชาจงสถาพรพันธ์นะครับคู่มือ48ของโลกแล้วก็เป็นมือวางอันดับ2ของรายการเจอกับหลินปิงเว่ยกับหลินเหยินอยู่จากไต้หวันนะครับผลปรากฏว่าเอมกับมุกเหนือกว่าอย่างชัดเจนเอาชนะไป2ต่อ0เกม21ต่อ18 21ต่อ19นะครับก็จะผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเหลียวผินอี้จางเจียฮั่นนะครับคู่มือ250ของโลกจากจีนที่ชนะเคนซีโยแล้วก็ลูน่าซัฟฟาน่าคู่มือ120ของโลกจากอินโดนีเซียมาได้รายการนี้ก็จะเบาลงมาหน่อยเหมือนกับคู่แข่งนะครับก็จะเบาลงมาหน่อยนะครับก็เลยกันว่าก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าคู่เอ็มกับมุกเนี่ยจะไปได้ถึงรอบไหน
0: ครับ
1: รอบแรกผ่านเรียบร้อยแล้ว
0: ประมาณนี้นั่นคือแบดมินตันนะครับทีนี้ไปที่เทนนิสดีกว่า
1: ใช่
0: เพราะว่าเรามี2นักเทนนิสหญิงเดี่ยวเดี๋ยวจะลงวันนี้ด้วย
1: ใช่
0: คนนึงลงคืนนี้อีกคนพรุ่งนี้เช้า
1: ก็คือเป็น
0: ตามเวลาไทย
1: รอบที่2ของ
0: แ
1: กรนด์สแลม US Open นะครับก็เอาช่วงที่ผ่านมาก่อนนะครับคือมันจะมีรายการใหญ่ๆอันนี้ก็เรียกมือใหญ่ๆอ่ะมือระดับต้นๆน่ะนะครับหญิงเดี่ยวรอบแรกจะมีเมียร่าอันเดรเยวานะครับนักวดสาวมือ5ของรายการแล้วก็แชมป์เฟรนด์โอเพ่นคนล่าสุดนะครับประเดิมสนามด้วยการสอนเชิงเจนิเชนนะครับจากอินโดนีเซียไป2เซตรวด6ต่อ2แล้ว6ต่อ2นะครับก็เดี๋ยวอันเดรเยวาเนี่ยจะไปเจอกับเอวาลิสเนี่ยมือ98ของโลกจากเยอรมันที่ชนะกาเบรียอันเดรียจากเช็กมาได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนผลคู่อื่นที่น่าสนใจในรอบแรกของหญิงเดี่ยวในแกรนด์สแลมยูเอสโอเพ่นก็จะมีเอเลนาริบาคิน่านะครับมือ2ของรายการจากคาซัคสถานเนี่ยชนะเทียฟรอดินจากสหรัฐอเมริกาไป2ต่อ0เกมเช่นเดียวกันเบลินดาเบนซิตมือดับ12จากสวิตเซอร์แลนด์นะครับเจอกับชนะยูเลียปูเตนเชวาจากคาซัคสถานไป3ต่อ1เกมนะครับแมดดิสันคีมือดับ22ของสหรัฐเอาชนะอาริน่าคอนีวา2ต่อ0เซตนะครับส่วนชายเดี่ยวรอบแรกที่น่าสนใจจะมีฟาเบโอโคบอลลี่นะครับมือ5ของรายการชนะฟรานซิโกโกเมซาน่าจากอาร์เจนตินาไป3ต่อ2เทเลอร์ฟริตมือดับ9จากสหรัฐเอาชนะดาวินบลันจากเพื่อนร่วมชาติไป 3-0 เลยนะครับโรเรนโซมูเซติจากอิตาลีเนี่ยชนะอาร์เธอร์เฟรีจากสหรัฐอาณาจักรไป 3-0 เกมเช่นเดียวกันส่วนฟรานซิสโกเชรุนโดโลมือดับ24ของโลกจากอาร์เจนตินาเจอกับก็ชนะฟิลิปมิโซลิสจากออสเตรียไป 3-0 เซตอันนี้เป็นภาพรวมใหญ
0: ่เอาผลการแข่งขันทั้งหมดทีนี้ถ้าเกิดว่าจะแจ้งคุณผู้ฟังเพื่อตามลุ้นตามเชีย
1: ร
0: ์สองสาวไทยนะครับก็ย้ำว่าเดี๋ยวคืนนี้ครับน้องใหม่มนัญชยาสว่างแก้วก็จะเจอกับเลล่าเฟอร์นันเดส
1: ม
0: ือ33ของโลกแล้วก็มือวางอันดับที่31จากแคนาดานะครับ
1: ครับ
0: คือเลล่าเนี่ยดีกรีนี่ไม่ธรรมดาย้อนกลับไป US Open 2021เธอเป็นรองแชมป์เคยเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในการแสลมมาแล้วนะครับก็คู่น้องไหมจะเป็นคู่แรกของคอร์ต7นะครับจะเริ่มเวลา4ทุ่ม
1: ครับ
0: ก็ง่ายๆว่าคืนนี้4ทุ่มตามเวลาประเทศไทยก็ส่งใจเชียร์น้องไหมส่วนวันพรุ่งนี้
1: 7โมง40
0: งานข้าวเป็นไง
1: งานหนักเลยครับรวงข้าวแล้วนาธารฤดีเจอกับลินดานอสโควา
0: ครับ
1: จากสาธารณรัฐเช็กอายุ21เองนะครับลินดานอสโควาเนี่ยเป็นมือดับ6ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กนะครับก็ไม่เคยได้แชมป์วิมเบิลดันด้วยนะ
0: ก็ล่าสุดเลย
1: ใช่
0: 2026เลย
1: ปีล่าสุด
0: นี่คือเจ้าของแชมป์วิมเบิลดันคนล่าสุด
1: สำหรับลินดานอสโควา
0: เพราะว่าผมจำได้ไหมเช็กเกียร์ชิงกันเองไง
1: ใช่
0: แล้วปรากฏว่าเป็นลินดาได้แชมป์ไป
1: ส่วนรายการนี้ลินดาเคยทำได้ดีที่สุดก็คือการเข้าถึงรอบที่3ในมาเมื่อปีที่แล้วนะครับ2025
0: แม่เป็นงานหนักแน่ๆล่ะเอาเป็นว่าส่งใจเชียร์ใหม่กระรวงข้าวนะครับคือการทะลุเข้ารอบ2เนี่ย ทำให้การันตีเงินรางวัล 190,000 เหรียญ
1: ครับ
0: ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ6ล้าน
1: ครับ
0: เอ๊มันคือลอตเตอรี่เขาเรียกคู่หนึ่งไหมผม
1: ใช่
0: คู่หนึ่งหรือใบหนึ่งพี่ไม่แน่ใจ
1: ไม่รู้อ่ะรู้แต่แม่ผมถูกศูนย์สี่ล่าสุดอ่ะสองใบ
0: เหร
1: อเออยิ้มใหญ่เลย
0: อ๋อแล้วแม่ให้มาเลี้ยงพี
1: ่ๆ
0: มั้งไหมล่ะมีไหม
1: ไม่มี
0: อ๋อเหรอเ
1: ออก็เป็นสองรายการสำคัญของโลกนะเวลานี้ก็เป็นเรื่องของแบดมินตันแล้วก็เรื่องของเทนนิสหรอ
0: ส่วนภาพรวมเนี่ยยังไม่ค่อยมีการพลิกล็อกนะ
1: อ
0: ย่างชายเดียวเนี่ยถ้าพลิกมากสุดก็เป็นโนเล่นะอย่างที่ผมบอกที่เป็นมือ4รายการเราร่วงไปแล้วนะครับ
1: แต่โนเล่ด้วยอายุเนาะนะครับด้วยอายุก็ไม่แปลก
0: ถ้าในท็อป16ก็อาตูฟิลส์ของฝรั่งเศสเนี่ยเป็นมือ10รายการอันนี้ตกส่วนหญิงเดี่ยวเนี่ยถ้านับท็อป16นะครับมีทิศพลิกตกรอบแรกคนเดียวก็คือเบลินดา
1: เบนชิส
0: นักเทนนิสสวิตเซอร์แลนด์ที่ตกรอบแรกส่วนที่เหลือถ้าไม่พลิกเลย
1: ให้ไปถึงอันดับ20เลยก็คืออีกคนหนึ่งก็คือมายาชวาลินสกานะครับอันนี้ก็ตกรอบแรกไปแล้วเช่นเดียวกัน
0: ครับ
1: อันนี้คือฝั่งหญิงนะแต่ว่าฝั่งชายนี่ก็จะมีนั่นแหละอย่างที่พี่เจตบอกโนวัคยอโควิชนะครับแล้วก็มีอาตูฟิวนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือถ้าท็อป20ก็คือแคสเปอร์รุธ
0: ครับ
1: อันนี้ถอนตัวแคสเปอร์รุธนี่ถอนตัว
0: ก็น่าจะประมาณนี้นะครับส่วนวอลเลย์บอลคุณบอกว่าคุณมีควันหลงเหรอ
1: ใช่
0: คุณได้เห็นบรรยากาศที่เขาเดินทางมาถึงสุวรรณภูมิ
1: ไห
0: มใช่คึกคักมากคม
1: มากมาก
0: กองทัพสื่อเนี่ยมหาศาลเลยเอาจริงว่าคืนวันที่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยมาถึงเมื่อคืนวันจันทร์เนี่ยเราไม่เห็นปรากฏการณ์อย่างนี้นานมากนะ
1: พี่ผมจะบอกให้แล้วเขาถูกเอาไปเทียบกันเลยรู้ป่ะเขาถูกเอาไปเทียบกับประตูแรกของโรเมโอลาเวียในสีเสื้อเชลซีคือวินาทีที่โรเมโอลาเวียยิงปั้งไทยตบปั้ง15
0: อ๋อเหรอฮะ
1: พอดี
0: เป๊ะพร้อมกันเลยเหร
1: อพอดีเป๊ะ
0: ช่างสังเกตก็ถือว่ากลับมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็โหสื่อนี่ไปกันเพียบ
1: ใช
0: ่ดูเหมือนว่า3กันยายนคือวันไหนเนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึงพรุ่งนี้สิน่าจะเข้าทำเนียบรัฐบาลไปเจอพนักงานนายกรัฐมนตรีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะบินไปญี่ปุ่นเก็บตัวละ
1: เงินอัดฉีดล่าสุดนี่ทะลุ14ล้านแล้วนะครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงไทยของเรานะครับก็สมราคากีฬาประเภททีมชนิดแรกที่ไปร่วมในศึกโอลิมปิกเกมได
0: ้
1: นะครับแล้วก็หนึ่งคนที่เป็นไฮไลท์มากๆถูกสัมภาษณ์เยอะมากๆออมสินศศิภพรครับ
0: ครับ
1: ก็วันนี้นี่เขาจะกลับบ้านบ้านเขาเป็นเด็กหยุดยา
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เขาก็มีรายงานว่าที่หมู่บ้านของออมสินนะครับชื่อหมู่บ้านบ้านแถว
0: อ
1: ำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวายนิ่วเต็มไปหมดเลยตลอดทางเลยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็นำโดยพระจรัสพงศ์กิติยาโนนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบ้านแถวนะครับพร้อมกับชาวบ้านในชุมชนเนี่ยเขาก็จัดทำป้ายแสดงความยินดีกับออมสินศศิภพรจันทร์วิสูตรนะครับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะครับก็ในป้ายเนี่ยเขาก็จะมีเขียนประมาณว่าอบอุ่นหัวใจเด็กวัดบ้านแถวสร้างชื่อนะครับชาวบ้านร่วมแรงทำป้ายแสดงความยินดีนะครับก็นอกจากนั้นก็จะมีป้ายอื่นอีกอย่างเช่นแชมป์เอเชียตัวเลือกโอลิมปิก LA 28นะครับ Best Scorer เอเชีย Number 1นะครับน้องออมสินปืนใหญ่แห่งกรุงศรี
0: นะอ
1: ย่างนี้นะ
0: อันนี้ชอบอันนี้ดี
1: คนเก่งเด็กวัดบ้านแถว
0: ครับ
1: นะครับน้องออมสินของดีท่าเรือ นะครับก็ถือว่าเป็นสีสันแล้วกันนะครับก็เตรียมต้อนรับน้องกลับบ้านนะ
0: แม่ช่วงนี้ลัคกี้อินเกมด้วย
1: ใช่
0: ลัคกี้อินเลิฟด้วย
1: ใช่
0: เขาบอกว่าสุวรรณภูมิคืนวันจันทร์นี่เป็นสีชมพูเป็นสีชมพู
1: ใช่
0: วันเดินทางไปเนี่ยก็มาส่งนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้สื่อไม่ได้จับจ้องอะไรมากหรืออาจจะยังให้ความเป็นส่วนตัวอะไรทำนองเนี้ยแต่พอประสบความสำเร็จแล้วไปโอลิมปิกแล้วออมสินบอกเอาซะเลยเปิดซะเลยเต็มๆน่ารักไหม
1: น่ารัก
0: น่ารักมากนะ
1: มีแบบออมสินถามด้วยว่าภูมิใจในตัวหนูไหม
0: อ
1: ะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่ารักดีนะครับคือมันผมว่ายุคใหม่เนี่ยเราได้เห็นการเปิดกว้างในสังคมมากขึ้นเราได้เห็นความกล้าความสามารถในการแสดงออกของบรรดานี่พี่เห็นคลิปที่เขาทำอย่างที
0: ่
1: ทีมวอลเลย์บอลเขาทำแบบว่าตอนที่เขาได้แชมป์เรียบร้อยแล้วที่แบบว่า
0: เห็นแล้ว
1: เอาผู้มาโยนเอานู่นเอานี่เอานั่นมาโอ้โหก็สนุกดีครับถือว่าเป็นทีมวอลเลย์บอลที่มีสีสันแล้วผมเชื่อมากว่าวินาทีที่เราไปยืนอยู่ในโอลิมปิก12ทีมนั้นเนี่ย ไม่ว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าเราจะเก่งที่สุดหรือเปล่าแต่เราจะเป็นทีมที่สนุกที่สุดทีมหนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วผมเชื่อว่าทุกทีมจะต้องกลัวทีมจะไทย
0: อ่ะก็ก่อนจะไปถึงโอลิมปิกที่ LA นะครับ2028นี่ย้ำว่าเอเชียนเกมเนี่ยเราอยู่ในกลุ่ม4นะ
1: ครับ
0: ร่วมกับไชนีสไทเปคีร์กิสสถานและมองโกเลีย
1: เฮ้ยโห
0: ดูแล้วนี่ไม่มี
1: จองเลยไหมจองไหม
0: แล้วก็พูดถึงในเอเชียนเกม3ครั้งหลังสุดถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่เอาจากความจำนะ
1: ครับ
0: ย้อนกลับไป3ครั้งก่อนหน้านู้นเราได้เหรียญทองแดงคม2ครั้งก่อนหน้านู้นเหรียญเงินแล้วก็ล่าสุดที่หางโจเนี่ยเราได้เหรียญทองแดง
1: ใช่
0: ดังนั้นเนี่ยด้วยฟอร์มปัจจุบันนะผมว่าจะบอกว่าเราลุ้นเหรียญทองก็ไม่ผิด
1: ใช่
0: ก็มีโอกาสจะได้เหรียญทองครั้งแรกเหมือนกันก็เดี๋ยวรอติดตาม
1: นี่ช่วงนี้นี่ก็คือต่างคนเหมือนเป็นช่วงเวลาพักอ่ะของบรรดาน้องๆทีมวอลเลย์บอลเนี่ยอย่างมีโค้ชท่านนึงก็ต้องไปบวชบ่นไว้
0: ใช่
1: นะครับบ่นไว้ต้องไปบวชนะครับ อย่างสุกี้ตีน้อยเนี่ย
0: ครับ
1: กินฟรี1ปีโอ้โหนี่ยินดีด้วยจริง
0: ๆไม่ประเด็นคือสาวๆจะมีเวลาไปกินหรือเปล่าเนี่ย
1: ใช่
0: เออ
1: นะคร
0: ับ อ่ะก็เอาเป็นว่าชื่นมื่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอตามกันต่อ
1: ครับ
0: ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเมื่อวานนี้เนี่ยผมจัดกับพี่หมอเมาเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงแค่นักกีฬานะผม
1: ครับ
0: ผมรบกวนพี่หมอเมาเลยว่าให้พี่หมอเมาอ่านชื่อเจ้าหน้าที่ทีมงานทุกคน
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพเจ้าหน้าที่ทางจิตวิทยาทุกคนเลยนะครับเมื่อวานนี้นี่เราก็ชื่นชมไปทั้งหมดละ
1: ใช่
0: ก็เดี๋ยวรอลุยกันต่อสำหรับวอลเลย์บอลนะครับ
1: โค้ชชินนี่ก็รู้สึกว่าจะได้รับการพูดถึงเยอะเหมือนกันนะครับ
0: โค้ชชินเนี่ยก็มีประเด็นสื่อญี่ปุ่นเขาก็มีเล่นเบาๆในวันที่เราชนะเขาในรอบรอง
1: ชินโทชิดะ
0: แต่ว่าชินโค้ชชินเนี่ยต้องบอกว่า2025เนี่ยคือเขาหมดสัญญาแล้วญี่ปุ่นไม่ต่อเอง
1: ถูกต้องคือ
0: มันไม่ใช่ว่าเขาอยากออกมานะ
1: เขามีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าเขาไม่ได้หักหลังประเทศตัวเอง
0: คือเหมือนกับว่ามันหมดคือง่ายๆว่าสมาคมวอลเลย์บอลญี่ปุ่นไม่ต่อสัญญา
1: ถูกต้อง
0: ดังนั้นเนี่ยพอสมาคมวอลเลย์บอลไทยเราเล็งเห็นไงเฮ้ยดึงมาช่วย
1: ใช่ใช
0: ่ดังนั้นก็เลยมาอยู่ในทีมงานสำหรับโค้ชชินส่วนเฝิงคุณเนี่ยก็ต้องถือว่าต้องอยู่โดยปริยายภรรยาโค้ชออสไงอดีตมือเซตเตอร์ทีมชาติจีนเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกอ่ะแล้วผมคิดดูว่ารอบรองเจอญี่ปุ่นเรามีโค้ชชินรอบชิงเจอจีน
1: เรามี
0: เฝิงคุณ
1: ใช
0: ่ภรรยาโค้ชออส
1: แล้วในโซเชียลของจีนนะคร
0: ับ
1: เขาบอกว่าโค้ชของจีนนี่ก็คือโดนด่าเยอะมากคือด่าว่าแบบให้เขามาชนะบนบ้านเราได้ยังไงอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยนะครับคือจีนเนี่ยไม่ได้รู้สึกโจมตีทีมชาติไทยเลยอะไรเงี้ยแต่กลับไปโจมตีทีมของเขาเองมากกว่าซะเยอะนะครับก็แต่ก็ต้องชมอ่ะนะครับหัวจิตหัวใจนะเวลานั้นมันก็วัดกันไม่ได
0: ้ครับ
1: นะครับคือผมก็ไม่ได้บอกแต่จีนเล่นดีนะอันนี้เราอู๋เมืองเจี๋ยอะไรพวกเนี้ยโอ้โหเก่งเหลือเกินแม่คุณเอ้ย
0: แม่ดูแล้วญี่ปุ่นกับจีนก็ไม่น่าพลาดตัวนะ
1: ใช่
0: หมายถึงว่า
1: เดี๋ยวมันจะมีโคต้าครับ
0: พอเขาได้ไปลุยชิงแชมป์โลก
1: ใช่
0: ถ้าเกิดว่าจบ1ใน3คือชิงแชมป์โลกปีหน้าเนี่ยสหรัฐและแคนาดาเป็นเจ้าภาพร่วม
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่า2ชาตินี้เขาจบ1ใน3เขาก็ได้ไป
1: ถูกต้อง
0: แต่ถ้าเกิดว่าหลุดจากชิงแชมป์โลกเขาก็จะไปเอาอันดับ
1: World Ranking
0: World Ranking ที่ดีที่สุด3ทีมที่ยังไม่ได้ไป
1: ใช่
0: หมายถึงว่าตัดไอ้9ทีมอ่ะที่ได้ไปในแล้วออกไป
1: ใช่
0: แล้วก็มาเรียงลำดับ Ranking ซึ่งดูแล้วก็มีโอกาส
1: ถูกต้อง
0: เพราะจีนก็เป็นเบอร์อะไรเบอร์6หรือ7ของโลกอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: นั้นโอกาสหลุด
1: จีนญี่ปุ่นน่ะน่าจะมีโอกาสไปได้สูงแต่เกาหลีใต้เนี่ย
0: ครับ
1: นะคร
0: ับ โอ้เกาหลีเขาลำบากกันแล้วครับจริงๆช่วงหลัง
1: นี่เรื่องของวอลเลย์บอลนี่เกาหลีดรอปลงไปเยอะมาก
0: อ่ะนั่นคือวอลเลย์บอลนะครับส่วนจริงๆวันนี้ก็มี Meet the Press Asian Game ครั้งที่5มีครั้งที่5แล้วนะครับ
1: ใช
0: ่ก็ล่าสุดเลยนะยังตั้งเป้า14เหรียญทอง
1: หมายถึง Asian Game ใช่ไหม
0: Asian Game สิเพราะว่า
1: น้อยไปหรือเปล่า
0: ก็เยอะครั้งที่แล้วนะ
1: เยอะครั้งที่แล้วขนาดส่งนักกีฬาเยอะขนาดนั้น
0: อุ้ยอธิคมเอา14เหรียญทองนะครับโดยหนนี้เนี่ยมีกีฬาอย่างเทคบอลก็บอกว่าแม่หวังว่าจะได้เหรียญทั้ง3อีเวนต
1: ์ครับ
0: อีสปอร์ตลุ้น1ทอง2เงิน1ทองแดงอีสปอร์ตนี่เขาชัดเจนมากเลยนะ
1: ชัดเจน
0: เขาระบุเลยว่าขอ1ทอง2เงิน1ทองแดงส่วนมวยสากลเนี่ยคาดว่าจะมีเหรียญแต่ไม่ได้ระบุว่าเหรียญอะไรนะ มวยปล้ำหวังเหรียญทองแดงทำนองนี้นะครับ

0: แล้วก
1: ็ลีลาด
0: เป็นไง
1: นะครับลีลาดนี่เขาก็ตั้งเป้าไว้ว่าคือเขาได้เหรียญเงินกับทองแดงมาใน4เกมเขาเลยตั้งเป้าในเอเชียนเกมว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเงินหรือทองแดง
0: ครับ
1: นะครับลีลาดนะ
0: เออ
1: นะครับลีลาดก็มีแข่งหรอนะครับส่วนฮอกกี้เนี่ยนะครับฮอกกี้นี่
0: เขาเหมือนกับว่าความหวังเป็นอันดับ
1: ใช่ก็คือเขาบอกว่าครั้งนี้มันค่อนข้างยากเพราะว่าท็อปของโลกนะเวลานี้ฮอกกี้เป็นเอเชียเกือบทั้งหมดเลยนะ
0: ครับ
1: นะครับ12ชาติเข้าร่วมชายหญิงเนี่ยแบ่งสายรอบแรกออกเป็น2สายสายละ6ชาติชายเนี่ยแร้งต่ำสุดเลยนะครับไทยเราอยู่อันดับ12นะครับซึ่งก็คาดหวังว่าอย่างไรก็จบอันดับ9ให้ได้นะครับส่วนประเภทหญิงเนี่ยแร้งเราอยู่อันดับ6ครึ่งนึงนะครับอันนี้ก็คาดหวังว่าอย่างน้อยก็ขยับอันดับขึ้นไปอันดับ5ได
0: ้
1: นะครับอย่างเทคบอลพี่เจตแจ้งไปแล้วนะ e-sport นี่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามี7เหรียญนะ7เหรียญเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย Tekken 8นะครับ Tekken 8นี่เรามีแชมป์โลกนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เนี่ยเขาเป็นคนคิดเกมไงเพราะฉะนั้นก็ยากส่วน PUBG เนี่ยนะครับคู่แข่งแต่งหนึ่งนี่เขาบอกว่าไม่ผ่านรอบคัดเลือกไปแล้วก็เลยมีโอกาสได้ลุ้นเหรียญได้เช่นกัน e-football ก็คือ winning 11นะครับณเวลานี้นะครับก็มีแชมป์โลกหลายสมัยก็คาดหวังเหรียญทองได้ honor of king นะครับอันนี้ส่งกีฬาไปซ้อมที่จีนนะครับมาคือ honor of king เนี่ยเป็นเกมจากจีนนะครับแต่ก็บอกว่าอย่างน้อยๆ อาจจะชนะได้ทุกชาติแต่ก็ต้องเป็นรองจีนนิดนึงเพราะจีนเป็นผู้ผลิตเกมนะครับ7กีฬานี้ถ้าจับสายไปไม่โดนจีนมีโอกาสลุ้นเหรียญทั้งหมด e-sport บอกแบบนี้นะครับแล้วก็นอกจากเรื่องของการฝึกซ้อมเทคนิคแล้วเนี่ยก็มีเรื่องของจิตวิทยานักกีฬาด้วยนะครับก
0: ็
1: คาดการณ์อย่างที่พี่เจตบอกก็คือ1เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดง
0: ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันเดี๋ยว Middle Place นี่จะมีครั้งนึงวันศุกร์นะครับก
1: ็
0: คือศุกร์ที่4กันยายนจะมี8ชนิดกีฬาก็คือผมว่าเป้าเนี่ยมันขยับนิดๆหน่อยๆคมมันมีช่วงนึงก็บอก15พอประเมินปุ๊บ14แต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปผลที่แล้วที่หางโจเนี่ยเราได้มา12ทองก็ถ้าไล่เรียงหน่อยไหมว่า12ทองเราได้จากอะไรบ้าง
1: ครับ
0: เพื่อว่าจะได้ลองเอามาเปรียบเทียบกับเป้าผลนี้นะครับผลที่แล้วที่หางโจเนี่ยไทยได้12เหรียญทองจากเซปักตะกร้อ4เหรียญแล้วคม
1: ครับ
0: เซปักตะกร้อนี่เราได้มา4เหรียญทองนะครับ4เหรียญทองเนี่ยก็คือทีมชุดชายชุดหญิงถูกไห
1: ม
0: แล้วก็ตะกร้อเดี่ยว3คนชายหญิง
1: อ
0: ันนี้คือเหรียญทองนะครับนอกเหนือจากนั้นเทควันโดเราได้มา2เหรียญทองแน่นอนน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนากิจแล้วก็เจ้าหยูบัลลังก์ทัพทิมแดง
1: ครับ
0: อันนี้คือเทควันโดเนี่ย2นะเรือใบเราได้มา2ทองขออภัย3ทองเลยเรือใบเราได้มา3ทองนะครับเวคาพานุพันธ์นพพัฒน์สอนขุนบุญจันทร์แล้วก็สิริพรแก้วดวงงาม
1: ใช
0: ่ e-sporte-sport ได้มา1ทอง
1: 1เงิน1ทอง1เงิน
0: เอาเฉพาะทองก่อน
1: ก
0: ็คือ T-Date ทรงสายสกุลก็คือลูกจ่าเม้งถูกไหมลูกจ่าเม้งของเราแล้วก็กอล์ฟเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหถือว่าครั้งที่แล้วสุดยอดนะครับ
1: ครับ
0: เปียโนอภิญญายุบลได้ทองในประเภทบุคคลแล้วก็กอล์ฟหญิงประเภททีมเราก็ได้ทองก็คือเอลล่าแกรสลี่แล้วก็โปรปลายพัชรจุฑาคงกระพันแล้วก็เปียโนนี่แหละอยู่ในทีมกอล์ฟนั่นคือ12ทอง
1: เพราะฉะนั้นถ้าดูจาก Middle Place 5ครั้งแรกเนี่ยน่าสนใจว่ามีอีกหลายกีฬาที่ก็คาดหวังทองไว้เหมือนกันเพิ่มเติม
0: ก็อย่างนั้นก็ต้องถูกไหมคม
1: ถูกต้อง
0: ก็ต้องมียืนแล้วอ่ะ
1: แต่ Middle Place เนี่ยผมจะบอกเลยว่าครั้งหน้าน่าสนใจมากนะคร
0: ับ
1: เพราะว่าเป็นครั้งที่6นะครับประมาณวันที่4กันยาเนี่ยเขาบอกว่าอีก8ชนิดกีฬาจะเข้ามาประกาศว่าพร้อมขนาดไหนดูแต่ละกีฬานี่น่าสนใจหมดเลยนะครับฟุตบอล
0: ครับ
1: รักบี้นะครับเรือพายนะครับฟันดาบกาบัดดี้ปัญจกีฬาและตรายกีฬารวมถึงขี่ม้านะครับ ในวันที่4กันยายนนี้เดี๋ยวรอดูว่าความคาดหวังของซึ่งแน่นอนล่ะฟุตบอลก็น่าจะถูกจับตาเยอะเป็นพิเศษ
0: ใช่
1: นะครับรักบี้นี่ชายเรื่องนึงนะครับแต่หญิงนี่อีกเรื่องนึงนะผมบอกเลยหญิงเรานี่ลุ้นเหรียญทองได้นะครับ
0: อธิคมนี่เคยเล่นรักบี้
1: เคย
0: เวลาคุณอินไหมเวลาเชียร์นักกีฬาไทยในกีฬารักบี
1: ้อินเพื่อนผมเป็นโค้ชเพื่อนผมเป็นโค้ชทีมชายอยู
0: ่ครับ
1: ณเวลานี้นะครับก็จะชอบมานั่งแบบถกกันเรื่องกีฬาบ่อยๆเรื่องรักบี้อะไรอย่างเงี้ยบ่อย
0: เอ๊ถ้ามีบรรยายในเช็คเกมกันไหมวะเนี่ย
1: อะไรนะ
0: รักบี้เนี
1: ่
0: ย
1: แต่สนุกนะรักบี้อ่ะถ้าดูให้ดีสนุกมาก
0: อ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะ
1: แต่เห็นล่าสุดทีมชายไทยอ่ะไปเก็บตัวที่จีนเหมือนโหเละเลย
0: หมายถึงอะไรฮะสนาม
1: ซ้อมโดนเละ

0: นี้แอบแวะหนีมีใหม่เข้านะพี่จ๋าแต่ยังทัก2หนุ่มรอให้ฮาคุยกีฬาพาหิวใจในยามเย็นเนี่ยอันนี้จากอัมซ่านะครับพี่ยงไฮเวย์ส่งมาบอกคุณเจคงคมหลังตลาดปิดแล้วพวกนักเตะฟรีเอเจนต์นี่ยังซื้อขายได้ไหมครับซื้อได้ตลอดเวลาเลยใช่ป่าวหงกับผีแดงแบ็ค2ฝั่งต้องหาใหม่ไม่งั้นยากประสบความสำเร็จเมื่อคืนแมนยูมีข่าวแบ็คซ้ายอยู่คนแต่สุดท้ายก็ไม่ดิวนะครับก็ไม่ได้ดีลกันแต่ว่านักเตะฟรีเอเจนต์เซ็นได้ตลอดนะครับต่อให้ปิดตลาดไปแล้วก็ยังสามารถเซ็นได้ตลอดนะครับมีพิเทียนส่งกลอนเพราะๆมาฝากกันในช่วงบ่ายแบบนี้นะครับส่งมาบอกพุทธพาเพลินเพียบพร้อมเพื่อผู้ฟังเจตจริงจังจากใจจึงจับจองคมครุ่นคิดขุดคุยคอยไขข้องไม่มีหมองมองมาเมื่อมุ่งมั่นสปอร์ตไกด์ใกล้ๆก็เก็บเกี่ยวดูเด็ดเดี่ยวโด่งดังยังยืนยันข่าวเข้มข้นขึงขังใครคอยขั้นพอผูกพันนั้นแน่ให้หายห่วงนะครับขอบคุณกลอนนี่เล่นมาหลายตัวอักษรมากเลยนะครับเดี๋ยวพอทานจอจานดอคอควายแหมวันนี้ไม่หลุดนะฮะไม่หลุดนะครับสติยังดีนะครับมีสวัสดีเข้ามาทาง YouTube ทั้งคุณชวนันท์คุณบิวนะครับคุณบัณฑิตนะครับคุณณัฐสรขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับมีคุณบัณฑิตบอกว่าจีนกับญี่ปุ่นนี่จะกล้าส่งวอลเลย์บอลชุดใหญ่มาแข่งกับไทยมั้ยเนี่ยในเอเชียนเกมนี้นะครับถ้าแพ้แล้วจะเสียมวยซ้ำ2มั้ยเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับก็ต้องรอดูครับแต่ว่าเอเชียนเกมเหมือนจะเขาจะเป็นชุด U23 อ่ะพี่เจนจะไม่ใช่ชุดใหญ่ทั้งหมดไหมหรือยังไง
1: ห
0: ึเอเชียนเกม
1: ใช่สิ U23 ไง
0: ใช่ไหมเป็น U23 ใช่ไหม
1: แต่ว่ามันมีโควต้าอายุเกินได
0: ้เออ
1: คือตอนนี้เราก็ต้องรอดูว่าตกลงเขาประกาศยังชุดเอเชียนเกม
0: นักตัวนักกีฬายังแต่ว่าฟุตบอลประกาศแล้วครับ
1: เดี๋ยวมาไล่กันเพราะว่ามันจะมีคือมันเป็นชุดอันเดอร์23แหละ U23 แต่เพียงแต่ว่ามันต้องดูว่าแต่ละชาติจะใช้โควต้าอายุเกินหรือเปล่าไงซึ่งของเราด้วยนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าก่อนไปเบรกนิดนึงคม
0: ร
1: เราลืมสนุกเกอร์ไปเพราะจริงสนุกเกอร์มันมีรายการสำคัญเหมือนกันนะครับคือ British Open นะซึ่งล่าสุดเนี่ยกำลังแข่งอยู่เลยเอาข่าวดีก่อนนะครับก็คือธนวัฒน์ทิรพงษ์ไพบูลย์เนี่ยแหละก็ชนะอาลีคาเตอร์ไป4ต่อ3เฟรมนะโอ้โหนี่ในรอบ64คนนะครับก็ทะลุเข้ารอบ32คนต่อไปแล้วก็หมูปากน้ำนพลแสงคำเนี่ยเดี๋ยวจะเจอศึกหนักเลยนะเจอจอห์นฮิกกินนะคมนะเจอจอห์นฮิกกินเมื่อสักครู่เนี่ยแมนนครปฐมนะพยายามนั่งคิดอยู่ต้องเปิดคลังเมมโมรี่ก่อนโอ้จำนักกีฬาหลายคนเดี๋ยวหมูเจอจอห์นฮิกกินเนี่ย3ทุ่มนะครับเจอ3ทุ่มก็ย้ำว่านี่คือรายการ British Open มันมีรายการนี้ด้วยนะ
0: ครับ
1: โอเคส่วนเจ้าติมเนี่ยเหมือนจะตกรอบไปแล้วเจ้าติมเนี่ยก็คือชัชพงษ์ณสาเนี่ยไปแพ้ฉางปินหยูจากจีน1ต่อ4เฟรมนะในรอบเดียวกัน
0: ครับ
1: แล้วก็แมนนครปฐมชนะอาลีคาเตอร์นะครับโอ้นี่ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะเพราะว่าอาลีคาเตอร์เนี่ยเป็นมือ22ของโลกนะครับแม่แต่ว่าแมนเราชนะได
0: ้
1: ส่วนหมูเดี๋ยวเจอจอห์นฮิกกินคืนนี
0: ้ครับ
1: เรามี3คนนะที่ไปแข่งรายการนี้ที่หลุดไปถึงรอบคือมันอารมณ์คล้ายๆยังไม่เมนรอนะครับคือคงต้องเข้า 3-2 อ่ะถึงจะเป็นเมนร
0: อ
1: ถ้าเราว่าเหมือนคว
0: อ
1: ลิฟาย
0: ยังเป็นควอลิฟายอยู
1: ่ควอลิฟายอยู่ครับ
0: ณเวลานี้
1: อ่ะก็ยอดเยี่ยมนะครับ
0: นะครับก็ประมาณนี้นะนะครับสำหรับช่วงแรกของสปอตไกด์ช่วงหน้ากลับมาอัปเดตเรื่องราวของ U23 กันครับประกาศตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าจะมีใครลุยศึกเอเชียนเกม2026คราวนี้บ้างรวมถึงหลังเกมแรกของทีมชาติไทยรุ่น U20 นะครับที่เราชนะ UAE มาในนัดแรก
1: ที่ชลบุรี
0: นะครับ 1-0 นะครับมาดูความการปรับตัวของบรรดาน้องๆกันรวมถึงเมื่อวานนี้นะครับถ้ายังจำกันได้มีกรณีของนี่แหละไทยเจอกับ UAE นี่แหละแล้วมันมีกรณีผู้ตัดสินแบบว่าตัดสินประหลาดๆอ่ะใช่ไหมก็กระโดดกระทืบเขาแต่ว่าไม่โดนใบเหลืองเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีคำเตือนมาจาก AFC แล้วว่ายังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันในเบรกหน้าครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาสปอร์ตไกด์ในเบรกที่2ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับ

0: ประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
6: สนับสนุนโดย
1: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
7: กลับเข้าสู่เบรกที่2ครับของสปอตไกด์นะครับเราจะมาอยู่กับเรื่องราวของฟุตบอลไทยกันแล้วนะครับ
8: ได้ข่าวว่าในโซเชียลนี่มีเพื่อนคุณคอมเมนต์มาแล้วฮะใครฮะ
7: คุณวัชนะสีตำปานะครับ
8: อ๋อคุณเดนัท
7: เดนัทซัดหมดแม็กนี่เขาบอกว่า
8: เขาแซวว่าอะไรฮะ
7: ก็เหมือนจะเพิ่งเห็น2คนนี้แวบๆนะครับอะไรอย่างนี้นะครับไปเห็นที่ไหนครับผมเราก็มาเจอกันแค่ในรายการเท่านั้นเองนะครับคุณเห็นที่ไหนครับนี
8: ่เอาจัดรายการด้วยกันก็ต้องมีบ้างละลายพฤติกรรมเชิญต่อ
7: พี่เดี๋ยวพี่ไม่ได้ละลายพี่เรียกเหลวแล้ว
8: เอาแล้ว
7: มาที่เรื่องของการประกาศรายชื่อ23นักกีฬาทีมชาติไทยครับในกีฬาฟุตบอลของเอเชียนเกมครั้งที่20ประกาศรายชื่อเป็นที่เรียบร้อยโดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับซึ่ง23รายชื่อนี้เป็นไปตามที่โค้ชวังเคยประกาศไว้ตอนแรกเลยว่าจะไม่ใช้โควต้าอายุเกินเลยแม้แต่รายเดียว
8: ครับ
7: นะครับก็จะประกอบไปด้วยผู้สัมประตูครับสรวัตรโพสมันจากปัตตานีนะครับชมพัฒน์บุญเลิศจากอุทัยธานีศิรสวุฒิวงเรือนคำนะครับจากสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดอันนี้คือผู้สาประตู3คนนะครับส่วนกองหลังจะประกอบไปด้วยอัธพลแสงทองจากนครปฐมยูไนเต็ดนะครับวิชันอินทรามจากทรูแบงคอกพิชิตชัยเสียนกระโทกจากอยุธยานะครับชนบัตรบัวพันธ์จากบีจีปทุมครับชนนทมาจากบีจีปทุมนาธานเจมจากมหาสารคาม FC นะครับทีกวินจันสีจากเมืองทองนะครับอุชมาเทียงคามครับจากพีทีประจวบแล้วก็พลเอกมณีกรจากพีทีประจวบนะครับส่วนกองกลางก็จะมีกฤตภักดิ์แสงสวัสดิ์จากเมืองทองนะครับปฏิพานชัยโพเทพจากระยองสิทธาบุญล่าจากท่าเรือนะครับธนกฤตชนเมืองปักจากบุรีรัมย์ปริพันธ์วงศาจากราศีสไลศิรภพวันดีจากนราเอฟซีแล้วก็ชวันวิทย์แซ่เล้าจากพรามแบงคอกกองหน้ามียศกรบุรพาเจ๊ฮานาฟีมามะนะครับยศกรจากชลบุรีเจ๊ฮานาฟีจากประจวบธนาวุฒิโพชัยจากเอสซีสากามิฮาระแล้วก็วรวุฒิน้อยศรีจากเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับก็ไทยเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวร่วมกับญี่ปุ่นคีกิสถานแล้วก็ฮ่องกงนะครับก็ถ้าจะหนักหน่อยก็คือเจ้าภาพนั่นเอง
8: คงมองรายชื่อยังไง
7: ก
8: ็เราชุดล่าสุดเลยเนี่ย
7: ผมแอบรู้สึกว่าม
8: ีเจ๊ฮานาฟีมามะถูกไหม
7: อยากให้ดึงธีรพัฒน์ปรือทองเพราะว่าเขาเล่นได
8: ้โอ้ยได้อยู่แล้ว
7: ธีรพัฒน์ปรือทองแต่ก็เข้าใจอาจจะมีปัญหาเรื่องของการแบบเจรจาหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยนะครับคือชื่อเนี่ยไม่คือคิดไว้แล้วว่าน่าจะประมาณนี้อยู่แล้วนะครับอย่างวิชัดอินอารามพิชิตชัยเสียงกระโทกอุจมานยังคำพลเอกมณีกรเนี่ยคือเราเห็นมาว่าสิทธาบุญล่าอ๋ออีกคนหนึ่งที่หายไปจากทีมชุดนี้คือคัคคณะคำยกนะครับ คือเหมือนกับว่าการันตีว่าขึ้นชุดใหญ่ไปเล่นฟีฟ่าอาเซียน
8: แล้วคือง่ายว่ามันจะมีเอาง่ายว่ารายการล่าสุดที่เพิ่งจบไปเนี่ยอาเซียนคัพเนี่ยมีหลายคนเล่นชุดนี้ได้ค
7: ม
8: ถูกไหมเพราะว่าอยู่23มาเล่นได
7: ้
8: แต่ประเด็นคือเขาแบ่งกันชัดเจนว่าชุดเนี้ย โค้ชวังกับทำมานานอาจจะมีบางคนอย่างเจ๊ฮานาฟีมามะเนี่ยเห็นไห
7: ม
8: เป็นนักเตะที่อยู่ในชุดอาเซียนครับถูกไหมแล้วก็มีชื่อในชุดนี
7: ้
8: แต่เพียงแต่ว่าช่วงเวลาอย่างที่ผมบอกไปนะครับเอเชียนเกมเนี่ยมันก็จะเตะกันขออภัยเอาเป็นทัวร์นาเมนต์อะไรแล้วกันเนาะ15กันยายนถึง3ตุลาคม
7: ครับ
8: ทีนี้มันจะคาบเกี่ยวกับฟีฟ่าอาเซียนถูกไหมเพราะว่าฟีฟ่าอาเซียนฟุตบอลชาย15กันยายนถึง3ตุลาคม
7: ครับ
8: เห็นไหมคมมันจะคาบเกี่ยวอ่ะไทยเตะฟีฟ่าอาเซียน16กันยา20กันยาและ23กันยายน
7: ครับ
8: มันชนเป๊ะเลยนะในช่วงทัวร์นาเมนต์อย่างเอเชียนเกมนั้นก็เข้าใจได้ว่าที่คมบอกคัคคณะหรือแม้กระทั่งพวกนี้อาจจะอยู่ในชุดนั้นหรือเปล่า
7: ถูกต้องนะครับที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือไทยเราเนี่ยจะลงเตะกับ2ทีมรอง
8: อ
7: ย่างกีกิสถานแล้วก็ฮ่องกงก่อนนั่นหมายความว่าถ้าเราเก็บชัยชนะใน2นัดแรกได้โอกาสในการเข้ารอบสูงมากนะครับแม้ว่าจะเจอญี่ปุ่นในเกมสุดท้ายก็ตามคืออย่างน้อยๆก็แพ้ชนะเสมอไม่รู้แต่ว่าในความเป็นเจ้าภาพแน่นอนญี่ปุ่นน่าจะเหนือกว่าไทยอยู่แล้วนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนักกีฬาทั้งหมดในนักฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยจะเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราพาร์ครีสอร์ทเฮลจังหวัดปทุมธานีนะครับในวันที่7กันยาช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับแล้วก็จะทำการฝึกซ้อมกันอยู่ที่ BGTC ไปจนถึงวันที่12กันยายนจากนั้นก็จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในวันที่13เพื่อเก็บตัวอีก3วันก่อนจะลงเล่นแมตช์แรกในวันที่16นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้นะสำหรับผลงานของทีมชาติไทย
8: พูดถึงเอเชียนเกมกับฟุตบอลชายเนี่ยคงมีความทรงจำอะไรบ้างไหม
7: อ่ะแน่นอน
8: อ
7: เกาหลีใต้ใช
8: ่
7: ไ
8: หมถูก
7: ที่ไทยนะครับ
8: ใช่
7: นั่นแหละเป็นความทรงจำที่น่าจะจดจำในยุคในรุ่นพวกเรานะผมว่าน่าจะเป็นรุ่นพวกเรารุ่นเด็กๆอาจจะไม่ได้เห็นวันนั้นโค้ชวังนี่แหละ
8: ครับ
7: ที่เป็นคนซัดใส่เกาหลีใต้ทั้งที่ไทยเราเหลือแค่9คนนะครับแล้วก็ชนะเกาหลีใต้ได้ด้วย
8: ฟุตบอลชายในเอเชียนเกมเราน่าจะยังไม่เคยได้เหรียญนะ
7: ไม่เคย
8: ถูกไหมเพราะว่า มันมีปีที่เราทะลุถึงรอบรองชนะเลิศเนี่ยอยู่ทั้งหมดวุ้ยหลายครั้งเหมือนกันนะคม
7: ครับ
8: เราถึงรอบรองชนะเลิศในฟุตบอลเอเชียนเกม4ครั้ง
7: ครับ
8: ครั้งแรก1990ที่ปักกิ่งปรากฏเราไปแพ้เกาหลีใต้ตอนชิงเหรียญทองแดง
7: 1990ก็ได้จะยุคพี
8: ่
7: เปียพง
8: ทำนองนั้น
7: ปลายด้วย
8: ยุคนั้นเลย
7: เป็นเปียพงปลายด้วยนะ
8: จากนั้น1998ที่กรุงเทพที่คมบอกนี่แหละ
7: เ
8: ราไปแพ้จีนในนัดชิงเหรียญทองแดง03จากนั้น2002ที่ปูซานนะครับก็ถึงรอบรองนะคมแล้วก็ไปแพ้เกาหลีใต้ชิงเหรียญทองแดงอีกครั้งหนึ่งก็คือ2014ที่อินชอนไปแพ้อิรัก
7: ครับ
8: ชิงเหรียญทองแดงเท่ากับว่าถ้าแบบนี้ยังไม่เคยได้เหรียญสิถูกไหมเพราะว่ามันไม่ได้มีครองร่วมกันเนาะมันไม่ได้เป็นลักษณะคือ
7: ไม่มี
8: มันมีนัดชิงอ่ะ
7: นับไม่ได
8: ้มันมีนัดชิงอันดับ3อ่ะ
7: คือดีที่สุดของไทยเราคือ1998นั่นแหละนะครับปีที่เราชนะเกาหลีใต้ได้นั่นแหละ
8: ก็คือรอบรองกันแหละรอบรองเราเคยเข้าถึงรอบรองชนะเลิศมาทั้งหมด4ครั้งนะครับ
7: ใช่
8: อ่ะเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะ
7: ใช่
8: แชมป์เก่านี่คือเกาหลีใต้นะ
7: ถูกต้อง
8: เกาหลีใต้เป็นแชมป์ฟุตบอลชายเอเชียนเกมมา3สมัยติดนะครับโอ้โห2014 2018และ2022คนล่าสุดที่หางโจเนี่ยเกาหลีใต้ชนะญี่ปุ่น2ประตูต่อ1
7: อ
8: ่ะเดี๋ยวรอดูว่าคนนี้จะเป็นอย่างไร
7: ครับผม
8: บางทีก็ต้องย้อนความจำกันหน่อยนะมันจะได้เห็นภาพนิดนึง
7: ใช่ๆแต่ว่าถ้าพูดถึงเอเชียนเกมอ่ะแมตช์ที่ทุกคนตราตรึงที่สุดก็วันที่เราชนะเกาหลีใต้ที่ราชมังคลานี่แหละ
8: ใช่
7: นะครับ
8: ตอนนั้นคุณเป็นไง
7: Oh,
8: ดูที่ไหนอะไรยังไง
7: 1998ผมประมาณมต้นม2
8: ยังเรียนเรียนอยู่
7: ยังเรียนอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยบรรดารอลุ้นกันนะครับแต่ว่าในความคีกิสถานในความฮ่องกงเราควรชนะนะ
8: อ
7: ันนี้ก็พูดตรงนะคีกิสถานจะแข็งหน่อยแต่ฮ่องกงเราต้องดีกว่าสิ
8: ครับ
7: ใช่ไหมนะครับ แต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องของหัวใจแล้วนะครับผลงานแล้วก็สถานการณ์ณเวลานั้นนะครับส่วนความพร้อมของน้องๆ U20 นะครับที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเก็บตัวเพื่อลงเล่นในนัดที่2นะครับของศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกที
8: ่
7: จะเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับ ก็มีการฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็เน้นไปที่เรื่องการฟื้นฟูสภาพร่างกายเพราะว่าเกมแรก

0: เจอ UAE ค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็มีการเอาข้อผิดพลาดจากเกมนัดแรก ที่ผ่านมาเนี่ยเอามาปรับปรุงแก้ไขกันเพื่อเตรียมรับมือกับเติร์กเมนิสถานนะครับก็หลายคนก็บอกว่า UAE เนี่ยถือว่าตามเป้านะครับเก็บ3แต้มได้ตามเป้านะครับแล้วก็หวังว่าเกมกับเติร์กเมนิสถานเนี่ย ก็ต้องสู้ด้วยความด้วยแผนที่เตรียมมาอย่างเต็มที่
1: เพราะว่าเติร์กเขาก็ไม่ธรรมดา
0: คือ
1: แมตช์แรกนี่ต้องถือว่าพลิกนิดนะครับเพราะว่าแมตช์แรกเขาชนะอิรัก 2-1 คือพี่อ๋อบังองค์เคยวิเคราะห์ไว้ว่าคู่แข่งสมานของไทยน่าจะเป็นอิรักปรากฏว่าอิรักดันแพ้เติร์กไงในเกมแรกถูกไหมครับนั่นหมายความว่าไทยกับเติร์กเมนิสถานที่จะเตะวันพรุ่งนี้เนี่ย ถ้าใครชนะน่าจะเข้าเพราะว่าคือมัน8กลุ่มถูกไหมแล้วเขาเอาแชมป์กลุ่มมาเข้า 100% แล้วก็อันดับ2 7จาก8กลุ่มอาคมดังนั้นเนี่ย6คะแนนเนี่ยยังไงก็เข้า
0: ก็ใช่ไง
1: เออ
0: แล้วบอกว่า2นัดแรก
1: ดังนั้นเนี่ยเติร์กกับไทยวันพรุ่งนี้ใครชนะเนี่ยน่าจะเข้า
0: ใช่
1: อาจจะยังไม่เป็นทางการนะแต่น่าจะเข้าแน่
0: คือถ้าเราชนะเติร์กได้แล้วเราไปเจออิรักนะสุดท้าย
1: อิรักก็บางอิรักเขาก็หลังพิงฟ้า
0: อิรักหลังพิงฟ้าเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้มันจะเป็นตัวเงื่อนไขว่าเราจะเล่นสบายหรือเล่นลำบากในนัดสุดท้าย
1: คืออย่างน้อยๆเนี่ยต้องอย่าหลุดอันดับ2เพราะว่าอันดับ2เขาเอาถึง7จาก8กลุ่ม
0: ถูกต้อง
1: ก็หวังว่าจะไม่ได้โชคร้ายเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เข้านะครับ
0: ใช่
1: แต่ว่าถ้ามองศักยภาพผมว่าแม้แต่จริงๆพอมันเป็นบอลเด็กชุดยุคอย่างเงี้ยค
0: ม
1: มันคาดเดาลำบากเหมือนกันนะถูกไหมมันก็คาดเดาว่าเติร์กเขาอาจจะเตรียมตัวมาในระดับหนึ่งอะไปสเกาดูอะไรดูก็เด็กอะใช่ไห
0: ม
1: บางทีก็ผมว่าทีมงานต้องไปนั่งดูไปดูเทปเกมวันเจออิรักเลยหมายถึงว่าเติร์กเขามีวิธีการเล่นอะไรยังไงนะ
0: ครับผมนะครับส่วนหลังเกมที่เราเจอกับ UAE ที่เราชนะ 1-0 มาได้เนี่ยนะครับมันมีประเด็นเรื่องของผู้ตัดสิน
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่ามีหลายจังหวะมากที่ค้านสายตานะครับล่าสุดเนี่ยทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยส่งหนังสือถึงฝ่ายผู้ตัดสินของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFCเพื่อเรียกร้องให้พิจารณาและตรวจสอบการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมที่ไทยเจอกับ UAE นะครับไม่ได้มีจังหวะเดียวมีหลายจังหวะนะครับไล่มาตั้งแต่จังหวะแรกซาเลมยาคูตของ UAE เนี่ยเขาไปกระโดดเหยียบเท้าใส่นัตกรรัตนสุวรรณนะครับซึ่งมีลักษณะรุนแรงแล้วก็เสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บนะครับจังหวะที่2เนี่ยทดเจ็บนาที90+6ผู้สำรวจทีมชาติ UAE เนี่ยนะครับออกมาเล่นบอลในจังหวะที่ลูกบอลเนี่ยสูงระดับศีรษะใช่ไหมแต่ยกเท้าแล้วก็กระโดดเข่าอ่ะใส่ผู้เล่นของไทยนะครับก็ส่งผลให้จังหวะนั้นเนี่ยมีผู้เล่นของไทยเราอ่ะเจ็บที่บริเวณศีรษะแต่ผู้สินเป่าหมดเวลาเลย ไม่มีเหลือง ไม่มีเหลืองแดงไม่มีเป่าฟาวไม่มีบทลงโทษอะไรทั้งนั้นนะครับมันก็เลยกลายว่าสมาคมเขาก็ยื่นเรื่องไปยัง AFC โดยทางสมาคมเนี่ยยืนยันว่าการยื่นเรื่องดังกล่าวนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในเกมดังกล่าวนะครับก็มีการพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่นะครับโดยเฉพาะในจังหวะที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของนักกีฬานะครับซึ่งก็ควรได้รับการดูแลและให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดู AFC เนี่ยส่งจดหมายเวียนเลยนะครับหลังจากคำร้องของสมาคมฟุตบอลไทย AFC ส่งจดหมายเวียนถึงทีมงานผู้ตัดสินที่ทำหน้าที่ในทุกสนามเน้นย้ำให้ผู้ตัดสินทำหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานนะครับกำชับให้ทุกคนต้องกล้าตัดสินใจในจังหวะสำคัญเพื่อปกป้องความปลอดภัยของนักเตะนอกจากนั้นเนี่ย AFC ยังเรียกร้องให้ผู้ที่มีข้อผิดพลาดในการตัดสินเนี่ยนำบทเรียนมาทบทวนเพื่อปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการทำหน้าที่ในทุกนัดด้วย
1: ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะ
0: ได้แต่ฟ้อง
1: วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี
0: ้ไม่เรารู้สึกว่าได้แต่ฟ้องหรือเปล่านะครับสุดท้ายก็ทำตามแบบคือมันมีหลายครั้งมากแล้วนะเอานี้เราย้อนกลับไปนะอย่างในอาเซียนคัพวันที่เราแพ้เวียดนามอ่ะมันก็มีบางจังหวะที่เราตั้งคำถามว่าแบบเอ้ยทำไมอะไรเงี้ยทำไม
1: ครับ
0: ทำไมไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับ
1: แม่ก็เดี๋ยวรอลุ้นวันพรุ่งนี้นะครับนี่ย้อนกลับไปดูรายชื่อชุดเอเชียนเกมอะคม
0: ครับ
1: ก็ต้องชื่นชมสโมสรที่ปล่อยเลยเนาะเพราะมันก็คาบเกี่ยว
0: ใช่ๆแล้วหลายคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักกีฬาคนสำคัญใน
1: ก็ง่ายว่ายศกรบุรพาเนี่ยตามรายงานเขาบอกว่าจะบินไปกลับเลยนะคือยศกรเนี่ยจะมีเตะให้ชลบุรีเจอระยองลงสนามให้ชลบุรีเจอระยองนะ14บินไปญี่ปุ่นค
0: ม
1: ไปเตะกับคีกิสถานจากนั้นบินกลับไทยนะเพื่อจะมาเล่นให้ชลบุรีเจอบุรีรัมย
0: ์เฮ้ยไหวเหรอวะ
1: คืออาจจะมีแค่บาง

0: คนน่ะที่มาส่งเนี้ยแต่ว่ายศกรบูรพาเป็นอย่างนั้นนะครับคือเอาง่ายๆว่าไปเตะนัดแรกกับคีกิสถานบินกลับมาเล่นเกมเจอบุรีรัมย
1: ์
0: ผมบอกต้องขนาดนั้นเลยเหรอถูกไหม
1: ไม่แต่เข้าใจว่าญี่ปุ่นมันห้าชั่วโมงไงนะครับจากบ้านเราแต่ว่า
0: ใช่ใช่
1: เหนื่อยนะเดินทางเนี่ยเหนื่อยเชื่อเถอะ
0: แล้วก็แต่ตอนนี้เท่าที่ทราบน่าจะเป็นแค่คนเดียวนะเพราะว่าที่เหลือไม่น่าแล้วก็นอกจากนั้นโอเคเสกสรรราตรีชัยพลอดทนนี่ผมชอบมากเลยนะ
1: ใช่
0: ผมว่าเล่นดีมากๆในชุดอาเซียนครับโดยเฉพาะ2นัดชิงอ่ะ
1: เป็นจอมขยันนะ
0: พลังเยอะมาก
1: ชัยพลอดทนอ่ะ
0: ข้าคณะคำยกธีรพัฒน์ปลือทองอย่างที่เราวิเคราะห์กันว่า4คนเนี้ยมีโอกาสอยู่ในฟีฟ่าอาเซียน
1: ใช่
0: คือเป็นนักเตะชุดอยู่23แต่ดันขึ้นชุดใหญ่
1: ใช่
0: เอาง่ายๆนะครับ
1: นี่บอกว่าอันนี้คือรายการวิทยุป่ะครับฮะ
0: ยังไงครับ
1: อันนี้มีคุณแตงนะฮะคุณแตงส่งมาบอกทักครับเมื่อคืนเหมือนเจอพี่ๆทั้งสองเลยนะครับ
0: ครับผม
1: คุณไปโผล่ที่ไหนครับคุณเจษดา
0: ครับก็วันอังคารจะเป็นวันที่เขาเรียกอะไรวันใช้ชีวิตฮะใช้ชีวิตคุณเริ่มเข้าใจหรือยังว่าเวลาผมมาเจอคุณวันพุธเนี่ย
1: อ๋อผมเข้าใจชีวิตนานแล้วครับ
0: ไม่ผมถึงบอกคุณว่าคมวันนี้พร้อมไหม
1: พี่บอกแมตช์ในความทรงจำของไทยต้องเป็นไทยกับจีนครั้งที่ไปชนะจีนในบ้านจีนครับสมัยโค้ชปีเตอร์วิทคือ
0: ไม่ที่ไปชนะในวันชาติไง
1: เข้าใจเข้าใจแต่แบบว่าอันที่แบบติดอยู่อ่ะแบบไม่หลุดเลยอ่ะผมว่าของสำหรับผมนะผมสำหรับผมก็วันที่ราชมังคลาผมจำได้ว่าอาบิจ้าตะโกนจนเสียงแหบอ่ะอาวิจ้าที่ซึ่งปกติอาวิจ้าไม่ค่อยตะโกนนะ
0: ครับ
1: อาวิจ้าเขาจะเสียงดังเฉยๆใช่ไหมเวลาจังหวะแบบลุ้นประตูหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยแต่วันนั้นเสียงหายเสียงหลงอ่ะอาวิจ้ามีบอกปี90ครับประเสริฐช้างมูลยิงทีมชาติจีนในเอเชียนเกมครับเนี่ยทุกคนก็มีภาพจำในเอเชียนเกมที่แบบแตกต่างกันออกไปเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็ช่วยมาแชร์ความทรงจำกันเพียงแต่ว่าที่คมชื่นชอบก็คือปีที่โกลเด้นโกใช่ไหม
1: ใช่
0: ที่เราชนะเกาหลีใต้
1: แล้ววันนั้นเราเหลือ9คนไง
0: ใช่
1: นะครับว่าเราเหลือ9คน
0: แล้วก็ธวัชชัยบุญรงค์ตระกูลมายิงนาที95
1: ให้ยิงอีก10ที
0: ก็เป็นโกลเด้นโก
1: ได้อย่างนี้หรือเปล่า
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยปีนั้นไทยก็เข้ารอบรองก่อนที่เราจะไปแพ้คูเวต
1: ใช่
0: ในรอบรองชนะเลิศแล้วก็มาชิงเหรียญทองแดงแพ้จีน
1: คือจำได้เลยว่าลูกยิงของโค้ชวังลูกนั้นนะทำใหต่อจากนั้นมาในการเล่นทีมชาติโค้ชวังก็คือเจ้าพ่อลูกนิ่งของทีมชาติไทยไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: นะครับจนถึงวันที่เขาเลิกเล่นนะครับ
0: ยุคนั้นโกลเด้นโกก็คลาสสิกนะ
1: ใช่นะคร
0: ับแล้วเหมือนหลังจากนั้นมามันจะมีซิลเวอร์โกอีกถูกไหมครับ
1: ใช่ซิลเวอร์โกก็
0: เฉพาะครึ่งเวลา
1: ไม่ใช่ซิลเวอร์โกจะเป็นอย่างงี้ซิลเวอร์โกก็คือ
0: ไม่ถ้ายิงในช่วงต่อเวลาครึ่งแรกแต่ยังไม่ชนะเลยต้องจบครึ่งนั้นไง
1: ต้องจบ
0: ก็คือซิลเวอร์โก
1: ใช่คือซิลเวอร์โก
0: เอาง่ายว่าคนน้องๆยุคนี้อาจจะไม่ทันโอ้โหล่าสุดน่าจะเกิน15มั้ยเกิน15ปีมั้ยที่ยกเลิกกฎนี้ไปเนี่ยโกเล่นโกอ่ะ
1: พี่เจดรู้เปล่าว่าโกเล่นโกที่ตราตรึงใจคน
0: เดียวโหบไง
1: อืม
0: โกเล่นโก
1: ซิลแวงวิลตอ
0: เออผมจำ
1: ยูโร2000
0: เออ
1: ยูโร
0: เอาไปถึงซิลเวอร์
1: โกลเด้นดิ
0: อ่ะคุณหมายถึงโกลเด้นโกใช่ไหม
1: โกลเด้นหรือเทสเก้วะแต่ยูโรนี่แหละผมจำได้จะอิตาลีเจอฝรั่งเศสอันนี้ตราตรึง
0: ไม่แล้วมันมีเบียโฮบด้วย
1: มีโอลิเวอร์เบียโฮบ
0: นึกแบบเร็วๆนะ
1: ใช่
0: แต่นึกไม่ออกว่าเป็นทัวร์นาเมนต์อะไร
1: ใช่
0: เพราะว่าจำได้ว่าคือไอ้โกลเด้นโกซิลเวอร์โกเนี่ยมันถูกใช้หมดแหละ
1: เห็
0: นไหมล่ะ
1: แต่ซิลเวอร์โกก็คือยิงแล้วยังเกมยังไม่จบต้องรอให้จบครึ่งก่อนค่อยจบ
0: หมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณต่อเวลา
1: 15ที
0: ในช่วงต่อเวลาครึ่งแรกถ้าคุณยิงสมมติคุณมายิงนาที91คุณต้องเล่นให้จบนาที105
1: ถูกต้อง
0: ถึงจะได้แชมป
1: ์แต่ก็เล่นโกปั้งแล้วจบเลย
0: จบเลย
1: เออ
0: คลาสสิก
1: มันจะเป็นอย่างนั้น
0: นะ
1: ครับมีว่าเทเซเก้นี่ไงเห็นไหมเนี่ยเทเซเก้ใช่ดาวิดเทเซเก
0: ้
1: นะครับ
0: คุณผู้ฟังช่วยผมคิดหน่อยว่าถ้าเป็นซิลเวอร์โกอ่ะใคร
1: ซิลเวอร์โกนี่จำไม่ได้จริงเพราะว่าซิลเวอร์โกเป็นแบบผมว่ามันเป็นกฎที่แบบงงๆอ่ะเพราะแบบอ้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: เนี่ย
1: ซิลเวอร์โกจะคล้ายกับต่อเวลาพิเศษนะเวลานี้แล้วแหละแต่ว่ามันไม่จบมันเอาแค่ครึ่งนั้น
0: อ
1: ะในครึ่งนั้นสมมติจบครึ่งแรกก
0: ็
1: คือจบครึ่งแรกอะไรเงี้ยประมาณนี
0: ้ก็แม่โกลเด้นโกนี่ก็หลาย มีใช้เยอะเหมือนกันนะคร
1: ับ ไม่แต่โกลเด้นโกเขาประท้วงไงว่าแบบว่ามันแบบปั้งแล้วแบบมันไม่มีโอกาสแก้ตัว อะไรประมาณนี้นะครับส่วนซิลเวอร์โกเขาบอกว่ามัน คือมันก็มีข้ออ้างอ่ะในการที่จะขายเวลา
0: โรลองบรองก็เคยทำได้นะคม
1: ใช่
0: ฝรั่งเศสชนะปารากวัย1998
1: เออ
0: ฟรอง98ก็ใช่
1: ใช่ฟรอง98
0: ใช่
1: ฟรอง98ก็ใช่นะครับอ่ะนะครับก็เป็นประมาณนี้สำหรับทีมชาติไทยนะครับถ้าให้เรียงลำดับความสำคัญก็คือเราต้องเชียร์ U20 ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะเตะพรุ่งนี้แหละนะครับแล้วก็แน่นอนครับเอเชียนเกมกลางเดือนนี้รอลุ้นกันสำหรับทีม U23 นะครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพูดถึงตลาดซื้อขายวันสุดท้ายกันครับมีอะไรน่าตื่นเต้นบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในเบรกสุดท้ายของ Sport Guide ครับ
2: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนักเรียนชายวัย15ป่วยซึมเศร้าก่อเหตุยิงป่วนโรงเรียนดังกำแพงเพชรครูนักเรียนหนีตายจ้าละวันก่อนตำรวจรวบตัวได้ทันเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาวันนี้เกิดเหตุการณ์เด็กนักเรียนชายอายุ15ปีชั้นม.3โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งอยู่ระหว่างรักษาตัวจากอาการป่วยซึมเศร้าได้ใช้อาวุธปืนขนาด9มม.บุกยิงตั้งแต่หน้าโรงเรียนเข้าไปจนถึงอาคารเรียนท่ามกลางความตกใจของครูและนักเรียนที่กำลังเปลี่ยนคาบเรียนจนต้องพากันวิ่งหนีตายโอลหม่านอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมหน่วยกู้ภัยสามารถเข้าระงับเหตุและควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้รปภ.ของโรงเรียนเผยว่าผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาหน้าโรงเรียนและใช้อาวุธปืนเล็งยิงถากตนไปหนึ่งนัดก่อนจะบุกเข้าไปข้างในขณะที่ครูพละศึกษาเล่าเหตุการณ์ว่าเมื่อได้ยินเสียงปืนได้พยายามตั้งสติพาเด็กนักเรียนหลบหนีและเมื่อเผชิญหน้ากับผู้ก่อเหตุจึงช่วยผลักดันนักเรียนให้เข้าไปหลบในหอประชุมได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางความโล่งอกของทุกฝ่ายภายหลังเกิดเหตุนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้รุดลงพื้นที่ควบคุมสถานการณ์ขณะที่บรรดาผู้ปกครองที่เดินทางมาเฝ้ารอติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยโดยโรงเรียนจะหยุดการเรียนเป็นเวลา2วันเปลี่ยนไปเรียนออนไลน์พรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักตกสาวไทยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเปิดทำเนียบต้อนรับพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อเชิดชูเกียรติและขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศโดยนายกรัฐมนตรีจะกล่าวแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการต่อนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีจะทำพิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลและนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องทางด้านสวัสดิการวิทยาศาสตร์การกีฬาและงบประมาณที่เกี่ยวข้องในทุกๆด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้นไปสมาคมประกันวินาศภัยหนุนประกันภัยพิบัติแห่งชาตินายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องประกันภัยพิบัติแห่งชาติว่าถือเป็นเรื่องที่รัฐบาลแสดงความใจกว้างอย่างมากในการสร้างความคุ้มครองหรือการสร้างเกราะป้องกันความเสี่ยงให้แก่ประชาชนคนไทยทั้ง30ล้านครัวเรือนท่ามกลางสถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศไทยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความแรงมากขึ้นซึ่งการใช้ระบบประกันภัยเข้ามาดูแลจะช่วยลดความล่าช้าในกระบวนการเยียวยาแบบเดิมของภาครัฐได้การดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นความเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาดมากในสองด้านคือด้านการบริหารจัดการงบประมาณและด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ประชาชนตามข่าวรัฐบาลใช้เงินงบประมาณเพียง 15,000 ล้านบาทแต่สามารถคุ้มครองทรัพย์สินของประชาชนได้สูงถึง 75,000 ล้านบาทซึ่งถือเป็นการใช้เงินจำนวนน้อยเพื่อสร้างมูลค่าความคุ้มครองที่สูงกว่าหลายเท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติย้อนหลังที่รัฐบาลต้องใช้งบประมาณเยียวยาประชาชนไม่น้อยกว่าปีละ 20,000 ล้านบาทการเปลี่ยนมาใช้ระบบประกันภัยจะช่วยให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณได้ทันทีอย่างน้อย 5,000 ล้านบาทและทราบกรอบวงเงินงบประมาณที่ชัดเจนในแต่ละปีโดยในสัปดาห์หน้าสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้นัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดทิศทางและคุณสมบัติของบริษัทประกันภัยที่จะเข้าร่วมโครงการและช่วงบ่ายวันนี้จะมีการหารือร่วมกับคปภ.เพื่อกำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองให้ชัดเจน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ปล่อยเซอร์ซี่ออกจากทีมฟาบริโซ่โรมาโน่นักข่าวชื่อดังชาวอิตาลีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจไม่ปล่อยตัวโจชัวเซอร์ซี่กองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์ให้กับเอเวอร์ตันในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาเอเวอร์ตันยื่นข้อเสนอให้ปีศาจแดงพิจารณาสำหรับการคว้าตัวเซอร์ซี่ขณะที่ตัวนักเตะก็ต้องการย้ายไปค้าแข่งกับทัพทอฟฟี่สีน้ำเงินเพื่อโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอหลังก่อนหน้านี้ปฏิเสธ2ทีมจากอิตาลีคือฟิออเรนติน่าและยูเวนตุสเพราะต้องการค้าแข่งในอังกฤษต่อไปอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วแมนยูไนเต็ดตัดสินใจเก็บเซอร์ซี่เอาไว้ใช้งานต่อเพราะซีซั่นนี้ทีมมีโปรแกรมลงเล่นหลายรายการต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
5: ฟุตบอลไทยเดลี่
4: เอลโกลาโซสื่อชื่อดังของประเทศญี่ปุ่นจัดทีมยอดเยี่ยมศึกฟุตบอลเมจิยาสึดะ J2 แมตช์เดย์ที่4โดยมีชื่อของเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตาแนวรุกชาวไทยติดหัวด้วยโดยแข้งชาวศรีสะเกษวัย24ปีถูกอาเบโอมิยะอาดิจ้าต้นสังกัดส่งลงสนามเป็นตัวสำรองนาทีที่62ในขณะที่ทีมตามหลังชนันเบลมาเร่0ประตูต่อ2ก่อนจะสวมบทซุปเปอร์ซับกดด้วยเท้าซ้ายช่วยให้โอมิยะไล่ตามตีเสมอ2ประตูต่อ2ในช่วงทดเจ็บ 90+1 แบ่งแต้มสำคัญและไม่แพ้ในเกมนี้ได้สำเร็จหลังจบเกมเจ้าแบงค์จึงถูกสื่อญี่ปุ่นเลือกติดทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่4ด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมใน3เกมหลังสุดทำ2ประตูกับ1แอสซิสต์จากทุกรายการ
5: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
6: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ว่าย
1: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook fm99activeradio SMS 4689899
3: กลับเข้าสู่สปอร์ตไกด์ครับเบรกสุดท้ายของบ่ายวันพุธนะครับแน่นอนนะครับเดี๋ยว
4: บ่ายเหรอ
3: เย็นละ
4: ไหวไหมเนี่ย
3: ก็เราเริ่มตั้งแต่บ่ายแก่ๆไงนะครับแล้วก็หรือไปไม่ถูกเลยไปต่อไปได้
4: เอางี้เอางี้พี่ถามคมนิดนึงว่าเมื่อคืนเนี่ยคนฟุตบอลเนี่ยสมาคมต้องใจจดใจจ่อสิถูกไหม
3: ใจจดใจจ่อ
4: กับเรื่องของตลาด
3: กับเหล้าเบีย
4: ร์อธิคม
3: ฟื้นเล่นฟื้นเล่นฟื้นเล่นฟื้นเล่นฟื้นเล่นก็เมื่อวานนี้ตลาด
4: คุณนี่ชินจากตีสองจริงอันนี้ก็พรามตามผู้หลักผู้ใหญ่ก็ฟังเยอะอ่ะต่อ
3: ไม้ก็เมื่อคืนกว่าจะได้ลุ้นกันมันต้องรอบดึกใช่ไหมเออนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อวานนี้ก็มีดีลน่าสนใจหลายดีลนะครับเดี๋ยวจะสรุปให้ว่าตั้งแต่ตีหนึ่งของวันที่หนึ่งเลยนะจนจบอันนี้ตามเวลาที่อังกฤษนะครับว่ามีดีลไหนน่าสนใจบ้างนะครับใครย้ายไปไหนเอาเฉพาะในพรีเมียร์ลีกก่อน
4: ได
3: ้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเริ่มดีลน่าสนใจก็จะมีอย่างชองบาโฮย่าคนนี้นี่มาจากอันดับฟังเฟิร์ตไปอยู่กับลีดไรเต้นนะครับมีเควินตินทิมเบอร์มิดฟิลจากมักเซมาคริสตันพาเลตนะครับ
4: คือต้องบอกว่าบางดีลคือยืมนะบางดีลคือซื้อขาดถ้าคนในรายละเอียดก็เพิ่มได้เลย
3: ใช่จริงๆเราต้องไล่ตั้งแต่แบบเช้ากันนี่เช้าของวันไล่มาจะมีอิบราฮิมเอ็มบายครับ
4: วันสุดท้ายเลย
3: ปารีสแซงต์แชร์แมงไปอาร์เซนอล47ล้านนะครับเทเลอร์ฮาวูดแบลลิสนะครับจากซัมตันไปอาร์เซนอลนะครับโอเนสอาฮานอจากแอตแลนตามาคริสตัลพาเลซอันนี้เป็นแบ็กซ้ายนะโอเนสอาฮานอเนี่ยนะครับจากแอตแลนตาเนี่ยนะครับมาติอัสเฟรเนเดสปาโดนะครับจากลิวไปนิวคาสเซิล 51.4 ล้านนะครับมีลุชก้าบรุ๊คแมนนะครับอันนี้มาลิเวอร์พูลจากราซิ่งเก้งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้ผู้สาประตูป่ะลุสกาบรุกแมนเนี่ยนะครับเกวังแดนโซจากสเปอร์ไปซันเดอร์แลนด์ครับอิลิมาเอ็นดีไอจากเอเวอร์ตันไปแมนเชสเตอร์มิฮาโลมูดริกจากเชลซีไปสเปอร
4: ์
3: ทิมอิโรบุนัมจากเอเวอร์ตันไปฮาวซิตี้นะครับบรูคนอร์ตันคอฟฟี่จากเจนัวมาฮาวซิตี้ฮูโกลาสันจากไอทักฟรังเฟิร์ตมาฟูลแลมมานูเอลแองเคลจากเรอัลมาดริดมาฟูลแลมนะครับมีโรบินิโอวาสจากโรม่ามาฮาวนะครับมีแจ็คกริลิชจากแมนซิตี้มาเอเวอร์ตันนะครับโตซินอันดราบิโอโยจากเชลซีมาสเปอร์นะครับเซียนเฟรมมิงจากเบอร์ลี่มาอิสวิททาวน์นะครับแล้วก็จะมีเอนโซเฟรนันเดสจากเชลซีมาแมนซิตี้นะครับ125ล้านไอซ์ลิเบตลันนายจากลียงกลับมาเอเวอร์ตันนะครับเบนชิเวลจากสตาร์บุกกลับมาคริสตัลพาเลซควินันทิมเบอร์จากมักเซมาคริสตัลพาเลซนะครับชองบาโฮย่าจากแฟรงก์เฟิร์ตมาดริดแล้วก็ดีลสุดท้ายเนี่ยเมื่อคืนนี้นี่รู้สึกจะเป็นดาริโอโอซาริโอจากพาเลซมาพาเลซก็ประมาณนี้อันนี้คือพรีเมียร์ลีกอย่างเดียวนะ
4: ที่
3: ผมสรุปให้พรีเมียร์ลีกอย่างเดียวแต่ว่าถ้ามีภาพรวมมันก็จะมีภาพรวมหลายๆอย่างน่าสนใจอย่างเช่นอ่ะการขยับทีเดียวของแมนซิตี้เนี่ยเมื่อวานนี้ได้ทางเอนโซเฟรนันเดสไปได้ดิมาเอ็นดีไอไปก็น่าจะเติมเกมรุกแบบเต็มอัตราแหละ
4: แล้วก็ปล่อยกาเบรียลเชซุสไปบาร์เซโลนา
3: ใช่นะคร
4: ับปล่อยแบบปล่อยขาด
3: อันนี้อาร์เซนอลกาเบรียลเชซุสอ่ะ
4: ขออภัยเออว่ะอาร์เซนอลปล่อยไปบาร์ซ่า
3: อันนี้อาร์เซนอลนะครับส่วนเชลซีเมื่อวานนี้ก็ถือว่าปล่อยเยอะมากนะครับก็มีประเด็นสำคัญอย่างเช่นโรเบิร์ตซันเชสนะครับย้ายแบบยืมไปอยู่กับโคโมนะครับก็การเข้ามาของเอมี่มาร์ติเนสก็ทำให้ซานเชสต้องปลิวไปนะครับก็เชฟโรเบกาก็ใช้ความสัมพันธ์ที่มีกับเชลซีนี่แหละนะครับในการดึงโรเบิร์ตซานเชสไปนะครับนอกจากนั้นก็ปล่อยโตซินนะครับปล่อยแล้วก็รวมถึงเมโลมูดริกนะครับที่ไปอยู่กับสเปอร์นะครับมาร์กก่อนหน้านี้เนี่ยเชลซีปล่อยมาร์กกิลไปไลป์ซิกนะครับเดวิดวอชิงตันไปสตราบุกแล้วก็ดาริโอเอซูโกไปอยู่กับสตราบุก

0: เดียวกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงอเล็กซ์อาฮานอนี่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นสมบัติของเชลซีแต่ว่าเขาโดนยืมไปคริสตัลพาเลซก่อนนะต้องประมาณนี้นะครับส่วนเอเวอร์ตันนะครับก็ไม่รู้จะเลือกใครก็ไปเอาอดีตเด็กเก่าอย่างแจ็คกรีลิชที่ยืมมายืมอีกรอบ
1: ครับ
0: แน่นอนนะครับรวมถึงไปได้กองหน้าคนใหม่ก็คือฟอร์ลินบาโลกันเอเวอร์ตันนี่ยังไงก็ต้องแก้กองหน้าอยู่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนจะมีแค่2คนก็คือเบโต้แล้วก็เทโนแบรี
1: ่
0: นะครับก็เลยได้ฟอร์ลินบาโลกันมาเพิ่มอีกคนหนึ่งก็เป็นลักษณะหน้าเป้าแบบชัดเจนได้ไอซ์ลิเมตและนายมาก็จะมาประจำการในทางฝั่งขวานะครับเพราะว่าปล่อยนาธานเพเดอร์สันไปอยู่กับโตริโน่แล้วในเซเรียอาช่วงนี้ที่อิตาลีเนี่ยจะมีประเด็นเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะ UK เทรนด์อ่ะนะครับก็คือจะชอบตัวบรรดาผู้เล่นจากสหราชอาณาจักรหลายๆคนมันเริ่มจากสกอตติชเทรนด์ก่อนที่ไปเอาพวกลุยส์เฟอร์กูสันมาแล้วก็โดดเด่นณเวลานั้นจนตอนนี้กลายว่า UK เทรนด์คือเอาจากอังกฤษมาเนี่ยเยอะดีอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเอลตันก็ปล่อยนาธานเพเดอร์สันไปโตริโน่ส่วนนิวคาสเซิลนะครับก็ไปได้เฟรเดสปาโดมาในวันสุดท้ายนะครับ ซึ่งนิวคาสเซิลเสียตัวรุกไปไม่ว่าจะเป็นอันโทนีกอร์ดอนบูโน่กิมไรแต่ว่าซัมเบอร์นี้เนี่ยนิวคาสเซิลก็ได้ตัวน่าสนใจมาหลายตัวนะครับมาซูมินาตูเร่ชอนสเตอร์นะครับอาราจีบัมบ้านะครับพวกนี้รวมถึงปล่อยนิกูตมาเดอร์นะครับไปอยู่กับยูดุสนะเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนี่ก็แอบเสียดายเหมือนกันนะนะครับจริงๆเราน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้ในพรีเมียร์ลีกแต่ว่าสุดท้ายไปอยู่กับยูเว่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ดิวิชั่นไปได้กองหลังใหม่มาเพิ่มอีกคนซึ่งจริงๆแล้วถือว่าเป็นการแก้ถูกจุดนะเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหาหนึ่งของเอเวอร์ตันไอ้ของดิวิชั่นที่ใหญ่หลวงมากก็คือปัญหาแนวรับก็ไปได้เทเลอร์ฮาร์วิสเบลลิสจากซาวด์ตันนี่เป็นเด็กฝึกจากแมนซิตี้นะครับแต่ว่าไม่สามารถเรียกตำแหน่งตัวจริงในแมนซิตี้ได้ก็โดนปล่อยไปซาวด์ตันก่อนหน้านี้แล้วก็ตอนนี้นิวคาสเซิลดึงกลับมาแล้วนะครับส่วนอาร์เซนอลประเด็นน่าสนใจคือการปล่อย4นักเตะ4คนไม่มีใครซื้อเข้าเลยนะครับแต่ปล่อยรวดเดียว4คนในวันสุดท้ายนะครับมาตั้งแต่เกเบรียลมาร์ติเนลลี่เกเบรียลเฮซุสอีธานเอ็นวานเนรีแล้วก็ฟาบิโอวิเอรานะครับโดยมาร์ติเนลลี่นี่55+15แอนออนนะครับเกเบรียลเฮซุสนี่ก็จะไปบาร์เซโลนานะครับแล้วก็มีอีไทวานเนรี่โดนยืมตัวไปดอร์ทมุนด์แล้วก็ฟาบิโอวิเอราขายขาดไปฮัมบูร
1: ์ก
0: นะครับก็นอกจากนั้นเนี่ยทีมร่วมเมืองอย่างสเปอร์ปล่อยมาร์ฟมาดาซาไปยูเว่แบบยืมนะครับพร้อมออปชั่นซื้อขาดไมคิโมไปเอฟเซโคโลนนะครับเกเบรนันโซไปซันเดอร์แลนด์นะครับโคตะทากะอิไปแซงทรุยดองนะครับแล้วก็แบ็คอย่างซูซ่าไปอยู่กับปอร์โต้เฮาซิตี้เป็นทีมที่เสริมเยอะเหมือนกันนะครับเพื่อสู้ศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะครับน้องใหม่ได้ทีมยูโรบุญนำมาได้อิลยัดอันซ่ามาซอบ้าทอมัสนะครับแล้วก็มีคริสตอสมาสมูซาคิติสนะครับบรูคนอร์ตันคอฟฟี่โคดี้ดราเม่โรบินิโอวาสเลียมิลล่าโหมาเต็มไปหมดนะครับส่วนอื่นๆน่าสนใจอย่างที่บอกก็คือประเด็นของมาลิกโฟฟาน่าเมื่อวานนี้ปาดหน้ากัน 3-4 รอบมันเริ่มจากอาร์เซนอลก่อนนะครับที่สนใจมาลิกโฟฟาน่าในวันสุดท้ายแต่ว่าเหมือนทางฝั่งของโอลิมปิกลียงจะเรียกค่าตัวแพงไปกลายเป็นซันเดอร์แลนด์ที่มาขอปาดหน้าซื้อไปแล้วตกลงกับซันเดอร์แลนด์แล้วคริสตัลพาเลซบอกไม่ยอมฉันจะเอาคนนี
1: ้
0: 4รอบสุดท้ายตกไปอยู่กับคริสตัลพาเลซนะครับซันเดอร์แลนด์กับพาเลซเนี่ยปาดเขาเรียกอะไรเกทับราคากันในคืนเดียวเมื่อคืนนี้4รอบแล้วก็จบด้วยกันที่ไปอยู่กับคริสตัลพาเลซแต่ยังไม่แจ้งว่าราคาเท่าไหร
1: ่
0: รวมไปถึงพาเลซก็จะได้ทั้งเบนชิลเวลเนี่ยควินตินทิมเบอร์นะครับกลับมาควินตินทิมเบอร์น่าสนใจเพราะว่าพาเลซเขาปล่อยโบนัสโซซ่าไปโคโลแล้วเนื่องจากว่าโบนัสโซซ่าเหมือนไม่สามารถปรับตัวให้กับเล่นในพรีเมียร์ลีกได้ตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วแล้วนะครับก็เลยไม่ได้อยู่นะครับที่เหลือเนี่ยนะครับก็จะมีประเด็นน่าสนใจอย่างมีหลายๆคนที่จะมาเริ่มใหม่ในพรีเมียร์ลีกยกตัวอย่างเช่นฮูโก้ลอสซันอันนี้จากไอแทคฟรังเฟิร์ตคนนี้น่าจับตามองนะครับเป็นกองกลางดาวรุ่งของสวีเดนรวมไปถึงชองมาเดโอบาโฮย่านะครับอันนี้ก็มาอยู่กับลีดนะครับพร้อมออปชั่นซื้อขาดเพราะว่าลีดปล่อยวินเฟรดยอนโตไปอยู่กับฟิออเรนติน่าแล้วนั่นเอง
1: ครับ
0: นะครับก็น่าจะประมาณนี
1: ้ก็ถือว่าเป็นซัมเมอร์ที่คึกคักนะม
0: ี
1: บิ๊กดีลพอสมควรนะผมนะ
0: สรุปให้แม้ว่าบิ๊กซิกเนี่ยม
1: ี
0: ใครเข้าใครออกบ้าง
1: แล้วจะได้ประเมินกันว่าแต่ละทีมเนี่ยเสริมแล้วถูกใจแฟนบอลของทีมหรือเปล
0: ่
1: า
0: อาร์เซนอลมา5นะครับ
1: ครับ
0: มีบรูโน่กิมเมเรสนะครับบรูโน่กิมเมเรสนะครับเปียโรอินทาบิเย่อิลานเมสลีเย่ผู้สาประตูคริสตอฟซอลิสปีกซ้ายแล้วก็เอสรีคอนซ่านะครับปล่อยออกมียากุบคีวีออคาวส์ไฮเลนโดทอสซาคริสเซนอการ์ดวิดดิวเซนฟาบิโอวิเอร่าเกเบรียลเฮซุสแล้วก็อีธานเอเวนเนรี
1: ่คุณพอใจไหมในมุมแฟนอาร์เซนอล
0: ก็ไม่ได้รู้สึก เขาเรียกอะไรไม่ได้รู้สึกพิเศษแต่ก็ไม่ได้รู้สึกคือถ้าชอบผมชอบแค่บรูโน่กิมาราเช่คนเดียวผมว่าอันนี้ถูกจุดที่สุดสำหรับอาร์เซนอลนะครับ
1: ก็น่าคิดทางซ้ายเหมือนเนาะคือตกลงคือได้แค่โซลิสมา
0: ใช
1: ่เพราะว่าอย่าลืมว่าทอสซาออกมาร์ตินาลีออก
0: ใช่
1: ดังนั้นเนี่ยการได้โซลิสมาท่านในแง่เวทตรงเนี้ยไม่พอนะ
0: ก็มีรายงานว่าคนที่จะถูกจับไปยืนปีกซ้ายคนใหม่ก็คือเอเมชิเอเช่คือเขายืนปีกซ้ายได้อยู่แล้ว
1: เพราะว่าตำแหน่งอื่นมันเต็มไปหมดแล้วไง
0: คือไม่เข้าใจว่าจะไปยัดตรงกลางกันทำไมไม่เข้าใจเหมือนกัน
1: แต่จริงโซลิสก็เล่นดีก็ถือว่ามาแล้ว
0: แต่ล่าสุดติดทีมยอดแย่นะวันเจอวิลล่า
1: ล่าสุดเลยไม่ออก
0: โอ้โห
1: ไปเจอแผนอูไนไง
0: เลี้ยงไม่ผ่านแมตตี้แคชเลยเลี้ยงไม่ผ่านเลยนี่โซลิสอ่ะนั่นล่าสุดอ่ะ
1: นั่นคืออาร์เซนอลเนาะ
0: นะครับส่วนเอาวิลล่าได้ไหม
1: อุ้ยได้สิ
0: เอ้ยวิลล่าก็แชมป์ยูโรป้านะวิลล่าเนี่ยได้อเลนโดกาเลโชได้ชัวโกเมสได้ยูฮันแมนซัมบีนะครับได้เกบาซิเซ่มาโตรุจเจรี่ไซออนซูซูกิแอรอนมาริสกานิคลาจักสันเลออนโกเรตกาอิบราฮิมเอ็มบายเทเลอร์แฮมวูดแบลิต
1: ครับ
0: ก็คือยกทีมได้ทีมใหม่1ทีมอ่ะวิลล่าแต่ปล่อยออกก็เยอะนะครับปล่อยดอนเยลมาเล่นเอนโซเบเรเนเคียลุยเบอร์รี่ยูริติเลมันลุยดับบินอันเดรสกาเซียแซมอิลลิงจูเนียร์มอร์แกนโรเจอร์ลูกาดีนเอวานเกสซองคอสตานิเดโควิดเอสรีคอนซาโอลิวัตกินและเอบริโนมาติเนสโหเอมิเมติเนตนี่ได้ค่าตัวตั้ง 7.5 ล้านเลยนะ
1: โอ้ถือว่าเปลี่ยนเยอะเนาะ
0: เปลี่ยนเยอะ
1: วิลล่านี
0: ่วิลล่านี่ยกทีมอ่ะ
1: แต่ดูแล้วขาเข้า
0: ก็เยอะเหมือนกัน
1: แต่ดูแล้วมันแม
0: ่ไม่รู้จะแทนกันได้หรือเปล่า
1: แล้วล่าสุดนี่โอลิวัตกินส์ไปเอาฮิลานี่เมื่อคืนนี้ทำประตูได้เลยนะ
0: อ๋อเหรอ
1: ทำประตูแรกได้เลยลงในฐานะตัวสำรองนะครับแล้วก็ยิงประตู 3-0 วัตกินส์ประเดิมได้สวยในซาอุนะ
0: นะครับมีส่วนบอลอันนี้บอลมัดข้ามเบนฟอร์ดไบรตันมาดูเชลซีครับเชลซีนะย้ายเข้ามานะครับมีโจนี่เกนด้านะครับมีเดนเนอร์ดัสตันซัสปายเอฟเอมเรลเอเมก้ามาโกเบสตรามอร์แกนโรเจอร์แม็กซองเลอครัวแดนนี่เวลเบกวาตินบาโกจอร์แดนเฮเดอร์สันเป๊ปเชวาเรียเอมิโนมาร์ติเนสแล้วก็โอเนสอาฮาน
1: อ
0: ปล่อยออกมาร์คชูคุเรย่าไทริกจอร์ดแอนเดรซันโตสเจสซี่เดอรี่อเลนโดกานาโชเทรโวชาโลบาเบอร์โนบาเดอร์ชิลฟิลิปยอร์เกนเซนซัสปาเยฟโอบริเคลิแมนนะครับเดวิดโฟฟาน่าเอ็กเซลดิซาซี่เลียมดีแลบมาบูซานิคลาจักสันมาร์กกิลโรเบิร์ตซันเชสมิเฮลมูดริกโตซินเอนโซเฟรนังเดสและดาโรเอสูโกนะครับอันนี้คือพวกโอ้ยเชลซีก็ออกเยอะเหมือนกันนะแต่ก็ได้ตังค์ทุกตัวนะไม่ได้มีแบบ ราคาถูกสักตัวเลยนะไม่มีนะเชลซีไปดูได้นะครับที่เหลือนะครับมาดูทางฝั่งของ
1: ลิเวอร์พูลเป็นไง
0: ลิเวอร์พูลหน่อยนะครับลิเวอร์พูลนี่ได้มามีเชอร์มี่ชักนะครับวิกเตอร์มุนยอสซามูเอลมาร์ติเนสโรนัลด์อาราโคแบรดลีย์บาโคล่าลุสก้าบรุ๊คแมน
1: ผู้สัมประตูดาวรุ่งของเก๋งแต่ว่าอาราโคนี่เป็นยืมเนาะ
0: ใช่
1: ยืมจากบาร์เซโลนา
0: ส่วนปล่อยออกมีโมซาล่านะครับแอนดี้โรเบอร์สันริชวิลเลียมอิบราฮิมโกนาเต้คาร์เตอร์พินนิงตันเคอร์ติสโจนเซฟานไบเซติดแล้วก็แฮร์วีแอนเลีย
1: ตตกลงโกดี้คักโปยังอยู
0: ่ใช่ไหม
1: เออ
0: ไม่ได้ใช่ไหม
1: ถูกสิเพราะว่าเหมือนกับว่าทีมมันหาตำแหน่งคือถ้าจะปล่อยเนี่ยลิเวอร์พูลต้องได้ไง
0: ไม่เพราะเหมือนอันนี้มันสรุปไม่หมดไงพี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับ
1: อุ้ยถ้ากัตโปไปเป็นมันก็ต้อง breaking news แล้วเมื่อวานไม่มีนะ
0: ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้อ่ะไหนๆพูดลิเวอร์พูลแล้วก็ต้องมาดูแมนซิตี้นะครับซัมเมอร์นี้ได้ไปทั้งเอเลียเอเดอร์สันนะครับเจอร์รี่มองกาเปียพีเอสชาลส์เจอโรนิโมรุนยี่อายุบูอัดดีอารันเอเลียสนะครับอิลิมาเอ็นดีไอแล้วก็เอนโซเฟรนเดสนะครับก็คือเหมือนกับว่าพอไม่ได้กัตโปก็เลยไปเอาADI อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ใช่ไหมนะครับขายออกนะครับซิตี้มีมานูเอลคันจีนะครับแบรนโดซินวาจอห์นสโตนนาธานาเคนะครับเจมส์แทฟฟอร์ดเควินฟิลิปโรดรีทีนี่ไรเดอร์ดิวินมูกาซ่านะครับมีซาวินโยอิซากาโบเรโอมามามูนิโกกอนซาเลสแจ็คกริลิตนะครับแล้วก็เจมี่มองกาก็ปล่อยยืม
1: โอ้โหซิตี้นี่เอาแค่3มิดฟิลด์นี่ทะลุ300ล้านยูโรไหมเนี่ย
0: ใช่
1: น่าจะเกินนะ
0: เอเลียต116
1: อ่ะถ้าเป็นยูโรนะอ
0: ัน
1: นี้ยูโรหรือปอน
0: อันนี้ปอนครับ
1: เอ็นโซ125เอเลียตเท่าไหร
0: ่เอเลียต116
1: 116นี่ก็ซัดไป
0: 241
1: แล้วอายุบวัดดีไง
0: อายุบวัดดี100 341
1: โอ้โหนี่เป็นปอนสมมติถ้าเป็นยูโรนี่ โอ้โหฉิบเฉียด400
0: อ่ะเอาอิลมาไอเดียไปอีก400
1: เออนี่เอาแค่ตำแหน่งมิดฟิลด์นะมิดฟิลด์ตรงกลางอ่ะโอ้โห3ตัวนี้นี่300กว่าปอนด์นะครับ300กว่าล้านปอนด์
0: แต่ว่าเขาขายได้ราคานะครับอาคันจีเนี่ยไม่เปิดเผยนะครับอาเค7ล้านนะครับเจทัฟฟอร์ด40
1: ครับ
0: โรดี้50ทีนี่ไรเดอร์47
1: ครับ
0: ซาบิโย85นะครับนิโก้กอนซาเลส50ทีมอย่างแมนซิตี้อ่ะไม่ยอมขาดทุนหรอกเขาซื้อมาขายไปนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ
1: เอายอดทีมหน่อย
0: นะครับรอบนี้ได้ใครมาบ้างได้คาดาโลนะครับได้อังเดรซันโตจากเชลซียูริติเลมันส์ไทนันทอมสันนะครับมีคลาสบาเลบามีคริสเตียนโอโซริคริสเตียนนะครับมีคริสเตียนนี่จากโอรัสโกฟอร์ตาเลซ่านี่ไม่น่าจะเป็นดาวรุ่งหรือเปล่าแมนยูปล่อยใครออกบ้างมีอังเดรโอนาน่านะครับรัสมุสฮอยลุนคาเซมิโรไทเรมาราเซียยารอนซันโชไทเลอร์เฟดริกสันอาร์ตายบายินดีระเด็กวิเทคนะครับโทบี้คอยเออร์แล้วก็เจมส์แกลลอน
1: เอาจริงก็แอบคล้ายๆซิตี้อยู่กันนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเอาแค่มิดฟิลด์ตรงกลางเนี่ยคมก็3ตัวเหมือนกันเนาะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมอังเดรซานโตส
0: ทีเลมัน
1: ยูริติลิมันแล้วก็บาเลบา
0: ใช
1: ่
0: นะครับส่วนท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับซัมเมอร์นี้ได้อันดี้โรเบอร์สันมาร์กอสเซเนซี่ชองพอแฟนเฮเคมาร์ตินดูบราฟก้ามาทุนแฟนองเดสนะครับมีซันโดรตานารีซาวินโยโอมามามูสมิคาโลมูดริกโตซินอัตราบิโอโยนะครับนี่คือสเปอร์นะครับปล่อยออกอีทบิซูมาปล่อยราดูดากุซินนะครับลูกาวุชโควิดไทนันทอมสันวิลลังเชียร์ไมนอสโซโลมอนมีคริสเตียนโรเมโรแอชลีย์ฟิลลิปเยสสเปนนะครับเกียโมวิคาริโอเจมี่ดอลลี่ไมกี้มัวซูซ่าปาบาราซาและเกเวงดันโซนะครับอันนี้คือสเปอร
1: ์โอ้โหเดอะแซบี้นี่งานมาก
0: อยากให้สรุปทีมไหนอีกแล้ว
1: อ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันไป SMS กัน
0: เ
1: ราก็จะได้เก็บทางออนไลน์ด้วยนะครับ
0: นี่ส่งมาบอกว่าจับมาตี้โยกมาเล่นฝั่งขวายังดูดีกว่ามาดูเอเก้เสียอีกทำไมถึงเลือกเก็บแกไว้แบบนี้ฝั่งซ้ายจริงๆมีแค่สลิดคนเดียวเองจะไหวหรอมีแมตช์ให้เล่นอีกตั้งหลายรายการตัวเล่นซ้ายน้อยเกินไปก็คาดว่าอาร์เซนอลจะอาจจะสลับนอนี่มาดูเอเก้เล่นซ้ายได้อาจจะสลับเอบิเลชีเอเช่เล่นซ้ายได้ครับก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าน้อยเกินไปแล้วช่วงหลังอ่ะผมเห็นนะลิคาโดคาราฟิออรี่ก็จะเล่นฝั่งแบบเหมือนจะเป็นปีกซ้ายอยู่แล้วนะทุกวันเนี้ยคือสามารถเอาอินคาบิเย่มาเล่นแบ็คซ้ายแล้วเอาลิคาโดคาราฟิออรี่ไปยืนเป็นแบบวิงแบ็คได้เลยอะไรเงี้ยถ้าเล่นหลัง3นะในหลัง3อะไรเงี้ยนะครับมีบอกว่าซิวโกคือค่ายเพลงของคุณนพพรซิวโกโปรโมชั่นครับ
1: อุ้ย
0: หาไหมหาไหมจากจืดเองนะครับมีถามบาโลกันดิวล่มไม่ใช่เหรอครับว่ะอันนี้ผมยังไม่ได้เช็คเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีบอกว่าเจดเมื่อวานอ่านไม่หมดนะเจดเอเมนต์ที่หลังอ่านให้ด้วยนะเจดนะฮะจากเด็กนนนะฮะบอกป้าเงียบอีกแล้วมุกหนูไม่ฮาเหรอปอลเสาร์นี้วันเกิดหนูนะย่าง27อีอีจากอาร์ซ่านะฮะ
1: รายการนี้เอาใจย่างจริงเลยเห็นไหมล่ะ
0: อ่านไม่หมดก็โกรธด้วย
1: แล้วก็อะไรนะต้อง
0: ตัวอวยพรวันเกิดด้วย
1: เอาจริงนะอ่านครบแน่ๆครับแต่ว่าบางทีSMS บางทีมันรันมาเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับที่คุณผู้ฟังส่งมาก็มีนะบางทีเหมือนคุณผู้ฟังส่งผ่านนะคมแต่มันมาหาเราไม่ครบมีนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได
0: ้
1: แล้วก็ก่อนจะไปข้อความอื่นๆนี่จริงวันนี้บอลญี่ปุ่นเนี่ยมันมีบอลเจลีกคัพด้วยนะคม
0: ครับ
1: ก็โอมิยะอาดีจานี่แบงค์สุพนัทตัวจริงนะในเกมไปเยือนท็อตทูรินะล่าสุดตามหลัง 0-1แล้วก็ซัปโปโรครับวันนี้ธีรพัฒน์ปลือทองตัวจริงในเกมบุกไปเยือนโคโกชิมะยูไนเต็ดก็ย้ำว่านี่คือบอลเจลีกครับคือน่าจะคนละถ้วยกับเอ็มเพอเรอร์นะคนละถ้วยนะเป็นอีกถ้วยหนึ่งนะครับ
0: เหมือนแบบคาร์บาวครับเอ้ยเหมือนลีก
1: ประมาณฟิลนั้นอ่ะเป็นรอบน่าจะรอบแรกเลยน่าจะรอบแรกเลย128ทีมอ่ะ
0: นะครับอันนี้มีส่งข้อความมาทาง YouTube นะครับบอกยินดีกับน้องรวงข้าวเทนนิส
1: ใช่
0: พรุ่งนี้ได้แข่งคอร์ตใหญ่ลุยอาร์มสตรองถ้าไม่ดังจริงเขาไม่จัดลงหรอกครับเพราะความจุเยอะให้เฉพาะตัวท็อปและดีกรีแชมป์เท่านั้น
1: ช่วงเช้านะช่วงเช้านะ
0: 7:40
1: โอ้ก็เจอมอสโกว่า
0: ไม่แล้วไปเจอมือ6ของโลกไง
1: แล้วก็เพิ่งได้แชมป์วิมเบิลดันมาด้วยไง
0: ใช
1: ่ๆ
0: นะครับคือถ้าบอกว่าถ้าไม่ดังจริงเขาไม่จัดลงหรอกเนี่ยอาจจะเป็นทางฝั่งนอสโควิดหรือเปล่าใช่ไหมนะครับเพราะว่านั่นคือมือ6ของโลกแล้วก็แชมป์เฟนโอเพนใช่ไหม
1: นอสโควาวิมบัลดันไง
0: เออวิมบัลดันวิมบัลดัน
1: วิมบัลดัน
0: เออนะครับมีบอกตอนนั้นผมจำได้ว่าดูคู่อิหร่านที่สนามสูบจบออกมาที่เต็นท์ข้าง

0: ้างสนามมีเปิดทีวีให้ถ่ายทอดสดคู่ไทยช่วงต่อเวลาพอดีพอโค้ชวังยิงเข้าหันไปเห็นนักท่องเที่ยวสองคนไม่แน่ใจว่าเกาหลีหรือญี่ปุ่นยืนตะลึงเลยครับโอ้ลูกนั้นตะลึงจริงตะลึงจริงถ้ามีพุทธกัตอวอร์ดลูกนั้นต้องได้ลุ้นน่ะตอนนั้นน่ะณเวลานั้นน่ะนะครับมีบอกว่าจันเจตแมนยูจะไม่เอาใครเหรอแบบนี้แชมป์ชัวร
1: ์ก็ได้นี่ไงบาเลบาไงบาเลบานี่อยากได้แต่ซัมเมอร์ก่อนนี
0: ่เฮ้ยแต่ผมว่าโอ้ยนัดล่าสุดก็ตั้ง5เมตร
1: แต่แฟนแมนยูบ่นว่าเติมหลังดีกว่า
0: บ่นอะไรคุณมี
1: แบ็คอะ
0: คุณมีเฮียแฮร์รี่ของคุณอยู่แล้ว
1: โอเค
0: ทั้งเกมรับทั้งเกมรุกได้หมดนะครับเป็นมีมได้ทุกเกม
1: และในขณะเดียวกันก็มีลิซันโดที่พร้อมจะเสียบอลง่าย
0: ๆมีว่าอานอนี่เชลซีซื้อจากแอตแลนต้าแอตแลนต้าแต่ให้คริสตัลพาเลซยืมตัวอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับเล่นหลัง3เวลาบุกครับนะครับอันนี้หมายถึงอาร์เซ่นะครับมีบอกถ้าลูกชอเจ็บหรือเล่นไม่ไหวจะเอาใครแทนแบ็คซ้ายไม่ยอมซื้อนี่หรือจะประสบความสำเร็จในอนาคตเออถ้าลูกชอเจ็บจะเอาใครเล่นแบ็คซ้ายดาโลไง
1: เออ
0: คุณมี
1: สารพัดประโยชน
0: ์โรเบโตเดียโกดาโลอยู่นะครับ
1: หรือจะเอาดอกูไหมล่ะ
0: ก็ได้
1: ปั้นไปเล่นแบ็คซ้ายเลย
0: ก็เขาเป็นแบ็คซ้าย
1: ก็ถูกแล้วไงก็หลังๆนี่เอาขึ้นมาเล่นข้างบนจนลืมแล้วเนี่ย
0: แล้วโดนปั้นไปเล่นปีกนะครับอ่ะเดี๋ยวไปรอลุ้นกันแล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาของสปอร์ตไกด์แล้วครับก็ลาไปแล้วสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังด้วยผิดพลาดประการใดขออภัยนะวันนี้พี่เจตเจษฎาและผมคมอดิคมลาไปแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
4: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
5: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
6: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอดเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
7: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นเหนื่อยของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
8: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: สนวิรุณและผมเองครับสวัสดีครับผม
1: ครับสวัสดีคุณฟังแล้วก็สวัสดีพี่ชิดด้วยนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้ก็ขออนุญาตมารับหน้าที่แทนพี่เอกนพดล
0: ครับผม
1: นะครับพอดีพี่เอกติดภารกิจก็เป็นวันพุธกลางสัปดาห์ที่ตลาดปิดเมื่อคืนใช่ไหมพี่ชิด
0: โอ้เมื่อเช้ามืดนี่เองก็ตามลูกหลงกันสนุกพอสมควรใช้ได้คุณได้อยู่อัปเดตว่าเมื่อคืน
1: อยู่ครับแต่ว่าแบบไม่ได้สุดถึงตีห้าอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้ว่าก็น่าจะไม่ได้ใครอย่างผมแฟนอาร์เซนอลก็กลายเป็นว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างผิดหวังเพราะว่าตัวออกเยอะกว่าขาเข้าดิพี่ชิ
0: ดแฟนทีมใหญ่ก็จะมีอยู่ 2-3 ทีมนะที่ไม่ได้ตื่นเต้นกับวันสุดท้ายเน
1: ี่
0: ยอาร์เซนอลลิเวอร์พูลแมนยูไนเต็ด
1: ครับโดยเฉพาะแมนยูนี่ปิดไปเร็วกว่าใครเพื่
0: อ
1: นเมื่อคืนนี้มีข่าวกับแบ็กซ้ายซาซาแต่ก็ไม่ได้ใคร
0: ใช
1: ่ครับเอ็ดนูรีไม่ได้
0: แต่ว่าดีลอื่นๆที่เขามันเกิดขึ้นหรือว่าไปหักกันในช่วงสุดท้ายเนี่ยดราม่าใช้ได
1: ้
0: สนุกดีปีนี้แล้วก็เรื่องของตัวเลขเฟิร์สและทะลุเป้าเป็นสถิติใหม่ตามคาด
1: ก็ตามค่าเงินรวมถึงค่าตัวที่มันเฟิร์สขึ้นตามโลกฟุตบอลสมัยใหม่
0: ถูก
1: จริงๆจำนวนการย้ายไม่ได้เยอะกว่าทุกครั้งนะพี่ชิดแต่ว่าด้วยตัวเลขค่าตัวที่มัน
0: เฉลี่ยนะ
1: เวอร์วังก็ทำให้เป็นเลทที่สูง
0: เอาแค่ว่าตัวเลขร้อยล้านเดี๋ยวนี้เราไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นมากแล
1: ้
0: ว
1: ใช
0: ่ให้เห็นกันได้เรื่อยๆทุกรอบตลาดก็เดี๋ยวมาดูสรุปภาพรวมอะไรตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของโปรแกรมฟุตบอลมันก
1: ็ยิบย่อย
0: เขาเปิดฤดูกาลแล้วยิบย่อยมีทุกวันอยู่ที่ว่าจะคู่ใหญ่คู่เล็กแต่ว่ารายการหลักๆมีแทบทุกวันเพราะอย่างในช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยวัน2วันที่ผ่านมามันก็จะเป็นพวกบอลถ้วยเนาะ
1: ใช
0: ่ที่เดวิดโพคาวเนี่ยก็ตามเก็บโปรแกรมของ2ทีมใหญ่คือดอร์ทมุนด์กับบาเยิร์น
1: ใช
0: ่ที่ถูกเลื่อนมาจากในสัปดาห์ที่เขาเตะรอบแรกกันเนี่ย2ทีมนี้ไปซัดกันในถ้วยซุปเปอร์คัพ
1: ครับดอร์ทมุนด์นี่เมื่อคืนแล้วก็บาเยิร์นจะค่ำคืนนี้
0: ใช่
1: นะครับ
0: แล้วก็มีที่อิตาลีก็ปั๊บๆเตะอีกแล้วนะ
1: ไอ้ปาอิตาลี
0: ถ้วยก็ปาอิตาลีก่อนเปิดซีซั่นน่ะเตะรอบแรกไปสัปดาห์นี้เตะรอบ2แล้ว
1: ครับ
0: โอ้แล้วก็จะเป็นพวกเดอะแชมเปี้ยนชิพเนาะ
1: ใช่
0: ที่ลุยกันในช่วงกลางสัปดาห์ในอังกฤษเองก็ประมาณนี้พวกทีมพรีเมียร์ลีกก็ส่วนใหญ่ได้พักกัน
1: ก็เดี๋ยวผมดูผลคร่าวๆให้แล้วกัน
0: เชิญฮะ
1: นะครับก็เอาของมาค่ำคืนนี้กันก่อนนะครับโดยเฉพาะรายการที่น่าสนใจนะครับก็คือวันอังคารที่1นะครับก็มีอย่าง The Championship โอ้โหจริงก็เพียบนะครับเวสต์แฮมนี่คืนฟอร์มไม่ชิดชนะเกมแรกในลีกล่างแล้ว
0: เพิ่งชนะเกมแรกนี่เป็นนัดที่อะไร
1: นัดที่4ก่อนหน้านี้เสมอกับแพ้
0: พึ่งจะนับ1
1: แล้วชนะใครไม่ชนะชนะวูฟ
0: ก็ตกลงไปพร้อมก
1: ัน ใช่ก็เป็น2ทีมอดีตพรีเมียร์ลีกเวสต์แฮมเมื่อคืนชนะไป 4-2 นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็สวอนซีชนะวัตฟอร์ด 2-0 ลินคอนเสมอกับแบล็คเบิร์น 0-0 นะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดชนะโบตัน 3-2 เพรสตันแพ้บริสตอล 1-3 นะครับพอร์ตสมัธแพ้ดาร์บี้ 0-2 เบอร์มิงแฮมเสมอกับซอทัมตัน 1-1 แล้วก็สโต๊กนะครับชนะนอริช 1-0 ก็คือเป็นคู่ที่น่าสนใจนะครับส่วนนอกนั้นเนี่ยเดฟโพคาวได้เมื่อกี้เราคุยกันโอ้โหคือดอทมุนชนะ 5-0
0: แต่
1: ไอทีมที่ดอทมุนเจอเนี่ย
0: ชื่อทีม
1: เฮฟซี่ฮัมบูร์กโอ้โหไม่คุ้น
0: อ
1: ่ะ
0: มันเป็นตัวย่อ HEBC
1: ใช่
0: ฮัมบูร์ก
1: ใช่
0: คือมันเป็นทีมแบบ
1: โอเวอร์ลีก
0: าเออมันเป็นทีมระดับตำบลเทศบาลของน่ะของเมืองใหญ่
1: ใช่ก็ดอทมุนชนะไป 5-0 นะครับ
0: คือเป็นระดับเทียร์5ดิวิชั่น5
1: ใช่ก็นอกนั้นโคปาเตเลียนะครับปาม่าเนี่ยแพ้เครโมเนเซ่0-2ช็อกๆเลยวิชิตช็อก
0: ไม่ช็อกไม่ช็อกเลยเพราะปีนี้ตกชั้นแหงสนเอ้ยไอ้ควีสต้าซวยแล้ว
1: ก็ขายไปทั้งทีม
0: อดีตลูกน้องอาร์เตต้าประตูกองหลังกองกลางกองหน้าตัวท็อปย้ายทุกตำแหน่ง
1: ประตูก็ไซออนซูซูกิย้ายไปวิลล่าก
0: องหน้า
1: ไปเยกิโน
0: ่กองหลังมีเลซโดเซียคาติ
1: ย้าย
0: ตัวออสซี่อ่ะไปเบนฟิก้า
1: ครับ
0: กลางล่าสุดไออะไรเส้นๆวะโอลิเวอร์โซเลนเซนไปเซลติก
1: ครับ
0: ตัวเนี้ยวิ่งหมดใส่ฐานอะไรก็ไม่รู
1: ้
0: กองหน้ามาโดเปรกินี
1: ่
0: ไปฟิออ
1: โถแต่ฟิออก็ไม่ดีนะ
0: ตกแน่หมายถึงเอาปาม่าก่อน
1: แล้วได้ตัวอะไรเข้ามาน่าสนใจไหมนะพิชิตปาม่าก็ไม่ค่อยได
0: ้คือประมาณว่าตัวที่มาแทนแต่ละตำแหน่งนะขายไปแต่ละตัวได้ราคาแบบได้น้ำได้เนื้อใช้ได้พอตัดราคาสุดที่แต่ละตำแหน่งเนี่ยกำไรล้วน
1: ๆ
0: ตัวเลขสวย
1: แต่ไม่ได้เอาเม็ดเงินมาลงทุนต่อ
0: ใช่ครับ
1: ทีมก็เรียกเดือดร้อน
0: ใช่ครับปีนี้บอกเลยว่าสกัดดาวรุ่งแท้โค้ดที่เด็กที่สุดในยุโรปด้วยวัย30นิดๆ30 31เอง
1: แต่เด็กที่สุดในเซเรียอาแน่นอน
0: เป็นลูกมือของอาร์เตต้าในอาร์เซนอลมาหลายปี
1: ครับ
0: แกออกไปปีแรกพวกอาร์เตต้าได้แชมป์เลยแต่แกก็ไปเวิร์คในการ

0: คุมปีแรกกับปาม่าไม่ต้องหนีตกชั้นแต่ปีนี้จะตก
1: ก็ปาม่านะครับแพ้เคลโมเนเซ่ทีมจากเซเรียบีไป 0-2 แต่การแต่งตัวไอ้คาร์ลอสเกวสตานี่เหมือนอาร์เตต้าเปรียบเลยครับพี่เสื้อโปโลกางเกงสแลกรองเท้า
0: ทรงคล้ายๆทีมนิยม
1: ส่วนอีกคู่หนึ่งตอริโน่นี่ก็แพ้มอนซ่า 0-1 แต่อันนี้เป็นเซเรียอาเจอกันเองนะครับนอกนั้นมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวผมลองเลื่อนดูก็มีพวก
0: มี
1: แววนางลิกอังกฤษลิกล่าง
0: ผมว่าน่าจะเป็นแค่ประมาณเนี้ยโดยคร่าว
1: ๆมีโอตุรกี
0: ตุรกีเป็นลีกอะไรเป็นฟุตบอลลีกหรือเปล่าไม่ใช่
1: ตุรกีน่าจะมันวันนั้นเพราะว่าไอ้
0: คนละวันกัน
1: ทีมซาร่าแพ้อีกแล้วแพ้อาเมดสปอร์
0: ใช่
1: เหลือเชื่ออ
0: ุตส่าห์มีฟาบันโยแล้ว
1: ใช่
0: ซาร่ายิงแล้ว
1: แถมโอนาน่าเซฟจุดโทษนะแต่ก็แพ้อยู่ดี
0: ก็เข้าใจว่าโค้ชน่าจะแยกทางสิ้นสุดมันสุดแล้วจริง
1: ๆ
0: เปลี่ยนโค้ชเร็วตั้งแต่หัววันทีมของโมซาร่า
1: ประมาณนี้เพราะว่านอกนั้นก็เป็นอังกฤษลีกล่างนะครับแล้วก็พวกบอลสวิตอะไรก็ผ่าน
0: ครับเพราะนั้นช่วงนี้ก็คุยได้เต็มที่อยากให้เจาะเรื่องไหนก็ว่ามาได้เลยครับ SMS หมายเลข4689899นะครับ4689899รวมไปถึง2ช่องทางโซเชียลมีเดียของเรานะครับที่ Facebook Fanpage แล้วก็ที่ YouTube Channel ด้วยชื่อเดียวกัน FM 99 Active Radio เชิญได้เลย
1: ครับผมก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับขอประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับขอขอบคุณกอล์ฟกรอบนะครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนานะครับสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบนะครับโดยบริษัทอาหารยอดขุดนะครับ
0: ผมโยนถามก่อนเลยทีมไหนชนะเลิศในตลาดรอบนี
1: ้ชัดมากเชลซี
0: หรอ
1: แมนซิตี้ขออภัยแมนซิตี
0: ้
1: ผมให้แมนซิตี้ลองมาเชลซี
0: เหตุผลของซิตี้ก่อน
1: ซิตี้คือผมว่าเขาทำงานได้รวดเร็วแล้วประสบความสำเร็จคือสามารถสร้างกองกลางชุดใหม่ได้3คนระดับท็อปภายในตลาดรอบเดียวอายุบัวดี้มิดฟิลด์เบอร์6ตัวรับจากลิวแล้วก
0: ็วัยเดียวกันน่าจะถือว่าเก่งที่สุดในโลกแล้ว
1: ใช่โชว์ฟอร์มเฉื่อยฉายในเพราะเกมกับบราซิลในฟุตบอลโลกตัวลุกเบอร์8เอเดนแอนเดอร์สันซึ่งแน่นอนได้รับการยอมรับในพรีเมียร์ลีก
0: ว่า
1: โดดเด่นที่สุดในซีซั่นที่แล้วแล้วก็ตัวเบอร์8กึ่ง10อีกคนนึงในตลาดรอบนี้ที่เชลซีถึงแม้จะได้กำไร20ล้านปอนด์แต่มันก็ผมว่าเสียหายมากกว่าเพราะว่าซื้อมา105จากเบนฟิก้า
0: ใช
1: ่แล้วก็125ไปซิตี้ก็เอนโซ เฟรนันเดสเพราะนั้นโอ้โหโรดดี้ช่องว่างที่หายไปนิโก้กอนซาเลสผมว่าตรงนี้คือทำงานรวดเร็วแล้วก
0: ็
1: ตอบโจทย
0: ์มันเรียกว่าล้างใหม่หมดจดเลยดีกว่าแข็งแรงเนาะ
1: ครับ
0: ทีนี้ไรเดอร์สออกเลยพรุ่งนี
1: ้แล้วไหนข้างบนจะได้ NDI ใช่ไหมพี่ชิด
0: ใช่เพราะว่าโค้งสุดท้ายนะว่าไปเล่ทางฝั่งเมอร์ซี่ไซด์ว่าจะเอาตัวไหนดีระหว่างกักโปเอ็นดีไ
1: อครับ
0: ลิเวอร์พูลพับแผนเพราะไม่ได้ตัวใหม่ก็เลยบล็อกการย้ายของโคดี้กักโปไปจบที่อิลิมานเอ็นดีไอเอเวอร์ตันเสียของดีไป
1: ครับก็ผมให้ซิตี้เป็นทีมที่ดำเนินงานได้เร็วแล้วก็ผมว่าถึงต่อให้ดิวแพงสุดอะเอนโซ่เฟรนเดสมันก็สมเหตุสมผลคือถ้าหลัก104 105เนี่ยผมว่าเกินไป
0: เชลซีเขาก็ไม่ได้กำไรกำไรเรียกว่ากำไรการใช้งานดีกว่
1: า
0: ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา
1: ครับส่วน2ก็อย่างที่ผมบอกเชลซีคืออาจจะไม่ได้เรื่องของจำนวนแต่ผมเห็นแล้วว่าไอ้ตัวที่เขาซื้อมาเห็นจากเกม2เกมแรกคือมันตอบโจทย์วิชิตซื้อมายกระดับช่วยทีมได้เลยคือมอร์แกนโรเจอร์แล้วก็พวกแนวรับอย่างแม็กซองลาคัวใช่ไหมแล้วก็
0: เข้ามาเป็นหลักได้เลย
1: ใช่ซื้อมาแล้วแบบช่วยทีมได้แล้วก็เอมี่มาร์ติเนสก็ถึงแม้เกมแรกจะเสีย2ประตู
0: 3
1: แต่ก็มีเซฟ
0: ใช่
1: เพราะนั้นก็ผมให้ซิตี้กับเชลซีวิชิตเห็นด้วยไหม
0: เข้าเป้าทุกดอกเชลซีก็อย่างที่สนยกตัวอย่างไปเปลี่ยนประตูเนี่ยก็ต้องขอบคุณนะครับที่ฟังเส้นสุดท้ายโรเบิร์ตซันเชสไประเบิดฟอร์มเกมแรกไม่งั้นเนี่ยก็ทำท่าจะนิ่งจริง
1: แล้วตลาดยังเปิด
0: ตลาดยังเปิดมันก็แบบมันก็เป็นเรื่องแบบในมุมของโรเบิร์ตซันเชสมันก็แบบมันก็คงเฮิร์ตหน้าดูแล้วไปโคโม่เงี้ยออกไปโคโม
1: ่ไปแบบเร็วๆเลย
0: ผมไม่คืออีกมุมนึงอะ
1: โคโม่ก็มีเอนี่อยู่นี
0: ่ชองบูเตสโคตรเก่งเลยคือเป็นคลีนชีทระดับหัวของลีกเลยนะ
1: ครับ
0: ก็ไม่เข้าใจโรเบิร์ตซันเชสไปแล้วจะเอาไปเบียดมือหนึ่งทำไมไม่งั้นแกก็ต้องเป็นมือสอง
1: นะอาจจะอย่างน้อยอยู่ก็ไม่ได้มือหนึ่งแล้วตรงนั้นยังไปยังได้ลุ้นเพื่อ
0: คือไม่อยากคนเห็นไม่อยากเห็นภาพดีกว่
1: า
0: เอาตัวเองออกไปก่อนจะได้เล่นได้เล่นไม่รู้
1: เผื่อเชสฟาเบการ์ดไปโดนของโรเบิร์ตซันเชสถ้
0: า
1: เป็นเนชด้วยกัน
0: คุยทุกวัน
1: ก็ไม่เนชผมว่าไปเป็นมือสองแหละที่โคโม่
0: เชลซีเข้าเป้าครับเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยพอมอร์แกนโรเจอร์สเข้ามาเนี่ยมันกลายเป็นว่าผมมองว่าไอ้ทริโอข้างหน้า3ตัวเนี่ย
1: ครับ
0: พาลเมอร์โรเจอร์สแล้วก็ชัวเปโด
1: เขามีชื่อย่อแล้วนะ
0: ตกลงเป็นอะไรกันแน่ว่ามีหลายอย่างมากเลย
1: CPR
0: CPR
1: โค
0: P
1: ชาวเปโด
0: แล้วก
1: ็ R มอร์แกนโรเจอร์เออ
0: CPR
1: เออสำหรับ
0: คือกู้ชีพ
1: กู้ชีพเวลาต้องปั๊มหัวใจ
0: ปั๊มหัวใจ
1: เออไม่รู้ดีหรือเปล่าตัวย่อ CPR เนี่ยแต่แฟนเจลซีเขาชอบแต่ถ้าพูดถึงชื่อฉันเนี่ยพิชิตมันแบบโอ้โห
0: ผมว่าเนี่ยผมก็มองได้ว่า
1: ที่น่ากลัว
0: ใช่ไอ้3ตัวเนี้ยผมว่าจะเป็นแบบ3สายเกมรุกที่ดีเป็นเบอร์ต้นๆเป็นชุดที่ดีเบอร์ต้นๆของพรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้เลย
1: ผมให้ในความคิดเฉพาะผมนะผมให้ดีสุดไม่ได้เทียบว่าดีที่สุดแบบแต่ละตำแหน่งนะแต่เมื่อมัดรวมกันแล้วเนี่ยเป็น3ตัวที่มันใกล้เคียงกัน
0: อ
1: ่ะเพราะอย่างอาร์เซนอลด้านซ้ายไม่ได้แมนยูนี่ต้องเผลอตัวหน้าเป้ายังไม่ชัดเจน
0: ลิ
1: เวอร
0: ์
1: พูลก็ต้องสร้าง
0: เป็นว่า3ตัวนี้เราเห็นแล้วก็ได้เห็นเล่นร่วมกันมาแล้วเนี่ยมันไปกันได้ดีมีแต่จะเก่งขึ้นด้วย
1: 2ใน3เนี่ยเคยเป็นเด็กบ้านซิตี้เล่นด้วยกันมาก่อนคือพาร์เมอร์กับโรเจอร์มารียูเนียนเพราะนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดี
0: เพราะฉะนั้นเครื่องหมายคำถามของเชลซีคงจะต้องไปแวะพักที่กองกลางเพราะว่าโค้งสุดท้ายพยายามหาตัวแทนเอนโซแล้วมันก็เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นสุดท้ายไม่ได้ใคร
1: ตอนแรกมีโอกาสจะได้ลามีนกามาร่าแต่ว่าโมนาโกไปบิดเขาเรียกว่าโค้งสุดท้ายไม่ยอมขาย
0: เรื่องมันมั่วมากเลยมันโยงกับอีกดีลหนึ่งที่เอเวอร์ตันจะเอาฟอร์ดินบาโลกุล
1: ครับ
0: มั่วมั่วมั่วไทม์ไลน์เนี่ย
1: จะสุดท้ายเหมือนเอเวอร์ตันได้ฟอร์ดินบาโลกุลนะพี่
0: ไม่ได้ดิ
1: ไม่ได้อะ
0: ไม่ได้
1: เพราะว่า
0: ไอชั่วโมงสุดท้ายก่อนคุณนอนเนี่ยได้
1: แต่ว่าสุดท้ายของสุดท้ายไฟนอลไม่ได้
0: ไม่ได้ล้มคือแต่แรกแต่เดิมเนี่ยเขาก็หลายสำนักทำลำดับไทม์ไลน์เหมือนกันไม่เหมือนกันบ้างแต่แรกก็บอกว่าเอเวอร์ตันเนี่ยแต่เดิมตกลงค่าตัวโมโนโกได้ละจะซื้อบาโลกุลนะ
1: ครับ
0: แล้วบาโลกุลก็บินเข้ามาจัดการเรื่องการย้ายทีมมาตรวจร่างกายที่เมืองลิเวอร์พูลที่เมอร์ซีไซด์แล้วก็กำลังเข้าสู่กระบวนการทางเอกสารเพื่อย้ายทีมอย่างเป็นทางการ
1: ครับ
0: ในขณะเดียวกันเชลซีก็จะรู้ว่ากำลังจะขายเอนโซให้กับแมนซิตี้ก็ไปยื่นข้อเสนอให้โมโรโกไปหลายรอบเหมือนกันเพื่อจะซื้อลามินกามาร่า
1: ครับ
0: แล้วก็เชลซีก็พิจารณาทางเลือกอื่นๆด้วยเพราะถ้ายังมีเวลาอยู่จะพยายามหาตัวเข้ามาเสริมแทนในระหว่างนั้นข้อเสนอที่ยื่นไป 2-3 รอบไปกับโมโรโกหลายครั้งอ่ะใช้คำว่าหลายครั้งก็โดนปฏิเสธแล้วก็พิจารณาตัวเลือกอื่นๆก็ไม่มีตัวไหนเด่นชัดขณะเดียวกันเชลซีที่ไปดีลต่อเนื่องกับแมนซิตี้ตกลงขายเอนโซเฟร์นันเดสให้กับซิตี้125ล้านปอนด์ซึ่งเชลซีมองตัวเองว่าก็ไม่เป็นไรถ้าในกรณีหากไม่ได้ใครเสริมเข้ามาทีมยังรับมือได้เลยตัดสินใจปล่อย
1: ครับ
0: ไม่ได้มีเงื่อนไขว่าจะต้องได้ตัวแทนเท่านู้นเท่านี้มาเชลซีก็เลยตัดสินใจโอเคเลือกปล่อยไปแล้วกันเก็บไว้ก็ไม่ดูแล้วไม่ได้เป็นผลดีกับใคร
1: คนไม่มีใจ
0: แต่ในขณะนั้นหลังจากเชลซีจะพิจารณาว่าจะได้ไม่ได้ตัวแทนน่ะแต่ที่แน่ๆปล่อยเอนโซไปแล้วในค่ายสีเหลืองของเอเวอร์ตันก็ปรากฏว่าก็เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับดีลของบาโลกุลขึ้นมา
1: ครับ
0: มีความไม่แน่นอนนะกับดีลของบาโลกุลในระหว่างไม่แน่นอนเกิดขึ้นที่เอเวอร์ตันก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องของการตรวจร่างกายแล้วก็ไปเจอดีเฟกต์บางอย่าง
1: ครับ
0: สภาพร่างกายไม่ได้สมบูรณ์มานั่นเองส่วนเอเวอร์ตันในช่วงนั้นก็มือเร็วครับต้องมีแผนสำรองฉุกเฉินฉุกเฉินของฉุกเฉินอีกทีนึงไปยื่นข้อเสนอให้แมนยูไนเต็ดเพื่อเอาโจชัวเซอร์ซี
1: ่ครับ
0: ด้วยสัญญายืมตัวแล้วก็เดี๋ยวผมบวกออปชั่นซื้อขาดให้เลยพี่ อะไรแบบนั้นณเวลานั้นช่วงเวลาไล่เลี่ยกันลำดับเวลาต่อข้อต่อข้อเลยนะครับเชลซีไปบรรลุข้อตกลงละกับโมนาโกสำหรับค่าตัวของลามินกามาร่าเพื่อจะมาเสริมในตำแหน่งมิดฟิลด์แต่ขณะเดียวกันมันมีข้อสงสัยอยู่ว่าโมนาโกจะขายบาโลกุลให้เอเวอร์ตันได้หรือเปล่าจบได้หรือเปล่าเพราะโมนาโกก็ต้องการปล่อยนักเตะเพื่อสร้างสมดุลทางการเงินในระหว่างนั้นเอเวอร์ตันกำลังมั่วอยู่กับว่าจะเอาบาโลกุลไม่เอาดีแล้วก็เผื่อทางเลือกด้วยว่าจะเอาโจชัวเซ็กซี่แมนยูไนเต็ดตอบปฏิเสธกลับมานะครับไม่ขายเซ็กซี
1: ่
0: เพราะขายไปกองหน้าก็หายแล้วแมนยูไนเต็ดไม่ได้มีตัวเสริม
1: ใช่
0: ตรงนี้อันนี้เหตุผลของทางฝั่งแมนยูไนเต็ดกลับไปกลับมาเอเวอร์ตันย้อนมาดูดีลของบาโลกุลอีกทีนึงหาข้อต่อรองนู่นนี่แล้วก็เอเวอร์ตันมีความเชื่อมั่นว่าท้ายที่สุดก็จะสามารถ

0: ปิดดีลกับบารุกุลได้ย้อนมาเรื่องนี้อีกรอบหนึ่ง
1: ครับ
0: โดยที่เข้าใจว่าเอเวอร์ตันจะใช้อะไรบางอย่างเพื่อกดข้อเสนอให้มันต่ำลงมาเพราะเนื่องจากว่านักเตะอยู่ในสภาพร่างกายที่ไม่ได้ฟิตสมบูรณ์ที่สุด อาจจะมีอาการบาดเจ็บติดตัวเรื่องการตรวจร่างกายตรงนี้ด้วยส่วนเชลซีที่จ่อจะเซ็นกับลามินกามาร่าดีลนี้ยุติลงดื้อๆเลยเพราะมูริโกบอกไม่ขายแล้วแล้วตัวบารุกุลเองที่กำลังจะย้ายไปเอเวอร์ตันจู่ๆก็เปลี่ยนใจไม่อยากขายด้วยเหมือนกันทั้งที่ตัวเองเนี่ยไปตรวจร่างกายกับสโมสรแล้วก็เลยทุกอย่างเลิกหมดเลยโมโรโกไม่ได้ขายใครทั้งบารุกุลทั้งลามินกามาร่าเชลซีจะหาตัวแทนเอนโซก็ไม่ได้ลามินกามาร่าเอเวอร์ตันก่อนหน้านี้คิดว่าจะได้ใครสักคนเข้ามาแทนเพราะว่าปล่อยเบโต้ออกไป
1: ปล่อยเอ็นดีไอไปด้วย
0: มันตำแหน่งหน้าเป้าเอาแบบให้ตรงตำแหน่งปล่อยเบโต้ออกไปไหนฟิออปะ
1: ใช่
0: ไปเกาโช
1: ไปเกาโชใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยกองหน้าอาชีพในทีมมันเหลือแค่เจโนบารีตัวเดียวเพราะยังไงก็ต้องมีเสริมปรากฏว่าเอเวอร์ตันก็ไม่ได้ใครเหมือนกันก็ไม่มีใครได้กับใครเลยรักสามเศร้า
1: ครับ
0: สามสโมสรไม่ได้เลยเตะ
1: เบโต้ไปฟิออครับ
0: ทุกอย่างอยู่ที่เดิมหมดเลยก็นั่นแหละก็สร้างความฝั่งที่แบบว่ารู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับพวกเขามากที่สุดคือฝั่งเชลซีกับไอ้ปรากฏการณ์หลายเด้งที่มันเกิดขึ้นว่าเฮ้ยโมโนโกม ทำงี้ไม่ถูกต้องเพราะตกลงกับพวกเขาแล้วแล้วไปยกเลิกดีลในช่วงนาทีสุดท้าย
1: ทนังนี่อุตส่าห์เป็นลูกค้าประจำกันเรื่องของบาเดียชิลดีซาซี่ที่เคยซื้อขากันเป็นประจำ
0: ครับ
1: แต่ก็ต้องมาดูว่าเห็นมีข่าวถึงขั้นแบบผู้บริหารบอร์ดเขาตีกันเลยว่าจะไม่ทำธุรกิจด้วยกันอีกนะเรื่องของดีลอะไร
0: ก็เข้าใจได้ก็เข้าใจได้เลยในมุมของเชลซีอ่ะควรจะโมโหหนักๆ
1: เพราะว่าก็ได้รับผลกระทบจริงๆเพราะว่าคือเมื่อกี้เราชื่นชมเรื่องฟอนทรี3คนของเชลซีชุดของอลอนโซแต่ว่าพอตรงกลางเนี่ยจากก่อนหน้าเนี่ยที่เขาไม่ใช้เอนโซเพราะว่ามีปัญหาเรื่องจะย้ายแล้วก็อย่างไคเซโดก็ร่างกายไม่ดีต้องมาใช้พวกลาวีลงมายืนกับลิสเตียเพื่อนพิชิต
0: ครับ
1: มันก็ก็ยังไม่ค่อยตอบโจทย์นะคราวนี้ไม่มีเอนโซจริงๆแล้วอ่ะแล้วไม่ได้ลามินกับมาล่ามาโอ้โหเพราะนั้นชอยมิดฟิลด์ตัวกลางมันจำกัดนะพี
0: ่
1: ลาเวียไม่รู้จะเล่นได้กี่เกมเดี๋ยวก็เจ็บหลายคนเป็นห่วงว่าโอ้โหอย่าว่าแต่ยิงเลย
0: เขาเจ็บจนทุกคนมีความเชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็เจ็บ
1: ใช่
0: อารมณ์คล้ายๆเมนเซนเมาส์ประมาณนั้น
1: ใช่ก็เลยส่งผลกระทบกับการยืนระยะตรงกลางนั้นเหลือใครไม่ใช่ตัวเลือก
0: รุ่นใหญ่เสริมเข้ามาดิ
1: อ๋อเฮนโดพี่ยัง
0: เฮนโดแขนหัก
1: ใช้งานได้เหรอครับ
0: แขนแค่
1: ไม่ได้เอามาแบบ
0: แขายังดีอยู
1: ่ไม่ได้เอามาแบบสร้างบรรยากาศ
0: คุมวินัย
1: ในห้องแต่งตัว
0: เสริมตำรวจใช่ไหมเสริมตำรวจในห้องแต่งตัว
1: ใช่กล้องวงจรปิดล่ามเอาไว้แบบระหว่างโค้ชกับนักเตะ
0: เพราะงั้นกลางทางเลือกของเชลซีเนี่ยไคเซโดปรากฏว่าไม่สมบูรณ์แต่ต้นซีซั่นเนาะไม่สมบูรณ์แล้วลงไปแล้วก็เจ็บซ้ำด้วยซ้ำไป
1: ลงเกมล่าสุดแล้วเจ็บ
0: แต่เขาก็เชื่อว่าเป็นการแบบไม่ได้เจ็บอะไรรุนแรงแต่ว่าอาการมันยังไม่ขาดก็เลยเลือกเซฟตัวเองวันนั้นก็เปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกไปรอบหนึ่ง
1: ครับ
0: เอาไปดูว่าตัวที่มีอยู่เบอร์หนึ่งแน่ๆคือในแดนกลางเนาะมอยเซสไคเซโด
1: ครับ
0: และณปัจจุบันเนี่ยตัวที่ตำแหน่งเหมาะสมสไตล์การเล่นเหมาะสมแล้วอยู่ในสภาพร่างกายที่เล่นได้คือโรเมโรลาเวียมันจะเป็นคู่นี้ก่อน
1: ครับ
0: ถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าหลุดออกมาจากเนี้ยทางเลือกมันคือจอร์แดนเฮนเดอร์สันมาริตินบาโก้แต่นี่คือพวกตรงตำแหน่ง
1: ทางกองกลาง
0: เรายังไม่รวมพวกไฮบริด
1: ครับ
0: อย่างน้อยลิสเจ
1: ม
0: วันดีคือดีมาโลกุสโต
1: พอพิชิตบอกว่ามีบาโก้ซึ่งผมลืมอ่ะก็น่าจะพอได้อยู่เพราะว่า
0: ตัวนี้ท
1: าง
0: ซ้ายแรกก็ได้
1: ไอเกมกับฟูลแลมบาโก้ได้รับคำชมเยอะ
0: ที่เหลือเป็นให้เป็นฝีมือของโค้ชดีกว่า
1: ครับ
0: ซาบีอลองโซว่าจะจัดตรงไหนให้มันแบบลงตัวแล้วก็พัฒนาแดนกลางขึ้นมาได
1: ้แต่ถ้าจะคิดในแง่ดีก็อลอนโซก็เป็นคนที่เล่น 3-4-3 ซึ่งไอ้ตรง4มันจะเป็น2ข้างเป็นวิงแบ็คตรงกลางเท่ากับใช้มิดฟิลด์ตัวกลางแค่2คน
0: ถูกต้อง
1: มันไม่จําเป็นต้องใช้3เหมือนเล่น 4-3-3 อะไรเงี้ย
0: ใช่ก็เนาะก็นี่ก็เขาจ้างโค้ชมาก็เพื่อแก้ไขปัญหานี่แหละ
1: ครับ
0: ปรับจูนให้มันพอดีส่วนเมื่อกี้แวะไปเอเวอร์ตันนึงที่บอกว่าปล่อยเอเนียเนี่ยคืออย่างน้อยก็มีแจ็คกิลส์เข้ามาแจ็คแบ็ค
1: กลับมารอบ2แจ็คแบ็คไม่มีตัว L นะ B A C K แบบเหมือนป๊อกแบ็ค
0: เออ
1: นี่ก็แต่เอเวอร์ตันก็ดี
0: พูดถึงป๊อกแบ็ค
1: เป็นไง

0: ยังฟรีเอเจนต์อยู่เดี๋ยวเราค่อยย้อนกลับมาพูดถึงฟรีเอเจนต์อีกทีนึง
1: ผมขอพูดนิดนึงนะพี่คือไอ้ตำแหน่งที่แมนยูต้องการเนี่ยกองกลางปีกซ้ายกองหน้าเนี่ย
0: คุณจะยุ่ยเขาเซ็น
1: เขาว่างหมดเลยนะป็อกบาซานโช
0: อ๋อตัวฟรีเอเจนต์
1: มาร์คซีเยลมาร์คซีเยล3ตัวนี้ฟรีหมดเลยนะพี่เอากลับมาหมดเลยมั้ยล่ะ
0: ในอดีตในค่าตัวระดับทุบสถิติทั้งนั้นเลยนะ
1: ใช่เออเนี่ยของดีทั้งนั้นแมนยูเอามาให้โอกาส
0: เป็นหมักเซียวในตอนแบบเป็นดาวรุ่งก็ค่าตัวสูงมากๆในวัยเดียวกันหาตัว
1: ห้าสิบป่ะพี่ตอนนั้น
0: ประมาณไม่ต่ำกว่า40
1: ที่ยืดดึงไว้อย่างโมนาโกอ่ะเออซานโชนี่ก็ว่า
0: ซานโชเนี่ยก็ระดับ 7-80 ล้าน
1: ใช
0: ่บ็อกบาไม่ต้องพูดถึงสถิติสโมสรเลย
1: เนี่ยว่างหมดเลยนะก็ไหนๆคุณให้โอกาสแรดฟอร์ดแล้วก็เผื่อพวก 3-4 คนนี้เขาจะคุยกันรู้เรื่อง
0: เออจริงมีเยอะมีเยอะพวกตามเก็บตกได้ถ้าแบบทีมไหนยังมีสล็อตว่างอยู่อ่ะเซ็นนอกตลาดได้นะครับ
1: ครับก็เป็นอีกหนึ่งตลาดที่เหลือเชื่อว่าเออพิชิตผู้เล่นขนาดระดับพวกเนี้ยยังไม่มีทีมนะซานโชนะอยู่ไม่ถึง30น่ะ
0: ผมเหมือนผมเห็นข่าวไปบราซิลแต่ก็ยังไม่ได้ไปใช่ไหมครับ
1: ยังไอ้นี่ด้วย
0: แต่ไปบราซิลก็เท่ดีเหมือนกันนะ
1: โอ้โหแต่ไปกันเยอะแล้วไอ้ลิงการ์ดที่อยู่บราซิล
0: ไปจนแบบหลังๆเริ่มไม่แปลกแล้วเนาะเพราะว่าไปตัวแรกๆที่ผมจำได้ผมรู้สึกว่าประหลาดไม่ไอ้แบ็กนิวคาสเซิลอ่ะ
1: อ๋อผมรู้แล้ว
0: จามาลุยส์ชื่ออะไรวะ
1: แบ็กไอ้จามาลุยส
0: ์แบ็กซ้ายลุยส
1: ์แต่เพราะไม่แน่ว่าปัจจุบันยังอยู่หรือเปล่า
0: แ
1: ต่เดปายทุกวันนี้ยังอยู่ต่อสัญญาแล้วด้วยกับโคลินเทียนก็กลายเป็นว่าบราซิลหลังๆก็เปลี่ยนเทรนด์
0: เพราะว่าจอมาลุยส์มันน่าตกใจเพราะว่าก็ย้ายไปด้วยวัย20กลางๆเนี้ย
1: อุ้ยปัจจุบันอ๋อจอมาลุยส์กลับมาเปสตันแล้วพี
0: ่อ๋อเพราะตอนย้ายด้วยสัญญายืมตัว
1: ใช่ตอนนั้นยืมไปเซาเปาโล
0: ว่าไปปี
1: เหลือเชื่อ
0: เออเหลือเชื่อเพราะว่าด้วยไลฟ์สไตล์ด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยเออเราก็แบบเอองงดีว่านักเตะอังกฤษไปเล่นในลีกบราซิลอะไรเงี้ย
1: ก็เป็นตลาดที่ค่อนข้างจะว่าเซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์จะว่าไม่เซอร์ไพรส์ก็บางทีมันนิ่งเลยแต่บางทีมันวิ่งวุ่น
0: ซิตี้เชลซีเป็นท็อป2อันดับแรกที่ดูว่าแบบมีการแบบเคลื่อนไหวที่ออกมาดูดี
1: ขยับเยอะ
0: รอบนี
1: ้
0: ลำดับ3
1: พี่วอลลี่พูอาร์เซนอลลำดับ3ขอพายสเปอร์ดิ
0: สเปอร์
1: ทีมนี้ขยันแต่ว่าแค่มันยังไม่ออกผลผลิตดอกออกผล
0: สเปอร์เนี่ยเกือบจะเปลี่ยนทีมใหม่ใช้คำนี้ได้ป่ะ
1: โอ้โหใช่พี่แบบเผลอๆเซสควอตที่แบบตัวจริงน่าจะมีใหม่ 6-7 คน
0: เราไล่ตั้งแต่ประตูนะประตูก็ตีซะว่าแบบเริ่มใหม่อย่างเป็นทางการแล้วกันเนาะ
1: ครับ
0: อันโตนินคินสกี
1: ้
0: จากฤดูกาลที่แล้วได้ลงตัวจริงปลายซีซั่นมีเรื่องหลอนในช่วยแชมเปี้ยนลีกอะไรของเขาด้วยก็ว่ากันไปแล้วก็มีวิคาริโอ
1: ไปยูเว่แต่สเปอร์ตรงเนี้ยพี่ได้เยอะแต่ก็ผิดหวังเยอะนะ
0: หมายถึงแบบไม่
1: แบบเหมือนติดต่อมีโอกาสได้แต่สุดท้ายโดนพลาดเยอะใช
0: ่กองหลังโอ้กดมาเพียบเหมือนกัน
1: กองหลังนี
0: ่ฟานเฮเคอร์
1: จากไบรตันแพงมากแล้วก็มีเซนเนซี่ฟรีโรเบอร์สันฟรีแต่เขาใช้3จาก4ฟรีไอตัวใหม่เนี่ยเป็นตัวจริงเลยใน2เกมแรกคือล็อบโบมีฟานเฮเคอร์แล้วก็มีทางเซนเนซี่
0: แล้วก็งงนิดนึงตรงปล่อยเจสเปนถามปล่อยไม่แพงทุกวันนี้ผมยังงงอยู่เลยว่าทำไมมันมีอะไรทำให้สเปนไม่แพงวะ
1: ทั้งที่เป็นตัวหลักทีมชาตินะ
0: โฮมโกรนอะไรเงี้ย
1: แล้วก็
0: อะไรเงี้ย
1: แล้วแบ็คขวาคุณก็เจ็บบ่อยอย่างปอโลไม่เลือกเก็บแล้วก็มาคุณก็ไม่ใช้อาชีเก
0: แล้วผมก็งงด้วยว่าทำไมทีมในพรีเมียร์ลีกด้วยกันเนี่ยไม่เอาน
1: ั่นดิพี่ลิเวอร์พูล
0: เนี่ยค่าตัวแค่ระดับเนี่ย
1: จริงๆลิเวอร์พูลน่าสนใจนะแบ็คขวาก็ได้แบ็คซ้ายก็ได้
0: 30ล้านเนี่ยใครกดก็ได้มันได้ทุกทีมใช่ไหมทีมเล็กยังมีตังซื้อเลย
1: ผมถามไม่ใช่เจสเปนกับคอนเนอร์แบดลี่กับฟิล์มโปงชั่วโมงนี้เอาใครลงถ้าสมมุติ
0: สเปนดิ
1: ใช่ไหม
0: เออ
1: ลิเวอร์พูลจริงๆน่าซื้อนะ
0: ซึ่งเนี่ยทำให้ผมสงสัยว่าลึกๆมันมีข้อมูลอะไรที่สโมสรเลยไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลนะหมายถึงสโมสรอื่นด้วย
1: เรื่องวินัยเลยไหมแต่ดูภาพรวมมันก็ร่างกายดีไหม
0: ไม่รู
1: ้วิ่งเป็น
0: มาไม่รู้จริงๆแต่ผมคิดว่าแอบเชื่อลึกๆว่ามันต้องมีอะไรบางอย่าง
1: ครับ
0: ออ
1: ตรงกลางนี่ก็ซ่อมใหม่มาทูตแฟนันเดส
0: โอ้โหตอนแรกอะยังไงใครๆก็เห็นตอนแรกยังไงก็ไปแมนอยู่ในเต
1: ้นแต่ว่ามาทูตต้องระวังนะฮะเพราะว่าอยู่ซาลัมตันทั้งนั้นตกชั้นแล้วก็เวสต์แฮมปีแล้วตกชั้นตอนนี้มาอยู่สเปอร์ครับ
0: แล้วสเปอร์เคยเกือบมา2ปีติดแล้วด้วย
1: แล้วตอนนี้แพ้2เกมด้วยช่วงนี้18:00 นตรง

0: 99
1: สนับสนุนโดย
2: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะอาดใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: ฟัง Active Radio ไม่สนุกผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ FM 99 Active Radio .mpod.net แอปพลิเคชัน Android
4: เวลา18 นาฬิกา

0: Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: สวัสดีครับผมกนพัฒน์ครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 3 2 1 Sell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo Mission Sellภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Big Quick ต่อที่1อย่างและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
2: wow.
1: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Big Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Big Quick ทุกสาขา
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: เฮ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
6: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
7: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yn10awards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
10: นายที่นายออนทัวร
11: ์นายที่นายออนทัวร์วันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวที่จังหวัดระนองค่ะซึ่งมีสถานที่ทางธรรมชาติอยู่มากมายหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนั้นก็คือภูเขาหญ้าที่ตั้งอยู่ที่ตำบลเหงาอำเภอเมืองให้ขับรถไปตามทางหลวงหมายเลข4ทางระนองพังงาได้เลยค่ะภูเขาหญ้าหรือเขาหัวล้านเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองระนองเป็นภูเขาที่มีขนาดไม่สูงมากนักค่ะสามารถเดินขึ้นไปได้เลยค่ะเนินเขาแต่ละลูกมีทางเดินเชื่อมถึงกันเมื่อขึ้นไปอยู่ด้านบนจะชมทิวทัศน์ได้โดยรอบในช่วงหน้าแล้งภูเขาหญ้าจะกลายเป็นหญ้าแห้งมองเป็นสีทองเหลืองอร่ามตาก่อนที่จะเข้าสู่หน้าฝนในฤดูกาลใหม่จะมีคนมาเผาหญ้าที่บริเวณนี้เพื่อเป็นการรักษาและสร้างแร่ธาตุให้กับดินและเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนฝนที่ตกลงมาหญ้าใหม่จะแทงยอดเขียวไปทั่วทั้งภูเขาเป็นความมหัศจรรย์ของภูเขาหญ้าอยู่ตรงที่ภูเขาลูกนี้เป็นภูเขาหัวโล้นตามธรรมชาติไม่ได้เกิดจากการไปตัดต้นไม้จนโล้นและแนวต้นหญ้าที่ขึ้นเสมอกันราวกับมีคนมาปลูกไว้นั่นเองค่ะนับเป็นอีกหนึ่งโลเคชั่นที่เหมาะกับการถ่ายรูปของจังหวัดระนองแนะนำให้ไปเที่ยวให้ได้นะคะเพราะการเดินทางมาภูเขาหญ้าไม่ได้ยากเลยค่ะ
10: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
12: กลับมาอยู่ในเบรกที่2ของในที่ไหนกูรู้ทาง FM99 Active Radio นะครับตอนนี้18นาฬิกากับอีก6นาทีโอเคก็ว่ากันต่อเมื่อกี้ก็ลากกันไปเรื่อย
13: ๆครับ
12: เรื่องของตลาดนักเตะมีหลายมุมให้พูดถึงเนาะ
13: ใช่ก่อนจะพูดคุยกันในเบรกที่2นะครับก็ขอบคุณก๊อฟกรอบด้วยนะครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบนะครับแผ่นหนาสะใจชิ้นโตครับอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบนะครับโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
12: ครับ
13: ก็ทานได้เลยเวลาดูบงดูบอล
12: ใช่
13: นะฮะ
12: ดูทานได้ทุกวันด้วยเพราะมีทุกวันเดี๋ยวขอแวะตัดมาดูข้อความทั้ง4689899สักครู่นึงแล้วกัน
13: ครับ
12: เนาะถามถึงหมูปากน้ำแข่ง3ทุ่มถ่ายสดช่องไหนครับสนุกเกอร
13: ์
12: รายการอะไรเอ่ย
13: หมูสนุกเกอร์อ่ะโอเควันนี้มีนี่ไงพี่ British Open
12: British Open ก็ทูถ่าย
13: ครับ
12: ครับผม
13: ก็เดี๋ยวหมูเล่นเจอจอห์นฮิกกินไง3ทุ่มตรง
12: โอ้ยสบายช่วงนี้กำลังมา
13: ครับ
12: ถ้าเกิดว่าเสมอ38นัดเราจะตกชั้นแบบไร้พ่ายไหมครับ คุณหงสองหัวมีเป็นไม่ได้นะเพราะว่าบางปีอ่ะ38แต้มก็ตกชั้นได้ง่าย
13: ๆมาแต้มมันการันตีเอเวอเรจเฉลี่ยมัน
12: เป็นสถิติใหม่ยากกว่าอาร์เซนอลแชมป์ไร้พ่ายนะ
13: แต่ก็ยากอ่ะพี่ว่าอันไหนยากกว่าระหว่างเสมอ38เกมกับลิเวอร์พูลตกชั้นโอ้ยไม่มีทางเกิดขึ้น
12: อ
13: ่ะ
12: แต่ว่ามันก็ชวนจินตนาการไง
13: เสมอ38เกมครับ
12: สนเริ่มมาบ่อยดีครับผม
13: โอ้ยวีคนี้ผมเพิ่งมา
12: สวัสดีครับพี่ต้นสนพิชิตตี้ครับจากคุณนันทพงศ์นะฮะสวัสดีครับผม
13: สวัสดีคุณนันทพงศ์ด้วยครับ
12: ผมแฟนผีได้ตัวแค่นี้ก็พอใจตามสภาพครับแค่โอนาน่าไม่กลับมาก็เหมือนได้แชมป์จากเจิดเองโอ้โหนะทุกเกมจริง
13: ๆ
12: เกมล่าสุดได้ดูยัง
13: ดูพี่ดูไฮไลท์นะก็พูดได้ไม่เต็มปากก็มีเซฟจุดโทษ
12: ไม่แต่เขาจะมีไอ้ดอก
13: แต่มีช็อตที่ออกมาแล้วโดนยิงครึ่งสนามแต่ว่าดีที่ไม่ตรง
12: ก็ดูแกความคิดแกนะแกออกมาเล่นบอลนอกกรอบไปโทษมาออกมาเยอะด้วยแล้วออกไปอยู่ริมเส้นฝั่งขวา
13: ครับ
12: แกจะเปิดข้ามไปอีกฝั่งของสนาม
13: สวิชเลยเปลี่ยนแกน
12: เปลี่ยนแกนสวิชเลยขวาไปซ้าย
13: บอล
12: ตกเลยแกนกลางของสนามไม่เท่าไหร่เอง
13: ครับ
12: โกว่าโดนยิงสวนกลับไม่ทันดีนะมันยิงไม่ตรงกรอบ
13: คือก็ยังนิสัยเดิมตรงที่ว่าบางทีก็ทำเกินหน้าที่เสียประตู
12: เนี่ยฤดูกาลนี้ก็มีช็อตฮาไป 2-3 ดอกช็อตก็เขาเปิดบอลย้อยน่าจะออกไอ้นี้ปัดโอ้โหเกือบเข้าสามเหลี่ยม
13: ครับ
12: อะไรเงี้ยมี
13: เหมือนเขาจ้างมาเฝ้าบ้านเฝ้าประตูเดี๋ยวว่าดันไปเสิร์ฟน้ำแข็งทำไม่เป็นเรื่อง
12: คอมบิเนชันที่งงๆระหว่างข้างหน้าคุณโมซาร่าข้างหลังคุณมีโอนาน่า
13: ก็หน้าบิ๊กเนมหลังอีกบิ๊กนึงห้างสะดวกซื้อ ตื่นเต้นดีแต่ก็แพ้ก็ไม่น่าเชื่อแพ้น้องใหม่ด้วยไออะไรนะโอ้โหไม่จำชื่อทีไม่ได้เลย
12: โชว์รูม
13: สปอร์อ่ะก็แฟนแมนยูคงน่าจะแฮปปี้กับ
12: แล้วพูดถึง
13: แมนแล้วแหละ
12: พูดถึงแมนยูไนเต็ดเนี
13: ่
12: ยคุณเจิดเองบอกแฮปปี้พอใจตามสภาพ
13: พี่คิดว่าไงอ่ะกองกลางก็ได้มา3คนตามที่คาดหวังไงเออแมนยูก็ยกเครื่องนะเมื่อกี้เราพูดถึงแต่ซิตี้แต่พอเอามาเทียบกันหน่อยพิชิตมันกลายเป็นซิตี้เขาได้เกรด A บวก3คนแต่แมนยูได้เหมือน
12: อาจจะบอก B วันสุดท้ายไปมีข่าวลือเล็กๆว่าลองไปเคาะประตูบ้านแอบถามว่าเอนูรี่อ่ะปล่อยป่ะปล่อยป่ะปล่อยไหม
13: ก็เห็นซิตี้เขาบอกว่าให้ตอนแรกแมนยูจะยื
12: ม
13: แต่ซิตี้เขาบอกว่ายืมได้แต่บังคับซื้อ10ล้านซึ่งจริงๆเอาจริงๆไม่ใช่แค่10ล้านเองนะ
12: โอ้ยอันนั้นไม่น่าจริง
13: ไม่จริงหรอ
12: ไม่น่าจริงไม่มีทางเป็นราคานี
13: ้ใช่ไงแต่คือก็
12: ซิตี้อาจจะแบบว่าการเรียกถามอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได
13: ้อืม
12: แต่ก็เหมือนตัวนักเตะก็ไม่ได้อยากย้ายด้วยอะไรเงี้ยมันก็ถามไปอย่างนั้นน่ะให้มันดูว่ามีมูฟเมนต์อะไรหน่อยในวันสุดท้ายโอ้แบ็กซ้ายก็โดนถามถึง
13: ตลอดนะแล้วไอ้ที่เคยมีข่าวก่อนหน้านี้ไม่ชิดลูอิสฮอลมันไม่ได้อยู่แล้ว
12: คำถามคือคุณอยู่กับลูกชอมา12ปีคืออย่างน้อยลูกชอไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกแต่ก็ต้องการอะไรที่มัน
13: แปลกใหม
12: ่ใหม่ๆบ้าง
13: เพราะอย่างมาเลเซียหมดสัญญาไปก ก็มีข่าวก่อนหน้าน
12: ี้ลูกชอในช่วงนี้ต้องระวังเพราะไม่เจ็บมานานแล้ว
13: ใช่ก็อยู่ไปแบบนี
12: ้อืม
13: กี่ปีนะไปยี่ปีที
12: ่12
13: 12ปีแล้วคอนทินิวต่อไป
12: แต่ก็ไม่ได้แก่มากนะอายุแกเพิ่งแตะ30เอง
13: ผมมาตั้งแต่โอ้โห10ไปปลายที่19 18
12: ใช่มาในวัยทีนเนจอร์
13: ก็ฮอว่าเป็นไปไม่ได้เพราะนิวคาสเซิลนี่ปล่อยไม่ได้ละแล้วผมเห็นโอ้ไอ
12: คือซื้อช้าไปถ้ามาซื้อเป็นดีลแรกๆ
13: เป็นไปได
12: ้ได้อยู
13: ่แต่ผมเห็นไจเซอร์คุมซ้อมหลังเห็นคลิปโอ้โหทำไมดุดันเหลือเกิน
12: คนวัยรุ่นไงโค้ดยังวัยรุ่นอยู
13: ่
12: พลังเยอะ
13: ส่วนย้อนมาแมนยูก็ไอฮอว่าเป็นไปไม่ได้แต่มีข่าวซารีนาสสุดท้ายหรือไม่ก็ไออะไรนะตัวคินเซอะไรก็ไม่ได้สักตั
12: ว
13: ซารีนาสที่มีข่าวกับบาร์ซ่า
12: เยาวชนเด็กดาวรุ่งเลสเตอร์อีกตัวนึงอะไรเพจสักอย่างลุยส์เพจหรืออะไรอ่ะก็เป็นนั้นว่าถ้าเป็นการแบบเสริมแบบเป็นเรื่องเวลาเนี่ยมันคือ3มิดฟิลด
13: ์
12: ให้เทียบกับว่ะให้เทียบกับเพื่อนบ้านในคนละโลกเลยนะ
13: ใช
12: ่3มิดฟิลด์ของแมนยูไนเต็ดก็คืออันเดรซานโตส
13: อืม
12: แบบแรกๆก็แบบ
13: โอ้ยโยนแฟนยี้อ่ะแบบสำรองเชลซี
12: แต่พอเห็นพรีซีซั่นเห็นอะไรเงี้ยโอ้ยมัน
13: พอได้พอได
12: ้เลยเว้ยได้อยู่ได้อยู
13: ่
12: ดีล2เป็นตัวประสบการณ์ยูริทีลามันจากแอสตันวิลล่า
13: อันนี้แรกๆว้าวเลยแบบหืมกัปตันทีมชาติเบลเยียม
12: แล้วก็ดีล3
13: ครับ
12: คาดคร้าวกันมา1ปีจาก100ล้านเหลือประมาณ 6-70
13: อืม
12: คาร์ลอสเบลเลบ้าจาก
13: ไบรตันคนมีใจอันนี้คนมีใจแบบตอนเด็กนี่คลอดออกมาใส่เสื้อแมนยูเลย
12: แต่มันก็มาในช่วงแบบช่วงเวลาในโมเมนต์ที่มันมีข้อสงสัย1เรื่องฟอร์มการเล่นตลอดทั้งปีที่แล้วตกไปพอสมควร
13: ใช
12: ่2คือเจ็บติดตัวมาด้วยต้องพักอีก 2-3 สัปดาห์
13: ยังใช้งานเลยไม่ได
12: ้ก็แกหายเจ็บก็พอดีเบรกทีมชาติ
13: ครับ
12: แ
13: ต่ได้คิดอย่างคุณจืดเองก็สบายใจเพราะว่าบางคนเขาไปเปรียบเทียบไงไม่ชิดซิตี้ได้บูอัดดี้เอนโซได้เอเลตแอนเดอร์สันเกรด A แบบท็อปเขาเรียกว่าของพารากอนแต่แมนยูนี่อาจจะแบบเกรดกลางๆต้องเอามาปลุกปั้นมาพัฒนากันต่อ
12: สำคัญมันคือการยืนระยะเพราะอย่างเกมล่าสุดสัญญาณดีแล้วเพราะว่ากลางเนี่ยเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นการเปลี่ยนจับคู่ไปเรื่อยๆแต่ว่าจากเกมล่าสุดถ้ายืนระยะคู่นี้ได้ก็ดูสวยดีระหว่างทีลมันกับคอบบี้เมนูตัวเด็กที่อยู่ในทีมอยู่แล้ว
13: เมนูนี่ดีนะพี่ชิดกับแมนคือจะยังอังกฤษยังไงทีมอื่นที่ไหนไม่รู้แต่กับแมนยูเต็ดคือดีเนี่ยดีมากๆ
12: ใช่แล้วก็อย่างเกมรุกเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เสริมอะไรมาแต่ว่าตีซะว่าได้ลัดฟอร์ดมันได้นักเตะใหม่แล้วกัน
13: แล้วเป็นเวอร์ชันที่ผมว่าวิธีการเล่นเขาเติบโตอ่ะคือแบบลิงก์กับเพื่อนแล้วก็แบบอุ้ยผมว่าเขาดูแบบดูน่าดู

0: ตั้งแต่ไปเล่นไปเล่นกับบาร์ซ่า
1: สัญญกรรมมาแล้ว
0: อ่าใช
1: ่ก็เรียกว่าปรับปรุงแบบจากภายในวิธีคิด
0: ครับ
1: ความเป็นผู้ใหญ่ของแกขึ้นมาแล้วก็คือเกมลุกมันไม่ต้องเสริมอะไรเพราะปีที่แล้วมันถือว่ามันเสริมไปแล้วลงทุนไปแล้วกับมาริอุสกุนย่ากับแบงค์เนเมโมกับเบนจามินเซสโกเสริมใหญ่ไปแล้วนะ
0: ครับ
1: เอาเป็นว่าซัมเมอร์เนี้ยก็เคลียร์กองกลางแล้วกองหลังก็ไม่ได้มีขยับอะไรซึ่ง นั่นแหละฝั่งซ้ายนั่นแหละที่แฟนๆมองว่าอย่างน้อยๆมันน่าจะมีอะไรเข้ามา
0: ครับ
1: แต่ก็ไม่มีซึ่งอันนี้ต้องดูการยืนระยะด้วยเพราะว่าปีนี้โปรแกรมคุณชุกปีที่แล้วทั้งปีคุณเล่นแค่40เกม
0: แค่ในประเทศ
1: บอลถ้วย2นัด
0: บอลลีก38บอลถ้วยดันไปเร็วด้วยเจอเซาท์ฟอร์ดไอ้นี่ดิ
1: เร็วอย่างเหลือเชื
0: ่
1: อคุณคิดดูลีกคัพไปรอบ2เอฟเอคัพไปรอบ3คือรอบที่ได้บายนะ
0: ครับปีที่แล้วแมนยูโดน
1: แต่ปีเนี้ยเดี๋ยวคุณก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณเริ่มเล่นแชมเปี้ยนลีกแล
0: ้
1: วไวนะแป๊บเดียวกลางสัปดาห์หน้าเริ่มแล้วนะเกมแรก
0: โอ้แล้วแมนยูโปรแกรมหนักเลยนะพี่ทิศในแชมเปี้ยนลีกอ่ะ
1: ใช่ได้
0: เมื่อเทียบกับทีมอื่นในอังกฤษอ่ะผมว่าลิเวอร์พูลค่อนข้างจับสลากได้ดีแล้วก็ของอาร์เซนอลก็กลางๆแต่แมนเชสเตอร์ก็หนักหน่อย
1: แต่ก็อาจจะมองในแง่ดีได้เราก็จะเห็นว่าตัวแทนจากอังกฤษเดี๋ยวนี้มันเก่งขึ้นทุกทีมไม่ว่าจะเป็นทีมไหนได้สิทธิ์เล่นทั่วยุโรปก็ตามเนาะ
0: ครับ
1: กลายเป็นว่าลีกอื่นถ้าเจอทีมจากอังกฤษแล้วก็หน้าเบ้เหมือนกันก็โอเคประมาณนี้สำหรับแมนยูไนเต็ดมันก็ไม่ฮือฮาไม่มันเลยคือไม่คุ้นเลยเพราะว่าภาพลักษณ์ของแมนยูไนเต็ดเนาะสนุกสนานเฮฮามาตลอด
0: ในยุคนี้ไร้เข็มขัด
1: ในยุคที่ยังไม่ได้เปลี่ยนการตัดสินใจผู้บริหารโดยกลุ่มของเซอร์จิม
0: เป็นเอเนออสแล้วก็ไร้เข็มขัด
1: จ่ายเงินอย่างมีเหตุมีผลไม่มันเลย
0: หลักๆก็ไม่ใช่แค่แมนยูหรอกพี่ลิเวอร์พูลก็ไม่มันตลาดรอบเนี้ย
1: ใช่เพราะว่าปีที่แล้วมันไปแล้วจะเอาอะไรให้มัน2ปีติด
0: แ
1: ต่ปีนี้ก็ยังมีเลย
0: มา250ล้านแล
1: ้
0: วบาโกล่าหรือเอ็มบายพี่คิดว่าจริงๆต้องได้ดิมันต้องมัดรวมกันมา
1: เอ็มบายเป็นวิลล่าซะงั้น
0: หรือว่าอย่างนี้คือก็อย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันก่อนที่ไปเบรกก็คือกักโปเหมือนนักเตะใหม่
1: ใช่ผมว่าเราถ้าแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยเอาให้ปรับวิธีคิดดีกว่าตีซะว่าคุณได้ปีขวาตัวใหม่มาเป็นกักโปแล้วกัน
0: ปีขวาเลยพี่เพราะว่าไอ้วันที่เอามายืนปีขวานะที่แล้วนี่โอ้เป็นคำถามไปนะกับอีโอล่าเนี่ยผมว่ากักโปซ้ายแล้วก็บาโคล่าขวาไหวไหม
1: ขวาเนี่ยใช้คำว่าขวาทั้งแผงแต่ล่างถึงบน
0: โอเคขวาผ่านตลอดคู่แข่งผ่านตลอดอ่ะตัวลงบาโคล่าขวาได้ป่ะพี่ชิดถ้าเอามายืนตรงไหนอ่ะผมไม่รู้เลยไงเพราะผมเห็นตอนอยู่เปเช่เขาเล่นแต่ซ้ายอ
1: ่
0: ะ
1: เชื่อไหมล่ะว่าตัวโค้ชเองก็ยังไม่ได้ล็อกไว้หรอกว่าคนไหนจะต้องยืนขวายืนซ้ายให้ชัดเจนปรับกันไปดีไม่ดีก็สลับมาทั้งซีซั่น
0: แต่ตอนนี้ผมว่าบิ๊กตอมูลยอดเริ่มเวิร์กแล้วบิ๊กตอมูลยอดเริ่มเวิร์กแล้ว
1: ทรงดีสปีดต้นมันจัดจ้านจริงสายมุด
0: น้องหมูหยองเนี่ยเพราะว่าทรงผมไง
1: ก็เอาเป็นว่าลิเวอร์พูลเองในมุมของลิเวอร์พูลก็จะมองว่ามันอาจจะมีแฟนส่วนหนึ่งอยากได้มิดฟิลด์ตัวรับอาชีพ
0: ครับ
1: เป็นพวกแบบ
0: ผู้เชี่ยวชาญนี่ไงพี่มันมีข่าวลือมาว่าพอไอ้ลามินกามาร่าเนี่ยไปไม่ได้ย้ายเพราะว่า
1: ถูก
0: มันก็เลยมีลิเวอร์พูลติดต่อไปว่าถ้ารอบหน้าเนี่ยบอกผมนะเฮียถ้าจะขายเนี่ย
1: แต่เวลาผมดูผมอ่านข่าวเนี้ยผมจะรู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผล
0: ไม่ make sense ใช่ผมเห็นด้วย
1: แล้วก็จะไปรอทำไมใช่ไหม
0: สินของเขาลูกค้าเขาจ้องอยู่เยอะ
1: ถ้าคุณแบบเซ็นล่วงหน้าไปเลยปีนึงอะไรเงี้ยมันเข้าใจได้ใครจะไปรอวะ
0: ใช่ก็ต้องดูว่าสุดท้ายลามินกามาร่าจะไปไหนแต่ผมว่าถ้ามาลิเวอร์พูล
1: ข่าวมันออกมาทำให้ลิเวอร์พูลดูแย่ว่าไปล่มดีลเชลซีเข
0: าเหมือนแบบจะปาดอะไรเงี้ยสอบถามไปอะไรเงี้ย
1: แต่ถ้าทีหลังแล้วมันเกิดขึ้นจริงอะค่อยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นหน่อย
0: ครับ
1: ก็ประมาณนี้อะแบ็คขวาไม่เสริมใช่ไหมแบ็คขวาก็มองว่าแบ็คของลิเวอร์พูลเนี่ยขวาไม่จบ
0: จริงๆน่าเป็นห่วงมากเลยพิชิตแบ็คขวา
1: ตีเสียว่าได้แบ็คขวาใหม่มาแล้วเป็นตัวหมุนเวียน
0: ใช่พี
1: ่เอาเราโ
0: ฮอ๋อนี่นับก็ได้เล่นแบ็คขวาได
1: ้นับตีซะว่าเป็นไฮบริดอีกตัวนึงแล้วก็ยังไงเสียถ้ามันทุเรศทุรากันมากนักก็อีโซโบเลยครับ
0: ใช่เพราะหลังๆพอโซโบไปเล่นตรงกลางแล้วมันทำไมปีนี้มันกลายเป็นไม่ค่อยกลมกล่อมกับกาเวนแบชแล้วก็แม็กอลิสเตอร
1: ์มันไม่กลมกล่อมตั้งแต่ปีแล้ว
0: มันดูแบบขยันเกินหน้าที
1: ่เอานะอดทนไปก่อนมันจะเละเทะไปอีก 2-3 เดือน
0: ครับ ก็ปีนี้แบ็คเลี้ยวภูน่าเป็นห่วงทั้งเรื่องของแบ็คขวาแบ็คซ้ายเลยแบ็คซ้ายผมว่าม
1: ันไม่เก่งขึ้นเลยเน
0: า
1: ะ
0: ไม่น่าปล่อยล็อบโบ้เลยพี่ดูแล้วแบบทีมีการ์กับทีมีการ์เคอร์เคสเป็นพี่ตอนนี้เอาใครลงอ่ะผมว่ามันปวดหัวมันทั้งคู่เลยไม่ได้เรื่อง
1: มันไม่เก่งขึ้นเลยว่ะไม่เข้าใจจริง
0: ใช่
1: แต่ก็มีนักเตะเยอะนะที่เราตกใจว่าโหปีนั้นอย่างเก่งตอนแบบขึ้นมาแจ้งเกิดปีแรกแล้วว่าหลังจากนั้นก็กลายเป็นนักเตะแบบธรรมดาคนหนึ่งไปเยอะมากเพราะว่าดังนั้นเนาะพวกเก่งจริงถ้าตัวแพงๆเนี่ยคือพวกเนี้ยเก่งสม่ำเสมอ
0: ครับอ่ะเราให้โอกาสเคอร์เคสดูแล้วกันขนาดโค้ชคนใช้งานเป็นตั้งแต่อยู่บอลหมัดอย่างอีราโอล่ามาไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่า
1: อือฮึพี่ชินครับพี่ยูเวนตุสเสริมดีไหมครับเพราะว่าพี่ก็เชียร์ยูเวนตุสรองจากปาม่าแล้วก็ยูเวนตุสเสียใครไปบ้างได้ใครบ้าง
0: โอ้ยผมว่าเสริมดีนะพี่วันท้ายๆเมื่อวานนี้เนี่ยคึกอยู่ทีมเดียวเลย
1: ใช่ยังดียังไม่ปิดตลาดตัวเองยังเข้าตลาดจนถึงนาทีสุดท้าย
0: ครับ
1: เพราะว่าที่ผมมองว่าเข้าท่าก็ที่ยังเป็นแบบเครื่องหมายคำถามเยอะคือเกมรุกมันเป็นปัญหาของยูเว่เรื้อรังมาตั้งแต่ปีก่อนแล้ว
0: ใช่
1: เหมือนช่วงหลังนั้นไม่มีดวงเลยกับการเสริมเกมรุก
0: ครับ
1: จั่วใครมาเน่าหมดปีนี้มันก็ส่อแววเน่าไว้แล้ว1ดอก
0: ใครพี
1: ่โคโลมอยนี
0: ่เอ้ยเขาผมว่าใช้ได้ผมดูอยู่ก็มันก็ไม่ได้แย่แต่อาจจะยังไม่ได้เปี้ยงป้างเหมือนรอบแรกแต่มันก็ไม่ดีกว่าเจอร์แดนเดวิดอะ
1: โหนั้นโคตรพังแต่ยังดีนะตัวนั้นเซ็นฟรีมาไงก็เนี่ยปีนี้เกมรุกอ่ะเจฟอาคาตอ
0: ครับ
1: ดาวรุ่งจากเจนัวลองดาวโคโลโมนี่ติดใจสมัยยืมตัวปีนี้ซื้อจริงๆซะเลยซึ่งโคโลโมนี่เนี่ยในช่วงระหว่างแบบออกจากยูเว่มาก็ไปเล่นให้สเปอร์แล้วก็แบบก็ไม่ได้เรื่องนะ
0: ใช่ดรอปเลย
1: แต่เกมรับว่าดีได้ขออภัยต้องลืมอีกตัวนึงเมื่อวานเนี่ยไปยืมนิกวอเตอร์มาเดอร์มาจากนิวคาสเซิล
0: ดีลนี้ผมช็อกมากเลยพี่ชิดคือทำไมวอเตอร์มาเดอร์รีบแบบผมว่าน่าจะแบบย้ายเซอร์ก็คุณเยอรมันเหมือนกันน่าจะอยู่สู้พีมาเลกสักปีนึงดีไหมอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ผมว่าเร็วไปผมว่าถอดใจเร็วไป
0: ใช่หรือย้ายเซอร์พูดเองเลยว่าย้ายแต่ก็ไม่แน่ก็ต้องไปดูต้องเดี๋ยวต้องดูเบื้องหลัง
1: แต่เหมือนกับว่าผมว่าตลอด1ปีแรกในอังกฤษเนี่ยมันขึ้นเร็วแล้วลงแรงเนาะตอน 2-3 เดือนแรกเน
0: า
1: ะ
0: เป็
1: นอะไรที่แบบโอ้ฮิตติดชาร์ตมาก
0: แบบแฟนนิวคาสเซิลบอกเลยใครคืออีซักไอ้2-3 เกมแรกใครคืออีซักจำได้
1: ผมลึกคำนี้ออก
0: โอ้โหแล้วหลังจากนั้นก็อย่างที่ทราบกันนิกโมโตมาเดอร
1: ์เล่นเราแบบเหมือนนักเตะมันเสียขวัญเสียความมั่นใจหมดแล้วกับทีมชาติโค้ชก็พยายามจะช่วยนาเกลส์มันก็ช่วยไม่ไหวตัวเองก็อยู่ไม่ไหวอะไรเงี้ยแล้วมันตกลงแล้วตำแหน่งที่ดีสุดของเองมันคือตรงไหนกันแน่วะอะไรเงี้ยมั่วหมดเลยเดี๋ยวไปลองเริ่มต้นใหม่ที่อิตาลีดู
0: ครับ
1: ไปที่กาโชดูก็ส่วนเกมรับอ่ะสิ่งที่ต้องแก้แน่ๆได้เกิดการแก้ไขขึ้นโอ้โหแบบลุ้นฤดูกาลจะเปิดอยู่แล้วค่อยเปลี่ยนประตูกว่าจะเคลียร์ได้เป็นข่าวกับผู้สาวประตูเป็น10คนนะคร
0: ับ โอ้แล้วไอ้วันเจอเกมล่าสุดไอ้พิชิตโคตรเซฟเลยไอ้วิคาริโออ่ะเกมล่าสุดยูเว่
1: เกมแรกตกใจนึกว่าเจ็บไปแล้วที่ไหนได้ตึง
0: ใช่ดีจริงอะตอนแรกนึกว่าแบบเอ้ยกลับไปเล่นอิตาลีจะเวิร์กเหมือนตอนอยู่พรีเมียร์ลีกไหมก็แบบโอ้โหก็ยังดีอ่ะเกมเจอปาม่าอะไรพิชิตไอ้ก่อนจะ 2-0 น่ะโอ้โหเกือบโดน 1-1 แบบบ่อยเลยแล้วคือพอไม่โดน 1-1 แล้วคอปไมเนอร์ก็มายิงลูก2แบบไม่น่าได
1: ้อ่ะใช่โอเคสิ่งที่ต้องเปลี่ยนในที่สุดถึงจะเปลี่ยนช้าหน่อยแต่เปลี่ยนวิคาริโอผมถือว่าโอเค
0: ครับ
1: เหลือน้อยดีกว่าดิเกโกริโอแน่นอนกองหลังได้จอร์ลูคุมี่มา
0: ดีไหมพี
1: ่ดีตัวนี้
0: ของซ้ายเซนเตอร์โคลอมเบีย
1: เซนเตอร์โคลอมเบียจากโบโลญญาถือว่าเป็นตัวที่เล่นฟอร์มดีสม่ำเสมอมาหลายปี
0: ครับ
1: เกมรุกผมชอบที่ได้ทางเคริมอะไรเบโกวิชเข้ามา
0: ตัวบอลโลกที่เล่นดีของบอสเนีย
1: เพราะตัวนี้เป็นตัวที่แบบเป็นส่วนหนึ่งในการแบบอัดอิตาลีในรอบเพลย์ออฟด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็อายุน้อยมาก18ก็หวังว่าจะมีโชคกับผู้เล่นเกมรุกนะดูเว่แบบซึ่งได้ทำงานเต็มๆกับสปาเลติผมมองว่ามองในแง่ดีแล้วกันว่าด้วยวิธีการเล่นของแกมันส่งเสริมพวกตัวเกมรุกอยู่แล้วก็หวังว่าจะไปได้ดีผมว่าค่อนข้างดีและถือว่าเป็นการขยับอะไรที่เยอะสุดแม้กระทั่งวันสุดท้ายเนี่ยปั๊บมาตาซ
0: า
1: ก็ออกจากสเปอร์มาด้วยสัญญายืมตัวเช่นเดียวกันไปอยู่เป็นเพื่อนเล่นกับวิคาริโอ
0: แต่ว่ากองกลางมิดฟิลด์ตัวรับไปไม่ชิดยูเว่มีเยอะแล้วนะผมก็งงอ่ะดีลนี้เพราะว่าเขามีทั้งไอ้โลคาเตลลี่เป็นเบอร์8ก็ได้แต่ถ้านับแค่ลากัตลุยส์เวสตันแมคเคนนี่พวกนี้
1: ลากัตลุยส์ก็กลับมาวิลล่าก็ไม่ซื้อกลับ
0: ใช่พวกนี้ก็ตัวรับหมดเลย ตัวรับค่อนข้างเยอะแล้วแต่ก็ยูเว่ก็แอดเข้ามาเพิ่ม
1: มันจะไปหนักทางปีกยูเว่แล้วก็จริงๆประตูเปลี่ยนไส้ในหมดเลยจริงๆเปลี่ยนมือ2แล้วผมก็มองว่าได้มือ2ที่ดีมาเลยนะ
0: ครับ
1: ได้คามิลกราบาร่าเข้ามาปีที่แล้วก็ตกชั้นกับวอลฟ์บวก
0: แต่ว่า
1: โตใส่หน้ากากอ
0: ่
1: ะ
0: ไอเปรินก็ย้ายออก
1: ใช่ไปทั้งคู่
0: เขาก็เลยทำประเด็นว่าตอนนี้ในเซเรียอาไม่มีนักเตะที่เคยไปเล่นบอลโลกเลยนะพี
1: ่
0: นักเตะอิตาลีที่เคยไปเล่นบอลโลกไม่มีเลยเพราะว่าไอ้ชุดสุดท้ายที่ไม่เคยไปเล่นบอลโลกคือมีแค่ดามิเอนกับเปรินเปรินย้ายออกรู้สึกไปปาเลโมส่วนไอ้ดามิเอนตอนนี้ฟรีเอเจนต์อยู
1: ่ไปปาเลโมกับปิโป้อินซากี้อ่ะ
0: ใช่ใช่แล้วก็ไอ้ดามิเอนเป็นอีกคนหนึ่งที่เคยไปตั้งแต่สมัยอิตาลีไปบอลโลกล่าสุดก็คือตอนนี้อินเตอร์ปล่อยไปก็ไม่มีสโมสรทั้งลีกไม่มีผู้เล่นที่ผู้เล่นอิตาลีที่เคยเล่นบอลโลกประเด็นเนี้ย
1: คนสุดท้ายมันปีแล้ววะ
0: ก็3สมัยที่แล้วอ่ะพี
1: ่2010
0: อืม12ปีที่แล้ว
1: แอฟริกาใต
0: ้อืมครับ
1: เออว่ะมันก็นานพอที่จะแบบ
0: เจนไปเจนนึงไปแล้วอ่ะ
1: เออข้ามเจนไปแล้ว1ชั่วอายุการค้าแข่ง
0: ไม่มีผู้เล่นอิตาลีที่เคยไปบอลโลกในเซเรียอาในลีกสูงสุดอ่ะมันโหมันฟังดูแย่แล้วพี่อ่ะถูกมั้ยเหมือนสมมุติในอังกฤษไม่มีนักเตะอังกฤษที่เคยไปบอลโลก
1: ที่ขึ้นทีมชาติตั้งแต่อายุ16 17อ
0: ่
1: ะแล้วกลายว่าถ้าสมมุติสมัยหน้าได้ไปบิ๊กดอนเนี่ยจะอยู่แบบแถวๆเลข3
0: ครับ
1: ทั้งที่เล่นทีมชาติมาเป็น10กว่าปี
0: ใช่ซีเนียร์
1: ก็หลอดยังต่อไป
0: ครับ
1: นะส่วนขาออกก็นั่นแหละดูซาวาราวิชล่าสุดเพิ่งไปยิงแฮตทริกให้เบซิกตัส
0: เออดีลนี้ผมอยากพูดไปคือมันก็ต้องมีอะไรเหมือนที่เมื่อกี้เราคุยเรื่องเจสเปนน่ะฟรีนะกองหน้าแบบดูซานไม่มีใครเอาจริง
1: ค่าจ้างล้วน
0: ๆ อ๋
1: อ แต่หมายถึงคุณหมายถึงทีมใหญ่ทั่วยุโรปใช่
0: ทั่วยุโรปพี่แบบ
1: พอชื่อชั้นอย่างดูซานนะ
0: เออไม่น่าไปเบซิกตัสเนี่ยมันน่าจะแบบ
1: ใช่ไหมมันมีทางเลือกที่แบบคุณสามารถอยู่ในลีกที่แบบเรียกว่าเหนือ
0: ใช่ดอทมุนบาเลนเซียอะไรเงี้ยที่หากองหน้ารวมถึงบาซ่าก็ตามถ้าชั่วโมงนี้พี่ว่าเชซุสกับ
1: คือหลักๆล่ะแกไม่ยอมลดค่าเหนื่อยลงหลักๆเป็นเรื่องของธุรกิจเพียวๆเลย
0: ขนาดเชซูสยังไปบาซ่าได้เลยแบบแล้วดูซานวาราวิชไปเบซิกตัสมันแปลกไง
1: ในวัย26ปีคือบางทีเนี่ยผมเห็นโดนสื่ออังกฤษเขียนในทางลีกตุรกีในเชิงแบบด้อยๆลงหน่อยเขาบอกเป็นเนี่ยเป็นลีกเกษียณที่ใหม
0: ่
1: อะไรเงี้ยแต่จริงๆก็หลายตัวมันก็ไม่ใช่
0: เออแต่ว่าแต่ละตัวที่ไปก็พวกไอ
1: ้ตัวที่สมควรไปเนี่ยโจนาธานเดวิดปล่อยยืมบวกออปชั่นขายขาดให้แอตเลติโก้ลุยส์โอเพนดาไปลียงก็ปล่อยยืมก็เป็นตัวที่เล่นไม่ได้ทั้งนั้นอ่ะ
0: ครับ
1: ต้องเปลี่ยนแผนเกมลุก เหลือตัวเก่าแก่คืออาคาดิสมิลิก
0: โอ้โหยังอยู่อ่ะ
1: เพราะว่าแกเจ็บซ้ำซากไงไม่ค่อยมีทีมไหน
0: ไม่มีที่ไป
1: เออแกเจ็บซ้ำซากจริงๆฝีเท้าพอใช้ได้ก็โอราวนี้ผมถือว่าในบรรดาทีมใหญ่ที่อิตาลีเนี่ยยูเว่เป็นทีมที่ขยับเยอะอาจจะใกล้เคียงหน่อยก็คือโรม่าเพราะโรม่านี่ก็ลืมตาอ้าปากได้กลับไปสู่เวทีใหญ่แชมเปี้ยนลีก
0: โรม่าเน้นจำนวนด้วย
1: ใช่
0: และที่สำคัญยังเก็บไอ้โกเน่ได้อะ
1: มานูโกเน่เพราะรายนี้ก็ถูกเชลซีพิจารณาไว้เหมือนกันแต่ว่าไปโฉบเขาในช่วงท้ายอ
0: ่
1: ะโรม่าก็บอกไม่ได้หรอกนี่คือกระดูกสันหลังทีมเลย
0: ครับ
1: ก็ประมาณนี้ถ้าพูดถึงทางฝั่งอิตาลีทางยูเวนตุสแถมไปนิดหน่อย
0: นอนพี
1: ่ไหนฮะ
0: ไอตอน 5:42
1: อ๋อนอนเหรอ
0: ใช
1: ่อ๋อนอนได้แม่กิมไลท์แม่กิมลังแม่กิมล้วงด้วยใช่ไหมเซียนสนแวะจอดที่เดียว
0: คนละร้านเขาหมายถึงบูโน่กิมไลท์ไงพี่เราแซวมันจะมีแซวไงว่าบูโน่กิมไลท์เขาเรียกบูโน่แม่กิมไลท์แล้วประมาณว่าถ้าไปเพชรบุรีก็แบะได้เลยแต่คนละล้านนะครับ
1: ครับผมมันอยู่ไม่ต้องห่วงครับแบ็คซ้ายมีทั้งชออุยดอกูโลหมุนสบายจากคุณผีสลิปน็อต
0: ก็เป็นทั้งหมดที่เล่นแบ็คซ้ายได้แต่ว่าแบ็คซ้ายอาชีพก็มีแค่ช
1: อ
0: ที่เหลือบาซาวีกับโลเป็นแบ็คขวา
1: คุณไก่ร้อยเอ็ดฝากคุณสนขอใส
0: ๆโอ้วันนี้นี่ตัวเลือกยากด้วยวิธีไม่อยากใช้เป็นชิปกับเดี๋ยวโคปาอิตาเลียเดี๋ยวพี่วิเคราะห์เลย
1: เบรกสุดท้ายค่อยดูกัน
0: เดี๋ยวให้ดูโปรแกรมอะไรโคปาอิตาเลีย
1: ทำไมสื่อเหมือนไม่ค่อยมั่นใจคาริกหรือว่าเพราะว่าประสบการณ์ยังน้อยก็มันเป็นธรรมดาป่ะครับโปรไฟล์ของคนที่เป็นโค้ชที่มันไม่ได้เป็นโค้ชเบอร์ใหญ่มาก่อนอย่างเงี้ยแม้กระทั่งลิเวอร์พูลกับอิลาโอล่า ใช่ไหมคือ
0: เรื่องของบารมี
1: บารมีเรื่องของแบบความสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันการผ่านการคุมทีมใหญ่ก็คล้ายๆผมว่าทั้งคู่ก็คล้ายกัน
0: ครับ
1: ไม่เคยผ่านทีมใหญ
0: ่
1: ไม่เคยมีโทรฟี่อะไรเงี้ยลักษณะเดียวกัน
0: คือพอ
1: คือตอนนี้บารมีของเอนโซมาเลสกาเหนือสองคนนี้เยอะ
0: เพราะว่าอย่างเอนโซก็เอนโซมาเลสกาเขาก็อย่างน้อยมีแชมป์สโมสรโลกการันตีส่วนคาริกก็สมัยโบโลก็กลางๆกับแมนยูก็พอมีเกมแรกเป็นคำถามเงี้ยก็เลยถูกตั้งคำถาม
1: ถูกต้องเป็นธรรมดา
0: ส่วนอิลาโอล่าก็2เกมแรกจริงๆก็โดนตั้งคำถามแต่ก็ยังข้อดีเดียวคือการไม่แพ
1: ้ถูกสวัสดีครับนชิตแฟนหงและสนแฟนนอนและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะครับกำลังเดินทางไปตั้งลูกครับเมื่อวานนชิตนะสนเฮงกันไหมคะส่วนหนูก็ยังโดนรับประทานตามเดิมค่ะยินดีกับทุกท่านที่โชคดีและขอบคุณทุกท่านที่ส่งมาแชร์กันนะคะงวดหน้ามาแชร์กันใหม่นะคะต้องเธอลงทุนแฟนนอน
0: ครับพี่ชีเป็นไง
1: ผมยังดึงไว้ยังไม่กดเข้าไปตรวจก็คนใกล้ตัวเนี่ยเห็นเฉลยไปแล้วหนึ่ง
0: ใช่พี
1: ่ยุดเว้ยยุดถูกหวยสามตัวหน้ามั้ง
0: ครับ
1: เพราะตอนแรกเห็นว่าใบที่ขึ้นมาโชว์เนี่ยผมยังคิดเลยนึกถึงเลขน้องเธออยู่เลย
0: เขาให้เลขอะไรนะพี
1: ่น้องให้491มาแล้วในลอตเตอรี่ของยุทธเนี่ยเลขท้ายมัน491แต่ไม่ใช่มันถูกตัวนะ491เป็นตัวประกอบที่ไม่ได้ถูกเฉย
0: ครับ
1: ออกอะไร
0: แต่พี่ชิด
1: อะไร7สักอย่าง
0: พี่ยุทธเขาถูกบ่อยอ่ะพี่สังเกตมั้ยคนที่ถูกเขาจะถูกเรื่อย
1: ๆปริมาณในการซื้อด้วยก็คุณยิ่งซื้อมากก็มีโอกาส
0: ครับแต่วงการตัวเลขนี่ผมยอมแพ้ไปละผมรู้สึกว่าไม่ใช่ทาง
1: เมื่อไหร่คุณต๊อกตั้มจะกลับมาจัดกับคุณชิดอีกครับไม่น่ามาแล้วว่าตามตรง
0: เขา
1: แต่ก็ไม่ได้แจ้งด้วยนะหายไปเงียบเงียบงั้นนะ
0: เขาก็ยังมารายการเสาร์อาทิตย์นี่พี่
1: ใช่ไปเจอช่วงเช้าเสาร์อาทิตย์เขาเป็นสายตื่นเช้า
0: Morning Talk ใช่ไหมหรือว่ารายการ
1: ใช่ใช่ใช่ Morning Talk นั่นแหละอย่างน้อยต้องได้43คะแนนถือรอดตกชั้นครับจากคุณดันดพงษ์ไม่ทุกปี
0: ก็อยู่ที่ว่าปีไหนความเข้มข้น
1: มูริกที่สเปอร์ได้มาจากเชลซีเก่งไหมครับ
0: ประเด็นเนี้ยผมอยากพูดพิชิตตอนแรกผมก็งงว่ามูริกไปสเปอร์เพื่อแต่ผมพอคิดไปคิดมาพี่ไคโรมูริกเคยร่วมงานกับโดเบโตเดซาบี้ที่ชักต้าโดเนตผมเพิ่งนึกขึ้นมาได
1: ้ใช่ๆก็เมื่อคืนน่ะผมอ่านที่เดซาบี้แกพูดถึงผมทำงานกับเขามาตั้งแต่เขาเข้าวงการใหม่ๆนี่
0: ผมลืมไปแล้วว่าเดซาบี้เคยคุมชักต้าไปทำอะไรที่นั่นครับลุง
1: ว่าแกก็ช่วงแกรุ่งใหม่ๆแกก็แบบซา
0: ผมจำได้แล้วแกมากับซาโซโล่ก่อนแล้วแกก็ไปชักต้าหลังนั้นก็อ่ะ
1: เนี่ยพวกอิตาลีรุ่งใหม่ต้องเป็นอย่างนี้พวกที่แบบกล้าออกไปทำงานนู่นนี่นั่นก็มีโค้ชใครนะโค้ชปอโต้หรือโค้ชอะไรด้วยใช่ไหม
0: ไอ้ฟิอะไรอะ
1: ที่ไปคุมอาจักที่ไปอกหักอาจักนะสุดท้ายอ่ะคนน
0: ั้
1: นลืมชื่อไปละ
0: ฟิโออะไรอะฟิโอลี่ทั้งอย่างอ่ะเออลืมเหมือนกันฟาลาโอลี่
1: เนี่ยต้องมีแบบโค้ชรุ่นใหม่มันจะนำมาสู่การแบบการเปลี่ยนแปลงของฟุตบอลอิตาลีไปในตัวด้วย
0: ครับแต่ผมว่ามูริกก็ดีเพราะว่าอย่างน้อยเขาได้เล่นกับทีมในพรีเมียร์ลีกอ่ะถ้าเกิดสมมุติเล่นดีกับสเปอร์ก็อาจจะมีโอกาสกลับมาเชลซีแต่ถ้าตอนแรกก็มีข่าวกับลีกตุรกีหรือแม้กระทั่งลีกซาอุถ้าไปอย่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะหลุดวงโคจรก็อยู่แถวนี้แหละแล้วอยู่กับเดซาบี้ก็ถือว่าน่าจะโอเคและยิ่งไปอยู่สเปอร์ผมว่าแฟนสเปอร์ด้วยวันนี้นี่บ่นมาติสเตลเละก็นี่แหละไปเบียดกับมาติสเตลอ่ะ
1: แต่ก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องเชียร์ให้เดซาบี้เนี่ยชนะเร็ว
0: ๆครับ
1: วีคนี้เจออะไรอ่ะลืมแล้วขออภัย
0: วีคนี้สเปอร์เจอใครโอ้โหเพราะว่ามันก็เป็นนัดที่3แล้วถ้าไม่ชนะนี่ก็
1: ใช่เพราะเราแถมยิงไม่ได้ด้วยไงมันแบบมันดูแบบขี้เหร่มาก
0: วีคนี้สเปอร์เจอไปเยือนนอตติงแฮมฟอเรสต์ครับ
1: โอ้โห
0: ไม่ง่ายนะฟอเรสต์นี่ก็ลำบาก
1: แล้วนาทีนี้ก็แบบทุกอย่างมันเจอใครมันก็ดูยากไปหมดเพราะมันเริ่มต้นไม่สวยแบบนี้แล้วเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าแกแบบแย่แบบลาบคาบอ่ะในช่วงแรกอ่ะโดนเชื่อขึ้นมาผมหลอนแทนนักเตะคนหนึ่งที่สุด
0: ใช่พี
1: ่โทนาลี
0: ่โอ้โหไม่แต่เขาก็อยากย้ายไปเองอ่ะทีมอื่นจะเอาแมนยูอาร์เซนอล
1: ปัจจัยใหญ่มันเพราะเดซาบี้ด้วยไงนึกออกป่ะ
0: แล้วเดซาบี้ไอ้โตนาลี่ก็สัมภาษณ์ว่าเป็นคนเบชชาเหมือนกันไงเดซาบี้เป็นคนเกิดที่เมืองเบชชาเหมือนกับโตนาลี่ไงจะว่าไปนะแกก็บารมีดีนะดึงนู่นดึงนี
1: ่ได้หมดก็กลายเป็นสายบู๊อ่ะเป็นสายนักเลงจริงใจน่ะทรง ทรงแบบคอนเต้อะไรแบบน
0: ี้ประเด็นที่ผมบอกอ่ะไอ้มาทูตเฟร์นันเดสเนี่ยอยู่ทีมไหนที่มันตกชั้น
1: อ่
0: ะ

0: ว่าคือกระแสแฟนบอลก็หลายๆที่หลายทีมก็ช่วยได้เยอะช่วยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของสโมสรอย่างที่เห็นกันเต็มๆซัมเมอร์เนี้ยก็คือที่เอเวอร์ตัน
1: ครับ
0: เอเวอร์ตันก็จะเคยมีความคิดที่จะตัดสินใจปล่อยเด็กที่เพิ่งขึ้นชุดใหญ่มาอะไรนะอาร์มสตรองแฮร์ริสันอาร์มสตรองไม่จะปล่อยเตรียมปล่อยไปฟอเรสต์หรือสักอย่างก็โอ้แฟนบอลก็ทำแคมเปญร่วมกันใหญ่เลยด่ายับตัวเอเวอร์ตันไม่ปล่อยแล้วครับนี่คือเด็กคนนี้คืออนาคตของเรา
1: เ
0: ขาคือคนของเราก็นี่เป็นจุดหนึ่งช่วยจับยังได้หรือแม้กระทั่งถ้าดูให้ชัดเจนนะผมว่าเป็นการขับเคลื่อนครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดที่มันเกิดโปรเจกต์ซูเปอร์ลีกขึ้นมา
1: ครับ
0: แล้วภายในไม่กี่ชั่วโมงอ่ะแฟนบอลไปประท้วงกันจริงจังถึงตัวสโมสรทั้งนั้นเลยทำให้แต่ละทีมเนี่ยแย่งกันประกาศเลยว่า
1: ไม่เอาซูเปอร์ล
0: ี
1: ก
0: แล้วไม่เอาไม่เอาผม
1: ผมถอน
0: แย่งกันประกาศเลยใครถอนก่อนชนะก่อน
1: ครับ
0: ตรงนี้ก็เป็นแรงขับเคลื่อนอีกจุดนึงแต่สุดท้ายเนาะในข้อเท็จจริงอ่ะคือคนจ่ายตังค์ย่อมมีอำนาจสูงสุดครับเป็นธรรมดาของทุกที่พี่ๆว่าน้องไก่จะไหวไหมครับเห็น2นัดแรกยังไม่มีแต้มเลยแต่ว่านัดที่2ดูมีทรงขึ้นเยอะเลยแต่ถ้าอีก3นัดถัดไปไม่ชนะมันจะลำบากนะก็อย่างที่เราเพิ่งว่าไปเนาะเอาแค่ว่านัดหน้ากับฟอร์เรสต์เนี่ยก็ปวดหัวตุบแล้ว
1: อ่ะเดี๋ยวผมดูให้หลังจากฟอร์เรสต์เจอใครเพราะว่า
0: เอาเต็มๆเลย
1: เอาแบบเป็นซีนาริโอสเปอร์เลยก็หลังจากเจอฟอร์เรสต์เสร็จเล่นในบ้านเจอเอเวอร์ตันพี่ชินว่าปลดล็อกได้ไหมเจอเอเวอร์ตันสภาพนี้ในบ้าน
0: อะไรจะเกิดขึ้นก็ได้วะ
1: หูเดี๋ยวว่ามันเนี่ยแล้วดู3นัดต่อไป
0: แต่เกมรับเขาแบบมิกกี้กลับมาเล่นแล้วใช่ไหม
1: สภาพเขาคือเกมหน้าไปเยือนฟอร์เรสต์เกมต่อไปเล่นในบ้านเจอเอเวอร์ตันแล้วก็มีคาราบาวครับมาขั้นไปเยือนลิเวอร์พูล
0: เดี๋ยวให้ชนะลิเวอร์พูลก็ได
1: ้โอ้โหคือถ้วยนี้พี่ไม่เอาเลยเหรอ
0: ไม่เอาผมแบบ
1: เอาไว้ก่อนพี
0: ่ไม่รู้นะหลังๆอ่ะผมรู้สึกว่าถ้วยลีกครับมันเป็นถ้วยที่อยู่ไปเรื่อยๆระยะยาวไม่ส่งผลดีกับทีมใหญ
1: ่มันก็จะเพิ่มแมตช์ไง
0: มันดูดพลัง
1: เ
0: พราะเราคอมไปลึกหลวมตัวเข้ารอบลึกจริงๆอ่ะคุณก็เห็นว่าต้องใช้ตัวหลักเล่นกันหมด
1: อันนี้ผมบอกเลยนะ5นัดต่อไปอ่ะมันไม่มีอะไรการันตีกับสเปอร์เลยไปเยือนฟอร์เรสต์1เล่นในบ้านเจอเอเวอร์ตัน2ไปเยือนลิเวอร์พูลในคาราบาว3เล่นในบ้านเจอวิลล่า4นัดที่5ไปเยือนแมนยูไนเต็ด5นัดเนี่ยผลออกได้หมด
0: หลังแมนยูไนเต็ดอ่ะถึงจะเบาจริงถ
1: ึ
0: งเล่นในบ้านเจอโคเวนทรี
1: ใช่และตรงนั้นน่ะถ้าไม่ชนะโคเวนทรีผมว่าไอ้ตรงนั้นค่อยมาคุยกันค่อยมาคุยว่าดาเดทาบี้เนี่ยจะเอาไง
0: ชัวเปโดสไตล์การเล่นเป็นยังไงครับเป็นหน้าเป้าหรือว่าฟอลนายสไตล์คล้ายใคร
1: ผมชอบมากพี่ชัวเปโดชั่วโมงเนี่ยให้เป็นกองหน้าที่ดูฝากความหวังได้มากสุดในท็อปซิกเลยนะตอนนี
0: ้ผมว่าเป็นกองหน้าที่กินพื้นที่ในการเล่นบอลได้กว้างมากและลึกด้วย
1: ครับ
0: กินพื้นที่ในแดนบนได้หมดเลย
1: เล่นได้ในประสงค์แล้วก็ค่อนข้างเฉียบคมที่สำคัญคือก็จะเป็นคนที่มาทำลายฐานเบอร์9เชลซีหลายคนเริ่มพูดเรื่องน
0: ี้แล้วร่างกายแกก็ดีอีธานวานเนลลี่เชิญว่า
1: อีธานวานเนลลี่ก็อ๋อเขาถามอีธานวานเนลลี่จะได้ไปต่อจะได้ไปพาเวลหรืออัพเลเวลที่ดอทมูลกุศลว่าจะกลับมาโหดไหมคุณสีฮานาดผมว่าดอทมูลทีมให้โอกาสเด็กต่อเนื่องพิชิตแล้วตอนนี้เหมือนไอตัวที่เขาได้มาใหม่เหมือนเจ็บ
0: ตัวกรีซ
1: ตัวกรีซของดอทมูลเจ็บเขาเลยว่าเอาวานเนลลี่ไป
0: หนังแต่เกมแรกเลย
1: ใช่เพราะนั้นผมว่าถ้าผู้เล่นอย่างวานเนลลี่เนี่ยถ้าได้เล่นต่อเนื่องก็น่าจะเป็นผู้เล่นที่ดีได
0: ้ถ้าจะไปฟาร์มเด็กก็ถูกที่แล้ว
1: ใช่แต่ปัญหาคือเขาเวลาย้ายไปนอกจากออกจากอาร์เซนอลนะทีมอื่นไม่ค่อยเชื่อใจเขากับอย่างกับมาล่าสุดกับมาร์เซยเพราะนั้นผมว่าถ้าได้โอกาสลงสนามผมว่าวานเนลลี่พัฒนาได
0: ้
1: ตอนแรกผมยังเสียดายเลยจริงๆน่าจะเก็บไว้แต่คือผมว่าเหมือนอาร์เตต้าเขาอยากใช้แม็กซ์ดาวแมนไงพี่ตำแหน่งมันทับกันเลยอ่ะ
0: ก็เข้าใจได้
1: ตัวลุกเบอร์สิบไม่ก็ด้านขวา
0: แล้วคุณอยู่กับทีมระดับแชมเปี้ยนอ่ะคุณก็ต้องสุดจริง
1: ครับ
0: ไม่งั้นมันก็แทรกกันลำบากก็ปล่อยยืมอ่ะเป็นทางออกที่สวยแล้วพิชิตกักโปกับมุนยอสเล่นปีกขวาใครดูดีเหมาะไม่ฝืนไม่ว่ากันครับได้ทั้งคู่ผมว่าโอเคได้ทั้งคู่ไม่ขี้เหร่ทั้งคู่แต่ว่าสิ่งที่มุนยอสเนี่ยทีนี้ก็คือประเมินคร่าวๆอ่ะเป็นตัวที่ชัดเจนว่า

0: ความมุมมันความใส่ใจกับเกมรับอันนี้ชนะกักโป
1: ครับ
0: กักโปได้เหลี่ยมเรื่องร่างกายที่เหนือกว่าวิกตอร์มุนยอสลูกปะทะลูกแข็งแกร่งอะไรเงี้ยตัวเอเวอร์ตันที่ซิตี้ไปเอามาดีขนาดนั้นเลยครับถูกอิเลมานไอดีไอดีผมชอบมากคือมีวันท้ายมีข่าวลือลิเวอร์พูลก่อนด้วยผมยังจะเอาเลยนะถ้าลิเวอร์พูลจะมองหาเสริมปีกตัวใช่ไหมอิเลมานไอดีไอเนี่ยของดีแล้วราคาแบบจุนก็บ่นกับผมทั้งคืนเลย ว่าทำไมมันถูกจังวะถูก
1: พี
0: ่ดูตัวนู้นตัวนี้เขาขาย60 บวก5อะไรแบบเนี้ยแล้วคุณดูทีมอื่นเขาขายกับโคมลาก 7-80 กันเป็นธรรมดาเป็นราคาที่แบบผมว่าราคาดีเป็นปีกที่ราคาดีตัวนึงเลย
1: ครับ
0: อิเลมานไอดีไ
1: อแต่มันในตอนซิตี้ทำคลิปเปิดตัววิสิตผมแอบชอบนะมันมีคลิปที่ NDI สมัยเด็กน่าจะตัวจิ๋วเลยไว้ไม่ถึง10ขวบอะไปถ่ายรูปเหมือนถ่ายเซลฟี่ตัวเองเป็นคลิปวิดีโอเนี่ยตอนนี้ผมอยู่หน้าสนามซิตี้แล้วแบบผมจะกลับมาอะไรประมาณเนี้ยแล้วแบบเขาก็มาประกอบกับคลิปปัจจุบันว่าไอเด็กคนนั้นน่ะกลับมาจริงๆเป็นผู้เล่นแมนซิตี
0: ้
1: ก็เลยแบบเป็นสตอรี่ที่น่ารัก
0: แล้วเรื่องราวสกิลฟุตบอลเนี่ยก็มีความผสมผสานที่แปลกดีพ่อเป็นนักเต้นอาชีพแล้วศาสตร์เต้นมาผสมกับการเล่นฟุตบอล
1: ครับ
0: เฮ้ยนี่มันแซมบ้าม
1: ีข่าวอาร์เซนอลด้วยนะ NDI อ่ะแต่แบบอาร์เตต้าก็ไม่เอาน
0: ี่คือตัวลุกอันดับ1ของเอเวอร์ตันเพราะฉะนั้นเสียหายเยอะแน่เอเวอร์ตัน
1: ครับ
0: อย่างน้อยยังดีได้แจ็คกลับมา
1: แม็กนิวพี่คิดว่าช่วยเอเวอร์ตันได้ไหมล่ะ
0: ก็
1: เขาแลกกับเบนแนนจอห์นสันนะผมก็เฉยเฉย
0: เฉยเฉยเฉยเฉยอยากให้ทั้งสองท่านวิจารณ์การทำงานของริชาร์ดฮิลส์นะครับ
1: โอ้โหอันนี้ต้องพิชิตเลยเพราะว่าผมเห็นแฟนลิเวอร์พูลก็บ่นกันเยอะ
0: มันก็มันก็สรุปแล้วก็น่าด่าครับ
1: แต่ผมในฐานะคนนอกผมไม่ทราบว่าคือโอเคปัจจุบันผู้อำนวยการกีฬาของลิเวอร์พูลคือริชาร์ดฮิลส์แต่ว่าไอ้ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดก็ยังอยู่คือเขาทำงานร่วมกันไหมหรือว่าริชาร์ดฮิลส์ทำงานอย่างเดียวหรือว่าเอ็ดเวิร์ดครอบอยู่ทีเพราะฉะนั้นต้องโทษเอ็ดเวิร์ดได้มั้ยเพราะว่าอย่างแฟนลิเวอร์พูลค่อนข้างชอบเอ็ดเวิร์ดไงแต่ว่าฮิลส์ก็ได้รับการต่อต้าน
0: มันเป็นสายพานเดียวกัน
1: มันก็องค์พาพยพเดียวกัน
0: มันสายพานเดียวกันเพราะฉะนั้นจะไปทิ้งน้ำหนักให้คนใดคนหนึ่งหนักกว่ากันก็พูดยากแล้วสิ่งที่แบบดูแค่ภาพรวมความมั่วตัวลิเวอร์พูลจะขยับอะไรต้องแบบเงื่อนไขเยอะเพราะว่าไอ้โคต้าโฮมโกรนน่ะก็เละเทะ
1: ครับ
0: ใช่มั้ยมันถึงแบบเปลี่ยนทีมอะไรไม่ได้มากต้องตัวนู้นตัวนี้ขยับออกก็ขยับออกไม่ค่อยได้ด้วยไอ้ความแบบเก่งกาจในยุคแรกที่ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเคยมาทำแล้วได้รับคำชมเยอะอะไรเงี้ยภาพนี้หายไปแล้วเลยกลายเป็นทีมแบบจ่ายหนักมา2ปีติด
1: แต่คำถามมันคืออย่างนี้พี่คือซาร่าเนี่ยเขาประกาศต้องแบบซีซั่นที่แล้วแล้วว่าจะไม่อยู่เพราะนั้นลิเวอร์พูลมีเวลาในการหาปีกขวาต้องโอ้โห
0: เป็นปี
1: ใช่แล้วแบบสุดท้ายมันมาเป็นอย่างเงี้ยนี่คือประเด็นหลักที่เหมือนกันที่ชาติฮิโร่มีภาพวิจารณ์ไง
0: สมควรไม่มีอะไรแก้ตัวให้ทั้งสิ้น
1: ครับ
0: มีก่อนหงชนะ5นัดแรกโดนกดดันจนเป๋เลยปีนี้ก็เลยขึ้นเหนือเจ้าไว้ก่อนเฮ้ยนี่เป็นคนที่แบบมีวิธีการคิดที่ดี
1: คิดบวก
0: ถูกต้องไม่เครียดเนาะ
1: นัดหน้าเอาอยู่ที่2-2นัดหน้าเจอใคร
0: จำไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจำอะไรล่วงหน้าแล้วพี่ลืม
1: เดี๋ยวดูให้นัดหน้านี่แมตช์เดย์ที่3ลิเวอร์พูลจะเล่นกับไปเยือนอิปสวิชโอ้ยเนี้ยมาแล้วมันต้อง3มันต้องชนะแล้ว3แต้ม
0: อิปสวิชก็ขอให้ใจเสาะเหมือนวันเจอแมนยูแล้วกัน
1: อิปสวิชมันโหมันผมว่ามีดีอยู่แค่ตัวเดียวคือไอ้ไมดะก็เฉยๆชนะได้ผมว่าลิเวอร์พูลชนะได
0: ้ครับ
1: พี่คิดว่าชนะ
0: ไ
1: ห
0: มไม่ชัวร
1: ์ไม่ชัวร์
0: 2-2ไม่ว่ากันมันดี
1: เดี๋ยวอีลาวาล่าจะอยู่ไม่ยืดนะ
0: โอเคเดี๋ยวตอนนี้ไหลมาถึง 6:44 นาทีแล้ว
1: ครับ
0: ต้องพักสักครู่ครับแล้วกลับมาคุยกันช่วงหน้าเบรกสุดท้ายครับ

0: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: 9สนับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: อยู่กันต่อในเบรกสุดท้ายนะครับ18:46คืนนี้โปรแกรมฟุตบอลคืนนี้มีเยอะไหมครับ
3: ก็หลักๆโคปาอิตาลีพิชิตก็เห็นมีคู่เตะเร็วด้วยเนาะ
2: เร็ว
3: ใช่เตะเร็วมากนะครับก็เดี๋ยว20:00เนี่ยมีเกมระหว่างทางด้านซาโซโลกับโฟซิโดเน
2: ่
3: นะครับซึ่งก็ถ้าดูตามทรงก็น่าจะซาโซโลมั้งพิชิต
2: โฟซิโดเน่มันมีไอ้ต่อมกระตกไปดอกนะนัดที่แล้วไปถล่มฟิออร์เฉยในลีก
3: แต่มันเหนียวนะวันเจอยูเว่ก็แพ้แค่ประตูเดียว
2: ใช่ไหมก็เป็นดูแล้วเป็นทีมน้องใหม่ที่มีพิษมีภัยใช้ได้
3: ส่วน20:00นี่มีอูดิเนเซ่เจอเวเนเซียอันนี้ผมว่าชัดผมว่าซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่อูดิเนเซ่ออกสตาร์ทได้ดี
2: ดูดี
3: ใช่ครับคู่20:00ของโคปาอิตาลีนะส่วนถ้าเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับวันนี้ก็มีเตะอีกล็อตหนึ่งนะครับก็คร่าวๆแต่ว่าอ๋ออันนี้ของพรุ่งนี้ลืมพรุ่งนี้มีทีมไทยอยู่20นะนี่กับ
2: เกม2
3: เติร์กเมนิสถานนะครับส่วนถ้าเดอะแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็วันนี้เนี่ยมีวอลเจอเล็กแซมซึ่งเตะ13:45เป็นปีที่เล็กแทบไม่ดีเลยพิชิตปีนี้คือเกมลุกฝืดมากแล้วก็ตั้งแต่เล่นซีซั่นนี้มาไม่ชนะเลย
2: ก็ไม่เป็นไรอาศัยว่าฤดูกาลมันยาวมาก
3: ครับ
2: มันจะมีช่วงกลับตัวได้นะ
3: นอกนั้นก็มีควีนส์พาร์คเลเจอร์เจอคาร์ดิฟนะครับ1:45ของแชมเปี้ยนชิพ1:45อีกคู่นึงคือเวสต์บอมบิทอัลเบียนเจอชาร์ลตันคู่นี้ผมมองว่าดีทั้งคู่ชาร์ลตันจะไม่แพ้แล้วก็บิ๊กแมตช์ของแชมเปี้ยนชิพค่ำคืนนี้คือเบอร์ลี่เจอกับมิดเดิลสเบิร์กครับพิชิตตีสอง
2: ครับแล้วก็
3: เดเบอ่ะก็วันนี้มีบาเยิร์น
2: เอางี้ดีกว่า
3: อะไรนะฮะ
2: บาเยิร์น
3: ไปเยือนออสนาบุก
2: พลิกไหม
3: ออสนาบุกนี่กีเลก้าสองไม่น่าพลิกแต่คำถามคืออ่ะ5ประตูถึงไหมพี่ท
2: ิศบาเยิร์นก็แชมป์เก่าเนาะ5ประตูถึงไหม
3: 3-4-5 ประมาณนี้
2: เมื่อวานดอร์ทมุนด์ก็5แต่ว่านั่นมันทีมระดับดิวิชั่น5ไง
3: คือต้องยอมรับว่าเมื่อวานทีมที่ดอร์ทมุนด์เจอมันต่ำชั้นกว่าเยอะ
2: แล้วก็คำถามคือบาเยิร์นจัดชุดไหนด้วยซึ่งมันก็ควรจะแบบคละๆอยู่แล้วแต่จิตวิญญาณของพวกทีมใหญ่ในเยอรมันมันซาดิสคือเล่นไม่ผ่อนไม่ว่าจะจัดใครลงก็ตามผมว่าไม่อ่ะ
3: คู่นี้เจอกันมา2ครั้งบาเยิร์นไปชนะ 3-2 ตอนปี2004แล้วก็ปี2001บาเยิร์นชนะ 2-0 มันก็ไม่ขาด
2: ไม่หรอก
3: แล้วออสตาบูก็มีทีมระดับดีก็2ซึ่งก็ไม่ได้ไก่กาอะไรมาก
2: ถูก
3: ครับตามนี
2: ้โอเคเดี๋ยวช่วงท้ายเรามีเวลาไล่เก็บข้อความมาให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันเนาะ
3: ครับ
2: ขออัตราชื่อโค้ชที่จะถูกไล่ออกพรีเมียร์ลีกนะครับเอาหลังผ่าน2เกมแรกใช่ไหมครับ
3: ผมให้อันแรงหนึ่งเลยถ้าในใจอันนี้ยังไม่ได้เช็คนะปีแอร์ซาร์ชของพาเลทที่
2: หรอ
3: ใช่
2: ใช่
3: เพราะว่าแพ้2เกมแล้วส่งไม่ได้ลองมาก็พวกนะแฟงพี่ชิดว่าติเคียวไหมปลอดภัยไหม
2: นะ
3: แฟงแรมพลาด
2: แฟงแรมพลาด
3: นะแรมพลาดเลย
2: แรมพลาดเอาดูตัวเลขในการประกอบธุรกิจดีกว่าอันนี้ชัดเจนผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลแลมพลาดเนี่ย
3: แลมพลาด
2: เตรง1
3: เตรง
2: 1เลย
3: แฟงนะแฟง
2: เตง2ครับคืออาเบโลอาเบลัวที่ฟูลแลม
3: โ
2: อ้จริงๆก็เล่นดีแต่มันไม่มีจ้าม
3: ใช่แล้วอาเบลัวไม่เอาเด็กคาสติยามาเล่นคาสติยามาเพียบ
2: โหแล้วเตง3ลงมาเลยวอสัน
3: ใครพี
2: ่
3: อันโดนี
2: ่นาบี้
3: อ๋อโรเบโตเดซาบี้ไม่แต่ถ้าจะเปลี่ยนอีกตาเปอร์จะเอาใครอะคราวนี้มันไม่มี
2: แล้วปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้นะหน่อยถึงมันตามผลงานอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วก็เต็ง4ครับโอลิเวอร์กราสเนอร์ที่เข้าไปคุมฟอร์เรสต
3: ์ครับ
2: เต็ง5อูนายเมรี่ที่ทีมมันเปลี่ยนเยอะมากเต็ง6สเกยาคิโลวิชของฮัลซิตี้ไม่รู้ว่าผลงาน2นัดแรกเนี่ยกราฟพุ่งแรงแล้วก็เต็งถัดมาเนี่ยเป็นแกรี่โอนิลที่เข้าไปคุมอะไรนะอิฟสวิช
3: ครับ
2: ก็ลองจากเดี๋ยวในบรรดาทีมใหญ่เนี่ยก็จะมีเดซาบี้เป็นเต็ง3ใช่ไหมครับเต็ง8อ่ะคือไมเคิลคาริกเว้ย
3: อืม
2: ประมาณนี้ฮะ
3: แต่ผมเห็นใจอูนายอ่ะพี
2: ่
3: ขายไปยกทีมขนาดนั้น
2: ใช
3: ่ยังจะไล่ถ้าจะไล่แกออกอ่ะคงน่าจะไม่อ่ะ
2: สวัสดีครับอาร์มซ่าทักทายมานะครับแล้วก็ฝากว่านักเตะคนไหนเปิดร้านทองตอบก็คือเจฟเฟอร์สันออโรล่า วงเล็บบอกว่าวีเอล่า
3: ครับ
2: กลักกลักกลักจริงไหมครับช่วงเวลานี้หยองกับสนเนี่ยจะยกมือไหว้ใครเนี่ยหยองกับสนจะพิจารณาจากงานที่มีอยู่ในมือก่อนอันดับแรกจากคุณโจผี
3: ไม่มีครับ
2: มีเหตุผลมีเหตุผลบรูโน่จีอยู่อาร์เซนอลก็คงเป็นปลื้มนะครับไปไหนก็มีแต่คนถามมีแต่คนเป็นห่วงว่าบรูโน่กินอะไรไหมแต่คนเสียหน้าเอา
3: บ
2: รรยายเอาบรรยายตั้งแต่เชียร์แมนยูมาปีนี้มันปีที่แมนยูเสริมทีมได้ห่วยแตกแล้วตืดๆ ที่สุดเลยเห็นด้วยไหมครับสำหรับ3ตัวเกรด B และ1ตัวเลยจุดพีคจากคุณคิงกองโต
3: ้
2: ก็เวลาแต่ถ้าเขาไปเล่นเบอร์ใหญ่เนี่ยครูก็จะโดนแบบย้อนถามยังไม่เลิกพฤติกรรมแบบนี้เหรอไปโดนเขาขูดกดตัวเป็นร้อยล้านนู่นนี
3: ่ครับ
2: ซึ่งมันส่วนใหญ่อะมันเป็นดีลที่ล้มเหลวมาเยอะมากในตลอดช่วง10ปีอะมันก็เลยต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเอาเป็นว่าถ้าตัดสินให้ดูจากชื่ออย่างเดียวก็ถือว่ามัน มันเสริมทัพได้ไม่สะใจอะสุดท้ายต้องดูผลงานอย่างเดียว
3: ครับ
2: ถ้ามันดีซะก็ตอบโจทย์ประหยัดฟังด้วย
3: ก็ลองเปลี่ยนสไตล์แล้วกันแฟนมันยูต้องทำใจเพราะเป็นปีนี้ ไม่ได้ซื้อบิ๊กเนมเลย
2: ครับนี่ครับบาโคราชเปิดตัวทางการเกมเยือนวันศุกร์นี้จะเป็นตัวจริงหรือเปล่าครับจากคุณกฤตภาส
3: บาโคล่า
2: ปลัดเล่นบาโคล่าก็เป็นไปได้เป็นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความฟิตเป็นหลักแต่ตามสูตรแล้วก็จะให้นั่งสำรองก่อน
3: ครับ
2: ก็พูดถึงเมื่อกี้ที่จะแวะถึงพูดถึงสักนิดหน่อยอีกหนึ่งที่เป็นสีสันหลังตลาดนักเตะมันปิดไปเมื่อเช้ามืดนะเราย้อนไปถึงตัวฟรีเอเจนต์นะว่ามันเป็นพวกตัวแบบชื่อดังๆเนี่ยมันหลุดมาเป็นฟรีเอเจนต์ณปัจจุบันยังไม่ได้เซ็นกับใครอย่างเยอะเลย
3: ครับ
2: ปอป็อกบาคุณว่าเราจะยังได้เห็นเขาใน5หลีกใหญ่อยู่ไหม
3: ผมว่ายากแล้วพี่
2: เน
3: า
2: ะ
3: คือเพราะว่าผมว่าแต่ละที่ไอ้หลังๆสุดท้ายโมนาโกก็ให้โอกาสเขาเยอะนะแต่เขาก็ไม่ได้ตอบแทนช่วยอะไรทีมได้เลยอ่ะ
2: นั่นดิ
3: ผมว่าป็อกบาน่าจะลำบากแล้ว
2: ร่างกายพังอย่างเหลือเชื่อ
3: 5หลีกใหญ่ผมว่าปิดประตูเลยลีกรองยังเหนื่อย
2: ผมยังจำได้เลยจุดสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะเรื่องโดนเรื่องโดปโทษแบนเลยนะไอ้ฤดูกาลนั้นกับยูเว่ที่แกเลือกตัดสินใจไม่ผ่า มีการบาดเจ็บโคนขาหนีบหรือต้นขาเนี่ยแหละแล้วก็ ไม่ผ่าเพราะว่ากลัวว่าจะต้องใช้เวลาพักนานแล้วจะทำให้มีปัญหากับการติดทีมชาติ
3: ครับ
2: ไปเวิร์คคัพไปอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็แบบแป๊กไปหมดเลย
3: เ
2: จดอนซานโชยังไม่ได้เซ็นกับใคร
3: ใช
2: ่ดานี่คาร์บาฮาลครับ
3: โอ
2: ้แบ็คขวาของดีหมดสัญญากับเรอัลมาดริดยังไม่เซ็นเหมือนกัน
3: แต่อันนี้ผมว่ามีปัญหาเรื่องร่างกายเพราะว่าฝีเท้าเขาไม่เป็นที่กางขาแล้วพี่ชิด
2: ใช
3: ่บาคาวอ่ะของแบบดี
2: ๆก็เป็นตัวที่เคยเจ็บหนักเอ็นไขว้หน้าเข่าเคยขาดมาแล้วเซโกรามอสทุกวันนี้ไม่รีทายนะฮะแล้วยังแบบยังมีชื่อในสถานะนักเตะอาชีพและยังไม่ได้เซ็นกับทีมไหน
3: เอ้ยแล้วกลุ่มแกสรุปซื้อเซบีย่าได้ไหมพี
2: ่4ยังน่าจะ4นะ
3: รามอสไอ้กลุ่มทุนที่แกจะพามาซื้อเซบีย่านี่สำเร็จไหมข่าวหายไปเลย
2: เข้าใจว่ายัง
3: ลามอสปัจจุบัน40พอดีเป๊ะครับแกเกิดปี86
2: มาวัย40
3: 30มีนา
2: 88ไปเล่นในเม็กซิโกมาแต่ก
3: ็มอนเทเร
2: ว่างเว้นมาพักใหญ่แล้วผม
3: คิดว่าแกไม่น่าเล่นแล้ว
2: คาริมเบนเซม่าครับ
3: อันเนี้ย
2: เบนเซม่า
3: แต่พรีเมียร์ลีกก็ยัง
2: เล่นอยู่ไหมถ้าแกแบบถ้าแกแบบถ้าแกแค่อยากเล่นฟุตบอลแล้วก็ไม่ได้แคร์เรื่องตังค์อ่ะเพราะรับมาเละอยู่แล้วก็ขึ้นอยู่กับแกเลย อยากเลือกไปทีมไหนก็ได้
3: ใช
2: ่แม้ว่าอายุจะเยอะหน่อยแต่ว่าประสิทธิภาพยังสุดยอดตัวหมดสัญญากับมาดริดอีกตัวครับดาวิดอลาบ้า
3: โอ้โหอันนี้คือร่างกายไม่ดีตรงข้ากับเบนเซม่าที่แบบยังถึงแม้อายุเยอะกว่าแต่ร่างกายดีกว่านะครับ
2: เฟลิเป้คูตินโญ่ครับ
3: โอ้โหอันนี้ขนาดพี่คิดดู
2: ทีมล่าสุดเขาทีมอะไรนะ
3: ทีมล่าสุดเขาวาสโกลากามาทีมตั้งแต่ปุกปั้นแรกๆเลยก่อนไปอินเตอร์ยังไม่เอาเลยเพราะว่าร่างกายไม่ได
2: ้อีฟบุซูมาลายนี้ก็ไม่น่าเชื่อเพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องวินัยค่อนข้างเยอะเลยเนาะอีฟบุซูมาเป็นตัวที่ยังแบบจริงๆเล่นระดับสูงได้นะครับแต่ปัจจุบันฟรีเอเจนต์อีกตัวนึงบทจะไปก็ไปแบบไปงงมากแล้วหลุดผมว่าหลุดจากแบบระดับสูงไปเยอะแล้วปัจจุบันก็คือราฮีมสเตอร์ลิงครับ ไปเป่าลูกโป่งไปรถชนไปอะไรของแกไม่ร
3: ู้
2: งง
3: ปีที่แล้วล่าสุดเขาไปเล่นในลีกเดียดัตเดี๋ยวพี
2: ่ฟายนอสป่ะ
3: ใช่แล้วฟายนอสก็ไม่เอา
2: ริยาร์ดมาเลสนี่ไปซาอุมาป่ะครับ
3: ใช่เนาะเอาอาลีล่าสุด
2: โอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้ครับ
3: โอ้โหอันนี้เหลือจะเชื่อก่อนหน้านี้3 4 5ปี4 5ปีที่แล้วยังค่าตัว30ล้านอยู่เลย
2: ทีมไหนเนี่ยคือยังมีสล็อตว่างยังไม่ลงเปิด
3: แบ็คซ้ายอินเวิร์ตระดับแรกๆของวงการคนแรก
2: ๆแมนยูไนเต็ด
3: ปีที่แล้วเนี่ยอยู่กับอาแจ็คแต่อาแจ็คก็ไม่เอาวิชิต
2: เอาไปตีคู่ลูกชอมั้ย
3: ก็ได้นะผมว่าเอาไปเป็นแบบเป็นตัวซัพพอร์ตน่าจะได้นะ
2: วินฟรีดซาฮาเฮ้ยตอนนี้ว่าง
3: อันนี้ตำนานอาร์เซนอลเอามั้ยมีข่าวแบบทุกปีเมื่อ10ปีที่แล้วมีข่าวทุกซีซั่น
2: ผมว่าจะคลาสสิกมากถ้าแกกลับมาช่วยพาเลซมาเซโลโบรโซวิชก็ว่างแล้วเหรอครับ
3: ก็หมดสัญญากับไอเอาอันเซอร์เลยพี่ทีมโรนัลโดอ่ะ
2: โบรโซวิชร่ำรวยกันทุกคนอ่ะพวกจากซาอุดีโปรลีกมาเรนาโตซานเชส
3: เรนโตซานเชสนี่ผมไม่น่าเชื่อนะว่าตอนแรกสัญญาสุดท้ายพี่รู้ไหมเขาอยู่กับใคร
2: เปเช
3: ่
2: ผมก็เพิ่งรู้เมื่อคืน
3: ผมก็ไม่รู้ว่าแบบ
2: ผมเพิ่งรู้เมื่อคืน
3: สัญญาสุดท้ายยังเป็นนักเตะเปเช่อยู่
2: เมื่อวานเนี้ยแล้วสิ่งที่เขาปลดล็อกกันเนี้ยเราอาจจะแบบเห็นแล้วงงว่าเฮ้ยยกเลิกสัญญากันทำไมวะอะไรเงี้ยตลาดนักเตะถ้าจะเลิกไม่ยกเลิกตั้งนานแล้วส่วนหนึ่งเนี้ยการที่ยังไม่ปล่อยเลิกสัญญากันเนี้ยเพราะว่ามันมีโอกาสจะขายได้แต่พอถึงวัน2วันสุดท้ายแล้วเขารู้ว่ามันขายไม่ได้แล้วก็เคลียร์กัน2ฝ่ายยกเลิกสัญญาดีกว่าอย่างน้อยน่ะปลดปล่อยให้นักเตะเป็นฟรีเอเจนต์เพราะคุณเป็นฟรีเอเจนต์น่ะคุณสามารถไปเซ็นนอกทรานสเฟอร์วินโดว์ได
3: ้ครับ
2: แล้วจะเล่นไม่ได้เล่นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าทีมนั้นน่ะมันยังลงทะเบียนเพิ่มได้หรือเปล่าแค่นั้นเองก็เรนาโตซานเชสเป็นอีกตัวนึง
3: อาพิชิตมีเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวผมดูข้อความทาง YouTube
2: ให้ลืมไปเลยยังมีทางนั้นอีก
3: คุณปลั๊กมาทักทายสวัสดีนะครับมีคุณอาญาทักทายมาคุณชูชาติบอกว่าสวัสดีน้องสนชิตตี้แบ็คเบิร์นผมกองหน้าคือใครชื่ออะไรผิดขวาชื่ออะไรโอ้โหผมจะไม่รู้ไหมครับแบ็คเบิร์น
2: ไม่ได้ดู
3: นี่บอกว่านอนระวังนะเสียตัวลุกไปหลายตัวปีกซ้ายเหลือแค่โซลิสนัดล่าสุดเจอแมตตี้แคทยังไปไม่เป็นก็ไอ้วันที่เจอวิลล่านี่โซลิดโดนเปลี่ยนนั่นแหละครับครึ่ง
2: เลยคิดเสียว่าเขาเล่นดีมาหลายนัดเกินไปแล้วมันต้องมีวันที่แบบฟอร์มหลุดให้เห็นบ้าง
3: จุดนี้เป็นจุดที่บอร์ดอาร์เซนอลต้องโดนตำหนิเพราะว่าคือปล่อยออกไปเกมรับอะโอเคแต่เกมลุกปล่อยออกไปเยอะแล้วก็สุดท้ายมันก็ขาเข้าไม่มีนะคร
2: ับ เฮ้ยคุณมีเอเซ่ยังไม่ได้ใช้เป็นจริงเป็นจังเลยฮะ
3: คุณคาซุกะบอกว่าสวัสดีครับพี่ชิดพี่สนมาตี้กับโยเคเลสใครเป็นเหยื่อของดีวีนี้และอาวาเลสเลยครับอ๋อก็คือ
2: มาตี้กับใครนะ
3: โยเคเลส

0: โยเคเลส
1: ก็คือประมาณว่ามาร์ตี้ย้ายแต่ว่าโยเคเลสตอนแรกเป็นข่าวกับบาร์ซ่าสุดท้ายเหมือนบาร์ซ่ามาเอาเชียสุดบอกขอข่าวย้ายทีมให้หน่อยอ่ะบอกแล้วนะครับคุณมานพนี่บอกว่าคาดการแผนมาเลสกาได้เอนโซมาจะใช้ยังไงครับก็น่าจะยืนตรงกลางคู่กับเอเล็กแอนเดอร์สันนะ
0: ใช
1: ่ถ้าเกมไหนเน้นเกมรับหน่อยก็บัวดี้ลงมาเป็นเบอร์หก
0: แล้วก็ปลุกปั้นบัวดี้ว่าพร้อมเป็นตัวจริงถ้า3ตัวนี้อยู่ในจุดที่แบบลงตัวแล้วก็จับลงเพราะมัน3ตัวไปเลย
1: เพราะว่าเอนโซเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาอยากมาแอนเซตี้เพราะว่าเขาชื่นชอบพิธีการนำทีมของมาเลสกา
0: เพราะว่ามาเลสกาใช้งานเขาในพาร์ทของเกมลุกเยอะจะเป็นตัวที่สอดเข้าไปเล่นในพื้นที่สุดท้ายเยอะ
1: ครับคุณฮาริทยานะครับบอกว่าขุมกำลังเชลซีพอจะเทียบลุ้นแชมป์กับชาวบ้านได้ไหมครับ
0: ขุมกำลังเชลซีสู้ได้ครับผมไปลุ้นตรงกลางว่าเอนโซหลุดไปแล้วเนี่ยจะปักหลักกันได้ไหมโดยเฉพาะคู่หูระหว่างไคเซโดกับลาเวีย
1: ครับนี่บอกว่าทำไมเราไม่ไปเอาบาโคล่าสนไปบ้าอยู่กับวินิซิอุสต้องนานก็หลักๆผมว่าอาร์เซนอลไม่ได้จริงจังกับดีลบาโคล่า
0: ถูก
1: ครับข้อความสุดท้ายแล้วกันนะครับบอกว่าบอกว่าสวัสดีครับชิดนครสวรรค์กับสนสบายดีนะครับก็
0: สบายดีครับพี่
1: นะครับบางข้อความไม่ได้อ่านต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีก็19นาฬิกาตรงละ
0: คร
1: ับ ช่วงนี้19นาฬิกาตรงนะครับในที่นายกูรูวันพุธโดยวิชิตและผมสนลาไปก่อนเจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
1: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
0: Encore Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ Mcord Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

0: 1-6-7-6นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
1: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เก๋เตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าท่วงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
2: เตรียมตัวรอไปเลย
3: โอเค
4: ปู
5: เยี่ยม
6: น่ากินจัง
7: ทั้งไก่ทอด
8: กุ้ง
9: ปลาหมึก
10: หมูอัด
11: ผักมีประโยชน
12: ์อร่อย
13: แน่นอนจ้า
14: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
15: ไหนบอกองค์เพี้ย
16: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
17: เหม
18: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
19: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
20: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอฟกอฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าน
1: ี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569

0: Active Radio SMS 468899
1: อ้าวหยองสวัสดีก่อน
2: อ้าวเดี๋ยวพี่จะเข้าสวัสดีครับดิทากีฬาโลกมาแล้ว
1: พี่นี่ถือว่าน้องใหม่เลย
2: อุ๊ยเหรอยินดีต้อนรับคืนสู่สังเวียนครับพี่สมชายสายลมผมประหยองเดช
1: ก็เอาหัวเข้าหัวออกอยู่อ่ะ
2: ฮะพี่ถอยชิบล้อเข้าช่องหัวเข้าหัวออก
1: คืนสังเวียนแบบว่ามุดเข้ามุดออกอยู่อ่ะ
2: อ๋อพี่เลี้ยงอ่ะดันขึ้น
1: มองพี่เลี้ยงอย่างเดียวเล
2: ยก็มุดออก
1: ก็ยังไม่เต็มร้อยอ่ะ
2: เอพักไป2สัปดาห์
1: พักไอ้สองสัปดาห์นี้มันได้เกี่ยวกับปอดแล้วนะ
2: หรอ
1: เออปอดมันก็ไม่ได้ไออะไรเท่าไหร
2: ่ครับ
1: ที่สำคัญที่สุดดันไปปวดกล้ามเนื้ออ ื
2: ม
1: กล้ามเนื้อปวดไหล่ปวดแขนปวดหลัง
2: โอ
1: ้มันเป็นอะไรวะไปหาหมอมา 4-5 เจ้า
2: หลายโรค
1: หมอไม่รู้เรื่องเออ
2: เออเอาหมอมันต้องเฉพาะทางหน่อยหนึ่งถ้าเป็นกล้ามเนื้อ
1: ก็หมอกล้ามเนื้อไง
2: อ
1: หมอกระดูกกล้ามเนื้อเนี่ยเขาจะมัดรวมกัน
2: ก็ใช่ก็ต้องเป็นก็เรียกว่าหมอโถหมอโถ
1: เออหมอโถบางทีมีอะไรก็ฉี่ใส่เลย
2: เอ้าไม่ใช่โถอย่างกันละ
1: เออแล้วก็แกก็บอกไม่ได้จนผมดูใน Facebook เฮ้ยเดี๋ยวนี้มันมีวิทยาศาสตร์การกีฬานี่ว่ะกายภาพใช่มั้ย
2: ครับ
1: พวกรักษาอะไรเงี้ยรักษาแบบเหมือนอาการบาดเจ็บของกีฬา
2: อ่าใช่
1: เยอะมากผมก็เลยไปแนวทางนี้ไปทางศาสตร์ด้านนี
2: ้หลายโรงพยาบาลก็มีเฉพาะเขาเรียกอะไรแผนกแผนก
1: โอ้ยเดี๋ยวนี้เขาออกมาตั้งเป็นโฮมอะโลนกันเต็มไปหมดเลย
2: โดดเดี่ยวผู้เดียวได้เลย
1: เออตั้งเป็นสแตนอะโลนอ่ะ
2: ครับ
1: ตามห้างใหญ่ๆตามอะไรๆเงี้ยมีหมดเลย
2: เออ
1: ผมก็เลยไปลอง
2: ตรงกว่าตรงกว่าเวลาไปหาหมออายุรกรรมปกติเนี่ย
1: โอ้เซ็งเลย
2: ก็ยาคลายกล้ามเนื้อ
1: โอ้บางคนก็ไม่หาไม่ได้ไอ้ไตขึ้นเงี้ยบางทีกล้ามเนื้อมันเก่งมากมันไม่หดไม่ยืดมันเก่งอยู่เงี้ย
2: ครับ
1: แล้วมันจะหดเล็กๆเป็นไตเหมือนลูกหนูขึ้นเนี่ย
2: เหรอ
1: แต่มันเล็กกว่าลูกหนูแล้วนี่มันก็เป็นแล้วก็จะแข็งอยู่เงี้ย
2: เล็กกว่าลูกหนูนี่ลูกอะไรฮะ
1: ลูกลูกหนูอีกมันก็หมอก็อธิบายไม่ได้ไม่เคยเจอแต่ผมไปหาพวกกายภาพพวกนี
2: ้
1: บอกเฮ้ยหนูเคยเห็นอย่างนี้ไหมมันมีเป็นกันหลายคนไหมบอกโอ้ยลุง
2: โอ้โหสมแล้วที่เรียกอีหนู
1: ป้า
2: เหรอ
1: เขาเป็นกันทั้งบ้านทั้งเมืองป้าอยู่ไหนมา
2: เอา
1: ทำไมไอหมอมันไอหมอพวกนี้มันอีกหมอโรงพยาบาลมันไม่เห็นบอกเลยวะ
2: มันไม่เฉพาะทาง
1: ไม่เฉพาะทาง
2: มันไม่เฉพาะทาง
1: เขาก็เลยขออภัยเล่านะขอญาติเล่านะถือว่าเดี๋ยวกับแก้มตามมาทีหลัง
2: โอ้ยผมนี่
1: เพื่อมีใครเป็นน่ะ
2: ผมนี่เน้นอย่างหลังเน้นกับแก้ม
1: เผื่อมีใครเป็นจะได้แบบลองหาผมนี่ผมนี่หาหมอไอ้หมอกล้ามเนื้อนี่ประมาณสัก 7-8 หมอได
2: ้เดี๋ยวก่อนจะไปอาการมันเป็นยังไงสิ
1: อาการเนี่ยมันเจ็บหลัง
2: ครับ
1: เจ็บหลังตรงเอวตรงแอว
2: เพราะว่าอันนี้เนี่ยผมอนุมานได้ว่าเนื่องมาจากว่าไอบ่อยช่วงนั้นพอผมตอนผมไอผมก็เป็น
1: อ๋อไม่เท่าไหร
2: ่เหรอ
1: เนื่องจากว่ามันร่างกายมันผอมมากแล้วก็ท่าอะไรต่างๆที่ใช้เนี่ยพอผอมเสร็จเนี่ยคุณจะยกของยกอะไรเนี่ยมันไม่น้ำหนักการยกเนี่ย
2: ครับ
1: มันจะยกเท่าเดิมไม่ได้แล้ว
2: เออ
1: คุณก็ต้องเบาลงแต่เราบางทีเราก็ยังขับรถเราไปยกของนู่นนี่เนี่ยมันก็เจ็บสะสมสะสมสะสมพอสะสมเสร็จปุ๊บไปหาหมอเนี่ยหมอก็ไม่ได้แนะนำอะไรว่าทำไงเราก็ซื้อไอ้น้ำมันอะไรนะไอ้ที่ตาเสือตาหม
2: ู
1: ตาหมาทาแล้วร้อนๆหน่อยนะ
2: ทำไมมีหลายยี่ห้อแล้วกัน
1: โอ้โปะเข้าไปดิร้อนแล้วเขาบอกเฮ้ยเวลาเจ็บกล้ามเนื้อต้องยืดก็ยืดให้มันคลายยืดโถดผมก็ไปยืด
2: แล้วแต่ส่วนอีกอะ
1: โอ้ทีนี้มันเป็นการทำลายกล้ามเนื้อทั้งหมดเลย
2: ครับ
1: คือมันผิดหมดเลย
2: ใช่มันแล้วแต่ส่วนไง
1: กล้ามเนื้ออักเสบเนี่ยจนเจ็บอักเสบจนเจ็บเนี่ย
2: ต้องปล่อยให้มันฮิวมันเอง
1: คือคุณต้องเอาน้ำแข็งประคบ
2: ครับ
1: ใส่น้ำแดงใส่นม
2: โอ้ยเป็นจำบ้าเลย
1: โอ้แล้วก็ซดตรวจใส่น้ำแดงใส่เอ้ยไม่ใช่คือน้ำแข็งประคบประคบความเย็นสัก15ทีแต่ว่าต้องหาผ้าเพื่ออะไรมารองไม่ใช่น้ำแข็งล้วน
2: ๆครับ
1: โดยผิวหนังมันไหม้อีกนะประมาณนี้แล้วเขาก็มีไอ้เครื่องเขาเรียกว่าอันตราซาวด์คล้ายๆกันแต่ว่าไม่ได้มาตรวจผมมีท้องมีลูกหญิงลูกชายนะมันมาแบบเหมือนแบบมาช่วยยืดช่วยสลายอะไรต่างๆอะไรเงี้ย
2: ครับ
1: เออเงี้ยใช้
2: ไฟฟ้าเงี้ย
1: แล้วก็มีแผ่นไฟฟ้า ตื้อตื้อตื้อมันก
2: ็กระตุ้นกระตุ้นคลายกล้ามเนื้อ
1: ตื้อตื้อเหมือนมดกัดหน่อยนิดนึง
2: ครับ
1: แล้วมีน้ำแข็งมาประกบ
2: อ
1: โอ้โหไปก็ค่อยชั่วขึ้น
2: ใช่
1: แล้วก็ไปหาอีกหมอหนึ่งผมมีก็สำรองไว้อีกดาบนี
2: ่ช่วงนี้ที่เกิดอาการไม่ไว้ใจหมอ
1: เพราะว่ามันนอนไม่ได้ต้องกินยาพาราเนี่ย4-5 ชั่วโมงกินที
2: กล้ามเนื้อนี่พาราผมว่าไม่ช่วยไม่รู้ดิ
1: ช่วยน้อยไงเพราะว่า
2: เคยแล้วมันไม่ช่วย
1: ผมกินไอ้นี่กินไอ้พวกยาคลายกล้ามเนื้อเยอะแล้วกลัวว่าเดี๋ยวปอดเอ้ยตับมันจะทำงานหนักตับไต
2: โอ้พาราก็ไม่แพ้กันเลยพี
1: ่โอ้ก็ทำไงต้องหาให้เร็วอะ
2: เ
1: ราก็เลยไปหาหมอเขาเรียกอะไรวะไทโรแพทติก
2: อ๋อจากกระดูก
1: กระดูกอีกอันหนึ่งสำรองไว
2: ้เออ
1: หมอผมลึกลับหน่อยหมอจากกระดูกเนี่ยไปอยู่ที่แถวสีลมแต่ชื่อคลินิกแกไม่มีนะ
2: หมอตี
1: ไม่หมอตีดูแล้วน่าจะหมออินเดียมากกว่า
2: เออทำไมเมื่อก่อนหมอเถื่อนนี่ทำไมก็ถึงเรียกหมอตีไปเลย
1: ก็หมอตีก็ขายยา
2: หมอแบบไม่มีใบกำกับโรคศิลป์ไม่มีใบอนุญาตรักษา
1: คือจริงๆหมอพวกเนี้ยเขาไม่เรียกหมอเถื่อนนะพวกนี้ก็คือหมอเภสัชที่ไม่ได้เรียนเภสัชมาซึ่งใครก็จ่ายได้เป็นไรมาปวดเหลืองปวดก็เอายาแก้ปวดไปกิน
2: สามัญสามัญ
1: เออมันง่ายไงแต่พวกหมอพวกนี้เขาเรียนมาอีกแขนงนึง
2: ครับ
1: เขาก็มาดูสมชายยืนดิแถวตรงนะไม่ต้องหน้าเดินนะ
2: หมอทหารหรือ
1: เปล่าแล้วก็ดูโอ้ไหล่ข้างขวามันสูงกว่าไหล่ซ้ายสะโพกคุณก็สูงต่างไม่เท่ากันอะไร
2: เป็นไงเอาไหล่ขวาสูงกว่าไหล่ซ้ายปั๊บเอาแป๊บตีไหล่ขวาลงให้มาเท่ากัน
1: โอ้โหแกก็เคาะช่างเคาะแล้วก็กระดูกเนี่ยคดในข้องอในกระดูกหมอบอกอย่างเง
2: ี
1: ้ยอย่าไปรับราชการนะโกงแหลกเลยเขาบอกคือกระดูกสันหลังเนี่ย
2: ครับ
1: มันเอียงด้านซ้าย
2: มันจะเปียการปวด
1: คด
2: ถึงเวลามัน
1: ไอ้พวกนี้มันก็เป็นจุดแบบแก้ไขแบบต้นๆหน่อยนึง
2: ครับ
1: ก็ให้หมอเขาช่วย
2: เออใครมีอาการก็ลองไปปรึกษาเฉพาะทางดูนะผมว่ามันจะ
1: เฉพาะทางดีกว่า
2: ชัดเจนกว่าม
1: ันชัดกว่
2: า
1: คือหมอก็โอเคหมอก็เก่งทุกคนแหละ
2: ครับ
1: แต่ว่านี้ประสบการณ์การรักษา
2: ใช่
1: ประสบการณ์อย่างเงี้ย
2: คือเวลาคุณไปหาหมออายุรกรรมเนี่ยซึ่งเป็นหมอทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นหมอเฉพาะทางบางเขาเรียกอะไรบางสาขา
1: โอ้ยยิ่งกล้ามเนื้อเนี่ยคุณไปหาหมอพวกสายกายภาพอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่
1: ไอ้พวกนี้มันจะรู้ดี
2: อย่างหมอที่ผมหาอยู่ประจำเนี่ยที่ตรวจร่างกายเป็นหมอประจำผมเนี่ยก็เป็นหมอผู้เชี่ยวชาญโรคไตแต่ว่าเขาก็อายุรกรรมปกติเนี่ยก็มันเป็นพื้นฐานของหมออยู่แล้ว
1: ต้องรู้อยู่แล้ว
2: ทีนี้ถ้ามันเฉพาะทางมากๆเนี่ยมันก็ต้องอย่างถ้าพี่เป็นกล้ามเนื้อเป็นกระดูกไงมันก็ต้องเป็นหมอออร์โธปิดิก
1: เขาก็ต้องส่งไป
2: ถูกต้อง
1: ส่งไปยังหมอนี้
2: อย่างตอนผม

0: มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ค่าเขาบอกค่าเม็ดเลือดขาวมันสูงเขาบอกว่าก
1: ันให้ตายนะฮะ
0: เอาไว้ทำใหม
1: ่เออ
0: เขาบอกหมอเขาบอกว่าค่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันสูงผิดปกตินะ
1: เ
0: ขาก็ส่งทำเรื่องส่งผมไปหาหมอเกี่ยวกับเซลล์เม็ดเลือดอะไรพวกเนี้ย
1: เ
0: ขาก็ส่งไปเฉพาะทางเลย
1: ส่งไปเลยนะ
0: พอเอาใบไปยื่นปั๊บนั่งเจอหน้าหมอสวัสดีครับหมอบอกมาทำไมเนี่ย
1: เขามาหาหมอไง
0: ห
1: มอไม่มีใครอยู่เลย
0: ไม่รู้ว่าอีหมอส่งมา
1: หมอไม่อยู่หมอก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: ครับ
1: นะฮะ
0: แต่ว่าเขาคุยแล้วก็ไม่มีอะไรอันตรายอะไรเงี้ยเขาบอกอ่ะก็เจอกันสองสามทีก็ถ้าไม่มีตัวเลขมันไม่ได้อะไรมากก็ไม่ต้องมาแล
1: ้
0: วไม่ต้องกินยาไม่ต้องอะไร
1: ไปเถอะพอตรวจไปตรวจมาบางทีก็ไม่เจออะไร
0: แต่ว่าก็นั่นแหละค่าคุยนะครับ3,000
1: เพราะแต่ว่าหมอเนี่ยเขาเป็นคนขี้สงสัยขี้ระหวัดระแวง
0: เอาดีแล้ว
1: เพราะงั้นเขาต้องเป็นไม่เป็นไม่รู้แต่ถ้าเกิดมันสอบมาทางเนี้ย
0: ครับ
1: ต้องให้เขาเช็คดู
0: ดีแล้วดีแล้ว
1: ขึ้นไปก็4,000-5,000หรือว่า CT สแกนหรือว่าจะเป็น QR code อะไรก็ว่ากันไป
0: ผมนี่นั่งคุยอย่างเดียวเลยไม่ได้ตรวจอะไรเลยตรวจเลือดอย่างเดียวเจาะเลือดตรวจ
1: โอ้โห
0: นั่งคุย 3,000
1: ที่บ้านทำงานอะไรนะ
0: มาเช่ารถติดปะเนี่ย
1: เป็นยังไงบ้างเนี่ยโอ้ยแม่งสบายดีแม่งสบายดีนะ
0: ขับรถมาในข้อได้เล่งมันเหลือเบรกกังเดียว
1: โอ้แค่นี้
0: 3,000
1: เหรอ
0: เออครับก็ทำหมอโรงพยาบาลเอกชนหน่อยก็จะประมาณนี้แหละ
1: เออๆก็เอกชนมันก็เร็วอ่ะคือมีลิฟต์มีบันไดเลื่อนให้ขึ้น
0: เร็วใช่มั้ย
1: เร็วขึ้นมีลิฟต์มีบันไดเลื่อนไม่ต้องเดินข้ามตึกเนี้ยไปตึกกลับมาตึกนี้อีกทีนึงข้ามไปตึกนู้นอีกที
0: มีเหมือนกันนะแต่ก็มีรถไปส่ง
1: มีโรงพยาบาลไอ้โรงพยาบาลใหญ่ไอ้โรงพยาบาลเอกชนยังมีเลย
0: ครับ
1: นะฮะก็ดีนะที่มันยังเจอไปเจออาการแล้วมันรักษาได้บางคนเนี่ยไม่หายก็มีนะ
0: ครับ
1: ไปที่ผมว่าเนี่ยไม่หายก็มีผมก็เลยต้องสำรองหมอไคโรแพทิกไว้อีกชุดหนึ่ง
0: หายไม่หายมันอยู่ที่คนไข้ด้วยนะพี่บางทีอ่ะ
1: ก็จะไปหายได้ไงไม่บานปลายได้ไงเขาให้ประคบเย็นผมเล่นทายทายบานตาเสือร้อนๆน่ะ
0: เออชึงเลย
1: แล้วเขาบอกว่าอย่าไปขยับเลยนะแขนเนี่ยผมยืดทุกวันเลยเอ๊ะทำไมมันระบมมันช้ำวะมันยิ่งช้ำหนักเข้าไปใหญ่วะ
0: เดี๋ยวนี้ไอ้แผ่นประคบอะไรมันมีสูตรเย็นก็มีพี่
1: ไม่ใช่สูตรเย็นนี่คือเย็นนั่นแหละไอ้ที่โปะตรงศีรษะเวลาไม่สบายไข้ข
0: ึ้นไอ้แผ่นแปะกล้ามเนื้อสูตรเย็นก็มี
1: มีนะสูตรเย็นนะ
0: มี
1: เราก็ไม่รู้ไงเล่นมันร้อนอย่างเดียวเลยซัดเข้าไปโอ้โหมันสวนทางกันทุกอย่างมันยิ่งอักเสบไปกันใหญ่
0: ใช่
1: แ
0: ม
1: ่ก็กินยาเนี่ยยาพาราเซตามอลซื้อมากระปุกเนี่ยซัดไปครึ่ง
0: เ
1: นี่ยนี่ยังไม่รวมไอ้ยาแก้ปวดกล้ามเนื้อที่หมอให้มาอีกนะ
0: ไอ้พารา
1: บางทีซัดรวมกันเลยไอ้ยาแก้ปวดที่หมอให้มาเม็ดหนึ่งพาราตามไปอีกเม็ดหนึ่งที่อยู่
0: อันตรายนะคือพารานี่เขาบอกว่าอย่ากินติดต่อกันเกิน5 วันนะ
1: โอ้โหผมนี่น่าจะซัดไปยาวเลย
0: คือถ้า5 วันกินติดต่อกัน5 วันเนี่ยเขาให้หยุดอย่างสักอย่างน้อยสักวัน2 วัน
1: พอมีพักด้วยต้องพัก
0: ใช่ต้องพักกินติดต่อเกิน5 วันเนี่ยมันส่งผลต่อตับ
1: โ
0: อ้ยาทุกชนิดแหละเหมือนกัน
1: โอ้โหแล้วนี่กินกันอุตลุดไปหมดเลยแต่ว่ามันปวด
0: ก็ทนไม่ไหวก็ต้อง
1: มันปวดมากนี่ตายก็มันต้องหายปวดก่อนแล้วตายก็ตายไปก็ว่างไปไม่งั
0: ้นแล้วก็ไปรักษาตับต่อ
1: โอ้โหมันงั้นไม่ไหวไงคนปวดมันก็ทรมานไง
0: แล้วอาการปัจจุบันเป็นไงบ้างอัปเดตอัปเกรดให้แฟนๆฟังหน่อย
1: โอ้ไปเจาะปอดไง
0: เ
1: จาะปอดก็เข้าห้องผ่าตัดโรงพยาบาลจุฬาภร
0: ครับอ๋อนี่ตรงแจ้งวัฒนะนี
1: ่โ
0: อ้โหโรงพยาบาลดี
1: เครื่องมือทันสมัยมาก
0: โรงพยาบาลดี
1: คือผมว่าดีไม่ดีกว่าโรงพยาบาลเอกชน
0: อีกดีดีโรงพยาบาลด
1: ีนั่งนอนนิ่งๆนอนนิ่งอยู่อย่ากระดิก
0: หินหน้าไปนู้น
1: หันสิ
0: ไม่รู้ว่าแถวบ้านบุรีหิน
1: เดี๋ยวหมอบอกให้นิ่งนี่คือไม่ต้องหายใจนะ
0: เอา
1: แล้วพอหมอบอกหายใจได้ก็หายใจนะอย่าหยุดอย่าไปกั้นนะ
0: เกิดหมอลืมทำไงฮะโทรศัพท์เข้าพอดี
1: โอ้ตาค้างเลยกู
0: ตาเหลือก
1: อ๋อลืมไปหายใจได้โอ้หมอถ้าผมฟังหมอป่านนี่ผมตายขาดใจตายไปแล้ว
0: เชื่อคนง่ายซะด้วย
1: ก็เจาะเดี๋ยวฉีดยาชาเจ็บหน่อยนะโอ้โหแล้วมันเจาะจากหน้าอกอ่ะราวนมซ้ายเนี่ย
0: ครับ
1: เข้าไปที่ปอดแล้วปอดจากราวนมซ้ายมันห่างกันเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ไง
0: ก็คิดดู
1: จืดเจ็บหน่อยนะจืดโอ้โหเจ็บทุกที่เลยหนอไม่เจ็บหน่อยจืดจืด จืด

0: แต่ว่าพอการเจาะทะลุเสร็จปุ๊บ
1: หินละเสียว
0: มันก็ชาจริงโอ้ยิ่งกับกาแฟครับชาแล้วกาแฟด้วย
1: หมอก็มีทดสอบก่อนไหม
0: ฮะ
1: หมอก็มีทดสอบก่อนไหม
0: ไม่ทดสอบหมอก็รู้อยู่แล้ว
1: อ๋อเหมือน
0: ไอ้ที่เจาะครั้งแรกเจ็บที่สุดแล
1: ้
0: ว
1: เวลาเขาไปหาหมอฟันเนี้ยจะถอนฟัน
0: อ่
1: ะหมอฉีดยาชาเข็มยาชาหมอฟันนี่น่ากลัวสุดเลยนะ
0: ไม่เคยดูสักทีเลยมองไม่เห็น
1: ผมเคยเห็นแล้วตอนผมไปถอดไปผ่าฟันคุดอ
0: ่
1: ะเข็มมันจะเป็นงงๆเข้าไปอ่ะ
0: โอ้เหมือนเบ็ดอ่ะ
1: เหมือนหางเป็นป่องอ่ะ
0: เหรอ
1: โอ้แล้วก็พอฉีดปั๊บเนี่ยสักพักหมอก็ถามชาหรือยัง
0: โอ้กาแฟแล้วหมอไม่ชาแล้ว
1: ยังไม่ชาหมอแต่ว่าปากเนี่ยยังไม่ชา
0: ปากเบี้ยแล้วเวลามันตอนตัดชิ้นเนื้อมันก็ไอ้รูเดิมเนี่ยมันเหมือนเอาท่อเล็กๆค้างไว
1: ้
0: แล้วก็สอดเครื่องมือแพทย์เข้าไป
1: ครับ
0: คงไม่ใช่จอบจ้องเสียมนะ
1: เ
0: ข้าไปกริบตัดชิ้นเนื
1: ้อ
0: แล้วก็หมอคุยเอ้ยพอไหมแค่นี้พอยังเอาอีกมี
1: เขาเรียกไปขีบชิ้นเนื้อมา
0: เอาอีกเอาอีกกริบแล้วไงโอ้นี่ได้สองงานเลยเดี๋ยวส่งแลบตรงนู้น
1: หมดไปครึ่งปอดแล้ว
0: โอ้โหเราไอ้ผมเนี่ยเป็นคนกลัวเข็มแต่ว่าก็พยายามรักษาสติรักษาอาการไม่ให้ตุ๊ดแตกอ่ะโอ้โหไม่งั้นตายโอ้โห
1: แล้วอีนี่ต้องรอฟังผล
0: มันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันต้องมีโป้ปอดก่อน
1: เอาปีโป้ด้วย
0: โป้เอาร
1: อยที่ไปเจาะมาเนี่ยปอดมันจะเป็นรอยเป็นรู
0: ต้องเอายาแนวตาจระเข้โป้เข้าไปก่อน
1: เกเตอร์ดิ
0: เออแต่ว่าไอ้นี่พูดเล่นนะไม่ใช่หมอเขาไม่ทำอย่างนั้นนะ
1: ทำยังไงฮะเอาเนื้อเอาหมูบดบดบดบดแล้วแปะ
0: มันมีคล้ายกาว
1: อ่
0: ะกาวอ่ะแปะส่งลงไปในไอ้รูฟุตติ้งเดิมรูเข็มเดิมอ
1: ่
0: ะ
1: มันเองมันได้ลมรั่ว
0: แล้วก็อัดลมไว
1: ้
0: ปิดไว
1: ้ครับอ๋อที่พี่บอกว่าหมอเนี่ยให้พูดน้อยให้ขยับตัวได้น้อย
0: เพราะว่าเดี๋ยวไอ้
1: จุกหลุด
0: ไอ้จุกที่อัดลมไว้หลุดที่ทำปะยางไว้เนี่ยมันหลุดสตรีมมิ่งทำสตรีมไว้มันเดี๋ยวมันหลุดไง
1: กาวร้อน
0: กาวร้อนเดี๋ยวมันหลุดอะไรเงี้ยหลุดก็ต้องนอนเสร็จปุ๊บนะเอ็กซเรย์ปุ๊บเครื่องเอ็กซเรย์กับเครื่องคอมพิวเตอร์สแกนหรือว่าเรียก CT สแกนเนี่ย
1: ครับ
0: มันอยู่ในเครื่องเดียวกันเลยที่ตัดอยู่ในบริเวณเดียวเตียงมันจะเอ็นซ้าย
1: โอ้เหมือนนั่งรถไฟห้อง
0: แล้วก็เอ็นขวาแล้วก็เข้า CT สแกนเลยฟื้ดอยู่นั้นเลย
1: ออกมาเนี่ยบอกหมอสนุกมากเลยขออีกที
0: เพื่อที่จะดูว่าเฮ้ยมันมีรอยลีก
1: รอยรั่ว
0: ไหมอะไรหมอหรอกลองพูดดูดูลองพูดดูดูฮัลโหล1 2 3
1: ล่ะ
0: แสดงไม่รั่ว
1: ทดสอบ
0: เทสเดี๋ยววันที่8นี่ไป
1: ยกมือดักกวักมือเรียก
0: โอ้โหกับข้าวมาแล้วกับข้าว
1: ล่ะ
0: ท
1: ูบเทียนอยู่ด้านซ้ายครับแปะ
0: ก็เล่าให้ฟังเดี๋ยวจะเสียเวลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชม
1: ก็คุณผู้ฟังก็ถามมาว่าพี่สมชายเป็นไงบ้างแล้วอะไรเงี้ยนะว่าหายไปก็พักฟื้นฟูเรียกความฟิตอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คืนสังเวียนแล้ว
0: คืนสังเวียนแล้ว
1: เห็นไหมเนี่ยพูดมาเนี่ย20 นาทีไม่อายสักแอะเลย
0: แต่ว่าแก้วแรกนี่ยังไม่มาเลย
1: ใจเย็นๆพี่
0: หยุดไป2 เดือน
1: พี่ใจเย็นๆก่อน
0: ตอนนี้แก้วแรกเนี่ยย
1: ัง
0: ไม่มา
1: ใจเย็นๆใจเย็นๆ
0: กำลังตอนนี้กำลังถ้าเป็นนักมวยก็ช่างก่อนกิน
1: ห
0: รือกินก่อนช่างช่างก่อนกิน
1: ช่างก่อนกินเดี๋ยว
0: กินก่อนช่างต้องตอนนี้ต้องไปกิน
1: ต้องเพิ่มน้ำหนัก
0: เพิ่มหนัก
1: เพิ่มหนัก
0: ก็จะซัดแบบนักมวยแล้วท้องหยอดต้องหยิบท้องหยอดหนักๆเข้าไป
1: ครับ
0: นะ
1: ก็นั่นแหละอโลคยาปรมาลาภาครับนะความไม่มีโรคเป็นน้ำตกอันประเสริฐ
0: แต่ไม่ต้องเป็นซีเรียสนะคือใหม่ๆผมก็จะกลัวโอ้ยกูเป็นมะเร็งเว้ยกูเป็นมะยิงเว้ย
1: ล่ะหนักกว่ามะเร็ง
0: หลังๆมาเนี่ยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แล้วเพราะมันเริ่มแบบชินแล้วภาษาพระเขาเรียกมันเริ่มปรงได้แล
1: ้
0: ว
1: โอ้ยครับ
0: ภาษาพระเขาเรียกมันเริ่มปรงได
1: ้ก็ผ่านมาทุกแขนงของการรักษาแล้วลดน้ำมนต์พ่นอาบน้ำมนต์พ่นน้ำมากกันเลยเนี่ยมาหมดแล้ว
0: ทุกอย่างทั้งไสยศาสตร์เวชศาสตร
1: ์
0: ศาสตร์มืดศาสตร์สว่างศาสตร์คุ้มดีคุ้มร้ายค
1: ุ
0: ้มมืดคุ้มสว่าง
1: อาบน้ำร้อนแช่น้ำอุ่นดูนหัวก๊อกอะไรเนี่ยมาหมดแล้วครบทุกอย่าง
0: ต้องมีทองไว
1: ้
0: ธาตุทองปีมะโรงน
1: ี่ธาตุทองอยู่สุขุมวิท
0: ธาตุทองวัด
1: อ๋อเหรอ
0: ต้องใส่ทองไว
1: ้ครับ
0: ผมก็ไม่จะใส่ว่าเราข้อมืออ๋อ
1: เขาบอกว่าให้ใส่ทอง
0: ใส่ทอง
1: เพื่อที่จะแบบมีธาตุมันวิ่งในตัวอะไรเงี้ย
0: คนเกิดปีมะโรงเนี่ยมันต้องธาตุทองใส่ทองไว
1: ้เหรอ
0: ผมก็หมอครับผมไม่ชอบใส่ทองเลย
1: เออ
0: ข้อมือเนี่ยดูนาฬิกาแหวนแก้วแหวน
1: ไม่มีสักอย่าง
0: ขายแดกหมดแล้วครับหมอ ไม่มีใช่ไหมโอ้
1: ใช้คำว่าขายลับตา
0: ลหลวงพ่อนี่นะขนาดแกเข่งๆนี่นะไม่ยิ้มแม่นะหัวเราะยิ้มหัวเราะกิ๊กๆเลย
1: หลวงพ่อบอกเอ๊ะโยมนี่ยังไง
0: เอองั้นอย่างนี้แล้วกันหลวงพ่อครับผมขออนุญาตไปเลี่ยมฟันทองแบบพวกคนสมัยก่อนนะฮะ
1: ป้ารัสเซีย
0: คือเป็นงั้นเราหายไงทองเราใส่แล้วก็ปลดหายไปมุดนู่นมุดนี่
1: ยิ่งเป็นอย่างผมงี้คนไม่ระวังนี่นะ
0: โอ้โหถอดหายแน่นอนผมก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมไปเลี่ยมฟันทองนั่นเอาหลวงพ่อหัวเราะขำกิ้งเลยโอ้โห
1: เดี๋ยวนี้มันยังมีไม่เลี่ยมฟันทองไม่น่ามีแล้วนะพี
0: ่ก็มันไม่มีไงเราไปพูดอย่างนั้นน่ะหลวงพ่อแกก็ขำเลย
1: ตอนผมไปบอลโลกที่รัสเซียเดี๋ยวมีนะ
0: มีไหมโอ้โหรัสเซียเนี่ยมี
1: เป็นป้าที่ดูแลอพาร์ตเมนต์ที่ผมไปเช่าอยู่นี่แหละลงมาเช้าๆยิ้มเช็คใจทุกวันเลยยิ้ม
0: รัสเซียอุสเบ
1: ก
0: คาซัคไอประเทศเหล่านี
1: ้ครับ
0: เลี่ยมฟันทองหมดแล้วก็เดินๆมองๆหน้าแล้วก็ทุยเอาอีได้เสียสิวะ
1: บ้านเราไม่มีแล้ว
0: เออเดินๆมองหน้าทุยเอาอีเดี๋ยวมึงสองทีนะสองทีนะ
1: เอา
0: ปรากฏว่าเขาล่ามเขาอธิบายว่าคนประเทศเขาอย่างเงี้ย
1: เป็นงี้เป็นงี
0: ้เออถุยน้ำลายดูดบุหรี่ถุยน้ำลายทุยเดินๆมองเราทุยอ้าวอย่างงี
1: ้
0: สงสัยถ้าไปมีงานวัดนี่ต่างประเทศพวกนี้อุซเบกเนี่ยมีงานวัดนี่นะ
1: หน้าห้านโดนแน่นอน
0: ไขกันทุกวันแน
1: ่เออ
0: นะฮะ
1: อันนี้ก็เลยพี่ก็เลยต้องหาวิธีการในการใส่ทองในร่างกายสักหนึ่งพี
0: ่
1: ผมเห็นแล
0: ้
1: วป๊อบป๊อบป๊อบอยู่เนี่ย
0: เจาะตุ้มหูแล้วก็เจาะไปเจาะมาเว้ยหมอบอกเฮ้ยเดี๋ยวเข้าเครื่องสแกนนี่มันต้องเอาออก
1: เอาออกอ่ะเออ
0: เอาออกด้วยฮะคนป่วยครับเอาต่างหูออก
1: ครับ
0: เออคุณพี่พยาบาลครับทำไมอ่ะออกไม่ได
1: ้
0: เอาออกไม่เป็นฮะเพิ่งหัดใส่เองเพิ่งหัดใส่เมื่อหน้าฝนเมื่อโหฝนนี่เอง
1: ต้องให้คุณพยาบาลเนี่ยช่วยเอาออกให้หน่อย
0: พยาบาลเอาออกคุณพยาบาลนี่สายหน้าเซ็งเลยโอ
1: ้
0: ใครออกไม่เป็น
1: ละ
0: เออ
1: หรือว่าใครมาเห็นพี่สมชายเนี่ยเดี๋ยวนี้อุ้ยฮิปปี้ใส่ต้มหู
0: ใส่ต้มหู
1: เป็นฟัน
0: ทองฟันทองนี่หา
1: ร
0: ้านไม่ได้ไม่งั้นใส่ฟันทองไปแล
1: ้
0: ว
1: ไม่น่ามีแล้วมั้ง
0: เออเอาแบบตรงกลางเลย
1: ครับ
0: ปกติฟันทองนี่ก็ต้องเลี่ยมไว้ตรงเคี้ยวๆ
1: เออ
0: ของเราซัดมันตรงในตรงกลางเลย
1: ครับ
0: นะฮะเปิดนานี่เป็นไอ้นี่เลยโรนันโดเลย
1: เออเมื่อก่อนงงเจอลุงแถวบ้านยิ้มมาเอ๊ะทำไมฟันเขาเหลืองซี่เดียว
0: โอ้โอ้
1: แต่เขากินยังไง
0: ทองวับเลยนะ
1: โอ้ทองวับเลยบางบ้านเนี่ยรวยๆเนี่ยให้หมาเลี่ยมฟันทองนะ
0: เฮ้ย
1: เออส่วนเจ้าของเนี่ยเลี่ยมฟันหมา
0: โอ้โหหมานี่หายเปลี่ยนปีหนึ่งเปลี่ยน3ตัว
1: หมดเลย
0: โดนขโมยหมดเลย
1: เอ้าก็คัมแบ็กแล้วคุณผู้ฟังพี่สมชาย
0: โอ้ไปประมาณ20นาที
1: หลังจากที่มีอาการบาดเจ็บมาเนี่ยตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
0: โอ้โห
1: ตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆนะแข็งแรงขึ้นเรื่อย
0: ๆก็น่าจะนะ
1: อ้าว
0: มีสองอย่าง
1: ทำไมดูสิค่อยๆอ่ะ
0: ไม่ดีมันก็ต้องไปอ่ะ
1: อยู่
0: สองอย
1: ่
0: างมีสองอย่าง
1: เจ๊เนี่ยเขาก็ย่องกระแย่งนี่เขายังออกงานก็ยังไปตีกงตีกอล์ฟเป็นบนเจ็บทุกวัน
0: โอ้
1: เหรอ
0: เจ๊นี่แกร่างกายแข็งแรง
1: เ
0: พราะว่า
1: แข็งแรงเป็นบางส่วน
0: คุณแม่แกเนี่ยแข็งแรง
1: อ๋
0: อแม่แกก็บอกแม่แกเนี่ยชอบ
1: เหรอ
0: ชอบไปรอหมอตั้งแต่ตีห้าแล้วลื้อไปรอว่าป้าวัวไม่รอวัวน้องสาววัวไม่รออ้าวแล้วเวลาลือป่วยลือเข้าโรงพยาบาลยังไงวะ
1: เ
0: อออ้วอ้วมีประกันไงอ้วก็ไปนอนรับ 5,000 เอาแล้วลือปล่อยให้แม่ลือไปรอตั้งแต่เช้าทำไมวะไม่หาม
1: ามีชอบ
0: บอกแม่แกชอบ
1: โอ้มีวันบอกน้องสาวไม่ว่างแกต้องพาไปเองที่ศิริราชตั้งแต่เช้ากลับมาบ่นเละเลย
0: เอาแล้วแม่อ้วชอบเดินทางคนเดียว
1: เหรอ
0: ทำไมวะไม่รู้แกชอบมากเลยแกชอบเดินทางคนเดียวซื้อตั๋วกันแม่ลีหมิงเนี่ยลูกน้องสาวซื้อให
1: ้
0: ตั๋วแพงตั๋วแบบตั๋วดีหน่อยต
1: ั๋
0: วดีนี่เครื่องมันจะออกประมาณสักเก้าโมงสิบโมง
1: ม
0: ันจะออกแบบทามมิ่งมันดีหน่อยไม
1: ่
0: เช้าไม่บ่ายเกินไปสบายๆลีหมิงก็แพงไงก็ห่างกันไม่กี่ร้อยห้าหกร้อยอะไรเงี้ยลีหมิงไม่
1: เอ
0: าลีหมิงไม่ไปแพง
1: เหรออ
0: ้วไปพร้อมหมาม้าอ้วไม่ไหวแพงแล้วมันห่างกันเท่าไหร่วะห้าหกร้อยแล้วยังไงแล้วแม่หรือไปคนเดียวไปได
1: ้
0: เหรออู้ยเขาชอบ
1: เหรอ
0: เขาเก่งเขาลงสบายเครื่องบิน
1: สัมภาระได้ยังไง
0: สัมภาระอ้วก็ฝากแม่อ้วไป

0: คือแม่ลี่หมิงเนี่ยโอ้โหแบก
1: กระ
0: เป
1: ๋
0: าแอนเลย
1: ละ
0: ทั้งลากทั้งดึงทั้งบุญนะฮะโอ้เซ็งเลย
1: แต่ว่าถ้าแบบคุณพ่อคุณแม่นี่ยังแข็งแรงเด
0: ิน
1: ท
0: าง
1: ได
0: ้
1: ดูถือว่าเป็นบุญนะคือมันออกไปสูดอากาศออกไปเจอโลกอะไรเงี้ยมันจะอารมณ์ดี
0: แม่ล
1: ี่อายุ
0: นี่เขาแข็งแรงมากสบายๆเลย
1: ครับแม่ผมไม่ชวนไปไหนไม่ค่อยไป
0: แล้วอีกพ
1: ี่
0: คนพี่แจ๊ดแฟนรายการที่99เนี่ย
1: พี่แจ๊ด
0: นะฮะตอนนั้น
1: แกกุ๊ก
0: แกเคยไปทัวร์กับผมไปจัดกับลีหมิงที่จีน
1: เ
0: พิ่งครบ86
1: โอ้โห
0: ร้องเพลงทุกวัน
1: อารมณ์ดี
0: อารมณ์ดีแกร้องนี่แกก็ไม่สนใจราคาอารมณ์ร้องเลยแกร้องเพลงทุกวันร้องเพลงเพราะแกชอบร้องเพลง
1: จับ
0: สุนทรภรณ์
1: จับไม้แล้วใครอย่าได้แย่งเชียว
0: มีเขาแบ่งกันร้อง
1: มาตะเภาเดียวกับพอแมวผมเลย
0: โอ้แล้วนี่เขาสิทธิ์เก่าจุฬา
1: เหรอ
0: จบบัญชีมา
1: โ
0: อ้บวกเลขนี่ผิดตลอดเลยพี่แจ๊ดนะโอ้โหแล้วแบบอายุขนาดนั้นน่ะแกเที่ยวนู่นแล้วไปหาแกจะเจอลูกแกอ้าวลูกนี่เพื่อนแม่อะไรเงี้ยโอ้โหอายุต่างกันลิบลับเลยบอกพี่ผมอายพี่แกหัวเราะกิ๊กแกชอบคนอารมณ์ดี
1: ใช่
0: อายุยืน
1: เพิ่ง
0: ครบ7รอบไปหมาดๆโอ้โหร้องเพลงได้นี่สบายแล้ว
1: อารมณ์ดีกินข้าวได้เดินได้เนี่ยอยู่ยังไงก็อยู
0: ่ร้องเพลงลีลาดลี
1: เหรอ
0: เออเราอยู่อย่างนี้ได้นี่นะโอ้โหมีความสุขที่สุดแล้ว
1: เลยไปวังมะนาวหน่อยก็ไม่ได
0: ้โอ้โหแวะชามสักนิดหนึ่งเออเนี่ยมันมีความสุข
1: ใช่นะครับก็อย่างแม่ผมเนี่ยเริ่มกินข้าวไม่ค่อยได้แล
0: ้
1: วเริ่มเบื่ออาหาร
0: ก็จะไม่เบื่อได้ไงยองไปทีก็ 5,000 แม่เปลี่ยนล้อแม็กอีกแล้วอะไรวะแล้วทำไมมึงเปลี่ยนล้อแม็กบ่อยจังของเก่ามันไม่สวยเปลี่ยนล้อแม็ก
1: ดุ้งมันดุ้ง
0: เปลี่ยนล้อแม็กเท่าไหร่อ่ะโอ๊ตเปลี่ยนล้อแม็กเท่าไหร่
1: เรียกโอ๊ตด้วย
0: 10,000โอ้เปลี่ยนอยู่นั่นแหละเดี๋ยวไอ้นู่นเดี๋ยวไอ้นี่
1: อันนี้แม
0: ่คำไปคำมาเอ๊ะแม่ซ่อนตังค์ไว้ตรงนี้มันไม่อยู่
1: เดี๋ยวผมจะหาทองมีอยู่เส้นเดียวในบ้านเดี๋ยวแม่เก็บไม่ได้
0: จดให้ดีนะเพราะว่าคนอายุเยอะๆเนี่ยลืมนะ
1: ครับ
0: เข้าทางหยองเลย
1: แต่เขาฝากกุญแจตู้เหล็กตู้ที่เป็นตู้เซฟของแกไว้กับผมแล้ว
0: เองเอาตู้เซฟอะเอาผ้าคุมๆไว้เยอะๆหนาๆหนาๆเดี๋ยวสักปี2ปีตู้เซฟมันเหมือนจะหายไปเลยไหมแกจำไม่ได้หรอกหยอง
1: จำไม่ได้
0: หรอกโอ้ย
1: ไม่ได้แม่ผมได้เดียดกิฟต์เรื่องพวกนี้ไม่ได้เลย
0: เสร็จหยอง
1: ทุกวันนี้นี่ก็กินได้น้อยอะไรเงี้ยก็ต้องซื้อแบบนมนี่เป็นอาหารเสริมให้แกกินอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วอยู่ได้มีแรง
0: ก็ต้องกินให้มันกินให้มันพอดีกับความต้องการของร่างกายก็ปรึกษานักโภชนาการหน่อยหยองเพราะว่าเวลาเรากินเนี่ยซัดไอ้โปรตีนอาหารเสริมโปรตีนอาหารเสริมบางทีมันเกินความต้องการร่างกายมันก็ไปลำบากตับไตไส้พุงที่ต้องไปกันกองอีก
1: แต่นี่แม่ผมกินข้าวน้อยมากอ่ะ
0: กินข้าวน้อยนะ
1: ก็ต้องกินนมช่วยอะไรอย่าง
0: น
1: ี้กินนมได้ก็ดีไปกินนมไม่ได้ยุ่งอีกเดี๋ยวต้องหาอาหารเสริมอย่างอื่น
0: หยองก็ลดหน่อยสิ
1: เหรอ
0: กลับไปทิ้งโอ้โหลดเครื่องไม่เคยดีเลยแม่เปลี่ยนเครื่องเลย
1: ดีเดี๋ยวไปทำบ่อยเรียนแกก็เกือบหมื่น
0: แกก็คงกินไม่ได้นอนไม่หลับมาอีกแล
1: ้วโอ้โหอภิชาตบุตร
0: เออเอาอีกแล้วมาอีกแล้ววันนี้สมัยเรียนก็แม่ครูให้ซื้อสระว่ายน้ำจ
1: ั
0: ดตัง
1: ซื้อสระว่ายน้ำเลย
0: ซื้อสระว่ายน้ำ
1: ซื้อมาทำไป
0: แ
1: อะ
0: โอ้โกหกอย่างอื่นไปหมดแล้วไง
1: โอ้โห
0: ซื้อไม่โปรไม่บรรทัดไม่รู้จะทำอะไรแล้ว
1: เออ
0: ต้องเรียนว่ายน้ำต้องซื้อสระว่ายน้ำแม
1: ่ไม่ไหวมั้ง
0: อ่ะก็เข้าเรื่องกีฬา
1: เล่ากันขำๆเป็นวิทยาทาน
0: เ
1: ผื่อใครมีอาการอะไรลักษณะนี้ก็ปรึกษาได
0: ้ปรึกษาได
1: ้พี่สมชายผ่านประสบการณ์มาแล้ว
0: เสียมาเยอะแล้ว
1: โดนไปเยอะแล้วเออนะฮะอ้าวเรื่องอะไรดีวันนี้มากมายแก่กองนะ
0: โอ้โหเยอะเลยนะพวกนักกีฬาเอเชียนเก่งเนี่ย
1: เ
0: ผลอแป๊บเดียวจะไปแล้วนะ
1: อ
0: ้
1: าวใช
0: ่โอ้โหแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมดูรายชื่อนักมวยทีมชาติเนี่ย
1: ออกประกาศเลยใช่ไหม
0: ผู้ชายดูของเจ้ารักมันโพสใน Facebook
1: พี่รักแต่ BBS
0: นะครับโพสใน Facebook ผู้ชายนี่แทบไม่รู้มีน้อยคนที่รู้จักเพราะส่วนใหญ่เป็นมวยใหญ่หมดเลย
1: ครับ
0: มันไม่ได้เป็นมวยเล็กอ่ะมวยใหญ่หมดเลย
1: ก็มันเริ่มที่5

0: ไฟเวทไลฟ์ไฟเวทเนี่ยมันไม่มีแล้วไง
1: ใช่
0: เกลี้ยงมาหมดแล้วมันก็ไม่มี
1: พูดถึงชื่อรุ่นของพิกัดมวยนี่ผมไปนั่งไล่อ่านดูว่า
0: เออ
1: มันก็เข้าใจตั้งนะ
0: เอออ
1: ย่างรุ่นเล็กสุดนี่เขาเรียกอะไรสตรอเวทสตรอนี่คือฟางข้าว
0: สตรอนี่ก็อยู่ทางใต้ฮะ
1: รุ่นฟางข้าว
0: รุ่นฟางข้าว
1: สตรอคือฟางข้าวหรือว่าหลอดอะไรเงี้ยมันก็แบบเล็กๆผมปอบอะไรเงี้ยนะ105 ปอนด์
0: สตรอเวท
1: ขึ้นมาฟลายเวทนี่คือเล็กมากบินได้เลย
0: ไลไฟก่อน
1: ไลก็เบาลงไปอีก
0: เบาลงไปไลไฟเวทฟลายเวท
1: แบนตั้มนี่คือไก่แจ
0: ้อ๋อแบนตั้มนะ
1: แบนตั้มนี่คือไก
0: ่รุ่นไก่
1: นะ
0: ฮะ
1: เฟเธอร์เนี่ยขนนกไม่รู้ว่าใหญ่กว่าไก่ยังไง
0: เออเฟเธอร์เนี่ยมัน
1: 54คือใหญ่กว่าแบนตั้ม
0: คือผมว่าจำไอ้รุ่นสมัยนู้นอ่ะพอ
1: คำคำ57
0: คำคำพอคำคำได้แต่รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนมาอยู่นั่นแหละมันไม่ลงตัวสักที
1: เป็นมวยสากลสมัครเล่นเนี่ยมันขยับน้ำหนัก
0: มันขยับ
1: แต่ถ้าเป็นมวยสากลอาชีพเนี่ยมันไม่มีขยับน้ำหนัก
0: ไม่ขยับ
1: อยู่งี้อยู่งั้น
0: เออ
1: นะครับมีไลท์เวทเวลเตอร์อะไรพวกนี้มิดเดิลนี่ก็คือรุ่นกลาง
0: 75 กิโล
1: ก็ชื่อรุ่นเมื่อก่อนผมจำได้อ่านหนังสือมวยสมัยเด็กเวทีสำโรงเนี่ยมีรุ่น
0: สำโรงนี่ฉายาเวทีเขาต้องมี
1: อะไร
0: ตัดสินไม่มีกลิ่น
1: มวยตัดสินไม่มีตัดสินมีกลิ่นตัดสินยังไงมวยไม่มีกลิ่นตัดสินไม่มีโกง
0: ต้องสำโรงช่อง11
1: โอ้โหยังไงนาดา
0: โอ้โหลูกศักดาหลานทรงชัย อะไรอย่างนี้นะเมื่อก่อนนี้นะ
1: นี่เมื่อก่อนเนี่ยสำโรงคือถ้าเป็นมวยสมัครเล่นเมื่อก่อน48 โลนี่ก็เรียกพินเวทนะ
0: เออ
1: พินเวทนี่คือเข็มอ่ะรุ่นเข็มเล็กนิดเดียวเล็กกว่าหลอดอีก
0: รุ่นจิ๋วนะ
1: แล้วเมื่อก่อนเราสำโรงมีรุ่นเจี๊ยบเวท
0: มีด้วยวะ
1: มี
0: รุ่นเจี๊ยบเวทนี่มันยังไงเนี่ย
1: เจี๊ยบเวทคือ30เท่าไหร่37มั้ง
0: เ
1: จี๊ยบเวทคือรุ่นลูกเจี๊ยบเลยอ่ะ
0: รุ่นเจี๊ยบเวท
1: เล็กเลย
0: เมื่อกี้นี่ผม
1: นี่ไงผมเจอแล้ว
0: มีแล้วใช่ไหม
1: ห้าสิบห้าในกลางปีบกุนทศ60นี่ศักดารวมธรรมแล้ว10ตำรวจเอกด้วยเอายศเข้าไปด้วย
0: ใส่ยศหน่อย
1: ศักดารวมธรรมนี่ก็ต่อย4เกมมาทั้งนั้น
0: ต่อย4เกม
1: 70นี่บรรจงนะ
0: บรรจงสิริคำวง
1: ว่าจะเอาใครวะเนี่ยบรรจงสินสิริ
0: เนี่ยอ๋อนึกว่าเสียแฟร์แท็กอะไรนะตอนนั้นบรรจง
1: บุษราคำวง
0: บุษราคำวง
1: 80เนี่ยวีรพลจงจอหออ
0: ่าเนี่ย
1: จะรู้จักตำรวจโทวีรพลจงจอหอ
0: พวกนี้จะคุ้นติคุ้นหน้าคุ้นตาดี
1: 90เนี่ยจาตรีจักรพงศ์ยมโคต
0: อันนี้ก็พอได้ยินชื่ออยู่
1: ก็เป็นทีมชาติมาประมาณ2ปี3ปีแล้วแต่ว่าด้วยความที่หลังๆในมวยชายเรามันผลงานมันไม่ค่อยมีไง
0: โอ้โหก็ขึ้นไปรุ่นใหญ่ๆนี่ต่อยกันหลับอะเอางี้แล้วกัน
1: มีมากกว่า90โลนี่อัตพงษ์แสงเทพอันนี้น่าจะใหม่นะไม่ใช่
0: โอ้โหนี่ส่งไปก็ลุ้นเยอะหน่อย
1: สู่พวกขาทรงขาซักยาก
0: โอ้ลำบากรุ่นเอเชียนเกมนี่เจอพวกตัวใหญ่พวกอินเดียพวกอะไรพวกนี้ก็เหนื่อยอะ
1: ใช่แล้วมวยอินเดียเดี๋ยวนี้บอกคุณผู้ฟังไว้นะว่าไม่ธรรมดานะ
0: เออ
1: คือมวยอินเดียเท่าที่ผมเคยดูอะ2-3ทัวร์นาเมนต์ที่ผมเคยไปภาคเคยอะไรอยู่เนี่ยนะเขาเหมือนเขาคัดไซส์มาเลยนะ
0: ตัวนะรูปร่าง
1: เป็นมวยน้ำหนักเนี่ยแต่ว่าเขาพยายามคัดไซส์ให้รูปร่างมันได้เปรียบตัวใหญ่ทุกคนเลยมวยอินเดีย
0: ตัวใหญ่แขนขายาวไม่ขาใหญ่อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ก็หุ่นน้องๆน้องนาบิวอะแต่ว
1: ่
0: าแต่จะไม่โย่งเท่ากับนาบิวนะครับสมส่วนแต่นาบิวนี่ก็ถือว่าโย่ง
1: ครับ
0: ผอมเก่งโย่ง
1: นาบิวนี่190เลยมวยอินเดียเนี่ย180ถ้าแบบรุ่น60 70เงี้ย60 175 180อะไรเงี้ยรูปร่างได้เปรียบส่วนใหญ
0: ่
1: เหมือนเขาคัดมาเลยอะแล้วทำทีมดีมากนะมวยอินเดียหลังๆนะโดยเฉพาะทีมหญิงก็ดี
0: พัฒนาดีมาก
1: ครับ
0: ผู้ชายนี่เราก็ประมาณเนี้ยส่วนผู้หญิงเนี้ยชื่อมันเนี่ยรู้จักแทบหมดแล้ว
1: 51โลเนี่ยว่าตรีผมว่าจะว่าที่นะเขียนว่าตรีเลยตรี
0: ว่าเหรอ
1: ว่าที่เรือตรีเลยจุฑามาศรักษัตพี่หวานพี่หวานนี่ทีแรกบอกจะเลิกตั้งแต่หลังโอลิมปิกขอต่ออีกหน่อย
0: ขอต่ออีกหน่อยว่าจะได้ไม่เป็นว่าที่สักที
1: เอา54โลนี่10ตำรวจตรีหญิงณัฐนิชาจงโปร่งกลาง
0: นี่ก็ชัดเจนรู้จักกันดี
1: น้องโฟกัส
0: น้องโฟกัส
1: หวานใจพี่เฟี้ยว
0: ดาวรุ่งจนเป็นดาวประดับฟ้าแล้วตอนนี
1: ้
0: เก่งมาก
1: แต่อายุยังน้อยอยู่นะ
0: อายุยังน้อยอยู
1: ่เบสิกดีฝีมือดี
0: เก ก่งอยู่

0: ก็เป็นผมว่าเป็นหนึ่งความหวังจะเลยของทีมเอเชียนเกมชุดนี
1: ้ก็
0: โฟกัสเนี่ย
1: โฟกัสเนี่ยผมว่าลีลาการชกเนี่ยไม่ค่อยเป็นรองใครหรอกถึงแม้ว่าจะเจอจีนเจออะไรที่เก่งๆแต่ว่า
0: วงนอกอะสู้ได
1: ้แต่ว่าดูเรื่องพละกำลังก่อนเพราะว่ามวยเนี่ยส่วนใหญ่พละกำลังเนี่ย
0: ครับ
1: มันจะวัดกำลังที่ยกสุดท้ายแม้ว่าจีนที่เก่งๆมวยเนี่ยยกท้ายๆก็ป้อแป้เหมือนกันนะ
0: คือโฟกัสเนี่ยเรื่องจังหวะฝีมือ อยู่จิ้มกันทีต่อทีวงนอกเนี่ยผมว่าไม่กลัวใครอ่ะแต่ว่าตอนซีเกมเนี่ยเจอมวยอะไรล่ะมวยอินโดมั้ง
1: เ
0: จอประเภทแบบบุกตะลุยตีตัวเงี้ย
1: มั่วมั่วมาเนี่ยแก้ไม่ถูก
0: เหนื่อยเหมือนกัน
1: แก้ไม่ถูก
0: เหนื่อยเหมือนกัน
1: ต้องโค้ชก็ต้องก็คือถอยฉากอ่ะคือแต่ว่านักมวยบางทีบอกเฮ้ยลบฉากลบฉากหลบไม่เป็นอ่ะมันตื่นเต้นไง
0: ถึงเวลามันเหนื่อยแล้วมันค
1: ิ
0: ด
1: มันไม่เคย
0: คิดไม่ทัน
1: ไม่เคยเจอมวยอย่างนี้เจอมวยมั่วๆเดินเข้ามาอย่างเงี้ยทำไม่เป็นแล้ว
0: เพราะฉะนั้นก็คือเรื่องของประสบการณ
1: ์ก็ต้องฝึก
0: ใช่ไหม
1: ต้องฝึก
0: 60โลเนี่ยจากอากาศโทหญิงปุณณวีรื่นรถ
1: นี่ก็รู้จักกันดี
0: หรือว่าพี่เฟี้ยวของน้องโฟกัสนั่นเอง
1: น้องเฟี้ยวน้องเฟี้ยว
0: เมื่อกี้เนี่ยน้องโฟกัสของพี่เฟี้ยวอันนี้น้องเฟี้ยวของพี่โฟกัสพี่เฟี้ยวของน้องโฟกัสหวานใจซึ่งกันและกัน
1: น้องโฟกัสแสดงว่าคุณพ่อเนี่ยชอบถ่ายรูป
0: เหรออ
1: ๋
0: อโฟกัส
1: โฟกัสไงหรือว่าแกชอบกินที่นี่วะลูกอมวะ
0: โอ้โหเก่ามากเลยฮะ65โลนี่เรือกาตรีหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็ง
1: นี่ก็รู้จักกันดี
0: มาแล้ว
1: ใช่ไหม
0: ก็เจ็บไปนาน
1: เจ็บไปนานแต่ผู้หญิงต่อยมวยดูแล้วเลื่อนหูเลื่อนตาต่อยสวยโอลิมปิกสไตล์อะไรต่อยแล้วดูสนุกไม่เคยมั่วเท่าไหร่
0: แล้วก็75โลนี่เป็นจากาศโทหญิงพรทิพย์บัวป่าหายไปนี่คือเจ้าเนยธนัญญาสมนึกนะ
1: ใช่
0: หายไป
1: ที่หูฟูฟูใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็มีคู่แข่งก็น่าจะเป็นจีนอินเดียญี่ปุ่นแล้วอย่าลืม
0: หัวหญิงใช่ไหม
1: ไต้หวัน
0: ไต้หวันด้วยไต้หวันนี่ก็มวยก็แข็งแรง
1: มวยแข็งแรงแล้วก็มียุ่งโย่งหน่อยแล้วก็ออกแบบกึ่งๆจะผ่านไม่ผ่านเรื่องตัวทางเพศอีกคนนึงแต่รู้สึกว่า
0: เหรียญยูถิงใช่มั้ย
1: หลังสุดนี่เค้าผ่านนะหลังสุดที่เค้าไปช็อกมาเนี่ยก็ผ่านนะ
0: ไปช็อก
1: ใช่มั้ยเค้าผ่านนะผมรู้สึกว่าเค้าผ่านแล้วก็จะมีตัวยุ่งโย่งหน่อยคัดไปอะไรมาคัดที่เมืองไทยเนี่ยแล้วก็แพ้ในรอบลึกๆอะไรอย่างเงี้ย
0: จําชื่อไม่ได้แล้ว
1: ไต้หวันเก่งมาก
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีจีนอีกจีนก็ยักษ์ใหญ่เรื่องมวยหญิงอีก
0: ถูกต้อง
1: แต่จีน
0: เขาจะไอ้นี่รุ่นเล็กพี่จีนก่อนหน้านี้มี
1: แต่จีนเนี่ยดูล่าสุดอะผลล่าสุดรายการใหญ่อะยกพอยกท้ายไม่มีแรงบ่อรัก
0: โอ้
1: ไม่มีแรง
0: ภาษาคนรุ่นเก่า
1: แต่จิ๋วแต่จิ๋ว
0: แต่จิ๋ว
1: แต่จิ๋วนี่แผ่นดินใหญ่ฟังไม่รู้เรื่องนะแผ่นดินใหญ่ก็ต้องจีนกลาง
0: ครับไปจีนริมไหม
1: มีฮะจีนลิมก็อยู่แถวไต้หวันพวกอะไรอย่างเงี้ยสัวเถาไง
0: ไม่ได้อยู่ตรงกลางจีนลิมจีนลิม
1: จีนลิม
0: อันนี้ก็คือ10ขุนพลกับเสื้อกล้ามไทย10ต่อว่าได้นับก่อน1 2 3 4 5 6
1: จะดูแบบ
0: 8 9 10 11 11
1: ดูแบบไม่เคยคุ้นชื่อเท่าไหร่ส่วนผู้หญิงก็แน่นอนแล้วครับตามที่เราคุ้นชื่อเนี่ยมันก็ต้องเป็นความหวังแหละ
0: ผู้ชายนี่ผมว่าลุ้นยากเลย
1: โอ้แต่ว่ามิสเตอร์เพจเนี่ยสมาคมมวยก็ไปนะ
0: วันนี้ใช่ไหม
1: ใช่แต่ก็พูดไม่ชัดเจนนะมวยนี่คือหวังเหรียญน่ะแต่ไม่บอกว่า1ทอง2ทอง3ทองไม่พูดถึง
0: เดี๋ยวนี้ก็ออกลูกแบบนี้ก็คือกักไว้ก่อน
1: บางทีก็ไม่กักมันมองสถานการณ์นะแต่ผู้หญิงผมว่ามวยเนี่ยต้องมี1ทองแน่นอน1ทองบวกอ่ะผมว่ามวยเนี่ยนะก็น่าจะเป็นผู้หญิงอ่ะ1ทองบวกมีแน่
0: ๆผมว่าลุ้นกันเหนื่อย
1: ก็เหนื่อยแต่เหนื่อยอ่ะ
0: ลุ้นกันเหนื่อย
1: เพราะว่าอย่างที่ผมบอกคู่แข่งเยอะญี่ปุ่นก็จีนก็ญี่ปุ่นผู้หญิงก็เก่ง
0: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราต้องดูก่อนนะว่ามาเรียโน่ที่มาเป็นโค้ชให้เนี่ยมันช่วงเวลาหลังจาก4เกมไปนี่เราก็ไม่ได้ดูมวยกันแบบจ๋าๆไม่รู้ว่าพัฒนาขึ้นไปขนาดไหนนะ
1: ก็ดูสไตล์ของโค้ชคิวบาคนนี้โค้ชคิวบาฝรั่งเศส
0: ครับ
1: ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะแต่จริงๆมวยหญิงมันทำไว้ดีอยู่แล้ววิจารณ์พลฤทธิ์พันตำรวจ
0: โอ้
1: วิจารณ์พลฤทธิ์ทำไว้ดีอยู่แล้ว
0: แกเป็นไงบ้างช่วงนี้แกยังอยู่ในทีมไหมไม่ดู
1: แกก็อยู่เงียบๆอยู่เงียบ
0: ธรรมดาแกก็เงียบอยู่แล้วแล้วนี่แกยังเงียบเข้าไปอีก
1: แกบอกเผลอเมื่อไหร่เลื่อยแกในมือแกเนี่ยมีเลื่อยอยู่หนึ่งอัน
0: เลื่อยตะไบ
1: นะก็ต้องอยู่เพราะว่านาย นายให้อยู
0: ่
1: นะ
0: ครับ
1: ก็ก็อยู่ไปก็แล้วแต่นะจังหวะที่เขาเรียกใช้ก็ใช้จังหวะเขาไม่เรียกใช้ก็ดูแลค่ายดูพวกมวยเยาวชนชุดรองชุดอะไรไป
0: อ
1: ่
0: ะดี
1: ใช่ไหมเพราะว่าขึ้นไปมันก็เขาเรียกอะไรอ่ะมันเฮดโค้ชด้วยกันอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมมันก็จะไม่มองไม่เหมือนกัน
0: คือเขาเรียกอะไรองค์ความรู้ของพี่วิจารณ์มีประโยชน์แน่อยู่มีประโยชน์แน่
1: เขาก็ทำมวยแบบคนละอย่างเพราะโค้ชคิวบาก็ทำสไตล์เขา
0: ครับ
1: เขาก็ไม่เอาหัวหน้าทัพโค้ชคนเก่าแน่นอนขึ้นมาก็เดี๋ยวมาเลื่อยอ้ว
0: น
1: อะไรเงี้ยนะ
0: มันก็ต้องเป็นจ้างเขามาแพงก็ต้องให้เขาทำ
1: ก็ต้องให้เขาทำก็ต้องให้เขาดูคือถ้าเอเชียนเกมนี้มันปาดจากเหรียญเลยเนี่ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าทำได้เนี่ยมาเรโน่ก็คงต้องไป
0: ไม่แน่เหมือนกันนะ
1: ไปเตอะไปแอล
0: มวยเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายชาติที่พัฒนาแบบ
1: โอ้มวยหญิงเนี่ยเราลืมฟิลิปปินส์อีกฟิลิปปินส์ก็เก่งมวยหญิง
0: มวยหลายชาติเดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นแบบ
1: ใช่ไหมประเทศใกล้เคียงเราเนี่ยใช่ไหม
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็ลุ้นกันอย่างมวยวันนี้ไปแถลงเนี่ยเขาบอกว่าลุ้นมีลุ้นเหรียญรางวัลทุกสีโดยเฉพาะทีมหญิงนะพวกนี
1: ้โอ
0: ้เดี๋ยวจะมวยนี่จะเดินทางวันที่8นะ
1: มวยนี่ก็ไปเก็บตัวอยู่ที่นู่นด้วยเลย
0: นะไปวันที่8ส่วนกีฬาอื่นที่ไปมิเดิลเพลสวันนี้เนี่ยนะครับก็มีเทคบอลนี่บอก3เหรียญเมา
1: เทคบอลน่าจะได้อะเพราะเทคบอลนี่มันโอ้โห
0: เรานี่ระดับแชมป์โลกส่วนเอเชียนี่ไม่ค่อยเล่นกันด้วย
1: โหแล้วจัดมาเนี่ยเพื่อคนไทยเลยเทคบอลเนี่ย
0: แต่ว่าเห็น
1: ล่าสุดเทคบอลนี่เล่นเหมือนตะก้อใช่ไหม
0: ใช่นี่เป็นลูกบอลแล้วเตะบนโต๊ะปิงปองอ่ะ
1: เออโต๊ะปิงปองแล้วก็โอ้โห
0: เรามีกติกาอะไรห้ามฟาดแบบตะก้อไปแล้วมั้ง
1: คือฟาดได้ตะก้อแต่ห้ามฟาดพร่ำเพื่อ
0: เหรอ
1: เออ
0: แล้วก็มีอีสปอร์ตบอก1ทอง2เงิน1ทองแดง
1: โอ้โหอีสปอร์ตนี่
0: อันนี้มาชัดเจน
1: ผมว่าอีสปอร์ตเนี่ยน่าจะมี1บวกอะ
0: มวยปล้ำนี่บอกว่าหวัง1ทองแดงแล้วก็ลีลาดเบกกิ้งหวังลุ้นเซอร์ไพรส์เหรียญเงินหรือทองแดงฮอกกี้เนี่ยวางเป้าจบทีมหญิงที่5ทีมชายขอที่9
1: โอ้โ
0: หตอนนี้นี่14เหรียญแล้วนะเป้ารวมมีเดอะเพลสแต่ว่า48แล้วพี่พักดีกว่า
1: เยี่ยมมาก
0: ค่อยมาคุยกันต่อเพราะว่ามีอีกหลายเรื่องเลยวันนี
1: ้เยี่ยมมาก
0: ครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าท่วงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
6: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม

0: กระโถนไหมฮะ
1: แม่กระโถนอยู่ท้องพระโรง
0: อุ้ยเออแล้วอ้าวกลับมาอยู่ต่อนินทากีฬาโลกนะฮะ
1: ครับผม
0: กับหยองเดชและเอสกิโม
1: นะสปอตใช่ไหม
0: อะไร
1: เลิกเล่าปรึกษาได
0: ้เออ
1: ปรึกษาสมชายได้เลยเลิกเล่าสบายเลย
0: ละช่วงนี้เลิกไปประมาณเท่าไหร่แล้วสาม
1: เดือนนะสองเดือนกว่าแล้วเราจะให้ดีเนี่ยต้นเดือนเนี่ยซัดให้เกลี้ยงเลยปลายเดือนเนี่ยเลิกเล่าเลย
0: ต้นเดือนหน้าเอาใหม
1: ่หมดไงแต่ว่าก็ถ้าพูดกันตามจริงนะกินกันพอสมควรพออย่าไปกินจนเดือดร้อน
0: อ
1: ะเดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนชาวบ้านอะไรเงี้ย
0: เออถ้าเป็นแบบนั้นก็ส่วนใหญ่เลยเมื่อก่อนเนี่ยแบบว่าคนทำงานอะไรเงี้ยตามต้นเดือนก็ไปกินกัน
1: เฮฮานิดหน่อย
0: ต้นเดือนเกียนแปดเกียนกายเน
1: ี่
0: ย
1: แบบให้มันมีรีแลกซ์บ้าง
0: พี่เคยฟังเพลงไหม
1: เพลงอะไรนะ
0: ขันจมบ่อเว้ยต้นเดือนเกียนแปดเกียนกายศอกซ้ำใจเพราะก็มีเงินดวง
1: ไม่เคยฟัง
0: อ้าว
1: มันจะได้เปลี่ยนมุกไปแล้วถ้าบอกคุ้นๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะร้องต่อแน่นอน
0: เลยเอ็นเอ็กซี่ละของดีเหลี่ยมพวง
1: เห็นไหมขนาดบอกว่าไม่เคยฟังมันยังร้องต่อเลยเห็นไหม
0: นั่งดูสนุกอยู่เมื่อกี้เดี๋ยว
1: เป็นยังไง
0: British Open เดวิดกิลเบิร์ตเกือบแทงแม็กซิมัมไปแล้ว
1: โอ้โห
0: ดึงคุณตัวกินดำไม่ได้
1: ไม่เป็น
0: ได้เป็น12ดำ
1: นะ
0: ก็เดี๋ยวกำลังรออยู่เพราะว่าคู่ต่อไปน่าจะเป็นพี่หมูของเรานะ
1: โอ้โหตอนนี้หมูเนี่ยขาเนี่ย
0: เป็นไง
1: ขาขึ้นเนี่ยนั่งธรรมดาไม่ได้ต้องข่อยห้าง
0: ก็อันนี้เป็นรอบ2นะครับรอบ64คนหมูเดี๋ยวจะเจอกับจอห์นฮิกกินนะครับก็รองแชมป์ China Open ก่อนหน้านี้นะพี่หมูนะ
1: พี่หมู
0: เจอจอห์นฮิกกินก็หนักหน่อยใครชนะนี่จะเข้าไปเจอกับนักสนุกเกอร์ไทยคนนะครับ
1: หมูนี่ตอนนี้เจอใครไม่มีคำว่าหนักหรอก
0: เหรอ
1: โอ้แกปราบมือดีๆมันเยอะแล้วหมูเนี่ย
0: รายการนั้นมันพีครายการนี้ไม่รู้เป็นไง
1: ไม่แน่ของวันนี
0: ้เออ
1: ก็หมูก็มาเยอะแล้ว
0: ครับหมูก็ตอนนี้กินนี่ใครชนะจะรอบ3จะเข้าไปเจอกับพี่แมนนะธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย
1: ์โอ้โหนึกว่าแมนนครปฐ
0: ม
1: ใช
0: ่ก็ใช่แมนนครปฐมแหละ
1: แมนนครปฐม
0: กับเมื่อวานนี่แมนโอ้โหพลิกกลับมาชนะเดอะกัปตันนาริคาเตอร์นะ
1: โอ้โหแมนนี่เวลาเขาฮอตขึ้นมานี่เอาเขาไม่อยู่นะเวลาแกองลงขึ้นมานี่นะโอ้โห
0: ครับ
1: แล้วได้ข้าวขาหมูสัก2กล่อง
0: อันนั้นก่อนนะ
1: อันนั้นก่อน
0: คนละคน
1: คนละคนกันนะ
0: คนละคน
1: นอนนครปฐมเหมือนกัน
0: นครปฐม
1: ก็เป็นอะไรอาภาพรนครปฐม
0: นะนครสวรรค์นะ
1: โอ้
0: คนละคนจังหวัดเลยฮะคนละภาคเลยก็แมนเมื่อวานนี่โอ้ตามอาริคาเตอร์3-1นะแซงกวาด3เฟรมรวดกลับมาชนะ4-3
1: แม
0: ่แมนนี่การันตีไปแล้ว 6,000 ปอนด
1: ์ครับ
0: นะครับก็เดี๋ยวไปรออยู่แล้วนะถ้าคู่หมูกับพิกกินใครชนะก็ไปเจอแมนรอบหน้า
1: โอ้โหแม่ก็ดีเลย
0: ครับ
1: พูดถึงสนุกเนี่ยมันนึกถึงแถวพวกฝรั่ง
0: ทำไมฮะ
1: พัทยงพัทยาอะไรเนี่ย
0: อุ้ยฝรั่งยกพลขึ้นบกแล้วช่วงนี
1: ้เออก็เรือลบบรรทุกเครื่องบินลำใหญ่ของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ย
0: ครับ
1: ยกพลขึ้นบกที่ระยองไง
0: ลำแรกมาแล้ว
1: สัตหีบนะฮะแล้วลูกเรือนี่มีประมาณ 5,000 เหลือคนเฝ้าเรือไว้คนหนึ่งผู้อยู่
0: จุมโพจุมโพเฝ้าเรือไว
1: ้โยงเชือกไว้ที่เหลือนี่ขึ้นฝั่งเนี่ยระยองนี่อาจจะอยู่สัก 10%
0: อือ
1: ใช่ไหม
0: ที่เหลือมาพัทยาหมด
1: ที่เหลือเนี่ยมาพัทยานะสัตหีบก็น่ามีมั้งอ่ะในเมืองเนี่ย
0: มากินซีฟู้ดมากินซีฟู้ดกัน
1: ซีฟู้ดอะไรแกก็ต้องมานี่อยู่แล้วดิ้งนะดิ้งฟอร์เฮลโอ้โหสนุกแน่นอน
0: ก็โอ้โหคือทหารเรือหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นนักเดินเรือเนี่ยโอ้นานๆมันขึ้นฝั่งทีนะ
1: โอ
0: ้เออเมื่อก่อนเพื่อนผมเป็นพันนิตนาวีอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เป็นยังไง
0: โอ้โหอยู่ในทะเลมาทีครึ่งปี
1: โอ้โหเหรอ
0: โ
1: อ้อยู่ครึ่งปี
0: แล้วก็ไปจอดแล้วก็แวะนิดหน่อยแล้วก็ไปอะไรเงี้ยกว่าจะได้กลับบ้านทีครึ่งปี
1: จอดทีแกก็ต้องลงไปถ่ายน้ำมันเครื่องอะนะ
0: เรือใช่ไหมเรือ
1: เรือ
0: เรือ
1: นะ
0: โอ้โหก้นแทงใหญ่ขนาดไหนวะ
1: ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องอะโอ้โห
0: เปลี่ยนปะเกนทีเองเนี่ย
1: ครึ่งปีอะ
0: ครับ
1: โอ้แล้วเรือนี่เป็นเรือแบบว่า

0: ชั้นแบบชั้นเอกของทางอเมริกาเรือรบอะลำใหญ่มากอะ
1: ครับ
0: นะ
1: มาพอดีโฉบมาแถวนี้ก็แวะสักนิดนึง
0: เออก็ต้องมีซื้อนี่มั้งเหรอวะ
1: ก่อนหน้านี้เขาก็เป็นคงเป็นข่าวกันใหญ่เลยอะก็เอาถ้แล้วแต่ก็บริหารจัดการดูกันได้ดีๆแล้วกัน
0: ก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็ทางผ่านนะไม่จอดบ้านเรามันก็ต้องจอดที่
1: อ
0: ื่นเราบ้านเราค้าขายไม่ได้ทำสงครามกับใครจอดมามันก็ต้องซื้อไอติมซื้อหมูปิ้งซื้ออะไรกินหรือวะ
1: สีฟงสีฟูด
0: เออก็รายได้ก็มา 5,000 คนเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วโหแล้วผิวมาจากกลางทะเลอย่างเงี้ย
1: เออ
0: โอ้โห
1: ส่วนเรื่องอื่นก็ช่างเขา
0: เรื่องอื่นมันยังไงมันก็ตีกันโลกใบนี้เนี่ยนะรัสเซียก็เจอกับยูเครนใช่ไหมแล้วก็จะบานปลายไปทางพวกนาโต้ด้วยใช่ไหมส่วนที่ลบกันนะอเมริกาก็เอาลุยกับอิหร่านอีกละแล้วก็เป็นผู้ร้ายปากแข็งทั้งคู่ด้วย
1: เ
0: ฮ้ยว่าเหลือเยอะ
1: โอ้ยสถานการณ์ดีแต่ว่าแยกๆกันไปก่อนเมื่อช่วงนี
0: ้โอ้แต่เราสวยไงน้ำมันมันขึ้นไงแต่ว่ามันก็ตอนนี้คนไทยไม่ร้องแล้วเพราะว่าร้องไม่ออก
1: เมื่อวานนี่ก็ร้องไปชุดใหญ่นะแอบขึ้นด้วยนะเมื่อวานเนี่ย
0: ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วไง
1: ขึ้น60ตังค์เลยนะเมื่อวานน่ะ
0: คือน้ำมันมันขึ้นจนแบบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็ต้องร้องไม่ออกอ่ะ
1: ก็ตอนที่มันมีวิกฤตตอนนั้นนี่ก็บอกเอ้ยเดี๋ยวผมดูแลไม่ให้ขึ้นแบบอะไรเงี้ย
0: โอ้มันเป็นไม่ได้หรอก
1: กลวด60ตัง
0: ค์คือต่างประเทศเนี่ยเขาขึ้นเงินโคมคุณจะไปย้อนสอนไม่ขึ้นเป็นไปไม่ได้หรอก
1: เออ
0: เฉพาะเรื่องค่าไฟเนี่ยอันนี้ลดขึ้นได้เพราะว่ามันมีส่วนต่างที่มันไม่ควรจะเสีย
1: ครับ
0: อันนั้นคุณไปเจรไนไปนั่งทำบัญชีใหม่เนี่ยอันนั้นมันลดได้ไม่เหมือนน้ำมันนี่มันโดยตรงเลยค่าไฟนี่มันใช้ LPG ใช้อะไรผลิตได้ใช่ไหมไฟสำรองนี่จ้างบริษัทบางบริษัทมาก็ไม่ได้ใช้ไม่จำเป็นเนี่ยถ้าไฟไม่ดับมันก็ไม่ใช้นี่จ้างมาไม่รู้เท่าไหร่ก็ไม่เคยใช้เลยก็มีแต่ต้องจ่ายไงใช่ไหม
1: ใช่
0: เพราะให้เข้ามาสแตนบายมาอะไรไว้อย่างเงี้ย
1: ก็คนมีหน้าที่รับผิดชอบก็ต้องแบบพยายามทำให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดนะ
0: โอ้โหแต่นี่เดือดร้อนเยอะ
1: ยังไงล่ะเจ๊เนี่ย
0: มันไม่ได้พยายามให้เดือดร้อนน้อย
1: มันเข้ากระเป๋าใครบ้างก็ไม่รู
0: ้นี่พยายามให้เดือดร้อนมากขึ้นนะก็ก็พยายามอยู่ตามอยู่ให้รอด
1: อ
0: ยู่ให้รอดอยู่ให้รอด
1: อ้าวใครอยากบ่นก็ส่ง SMS เข้ามานะบ่นได้นะ
0: เออบ่นได
1: ้บ่นได้นะวันนี้เข้ามาเยอะเลยนะเนี่ยพี่วันนี้เพราะว่าต้อนรับพี่สมชายคืนพลัง
0: เวลาเราใส่เสื้อกันหนาวปิดใส่ฮูดลงร้อน
1: เป็นเอ็กกิโมเลย
0: พอฮูดออกกดเสื้อหนาว
1: มนุษย์หนอ
0: มนุษย์หนอ
1: เออเนี่ยมีอาร์มซ่านี่มาภรรยาดำไม่ขยับเหมือนเดิมนักกอล์ฟคนไหนชอบใช้ที่เย็บกระดาษตอบแมคโครมาก
0: โอ้แกก็พยายามหาไปได้นะ
1: พยายามหา
0: แกหาแบบ
1: จะไปคุณใช้คำว่าพยายามหา
0: น้ำตื้นแกก็ไปได้น้ำคลองแกก็ได
1: ้
0: น้ำฝนแกก็ไม่ธรรมดา
1: น้ำลึกเดี๋ยวจม
0: อืมโอ้นี่ได้เวลาแล้วฟังข่าว
1: แหมพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของนินทากีฬาโลกครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ฟัง Active Radio ไม่สะดว

0: ณะนี้เวลา 20 นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่2

กันยายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 7:13 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยสัตวแพทย์ในวันที่1และ2กันยายน2569เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและใกล้เคียงตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในการนี้ส่งงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องส่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข2ตัวและส่งงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้5ตัวมีพระวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละตัวส่งใช้พระประสบการณ์พระปรีชาสามารถกอบกับทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์ทรงดูแลสุนัขทุกตัวที่เข้ารับการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การให้ยานำสลบการเฝ้าระวังสัญญาณชีพตลอดจนการใช้เครื่องมือทางสัตวแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อประเมินความปลอดภัยตลอดกระบวนการการผ่าตัดการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้มีสุนัขและแมวได้รับการทำหมันรวม129ตัวและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า119ตัวตลอดทั้ง2วันที่โปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์มีสัตว์ได้รับการผ่าตัดทำหมันรวม207ตัวและได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวม157ตัวสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายและพระสัมพุทธพันนีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเททองหล่อพระนิรันตรายวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและพระสัมพุทธพันนีวัดราชาธิวาสวิหารการจัดสร้างพระพุทธรูปทั้งสององค์สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดสร้างพระนิรันตรายและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและวัดราชาธิวาสวิหารจัดสร้างพระสัมพุทธพันนีสำหรับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในนามรัฐบาลและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตร19ไตรถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และพระคณาจารย์อธิษฐานจิตพระนิรันตรายและพระสัมพุทธพันนีเป็นพระพุทธรูปสำคัญซึ่งรัชกาลที่4ทรงสร้างพระราชทานนามพระนิรันตรายหมายถึงปราศจากอันตรายส่วนพระสัมพุทธพันนีทรงสร้างเมื่อครั้งทรงผนวดและประทับจำพรรษาณวัดสมรายปัจจุบันคือวัดราชาธิวาสวิหารมีพระราชดำริให้ออกแบบให้มีความสมจริงอย่างมนุษย์มากกว่าพระพุทธรูปในอดีตปั้นหล่อโดยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐวรการในครั้งนี้วัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระนิรันตรายเนื้อโลหะปิดทองเพิ่มเติมอีก480องค์พร้อมอัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยสทของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประดิษฐานบนพุทธบัลลังก์เมื่อสร้างแล้วเสร็จจะมอบให้แก่ผู้บริจาคสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลต่อไป

0: ง FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: กระโถนไหมฮะ
4: อีกแล้ว
3: นะเกินกระโถนไปแล้วฮะ
4: คุณโจอี
3: ้กับ
4: รายการหน้าเนี่ยแกก็เข้ามาร่วมสนทนา
3: ให้แกเข้ามาจัดเลยดีกว่าเปิดไมค์3เลยดีกว่า
4: ไม่หรอกครับเพราะว่าอยู่ในพวกเดียวกัน
3: เอาเหรอ
4: คือกลุ่มเนี้ยคุยกันเนี่ยไม่เคยชมใครนินทาชาวบ้านเขาด่าเขาตลุดตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กันแบบด่าเขามันไปเลย
3: คือถ้าที่เราคุยกันหลังไมค์เมื่อกี้เนี่ยเกิดว่าหลุดออกไปเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่ไม่ได้จัดรายการนะต้องออกจากวงการเลยนะ
4: ก็จะเป็นภัยใหญ่หลวงต่อนะฮะภัยใหญ่หลวงต่อยุทธจักรถ้าหลุดออกไปได้
3: เออยุทธจักรต้องสั่นสะเทือน
4: สั่นสะเทือนแน
3: ่โอ
4: ้นะฮะก็ดีเมื่อกี้ก็ยังยินดีกับทางผู้ว่าโปรดด้วยนะ
3: โอ้โหเหรอนี่ผมว่าน่าจะมีคนเดียวละมั้งที่เรียกแกว่าผู้ว่าโปรด
4: ผู้ว่าโปรดชื่อแกเพาะดิผมชอบเรียกแก
3: ชื่อกับนามสกุลนี่คล้องกันด้วย
4: ลองโปรดลองโปรด
3: ไม่ลองแล้วตอนนี้หรือว่ายังชินอยู่ก็เรียกผู้ว่าลองตั๋ว
4: ฮะเรียกไง
3: เอาชิเรียกลองตั๋วกัน
4: จะไปเรียกผู้ว่าตั๋วมันก็ยังไงอยู
3: ่ไม่ชินไง
4: มันต้องเรียก
3: เราชินเรียกลองตั๋ว
4: ผู้ว่า
3: ลองตั๋วไปเลย
4: ผู้ว่าโปรดมันเพาะดี
3: ครับครับ
4: ใช่ไหมผู้ว่าโปรด
3: เหมือนเนี่ยเหมือนนายกปิงปองอ่ะ
4: เออ
3: ผู้ว่านายกลองตูน
4: ลองตูน
3: เป็นนายกที่เป็น
4: แกลองตลอดเลย
3: เ
4: ออตอนนี้ก็ผมก็เซอร์ไพรส์
3: น
4: ะที่สรุปแล้วเนี่ยผู้ว่าโปรดแกได้เป็นผู้ว่านะเมื่อกี้คุยอยู่เพราะว่าเฮ้ยตัวจากนักการเมืองเนี่ยที่จ๋าๆนะไม่มีเลยอ่ะปกติมันต้องมี
3: ครับ
4: ต้องมีโผล่มา
3: อยู่ใน8คนที่คุณสมบัติไม่ผ่านเปล่า
4: เพราะว่าผมเห็นตั้งมี 7-8 คนแล้วคือถ้ามีจากสายการเมืองตัวเต็งมาเหมือนกับทางผู้ว่าคนก่อนเนี่ย
3: ครับ
4: นะคนก็จะไม่แทบจะไม่สมัครเพราะรู้อยู่แล้วว่ามีคน
3: เต็งจ๋าเต็งจ
4: ๋ามาก็จะมีสมัครคนสองคนหรือไม่ก็ต้อง
3: แล้วก็มีคนนายสู้นิดหน่อยเป็นศักดิ์ศรี
4: คนนายต้องลงอยู่แล้วต้องสู้อะไรอย่างเงี้ย
3: ครับ
4: ใช่ไหมแต่เนี้ยห้วยสมัคร 7-8 คนเว้ย
3: มากันเพียบ
4: สมัครยังแล้วจะสมัครสอบข้าราชการอย่างเงี้ยเยอะขนาดนี้วะ
3: ครับ
4: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็มีอะไรที่แบบเฮ้ยแปลกๆหรือว่าเขาจะปล่อยให้สรรหาไปก่อนแล้วโละวะ
3: เคยมี
4: ก็เคยมีก็สามารถโละได้ด้วยเหตุผลประการ 108,000 ประการ
3: เห็นว่าไม่เหมาะสม
4: จะเหมาะสมไม่เหมาะสมก็แต่ว่านี้ไปเรื่อยๆจนบอร์ดเนี่ยประชุมเสร็จปุ๊บก็
3: จนหายบอร์ดแล้ว
4: เออแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดอะจนมีชื่อของรองโปรดเนี่ยขึ้นเป็นผู้ว่าโปรด
3: ครับ
4: นะซึ่งก็ถ้าเกิดเป็นผู้ว่าโปรดเนี่ยมันก็สนิทกับนักข่าวเยอะเพราะว่าผู้ว่าโปรดปานเนี่ยเขาอยู่สายพูดง่ายเขาอยู่สายนักข่าว
3: เป็นอดีตผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ
4: ์เพราะฉะนั้นนักข่าวจะรู้จักกันดีเพราะเราไปไหนมาไหนเนี่ย
3: ครับ
4: นะครับเขาก็เป็นคนดูแลนักข่าวอะไรเงี้ยก็จะดูแลก็เติบโตมาหวังว่าพอเป็นผู้ว่าแล้วยังดูแลเหมือนเดิมนะ
3: อ้าวแน่นอน
4: ผู้ว่านะ
3: ดูแลใจใส่ไม่ทอดทิ้ง
4: อย่าลืมพี่สมชายนะ
3: PCT Training ต้องมา
4: เชียร์ตลอดเลยนะ แล้วก็โอ้โหเดี๋ยวต้องโทรไปหาเจ้าอุ๋ยเนี่ยลูกน้อง
3: เอ้ยโอ้โห
4: คนสนิทขวามือสุด
3: เลขา
4: ของพี่ตั๋วเนี่ยต้องไปยาวแน่เลย
3: เออ
4: นะ
3: ก็เรียกว่าได้พังอาจกันหลายคนตอนนี
4: ้โอ้โหนี่ลูกม่อเลย
3: บอสกันของผมก็จะได้พังอาจขึ้นไปด้วย
4: บอสกันด้วยเหรอ
3: บอสกันด้วย
4: โอ้โห
3: อืมอ่ะคนเรียกบอสกันไม่ดีเรียกปากกันดีกว่าบอสกันอยู่ข้างใน
4: โอ้
3: คนคนละกันกัน
4: แล้วก็อีกคนที่ลืมไม่ได้เลย
3: ใครอุ้ยเสียงใครไอหัวคำไม่มา
4: บอส
3: ไ
4: อ้บอสนี่ไง
3: อ๋อบอสโจอี
4: ้บอสโจอี
3: ้โอ้โห
4: มันไม่มีทาง
3: ล่ะ
4: คือไม่มีชื่อโจอี้เนี่ย
3: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่จะได้พังงาด
4: คือ
3: หลังจากนี
4: ้คือคนนอกเนี่ยก็ต้องเป็นกรรมาธิการรองกรรมาธิการหรือประธานอะไรต่อมีอะไรเนี่ยกรรมาธิการคณะใหญ่คณะย่อยคณะอะไรต้องมีลักษณะอย่างนี้สักหนึ่งอย่าง
3: ขี้หมูขี้หมาต้องได้เป็นมิดฟิลด์แล้ววะ
4: เอออย่าลืมพี่นะเว้ยมีอะไรไม่ใช่อมอย่างเดียวแบบรีมิงนะ
3: เรียบร้อย
4: เ
3: สร็จก็เดี๋ยวรอ
4: เลียไปเรียบร้อยแล้วช่วงเลียเจ้านาย
3: นี่วันก่อนผมเคยคุยกับพี่โจอี้ไว้ว่านี่
4: ลืมเตือนให้พี่คุยเรื่องหนังหน่อยเพราะว่าวันจันทร์ที่ผ่านมาไปดูหนังกาลามะพร้าวมาก
3: าลาดินเนอร
4: ์
3: กาลาอะไรวะ
4: คุยต่อเดี๋ยวลืม
3: อ๋อแล้วผมจะคุยเรื่องอะไรเมื่อกี้นี่อ๋อที่คุยกับพี่โจอี้ไว้ว่านี่คือเป็นชัยชนะของคนในนะกกตเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแทบไม่เคยมีพี่คนในขึ้นเป็นผู้ว่าม
4: ีรองสกลวรรณพงษ
3: ์
4: ซึ่งก็โอ้โห
3: กว่าจะได้ก็
4: ลุกตรงนั้นพี่คนก็บอกโอ้โหกูนี่จวนเจียนอยู่เจียนไปเลยคือเหลืออีกเดือนสุดท้ายแล้วอะ
3: ครับ
4: จะหมดแบบหมดเทอมที่แกสะสมมาเพราะไม่มีใครหยิบแกเข้าได้เป็นผู้ว่าไง
3: เออใช่
4: แต่ไม่มีใครให้แกเป็นผู้ว่า
3: ก็ให้รักษาการไปยาว
4: ๆโอ้โหแกก็ไม่ได้เป็นจนคสช.แกมองซ้ายมองขวาแล้วมองซ้ายอีกทีนึง
3: มาได้เป็นนี่แป๊บเดียว
4: เออถึงได้เป็น
3: เออได้เป็นอยู่แป๊บนึงแล้วก็แต่เนี่ยคือแบบมาเต็มวาระ
4: เออ
3: เป็นครั้งน่าจะเป็นครั้งแรกเลย
4: เป็นลูกหม้อของกกต.
3: ครับ
4: นะ
3: อ่ะแล้วหนังอะไรฮะ
4: อ๋อหนังก็เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
3: เป็นยังไง
4: มันมีหนังรอบสื่ออ่ะเขาเรียกกาลาดินเนอร์อะไรเนี่ย
3: หนังรอบกาล่าบอ
4: กาล่า
3: เ
4: รื่องอะไรวันทองอัศจรรย์วันทอง
3: เอาเหรอ
4: เออพอดี
3: อุทาหรณ์ซ้อนใจเรื่อยมาม
4: ันเป็นหนังในของเพื่อนคุณสง่าจัดชัยรุ่งเรือง
3: อ๋อครับ
4: เขาก็เลยเอ้ย
3: อ๋อไอ้นี่ป่ะคุณอิงป่ะ
4: เออคุณอิงวรันธร
3: เรื่องนี้เอง
4: แล้วก็เฮ้ยลือมาด้วยสิ
3: อ
4: ไอผมก็ผอมโซ
3: ไม่ค่อยอยากออกงานช่วงนี
4: ้เออต้องใส่แมสต้องใส่ไม่อยากออกงานไง
3: เออ
4: เฮ้ยลือมาหน่อยแล้วทีนี้มันพักพวกกันหมดอะรู้จักไง
3: เออ
4: รู้จักกับคุณหว่องคุณหว่องนี่เขาก็เป็นคนทำหนังเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เจ้าของเกาหลีไม่ใช่ไมเคิลหว่อง
3: คุณหว่องมาไกล
4: คุณหว่องนี่เขาเป็นคนเบตง
3: โอ้ครับ
4: คนจีนนะแต่หน้าตาจีนจีนนะจีนแบบจีนเบตง
3: อ่ะ
4: เออก็เซียนถ้าใครจะไปเที่ยวเบตงเนี่ยให้บอกเขา
3: จะได้ต้อนรับ
4: เขาไม่อยู่โอ้กูอยู่กรุงเทพเว้ย
3: เหรอ
4: เออเที่ยวไป
3: เที่ยวไปเดี๋ยวนัดเจอกรุงเทพ
4: ไม่มีอะไรแถวนั้นไม่มีอะไรเที่ยวไปเที่ยวไปเออง
3: ั้นเดี๋ยวไปนัดเจอกรุงเทพกลับเบตงพอดี
4: แกก็ทำอยู่บริษัทนี้แกเป็นเหมือนกับผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการนี
3: ้
4: ก็เลยก็ต้องไปเซย์ฮัลโหลเอาใจช่วยกันหน่อยนึงโอ้โหแต่คนไปเยอะมากเลย
3: ครับ
4: เราก็ภาวนาว่าเฮ้ยเวลาหนังฉายขอให้คนมันดูเยอะ
3: ๆหน้าหนังดีเขาบอกว่าคือเพราะว่าคุณอิงที่เป็นนางเอกเนี่ยกับพระเอกชื่ออะไรนะชื่ออะไร
4: คุณภูคุณภู
3: นะ
4: คุณอะไรนะคุณหมากคุณหมากค
3: ุณหมากผมก็ไม่รู้ซะด้วยอ๋อหมากปรินใช่ไหม
4: หมากเนี่ยเป็นขุนแผนมันเป็นขุนแผนขุนช้างนางวันทองในความคิดใหม
3: ่
4: ซึ่งไม่เหมือนในวรรณคดีไทย
3: ครับ
4: เออมันเป็นอีกความคิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย
3: เออ
4: ใช่ไหม
3: ก็เหมือนในนี่ไงเหมือนอ๋อเจ้าไงประมาณนั้นนะมั้ง
4: เออประมาณอย่างนั้นประมาณอย่างนั้นมีความคิดใหม่อะไรอย่างเงี้ย
3: ก็
4: ใครสนใจก็ไปดูแล้วกัน
3: ครับ
4: วันพฤหัสนี้เข้าแล้ว
3: เออสนุกไหมล่ะที่พี่ดูกาล่า
4: อ๋อพี่นอน
3: อ้าว
4: โอ้ดูไม่ไหว
3: ทำเป็นนัตเต้ยวันนั้นไปได้ฮะ
4: โอ้ร่างกายไม่ดีก็บอกเขาแล้วบอกเฮ้ยว่าไปเซฮัลโหลเฉยนะ
3: นัตเต้ยนัตเต้ยวันนั้นที่แถลงเปิดตัวไทยลีกอ่ะก็จัดในโรงหนัง
4: เออ
3: แล้วก็ได้ที่นั่งติดกับผมเนี่ยเออผมก็เดินพัดไปพัดมาผมก็เข้าไปก่อน
4: เออ
3: เพราะว่าไม่รู้หายไปไหนผมก็เข้าไปนั่งก่อนสักพักงานเริ่มสักพักงานจบนัตเต้ยยังไม่มาเลย
4: โอ้โห
3: ถามออกมาถามว่าเอ้าพี่ไปไหนลงตรงข้ามพี่จองกับพี่กันเลนมาไปดูพี่จองวางงานใครเปิดตัวไอ้ลี
4: ก็ลุ้นนะเพราะว่าหนังเนี่ยแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีความพลิกแพงไม่เหมือนกันนะบทมันจะเรียกคนมันก็มากันเป็นภาษาเรียกเนื้อเรียกปลาเลย
3: ครับ
4: ก็ลุ้น
3: ปากต่อปากสำคัญ
4: เพราะเรื่องนี้เขาลงทุนเยอะ
3: หนังดีถ้าอย่างเดี๋ยวมันก็มีคนดู
4: รู้จักพี่อิงนะพี่อิงนะ
3: โอ้ผมโอ้ขวัญใจผมอยู่แล้ว
4: อ๋อเหรอ
3: โอ้น่ารักที่สุด
4: แล้วมีคุณหมากเป็นอะไรนะเป็นขุนแผน
3: ครับ
4: ก็มีโอ้หลายคนนะดาราโคตรเยอะเลยเรื่องนี
3: ้กว่ากันไป
4: ฟังเขาเล่ามาอีกที
3: เอ้า
4: เนี่ยเดี๋ยวคิดว่าพรุ่งนี้ถ้าไหวเนี่ยว่าจะไปซื้อตั๋วอุดหนุนเขาหน่อยน
3: ึงก็ซื้อแล้วก็ไม่ต้องไปก็ได้
4: อะซื้อแล้วก็ไม่ต้องดูอีก
3: ซื้อแล้วก็ไม่ต้องดู
4: เขาคงด่าแล้วมึงบ้าแน่นอนเลยน่าจะไปอุ่นเพราะว่ามันมีที่ต้องไปดูก็เลยแบบเฮ้ยเขาบอกไอ้คนอายุเยอะเนี่ยดูเรื่องนี้แล้วมันจะแบบ
3: ขัดใจ
4: แต่วัยรุ่นน่ะจะชอบนะผมก็เลยเอ้าสรุปมันเป็นยังไงก็เลยต้องไปดูอีก
3: มันเป็นเรื่องของศิลปะน่ะ
4: ไม่งั้น
3: ศิลปะมันก็ตีความกันได้สิ
4: ไม่งั้นกูดูตั้งแต่วันแรกแล้วปะโถเรื่องหมดรามนี่เกิดความสงสัยก็เลยชวนให้ไปดูซะหน่อย
3: คลับนะเอาก็ว่าไป
4: ว่านไปนะ
3: ส่วนเอเชียนเกมนี่ก็ใกล้เข้ามาแล้วนี่หลายชนิดกีฬานี่เริ่มเปิดโผอย่างที่มวยนี่เปิดโผไปแล้วใช่ไหม
4: เปิดไปแล้ว
3: ล่าสุดวันนี้นี่มีฟุตบอล
4: ปี
3: ต่อไม้แหละ
4: ไม่ใช
3: ่ล่าสุดฟุตบอลนี่ก็ประกาศรายชื่อมาเรียบร้อยก็ตามโผแหละครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมากันครบขาดแค่เซกชันลาตรี
4: ชุดเล็กไปติดชุดใหญ
3: ่กับคณะคำยกที่คาดกันว่าน่าจะเล่นชุดใหญ่ในช่วงฟีฟ่าอาเซียนครับ
4: พอเวลาชุดใหญ่ประกาศก็อ๋อติดชุดเล็ก
3: แต่ว่ามันมีเรื่องที่แหมมันอย่างนั้นมันเป็นอย่างเงี้ยเลยอยู่เรื่องหนึ่งก็คือ
4: เรื่องอะไรครับ
3: ยศกรบูรพาเนี่ยที่ติดชุดนี้ด้วยเนี่ยปรากฏว่า
4: ปรากฏหรือประ
3: ขั
4: ดนะ
3: ปรากฏฮะไม่ใช่ปะขยงเป็นปรากฏ
4: ปรากฏนะ
3: ปรากฏว่าชลบุรีเนี่ยปล่อยแต่ว่าถึงเวลาเนี่ยถ้าชลบุรีมีเตะต้องกลับมา
4: โอ้เดี๋ยวมันจะบินจากฮอกไกโดเอ้ยบินจาก
3: นาโกย่าน
4: าโกย่า
3: เท่ากับว่าวันที่13เนี่ยยศกรเล่นกับชลบุรีนัดเปิดอันนี้นัดที่2ของฤดูกาลเจอกับระยองวันที่14ต้องบินไปญี่ปุ่นวันที่16ไทยเจอคีร์กีซสถานวันที่17ยศกรต้องบินกลับมาไทยเพราะวันที่20ชลบุรีเจอบุรีรัมย
4: ์เฮ้ยอย่างนี้ดี
3: เหรอวันที่21บินกลับไปญี่ปุ่นวันนั้นสุดท้ายไทยเจอญี่ปุ่นวันที่23
4: ระดับมืออาชีพมันอย่างนี้แหละ
3: โอ้โห
4: แล้วญี่ปุ่น6ชั่วโมงเองยกเว้นยศกรจะไปแบบรีหมิงนะ
3: ทำไมฮะ
4: ออรีหมิงก็ไปแวะไอ้นี่ก่อนแวะมาเลย์ก่อน
3: ไม่แต่นี่อันนี้ผมพูดอยู่แล้วประคบประงมดีๆนะครับเพราะว่าบองตรงเนี่ยดูตามตารางเนี่ยโคตรเหนื่อยเลยนะครับ
4: ก็อาจจะไม่ต้องทุกนัดอย่างนั้นหรอกอาจจะเป็นนัดที่สำคัญมั้ง
3: ไม่รู้แหละว่าคุยกันยังไงแต่ว่าถ้าเอาทุกนัดอย่างเงี้ยโคตรเหนื่อยเลยนะ
4: เหนื่อยนะ
3: แล้วมันต้นซีซั่นเนี่ยมันคือมันเคยมีบทเรียนมาแล้วถ้าจำกันได้ตอนบอลโลก2022
4: ถอดบทเรียน
3: ตอนบอลโลก2022เนี่ยเปดรี่เนี่ยไอ้บอลโลกหรือยูโรผมจำไม่ได้แล้วยูโรมั้งเปดรี่เนี่ยเล่นทัวร์นาเมนต์เนี่ยเต็มทัวร์นาเมนต์แล้วไปต่อโอลิมปิกแล้วต่อด้วยเปิดมันไม่ได้พักอะร่างกายมันกรอบแล้วก็ปีนั้นเขาก็เจ็บเพราะนั้นเนี่ยดูแลกันดีๆนะครับ
4: ดูแลให้ดีนะ
3: ยศกรนี่กำลังอยู่ในช่วงขึ้นด้วยถ้ามันต้องมามีปัญหาร่างกาย
4: เนี่ยผมว่าเขาคงไม่ชักเยอะอย่างนั้นหรอกผมว่าเขาคงมีว่าไอ้แมตช์นี้มาแมตช์นี้ไม่ต้อง
3: ครับ
4: หรือว่าทีมชาติลงแมตช์นี้อีกแมตช์นึงไม่ต้องมันคงมี
3: ถ้าจะไม่ลงก็ไม่ต้องเดินทางครับ
4: มันจะคง
3: งั้นแหละ
4: คงจะมีช่องไฟช่องว่างไว้ว่าอันนี้คงไม่ได้แบบมาบ่อยถ้าเกิดมาถ้าบินบ่อยขนาดนั้นยศกรก็ซื้อไอ้นี่มาทุกเที่ยวแล้วกันหากำไรไปด้วย
3: ก็หวังญี่ปุ่นหวังว่าเขาจะคุยกันแล้ว
4: ผมว่าเขาคุยกัน
3: หวังว่าเขาจะคุย
4: บ้าทีมชาติไม่มางั้นหรอก
3: ว่
4: าเขาคงคุยกันน่ะ
3: จะที่ประกาศชื่อไปอีกกันก็คือวันเล
4: ่
3: วันเล่นี่จากชุดชิงแชมป์เอเชียเนี่ยหลุดไป2คน
4: เ
3: พราะว่าชิงแชมป์เอเชียมันไป14คนแต่ว่าเอเชียนเกมมันไปแค่12จะมีน้องไก่วิมลรัตน์กับน้องแบมจิดาภาบางที
4: ไม่มีชื่อเขาไม่มีชื่อเดี๋ยวทางป๋าพรน่ะนายกสมาคมอ่ะคุณสมพรใช้บางอย่างอ่ะ
3: ครับ
4: เขาคงมีโบนัสพิเศษพาไปอะไรต่อมีอะไรแหละ
3: ก็เอาก็ว่ากัน
4: ผมว่าเขามีแหละคุณสมพรเนี่ยโอ้โหลีหมิงเมื่อก่อนโอ้โหตำหนิเขาหน้าดูเลย
3: เอาเฮ้ย
4: ตอนนี้เนี่ยชมก็ชิบหายแล้วพวกมัน
3: ใจเย็นๆนะ
4: โอ้ตายแล้วว่าเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็น
3: โอ
4: ้โหน้องอะไรนะมือเซตน้องอะไรนะ
3: ชมพู
4: ่น้องชมพู่เนี่ยโอ้โหลีหมิงด่าเละเลย
3: เอาไอ้เนี่ย
4: เดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหชมแบบโอ้โหชมน้องอะไรนะน้องน้องอะไรนะ
3: ชมพู
4: ่แกชมเป็นแตงโมเลย
3: ชมแตงโม
4: อุ้ยเล่นดีเหลือเกินหลี่หมิงวันนั้นเนี่ยดูแกดูดูส้มโซ่เหี่ยวๆไป
3: อ่ะขอความดีกว่าพี
4: ่ดีมาก
3: บอกว่าบีนี่หลายทีแล้วนะพอรู้ต้องจัดกิจสมแกไม่มาเลยอ้าว
4: ขอป่าครับแกมีที่พัก
3: มีธุระ
4: แพงกว่านี้ครับแกไปที่แพงกว่า
3: พี่สมชายด้วยปรึกษาหมอปลาครับเผื่อเป็นกรรมเก่าเอ
4: ้าอ๋อเออกรรมเก่าโอ้นี่กรรมแบอยู่ตอนเนี้ยปรึกษาใครไม่รู้ดิ
3: ยองเพ5ไม่ได้เล่นเหรอขายไม่ 5,000 โอ้โห
4: เฮ้ยเพ5ยองซื้อมาตอนไหนวะ
3: โอ้นานแล้วพี่เกือบ2ปีแล
4: ้
3: ว
4: อ๋อเพ5ไอ้ที่มันออกใหม่อ่ะออกใหม่นี่เพ6
3: ไม่สูงก็เพ5ฮะยังไม่6
4: เหรอ
3: ยัง
4: โอ้โหยองนี่ผู้มาก่อนการนะตอนนี้เพ5แพงโคตรเลย
3: เออก็หมื่นกว่าบาท
4: เออ
3: มือ2ก็หมื่นกว่าบาทมั้งตอนนี้ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ราคาเหมือนกันนะแล้วยังเล่นเกมไม่จบเลยฮะไม่ขายเก่งไว้ก่อน
4: ครับ
3: เกสมเรื่องทนายกับพี่จอมพลังเนี่ยรวมถึงพี่หนุ่มกันจรด้วยเนี่ยช่วยเล่าตั้งแต่ทีแรกหน่อย
4: โอ้อย่างนั้นก็ต้องไปเรื่องไอ้นี่สิเรื่องน้องอะไรนะที่แกเสียชีวิตอ่ะ
3: คุณแตงโม
4: คุณแตงโมโอ้โหยังไม่จบอีกนะ
3: ปวดหัว
4: พอๆกับข่าวของครูอะไรนะ
3: ครูปีชา
4: เลย
3: ครับ
4: โอ้โหข่าว
3: เฮียสม
4: ไม่สิ้นครับ
3: มีคิดถึงความหลังนั่งร้านกับหยองไหมมาจัดเสร็จสักร้านหนึ่ง
4: โอ้โหวันนี้ก็หิวหิวอยู่เหมือนกันว่าจะชวนหยองไปอยู่นะ
3: อุ้ยเหรออ
4: ืมคือไปกินเพิ่มน้ำหนักอ่ะ
3: ครับ
4: นะฮะ
3: วันนี้พี่สมจันหยองถ้าผมเป็นโรคซับจางเนี่ยคุณหมอพอจะมีแฮฟสัก200ไหมเอาหมอบอกไม่เกี่ยวอะ
4: 200ไม่น่าพอหรอกพี
3: ่เฮียสมทำบริษัท PCT Training กับเจ๊เนี่ยมีโดนเจ๊แก๊สโซฮอใส่ไหมคืออะไรอะ
4: แก๊สโซฮอไม่รู้แต่ว่าลูกน้องเจ๊นี่ปวดหัวมากเลยนะฮะ
3: ใจเย็นครับพี่สมครับลองหลับตานึกภาพเย็นๆครับฟองพรายฟูฟ่อง
4: โอ้โห
3: นี่หวังดีประสงค์ร้ายนี่หว่า
4: เปิดคือเปิดหัวมานี่ผมว่าน่าจะต้องเป็นกินสเตาก่อนเลย
3: อุ้ยโอ้โห
4: แล้วตามด้วยสิงลีโอ
3: ครับ
4: กินหมดทุกยี่ห้อเลย
3: สมกับที่อดมานานเนี่ยหมอจอบปอดเนี่ยเขามีโปรจอบปอดซ้ายแถมปอดขวาไหมครับ
4: โอ้โหบางทีเนี่ยเปลี่ยนในนี่เลย
3: อะไร
4: เปลี่ยนแปลงเพศให้ด้วยเลยฮะ
3: อะไรเนี่ยไม่ใช่ครับพี่หยองต้องเป็นก้อยอันประเสริฐอ
4: ๋อโอ้ลาบเหรอลาบเป็นก้อย
3: เมื่อกี้ผมเล่นไปเป็นน้ำตกอันประเสริฐ
4: อ
3: ๋
4: อ
3: แ
4: ล้วผมก็ไม่แก้เลยปล่อยผ่าน
3: พี่ปูทันยาทากล้ามมาทดอไหมครับ
4: คุ้นๆว่ะผมทันแต่น้ำมันจิ้งเหลนนะครับยาทากล้ามเนี่ยไม่ทันนะ
3: ทำไมนักสนุกเกอร์ต้องมีฉายาครับมันก็ต้องมีนะนักกีฬาอะไรก็มีฉายาได้หมดนะ
4: มีแต่ว่านักสนุกเกอร์ต้องมีฉายาเพราะว่านายสมชายสายลมอะไรเงี้ย
3: จำไม่ได้
4: ไม่มีก็ต้องสมชายบางขวาง
3: มัน
4: ชายบางขวางอะไรเงี้ยไปเล่นสนุกมันต้องมีอย่าง
3: น
4: ี้ไง
3: เมื่อก่อนมันเป็นเดินสายไงนะมันก็ต้องจำกันอย่างนั้น
4: หรือไม่ก็ชาย4
3: ครับ
4: นะฮะหิวเลย
3: โอ้โหฐานอเมริกันมากับเพลงยกพลขึ้นบกยึดใจเธอให้หมดครับเก่าๆนักเตะคนไหนชอบงานผสมตอบนิกวอเตอร์มาเดอร์นิกสิไม่ใช่มิกชาวญี่ปุ่นที่อยู่กับวอลเล่ไทยเขาหมดสัญญากับทางญี่ปุ่นเองไหมครับอ๋อโค้ชชินน่ะเหรอ
4: เออ
3: แล้วก็หมดกับทางญี่ปุ่นแล้วก็มาทำงานกับเราเนี่ยแต่ตอนนี้ก็เห็นว่าจะไปทำกับอะไรนะอิตาลีเหรออื
4: ม
3: นะ
4: ที่เป็นสเกาอะนะ
3: โค้ชชิน
4: อ
3: ะ
4: เออโค้ชชิน
3: หวานใจน้องบีมเนี่ย
4: โอ้โค้ชชิน
3: ขันหลัก 4S สร้างสรรค์เพลงโคลชิน
4: โอ้โคลชินนะ
3: นั่นลุงชินทาง Facebook คุณสกายแมนหวัดดีคุณนิยาบอกโจอี้ได้จัดรายการคนเดียวแล้วตอนนี้ขาแคทเตอร์จะลองจัดคนเดียววันไหน
4: เหรอใครนะฮะ
3: พี่โจอี้
4: เต้ยเหร
3: อ
4: ว้าย
3: เอาเสียโก้บอกว่าคุณอาสมชายมาแล้วครับสวัสดีครับเสียงที่คุ้นเคยและหยอง
4: ตอนนี้พยายามจะมาจัดอาทิตย์ละวันให้ได้ก่อน
3: ครับ
4: เริ่มต้นแบบเบาๆก่อน
3: เขาบอกว่าดีเจรายการนี้ชอบพูดอะไรเกินจริงอย่างเรื่องผอ.สั่งให้หลี่หมิงนอนพื้นกับพี่หลี่หมิงต่างเกงในช่องแอร์หรือเรื่องแวร์ยูโทรศัพท์นี่ก็ไม่จริงใช่ไหม จริงทุกเรื่อง
4: สาบานทุกวัดเลย
3: เสียโก้บอกผมสอบถามก็บอลเยอรมันหน่อยยองมีถ่ายพีพีทีวีไหมไม่มีแล้วนะครับบอลเยอรมันต้องไป AS Play อย่างเดียวนะครับ
4: นะโอ้โหบุนเดสใช่ไหมเยอรมัน
3: ใช่ครับคุณศักดิ์ชัยบอกวัดตีหายไอดีแล้วบนละครชาตีเมื่อกี้ยก
4: บนโอ้ชาตีผมไม่บนหรอกผมบนไอ้นี่เลยโขนเลย
3: โอ้โหเหรอ
4: เออโขนสด
3: ครับ
4: มีโขนแบบ
3: โขนแห้ง
4: เจ้าบ้าโขนมีเดียม
3: อ
4: ๋
3: ออ
4: ืม
3: คุณปิติพลบอกพี่สมฟิตไวๆครับใจฉันเกมแล้วรอฟังพี่สมภาคอยู่
4: โอ้โหต่อยซ้ายต่อยขวา
3: เหรอ
4: เออแล้วภาคกับพี่อาจนี่นะผมก็เป็นคนเสียงดังแล้วนะ
3: ครับ
4: พี่อาจสกิดเฮ้ย
3: ดังอีก
4: ลือภาคดังๆใช่ปะเขาบอกลือพูดเบาภาคสู้แกไม่ได้
3: บางทีมันห่างไมค
4: ์ภาคสู้แกไม่ได
3: ้ได้ข่าววันจันทร์ที่บีจีพี่หยองกับพี่เต้ยได้รางวัลเป็น BM คนละคันแหละ
4: BM อะไรฮะ
3: เขาให้นั่งเฉยๆฮะไม่ได้เขาไม่ได้แจกครับ
4: โ
3: อ้
4: งานไม่เคยไปทำให้เขาเลยเวลาเขาเลี้ยงเนี่ยไปกัน
3: คุณกฤตบอกว่าดีพี่สมแอนคุณหยองครับหายดีแล้วนะครับจะทันซีเกมไหมครับ
4: ซีเกมไหน
3: เลยมาแล้วอะ
4: เอเชียนเกมดิพี
3: ่เออคุณพักวัตรสวัสดีนะครับคุณแนนาร์บอกว่าดีครับรายการเนื้อกับหนังโอ้โหรายการในตำนาน
4: ยังมีอยู่ไหมผมไปเซิร์ชใน YouTube ไม่เจอแล้วนะ
3: มันเป็นไลฟ์ไงมันหมดอายุไปแล้วพ
4: ี่
3: พี่อูบอกอุ้ยดีใจพี่สมซอย8อยู่กับเราครับ
4: ครับไอ้แล้วไอ้พี่สมในซอย8มันคือยังไงฮะ
3: เอาส่วนทาง YouTube นะครับคุณปักสวัสดีวันนี้วีคนี้หยองภาคไทยลีกกับบุนเดสมั้ย
4: โอ้โห
3: ครับ
4: อย่าเดี๋ยวไปถามว่าตรงๆงั้นดิ
3: เขิน
4: อืม
3: คุณณัฐสรนะบอกสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์บอกรอพี่สมชายจะลืมเสียงไปแล้วครับเนี่ย
4: เฮ้ยใจเย็นๆอย่าเพิ่งลืมกัน
3: บอกบิ๊กวันสุดท้ายไม่มีบิ๊กดีลแมนยูเลยครับอยากได้แบ็คไซด์ดีๆสักคน
4: ปิดแล้วไม่ใช่เหรอ
3: ปิดไปแล้ว
4: อืม
3: วันจันทร์หยองโทรเข้ามาช่วยจัดบอกใครก็ไม่เชื่อนะจริงๆแป๊บเดียวเอง
4: เอาแล้ววันจันทร์เขาไปไหนกันหมดอ่ะ
3: บีบีมาไม่ทันส่วนผมเนี่ยเห็นพี่โจอี้แกอ้างว้างอยู่ในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วเข้ามาช่วยกันนี่
4: พี่โจอี้แกจัดได้
3: เหรอดีใจพี่สมชายกลับมาอีกครั้งครับบีบอบเป็ดนะ
4: ครับ
3: คุณตอนนี้บอกแนะนำในแพทย์ตุ๋ยลุงเจริญครับฝีมือดีรักษาตรงจุด
4: อ๋อหมอตุ๋ย
3: หมอตุ๋ย
4: ตอนนั้นแกก็รักษาพวกมวยพวกอะไรอย่าง
3: เ
4: ง
3: ี้ย
4: ไม่
3: ใช
4: ่หมอตรวจมวย
3: ครับคุณนัทบอกว่าหาหมอแผนปัจจุบันเยอะแล้วลองหมอแผนโบราณไหมครับ
4: โอ้โหห
3: านวดพิตตี้ก็ได้ฮะ
4: เมื่อยครับนวดพิตตี
3: ้เออทำไมต้องไปนวดให้เขาด้วย
4: เออมีพิตตี้มันก็ไม่ยอมนะ
3: เออ
4: พอนวดเยอะๆโอ้ยพี่อย่างนี้หนูก็ตายเลย
3: โอ้
4: พี่ขึ้นมาพี่นวดอย่างเดียวเลย พี่ไม่ทำอะไรเลยหนูก็ตายเลยอย่าง
3: น
4: ี
3: ้ปวดหัวที่สุดวันนี้ครับไม่ได้กินพาราบ่อยๆกินเฉพาะเวลาปวดหัวกินได้สามแบบคืออ่ะ
4: เออ
3: ก็ตามยี่ห้อนั่นแหละ
4: ตามเลยนะ
3: คุณณัฐพงศ์บอกวันนี้ครับคุณรุ่นเดวิลบอกวันนี้คุณพี่ปูไม่มาในซ้อมหมิงนินทาว่าน่าจะไม่ไหวทุกวันเลย
4: นั่น
3: หรอจริงไหมเวลาซ้อมหมิงไลฟ์ YouTube มีคนดูคนเดียว
4: ก็ปฏิเสธยากครับนะฮะ
3: เย้นะสมมาแล้วไม่เหมือนหยองครับทิ้งให้พี่โจอี้จัดคนเดียว
4: เราหยองทิ้งเขาได้ไง
3: ไม่ได้ทิ้งพี่สมชายต้องงดน้ำมีฟองนะครับอ้าวน่าจะยังนะช่วงนี้นะ
4: ไม่ได้กินเลย
3: เออ
4: ไม่ได้ตกถึงท้องเลย
3: ทำไมนายกต้องผัดข้าวโชว์สื่อครับ
4: สมัยก่อนก็จะมีพวกคุณสมัครขุนทรเวทพวกใครต่อใคร
3: ครับ
4: ผัดข้าวอะไรเงี้ยมันก็เลยทีนี้ก็มีผัดกันอุตลุดไปหมดเลย

0: ครับบอกแมนยูปฏิเสธเอเวอร์ตันยื่นซื้อจันดูอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกไม่ได้มีไว้ขายใช่ไหมครับแต่มีไว้ด่าเอา
1: อ
0: ุ่นใดๆโลกนี้ไม่มีเทียบเทียมครับ
1: อ
0: ืมโอ้โหบอกผมไปเอาตังค์แม
1: ่โอ้หยองนี่แสบมาก
0: เดี๋ยวนี้ซอฟ
1: แม่นี่ถึงก็กินไม่ได้นอนไม่หลับ
0: เดี๋ยวนี้ซอฟหมิงไลฟ์สดมีคนดู2คนแล้วครับคนแรกเมียแกครับคนที่2เอมง
1: จะบ้าเมียแกยิ่งไม่ดูใหญ่เลยนะ
0: ยองระยองฮิบ้านฉางปูน120ถุงเจอกันเอามาให้ไปพรมไปช่วยแบกปูนซะแล้วตาเรืออเมริกาชอบกินอะไรครับ
1: ก็ขึ้นบกก็ต้องเขาคงกินไอ้นี่มั้งกินน้ำจับเลี้ยง
0: ครับผม
1: นะฮะ
0: อ้าวแต่ว่าโอ้หมดเวลาแล้วครับเหลืออีกนิดหน่อย
1: ครับผม
0: ยองจะรายการเอ็กซ์อีโมเหรอ
1: เอาลงมาแล้วเอาออกไปแล้ว
0: เอาหมดเวลาแล้วครับพี่โจอี้กับคุณอาทิตย์คมมารอแล้ว
1: พี่โจอี้กับพี่คมมาแล้ว
0: เก๋าเก่งเกม
1: ส่วนพี่ทู่ก็ไปก่อน
0: ไปดีกว่า
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซิงค์สแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
7: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
6: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
8: M-Cord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

0: ัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 468 9899

0: 20:38 น.สวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกาเก่งเกมครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับวันพุธแบบนี้อยู่กับเรา2คนครับผมคมอธิคมแล้วก็พี่โจอี้พลชาติเก่งระดมกิจครับผมสวัสดีพี่โจอี้ด้วยนะครับ
1: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีอธิคมด้วยนะครับโจคมมาแล้วนะฮะเกาเก่งเกมในกลางสัปดาห์วันที่2กันยายนนะครับจะทำงานสิ่งใดนี่ก็ขอให้ลงเอยด้วยดีครับ
0: หรือว่าเปิดเพลงนี้เพราะว่าลงเอยหมายถึงบรรดานักเตะใหม่ที่ไปลงเอยกับบรรดาทีมที่ต่างๆนะเวลานี้นะ
1: ทุกอย่างเลยขอให้เป็นการทำงานเหมือนกันไงขอให้ลงเอยนะครับเพราะว่าวันนี้คอนเสิร์ต40ปีอาร์เซนอลสานี่วันแรก
0: สองกันยาที่คุณพยายามมานานอ่ะหัวล้อแบบนี
1: ้2กับ3เนี่ยเขาเล่นกัน2รอบก่อนนะ2วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะ
0: ครับ
1: พักวันหนึ่งวันศุกร์ผมนี่จะไปว่าแถวเสาร์อาทิตย์แล้วก็อังคาร
0: สุดแล้วก็คือหาบัตรได
1: ้บัตรได้เริ่มแต่มดว่ามันเบลอๆอยู่นะมันเริ่มชัดละเริ่มชัดละนะเพราะวันนี้สายรายงานมาวันแรกเนี่ยคือเขาต่อต้านการซื้อบัตรปีศาจหน้าสนามไงเพราะว่าพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะอธิคมนะคุณผู้ฟัง
0: ครับ
1: คือผมจองทางออนไลน์เนี่ยหรือไปจองหน้าเคาน์เตอร์ก็ตามเนี่ยรอบเดียวเนี่ยไม่มีปัญหาเลยจองได
0: ้
1: 2-3 ครั้งก่อนหน้านี้นะครับแต่พอครั้งนี้เนี่ย4รอบก่อนนะยังไม่ได้เพิ่มรอบที่5
0: ครับ
1: 4รอบเนี่ยผมไปรอหน้าเคาน์เตอร์เหมือนเดิมประมาณสัก40นาทีเกือบชั่วโมงก็บอกว่าหมดแล้วหมดทั้ง4รอบเลยก็เลยพลาดโอกาสที่จะจองตั๋วเมื่อ 4-5 เดือนที่แล้วอ่ะเดือนเมษาจำได้นะครับก็คนเขาก็มานั่งถกคิดกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะสรุปว่าผมก็คิดเอาเองนะไม่รู้ไอ้ที่คมก็ดูคอน

0: เสิร์ตมาบ้างจองตั๋วมาบ้างเนี่ยคิดเหมือนผมหรือเปล่าการจองแพ้ออนไลน์อ่ะแพ้โรบอทอ่ะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้วิธีการที่จะช่วงชิงตั๋วเนี่ยเขาทำกันอย่างนั้นหรือเปล่า
1: จริง
0: แพ้โรบอท
1: จริงๆเนี่ยสุดท้ายแล้วต้องกลับไปที่เอเจนซี่คนที่เป็นคนรับแบบรับในการจอง
0: ดำเนินการพวกนี้ใช่ไหม
1: ว่าจะต้องแก้ไขเรื่องพวกนี้ยังไงไม่คือไม่ควรมาถามไม่ควรตั้งคำถามกับคนจองว่าทำไมเขาถึงจองไม่ได้แต่ควรตั้งคำถามกลับไปที่คนที่เปิดให้จองหรือคนที่ดูแลเรื่องระบบการจองเนี่ยคุณปล่อยให้บอทเข้ามาขนาดนั้นได้ยังไง
0: ครับ
1: มากกว่าความรู้สึกของผมเพราะผมก็รู้สึกว่าคือคนนี้นี่ไม่ผิดอย่างล่าสุดอ่ะแฟนผมจะจองอะไรอย่าง
0: ทัตทูคันเลอร
1: ์
0: ทัตทูคันเลอร์ที่ราชมัง
1: ใช่คอนเสิร์ตทัตทูคันเลอร์ก็มีปัญหาเรื่องของแอปพลิเคชันในการจอง
0: ครับ
1: ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกัน
0: เ
1: ออซึ่งเขาก็ออกมาคือขอโทษอ่ะขอโทษเข้าใจแต่ว่าสุดท้ายก็กลายว่าก็เขาก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีหมายถึงว่า
0: ขอโทษนี่ขอโทษเรื่องอะไร
1: ขอโทษไงว่าแบบว่าเออแบบไอแอปจองมีปัญหาอะไรเงี้ย
0: คือเข้าไปจองไม่ได้เต็มแล้วอะไรเงี้ยเหรอ
1: เออไม่รู้มันเป็นอะไรเหมือนกัน
0: เออ
1: เหมือนแอปก็แฮงอะไรประมาณเนี้ย
0: ครับ
1: จริงๆอ่ะมันควรจะต้องแบบว่าหรือว่ามันเป็นเรื่องไอ้นี่เกินไปหรือเปล่าหมายว่าเป็นเรื่องที่มันยากเกินไปไม่ได้ต้องหาระบบคอมพิวเตอร์มาดักจับหรือว่ามาดักสกัดการใช้บอทในการซื้อบัตรคอนเสิร์ตอะไรอย่างเง
0: ี้ยไม่รู้เป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะหรือเป็นปัญหาจริงๆหรือเปล่า
1: เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเอาจริงสำหรับผมมันคือสแกมเมอร์ย่อมๆเลยนะอ้าวถูกไหมซื้อมาขายไปแต่ในราคาที่แบบคืออันนี้มันคือหลักเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเลยนะพี่เคยได้ยินว่าบอกว่า
0: ทำไม
1: เมื่ออุปสงค์สูงค่าอุปทานก็จะตามด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือแต่มันไม่ได้อยู่ในเขาเรียกในกติกาเออมันอยู่นอกกติกา
0: เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยวันนี้วันแรกไงที่นั่นก็คือคักนะโอ้ว่ากันว่านี่เขาเปิดคือเล่นคอนเสิร์ตทุ่มนึงอ่ะแต่บ่ายสองบ่ายสามนี่เข้าใจว่าไปรอละรอเข้าสู่สนามอ่ะเพราะว่าอย่างเป็นตัวยืนใช่ไหมแล้วอยากจะอยู่ใกล้ชิดติดเวทีนะครับตอนนี้นี่เล่นกันอยู่เลยนะเนี่ยเผลอๆลงเอยนี่เล่นไปแล้วนะโอ้โหคึกคักยังไงเลยเราจะพลาดไม่ได้
1: เพราะมันมีปัญหาแบบนี้ดีไม่ดีแล้วเดี๋ยววันนึงที่แบบคนเขาเอื่อมอ่ะกับการที่จะแบบกดบัตรสุดท้ายก็ไปซื้อตั๋วผีกันเอาก็จบรายได้ก็เข้าคุณด้วยก็ถ้ามองว่าเป็นการกระจายรายได้ก็โอเค
0: เศรษฐกิจหมุนเวียนตามอุปสงค์อุปทานใช่ไหม
1: ใช
0: ่นะครับแต่ว่าในรอบสุดท้ายวันที่8กันยายนน่ะสัปดาห์หน้านะเขาก็ให้ชมทางสตรีมมิ่งแล้ว
1: อ๋อหรอ
0: มีถ่ายทอดสดด้วยทาง AIS
1: ก็ถือว่าเนี่ยทางฝ่ายจัดเขาก็แก้เกมมาได้ดี
0: แก้ปัญหาไปได้ก็เปราะหนึ่งไม่รู้เปราะใหญ่เหมือนกันนะ
1: ใช่ใช่แต่เรื่องนึงที่ผมเชื่อเลยก็คือการดูคอนเสิร์ตหรือว่าการดูมหรสพใดๆก็ตามนะครับ
0: ครับ
1: การนั่งดูผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์โทรศัพท์หรือว่าผ่านทางอุปกรณ
0: ์การถ่ายทอด
1: ก็ยังไม่โอเคเท่ากับการที่เราจะได้ดูผ่านทางสดเลย
0: ดูสดๆดู
1: ฟุตบอลก็เหมือนกัน
0: ใช่
1: เนี่ยฟุตบอล
0: คนละแบบ
1: อันนี้ก็มั่นใจมากว่าเวลาคุณดูในทีวีกับการเวลาที่คุณไปนั่งในสนามอ่ะอรรถรสแล้วก็ความรู้สึกมันก็จะแตกต่างกันออกไป
0: แตกต่างกันอย่างชัดเจนยิ่งคอนเสิร์ตนี่ยิ่งชัดนะ
1: ใช
0: ่ชัดมากเลยเพราะว่าสมมติว่าคุณดูสดไปแล้วเนี่ยนะแล้วสมมติว่ามีบันทึกลง DVD ขายเมื่อก่อนนี่เป็นแบบนั้น
1: อ
0: ่ะคุณไปดู DVD อีกทีนึงคุณจะพบว่าสมมติคุณดูสดมาแล้วเนี่ยนะรอบเดียวนะรอบเดียวกันนะแตกต่างแล้วบางอย่างที่มีในคอนเสิร์ตตอนคุณดูสดอ่ะไม่ได้ถูกบันทึกลงไปใน
1: ใช่ไหม
0: ในDVDที่เขาจำหน่าย
1: มันจะมีแบบโมเมนต์บางโมเมนต์ที่มันหายไป
0: แ
1: ต่มันก็จะได้โมเมนต์บางโมเมนต์ที่เพิ่มเข้ามา
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: ยกอย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นคนแบบตั้งคำถามกับวันสแตนด์อัพคอมเมดี้มากนะครับเกิดการดูโชว์แบบทอล์กโชว์ที่มันแบบว่าทำไมมันขำจังวะอะไรเงี้ยเวลาเราดู DVD ใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่พอเราไปนั่งมันก็จะเป็นอีกอรรถรส
0: อีกแบบนึงอีกแบบนึง
1: ละครเวทีก็เหมือนกัน
0: ถูกต้องละครเวทียิ่งชัดขึ้นไปอีก
1: ใช่ใช่ละครเวทีนี่ชัดมากคือนี่ด้วยความเป็นคนแบบเสพก็จะแบบพยายามจะเข้าไปเอาฟิล
0: นี่มีมหรสพต้องดูสดสด
1: ใช่คือบางทีแบบไปเอาฟิลละครเวทีนี่ผมเคยแอนตี้มากผมตัวอะไรวะร้องเพลงกันทั้งตลอดเวทีอะไรเงี
0: ้ยละครเพลงอะเซ
1: ่นั่นแหละ
0: ใช่ไหม
1: แต่ว่าในความเป็นพอแบบพอเข้าไปนั่งจริงเฮ้ยไม่ใช่วะ
0: ยังไง
1: มันก็เป็นอีกวิธีการนำเสนอหนึ่งที่มันก็น่าสนใจเพราะว่า
0: สนใจ
1: อาจจะเป็นเพราะว่าที่ผมดูอะมันเป็น4แผ่นดินด้วย
0: ครับโอ้โห

0: รัชดาลัย
1: ใช
2: ่ๆๆดูเหมือนผมเลย
1: ซึ่งมันเป็นโหมันเป็นละครเวทีที่มันอยู่ในใจมากๆอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: ผมก็เลยบอกว่าคือจริงๆแล้วอ่ะสุดท้ายมันก็จะวนกลับมาเรื่องของการซื้อบัตรว่าเมื่อไหร่จะแก้ปัญหาเรื่องของการเอาบอทเข้ามาแบบซื้อแล้วเอาไปขายเป็นตัวผีได้สักที
2: แบบนั้นแหละ
1: เพราะว่าอย่างอัศนีวสันต์ขายเนี่ยก็โดนอยู่ดีถูกไหม
2: ถูกต้องก็มีอยู่ดีนั่นแหละก็มาถามหน้างานอะไรแบบเนี้ยคนในกลุ่มเขาก็พยายามนะก็คือสมมติคนดูไม่ได้ก็มาปล่อยกันในกลุ่มก็แบบเนี้ยแล้วก็บังแบบอย่าไปซื้อนะอย่าไปซื้อตั๋วปีศาจหน้างานนะแล้วก็ให้แบบเจ้าหน้าที่เพ่งเล็งคือจริงๆอาจจะไปทำอะไรเขาไม่ได้หรอก
1: ไม่หรอกพี
2: ่แต่ให้เพ่งเล็งไว้เพ่งเล็งไว
1: ้ไปเป็นกลุ่มแบบนั้นใช่ไหม
2: ครับ
1: แล้วมีคนโกงอีก
2: ยังไง
1: อ่ะโอนมัดจำมาก่อนพอถึงเวลานัดรับไม่ไปหายชิ่งเปิดตัวเอ้าไม่ฉาชีพนี่ว่าอะไรเนี่ยมีอย่าง
2: น
1: ี้อีก
2: โอนไปแล้วก็บล็อกเลยแบบนั้นนะนั่นก็เป็นปัญหาที่เรื้อรังตามมา
1: คือมันกลายว่าโอเคล่ะทุกวันนี้ทุกอย่างมันดิจิตอลมากขึ้นมันนวัตกรรมสูงขึ้นแต่เป็นการว่ามันก็กลายเป็นช่องว่างที่ทำให้คนหลบเลี่ยงอะไรต่างๆได้มากขึ้นเยอะมากอะไรเงี้ย
2: ครั้งแต่พูดถึงดูสดเนี่ยนะอีกอย่างนึงที่แตกต่างอย่างชัดเจนนะคือความผิดพลาดแม้แต่ความผิดพลาดในการแสดงเนี่ย
1: ก็เป็นโมเมนต
2: ์เป็นคุณก็ชอบเหมือนกัน
1: ใช่เป็นโมเมนต์
2: ใช่ไหมละครเวทีเนี่ยนะที่ผมเคยไปดูนะไม่เอ่ยชื่อเรื่องแล้วกันนะถึงขั้นผู้แสดงเนี่ยลืมบทลืมบทแล้วจะแก้ปัญหาหน้าเวทียังไงถึงขั้นพยายามเล่นมุกอ่ะถามผู้ชมที่อยู่ข้างล่างอ่ะว่าเล่นไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้นี
1: ้
2: เขาคงเขาแบบช็อตอ่ะแล้วก็บังไปเลยอะไรแบบนั้นนะผู้ชมก็ช่วยไม่ได
1: ้
2: ช่วยไม่ได้เขาก็เดินกลับเข้าไปหลังเวทีแล้วออกมาใหม่แล้วก็เล่นต่อแบบนั้นอ่ะนี่เป็นความผิดพลาดจริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าผู้ชมก็พอจะรับได
1: ้อ่
2: ะว่ามันเป็นแบบมันเป็นสดจริงๆอ่ะนะนี่คือบรรยากาศที่แตกต่างในการดูมหรสพแบบสดแล้วก็ละครเวทีที่สำคัญคือเขาไม่มีทำเป็นบันทึกเทปเอามาชมเอามาขายภายหลัง
1: ใช่
2: อันนี้เป็นกฎข้อหนึ่งเลยมั้ยของเขานะคุณดูละครเวทีนี่ต้องดูแบบเขาเล่น10รอบนี้ไงผ่านแล้วผ่านเลยแบบนี้เป็นต้นนะครับก็หวังว่าจะมีความสุขกันนะคุณผู้ฟังนี่เดือนใหม่แล้วนะครับเดือนกันยายนนะครับมาถึงเดือนนี้นี่โอ้เล็กอีก4เดือนใช่ไหมเนี่ย
1: ก็จะเข้าปีใหม่กัน
2: โอ้เวลาผ่านไปเร็วๆนะเรื่องกีฬาก็เหมือนกันนะเร็วมากเลยหลังจากที่เป็นยังไงอะวอลเลย์บอลผ่านไปนะนี่เข้าสู่นี่กำลังจะเดินสู่เอเชียนเกม
1: ครับ
2: ถูกไหมเดือนนี้จะมีกีฬาสำคัญกับเรานะกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับ
1: IG
2: ที่ญี่ปุ่นนะ
1: ใช่ใช่ชื่อเขาชื่อรายการว่า IG Nagoya Game
2: 2026พูดถึงเอเชียนเกมนี่ที่วันนี้เห็นคือคนเขาไปดูคอนเสิร์ตเขาถ่าย Impact Arena เมืองทองธานีมาใช่ไหมผมเลยนึกย้อนกลับไปถึงตอนที่ Impact ยังกำลังสร้างอยู่เลยนะเพื่อจัดเอเชียนเกม1998ที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพอ่ะโอ้โหตอนนั้นสร้างอยู่ด้วยซ้ำไปนะโอ้โหดูสิพี่ขมเอ้ยเวลาผ่านมาอย่างรวดเร็วซะเหลือเกินเกือบ30ปีละที่เรามี Impact Arena มาจากเอเชียนเกมครั้งนั้น
1: แล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้พัฒนาขึ้นมั้ย
2: อะไรหมายว่าแบบ Impact หรือเอเชียนเกม
1: ทั้ง2อย่าง
2: แต่ที่ผมพูดอย่างนี้ก็ถูกเอเชียนเกมเนี่ยนะมัน
1: พัฒนาขึ้น
2: คืออย่าง
1: น
2: ี
1: ้ไปง่ายขึ้น
2: เดินทางใช่ไหม
1: ไปง่ายขึ้น
2: เอเชียนเกมนี่มันสะท้อนถึงการพัฒนากีฬาของไทยเรา
1: ต้อง
2: สะท้อนอย่างชัดเจนเลยว่ากีฬาโดยรวมของเราอ่ะ10อย่าง20อย่าง30 40อย่างเนี่ยเหรียญทองที่ทำได้เนี่ยจาก30ปีก่อนถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างสำคัญแล้วก็สถานที่ต่างๆใช่ไหมราชมังถูกป่ะ
1: ใช
2: ่ Impact Arena อย่างเงี้ยที่ใช้จัดเอเชียนเกมเมื่อคราวก่อนเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเป็นสถานที่ที่ใหญ่ที่สุดนะเท่าที่เรามีอยู่สมมติว่า Impact Arena นี่เป็นอาคารกีฬาในร่มใช่ไหม
1: ครับ
2: ก็จุคนได้มากที่สุดเท่าที่เรามีอยู่ณเวลานี
1: ้
2: ที่เป็นอินดอร์นะ
1: ใช่
2: ที่เป็นอินดอร์เมื่อก่อนดูคอนเสิร์ตคุณต้องไปดูที่ไหนอินดอร์สเตเดียมหัวหมากจำได้ป่ะ
1: ธันโดม
2: เอาเมื่อก่อนเลยธันโดมก็ยังไม่มีนะคุณต้องไปดูที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมาก
1: เอาถ้าเอาคลาสสิกจริงๆแล้ว
2: คลาสสิกที่ไหน
1: MCC Hall The Mall บางกะปิ
2: ผมกำลังจะพูดอีกที่นึง
1: อะไร
2: MBK Hall
1: The ใช
2: ่มาบุญคลอง
1: ใช่ๆๆ
2: สยามตรงนั้นแหละ
1: ใช่
2: นี่คื ดูคอนเสิร์ตต้องดู2ที่นี
1: ้
2: อิมแพคอารีนายังไม่มี
1: เฮ้ยแต่ก่อนมีนี่สมัยผมมอปลายอ
2: ่
1: ะ
2: อะไร
1: เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
2: เอ้ย
1: เจ็ดสีคอนเสิร์ต
2: มีฮอล์เหรอ
1: เออมีฮอล์
2: อ่าเจ็ดสีคอนเสิร์ตเข้าไปหลายที่นะ
1: มีอยู่ช่วงนึงอ่ะที่ไปแบบว่าไปจมอยู่ตรงเซ็นทรัลปิ่นเกล้าอยู่พักใหญ่เลยจำได้ช่วงนั้นผมประมาณมอปลายพอดี
2: ครับ
1: นะก็คือไปเรียนพิเศษนะครับก็เรียนวิชาแรก
2: เออเออ
1: แล้วก็
2: จากนั้น
1: พอห้างเปิดก็ไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็วิ่งหนีระเบิดปิงปองเพราะว่าช่างโกนเขาตีกัน
2: เฮ้ยคลาสสิกว่ะโอ้ระเบิดปิงปองเออมันไม่ได้เจอนานละ
1: โอ้แถวนั้นนี่เพียบไปหมดสมัยผมอ่ะสมัยผมเรียน
2: ปิงก้าวเหรอ
1: ใช่โอ้โหพี่มันมีหลายสถาบันมากนะครับอย่าให้ต้องเอ่ย
2: ดีมากดีมากเพราะว่าไงรู้ไหมเมื่อข่าวเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยสองสถาบันชื่อดังตีกันแถวสยาม
1: รู้เลยนะ
2: สกายวอล์กบนสยามนั่นแหละผมก็ไล่ไปเรื่อยๆสิเอดูที่สำนักข่าวไหนเนี่ยเขาจะลงชื่อสถาบันไหมอยากรู้จริงๆเลยว่าเป็นสถาบันไหนแต่ความจริงแล้วเราก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไห
1: ม
2: สองสถาบันชื่อดังลงแบบเนี้ยตีกันแถวนั้นนี่คือเวทีที่เล่นคอนเสิร์ตแล้วคุณไม่ไปดูลานโลกดนตรีเหรอเกิดไม่ทัน
1: ดนตรีเด็กไปเด็ก
2: แล้วก็
1: ลานดนตรีนี่อยู่ตรงไหนทบ5ป่ะ
2: ทบ5เลย
1: ใช่ม
2: ั้ย
1: เลยตรงนี้ใช่มั้ย
2: เลยนั่นแหละ
1: สนามเป้าใช่มั้ย
2: สนามเป้าสนามเป้
1: า
2: สถานีนั้นเลย
1: เออ
2: แล้วก็ลานเพลินอ่ะลานเพลิน
1: ลานเพลิน
2: ช่อง7
1: ไม่เคย
2: 7สีคอนเสิร์ต
1: คือ7สีคอนเสิร์ตอ่ะผมทันรุ่นไอ้นี่รุ่นเซนทรัลปิ่นเกล้า
2: อ๋อนั่นใช่มั้ยเข้าไปหลายที่
1: ใช่
2: โอ้โหถ้าคุณทันลานเพลินนี่ไอ้ลานโลดนตรีนี่มันชัดเลยเก๋าเก่งเกมของแท้
1: ลานโลดนตรีนี่คือแบบว่าม
2: ันต้องมีระดับ40
1: ก็คือแบบจ๊าบอ่ะจ๊าบเลยเฟี้ยวฟ้าวอะไรเงี้ย
2: ถ้าคุณทันนี่ผมจะมอบนาฬิกาคาเรล่าสลับสุภาพบุรุษ1เรือนและสุภาพสตรีอีก1เรือนมอบให้คุณ
1: ลานโลดนตรีนี่เรายังเป็นเด็กแล้วเราก็นั่งดูผ่านทางทีวีเฉยนะพอจบจากโลดนตรีเสร็จปุ๊บอ่ะฝันที่เป็นจริงต้องมาละต้องแจกรถเข็นละ
2: อันนั้นมันช่อง3
1: ก็เริ่มตีจบกี่โมงจบวันเที่ยง
2: เที่ยงเที่ยง
1: บ่ายปุ๊บฝันที่เป็นจริง
2: ดูต่อใช่ไหม
1: แจกรถเข็น
2: พบกับคุณต่อยไตพบริมพัฒน์ใช่ไหมเนี่ยเก๋าของแท้เลยยุคนั้นเลย
1: ใช่
2: 80-90นี่นะครับ
1: คลาสสิกนะ
2: คลาสสิก
1: คลาสสิกหรือว่าคลาสสิก
2: เป็นยุคที่เป็นการเดินทางนะครับการเสพเรื่องบันเทิงอ่ะมาเรื่อย
1: ๆ
2: มาเรื่อยๆจนถึงวันนี้จริงๆนะเห็นอิมแพคอารีนานึกถึงเอเชียนเกมจริงๆด้วยว่ามันผ่านมาเกือบ30ปีแล้ว1998อ่ะโอ้โหนี่มาถึงนี่เกือบจะ2028ละเกือบ40ปีละ
1: ไหนๆก็พูดเรื่อง
2: อ่ะ30ปี
1: เอเชียนเกมมาละ
2: ทำไม
1: เมื่อเช้านี้เขามี Meet the Press ของเอเชียนเกม
2: อ่ะเขามีมาหลายครั้งละใช่
1: ครั้งที่5
2: 5แล้วใช่ไ
1: ห
2: ม
1: เมื่อเช้านี้เป็นครั้งที่5ซึ่งก็เป็นสมาคมน่าสนใจหลายๆสมาคมยกตัวอย่างเช่นเทคบอล
2: เทคบอล
1: นะครับ
2: โดดเด่นโดดเด่นในครั้งนี
1: ้เราหมายมั่นปั้นมือกับการคว้าเหรียญทองให้ได
2: ้ครับ
1: เพราะว่าในระดับโลกเทคบอลเราเป็นระดับต้นๆของโลก
2: ระดับแชมป์โลกน่ะ
1: ใช่นะครับในขณะเดียวกันอีกหนึ่งรายการที่หมายมั่นปั้นมือกับการที่จะคว้าเหรียญทองในเอเชียนเกมให้ได้ก็คือ e-sport
2: ครับ
1: นะครับ e-sport ปีที่แล้วเราไปคว้าเหรียญทองมาได้จากลูกพี่เม้ง
2: คุณจุมพจน์ใช่ไหมทีดีคีน
1: เพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเขาเก่งไว้1เหรียญทอง1เหรียญเงินนะครับ
2: ครับ
1: 1เหรียญทองแดง
2: จาก
1: 3จาก7จาก7อีเวนต์
2: จาก e-sport เนี่ยเหรอ
1: ใช่
2: แล้วเทคบอลน่ะ
1: เทคบอลนี่
2: เทคบอลหวังถึง3ทอง
1: เหรียญครับใช่
2: ต้อง3ทองนี่คุณดูนะเอเชียนเกมแตกต่างกันมาก
1: อ๋อแล้วก็มีอีกรายการนึงที่หวัง3เหรียญทองตะกร้
2: อตะกร้อนี่ไม่3ก็ต้อง4
1: ใช่อ
2: ย่างนี้นะต่างกันมากนะย้อนกลับไปเมื่อ30ปีก่อนคุณเคยพูดถึงเทคบอลกับ e-sport มั้ยล่ะในเอเชียนเกมไม่มีจนถึงวันนี้นี่เราต้องหวังเหรียญทองที่แตกต่างไปจากเดิม
1: คือเพิ่งนั่งไล่ย้อนว่าเอเชียนเกมคราวที่แล้วเนี่ยเราตั้งไว้20เราได้กลับมา14
2: 10เท่าไหร่โหลเดียวเขาแค่12เอง
1: 14ผมเพิ่งเปิด
2: จริงเหรอ
1: ใช
2: ่
1: ผมเพิ่งเปิดมาใหม่14ทองนะครับ
2: คุณเพิ่งเปิดเนี่ยผมเพิ่งเขียนเดี๋ยวผมหาดูก่อนทีครั้งที่แล้วที่
1: หางโจ
2: ใช่ไ
1: ห
2: ม
1: ใช่หางโจ
2: หางโจเดี๋ยวเปิดข้อมูลดูก่อนนะเอเชียนเกมครั้งที่แล้วนี่ปี2022ไม่แข่งไม่ได้นะครับต้องมาแข่งในปี2023นะครับนักกีฬาไทยก็ไปแข่งคือเราหวังเนี่ยนะ10เหรียญขึ้นไปอยู่แล้วนะครับทุกครั้ง นะครับครั้งที่แล้วได้12เหรียญทอง
1: เออ12อ๋อ14เหรียญเงินเออประธานโทษ
2: อะไรของคุณเนี่ยเออทำให้คนที่เพิ่ง

0: เขียนไปเนี่ย
1: ขอโทษขอโทษ
0: รู้สึกรู้สึกสับสนเล็กน้อย
1: แล้วก็เถียงไม่ฟังด้วยนะครับขอโทษขอโทษนะครับ12เหรียญทอง14เหรียญเงิน
0: ผมรู้ไหมคุณกำลังเถียงอยู่กับใคร
1: ใครเลขากกท.
0: คณะกรรมการจัดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่13เมื่อปี98ผมไม่ได้ทำข่าวนะผมเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
1: จริงดิ
0: เออหน้าที่หลักคืออะไรรู้ไหม
1: ทำอะไรครับ
0: ขับรถส่งของ
1: ไม่คือบอก
0: ทำทุกอย่างทำทุกอย่าง
1: คือ Media Press วันนี้เนี่ยเขาก็มีหลายสมาคมที่น่าสนใจ
0: ครับ
1: ก็เขามาคาดการณ์กันคือบอกว่าเราจะพูดอย่างนี้ว่าปีที่แล้วเราได้มา12เหรียญทอง
0: ครับ
1: การตั้งไว้20เหรียญทองถ้าจำได้ไม่ผิดนะก็ปีนี้เนี่ยดูจากที่5ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเกิน25เหรียญแล้ว
0: อะไรความหวังอะไร
1: เออหมายถึงว่าคาดหวังไว้อ่ะ
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยว Media Press คราวหน้าน่าสนใจมากนะเพราะว่าสมาคมฟุตบอลครับจะถึงคราวที่จะต้อง
0: เดี๋ยวมีแต่ไปครั้งต่อไปก็น่าจะเป็นวันศุกร
1: ์ใช่
0: นะครับ
1: กันยา
0: ศุกร์ที่4กันยายน
1: ใช่
0: นี่ครั้งสุดท้ายแล้วเพราะเขาทำมา5ครั้งใช่ไหมจันทร์พุธศุกร์และจันทร์พุธศุกร์ทั้งหมด6ครั้ง
1: แล้วรอบหน้าเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นสมาคมที่คนเขาเฝ้ารอ
0: เอ้ยไม่ต้องน่าจับตา คุณคิดว่าฟุตบอลเราจะได้เหรียญทองหรือไง
1: ไม่อันนี้ไม่รู้ไง
0: หรือได้เหรียญหรือไง
1: แต่หมายถึงว่าก็ลองเขาเรียกอะไรลองรอฟังไงรอฟัง
0: ฟังว่า
1: เพราะว่าฟุตบอลเนี่ยดีที่สุดวันนี้เพิ่งไล่อันนี้เพิ่งไล่เลย
0: ครับ
1: ดีที่สุดของเราคือการไปถึงรอบรองชนะเลิศ
0: ถูกต้องครับ
1: นะครับในฟุตบอลเอเชียนเกม
0: ใช่ครับ
1: นะครับก็ต้องดูว่าแล้วเราเคยไปถึงรอบรองถึง3ครั้ง
0: ครั้ง4ครั้ง
1: เออ4ครั้งด้วยซ้ำ
0: 4ครั้ง4ครั้งคุณอย่าเถียงคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
1: มี1998อ่ะแน่ๆนะปีที่พี่วัง
0: อ๋อพี่วังยิงเกาหลีนะดังสุดนะคือเราได้อีกครั้งนึงก็ดังนะอธิคมอาจจะยังตอน98คุณทำอะไรอยู
1: ่ม2
0: ม2ย้อนกลับไปอีก8ปี1990น่ะที่ปักกิ่งอ่ะ
1: โอ้ผมยังเป็นประถมอยู่เลย
0: ยังเล่นน้ำลายอยู่ใช่ไหม
1: ใช่เขียวลิ้นอยู่เลยตอนนั้น
0: คือมันจะโด่งดังตอนรอบ8ทีมถูกไห
1: ม
0: ที่เราเอาชนะแล้วเข้ารอบรองได้สำเร็จนะ
1: อ
0: ปี1990นี่เราเอาชนะจีนนะครับในบ้านของจ
1: ี
0: น
1: ใช่ใช่อันนี้มีคนส่งมาเหมือนกันว่าแบบเออปี90นะคือวันนี้เรานั่งคุยกันว่า
0: ครับ
1: คือวันนี้เขาประกาศรายชื่อ23นักเตะที่จะไปเอเชียนเกมใช่ไหม
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็เราก็พูดกันว่าถ้าพูดถึงฟุตบอลไทยในเอเชียนเกมอ่ะเรานึกถึงแมตช์ไหนมากที่สุดซึ่งแน่นอนรุ่นผมอ่ะผมก็จะไปนึกรุ่นลูกยิง
0: ต้องพี่วังยิงโกลเด้นโกใส่เกาหลีดังสุดใช่ใช่
1: แต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปนะไม่ทันจริง
0: ปีที่บอกว่าดังไม่แพ้กันนะไม่บอกว่าใครดังกว่ากันนะ
1: ชนะจีน
0: ชนะจีน
1: ในวันชาติ
0: ในวันชาติของจีน1ตุลา1990
1: ใช่
0: ประเสริฐช้างมูลเป็นคนยิงประตูชัยนะครับคือซึ่งแบบ
1: ยุคนั้นก็น่าจะ
0: ถ้าจะเป็นไปไม่ได้อ่ะถูกไหม
1: พี่ตุ๊กป่ะ
0: พี่ตุ๊กไม่ได้ไป
1: เอาไม่ได้ไป
0: พี่ตุ๊กยังเล่นอยู่นะ
1: เออ
0: แต่ว่าชุดนั้นไม่มีพี่ตุ๊กอยู่ในทีมอาจจะด้วยปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับไปโดยโค้ชคนนี้ไงคาร์ลอสโรเบโตคาวันโย
1: อ๋อ
0: บราซิลนำไป
1: แสดงว่าจำสับกันเพราะว่าเมื่อช่วงบ่ายมีคนส่งข้อความมาบอกว่าเป็นปีเตอร์วิท
0: ไม่ใช่ปีเตอร์วิทนั้นปี2002
1: แล้วปีเตอร์วิท2002
0: อันนั้นปูซานปูซานเราได้ที่4เหมือนกัน
1: ใช่
0: นะครับก็เป็นและอีกครั้งหนึ่งที่ล่าสุดที่เราได้ที่4ก็คือ2014อินชอนที่ซิโก้เป็นคนทำนะทั้งหมดครบแล้วนะ4ครั้ง
1: อ
0: ันนี้คือเอเชียนเกมที่เราไปถึงรอบ4ทีม
1: คือต้องลื้อมาหน่อยเพราะวันนี้เขาเพิ่งประกาศรายชื่อกันมาฟุตบอลทีมชาติไทยที่จะนี่มีคนส่งข้อความมาเลยบอกว่าทั้งประเทศมียศกรคนเดียวแล้วครับ
0: เนี่ยเดี๋ยวจะบ่นเรื่องนี้ให้ฟังนะคร
1: ับ เอาลูกชายผมไปแทนไหมครับอายุ14ชื่อพอสโคจากน้ำมูนะ
0: นี่ไงเดี๋ยวจะบ่นเรื่องนี้ให้ฟังเกี่ยวกับยศกรนะ
1: พักสักครู่นึงก่อนครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเก่ากิงเกมกันต่อครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัสิธรกุวังคดีโลกศรีหศักดิ์เตรียมบินมาเลเซีย6กันยายนหารือความมั่นคงชายแดนใต้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการเดินทางไปหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงและแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประเทศมาเลเซียในวันที่6กันยายนนี้ว่าเรื่องที่จะหารือคือเรื่องสถานการณ์ภาคใต้จะมีการร่วมมือกันอย่างไรเพื่อให้เกิดความมั่นคงรวมถึงการพูดคุยเรื่องการ

0: สร้างและขยายรั้วชายแดนซึ่งเป็นประโยชน์ของ2ประเทศนอกจากนี้จะมีการหารือถึงกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่มีการเคลื่อนไหวข้ามเขตแดนบางรายมีหมายจับและเป็นบุคคล2สัญชาติซึ่งประเทศมาเลเซียก็ไม่อยากสนับสนุนสิ่งที่เป็นการบั่นทอนความมั่นคงจึงอยากหาแนวทางทำงานร่วมกันประเทศมาเลเซียแสดงเจตจำนงอยากเห็นความมั่นคงของพื้นที่ชายแดนและพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อประโยชน์ของประชาชน2ประเทศแต่การพัฒนาต่างๆจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีความมั่นคงก่อนทางนี้จะพานายธนัทสุวรรณานนท์อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปทำความรู้จักกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและสภาความมั่นคงแห่งชาติของประเทศมาเลเซียด้วยรองนายกปกรณ์แจงศาลปกครองสูงสุดแค่รับคดีนายแพทย์ชรณะไว้พิจารณายังไม่เห็นว่ามีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่นายปกรณ์นิงประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองกลางให้เป็นรับคำฟ้องไว้พิจารณาในคดีที่นายแพทย์ชรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.หลังมีมติชี้ขาดปมคุณสมบัติว่าคณะรัฐมนตรียังไม่ต้องดำเนินการอะไรเนื่องจากศาลเพียงให้รับไว้พิจารณาด้วยเหตุผลว่านายแพทย์ชรณะเป็นผู้มีส่วนได้เสียรับไว้พิจารณาก็เป็นเรื่องปกติในกฎหมายบอกว่าฟ้องศาลได้เป็นสิทธิตามปกติเมื่อมีคำสั่งรับไว้พิจารณาศาลก็ดำเนินการต่อไปส่วนจะมีผลกระทบกับรัฐบาลที่ดำเนินการไปหรือไม่ยืนยันว่ารัฐบาลทำตามกฎหมายเนื่องจากเห็นว่าคำวินิจฉัยของประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นที่สิ้นสุดแล้วในชั้นนี้ก็ต้องรอคำพิพากษาและคำสั่งของศาลว่าจะเป็นอย่างไรกรณีดังกล่าวหมายถึงนายแพทย์ชรณะได้รับการคุ้มครองชั่วคราวเลยหรือไม่นายปกรณ์ระบุว่าเท่าที่ทราบจากสื่อขณะนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งและยังไม่เห็นเอกสารตัวจริงในส่วนที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามทูลเกล้าทูลกระหม่อมไปแล้วรัฐบาลทำตามกฎหมายส่วนตอนนี้เป็นขั้นตอนของศาลจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือมีคำสั่งเป็นอย่างไรต่อไปก็ปฏิบัติตามนั้นพร้อมย้ำว่าต้องรอให้ศาลมีคำสั่งก่อนไม่อยากให้ไปตีความก่อนเกรงว่าจะเกิดความสับสนและไม่ดีทั้งระบบสปิดาเผยยินดีร่วมมือกระทรวงศึกษาส่งต่อองค์ความรู้และเผยแพร่แบบชุดไทยที่ถูกต้องนางสาวสปิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมหารือถึงรายละเอียดแบบชุดไทยและแบบชุดกัมพูชาในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอาเซียนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ว่าสิ่งสำคัญที่ต้องทำคือต้องทำให้เห็นว่าชุดไทยก็คือชุดไทยมีต้นแบบมาตั้งแต่ปี2530สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัยการแต่งกายของสตรีในยุคก่อนและรวบรวมเป็นองค์ความรู้เป็นชุดไทยพระราชนิยมกระทรวงวัฒนธรรมยินดีร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อส่งต่อองค์ความรู้และจัดทำความร่วมมือในทุกด้านและพร้อมให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหนึ่งในกลไกในการเผยแพร่เรื่องชุดไทยทั้งรูปแบบประวัติความเป็นมาของชุดชื่อชุดรายละเอียดในการแต่งกายในวาระโอกาสต่างๆความจริงแล้วเรื่องนี้มีการหารือกับกระทรวงศึกษาธิการก่อนมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามจะใช้โอกาสนี้ในการบูรณาการร่วมกันส่วนจะมีการรื้อแบบเรียนใหม่หรือไม่นั้นให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการออกมาชี้แจงพลังงานเกาะติดราคาน้ำมันโลกพุ่งหลังสหรัฐอิหร่านปะทะรอบใหม่ในวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานกล่าวว่ากระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านอย่างใกล้ชิดหลังเริ่มกลับมาสู้รบกันอีกครั้งส่งผลให้ตลาดพลังงานโลกผันผวนและมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคาดการว่าราคาพลังงานในตลาดโลกจะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงและมีความเป็นไปได้ที่จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่มีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้รวมทั้งใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งแม้ปัจจุบันสถานะกองทุนจะติดลบกว่า 80,000 ล้านบาทแล้วแต่รัฐบาลยังคงบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบกับภาระค่าครองชีพของประชาชนนอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้น้ำมัน E20 ซึ่งมีราคาถูกกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล 91-5 บาท ดยน้ำมัน E20 ยังมีค่าออกเทนสูงถึง95ช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไทยผู้ปลูกพืชพลังงานให้มีรายได้ที่มั่นคงอีกด้วยและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และ

0: 19
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
0: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
0: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
0: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
0: เออดี
1: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
2: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
3: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าก
1: ลับเข้าสู่การเล่นเกมครับเบรกที่2ของเรานะครับเมื่อกี้เกริ่นค้างกันไว้เรื่องของยศกรบุรพา
2: ครับ
1: มันยังไงครับพี่โจอี้พี่โจอี้ต้องการจะถามอะไรครับ
2: ผมได้เห็นเมื่อรายการที่แล้วนะนินทากีฬาโลกเขาก็พูดถึงนินทาไปแล้วว่าจากการประกาศตัวของทีมของพี่วังใช่ไห
1: ม
2: นักเตะทีมชาติไทยที่จะไปเอเชียนเกมในเดือนนี้นะจะได้เริ่มแข่งขันกันในเดือนนี้ปรากฏว่าปล่อยตัวจริงแต่ว่าต้องมีไปมาๆด้วยอ่ะ
1: บางคนใช่ไหม
2: นี่ผมดูคร่าวๆนะเขาบอกว่า13กันยายนนะครับยศกรต้องเล่นให้ชลบุรีพบกับระยอง
1: อ
2: 14กันยาบินไปญี่ปุ่นแล้ว16กันยายนถึงจะพบกับคีกีสถานในเอเชียนเกมแล้วก็กลับมาเมืองไทยทีนึง17กันยายนเพื่อที่จะเล่นไทยลีกชลบุรีพบกับบุรีรัมย์วันที่20กันยายนแล้ว21ก็กลับไปญี่ปุ่นเพื่อจะเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าบ้านในเอเชียนเกมวันที่23กันยายนนี่คุณคิดว่าเป็นบางลำพูประตูน้ำหรือไงฮะจะไปมาอย่างนี้ได้ไงเอางี้เลยเหรอพี่คมและท่านผู้ฟังเห็นว่าเป็นยังไงถ้ามันเป็นไปตามนี้จริงซึ่งผมภาวนาว่าเขาอย่าทำนะไม่เห็นด้วยอย่างแรงว่า
1: เกรงว่าจะเป็นอย่างที่พี่โจอี้กลัวจริง
2: ๆเหรอ
1: นะครับ
2: อ่ะทำจริงเหรอเนี่ย
1: ก็คืออาจจะมองว่าญี่ปุ่นไทย5ชั่วโมงอะไรเงี้ยไม่น่าจะไอ้นี่มากอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็นี่แหละอย่างที่บอกนะครับคือจริงๆมันมีรายชื่ออีกหลายคนมากที่เราตั้งคำถามอยู่ว่าสรุปแล้วนี่อย่างเจ๊ฮานาฟิมามะเนี่ย
2: ครับ
1: กับประจวบ FC เขาเป็นตัวหลักนะ
2: เออ
1: แต่เขาไม่โดนแบบ
2: ก็ปล่อยมาใช่ไหม
1: เอออ
2: ืมอืม
1: ก็อยู่ในทีมชุดนี้ด้วย
2: แบบนั้นน่ะ
1: นะครับหรืออย่างบางคนเราก็ตั้งคำถามยกตัวอย่างเช่นธีรพัฒน์ปือทอง
2: ครับเปาใช่ไหมเปา
1: ธีรพัฒน์ปือทอง
2: อยู่ที่อยู่ที่นั่นอยู่แล้วด้วยนะ
1: อยู่ที่นั่นอยู่แล้ว
2: คอนซาโดเรซัปโปโร
1: ทำไมไม่ใช้เปาธีรพัฒน์ปือ
2: ทำไมไม่เรียกมาใช่ป่ะ
1: หรือเขาไม่ปล่อยหรือยังไงหรือจริงๆแล้วมันต้องปล่อยหรือยังไง
2: คือมันเป็นการตกลงกันอยู่แล้วคือพี่วังเนี่ย
1: ไม่
2: คุณธวัชชัยเนี่ย
1: ถ้าธีรพัฒน์ปือทองเราต้องไปคุยกับทางญี่ปุ่นถูกไหม
2: ใช่คือเขามีทีมอยู่ในลิสต์ของตัวเองอยู่แล้วพี่วังอ่ะ20คน30คนหรือ ยังไงก็แล้วแต่เรียกหรือไม่เรียกเนี่ยมันอยู่ในลิสต์แล้วว่าจะเอาหรือไม่ก็ต้องประชุมร่วมกัน
1: แต่ว่าเราเรียกธนาวุฒิโพชัยจาก SC สากามิฮาระมาได้ไง
2: ครับ
1: ผมก็เลยงงว่าแล้วทำไมธีรพัฒน์ถึงไม่ได
2: ้บางทีเจรจากับสโมสรแล้วเนี่ยแต่ละสโมสรมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันแต่ความสำคัญผมคิดว่าแบบนี้ครับพี่คมแล้วก็ท่านผู้ฟังนะจะใช้ใครชุดไหนเล่นอะไรเนี่ยคือมันต้องแต่อาเซียนครับแล้วถูกไหม
1: ถูก
2: มาถึงชุดนี้นะ
1: ไม่แต่ว่าพี่ต้องไม่ลืมว่าเขาประกาศไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาจะไม่ใช้ยูเกินเลย
2: ครับ
1: จะเป็นยู23ทั้งหมด
2: ใช่อย่างกรณีของยศกรเนี่ยนะถ้าปล่อยตัวแบบนี้แล้วจะทำแบบนี้นะเดินทางไปกลับแบบนี้นะ
1: ก็ไม่ต้องปล่อย
2: ถ้าทางที่ดีพี่วังต้องไม่เอานะ
1: เก็บไว้ใช้ฟีฟ่าอาเซียนดีกว่า
2: อาจจะหรืออย่างเงี้ยคือจะใช้ชุดไหนผมคิดว่าโค้ชควรมีเวลาเตรียมที
1: ม
2: แล้วก็ได้ทดลองทีมที่มีระยะเวลาพอสมควรผลงานมันถึงจะดีจะดึงอันนี้มาไหมสโมสรยังไม่บอกจะปล่อยไม่ปล่อยต้องมานั่งลุ้นอะไรแบบเนี้ย
1: ใช่
2: ยากที่ผลงานจะดีโอ้แล้วนี่ไปกลับด้วยโอ้โหมันจะเป็นซ้ำรอย4เกมจำได้ไหม
1: อ
2: าจจะบ้านแล้วจัดนะบางคนก็นี่แหละเล่น4เกมเสร็จปั๊บก็ไปเล่น
1: สโมสร
2: แล้วก็กลับมาเล่นทีมชาติใหม่อย่างเงี้ยโฟกัสมันไม่ได้สภาพร่างกายก็แย่คือแบบมันไม่ดีสักอย่าง
1: ย้อนกลับไปหน่อยแล้วกันนะครับ
2: ครับ
1: รุ่นยู23เนี่ยถ้ายังจำกันได้เราเคยโชว์ผลงานกันไปแล้วในซาอุดิอาระเบียเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา
2: ครับ
1: ถ้าดูรายชื่อจากวันที่เล่นในเอเชียนคัพนะครับรุ่นยู23ที่ซาอุดิอาระเบียเมื่อต้นปีกับรอบเนี้ย
2: ครับ
1: มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรให้ไล่ชื่อกันมานะเดี๋ยวจะไล่ให้ดูนะคร
2: ับ เทียบชุดกันใช่ไหม
1: เทียบชุดกันแบบปอนต่อปอนเลยอะว่าชุดนี้ยังไงชุดนี้ยังไงเนี่ยนะครับอย่างผู้สำหรับประตู3คนเนี่ยจะมีสรวัตรนะครับมีชมพัฒน์แล้วก็สิรัตสวุฒแต่ว่าชุดนั้นเนี่ยเป็นสิรเศษณรงศักดิ์แล้วก็มีชมพัฒน์นั่นหมายถึงว่าเหลือชมพัฒน์ติดมาแค่คนเดียว
2: ใช่
1: ไหมสิรเศษหายไปนรศักดิ์เนื้อวงศาหายไปนะครับส่วนกองหลังเนี่ยมี ที่ติดมากับทีมชุดนี้ด้วยอ่ะเหลือแค่นะเหลือแค่พิชิตชัยเสนกระโทกเพราะเขาเป็นกัปตันทีม
2: ครับ
1: นะครับวิชันอินอาราม
2: วิชันอยู่ด้วยนะ
1: ที่ติดมานะครับ
2: ครับ
1: พลเอกมณีกร อุสมาเทียงคามนี่คือพวกที่ติดจากชุดเมื่อแล้วที่เปลี่ยนออกเนี่ยก็จะที่เข้ามาเป็นมาใหม่ๆเลยแบบไม่เคยเห็นเลยก็จะมีอย่างเนี้ยอัธพลแสงทองนะครับแล้วก็มีชราพัฒน์ปัวพันธ์ชานนท์ธรรมานี่ไม่ติดชุดมกรานะแต่มาติดชุดนี้นะ
2: ครับ
1: ชานนท์ธรรมานะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ติดอยู่ทีมก็คือนาธานเจมส์จากพิจิตรปทุม
2: ครับ
1: นะครับก็เลยมีการปรับเปลี่ยนอยู่พอสมควรเหมือนกันส่วนกลางเนี่ยเราเห็นสิทธาบุญล่านะครับเราเห็นธนกิจโชติเมืองปักเราเห็นชวันวิทย์แซ่เล้าเราเห็นศิรภพวันดีเราเห็นแต่ว่าเราไม่เห็นอีกล้านละเหมือนอีกล้านจะขึ้นไปเป็นแบบชุดใหญ่แน่นอนละ
2: อีกล้านสันหล่นน่ะเหรอ
1: เออ
2: ดูเหมือนจะไปชุดใหญ่ละใช่ใช
1: ่นะครับแล้วก็ที่เพิ่มมากับทีมที่หายไปคือพวกพิรนันท์บัวไข่อะไรเงี้ยจิตรพัฒน์วะสูงเนินเนี่ยหายไป
2: ครับ
1: แต่ว่าที่เพิ่มมาจะเป็นปฏิพันธ์ชัยโพเทพแล้วก็กฤตภักดิ์แสงสวัสดิ
2: ์
1: นะครับส่วนกองหน้านะครับถ้าเทียบชุดเมื่อตอนมกราคมที่ผ่านมาธนวุฒิพัวชัยยังอยู่นะเจ๊ฮาราฟีมามะอยู่นะครับแล้วก็ที่หายไปคือชินเงินนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือธีรพัฒน์ปรือทอง
2: ครับ
1: และปริพัฒน์วงศาเอาปริพัฒน์วงศาไปติดกองกลางเออติดชุดนี
2: ้
1: คือไอ้ง่ายอ่ะอยู่23ชุดนี้กลายเป็นว่าบางคนหายไปแต่บางคนกลับแทรกเข้ามาอันนั้นเข้าใจได้แต่บางคนไม่ควรอยู่ชุดนี้แล้วก็ยังจะอยู่อะไร
2: แหมมีไม่ควรอยู่ด้วยล่ะ
1: นั่นคือยศกรบุรพาผมก็เลยมองเนี่ยคือ
2: ถ้าคุณจะ
1: ใหญ่ๆก็ใหญ่ไปเลย
2: ถูก
1: เออ
2: จริงถ้าปล่อยแบบนี้แล้วไปมาผมเรียนไปยังสมาคมคนทำทีมพี่วังก็ดีนะถ้ามันเป็นไปตามนี้จริงว่ายศกรต้องบินไปบินมาเพื่อเล่น2รายการเนี่ยไม่ควรทำนะครับมันไม่มีใครเขาทำกันหนึ่งแหละสองนะครับก็มันจะเป็นการทำลายนักเตะไปอย่างชัดเจน
1: อ
2: ่ะทำลายเขานะครับนี่แบบนี้คือไม่ได้เลยแล้วเราคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นยังไงอ่ะว่ามันเขามีความสำคัญขนาดจะต้องเล่น2รายการเลยเหรอไม่ปล่อยไม่ต้องปล่อยนะครับคุยกับสโมสรให้ดีปล่อยมาก็ขอบคุณถ้าไม่ปล่อยบอกผมเนิ่นๆผมจะได้เตรียมนักเตะคนอื่นถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยมันน่าคือเห็นแล้วเหนื่อยแทนเอางี้แล้วกันเหนื่อยแทนแล้วก็ไม่เป็นผลดีกับนักเตะที่ต้องเจอกับเรื่องแบบนี้นะจริงๆผมคิดว่านักฟุตบอลเนี่ยเขาปฏิเสธไม่ได้หรอกนะ
1: แต่ว่าความโชคดีของทีมชาติไทยอย่างนึงก็คือ2นัดแรกที่เราจะลงเตะไม่ว่าจะเป็นการเจอกับคีร์กีสถานหรือว่าฮ่องกงอ่ะ
2: ครับ
1: ก็เป็น2ทีมที่เราสู้ได้นะครับก็เราจะไปเจองานหนักที่สุดก็คือญี่ปุ่นนะครับ
2: ก่อนจะไปเจอญี่ปุ่นนัดสุดท้ายใช่ไหม
1: น
2: ั
1: ดสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้น2นัดแรกเราต้องชนะทั้งหมด
2: ครับ
1: เพื่อการันตีว่าเราจะสามารถผ่านเข้ารอบไปได้ก่อนเป็นอย่างน้อย
2: นี่เราบอกเขาทันไหมเนี่ยว่าพี่วังอย่าทำเลย
1: ไม่รู้อ่ะก็เขาเรียกไปแล้ว
2: ให้ยศกรเลยไปแต่ก็นี่ไงโอ้เป็นชลบุรีอีกแล้วคราวที่แล้วที่หางโจนะก็มีปัญหาเรื่องอย่างเงี้ยจะปล่อยตัวมาไหมชลบุรีเนี่ยเหมือนกันแต่ก็น่าเห็นใจเพราะว่านักเตะหลายคนอยู่ที่ชลบุรีจะปล่อยมาไหมปล่อยมาแล้วต้องกลับก่อนด้วยนะ อะไรแบบเนี้ยคือถ้าเราทำกันอย่างนี้แล้วเราจะคาดหวังกับทีมฟุตบอลไทยเราในเอเชียนเกมได้อย่างไรเราจะเชียร์ได้ถึงไหนล่ะก็เมื่อรู้โอ้โหข้อจำกัดมันเป็นแบบนี
1: ้
2: มันอย่างนี้มันไม่สนุกเลยนะไม่สนุกตั้งแต่แรกละ
1: ใช่ใช
2: ่ทางที่ดีตัดสินใจใหม่ได้นะเปลี่ยนใหม่ไม่รู้จองตั๋วบินไปยังนะครับยศกรบินไปมาไทยกับญี่ปุ่น
1: โอ้ก็เขาประกาศรายชื่อวันนี
2: ้ครับ
1: นะครับ
2: เ
1: พราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่า
2: คือจริงนะอย่าทำนะผมจะบอกให้ผมเตือนไว้ก่อน
1: ไม่เราข้องใจการเรียกตัวของทีมชาติไทยมาทุกชุดอยู่แล้ว
2: เ
1: นี่ยพอมารอบนี้ก็เอาอีกแล้วก็มีเรื่องให้พูดถึงอย่างรอบที่แล้วก็มาไม่ครบ
2: อ่ะเหรออ
1: ุดายเส้นครับอ่ะกว่าจะเข้ามาเสริมกันได้พวกแพทริกกูตัฟสันพวกอะไรพวกนั้นน่ะนู่นนัดสุดสองนัดสุดท้ายแล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: ก็คืออ่ะงงไปหมด
2: แต่เข้าใจนะในความในการทำงานของพี่วังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลแล้วก็ทีมสตาฟนะว่าอยากจะได้ทีมที่ดีที่สุดแหละในการเล่นนะทั้ง4เกมที่ผ่านไปเนี่ยนะแล้วก็เอเชียนเกมที่กำลังจะมาถึงเนี่ยอย่าง4เกมเนี่ยทุกคนดูเนี่ยนะ ก็เห็นอยู
1: ่เห็นชัดๆเลยนะ
2: ถ้าคมจะนึกถึงในครั้งนั้นเนี่ยนะเราเล่น4นัดเอง4นัดแล้วถ้าเราเตรียมดีๆเราทำไมจะไม่ได้เหรียญทองได้อยู่แล้วเรายิงเวียดนามนำทั้ง 2-0 นัดชิงอ่ะสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการเตรียมทีมที่ไม่เต็มร้อยของเราเท่านั้นเองเราเตรียมทีมดีๆเราเน้นๆเนี่ยโอ้โหทำไมจะไม่ได้เหรียญทองเออยศกรจำได้ไหมยิงฟรีคิกทุกนัดอ่ะยิงจนถึงนัดชิงอ่ะสุดท้ายเขาน่าเสียดายที่เขาไม่มีดีกรีแชมเปี้ยนอยู่ในตัวเหรียญทองพลาดไปจนกระทั่งอาเซียนครับยศกรก็ยิงนะก็แพ้อยู่ดีไม่ได้แชมป์อยู่ดีมันน่าเสียดายเพราะการเตรียมทีมของเราเพราะการเรียกนักฟุตบอลมาติดทีมชาติแบบไม่ตกลงกันให้ดีว่าเอาชุดไหนเป็นชุดไหน
1: คือตอนแรกอ่ะผมจำได้ว่าการตัดสินใจของโค้ชวังอ่ะผมว่าผมชอบนะ
2: ครับ
1: เด็ดเดี่ยวแล้วก็ชัดเจน
2: ครับ
1: แต่การว่าสุดท้ายแล้วก็ยังต้องเจอปัญหาแบบนี้อยู่ดี
2: จริงๆพื้นฐานเลยนะคุณต้อง
1: ตัดสินใจแรกของโค้ชวังพี่โจยจำได้ไหมที่เราคุยกันก็คือโค้ชวังประกาศเลยว่าเขาจะไม่ใช้โคต้าอยู่เกิน
2: ครับ
1: นะครับดี
2: เนี่ยอย่างเงี้ยชัดเจนไปเลย
1: เราบอกว่าดี
2: จะเอาแบบนี้โอเค
1: ใช่นะครับก็เนี่ยมีเขาส่งข้อความมาว่าสรุปแล้วมันมียศกรทั้งประเทศมียศกรคนเดียวแล้วไงของหน้าเน
2: ี่ยเนี่ยนะคือคุณต้องมีเวลาพอสมควรในการเตรียมทีมทดลองนักเตะก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ถ้าทำแบบนี้ชักเข้าชักออกเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาจะปล่อยไม่ปล่อยบินไปบินมาเราคาดหวังผลงานที่ดีได้ยาก
1: แล้วคือเตรียมทีมชุดนี้มาตั้งแต่เอเชียนคัพยู23แล้วไง
2: ครับ
1: ไม่ใช่เพิ่งมาทำ
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นผมว่าพี่วังน่าจะมีแบบโควต้าของนักฟุตบอลอยู่ในทีมอยู่แล้ว
2: นะนั่นแหละก็ที่บอกเราจะประสบความสำเร็จได้นี่นะเราต้องทำงานร่วมกันทั้งหมดนะจะหวังให้โค้ชเก่งมาจากไหนหรือโอ้โหยังอัดฉีดยังไงเนี่ย
1: ก็แพ้หัวใจอย่างเธอ
2: ครับได้เพลงอะไรอ่ะคุณใหม่ใช่ไหม
1: เอออ
2: ย่างนี้มันตั้งแต่ต้นเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะพี่กรมดูเดี๋ยวเปิดดูถ่ายทอดสดเนี่ยโอ้เจอแล้วเดี๋ยวคุณจะได้เห็นเองว่าเราเตรียมมายังไงเราก็เล่นได้เท่านั้นนั่นแหละเราก็เล่นได้เท่านั้นอ่ะเชียร์แล้วมันก็อุ้ยเหนื่อยใจคุณผู้ฟังบ่นกันมาได้นะระบายอารมณ์กันเข้ามาได้นะเพราะว่านี่มันจะถึงเอเชียนเกมแล้วไงตอนนี้ถนนทุกสายเนี่ยนะครับมุ่งสู่เอเชียนเกมที่กำลังจะมาถึง
1: ที่ไอจินาโกย่
2: าแล้วบอกได้เลยว่าอย่างที่บอกไปเมื่อช่วงที่แล้วว่าเอเชียนเกมเป็นอย่างไรนะพี่คมนะ สะท้อนถึงการพัฒนากีฬาเราภาพรวมทั้งหมดอะภาพรวมทั้งหมดว่าเราระดับไหน
1: ถ้าพูดถึงอย่างนี้ต้องพูดไปถึงกกท.กันแล้วสิเพิ่งเปลี่ยนหัวหน้าด้วย
2: ยังเซ่ยังคนเดิมอยู่
1: ไม่ใช่ก็เพิ่งอ๋อเออว่ะยังไม่เปลี่ยนผู้ว่า
2: เนี่ย
1: ยังไม่หมดวาระ
2: ต้องรอไปอีกเดือนหนึ่ง
1: ใช่ๆไม่หมดวาระคาบพอดีคาบเกี่ยวพอดี
2: แต่คนใหม่คนเก่าก็ค่าเท่ากันพี่คม
1: ถูกต้อง
2: เพราะเราเตรียมทีมมาเป็นหลายเดือนแล้ว
1: ถูกต้อง
2: เราเตรียมมาแล้วที่จะเข้าสู่การแข่งขันและต้องเรียนเอาไว้นะ
1: ผมไม่บอกไงว่ามีเดอะเพลสคราวหน้าเป็นเรื่องของสมาคมฟุตบอลสมาคมรักบี้นะครับเตรียมที่จะเข้าแถลงว่าพร้อมแค่ไหนอะไร
2: วันศุกร์นี่เหรอ
1: ใช่
2: แล้วอย่างนี้เราก็ไปบอกเขาทันดิ
1: มีเดอะเพลย์ครั้งที่6
2: ใครมาพี่วังมาไหม
1: ผมไม่รู้เหมือนกัน
2: ไปบอกเขาดีกว่าพี
1: ่แต่ส่วนใหญ่เวลาคนเขาประกาศในมีเดอะเพลย์เขาไม่ใช่โค้ชมาประกาศนี่ส่วนใหญ่เป็นพวกนายกสมาคมไม่ใช่หรอ
2: บางทีพี่วังก็มาอย่างซีเกมมีเดอะเพลย์ซีเกมพี่วังก็มา
1: เออ
2: ไปบอกพี่ถ้าเกิดยศกรให้เขาอยู่ไม่ต้องบินไปมาได้ไหมหรือต้องไปติดต่อไปทางชลบุรีนี่เป็นวิธีการที่ไม่เห็นด้วยอย่างแรงนะครับจะทำให้นักเตะต้องบินไปบินมาแล้วเล่น2รายการแบบนี
1: ้
2: คาดหวังยากแล้วก็เวิร์กลำบากและทำลายนักเตะด้วย อันนี้เป็นจุดยืนของเรานะในเก๋าเกมคิดอย่างนี้นะ
1: ก็ในมิดเดิลเพรสคราวหน้านี่4กันยายนนะครับประกอบไปด้วยโอ้ยสมาคมท็อปๆทั้งนั้นเลยนะ
2: อะไร
1: ฟุตบอลรักบี้เรือพาย
2: ครับ
1: เซลลิ่งนี่หรือเรือใบเรือใบ
2: เซลลิงเรือใบ
1: เออเพราะว่าเรือใบปีแล้ว3เหรียญทองครั้งแล้ว
2: เรือพายมันจะเป็นโรวิ่ง
1: มีฟุตบอลรักบี้เรือพายฟันดาบกาบัดดี้ปัญจกีฬาและไตรกีฬาแล้วก็ขี่ม้าน
2: ี่แหละ
1: คราวหน้า
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยวันศุกร์นี้น่าสนใจนะเนี่ย
1: คราวนี้เดี๋ยวคุณไปถามไปบอกคนว่างกันดี
2: ต้องไปบอกเขาเลย
1: ไปตั้งคำถามก็ได้เอาไปตั้งคำถามเขาก่อนว่ากับยศกรนี่สรุปแล้วยังไง
2: ส่งโดรนไปดีกว่าให้ยิงคำถามนี
1: ้
2: บอกตั๋วบินของยศกรจองไว้ยัง ถ้ายังอย่าเพิ่งจองนะเบืองตังอย่าให้เขากลับมาเลย
1: ไม่ต้อง
2: เล่นเอเชียนเกมยาว
1: ว่าบริหารจัดการเรื่องนี้ยังไง
2: เออมันไม่เวิร์กนะพี่วังนะอะไรอย่างนี้นะโอ้โหไม่สงสารนักเตะว่าบินไปบินมาเล่นสองอย่างเนี่ยมันเหนื่อยนะแล้วอย่างที่เรียนไปนะมันมีนักเตะที่แบบสมมติว่าเล่นฟุตบอลโลกหรือยูโรอ่ะเขาต้องได้พักนะแล้วก็จะไปต่อเล่นในลีกเลยเนี่ยบางทีร่างกายมันฟื้นไม่ทันนะแม้แต่อายุยังน้อยก็ตามเนี่ยขอเรียนฝากเอาไว้เลยนะวันศุกร์ที่4กันยาใช่ป่ะ
1: เรียนฝากเลยใช่ไหม
2: เรียนฝากเอาไว้ว่า
1: ไม่คุณก็ฝากคุณเป็นรุ่นใหญ่ในวงการนักข่าวแล้วเนี่ยคุณต้องฝากบรรดาน้องๆที่ไปทำข่าว
2: ไปบอกใช่ไหม
1: ยิงถามยิงก็เรียกถามยิงถามปลายเปิดอะ
2: ไม่ได้หวังหรอกว่าทีมฟุตบอลจะไปถึงรอบไหนอะไรอย่าง
1: น
2: ี้นะ
1: นี่มันจะเป็นแบบ
2: ไม่ได้คิดเลย
1: เวลาส่งนักข่าวไปทำงานเคยไหมเคยเจอไหมที่บก.เขาก็จะบอกว่า
2: ทำไม
1: มึงไปถามเนี่ยถามมันอย่างเงี้ยดูที่มันจะตอบไง
2: ถามประเด็นนี้นะ
1: เออ
2: แล้วลิฟหัวข้อไปใช่ป่ะ
1: เออ
2: มี
1: มี ยิงไปแค่นี้พอดูว่าตอบยังไงแค่นั้นพอเอาอยากได้เนี่ยอยากได้โค้ดยิงอ่ะตัวเนี้ยเอามาให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ย
2: จริงไอ้เป้าหมายว่าไทยจะถึงรอบไหนเนี่ยไม่สนใจละผมสนใจปัญหาตอนแรกผมคิดว่าเขาพูดเล่นๆนะว่าเล่นไทยลีกเสร็จแล้วก็ไปเล่นเอเชียนเกมแล้วกลับมาเนี่ยผมคิดว่าพูดกันเล่นๆนะเนี่ย
1: แต่ผมว่า
2: ให้เป็นจริงเป็นจัง
1: ก็จะโดนตั้งคำถามเยอะก
2: ับ
1: เรื่องนี้พอสมควรนะเพราะว่าคือเราเคยล้มเหลวมาแล้วใน4เกมขนาดว่าอันนั้น4เกมนะ
2: ครับ
1: ที่นักเตะไปเตะสโมสรด้วยแล้วก็ไปเตะให้ทีมชาติด้วย
2: ครับ
1: ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางไม่เกิน2ชั่วโมง
2: ตอนนั้นมันเล่นในบ้านนะก็เลยทำได้ก็ทำ
1: แต่ญี่ปุ่นเนี่ยมัน5ชั่วโมงนะคร
2: ับ
1: คือจะบอกว่าโอ้ยเชียเดินทางได้วันเดียวถึงจบอะไรเงี้ยแต่ยังไม่รวมความอ่อนล้าของการแบบ คืออันนี้อันเป็นเรื่องที่ต้องตั้งคำถามเหมือนกันว่าไม่รู้จักวิทยาศาสตร์กับกีฬาไงวะ ซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนรู้เว้ยแต่ทำไมถึงฝืนนะ
2: มันจะเป็นไปได้ถึงเพียงนี้เทวสื่อนี่เกิดมานี่ไม่เคยเจอแบบนี้เลยนะเนี่ย
1: คือด้วยแบบภูมิปัญญาในโลกปัจจุบันเนี้ยผมว่าทุกคนรู้ครับว่ามันไม่ได้แต่ทำไมแล้วไปทำให้มันได้ได้ยังไงเรื่องพวกนี้ในประเทศไทยมันเยอะเกินไปละนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาเนี่ยคุณเอาดิคุณ
2: นะ
1: มีแบบน้องๆที่แบบว่าไปทำข่าวคุณก็ยิงคำถามใส่สมาคมฟุตบอลไปสิ
2: เลยหรือก็ไปเองอ่ะ
1: มีเดอะเพลสคราวหน้าส่วนใหญ่เขาจะมีเดอะเพลสกันที่ไหน
2: ก็ต้องเป็นภายในสมาคมไทยแถวราชมังข้างล่างราชมังที่การกีฬา
1: ที่กกท.
2: นั่นแหละ
1: ใช่ไหมเอาเลย
2: ไปหน่อยไหม
1: ไป
2: เพื่อเอเชียนเก
1: ม
2: นะเพื่อเอเชียนเกมนะแต่ว่าจำนวนพอวันสุดท้ายเนี่ยเขาต้องออกมาว่าของสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาเนี่ยกี่เหรียญทองออกตัวเลขม
1: า
2: แต่ทางการกีฬาเนี่ยก็ออกไว้15เหรียญทองนะ15เหรียญทองก็ดูซิว่ามันตรงกันไหมแต่ทางที่ดีเนี่ยเอียงไปทางการกีฬาที่เขาออกตัวเลข15เหรียญทองเอาไว้น่าจะดีกว่า
1: อืมอ่ะอย่างครั้งล่าสุดเนี่ย6สมาคมกีฬานะครับประกอบไปด้วยเทคบอลอีสปอร์ตมวยปล้ำมวยสากลลีลาดนะครับแล้วก็ฮอกกี้นะครับรวมอ่ะนะครับเขาบอกว่ารอบเนี้ยตั้งจริงๆจาก6สมาคม4เหรียญทองนะครับซึ่ง4เหรียญทองประกอบไปด้วยอะไรบ้าง3เหรียญเทคบอลอีสปอร์ต1เหรียญนะครับแล้วก็มวยปล้ำเนี่ยเขาขอแค่เหรียญทองแดงส่วนมวยสากลเนี่ยชื่อว่ามีเหรียญแน่แต่ว่า
2: ทองไหมทอง
1: จะเหรียญอะไรเนี่ยเนี่ยมวยซึ่งอันนี้ผมเป็นเรื่องที่งงมากนะ
2: ทำไม
1: ถ้าพูดถึงโอลิมปิกเกมอ่ะ
2: ครับ
1: ย้อนกลับไปเนี่ยมวยสากลคือ number one
2: ของหมังอันดับหนึ่งอ่ะ
1: แล้วมันกลายว่าทุกวันเนี้ยไอ้ดูก่อนไม่รู้ว่าจะได้เหรียญอะไรคือมันเปลี่ยนไปขนาดอะไรหรือมันมีปัญหาอะไรไหนคุณอธิบายให้ฟังหน่อย
2: นี่แหละคุณถ้าคุณทำกีฬามาเนี่ยนะคุณเคยประสบความสำเร็จใช่ไห
1: ม
2: แล้วถ้าคุณย่อหย่อนมันลงไปเนี่ยภายในเวลาไม่นานน่ะคุณจะพบว่าตัวคุณเองเนี่ยไปอยู่แถวหลังละ
1: ไม่แต่มวยสากลเขามีปัญหาด้วยหรือเปล่าม
2: ี
1: ทั้งเรื่องโค้ช
2: ปัญหาหลายอย่าง
1: ทั้งเรื่องกับสหพันธ์นานชาติก่อนหน้านี
2: ้ไอ้บ้าไอ้บ้า
1: ใช่ใช
2: ่
1: เพราะบ้าไปเลยนั่นแหละ
2: พอคุณย่อหย่อนลงมาเนี่ยนะเหรียญทองโอลิมปิกเราได้ครั้งล่าสุดเนี่ยคือสมจิตนะครับสมจิตจงจอ2008ส่วนเอเชียนเกมเนี่ยเหรียญทองล่าสุดที่เราได้นะ2014ที่อินชอนวุฒิชัยมาสุขก็กี่ปีแล้วล่ะจากนี้2020 12ปีแล้ว
1: ผมก็เลยบอกว่า
2: เล่นเกมนี้ไม่ได้อีกเลย
1: คือผมเห็นพอผมเห็นความคาดหวังของมวยสากลแล้วผมแบบเฮ้ยถ้าเป็นอ้าวเราพูดแบบเราพูดกันคนไม่รู้เลยนะ
2: ครับ
1: เราแค่เป็นคนเชียร์กีฬาฟุตบอลไอเชียร์กีฬาไทยอย่างเดียวนะเวลาเรามีมหากรรมกีฬาอย่างเงี้ยเราจะนึกถึงอะไรว่าเราจะคว้าเหรียญแน
2: ่เออ
1: เทควันโด
2: ครับ
1: ใช่ไหม
2: เอเชียนเกมเหรอ
1: เออ
2: ตะกร้ออ
1: าตะกร้อใช
2: ่ยกน้ำหนักมวยสากล
1: ใช่
2: เหมือนโอลิมปิกเลย
1: หวังเหรียญเราจะหวังประมาณน
2: ี้แล้วก็เทควันโด
1: นี่คือเบสิกเลยครับ
2: เบสิก
1: น
2: ี่
1: คือเบสิกเลยนะครับแต่ว่าอย่างล่าสุดเนี่ย12เหรียญทองที่เราไปได้มาตะกร้อ4
2: ใช่
1: เซลลิ่งเรือใบ3
2: เรือใบพิเศษเราเก่งนะเอเชียนเกมน่ะ
1: e-sport 1
2: e-sport ก็เพิ่งมา
1: 12เหรียญทอง8เหรียญทองเป็นอะไรก็ไม่รู้ ไอตะก้ออะไรก็ไม่รู้ไม่ได้แต่เซลลิ่งเนี่ยคือผมไม่ได้บูลลี่นะครับแต่ผมก็เลยบอกว่าไม่ใช่กีฬาที่คาดหวังแต่เขาทำได้ขนาดนั้นน่ะ
2: แล้วเก่งเรือใบพิเศษอ่ะ
1: เรือใบพิเศษอ่ะ
2: เราดีอยู่เราดีอยู
1: ่ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วที่เราเคยคาดหวังกันตลอดเวลาแบบเทควันแต่เทควันโดครั้งที่แล้วเราได้นี่
2: ได้
1: ใช่ไหม
2: เทนนิสกับหยูบอล
1: ใช่
2: ก็นี่ไงพอคุณถดถอยมาปุ๊บคุณไปเพิ่มเทคบอลคราวนี
1: ้
2: อีสปอร์ตกีฬาแบบหวังเพิ่มเข้ามาในขณะที่ของเดิมเนี่ยมันถดถอยลงไป
1: มันเกี่ยวไหม
2: ถอยลง
1: ไปมันเกี่ยวไหมเวลาเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นอ
2: ่
1: ะมันจะกลายเป็นการตัดเกรดสมาคมเหมือนกันอย่างเช่นสมมติว่ามวยสากลสมัครเล่นครั้งนึงเราเคยเขาเรียกอะไรเราเคยเป็นระดับเหรียญทองโอลิมปิก
2: ครับ
1: คุณคือสมาคมเกรด
2: A
1: แต่ณวันนี้เอเชียนเกมคุณยังบอกว่าน่าจะมี แต่ยังไม่รู้ว่าสีอะไร
2: สุดท้ายผลงานของคุณเนี่ยนะจะบ่งบอกเกรดของสมาคมคุณ
1: ใช่ใช่มันคือการตัดเกรดสมาคมอู้อย่างนี้ถ้าเทคบอล3เหรียญทองนี่ก็คือโอ้โห
2: ขึ้นละ
1: เทคบอลนี่ท็อป20เลย
2: ที่บอกเกรด A ก็เนื่องจากว่าสมมติว่าเทคบอลทำได้3เหรียญทองในครั้งนี้นะคราวต่อไปนี่คุณจะได้รับการสนับสนุนมากขึ้น
1: ใช่ไหม
2: คุณจะเป็นสมาคมคุณจะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วถ้ากีฬานี้เนี่ยเผยแพร่เป็นที่นิยมมากขึ้นในยุโรปเอเชียอะไรเล่นกันมากขึ้นนะมันจะค่อยๆโตขึ้นคุณจะเกรด A ในที่สุด
1: เนี่ยเพราะอย่างลีลาดเนี่ยลีลาดเนี่ยหรือฮอกกี้เนี่ยนะครับ
2: ครับ
1: ลีลาดนี่เขาหวังเหรียญเงินกับเหรียญทองแดงแต่ฮอกกี้เนี่ยเขาหวังแบบเขาเรียกอะไรอ่ะยกระดับเฉย
2: ๆนี่ยกระดับ
1: ก็คือเอาง่ายอ่ะ12ชาติที่แข่งอ่ะ
2: เออ
1: เราอยู่ระดับสุดท้ายอ่ะ
2: ว้ายแหมแล้ว
1: แรงกิ้งเราอ่ะท้ายสุด
2: แล้วบอกว่ายกระดับ
1: ก็คือจะยกขึ้นมาให้พ้นจากสุดท้ายให้ได้
2: ไม่ได้เหรียญใช่ไห
1: ม
2: ผลงานสถิติการเข้ารอบของคุณต้องดีกว่าเดิม
1: ใช
2: ่ต้องมีการพัฒนาขึ้นเพื่อที่เอาผลงานนั้นอ่ะมาชี้แจงว่าเรามีการพัฒนาที่มากขึ้น
1: ไอ้เราอย่างเราตอนนี้เรารู้สึกได้แล้วว่ามวยเราถดถอย
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราต้องอัปเกรดขึ้นมา
2: ใช่
1: นะครับแต่ที่ขยับขึ้นมาอย่างตะก้อนี่ผมว่ามาตรฐานเขาปกตินะ
2: มาตรฐานปกติ
1: เขาอย่างนี้อยู่แล้ว
2: แต่ตอนนี้เขากลัวนะ
1: เ
2: พราะมีปัญหาเรื่องชิงแชมป์โลกที
1: ่ใช่ใช่ใช่
2: คราวนี้จะได้หรือไม่
1: ใช่อย่างเทคบอลอย่างเงี้ยอ่ะถือว่ายกระดับขึ้นมานะครับทีนี้มันก็ต้องไปพูดถึงกีฬาอื่นอีกผมไม่ได้ดูว่า4ครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างเทควันโดเขาคาดการณ์กี่เหรียญ
2: ยังไง1บวกคราวนี้นะคราวนี้นะประมาณ1ต้องมีอ่ะเพราะอยู่บัลลังก็ยังแข่งอยู
1: ่เหมือนปีนี้ว่ายน้ำ
2: 1บวกไป
1: ว่ายน้ำก็จะเอานะ
2: ล
1: ูกคุณลูกเกดอ่ะ
2: น้องสกายแล้วนะหวังยากหน่
1: อ
2: ยเพราะว่ามันโอ้โห
1: มันเขี้ยว
2: สถิติมันมีอยู่
1: ใช่ไห
2: ม
1: ใช่ใช
2: ่บิวภูริพลบิวภ
1: ู
2: ริ พล
1: กฤทาอีกใช่
2: ขอได้ขอได้ไหม
1: เออ
2: เหรียญทอง100เมตรนะ
1: โหเราไม่ได้เหรียญจากกรีธามานานขนาดไหนแล้ว
2: ได้ครับ
1: เกม
2: คราวที่แล้วเนี่ยคือกรีธาย
1: ุคสุดท้ายก็เลยวดีสีเท้าบ้าง
2: ไม่เหรียญทองนะ
1: เหรียญทองไม่เคยได้
2: เหรียญทองเอเชียนเกมเราได้4คูณ100
1: จากบิวพุทธพล
2: ไม่รุ่นก่อนหน้านั้นชายและหญิงนะ
1: เ
2: ราเก่งคือ100เมตรนี่เราไม่ได้แต่4คูณ100เนี่ยเราลุ้นเหรียญทองแล้วก็ได้ในบางปี
1: อย่าง
2: กวางโจเนี่ยกวางโจเนี่ยได้กาต้าย้อนกลับไป2006ก็ได้เหรียญทอง4คูณร้อยชายหญิงนี่แหละแถวเนี้ยยังอยู่ในระดับที่ดีอยู
1: ่
2: แต่ว่าบุคคลเนี่ยบิวภูริพลเหรียญ100เมตรเนี่ยเราได้เหรียญเงินคราวที่แล้ว
1: ครับ
2: เหรียญเงินและคราวนี้เนี่ยบิวภูริพล
1: บิวมันเทพขึ้นกว่าเดิม
2: วิ่งต่ำกว่า10แล้วนะ
1: ใช่ๆ
2: 9.94 แล้วนะครับเมื่อตอน4เกมแล้วก็ปีนี้ก็วิ่ง9จุดเหมือนกันนี่หวังถึงเหรียญทองเลยนะเนี่ยโอเครู้เลยว่ามันยากหรืออาจจะเป็นไปได้น้อยนะแต่ว่าหวังบิวมากๆเลยว่าดูถ่ายทอดสดคราวนี้นี่นะเทคบอลอย่างนึงนะ หวังว่าคนไทยจะได้ดูมากขึ้นเพราะเรารุ่นเหรียญทองใช่ไห
1: ม
2: ถึงเวลานั้นเนี่ยถ้าบิวภูริพลวิ่งเหรียญทองชิงเหรียญทอง100เมตรเนี่ยหยุดโลกหยุดโลกเหมือนคุณดูยูเซนโบลอะในโอลิมปิกอะไรแบบนั้นอะ
1: ครับ
2: แล้วก็วิวกุลวุฒิอีกคนได้ไ
1: หมใช่แบดมินตัน
2: แบดมีลุ้นป่ะ
1: มีย
2: ังไง
1: กอล์ฟ
2: กอล์ฟด้วยใช
1: ่กอล์ฟปีนี้นี่เราระดับ LPGA ทั้งนั้นอภิชยายุบลพรุ่งนี้
2: อภิชยายุบลนี่สองเหรียญทองนะครับ
1: ใช่ใช่ใช่
2: เมื่อเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้ว
1: ใช่สองเหรียญทอง
2: ทั้งบุคคลแล้วก็ที
1: ม
2: ครั้งนี้ยังไงก็ต้องมีหนึ่งบวกหวังอย่างอื่นไม่ได้แล้วก็ได้แต่คิดว่าเอ๊จะเป็นตัวเลขเท่าไหร่อย่างย้ำไว้นะการกีฬาเขาว่า15เหรียญทองนะครับ
1: นี่อยากเห็นสัก20
2: มิสเตอร์เพชจบพรุ่งนี้ก็จะคลอดมะรืนนี้จบคลอดตัวเลขออกมาว่ามันเท่ากันไปแต่มันอยู่แถวนี้แต่15เหรียญทองบอกเอาไว้เลยนะว่ามันสูงมากนะครับ
1: เน
2: าะหลังจากที่เราเป็นเจ้าภาพปี98นั่นนะฮะเราได้24เหรียญ นะครับ
1: นั่นคือสูงที่สุดละเท่าที่เคยทำได
2: ้สูงที่สุดแล้วหลังจากนั้นมาเราได้10กว่าตลอด15 14 15ไม่เคยไปถึง14 13 12 11 อย่างเงี้ยคราวนี้เราหวัง15เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมาก
1: อัดฉีดเท่าไหร
2: ่อัดฉีดเหรียญทองนะครับ2ล้านบาทคนละนะ
1: อ๋อถ้าโอลิมปิก5
2: โอลิมปิกเหรียญทอง10ล้าน
1: อ๋อ10หรอ
2: แล้วถ้าคุณเอาแบบผ่อนเนี่ย12ล้าน
1: เออแต่ว่าถ้า4เกมถ้า4เกมเท่าไหร่ล่ะล้าน
2: 4เกมประมาณ 300,000
1: เหรียญทองนะโหต่างกัน
2: แซ
1: ่ต่างกันเยอะเลย
2: ถ้าเหรียญทองเอเชียนเกมคราวนี้คุณได้2ล้านบาทเหรียญเงิน1ล้านบาทเหรียญทองแดง 500,000 บาทคนละนะพูดถึงเรื่องเงินแล้วก็เริ่มมีกำลังใจเล่นกีฬามากขึ้นละ
1: ใช่ไหม
2: นะแต่ตอนนี้ต้องพักกันอีกช่วงนึงพี่คม
1: ใช่นะครับช่วงหน้ากลับมาสรุปบทสรุปของตลาดเมื่อวานนี้กันครับ
2: พี่คมเตรียมไว้แล้วตลาดวายแล้วใช่ป่ะ
1: มีอะไรน่าสนใจบ้างในการติดตามกันในเก่าเกมเบรกสุดท้ายครับ
3: เก่าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชคมิสเตอร์โจอี้ต้นไทสอนและทีมงาน FM 99
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
6: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
5: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
7: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: สิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหา

0: วิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กยูทูบเพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: กลับเข้าสู่กาวเก้งเกมครับเบรกสุดท้ายของวันพุธวันนี้เราด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องของตลาดซื้อขายหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าเราตกเทรนด
1: ์ว่าเรื่องกีฬาในประเทศไปสักชั่วโมงหนึ่งละนะอธิคมจอมช้อปปิ้งก็มาบอกเราว่าตลาดวายแล้ว นะการซื้อขายเนี่ยมันจบไปเมื่อ
0: ตลาดซื้อขายยุโรปนะครับ
1: เมื่อเช้าวันนี้ป่ะหรือเช้า
0: เมื่อเช้า
1: เลยนะ
0: คนสุดท้ายที่ย้ายเนี่ยไม่ได้อยู่ในพรีเมียร์ลีกนะครับ
1: ครับ
0: เป็นมาโกริเตอร์นะครับมิดฟิลด์จากไมล์05นี่คนสุดท้ายที่มีตัวเลขยืนยันว่ามีการ
1: ดีลสำเร็จ
0: สำเร็จแต่ว่าไม่ได้เป็นการย้ายทีมด้วยนะเป็นการปล่อยฟรีนะครับเป็นการปล่อยฟรี
1: ครับ
0: แต่ที่ย้ายเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆเนี่ยก็คือเอลชาดิเล่บิชเชบูอันนี้เป็นกองหลังของอาเบไลซิกกองหลังชาวฝรั่งเศสย้ายจากไลซิกไปอยู่กาลาตาสไลนี่คือคนสุดท้ายที่ย้ายในตลาดซื้อขายอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นการยืมแบบยืมตัว
1: ครับ
0: ครับส่วนถ้านับเฉพาะพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างเดียวนะครับคนสุดท้ายที่ย้ายนะครับมาในลีกอังกฤษก็คือเฟมีอาซิส
1: อ
0: ันนี้เป็นมิดฟิลด์ชาวไนจีเรียจากมิลวอร์มาอยู่กับไบรตันโฮปอัลเบียน
1: ครับ
0: นะครับนี่คนสุดท้ายในพรีเมียร์ลีกนะครับทีนี้มันมีการมีบทความหนึ่งของ go.com นะครับที่เขาออกมาสรุปให้ฟังว่าในตลาดซื้อขายคราวนี้เนี่ยมันมีประเด็นของเขาใช้คำว่า winner and loser
1: เหรอมันก็เป็นเหมือนการแข่งขันเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: ว่าใครชนะใครแพ้ในเกมนี้
0: ผู้ชนะในเกมนี
1: ้
0: และผู้แพ้ในเกมนี
1: ้
0: ประกอบด้วยใครบ้าง
1: ครับ
0: เดี๋ยวลองไล่ดูแล้วลองคิดตามกันดูว่า winner and loser เนี่ยจริงหรือเปล่าที่แรกนะครับเขาบอกว่าตลาดแรกที่เขาชื่นชมเลยว่าเป็น winner ก็คือซาอุดิโปรลีกครับเขาบอกว่านี่คือลีกที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นลีกที่รวมบรรดานักเตะที่กำลังจะแบบขุดทองอะไรเงี้ย
1: ต้องการฟ้าน่ะมีตังค์น่ะ
0: คือไม่ต้องการขุดทองในช่วงปลายของอาชีพ
1: ใช่ใช
0: ่แม้กระทั่งคริสเตียโน่โรนัลโดคาริมเบนเซม่าที่เคยไปก่อนหน้านี้คือเป็นพวกที่กำลังจะรวยด้วยแต่ซัมเมอร์นี้เนี่ยลีกซาอุดิอาระเบียได้ไปทั้งฟรานซิสโกตรินเก่าเทนี่ไรเดอร์คริสเซอร์ซัมเมอร์วิลโอลี่วัตกินแกเบรียลมาร์ติเนลลี่นะครับเขาบอกเลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติเพราะว่าถามว่านักเตะพวกนี้มันกำลังอยู่ในช่วงพีคของมันทั้งนั้น
1: นักเตะที่เอ่ยชื่อมาเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่ช่วงปลาย
0: ใช
1: ่กำลังทำมาหากินเลยกำลังช่วงพีคเลย
0: ใช่นะครับก็คือหมายว่าวินเนอร์อย่างแรกที่ได้รับการยอมรับก็คือซาอุดิโปรลีก
1: อ๋อเป็นลีกที่ได้รับชัยชนะแบบเหมือนพิสูจน์ตัวเองใช่ไหม
0: ใช่คืออย่างนี้พี่3ปีที่แล้วเนี่ยเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเคยบอกว่าวันที่เห็นโรนโดไปอยู่กับซาอุดิอาระเบียลีกเนี่ยเป๊ปบอกว่าเดี๋ยวค่อยดูนะมันต้องมากกว่านี้หมายถึงว่าเดี๋ยวมันจะมีแล้วคนก็ไปแบบโอ้ยซาอุดิเขาก็ไปขุดทองกันทั้งนั้นแหละแต่มันกลายว่าชั่วโมงเนี้ยคำพูดของเป๊ปกวาร์ดิโอล่ามันกลายเป็นจริงงานมันกลายเป็นจริงแบบที่เรียบร้อยแล้ว
1: ครับก็คือลีกเขาก็พยายามที่จะแบบไม่ใช่นักเตะแบบปลายชีวิตการค้าแข่งที่มาเล่นนะนำโดยคริสเตียโน่นั่นแหละ
0: ใช
1: ่ป่ะเป็นหัวหอกแล้วก็เบนเซม่าอะไรแบบนั้นแต่เบนเซม่าก็ปลายนะปลายจริงๆโรนัลโดก็ปลายนั่นแหละใช่ป่ะแต่ว่าแม้คือชื่อเสียงเขาย
0: ังขายได้
1: เขาระดับต้นๆอยู่
0: ใช่
1: คร
0: ับอันนั้นคือวินเนอร์แรกนะครับทีนี้เขามาเทียบกับลูเซอร์นะครับซึ่งมันก็ใกล้เคียงกับซาอุดิเพราะว่านักเตะคนนี้มีข่าวว่ากำลังจะย้ายไปลีกซาอุดิอาระเบียสุดท้ายไม่ย้ายนั่นก็คือโมเมดซาร่า
1: เ
0: ขาบอกว่าลูเซอร์ในนี้มันไม่ได้หมายความว่าเขาแบบแพ้หรือว่าอะไรนะแต่เขามองว่าการที่ซาร่าตัดสินใจไปอยู่กับทรับซอนสปอร์เป็นการตัดสินใจที่ผิด
1: เหรอ

0: ื่องจากว่าแทรปซอนสปอร์เนี่ยคือพอซาร่าไปอยู่เนี่ยแทนที่จะแบบดีขึ้นล่าสุดก็คือตกรอบในรอบคัดเลือกของฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาด้วยการแพ้กับทีมอย่างเฟเรนวารอสแล้วซาร่าแสดงท่าทีชัดเจนว่าเฮ้ยหรือว่าผิดหรือว่าแบบหรือว่าตัวเองตัดสินใจผิดวะที่มาอยู่ในลีกซาเดียไอในลีกตุรกีอะไรเงี้ย
1: ทั้งผิดในแง่ของส่วนตัวใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: ผลงานของทีมผลงานของส่วนตัวแต่เขายังมีเป้าหมายอื่นอีกไหมอย่างเช่นลีกเขาต้องการดึงซาร่าเข้าไปก็เหมือนกับต้องการยกระดับลีกขึ้นมาเหมือนกัน
0: แต่มันกลายเป็นว่า
1: สตาร์เข้ามา
0: เข้าใจไหมพี่แต่ว่าในตุรกีเนี่ยจริงๆอ่ะเป็นทีมที่เป็นลีกที่มีความสนใจเขาหลายคนมาไม่ว่าจะเป็นอย่างเบสิกตัสเอ่ยแม้แต่การ์ตาซารายเองอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเลือกที่จะไปทรับซอนสปอร์ทีมที่ดูจะมีทรัพยากรน้อยที่สุด
1: ครับ
0: นะครับน้อยที่สุดแล้วก็เบาที่สุดถ้าเทียบกับโอ้โหพี่ไปดูชั่วโมงนี้นะการ์ตาซารายนี่อย่างรวมดาราโลกนะเก่งมากเลยนะ
1: เขาทีมมหาอำนาจอ่ะใช่ไหมล่ะ
0: เฟเนบาเช่เงี้ยมีเมสันกรีนวูดมีมาเตโอเกนดูชี
1: ่
0: คือแบบเก่งเลยอ่ะแต่กลายว่าอ้าวซาร่าฉันมาไอ้นี่ซะแล้วทำไมตอนนั้นฉัน
1: ทำไมเลือกทำไมเลือก
0: ทำไมตอนนั้นมีคนอยากได้ซาร่าเยอะมากนะแต่ซาร่าเลือกทรับซอนสปอร
1: ์ก็แปลกนะที่มันเป็นชัยชนะของทรับซอนสปอร์ทีมเดียว
0: ใช่
1: ที่เหลือที่เหลือแพ้หมด
0: มันเป็นไงว่า
1: อย่าง
0: น
1: ี้ป่ะ
0: เหมือนว่าตัดสินใจผิดหรือเปล่
1: าน
0: ะครับทีนี้อันนี้คือลูเซอร์แรกนะครับที่ถูกพูดถึงทีนี้มาดูวินเนอร์นะครับอันนี้ผมไม่ได้เขียนเองนะครับแต่ว่ามันเป็นบทความใน go.com จริง
1: ๆโอ้ยรู้แล้วทีมอะไร
0: วินเนอร์ที่2เนี่ยเขายกให้อาร์เซนอลนะครับ
1: ครับ
0: คือเขาบอกว่าหลายคนอาจจะมองว่าอาร์เซนอลเนี่ยมีซัมเมอร์ที่ค่อนข้างน่าผิดหวังเพราะว่าไม่สามารถคว้าตัวได้ทั้งวินิสจูเนียร์มอร์แกนโรเจอร์หรือแม้แต่ฮูเลียนอัลวาเรสนะครับแต่กลายเป็นว่านักเตะที่อาร์เซนอลไปดึงมาไม่ว่าจะเป็นอย่างเอสเปริคอนซาบรูโน่กีมาไรส์นะครับแล้วก็คริสซอสซอลิดอ่ะมันเป็นนักเตะประเภทที่ไม่ต้องเตรียมอะไรแล้ว
1: ยังไง
0: ใช้งานได้เลยทันท
1: ีอ๋อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยเหรอ
0: ใช่ใส่น้ำร้อนแล้วก็ลงไปกินได้เลย อะไรประมาณนั้น
1: ครับ
0: ก็เลยมองว่าอาร์เซนอลอ่ะเป็นวินเนอร์นะครับในการแต่ว่าวินเนอร์ล่าสุดก็คือวันที่สัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ครับ
0: คริสซอลิดก็คือนักฟุตบอลที่ติดทีมยอดแย่
1: แล้วเฮ้ยเขาเล่นดีมาตลอดนะ
0: เลี้ยงไม่ผ่านเลย
1: ตั้งแต่ปีซีซั่นเขาก็เล่นดีนะ
0: ให้แต่วันนั้น
1: คอมมูนิตี้ชิลมาต้นๆน่ะนัดสองนัดอ่ะ
0: เลี้ยงไม่ผ่านแมตตี้แคชเลยสักลูกเดียววันนั้นอ่ะ
1: ผม
0: นั่งดูอยู่
1: หรือว่าเขาคืนฟอร์มแล้ว
0: ไม่รู้เหมือนกันมันก็เลยกลายว่าตอนนี้แฟนอาร์เซนอลอ่ะก็คือแบบโหถ้าซอลิดดีแล้วเขากังวลกันว่าซ้ายอ่ะจะมีปัญหาหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็ปลุกขวัญเนี่ยปลุกกำลังใจกันด้วยคำว่านี่ไงเรามีเอเช่กลับมาเป็นซ้ายพิฆาตอีกครั้งเหมือนเคยอยู่กับคริสพาเลตตอนนั้นไงอ่ะ
1: ก็คุณมีตั้งนานแล้ว
0: มันเป็นคำพูดปลอบใจตัวเองนะคร
1: ับ ผ
0: มนะครับอันนี้คือวินเนอร์ใช่ไหมเขามองว่าเป็นวินเนอร์ลูเซอร์นะครับลูเซอร์ทางฝั่งอังกฤษเนี่ยอันดับหนึ่งเลยเขายกให้เลยไหมครับ
1: ใคร
0: การเสริมเกมรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ
1: อ๋อที่เขาต้องการอยู่พอสมควรใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่ปรากฏว่ามีใครมาบ้างไหมเนี่ย
0: ก็สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยซัมเมอร์นี้จริงๆก็ถือว่าได้ผู้เล่นน่าสนใจมาหลายคนเหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่เขาบอกว่าเป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่ไมเคิลคาริกเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าพอใจกับการเสริมทัพของแมนยูแม้ว่าจะได้ทั้งยูริเตเลมันส์อังเดรซานโตสรวมถึงคาร์ลอสบาเลบาที่เอามาแก้ไขในเกมรับนะครับแต่ว่าเป้าหมายจริงๆของแมนยูเนี่ยก็คือชั่วโมงเนี้ยเขาเหลือแบ็คไซด์จริงๆแค่คนเดียวคือลุคชอว
1: ์
0: แพทริกดอกูทุกวันนี้ก็เหมือนจะโดนปั้นไปเป็นปีก
1: ไปเล่นปีกละใช่ขึ้นไปตัวสูง
0: ทีเรลมาเลเซียออกไปแล้ว
1: ครับ
0: แกรี่เนวิลเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับบทการเสริมทัพของแมนยูว่าแมนยูเนี่ยมีกองหลังที่ดีในระดับบุคคลแต่ว่าชั่วโมงเนี้ยแบ็คโฟร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเกิดมีการกดดันหรือว่าดันมีผู้เล่นบาดเจ็บสักคน2คนเนี่ยเดี๋ยวรู้สึก
1: จะมีปัญหาแน่แบ็คโดยเฉพาะแบ็คซ้ายใช่ไหม
0: ใช
1: ่ลิซันโดมาร์ติเนสเล่นได
0: ้คือไม่ได้บอกว่าที่เขาบอกว่าเป็น worst case หรือว่าเป็น loser ของการเสริมทัพในเกมรับเนื่องจากว่าถ้าคุณไปดู2นัดแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในพรีเมียร์ลีกพวกเขาเสียแล้วถึง4ประตูนะครับ
1: ครับ
0: คือนัดที่2เนี่ยการยิงอีฟสวิทได้5ประตูกับการเสีย4ประตูจาก2เกมแทนกันไม่ได้บอกแบบนี
1: ้ครับ
0: นะครับก็
1: ถือว่าเป็นลูเซอร์ใช่ไหม
0: ใช่ใช่เขามองเป็นลูเซอร
1: ์คือดีลทำไม่ได้อย่างที่ต้องการโดยเฉพาะ
0: คือมันมีจุดที่ควรจะต้องเสริม
1: แ
0: ต่มันดันไม่ได้เลย
1: อะไรอย่างนี้ก็ต้องทำยังไงต้องดันจากชุด ชุดเยาวชนชุด B ขึ้นมาหรือว่าหลังสามหรือว่าไงเนี่ย
0: เออนี่ผมไม่รู
1: ้มันก็ต้องแก้ไข
0: ต้องรอดูไงอันนี้คือความสามารถของคนแหละ
1: ต้องแก้ไขใช่ไหม
0: ตอนนี้ความสามารถของคนแหละ
1: เออเออเออ
0: นะครับส่วนวินเนอร์รายต่อไปเขายกให้โชเซ่มูรินโญ่นะครับ
1: ข้ามไปนู่น
0: ก็เขาบอกว่ามูรินโญ่เนี่ยว่ากันว่าเป็นเขาเรียกเป็นคอนเทนเดอร์เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในอดีตนะครับแล้วก็ดีที่สุดของเขาก็คือการพาอินเตอร์มิลาน
1: ใช่
0: นะครับ
1: สามแชมป์ใช่ไหม
0: เป็นแชมป์ทริปเปิลแชมป
1: ์อ่ะสามแชมป์เลย
0: แล้วก็ตั้งแต่กลับมาคุมเชลซีครั้งที่2อ่ะโชเซ่มูรินโญ่ไม่เคยคุมทีมได้แชมป์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปอร์โรม่าเฟเนบาเช่รวมถึงทีมล่าสุดของเขาก็คือเบนฟิก้านะครับแต่มันก็เลยเป็นสาเหตุว่ามูรินโญ่เนี่ยเขาถึงขั้นลดค่าใช้จ่ายของตัวเองคือลดค่าเหนื่อยของตัวเอง
1: ลดเงินเดือน
0: นะครับซึ่งฟลอเรนติโน่เปเรสเนี่ยประธานของเรอัลมาดริดเนี่ยเขาชื่นชอบมูรินโญ่อยู่แหละตั้งแต่คุมมาดริดตอนปี 2010-2013 แล้ว
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็พยายามที่จะดึงมูรินโญ่กลับมาหลายครั้งซึ่งสำเร็จในคราวน
1: ี
0: ้นะครับคือเปเรสเขาบอกว่าข้อดีของมูรินโญ่ที่เขาบอกวินเนอร์รอบนี้คือ1นอกจากประธานจะชอบแล้วอ่ะประธานยังให้อิสระในการได้นักเตะไม่ว่าจะใครก็ตามคุณเอามาได้เลยจะแพงจะไม่ต้องหาเหตุผลอะไรเลยกับมูรินโญ่ก็คือนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมมาดริดถึงได้ทั้งชูคูเรย่าดันเซดูมฟรีสแบรนโดซินวาอิบราฮิมโกนาเต้ยานเดียวมองเด้
1: เหรอ
0: ค่าตัวแพงไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ผมบอกเลยว่าทั้งหมดนี้ค่าเหนื่อยแพงทุกคนพี
1: ่อ๋อคืออยากได้ใครนี่จัดให้เลยเหรอ
0: ถูกต้อง
1: เฮ้ยโรดี้
0: ใช่
1: โรดี้ทำไมไม่มา
0: โรดี้เขาอยากไปบาร์เซโลนาเอง
1: ผมชอบ
0: ไม่ใช่ไม่จัดนะจัดแล้วแต่เขาไม่มาเอง
1: ผมชอบที่มูรินโญ่พูดกรณีโรดี้มากๆเลยนะเคยพูดไปแล้วครั้งนึงบอกว่าที่โรดี้ตกลงเลือกบาร์ซ่าใช่ป่ะแล้วมันเหมือนกับว่าดีลนี้บาร์ซ่าชนะมาดริดไงที่นักเตะไปบาร์ซ่าแต่มูรินโญ่พูดได้ดีมากนะครับมูรินโญ่บอกว่า เราก็อยากได้โรดี้นั่นแหละแต่โรดี้มีความลังเล
0: เม
1: ื่อโรดี้ลังเลผมก็เลยลังเลหมายถึงมูรินโญ่เขาก็ลังเลเหมือนกันและมูรินโญ่ตบท้ายด้วยว่าเรอัลมาดริดยิ่งใหญ่เกินกว่าที่นักฟุตบอลคนนึงจะตัดสินใจ2ครั้งคือเมื่อเขาพูดทำนองว่ามาดริดเสนอไปแล้วคุณถ้าคุณลังเลคุณไม่ต้องมาแบบนั้นเลยบอกขอให้เขาโชคดีแล้วกันแบบนี้คือแบบพูดแล้วมันเท่ไม่ได้นักเตะมานะแต่แบบจากกันแบบเท่ๆ
0: เขาเลยนับว่ามูรินโญ่เป็นวินเนอร์ครับ เพราะว่าทั้งที่เขาอ่ะไม่เคยเป็นแชมป์เลยนะตั้งแต่คุมทีมเชลซีรอบที่2แต่ยังได้รับการตามใจหรือว่าการเอาใจจากฟลอเรนติโน่เปเรสขนาด
1: ไม่ถึงแชมป์ลีกใช่ไหมไม่เคยได้แชมป์ลีกอีกเลยใช่ไหม
0: ไม่เคยได้แชมป์ไม่มีความสำเร็จเพิ่มเติมอีกเลยเลย
1: ครับ
0: นะครับคือเหมือนกับว่าฟลอเรนติโน่เปเรสชอบโชเซ่มูรินโญ่มากแต่ว่ามูรินโญ่แบบขออยู่มาดีแค่3ปีช่วง2010-2013
1: เออเอออ
0: ๋
1: อแบบแล้วก็พอแค่นี้ เขาต้องการไปเองนี่
0: ใช่แล้วก็เหมือนว่าก็ยังรักกันอยู่ก็ยังแบบอาวรกันอยู่สุดท้ายก็กลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง
1: โอ้นานนะสิบเป็น10ปี
0: ใช่แล้วแถมแบบในการกลับมาร่วมงานอีกครั้งอ่ะเป็นงานกลับมาแบบคุณจะเอาอะไรอ่ะผมให้หมดก็เขาก็เลยยกให้มูรินโญ่เป็นวินเนอร
1: ์เอ้แต่เรอัลมาดริดเล่นก็ดูมีชีวิตชีวาดีนะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ใน
0: ดีขึ้น
1: ออกซาร์ลาลิกาเนี่ยนะ
0: ดีขึ้นเยอะนะครับ
1: แล้วก็มีคนเขาบอกเรื่องนี้อดิคมว่าไงเขาบอกว่านักเตะเรอัลมาดริดในทีมเนี่ยนะเอาโค้ชที่มาทำให้พวกมันสบายใจอ่ะเดี๋ยวมันเล่นได้ดีเอง
0: เออ
1: แท็กติกหรือแผนเผยอะไรเหมือนเขาเทียบกับชาบีอาลองโซมาเนี่ย
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แล้วอยู่ได้ไม่นาน
0: ผมก็มองว่ามันไม่ใช่เรื่องของความสบายใจ
1: ยังไง
0: แต่มันเป็นผมมองว่ามันเป็นเรื่องของบารมีพี
1: ่บารมี
0: ใช่ชาบีอาลองโซอ่ะโอเคเป็นกุนซือที่เคยพาบุนเดสไอเดไอไบเลเวอร์คุเซนเนี่ยเป็นดับเบิลใช่ไหมไอ้เป็นแชมป์ไร้พ่ายเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่ของ
1: ดับเบิลแชมป์เลยแล้วก็ไร้พ่าย
0: แต่การเป็นแชมป์เดียวอ่ะกับภาพที่นักฟุตบอลทุกคนในทีมเรอัลมาดริดอ่ะมองโชเซ่มูรินโญ่มาตั้งแต่สมัยเขาเป็นเด็กแล้วเขาคุมพี่เข้าใจไหมภาพจำของโชเซ่มูรินโญ่โอเควันนั้นที่ชาบีลองโซ่คุมไบเลเวอร์คุเซนมันเก่ง
1: ครับ
0: แต่โชเซ่มูรินโญ่มันเก่งมานานแล้วไงมันเก่งมาตลอดผมเลยบอกว่าบารมีมันไม่เหมือนกัน
1: เก่งตอนพวกนี้ยังเป็นเด็กๆอยู่ซะด้วยซ้ำไป
0: เออตอนยังไม่ขึ้นเลย
1: จะไม่ขึ้นฝีเท้ายังไม่ขึ้น
0: เลย
1: โอ้ยรอดตายและอีกอย่างนึงที่ว่าเขาดีนะผมเพิ่งอ่านเจอเนี่ยเขาบอกว่ามูรินโญ่มีวิธีการที่จะจัดการกับนักฟุตบอลที่มาสายอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: บอกว่าปรับเงินเนี่ยนะไม่ได้ส่งผลเท่าไหร่ไม่มีประโยชน์เนื่องจากพวกนี้มันมีกระตังวิธีก็คือถ้ามาสายปั๊บเนี่ยท ถูกดรอปไปซ้อมเดี่ยวทันทีเลยแล้วคุณจะไม่ได้เล่นในเกมต่อไป
0: อ
1: ย่างนี้เลยคือแบบกดเหล็กอะกดเหล็ก
0: ไม่ดึงขนแข้งใช่ไหม
1: ไม่จริงๆเพราะเพิ่งขึ้นเฮ้ยที่คมเนี่ยถามอะไร
0: สมัยผมหลับอ่ะก็เรียนแล้วหลับในห้องเรียนจานดึงโหเจ็บมากเลย
1: โอ้ยดีไม่ดึงขนจมูกเนี่ยคือแบบเป็นวิธีอย่างที่บอกก็คือบารมีใช่ไหมล่ะหร
0: ือ
1: วิธีการหรือว่าจิตวิทยาก็ได้จะเรียกว่าไงก็ได้
0: คือเราจะใช้คำไม่ถูกเหมือนกันจะบอกว่าจิตวิทยาอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่พี
1: ่
0: มันมีเรื่องของแบบบทสนทนาการฝากการทำให้ระลึกถึงอะไรก็ตามอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มันเป็นการบริหารคนน่ะ
0: ใช่
1: นักเตะเหมือนกันอยู่ในทีมเดียวกันสัก10คนเนี่ยโค้ชปฏิบัติต่อคุณ10คนน่ะไม่เท่ากันหรอกไม่เหมือนกันอย่ามาเรียกร้องความเท่าเทียมนะบางทีมันต้องจัดการทีละแบบไอ้กันนี่บางคนอันนี้ทำได้บางคนจะทำห้ามทำ
0: ใช่
1: อย่าทำอะไรแบบนี้อุ้ยเหมือนเลี้ยงลูกอ่ะเลี้ยงลูกก
0: ็
1: ต้องดูแลบางคนต้องเข้มบางคนต้องปล่อย
0: คือเขามีความสามารถในการ manage ในการจัดการนั่นเอง
1: ก็น่าจับตามอง
0: เขาก็เลยให้โจเซ่มูรินโญ่เป็น
1: วินเนอร์นะ
0: ลูเซอร์เป็นใครรู้ไหมครับ
1: ใคร
0: ในเรื่องบุคคลในเรื่องของการจัดการนะครับ
1: ใคร
0: ริชาร์ดฮิลรู้จักไหมคนนี้ผู้อำนวยการกีฬาของ
1: ลิเวอร์พูล
0: เขาบอกว่าริชาร์ดฮิลเนี่ยคือคนที่รับผิดชอบในการซื้อตัวนักเตะที่แพงที่สุด4คนในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลเลย
1: ครับ
0: แต่แฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยกลับรู้สึกว่าทำไมรู้สึกว่าตัวเองโดนเอาเปรียบเพราะว่าเขากำลังจะย้ายงานจากลิเวอร์พูลไปอยู่ในซาอุดิอาระเบียคือเขาบอกว่าริชาร์ดฮิลเนี่ยเข้ามาในวันที่ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ครับ
1: ครับ
0: ตอนนั้นริชาร์ดฮิลมาจากบอร์นมัธซึ่งฤดูกาลนั้นน่ะริชาร์ดฮิลมีส่วนเกี่ยวข้องกันหนึ่งตั้งแต่แค่คนเดียวก็คือเฟเดริโกเคซ่าซึ่งเอาจริงก็ไม่ได้มีส่วนมากมายนะกับการพาลิเวอร์พูลเป็นแชมป์แต่หลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับริชาร์ดฮิลเนี่ยเอาทีมไปทุ่มเงินซื้อนักเตะหลายต่อหลายครั้งแต่ลิเวอร์พูลกลับไม่สามารถป้องกันแชมป์ได้นะครับแถมมีผลงานที่แย่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกด้วยนะครับเขาบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการชัดเจนเลยว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมาร์กเกฮีถ้าลิเวอร์พูลอีกนิดเดียวอ่ะ
1: กำลังจะมานะ
0: อีกนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยเขาคือโทษเป็นความผิดของริชาร์ดฮิลเลยคร
1: ับ
0: ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าก่อนที่คุณจะย้ายงานไปทำงานในซาอุดิอาระเบียนี่คือซัมเมอร์ในการแก้ตัวของคุณ
1: ครับ
0: ริชาร์ดฮิลทำอะไรบ้างหนึ่งจ้างอันโตนี่อิราร่ามาเป็นกุนซือซึ่งก็คือเพื่อนเก่ากันสมัยทำงาน
1: บอลมัด
0: นะครับก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนเคยค้าม้าเคยขี่มันจะต้องทำงานกันแบบว่าร่วมงานกันได้อย่างดีนะครับแต่มันกลายเป็นว่าอิราออร่าเองอ่ะก็รู้สึกผิดหวังกับฮิลไม่ต่างจากแฟนบอลเพราะว่าแคมเปญในการเสริมทัพเนี่ยวุ่นวายไปหมดนะครับในซัมเมอร์นี้นะครับ
1: ครับ
0: คือบทจะเอาก็จะต้องเอาให้ได้ยกตัวอย่างเช่นวิกตอร์มุนยอสที่ได้ตั้งแต่ฟุตบอลโลกเลย
1: ได้ก่อนเลยนะ
0: แล้วอยู่ดีเงียบกริบเลยนิ่งไม่ขยับ
1: ไม่
0: เดินงานไม่อะไรสักอย่าง
1: ไม่มีอะไรกับใครอีกเลยใช่ป่ะ
0: ถูกต้อง
1: เออ
0: ๆนะครับจนสุดท้ายมาได้แบรดลีย์บาโคล่าซึ่งกว่าจะได้ก็คือวันสุดท้ายเลยครับ
1: เออนะวันท้ายๆลองๆเลยนะ
0: ใช่
1: ฉิวเฉียดอ่ะใช่ป่ะเออแล้วก็แพงมากด้วยนะ
0: แล้วอันโตนีโรนัลด้าเนี่ยพยายามจะเรียกร้องให้มีการเซ็นสัญญานักเตะเพิ่มในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ริชาร์ดฮิลไม่ได้เลย
1: ครับ
0: โดยเฉพาะวิงแบ็คทั้งสองฝั่งนะครับแบ็คซ้ายและแบ็คขวาทุกวันนี้ไม่รู้จะเอาใครลงจริง
1: ๆ
0: นะครับแถมนะเกือบจะเสียโคดี้กักโปไปด้วยนะคือใจเนี่ยเกือบจะขายโคดี้กักโปอยู่แล้วแต่สุดท้ายอีเลาล่ามาบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ถ้าพี่ขายตัวนี้แล้วผมใช้อะไรอ่ะสุดท้ายดิวล่ม
1: โอ้ยเดี๋ยวจะมาทักอีก
0: เขาบอกว่ากลายเป็นว่าซัมเมอร์นี้เนี่ยสิ้นหวังเลยนะ
1: คร
0: ับ เขาบอกบรรยากาศในความสิ้นหวังรอบสนามแอนฟิลด์ในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยสัมผัสได้อย่างชัดเจนนะครับก็เลยบอกว่าฮิลเนี่ยดูแล้วก็แฟนบอลก็คงไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่หรอก
1: ครับ
0: นะครับก็เลยอ่ะเดี๋ยวไปอยู่เอาฮิลาวแล้วก็เลยเป็นลูเซอร์ไปนะครับริชาร์ดฮิล
1: ครับ
0: นะครับจริงๆก็ยังมีอีกหลายคนนะวินเนอร์กับลูเซอร์ที่เขาถูกยกมาอย่างวินเนอร์เนี่ยเขามองว่าบาร์เซโลน่าเนี่ยถือว่าวินเนอร์แข็งอยู่แล้วแต่ที่ได้เพิ่มไปก็แข็งมากจริง
1: ๆกองหน้ากองหน้า
0: อันโตนี่กอร์ดอนคาริมอเดเยมี่ชอการเซโลโรดรีนะครับแล้วก็เกเบรียลเฮซุส
1: ตัวนี้ดีนะคุณปล่อยมาได้ไง
0: ไม่เขาไม่ค่อยใช้เขาบอกแล้ว
1: ไปบาซ่านั่นน่ะ
0: เออยินดีด้วย
1: นะฮะ
0: อีกคนน
1: ึ
0: งที่เขามองเป็นลูเซอร์คือฮูเลียนอัลวาเรส
1: ครับ
0: จะย้ายจะย้ายจะย้ายโอ้โหพูดจาไม่ดีเยอะแยะแฟนบอลเกลียดถึงขนาดออกไปได้แล้วสุดท้ายไม่ได้ไปไหนเลยเพราะมัวแต่เลือกเป็นบ่าวเลือกนายไงเออเป็นบ่าวเป็นกบเลือกนาย
1: กบ
0: เออเป็นกบเลือกนาย
1: จริงๆแล้วมันแม้การทำงานร่วมกับเอเจนต์นี่มันก็สำคัญนะ
0: ใช่
1: จะไปนู่นจะไปนี่บางทีพูดออกมาก่อนแล้วมันก็มีปัญหากับแฟนบอลใช่ไหม
0: ใช
1: ่จงรักภักดีกับสโมสรอะไรสุดท้ายแล้วโอ้โหไม่ได้ไปไหนเลยแบบเนี้ย
0: ใช่
1: มันมีผลเหมือนกันนะต่อฟอร์มอ่ะ
0: ใช่
1: ต่อฟอร์มการเล่นต่อแบบคุณจะพบกับแฟนบอลแต่ละสัปดาห์ยังไง
0: ใช่ลูเซอร์อีกทีมหนึ่งที่เขามองก็เป็นลูเซอร์ในตลาดซัมเมอร์นี้เลยนะครับ
1: ครับ
0: แอสตันวิลล่าเขาบอกนี่คือทีมที่เพิ่งจะเป็นแชมป์ยูโรปาลีก
1: ใช่
0: เป็นเฟิร์สเมเจอร์ครั้งแรกในรอบ30ปีในระดับสโมสรหลังจากที่เคยทำได้ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในยุคที่มีปีเตอร์วิทเป็นกองหน้านะครับ
1: แม่ปีเตอร์วิท
0: แต่กลับเป็นว่าซัมเมอร์นี้เนี่ยเสียตัวหลักออกไปเพียบไปหมดลูเกตดีนเอมี่มาร์ตินเนสเอสรีคอนซ่ามอร์แกนโรเจอร์ยูริติเลมันแต่เอามาเขืออะไรกลับมาไม่ได้เลยสักอย่างแล้วก็เละเทะมากในช่วงเปิดฤดูกาลล่าสุดแพ้รวด2เกมยิงประตูใครไม่ได้เลยเสียแล้ว5ประตู
1: ชักไม่ค่อยดีนะ
0: ก็เลยบอกว่าแอสตันวิลล่าเป็นลูเซอร
1: ์มันเห็นผลนะเห็นผลชัดเลย
0: ใช่ๆอันนี้ชัดเจนอันนี้ก็คือเราก็คือเขาอธิบายชัดนะครับว่าอะไรคือลูเซอร์อะไรคือวินเนอร์วินเนอร์อีกคนนี้น่าสนใจมากนะครับถ้าเขาบอกว่ามูรินโญ่คือลักกี้สำหรับเรอัลมาดริด
1: ครับ
0: โจ๊กเกอร์ลักกี้ตัวจริงคือรูเบนอโมริมครับ
1: อ้าว
0: เขามองว่ารูเบนอโมริมเนี่ยตอนอยู่กับแมนยูเนี่ยโดนเฉดหัวมาซะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าพอมาอยู่กับเอซีมิลานเนี่ยโอ้โหเอซีมิลานนี่ก่อนหน้านี้มีข่าวทั้งมาริโชโปเชตติโน่โอลิเวอร์กราสเนอร์อันโตนีอิราโอราสุดท้ายเลือกรูเบนอโมริมแล้วตัวแรกที่อโมริมเลือกใช้เลยคือเลือกซื้อเลยคือกอนซาโลรามอสแล้วเห็นผลเลย
1: ยิงใช่ไหมยิงใช่ไหม
0: เอซิมิลานใน2นัดแรกเห็นผลเลย
1: นี่
0: ก็เลยบอกว่านี่เป็นวินเนอร์อีกคน
1: เออนะบางคนไม่ชอบรูเบนอโมริมตั้งแต่แมนยูนะ
0: ใ
1: ช่พอไปอยู่มิลานเนี่ยก็ผ่านเกลียดไปด้วยอ่ะ
0: ใช่
1: แต่จับตาดูเขาให้ดีนะทำเป็นเล่นไป
0: ลูเซอร์ต่อมามาคัตแรดฟอร์ดนะครับเขามองว่าเฮ้ยนี่คือระดับหัวแถวของกรีฑาเลยนะสุดท้ายไม่มีใครเอาก็ต้องอยู่ที่เดิมอะไรประมาณนั้น
1: ต้องอย่างนั้นแ
0: จ๊คแรดฟอร์ด
1: ครับ
0: วินเนอร์อีกทีมก็คือบาเยิร์นครับเขาบอกว่าบาเยิร์นเนี่ยเก่งมากกับการรักษานักเตะทั้งที่ยังแข็งแกร่งในฤดูกาลที่แล้วอ่ะไว้ได้แล้วก็ดึงไอ้ที่แข็งขึ้นกว่าเดิมทีนี้ก็เก่งกันตายละทีนี้แหละบาเยิร์นมิวนิกอ่ะนะครับแต่ลูเซอร์อีกทีมนึงก็คือสเปอร์ครับสเปอร์เอเวอร์ตันพวกนี้เขามองว่าลูเซอร์หมด
1: นะก็มีทั้งชัยชนะแล้วก็พ่ายแพ้นะในเกมที่ไม่ใช่ในสนามฟุตบอลนะเป็นเกมธุรกิจนะเกมช่วงชิงนักเตะกันนะอุ๊ยข้อความเดี๋ยวอ่านนิดนึงนะพี่คมเดี๋ยวจะลืมเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับ12กันยายนสุพรรณ FC เปิดตัว2ทุ่มโรบินสัน2นักเตะใหม่บราซิลฟรีคอนเสิร์ตมาริโฮน่าด้วยขอบพระคุณมาก
0: มีถามว่ายังไม่หมดหวังกับฟุตบอลชายไทยเหรอครับการจัดการห่วยแตกมากตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันยังหวังจะไปบอลโลกพัฒนาการตัดการวางระบบให้ดีก่อนเรื่องอื่นเข้ามาว่ากันสมองคมกีฬาของเรามีน้องมีนายตลอดนักกีฬาได้ไม่เต็มมันก็เหนื่อยครับผม
1: นี่อีกท่านนึงบอกโจคมทนายตั้มกับจอมพลังเราอยู่ฝั่งไหนโถแหมพี่ต้องพอพลาวลงหน่อยนะถึงแมนยูอดได้นักเตะหลายตำแหน่งแต่สถานการณ์จะสร้างผู้แบกผู้กู้นักเตะเองมากู้สถานการณ์นะพี่จืดส่งข้อความเข้ามาเดี๋ยวไม่ได้อ่านแล้ว
0: จะว่าพรุ่งนี้ไทยกับเติร์กเบนิสถานจะผ่านไหมจ้าวันที่3กันยายน U20ที่ชลบุรี
1: พรุ่งนี้ทุ่มครึ่งนะ
0: ใช่
1: ไทยรัฐทีวีนะครับเจอกับเราชนะอะไรมาก่อนนะ
0: เบนิสถานชนะ UAE
1: มา 1-0 นะครับว่ากันนัดที่2เจอกับเติร์กใช่ไหมน่าดูนะครับ
0: ก็นี่เป็นทั้งหมดของเก่าเกมวันนี้แล้วครับถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยนะที่นี้นะครับวันนี้พี่โจอี้ประชาและผมคมอดิคมลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เก่าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชมิสเตอร์โจอี้ต้นไทสอนและทีมงาน FM 99
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อ เหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
5: นี่คือการคอร์รัปชันการเบียดบังเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นของตนการใช้อำนาจในทางมิชอบทุจริตช่อโกงให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องผลประโยชน์ที่จะนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งชาติกลับถูกเบียดบังไปเป็นทรัพย์สมบัติของคนไม่กี่คน
4: M-Cord Radio Network ร่วมรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่เป็นภัยร้ายทำลายชาติ
5: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
6: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
7: ฮัลโหลพี่ป๋อง
8: ว่าไง
7: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
8: เออเอาดิ
7: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
8: ได
7: ้ เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
8: เออดี
7: เฮ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
9: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: เด็กๆทุกคนบนโลกที่เล่นฟุตบอลต่างก็อยากเป็นเปเล่ผมจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแสดงให้เด็กๆได้เห็นถึงเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีคนหนึ่งแต่ยังรวมทั้งการเป็นคนที่ดีให้ด้วยเปเล่อดีตนักเตะชื่อดังชาวบราซิล
14: แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
15: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24-29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: มาแล้วโอ้โหเพลงคือคักเกิดเพลงคือคักจังเลยนะครับต้อนรับเข้าสู่99ไลฟ์กอติดเอเชียนเกมรับวันนี้วันพุธที่2กันยายน2569รับอยู่กับน้องนนท์รัศมีวิมลดาราขอและผมเจกสมศักดิ์วันนวจิตนะครับสวัสดีน้องนนท์และก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับ
1: สวัสดีพี่เจงแล้วก็สวัสดีแฟนๆทุกท่านด้วยนะครับ
0: นี่เปิดเพลงอะไรไปเมื่อสักครู่
1: เพลงเชียร์ไทยไงครับพี่
0: ครับ
1: ครับร้องโดยพี่เจมเรืองศักดิ์ฟีเจอริงกับพี่แอดคาราบาว
0: พี่แอดอีกแล้ว
1: พี่แอดอีกแล้วและยังไม่พอครับ พี่แอดชวนพี่เอกชัยศรีวิชัยมาด้วยฮะ
0: พี่เอกศรีวิชัยที่นักร้องเพลงจากแดนใต้นะเพลงอะไรนะหมากัดใช่ไหม
1: ใช่ข
0: อ
1: หน่อยนะ
0: อุ้ยร้องไม่เป็นจำไม่ได้แล้วจำได้ว่าอะไรนะที่อะไรนะหมามากัด
1: อย่าปล่อยให้หมา
0: จุ๊บอะไรเนี้ยใช่ไหม
1: ใช่
0: ที่ออกแนวอาจจะมีแบบมีน่ารักน่ารักทะเลนทะเลนนิดหน่อยไง
1: อ
0: ๋อโหเพลงนี้ก็พอนะเพราะว่าตอนนี้เราต้องก่อติดนะในการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับจะว่าไปก็ใกล้มาแล้วนนท์กี่วันเนี่ยเพราะว่าเห็นว่าจะเริ่มน่าจะสัปดาห์หน้าไหมพี่ว่า
1: 19ไง
0: 19แต่ว่าจะมีกีฬาอื่นลงแข่งขันก่อนไงนนท
1: ์ใช่แล้ว
0: ใช่ไหมเพราะว่าน่าจะเริ่มเห็นนะหลายๆเจ้าของลิขสิทธิ์นะ ISP เห็นว่าจะเริ่มวันที่10กันยายน
1: วันที่10เลยเหรอ
0: 10น่าจะมีกีฬาอะไรไหมกีฬาประเภททีมไหมพี่ว่าเพราะบอลไทยจะเริ่มเตะแล้วเนี่ยใช่ไหมนนท์บอลไทยก็จะเริ่มเตะแล้วนะนักกีฬาเห็นว่าทัพแรกของเราจะเดินทางไปในวันที่12กันยายนนะนะครับอ้าวก็ฝากติดตามนะทัพไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส่วนวอลเลย์บอลหญิงของเรานะครับล่าสุดเนี่ยทีมงานก็ได้ประกาศมาแล้วนะครับว่าวอลเลย์บอลหญิงไทยในวันพรุ่งนี้แน่นอนนะก็จะเดินทางไปเข้าพบนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รวมทางมีการไปเจอกับผู้สนับสนุนเนาะที่จะมอบอาชีพเพิ่มเติมให้อีกนะโนนะ
1: ใช่แล้ว
0: ก็ก่อนที่จะเดินทางไปในคืนวันนั้นเลยนะจะเดินทางไปในคืนวันที่3กันยายนก็คือคืนวันพรุ่งนี้นะครับเข้าสู่วันที่4กันยายนเวลาเที่ยงคืน40นาทีด้วยเที่ยวบินที่ G648ครับและจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยนะกลับถึงประเทศไทยของเราในวันที่23กันยายนก็คือวันพุธที่23กันยายนด้วยเที่ยวบิน TG645 เวลา15นาฬิกาครับก็ไปส่งนักกีฬาไทยกันได้
1: ใช่
0: ในวันพรุ่งนี้คืนวันศุกร์นะไอ้คืนวันพฤหัสบดีนะครับ
1: คือวันเล่เนี่ยเดี๋ยวเดินทางไปกันเร็วเลยแต่จริงๆตามโปรแกรมแข่งอย่างที่บอกเมื่อวานนี่คือ16ก็เท่ากับว่าไปก่อนประมาณสักเกือบ2อาทิตย์นะ
0: ครับเห็นว่าจะไปเก็บตัวที่ฟุกุโอกะไม่นน
1: ใช่แล้วครับ
0: ก็ไปพร้อมกับนี่ไงของผู้ชายไอ้ผู้ชายเนี่ยเขาไปเก็บตัวแล้วเพราะว่าเขาจะเกิดขันชิงแชมป์เอเชียไง
1: ใช่
0: ที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะ
1: ครับ
0: ล่าสุดเมื่อวานนี้ก็เดินทางไปแล้วนะครับทัพวอลเลย์บอลหนุ่มไทยของเราครับผม
1: ใช่แต่ว่าก่อนวันเล่ก็คือบอลหญิงที่เราบอกไปบอลหญิงแข่ง14
0: ครับ
1: กีฬาแรกน่าจะแข่ง14นะน่าจะเร็วสุดแล้วนะมี10ด้วยเหรอพี่เจ๋ง10นี่ยังน่าจะเร็วเกินไปไหมสิบไม่มีนะ
0: มีไหมมีไหม
1: สิบผมเช็คดูไม่มีนะ
0: มีโปรแกรมอื่นไหมอ่ะ
1: มี14เนี่ยบอลหญิง
0: บอลหญิงไทยนะ
1: ส่วนวอลเลย์16แล้วก็ไฮไลท์เลยรอบชิงเนี่ย22วันสุดท้าย22กันยายน
0: ครับ
1: นะครับซึ่งอ่ะวันนี้ก็ยังตามกันต่อเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงแล้วกัน
0: เห็นว่าวันนี้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก็ได้มีการประกาศนะครับเพิ่มเงินสนับสนุนนักกีฬาให้กับทีมรู้ยังสาธารณของเราเพิ่มเติมนะโนนนะ
1: เป็นยังไงฮะ
0: ก็เห็นว่ามีเพิ่มให้สาวไทยเพราะสร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยของเราเนาะนะครับก็ก่อนที่จะรู้จะได้อีก3ล้านนะก่อนจะได้อีก3ล้านนะครับให้เป็นทางภาครัฐเนาะนะครับนี่ภาครัฐนะที่มอบให้กับทีมรู้ยางสาวไทยของเรานะครับ
1: ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคุณพิษโพธารามิก5ล้านนะฮะ
0: อีก3ล้านใช่
1: แล้วก็มีบอร์ดกองทุน
0: อ
1: นุมัติโบนัสพิเศษเพิ่มอีก3ล้าน
0: ครับ
1: รวมเป็น14ล้าน 760,000 บาทอันนี้ก็คือยอดล่าสุดบวกกับ5ล้านของคุณพิษนี่ก็เป ตีกลมๆมาเกือบ20ล้านแล้ว19ล้าน7แสน60,000บาท
0: ใช่ก็ประชุมกันด้วยไงนะครับประชุมกับผู้หลักผู้ใหญ่เนาะของกองทุนนะฮะมีคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานการประชุมไงผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนาะนะครับก็มีเหล่าบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในการกีฬาเยอะเลยมีมติเห็นชอบนะอนุมัตินะครับเงินรางวัลให้กับนักกีฬาผู้สอนและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลประเทศไทยนะครับจากผลงานได้แชมป์เอเชียที่ผ่านมารวมเป็นเงิน11ล้าน7แสน60,000บาทนะโนนะ
1: คือตอนแรกเนี่ยยอดนี
0: ้ครับ
1: 11ล้าน7แสน
0: ใช่
1: แล้วก็
0: เพิ่มอีก3ล้าน
1: มาเพิ่มอีก3ล้านอันนี้ที่มาใหม
0: ่สมบูรณ์ให้เงินสนับสนุนนะครับรวมเป็นเงิน14ล้าน7แสน60,000บาทนะครับนักกีฬารับชัวร์แล้วคนละ6แสนนะโนน
1: ตามเกณฑ
0: ์ตามเกณฑ์ไง
1: ผู้ฝึกสอนและทีมสตาฟก็ได
0: ้ครับ
1: นะครับสมาคมก็ได้อีกก้อนหนึ่งโบนัสก็คือมันเหมือนเป็นอีเวนต์พิเศษที่ได้ไปโอลิมปิกด้วยเราก็เลยเพิ่มอีก3ล้าน
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเรียกว่าให้แบบสุดๆแล้วอ่ะตามผลงานที่ควรได้เพราะว่ามันเป็นรายการใหญ่นะ
0: โอ้ถ้าเมื่อพรุ่งนี้เข้าไปเจอนายกบอกอ้าวอาชีพนี้โอ้โหควรจะเพิ่มกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยของเรานะโนนะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: ท่านอุตสาห์ทำท่าอันเดอร์ใช่ไหมล่ะท่านดูแน่นอนเลย
1: ใช่แล้วครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้มีประกาศรายชื่อมาแล้วชุดที่จะไปลุยเอเชียนเกมต่อเลย
0: ก็ตัดออกสองคนอ่ะครับเพราะว่าในชุดชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเขาให้ส่งรายชื่อได้14คนนะครับแต่ว่าของเอเชียนเกมเนี่ยให้ส่งรายชื่อได้เพียงแค่12คนเหมือนโอลิมปิกเกมเลยนน
1: ใช่แล้วครับ
0: ครับก็เลยทำให้มีนักกีฬาไทยของเรานะครับหลุดไป2คนนนนะนะครับก็คือน้องจิรพันธ์นะคุณน้องไงน้องแบมแบมไง
1: แ
0: ล
1: ้
0: วก็น้องวิมลรัตน์ธานพันธ์ครับผมนะครับแล้วก็น้องไก่น้องไก่ก็หลุดไปเนาะน้องไก่ของเรานะนะครับ
1: คือเขาต้อง
0: ตำแหน่งเป็นบล็อกเกอร์ต้องตัดอะเสียดายก็อยากให้ไปทุกคนแหละ
1: ใช่
0: ก็12คนที่ไปนะครับมีมือเซตกัปตันทีมพรพันธ์เกิดปราดนัทธนิชาใจแสนตัวตบตรงข้ามวสาวหรือว่าบีหลังนะน้องบีมครับพิมพ์ยาโกกรำอชิตพรคงยศตัวตบหัวเสานะครับออมสินศาสิพรจันทวิสูตรบุ้มบิมนะชชรโมกศรีและวริสลาสีทาเลิศนะนะครับก็เป็นตัวตบหัวเสาเนาะ
1: ครับ
0: นะครับน้องน้องเฟิร์นปะเป็นน้องเฟิร์นนะคนนี้นะตัวตบตรงกลางนะครับบล็อกเป็นเดบล็อกเกอร์นะทาดาวนึงแจ้งน้องแนนนะครับแก้วกัลยาขมุนทลาน้องทิพย์เนาะแล้วก็น้องโบครับกัญจลัตขุนเมืองและลิบรอนะครับมีน้องแป้นนะน้องปลาวานะครับและอีกคนก็คือกัญจลัตคำวงนะครับที่น้องเอ๋ยเนาะที่ติดทีมไปนะครับนี่คือรายชื่อ12คนนะนะครับที่จะแข่งขันในศึกเอเชียนเกมก็ติดตามได้นะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเรานะภารกิจก็คือการคว้าเหรียญทองมาเป็นครั้งแรกให้ได
1: ้
0: ตอนที่เราได้เหรียญเงินพี่อยู่ในสนามด้วยนน
1: เป็นยังไง
0: 2018เจอกับทีมของเกาหลีใต้ตอนนี้กำลังพีคเลยฮะทีมของคิมขยองคุงอ่ะ
1: อ
0: ปาอปาคิมอ่ะ
1: ครับ
0: เราแพ้นะ
1: คือตอนนั้นต้องยอมรับ
0: ว่ายอมเขา
1: ชุดนั้นเขาแข็งแกร่ง
0: ใช่มีอีดายองอีแจยองอ่ะสองพี่น้องพาแฟร์ละ
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็ต้องยอมแต่ว่าครั้งนี้นี่เราแบบกำลังพีคเลย
0: โอ้โหกำลังหรือว่าถ้าภาษาพี่ตุ๋ยก็คือกำลังขึ้นหม
1: ้
0: อข้าวกำลังขึ้นหม้อ
1: กำลังขึ้นหม้อตอนนี้เจอใครก็ได้
0: เจอใครก็ได
1: ้อยากแข่งพรุ่งนี้เลย
0: อุ้ยนะฮะ
1: ก็นอกเหนือจากน้องแบมจิดาภาน้องกาวิมลรัตน์ที่โดนตัดออกไป2คนนะครับคนอื่นๆที่หลายคนคิดถึงอย่างน้องเตยหัตถยาบำรุงสุข
0: เจ็บอยู
1: ่ก็ยังเจ็บอยู่นะ
0: ครับ
1: สภาพร่างกายยังไม่พร้อมนะครับน้องโมเมธนชาสุขสดนะครับเจ้าตัวก็ยืนยันแล้วก่อนหน้านี้คือปีนี้ขอพักน้องมดดอย
0: ครับ
1: วิภาวีสีทอง
0: น้องสอง
1: ก็ยังอยู่ในช่วงพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บนี่แหละก็เรียกว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดแหละ ที่จะไปลุยศึก IG นาโกย่า2026
0: ครับติดตามนะ
1: ใช่แล้ว
0: ใช่แล้วนะครับก็เห็นว่าภารกิจวันนี้ก็จะให้พักอีกหนึ่งวันแล้วพัก2วันอ่ะ
1: เมื่อวานกับวันนี
0: ้ไงหลายๆคนก็ไปอยู่กับเรียกว่าแฟนเนาะนะครับคนที่รักอ่ะนะใช่ไหมล่ะ
1: สวีทวิววิว
0: เอาก็ธรรมดาครับต้องสวีทกันนิดนึง
1: ครับ
0: หลายคนอ่ะเนาะนะฮะอ่ะก็ฝากดูแล้วก็ติดตามกันนะครับ
1: ใช่ก็ติดตามรายการเราเนี่ยแหละเดี๋ยวอัปเดตข่าวสารให้เรื่อยๆเรื่องของวอลเลย์บอลเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นกีฬาเรียกว่ายอดฮิตของแฟนกีฬาชาวไทยเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารอะไรนี่อัปเดตให้ทราบต่อเนื่องแน่นอนนะฮะ
0: ใช่ฮะนะตอนนี้ก็มีวอลเลย์บอลแข่งด้วยนะแต่เป็นรุ่นไม่ใช่ชุดใหญ่อ่ะนน
1: ครับ
0: ก็เป็นชุดเล็กอะเนาะนะครับลงแข่งขันด้วยนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: ครับผม
1: แล้วเดี๋ยวก็จะมีทีมชายแข่ง
0: จาก
1: เ
0: อเ
1: ช
0: ียก็เห็นนะไอ้โยชิโนซาโตะเนี่ยก็โหถึงกับร้องไห้เนาะตัวตบของเขาอ่ะเพราะว่าเกมรุกคิดว่าตัวเองเริ่มต้นได้ดีนะแต่การถูกหมายเลข16ก็คือน้องบีมพิมพิชญานะครับอาศัยบล็อกในการตีทำคะแนนได้บ่อยครั้งทำให้น้องรู้สึกเครียดมากอะเนาะเห็นบอกน้องเครียดมากนะและกดดันมากๆนะครับผมเห็นว่าสภาพจิตใจของน้องก็แบบแย่เหมือนกันนะตอนนั้นนะเพราะว่าเป็นตัวทำแต้มคนสำคัญเลยนะสำหรับไอ้โยชิโนะซาโตะที่หน้าตาเหมือนโรเซ่แห่งบล็อกแบล็คพิงค์ไงฮะ
1: ใช่
0: บอกว่าสภาพจิตใจตัวนั้นเริ่มแกร่งและไม่มั่นคงเป็นสิ่งที่ไม่ดีเอาเสียเลยสำหรับตัวของเขานะฮะ
1: นี่คือความเคลื่อนไหวของทีมญี่ปุ่น
0: เนี่ย
1: ซึ่งเป็นเจ้าภาพด้วย
0: ครับ
1: ก็เขาก็ประกาศรายชื่อออกมาแล้วนะชุดที่จะไปลุยเอเชียนเกมนะฮะก็สำหรับรายชื่อบิ๊กเนมที่หลุดไปก็คือมายูอิชิกาวะนะตัวเก่งของเขาเลยนะ
0: ครับเอาลุดเหรออ ่
1: า
0: ไม่เห็นมายูเขาจะไปเห็นเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมีโอกาสเอานิกมาคุยดีกว่าเนาะเพราะว่านนจะติดภารกิจนิดนึงนะมาคุยเรื่องของวันนี้ดีกว่าเน
1: า
0: ะ
1: มาวิเคราะห์
0: ดีกว่า
1: วิเคราะห์ทีมกันหน่อยเพราะว่ารายชื่อก็ออกมาแล้ว
0: ครับ
1: คือมาอยู่เท่าที่เช็ค
0: ไปแข่ง
1: มาเนี่ย
0: ต้นสังกัดป่ะ
1: ติดภารกิจกับต้นสังกัด
0: ใช่
1: เขาเล่นอยู่ในลีกอิตาลี
0: อ่ะ
1: ก็เลยทำให้ชุดนี้เนี่ยมันก็จะเป็นชุดแบบผสมนะคือก็เรียกว่าเบากว่าชุดจริงแชมป์เอเชียโคจิมะมานามิริโบโรนี่ก็หลุดฟูกุโดเมซาโตมิก็หลุดชิมามุระฮารุโยบอลเร็วตัวเก่าก็หลุดมิยาเบะไอริก็หลุดก็คือหลักๆโฟกัสไปที่ทางตัวเก่งของเขาแหละมายูแหละที่ไม่ได้ไปเนี่ยคือตัวนี้ไม่มาก็เบานะ
0: ครับ
1: ก็ไม่มีแกนหลักจากชุดจริงแชมป์เอเชียหลายคนทีเดียว
0: ใช่โอ้เรื่องความสำเร็จของวอลเลย์บอลเราเล่าได้ตลอดทั้งสัปดาห์เนาะเพราะว่ามันเป็นความภาคภูมิใจและก็ความสำเร็จที่เราได้มานะนะครับที่ในช่วงเวลาที่คนไทยแบบเนาะกำลังเครียดด้วยเนาะ
1: ใช่
0: เห็นภาพแอคชั่นภาพเรียกชั่นของคนไทยเนาะบางคนตีเทนนิสตีแบดมินตันอยู่นะฮะก็ดูมือถือผ่านทางช่องโมโนเขาเนาะโอ้โหดูกันจอเดียวอะบางคนก็คุณยายเห็นคุณยายไหมวัยเท่าไหร่80กว่าปีอ่ะโอ้โหมีแดนด้วยมีแดนด้วยคุณยายบอกเอ้ยมีไซนอกด้วยเอ้ยเอ้ยนะฮะลืมอายุตัวเองเลยอ่ะ
1: ใช
0: ่
1: ก็อย่างที่บอกคือเชียร์มา
0: ไม่เคยไปเลยอ่ะ
1: ครั้งแรกในรอบ20ปีอ่ะ
0: ถูก
1: มันรอมานานขนาดไหนอ่ะ
0: ก็ปลื้มจิตยางงานย้อนฮะปลื้มจิตน้องๆเนาะตำนานหมายเลข5นะครับอดีตเจ็ดเซียนทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับบอกว่ารุ่นน้องเนี่ยรับปากว่าจะทำให้สำเร็จนะเพราะยุคนั้น2016ก็มีบุ๋มบิ๋มไงมีพรพันธ์เกิดปราดบีมพิจากกกรำนะใช่ไหมล่ะ
1: ใช่แล้ว
0: มีใครล่ะตอนนั้นก็มีอาชีพความยศน้องเพียวไงนะครับเราเคยจะไปแต่ว่า เราก็พลาดหวังไปไงในปี2016นะครับ2016เนี่ยก็ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจำได้เลยเราแพ้ญี่ปุ่นไง2-3เซตแพ้แบบเจ็บปวดมากนะครับก็สอบประสบในวันนั้นนะครับขณะที่พี่ๆร้องไห้เสียใจกันอยู่พวกน้องๆก็เข้ามาปลอบแล้วว่าเดี๋ยวพวกหนูจะพาพี่ๆไปโอลิมปิกให้ได้โอ้โหเป็นไงขนลุกไหม เฮ้ยขนคีงสแตทอัพเลยนะ
1: ขนอะไรนะ
0: ขนคีงขนคีงภาษาบ้านผมไหมฮะขนคีงเลยขนคีงลูกเลยเวลาผ่านไปพี่ๆก็ได้เฝ้ามองดูน้องๆเติบโตอยู่ห่างคอยส่งกำลังใจให้กับน้องๆอยู่ห่างและก็หวังว่าสักวันจะทำได้สำเร็จนะแล้ววันนี้ก็ทำได้ใช้คำว่าพวกแกแล้วนะทำได้แล้วนะครับภูมิใจมากๆวันนี้นะปอลอป้าเขียวรักพวกแกจริงแหละอย่างคงมีน้ำตาจุนมากเมื่อพูดถึงโอลิมปิกขออภัยที่ไม่รับสายใครเลยนอกจากโบนครับประมาณนี้ป้าเขียวก็เทพีศิลปภาพเนาะ
1: ใช่แล้ว
0: ครับ
1: ก็ผมลองเช็คลายชื่อของจีนนะเมื่อกี้เช็คญี่ปุ่นแล้วไม่มีมายูนะ
0: ใช่ไหม
1: จีนเนี่ยไม่มีหลีอิงอิงนะ
0: ครับ
1: ถือเป็นบิ๊กเนมที่สุดที่หลุดไปนะครับเพราะว่าสภาพร่างกายไม่ 100% มีต้นฟางหัวเสานะครับก็หลุดไปนะหยางหานวี่บอนเรลนี่ก็ไม่มีชื่อสวีเจียนหนาน
0: ครับ
1: ลิโบโรนี่ก็ไม่มีชื่อนะครับก็จริงๆก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวมาว่าแฟนๆวอลเลย์บอลจีนเนี่ยอยากให้เรียกซูเปอร์สตาร์อย่างจูถิงกลับมาช่วยทีมหน่อยแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่มีชื่อ
0: จูถิงได้เล่นกับสโมสรไหม
1: คือไม่ถูกเรียกอ่ะเขาก็คงจะยึดนโยบายเดิมอ
0: ่
1: ะโค้ชคนเดิมแต่ว่ารายชื่อของพวกเขาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นชุดชิงแชมป์เอเชียนั่นแหละอย่างหูเหมิงเจียจวงวี่ซานเนี่ยก็มา
0: ครับ
1: ก็เรียกว่าหน้าเดิม
0: ๆ
1: นะครับแต่ไม่มีหลิงหญิงตัวหนึ่งก็ดรอปลงกว่าชุดชิงแชมป์เอเชียนะคือถ้าดูจากรายชื่อแบบนี้นะอุ๊ยผมว่าเรา
0: ได้ลุ้นนะ
1: เรามีลุ้นเยอะเลยนะ
0: ใช่แล้วตอนนี้กำลังพีคด้วยไงตอนนี้กำลังใจมาหมดตอนที่กลับมาจากประเทศจีนก็มีกัปตันส่งถึงกัปตันไงนี่กัปตันกัปตันขับรถไอ้ขับเครื่องบิน
1: อ
0: ่ะบอกว่าสุดยอดนะนี่นะครับข้อความบอกว่าข้อความที่ความสูง 3,000 เอ้ย 30,000 ฟุตอ่ะเนาะโดยกัปตันหมีฮะเป็นไงสุดยอดมั้ยนน
1: ท์ใช่
0: กัปตันยังยินดีอ่ะคิดด้วยกันฮะครับผมแม้บินอยู่ที่ความสูง 30,000 เมตรการสื่อสารผ่านระบบดีนะรับทราบผมเป็นอย่างดีนะฮะโอ้สุดยอด
1: ก็เรียกว่าจ
0: ะพอรายงานผลวอลเลย์บอลด้วยไงใช่มั้ยล่ะนะฮะครับ
1: เห็นมีคอมเมนต์คุณผู้ฟังบอกมาบอกว่า PPTV จะถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่10กันยายนเลย
0: อ๋อเหรอ
1: เริ่มด้วยบาส5คนก่อน
0: อ๋อมีบาสก่อนเนาะ
1: คืออันเนี้ยผมเช็คแต
0: ่นักกีฬาไทย
1: ครับแต่จริงๆถ้าดูทุกกีฬาแหละมีแข่งก่อนแน่นอนแต่อย่างของนักกีฬาไทยของเราเนี่ยก็คือทีมหญิงทีมฟุตบอลหญิง14กันยายนนี่คือกีฬาแรกนะฮะแล้วก็จะมีทีมชายทีมฟุตบอลชายอ่ะแข่ง16
0: ครับ
1: นี่คือชนิดกีฬาแรกเลยคือฟุตบอลอันนี้คือดูแต่ของไทยไม่ได้ไปเช็ค
0: ของอื่นใช่ไหมโอเคแสดงว่าก็เริ่มได้สิบแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ของทีมอื่นก่อนเลยก็เผื่อใครอยากดู
0: ครับ
1: ก็ดูไปก่อนเลย
0: ติดตามได
1: ้ก็เริ่มแต่วันที่10เลยนะ
0: ครับผมเดี๋ยวพักสักครู่ไหมนนท
1: ์ได้ครับ
0: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยนะเห็นว่าประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติไทยมาแล้วนะชุดU23 นะครับที่ไปแข่งขันเอเชียนเกมที่เมจิและนาโกย่านะครับก็ประกาศมาตอน10นาฬิกานะครับมีใครบ้างไปว่ากันในเบรกหน้านะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99ฟังFM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวง สิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
7: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: กลับมาอยู่กันต่อนะครับเบรก2นะฮะเบรกนี้เดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับคุณผู้ฟังครับยุคนี้เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนนะฮะแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้ครับขอแนะนำเลยครับคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะครับ
0: ครับ
1: นี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยครับเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำครับตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานครับที่สำคัญคือความอัจฉริยะ

0: ากครับมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวนะครับตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกอแล้วก็รับประกันนานถึง1ปีเต็
1: ม
0: โปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้น
1: ครับ
0: ย้ำเลยนะครับ990บาทครับสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทนะฮะโทรเลยครับ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียนะฮะ
1: ครับผม
0: ส่วนอีก1สิ่งที่จะพูดถึงกันอันนี้เอาใจสายสุขภาพที่ชอบทานอาหารนะฮะชอบทานอาหารแบบเฮลตี้เฮลตี้นะครับต้องเครื่องนี้เลยเครื่องทำน้ำธัญพืชครับคาชิว่าความจุ1ลิตรที่มาพร้อมกับการทำงาน8ฟังก์ชันครับหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสทำให้การปั่นอาหารละเอียดยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่แค่ทำน้ำธัญพืชเท่านั้นครับยังทำเมนูอื่นๆได้อีกหลากหลายเมนูครับไม่ว่าจะเป็นโจ๊กอาหารเสริมเด็กนมถั่วเหลืองน้ำผลไม้ปั่นสมูทตี้ฟังก์ชันครบเลยครับจบในเครื่องเดียวเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคละแบบคละสี2ใบโทร02-114-3990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียครับผม
1: ครับผมฝากไว้ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เอาล่าสุดก็ทีมชาติไทยชุดยู23ประกาศรายชื่อมาแล้วนะโดนนะ
0: เปิดโผล่เรียบร้อย
1: เปิดโผล่ไปเมื่อช่วง10นาฬิกาที่ผ่านมานะครับก็สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชโองการประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20 15กันยายนถึง3ตุลาคมนะครับภายใต้การคุมทีมของโค้ชวังทวชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนซึ่งทางโค้ชวังรับประกาศแล้วนะว่าจะไม่ใช้นักเตะอายุเกินทั้ง3คนหรือ23นั้นนน
0: ใช่
1: อืม
0: แล้วก็ไม่มีจริง
1: ไม่มีนะเราหลายชื่อมีใครบ้างประตูก็สารวัตรโพสมันกลับมานะครับน่าจะกลับมานะสารวัตรพอหลุดไปก่อนหน้านี้นะฮะของปัตตานี FC นะครับมีชมพัฒน์บุญเลิศนะของอุทัยธานีมีศิลาวุฒวงเรือนคำของสิงห์ชลายูไนเต็ดแต่ครับประตูไป3คนกองหลังครับอดัพลแสงทองของนครปฐมวิชัชอินอารามถูกแบงคอกยูไนเต็ดที่เพิ่งจะติดทีมชาติไทยชุดรองแชมป์อาเซียนที่ผ่านมานะครับพิชัยเสกโทษไงสโมสรอยุธยายูไนเต็ดนะและ2ไงฮะกิสตากาแมนคนที่2ชนภัทรบัวพันธ์ของ BG ปทุมก็ติดมานะครับพร้อมกับชนนธรรมาของ BG และท่านเจมส์ติดด้วยนะของสโมสรมหาสารคามครับนนทีกวินจันทร์ศรีของเมืองทองยูไนเต็ดอุสมาเทียงคามของพิธีประจวบไงที่ติดทีมชาติไทยชุดใหญ
0: ่
1: อะนะครับพลเอกมณีกรนี่ก็แบ็กซ้ายนะติดมานะครับของพิธีประจวบนะนน
0: ครับ
1: ส่วนกองกลางล่ะมีใครนะครับมีกฤตภักดิ์แสงสวัสดิ์ของเมืองทองนะครับปฏิภาณชัยโพเทพของระยอง FC สิทธาบุญล่าของการท่าเรือ FC น้องเหนือนะไปด้วยธนกิจชนเมืองปักของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับ มีปริพันธ์วงศาของราศีสลายยูไนเต็ดศิริภพวันดีของดาราเอฟซีชวนวิทย์แซ่เหลาของพรามแบงคอกกองหน้าครับยศกรบุรพาของชลบุรีเจเดฟิมามะของพิธีประจวบธนวุฒิโพชัยของเอสซีสากามิหาระและวรวุฒิน้อยศรีจากเชียงใหม่ยูไนเต็ดอ๋อคณะคำยกกับจุดเบนิงเซ่ไปติด
0: ใช่คือไปติดชุดใหญ่แล้วคงไม่เรียกแล้ว
1: โอ้แต่ชุดนี้จะเป็นชุดหลักของเขานะเป็นตัวหลักนะคณะพวกเบลงเสงน่าจะเล่นกับสโมสรนะเนาะ
0: มีชัยพลอดทนอีกคนด้วยนะ
1: ชัยพลทนได้ติด
0: ไม่ติด
1: เขาหลุดไปนะ
0: ใช่
1: ก็เดี๋ยวนักเตะนะครับที่มีรายชื่อจะมารายงานตัวนะครับที่โรงแรมพาราพาร์ครีสอร์ทเทลจังหวัดปทุมธานีครับในวันที่7ก็คือวันจันทร์นี้เวลา13นาฬิกาครับก่อนจะทำการฝึกซ้อมที่ BGTCจะถึงวันที่12กันยายนและไปญี่ปุ่น13กันยายนต่อไปครับนี่ก็โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับไทยเจอคีร์กีสถานนะ16กันยายนนนเวลา14นาฬิกา

0: ตัวดาวรุ่งไปแบบเก็บประสบการณ์
1: อ
0: ่ะถามว่าจะลุ้นให้เข้ารอบได้ไหมก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่รู้กันเราอยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพด้วย
1: ครับ
0: มีคีกิสถานอีกอะไรแบบนี้นะครับก็คีกิสถานจริงๆเขาก็ร่างกายแข็งแกร่งนะแล้วเราก็ขนาดตัวท็อปในรุ่นอย่างพวกจุดเบลลิงเซกคณะอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มาช่วยทีมด้วยอย่างเงี้ย
1: แ
0: ค่โดนดรอปอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วโควต้าอายุเกินเราก็ไม่ใช้
1: ไม่ใช
0: ้ถามว่าจะได้ลุ้นไหมแ
1: หม
0: ก็เหนื่อยอ่ะ
1: ก
0: ็ต้องบอกว่าเหนื่อยก็ต้องฝากความหวังไว้ที่แบบพวกเจ้ามิกอ่ะยศกรบุรพาที่แบบเล่นชุดใหญ่มาแล้ว
1: ครับ
0: อย่างธนาวุฒิโพชัยที่เล่นอยู่ในญี่ปุ่นอะไรแบบนี้น่าจะคุ้นเคยที่ญี่ปุ่นนะฮะแต่ก็เหนื่อยอ่ะโอ้โหเรียกว่าลุ้นยากอะ
1: แต่ก็มองว่าพี่ว่าก็ดีชุดนี้แข็งกว่าชุดเอเชียนเกมที่ผ่านมานะที่หางโจนะฮะ
0: ก็ได้ประมาณนี้นะ
1: ใช่ไม่มีเตะอายุเกิน
0: ฮัสซันคุมนะ
1: ครับก็เอากองหลังไปเยอะเหมือนกันนะป้าไม่นอน
0: ใช่เน้นรับ
1: เน้นรับไงประตูไป3คนแบ็กซ้ายอุสมากับพลเอกเนาะ
0: ใช่
1: แบ็กขวาก็อัธพลแสงทองกับพี่ชัยสิกาทั่วก็เล่นได้เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยโอ้โหมีนาธานเจมส์นะครับวิชั่นวิชั่นก็ขวาได้เน
0: า
1: ะชนภัทรบัวพันธ์เป็นกัปตันเนาะ
0: ใช่
1: พี่กวินเนี่ยชาโนนอะไรพวกนี้กองกลางชัยพลสิทธาบุญล่าปฏิพานใช่ไหมแล้วก็ปฏิพัฒน์ใช่ไหมฮะแล้วชัยพลติดหนิใช่ไหมติดปะ
0: ชัยพล
1: ติดสิ
0: ติดชุดนี้ไหม
1: ติดนะชัยพลติดโยนนน
0: มีไหม
1: มีไหมไม่จะมีอยู่นะ
0: ไม่มีนะ
1: เอาไม่มีเหรออ
0: ืม
1: เอาเหรอ
0: ใช่ที่ประกาศออกมาวันนี้นะ
1: อ้าวเหรออ้าว
0: อืมก็ที่บอกว่า
1: ไม่มีชัยพลอดทนเหรอ
0: คือตัวหลักๆไม่มีไง
1: อ้าว
0: มีจุดเบลลิงเซกชัยพลอดทน
1: ชัยพลหลุดเหรอ
0: คำยกเนี่ยหลักๆที่หลุดไปอะ
1: เออไม่มี
0: ไ
1: ว
0: ้ไม่มี
1: ไม่มีชัยพลอดทน
0: เอาว่าลุ้นเหนื่อยไงก็ขนาดแบบตัวท็อปในรุ่นน่ะ
1: ลุ้นหนักอยู่นะ
0: ที่ไปติดชุดใหญ่อะไรแบบเนี้ยเขาก็ไม่เอามานะ
1: ค
0: ือมันต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ว่าหลังจบเอเชียนเกมเนี่ยอีกไม่กี่วันมันก็จะแข่งฟีฟ่าอาเซียนเลยนะ
1: ครับ
0: ฟีฟ่าอาเซียนก็คือทีมชาติไทยชุดใหญ่นะก็คงใครที่แบบอยู่ชุดใหญ่ได้ก็คงไปเน้นในรายการนี้มากกว่า
1: ใช่
0: ฟีฟ่าอาเซียนน่ะมันแข่งฟีฟ่าเดย์นะ
1: ครับ
0: ก็ตามข่าวบอกจะเอาจริงไง
1: อ
0: ยากได้แชมป์เหมือนกันนะฟีฟ่าอาเซียนอาซันก็บอกอยากจะชนะให้หมดเหมือนกันคือหลังจบเอเชียนเกมเนี่ยอ่ะถ้าเกิดว่าเราได้เข้ารอบถ้าเกิดเราไม่เข้ารอบแล้วกันนัดแรกเราเล่น16เจอคีกิสถานนัดที่2เล่น20นัดที่3เจอญี่ปุ่นเจ้าภาพ23อ่ะเอาเป็นว่าถ้าสมมติเราจบแค่ตรงนี้เนี่ยโปรแกรมเราก็จะหมดแค่วันที่23และหลังจากนั้นเนี่ย26กันยาเนี่ยอีก3วันหลังจากนั้นเนี่ยฟีฟ่าอาเซียนครับมันเริ่มแล้วนะซึ่งเราต้องไปเล่นที่อินโด
1: ครับ
0: ก็ตามโปรแกรมเราจะเจอกับปากีสถานก่อนในฟีฟ่าอาเซียนครับ26กันยา
1: แม่ดูแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันนะ
0: เอเชียนเกมมันไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์ด้วย
1: เออนักเตะเขาอาจจะสโมสรเรื่องของสโมสรเรื่องของทีมชาติด้วยเนาะว่าไหม
0: ใช
1: ่
0: อ่ะเห็นมีข้อความถามมาเดี๋ยววันนี้มีเวลาเยอะนะ
1: ครับ
0: ส่งข้อความมากันได้4689899นะจะเรื่องวอลเลย์หรือเรื่องบอลก็ได้นะฮะ
1: ใช่
0: หรือว่าทาง Facebook YouTube นะฮะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปไล่ตอบคอมเมนต์ใน YouTube ก่อนละกันนะฮะมีคุณหนึ่งซาโตะอยากทราบว่าไทยได้แชมป์เอเชียวอลเลย์บอลแล้วไทยมีสิทธิ์จะได้แชมป์เอเชียนเกมส์วอลเลย์บอลไหมครับแล้วผู้ช่วยโค้ชชาวญี่ปุ่นได้ข่าวว่าหมดสัญญาแล้วต่อสัญญาไหมครับ
1: หมดแล้วคุณชินหมดสัญญาแล้วก็เห็นคุณชินเนี่ยน่าเหมือนเราตอนแรกเขาทำงานให้กับนี่ไงเอทำงานให้กับทางญี่ปุ่นหมดสัญญาก็เป็นดราม่าไงว่าโอ้โหไปทำงานให้ชาวไทยไหมล่ะแล้วก็เนี่ยอะไรแล้วก็แบบพาทีมไทยมาชนะบ้านเกิดอะไรมาเนี่ยครับผม

0: ินอะไรโยชิดะที่เป็นเพื่อนสนิทของน้องบีมพิญญาโคกรำไงครับก็น่ารักดีนะโคชินเนี่ยแล้วตั้งใจเรียนภาษาไทยด้วยนะมีแบบเอาไม้เอาไม้นี่พูดไทยได้ด้วยนะโคชินอ่ะใช่ไหม
1: โคชินเนี่ยคือเขาหมดสัญญากับญี่ปุ่น
0: ใช่
1: แล้วเขามาคุมไทยแต่สัญญากับไทยเนี่ยไม่รู้ถึงเมื่อไหร
0: ่ครับ
1: แ
0: ต่เขาเหมือนพดอำลาแล้วล่ะ
1: เขาอำลาไทยแล้วหรอ
0: เหมือนพดอำลาน่าจะอำลานะ
1: คือผมลองเช็คดูเนี่ยเขาบอกว่าโค้ชชินเนี่ยไม่ได้มีเผยกรอบเวลาสิ้นสุดต่อสาธารณะกับสมาคมวอลเลย์บอลไทยนะ
0: ครับ
1: แต่ทางแต่ถ้าเกิดตามแนวทางปฏิบัติแล้วโครงสร้างของทีมผู้ฝึกสอนของสมาคมวอลเลย์บอลซึ่งมีเป้าหมายระยะยาวเนี่ยเขาก็น่าจะอยู่ไปจนจบโอลิมปิก
0: มีไหม
1: น่าจะอยู่นะ
0: ถ้าอยู่เนี่ย
1: ผมว่าถ้ามากระแสข่าวแบบนี้ก็จะคล้ายๆกรณีของโค้ชออสอ่ะโค้ชออสเนี่ยก็ไม่ได้สัญญายาวนะ
0: ใช่
1: แต่โดยหลักการแล้วมันควรจะต้องอยู่ไปจนจบโอลิมปิกอ่ะผมว่าโค้ชชินก็เหมือนกัน
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ก็นี่ก็ที่เป็นดราม่าไงที่เขาที่เหมือนโค้ชชินออกมาชี้แจงไง
1: อันนั้นมันคือก่อนหน้าที่จะมาไทย
0: ไม่ไอ้นี่เลยนี่ช่วงนี้เลยช่วงที่
1: หลังจากคุมไทยเนี่ยเราหมดสัญญาแล้วหรอ
0: ไม่ยังหมดสัญญาตอนที่เราชนะเขาอ่ะ
1: แล้วนั้นมันดราม่าอยู่แล้ว
0: ดราม่าโค้ชชินก็มาชี้แจงแล้วโดนทัวร์ญี่ปุ่นลงไง
1: ใช่
0: เจ้าตัวก็โพสต์อะไรอยู่ไปหลายอย่างอ่ะบอกว่าเขาหมดสัญญาก็ต้องมาทำงานก็แน่นอนก็ต้องทำงานกับไอ้ที่ปัจจุบันนะเนาะ
1: ใช่คือ
0: แต่ว่าหมดแต่ว่าไปนางไม่แน่ใจอ่ะเนาะแต่ว่าอยู่ต่อก็ดีนะ
1: คือตามหลักมันควรจะต้องอยู่ไปจนจบโอลิมปิกอะไรก็คือควรจะเป็นชุดนี้แหละเพราะเขาพาได้ตั๋ว
0: ครับโคชินก็น่ารักนะบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้มีความปรารถนาหรือเป็นคนตัดสินใจที่จะออกจากทีมชาตินะออกจากญี่ปุ่นอะ
1: ไม่ใช่คือตอนนั้นดราม่าไง
0: ดราม่าไง
1: ก่อนมาไทย
0: ครับ
1: คือกระแสข่าวบอกว่าเขาออกเองซึ่งจริงๆเขาออกมาบอกว่าหมดสัญญา
0: หมดสัญญาแล้วไม่ได้ตอน
1: แบบ
0: เป็นได้รับการต่อสัญญาใช่
1: แล้วมันโค้ชอาชีพทางสมาคมวอลเลย์บอลไทยยื่นมาให้โอกาสเนี่ยเขาก็รับ
0: ครับ
1: แล้วถามว่าเขาเป็นคนญี่ปุ่นก็จริงแต่คุมไทยเจอญี่ปุ่นเขาทำงานกับไทยเขาต้องเต็มที่กับไทย
0: ครับ
1: ก็เป็นมืออาชีพไม่น่ามีดราม่าอะไรนะ
0: เป็นนักวิเคราะห์เป็นโค้ชโหสุดยอดนะน่ารักดีนะแล้วก็เขาที่สำคัญคือนั่นแหละคือเรียนรู้ภาษาไทยคือพี่เห็นว่าเขาอำลาก็เลยว่าเอ๊ะยังไงฮะหรือว่าเขาลาหรือเปล่าหรือว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ
1: ใช่
0: ก็เป็นไงบ้างเห็นว่าอยู่ต่อไหมอ่ะ
1: ตามหลักน่าจะอยู่กันหมดแหละโค้ชออสด้วย
0: น่าจะอยู่นะ
1: โค้ชชินด้วยทั้งทีมแหละทั้งทีมสตาฟแหละควรจะต้องอยู่กันจนจบ LA แหละเพราะว่าเขาเป็นคนพาทีมคว้าตั๋วได้ไงก็ตามหลักประมาณนี้แต่ถามว่าสัญญามันมีระยะเวลายาวไปถึงจบ LA เลยหรือเปล่าอย่างเงี้ยทางสมาคมก็ยังไม่คอนเฟิร์
0: ม
1: ซึ่งตอนให้สัมภาษณ์โค้ชออสก็ยังไม่ชัวร์
0: ใช
1: ่ก็ชมพู
0: ่
1: ยังแซวเลยว่าโค้ชออสก็ไม่รู้หรอกเรื่องสัญญาม ันไม่ได้ต่อแบบระยะยาว
0: นี่ไงเขาบอกไปอิตาลีนน
1: ท์ใครครับ
0: ชินไปอิตาลี
1: โค้ชชินจะไปอิตาลีแล้วหรออ
0: ำลากับคุณต้องพาร์ตี้ที่สนามบินวันกลับมาเลยครับผม
1: เห็นหรอ
0: พี่ก็ไม่แน่ใจไง
1: เพรา
0: ะโค้ชชินเก่งนะโค้ชออสยังต้องยอมอ่ะยอมแบบไอ้รับฟังอ่ะเหรอคนเรามีข้อมูลตอนนั้นตรงนี้กันเนาะโหเจ้าตัวพูดดีนะว่าเมื่อเจอญี่ปุ่นทีมบ้านเกิดในชนะคู่แข่งผมจะต้องทำให้เต็มที่เพื่อพาทีมชาติไทยชนะญี่ปุ่นให้ได้เพราะคือหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะมืออาชีพในการทำงานครับเป็นไงแต่ว่าเขาก็เดินทางกลับมาพร้อมไทยนะ
1: อ๋อ
0: ไปญี่ปุ่นไปอิตาลีไหม
1: ผมลองเช็คดูแล้วเขาบอกว่าจะไปเป็นโค้ชเป็นผู้ช่วยให้กับสโมสรอิตาลี
0: ครับ
1: แล้วก็หมดสัญญาระยะสั้นกับสมาคมวอลเลย์บอลไทยเป็นเมื่อ31สิงหาคม
0: เหมือนสัญญาระยะสั้น
1: อะอ๋อจะไปสโมสร UYBA วอลเลย์บาสโต้อาซิซิโ
0: อ
1: ทีมในเซเรียอา1
0: ใช่ๆมีคน
1: อิตาลี
0: ใช่ที่มันแบบเข้าลาไงพี่ก็เลยแบบเอ๊ะลาหรือเปล่าหรือว่าไง
1: อ๋อ โอเค
0: จากแต่นี้คนส่งมาแล้วมีบางเพจหมอโค้ชชินหมดสัญญากับไทยเราตั้งแต่วันที่31สิงหาคมครับแล้วไปอยู่กับสโมสรในอิตาลีอ๋อขอบคุณมาก
1: เพิ่งหมดไป31อ๋อ
0: นั่นแหละพี่เห็นแว๊บไหมไม่ใช่หรอกมันก็เลยก็เลยไม่แน่ใจ
1: แม่ก็น่าจะได้นะ
0: จะได้สิหล่อด้วยหน้าตาดีด้วยแล้วพูดไทยได้ด้วยพูดไทยได้นิดหน่อยเวลาไปซื้อของกับดีมั่งกับเพื่อนๆ
1: อ
0: ่ะข้าวเหนียวด้วยครับอันนี้โอ้น่ารักดีนะ
1: เ
0: ออหล่อด้วย
1: แน่าเสียดายนะ
0: อืม
1: หมดสัญญา31
0: ครับ
1: สิงหาโอ้โหมาแป๊บเดียวเองนะ
0: เออว่าจะดูสถิติคือเป็นพี่เคยดูประวัติเขาแบบเรียนดีอ่ะเรียนดีเลยจากทำงานบริษัทยาบ้างบริษัทเคมีพันอะไรพวกนี้แล้วก็มาทำงานด้านโค้ชเชนทาเนี้ยอดีตพนักงานเภสัชพันธ์ไงแล้วก็มาทำงานกับญี่ปุ่นปี2025ในฐานะนักวิเคราะห์สถิติและล่ามให้กับทีมชาติหญิงญี่ปุ่น
1: เคยเป็นผู้แทนยาด้วยนะ
0: ใช่ไหม
1: แต่ว่าเขาสนใจวอลเล
0: ่
1: ก็เลยตัดสินใจลาออกแล้วก็มาทำงานด้านวอลเล่เต็มตัว
0: สุภาพบุรุษนะทางในนอกสนามนะฮะ
1: ตอนเรียนนี่ก็เคยเล่นวอลเลย์บอลของมหาลัยแล้วก็เริ่มเก็บประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์การแข่งขัน
0: ครับ
1: จริงๆยังไม่ได้เข้าสู่วงการโค้ชทันทีนะแล้วก็ไปทำงานเป็นผู้แทนยาก่อน
0: ครับก็อีกมุมนึงก็คุณต้นก็ส่งมานะบอกว่าก็ดีนะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับทีมในยุโรปก่อนเพื่อกลับมาอยู่กับทีมไทยในโอลิมปิกเกมไงนนท์ไม่แน่นะอนาคตไง
1: เป็นไปได้
0: เป็นไปได้นะ
1: ว่าไหมเราก็คุ้นเคยกับเขาแล้ว
0: โค้ชชินนะ
1: ใช่
0: มีโค้ชอีกโค้ชคนหนึ่งที่เข้าไปอยู่มันเอฟิลิปปินส์เพื่อนร่วมทีมเขาว่าทากะไงอันนี้ก็เป็นของโค้ชทีมชาติฟิลิปปินส์นะก็เป็นสามีของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงชาวฟิลิปปินส์
1: อ
0: ่ะจาจ้าซาเตียโก้ไง
1: ครับ
0: ครับผมเออใช่ไหม
1: ใช่ครับก็สำหรับอื่นๆเนี่ยมีเรื่องของอะไรบ้างเอ่ยมีถามมาว่าช่อง9ได้ถ่ายทอดสดเอเชียนเกมกีฬาอะไรบ้างครับพี่
0: ใช่จ้าแต่ว่าก็จะอาจจะเป็นแบบรับสัญญาณมานะครับ
1: พอจะรู้ไหมว่าจะถ่ายอะไรเพราะว่า
0: จะไม่แน่ใจเลย
1: ถามมาว่าบอก PPTV เขาจะถ่ายวอลเล่นะเขาโปรโมทแล้ว
0: ใช่ใช่ PPTV จะถ่ายวอลเลย์บอล AS Play ยิงสดอะไรประมาณนี้ฮะอ๋อ
1: ไทยรัฐนี่ก็จะเอาบอลเนาะ
0: เห็นแวบๆอยู
1: ่ประมาณนี้นะฮะ
0: ก็ประมาณนี้ฮะครับ
1: เรื่องของวันเล่ไม่น่าจะมีอะไรอัปเดตแล้วเนาะน่าจะครบแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้คุณนิกมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่ง
0: ครับประมาณนี้นะ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ข้อความทาง YouTube
0: มีอะไรต่อ
1: หมดแล้วนะมีทักทายเข้ามาคุณชวนันท์คุณปลั๊ก
0: คุณปลั๊กแฮปปี้เบิร์ธเดย์เป้อารักโจอี้บาร์ตันเคียร์นูริฟด้วยเหรอหอเอมี่มาร์ติเนสโอ้ประตูเชลซีเหรอสวัสดีครับพี่เจพี่นนท์นะครับมีอะไรนะครับข้าพบนายกถ้าท่านจะสอนทำผัดข้าวหรือเปล่าครับไม่มีพี่พีทีวีออกมาแล้วนะครับได้แชมป์เอเชียเราเคยได้รองแชมป์มั้ยปี2018อ่ะ
1: หมายถึงเอเชียนเกมเหรอ
0: เอเชียนเกมไงแพ้จีน
1: เราเคยได้เหรียญเงินดีที่สุดใช
0: ่ได้เหรียญเงินไงปี2018
1: ใช่
0: ชนะเกาหลีใต้ในรอบรองอ่ะนะฮะแล้วก็แพ้ทีมชาติจีนครับก็แพ้ไป3เซตเลยฮะเราชนะเกาหลีใต้เนี่ย 3-1 เลยนะนนรอบรองอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ครับปี2018ซึ่งพี่อยู่ในสนามด้วย
1: มีบอกว่า
0: อะไรครับ
1: บาโกล่าลงสุกนี้เลยได้ไหมครับพี่เจ๋งลงไหมพี่เจ๋ง
0: ใครนะ
1: แบรดลีย์บาโกล่าไงตัวใหม่ลิเวอร์พูลอ่ะ
0: มีโอกาสวันศุกร์นี้นะลิเวอร์พูลเนี่ยเดี๋ยวจะไปเยือนอิปสวิชทาวน์นะฮะครับ
1: แล้วจะจัดยังไงอ่ะจะจัดทีมยังไงอ่ะ
0: ครับ
1: บาโกล่าก็ถนัดฝั่งซ้าย
0: ก็อาจจะจับบาโกล่าไปเล่นฝั่งขวาไหม
1: โอ้โห
0: ครับส่วนใหญ่ฝั่งซ้ายอยู่โมนากากักโปได้ไหมกักโปเอ็นกูโมฮาบิตอมุนยอสแล้วก็แบลลี่บาบาบาโคล่าไง
1: ผมว่าต้องให้บาบาบาบาโคล่าเล่นตำแหน่งที่ดีที่สุดสิ
0: เ
1: พราะว่าเขาดูแล้วเนี่ยตัวความหวังใหม่ของลิเวอร์พูลเลยนะผมว่าเขาต้องเล่นทางซ้ายแหละหน้าเป้าก็ต้องเป็นอีซัก
0: ครับ
1: ขวานี่ต้องแย่งกันเหรออ
0: ืม
1: ทั้ง
0: ขวา
1: โ
0: ตทั้งก่อน
1: มุนยอน
0: เหมือนนับที่แล้วนะให้อินโกมูฮาไม่ได้นักไม่ได้เป็นฝั่งขวาเป็นมันเกิดฝืนธรรมชาติน้องไง
1: ตอนแรกให้กัคโปก่อน
0: ใช่ไหมกัคโปใช
1: ่
0: ไหม
1: กัคโปแล้วก็มุนยอสไปอยู่ทางซ้ายแล้วก็มีสลับกันโหอย่างนี้คือขวาบอดเหมือนกันนะใครจะปรับตัวเล่นทางขวาได้ดีที่สุด
0: นั่นน่ะสิ
1: กัคโปเหรอ
0: ครับ
1: เพราะว่าแต่มุนยอสก็มาแรงนะผิวอยู่นะ
0: มุนยอสก็เล่นได
1: ้
0: แต่ว่ามันผิดธรรมชาติเนี่ยเหมือนอินกุมโมฮามันก็เด็กอ่ะ
1: คือมันดูฝืนหมดเลยอ่ะทั้ง3คนอ่ะ
0: ใช่
1: โอ้โหแล้วมันทับกันหมดเลย4คนอยู่ตำแหน่งเดียวกันหมดเลยนะ
0: ก็เล่นปีกซ้ายหมดเลยอ่ะไม่ต้องมีใครเล่นแล้ว
1: แล้วก็ไม่ได้ใครทางซ้ายเลยนะ
0: ไม่ทันแล้วก็ตอนแรกกัปโปจะไปแมนซิตี้ไงแต่ว่าไม่ได้เอ็นดีไอไม่ใช่เจ้าเอ็นดีไออ่ะ
1: เอ็นดีไอยากูบ้ามินเปอะไรที่มีข่าวไม่ได้เลย
0: ตอนจะไปเอ็นดีไอไปแน่นไปแมนซิตี้แล้วก็เลยบอกกัปโปบอกอยู่ต่อดีกว่าฮะ
1: ใช่อ
0: ยู่ต่อเลยได้ไหม
1: กัปโปก็บอกไม่มีทางเลือกครับเขาไม่ขายครับจริงๆก็อยากย้ายครับ
0: ครับ
1: ส
0: วัสดีครับพี่เจงพี่โนนนะคุณสกายแมนครับเห็นบีมคอมเมนต์ในเฟซโค้ชชินว่าคุณได้ไปโอลิมปิกเกมด้วยนะครับเอาก็ไปสะสมประสบการณ์นะเนาะว่าไหม
1: ใช่
0: ส่วนถามแบนดี้บาโคล่าบาสูนี่น่าจะได้ลงนะพี่ว่านะ
1: ผมว่าต้องลงนะเพราะว่าดูแล้วยังดูไม่ค่อยไหลลื่นนะลิเวอร์พูลเท่ากับว่าตอนนี้ก็มี3ประสานฝรั่งเศสนะ
0: ครับ
1: รัตเล่บาโกล่าฮูโก้ไอเคติเก้เจอร์มี่ชักเก้ตอนนี้ฝรั่งเศสอยู่ในทีมเยอะเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ผมว่าคงต้องปรับอ่ะอาจจะต้องปรับระบบการเล่นนะต้องลืมอาจจะใช้แผนแบบตอนมีซาร่าไม่ได้แล้วไหม
0: พี่ก็งงผู้บริหารของสโมสรริชาร์ดนิวก็ไปสโมสรในตะวันออกกลางอ่ะประธานบริหารของเขาอ่ะแล้วดูเจ้าของทีมก็ไม่เอาแล้วมั้งนน
1: ไม่ดูเหมือนแบบ
0: FSG Fenway Sport Group เนี่ยก็ไม่เอาแล้วมั้งเพราะว่าก็ปล่อยหุ้นให้กับ Amazon ด้วยไงJB Source ก็ซื้อตั้งแต่ 30% ไม่เหร
1: อ
0: ก็ดูแล้วคงจะปล่อยเขานะเพราะว่าไม่เอาแล้วล่ะ
1: ทีนี้ก็ต้องลุ้นฝีมืออีราโอล่าแล้วกันว่าทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยจะปรุงให้มันกลมกล่อมได้ไหม
0: ครับ
1: จะทำให้มันเก่งได้ไหมก็น่าเป็นห่วงกันนะเสมอมา2เกมติดนะ
0: ใช่นะอ่ะก็ลุ้นกันนะ
1: ครับ
0: 2เกมโอ้ครับโอ้ยเซ็งเลย
1: ได้2แต้ม
0: 2เกมติดแล้วเหร
1: อ9ทีละแต้ม
0: 2 2เกมเลยอ่ะแล้วดูเชลซีดูอาร์เซนอลเนี่ยเล่นโอ้โห3 แต้มทั้ง2นัดเลยอ่ะ
1: โอ้โหแล้วเสริมวันสุดท้ายคึกคักนะ
0: คึกคักสิ
1: ซิตี้ก็ได้เอนโซ่เฟรนันเดสไป
0: ครับ
1: หาจนได้แล้วก็มีอย่างแมนซิตี้ก็เสริมเยอะเชลซีก็เสริมเยอะ
0: ครับ
1: ลิเวอร์พูลวันสุดท้ายมีไปได้ตัวโกดาวลุ่งมาอีกคนนะ
0: เฮ้ยบุกแมนนะบุกแมน
1: แต่ก็ปล่อยยืมไปก่อนก็ยังไม่ใช้
0: ครับ
1: โอ้แต่ดูแล้วเกมลุกแบบลิเวอร์พูลยังดูเบาๆอ่ะถ้าเกิดว่าอีซักแบบเข้นฟอร์มเก่งออกมาแบกทีมไม่ได้แบบตอนมีซาร่าอยู่อ่ะที่แบบมีซาร่าอยู่นี่เราหวังว่าต้องมี1ลูกอ
0: ่
1: ะในทุกๆเกมอย่างเงี้ยถ้าอีซักทำไม่ได้แบบนั้นนี่ก็เหนื่อยก็ต้องอยู่ที่ว่าอีราวล่าจะเข้นฟอร์มพวกอีซักพวกบาโกล่าออกมาให้มันแตกทีมได้หรือเปล่าผมว่าบาโกล่าเนี่ยแบบความหวังเลยนะ
0: แต่บาโกล่า
1: ความหวังของแฟนลิเวอร์พูลเลยนะ
0: สำรองของเปเช่นะ
1: ไม่แต่ว่ามาอยู่ลิเวอร์พูลนะทีเนี้ย
0: ตัวจริงอยู่แล้วล่ะ
1: มันดูดีสุดแล้วอ่ะ
0: เป็นสำรองของคาบิชาคาเคเลียลิเวอร์พูลซื้อสำรองมา100 กว่าล้านคิดดูด้วยกันขอบคุณมาก
1: ก็มันไม่มีแล้วอ่ะตอนนี้มันแย่งกันแบบอุตลุดเลยอ่ะ
0: หรออ
1: ยากได้ยานโยมองเด้ก็ไม่ได้ไงเรอัลมาดริดก็เอาไปแล้ว
0: ครับ
1: ก็โอ้โหลุ้นเหนื่อยเหมือนกันเดี๋ยวดูว่าอีรานโอล่าจะของจริงหรือเปล่าคือแฟนลิเวอร์พูลไปเห็นฟอร์มอลอนโซ่ไง
0: ครับ
1: คุมเชลซีโอ้โหยิงเยอะเสียดายเลยนะก็รอลุ้นอีรานโอล่ากันไปนะครับประมาณนี้นะ
0: ครับผมก็ลุ้นกันนะในคืนวันศุกร์นี้นะ
1: คร
0: ับลิเวอร์พูลของเราไหวไหมฮะส่วนย้ายทีมก็เอ็นโซ่ฟาเดเดสก็ใหญ่สุดแล้วเนาะ
1: จ ใหญ่สุดแล้ววันสุดท้ายนะ
0: สุดท้ายนะ
1: ก็ได้สมใจแต่ว่ามันมีข่าวเมื่อวานที่เซอร์ไพรส์นิดนึงคือลิเวอร์พูล

0: จะไปขอยืมมาโลคุสโตแต่เชลซีแล้วเขาไม่ให
1: ้ไม่ทัน
0: อยากได้แบ็คขวาเหรอ
1: ก็แบ็คขวาไงที่เขาไปแซวคุณลินดาไงลินดาภรรยาของจอร์แดนยูเฮนรี่อ่ะ
0: แซวว่าไงฮะ
1: ก็แซวว่าคุณสามารถเล่นแบ็คขวาได้เปล่า
0: อ้าว
1: ใช่ไหมลินดาเดนเป็ดเดนพิสุตตี้อะไรอ่ะภรรยาของเจ้าของสโมสรอ่ะ
0: ครับ
1: ก็เจ้าของภรรยาของจอร์แดนรี่บอกว่าโอ้ใช่ก็เล่นแบ็คขวาได้แย่มากเหมือนกันฮะแสดงว่าตอนนี้ปัญหาของลิเวอร์พูลคือแบ็คฮะครับ
0: โอ้โหจะไปขอมาโลคุสโตเขาก็คงไม่ให้หรอกเจลซีว่าใช้อยู่นะแล้วตอนนี้แบลลี่ก็เจ็บยาวเดี๋ยวก็ต้องเอาโซบอสไลน์มาใช้อีก
1: ถูกต้อง
0: อ
1: ่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะ
0: ครับ
1: ครับเวลาเดิมนะครับกับรายการก่อติดเอเชียนเกมนะครับในรายการนี้ที่นายไลฟ์ก่อนเอเชียนเกมนะวันนี้น้องดอลและผมเจ๋งแล้วไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดี
2: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
4: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
6: นี่คือการคอร์รัปชันการเบียดบังเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นของตนการใช้อำนาจในทางมิชอบทุจริตช่อโกงให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องผลประโยชน์ที่จะนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งชาติกลับถูกเบียดบังไปเป็นทรัพย์สมบัติของคนไม่กี่คน
5: Mcord Radio Network ร่วมรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่เป็นภัยร้ายทำลายชาติ
7: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ Mcord Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
9: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
10: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
11: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
12: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2500

0: 69 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ค่ะทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะคะวันนี้ต่อน้อยอัศราเชิดชูมาประจำการที่ห้องส่งแล้วนะคะคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะฝนฟ้าตกกันมาค่อนข้างกระหน่ำซัมเมอร์เซลจริงๆเขาเรียกว่าฝนราชการใช่ไหมพอเลิกงานปุ๊บมาละ 4:30 ตั้งเขามาละนะคะอ่ะสิ่งสำคัญนอกจากจะดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงฤดูฝนแล้วนะคะใครที่ขับรถนะคะก็ต้องดูแลเครื่องยนต์ตัวเองด้วยกันละกันฤดูฝนแบบนี้บางจุดบางพื้นที่น้ำท่วมเนาะคุณผู้ฟังแต่ว่าเรื่องของสุขภาพด้านหนึ่งค่ะวันนี้ต่อนำเรื่องของมะเร็งทั่วโลกเพิ่มขึ้นอันนี้มีการอ้างข้อมูลจากสหรัฐนะคะพบว่าหลายชนิดพุ่งในคนที่อายุต่ำกว่า50ปีไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
4: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
3: คุณผู้ฟังคะต่อนำข้อมูลนี้มาจากศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาท่านเป็นประธานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์บูรณาการและสาธารณสุขค่ะได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงความห่วงใยโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้นด้วยอาจารย์ธีรวัฒน์ระบุนะคะว่าขอบคุณนะคะนักวิทยาศาสตร์ชื่อว่าคุณแดนนักวิทยาศาสตร์ที่สหรัฐได้ส่งข้อมูลมาให้มะเร็งปะทุหนักหลังจากมีการเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมามีหลายต่อหลายคนมักประสบกับเขาเรียกว่าประสบการณ์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ตรงหรือทางอ้อมหรือคนที่รู้จักกันมะเร็งทั้งที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะฮะคนที่รู้จักชนิดเป็นมะเร็งนะฮะเป็นมะเร็งทั้งที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเป็นมะเร็งชนิดที่เมื่อก่อนไม่ค่อยมีใครเป็นแล้วก็เคยเป็นมะเร็งที่เคยควบคุมได้แต่อยู่ๆก็ปะทุขึ้นมาแล้วก็ลุกลามอย่างรวดเร็วประสบการณ์เหล่านี้ไม่ได้เฉพาะเจาะจงในเมืองไทยนะคะแต่ว่าเป็นกันทั่วโลกในช่วงแรกๆคนเรียกตัวเองว่าผู้เชี่ยวชาญก็ได้ออกมาบอกชาวบ้านว่าพวกเรานั้นจิตตกนะวิตกจริตกันไปเองมะเร็งไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะทีนี้จากการโพสต์ของอาจารย์หมอธีรวัฒน์ก็บอกว่าพอชาวบ้านอย่างเราไม่เชื่อเพราะเราเห็นเองกับตานะคะผู้เชี่ยวชาญก็ออกมายอมรับว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นหลายสิบปีแล้วนะคะคุณผู้ฟังประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือการตีพิมพ์ในปี2025แต่เลือกที่จะนำเสนอข้อมูลถึงแค่ปี2019ทั้งๆที่จะให้ข้อมูลถึงปี2023ถึงปี2024ก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูข้อมูลล่าสุดจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาก็พบว่าอัตรามะเร็งหลายชนิดในคนที่อายุต่ำกว่า50ปีเพิ่มมากขึ้นอย่างมากในปี2021ถึงปี2023โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับอัตราการเพิ่มไม่กี่ปีก่อนหน้านี้อันดับหนึ่งคือมะเร็งลำไส้แล้วก็ลำไส้ตรงนะคะเพิ่มขึ้น 19.4% อันนี้ไม่ได้เฉพาะในประเทศไทยนะคะเป็นทั่วโลกค่ะมะเร็งลำไส้เล็กนะ 15.5% มะเร็งรังไข่เพิ่มขึ้น 12.8% มะเร็งกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้น 7.3% มะเร็งเต้านมในสตรีเพิ่มขึ้น 3.6% แล้วก็เนื้องอกในสมองที่ไม่ใช่มะเร็งก็เพิ่มขึ้น 19.5%เป็นข้อมูลนะคะจากศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑานะคะต่อนำมาจาก TNN Health TNN Online คุณผู้ฟังไปดูเพิ่มเติมได้นะคะรายละเอียดน่าจะได้มากกว่านี้นะคะอันนี้เต่าย่อๆมาให้คุณผู้ฟังกันว่ามะเร็งทั่วโลกเพิ่มขึ้นนะคะเป็นการอ้างข้อมูลจากสหรัฐอเมริกาพบหลายชนิดพุ่งในคนที่อายุต่ำกว่า50ปีนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
4: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งช่วงสนทนากับหมอปัญญา
3: คุณผู้ฟังร่วมพูดคุยจัดรายการด้วยกันนะคะ SMS ค่ะ4689899 Facebook แล้วก็ YouTube นะคะคุณผู้ฟังมีคำฝากของข่าวพยากรณ์อากาศนะคะว่าช่วงนี้น่าจะมีฝนตกลงมานะคะกทมเอง 80% ด้วยกันในช่วงเย็นๆนะคะคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะส่วนทางด้านข่าวอื่นๆที่น่าสนใจอาจารย์มาแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
5: สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านสังครับวันนี้เราต่อเรื่องของคนที่มีความสำคัญในวงการแพทย์แต่ว่าไม่ค่อยมีคนเอ่ยถึงเท่าไหร่นักต่อนะครับเมื่อวานนี้ผมพูดไปแล้วจำได้ไหมครับ
3: จำได้หมอรมยา
5: วันนี้มีหมอหนึ่งซึ่งผมต้องขอให้เกียรติต้องพูดถึงเพราะว่าท่านทำงานอยู่เบื้องหลังเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือรังสีแพทย
3: ์
5: ท่านสังครับรังสีแพทย์เป็นส่วนเป็นหมอที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นคล้ายๆกับหมอดมยาเหมือนกันแต่หมอดมยาก็จะเกี่ยวข้องกับหมอผ่าตัดโดยตรงในห้องผ่าตัดซะมากกว่าได้พูดไปแล้วเมื่อวานนี้ด้วยความให้เกียรติและนึกถึงเพื่อนคู่หูหมอดมยาครับมีหมออีกคนหนึ่งก็คือหมอที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคของหมอสาขาอื่นๆทั้งหมดนั่นแหละครับจะเก่งกาจมาจากไหนก็ตามแต่ก็ต้องไปพึ่งคุณหมอที่เรียกว่ารังสีแพทย์ทุกคนแหละครับเพราะเช่นเอ็กซเรย์ดูทำซีทีสแกนทำเอ็มอาร์ไอทำอัลตราซาวน์เมื่อก่อนน้องก็เคยแต่เคยถูกทำปะคะพวกเนี้ย
3: หนูทั้งอัลตราซาวน์ทั้งเอ็กซเรย์ทั้งไฟโบสแกนหมดเลยจัน
5: โอ้โหครบเลย
3: ครบเลย
5: ต้องอาศัยคุณหมอที่เรียกว่ารังสีแพทย์ที่ช่วยนะแต่ท่านก็มีความปรารถนาดีต่อคนไข้ทุกคนนะออเดอร์ขอสั่งรีเควสเข้าไปก็จะทำให้ทุกทีนะครับไม่เคยขัดเลยก็จะจัดพิจารณาเวลาให้เหมาะสมเพราะว่าปัจจุบันนี้คิวมันยาวเหลือเกินทางสีแพทย์ก็ต้องช่วยดูแลเคสเฉพาะเหล่านั้นทั้ง CT สแกนทั้ง MRI ทั้งอัลตราซาวด์ทั้งไฟโบสแกนยังต่อก็เคยถูกทำเห็นไหมครับว่ามีการวินิจฉัยโรคที่ทำให้เราเนี่ยวินิจฉัยโรคได้แม่นยำมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยเหลือนะครับซึ่งคนที่รู้เรื่องนี้ที่สุดก็คือหมอรังสีแพทย์รังสีแพทย์ก็คือคนที่ใช้รังสีใช้สารพิเศษในการที่ช่วยวินิจฉัยโรคและช่วยรักษาโรคมีสองภารกิจใหญ่ๆเลยนะครับทั้งวินิจฉัยโรคเสริมคุณหมอทุกสาขาเลยให้วินิจฉัยโรคได้แม่นยำมากขึ้นโดยใช้อุปกรณ์พิเศษเช่น CT สแกนเช่น MRI เป็นตัวอย่างนะครับและช่วยรักษาโรคด้วยเช่นพวกที่ให้เคโมเทอราปีในคนไข้ที่เป็นเนื้อร้ายท่านได้คุ้นชินนะครับก็ใช้คุณหมอรังสีแพทย์สาขาที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการรักษาเรียกว่าแพทย์ทางด้านรังสีรักษารังสีแพทย์ทั่วไปก็หมายถึง2สาขานี่นะครับที่รวมกันอยู่ในแผนกภาควิชารังสีวิทยาของแต่ละโรงเรียนแพทย์ทั้งศิริราชรามาจุฬาพวกนะครับจะมีรังสีแพทย์อยู่ปริมาณ1ซึ่งแบ่งภารกิจกันไปช่วยกันทำทั้งวินิจฉัยโรคในกลุ่มหนึ่งเราก็ขอรีเควสเข้าไปส่งให้ไปทำเอ็มไอทำซีทีคุณหมอถ้าได้วินิจฉัยก็จะช่วยดูแลและอ่านผลการวินิจฉัยโรคว่าเป็นอะไรกันแน่แต่คนไข้เคสนี้คุณหมอสาขานี้ก็จะช่วยทำให้หรือถ้าคนไข้ที่มีโรคอื่นที่ร้ายแรงวินิจฉัยแล้วเช่นเป็นมะเร็งเป็นเนื้อร้ายก็จะเข้าสู่สายรังสีรักษาตอนแยกออกนะครับคุณสังคัตก็มีสองสาขาที่ช่วยดูแลวงการแพทย์ไทยอยู่ปัจจุบันนี้โดยเขามีน้ำใจในการที่ช่วยทุกๆหมอแหละครับที่รีเควสต์การทำพิเศษตรงนี้เข้ามานะครับก็ช่วยดูแลให้ช่วยวินิจฉัยให้แม่นยำที่สุดแม้ปัจจุบันนี้ในโรงพยาบาลบางโรงก็จะมีการใช้ AI ในการช่วยวินิจฉัยเสริมได้เช่นเฉพาะเอ็กซเรย์ของปอดก็มีใครใช้ AI ช่วยอ่านเพิ่มขึ้นให้นะครับเพื่อลดโหลดการทำงานคุณหมอเหล่านี้ลงนะครับเพราะหาเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยมันทำกันเยอะมากสมัครงานเข้าสัมภาษณ์ก็ยังขอให้คนไข้ได้คนที่เป็น subject เนี่ยได้ไปเอ็กซเรย์ปอดดูซะก่อนว่าเป็นมีปัญหาหรือเปล่าอย่างนี้เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งมันเยอะเกินก็เลยนำ AI มาใช้ในการช่วยแต่ดูได้เฉพาะไม่ได้ใช้โรคปอดเท่านั้นนะครับเอ็กซเรย์ปอดนะมีโรคไรหรือเปล่ามีวัณโรคหรือเปล่าพวกนี้นะครับลึกกว่านี้เช่น CT scan MRI

0: อัลตราซาวด์ไปเนี่ยเข้ามาแทนไม่ได้หรอกครับยังไงต้องใช้คุณหมอเหล่านี้ไปอีกนานเหลือเกินเพราะว่ามันมีความละเอียดละออมากมายที่จะเล่าให้ฟังวันนี้นะครับท่านฟังท่านฟังสนใจนะครับอยากจะรู้กันว่ารังสีแพทย์มีความสามารถพิเศษยังไงช่วยการวิจัยโรคให้แม่นยำมากขึ้นจริงๆด้วยผมยอมรับนะครับอย่างไรเพราะไม่ถ้าไม่มีพวกเหล่านี้ครับการวิจัยโรคก็ต้องใช้วิธีแบบเดิมๆเห็นเฉพาะอะไรที่มันเด่นๆเช่นกระดูกหักอย่างเงี้ยใช้เอ็กซเรย์ธรรมดาดูได้เพราะว่าตั้งสมัยก่อนนู้นแล้วครับร้อยปีผ่านมาใครกระดูกหักอุบัติเหตุรถชนรถคว่ำก็ใช้เอ็กซเรย์ธรรมดาก็เห็นเพราะกระดูกมันเด่นชัดมากกระดูกมันทึบรังสีชัดเจนมากไม่ต้องให้คุณหมอรังสีก็ได้หมอกระดูกก็ดูเองได้ว่ามันหักตรงไหนจะรักษายังไงแต่เดี๋ยวก่อนนะครับมันไม่ได้มีโรคแค่นี้ครับโรคกระดูกหักเป็นแค่ 5% 10% ของโรคนั้นเองอีก 90 กว่า%นั้นเป็นโรคเฉพาะอื่นๆอีกเยอะเลยครับเช่นโรคของเส้นเอ็นโรคของเส้นประสาทกดทับเส้นประสาทนะครับหลังกดทับเส้นประสาทต่างๆรวมทั้งโรคในสมองอื่นหลายอย่างก็ช่วยทำให้วินิจฉัยได้ด้วยนะครับเป็นส่วนสำคัญมากๆอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าคือหมอรังสีแพทย์มีความสำคัญมากเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยครับรังสีแพทย์เนี่ยครับตั้งแต่เมื่อสมัยตั้งประมาณสัก100ปีที่แล้วก็เริ่มมีการทำงานกันแล้วนะคุณหมอคนแรกที่พบจะใช้รังสีในการช่วยคือคุณหมอเรนเกนนะครับที่เรนเกนเป็นชาวเป็นหมอชาวเยอรมันทำงานวิจัยเรื่องเกี่ยวกับรังสีทั้งหมดนะครับซึ่งทำงานร่วมกับภรรยาเขาเองเป็นทั้งวิจัยทั้งคู่เลยนะครับเขาค้นพบว่ามีรังสีเอ็กอันหนึ่งที่เราเรียกว่าเอ็กซ์เรย์ปัจจุบันเนี่ยครับพบในรังสีคอสมิกรังสีที่มาจากถึงโลกเรามาจากดวงอาทิตย์มาจากที่อื่นมาตามแสงแดดปะปนมาในแสงเหล่านี้ในธรรมชาติเรียกว่าเป็นคอสมิกเรย์ในแสงธรรมชาติเหล่านี้ครับถ้าเขาแยกแยะออกได้ว่าเอ้ยมีรังสีคลื่นเฉพาะความยาวคลื่นแบบนี้เลยแล้วพอเดินเขาจะลองไปเอาแสงนี้เขาไปผ่านมือของภรรยาเขาซึ่งเป็นนักวิจัยอยู่ในแลบเดียวกันนะครับได้ภาพมาชัดเจนคลิปในฟิล์มเลยครับว่าเป็นภาพกระดูกของมือภรรยาตัวเองก็จึงนำภาพนี้ครับออกมาเผยแพร่และค้นคว้าต่อจนลึกซึ้งมากมากเลยสองคนนี้ก็จึงเป็นนักวิจัยที่ค้นพบแสงอันนี้เป็นครั้งแรกเลยโดยครั้งแรกนั้นไม่รู้เป็นแสงอะไรเลยตั้งชื่อว่าเป็นเอ็กซ์เรย์เอ็กความหมายเราคืออะไรที่ตามแต่นี่มันโนเนมนะครับไม่มีความรู้มาก่อนเขาตั้งว่าเอ็กซ์เรย์ไปก่อนเบื้องต้นแล้วก็ใช้เอ็กซ์เรย์มาถึงปัจจุบันนี้ร้อยกว่าปีที่ผ่านมายังใช้คำว่าเอ็กซ์เรย์เหมือนเดิมนะครับความจริงมันเป็นคอสมิกเรย์ของธรรมชาติมากกว่านะครับ นี่คือสิ่งที่มาที่ไปของแสงเอ็กซ์เรย์ซึ่งถ้าคุณบินไปยุโรปนะ น่าจะเป็น10 ชั่วโมงจากกรุงเทพไปยุโรปอังกฤษมั่งอะไรบ้างแต่ตอนนั้นแหละครับ10 ชั่วโมงเนี่ยรังสีคอสมิกเรย์เหล่านี้ครับจะผ่านตัวเครื่องบินนี้มาถึงเราได้ระดับหนึ่งนะทุกคนละครับเช่นบิน10 ชั่วโมงก็ถ้าเกิดถ่ายเอ็กซเรย์ปกติถ่ายมือปกติ4 รูปเห็นไหมครับว่ามันมีอยู่ในธรรมชาติทั่วไปอยู่แล้วโดยธรรมชาติเลยนะครับเ มื่อเทียบอย่างนี้ปั๊บจะเห็นได้ว่าเอ็กซเรย์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติก็จริงแต่เรานำมาใช้ประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคเริ่มต้นจริงๆก็คือดูเอ็กซเรย์ที่ปอดนะครับภาพแรกๆของมันก็คือเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็เอ็กซเรย์มันกระดูกหักแต่ก่อนที่จะมีคนไข้กระดูกหักเยอะก็เอ็กซเรย์ดูนำมาใช้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นเครื่องสมัยใหม่ขึ้นนะครับเรามีการใช้แสงทึบแสงแต่ก่อนนี้เขาเรียกว่ากลืนแป้ง
1: ค่ะ
0: เราคุณดูไหมเอ็กซเรย์กลืนแป้งซะก่อนนะเอ็กซเรย์ดูแต่จะเห็นว่ามีแผลในกระเพาะอาหารหรือเปล่ามีเนื้อมะเร็งอะไรที่ก้อนอะไรที่ในลำไส้หรือเปล่าไอ้กลืนแป้งนั้นคือแป้งก็คือแบเรียมซัลเฟตนะครับปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนแปลงหมดแล้วครับเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ค่อยได้ไม่ถูกใช้เพราะมันทดเชยด้วยสารเป็นเครื่องเทคนิคสมัยใหม่ซึ่งคุณหมอความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเหล่านี้คือรังสีแพทย์ในสาขาที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคจะช่วยเรามากที่พูดเครื่องแรกก็คืออัลตราซาวด์ใช้เสียงคลื่นเสียงมาผ่านดูเช่นดูที่ตับที่เป็นยังไงนะดูที่ตับที่ดูที่เด็กที่ในท้องแม่เนี่ย มีเป็นเด็กหญิงเด็กชายช่วยวิจัยโรคได้ซึ่งเราคุ้นชินอยู่แล้วนะครับนี่กับใช้เสียงอัลตราซาวด์ซึ่งเสียงนี้มีความปลอดภัยสำหรับทารกไม่ทำลายประสาทหูของเด็กนะครับในขนาดที่เหมาะสมอัลตราซาวด์เป็นสิ่งที่เราใช้กันประจำปัจจุบันนี้ใช้ดูมีไขมันเกาะตับหรือเปล่าอัลตราซาวด์นะใช้ดูเด็กเพศชายหรือเพศหญิงในท้องแม่ก็ดูอย่างนี้ครับเด็ก3เดือน4เดือนก็ดูได้แล้วเป็นตัวอย่างและวิจัยโรคอื่นๆอีกหลายอย่างเลยนะครับอัลตราซาวด์เนี่ยพื้นฐานเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นและพัฒนาขึ้นมาเป็น CT สแกนภาษาอังกฤษคุ้นหูไหม CT สแกน CT ย่อมาจากคำว่า Computerized Tomography นะครับซึ่งเป็นการใช้แสงเอ็กซเรย์ในการตัดภาพทั่วร่างกายเราตัดเหมือนกับเราตัดเป็นแตงกวาที่เราจะกินน้ำพริกผักจิ้มที่แม่เราทำให้กินน้ำพริกผักจิ้มแต่แตงกวาหัวหนึ่งเนี่ยมันยาวๆใช่ไหมท่านสังครับแม่เราจะเอามาฝาเป็นแว่นแว่นแว่นแว่นแว่นแว่นแต่ละแว่นแต่ละแว่นนะครับคือวิธีการที่ CT สแกนใช้แสงเอ็กซเรย์ตัดฐานร่างกายเราดูความเข้มข้นพอดีที่จะทำให้เกิดปัญหาแล้วมันก็จะสลายจากร่างกายเราได้เองในไม่กี่ชั่วโมงนะครับการตัดภาพแบบนี้ทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนมากลักษณะที่เป็น2มิติคือเห็นทั้งภาพหน้าเหมือนเอ็กซเรย์กระดูกหักสมัยก่อนนู้นและเอ็กซเรย์ด้านแกนเอ็กตัดขวางด้วยการวิจัยโรคจึงแม่นยำมากขึ้นเพราะเราเห็นภาพของร่างกายเราขนาด2มิตินะครับเป็นวิธีการที่ทำให้เราวิจัยโรคได้ดีขึ้นจะแยกระหว่างความเข้มของหลายอย่างวิธีปัจจุบันที่ใช้มากก็คือใช้ดูหลอดเลือดในสมองเวลาเป็นโรคของสโตรกครับต้องตอบรู้จักสโตรกไหมคะ
1: โอ้คุณหูเป็นมากแล้วเป็นกันเยอะไหม
0: เออครับเขาใช้ CT ในการตรวจวินิจฉัยทำได้เร็วมาก5นาทีเป็นเห็นนะไม่รู้แหละนะฉะนั้นเราเอามารวมกันในกลุ่มของ Fast Track ในการวินิจฉัยโรคแบบหลอดเลือดสมองตีบตันเวลาคนไข้ไปห้องฉุกเฉินจะเข้าสู่เส้นทางด่วนนี้เลยครับพยาบาลก็จะส่งเอ็กซเรย์ CT สแกนสมองทันทีเพื่อเพราะมีเวลาเพียงแค่4ชั่วโมงต้องช่วยให้ทันนะครับจะต้องเร่งทางนี้จะไปขวางให้ไข้รอจังหวะนั้นไม่ได้แล้วเสียเวลาเห็นไข้ยืดไปผ่านเอ็กซเรย์เลยนะครับทำซีทีสแกนออกมาเลยรับผลคุณหมอก็จะอ่านให้ทันทีว่ามีการตีบตันเส้นเลือดหรือเปล่าถ้ามีคุณหมอเวรที่ดูแลคนคืนนั้นเฉยคณะก็จะทำฉีดยาเข้าเส้นเลือดทันทีเป็นยาละลายริมเลือดที่ช่วยแก้ไขไม่ให้มีการอุดตันและได้ผลดีทันทีเหมือนกันขอให้ทำภายใน4ชั่วโมงครึ่งจากเป็นอาการนั่นเองครับที่มันตัวอย่างชัดเจนว่าเราใช้ CT ดูแลจะแม้กระทั่งเรื่องของกระดูกกระเดี่ยวเรื่องของไอ้เครื่องอื่นหลายอย่างที่ต้องการดูลักษณะที่เฉพาะเจาะจงข้อเสียของอันนี้ก็คือใช้แสงเอ็กซเรย์เป็นมีเดียตรงกลาง คุณหมอไว้ใช้กระดานรังสีวิทยาเขาก็ใช้แสงพวกนี้ครับแต่ว่าเลือกใช้เป็นเหมาะที่เหมาะสมอันที่ดีมากๆชัดเจนมากๆพัฒนาตามมาทีหลังก็คือคำว่า MRI ต่อหุ้นหูไหมครับ
1: หุ้นหูผ่าจาก MRI
0: หมอเอ็กซ์เรย์คนไทยนะเนี่ยเป็นคนวินิจฉัยโรคกันเลย MRI นี่มีข้อดีก็คือไม่ได้ใช้แสงเอ็กซเรย์ในการวินิจฉัยโรคนะครับท่านฟังครับแต่ใช้แมกเนติกก็คือคลื่นแมกเนติกไฟฟ้าไอ้คลื่นเนี่ยครับมันเหมือนกับมือถือเราที่ใช้นะครับแต่เป็นเข้มข้นมากกว่ามือถือหลายเท่านะครับเพื่อใช้ผ่านร่างกายเราจะได้เห็นใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านร่างกายเราในสามมิติเลยทั้งตัดขวางตัดตามแนวตรงและตัดตามแนวเอ็กซเรย์ด้วยนะครับเห็นภาพเป็นสามมิติละเอียดกว่า CT สแกนนิดนึงนะแล้วก็แยกแยะระหว่างเนื้อเยื่อได้ด้วยเนื้อเยื่อหมายถึงว่าเช่นเส้นประสาทอย่างเช่นหมอกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยหมอกระดูกทุกคนนะครับสั่ง MRI อย่างเดียวเลยเพราะมันเห็นเส้นประสาทด้วยว่าทับดีไปแค่ไหนละอีกหมอกระดูกไปทับเส้นประสาทดีแค่ไหนละต้องรีบผ่าตัดให้หรือเปล่าในการที่จะป้องกันไม่ให้มันทับเส้นประสาทมากเกินไปที่เป็นตัวอย่างนะครับวิธีที่ใช้อื่นนั้นไม่เห็นเนื้อเยื่อก็คือพวกเส้นประสาทเหล่านี้แต่ MRI เห็นได้ด้วยเช่นพวกหมอกระดูกกินถือเป็นอาวุธสำคัญในการวิจัยเลยนะครับที่บอกว่าหมอกระดูกท่านศิลปศาสตร์ท่านฟังเองที่เคยโทรถามมาเราก็มักจะถูกทำ MRI มาก่อนแล้วทั้งสิ้น ครื่องวินิจฉัยว่าทับจริงหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าทับหลอกหลอกหลอกหลอกมีหลายโรคที่หลอกกันนะเนี่ยปัจจุบันนี้ก็คือใช้ MRI ในการช่วยเพราะมันช่วยทำให้เราแยกแยะเนื้อเยื่อในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อของเนื้อเยื่อต่างๆเนื้อเยื่อสมองเนื้อเยื่อของเส้นประสาทต่างๆนี่เราแยกได้ว่าทับจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ตัวสำคัญมากข้อเสียอันนี้ก็คือมันทำนานเนี่ยของเต่าทำครั้งหนึ่ง40 นาที50 นาทีซึ่งใช้เวลายืดเยอะมากแล้วเครื่องมันจะเป็นอุโมงค์กลมๆเราต้องเข้าไปในอุโมงค์เขาจะเลื่อนตัวแล้วก็ไปในนี้คนที่กลัวความแคบๆเนี่ยอยู่ไม่ได้นะครับดินร้องลั่นเลยครับเพราะเขารู้สึกว่าสุกกักก้อยในพื้นที่ที่แคบๆคนที่มีโรคนี้อยู่เยอะเหมือนกันท่านอยู่ไม่ได้เพราะ MRI ก็จะทำลำบากมากในคนที่มีปัญหาพวกกลัวความแคบไม่ทราบคือรู้จักเพื่อนๆที่กลัวความแคบไหม
1: มีอาจารย
0: ์
1: ลิฟต์นี่ไม่ได้เลยนะใจสั่นเหงื่อแตก
0: เ
1: ข้าอุโมงค์นี่ไม่ได้เลยนะหัวใจจะวายหายใจไม่ออก
0: กระดาษลิฟต์เล็กๆตามคอนโดเล็กๆเข้าได้สองคนเนี่ยเข้าลิฟต์จะต้องจับมือเพื่อนจับฟังก์ชันเลยบีบมือเพื่อนที่ไกลด้วยเข้าคนเดียวไม่ได้ครับกลัวความแคบโลกวันนี้มีปัญหาเยอะเลยรวมทั้งพวกที่กลัวความสูงด้วยนะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันนี่แหละครับเข้าทำเอ็มไอไม่ได้นะครับลำบากมากปัจจุบันที่เครื่องเอ็มไอสมัยใหม่ยังพยายามลดความกว้างของไออุโมงค์เนี่ยให้มันเหลือแคบๆลงหน่อยจะได้ดูว่ามันเหมือนก็ไม่ได้เข้าถ้ำนะแต่ว่าก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนั่นเองเอ็มไอจึงเป็นตัวที่เป็นสุดยอดปัจจุบันนี้ครับข้อดีคือใช้เครื่องแม่เหล็กไฟฟ้านะครับไม่ได้ใช้เอ็กซเรย์ก็พยายามมีให้เห็นเนื้อเยื่อด้วยแยกแยะกลุ่มที่มีความสำคัญเช่นเนื้อสมองเนื้อเส้นประสาทต่างๆแยกแยะชัดเจนได้ด้วยพวกนี้จึงเห็นว่าต้นมันเป็น3มิติเราวินิจฉัยได้ชัดเจนมากขึ้นและช่วยชี้จุดที่หมอต้องลงมีดผ่าตัดเข้าไปหาตรงนี้แหละเข้าตรงนี้ไปเจอทุกทีแหละเนี่ยมันชี้หมอตรงนี้ครับท่านหมอกระดูกจึงช่วยผ่าตัดตรงนี้ได้ชัดเจนมากขึ้นถ้าเรารู้ว่าแผลจะเล็กลงแน่เพราะเราไม่ต้องเข้าไปหาว่าตรงไหนกันแน่วันเนี้ยมันชี้ระดับนี้ครับระดับ 4-5 นี่แหละครับตรงนี้เข้าตรงนี้เท่านั้นเจอแน่มันทับอยู่ตรงนี้ไงเนี่ยมันบอกหมอเราเยอะท่านปัจจุบันที่การรักษาจึงแม่นยำมากขึ้นแผลเล็กมากขึ้นก็เลยเหตุผลเหล่านี้เป็นตัวอย่างซึ่งคนที่จะบอกอ่านผลให้หมอกระดูกหมอผ่าตัดทุกคนทราบได้ว่าตรงไหนแน่ก็คือหมอรังสีแพทย์ครับจะอ่านมาเลยว่าตรงนั้นตรงนี้พูดเป็นภาษาแพทย์มาเลยซึ่งหมอก็จะรู้ว่าจะผ่าตรงนี้แหละเจอแน่เหมือนนะมันมีผู้ร้ายตรงนี้แหละนอนอยู่ตรงนี้แหละจัดการซะนี่เป็นตัวอย่างอีกสาขาที่ชัดเจนมากก็คือคุณหมอรังสีแพทย์เป็นสายรังสีรักษานะครับผมจะไม่พูดวันหลังนะอันนี้นะเพราะว่าฟังไปแล้วมันจะหดหู่ไปนิดนึงเช่นพูดถึงว่าคีโมเทอราปีอะไรพูดจากคำพูดเดียวไปแล้วคนฟังก็จะเห็นคนหูใจนะแล้วก็มันเป็นพ่อตัดทรงผมก็ไม่เชี่ยวชาญมากนักการใช้ยาเคมีเทอราปีเหล่านี้ครับก็เลยขออนุญาตที่จะรวมให้ท่านเห็นการแบ่งสาขาชัดเจนแต่กลุ่มที่พวกหมอเราพึ่งพาสายมากและช่วยเหลือกันมากก็คือหมอสาขารังสีแพทย์สาขารังสีวิทย์ชัยที่ใช้พวกเอ็กซเรย์ใช้ซีทีสแกน MRI รวมทั้งอีกอันนึงที่ผมไม่ได้พูดถึงก็คือซีทีเพชสแกนนะครับ PET เพชสแกนนี่ใช้การฉีดเศษสารที่ดีพวกกัมมาเลย์นะครับเข้าไปแล้วให้เห็นว่ามีการแพร่กระจายของเนื้อร้ายเนื้อมะเร็งในทั่วร่างกายหรือยังเพชสแกนจะเป็นตัวเป้าหมายคือต้องไปตรวจดูว่ามีการแพร่กระจายของโรคไม่ดีเหล่านี้หรือยังเป็นเด่นนะครับหาอื่นๆได้ด้วยหลายโรคแต่ว่าจุดเด่นเขาใช้กันก็คือดูซิว่ามันเป็นการแพร่กระจายของเจ้าเนื้อลายได้อย่างผมไม่ได้พูดถึงรายละเอียดนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังว่าทันตแพทย์คือคนที่มีความเก่งกาจเชี่ยวชาญและช่วยหมอในทุกสาขาความเชี่ยวชาญเลยนะครับให้วินิจฉัยโรคได้แม่นยำมันได้เป็นผลดีกับท่านผู้ฟังคนไข้นั่นแหละเพราะถ้าวินิจฉัยได้แม่นยำการรักษาก็แม่นยำตามไปด้วยการรักษาก็แม่นยำแล้วก็ได้ผลดีตามไปด้วยนั่นเองครับนี่คือผลดีที่เกิดขึ้นจากฝีมือของคุณหมอที่เรียกว่ารังสีแพทย์ถ้าทำก็ได้ยินข้อความเห็นเกี่ยวกับหมอสาขา2สาขานี้ครับคือหมอดมยากับรังสีแพทย์ซึ่งทำงานอยู่เบื้องหลังการวิจัยโรคทั้ง2อันนะครับหมอที่เจอคุณตรวจคุณเป็นหมอสาขาเฉพาะทางก็จริงแต่ว่าเป็นหมอที่เจอกับคนไข้ ให้เห็นให้รู้เช่นคุณไปหาหมอ

0: ระดูกรู้ว่าหาหมอกระดูกนะไปหาหมอหัวใจก็รู้ว่าเป็นหมอหัวใจเขาจะเจอคนไข้แต่หมอที่ไม่ได้เจอคนไข้เป็นประจำก็คือหมอรังสีแพทย์อันหนึ่งกับหมอดมยาอีกอันหนึ่งเขาทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับผมนี่ก็เอานำมาเล่าให้ฟังเพื่อให้เกียรติกับหมอสามสองสาขานี้คนนี้ก็เป็นเพื่อนฝูงกันทั้งนั้นแหละครับก็สนิทสนมกันพูดจากันช่วยเหลือกันเวลามีอะไรก็โทรหากันโดยตรงๆเลยยกหูช่วยหน่อยนะอันนี้คนไข้คนนี้มันเป็นอย่างนี้สงสัยมากเลยตรงนี้ช่วยอ่านเถอะเถอะส่งไปตอนนี้นะคุณหมอก็จะช่วยดูแลให้แล้วก็โทรกลับมาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นกันจริงๆว่ะอะไรเงี้ยครับเขาคุยกันแล้วก็ส่งผลทางการเป็นแผ่นๆกลับมาให้เราอ่านเป็นหลักฐานด้วยแต่ผมก็ทำการรักษาไปแล้วล่ะก็คุยกันได้ยกหูคุยกันอยู่แล้วมันได้ยกหูคุยกันอยู่แล้วเมื่อกี้นี้นะครับนี่ก็ตัวที่สำคัญมากถ้าขอให้เกียรติกับคุณหมอสองสาขานี่หมอดมยาหมอหลังหมอพิบัติยีแพทย์กับทางสีแพทย์จะใช้ชื่อภาษาทางการมันเรียกยากนะพิสัญญีแพทย์ต่างๆเรียกยากเลยนะ
1: เรียกยากก็เอาง่ายๆคือหมอดมยาละกันเนาะรู้ฝั่ง
0: นี่รู้กันเลย
1: ค่ะ
0: แล้วคุ้นกันแล้วหมอรังสีก็คือหมอเอ็กซเรย์คุยง่ายๆกันนะครับ
1: ค่ะอาจารย์จริงๆแล้วอ่ะน้อยอันนี้ไม่รู้หูฟังเข้าใจเหมือนกันมั้ยเรามีโอกาสเจอรังสีแพทย์หรือคุณหมอรังสีบ่อยมากกว่าคุณหมอดมยาถ้าคุณจะเจอหมอดมยานั่นหมายความว่าคุณต้องผ่าตัดต้องมั้ยอาจารย์
0: ผมดีแน่
1: ใช่แต่ถ้าเราเจออาจารย์หมอรังสีแพทย์หรือว่าหมอรังสีเนี่ยแค่ไปเอ็กซเรย์เป็นอัลตราซาวด์หรือไป MRI ถูกต้องมั้ยอาจารย์
0: เจอเขาได้แน่เจอเขาได้แน่เขาก็ต้องมาทำให้เองนะครับคนอื่นทำแทนไม่ได้จะมีน้องๆพยาบาลคอยช่วยเสริมนู่นนี่นั่นอยู่ข้างๆก็จริงแต่คุณทำจริงๆก็คือรังสีแพทย์จริงๆกับหมอตมยาจริงๆที่จัดการกับคุณนะครับ
1: อืมนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นอันตราซาวด์ MRI หรือเอ็กซเรย์เนี่ยคุณหมอรังสีก็จะทำตามคุณหมอต้นอีกท่านหนึ่งที่สั่งมาถูกต้องไหมอาจารย
0: ์เขาเรียกว่ารีเควสต์คือขอให้ช่วยทำให้นะครับข้ามแผนกไปแผนกรังสีเขาจะช่วยเขาต้องการรู้ว่าเราต้องการสงสัยอะไรเราจะรีเควสต์เป็นใบรีเควสต์ไปนะครับถ้าเขาก็จะทำตามที่เราคิดว่าอยากจะรู้บางทีก็แนะนำโทรกลับมาบอกว่าบวกเข้าไปด้วยสิบวกเพชรแกงไปด้วยจะดีกว่าอันนี้นะครับคำแนะนำเราที่ก็ทำตามกันไปเพื่อให้การวิจัยโรคนั้นแม่นยำมากขึ้นทั้งหมดนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างหมอต่อหมอด้วยกันโดยเฉพาะหมอที่ทำงานปิดทองหลังพระทั้งดมยาทั้งรังสีแพทย์นะครับ
1: อีกท่านหนึ่งที่คิดถึงอาจารย์เวลาเราไปตรวจเลือดหรือว่าไปตรวจของเหลวในร่างกายเทคนิคการแพทย์
0: ครับอันนี้ไม่ใช่แพทย์ครับเขาเรียนเพราะท่านเจาะเลือดตรวจเลือดทดลองแล้วมีกลุ่มที่เป็นแพทย์จริงๆก็คือหมอทางด้านพยาธิวิทยาที่ผมยังไม่ได้พูดถึงเพราะว่าหมอคนที่เขาจะผ่าศพอะเก่า
1: ชนสูตรเหรอฮะอาจารย
0: ์ชนสูตรพวกนี้ครับเป็นเรื่องเวลาพยาธิแพทย์ที่ผมไม่ได้ตามพูดถึงเพราะว่าพูดแล้วคุณถ้าท่านฟังจะหดหูใจเนาะแต่ว่าเขาสำคัญมากคือตรวจชิ้นเนื้อให้เราเวลาผมผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อที่สงสัยว่าก้อนนี้อะไรกันแน่วะเป็นต่อน้ำเหลืองหรือเป็นเนื้อร้ายจริงๆผ่าตัดเสร็จปั๊บก็เอาเนื้อชิ้นนั้นครับส่งมาให้คุณหมอพยาธิแพทย์เขาส่องกล้องจุลทรรศน์ดูว่าเซลล์เป็นยังไงแล้วก็จะรีพอร์ตกลับไปทีนึงก็เป็นอีกหมอหนึ่งที่เราต้องพูดถึงเพราะเขามีความสามารถในการช่วยให้ถ่ายโรคเช่นกันคล้ายๆรังสีแพทย์นะครับผมไม่กล้ามาพูดเพราะว่าถ้าท่านฟังแล้วก็จะเซ็งใจนะฟังเรื่องจีบแบบหมอคนนี้ก็จะผ่าศพเวลามีคดีความอะไรอย่างเง
1: ี้ยเสียชีวิตด้วยเหตุใดอะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจารย
0: ์ครับคนนี้ก็จะทำให้เจ็บพ่อเลยเขาไม่ได้ออกมาเจอคนไข้เหมือนกันนะครับอยู่ห้องแลบของเขาเองห้องผ่าคลอดผ่าศพเก่าเนี่ยครับเขาจะทำเฉพาะตรงนั้นถ้าเอาเนื้อไปตรวจว่าเป็นเนื้อร้ายเนื้อดียังไงมีสารพิษอะไรในร่างกายหรือเปล่าที่มีการวางยาไซยาไนด์ฆ่าคนไข้ไปหลายคนนะครับแล้วก็พิสูจน์จบมาด้วยพยาธิแพทย์เช่นเดียวกันคุณหมอพรทิพย์
1: ใช่
0: เป็นพยาธิแพทย์ครับนะครับ
1: อ๋อคุณหมอพรทิพย์ที่ท่านผ่าศพชนสูตรอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย
0: ์เป็นอาจารย์ที่รามาเนี่ยครับเคยคุยกันตลอดครับแต่ตอนนี้แกออกไปทำงานอื่นแทนแล้วนะครับ
1: ค่ะอาจารย์อีกคำหนึ่งที่เราเคยได้ยินบ่อยๆคุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมไปทำหัตถการอะไรเงี้ย
0: หัตถการคือการที่หมอทุกสาขาแล้วครับทำอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆเช่นหมอดมยาก็เจาะคอในห้อง ICU เนี่ยคนไข้ในอาการหนักเขาจะช่วยที่เจาะคอก็เรียกว่าหัตถการการให้ยาเข้าเส้นแบบที่เปิดเส้นได้เลยนะครับเรียกว่าหัตถการ ไขมันเล็กๆตัดกระเนื้อที่ใบหน้าโดยใช้เลเซอร์กับหมอผิวหนังทำเงี้ยหัดเลือกขัดตะกร้าตรงนั้นนะครับ
1: คือ
0: บางทีเรียกว่าผ่าตัดเล็กบางครั้ง
1: ผ่าตัดเล็กผ่าตัดเล็กนะคะไม่ว่าจะเป็น MRI CT สแกน X ray หรืออัลตราซาวผลออกมามันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรแผ่นฟิล์มแผ่นอะไรงั้นเขาก็วินิจฉัยโรคตามแผ่นฟิล์มเนี่ยอาจารย์ถูกต้องไหม
0: ถูกต้องครับแต่เขานั่งดูในห้องอีกห้องวิจัยอีกห้องนึงนะครับต้องทำ CT สแกนทำ MRI เนี่ยคุณหมอเราที่เขาจะนั่งอยู่ด้วยอีกห้องนึงนะครับห้องอ่านของเขาเองแล้วเขาจะอ่านผลเลยดูผลสดๆเลยต้องนอนด้วยเทคนิคเครื่องรังสีเทคนิคกลุ่มนี้ก็จะช่วยจัดการให้ภาพมันชัดเจนที่สุดแล้วส่งภาพไปให้อาจารย์เขาอ่านทันทีอ่านเสร็จก็จะโทรคุยกับผมเลยเขาจะบอกผมขอไปทำแต่เนี้ยเห็นว่าเอ๊ะอาจารย์มันเป็นอย่างนี้ว่าเจอเมื่อกี้นี่เองอะไรเงี้ยเขาจะพูดมาก่อนเลยแล้วก็จะวางหูไปแล้วก็จะไปพิมพ์ผลแล้วส่งผ่านทางจอฟิวมาที่โต๊ะตรวจผมเลยเป็นทางการนะครับทั้งไม่เป็นทางการโทรศัพท์คุยกันเองแล้วหมอต่อหมอด้วยกันมีความสัมพันธ์ต่อกันรู้จักกันดีกับเป็นทางการเนี่ยมันจึงเป็นดับเบิลเช็คสองทางท่านคุยกันดูแล้วอีกสักพักหนึ่งตัวหนังสือมันจะไหลมาตามหน้าจอนะครับมันขึ้นที่หน้าจอเราว่าคนแค่คนนี้ผลเป็นอย่างนี้ว่า
1: อาจารย์อีกอันนึงนะคะที่หนูเคยทำคุณผู้ฟังเคยไปตรวจไขมันพอกตับไหมคะที่เขาเรียกว่าไฟโบสแกนไฟโบสแกนนี่จัดว่าเป็นกลุ่มเดียวกันไหมคะอาจารย์
0: ครับก็ตรวจไขมันในตับผ่าตับใช่อัลตราซาวด์ใช่เราจะเช็คอะไรหลายอย่างเฉพาะเขาเลยหาเซลล์ไขมันที่อยู่ในเนื้อตับนะครับ
1: เขาเรียกว่าอะไรอาจารย์เรียกว่าอะไรสแกน
0: ไฟโบสแกนครับไฟโบว่าไขมัน
1: ก็เหมือนซีทีสแกนไหมอาจารย์อัลตราซาวด์เลยไหม
0: ใช่ครับใช่ครับอัลตราซาวด์ครับ
1: อ๋องั้นก็เป็นหมอรังสีเหมือนกัน
0: รังสีทั้งนั้นแหละครับพวกนี้ทำด้วยฝีมือคุณหมอรังสีแพทย์ทั้งสิ้นนะครับ
1: นะคุณผู้ฟังอ่ะใครสงสัยยังไงก็ SMS นะคะ4689899นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถที่จะเดี๋ยวเปิดสายพูดคุยกัน022485937พักก่อนค่ะอาจารย
0: ์คุณฟังครับผมขอเติมนิดเดียวครับต่อนิดหนึ่งท่านฟังอย่าเบื่อในการที่จะต้องไปนั่งรอตามโรงพยาบาลใหญ่ๆเพราะว่าคุณหมอก็ทำงานกันตัวเป็นเกลียวเลยนะแต่ท่านไม่รู้ไงเพราะเขาบริการคนทั้งหมดเลยแต่คุณหมอเอ็กซเรย์เขาทำงานตัวเป็นเกลียวเลยนะตั้งแต่เช้าเลย
1: อ
0: ่านผลอะไรต่างๆเยอะหมดแล้ววันๆหนึ่งนะตรงยิ่งโรงเรียนแพทย์ศรีราชรามาที่จังหวัดจุฬาภรณ์เนี่ยเหนื่อยกันมากเลยครับแต่ถ้าไม่เห็นถ้าไม่รู้ถ้าก็บ่นว่าทำไมลงมาตรวจช้าจังวะอะไรเงี้ยได้ดั่งใจของเราแต่ใจของคนที่เป็นคนเจ็บป่วยเราเข้าใจดีครับว่าจะต้องร้อนใจเป็นห่วงญาติตัวเองเป็นคนตัวเองว่าจะเป็นยังไงหรือเปล่าเขาไปโทษว่าคนรักษาทำไมมันอู้หรือไงอะไรเงี้ยครับขอเห็นใจกันนะครับวิชาชีพแพทย์วิชาที่ทำเพื่อคนหรือยิ่งหมอไทยก็ทำเพื่อคนไทย70 ล้านคนเราทุ่มเททำทุกอย่างโดยที่มีหลายๆสาขาที่ไม่ได้โชว์ออกมาท่านฟังหรือหมอที่เขาตรวจข้างบนเช่นผมเนี่ยผมไปตรวจตั้งแต่7 โมงเช้าถึงโรงพยาบาลแล้วสอนนักศึกษาแพทย์ด้วยตรวจด้วยก็จะลงมาตรวจข้างล่างได้9 โมงเช้าน
1: ะคะ
0: ใกล้บนแต่ว่าคนได้แต่วอร์ดที่นอนอยู่โรงพยาบาลครับเตียงหมอกระดูกเนี่ยเกือบ100 เตียงนะแบ่งกันดูหลายคนแต่คนไข้ใครก็ดูคนก็ตรวจไปเนี่ยกว่าจะเสร็จทั้งหมดสั่งการรักษาเสร็จแล้วถึงลงมาตรวจคนไข้ข้างล่างผมก็เลยหมายถึงคนไข้ OPD คือท่านนั่นแหละที่เป็นนัดตรวจเพราะวันนี้มาเจอกันนะครับตรวจถึงบ่ายนะเขาจะฟังดูเอ็กซเรย์โดยไรต้องถึงบ่ายกว่าจะจบสิ้นกันได้นะครับ
1: เพราะฉะนั้นต่อเข้าใจเลยนะคะตัวเองเหมือนกันเวลาโรงพยาบาลรัฐนะคะท่านเช็คหรือว่าตารางนัดอาจารย์พยายามจะไม่เลื่อนนัดเด็ดขาดเพราะว่ากว่าจะได้คิวอ่ะมันค่อนข้างจะใช้เวลานานพอสมควรนะคะคุณผู้ฟังนะคะอ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
0: ครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990 บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4 คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและ

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
7: ้ถามมาตอบได้ในช่วงนี้นะคะเราพูดคุยกันถึงเรื่องของรังสีแพทย์นะรังสีแพทย์คือใครก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านรังสีวิทยามีหน้าที่หลักในการวินิจฉัยแล้วก็รักษาโรคโดยใช้เครื่องมือเช่นนะคะอัลตราซาวด์เอ็กซเรย์นะซีทีสแกนแล้วก็ MRI เป็นต้นนะคะก่อนที่เราจะไปตอบคำถามขอขอบคุณค่ะ FPT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะหมอรังสีวิทยาที่อาจารย์หมอพูดถึงนี่แล้วโอ้โหดูการทำงานของท่านแล้วนะก็เขาเรียกว่าการจราจรนี่แดงสีแดงอยู่ตลอดเวลาหมายความว่าเขียวเหลืองแดงเนาะอาจารย์เนาะ
8: ครับใช่ครับ
7: แดงทุกวันนะอาจารย
8: ์เออครับคือตัวที่ช่วยกันแต่ทั้งหมดจบลงที่การวินิจฉัยโรคที่แม่นยำประโยชน์ก็คือเกิดกับท่านคนเดียวคนที่เหนื่อยยากก็คือหมอแต่หลายสาขาร่วมกันทำงานสาขานู้นสาขานี้บวกกันสุดท้ายแล้วประโยชน์ให้กับคนไข้นายกในขอเท่านั้นเพื่อสุขภาพของท่านเห็นไหมครับว่าไม่ได้มาจากหมอคนเดียวนะ
7: ค่ะ
8: แต่หน้าตาได้รับที่หมอสาขาที่นั่งตรวจคุณนะเออขึ้นมาตรวจหมอก็ดูก็หน้าตาได้กับผมเงี้ยก็เป็นตัวอย่างนะแต่จริงๆที่มาที่ไปของข้อมูลต่างมาจากหลายสาขามากทั้งรังสีแพทย์ทั้งผ่าตัดกับหมอดมยาก็ช่วยอีกแล้วนะครับที่หมอสาขาอื่นช่วยกันสายหลายสาขาช่วยกันทำและเราก็ช่วยกันอื่นด้วยเวลาสาขาอื่นมีโรคเกี่ยวกระดูกเขาจะปรึกษาข้ามแผนกมาเราก็ไปดูให้เขาที่แผนกของเขาเองเพื่อบอกว่าอีกแบบเนี้ยผมจะช่วยตรงนี้ได้นะคุยกันเองยกหูคุยกันอะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในระบบการรักษาพยาบาลที่เมืองไทยครับระบบแพทย์ที่ดีที่สุดของโลกปัจจุบันนี้ก็ถือว่าที่ยอมรับ1ใน6ของโลกนะครับที่เรามีระบบแพทย์ที่มั่นคงมากๆกับคนไทยเพียงเรายังจนอยู่นั่นเองนะประเทศ
7: แม่อุตส่าห์นิ่งอุตส่าห์นิ่งอ่ะจ้ะนะคะอ่ะมีคุณผู้ฟังค่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ครับขอบคุณมากๆเลยผมเป็นเทคนิคเชียนด้านรังสีค่ะแล้วก็คุณหมอช่วยให้หลายคนเนี่ยเข้าใจบทบาทด้านนี้เยอะมากขึ้นเลยครับอาจารย์ช่วงนี้เขาบอกว่าแคลเซียมสกอร์ขายดีมากครับอาจารย์แคลเซียมสกอร์คืออะไร
8: ครับใช่ครับผมก็พูดอีกนิดนึงครับเมื่อกี้ได้พูดถึงหมอสายขายแต่สายที่ทำงานจริงๆในห้องเอ็กซเรย์ห้องเฉพาะทางเนี่ยครับก็คือน้องๆที่เรียกว่ารังสีเทคนิคหรือเทคนิเชียนครับทางด้านเอ็กซเรย์นะครับเขาเป็นคนทำทุกอย่างด้านเทคนิคเพื่อทำภาพทำอะไรต่างที่เหมาะสมตามหลักการทางวิชาการเนี่ยส่งไปให้คุณหมอผู้อ่านก็คือหมอเอ็กซเรย์หมอรังสีนะครับเป็นคนอ่านผลก็อ่านผลที่เสร็จปั๊บใช้เวลา10-15นาทีก็เปลี่ยนเป็นคนอื่นต่ออย่างเงี้ยตัวที่น้องๆที่เป็นนักรังสีเทคนิคเขาจะป้อนข้อมูลจากห้องเอ็กซเรย์ห้อง MRI ห้อง

0: ทีเข้ามาตรงเพี้ยเข้ามาหาอาจารย์เลยแล้วก็อ่านผลแล้วก็ส่งพิมพ์เป็นผลออกไปถ้าเป็นเพื่อนๆกันก็โทรศัพท์ไปบอกก่อนว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งที่เรานี่ครับคือสิ่งที่เราทำกันทั้งวันทั้งคืนเครื่องจักรนี้รันต่อเนื่องกันตลอดเวลานะครับโดยที่ท่านไม่รู้หรอกครับว่าทั้งหมดทั้งหลายนี่กำลังจากหลายคนหลายหมอหลายน้องๆหลายน้องๆพยาบาลน้องเทคนิคต่างๆช่วยทุกอย่างนะครับทำงานเป็นตัวเป็นเกลียวนะครับ
1: นะคะอาจารย์แล้วแคลเซียมสกอร์คืออะไรคะนี่น้องเขาส่งมา
0: คือแคลเซียมที่เกาะตามหลอดเลือดต่าง
1: ๆ
0: เช่นหัวใจเป็นตัวอย่างนะครับหลอดเลือดใจปัจจุบันนี้ก็ดูจากแคลเซียมอื่นๆอีกหลายโรคนะครับที่เกี่ยวข้องเพราะเวลามีโรคภัยไข้เจ็บที่มันค่อนข้างจะเรื้อรังมันจะมีแคลเซียมไปเกาะในพื้นที่นั้นๆมากกว่าที่อื่น
1: โอ้โหนะเข้าใจละอาจารย์คะมีคุณผู้ฟังคุณปีเตอร์นะคะบอกว่าไขมันเกาะตับมันสามารถหายเองได้ไหมครับอาจารย์ส่วนผลไฟโบสแกนของเขาคือ15/297อาจารย์ครับช่วยอธิบายว่าไฟโบสแกนผลค่ามันคืออะไรได้ไหมครับอาจารย
0: ์เมื่อครับพี่อธิบายฟังระดับหนึ่งแล้วนะครับคือค่าที่ไขมันที่เกาะตับนะครับว่ามีค่าขนาดไหนเราแบ่งเกรดมันออกไปเป็น1, 2, 3, 4, 5อย่างที่พูดกันนะครับน้องคนนี้ก็มีโอกาสหายแล้วนะครับเพราะยังต่ำอยู่ก็กรุณาปรับตัวเองเรื่องพฤติกรรมการกินการอยู่การออกกำลังกายเพราะว่าไฟโบสแกนขับนั่งกดตับขออภัยนะครับมันสามารถลดลงได้ถ้าเป็นระยะแรกๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแย่แล้วก็จะตายค่าไม่เป็นตับแข็งนะครับตอนนั้นถึงตรงนั้นเราก็ไม่ต้องพูดแล้วครับมันไม่กลับแล้วครับไปแล้วมันเลยล้ำไปแล้วนะครับ
1: ใช่อ่ะขอแชร์คุณผู้ฟังท่านนี้คุณปีเตอร์นะต่อไปหาหมอหมอก็บอกว่าไขมันเกาะตับให้เดินวันละ20 นาทีประมาณ 3-4 เดือนแล้วกลับไปหาหมอใหม่หมอบอกว่าถ้าไม่ทำแบบนี้มันจะเป็นตับแข็งก็ร้ายสุดก็คือมะเร็งในตับนั่นแหละกูฟัง
0: แต่ละล้ำไปถึงนู่นนะครับพอถึงตับแข็งแล้วมันเลยไปแล้วครับมันจะไปถึงตัวมะเร็งตับแต่ขอเน้นเติมนิดนึงให้น้องๆและหลานนะครับจะลดไขมันในร่างกายไม่ว่าจะเป็นส่วนของแขนของขาของสะโพกของในตับที่ไปเกาะก็ตามแต่นะครับออกกำลังกายใช้วิธีการที่เป็นแบบแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์ให้มันนานเกิน10 นาทีขึ้นไป
1: อ
0: ัพขึ้นไปเช่นคุณวิ่งจ็อกกิ้งคุณเดิน20 นาทีคุณจะเผาไขมันได้10 นาทีนะครับเพราะ10 นาทีแรกที่เราเริ่มเดินเนี่ยมันใช้น้ำตาลเป็นพลังงานไขมันในเตาเผามันอุ่นช้าจังเลยมันเหมือนกับการนึ่งกันอุ่นนี่ครับมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนกว่านาทีที่ 9ที่8ที่9ขึ้นไปแล้วถึงจะเผาไขมันให้เราดังนั้นคุณจะต้องใช้ความออกกำลังกายที่มันยืดเยื้อนานหน่อยใช้เวลาเช่นที่เรียกว่าเป็นแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์ปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าคาร์ดิโอครับคาร์ดิโอทำนั้นนานแต่เบาๆไม่ต้องหนักมากเกินไปขอเน้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่เข้าใจน้องๆสมัยใหม่ที่ไปพูดกันในโซเชียลให้ถอนให้มันได้ไปทำยกเวทไม่จริงนะครับยกเวทคุณทำได้10 นาทีที่ไหนนะครับมันหนักตายไปตุ่มเหล็กแล้วตุ่มเนี่ยนะครับก็ทำได้แค่นั้นนะครับแต่ที่ต้องเผามากก็คือไขมันจะถูกเผาได้จริงก็นาทีที่8ขึ้นไปนะครับ
1: ค่ะทำไมหมอให้ต่อเดินกูฟังเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะวิธีอื่นอาจจะเหมาะความการเดินอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนแต่คุณหมอก็จะดูว่าเราเหมาะกับการออกกำลังกายแบบไหนมากกว่านะอาจารย
0: ์ครับแถมออกการเดินเต่าจะเดินได้มากกว่า8 นาทีขึ้นไปถึงจะเผาไขมันได้นะครับ
1: นะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านนี้นะลุงด้วงบอกว่าทำไมผลอ่านทุกอย่างต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับคุณหมอคนไข้อย่างผมเนี่ยไม่มีภาษาไทยบ้างหรือนะคะ
0: แล้วก็แค่เท่านั้นนะครับลุงด้วงครับทั้งหมดที่เขาเขียนมา5, 6, 7 แบบและ9 บรรทัดนะครับภาษาแพทย์ทั้งนั้นเลยนะจับแพทย์ทั้งนั้นเลยมันไม่มีคำแปลเป็นไทยครับแปลมาแล้วก็ไม่ตรงความหมายเดี๋ยวเพี้ยนครับเดี๋ยววิจัยโรคผิดเพี้ยนไปหมอเราจึงระวังมากในเรื่องเพราะมันเรื่องของความในคดีด้วยนะครับว่าจะต้องวิจัยแบบนี้แน่นเป๊ะใช้อ้างอิงในศาลได้นะครับใบนั้นนะครับเป็นใบที่ศาลเชื่อนะครับเป็นใบทางการก็เซ็นชื่อทับด้วยหมออ่านพวกเขาจะมีเซ็นชื่อทับตอนท้ายดีว่าใครเป็นคนอ่านผลนี้ด้วยเพื่อรับรองผลการอ่านของตัวเองรับรองความเชี่ยวชาญตัวเองในการที่จะวิจัยโรคของคนไข้คนนี้มันแปลว่าคนนั้นขึ้นตกในใบเนี้ยว่าคุณเป็นโรคร้ายหรือเปล่าหรือไม่เป็นแน่จะได้ทางคดีความก็ตามแต่ว่าเป็นความที่เป็นแบบสาหัสหรือเปล่านะครับเกิน21 วันในการรักษาหรือ

0: ล่าเป็นคดีความทั้งสิ้นนะครับมีความหมายนะครับ
1: นะคะแล้วลุงด้วงก็บอกว่าเดี๋ยวไปผ่าไปผ่ายู
0: ตอนนี้เดี๋ยวนี้ใกล้จะผ่า
1: ใช่ใช่ UKA 2ข้างที่ศิริราชแล้วนะครับคุณหมอ
0: ครับโชคดีนะครับผมคิดว่าศิริราชตอนนี้ควรศูนย์ใหญ่ครับเรื่องเกี่ยวกับการผ่าตัดเกี่ยวกับข้อเทียมทั้งหมดนะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งจะมีอาจารย์หลายท่านที่ทำการเป็นทีมที่ทำเพื่อคนไทยจริงๆครับออกเดินทางไปทั่วประเทศทั่วแผ่นดินไทยทุกๆเดือนไปผ่าตัดให้คนไข้เหล่านั้นฟรีๆนะครับโดยใช้เงินของที่บริจาคที่ท่านบริจาคเข้าไปทำกันซื่อตรงซื่อสัตย์มากๆนะครับใช้โรงพยาบาลที่ต่างจังหวัดต่างๆเราน
1: ะ
0: แล้วเอาผู้เชี่ยวชาญคนผ่าเนี่ยมือผ่าแท้ๆไปผ่าให้ห้องผ่าตัดจริงไม่สำคัญแล้วละครับห้องผ่าตัดไหนก็เหมือนกันผ่าได้ทั้งสิ้นนะครับ
1: อาจารย์คะมีป้าเล็กส่งมาจากเกาะสมุยค่ะอาจารย์
0: ครับ
1: ค่ะบอกว่าเล่นถามค่ะเครื่องตรวจไตรโครตรอนอาจารย์คือตอนเนี้ยคุณป้าอายุ76ปีเป็นมะเร็งระยะ2ต้นๆก่อนผ่าตัดต้องเข้าไปตรวจไตรโครตรอนตอนผ่ามา5ปีแล้วทุกอย่างโอเคถามว่าไอ้เครื่องตรวจไตรโครตรอนมันคืออะไรอาจารย
0: ์ก็อันนี้ก็เป็นมันมี2อย่างคือโพซิตรอนกับไตรโครตรอนนะครับก็เป็นเรื่องเดียวกันก็คือเรียกว่าเพชสแกนที่ผมพูดนำไปเมื่อกี้แล้วในรายการเบรกที่1นะครับเป็นตัวหาที่ว่ามีการแพร่กระจายไปที่เซลล์อื่นของพี่หรือเปล่าขณะนี้หรือว่าแพร่กระจายอยู่แค่จบแค่ตรงนั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นซึ่งทำให้การรักษาก็จะได้ปรับโดสต่างๆได้เหมาะสมนะครับ
1: อืมนะคะแต่ว่าหายมาแล้วเนาะหายมาแล้วนะคะงั้นต่อขออนุญาตไปที่ข้อความ SMS 4689899นะคะอาจารย์คุณผู้ฟังลงท้ายด้วย8856บอกว่าสวัสดีครับอาจารย์ผมเนี่ยรู้สึกแน่นหน้าอกอยากไปตรวจแต่ว่าใช้สิทธิ์30บาททีนี้กลัวหมอจะไม่ส่งต่อเราจะมีวิธีพูดกับหมอยังไงดีครับอาจารย์ให้หมอไปตรวจขึ้นหัวใจคือ
0: แล้วเอาตาที่ซื่อๆสิครับเอาตาคนไทยละเอาตามันเห็นกันนะหมอเขาตรวจเขาไม่ได้ดูเฉพาะรูปร่างหน้าตาหรือสัดส่วนที่เจ็บปวดของคุณนะครับเขาดูแววตาคุณด้วยว่าโหภาษาของเขาพูดแบบจริงใจมากเลยอ่ะมันเป็นจริงๆว่ะพวกนี้นะเราทุกคนก็ต้องช่วยเขาหน่อยอะไรเงี้ยครับความเอื้อเฟื้อความเมตตาต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจของหมอทุกคนนะครับเพื่อส่งให้คุณเองไปตรวจที่พิเศษมากขึ้นให้คนพบว่ามันใช่โรคนี้หรือเปล่าที่คุณกังวล นะครับเพราะแน่นหน้าอกเดียวมันมีโรคเป็นโหกับหลายสิบโรคครับทั้งเราก็ช่วยกันดูแลกันพูดคุณหมอแบบซื่อๆแบบคนไทยคุยกับคนไทยแหละครับ ช่วยกันตรงเต็มที่แน่ๆอยู่แล้วนะครับ
1: อืมนะคะอ่ะได้คำตอบไปแล้วเนาะแต่เวลาที่เราไปหาเนี่ยคุณหมอก็จะดูเองว่าคุณจะไปหาหมอต่อได้อย่างไรคือเขาจะวินิจฉัยในสิ่งที่คุณเป็นในขณะนั้นนะอาจารย์นี่ประสบการณ์ส่วนตัวที่เราแชร์กัน
0: อาการที่เล่าแล้วครับมันมาจากแววตาด้วยมีพูดตรงๆนะครับเป็นหมอมาเยอะหลายสายที่ประสบการณ์แววตาคนไข้นี่ครับมันจะช่วยบอกว่าอาการที่เล่ามันเป็นอย่างนั้นจริงเลยล่ะเราไปถามเพิ่มอีกหน่อยว่าค่าละนักหน้าตาแววตาอย่างเงี้ยมันจะเป็นมันนั่นหรือเปล่านี่หรือเปล่าคิดถึงโรคอื่นๆอีกสักสองสามโรคเราเรียกว่าเป็น differential diagnosis นะครับภาษาแพทย์การวินิจฉัยแยกโรคอื่นๆด้วยเพื่อช่วยท่านว่าถ้าเกิดไม่ใช่อันนี้จริงๆที่ท่านกลัวมันจะเป็นโรคที่หนึ่งที่สองที่สามอีกสักสามสี่โรคได้หรือเปล่าด้วยเพื่อส่งท่านตรวจเฉพาะให้มันแม่นยำมากขึ้นนะครับ
1: อืมนะคะอย่าลืมนะคะสายตาอ้อนวอนและดูความสงสาร
0: ดูซื่อตรงครับ
1: ซื่อตรงนะคะอย่าไปหลอกหมอนะโอ้นะคะ6415บอกว่าอายุ49เป็นผู้ชายค่ะอาจารย์คืออาการกระดูกคอเสื่อมมีอาการปวดต้นคอร้าวมาที่ต้นแขนก็ถามว่ากระดูกคอเสื่อมเนี่ยรักษาด้วยการผ่าตัดได้ไหมและการรักษาวิธีไหนที่เหมาะสมครับอาจารย์ในวัย49ปีเป็นผู้ชาย
0: ก็49ปีนี่ใช้วิธีคอนเซอร์เวทีฟหน้าการคุณที่เล่ามาเนี่ยปวดคอล่าวต้นแขนแค่นั้นแค่ต้นแขนเนี่ยมันยังเป็นเล็กๆครับอายุก็ยังน้อยอยู่ก็เริ่มเป็นนะครับกระดูกคอเสื่อมเริ่มเป็นพอรักษาด้วยการใช้กายภาพบำบัดใช้ยาช่วยปรับท่าทางของคออย่างน้อยก็ไม่ให้ก้มเยอะไม่รู้แหละก้มดูมือถือเนี่ยแหละตัวสำคัญปัจจุบันเนี่ยนะครับ
1: ใช่ไหมมือถือตัวร้ายนะกับทุกเพศทุกวัยแล้วจ้ะ มีข้อความจาก SMS คุณซีซันเชนส์นะคะบอกว่า ผมอะเป็นทหารอยู่สุรินทร์นะครับอาจารย์ลากลับบ้านได้10วันมาฟังอาจารย์หมอจริงๆก็เพิ่งจะรู้นะครับว่าการช่วยเหลือผู้ป่วยคนคนหนึ่งเนี่ยต้องใช้หมอเยอะมากขอบคุณคุณหมอทุกคนนะจากใจทหารชายแดนครับอาจารย
0: ์ขอให้พี่น้องนี้เขามีโชคดีในการปฏิบัติการดูแลตะเข็บชายแดนเรานะครับตะเข็บชายแดนนี้ผมของขึ้นมาฟังแล้วมันใครก็พูดคนที่ไม่รู้เรื่อง
1: ใจเย็นใจเย็นอาจารย์ใจเย็นก่อนใจเย็นก
0: ่
1: อน
0: ขอโอ้ยขอให้น้องมีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยการสู้รบดูแลตะเข็บชายแดนของไทยที่ปู่ย่าตายายสละชีวิตรักษาไว้ให้เราให้ลูกหลานเรานะครับฝากรักษาให้ลูกหลานเราต่อไปเยอะๆหลายๆรุ่นต่อไปเรื่อยๆนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังมาอีกสักคำถามหนึ่งนะคะของคุณผู้ฟังอาจารย์ครับ5090สมัยก่อนกว่าจะมีวงการแพทย์เนี่ยบุคคลที่เริ่มสำรวจร่างกายมนุษย์เขาไม่โดนกล่าวหาว่าเป็นพ่อมดแม่มดฆาตกรหรอครับอาจารย์ดูหนังแล้วสงสัย เออคุณก็คิดได้
0: มีหมอหลายคนครับที่เป็นอย่างที่น้องเขาพูดถึงนะอันนี้ผมขอบคุณที่เข้าใจนะเขาทำไปต่างกับการค้นคว้าต่างเพื่อพบโรคต่างนะครับเขาก็ถูกสังคมในพื้นที่นั้นๆหาว่าเป็นพ่อมดแม่มด
1: ม
0: าพูดถึงนะครับบางคนถึงขั้นเสียผู้เสียคนกันเรื่อยๆอาชีพต่างๆก็มีปัญหามากมีบางประเทศอย่างเช่นเยอรมันเขาทำการวิจัยได้เยอะเพราะเขาปกครองสมัยนั้นปกครองดิฮิตเลอร์นะครับเขาทำได้ทุกอย่างตามที่ต้องการแต่ว่าพอถึงเวลาขึ้นมาจริงๆแล้วเขาก็ค้นพบอะไรเยอะมากเลยนั้นเยอรมันก็เป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองทางการแพทย์มาก่อนสมัยก่อนนู้นเลยนะครับ
1: นะคะอีกคำถามหนึ่งค่ะ969ส่วนบอกว่าไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบต่อเนื่องแล้วไปเจอ SVE 1%
0: ครับ
1: จำเป็นต้องทานยาอะไรไหมครับจากคุณทวีอาจารย์ต้องถามอาจารย์กับว่า SVE คืออะไร
0: หัวใจมันเป็นคลื่นที่ผิดปกติไปครับไอ้คลื่นที่เขาน้องตรวจต่อเนื่องกันนั่นก็คือฮอลเตอร์ที่ผมพูดถึงนะครับมันก็อยู่กับเรา24ชั่วโมงอ่ะเป็นอย่างน้อยนะมันคอยเฝ้าดูเราทุกอย่างมันคล้ายๆถ้าเบาหวานก็เรียกว่าน้ำตาลสะสมนะครับคอยเป็นนักสืบให้เราน้ำตาลสะสมก็ต้องฝึกให้เรา3เดือนย้อนหลัง90วันแต่ไอ้ฮอลเตอร์มันอยู่กับเรา24ชั่วโมงก็คอยเฝ้าเลยว่าหัวใจคุณ24ชั่วโมงเนี้ยมีข้อมูลเล็กคอร์ดไว้เลยเอาไปคืนหมอเมื่อไหร่ก็จะเห็นคลื่นเนี่ย24ชั่วโมงย้อนหลังเลยว่ามันมีผิดปกติไหนเดี๋ยวนี้มันมีเครื่อง AI ช่วยชี้ว่าผิดปกติตอน5ทุ่มครึ่งหมอก็จะเข้าไปจ้องที่5ทุ่มครึ่งเลยว่าอ๋อตรงนี้เองคือมันแจ้งมาว่าตรงนี้มันชี้ได้ให้หมอก็ได้ดูตรงนั้นตรงนี้แต่หมอต้องไปดูเองว่ามันผิดปกติเรื่องอะไรมันเป็นอะไรรักษากันยังไงนะครับแต่มันชี้จุดที่มีเรื่องที่ร้ายๆให้ตอนไหนนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะอาจารย์ก็พูดถึงว่าเป็นผู้หญิงอายุ68น้ำหนัก 56.5 คุณหมอบอกว่าหัวใจเริ่มโตมันเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์ปกติก็ทานยาลดไขมันกับความดันค่ะ
0: มันเป็นเรื่องของภูมิหลังครับน้องสมัยที่อายุยังเป็นวัยกลางคนระยะต้นๆระยะกลางๆนะฉะนั้นเราทำงานไม่ได้สนใจสุขภาพเราก็ใช้หัวใจไปทำงานเยอะกว่าธรรมดาเริ่มมีผิดปกติเรื่องนิดๆหน่อยๆหัวใจมันเลยสปอนในการขยายหัวใจขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อทำงานได้ดีขึ้นตามที่มันโอเวอร์โหลดเข้ามานะครับแต่ถึงอายุขนาดนี้ปุ๊บคุณก็ไปหาหมอแล้วหมอก็ค่อยตรวจเจอว่าอ๋อของเก่ามันเคยมีหัวใจโตนิดหน่อยอยู่อะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างนะครับ
1: นะคะอ่ะข้อความส่งท้ายคุณผู้ฟังแชร์มาเรื่องชายแดน4488แล้วอาจารย์ไม่ต้องขึ้นนะนะ
0: ไม่ได้ไม่เคยยอมฟังเดี๋ยวของขึ้นมันจับเก้าอี้ไปตรงเนี้ย
1: นะแกบอกจริงครับคุณหมอพอพูดถึงเรื่องชายแดนขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเลือดขึ้นหน้าทันทีเลยนะครับเห็นด้วยกับคุณหมอมากๆเลยนะครับใครขึ้นก่อนใคร
0: ผมไม่รู้ตอนที่เขาย้ายมาเป็นผู้
1: หยุดค่ะอาจารย์ไม่ต้องขึ้นแล้วพอแล้วค่ะอาจารย์เวลาจะหมดแล้วนะคะ
0: ผมลงพื้นที่ตอนนั้นเป็นหมอจากต่างจังหวัดนะครับเขาลงพื้นที่ได้เห็นได้ครับการรู้ว่ามีการเคลื่อนย้ายคนมาแล้วเราก็เอื้อเฟื้อเขามากมายแล้วให้พื้นที่อยู่นะครับ
1: ม
0: ันมีที่มาที่ไปที่เรารู้กับใจอ่ะผมไม่รู้จะพูดยังไงถึงได้ขึ้นนักหนาตัวอีตรงนี้เลย
1: ไม่ต้องขึ้นค่ะอาจารย์ไม่ต้องขึ้นค่ะมาตอบคำถามสุดท้ายดีกว่าอาจารย์ครับอาจารย์ครับคนเป็นโรคไตห้ามกินน้ำมะพร้าวมันจริงหรือเปล่าครับอาจารย์
0: ันใจพวกคำห้ามพวกนี้ครับห้าอย่างหกอย่าง

0: นี่ครับผมว่าเลิกอ่านสักทีฮะเพราะว่าคุณหมอก็เหมือนกันนะครับเลิกลงแบบนี้ครับเพราะมันทำให้คนเราเนี่ยถูกเวียงแหกว้างเกินไปชีวิตคนจะลำบากใจในการดำเนินชีวิตนะครับขอให้โซนราอย่าหวังว่าจะให้คลิปมันเป็นโด่งดังเอาแค่ให้ความจริงกับคนดีกว่านะครับพูดให้มันชัดๆตรงไปเลยนะครับถ้าท่านไม่มีสื่อในมือท่านเหมือนกับที่ผมมีให้ใช้วิธีการทำคลิปที่มันสั้นๆก็ได้แต่ว่าให้มันตรงเป๊ะนะครับอย่างนั้นพูดไปแล้วมันครอบอย่างเงี้ยครับก็ไม่ต้องกินหน่อยน้ำมะพร้าวมันก็ไม่ได้ของที่ร้าย
1: คำถามนี่ก็จะขึ้นเหมือนกันเวลาหมดแล้วค่ะจ้ะพอดีกว่าพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันค่ะอาจารย์ขา
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนียฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
5: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: เรียกเข้าว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกเข้าว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา20:30 น.ถึง 22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ผมรู้ว่าผมต้องประสบความสำเร็จอะไรบ้างผมรู้วิธีทำงานให้หนักเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายต่างๆและจะลงมือทำรวมทั้งทุ่มเทไปกับมันโคบี้ไบรอันอดีตนักบาสเกตบอลชาวสหรัฐแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอดเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเม่งพิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธรดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ครับเดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันในรายการนะฮะแล้วก็เช่นเคยครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับแหมอยากจะให้อาจารย์มาไวๆจัง ไปกันที่เรื่องท่องเที่ยวนะฮะ Analyst ครับเปิดตัว15สถานที่ดูดาวแห่งใหม่นะฮะขยายเส้นทางท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ทั่วประเทศไทยในโครงการ Amazing Dust Sky in Thailand Season 5ซีซั่น5นี่แหละนะครับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือ Analyst นะครับก็ประกาศรายชื่อ15สถานที่ดูดาวแห่งใหม่นะฮะโดยพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทยประจำปี2569ครับปูเส้นทางท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ Astro Tourism นะครับรูปแบบใหม่ที่กำลังเติบโตทั่วโลกนะฮะก็สำหรับโครงการอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทยเนี่ยก็เริ่มขึ้นเพื่อรณรงค์นะครับให้สังคมตระหนักถึงผลกระทบของมลภาวะทางแสงนะฮะส่งเสริมการประหยัดพลังงานแล้วก็ปรับพฤติกรรมการใช้แสงไฟอย่างเหมาะสมรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวไปคุยกันต่อหลังจากทักทายอาจารย์แล้วครับอาจารย์สวัสดีฮะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทั้งหลายนะฮะก็ฟ้ามืดผมเคยไปเที่ยว
0: ครับก็สำหรับ
1: ที่เขามันจะทำกันอยู่เนี่ย
0: ฮะสำหรับฟ้ามืดเก็บไว้คุยกันในรายการไหมฮะไปที่ฝนบอลกันก่อนไหม
1: ฟ้ามืดมันสนุกนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อนะฮะเอาผลบอลเนี่ยคุณเม่งว่าอะไรก็ไม่มีอะไรนี่ก็ปกติ
0: ฮะ
1: แล้วของสเปอร์ไม่ต้องห่วงฮะแฟนสเปอร์ทุกคนสบายใจได้ฮะนักเตะคนไหนมันเล่นหวยเตะลูกฟรีคิกกลายเป็นลูกฟิลโฟไปก็ซื้อใหม่ดิซื้อ
0: เออโอ้ยรวย
1: รวยคนรวยบอกว่ารถคันนี้มันหวยแล้วซื้อรถใหม่มาแทนมันซื้อมาตั้งหลายคันแล้วเรามีทั้งรถบรรทุกกองกลางรถอะไรเต็มไปหมดนี่หวยนะนี่ซื้อแล้วใจเลยนะฮะก็เดี๋ยว NDI ก็จะอพยพมานะฮะแทนนักเตะที่เตะฟิวโกคนนั้น
0: ครับก็สำหรับทีมใหญ่ก็ทำยากนะครับผลงานอย่างนี้เนี่ยไม่แพ้ลิเวอร์พูลเลย
1: ลิเวอร์พูลเสมอลิเวอร์พูลก็
0: เซมเหมือนกัน
1: จะน้ำซื้อแล้วไม่เหรอใช้แผนแผนเดียวกันแล้วไม่เหรอซื้อนี
0: ่บาโคล่ามันมาอยู่แล้วก็เหลือแต่อิดไม่ละซานี่แหละผมว่านะ
1: จะซื้อไปดิซื้อคนไหนหวยก็ซื้อไปเปลี่ยนตำแหน่งกันเลย
0: ไม่ซื้อ
1: คนไหนหวยก็ซื้อใหม
0: ่ไอ้ทีมไม่ซื้อนี่ผลงานการเล่นดีดี
1: มันแค่เริ่มเปิดเหมือนเปิดขวดโซดาพร้อมจะสู้ตอนแรก
0: ซื้อเนี่ยคุณซื้อก็ต้องมีกลิ่นเหมือนแบบเชลซีเหมือนมาเลสกาด้วยฮะ
1: คือไม่ต้องห่วงตอนซื้อนักเตะมาขนาดนี้นี่ต่อให้ผู้จัดการมันหวยก็เคลียร์มันออกไปนักเตะที่มีอยู่มันไม่ได้ไปเพราะผู้จัดการมีอยู่ท่วมทีมแล้วเพราะงั้นถ้าเกิดหวยนะเกิดไล่ออกไปการใหม่มาให้มันรู้ไปว่านักเตะเยอะขนาดที่หมดไป400ล้านแล้วยังหูเล่นหวยอีกก็ไล่มันออกไปเรื่อยๆไม่ต้องห่วงยังไงก็ไปตกชั้น
0: ในขณะที่ผีแดงนี่ก็ไม่ธรรมดานะนะฮะถึงจะแพ้ฮอลในนัดเปิดสนามแต่ก็เมื่อวานใช่ไหมวันก่อนทำมาได้
1: เมื่อวาน
0: 5-2ทำไปได้
1: ด
0: ู
1: หรือเปล่า
0: ไม่ได้ดู
1: ผมดู
0: ครับ
1: คือ
0: ผม
1: พูดตามตรงว่าต่อให้ผมเป็นแฟนผีแดงผมก็ยังใจตุ้มต่อมอยู่เพราะไอ้ครึ่งแรกเนี่ยมันโดนนำแล้วก็เล่นกันผมว่าไม่เอาอะไรก็ไม่รู้มีวุบวุบแล้วก็เงียบแล้วไอ้ที่จุดพลาดของม้าขาวอีฟิชเนี่ยคือจู่ๆก็ไปลื่นถ้าเกิดไม่โดนตีเสมอ 1-1 ในครึ่งแรกเนี่ย
0: ซ
1: ึ่งไม่มีอะไรเลยแล้วไอ้นั่นก็ไปลื่นเล่นแก้เซ็งถ้าทางไม่เข้าใจเหมือนกันก็เลยโดนยิงตีเสมอก่อนจุดปิดครึ่งแรกแล้วพอครึ่งหลังมาก็อะไรก็ไม่รู้โซฟาเพราะงั้นจริงๆแล้วเราก็ถึงพอมันโซฟาแล้วทีมเล็กโดนนำมันก็รั่วนะฮะไหลเพราะฉะนั้นแฟนสีแดงอย่าเพิ่ง ดีอกดีใจกันนะครับดูจากผลสกอร์อย่างเดียวไม่ค่อยได้นะฮะ
0: มีเลี้ยวภูนี่แหละที่ผมดูแต่ว่าก็ไอ้ที่เขาบอกบุกแหลกแจกสะบั้นก็งั้นๆนะ
1: ใช่เลี้ยวภูอ่ะ
0: ครับ
1: ผมว่ามันก็ถ้าฝึก
0: มันไม่มันไม่เกเก้นเพสซิ่งเฮฟวี่เมทัลฮาร์ดคอร์เหมือนที่เจอเก้นคอฟทำอ่ะ
1: คือคำว่าเครื่องจักรสีแดงซึ่งเดิมทีเราเคยได้ยินก่อนสมัยเจเก้นคอฟอีก
0: ครับ
1: มันหายไปหมดแล้วตอนนี้ this is and feel เหมือนกับ
0: อันนั้นผมก็ทาน
1: ห้างโลตัสที่ไหนก็มี
0: ชิวๆเรื่อยๆไปเรื่อยตามเรื่อง
1: คือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงฟอร์มทีมเนี่ยผมว่าผมเสียดายที่สุดก็เสียดายฟอร์มหง
0: ส์อ่
1: ะผมว่าอันนี้ไม่ได้พูดกันถึงปี2ปีนะฮะ
0: ทำตั้งหลายปีเจอเก้นคอฟกว่าจะสร้างได้
1: จริงๆก่อนเจอเส้นคอปนี่ทีมมันก็ไม่ได้มันก็มีรูปแบบของทีมนะที่เขาเรียกกันว่าเครื่องจักรสีแดงอ่ะ
0: ครับ
1: ยึดครองทั้งสนามบุกตลอดแพ้ชนะว่ากันบอลมันดูสนุกคือแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยมันกลายเป็นว่า DNA ตรงนั้นเนี่ยหายไปกลายเป็นเล่นเหมือนกับทีมอื่นอ่ะก็คือมันไม่ใช่เป็นลักษณะของเครื่องจักรบุกถล่มทุกคนไปทั้งทีมอย่างนี้แล้วซึ่งผมก็ว่าถ้าเกิดไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็คนดูบอล นะมันก็น่าเสียน่าเสียดายอยากเห็นแบบยุคนั้นกลับมาอีกแต
0: ่
1: ก็ว่านักเตะเดี๋ยวนี้มันแพงอ่ะมันยิง
0: ลุยเต็มข้อล่อเต็มเหนียววิ่งจนหยดสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีแล้วฮะเหมือนผีแดงเนี่ยก็ไม่มีแล้วไปไหนก็ไม่รู้
1: แต่ผมถึงบอกว่าผมเสียดายนะสมัยก่อนดูลิเวอร์พูลก็แพ้ชนะผมไม่สนเลยนะเพราะผมไม่ได้เชียร์แต่ผมก็รู้สึกว่าผมดูสนุกเพราะว่ามันทุกตัวทุกคนเล่นประสานกันแล้วก็เป็นทีมที่แน่นแต่ตอนอันนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะตอนนี้ก็ทีมที่ใกล้เคียงตอนนั้นก็น่าจะตอนนี้ก็ต้องเป็นอาร์เซนอลมั้งอาร์เซนอลก็ต้องยังไม่เหมือนนะฮะเพราะว่ามันจะบุกเป็นจุดๆมันไม่ถล่มยึดทั้งสนามขณะที่ถ้าเกิดตัวอีกทีมหนึ่งที่ใกล้เคียงที่เป็นคู่แข่งอาร์เซนอลปีนี้ก็แมนซี่อ่ะฟื้นเร็วจัง
0: ครับผมเผื่อนี่จะมีเชลซีด้วยนะ
1: เชลซีหลังยังรั่วอยู่ชนะ2นัดเนี่ยจะดู
0: รอแล้ว
1: แต้มเนี่ยนะ3-2

0: 232
1: ครับ
0: คือหลังยังรั่วขณะที่ผมว่าตอนนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นมาตัดสินกันที่กองหลังนั่นแหละว่าใครหนึบตัวกันซึ่งอาร์เซนอลอาจจะได้เปรียบว่าเพราะว่าผมว่ากองหลังอาร์เซนอลค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าแม้กระทั่งเทียบกับแมนซีหรือเชลซีซึ่งเชลซีนี่ยังหลังยังแปลกๆหน้าดีแล้วกลางก็ดีแล้วแต่หลังยังดูทำแม่งขณะที่แมนซีเองหลังผมก็ยังดูทำแม่งนะ
1: แล้วฮาวล่ะครับอาจารย์ฮะจะมีเทพนิยายไหมเหมือนที่เลสเตอร์เคยทำไหม
0: ไม่มีอะเทพนิยายต้องใช้เงินยุคนี้
1: หุ้ยครับ
0: ยุคนี้ไม่มีเงินก็เงียบเงียบไปอยู่ไปวันวันให้ไปตกชั้นก็ได้แล้ว
1: ฮะก็ตอนที่ดูแมนยูในยุค ของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันนี่ก็ดูแล้วสวยงามดีนะดูแล้วก็สนุกดีถึงจะเชียร์ลิเวอร์พูลแต่ก็ดูแมนยูเล่นก็เพลินดีเหมือนกันนะครับ
0: ใช่ฮะช่วงยุคในยุคนั้นท่านเซอร์อายุ84แล้วมันก็จบไปแล้วนะฮะยุคใหม่เนี่ยก็เป็นคันดิคก็น่าจะได้รับอิทธิพลกับท่านเซอร์มากที่สุดคนหนึ่งแล้วเพราะเราเป็นลูกน้องมาตลอดนะฮะก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยแมนยูยังต้องปรับจูนกันอยู
1: ่
0: อีกหน่อยนึงนะเพียงแต่ว่าคือตอนนี้มันใช้แค่ตัวสองตัวแล้วก็คู่แข่งพลาดอ่ะมันยังไม่ใช่เป็นการลุยบุกอย่างแมนยูยุคท่านเซอร์อ่ะเพราะฉะนั้นแต่ก็รอดูฮะไม่ต้องห่วงหรอกฟุตบอลยุคนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไป
1: ครับก็อ่ะก็ว่ากันไปพอหอมปากหอมคอครับคุยเยอะเดี๋ยวจะผิดคอนเซ็ปต์รายการไปกลับไปเรื่องท่องเที่ยวดีกันดีกว่าอ่ะไปเห็นที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันสักนิดหนึ่งก่อนนะครับน้ำป่าท่วมที่ชะอมจังหวัดสระบุรีเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวพอดีเลยนะฮะน้ำป่าทะลักท่วมพื้นที่ท่องเที่ยวรีสอร์ทเรียบร้อยกันไปนะครับ
0: ก็บอกผ่านรายการไปหลายหนแล้ว
1: ฮะ
0: ท่องเที่ยวก็ต้องระวังอยู่โดยยุคเฉพาะยุคนี้ที่ภัยพิบัติมาเร็วเหลือเกินฝนมันไม่จำเป็นต้องตกแบบพายุสังเกตได้ไอ้ที่มากันเนี่ยยุคไอ้ปีนี้เนี่ยมันจะเป็นปีแบบฝนโจมตีฉับพลันเลยเข้าใจไหมฮะเราไม่มีที่หน้าที่ปัวเราก็ไม่มีพายุนะแค่เป็นเรนบอมลงมาเพราะมันอยู่ดีก็ลง
1: คร
0: ับ เรือบริก็อยู่ดีก็ลงเรายังไม่มีพายุจริงๆอย่างจังเลยคำความหมายของพายุในที่นี้คือ depression หรือโซนร้อนหรือไต้ฝุ่นที่ส่งอิทธิพลต่อเมืองไทยแทบจะไม่เห็นเลยนะฮะหนีไปเที่ยวญี่ปุ่นหมดแล้ว
1: ผมเห็น
0: เพราะฉะนั้นตกฟุบฟุบเนี่ยบอกยากมากต้องระวังกันเองว่าตรงไหนมันจะฟุบ
1: แล้วที่ลาวล่ะครับบ้านเต็นท่วมโหยไม่เคยท่วมอย่างนี้มาก่อนเหมือนกัน
0: ก็ถึงบอกว่ามันในยุคนี้มันลำบากเสี่ยงมากกรมอุตุก็บอกว่าจะให้จังหวัดเสี่ยงมา 5-6 จังหวัดแล้วก็มีฝนตกหนักระวังน้ำป่าไหลหลากนะก็บอกได้แค่นั้นแต่ก็จะเป็นระบุไปอำเภอเนี่ยโอ้โหไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถึงบอกว่ายุคนี้มันต้องมองซ้ายมองขวาหาทางกันเองแล้วก็อะไรสิ่งเสี่ยงช่วงนี้ที่เกี่ยวข้องกับน้ำก็มองไว้หน่อยอย่าถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปรีบเร่งลงน้ำนะ
1: นี่ท่านผู้ฟังส่งเข้ามาเห็นผลฟุตบอลแล้วชื่นใจจังเลยครับอาจารย์เขาไปเขาเชียร์ทีมไหนเนี่ยคนที่ส่งมาเนี่ยจะสงสัย
0: คือเข้าใจไหมครับว่าฟุตบอลตอนนี้เล่นเหมือนเกมฟีฟ่าคือซื้อใครดีกว่าความสนุกของฟุตบอลคืออยู่ที่ว่าซื้อใครขายใครส่วนผลช่างมันก็ผมบอกแล้วว่ากระเพื่อไม่ตกชั้น
1: ผม
0: ไม่ได้มุ่งหน้าไปเป็นแชมเปี้ยนลีกนี่หว่าเขาก็พูดกันหมดแล้วว่าทำผลงานได้ดีกว่าปีที่แล้วและปีก่อนหน้านั้นอันดับ17เพราะงั้นเรามักน้อยฮะใช้เงินซื้อเยอะๆแต่มักน้อยเนี่ยเป็นอะไรที่ชอบที่สุดแล้ว
1: ที่ผมเพิ่งเริ่มเล่นแฟนตาซีลืมเลือกทีมนัดที่2ของพรีเมียร์ลีกนึกขึ้นมาได้พออาจารย์บอก FM อะไรก็แล้วเนี่ยตกเลยน้ำเยอะบนบกก็น้ำท่วมอุทกภัยนะฮะน้ำเยอะในทะเลสัตว์น้ำก็ล่าเริงนะครับอาจารย์ฮะ
0: น่าเรื่องผีขึ้นมาตายอยู่หมดแล้ว
1: เอาออก้ายังร้องเพลงอาจารย์โพสอยู่ดิผมเห็นอยู
0: ่ออก้ามันคำชัดก้าเว้ยมึงไทยผมไม่ได้เขียนแต่กลับไม่ออก้ามึงไทยแล้วก็ออก้าร้องเพลงใช่ร้องเพลงอยู่คำชัดก้าผมอยู่คำชัดทะเลคำชัดก้าผมก็ร้องเพลงเป็นแบบว่าอยากดูก็ไปดูคลิปนะฮะทิ้งไว้ในเฟซบุ๊กอยากดูก็ไปดูกันเองก็จริงๆแล้วทะเลไทยตอนนี้ก็เดือนนี้เดือนเดียวก็วันบูด้าตายไปแค่4ตัวเองสบาย
1: ครับรับพยูนแล้วฮะ
0: ตายงี้10เดือนก็ 0,000 ก็สี่ก็ตายงี้10เดือนก็40ตัวมีวันบูด้าในอ่าวไทย60ตัวฮะก็งั้นก็หายไปเกินครึ่งนึงแต่ไม่ละฮะไม่คงไม่ตายขนาดนั้นหรอก
1: 0,000 จากประเทศไทยแต่ว่ายังไม่ถึง
0: จ
1: าก
0: โลกบูด้ามีเพียบเลยเดี๋ยวหลงมาไม่0,000ในประเทศไทยหรอกรายการมาบุญได้ยังดีกว่าเยอะผมว่าจะดีกว่าพยูนเยอะพยูนยังเห็นเทรนว่าใกล้เบี้ยงแล้วแต่บานบุญได้ยังแค่มาเป็นวูบเป็นสัญญาณเตือนเฉยๆแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นเทรนที่จะบอกว่าถึงขั้นเคลื่อนเต้อะไรเงี้ย
1: คุณหนุ่มนิยมส่งเข้ามาสวัสดีครับอาจารย์ข่าวดีเมืองไทยมีเรื่องน้องเนเน่และวอลเลย์บอลหญิงไทยครับ
0: ใช่และนั่นเป็นข่าวดีครับถูกต้องเห็นด้วยครับส่วนน้องเนเน่จะควรจะเป็นแชมป์หรือไม่เป็นแชมป์สัญญานู่นนี่นั่นอะไรก็ตามสบายแล้วกันครับให้ชีวิตน้องเนเน่เป็นคนตัดสินฮะ
1: ได้ข่าวว่ารัฐบาลเขาไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายนะฮะ
0: ก็ตามสบายก็ดีแล้วก็ต้องสร้างชื่อเสียง
1: ครับ
0: คนไทยเป็นที่รู้จักก็ดีเว้ยผมว่าว่านั่นตทก็รีบไปเซ็นดิ
1: รัฐบาลรัฐบาลนะฮะ
0: ตทก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลนี่เราตทไม่ใช้เงินภาษีผมอะ
1: กระทรวงวัฒนธรรมแล้วผมว่ามาสายเพลง
0: นี่ยังไม่ร้องวัฒนธรรมไทยแล้วว่าผมว่าทอน่าจะง่ายกว่าลิซ่าเขาเอาเพลงใหม่ไง
1: ครับ
0: พอด้านน่าจะได้รับการสนับสนุนจากทอเป็นแอมบาสเดอร์แอมบาสเดอร์ไม่ใช่เหรอเห็นไหม
1: ลูกจะหมดสัญญาแล้วนะฮะ
0: ทำสัญญาหมดเร็วจังวะ
1: ไม่รู้อ่ะ
0: แต่ขนาดยา
1: ทำผมก็คงถามใคร
0: ทำไมสัญญาหมดเร็วจังแต่ก็น้องดีซ่าเขาคงช่วยมั้งเพลงใหม่ก็สวัสดีค่ะไงคุณเหม่งยังไม่เห็นอ่ะ
1: ไม่ได้ดูเลยฮะน้องเนเน่ที่ผมไม่ได้ตามเลย
0: ปล่อยมาจิ๊บ
1: ๆปล่อยให้เขาฟีลฟรีคนที่เกี่ยวข้องใครอยาก
0: เป็นโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะเลย
1: อ๋อครับ
0: มีเด็กใส่ชุดมวยไทยมีนั่งนอนยิ้มอยู่บนตุ๊กตุ๊กด้วยนะผมว่าเดี๋ยวผมรออยู่เนี่ยยังไม่ปล่อยเพลงต้นเดือนต้นเดือนหน้า
1: ครับ
0: อีกสองสามวันก็ต้นเดือนหน้าแล้วก
1: ็
0: รอดูกันส่วนวอลเลย์บอลไทยนะก็สุดยอดครับบอกได้ทีบอลเบิร์นผมไม่ดูผมดูวอลเลย์เพราะมันทัดกับบอลอยู่นิดนึงก็ต้องบอกจริงๆว่าทุกคนทำได้ดีมากแล้วก็แสดงให้เห็นถึงว่าพอพลิกฟื้นจำได้ไหมเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเนี่ยเรายังจะตกจากเวอร์แชมป์เปี้ยนเลยซ้ำ
1: ไม่รู้เลยฮะถามผมไม่รู้อะไรผลก็ไม่รู้แต่สู้ๆไทยแลนด์สู้พุ่งๆ
0: เฮ้ยไอ้นี่เพราะว่ามันสู้ตามกระแสนี่ว่า
1: ใช่ครับ
0: ไม่มีไงแทนทอนไม่เป็นอย่างนั้นแทนทอนความจะเชียร์ใครก็ต้องแน่นปึ๊กเชียร์จริงไม่ได้เชียร์ตามกระแส
1: ว้าวก็ผมแค่อ่านตาม SMS ที่เขาบอกนะ
0: ก็กลับมาไงก็มาชนะบราซิล
1: ไม่ว่าเลี้ยงลูกอยู
0: ่แล้วจากนั้นเนี่ยกลับมาจนไม่มีใครคิดเมื่อ7-8 เดือนก่อนว่าเราจะกลายเป็นแชมป์แล้วก็ตัดเอาตั๋วทางลับมุ่งหน้าไปโอลิมปิกได้เลยไม่งั้นเนี่ยการไปโอลิมปิกเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ของเมืองไทยเลยเพราะว่าถ้าเกิดคัดเลือกแบบก่อนไอ้นี่เป็นแบบใหม
1: ่
0: ถ้าเกิดแบบเก่าเนี่ยโอ้โหไม่มีทางเลยปวดมากเพราะว่าต้องเข้าใจว่าไม่เกี่ยวกับจริงไม่จริงเกี่ยวว่าคู่ต่อสู้ร่างยากทุกคน
1: โอ
0: ้โหผมดูนักบอลเล่เจอของฝรั่งของบราซิลของแม่โอ้โหคือของเรานี่ไม่มีทางไหนยังไงก็ปั้นสู้ขนาดตัวสู้ไม่ได้เป็นแบบว่าก็เราก็อาศัยความเก่งความทุ่มเทแล้วก็ทางลัดเป็นแชมป์เอเชียเข้าโอลิมปิกเลย28
1: ถ้าแก้กฎนะลดความสูงของอะไรนะเน็ตอ่ะตะข่ายอ่ะกั้นอ่ะกับวิธีเซฟลูกเนี่ยผมว่าเผลอๆเนี่ย เผลอๆนี่แพ้กัมพูชานะดูกัมพูชาเซ็ตลูกเปล่าวอลเลย์บอลเขาอะ
2: ไม่ผมไม่สนใจกัมพูชากัมพูชาไม่ได้อยู่ในทีมที่โดดโดดเด่นผมดูเฉพาะทีมเด่นผมไม่สนใจ
1: ผมว่าพอเถอะ
2: ความจะอย่างนั้นผมไม่มีความสนใจเลย
1: คุ
2: ณฟังสบายใจได้จันทร์ทองไม่เคยสนใจว่าใครจะขัดแย้งกับใครทางด้านประเทศหรืออะไรต่างๆนั่นเป็นเรื่องของคนอื่นไม่เกี่ยวอะไรกับผม
1: เอาขาคืนมาพอแล้วผมไม่สนใจละขัดแย้งกันไปก็ไม่ว่ากัน
2: ไม่ผมไม่สนใจตรงนั้นเมื่อการโวยวายใส่

0: กันมันเป็นเรื่องผมเฉยๆแล้วตัวผมคนกัมพูชาดีๆที่ผมเคยเจอก็มี
1: นะ
0: นักวิจัยไปช่วยเขาวิจัยด้วยสมัยก่อนสีนุ่งอยู
1: ่
0: เพราะงั้นจะทำไงก็ทำกันไปผมไม่เกี่ยวไม่มีความคิดเห็นใดๆในเรื่องความขัดแย้งยกเว้นอเมริกากับอิหร่านสั่งขึ้นอีกแล้ว
1: ครับน้ำมันขึ้นโอ้โห
0: โอ้โหอันนี้ไม่สนใจนี่ไม่ได้เชียร์ชาติไหนนะฮะสนใจว่าผมได้รับผลกระทบความสนใจของผมจะอยู่ที่ว่าผมได้รับผลกระทบหรือเปล่าพอดีความขัดแย้งมันส่งผลกระทบมาก็สู้ๆ
1: ผมว่าเผื่อเนี่ยไปอเมริกากับอิหร่านเขาจับมือกันนะเก่งกำไรน้ำมันน้ำมันทองเทิงเนี่ย
0: เออผมก็เคยค
1: ิ
0: ดเหม
1: ือ
0: นก
1: ัน เออมันงงงงเงงงงเด้งอะไรกันชอบกลก็ไม่รู้นะอืม
0: ว่าสงครามยุ่งไหม
1: โอ้
0: ผู้ลงโซเชียล
1: ครับ
0: ทาง X นะฮะตอนนี้ก็ลองดูแล้วกันตอนไหนยังขี้หมูยังไงก็ตามตอนนี้ก็90อ่ะอืมเหรียญ
1: ครับ
0: เท่าเดิมเลยไม่ลดมานิดนึงแล้วก็เด้งกลับไปแล้ว
1: เขาลบกันอย่างมีนัยยะสำคัญนะ
0: ลบ
1: หุ้นลงหุ้นลงก็ประกาศสงครามอ้าวพอหุ้นขึ้นก็ก็ไม่ใช่ย
0: อมรับ
1: หุ้นขึ้นประกาศสงคราม
0: ยอมรับมันแล้วก็ใช้ชีวิตกับความปั่นป่วนของทั้งสงครามทั้งรวมฟ้าอากาศไปก็ถึงบอกว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งสำคัญสุดวันนั้นก็ไปพูดมาเมื่อ3วันก่อนผมเพิ่งไปออกให้นั่นมาผมก็พูดบอกให้ก็ได้ผมไปลงทุนแมนมา
1: อุ้
0: ยสนุกเห็นไหมการเล่นหุ้นของผมเนี่ยผมได้ออกลงทุนแมนลงทุนแมนเป็นเพียบยักษ์เรื่องเกี่ยวกับการลงทุนก็เนี่ยพูดเกี่ยวเรื่องเอลนิโยแล้วก็ผลกระทบต่างๆมันชอบใจกันใหญ
1: ่เ
0: นี่ยไม่ได้ยินแนวคิดผม
1: ครับ
0: อืม
1: อ่ะไปกันที่ข้อความนะครับแอดคาราบาวช่วยน้องในนี่1ล้านบาทครับอืมฮะดีครับดีครับ
0: ดีฮะพี่
1: เงินคนอื่นก็เราก็พูดเนี่ยง่ายดีจะเงินตัวเองก็ความสุขผมบ้าง
0: ก็ใช่ไงก็ดีแล้วก็พี่แฮก็ส
1: ุขไปบอกให้พอตทช่วยรัฐบาลช่วยฟอสเงินฟอสเงินคนอื่นเขานะ
0: มันจะบอกอย่างนี้มันไม่ได้เงินรัฐมันบางทีมันก็ต้องมีโครงการมีอะไรก็จริงจริงพี่แฮช่วยกันจริงจริงใช่ไหมผมไม่ได้ตามข่าว
1: ไม่รู
0: ้ได้รู้เหมือนกัน
1: ก็ผมไม่ได้ตามข่าวเหมือนกัน
0: ผมไม่ได้ตามข่าวขนาดนั้น
1: ฮะสวัสดีครับอาจารย์ธรคุณเหม่งไม่คุยเรื่องฟุตบอลดีกว่าครับผมสงสัยมากเลยทำไมว่าจะพืชพวกหญ้าแทบทุกชนิดมันถึงโตเร็วเวลาหน้าฝนเมื่อเทียบกับต้นไม้หรือไม้ดอกพันธุ์เล็กทั่วไปที่เราปลูกกันขอบคุณครับก็ดีแล้วนี่ผมตอนนี้ผมก็เก็บหญ้าเก็บเยอะอะไรข้างทางกินเนี่ยช่วงเนี้ยในส่วนตัวเองเป็นผักเล็กๆน้อยๆผักพื้นบ้านไม่ใช่หญ้าอย่างนั้นฮะ
0: มันชีวิตมันสร้างนะ
1: ครับ
0: คือมันไม่เหมือนต้นมะม่วงมะม่วงอายุมันยาวเมื่อพวกพืชผักพวกนี้อายุมันแค่สองสามเดือนมันก็ตายแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ต้องรีบตายเป็นเรื่องปกติ
1: ที่บ้านผมเนี่ยตำลึงเนี่ยเมื่อก่อนต้องซื้อกินเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วไปเด็ดกินก็เหลือจะกินละครับ
0: ที่บ้านผมหมากินหมดแล้ว
1: อุ้ย หมาอาจารย์กินตำลึงเหรอฮะกระโดดจะไปกินบนยอดเลยนะฮะ
0: มันตัวสูงมาผมมาผมคือลาบดอมตัวสูงมันต้องอดยืนบนยอดก็ได้มันก็ยืนหน้าไปกินได้หมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากปลูกตำลึงอย่าเลี้ยงลาบดอม
1: คนติดโควิดพุ่งพุ่งไปไม่เดี๋ยวนี้มันไม่น่ากลัวแล้วนี่หลายหมื่น
0: ก็ตายไป8คนถ้าตัวเลขที่ผมจำไม่ผิดนะฮะที่รายงานเนี่ยเป็นทางการ
1: ครับ
0: ก็จะก็ต้องระวังตัวคุณเองพุ่งติดไปนี่สบาย
1: เรียบร้อยฮะ
0: ส่วนผมไม่มีฮะขนาดตอนที่เขาไปกันแหลกทั้งโลกผมยังเฉยเลย
1: อะไรที่เป็นโรคเด็กเล็กๆที่เขาติดกันในโรงเรียนอ่ะผมก็มักจะเป็นไปด้วยล่ะครับ
0: ใช่ไหม
1: หนีไม่ออกพวกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A B C อะไรเนี่ย
0: โรงเรียนแล้วนอนอยู่บ้านเร
1: ีย
0: นไปก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่เกิดรู้ว่าเพราะลูกอาจารย์พวกลูกศิษย์ที่เป็นอาจารย์นี่วันนี้ผมจะไล่ออกให้หมดแล
1: ้
0: วจะทำอะไรลูกคนนั้นเข้าโรงพยาบาลตัวเองติดแล้วก็ลูกอีกคนเข้าโรงพยาบาลแล้วก็หายใน3วันแล้วก็วนเงินอยู่ตรงนั้นเขาเรียกวนลูก
1: แต่ผมแข็งแกร่งนะป่วยก็มาทำงาน
0: นะครับได้เรียกทำงานทำงานมันต้องได้ตังค์ดิ
1: พอละไปพักกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับ Quality

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
2: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travelอยู่กับอาจารย์ธรดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์และก็ผมเหม่งพิพัฒน์ครับท่านฟังสามารถส่ง
3: ต่อส่ง SMS นะ
2: ท่านฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับส่งเข้ามาพูดคุยกันในรายการฮะเมื่อกี้จ้ะ
3: รู้มั้ยว่ามีคนฟังรายการเราเยอะด้วย
2: แล้วครับ
3: วันนั้นผมไปพูดมาเจอโบยคุณอาจารย์ผมฟังวาไรตี้ทัฟเฟอร์ตลอดผมชอบมากกรีดร้องเป็นแฟนประจำไม่เคยแต่ไม่เคยส่งอะไรมาเลยนะแต่ก็เป็นแฟนประจำครับผมก็ถึงเกิดถามว่าไอรายการนี้จะมีคนฟังเหร
2: อ
3: ผมนึกว่าผมเขียนเป็นแค่การสันทนาการช่วง11โมงโอเคนะฮะก็กราบสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับจะยินดีนะฮะอย่างน้อยสุดก็มีคนมาแจ้งตัวว่าติดหนึบกับรายการนี้นะครับเพราะว่าบอกว่าอาจารย์พูดแปลกดีไม่กลัวตำแหน่งหน้าที่การงานจะได้รับผลกระทบผมชอบมากผมก็เลยบอกไปว่าจะเสียแล้วจะเสียจะเสียแล้วเพราะฉะนั้นตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นแค่เหมือนกับจิตวิญญาณที่ล่องลอย
2: สามีเพื่อนผมเนี่ยบอกผ่านภรรยามาว่าภรรยาเป็นเพื่อนมหาลัยบอกว่าเนี่ยเขาเป็นแฟนติดหนึบรายการเราเลยนะเป็นทหารอากาศหรือเป็นทหารเรือสักอย่างจำไม่ได้เหมือนกันเป็นนักบินฮะไม่รู้เอาเวลาที่ไหนไปฟัง
3: เนี่ยแล้วการบินไทยไม่ได้สปอนเซอร์รายการเรา
2: น่าจะบางกอกแอร์นะ
3: บางกอกแอร์เป็นสปอนเซอร์รายการเรา
2: เขาบอกว่าการบินไทยการบินไทยเขาบอกว่าอะไรนะไม่น่าจะใช่ทาร์เก็ตนะครับ
3: ไม่ใช่ทาร์เก็ตอะไร
2: ไม่รู้ไปคุยกันเอง
3: แก๊งเพื่อนทอนนี่แข็งแกร่งเหรอไม่เป็นไรผมเพิ่งขายสปอนเซอร์ของผมได้เพราะงั้นตามใจคุณหมิงแล้วกันจัดรายการต่อไปแล้วกัน
2: ไม่มันต้องเป็นทีมของอสมทสิอันนั้นนะครับ
3: อย่างนั้นว่ากันไปเราไม่เกี่ยวข้องเราอยู่เฉยๆอยู่อย่างสงบ
2: คุณฮาวีคุณฮาวีบอกว่าวอลเลย์บอลไทยนี่เป็นกีฬาประเภทเดียวทีมเดียวเลยไหมครับที่อยู่ระดับโลกแต่ก็ไหมอ่ะ
3: แต่ก็มันก็ได้แต่แต่ก็มันไม่ใช่เป็นกีฬาที่ทุกคนเล่นไงวอลเลย์เนี่ยมันเป็นกีฬาระดับโลกต้องยอมรับตรงนี้นะฮะเพราะว่าคนมันหลายต่อหลายประเทศแคนาดาเนี่ยนะคุณหมิง
2: ครับ
3: น้องนะไม่ใช่ผมน้องไปเนี่ยเมืองที่อยู่สุดห่างไกลเป็นเมืองหลวงของแสงเหนือนะฮะเขาเรียกว่าเยลโลไนส์นะฮะอยู่เหนือมากคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักเยลโลเวนแก๊งแสงเหนือแต่พอดีน้องผมหลานผมเรียนอยู่แคนาดา2คนน้องผมมันก็เลยไปบ่อยก็เลยไปเมืองนี
2: ้
3: บอกว่าเมืองมันแทบจะไม่มีมันอะไรเลยเพราะมันมีไว้ดูแสงเหนืออย่างเดียวลงไปปุ๊บเจอคนขับรถที่มารับเป็นไกด์เนี่ยบอกโอ้วอลเลย์บอลไทยแล้วก็พูดอัจฉาลาพรมูสบาเขาดูไม่ได้เลยสมัยนั้นเป็นแฟนติดหนึบเลยบอกชื่อนักวอลเลย์บอลไทยยุคนั้นได้หมดยุคนี้ยุคนั้นน่ะยุคที่รุ่งเรืองจริงๆยุคนี้ก็คงจะเดี๋ยวก็คงติดตามแล้วบอกได้เขาบอกชอบมากชอบมากมากนี่ขนาดคนแคนาดาที่อยู่ในดินแดนอ้างว้างมีแต่หิมะก็ยังติดตามวอลเลย์บอลไทยเลย
2: ครับนี่อาจารย์มาวันนี้มาออกแนวล้นๆเลยนะฮะ
3: แปลว่าอะไร
2: เกินร้อยไงใจเกินร้อย
3: ก็แม่งจะพอดีทีมรวยไง
2: ครับ
3: ซื้อนักเตะเพิ่มซื้อนักเตะเพิ่มแล้วก็มีกำลังใจ
2: เอาไปอุทยานฟาร์มมืดกันหน่อยครับ15แห่งนะฮะมีหาดชมตะวันอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
3: เห็นไหมทำไมชื่อแปลกจังชื่อเลยนะ
2: หาดชมตะวันอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดปราจีนบุรี
3: ถ้าผมไม่รู้จักนะฮะโทษที
2: ผาหรือเปล่าผาชมตะวันหรือเปล่า
3: ผมก็มางงว่าเจอถ้าเกิดผาผมรู้จักทำไมชื่อหาด
2: เลยไม่รู้เลยเขาพิมพ์มาอย่างเงี้ยผมก็อ่านตามนี
3: ้เอ้ยโอเคเอาคุณไปฟัง
2: จะไปตีอะไรกูนะ
3: ฮะอุทยานทับลานไม่มีแม้กระทั่งอ่างเก็บน้ำผมยังมึง

0: จังหวัดสุราษฎร์ฮะอาจารย์เคยไปมั้ยยัง
1: ก็เพิ่งเลยเคยไปแต่ตรงนั้นไม่เป๊ะๆขนาดนั้นไม
0: ่อ๋อขุนเขาตำนานภัยรีสอร์ทจังหวัดราชบุรียาติกาบูทิคเชียงใหม่ปลายแหลมแคมป์จังหวัดสงขลาผางามแคมป์จังหวัดปราจีนส่วนเทพนาจังหวัดชัยภูมิสิริวิลแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เคยไปนอนด้วยสมพอวิเลจจังหวัดเชียงใหม่ครับพื้นที่ชานเมืองอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปดูดาวเนี่ยมันก็ดูได้หลายที่นะ
1: ก็เอาไปว่าอย่างนั้นแล้วกันส่วนตัวผมก็ยังมึนๆอยู่เพียงแต่ว่าเอาเข้าสายเลือกมาอย่างนั้นก็เรียกอย่างนั้นแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าไอ้จุดที่เป็นจุดเป็นรีสอร์ทไอ้ข้างๆมันมองไม่เห็นเหรอวะมันมองฟ้าไม่เหร
0: อ
1: นะฮะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรตามสบายเขาอย่าให้เขาใช้มีความสุขบ้างเดี๋ยว
0: ถ้าสงสัยต้องไปถามไอ้เนี่ยอะไรนะสถาบันวิทยาศาสตร์
1: ไปใส่เขาบ้างสงสารครับ
0: อย่า
1: ไป
0: ดีทะลุงเลย
1: ลุกไล่เขามาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือต้องเข้าใจนะว่ามันมี
0: ไปลุกไล่ในเฟซตัวเองบ้างเลยฮะ
1: ไม่ผมไม่อยากไปทำอะไรเฟซผมมีความสุขดี follow 334,000 คนแล้ว
0: ครับ
1: เพราะงั้นก็ไม่คิดจะทำอะไรใช้วิธีการอย่างเดิมๆเพื่อความชัวร์ไม่ต้องไปจำเป็นต้องไปตามกระแสหรือโวยวายใส่ชาวบ้านเขาอยู่อย่างสงบแล้วก็ดูดเงินมาเรื่อย
0: ๆมีน้องๆแต่งชุดเซ็กซี่เขามีตั้งเกือบล้านหนึ่งฮะอาจารย์ฟอลโลเวอร
1: ์ตามสบายน้องแต่งเซ็กซี่ก็มีผมมาเรื่อยๆแต่ตอนอยู่คนเดียวมานานแล้ว
0: ครับคุณนัทต่อนัทชายมาสวัสดีครับนัทธรที่เหม่งสวัสดีครับโอ้ยวันนี้นี่อะไรเนี่ยฮะมาเต็ม
1: กลับมาที่ไอ้เที่ยวสตาร์เกสซิ่งก่อน
0: ท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ครับ Amazing Dust Sky
1: ผมไปมาแล้วนะผมเคยไปมึงนอกผมไป2สัมผลแล้ว
0: ครับ
1: เขาจะจัดเป็นทัวร์แล้วครับ
0: อืม
1: แล้วขึ้นไปแล้วจะมีหอดูดาว
0: อ
1: ืมมืดตื้อเลยแล้วก็จะเห็นทางช้างเผือกมันจะมีช่วงเวลามันจะมีแอปดูทางช้างเผือกมีอะไรต่างๆเยอะแยะเลยแล้วก็เห็นสวยมากเมืองไทยเองเนี่ยผมก็คิดว่าในอนาคตก็จะปัญหาของเราเนี่ยแสงเรามันเยอะก็อย่างที่เขาบอกว่ามลภาวะทางแสงเนี่ยก็ใช่อ่ะแสงมันเยอะมันไม่มืดจริงไอ้ของผมไปเนี่ยโอ้โหเราต้องนั่งรถจากเมืองแต่เมืองส่วนใหญ่ที่เขาจัดเนี่ยมันจะเป็นเมืองในลักษณะเป็นเมืองห่างไกลอ่ะ
0: ครับ
1: เมืองห่างไกลพวกนั้นเนี่ยมันจะไม่รอบๆมันจะเมืองทำมันหายากไงมันจะเป็นเมืองแล้วรอบๆเป็นร้อยกิโลนี่ไม่มีอะไรเลยมีเมืองอยู่กระจุกเดียว แล้วเพราะงั้นถ้าเกิดเรานั่งรถออกจากเมืองสักประมาณชั่วโมงนึงครึ่งชั่วโมงนึงเนี่ยเราเข้าไปในสู่ความมืดอย่างแท้จริงเพราะไม่มีอะไรเลยอย่างนั้นเนี่ยใจผมชอบดูนะฮะถ้าเกิดไปในพื้นที่ที่ผมรู้สึกว่ามันใช่ก็จะไปดู
0: จริงๆเขามีพื้นที่เก่าด้วยผมก็ไปดูมาหลายที่เช่นสังขบุรีนะครับเนินช้างศึกอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีที่เขาเก็บช้างกันประจำพวกสายตากล้องอ่ะอย่างเช่นที่มอหินขาวที่ชัยภูมินั้นผมก็ไปมาแต่ไม่เคยไปอยู่ตอนกลางคืนกับเขานั่นเองแล้วก็จริงๆนะครับอาจารย์ถ้าฟ้าเปิดนะผมยืนในบ้านผมที่ปากน้ำประแสเงยหน้ามองขึ้นไปเนี่ยก็ดาวเต็มฟ้านะดาวล้านดวงมีจริง
1: คือดาวเต็มฟ้านี่จะคุยกับอาจารย์ทองเลยฮะอย่าลืมว่าผมอยู่ในจุดทะเลนะผมเคยนั่งเรือเดินสมุทร
0: โอเคผมก็ไม่ได้ขิงอาจารย์นะผมแค่เล่าเฉย
1: ๆเมื่อกี้ไอ้ดาวเต็มฟ้ามันกี่กอง
0: อาจารย์ขิง
1: ถ้าเกิดจะดูให้ถึงแก่นเนี่ยไอ้วงสตาร์เกสซิ่งที่ทัวร์เนี่ยต้องทางช้างเผือกเท่านั้น
0: ครับ
1: ถ้าไม่ใช่ทางช้างเผือกนี่อย่าดาวเต็มฟ้านี่เรื่องปกติ
0: มันจะไปดูด้วยตาเปล่าเห็นได้ยังไงทางช้างเผือกอาจารย
1: ์ทำไมคุณบอกคุณไม่เห็นว่าไม่เห็นวะ
0: อ๋อเหรอไม่รู้
1: เหมือนทักแววเลยผมดูไม่รู้กี่ที่แล้ว
0: แต่ดูไม่รู้ว่าเป็นทางช้างเผือกหรือเปล่าล่ะ
1: รู้ว่าเป็นทางช้างเผือกมันทั้งฟ้าเป็นแนวดาวนี่จะรวมกันเป็นแนวเป็นเส้นเลย
0: โอ้
1: แต่ว่าคุณเหม่งไม่เคยเห็นฟ้าสายจริงถ้าเกิดฟ้าสายจริงจะเห็นเป็นทางช้างเผือกเห็นทั้งอันเลยเห็นแบบจะชัดเห็นจนตกใจอ่ะเห็นจนนั่งดูได้เป็นชั่วโมงเลยนี่ไม่ต้องขยับตัวยกเว้นยุงกัดเท่านั้นเองมีถ้าเราไปดูแล้วกันแต่ในเมืองไทยเขามีเดี๋ยวนี้มีแอปดูทางช้างเผือกเราเปิดดูดิแต่เมืองไทยอาจจะหายากนิดนึงเพราะว่าของเราที่มุดจริงขนาดนั้นเนี่ยหาค่อนข้างยาก
0: โอเคฮะวันนี้วันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมพรุ่งนี้1กันยายนไทยช่วยไทยเดือนที่4มาแล้ว
1: อีเดือนสุดท้ายเปล่า
0: อันนี้นะ

0: เดือนสุดท้ายใช่ด้วยเออ
1: ไหนนโยบาย4ต่อ4ปีผม
0: ถามใครอะฮะ
1: ไม่รู้ผมอุตส่าห์ไปตะโกนอยู่ในลงทุนแมนด้วยซ้ำ
0: โอ้ท่านรองนายกท่านไหนดูนะ
1: ท่านรองเอกเนี่ย
0: เพื่อนกันเพื่อนไอ้คนรู้จักใครนะผมไม่รู้จัก
1: ไม่เป็นเพื่อนขนาดนั้นเจอกันเป็นระยะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดท่านผู้ว่าชาติชาติเนี่ยใช้คำว่าเพื่อนได
0: ้
1: เพราะว่าเนี่ยโตมาด้วยกันแต่ถ้าท่านรองเอกนิติก็หวังว่าต่อไปเถอะคิดอะไรมาก
0: คร
1: ับ เห็นบอกว่าจะเปลี่ยนจาก60 40เป็น50 50จะได้เข้าใจง่ายก็เพิ่มเป็น 1,200
0: ฮะนี่เอฟเฟคของเรืออับราคัมอินลินคอนนะฮะ US Navy ยกพลขึ้นบกนี่เขาเริ่มไปกวดขันเลยนะเห็นไหมฟังข่าวเมื่อเช้าแล้วฟังข่าวเมื่อเช้าแล้วขำๆนะเอออ
1: ยู่กันเงียบๆพอขึ้นมาก็เขาใช้เงินแล้วก็ดีใจเด
0: ี๋
1: ยวแค่นั้นยกเว้นมันโหดร้ายผิดกฎหมายจริงๆก็ไปว่ากันแต่เขาไอ้พวกเรื่องอะไรต่างๆก็ไปตามกันแล้วกันแต่ก็อย่าไปตามทำเป็นให้มันใหญ่โตนะแค่นี้ก็ปิดเชิงเงินละนาวแล้วอย่าอันไหนที่มันไม่ได้รุนแรงจริงๆก็จะไปหาเรื่อง
0: เอาไหมจะไม่ลงรายละเอียดหน่อยเหรอ
1: ไม่ลงงงทำไม
0: ก็จะคุยอะไร
1: ก็คุยเรื่องอื่นคุยเรื่องจำใสเรื่องเจนลงใจยุคนี้มีแต่เรื่องโหดร้าย
0: เอาแต่นิดได้ไหมแต่นิดได้ไหมห้ามค้าประเวณีในพื้นที่สาธารณะพื้นที่ไม่สาธารณะค้าได้ทีฮะ
1: ก็แล้วแต่ใช่ไหมล่ะ
0: อุ้ยแต่ว่าไปเนี่ยพัทยาเขามีแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะเออหลากหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นโอ้โหทานอาหารบนเรือลอยอยู่กลางอ่าวพัทยาเงี้ยก็ดีนะครับไปปาต้งปาตี้เป็นที่เลยนะฮะทำไมครับ
1: ยังไง
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็มีอาหารเรือจะให้เขาไปย่างกินข้าวปาตี้บนเรือช่วยกันอยู่ในโลกความเป็นจริงด้วย
0: เออจริงจริงอันนี้ยอมครับ
1: ลูกกี่เดือนแล้วพอขึ้นฝั่งได้คุณเบ่งแนะนำให้กลับไปปาตี้อยู่บนเรืออ
0: ือ
1: คนแต่ว่าไม่เคยนั่งเรือนานๆเนี่ย
0: จ
1: ะนั่งเรือนานๆไหม
0: ไม่เคยอย่างมากก็2 3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมงอะไรกันเนี่ย
1: ไอ้นั่นไม่เรียกนั่งเรือนั่งเรือเขาอยู่กัน3อาทิตย์4อาทิตย์เป็นเดือนนี่ทหารนี่เขาอยู่มาตั้ง200วันแล้วผมจำไม่ผิดขึ้นฝั่งได้จะเอาเท้าปากฝั่งอ่ะไม่กลับหันกลับไปมองทะเลด้วยซ้ำเพราะว่าอยู่ในทะเลเพียงพอแล้วเขาขึ้นฝั่งเขาเรียกขึ้นฝั่งแล้วเขาไม่เรียกว่าขึ้นฝั่งแล้วลงทะเลใหม่อะไรอย่างงี้นะฮะเพราะฉะนั้นลืมความคิดของคุณเหม่งไปแล้วบุกเข้าไปปาร์ตี้
0: อืมครับอ
1: ย่าไปคิดมากปาร์ตี้ดำบาร์ดำอะไรก็บุกเข้าไปให้หมด
0: อื
1: มใช้เงินเยอะๆเอาเงินหวานไปรอบ
0: ๆในประเทศต่างชาตินิสัยไม่ดีนี่เอาเรื่องนี้เลยดีกว่านี่ท่านนายกลงนามและประกาศเป็นราชกฤษฎีกามาแล้วฮะ
1: ก็ดีแล้วคนทำตัวไม่ดีมาข่มขู่คนอื่นในประเทศเราไม่เห็นกฎหมายเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพวกนั้นก็ควรจะในประเทศอันนั้นเห็นด้วย 100%
0: อืมครับอาจารย์ธรไปดูออก้านี่แต่ว่าเขาที่อื่นๆเขาก็มีชวนดูหลายอย่างนะกระทิงอาจารย์ไปดูมาแล้วนะฮะแล้วก็มีชวนดูเหี่ยวอพยพด้วยนี่ก็เริ่มเข้า
1: ชุมพรใช่ไหม
0: ใช่นะฮะจุดชมวิวเขาดินสอตำบลบางสนอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรพอดีผมเปิดดูพอดีเลยก็เลยพูดซะหน่อย
1: ผมดูตั้งแต่ก่อนเขาเริ่มเปิดเป็นกิจกรรมเลยซ้ำ
0: เหี่ยวที่ชุมพรกับเหี่ยวที่ท่าไอ้จันทบุรีฮะขุงนี่เป็นเหี่ยวเดียวกันไหม
1: ทั้งหมดเลย
0: ครับโอเค
1: เป็นนักดูนกขนาดต้องจดบันทึกสปีชีส์อ
0: ๋อโอเคครับครับแต่ว่าก็เหยี่ยวก็เยอะดีนะครับอาจารย์ฮะ
1: ไม่ใช่เราไปดูเอาความเยอะเขาไม่ได้ดูเอาสปีชีส์
0: อืมแต่ทำไมชอบดราม่านะโยนหนังไก่ให้เขาก็ดราม่าว่าให้อาหารมันไม่หาทำให้เปลี่ยนพฤติกรรมไม่หาอาหารกินเอง
1: ก็มันเราก็ไม่ควรจะโยนอย่างไก่ให้แต่ก็แค่นั้นเองมีเห็นเรื่องดราม่าอะไรเลย
0: ที่โยน
1: ให้อาหารสัตว์ป่ามันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอยู่แล้ว
0: ที่โดนหนังไก่ทอดให้นกนางนวลกินตรงบางปูสะพานแดงที่ดอนหอยหลอดไม่เห็นบ่น
1: อันนั้นเขาเรียกประเพณี
0: มันมีเส้นบางๆกั้นหรือมีเกณฑ์แบ่งกันยังไงนะ
1: คือผมไม่รู้เรื่องของคนอื่นส่วนตัวผมไม่เคยให้อาหารสัตว์ป่าเลยแม้กระทั่งแคบหมูให้น้องเดินวนผมก็ไม่ให้
0: แคบหมูแพงกินเอง
1: เออตึงยังไงผมก็ไม่ให้แม้คนอื่นจะทำอะไรก็

0: เรื่องของคนอื่นก็รู้กันอยู่เดี๋ยวจะมาดราม่าในเรื่องที่รู้กันอยู่ทำไมผมไม่ทำ
1: อืมครับอาจารย์คิดยังไงกับหนังกับท่องเที่ยวครับหนังกับการท่องเที่ยวหนังนี่คือภาพยนตร์ใช่ไหมฮะ
2: ก็ใช้เป็นโลเคชันเนี่ยมาถ่ายหนังในประเทศไทยเราก็ได้เงินไงเผยแผ่ออกไปเราก็ได้ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในประเทศด้วยก็เป็นเรื่องดีนะ
0: ก็เป็นเรื่องดีฮะก็ไม่
2: แล้วถ้าเป็นหนังผีนะฮะมีฉากที่คนทำไม่ดี
0: หนังอะไรก็ได้ที่มันมาถ่ายเมืองไทยแล้วจ่ายตังค์แล้วนี่มีเรื่องนึงนี่เรื่องอะไรวะมันเข้าที่ไหนไม่รู้เรื่องที่เป็นกระบี่แล้วก็ดำน้ำก็ไปในถ้ำแล้วก็เจอฉลามยักษ์ไรงับ
2: อ๋อไอ้คนนักแสดงที่หัวเกรียนๆนะฮะ
0: ผมจะไปจับได้ไอ้หัวใครพอดีผมไม่ดูนักแสดงผู้ชายอยู่นะฮะ
2: ย้ำกันอีกทีท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่468-9899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับส่งกันเข้ามาพูดคุยกันฮะปีนี้เห็นเขาบอกว่าก็300กว่าเรื่องแล้วนะเป็นเงินเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วเพราะว่ามันผ่านแล้วทักเดือนแล้วตอนที่เขาประกาศเนี่ยฮะ
0: เพื่อนผมก็เคยทำอยู่ไปช่วยกองถ่ายหนังก็ต้องมีทีมงานเมืองไทยอยู
2: ่ Thailand Unit นี่เก่งมากต้องบอกเลย
0: เราทำกันมานานแล้วเพราะฉะนั้นฐานรองก็เหมือนกับหยุดคือถ่ายหนังกับสร้างโรงรถผลิตรถยนต์มันก็เหมือนกันน่ะซัพพลายเชนค่อนข้างเข้มแข็ง
2: คร
0: ับแล้วก็คือโลเคชั่นก็สวยใช้ได้อาจจะไม่ระดับโลกเพียงแต่ว่าลองคิดภาพดูว่าถ้าเกิดจะไปถ่ายหนังที่มาชูปิชูอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมมันต้องสร้างหลายบทหาโอ้ยใครทำโน่นทำนี่ของเรานี่มันมีหมดแล้วแล้วก็ใช้ปากต่อปากบอกกันไปเรื่อยๆเพราะงั้นพวกโปรดักชั่นของเรามันรองรับเนี่ยมีหมดครบทุกอย่างนะฮะทุกคนก็รู้ดีมีมาตรฐานเพราะฉะนั้นลงทีมถ่ายหนังเมืองนอกมาเมืองไทยก็สบายใจว่ามีอะไรทุกนั้นมีนั่นมีหมดการเดินทางสะดวกสบายดารามีโรงแรมนอนมีทีมกองถ่ายสนับสนุนภาคท้องพื้นท้องที่ล่ามเริ่มหายง่ายง่ายใครเป็นอะไรมีโรงพยาบาลชั้นสูงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันสถิติมีครบครับ
2: ไทยรวมกับวัฒนธรรมน่าจะส่งเสริมขนอ๋อก็ส่งเสริมอยู่แล้วโ
0: ขนก็ส่งเสริมอยู่แล้วแต่ก็ยอมรับว่ามันก็ไปได้ระดับหนึ่งมันจะต่อได้แค่กลุ่มเดียวครับยุคนี้ใครยังไปดูขอนท่านจะไม่ชอบจริง
2: แต่นี่เขาจะกำลังจะชวนดูขอนพอดีเลยแหมอาจารย
0: ์ไม่ใช่คือจะมีคนกลุ่มเงินมึงเป็นการส่งเสริมเฉพาะกลุ่มไงฮะ
2: ใช่ชวนไปดูขอนของมูลในที่ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางสิริเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันนะครับจะมีจัดแสดงวันที่5ถึงพฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเดี๋ยวก็คงมีข่าวทยอยออกประชาสัมพันธ์ออกมาเรื่อยๆนะครับจำหน่ายบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับก็ลองไปดูกันใครที่ชอบดูโขนนะฮะสมัยที่เด็กติดตามคุณแม่ไปดูโขนที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเลยผมอะทุกวี
0: ก็ใช่ไงฮะมันก็จะมีกลุ่มคนก็คือจะมีกลุ่มที่โดยเฉพาะผู้สูงวัยก็ยังชอบกันอยู่ดูโขนบ้างดูละครร้องเพลงบ้างอะไรนะต่างๆเขาก็จะมีกลุ่มเฉพาะเพียงแต่ว่าในความหมายของผมก็คือว่ามันจะให้ส่งเสริมเป็นระดับโลกเนี่ยมันไม่ใช่ขนไม่ดีป
2: ั
0: ญหาคือมันก็คงดังสู้น้องลิซ่าไม่ได้เพราะว่าความนิยมมันในโลกยุคนี้มันต่างกันไป
2: ผมจะต่อแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะไปบอกอย่าไปยุ่งกับเขาอีกโอ้ยเอาไม่ยุ่งก็ไม่ยุ่ง
0: อยู่อย่างสงบอาจารย์นั้นมุ่งหน้าทางนี้ฮะอยู่อย่างสงบ
2: ไม่จะประเทศอื่นจะมาเคลมว่าเป็นของเขาไม่ได
0: ้
2: ผมไม่เห็นด้วย
0: กันมาตาสบาย
2: คุณธีรวัฒน์ส่งเข้ามาครับถ้ารัฐบาลสั่งให้กรุงเทพปิดไฟทั้งเมืองห้านาทีจะมองเห็นทางช้างเผือกไหมครับ
0: ไม่ได้ไม่เห็นอ่ะเพราะไม่มีใครทำ
2: แต่กรุงเทพก็ยังอุ่นเหมือนเดิมนะ
0: คือไม่มีใครทำไงสั่งแล้วไงใครจะทำ
2: สั่งไม่ได้มีแต่ขอความร่วมมือ
0: ขอความร่วมมือก็ไปทำ
2: ครับถูกคุณเชียร์
0: ลิ้วโยกร้อนนี่ไม่เห็นปีกันเลยปีอ่ะมันจะมีชั่วโมงดับไฟผมก็ยังเห็นสว่างสวยกันอยู่นะฮะ
2: คุณเชียร์ลิ้วพูนส่งเข้ามาครับอ้าวทีมอาจารย์ไม่เอากัปโป้แล้วแหละครับแมนซี่เขาจะเอาแล้วนะครับทีมอะไรอ่ะทีมจานทีมไหนอ่ะฮะไอทีมไม่อยู่ท้ายตารางอยู่ตอนนี้ป่ะ
0: คือนี่ไม่เราไม่จะกล้าพ่อก็ถ้าเกิดแมนซี่ก็ใหญ่ได้ก็ให้เขาไป
2: อ๋อมามูดก็มาแล้วซาวินโยก็มาแล้ว
0: ส่วนตัวเองก็ไม่ได้ชอบกล้าพ่อขนาดนั้นนะผมว่ากล้าพ่อเขาไม่คือถ้าเกิดตัวเองไปไม่ได้ก็ส่งอ่ะแต่ไอ้ส่งให้กับเพื่อนร่วมทีมแต่ต้นเนี่ยไม่ค่อยมา
2: ครับ
0: มาแต่ตัวเองไปไม่ได้ค่อยส่งอะไรประมาณนั้น
2: ถ้าราคานี้80กว่าล้านเนี่ยก็ให้เขาไปเถอะผมว่านะดีฮะราคาดีดี
0: ก็ถ้าเกิดราคาเลยนะก็ลองดูแล้วกันแฟนผมนี
2: ่ครับเอาแล้วจะไม่พูดอะไรสักหน่อยกับทีมตัวเองแล้วฮะ
0: ซื้อแล้ว
2: NDI
0: NDI ดีผมจริงส่วนตัวผมชอบ NDI มากกว่ากั๊กโบอีก
2: จาก
0: ไม่เพราะว่าเขาเล่นกับทีมเมลเบิร์นอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างที่จะเขาค่อนข้างที่มองหาเพื่อนร่วมทีมด้วยก
2: ั
0: ๊กโบนี่เอาไปก็ไปอยู่แถวมุมที
2: ่
0: ไม่ไงถ้าเกิดโชคดีก็เลี้ยงเข้ามาแล้วก็ยิงเองอะไรประมาณเนี้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยผมก็ว่าผมส่วนตัวผมชอบ NDI มากกว่าด้วยซ้ำผมว่า NDI เขาชอบเขายังมองหาเพื่อนเนาะพยายามคิดจะส่งมากกว่าอะไรเงี้ย
2: ไปวิ่งที่สวนสาธารณะตอนกลางคืนในกรุงเทพส่วนไหนครับวิ่งไปอากาศอุณหภูมิก็ไม่ค่อยต่างจากตอนกลางวันสักเท่าไหร่เลยครับเป็นเพราะอะไรครับ
0: ถ้าเป็นเพราะซูเปอร์เอลนีโญไงบอกตั้งหลายคนแล้วเชื่อกันสิ
2: ไม่ใช่เพราะโดมอะไรนี่เหรอโดมที่มัน
0: โดมไม่ได้ก็ส่วนหนึ่งด้วยซูเปอร์เอลนีโญไปเหมือนเตาไฟโดมไปเหมือนการปิดฝาถ้าเกิดคิดไม่ออกก็ต้มแซกแล้วต้มแซกก็จะเข้าใจเอลนีโญซูเปอร์เอลนีโญก็เหมือนกับสถานคู่ตอนที่เราปิ้งปลาหมึกเราก็เลือกปิ้งปลาหมึกเอาหม้อใส่แล้วก็ไปต้มแซกแล้วก็เอาบ่มพัดให้ฐานมันคู่แรงขึ้นจากนั้นก็เอาฝาปิดหม้อก็เป็นโดมฐานแรงขึ้นก็คือซูเปอร์เอลิโยฝาปิดหม้อก็คือฮีทโดม
2: ฝากอาจารย์บอกคุณเองนิดหน่อยครับให้ต่อไทยช่วยไทยไปอีก4ปีครับ
0: ครับถ้าเกิดผมบอกได้ผมก็รู้ที่ผมตะโกนอยู่ในรายการอยู่ทุกวันนี้แปลว่าอะไร
2: เอาไอ้เบอร์ที่อยู่ในมือถือล่ะ
0: ไม่ทุกคนมีหน้าที่เขาก็เก่งพอผมจะไปบอกเขาใช่ไหมขนาดผู้ว่าเพื่อนผมก็ไม่เคยบอกอะไรเลย
2: เขามีคณะกรรมการคณะทำงานคณะรัฐบาลมั้ง
0: ผมไม่ชอบใช้คอนเนคชั่นส่วนตัวเป็นอย่างยิ่งยกเว้นถ้าเกิดผมได้ตังค์ผมจะใช
2: ้ไม่ที่ผมพูดเนี่ยเขาก็ต้องรับฟังเฉยๆแหละแล้วเขาก็ไปเข้าคณะกรรมการ
0: เขาก็รู้อยู่แล้วไม่ต้องบอก
2: ฮะ
0: เป็นความต้องการของคนไทยส่วนใหญ่อยู่แล้วทำโพด้วย
2: แอ
0: สซ่าหน่อย
2: ร
0: อทีฟิล์มเอาไหมเดี๋ยวทำโพเลย
2: คร
0: ับผมรับประกันไว้ยังไงก็เกินครึ่ง
2: วันนี้เหมือนเรามาเถียงกันหรือเปล่าอาจารย
0: ์เราไม่เถียงกันเราแค่พุ่มบอกความจริงให้โลกรู้เท่านั้น
2: แอสซ่ามิล่ากับอาร์เซนอลใครจะชนะโอ้ยไม่น่ารอดนะแอสซ่ามิล่า
0: ใช่ก็ไม่น่าหรอกแต่ผมก็คิดอย่างงั้นโกเกอร์ขายหมดแล้ว
2: เ
0: นี
2: ่ยเรียบร้อยเกลี้ยงไปหมดแล้วไอ้ผู้จัดการทีมเขาชื่ออะไรนะน่าเผลอๆที่จะลาออกด้วยผมว่า
0: คุณนายก็สู้ๆแล้วกัน
2: ครับ
0: ไอ้สองคนที่ย้ายไปอยู่เชลซีก็เป็นหลักๆใช่ไห
2: ม
0: บอกแกโรเจอร์เลี้ยงขลวงกันไปเลยลูกแรกที่เชลซีโอเคสู้ๆไหมคุณนาย
2: ฮะเที่ยวเกาะหน้านี้ไปเกาะไหนดีครับจานโอ้ยเกาะสีชังไหมขึ้นลมแรงก็ยังกลับมาได
0: ้ประมาณนั้นเกาะเกร็ดก็ไม่เร็วนะง่ายดี
2: ใกล้ไหม
0: แต่ไปเกาะไหนใกล้ใกล้อย่าไปไกลลมมันมาเยอะอ่าวไทยก็อย่าประมาทบางทีเรือดูวานก็เพิ่งยกเลิกไปเพราะว่าขนาดวิ่งเรียบฝั่งยังโดนคลื่นเลยเพราะฉะนั้นก็ไปไหนก็ดูพยากรณ์เองแล้วกันครับ
2: ครับในขณะทางกับการทางฝั่งของบนบกพวกกีฬาทางน้ำก็คึกคักนะผมเห็นมีพวกงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานเนี่ยโอ้โหทยอยกันเยอะแยะเลยอย่างที่ท่าน้ำชีวัดอัมพวันารามบ้านท่าศาลานี่ฮะเขาจัดแข่งกันที่ตำบลชีทวนอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยก็เริ่มทยอยออกมากันเยอะแยะแล้วฮะมีแบ่งสายแบ่งลีกกันด้วยนะ
0: แล้วนี่กีฬาแข่งเรือยาวนี่เป็นวัฒนธรรมไทยแท้จริงนะ
2: ครับมีหลายสนามด้วย
0: ไปดูกันผมเคยดูหนึ่งแต่ก็สนุกดีแต่จริงๆกิจกรรมอย่างนึงที่ปีนี้ไม่ค่อยมีก็คือก็เรียกว่า6ครั้งเนี่ย6กระโปรงแล้วก็เดินจับไปถึงคอนโดจาก BTS
2: โอ้ก็ยังไม่มีฝีมือผู้ว่าหรือเปล่าทำให้กีฬาทางนี้หายไป
0: น้อยไม่เห็นเหรอผมมันดูเหมือนจะ

0: จะตกมันก็ไม่เห็นยอมตก
1: อ๋อ
0: ก็ถึงบอกว่ามันคืออากาศมันแปรปรวน
1: ครับ
0: เบอร์มรสุมไม่ไอ้พายุมีประชันไม่เข้าเลย
1: อืมฮะเออก็ผมว่าดีแล้วเออเมื่อก่อนนี่ตามจุดที่เป็นน้ำท่วมเออถ้าฝนตกก็ท่วมอ่ะมันในกรุงเทพก็ชี้จุดได้เลยนะมีหลายที่หน้าสมทรเราก็มีอยู่
0: ใช่ก็รู้กันอยู่ก็ดีแล้วแต่ถ้าเกิดไม่ได้ทำนะ
1: อ๋อก็ไปตกในพื้นที่เกษตรกรรมแทนดีครับ
0: โอ้โหถ้าจะเลือกได้ขนาดนั้นเราก็สบายใจแล้วอาจารย์ทอนได้เปลี่ยนอาชีพแน่น
1: อ
0: นไม่ต้องวิ่งลอกพูดบูดพูดดีออกรายการเรื่อยๆเราจะตั้งค่าตัวให้แพงกว่านี้แล้วรู้สึกบริการสังคมเยอะเกินไปแล้ว
1: แต่ผมไม่สู้นะ
0: อ๋อไอ้นี่เป็นเขาบอกแล้วไงไอ้นี่เป็นสันทนานันทนาการ
1: ส่วนตัวของอาจารย
0: ์เป็นนันทนาการไม่ใช่เป็นการหาทำอาชีพเนี่ยเลิกไปนานแล้ว
1: ครับสเปอร์ซื้อทีมซื้อตัวเยอะขนาดนี้เดี๋ยวฤดูกาลหน้าก็ได้ไปชิงแชมเปี้ยนชิพได้แน่ครับ
0: โอ้โหพวกคนไม่มีเงินก็พูดอย่างนี้แหละ
1: ดูอย่างลิเวอร์พูลผมสิ
0: ก็มาลองคิดง่ายๆตอนนี้เราซื้อรถก็โรลส์รอยส์อ่ะแล้วก็มีคนขับเมื่อคนขับขับไม่เก่งก็ถีบมันออกไปแล้วก็ซื้อคนขับแล้วก็จ้างคนขับใหม
1: ่แล้วไปขับไปต่างจังหวัดนะ
0: รถแดงๆก็คือโรลส์รอยส์เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าแค่เปลี่ยนคนขับเฉย
1: ๆ
0: คนขับเพราะงั้นบอกว่าคนเดิมสมิงเดิมที่ไม่เก่งก็เอาไปดิเอาคนใหม่มาขับรถก็รถคันเดิมเออเข้าใจยังนี่ปรัชญาการทำทีมแบบคนรวยก็ทำกันอย่างนี
1: ้ลงมาอยู่แชมเปี้ยนชิพแล้วใครก็จะมาขับ
0: โรลส์รอยซ์มึงไม่ลงแชมเปี้ยนชิพหรอก
1: ครับ
0: เออ
1: จริงเหรอ
0: เออจะลองดูแล้วกัน
1: อุ้ยครับดูเวลาแล้วครับเวลาหมดเวลาแล้วครับวันนี้พอปากของคอกันได้นี้ดีกว่าอาจารย์ฮะ
0: แต่เดี๋ยวรอดูแล้วกันแล้วกัน
1: ครับ
0: ซื้อมันอีกตัวเห็นบอกว่าจะซื้อเพิ่มอีกตัวนึงแค่นี้มันยังไม่พอเงินมันยังไม่หมดเจอโลสลอยแตกแล้วเดี๋ยวก็รู้กันเองโอเค
1: พอเถอะสำหรับนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ Quality Travel The

0: ง FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: White Entertainment Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. White Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
3: Techno for Life
4: ดำเนินรายการโดย
5: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
6: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
8: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุก

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: ฉันคิดว่าจริงๆแล้วการเป็นแชมป์ไม่ได้ขึ้นอยู่ชัยชนะแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะกลับได้หรือไม่เมื่อล้มไปแล้วเซเรน่าวิลเลียมแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะฮะในบอสประจำการเหมือนเดิมจันถึงพุธในเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีเราจันถึงศุกร์กับบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. นะครับทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99.radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS อีกหนึ่งช่องทางคือทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio ใครยังไม่กดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ฝากไปกดไว้ด้วยดูสดหรือย้อนหลังบน YouTube ก็ได้เช่นกันนะครับฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามก็ SMS 4689899นะครับถ้าเกิดดูหรือรับชมผ่านทางรับฟังผ่านทาง YouTube แบบสดๆจะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ก็ทิ้งคำถามมาในช่องไลฟ์แชทได้นะครับช่วงแรกขอขอบคุณชูโฟติกด้วยนะฮะนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับผมมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเกมเป็นหลักแต่ว่าเรื่องคำถามประเด็นผู้คุยก็ทุกเรื่องราวเหมือนเดิมเนาะก็ SMS 4689899แล้วก็ทาง YouTube FM 99ที่ Radio เมื่อวานมีคำถามใน YouTube ขออภัยมีคำถามใน YouTube ที่ยังไม่ได้ตอบอยู่2อันจริงๆมัน4ข้อ5ข้อความแต่อันหลังมันจะเป็นเกี่ยวเรื่องฟุตบอลแบบแซวๆกันก็เลยข้ามๆไปแล้วกันเอา2คำถามที่ค้างไว้เมื่อวานนะครับคำถามแรกคุณ21ซุปเปอร์ฮีโร่ถามว่าปีนี้จะมีถ่ายพรีเมียร์ลีกบนฟรีทีวีไหมพอทราบข่าวบ้างไหมเขาถ่ายแล้วนะครับแมตช์วีค2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีถ่ายมาตลอดนะครับเขาถ่ายทางช่องโมโนแม็กซ์สปอร์ตทีวีก็คือช่องโมโน29เดิมนั่นแหละนะครับเขาจะถ่ายประมาณแมตช์วีคละ2คู่ก็คือวันเสาร์1คู่วันอาทิตย์1คู่โดยหลักการเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าติดตามรายละเอียดในเรื่องของสัปดาห์ไหนคู่ไหนอะไรเงี้ยเขาอัปเดตเป็นรายเดือนก็ไปดูได้บน Facebook Fanpage ของ Monomax Sport ก็ได้นะครับอย่างแมตช์วีคที่3ก็คือสุดสัปดาห์นี้วันเสาร์ที่5กับวันอาทิตย์ที่6คู่ที่ถ่ายทาง Monomax Sport TV ที่เป็นฟรีทีวีหรือว่าโมโน29เดิมนะครับก็จะเป็นคู่3ทุ่มวันเสาร์นะครับแมนซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของโคเวนทรีซิตี้แล้วก็คู่วันอาทิตย์2ทุ่มนะครับเอเวอร์ตันเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพียงแต่ว่าไอ้คู่นี้จริงๆแล้วถ้าเกิดดูผ่านทางแอป Monomax ถ้าคุณสมัครตัวแพ็คเกจพรีเมียมคู่นี้จะถ่ายแบบ 4K ด้วยนะครับก็คือมันต้องแยกส่วนกันเนาะบนทีวีมันไม่ใช่ 4K อยู่ละดูฟรีทีวีได้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกวันเสาร์1คู่วันอาทิตย์1คู่โดยเฉลี่ยจะเป็นแบบนั้นโดยเฉลี่ยจะเป็นแบบนั้นนะครับเท่าที่ดูตอนนี้นะครับ2แมตช์วีคแรกของเดือนสิงหาคมก็เป็นแบบนั้นแล้วก็ในเดือนกันยามันจะมีทั้งหมดอยู่3แมตช์วีคก็เป็นแบบนั้นทั้ง3แมตช์วีคนะครับก็ประมาณนี้เพราะนั้นมีถ่ายก็คือช่องโมโน29เดิมนั่นแหละซึ่งปัจจุบันเขาเปลี่ยนชื่อเป็น Monomax Sport TV ไปแล้วครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามคุณวรวุฒิวงศ์นะครับเสียมี 17T กับเสียมี 17T Pro ภาพนิ่งต่างกันไหมต่างสนใจ 17T เพราะว่าซูมออปติคอล5เท่ากันกับ 17T Pro จะถูกกว่าพอสมควรก็ถูกเพราะว่าเสียมี 17T ปีนี้ใช้คำว่าปีนี้ได้ไหมปีนี้ก็ได้ก็เขาอัปเกรดในส่วนของเลนส์เทเลโฟโต้เข้ามาให้เทียบเท่ากับรุ่นโปรนะครับคือจริงๆ Xiaomi 17T Pro อ่ะตัวเลนส์ชุดกล้องของ Xiaomi 17T Pro ครับมันเหมือนตัว Xiaomi 15T Pro เป๊ะๆเลยไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับขณะที่ 17T Pro เนี่ยอัปเกรดในส่วนของเลนส์เทเลโฟโต้ให้ขึ้นมาเท่ากับรุ่นโปรแต่ว่าความแตกต่างระหว่างตัว Xiaomi 17T Pro กับ 17T ธรรมดาก็ยังมีเรื่องของเลนส์หลักตัว50ล้านอยู่นะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์มันใช้คนละตัวเซ็นเซอร์คนละเบอร์ถ้าเกิดเป็นตัว Xiaomi 17T เนี่ยมันจะใช้เป็น Light Fusion เบอร์จำไม่ได้ละแต่มันจะเป็นเซ็นเซอร์ขนาดที่เล็กกว่าก็คือ1ส่วน 1.55 นิ้วนะครับขณะที่ตัวของ Xiaomi 17T Pro มันใช้ Light Fusion 900มั้งซึ่งมันจะเป็นเซนเซอร์ขนาดใหญ่กว่าก็คือ1ส่วน 1.31 นิ้วประมาณนี้แล้วก็จริงๆจะมีเรื่องของระบบออโต้โฟกัสที่ไม่เหมือนกันด้วยในส่วนเลนส์หลักนะครับเพราะว่าถ้าเป็น 17T ที่เป็น50ล้านเซนเซอร์1ส่วน 1.55 นิ้วเนี่ย
ตัวระบบออโต้โฟกัสมันจะเป็นแบบเฟดดีเทคชันออโต้โฟกัสปกติแต่ว่าถ้าเป็นสุเจตีโปนะครับมันจะเป็นมัลติไดเรคชันนอล PDAF ซึ่งมันจะทำงานได้เร็วกว่าแม่นยำกว่าโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่แสงมีความซับซ้อนก็คือมีความเปรียบต่างระหว่างความสว่างกับความมืดสูงหรือในที่แสงน้อยก็จะได้เปรียบในเรื่องนี้ไปด้วยนะครับแต่ว่าเลนส์อัลตราไวด์กับตัวเลนส์เทเลโฟโต้ชุดเดียวกันไม่ได้ต่างกันนะครับกล้องหน้าก็ตัวเดียวกันนะครับก็ต่างที่เลนส์หลักเพราะนั้นถ้าถามว่าภาพต่างไหมต่างต่างอยู่แล้วแล้วจริงมันก็ต่างด้วยตัวชิปด้วยนะครับเพราะว่าพอชิปมันคนละเบอร์เนาะเสียเมย์17ทีโปรมันใช้เป็นDimensity 9500นะครับขณะที่ตัวของ 17T ธรรมดามันใช้เป็นตัว Dimensity 8500 Ultra อย่างที่บอกคือชิปประมวลผลมันไม่ได้มีแค่ CPU GPU แต่ว่ามันมีตัว MDU มีตัวที่เป็น IFP ก็คือ Image Signal Processor อยู่ในนั้นด้วย Image Signal Processor ก็คือตัวประมวลผลภาพพอเบอร์ไอตัวชิปเบอร์ที่สูงกว่ารุ่นที่สูงกว่ามันตัวไอตัวของ ISP คือ Image Signal Processor ส่วนใหญ่ก็จะมีประสิทธิภาพในการประมวลผลที่ดีกว่ามันก็จะส่งผลกับภาพด้วยไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลด noise เรื่องของการทำ HDR ประมาณนี้เพราะง่ายๆภาพก็ต่างนะครับภาพก็ต่างแต่มากน้อยกับราคาที่ต่างอันนั้นแล้วแต่คนจะประเมินละกันประมาณนี้นะครับจบคำถามของเมื่อวานที่คงค้างไว้นะครับส่วนเรื่องบอลข้ามๆไปแล้วกันนะแบบไอโครงการก้าวทีละแต้มอะไรเงี้ยนะข้ามๆไป แล้วก็เมื่อคืนอาร์เซนอลเก็บชัยชนะได้ก็ยินดีกับแฟนเดอะกันเนอร์ด้วยนะครับเออจากแอสตันวิลล่าผมแปลกใจว่ะเมื่อคืนแต่เมื่อคืนดูไม่จบเมื่อคืนดูได้ครึ่งแรกก็ดูได้เต็มครึ่งครึ่งหลังน่าจะดูได้ถึงแค่ประมาณนาที75ไม่เกินเนี้ยเราก็น็อกไปละแต่ว่าเอาเฉพาะครึ่งแรกก่อนผมว่าคือผมแค่รู้สึกว่าแอสตันวิลล่าเสียตัวผู้เล่นไปเยอะอ่ะเนาะเสียแบบหลายตัวไปอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะดรอปลงเยอะอ่ะหมายว่าฟอร์มโดยรวมหรือว่าเออแต่ว่าระบบเขายังดีเนาะการโต๊ะกลับแต่เราต้องยอมรับว่าคุณภาพนักเตะก็อาจจะดรอปลงไปเยอะพอสมควรยังคิดว่าจังหวะหลุดของแม็กกินลูกนั้นแล้วจ่ายไปทางซ้ายผมจำชื่อซ้ายตัวใหม่พี่มาแทนโรเจอร์ไม่ได้นะถ้าเป็นมอร์แกนโรเจอร์ผมว่าลูกจังหวะนั้นน่าจะมีลุ้นกว่านั้นนะแต่นั่นแหละมันผ่านไปแล้วไงก็ยินดีกับเดอะกันเนอร์ด้วยนะครับอ่ะมาอัปเดตข่าวสารของเราอย่างที่บอกเดือนนี้มหาโหด เข้าสู่2เดือนอันตรายของชาวเกมเมอร์นะครับเดี๋ยวมาสรุปช่วงท้ายให้แล้วกันว่ากันยายนเกมอะไรออกใหม่บ้างเอาเฉพาะเกมที่เอาแค่แบบเกมที่ควรจะเมนชั่นถึง

0: ถึงเนี่ยก็เยอะมากแล้วเยอะจริงๆเยอะจริงๆแต่เดี๋ยวก่อนอื่นไปไล่กันเอา2เกมที่มันเรากำลังจะได้เล่นกันก่อนเร็วๆนี้ก็จะมี The Blood of Dawn Walker ใช่ไหมกับ Onimusha Way of Sword นะครับตัว The Blood of Dawn Walker เนี่ยมันจะออกวันที่3ก็คือวันมะรืนนี้นะครับส่วน Onimusha ก็จะเป็นวันศุกร์เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็จะมี2เกมนี้แล้วมันเป็น2เกมที่สไตล์คล้ายๆกันหมายความว่าเป็นเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์เหมือนกันกึ่งๆ Open World นิดๆเหมือนกันทั้งคู่นะครับทั้งThe Blood of Dawn Walker แล้วก็ Onimusha Way of Sword ซึ่งล่าสุดคะแนนรอบสื่อออกมาเรียบร้อยคะแนนใกล้เคียงกันมากเรียกว่านี่คือตาช่างว่าคุณจะเลือกซ้ายหรือเลือกขวาเลือกกินยาเม็ดแดงหรือเม็ดฟ้าแล้วอะก็คือเอา The Blood of Dawn Walker ก่อนนะครับ Blood of Dawn Walker คะแนน Metacritic เฉลี่ยจากสื่อหลายสำนักเฉลี่ยมาแล้วได้85เต็ม100นะครับหลายสื่อให้คะแนนสูงมากนะครับเช่น CG Magazine นี่ให้ 9.5 WCCS Tech ให้9นะครับ IGN เซอร์ไพรส์มากให้9นะครับ GameSpot ให้8 VGC ให้8อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ว่าโดยคะแนนโดยภาพรวมก็ถือว่าค่อนข้างสูง85เต็ม100คะแนน Metacritic ของ The Blood of Dawn Walker นะครับส่วน Onimusha Way of the Sword นะครับคะแนนเฉลี่ย Metacritic อยู่ที่86เต็ม100เฉือนไป1คะแนนท้วนซึ่ง IGN เมื่อกี้ให้Blood of Dawn Walker 9ใช่ไหมนี่ตัวแปรเลยเพราะว่าเขาให้ Onimusha 10ไปเลยพี่ IGN บอกนะครับ IGN แบบถูกเส้นมากถูกจริตมาก IGN ให้10เต็ม10ไปเลยนะครับพุทธสแควร์ก็ให้9เต็ม10กลางๆหน่อยลงมาก็มีพวกแบบเกมเรดาร์พลัสให้7เต็ม10 CG Magazine ให้8เต็ม10แต่คะแนนโดยรวม86เต็ม100สำหรับ Metacritic นะครับย้ำอีกที The Blood of Dawn Walker เปิดให้เล่นมันพฤหัสนี้นะครับวันที่3ส่วน Onimusha Way of Sword เปิดให้เล่นวันศุกร์ที่4ถ้าใครยังไม่ได้ซื้อก็ใช้คำว่าอะไรดีเลือกยากอยากให้ฟันธงก็อยู่ที่ว่าเนื้อเรื่องละกันอยากจะเล่นสไตล์แบบเนื้อเรื่องแบบเป็นแวมไพร์ไหมเป็นยุคกลางทางฝั่งยุโรปไหมงั้นก็ไป Blood of Dawn Walker แต่ถ้าเกิดอยากเล่นแนวแอคชั่น RPG แอคชั่นแอดเวนเจอร์ที่ฉากหลังเป็นญี่ปุ่นหน่อยมีความแฟนตาซีเพิ่มเข้ามาอีกนิดนึงอะไรเงี้ยก็Onimusha Way of Sword นะครับแต่ว่าทั้ง2เกมจะลงทั้งคอนโซล PC เนาะต่างกันตรงที่ว่า The Blood of Dawn Walker เนี่ยคอนโซลเขาจะลงแค่ PS5 กับ Xbox Series XS นะครับ PC มันลงอยู่แล้วส่วน Onimusha Way of Sword ก็จะเพิ่มในส่วนของ Nintendo Switch 2เข้ามาด้วยซึ่ง Nintendo Switch 2จะวางจำหน่ายวันที่4พร้อมกันกับ PS5 แล้วก็ Xbox Series XS เลยนะครับแล้วก็วันมะรืนนี้คือวันที่3ตอน2ทุ่มนะครับSony PlayStation ประกาศเตรียมทำไลฟ์State of Play นะครับซึ่งจะเป็น State of Play 2อันไลฟ์ต่อเนื่องกันเริ่มกันตั้งแต่ประมาณช่วงประมาณ2ทุ่มมั้งถ้าผมจำไม่ผิดตามเวลาประเทศไทยครับ State of Play ปกติก่อนพอจบ State of Play ปกติมันจะต่อด้วย State of Play Japan ประมาณนี้นะครับยังไม่ได้บอกรายละเอียดว่าจะมีเกมอะไรบ้างนะครับ State of Play ที่เป็น International เนี่ยเขาบอกแค่ว่าจะมีการอัปเดตข้อมูลแล้วก็เกมใหม่จากที่อยู่ในเครือของ PlayStation Studio แล้วก็มีเกมพาร์ทเนอร์ที่เป็นแบบ Third Party ด้วยแต่ว่าเน้นไปที่ตัวเกมจากฝั่งที่เป็น PlayStation Studio นะครับแล้วก็จะมีการเจาะลึกในส่วนของตัว Final Fantasy 7ภาคจบนะครับ Revelation ด้วยนะครับส่วน State of Play Japan นะครับก็หลักๆ ก็จะเน้นเกมทางฝั่งของญี่ปุ่นแล้วก็เอเชียที่เป็นสตูดิโอในญี่ปุ่นกับเอเชียเป็นหลักประมาณนี้นะครับก็จะไลฟ์ต่อกันเลย ก็ถ้าตามเวลาประเทศไทยก็คือประมาณ2ทุ่มของวันพฤหัสนี้นะครับดูได้ทั้งบน YouTube แล้วก็บน Twitch นะครับก็ ไปลองดูนะครับแล้วก็พอต่อพอจบจาก State of Play ทั้ง2อันปุ๊บวันเดียวกันเลยประมาณ4ทุ่มคือคืนวันพฤหัสตอน4ทุ่มโคนามิก็จะทำไลฟ์สตรีมมิ่งต่อไปเลยชื่อว่าโคนามิเพรสสตาร์ทนะครับกดปุ่มสตาร์ทนั่นแหละตัวของโคนามิเพรสสตาร์ทจะมีความยาวราวประมาณครึ่งชั่วโมง30นาทีก็ที่เขาประกาศออกมาแล้วก็จะมีการโชว์เกมเพลย์ใหม่ๆของ Silent Hill Townfall นะครับ eFootball Kickoff Castlevania Belmont Curse อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเป็น Left Noir ด้วยนะครับก็เพราะจริงๆแล้วตัวหลายคนก็สนใจเพราะตั้งแต่เปิดตัวมาแล้วมันก็เงียบไปเลยไม่มีการอัปเดตใดๆเลยซึ่งโคนามิบอกว่าเดี๋ยวจะมีอัปเดตแน่นอนในงานโคนามิเพรสสตาร์ท4ทุ่มวันพฤหัสนี้ดูไลฟ์ทาง YouTube ได้นะครับแล้วก็กลับมาที่งาน State of Play เราน่าจะได้เห็นความคืบหน้าของเกมล้นซ่าท้าอวกาศใช้คำนี้ได้ไหมว่าอินเตอร์กาแล็กติกนั่นเองนะครับเพราะว่าล่าสุดนอตติด็อกนะครับออกมาประกาศว่าตอนนี้ทำคัตซีนของอินเตอร์กาแล็กติกเสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วก็ในโพสต์นั้นเขามีการบอกว่า See you Space Cowboy นะครับซึ่งNaughty Dog อ่ะเนาะมันก็ถือว่าอยู่ในเครือของ PlayStation Studio อยู่เพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าเราน่าจะได้เห็นอะไรสักอย่างเกี่ยวกับ Intergalactic ในงาน State of Play 2ทุ่มวันพฤหัสนี้นะครับก็รอติดตามกันได้ส่วนอีกหนึ่งเกมใหญ่ Exclusive ของฝั่ง PlayStation ที่จะออกเดือนนี้ก็คือกลางเดือนนี้เลย15กันยายน Wolverine นะครับก็ล่าสุดนะครับทางด้านของทีมพัฒนาก็มีการสปอยมาเรียบร้อยว่าเตรียมเคลียร์พื้นที่บนเครื่อง PlayStation คุณให้ดีเพราะเตรียมเปิดให้พรีโหลดนะครับในวันที่8กันยายนคือพรีโหลดตัวเกมไว้ก่อนพอวันที่15ก็เปิดเล่นได้เลยไม่ต้องมาดาวน์โหลดแล้วหรือไปดาวน์โหลดอัปเดตอีกนิดๆหน่อยๆประมาณนี้โดยที่ตัวเกม Wolverine บน PlayStation 5จะกินเนื้อที่ประมาณ79.36 กิกะไบต์ก็ง่ายๆครับเกมว่า80กิกนั่นแหละโดยที่เขาจะเปิดให้พรีโหลดตั้งแต่วันที่8กันยานะแต่เปิดให้เล่นจริงๆคือ15กันยานะครับก็รอเล่นได้สำหรับบูเบอรินอีก1 AAA ประจำเดือนนี้เพียงแต่ว่ามันเป็นเกม Exclusive ของฝั่ง PlayStation เขาอะนะครับแล้วก็ใครที่เป็นสมาชิก PlayStation Plus นะครับไม่ว่าจะระดับชั้นไหนก็ตามเดือนนี้3เกมที่เข้ามาให้กดรับฟรีได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประกอบไปด้วยSniper Elite Resistant นะครับแล้วก็มี MLB The Show 26ก็คือ Major League Baseball นะเนาะแล้วก็มี Wobby Live นะครับแล้วก็มี Chain Echo ก็ตามไปเก็บกันได้นะครับย้อนกลับไปเมื่องาน Gamescom 2026หนึ่งในเกมที่ถูกเปิดตัวโชว์เทรลเลอร์โชว์เกมเพลย์ในงานแล้วสร้างความฮือฮาสร้างความไฮก็คือ Mega Man Duo Override นะครับการกลับมาของ Mega Man เพียงแต่ว่าการกลับมารอบนี้มันใช้ชื่อภาคว่า Duo Override มันก็เลยมีคำถามว่ามันถือว่าเป็นภาคหลักหรือเปล่าหรือมันเป็นสปินออฟเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ย Mega Man ภาคหลักภาคสุดท้ายที่ออกคือ Mega Man 11ออกตอนปี2018ผ่านมากี่ปีอะ8ปีก็ล่าสุดทางด้านของ Capcom ยืนยันแล้วนะครับโดยโปรดิวเซอร์ของMega Man คุณชินโกะอิซุมินะครับยืนยันว่า Mega Man Duo Override มันคือเกม Mega Man หรือว่า Rockman ภาคหลักภาคที่12คือจริงๆมันจะตั้งชื่อว่า Mega Man 12ก็ได้แต่เขาไม่อยากให้ตั้งชื่อนั้นไม่อยากนับเลขอีกแล้วก็เลยเปลี่ยนจากตัวเลขของชื่อของภาคอ่ะให้เป็นชื่อแบบเป็นชื่อไปเลยอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นตัวเลขอีกแล้วก็คือกลายเป็น Duo Override นะครับเหตุผลเขาบอกว่าพอตัวเลขมันพอมันยิ่งตัวเกมซีรีส์มันอยู่นานขึ้นมีเกมภาคใหม่ๆมาเลือกตัวเลขมันก็ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันจะสร้างความไม่สร้างความแบบไม่เปิดเหมือนกับเป็นการปิดกั้นเล็กๆสำหรับผู้เล่นใหม่ๆที่ลูกไม่เคยเล่นภาคก่อนๆจะแบบกระโดดเข้ามาเล่นก็รู้สึกเอ๊ะฉันต้องเล่นภาคเก่าก่อนไหมก่อนจะเล่นภาค12ฉันต้องย้อนกลับไปเล่นภาค11ไหมต้องย้อนกลับไปเล่นภาค10ไหมเหมือนแบบอารมณ์ดูหนังมาเวลแล้วไม่ได้ดูซีรีส์นี้ฉันจะดูหนังรู้เรื่องไหมจะมีคนที่เป็นแบบนั้นอยู่เขาก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนไปเลยนะครับไม่ได้นับเลขอีกต่อไปแล้วนะครับก็ใช้ชื่อภาคของตัว Duo Override ไปเลยนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็จริงๆก็นะว่าเป็น Mega Man หรือว่า Rockman 12ก็ได้เนี่ยนะเขาไม่ได้ใช้เลข12อีกต่อไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้มี1คำถามมาอยากได้ความเห็นจากคุณผู้ฟังที่เป็นเกมเมอร์ทั้งหลายนะครับคือเอางี้ก่อนก็คือล่าสุดทางด้านของ CD Projekt Red นะครับคือตอนงาน Gamescom อ่ะ CD Projekt Red ไม่ได้เอาอะไรเกี่ยวกับ The Witcher 4ไปโชว์เลยเพราะว่าก่อนงานเขาประกาศแล้วว่า The Witcher 4จะเปิดให้เล่นหรือว่าจะพร้อมวางจำหน่ายเปิดให้เล่นภายในปี2028ถูกป่ะปีนี้เราจะมีตัว The Witcher 3ที่เป็นฉบับ Remaster แล้วปีหน้าเราจะมีตัว The Witcher 3ที่เป็น DLC ตัวที่3ก็คือ Song of the Past แล้วก็ค่อยไปเล่นปี2028กับ The Witcher 4ถูกไหมทีเนี้ยพอ The Witcher 4ทางด้าน CD Projekt Red ประกาศว่ามันจะวางจำหน่ายในปี2028มันก็จะไปสอดคล้องกับตัวเลขที่บอกว่า Sony จะเลิกผลิตแผ่นเลิกจำหน่ายเกมในรูปแบบแผ่น Physical นะครับในปีตั้งแต่มกราคม2028เป็นต้นไปนั่นหมายความว่า The Witcher 4จะไม่มีแผ่นเกมแล้วแน่ๆนะครับแต่ว่าล่าสุดหลังจากจบงาน Gamescom เนี่ย CD Projekt Red ออกมายืนยันว่า The Witcher 4จะมีการขายตัวเกมในรูปแบบที่เป็น Collector Edition หรือที่เป็น Deluxe Edition อะไรประมาณนี้ซึ่งมันจะเป็นแบบ Physical Edition เขาจะเรียกว่าเป็น Physical Edition แต่ Physical Edition ของ CD Projekt Red ที่ว่าเนี่ยของ The Witcher 4เนี่ยมันมีกล่องเกมให้แต่ข้างในไม่มีแผ่นเกมนะเป็นโค้ดก็จะเหมือนกับหลายๆเกมเหมือนตอนนี้อย่าง GTA 6อ่ะถ้าใครซื้อบน Shopee ออนไลน์บน Lazada อะไรเงี้ยมันจะมีขายเป็นแบบกล่องแต่ข้างในกล่องไม่มีแผ่นเกมนะเพราะว่า GTA 6มันขายแบบดิจิตอลโอลี่ก็คือเขาไม่ทำแบบแผ่นเกมมาขายแต่เขาทำรูปแบบกล่องมาสำหรับคนที่อาจจะแบบไม่มีบัตรเครดิตจะไปซื้ออะไรก็ตามแต่ข้างในจะมีโค้ดซึ่งเอาให้คุณเอาไปรีดีมเพื่อดาวน์โหลดคอนเทนต์อีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยคำถามผมคือแบบนี้เรียกว่าฟิสิกอลไหมหรือมันก็ถือว่าเป็นดิจิตอลนั่นแหละเพราะสุดท้ายคุณก็ขายแผ่นต่อไม่ได้ถูกปะคุณก็ต้องดาวน์โหลดอยู่ดีคำถามคือแบบนี้เรียกฟิสิกอลไหมอันนี้เป็นคำถามไปเปิดไม่มีถูกไม่มีผิดผมแค่อยากได้ความเห็นจากคนที่เล่นเกมอ่ะอย่างเงี้ยเรียกฟิสิกอลไหมสำหรับผมไม่เรียกฟิสิกอลเพราะว่ามันไม่มีแผ่นไงมันมีแต่ตลับเอาไว้ให้เก็บดูต่างหน้าเฉยๆแต่มันไม่มีแผ่นนะมันไม่มีแผ่นมันขายต่อไม่ได้ด้วยนะมันก็ไม่ใช่ฟิสิกอลไหมก็เลยอยากรู้ความเห็นทุกคนอันนี้เป็นเล่นๆละกันนะครับแล้วก็เมื่อประมาณคืนมันสุกมั้งถ้าผมจะคืนมันสุกเป็นวันเสาร์ประมาณนี้นะครับอยู่ๆมันก็มีบน X หรือว่า Twitter เดิมนะครับอยู่ๆก็มีผู้ใช้ X ท่านหนึ่งโพสต์วิดีโอเกมเพลย์ที่เป็นเกมเพลย์ของ Iron Man ตัวเอกเป็น Iron Man บินโฉบเฉี่ยวดูน่าเล่นมากๆออกมานะครับแล้วมันก็มีการบอกว่านี่คือเกมจากทางด้านของ Motive Studio แต่ว่ามันเป็นการปล่อยออกมาแบบ unofficial นะก็คือแบบเหมือนกับไป capture motion มาอะไรเงี้ยถ่ายวิดีโอมาอาจจะแบบหลุดจากเกมเพลย์ที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วตัวเองก็อยู่ในงานนั้นอยู่ในอีเวนต์นั้นอยู่ในห้องนั้นแล้วก็ถ่ายวิดีโอมาแล้วก็เอามาโพสต์บนโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรเงี้ยนะครับซึ่งล่าสุดพอวิดีโอนั้นเผยแพร่ออกไปทางด้านของ Electronic Artsทำไมถึงเป็น Electronic Arts เพราะว่า Motive Studio ถือว่าเป็นสตูดิโอที่อยู่ในเครือของ EA นะครับ ผลงานในอดีตเขาเคยทำพวกแบบ Star Wars Squadron เคยเป็นส่วนร่วมในการทำ Death Space ฉบับ Remake มาก่อนอย่างเงี้ยนะครับก็ EA ก็ออกมายอมรับว่านั่นคือ footage จริงๆเป็น footage build ล่าสุดที่มีการเล่นทดสอบกันภายในของตัว Motive Studio สำหรับเกม Iron Man นะครับEA ก็บอกว่าเสียใจเหมือนกันที่แบบตัวเกมฟุตเทจเกมเพย์มันหลุดออกไปก่อนเวลาอันควรแต่อย่างน้อยมันก็เราก็ยืนยันได้ว่านั่นคือฟุตเทจจริงนะครับแล้วก็ฝากให้แฟนๆคอยติดตามแล้วกันว่าสำหรับเกม The Iron Man เนี่ยเราจะ announce เมื่อไหร่แต่เขายืนยันว่าน่าจะไม่นานเกินรอหลายคนก็มีลุ้นว่าอาจจะได้เห็นในงานเกม Award นี้ไหมแต่ว่าดูเกมเพลย์มันดูน่าเล่นจริงๆนะสำหรับ Iron Man ที่หลุดออกมาถ้ายังไม่ได้ดูลองไปหาดูหรือว่าไปดูที่เพจ The Boss ก็ได้ลงไปให้นะครับเกมเพลย์มันดูดีจริงๆนั่นแหละยอมรับเกมเพลย์มันดูดีจริงๆนะครับเกมเพลย์มันดูดีจริงๆอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวพักเบรกแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสรุปให้ว่าเดือนกันยายนนี้มีเกมอะไรออกที่น่าสนใจบ้างนะครับบอกกันเลยว่ากระเป๋าตังค์และบัตรเครดิตเกมเมอร์สั่นสะเทือนแน่ๆไม่ว่าคุณจะอยู่บนแพลตฟอร์มใดก็ตามพักเบรกสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพักสักครู่ครับ
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 คู่พาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสุจิกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
1: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
0: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะครับช่วงครึ่งหลังนี้ขอขอบคุณเอเซอร์ด้วยนะครับก็ฝากเหมือนเดิมติดตามข่าวสารโปรดักต์ใหม่ๆแคมเปญโปรโมชั่นใหม่ๆของเอเซอร์ได้นะครับตอนนี้ก็ถึงแม้เข้าเดือน9แล้วแต่ก็ยังอยู่ในช่วงของเอเซอร์เดย์อยู่ก็จะยาวจนไปถึงกลางเดือนนี้เนาะเอเซอร์เดย์2026โปรโมชั่นต่างๆลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand แล้วก็ถ้าซื้อสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของ Acer ที่Acer Online Store นะครับ store.acer.com/th นะครับผมอ่ะมาลุยกันต่อ SMS 4689899แล้วก็ทาง YouTube FM 99ที่ Radio ผมตอบคำถามก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปสรุปเกมออกใหม่เดือนนี้ละกันเนาะนะครับสวัสดีคุณฟิตแมนด้วยนะครับของผมไม่เยอะเลยนั่งสงสารนะเห็นใจเลยไม่ได้ไปนานผมไปล่าสุดน่าจะ2ปีที่แล้วมั้งจบตำนานตึกนี้เลยไหมไม่รู้เลยผมไม่รู้เลยว่าเขาจะแบบแลนด์ลอร์ดเขาจะสร้างขึ้นมาใหม่ไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยแต่คนเยอะนะโดยเฉพาะเช้าวันอาทิตย์อ่ะ เช้าสายๆอ่ะผมว่าคนเยอะอยู่นะคนก็ยังเดินอยู่นะผม2ปีแล้วยังไปเดินดูลำโพงอยู่เลยอ่ะจำได้ไปหาพวกลำโพง PA อะไรเงี้ยเสียดายเหมือนกันเห็นข่าวแล้วก็แบบโอ้เสียใจ คุณซ่าตัวสุดท้ายอยากให้คนไทยสนับสนุนเกมแท้จะได้มีเกมภาษาไทยออฟฟิเช

น้องแค่แบบครูรักรักจำอ่ะแต่ภาคเนี้ยน้องเก่งพอน้องเก่งเราก็มีความเอาใจช่วยน้องไงสนุกสนุกผมช่วงแรกช่วงแรกเหนื่อยงงๆนิดนึงแต่ช่วงหลังสนุกละช่วงผ่านไปสัก 2-3 EP ผมว่าเนื้อเรื่องเริ่มกระชับขึ้นดีขึ้นแต่โดยภาพรวมผมชอบไม่แพ้ซีซั่นแรกผมให้เป็นปกติพอซีรีส์อะไรที่มันมีซีซั่น2มันมักจะไม่ค่อยดีเท่าซีซั่น1เนาะแต่ผมว่า A Job for Killer ซีซั่น2สู้ซีซั่น1ได้มันคนละมูดกันนิดนึงวิธีเล่าสปีดความเร็วในการเล่าต่างกันแต่ว่ามันได้ความเอาใจช่วยน้องจีอันนี่แหละดีอันนี้ชอบแล้วถ้าเกิดใครชอบน้องจีอันคือน้องนักแสดงครับผมจำชื่อน้องไม่ได้ครับมันจะมีอีกเรื่องนึงที่ฉายอยู่ตอนนี้ก็คือ My Bad My Boss ว่าเรื่องนี้ก็ฮามากสนุกมากเราไปหาดูนะครับโอ้โหหมดล้อแบบหมดล้อน้ำพุ่งอ่ะเอางี้ดีกว่ากินน้ำอยู่คือแบบพรวดออกมาเลยคุณครับเคฟขอบคุณพี่บอสมากครับที่เจิมให้ปืนมันปืนเหยื่อมแหงมอยู่แล้วบ้าบอคุณโลไฟไมเนอร์ถ้าอยากดู TikTok ผ่านเว็บในคอมแบบเต็มจอแนวตั้งแต่จอหมุนไม่ได้เท่ากับต้องซื้อขาจับจอมาใช่ไหมใช่ถูกต้องซื้อขาจับจอดูด้วยนะครับคือไปดูข้างหลังจอก่อนว่าข้างหลังจอมีตัวเวซ่าเวซ่าเมาส์ไหมที่เป็นรู4รูอ่ะถ้ามีเวซ่าเมาส์ก็ต้องไปดูตามสเปคอีกว่าเป็นเวซ่ามาตรฐานอะไร75x75 100x100นะครับเพราะว่าปกติไอ้ตัวขาจับจอแบบที่เป็นเวซ่าเมาส์อ่ะมันจะแบบ compatible หมดแหละแต่ก็เผื่อไว้ก่อนจะได้เลือกให้ตรงกันแต่ถ้าเกิดไปดูข้างหลังแล้วไม่มีเวซ่าเมาส์ก็ต้องไปเลือกขาจับจอแบบที่เป็นแบบจับจอจริงๆอ่ะไม่ใช่เวซ่าเมาส์มันจะเป็นเหมือนแคลมป์เอาไว้หนีบจอซึ่งมันจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ไม่ค่อยอยากแนะนำให้ใช้แต่ว่าถ้าจอไซส์ไม่ใหญ่มากคือไม่เกิน27นิ้วจริงผมแนะนำแค่ประมาณ22-24นะถ้าเกิดจะใช้ขาจับจอแบบที่เป็นหนีบจอนะอันนั้นก็พอได้นะครับก็ถูกต้องแล้วใช้ Windows 10ปรับแสดงผลแนวตั้งได้แน่นอนใช่ไหมได้ครับปรับ Vertical Display ได้อยู่แล้วปรับจาก Setting ใน Display Setting ได้เลยครับคุณ Calorie Blur นะครับแรมแพงจะถูกลงตอนไหนครับเห็นราคาแล้วซื้อไม่ลงรีบซื้อเพราะเดี๋ยวจะขึ้นอีก ยังไม่มีใครรู้ครับแต่จากการประเมินคาดการเอาข้อมูลจากทั้งฝั่งของแบบคนที่เขาคุกคีอยู่ฝั่งเซมิคอนดักเตอร์ไปพันหวกรวมกับนู่นนี่นั่นวิเคราะห์ออกมาแล้วคาดกันว่า คาดนะไม่ได้บอกว่าตามนี้คาดกันว่าสถานการณ์จะเริ่มนิ่งคำว่านิ่งคือไม่ได้ถูกลงแต่มันจะไม่ขึ้นไปกว่านั้น ประมาณนะกลางปี2028ก็คือปีหน้าก็ยังจะมีขึ้นอีกแต่ว่าราคาจะเริ่มนิ่งประมาณ2028แล้วอาจจะเริ่มปรับฐานราคาใหม่ก็คืออาจจะมีการปรับลงไปกว่าที่ขึ้นไปสูงสุดอ่ะแต่จะไม่ลงเข้าไปก่อนหน้านี้แน่ๆประมาณช่วงปลายปี2028ต้น2029ถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นเหตุผลก็คือตอนนี้เอา3ยักษ์ใหญ่ก่อนยังไม่เอาของพวกผู้ผลิตจากจีนนะเอา3ยักษ์ใหญ่ก่อนก็คือทั้ง Samsung ทั้ง SK Hynix ทั้ง Micron กำลังเร่งขยายโรงงานอยู่ซึ่งของ SK Hynix ผมไม่ชัวร์แต่เอาของ Micron กับ Samsung เท่าที่ผมมีข้อมูล ก็คือโรงงานของ Samsung กับ Micron นะครับที่เขากำลังสร้างแล้วก็เร่งขยายอยู่ตอนนี้มันจะแล้วเสร็จเดินเครื่องทดสอบอะไรทั้งหลายน่าจะเริ่มเข้าสู่ full production ได้ประมาณช่วงไตรมาสแรกของปี2028หรืออย่างช้าคือไม่เกินไตรมาส3ของปี2028แต่ต้องบอกก่อนว่าโรงงานที่เขาจะตั้งอ่ะที่เขากำลังขยายเขาไม่ได้มาผลิตมันก็คงผลิตดีแรมด้วยแหละแต่เขาหลักๆที่เขาแบบให้เขาที่เขาให้ข่าวแล้วกันหลักๆก็คือเครื่องที่เขาจะลงเนี่ยเป็นเครื่องทันสมัยมากๆอะไรเงี้ยเพื่อลุยผลิตหน่วยความจำแบบที่เป็น HBM ซึ่งก็คือหน่วยความจำสำหรับที่เราเรียกกันว่าตลาด AI ตลาด Data Center ตลาด Enterprise อะไรเงี้ยแล้วถามว่าอ้าวแล้ว DRAM เกี่ยวกับอะไรเนี่ยเมื่อเขาขยายทำ HBM ก็คือปัจจุบันน่ะราคา DRAM ที่มันแพงขึ้นเพราะว่าเขาโยกกำลังการผลิตของ DRAM บางส่วนไปผลิตหน่วยความจำหรือว่า RAM แบบที่เป็น

DM สำหรับตลาด Enterprise ตลาด Data Center ตลาด AI เพราะว่ามันกำไรดีกว่าสัดส่วนจริงๆ DRAM ก็กำไรพุ่งแต่อันนู้นพุ่งกว่าพอเขาขยายนั้นเสร็จก็คาดการว่าทั้ง Samsung ทั้ง Micron หลังจากขยายโรงงานเสร็จแล้วประมาณปี2028นะเขาก็น่าจะโยกกำลังการผลิตของ DRAM ที่เคยย้ายไปผลิต HBM กลับมาผลิต DRAM ก็เลยจะทำให้ปริมาณ DRAM ในตลาดถูกเติมมามากขึ้นเมื่อสินค้าในตลาดเพิ่มขึ้นดีมานด์ประมาณเดิมมันก็จะราคาถูกลงมานิดหน่อยประมาณนี้แต่นั้นคือการคาดการณ์นะแต่สิ่งที่ค่อนข้างมั่นใจว่าก็คือในปีหน้ายังไม่ใช่เร็วๆนี้แล้วก็ยังไม่ใช่ปีหน้าแน่ๆที่ราคาจะแบบนิ่งจะขึ้นได้อีกจะขึ้นได้อีกครับจะขึ้นได้อีกประมาณเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นแค่เรื่องของกำลังการผลิตมันขึ้นด้วยราคาซัพพลายด้วยราคาหลายๆอย่างซัพพลายก็ปรับขึ้นด้วยนะครับก็ประมาณนั้นใช้คำว่าทำใจได้เลยคุณ HMN นะครับวันนี้ตลาดนักเตะวันสุดท้ายมันจะจบประมาณเท่าไหร่ตีห้าพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมถ้าตามเวลาประเทศไทยนะครับเราจะได้ใครอีกไหมถ้าถามถึงตรงนี้กับข่าวล่าสุดที่บอกว่าบอร์ดหงบอกว่าเราจะไม่ขายกัคโปแน่ๆต่อให้แมนซิตี้ยื่นมาแล้ว80ล้านก็ตามเราจะไม่ขายเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าคงไม่ซื้อปีกขวาแล้วล่ะก็คงมีเท่านี้แหละแต่ถ้าเกิดจะซื้ออยากให้ซื้อแบ็กสักคนหนึ่งแบ็กซ้ายก็ได้แบ็กขวาก็ได้ขอแบ็กหนึ่งตัวขอแบ็กหนึ่งตัวเพราะว่าอย่างแบ็กขวาจริงเรามีคอร์เนอร์แบ็กรีก็จริงแต่คอร์เนอร์แบ็กรีกว่าจะกลับมาก็คือนู่นเลยครับปลายปีเผลอๆหลังปีใหม่อ่ะหลังบ็อกซิ่งเดย์ด้วยกลับมาฟิตอ่ะก็อีกตั้งนานแล้วช่วงนี้ใช้ใครอ่ะโอเคเดี๋ยวโจโกเมสจะกลับมาภายในเดือนนี้เห็นว่ากันว่ามีสิทธิ์ลุ้นจะมีชื่อสำรองในนัดเจออิฟสวิตด้วยแต่มันก็ยังไม่ฟิต 100% ไงแล้วมันก็เป็นโจโกเมสไงใช่ป่ะไม่ใช่แบ็คธรรมชาติอีกอะไรเงี้ยซื้อแบ็คไหมนะครับซื้อแบ็คไหมนะครับก็ตามนั้นนะฮะคุณให้ชัดเองบอกว่าแบบนั้นไม่เรียกว่าเป็นฟิสิกอลนะครับต้องมีแผ่นตลับเอาไว้ตั้งโชว์ถึงจะเรียกเป็นฟิสิกอลต่อแสงมาเห็นคล้ายๆกันคุณธนชัยสำหรับผมว่าไม่ใช่ฟิสิกอลครับและเป็นกล่องใส่แผ่นแต่ไม่มีแผ่นมีแต่กระดาษโค้ดจะทำเพื่อคือถ้าถามทำเพื่อเข้าใจก็คือสำหรับคนที่อาจจะแบบไม่สะดวกในการใช้จ่ายด้วยผูกบัตรเครดิตกับระบบออนไลน์ใดๆแล้วก็ไปซื้อเดินไปซื้อแผ่นที่หน้าร้านเพียงแต่ว่าข้างในซื้อไปซื้อกล่องซื้อเกมใช่ไหมว่าซื้อเกมเหมือนกันซื้อเกมที่หน้าร้านแต่ว่าหรือคุณอาจจะไปซื้อบนแพลตฟอร์มออนไลน์ใช้เตเลเตอร์ใดๆแล้วก็แต่ว่าข้างในไม่มีแผ่นไงมีโค้ดก็เอาโค้ดมารีดีมเอาประมาณนั้นเข้าใจได้อะคือถ้าถามว่าทำเพื่อเข้าใจได้แต่ผมแค่อยากรู้ว่าอย่างนั้นเรียกฟิสิกอลไหมเพราะว่า CD Project Red ตอนให้ข่าวไอ้เมื่อกี้เดี๋ยววิเชียร์สี่เขาใช้คำว่าเป็นฟิสิกอลเอดิชันผมก็แบบเหรอโอ้โหพอเข้าไปดูรายละเอียดข่าวอ้าวมีแต่กล่องนี่มาไม่มีแผ่นแล้วมันจะเรียกฟิสิกอลได้ไงวะไม่เออจะไปเรียกคอลเลกเตอร์เอดิชันพอเข้าใจแต่เรียกฟิสิกอลเอดิชันไม่ได้มันไม่มีแผ่นไงมันมีแต่กล่องเออประมาณนี้สวัสดีคุณนัทสอนด้วยนะครับคุณครับเกมสรุปเกมใหม่ว่าออกวันไหนเสร็จสรุปเกมใหม่ว่าออกวันไหนเสร็จแปลว่าอะไรวะช่วยสรุปผลสลากกินแบ่งให้หน่อยนะครับไม่เคยแบ่งให้ผมบ้างเลยเขาก็ไม่เคยแบ่งให้ผมเหมือนกันคุณนายชินเทอร์นี่พี่มอสโปรโค M8 ตัวสแนปดราก้อน6 Gen 3ที่กับ TCL ไม่รู้รุ่นไหนสแนปดราก้อน6 Gen 3ความจุเท่ากันราคาหลังลดพอๆกันเลยเลือกตัวไหนดีใช้งานทั่วไปไม่เกม TCL บริการมีการอัปเดตไหมมีแต่ไม่เท่าโปรโคบริการหลังการขายอะไรดีกว่าผมยังให้โปรโคดีกว่าเพราะโปรโคก็คือเสียมีเนาะก็เป็น SIS เหมือนกันนะครับคุณชินกำลังลังเลอยู่เพราะอยากจะลองใช้ TCL ที่เป็น Next Paper แต่ยังมีปากกาให้อยู่ไหมมีเคยใช้มือถือในเครือเสียมีดูเหมือนรอมไม่นิ่งเท่าไหร่ผมว่า TCL ก็ไม่นิ่งเท่าไหร่ถ้าถามผมผมว่าจริงๆก็ไม่นิ่งเท่าไหร่คือถ้าให้เลือกโดย2ตัวโดยที่ตัดเรื่องแบบจอด้านทิ้งมีปากกาหรืออะไรก็ตามออกไปเอาเรื่องความคุ้มค่าโดยภาพรวมผมยังขอเลือก Poco M8 มากกว่า TCL Next Paper 70แล้วกันนะครับด้วย
ด้วยความเป็นโปรโคอ่ะอย่างน้อยมันก็ยังมีอัปเดตให้อะไรอย่างเงี้ยยังหาเคสง่ายกว่าเลยเอาแค่เคสกับเรื่องพวกฟิล์มพวกอะไรข้างนอกยังหาง่ายกว่า TCL แน่ๆนะครับคุณ HMN บางคนอาจจะชอบไปซื้อรันเกมก็ได้เพราะมันได้ฟีลว่ะก็ถ่ายบางคนอาจจะไม่มีแบบไม่มีบัตรเครดิตไม่อยากผูกบัตรเครดิตพอเข้าใจแต่แค่แบบมันอย่างนั้นมันไม่น่าเรียกฟิสิกอลมั้ยมันก็เรียกดิจิตอลแหละแต่มันเป็นดิจิตอลแบบที่แบบไปซื้อหน้าร้านเฉยๆอ่ะมันอารมณ์เหมือนเราไปซื้อโค้ดเติมเงินตาม7มั้ยแล้วก็ขูดอ่ะมันก็แค่อารมณ์เดียวกันมั้ยอ่ะมันไม่น่าเรียกฟิสิกอลมั้ยวะคือพอเห็นข่าว CD Project แล้วก็คันปากนิดนึงแบบมันเรียกฟิสิกอลได้หรือวะอะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเหลือเวลา10นาทีถ้าจะทันมาดูเกมออกใหม่น่าสนใจในเดือนกันยายนนี้อย่างที่บอกหลายคนรู้อยู่แล้วกันยาตุลาคม2026ก็คือกันยานี้กับตุลาที่จะถึงนี้เป็น2เดือนที่เกมออกแน่นมากและเกมแบบน่าสนใจทั้งนั้นออกเบียดๆกันเหตุผลเพราะว่าเดือน11มี GTA 6ออกหลายคนก็หนี GTA มาสุดชีวิตอย่างล่าสุด Forza ครับ Forza Horizon ไอ้ญี่ปุ่นตอนนี้มันลงเฉพาะบน PC กับ Xbox ใช่ไหมแล้วมันมีข่าวว่าจะลงบน PS5 ช่วงปลายปี2026นี้ล่าสุดมีข่าวมาว่าอาจจะเลื่อนไปออกมกรานะครับอาจจะเลื่อนไปออกมกราคมหนี GTA บ้าบอจริงเชียวอ่ะมาดูกันมีเกมอะไรออกน่าสนใจบ้างนะครับวันที่3เมื่อกี้เอาไล่วันไปแล้วกันวันที่เริ่มจากวันที่เท่าไหร่ดีจริงๆวันที่1ก็มีเกมนึงน่าสนใจแต่โอเคอาจจะแบบเมืองไทยคนไม่ค่อยเล่นแนวนี้เท่าไหร่ก็คือWheelmade นะครับเกมแบบพวกแข่งรถแบบคล้ายๆ Hot Wheel อ่ะอารมณ์เหมือน Hot Wheel ประมาณนั้นน่ะแต่ว่าก็ถือว่าเกมหลายคนก็ฝรั่งชอบแล้วกันคนไทยอาจจะเฉยๆแต่ก็หนึ่งในเกมที่แบบอ่ะน่าสนใจในเดือนนี้นะครับวันที่2จะมี Crimson Moon เกมแนวแอคชั่นกึ่ง RPG Action Adventure กึ่ง RPG แบบ Dark Fantasy เอาจริงเดือนถ้ามันไม่มีพวก Onimusha Way of Sword ไม่มี Blood of Dawnwalker ออกไม่มี Wulong ออกนะผมว่า Crimson Moon ก็เป็นเกมนึงที่หลายคนน่าจะแบบเจียดเงินไปลองมันได้นะตัวเกมมันลงทั้ง PC ลงทั้ง PS5 ลงทั้ง Xbox Series นะครับในวันที่2กันยายนสำหรับ Crimson Moon นะครับแล้วก็ในวันเดียวกันอันนี้คอนโซลอื่นอาจจะเฉยๆแต่ Nintendo Switch 2อาจจะรอเล่นกันนิดนึงก็กับ Moonlighter 2 The Endless War นะครับแล้วก็วันที่3พูดไปแล้ว Blood of Dawnwalker นะครับจากทีมส่วนหนึ่งของอดีตทีมงานที่เคยสร้าง The Witcher ออกมาตั้งบริษัทใหม่แล้วก็เนี่ยทำ The Blood of Dawnwalker นะครับมีระบบกลางวันกลางคืนพระเอกเป็นแวมไพร์แบบที่เป็น Day Walker ก็คือเดินกลางวันได้แต่กลางวันจะอ่อนแอมากๆเมื่อเทียบกับตอนกลางคืนตอนกลางคืนจะแข็งแกร่งสุดๆเราก็ต้องหาวิธีเอาตัวรอดให้ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมี Wulong Fallen Dynasty ร้านนี้คนที่เล่นแนวแอคชั่นกึ่งๆโซลไลท์น่าจะรอคอยอยู่แล้วสำหรับ Wulong Fallen Dynasty แล้วก็ในวันเดียวกันสำหรับเครื่อง Nintendo Switch 2 Exclusive เลยนะครับเกม Orbital เกมแบบ Co-op เล่น2คนพร้อมกันตัวการ์ตูนน่าสนใจมากๆสำหรับ Orbital นะครับแล้วก็จะยิงวันที่3ของ Nintendo Switch 2จะมีอีก1เกมก็คือMy Hero Academy นะครับ All Justice ออก Exclusive บนเครื่อง Nintendo Switch 2ด้วยก็ไปรอเล่นได้ส่วนวันที่4ก็ยกให้พี่เขาคนเดียวนะครับ Onimusha Way of the Sword นะครับก็รอเล่นได้อันนี้ลงทุกเครื่องเลย PS5 Xbox Series Nintendo Switch 2แล้วก็ PC นะครับข้ามสัปดาห์นี้ไปสัปดาห์หน้าก็จะมี Halloween นะครับไอที่เป็นนักฆาตกรหน้าขาวอ่ะนั่นแหละนะครับลงทั้ง PC ลงทั้งเครื่องคอนโซล PS5 Xbox นะครับแล้วก็จะมี Ova Magica เกมสไตล์ปลูกผักอันนี้จริงๆลงทุกเครื่องเลยแต่ว่าหลักๆก็แนวนี้ก็น่าจะอยู่บน Nintendo นะซึ่งอันนี้มันจะลงทั้ง Nintendo Switch 1 Switch 2เลยนะครับสำหรับ Ova Magica นะครับแล้วก็วันที่10จะมี Hot Wheel Infinite Infinite Rush อันนี้ก็น่าสนใจมากๆลง PC ลง PS5 ลง Xbox ลง Nintendo Switch 2
วันเดียวกันจะมีวอร์ด็อกนะครับวอร์ด็อกนะครับ

แนวสงคราม First Person นะครับอันนี้ Exclusive บน PC ก่อนนะครับแล้วก็วันเดียวกันอีกก็จะมีอะไรอ่ะBroken Raw Dollarline นะครับอันนี้ลง PC ลง PS5 ลง Xbox นะครับมีTakeOver 2บนเครื่อง PC มีอะไรกะอะไรนะชื่อเกมอะไรวะ The Legend of Hero Tale of Form Zero มันจะมี2ภาคเลยนะที่ออกก็คือทั้ง Tale Form Zero แล้วก็ Tale to Ashura นะครับออกวันที่10เหมือนกันก็รอเล่นได้นะครับข้ามไปกลางเดือนก็จะแน่นอน Marvel Wolverine Exclusive บน PS5 วันที่15นะครับแล้วก็วันเดียวกันจะมี RuneScape Dragon Wine นะครับอันนี้ลงทุกแพลตฟอร์มเลย PC PS5 XboxNintendo Switch 2นะครับใครชอบเล่นเกมแนวซิมูเลเตอร์แล้วช่วงนี้บ้านเรากำลังฮิตการ์ดการสะสมการ์ดอยากมีร้านการ์ดเป็นของตัวเองอ่ะรอเกมนี้ได้ TCG Card Shop Simulator นะครับลง PS5 ลง X ลง Nintendo Switch 2ลง Nintendo Switch เครื่องแรกด้วยประมาณนี้แล้วก็จะมีเกมน่ารักน่ารักอย่าง Animal นะครับ Animal เนี่ยมันจะลงทั้ง PC คอนโซลและมือถือแต่มันลงไม่พร้อมกันบน PC กับคอนโซลลงวันที่16กันยาแต่ว่าบนมือถือทั้ง Android iOS จะเปิดให้เล่น23กันยานะครับแล้วก็จะมี Two Point Hospital Full Health Collection ตระกูล Two Point เกมโอเคอยู่แล้วอันนี้ก็ลงคอนโซลอย่างเดียวเนาะ PS5 Xbox แล้วก็ Nintendo Switch 2นะครับแล้วก็ Nintendo Switch 2กลางเดือนก็จะมีอีกหนึ่งเกมที่หลายคนน่าจะรออยู่คือ Fire Emblem Fortune Wave นะครับออกวันที่17แล้วก็ในวันเดียวกันยังมี Another Eden Begin ด้วยแต่ว่าอันนี้ลง PC ด้วยแล้วก็ลง Nintendo Switch 2ด้วยนะครับแล้วก็พลาดไม่ได้สำหรับ17กันยา Dev The Diver อัปเดตนู่นนี่นั่นผสมภาษาไทยแล้วก็ที่สำคัญคือลงบนเครื่องมือถือวันที่17ด้วยนะครับ Android iOS สำหรับ Dev The Diver นะครับไปดำน้ำกันเถอะนะจ๊ะแล้วก็วันที่17อีกบน Nintendo Switch 2จะมี Canboo Fantasy Versus Rising ออกด้วยนะครับแล้วก็ผัดไป1วันไม่ควรพลาด Lego Batman Legacy of the Dark Knight Nintendo Switch 2ก็ออกด้วยนะครับ22กันยา Exclusive บนคอนโซลอย่าง PS5 กับ Xbox กับ Dune Awakening นะครับแล้วก็จะมีอะไรวะ Graveyard Creeper ภาค2ออกด้วย22กันยาเหมือนกันข้ามมา24กันยาอันนี้ลงทุกเครื่องนะ Graveyard Creeper 2ลง Nintendo ด้วยนะครับแล้วก็24กันยา Control Resonance ลงทั้งบน PC บน PS5 บน Xboxแล้วก็วันเดียวกัน Silent Hill Townfall อย่าลืมว่า Silent Hill Townfall เป็นแนว First Person นะครับก็ลงทั้ง PS5 ลงทั้ง Xbox ลงทั้ง PC วันเดียวกัน Dragon Quest 11 Echo of Illusive Age Exclusive บน Nintendo Switch 2ก็เปิดให้เล่นด้วยนะครับแล้วก็24 Nintendo Switch 2 Shinobi Art of Vengeance จะมาลง Nintendo Switch 2แล้วใครยังไม่ได้เล่นบน Nintendo Switch 2ผมว่าเป็นเกมที่เหมาะเล่นบน Nintendo Switch 2มากเพราะมันจะสนุกมากมากนะครับแล้วก็จะมีเกมแบบพวกแบบน่ารักน่ารักอยู่หลายเกมเหมือนกันนะช่วงนั้นเนี่ยพวก Dragon Shelter Farming Camp Kalanoro อะไรประมาณนี้แล้วก็สำหรับชาวฟุตบอลทั้งหลาย25กันยา EA Sport FC 27ประธานเต้ขึ้นปกนะครับทุกแพลตฟอร์มออกวันที่25กันยายนคอนโซลลงครบทุกเครื่องแล้วก็แน่นอนบน PC ด้วยแล้วก็ไปช่วงปลายเดือนนะครับ29กันยา Minecraft Dungeon 2ลงทุกแพลตฟอร์ม Nintendo Switch นี่คือลงทั้ง1ทั้ง2เลยนะแล้วก็วันเดียวกันใครยังไม่มีซื้อซะแต่ถ้าใครมีรออัปเดตได้สำหรับ The Witcher 3 Wild Hunt Remaster ทุกแพลตฟอร์มยกเว้น Nintendo Switch 1หมดยังพอยังโคตรเหนื่อยเลยเยอะมากนี่ยังมีแบบพวก Hell is Art บน Nintendo Switch 2อีกนะที่มันจะออกมีอะไรอ่ะ Song of Gimmerwick บน PC สิ้นเดือนเลย30กันยาแล้วก็มีตระกูล Tail อีกอะไรอีกโอ้เยอะมากเดือนนี้อยู่ที่ว่าคุณชอบแนวไหนเลยมันออกมาทุกแนวให้คุณเล่นเลยอย่างเกมกีฬานอกเหนือจากตัว EA Sport FC อ่ะ

0: จะมีตัว NBA 2K27 ด้วยนะออกต้นเดือนนี้เลยออกวันศุกร์นี้วันที่4ถ้าจำไม่ผิดหน้าปกน่าจะเป็นไอเอเลียนอะตัวสูงๆของสเปอร์เออโอ้เยอะมากตายขอให้ทุกคนรอดส่วนผมกลับไปเล่นสตาร์วอลเหมือนเดิมซื้อดองไว้ยังเล่นไม่ถึงไหนเลยสตาร์วอล XCOM ผมตามนั้นนะฮะขอให้ทุกคนโชคดีกับเดือนนี้นะครับกันยายนเกมออกเยอะมากๆวันนี้นายบอสลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxtenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญ

0: ถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: มันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่ความล้มเหลวไม่ได้อยู่ในความคิดของคนที่ทุ่มเททุกอย่างที่มีลงไปไมเคิลเฟลฟ์อดีตนักว่ายน้ำเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: เรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor Intent นะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับบ่ายโมงโดยประมาณจะถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ก็วันอังคารนะฮะเริ่มต้นเดือนแรกวันเดือนที่1นะฮะเดือนที่9นะฮะ1กันยายนนะครับก็เข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะฮะปั๊บเดียวจะสิ้นปีแล้วนะครับถือว่าเร็วพอสมควรเลยนะฮะสวัสดีครับเพียนัทครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่เราปั๊บเดียวใน9เดือนแล้วนะถือว่าเร็วมากเลยนะอย่างเงี้ยถ้าผมทำงานนะวันวันนึงเนี่ยถ้าเพลินๆนี่แบบหมดวันหมดวันหมดอาทิตย์ปั๊บเดียวหมดอาทิตย์ปั๊บเดียวหมดอาทิตย์มันถือว่าเร็วนะแต่ก็ถ้ามีงานก็ดีกว่าไม่มีงานแล้วกันเนาะยังไงก็ขอให้มีงานตลอดทุกวันแล้วกันนะครับ
1: ที่บอกน้องนี
0: ่ค่ะครับผม
1: ที่บอกน้องนี่ให้มันมีงานทุกวัน
0: ไม่มีงานทุกวันอยู่แล้วไงแต่ว่าเอาจ็อบไหนแค่นั้นเองนะฮะบางจ็อบอาจจะดูเงียบเหงาไงเพราะว่ามันอยู่เรื่องของฟ้าฝนด้วยปีนี้ถือว่าฝนปีนี้ฝนเยอะไหมพูดถึงแล้ว
1: ลุงลังนี่นี่ตัวนี้ไปถามพี่ไปถามคนในซอยเขาบอกเฮ้ยรู้จักเสือเล่นน้ำเปล่าร้านล้างรถอ่ะเขาบอกเขาตีเก๊เลยนะตีเก๊เลยเขาบอกไอ้ร้านนี้มันไม่ใช่ที่นอนเหรออย่างเงี้ย
0: ครับผม
1: วันนี้มีคนแปลกหน้ามาร้านก็ถามว่าเออทำไมเลี้ยวมาร้านครับอย่างเงี้ยอ๋อจริงๆจะเลี้ยวมาดูที่ชาร์จไฟแต่เพิ่งเห็นว่าเป็นร้านล้างรถ
0: อ๋อครับผม
1: คือย้ายแค่นี้ถึงกับลืมหน้าลืมตากันเลยเหรอ
0: ครับผม
1: คนก็ดูไม่ออกพี่ว่าเป็นร้านล้างรถตอนนี
0: ้เอามันอยู่ในหลืมแล้วมันเอาไปอีกฝั่งนึงไงซึ่งเขาไม่รู้ไงว่าตรงนั้นมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะต้องทำป้ายแล้วก็ชี้ทางว่าร้านอยู่ตรงข้างหลังนี้แล้วนะอะไรเงี้ยหลังเซเว่นอะไรอย่างงี้นะครับ
1: พี่จะให้ลูกน้องไปโบกพงข้างหน้าเนี่ย
0: ครับผมนะ
1: เหมือนบอก
0: ผมไม่ได้บอกเรียกเขาเติมมันนะบอกเข้ามาล้างรถ
1: ตามเช่นครับอะไรเงี้ยเหมือนแบบเรียกมาเข้าคอนโดอ่ะ
0: ครับผมนะอ่ะวันนี้นะฮะเรามาพูดเรื่องรถกันดีกว่านะครับใครที่มีข้อความมีคำถามหรืออยากจะสอบถามพูดคุยก็ส่งข้อความมาได้ที่4689899นะครับผมนะฮะอ่ะวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องของเวลาเราไปซื้อรถมือสองมาสักคันหนึ่งนะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือเวลาถ้าโอเคถ้าเราจะโอนด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่เราควรจะต้องเช็คด้วยตัวเองก่อนว่าเลขเครื่องเลขตัวถังอ่ะมันตรงกับในเล่มหรือเปล่า
1: โหนี่เรื่องใหญ
0: ่เรื่องใหญ่แล้วนะฮะก็คือเลขเครื่องเนี่ยกับเลขตัวถังเนี่ยมันจะต้องตรงกับในสมุดที่จดทะเบียนซึ่งถ้าเลขตัวใดตัวหนึ่งไม่ตรงเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหาได้ถามว่าปัญหาเนี่ยคืออาจจะเล็กหรือใหญ่นี่ยังตอบไม่ได้แต่ถ้าเป็นเลขเครื่องผมว่ายังไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ถ้าเป็นเลขตัวถังเนี่ยคือปัญหาใหญ
1: ่
0: เพราะมันจะค่อนข้างยากแล้วต้องดูสาเหตุว่าทำไมมันถึงไม่ตรงอยู่ดีๆทำไมไม่ตรงได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือต้องบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยต้องเน้นย้ำเลยนะสมมติว่าเราจะซื้อรถมือสองคันใช่ไหมหาตำแหน่งของเลขตัวถังก่อนแล้วดูกับเล่มเลยว่าเฮ้ยเลขทุกตัวเนี่ยเหมือนกันไห
1: ม
0: ตรงกันหรือเปล่าถ้าเลขตัวถังตรงปุ๊บเลขเครื่องเลขเครื่องก็ดูดิว่าอยู่ตรงไหนแล้วหาวิธีเลขเครื่องอาจจะดูยากนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะอยู่ในซอกหลืบหรืออาจจะอยู่ตรงที่มุมอัดซึ่งบางทีเราอาจจะต้องเอาไฟฉายส่องหรือว่าต้องหาวิธีการที่จะดูให้มันเห็นว่าเอ้ยเลขตัวถังอยู่ตรงนี้เอ้ยเลขเครื่องอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือประเด็นเนี่ยที่ผมมาเล่าเนี่ยเพราะผมเจอลูกค้าอยู่คันหนึ่งครับพี่นัทเอาสมุดจดทะเบียนมาแล้วก็มาคุยกับผมว่าเนี่ยเลขเครื่องไม่ตรงกับในเล่
1: ม
0: เราก็เอ้าเหรอเราก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ป่ะแสดงว่าต้องมีคนไปเปลี่ยนเครื่องมาหรืออะไรเราก็พูดในเท่าไหร่ว่า
1: สันนิษฐาน
0: สันนิษฐานแต่ของรถก็บอกว่าตั้งแต่ฉันซื้อรถมาเนี่ยฉันก็โอนได้ปกติก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย แล้วทำไมอยู่ดีๆไม่ตรงทำไมอยู่ดีเลขเครื่องฉันถึงเปลี่ยนไปได้ยังไงฉันจำได้ว่าฉันมาเซอร์วิสครั้งสุดท้ายที่นี่แหละ
1: คือต้องบอกก่อนนะต้องเท้าความให้แฟนรายการฟังก่อนว่าเหตุการณ์เนี้ยเป็นลูกค้าท่านหนึ่งที่เดินดุยๆมาพร้อมเล็บทะเบียนแล้วมาหาพี่กลับบอกเนี่ยเฮ้ยคุณสมบูรณ์ทำไมรถฉันเนี่ยเลขเครื่องอ่ะไม่ตรงกับในเล่มท่านมาเซอร์วิสก่อนหน้านี้ครั้งแรกต้องถามพี่กลับด้วยว่าเขามาทำอะไรเขามาทำอะไรพี
0: ่น่าจะเรื่องของพวกท่อยางน้ำปั๊มน้ำอะไรพวกนี้แหละครับ
1: มาเช้ารับบ่าย
0: มาทิ้งไว้วันหนึ่งพวกเอาลุงขึ้นมาเอาอะไรประมาณนี
1: ้
0: ครับผม
1: แล้วอยู่ดีวันเนี้ยถือเล่มมาบอกว่าทำไมเล็บเครื่องฉันไม่ตรง
0: ครับ
1: พี่กำอธิบายเข้าไปแล้วเขาเข้าใจไหม
0: ไม
1: ่เรื่องใหญ่แล้วทีนี
0: ้ก็ไม่เชิงว่าไม่เข้าใจแต่เพียงแต่ว่าเขาก็ยังมีความเคลือบแคลงใจว่าทำไมก่อนที่ตอนที่เขาซื้อรถเขาถึงโอนได้แล้วเขาบอกว่าเขาก็ไม่เคยไปทำอะไรกับเรื่องเครื่องยนต์เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมแค่เดานะกรรมวิธีในการโอนตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ปกติก็ได้นึกภาพออกใช่ไหมซึ่งเราก็ไม่รู้ไงแต่ว่าโอเคถ้ามันผ่านตรงนั้นมาแล้วอะซึ่งมันผ่านมาอาจจะหลายปีแล้วด้วยซึ่งจริงๆเรื่องเลขเครื่องเนี่ยไม่ค่อยมีใครเข้าไปดูกันอยู่แล้วนะพูดถึงแล้วอะอย่างเวลาเราไปตรวจไปต่อทะเบียนหรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยดูเลขเครื่องกันนะพูดถึงแล้วเขาก็จะดูเลขคัสซีว่าตรงไหมอะไรเงี้ยขูดเลขคัสซีมาขูดเลขคัสซีแปะเข้าไปแล้วก็ให้ยื่นให้ทางพร้อมกับเล่มทะเบียนแล้วให้ทางขนส่งทำเรื่องให้อะไรประมาณนี้ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ขั้นตอนตรงนี้หรือว่าไอ้เลขเครื่องตัวเนี้ยมันผิดตั้งแต่เมื่อไหร่นี่บอกว่าท่านจะถามว่าเฮ้ยโดผมเปลี่ยนเครื่องให้ลูกค้าเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เหตุผลเลยว่าผมจะเปลี่ยนให้เขาเพื่ออะไรแล้วทั้งที่ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเนี่ยมันจะค่อนข้างแพงด้วยนะแต่กับยอดค่าใช้จ่ายของตัวเจ้าของรถเนี่ยผมว่ามันไม่เมคเซนส์กันอ่ะนึกออกป่ะเราก็เลยต้องอธิบายเขานะฮะเหมือน
1: คือเขาจะเปรียบว่าเธอสับเครื่องใช่หรือเปล่า
0: ก็เขาก็คงมีความคิดอย่างนั้นแหละผมเดาว่าอย่างนั้นนะ
1: ผมจะเอาเครื่องพี่ไปทำอะไรอ่ะ
0: เขาคงมีความคิดไม่ไงั้นเขาจะไม่มาหาเราหรอกมือออกมาฮะแล้วมันเป็นการเปลี่ยนเครื่องมันคือเรื่องใหญ่ไงไม่ใช่เรื่องเล็กไงแล้วมันต้องใช้เวลาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราผมถึงมาบอกในรายการว่าถ้าเราไปซื้อรถมือสองสักครั้งขั้นหนึ่งเนี่ยดูเลขเครื่องเลขตัวถังให้ชัวร์ก่อนว่ามันตรงกันไหมถ้าตรงก็จบแต่ถ้าไม่ตรงก็อย่าไปซื้อ
1: คือของพวกนี้มันตรวจเฉพาะเวลาเข้าขนส่งนะ
0: ใช
1: ่สมมติจะโอนรถเนี้ยนัดโอนขนส่งเนี่ยเรียบร้อยแต่ต่อภาษีรายปีอ่ะแทบไม่ต้องใช้นะไม่ได้ใช้นะถูกไหม
0: เ
1: จ้าของอาจจะไม่รู้ตั้งแต่แรกก็ได้พี่
0: ว่า
1: ไม่ตรงแล้วพอวันนี้จะโอนจะอะไรขึ้นมาเนี่ยก็เลยเรื่องมันก็เลยเด้งขึ้นมาว่าพี
0: ่
1: ไม่ตรงกับในเล่มนะ
0: เราก็เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็ไม่มีก็ไม่รู้แล้วนะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเป็นมาตั้งแต่ตอนไหนซึ่งมันไม่มีใครให้คำตอบได
1: ้
0: เพราะผมก็เชื่อว่าณวันที่โอนที่เขาซื้อรถมือสองคันนี้มาเนี่ยผมคิดว่ากรรมวิธีในการโอนเนี่ยมันน่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งแล้วกันเนาะซึ่งเขาอาจจะไม่ละเอียดขนาดนั้นยังคิดว่านะ
1: เคย
0: สังเกตไหมว่าเวลาเราจะซื้อรถกับใครสักคันยังไงอย่างพวกเด็กวัยรุ่นแล้วกันที่เวลาซื้อรถแรงไอเทมหรืออะไรพวกเนี้ย
1: โอนนอก
0: เขาก็จะไปโอนถ้ามั่นใจอย่างเงี้ยเขาจะพาไปโอนขนส่งกันเลยนะแต่ถ้าโอนนอกเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ตำแหน่งหน่อยแล้วล่ะ
1: หรือ ถ้าซื้อรถบ้าน
0: ครับ
1: บางคนก็สะดวกก็คือจะให้ทางผู้ขายโอนให้เลย
0: อืมครับ
1: นะผมสันนิษฐานเรื่องนี้ว่าไม่จัดไฟแนนซ์เพราะว่าถ้าจัดไฟแนนซ์อะเลขเครื่องเลขถังต้องถูกขูดผมก็เลยมองว่าคันนี้เจ้าของหน้าตัดสดมา
0: ครับ
1: เต็นก็เลยดำให้เลย
0: อือฮึครับอ่ะก็เตือนไว้หน่อยแล้วกันนะฮะเผื่อใครที่มีแพลนที่จะซื้อรถรถใช้แล้วรถมือสองอะไรอย่างเงี้ยก็ตรวจเช็คให้ละเอียดนิดนึงเออฮะอะไรอย่างเราซื้อรถไฟฟ้าต้องดูอะไรไปเนี่ยนะดูเลขมอเตอร์อะ
1: เลขถังนะพี
0: ่ฮะ
1: เห็นหน้าไงอยู่กระจกหน้าไง
0: ไม่เละหมายถึงว่าต้องดูเลขมอเตอร์ไหมมอเตอร์คือเครื่องยนต์ไหม
1: มีพี
0: ่เอามีไหมมีใช
1: ่มันน่าจะมีนะ
0: เราไม่เคยคิดกันเลยนะว่าเออถ้าเราซื้อรถไฟฟ้ามือสองกันเนี่ยเราต้องตรวจอะไรบ้างเราก็ไม่รู้เลยนะว่าเออมันต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะฮะเพราะอนาคตมันต้องมีอยู่แล้วล่ะจะไม่ต้องอนาคตหรอกทุกวันนี้ก็คงมีการซื้อขายรถมือสองกันอยู่แล้วล่ะนะครับแต่เราก็ไม่ได้เคยไปถามนะว่ามันต้องดูอะไรเลขคัสซีอยู่ตรงนี้เลขมอเตอร์ใช่ไหมที่จะต้องตรงกันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะก็เปรียบเสมือนเลขมอเตอร์ก็อาจจะเปรียบเสมือนเลขเครื่องยนต์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมก็แปลกใจอย่างว่าทำไมเวลาเครื่องยนต์เสียหายเนี่ยทำไมเขาถึงไม่ให้เราเปลี่ยนเครื่องใหม่โดยที่แบบง่ายๆนึกออกว่าโดยที่ราคาไม่ต้องแรงมากอะไรเงี้ยมันจะได้ใช้รถต่อได
1: ้
0: คือมันก็อย่างสมมติว่าเวลาเครื่องยนต์มีปัญหาหรือว่าต้องเปลี่ยนเครื่องนะเฮียนัทถ้าเป็นบริษัทเนี่ยรู้สึกว่าถ้าไอ้เวลาเขาตอกเลขใหม่เนี่ยเขาจะไม่ได้ตอกเลขเดิมนะเขาจะตอกเป็นเลขป้ายทะเบียนเลยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะนั่นแหละครับผมก็งงที่ทำไมทำไม่ได้อะเหมือนกับว่ามันคือการทำที่แบบผิดกฎหมายถ้าเป็นเลขเดิมนะฮะเพราะเวลานำเครื่องเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีใบซื้อขายใบเขาเรียกว่าเครื่องตัวเนี้ยเข้ามาอยู่ในประเทศนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วมีอีกคำถามที่อยากรู้นะเราเห็นว่าเมืองจีนเขาผลิตเครื่องขายด้วยนะแล้วพวกนี้ตีเลขได้ไหมเป็นเลขอะไรอยากรู้เหมือนกันนะ
1: เหมือนพี่ซื้อเครื่องอันนี้เลขเครื่องจีนผมไม่รู้นะแต่วันนี้ในกลุ่มมอไซค์วีทวิน
0: อ
1: ่ะพี่ซื้อเครื่อง S&S ก็ได้ไงแอนโชเวลนักเคิลเนี่ยเอฟเอ็นมันทำพี่ก็ซื้อแบบนั้นมาได้แล้วก็มาทำเลขมาตอกเลขไงเขามาตอกเลขเอาใช่ไหมซึ่งผู้ขายก็เดี๋ยวนี้ก็มีคนขายมีคนอุ้มท่อนตรงอยู
0: ่
1: เข้ามาเลขเอาอะไรเอา
0: ครับอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะฮะจะซื้อรถทีนึงก็พยายามตรวจให้ละเอียดหน่อยถ้าตรวจไม่ละเอียดเนี่ยพอเราจ่ายตังค์ไปแล้วเนี่ยโอ้โหทางนู้นลอยตัวแล้วนะตอนนี้ปัญหาอยู่ที่เราแล้วนะไม่ได้อยู่ทางนู้นแล้วนะ
1: ถ้าเจอขายที่ไม่ได้รับผิดชอบนะแต่คือส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าของมันหลุดมือมาแล้วอ่ะคนขายก็ระแวงมีสิทธิ์ที่จะระแวงได้เหมือนกันว่า
0: ครับฮะครับผม
1: หรือประโยคเด่นที่ตอนอยู่กับผมมันไม่ม
0: ีไม่เห็นมีอะไรเลย
1: โอนได้ไง
0: นั่นแหละครับ
1: มันก็เป็นวิธีปฏิเสธความรับผิดชอบถ้าไม่ได้ตรวจสอบต่อกันนะ
0: ครับ
1: นะหรือแม้แต่รับรถใหม่ก็เหอะล่าสุดอยู่ในกลุ่มอะไรเทสลาใช่ไหมออกมาเสร็จปุ๊บเจ้าของจะเอาไปแลบใสในวันรุ่งขึ้นร้านแลบใสถ่ายรูปส่งมา8รูปว่ามีรอยหลายชิ้นเลยเจ้าของท่านนี้ก็มาโพสต์ถามในกลุ่มอะไรหลายคนก็บอกว่าคุณได้ของแท
0: ้
1: คือผมเข้าใจนะเวลาส่งตรงรามคำแหงอ่ะพี่ก็เป็นมันตกข้างล่างอ
0: ่
1: ะในวันที่เราไปนะวันนั้นนะตอนนี้ไม่รู้ส่งข้างบนหรือยังอะไรเงี้ย
0: เพราะฉะนั้นอ๋อหลังๆส่งข้างบนเลยเฮียนะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปรับรถอ่ะต่อให้รถมันจะอยู่ในคอนดิชันไหนก็ตามแต่เราต้องเห็นชัดก่อน
0: อือฮึครับ
1: เรามีสิทธิ์ปฏิเสธการรับรถได้นะรถมือหนึ่งรถมือสองเนี่ยสมมติวันนี้ไปดูรถมือสองถ่ายรูปก่อนคันนี้นะสมมติไปดูรถถ่ายรูปเลยตอนนี
0: ้
1: เบรกนี้เบาะนี้ตรงนี้ไม่มีรอย ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปเก็บไว้วันมารับรถโอเคจัดไฟแนนซ์เรียบร้อยมาดูดิขางรูปด
0: ู
1: มันรอยที่บอกจะเก็บให้พี่เก็บหรือยังอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: หรือรถมือหนึ่งดูตามสันตามขอบไม่ต้องดูอะไรมากช่องมันเท่ากันด้วย
0: ม
1: ีรอยกระท้อไหมวะมีรอยบุ๋มไหมอะไรอย่างเงี้ยนั่งดูรถนั่งดูเอียงๆหน่อยว่าอะไรจะได้เห็นรอยบุ๋มรอยอะไรให้มันชัดเจนพอมันออกมาแล้วมันคุยกันยากแต่ผมเข้าใจนะว่าฟิลรับรถเราก็แฮปปี้ที่จะรับมันแหละเราอยากจะรับเอกสาร
0: มันออกมาแล้วจะคุยกันยังไงอ่ะเพราะในเมื่อรถคุณผ่านโชว์รูมออกมาแล้วอ่ะโดยที่คุณรับเรียบร้อยแล้วคุณก็เหมือนกับผ่านการตรวจสอบมาแล้วว่าคุณโอเคกับมันนะคุณยอมรับสภาพกับรถตรงนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่าซึ่งจะโทษทางเซลล์ก็ไม่ได้เพราะมันต้องโทษเราเองว่าเราไม่ดูให้ดีก่อนอะไรประมาณนี้นะครับนั่นแหละ
1: จังหวะรับนี่ใจเย็นๆดึงช้าไว้เลยนะครับเดินตรวจวนรอบรถนั่งดูใกล้ๆดูใกล้ๆดูเหลี่ยมนั่นเหลี่ยมนี่ดูให้เสร็จ
0: ครับ
1: นะครับเอกสารไหนน้องขอดูเอกสารที่เลขเครื่องพาพี่ไปดูหน่อยเลขถังใช่ไหมเลขถังตรงไหมถามว่าถ้ามันจะเริ่มหงุดหงิดก็บอกมันเลยบอกว่าน้องที่ทำเนี่ยเราจะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายเนาะ
0: ครับ
1: ป้องกันดูซะก่อนที่ปัญหามันจะเกิด
0: ครับ
1: ปัญหาเกิดกับใครเกิดกับกูนี่แหละคนซื้อไม่ได้เกิดคนขายหรอก
0: ครับฮะ
1: ใช่ไหม
0: ครับนะอ่ะก็ผมว่าเรื่องการซื้อรถเนี่ยก็เสียเวลานิดนึงนะฮะหรือว่าจะเป็นรถเก่าถ้าเป็นรถใหม่อย่างที่เฮียนัทบอกก็เขาเรียกว่า PDI แล้วกันด้วยตัวเองอีกรอบนึงดูให้แบบละเอียดยิบเลยนะฮะถ้าตรงไหนมีริ้วมีรอยก็คุยกับทางเซลล์เขานะฮะว่าจะแก้ไขยังไงแต่จริงๆนะพอมันมีรอยอ่ะกับรถที่เรายังไม่ได้รับเฮียนัทบางคนมันก็50-50แล้วว่าเอาไงดีวะคือเขาให้เขาแก้มันถามว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละแต่เพียงว่าทำไมต้องแก้ด้วยวะนึกออกปะในความรู้สึกอะทำไมต้องมีรอยด้วยวะในเมื่อกูจะรับรถอีกแล้วอะไรเงี้ยได้เลิกวันนี้เลิกออกรถวันนี้อะไรเงี้ยมันทำให้แบบบางคนอาจจะเสียเลิกเสียแบบทุกอย่างอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแบบตังหุดตังหิดใจหรืออะไรพวกนี้นะแต่ถ้าเป็นรถมือสองอะมันก็อันนี้ว่าไม่ได้ถ้ารถมือสองมันโอกาสที่มันจะมันอาจจะมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทางเต็นท์เนี่ยอาจจะขายตามสภาพหรือว่าอาจจะเอาไปเก็บให้เรียบร้อยแล้วค่อยขายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องขึ้นอยู่เงื่อนไขทางเต็นท์อีกทีเนาะฮะ
1: ใช่ๆซึ่งผมเป็นมนุษย์ไม่มีเลิกอ่ะพี
0: ่เอาผมก็ไม่มีเลิก
1: งั้นก็จะบ
0: อกผมผมว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นน่ะครับผมฮะจริงๆนะเราคิดว่าเรา2คนไม่ได้สนใจอะไรตรงนั้นเลยนะเราก็เอ้ยเอาเมื่อไหร่ก็ได้อ่ะวันไหนมาก็บอกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะ
1: จับพัดจับหู
0: ครับ
1: วันนี้มีข่าวมาฝากนะ
0: ยังไงครับ
1: คือออนแอร์วันนี้เลย
0: 1
1: กันยายนเลย
0: อ
1: ันนี้หยิบมาจาก Car and Driver นะครับผู้เขียนบทความก็คือ Caleb Miller Nissan Hondaเช็คแฮกไปแล้ว from now on หลังจากนี
0: ้
1: ซอฟต์แวร์และระบบอิเล็กทรอนิกส์เราลงมือกันนะครับก็เขาบอกว่าไอการจับมือครั้งนี้ระหว่างนิสสันกับฮอนด้าเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อรถรุ่นใหม
0: ่
1: ที
0: ่
1: ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร
0: ์ครับ
1: kick off 2029
0: ครับ
1: นะครับเขาบอกว่าพอเราร่วมมือกันแล้วเนี่ยระยะเวลาในการพัฒนาคือต่างคนต่างทำมันนั่งเนาะร่วมมือกันมีอะไรมาอ่ะโอเคแลกเปลี่ยนกันก็จะทำให้การผลิตรถยนต์และการพัฒนามันมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: ครับ
1: คือก่อนหน้านี้ครับปี2024นิสสันเองมีปัญหาเรื่องระบบการเงิน
0: ครับ
1: มีข่าวเหมือนกันตอนนั้นว่าเอ้ยจะควบรวมกิจการกับฮอนด้าเว้ย
0: ใช่
1: ใช่นะซึ่งถ้าหากว่าณตรงนั้นปี2024เกิดขึ้นจริงนิสสันเนี่ยจะกลายเป็นผู้ผลิตรถยนต์อันดับ3ของโลกเลยนะแต่พอมาปุ๊บข้ามมากุมภาพันธ์2025ยกเลิกแผนนี้ไปไม่รวมดีกว่า
0: ครับ
1: แล้วปัจจุบันเนี่ยมารวมกันใหม่ในด้าน การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ร่วมกัน
0: ครับ
1: นะครับหรือว่าถ้าเรียกกันง่ายๆนะวันนี้ก็ถ้าให้นึกภาพง่ายๆ ECU ละมั้ง
0: ครับ
1: นะครับก็บอกว่ามันจะเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับรถยนต์รุ่นใหม
0: ่ฮะครับ
1: เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะเป็นระบบการขับเคลื่อนอัตโนมัติหรือแล้วก็ตามแต่เนาะไม่ใช่ฮาร์ดแวร์เขามองว่ารถในเจเนอเรชันใหม่มันวิ่งด้วยซอฟต์แวร์มากกว่าจะไปสู่วงจรการพัฒนาการลงท
0: ุ
1: นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: ครับ
1: คือพอพัฒนาร่วมกันแหละมันก็เป็นเรื่องที่ดีถูกไหมแล้วก็พอมันใช้ได้ในหลากหลายโมเดลด้วยขึ้นอยู่กับการเขียนซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็ทำให้การผลิตหรือการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะสร้างความน่าตื่นเต้นกับวงการยานยนต์มันทำได้เร็วขึ้น
0: ครับ
1: คือตอนนี้ถ้าถามผมก็มองว่าก็ตามหลังจีนอยู่พอสมควรนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องรวมกันละเพื่อไปข้างหน้าให้มันได้เร็วขึ้น
0: ไม่แต่
1: ถ้าแกวกับแกวด้วยกันนะ
0: แต่ถ้าเราดูแนวทางการผลิตรถของค่ายนิสสันเนี่ยเขาจะเป็นพวกอะไรนะ e-power เกือบหมดแล้วนะเฮียนับเน
1: า
0: ะคือโอเคอย่างค่ายอื่นน่ะอย่าง Honda Toyota อาจจะพัฒนาเรื่องไฮบริดไงแต่นิสสันกลับกลายเป็นเลือกเป็น e-power ที่ใช้ในรถซะส่วนใหญ่อย่างบ้านเราเนี่ยตอนนี้อย่างพวกคิกเซเลน่าหรือว่าอนาคตอาจจะมี Elegant อะไรเงี้ยซึ่งพวกเนี้ยน่าจะเป็นพวก e-power หมดแล้วนะe-power คือเครื่องยนต์มีเครื่องยนต์ในการปั่นไฟแล้วก็วิ่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านั่นนะครับมันก็เหมือนกับว่าเขาเรียกรถในเรื่องของการที่จะต้องไปเสียเวลาในการชาร์จไฟก็ให้มีเครื่องปั่นไฟในรถไปเลยจะได้จบๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเหมือนกันนิสสันเขาก็ตอบโจทย์ของเขาได้นะหมายถึงว่าในเรื่องของอัตราเร่งเรื่องของอะไรหลายอย่างว่ามันถือว่าโอเคนะครับและในหลายๆรุ่นของนิสสันก็คงเป็นลักษณะแนวแบบนี้หมดนะครับ
1: สมมติผ่านปี2029ไปแล้วมันมีโมเดลออกมานี่เราเข้าสู่นิสสันด้วยได้ใช่ไหมเนี่ย
0: ได้ไ
1: หมเพราะมันเดเวลอปร่วมกันมาแล้วเนี่ย
0: ใช่ถูกต้องไม่แต่ก็ต้องบอกว่าทางประเทศไทยเนี่ยเขาจะยอมรับเงื่อนไขตรงนั้นหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าถ้ามันเข้าที่ไหนก็ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นแบบค่อนข้างวุ่นวายนะแล้วตัวช่างเองประสบการณ์เองอะไรเงี้ยเขาอาจจะถนัดรถยี่ห้อนี้ไงแต่พอเจอยี่ห้อหนึ่งอาจจะไม่ถนัดก็ได้ไงซึ่งตรงนี้มันก็ต้องมองตรงนั้นด้วยนะครับแต่ก็ต้องลองดูแล้วกันคือผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยก็ยังมีอยู่ปกติแหละเพียงแต่ว่ามันจะพัฒนาในรูปแบบไหนเครื่องยนต์อาจจะขนาดเล็กลงแต่ประสิทธิภาพดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างรถทุกวันนี้อย่างถ้าเรามองในเรื่องของในวงการแข่งรถเนี่ยอย่างฟอร์มูล่า1เนี่ยเขาก็มีทั้งเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าเลยนะทั้งคู่เลยควบคู่กันไปเลยนะแล้วเครื่องยนต์อย่างนี้ของรถ F1 ก็ไม่ได้เครื่องใหญ่นะCC ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะฮะมันก็สามารถที่จะโอ้โหเดี๋ยวนี้ยังไงสามารถที่จะผลิตพละกำลังได้ขนาดนี้ซึ่งไอ้พวกนี้มันก็อนาคตมันก็อาจจะถ่ายทอดลงสู่ถนนนั่นแหละครับเพียงแต่ว่ามันจะมาในเมื่อไหร่มาในช่วงเวลาไหนแค่นั้นเองนะครับผมต้องลองดูแล้วกันนะครับผมเฮ้ยเฮนัทครับเราเพิ่งหมดบิ๊กมอเตอร์เซลล์ไปใช่ไหมกับออโต้ซาลอนด้วยใช่ป่ะ
1: ออโต้ซาลอนด้วยมั้ง
0: ทำไมปีนี้ดูเงียบจัง
1: เ
0: งียบไหมนี่ออโต้ซาลอน
1: มีเห็นว่ามีรถมาโชว์อยู
0: ่แต่จบไปแล้วนะแต่ทำไมผมรู้สึกว่าปีนี้ทำไมมันดูแบบเงียบเหงาอะนึกออกปะ
1: ยอดจองหมื่นกว่าคันนะ
0: หมายถึงก็บิ๊กมอเตอร์เซลล
1: ์ใช่
0: ไม่แต่งานออโต้ซาลอนอะมันในบิ๊กมอเตอร์เซลล์ผมว่าคนอาจจะเยอะอยู่ผมเห็นคนแบบเขาเรียกคนโพสคนอะไรเยอะอยู่ไงแต
1: ่
0: ออโต้ซาลอนอะทำไมเราปีนี้เราไม่เห็นเลยอะ
1: บางไปนะ
0: มันดูเงียบแบบเงียบเลยอะเลยเงียบแบบชนิดที่ว่า เอ๊ะมีด้วยเหรอวะปีนี
1: ้เอออ่
0: ะถามแฟนรายการเนี่ยรู้ไหมว่ามีออโต้ซาลอนอยู่ตอนนี้แต่ว่ามันถือว่าจบไปแล้วนะงานจบไปแล้วนะน่าจะจบไปแล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดซึ่งมันดูทำไมมันดูเงียบเงียบนะฮะ
1: จบไปเมื่อ30เนี่ย26ถึง30
0: ใช่คือออโต้ซาลอนจะมีไม่ได้หลายวันไม่ได้เยอะไม่ได้เป็นแบบ10วันหรืออาทิตย์นึงอะไรเงี้ยมันจะมาอยู่ 4-5 วันน่ะหมายถึงว่าทำไมความรู้สึกแบบมันดูเงียบเหงาจังเลยอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนแบบแรกๆเมื่อเหมือนสมัยก่อนนะแบบโหงาน
1: บอม
0: ออโต้ซาลอนแบงคอกออโต้ซาลอนจะเริ่มแล้วอะไรเงี้ยนะครับอ่ะก็ลองถามแฟนรายการด้วยว่ารู้สึกยังไงทำไมมันดูเงียบเปล่าอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเงียบจริงนะตอนแรกอะผมยังเข้าใจว่างานอะจะจัดต่อกับบิ๊กมอเตอร์เซลแต่ปรากฏว่างานมันทับกันเลยนะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่งานทับกันเลยนะฮะครับผมอือฮึอ่ะก็ลองดูนะฮะ
1: เป็นวันที่เขาเอารถ import มาโชว์นั่นแหละ
0: อ่าฮะ
1: มีอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ผมไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปลมเข้าเยี่ยมชมอะไร
0: ต้องลองดูนะฮะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักแว็บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันนะฮะข้อความอยากจะถามอะไรก็ส่งกันเข้ามาได้นะฮะ4689899พักสักครู่
1: คร
0: ับ
1: มอเตอร์เทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัดเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24

0: จี๊ยบบางหลวง
1: กลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะกับ4689899นะครับผมอือหือข้อความกันดีกว่านะครับสวัสดีครับ2เฮียปาเจโร่ 2.5 ขับ2หรือขับ4ปี10ถึงปี15ช่วยวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียขอบคุณครับ2เฮียไอ้2หรือ4เนี่ยมันอยู่ที่สภาพการใช้งานดีกว่าถ้าคุณคิดว่าคุณจะลุยอ่ะผมว่าเลือก4ไว้ก่อนก็ดีเนาะแต่ถ้าคุณเอ้ยในเมืองเป็นหลักเลยไม่ได้เน้นลุยก็2ก็พอนะฮะ
2: ถ้าคุณจะขึ้นเขาระเบิดคุณมีโจทย์คุณเป็นเขาระเบิดคุณต้องขับ4นะ
1: โอ้โห
2: คือทุกวันนี้มีแต่คนถามเยอะเหลือเกิน
1: เออ
2: ขึ้นเขาระเบิดได้ไหมโอ้คิดในใจในการซื้อรถพี่จะเอาเขาระเบิดไปที่ตั้งใช่ไหม
1: เอ้ยขึ้นทำไมวะ
2: ใช่ผมก็งงกัน
1: แ
2: ต่ก็เอาโอเคก็เข้าใจได้ว่าถ้ามองว่าถ้าเจอคอนดิชันที่มันแบบล้อต้องลอยข้างนึงอะมันยังมีแรงดันไปอยู่นะอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้ถ้ามองว่าอย่างนั้นชีวิตอาจจะต้องเจอบ่อยอะไรเงี้ย
1: มีละมันมีบางคลิปนะเขาระเบิดเนี่ยฮีโร่อะขึ้นสบายเลยรถโบราณนะไฮรักฮีโร่เนี่ยโอ้โหขึ้นนิ่มๆเลยอะไอ้พวกรถใหม่ๆนี่อีดอีดอีดอีดอีดอีดนั่น
2: แหละล้อเปลี่ยน
1: อีดอีดอีดเลยใช่ครับผมนี่นะก็อย่างที่บอกว่าส่วนปี10ถึง15เนี่ยปีมันเป็นตัวในเรื่องของเขาเรียกอะไรความใหม่กับเก่าแล้วกันเนาะซึ่งตัวปีเนี่ยผมว่าไม่ได้เน้นเท่าไหร่นักมันอยู่ที่สภาพรถที่ได้มามากกว่าซึ่งบางทีปี15อาจจะดูโซมกว่าปี

0: แต่ถ้ารถคันนี้วิ่งในต่างจังหวัดเนี่ย5-60โลเนี่ยจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงนะรันไทม์ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์เนี่ยเห็นว่ามันต่างกันเท่าตัวเลยนะเห็นนะถูกปะ
1: เครื่องมันต้องหมุนลูกสูบมันต้องขยับตลอดต่อให้รถติด
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยความเสื่อมสภาพของรถระหว่างต่างจังหวัดเลขกิโลเยอะๆกับในเมืองเลขกิโลน้อยๆในเมืองน่าจะสูงกว่านะเพราะชั่วโมงการทำงานมันสูงกว่าไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยผมว่าก็เราลองพิจารณาเอาว่าเราจะซื้อรถเนี่ยถ้าเราได้รถต่างจังหวัดบางคนจะกังวลไงรถต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแต่ยิ่งไม่ต้องกังวลหรอกผมว่าดีด้วยซ้ำไปนะครับแต่รถมันเป็นรถที่ถ้าเขาใช้ที่จังหวัดเขาเป็นหลักนะแล้วรถไม่ค่อยติดแต่ผมว่ามันจะไม่โสมเท่าไหร่นะครับรถพี่มีรอยรักยิ้มที่ข้างประตูไหมครับผมว่าน่าจะเกิดจากรถที่มาจอดด้านข้างเราเปิดชนคือมันก็มีโอกาสนะครับบางทีตึ้งมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ไงแล้วบางคนเวลาขึ้นรถก็ไม่ได้สังเกตหรอกว่ารถตัวเองอ่ะตอนมาไม่มีรอยทำไมออกไปมีรอยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: เราเปิดชนเสาก็เป็นพอเปิดมาจิกเราก็ได
0: ้อย่างผมว่าอย่างผมได้ทำงานผมยังเคยเจอนะรถมาจอดที่อู่ปุ๊บเลื่อนเข้ามาในอู่ปุ๊บพอทำเสร็จปุ๊บไปลองรอบหนึ่งปุ๊บกลับมาจอดปุ๊บโทรเรียกเจ้าของรถมารับปุ๊บปล่อยเจ้าของรถมาปุ๊บบอกรถมีรอย
1: เอ๋
0: งงเลยฮะรอยตั้งแต่เมื่อไหร่วะแล้วก็ไม่ได้สัมผัสอะไรเลยนะไม่โดนอะไรแม้แต่นิดเดียวเลยงงกันบางทีคือบางทีเนี่ยไอ้พวกร่องรอยพวกเนี้ยบางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นบางทีไปจอดตามห้างสรรพสินค้าเจอรถเข็นบ้างอะไรบ้างใช่ไหมมันก็มีแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ดีก็พยายามหาที่จอดที่มันดูปลอดภัยหน่อยแล้วกันนะฮะส่วนรอยอ่ะถ้าเป็นรักยิ้มอ่ะผมว่าไม่ต้องทำสีนะเชื่อผมไปให้เขาดูดีกว่าเชื่อผมเถอะ
1: ไปให้เขางัด
0: ไปให้เขาดูเดี๋ยวนี้เขามีช่างทำรักยิ้มเยอะมากเลยนะจะบอกให้
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ลองหาดูแล้วกันนะครับสวัสดีครับพี่ๆรบกวนถามเฮียนัทหน่อยรถผมสีขาวขับต่างจังหวัดบ่อยมักมีรอยขนแมวกับคราบยางมาตอยบ่อยๆแบบนี้ควรล้างรถแบบไหนเคลือบอะไรเพิ่มให้เหมาะสมดีครับปลปกติล้างเดือนละ1ครั้งอยากจัดเต็มในการล้างในแต่ละเดือนแล้วค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ขอบคุณครับ
1: ผมว่า
0: เคลือบเคลือบบ่อย
1: ถ้าเคลือบมันก็ล้างยังมาคือสมมติวันนี้ลงจากรถมาก็มอนิเตอร์เฮ้ยมันเลอะหว่าอะไรเงี้ยก็เคลียร์ก่อนแต่ว่าถ้าสมมติอยากจะนับหนึ่งเลยมันก็ต้องมาขัดดินน้ำมันก่อนลูกดินน้ำมันนี่แหละเอาขัดดินน้ำมันเสร็จปุ๊บก็ค่อยมาเคลือบอีกทีนึงอันอย่าง
0: ไรอย่างสีขาวเนี่ยดินน้ำมันสักปีละกี่ครั้งดีเห็นนะ
1: ถ้าล้างรถเดือนละครั้งอ่ะพี่เราก็สามสี่ห้าเดือนผมไม่รู้ว่าคุณอยากได้รถคุณภาพไหนอ่ะพี่นอก
0: ป
1: ะไม่รู้อยากให้มันขาวจ๋องเลยว่าอยากให้ดูใหม่ก็เหมือนเวลาที่เจอรถผมใช่ไหมแล้วบอกรถม
0: ือ
1: ตลอดเลยว่ะ
0: เออ
1: ผมก็ถ้าล้างเร็วผมก็ซื้อเซรามิกสเปรย์ฉีดแต่ถ้าวันนี้ลูกน้องมีเวลาก็เคลือบแต่ก็ทำเนี่ยเดือนหนึ่งสองครั้งอ่ะแต่ลูกดินน้ำมันเนี่ยก็ประมาณ3-4เดือนแล้วแต่ถ้าเกิดไปต่างจังหวัดส่วนใหญ่กลับมาเนี่ยผมจะลูกดินน้ำมัน
0: ครับ
1: นั่นนะครับ
0: อ๋อถ้าแบบเราวิ่งต่างจังหวัดบ่อยๆใช่ไหม
1: โดนแน่พี่ยังไงก็โดน
0: ก็คือต่างจังหวัดเนี่ยที่เจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคาบแมลงใช่ไหมคาบแมลงเนี่ยตัวดีนะเพราะอีพามรีบเขาเรียกล้างให้มันเร็วหน่อยอ่ะมันจะได้ไม่เกาะแน่นนะฮะครับผมก็ต้องลองดูแต่ผมมีอันนึงให้นัดผมเคยอ่านอยู่นะไอ้คาบสีเหลืองที่เกาะบนรถอ่ะ
1: จุดเหลืองๆน่ะ
0: เออมันคือคาบไอ้อะไรนะไอ้พวกยาอะไรนะเขาเรียกอะไรเกสรดอกไม้เหรอ
1: เกสรดอกไม้
0: อ้าวเหรอ
1: ยาจากไหนก็ไม่รู้ลอยมาจากไหนก็ไม่รู้
0: เนี่ยมันจะมีเกือบทุกคันเลยนะ
1: แล้วทิ้งไว้จะตากแดดฉีดน้ำ
0: ไม่ออก
1: 120บาทยังไม่ออกเลย

0: เนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะสำหรับเพื่อนๆที่ใช้รถยนต์สีขาวรถสีอ่อนคงเคยสังเกตเห็นจุดเหลืองๆที่ติดอยู่บนตัวถังนะฮะอ่ะจริงๆมันเยอะจริงๆนะบางทีแล้วเวลาจอดรถนี่นะในช่วงของหน้าที่มะม่วงออกดอกอ่ะอย่าไปจอดนะฮะเชื่อผม
1: โอ้ไม่รู้เรื่องเลยอันนั้นหนักเลย
0: โอ้ยางมะม่วงนี่ตัวดีเลยนะบางทีหยดมาเนี่ยเราถ้าหยดแบบบางๆอ่ะมันก็ละลายได้ให้นัดในเวลาฉีดล้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบมันหยดมาเป็นก้อนใหญ่ๆเนี่ยบางทีโอ้โหพอมาเห็นอีกทีนึงอ่ะมันแน่นไปแล้วอ่ะ
1: ใช่ครับเหมือนน้ำพันเลยเหนียวเน
0: ี่
1: ย
0: แล้วจะเอายังไงอ่ะกระดาษทรายรูปอย่างเดียวเลยถึงจะออกได้อ่ะแคะก็ไม่ออกแล้วจะบอกให้บางทีอ่ะ
1: ใช่ครับเผลอๆยิ่งขูดยิ่งเป็นรอยอีก
0: ถูกต้องครับอือฮึยางมะม่วงนี่ตัวดีเลยต้องระวังนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะสวัสดีครับพี่นัทพี่กัมพี่นัทเดี๋ยวนี้ขับรถออกจากซอยแล้วเจอมอไซค์อะไรเนี่ยอะไรหลังๆแล้วเจอมอเตอร์ไซค์หลังๆมีตรวจอุบัติเหตุบ่อยจากพวกมักง่ายส่วนมากมักจะเป็นวินกับแกร็บส่งพัสดุส่วนถ้าเป็นชาวบ้านขับมาช้าๆชิดริมผมก็หลบให้นะบางคันผมเจอไม่หลบก็ไม่มีไม่พอใจก็มีไม่พอใจช่างมันเคยตัวจะเคนมเปรี้ยว
1: อันนี้ส่งมาบอกเฉยๆแหละ
0: จริงๆเนี่ยมันก็จริงๆมันก็วุ่นวายนะมอเตอร์ไซค์อ่ะเชื่อไหมบางทีผมโบกรถเนี่ยผมไปยืนแบบกลางถนนแล้วผมก็มืออ่ะแบบเหมือนกับทำมืออย่างเงี้ยอ้าอย่างนี้เลยนะ
1: ยะอ่ะรอกันนะ
0: มันยังไม่จอดเลยใช่ป่ะมันยังรอดมือผมไปเลยอ่ะแบบออกเบี่ยงออกมือข้างขวาผมไปเลยอ่ะคือแบบเฮ้ยพี่รีบไปขนาดนั้นวะแล้วเวลาออกจากซอยก็เหมือนกันประเภทบูธซ้ายเนี่ยโอ้โหเจอบ่อยมากคือโดนไปทีนึงเนี่ยผมว่านะถ้าเก็บนะน่าจะรู้สึกได้ว่าเออไม่ควรแทรกซ้ายว่ะเพราะบางทีจะออกจากซอยแล้วมองขวาอยู่แล้วไงรถมันมาทางขวานึกออกป่ะออกจากซอยใครไม่มองอ่ะหรือนี่ล่าสุดที่ผมเจอนะกำลังลองเทสรถอยู่ในซอยปื๊ดช่วงทางโค้งอ่ะมอเตอร์ไซค์คันนึงมันพุ่งออกมาเลยปื๊ดโอ้โหแตะเบรกตัวโกงเลยมันก็เบรกผมก็เบรกแต่คือลักษณะการเบรกคือเราอ่ะไม่ควรจะต้องเบรกเขาอ่ะควรจะต้องเบรกเพื่อจะรอให้เราไปก่อนนึกออกป่ะเหมือนกับว่ามันโผล่มาโดยที่ว่าไม่มองเลยว่ามีรถมาเนี่ยบอกว่ามาสะดุ้งทีแบบจะใกล้เอกเราแล้วอ่ะดีนะผมเบรกทันอ่ะถ้าวันนั้นผมเบรกไม่ทันก็นั่นอ่ะสอยเลยเออที่ผมก็ไม่เข้าใจมันจะรีบอะไรตั้งหนาวะอะไรเงี้ยอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะฮะสวัสดีครับสองเฮียรบกวนถามเฮียนัทครับแว็กที่ผสมคานูบ้าใช้ง่ายไหมครับรถสีเข้มครับขอบคุณคือจริงๆคานูบ้ากับรถสีเข้มก็ดีอยู่แล้วนะมันจะเงาแวบเลยนะใช่ไหมเฮนัท
1: ใช่พี่มันเงานะแต่มันจะหนืดๆหน่อยเวลาเช็ดเหนื่อย
0: ครับ
1: แต่มันดีแน่ครับถ้าคุณขยันเนี่ยอยากออกกำลังกายอ่ะได้เลย
0: ครับ
1: ส่วนแว็กอ่ะไม่ต้องทาจนถมขึ้นขาวนะทาไปบนๆเนี่ยมันลากไปบนสีเนี่ยพอแล้ว
0: ครับลองดูนะฮะสวัสดีครับพี่ทั้งสองอยากรู้ว่า e-power มันประหยัดน้ำมันมากไหมสู้ไฮบริดได้ไหม
1: เฮ้ยกูใช้โดยตรง
0: ผมว่าพอกันนะปัจจุบันปัจจุบันเนี่ย e-power ที่ใช้อยู่เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก18-19โลลิตรอ่ะถ้าเท่าที่ฟังได้ยินมาเนี่ยอย่างพวกตระกูล Honda รุ่นใหม่ที่เป็นไฮบริดอ่ะก็อยู่ประมาณนี้นะ18-19โลลิตรเหมือนกันผมว่ามันใกล้เคียงกันแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเป็นไฮบริดแล้วทำไม่ได้แบบนี้เนี่ยน่าจะขายไม่ได้ดูทรงแล้วเพราะไฮบริดมันต้องตอบโจทย์ในเรื่องความประหยัดนะแต่ถ้าเป็นรถเล็กหน่อยก็อาจจะทะลุไป20กว่าเลยนะนั่นแหละก็อยู่ประมาณนี้นะ
1: ไม่ผิดหว
0: ังใช่เขาบอกเคยไปงานออโต้ซาลอนภาพจำเหมือนไม่ค่อยมีรถขายเหมือนจะโชว์ของรถแต่งซิ่งเลยไม่ค่อยอยากไปครับก็คอนเซปต์งานมันก็บอกไปแล้วไงว่าออโต้ซาลอน งานตกแต่งรถไม่ได้งานขายรถคือไม่ได้งานที่แบบเน้นขายรถเป็นหลักอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็มีขายนะแต่ก็คงไม่เยอะนะอีกอย่างคืออาจจะไม่มีเลยในปีนี้เพราะว่ามันอาจจะไปทับกับบิ๊กมอเตอร์เซลไงซึ่งบริษัทก็คงไม่มาพร้อมกัน2ที่หรอกเขาคงเลือกที่ใดที่หนึ่งแหละครับส่วนอัตโตซาลอนก็นั่นแหละก็ไปแนวแต่งรถเอาอะไรเงี้ยแต่จริงๆต้องบอกว่าอย่างงานพวกนี้มันเหมือนกับว่าสำนักแต่งที่ต่างประเทศเนี่ยเขาไม่มองเมืองไทยไงเฮนัทเพราะเขาคงคิดว่าไม่ได้มีประโยชน์เยอะนึกออกป่ะ
1: ไม่รู้
0: แต
1: ่
0: ถ้าไปญี่ปุ่นเนี่ยมันจะต้องเกิดต้องมีเพราะว่าเป็นงานที่แบบ
1: คนตำรับ
0: โอ้ยอย่างปีล่าสุดที่ไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าไอขบวนรถที่มาจอดที่สถานีที่มันมีงานออโต้ซาลอนเนี่ยผมว่านะพอจอดปุ๊บเนี่ยรถคนน่าจะหมดขบวนอ่ะไม่มีคนเหลือมาทีแบบโหดำบึดเลยนะและกว่าจะเข้างานได้นี่ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะต่อแถวเข้าเลยนะจะบอกให้มันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่จริงนะทางฝั่งของญี่ปุ่นนะเพราะมันเป็นงานแบบเหมือนกับโชว์เทคโนโลยีโชว์นวัตกรรมโชว์อะไรที่มันแปลกใหม่สำหรับปีนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่กับบ้านเรามันไม่ใช่แบบนั้นไงนะครับนะ
1: มาคูฮาริเมสเต
0: ใช่มาคุยฮาริสวัสดีครับรถมีรักยิ้มเป็นอารมณ์ดีครับดอฟินรถผมเป็นรถอารมณ์ดีครับ 60,000 กิโลแล้วครับต้นโนเกียต้นโนเกียนะฮะ
1: กี่ปีแล้วที่ 60,000 โล
0: อุ้ยออกหลังเทสลาเราอีก2ปีเองมั้ง
1: เอาเรื่องอยู่นะ
0: เทคนี่ขนาดที่ทำงานกับบ้านนี่อยู่ประมาณกิโลเดียวนะไม่รู้มันเอารถไปไหนกัน
1: ใช่ตรงใส่เจ๊ขับรถไปไหนเนี่ย
0: ครับรบกวนถามหน่อยครับปกติรับต่อภาษีพรบทั่วไปใช้เวลาถึง3เดือนไหมครับ
1: ฮะไม่ถึง
0: มีร้านหนึ่งแถวตลาดไทยพี่ที่ทำงานเอารถเอา4ประตูไปต่อภาษี3เดือนแล้วยังบอกไม่ได้โทรไปตามทุกวัน
1: มันเอาเล่มไปจำแล้วหรือเปล่า
0: เออถ้ามันนานอย่างนั้นนะเอาถ้าเป็นในละแวกเสือเล่นน้ำนะที่มีตลอหลายๆที่นะถ้าเอารถเข้าไปตรวจปุ๊บเอาเล่มให้เขาปุ๊บเนี่ย
1: พรุ่งนี
0: ้พรุ่งนี้มารับเลย
1: พรุ่งนี้มารับเลย
0: คุณอุดมศักดิ์ผมว่านะ
1: โดนแล้ว
0: มันต้องมีอะไรแปลกๆครับ
1: ใช
0: ่มันไม่ปกติหรอกซึ่งปกติเนี่ยมันจะต้องแบบอย่างไปวันนี้เราต้องตรวจสภาพด้วยเนี่ยเอารถเข้าไปเครื่องปุ๊บเขาออกใบเสร็จแล้วเงินให้ปุ๊บพี่เอาพรบด้วยไหมเอาด้วยโอเคปุ๊บเขียนมาเสร็จปุ๊บตอนเนี้ยเดี๋ยววันรุ่งขึ้นพี่มารับนะตอนเย็นๆนะแค่นั้นเลยนะฮะน่าจะผิดมีอะไรไม่ชอบมาผักกลแล้วล่ะนะครับผมถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนำนะเอาเล่มกลับมาเถอะหรือว่าต่อแบบไม่ใช้เล่มถ้าต่อไม่ใช้เล่มก็ปล่อยทิ้งไปเลยปล่อยจอยไปเลยแล้วก็ไปทำที่อื่นเอาแค่นั้นเองนะฮะ
1: ใช้เล่มนี่ผมอยู่ไม่เป็นสุขแล้วนะเกิน 4-5 วันเนี่ย
0: แล้วบอก e-car เครื่องเย็นขับปกติเครื่องร้อนสตาร์ทแล้วรอบตกทันทีเหลือ 1-200 ยังไม่เปิดแอร์เปิดแอร์ยิ่งตกครับเฮียอาการเป็นหายบางวันเป็นบางวันก็ไม่เป็นอันนี้เนี่ยอาจจะให้ดูที่มอเตอร์นะเมื่อก่อน e-car มันจะมีพวกสเต็ปมอเตอร์ที่มันชอบมีปัญหาเฟืองรูดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็มันยังมีคนใช้อยู่หรอมันหายไปจากประเทศไทยหนาแล้วนะ
1: ไม่เห็นบนถนนด้วย
0: เราไม่เห็นมาหลายปีแล้วนะกับอีคาเนี่ยอีคานี่มายุคในยุค3ประตูเลยนะเฮียนัทนะ
1: ใช
0: ่ครับผมขอสอบถามหน่อยครับผมใช้รถญี่ปุ่นมาทั้งชีวิตมาเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าขับได้ประมาณ3เดือนแล้วยังสับสนในการเปลี่ยนเกียร์เป็นไฟเลี้ยวอยู่เลยครับเปลี่ยนผิด

0: บ่อยๆจะเป็นอะไรไหมจะของลอยฟ้า
1: เดี๋ยวก็หายใช้บ่อย
0: ๆเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ชินนะฮะก็คนเดียวนึกว่าเอ้ยไฟเลี้ยวอยู่ซ้ายนะไฟเลี้ยวอยู่ซ้ายนะอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆก็ต้องโฟกัสว่าไอ้ตอนนี้เราขับรถอะไรอยู่นะฮะเดี๋ยวก็ชินเชื่อผมดิใช่เฮียนัทอย่างที่เฮียนัทบอกเดี๋ยวก็ชินนะฮะสวัสดีครับ2เฮียรถซีวิก FK ผมกุมภา2021เข้าสู่ล่าสุดมีนาคมปีนี้ศูนย์แจ้งว่าโชคหน้ายางกระแทกแตกโชคหลังน้ำมันรั่วซึมปิดนกหน้าบูทยางฉีกขาดผมสามารถทำเฮียกรรมได้ไหมครับอ๋อได้เข้ามาสินะฮะครึ่งวันก็เสร็จแต่ SK เนี่ยต้องบอกว่าพาร์ทนัมเบอร์โชคไอตัว 1.5 เทอร์โบกับ 1.8 มันคนละเบอร์กันนะตัวเทอร์โบจะแพงกว่านิดหน่อยนะครับผมเขาบอกส่วนหนึ่งอาจจะเพิ่งมีงบของพี่เบียร์ท็อปซีเกตเพิ่งจัดเพิ่งมีอะไรงาบของพี่เบียร์ท็อปซีเคท
1: งาน
0: เพิ่งจัดอ๋องาน
1: เดี๋ยวจัดเขาก็ซุปเปอร์เดย์นี่เหรอ
0: เขาก็จะเป็นแนวของเขานะมันไม่ได้แบบอ๋อคืองานออโต้ซาลอนเนี่ยมันจะเป็นแนวแบบว่าร
1: วมทั้งหมดเลย
0: ไอ้ตรงๆเนี่ยสำนักแต่งอย่างโชค RSR เงี้ยมาเปิดบูธอย่างเงี้ยอย
1: ่างสับสปูน
0: โอ๊กก็มาของสปูนก็มาเปิดบูธอะไรเงี้ยนะครับแต่ที่ผมแปลกใจตรงนี้ทำไมปีนี้มันดูเงียบๆผมเชื่อว่าบางคนยังไม่รู้เลยว่ามีออโต้ซาลอนนะเอาจริงๆนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะเนี่ยผมเพิ่งมาเซิร์ชดูว่าเฮ้ยออโต้ซาลอนเนี่ยยังมีอยู่เปล่าเมื่อกี้ลองเช็คดูอ้าวเพิ่งจะหมดไปนี่ว่าหมดเพราะบิ๊กมอเตอร์เซลเลยอะไรอีกยังไงนะฮะชกหน้า 1,600 หลัง 9,670 ปิกนก 9,800 ค่าตั้งศูนย์ 2,000 บาทน่าจะแพงอยู่นะไม่ถึงหรอกครับไม่น่าถึงราคานี้หรอก FK 1.5 Turbo RS ครับติดต่อเฮียทางไหนขอบคุณมากครับพักมาทางไลน์อู่ก็ได้นะฮะ Assign Auto Way Service นะAuto Saron ไม่มีสาว AV มาหรือเปล่าครับเฮียอะไรเงียบจริงๆก็ดูเงียบจริงๆนะผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะด้วยเหตุผลอะไรยังไงนะฮะหรือว่างานรถมันเยอะจัดเลยนะฮะห้าอะไรที่ต้องเป็นห่วงหรือต้องระวังเกี่ยวกับรถผมขับ Honda City 2013ไมล์ 180,000 รถยังขับได้ปกติหลังจากนี้มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงหรือต้องระวังไหมครับเกี่ยวกับรถไม่มีครับก็คือรถเนี่ยถ้าเราใช้เราเจอปัญหารถ 180,000 โลเนี่ยถามว่ามีอะไรที่ต้องทำต้องแก้ไขบ้างไหมส่วนใหญ่นะถ้าระยะนี้เนี่ยผมบอกให้เลยว่าที่จะต้องเตรียมตัวนะเรื่องซิลยางต่างๆที่มันจะเริ่มรั่วอันเนี้ยน่าจะต้องเจอแน่ๆส่วนเรื่องต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องของพวกโชคอัพพวกนี้น่าจะใกล้เสื่อมแล้วนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ชัวร์ก็ลองมาให้เทสดูก็ได้ครับเราจะได้รู้ครับผม
1: เป็นจุดเจ็บปะ
0: ก็คือถ้าเท่าที่ดูจากอายุการใช้งานเนี่ยผมว่าไอ้สองจุดนี้แหละที่ส่วนใหญ่ที่เราจะต้องทำต้องเจอกับมันนะฮะ8 9 10 12 13มันจะก้ำกึ่งระหว่างซิตี้ที่เป็น5สักเวย์กับ TVT ไงผมก็เลยไม่ชัวร์ว่าเป็นตัวไหนแต่ก็เรื่องรั่วเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องเจอกันอยู่บ่อยๆอยู่แล้วล่ะครับแล้วก็เรื่องช่วงล่างก็เป็นเรื่องปกติที่รถอายุ 180,000 โลเนี่ยมันน่าจะเสื่อมได้ทุกคันแล้วกันนะครับบางคันน่ะวิ่งไปถึง 200,000 กว่าก็มีนะเห็นนะคือยังไม่แบบเค้าเรียก 200,000 กว่ายังไม่ทำก็มีนะครับผมต้องลองดูนะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงว่ามีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างน่าจะหมดแล้วนะฮะยังไงก็ใครที่ใช้รถหรือว่าขับรถอยู่นะฮะถ้าเจอปัญหาอะไรก็ ถ้าอยากจะแก้ไขหรืออะไรพวกนี้พยายามรอให้ปัญหามันชัดเจนก่อนแล้วค่อยไปให้ช่างเขาดูนะฮะถ้าปัญหาอะไรที่แบบมันเหมือนกับเป็นหายหรือว่าไม่ชัดเจนเลยอะไรเงี้ยผมว่ายังไม่ต้องรีบนะฮะถ้าบางทีเนี่ยถ้าไปให้ช่างลองแล้วไม่เจอปัญหาเนี่ยมันเหมือนกับเราจะเสียเวลาเปล่าไงนะฮะแล้วมันก็จะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ซึ่งบางคนเนี่ยบางทีเอารถไปผมลองเนี่ยผมขับปุ๊บก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเราเขาก็เลยถามว่าเนี่ยถ้ามันเกิดปัญหาแล้วเขาจะอัดคลิปมาให้ดูได้ไหม
1: อ
0: ัดคลิปมาได้แต่ก็ไม่รู้อยู่ดีอะว่ามันคืออะไรเพราะมันจะต้องเห็นปัญหาจากตัวงานจากตัวรถจริงๆเลยที่มันเกิดปัญหาอะไรเงี้ยมันถึงจะตอบได้ไงนะครับอ่ะก็ต้องลองดูแล้วกันนะครับผม
1: ครับผม
0: อ่ะหมดเวลานะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับกับรายการมอเตอร์อินเทนกับเรา2คนนะครับวันนี้ผมกฤษณะลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มอเตอร์อินเทนดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ A3 ฝ้ายอตอม A4 นี่พัดเอย่า A5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: กอล์ฟทริก
2: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
7: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมส์ครั้งที่20 IG Nagoya

0: 9กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: เด็กๆทุกคนบนโลกที่เล่นฟุตบอลต่างก็อยากเป็นเปเล่ผมจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแสดงให้เด็กๆได้เห็นถึงเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีคนหนึ่งแต่ยังรวมทั้งการเป็นคนที่ดีให้ด้วยเปเล่อดีตนักเตะชื่อดังชาวบราซิล
3: แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กYouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
9: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
10: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่ง

0: สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริคครับสวัสดีโปเตครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังสวัสดีแบบแปะครับ
0: ครับวันนี้วันอังคารแต่ตรงกับวันที่1อากาศก็ดีฝนฟ้าแหมช่วงนี้มันตกต้องตามฤดูกาลเหลือเกินนะ
1: ครับ
0: แถวบ้านอยู่สะพานใหม่ใช่ไหม
1: ครับ
0: เยร่มครับเมื่อวานครับอยู่บ้านบ้างไหม
1: มี2
0: มี2รอบนะ
1: 2รอบหนักแต่เร็วกับรอบเรื่อยๆแต่ว่ามาช้าๆ
0: ใช่มันตกหลายขยักดีของผมมันมาปบปิบปบปิบปบปิบปบปิบโอ้โหอยู่กับประมาณชั่วโมงกว่านะฮะแต่ก็ฟ้าครึ้มเชียวก็เลยทำให้นะโซล่าเซลล์ที่บ้านโรงรถต่างๆนี่ทำงานได้ครึ่งคืนปกติต้องถึงลุกโมงเช้าไงแสงแดดมันน้อยอ่ะ
1: แสดงว่าติดโซล่าเซลล์ในช่วงหน้าฝนก็ไม่ได้ประหยัดอะไร
0: เลยก็เล่าสู่กันฟังเขากำลังจะเปลี่ยนผ่านพลังงานไง200,000 ล้านอ่ะเนี่ยผ่าน2สภาแล้วโปรเต
1: เปลี่ยนรถ
0: นะเขาเห็นว่านะเรื่องรถไฟฟ้าจะสนับสนุนอย่างไรยังไม่รู้เพราะยังไม่ประกาศกับจะสนับสนุนแต่ละบ้านเนี่ยให้ติดโซล่าเซลล์จะช่วยเท่าไหร่ยังไงเราก็ติดตามกันต
1: ่อ200,000 ล้าน
0: 200,000 ล้านแรกกับไทยพักเนี่ยอีก200,000 ล้านหลังเปลี่ยนผ่านพลังงานก็ต้องรอดูกันนะฮะแต่ถ้าก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาโปรเตจะให้บ้านหนึ่งอ่ะ 50,000 แต่ต้องใช้เงินจริงๆในการติดตั้งนะฟูลเลยอ่ะสามารถจะเปิดตู้เย็นนะฮะใช้ไฟฟ้าได้เต็มรูปแบบต้องเรียกประมาณ 200,200
1: เดี๋ยวก่อนมัน 200,000 แล้วให้ 50,000
0: ก็ดันสิอย่างงั้นก็เซโนครับผม
1: ให้มาทำแนวอะไรคร
0: ับ ให้ 50,000 ไง
1: ให้ 50,000 น่ะเป็นเงินเก็บอ่ะโอเคแต่ให้ 50,000 มาติด
0: ให้ 50,000 ไปใช้ไปเก็บไม่ได้
1: ใช้อย่างอื่นได้มั้ยล่ะใช้
0: เคยจำตอนนู้นได้มั้ยล่ะมีอยู่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์อ่ะ
1: ครับ
0: อุดหนุนซื้อรถซิตี้คาร์ให้ 50,000 เนี่ย
1: ก็ตอนนั้นน้ำท่วม
0: ก็ซื้อรถมาคันหนึ่ง
1: น้ำท่วมรถคันแรก
0: เพราะฉะนั้นพอได้รถคันแรกไงพอได้แต่ถ้าให้ทำโซล่าเซลล์ 200,200 แล้วให้แค่ 50,000 เนี่ยโอ้โหคงยากครับถ้าจะให้ก็ต้องมากกว่านี้กันหน่อยเนาะเอาละครับมีผลการแข่งขันอะไรตกค้างไหมของไทยเราที่บางกอกก็ขับ
1: อ๋อบางกอกก็มีสิงครับที่บางกอกกอล์ฟคลับนะครับก็เป็นสิงห์บางกอกโอเพ่นนะฮะก็แชมป์เนี่ยเรียกว่าต้องถึงฎีกา
0: หมายถึงต้องส่งศาลเลยฮะ
1: ครับผมใช่ครับต้องส่งศาลกัน
0: ยังไงก็รอให้กกต.ส่งให้ศาลพิจารณาอยู่นะครับ
1: ครับผมผมไปไม่ถูกนะฮะก็เพราะว่า
0: เพลย์ออฟ
1: กัน
0: ตอนนั้นแต้มเท่าไหร่อ่ะเท่ากันน่ะ
1: ตอนนั้นแต้ม19อันเดอร์เท่ากันครับ
0: ใครอ่ะใครอ่ะ2คนใครอ่ะ
1: สรุปวงชัยสิทธิ์กับพีระดลปัญญาธนเสศนะครับก็ทำเรียกว่าการเพลย์ออฟในหลุม18พา5ระยะ529หลา
0: โอ้หลุมนี้ผมจำได้แม่น
1: ครับคนหนึ่งก็ทำอีเกิลครับอีกคนหนึ่งทำพา
0: เฮ้ยพานี่ไม่พอเหรอ
1: โอ้คน
0: ละอีเกิลเลยเหรอ
1: คนละก็ตี2ออน
0: พานี่ตี2ออน
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่าช็อตนี้นะคือซ้ายมันเป็นเขาใช่ป่ะ
1: ครับ
0: ขวามันจะเป็นน้ำใหญ
1: ่ๆครับ
0: แล้วก็กรีนด้านซ้ายจะเป็นทราย
1: ครับ
0: ฉะนั้นต้องตีข้ามน้ำเพื่อจะไปออนในช็อต2
1: เรื่องเล็กๆระดับสลุดวงชัย
0: แล้วทีออฟมานั้นต้องถึงตรงกลางซึ่งจะมีถุนเล็กๆรถกอล์ฟวิ่งได
1: ้ครับ
0: โอ้ลุงนี้ผมจัดวาง3ออน
1: ฮะ
0: บางทีก็4ออน
1: สำหรับสลุดวงชัยสิทธิ์เป็นเรื่องปกติครับ
0: โอ้โหวาง2ออนแล้วพัดเดียวด้วย
1: ครับผม
0: คือไม่ง่ายนะ
1: ฮะ
0: ง่ายมากครับ
1: ในเกิน

0: ไปครับ
1: ฉะนั้นอีเกิลนะครับในการคว้าแชมป์รายการนี
0: ้
1: โอ้โหเก่งจริงๆ
0: เงินรางวัลก็ 450,000 ครับ
1: 450,000 บาทไทย
0: ครับที่2เดียวรับไป 280,000
1: โดยชื่อผู้ได้แชมป์อีกครั้ง
0: สรุตวงชัยสิทธิ์ครับ
1: สรุตวงชัยสิทธิ
0: ์คนคนนี้แหละที่พี่เจี๊ยบของเราโค้ชเจี๊ยบของเราเนี่ยแซวยับนะฮะ
1: แซวยับ
0: โอ้ยสบายสบาย
1: นี่เจอกันไม่มีกลัว
0: เขาชอบอย่างนี้เขาชอบสบายเขาสบายกันทุกคนนะครับ
1: ครับผมก็สบายเจอโปรเตผมกลัวที่ไหนไปตีแท่นโปรผมตีแท่นเหลืองเนี่ยกลัวที่ไหนนั่นคือรายการที่บางกอกกอล์ฟครับรายการของ
0: รายการของสิงห
1: ์ไทยแลนด์นะครับ
0: ครับสิงห์บางกอกโอเพ่นนะครับ2026ครับผม
1: พูดถึงกอล์ฟนี่กับทีมชาติไทยนะมิดเดิลเพลสไปแล้วประกาศเสียงดังฟังชัดนะฮะโดยคุณเคเลขาสมาคม
0: ครับ
1: อย่างน้อยหนึ่งทองครับประกาศเสียงดังกว่าคุณสมพรใช้บางอย่างเมื่อวานอีกนะคุณสมพรนี่ควรจะประกาศว่า1ทองเรามั่นใจเพราะเราได้เพิ่งได้แชมป์เอเชียมาใช่ไหม
0: ครับ
1: เมื่อวานก็บอกว่า1ใน3เหรียญทองของกีฬาวอลเลย์บอลในร่มกับวอลเลย์บอลทีมหญิงชายหาดนี่นะหญิงทั้งคู่น่าจะได้ทั้งสองประเภทแต่ไม่ประกาศเสียงทองดังๆแม่เสียดายมากเลยเนาะตอนนี้คนกำลังแม่กับวอลเลย์บอลหญิงอยู่สรุปแล้วลุ้นกันว่าเอเชียนเกมเราจะได้หนึ่งเหรียญทองอย่างน้อยนะตามที่ทางสมาคมเขาคาดหวังไว้หรือไม่ก็ต้องติดตามดูกันเน้นย้ำอีกครั้งนะครับฝ่ายชาย3คน
0: ครับ
1: เกาหลีเขาปกติชายถูกได้4นะตอนนี้ก็บอกนักกีฬาขอลดจำนวนหมดทุกชาติเลยฉะนั้นเหลือแค่3ก็มีสะดมแก้วกาญจนา
0: ครับ
1: ภูมิศักดิ์แสนสิน
0: ครับ
1: แล้วก็น้องฟีฟ่า
0: ไทยโปร2 1แอม
1: โปร2กับ1แอมส่วนฝ่ายหญิงเป็นโปรทั้ง3นะครับมีโปรเปียโน
0: ครับ
1: อภิชาติยุบลทีเค
0: ครับ
1: พัชราจุฬาคงกระพัน
0: คร
1: ับ แล้วก็น้องซิม300
0: ครับนักธุรกิจตาวงทวีล่าน
1: ี่ครับเนี่ย6คนนะครับที่จะไปเล่นที่นาโกย่าซึ่งล่าสุดนี้โปรเฟียโนไปเล่น LPGA ที่เมสซาชูเซตส์ก็ไม่ธรรมดานะอันดับนะฮะของน้องเดี๋ยวผมสรุปของน้องโปรเฟียโนอีกครั้งหนึ่งโปรเปียโนอภิชาติยุบลสาวสระบุรีสกอร์รวม4อันด้วยพาอันดับ23ร่วมรับเงินไป1ล้าน4แสนโดยประมาณครับแสดงศักยภาพไปเห็นอย่างต่อเนื่องน่าจะเก่งต่อเนื่องแหละเพราะที่จีนเมื่อ4ปีที่แล้วเธอก็ได้เหรียญมาแล้วนะครับ
0: ครับ
1: หลังจบนะฮะ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship นะครับที่เมสซาชูเซตส์จบลงไปอันดับนักกอล์ฟมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรือไม่จีโน่เราก็ยังรักษาคุณภาพได้พอสมควรนะคือติดท็อป10จบที่9ร่วมนะได้เงินไปประมาณ2ล้าน9นะ2ล้าน9นี่เป็นเงินไทยนะฮะแปลงให้เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ผมเนลลี่โคด้าไม่สู้ดีนะแต่ก็ผ่านตัดตัวนะ
0: ก็ไม่ขยับนะ
1: เนลลี่โคด้านี่เขาจบอันดับที่30ต้นเนี่ย
0: 30กว่า
1: เออๆ30
0: กว่า30
1: ของเราเดี๋ยวเน้นย้ำอีกครั้งแพตตี้นะประพังกร6อันเดอร์อันดับ17ร่วมรับล้าน8
0: คร
1: ับยายุบล4อันเดอร์23ร่วมรับล้าน4โปรฮัทนะฮะดาวรุ่งของเราสุวิชยาวินิจฉัยธรรมสาวขอนแก่น2อันเดอร์อันดับ37รับ 880,000 เอลียาจุฑานุการแล้วก็ปาจลีอนันต์ฤการสกอร์รวมนะฮะ1อันเดอร์พาทั้งคู่อันดับ38
0: ร
1: ับเงินคนละ 760,000
0: คร
1: ับ สรุปแล้วดูอันดับของนักกอล์ฟหญิงกันก่อนครับ
0: เมื่อกี้คอด้าอยู่50ร่วมนะครับ
1: 50ร่วมเลยนะแต่เรื่องอันดับไม่ส่งผลไม่มีการเปลี่ยนแปลง
0: อันดับของไทยเนาะหรือของโลกเลย
1: เอาของไทยก่อนครับ
0: ของไทยเบอร์หนึ่งของไทยก็ยังเป็นจีโน่ทิติกุลอยู่ครับ
1: ครับนะฮะมือสองของโลก
0: ครับมือสองของไทยอันดับ29ของโลกคือแพตตี้ธวัฒนกิจนะครับ
1: 29นะฮะ
0: ครับผมอันดับ3ปัจจารีอนันต์ฤการนะฮะอันดับ43ของโลกครับ
1: โรเมียวปัจจารีเป็นมือ3ของไทยแล้วอันดับเท่าไหร่นะ33
0: 43
1: 43นะคร
0: ับแล้วก็เอเรียจุฑานุการครับมือวางอันดับ4ไทยเนี่ยอันดับ44โลกครับ
1: โอ้ติดกันเลย
0: ครับ อันดับ5ชนตรีวรรณแสนของเราอันดับ66โลกครับ
1: 66โลกครับ
0: อันดับ6ของเราเนี่ยพิชยายุบล82โลกครับ
1: โอ้ยขึ้นมาเยอะเลยเนาะ
0: ฮะ
1: ก่อนหน้านี้100กว่าๆเนาะ
0: ครับขึ้นมานะฮะแล้วก็ต่อมาจะเป็นเบอร์7ของไทยก็คือพีเคครับพัชรยุทธาคงกระพันธ์141
1: นี่ทีมชาติเอเชียนเกมอยู่ติดกันเลย
0: ฮะแล้วก็อันดับต่อมาจะเป็นจรวีบุญจันทร์ครับอยู่ที่162ครับ
1: 162ตอนนี้โลดแล่นอยู่ที่เกาหลีเป็นหลักแต่ถ้ามีตั๋ว LJ เหลือก็จะไปนะ
0: ครับผมอันดับที่10จะเป็นจัสมินสุวรรณปุระอันดับที่9จะเป็นพรนงเพชรล้ำก่อนครับ
1: ครับ
0: พรนงเพชรล้ำนี่อยู่ที่229ครับ
1: อืม
0: แล้วอันดับ10ก็จะอยู่ที่235จะเป็นจัสมินสุวรรณปุระครับ
1: ครับ
0: ชนชีวาวงรักอยู่อันดับ11ครับน้องอโป244
1: อืม
0: จัสมินนี่235ครับ
1: ครับ
0: โดยประมาณ
1: ใครอยากทราบโปรดสาวผู้ใดส่งมาได้489899โปรเตจัดให้ไปดูอันดับของโลกครับหรือสาวจีนครับเป็นอย่างไรบ้างหลังจากได้แชมป์ครับนะฮะ
0: อันดับโลกครับอันดับโลก
1: หลวนหนิง
0: รอนนี่หยินนะครับหรือหยินดูหนินเนี่ยก็อยู่ที่อันดับ5ของโลกครับตอนนี
1: ้ขึ้นไหม
0: ขึ้นครับ
1: ขับ
0: จากขึ้นมา3อันดับ
1: จาก8มาอยู่อันดับ5นะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ขึ้นมา
1: แชมป์รายการแรกนับตั้งแต่เดือนตุลาคม2024
0: ครับ
1: ตอนนี้เดือนตุลาเดือนกันยา2026 2ปีเลยนะ
0: ครับผม
1: ผ่านแชมป์มาเนี่ย
0: อันดับ1ของโลกก็ยังคงเป็นเนลลี่คอร์ด้านะครับอันดับ2ของโลกก็เป็นจีโน่ทิติคุณของเราหรืออัธยาทิติคุณนะครับอันดับ3นี่ริวแฮรันครับจากจีไอจากเกาหลีใต้นะครับอันดับ4เป็นคิมฮโยจูครับจากเกาหลีใต้อันดับ5ก็เป็นหยินดูหลินจากจีนนะครับ
1: คิมฮโยจูนี่ก็เป็นรองแชมป์ LPGA รายการล่าสุดนี่แหละ
0: ครับแล้วก็อันดับ6ของโลกเป็นมิยูยามาชิตะจากญี่ปุ่นครับ
1: ครับ
0: อันดับ7อันดับ8นี่มาจากอังกฤษทั้งคู่ครับล็อตตี้โวตแล้วก็ชาร์ลีฮอลล์ครับ
1: อ
0: ันดับ10เป็นคิมเซยังจากเกาหลีใต้ครับกับอันดับ9ครับท่านโทษอันดับ9เป็นคิมเซยังจากเกาหลีใต้อันดับ10เป็นแฮนนากรีนจากออสเตรเลียครับ
1: อ
0: ันดับ11นี่เป็นบรูคเอ็มเฮนเดอร์สันจากแคนาดา
1: ครับ
0: อันดับ12เป็นลีเดโคจากนิวซีแลนด์อันดับ13เป็นลีมินจีจากออสเตรเลียอ
1: ัน
0: ดับ14เป็นแกบิโลเปสจากเม็กซิโก
1: โอ้โหลีมินจีถอยไปอยู่โน่นแล้วนะ
0: ครับ
1: หายไปนานเลยนะ
0: ไม่ได้เล่น
1: ทุกรายการเลยนะ
0: เล่นมาเวิร์กช่วงนี้นะครับ
1: ยังไรก็ไม่รู
0: ้น่าจะมี
1: สรุปแล้วท็อป10ของโลกฝ่ายหญิงณเวลานี
0: ้ครับ
1: เกาหลีมากสุดเมื่อกี้นั่งนับดูในใจ
0: ท็อป10มีเกาหลี3ครับ
1: ครับ
0: อังกฤษ2
1: 2
0: ออสเตรเลีย
1: 1ออสเตรเลีย1
0: ญี่ปุ่น1
1: ญี่ปุ่น1
0: ครับ
1: ยูมาชิตะคนเดียว
0: ครับ
1: โอ
0: ้ครับ
1: ไทยคน
0: ไทยคนครับ
1: ไทยคนอังกฤษ2ไทยคนเกาหลี3
0: ครับแต่ถ้าเป็นท็อป20เนี่ยก็จะเพิ่มมาอันดับ15จะเป็นคิมบินซอจากเกาหลีใต้นะครับ
1: ครับ
0: อันดับ16เป็นคูวากิชิโฮหรือว่าชิโฮคูวากินะฮะแล้วก็อันดับ17เป็นลอเรนคัพลิงอันดับ18เป็นมาโอไซโกอันดับ19เป็นนาซาฮาตาโอกะอันดับ20ของโลกเป็นเอสเตอร์เอเซนไลท์จากเยอรมนีเพราะฉะนั้นถ้าท็อป20ก็จะมีญี่ปุ่นเยอะอยู่1 2 3 4แล้วก็มีเกาหลี1 2 3 4เท่ากัน
1: เพราะว่าช่วงหลังๆนี่สาวญี่ปุ่นมีลุ้นทุกรายการเลยนะ
0: ครับ
1: 1ใน20ของโลกนี้มีสาวญี่ปุ่นติดอยู่แค่4สาวเองหรอ
0: 1 2 3 4ครับมี4สาวเกาหลีก็จะมีอยู่ด้วยกัน4คนเช่นเดียวกัน
1: ในขณะที่ไทยคนเดียว
0: ไทยคนเดียวครับอเมริกาอเมริกาท็อป20มี2คน
1: ครับ
0: เยอรมัน1เม็กซิโก1
1: เยอรมันใครฮะ
0: เยอรมันเฮสเตอร์เอสไลท์ครับ
1: โอ้
0: เฮสเตอร์เอสไลท์อยู่ที่20พอดี
1: ครับ
0: แล้วก็มีแคนาดา1ออสเตรเลีย2
1: แคนาดาชื่อบรูคเฮดเสัน
0: ใช่ครับออสเตรเลียมีแฮนนากิงโยลีมินจี
1: ครับ
0: นิวซีแลนด์มีลิเดโคคนเดียวนะครับแล้วก็มีจีน1คนก็หยินลู่หนินไทย1คนก็จีโน่ครับประมาณนี
1: ้รายงานให้ทราบสถานการณ์ของอันดับนะครับซึ่งช่วงนี้ยังไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แต่ใกล้ๆโอลิมปิกเมื่อไหร่แล้วสำคัญอย่างยิ่ง
0: ครับผม
1: เพราะว่าต้องจากอันดับเท่านั้นนะโควต้าของแต่ละชาติที่จะได้ไปสำหรับกีฬากอล์ฟไปดูฝ่ายชายกันครับแหมสัปดาห์ที่ผ่านมา2หนุ่มเราไปแข่งดีพีทัวร์ไม่ผ่านตัวเลย
0: ครับ
1: เอเชียนทัวร์ก็เงียบกริบซาอุก็ไม่มาแล้วอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์ฤดูกาลหน้าก็ไม่น่าจะมีสนามที่เพิ่มขึ้นมา1ล้าน เออเหงาตายแล้วก็ทายเรา
0: เดี๋ยวเดือนนี้มีแข่งที่ไต้หวันครับ
1: เดือนนี้มีเอเชียนทัวร
0: ์ครับ
1: เดือนนี้

0: เดือนนี้
1: สัปดาห์ไหนเอาใกล้ๆหน่อยสิ
0: ก็เดือน
1: สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์4
0: 17ถึง20
1: 17เป็นสัปดาห์ที่3นะฮะที่ไต้หวันเอารอกันในเช่นทัวร์ของเราตอนนี้ก็ซ้อมกันไปก่อน
0: ครับเล่นกันที่รายการหยางเต๋อทัวร์นาเมนต์นะครับ
1: น่าจะรอดจากไต้ฝุ่นเพราะว่าเมื่อเช้าฟังข่าวไต้ฝุ่นกำลังก่อตัวอย่างรุนแรงแล้วจะเข้าไต้หวันวันนี้แต่ไม่ส่งผลกับไทยนะแข่ง17ใช่ไหมก็น่าจะผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับ
0: เข้าไต้หวันวันนี้ไม่เป็นไรออกวันไหน
1: มันมาเต็มที่ก็2วันม
0: ัน
1: มาเร็วไปเร็วเคลมเร็วนะฮะ
0: แล้วก็ถ้าเป็นนักกอล์ฟไทยตอนนี้เหรอครับเบอร์หนึ่งของไทยคือกีรเดชอภิบาลรัตน์ครับ
1: ครับ
0: 353
1: กลับมาเป็นมือหนึ่งได้อีกครั้ง
0: ครับ
1: เป็นอันดับโอ้โหถ้าเทียบกับหญิงเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะนักกีฬาชายกับนักกีฬาหญิงไม่เว้นแม้แต่กอล์ฟนะ
0: ประตูทางเข้าไม่เหมือนกันครับ
1: ประตูทางเข้ามันก็ไซส์เดียวกันล่ะครับประตูทางออกก็ไซส์เดียวกันครับ
0: ประตูทางเข้าไม่เหมือนกันแต้มที่ได้ในแต่ละแมตช์ไม่เหมือนกันความอบอุ่นในแต่ละทัวร์ไม่เหมือนกันความ
1: ไม่เจอคนอ้วนคนผอมเหรอฮะ
0: ไม่ครับความจิตเขาเรียกว่าจิตสังหารการฆ่ากันแต่ละทัวร์ไม่เท่ากันครับ
1: ความมีวินัยแล้วก็ความอดทนไม่เท่ากันผมตอบแค่นี้ก็พอแล้ว
0: แต่ผมดู PGA มานะส่วนใหญ่นักกอล์ฟที่เล่นดีๆแล้วเป็นสีสันไม่ค่อยมีวินัยครับ
1: โอ้โหผมเห็นช็อตเมื่อวานช่อง9รอภาพของเจ้าสกอตตี้
0: เชฟเลอร์
1: ใช้เหล็กนะ
0: ครับ
1: ประมาณ200หลา
0: ก็ตัวมันเกือบ2เมตรอะครับ
1: มันวิ่งไม่อ่อนนะตกหน้าตีนนะแล้ววิ่งมาอยู่ข้างหลุมเซนเดียว
0: มันก็ยัง
1: นี่ครับไล่จากอันดับ3ไล่มาเกือบเป็นแชมป์เลยอ่ะโอ้โห
0: มันก็อย่างงี้แหละครับเพราะตอนนี้สกอตตี้เชฟเลอร์เขาไม่มีอะไรใครทำเลยเขาได้แล้วณเวลานี้
1: ตอนนี้สตินะฮะเขาเป็นนักกอล์ฟชายที่กำลังไล่สถิติของไทเกอร์วูดไปเรื่อย
0: ๆก็เดี๋ยวรอดูว่าลิฟต์จะแตกแบบว่าละเอียดขนาดไหนแล้วจะมีคนมาคานอำนาจเมื่อไหร่ต้องรอตรงนั้น
1: โอ้แม้ลิฟต์แตกฤดูกาลนี้กว่าจะไต่เต้าขึ้นมาอยู่ใน PGA ก็ไม่ใช่ง่ายๆต้องใช้สัก2ปีอ่ะ
0: สปอนเซอร์ exemption ยังไม่อยู
1: ่ครับเอาไปดูฝ่ายชายกันนะมือ1เป็นโปรห้ามไป300กว่ามือ2
0: มือ2เป็นแดนไทบุญมาครับ379ฮะมือ3เป็น
1: ไทบุญมามือ2
0: แล้วมือ2แล้วครับมือ3
1: เยอะมาก
0: ใช่ครับมือ3นี่คือแจ๊สเจมรัตนานนท์ครับ
1: โอ้นี่กลับมาอีกรอบหนึ่ง
0: ใช่ครับ390ครับ
1: โอ้จำได้ตอนจับอยู่เปอร์มาประมาณสัก10ปีนะมั้งถูกมั้ยโปรเจกต์อยู่มือ1ไทยอ่ะตอนนั้นอันดับ50กว่าของโลก
0: ได้อยู
1: ่ที่ไปโอลิมปิกด้วยจำได้ป่ะ
0: จำได้แล้วช่วงนั้นเล่นยูโรเปียน
1: ใช่ใช่ใช่
0: แล้วก็อันดับ4ครับของไทยประวิตรตั้งกระบวนประเสริฐ406ครับ
1: อ
0: ันดับ5ของไทยสุธีพัฒน์ประทีปเชียงชัย419อันดับ6สตูมแก้วกาญจนา427อันดับ7สุรัตน์วงศ์ชัยสิทธิ
1: ์
0: ที่เพิ่งได้แชมป์ไปเนี่ยนะครับก็อยู่ที่433ครับนะฮะแล้วก็สาริตสุวรรณรัตน์ครับ455รัตนนวนาศีจันทร์460ภูมิศักดิ์แสนสิน514นะครับประมาณนี้ครับประมาณนี
1: ้มือหนึ่งโลกก็ยังเป็น
0: มือหนึ่งของโลกก็สกอตตี้เชฟเลอร์แหละครับจากอเมริกา
1: ก็ยังเป็น
0: ต่างกับมือสองของโลกอย่างรอรี่แมคเคนรอยแต้มต่างกันครึ่งหนึ่ง
1: โอ้
0: 18ต่อ
1: ผมว่า1และ2ไม่เปลี่ยนมากี่ปีแล้วครับ
0: 1และ2ไม่เปลี่ยนมากี่ปีแล้ว
1: ต้องมีปีกว่าๆนะ
0: เดี๋ยวผมเซิร์ชแป๊บหนึ่ง
1: เพราะว่า1มีนิ่งมาก2ยังมีสลับบ้างเล็กน้อยบางครั้งนะ
0: 2มีนิดหน่อยคร
1: ับมีนิดหน่อยแต่ว่าอย่างน้อยต้องปีนึงแล้วล่ะที่ไม่ขยับเลย1กับ2นี่นะ
0: สกอตตี้เชฟเลอร์เป็นมือ1ของโลกมาตั้งแต่ปี2022ครับประมาณ207สัปดาห์207วีคเดือนนึงปีนึงมี50สัปดาห์
1: 54
0: สัปดาห์ก็54หาร200
1: พอแล้ว
0: 4ปีนิดๆโดยประมาณ
1: 4ปี
0: 45ปีนิดๆโดยประมาณ
1: ครับปีนี่นะ
0: ฮะ
1: มือ1โลกนี่นะ
0: ครับก็ตั้งแต่ปี2022ครับ
1: โอ้2022
0: 22
1: ตอนนี้2026
0: ก็4ปีโดยประมาณ
1: ก็เกือบ4ปีแล้ว
0: ครับฮะก็ชนะมา4เมเจอร์แต่ไม่ชนะ

0: US Open
1: โอ้
0: US Open ก็ยังไม่ได้ก็ได้ที่2
1: ยังอีกรายการนึง
0: ใช
1: ่แต่ก็ไม่ช้าเกินไปเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวก็มา
0: จะเข้าห้องขังอีกหรือเปล่านะ
1: ไม่ต้องคุณก็ไปแช่งเขาอยู่ได้เ
0: ออไม่ก็ต้องเข้าห้องขัง
1: มันเป็นอุบัติเหตุกลางทางมือหนึ่งสกอตตี้มือสองเป็นรอรี่แมคคิลรอยมือสาม
0: เป็นแคมรอนยังจากอเมริกาครับ
1: แคมรอนยัง
0: ครับ
1: ก็ไม่แก่เลย
0: ครับขออภัยครับถ้าสำเนียงอาจจะเกินเจ้าของภาษาพี่นิด
1: ผมก็ไทยฟังยังงงเล็กน้อย
0: โทษครับอันดับ4ครับแมทฟิกแพทริกครับ
1: อีกครั้งนึงครับ
0: แมทอากิฟิกแพทริก
1: โอเค
0: นะครับเป็นน้องชายกับอีกคนนึงเป็นพี่ชายน้องชายกับอีกคนนึงนะครับ
1: แน่นอนครับต้องเป็นพี่ชายกับน้องชายอีกคนนึงครับมันชื่ออะไรครับคน
0: อีกคนนึงอีกคนนึงฟิกแพทริกเหมือนกันครับใช่อันดับที่5ครับวินแฮมคลาร์กจากอเมริกาแมทนี่มาจากอังกฤษนะครับอันดับ6ก็รัสเซลเฮนรี่ครับจากอเมริกาอันดับ7คริสคอร์เทอร์อัพจากอเมริกาคร
1: ับ
0: อันดับ8เป็นทอมมี่ฟลีทวูดครับจากอังกฤษ
1: ครับ
0: นะฮะอันดับที่9เป็นแซมเบิร์นส์จากอเมริกาครับอันดับ10เป็นซานเดร์ชัฟเล่จากอเมริกาอันดับ11เป็นคอรินมอริกาวาจากอเมริกา
1: โอ้โหอันไล่มานี่นะเอาไล่ถึง15ดิเอา
0: อันดับ12วิกเตอร์ฮอฟเลนจากนอร์เวย์ครับ
1: อ
0: ันดับ13เป็นคิมซีวูจากเกาหลีใต้อันดับ14เป็นจอห์นรามครับจากสเปนอันดับ15เป็นจัสตินโรสจากอังกฤษ
1: อ่ะท็อป10นะครับอเมริกา
0: 1 2 3 4 5
1: 8
0: 6 7 8
1: โอ้โหมีอังกฤษแค่2
0: อังกฤษมี2ครับ
1: แสดงมี2ชาติเหรอ
0: ก็จริง
1: เห็นก็จริงครับถ้ารวมไปถึง20เมื่อกี้ได้ยินนอร์เวย์คนนึง
0: นอร์เวย์มีคนครับ
1: ชาตินึง
0: นอร์เวย์คือฮอฟเลนคนเดียว
1: แล้วก็ได้ยินสเปนคนใช่ไหม
0: สเปนคนจอร์ลามคนครับแล้วก็มีไอร์แลนด์เหนือนับไหมหรือนับเป็นอังกฤษ
1: ไม่นับเป็นอังกฤษต้องแยกออกมา
0: เหลือ1คนเบอร์2โลกนะครับ
1: อ
0: ันดับ16ลูกวิทเอเบิร์กจากสวีเดนครับอันดับ17เจเจสปันจากอเมริกาอันดับ18วอลเบิร์ตแมคคินไทร์จากสกอตนะครับ
1: อ๋อมันสกอต
0: นะฮะอันดับ19นี่แอรอนไรจากอังกฤษ
1: อ
0: ันดับ20เป็นอเล็กซ์โนเรนจากสวีเดนครับ
1: โอ้
0: และลงไปอย่างนั้นก็เป็นอเมริกันอีก3คนแล้วค่อยปิดด้วย
1: ปิดด้วยกินอีกนี่ยุบไปกี่ชาติเองอ่ะ
0: คือต้องเข้าใจว่าก
1: อล์ฟมีแอร์แลนด์เหนือมีสวีเดน
0: ครับ
1: มีนอร์เวย์
0: ครับ
1: สกอต
0: เดี๋ยวก่อนมีอเมริกาไอร์แลนด์เหนืออังกฤษ
1: เราเว้นอเมริกาที่คนอื่นที่มาแทรกอเมริกาได
0: ้ที่เว้นอเมริกานะครับจะมีไอร์แลนด์เหนือมีอังกฤษ
1: ครับ
0: นอร์เวย
1: ์สวีเดน
0: สวีเดนเกาหลี
1: ซึ่งมาอย่างชาติละคน2คนเองล่ะ
0: ใช่ครับมาแบบ
1: โอ้โห
0: มาแบบร้อนหน่อย
1: ก็จะแปลกนะเวลาแข่งโอลิมปิกอะเหรียญทองไม่ค่อยได้อเมริกาหรอก
0: เรื่องปกติครับเรื่องปกติครับเรื่องปกติ
1: คนอเมริกาไม่เห็นเก่งเงิน
0: คนอเมริกาไม่
1: ค่อยเล่นทีมชาติมันไม่ค่อย
0: เท่าไหร่ครับ
1: นั่นก็คืออันดับนักกอล์ฟโลกนะครับนะฮะต่อไปก็เอเชียนทัวร์ถ้าได้รับการนะฮะพัฒนาแล้วก็เป็นทีสามของ DP World Tour แล้วก็ PGA Tour นี่จะทำให้นักกอล์ฟไทยของเราซึ่งส่วนใหญ่นะอยู่ที่เอเชียนทัวร์เนี่ยได้มีคะแนนในการจัดมากขึ้นแล้วก็ไต่เต้าทีละขั้นบันไดไปจากเอเชียนทัวร์ไป DP World Tour แล้วก็เข้าสู่ PGA Tour ได้ในอนาคตนะฮะ
0: ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าแต้มมันไม่เท่ากัน
1: คือก่อนหน้านี้เขาไปผูกกับลิฟกอล์ฟไงเอเชียนทัวร์เพราะซาอุไงต่อไปนะพอลิฟกอล์ฟมันหายเอเชียนทัวร์ก็จะมาผูกกับ DP World Tour แล้วก็ไปทาง PGA ก็จะทำให้นักกอล์ฟเราอันดับดีขึ้นเรื่อยๆในอนาคตนะก็หวังไว้จะเป็นอย่างนั้นสำหรับนักกอล์ฟชาย
0: ก็มันก็อย่างนั้นแหละครับเพราะว่าหนึ่งคือคนที่คิดแต้มโลกอ
1: ่
0: ะเก็บอันดับแต้มโลกก็ทรงฝั่งนู้นแล้วเขาก็ให้รายการที่มีสปอนเซอร์มีอะไรเยอะๆมันก็อยู่ที่อเมริกาเป็นหลัก
1: ถูกต้องละนะเป็นที1ที่2ที่3ไล่กันไปนะฮะ
0: ครับ
1: ลิฟกอล์ฟก็หายจากไปเพราะอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติมันอยู่ไม่นานหรอกครับทีนี้นักกอล์ฟเอเชียครับโปรเตช่วยหาให้หน่อยครับ
0: ค
1: นที่ดีสุดคนที่ดีสุดของเอเชียเรา
0: ดีสุดของผู้ชายแล้วครับ
1: ผู้ชายจะครับ
0: แวบหนึ่งนะของผู้ชายดีสุดก็คิมซีวูครับ
1: คิมซีวู
0: เป็นเกาหลีใต้อันดับ13ของโลก
1: 13

0: 3เหรอ
1: ครับคอลินมูริกาว่าจะเอาไหมครับเขามีเชื้อญี่ปุ่นนะ
0: ก็เขาเป็นชาติเลยล่ะ
1: เขาสัญชาติอเมริกาแต่เขาไม่เชื้อญี่ปุ่น
0: ไม่คือจบ
1: เขาไม่เชื้อญี่ปุ่นเลย
0: ไม่ได้ประมาณนี
2: ้ครับผม
0: โอ้ยเอาสายแล้วก็รอต่อไปอันดับที่มันน่าจะฟังแล้วนะครับมีความสุขกันนะครับก็ยังหวังนะว่านักกอล์ฟชายในเอเชียนเกมนะจะคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งได้นะครับเพราะว่าตอนนี้คุณดูสินักข่าวของเรารายงานแต่นักกีฬาผู้หญิงเราประสบความสำเร็จอ่ะ
1: มันก็เริ่ม
0: เมื่อวานนี่คิดดูที่น้องใหม่เนี่ยมานันทยาสว่างแก้ว
1: คร
0: ับ เล่น US Open นี่เป็นแกรนด์สแลมสุดท้ายเลยนะที่อเมริกาผ่านเข้ารอบ2แล้วครับรับเงินรางวัลตอนนี้ก็6ล้าน3แล้วครับ
1: ครับ
0: รวมทั้งอีกคนหนึ่งนะครับน้องรวงข้าวลลนาธราฤดี
1: คร
0: ับก็ผ่านรอบแรกครับเข้าสู่รอบ2จะไปเจอลินดานอสโควาซึ่งเป็นแชมป์วิมเบิลดันคนล่าสุด
1: ครับ
0: รับมาอีก1คนนะ6ล้าน3
1: ครับผม
0: วอลเลย์บอลหญิงก็ประสบความสำเร็จแชมป์เอเชียและไปโอลิมปิกด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ฝ่ายชายเราต้องพยายามทำให้มันแข็งแรงมันอยากรายงานนักข่าวชายนักกีฬาชายบ้างไม่ใช่อะไรหรอก
1: ป๋าชอบอย่างนั้นหรอ
0: ครับก็มันอยากจะได้ความบาลานซ์ของนะคนในชาติเลยครับ
1: อ๋อครับ
0: SMS 4689899นะฮะพักกันสักครู่เดียวครับ
1: ครับผม
3: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพาสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
6: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะจิรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่ทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: เออ
1: คร
0: ับ เดี๋ยวถ้าฝนตกลงมาก็พึงระวังกันหน่อยนะครับ
1: ตกลงมาก็ตรวจสอบย้อนกลับไปครับว่าเคยได้สาบานอะไรไว
0: ้ที่สำคัญไม่ใช่ตัวเราคนเดียวนะถามน้องด้วยนะครับครับถามน้องก็ด้วยเพราะน้องส่วนใหญ่สาบานเยอะครับ
1: เมื่อวันนู้นลูกศิษย์ผมไปเล่นที่ราชคาม
0: เป็นไง
1: มันบอกว่าฝนตก
0: ฝนตกครับ
1: แล้วมันบอกว่าตอนมันซ้อมสวิงแล้วฝนตกอ่ะมีเสียงครึ่มเล็กๆ
0: เข้ามา
1: แป๊บเล็กๆคนลุกสู
0: ้ก็ส่วนใหญ่แล้วนะเกือบทุกสนามตอนนี้เขาก็มีสายล่อฟ้าป้องกันไว้แล้วแต่ยังไงก็เราอย่าประมาทนะครับถ้ามีฝนตกออกมาจนทำให้เราเล่นไม่ได
1: ้ครับ
0: นะไม่ต้องรอให้มีฟ้าผ่าถึงจะเลิกหรอกนะครับ
1: เลิกก่อนพักก่อน
0: คือถ้าเราเล่นแล้วมันไม่สนุกมันเกิดความลำบากในการเล่นอย่าไปเล่นให้เสียเวลาเลยครับมาพักร่างกายไว้ให้ฝนหยุดนะฮะแล้วค่อยออกไปใหม่ซะดีกว่าแต่ถ้ายังมีฟ้าอยู่นะครับอย่าไปเสี่ยงครับมันไม่รู้ออกหัวออกก้อยเราไม่รู้มันตกตรงไหนมันก็ฟ้ามันผ่าตรงไหนนะครับ
1: มีลูกศิษย์ผมมีคนนึงอ่ะกล้าเล่น
0: กล้าเล่น
1: มันบอกเขาบอกว่าไม้ก็เป็นกาไฟ
0: ไม้ก็กาไฟ
1: ไ
0: ม่ใช่เหล็ก
1: หัวก็เป็นคาร์บอน
0: หัวก็คาร์บอนคอใส่ทองไหมครับ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มี
1: ภรรยาเอาไปหมด
0: ครับ
1: บอกกล้าเล่นทำไมทุกอย่างตอนนี้ในถุงไม่มีอะไรที่เป็นเหล็กเลยมีแต่เป็นคาร์บอนหมดเลย
0: ผมตอนนี้ถ้าฝนตกมาเลยผมจะติดกระดุมคอก่อนครับกันทองผมครับ
1: ไม่ได้กันขาดนะครับกันขโมย
0: ที่เคยเห็นแบบเต็มตาเลยน
1: ะ
0: ตอนนั้นเป็นเล่นที่สยามคันที่ขับแพทตินัมผมนั่งพอจบผมจบกรีนหลุมนั้นอ่ะแล้วก็เข้ามานั่งมีซุ้มน้ำแล้วก็ฝนมันก็เหมือนกับตกนิดๆเองนะแต่มันมีฟ้า
1: ฝนไม่ได้ตกเยอะแต่ว่า
0: แล้วมันล่อมาตรงไหนหรือเปล่าเปลี่ยงไปนั่นอ่
1: ะ
0: ตรงเสากรีนที่ผมเพิ่งลงมา
1: เ
0: ราเห็นเต็มตาเลยโอ้ขนลุกเลยนี่ถ้ามันมาเร็วกว่านี้อีก5นาทีนะตัวอยู่ตรงนั้นด้วยลงไปเองอะลงมานั่งอะคือเห็นเต็มตาเนี่ยนี่เห็นครั้งแรกเรื่องฟ้าผ่า
1: ฟ้าผ่าครั้งแรกในชีวิตผมในสนามกอล์ฟมีครับ
0: ที่ไหน
1: อยู่ที่ตรงไอ้นี่ครับไอ้ตรงที่มันเป็นสนามชื่อธนน
0: ท์
1: อะ
0: ธนน
1: ท์อยู่ดีๆก็ลง
0: ลุ่ม
1: ต้นไม
0: ้ต้นไม้ใช่ไหม
1: ปัง
0: หักไหม
1: ไม่หัก
0: ไม่หัก
1: ลงมาไม่หักแต่ต้นไม้ตรงกลางดำๆนี
0: ่ถ้ามันหักแล้วมันได้เล่าได้มันกว่าไม่หักเกิดหัก
1: ไม่หักไม่หักแต่จิตใจของคนในกวน
0: มันไปแล้ว
1: ไปแล้วตัวใครตัวมัน
0: เนี่ยเราก็จะมีตำนานเล่านะเวลาสนามไหนมันไปผ่าตรงไหนนะผ่าซุ้มผ่าอะไรน
1: ะ
0: แล้วมันแตกมันหักมันพังอ่
1: ะ
0: พอผ่านตรงนี้ปุ๊บน้องก็จะเล่าทันทีน้องจะเล่าให้ฟังก่อนน้องจะเล่าให้ฟังก่อน
1: ส่วนใหญ่แคปปี
0: ้กลายเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันไปเรื่อยๆ
1: แคปปี้ผม
0: เป็นตำนานนะ
1: แคปปี้ผมไม่ค่อยเล่าอะไรพวกนี้นะแต่แคปปี้ผมจะเล่าประมาณว่าแคปปี้ไอ้ตรงนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจแคปปี
0: ้
1: ท่านเกิดตีลูกเข้าไปไหว้ก่อนพูดดีๆแล้วจะอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ย
0: ส่วนใหญ่จะมีเกี่ยวเรื่องฟ้าผ่าใครมีเรื่องเล่าสนามเกี่ยวเรื่องฟ้านี่นะครับส่งกันมาได้นะครับไปดูเรื่องของโปรแกรมกันก่อนนะครับสัปดาห์นี้ไม่มี FJ นะฮะFJจะมาอีกครั้งสัปดาห์หน้าใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: รายการอะไรเอ่ย
1: รายการสัปดาห์ที่25อะไรครับ
0: 25
1: 27
0: 24 25 26 27
1: ครับ25 26 27ครับรายการวอร์มาร์ท
0: วอร์มาร์ท
1: NW Arkansas Championship
0: โอ้แสดงว่าสัปดาห์ที่2และที่3ของกันยานี้จะเลี่ยงให้เป็น
1: โซฮัมครับ
0: โซฮัมครับ
1: หลายคนถามว่าโซฮัมครับคืออะไรคือไรเดอร์ครับของผู้หญิงนั่นเอง
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ส่วนสำหรับนะฮะ LJ ของเอเชียต้องเป็นตุลานะมันเริ่มที่ไหนไล่ยังไงอ
1: ่
0: ะ
1: LPGA
0: จะได้ดูกันง่ายๆไม่ต้องนะฮะง่วงเหงาเหานอนนะเวลา
1: โอเคครับเริ่มตุลาครับ
0: ไล่ของเอเชีย
1: หนึ่งถึงสี่ตุลาเนี่ยอยู่ล็อตเป้ครับอยู่ที่ฮาวายนะครับ
0: ฮาวาย
1: ครับผม
0: ฮาวายนี่มันไม่ใช่เอเชียนะแต่มันใกล้ๆ
1: มันใกล้ๆครับมันเบี่ยงฝั่งนี้เพราะว่าพักขึ้นบินก่อนนะครับ แล้วก็ลงมาอีกทีนึงก็จะไปอยู่ที่บิวอีกครับบิวอีกก็ที่จีโน่ได้แชมป์ปีที่แล้ว
0: ที่ญี่ปุ่นเหรอ
1: ที่จีนครับ
0: ที่จีน
1: ใช่อยู่ที่เซี่ยงไฮ้
0: นะฮะ
1: เซี่ยงไฮ้
0: เซี่ยงไฮ้คือสัปดาห์ที่2ของตุลา
1: ใช่ครับ
0: ไปเซี่ยงไฮ้
1: ไปที่เซี่ยงไฮ้
0: จากฮาวายมาเซี่ยงไฮ้
1: ใช่ครับ
0: แล้วจากนั้น
1: ก็ลงไปที่เกาหลีใต้ครับ
0: ครับ
1: ไปที่ BMW Lady Championship นะฮะที่เกาหลีใต้นะครับแล้วสัปดาห์ที่4นี่

0: ล่นเมย์แบงค์แชมเปี้ยนชิพที่กัวลาลัมเปอร์ครับมาเลเซียนะฮะ
1: 4สัปดาห์เดือนตุลา
0: ครับแล้วก็ขึ้นโนเวมเบอร์ปุ๊บก็จะวนขึ้นไปเล่นที่ญี่ปุ่นครับรายการโตโต้คลาสสิกนะฮะ
1: อ่ะฉะนั้นกันยานี้เราก็ลุ้นเหรียญทองเอเชียนเกมกัน
0: ครับผม
1: ครับการแข่งขันในเอเชียนเกมนี่เขาก็ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะครับ
0: ครับ
1: นะฮะพิธีเปิดนี่ถ้าจำไม่ผิดวันที่19 19กันยาเนี่ยครับ
0: ฮะเปิดกันที
1: ่นากุย่า
0: ไก่ทอดนากุย่าโคจินอะไร
1: เลยเลยก็หรือนะผมดูวันที่กอล์ฟมันชัดๆเดี๋ยวเช็คให้กอล์ฟแข่งวันไหนนะ
0: คร
1: ับ วันที่19กันยาถึง4ตุลาเนี่ยคือเอเชียนเกม
0: ครับ
1: แต่กอล์ฟรู้สึกจะแข่งประมาณ20 23อะไรประมาณนั้นแหละนะของกันยาครับ
0: ครับผม
1: เอาไปดูข้อความกันครับ
0: ครับผม
1: โปรจิโน่แข่งอีกวันไหนคะเมื่อไหร่จะได้แซงขึ้นมือหนึ่งอีกคะจากโลกวรนุช
0: อีกไกลเลยครับเพราะว่ารายการ
1: ไกลกว่าจะขึ้นมือหนึ่งหรือว่าอีกไกลกว่าจะแข่งครับ
0: ไกลกว่าจะแข่งครับเพราะว่าอย่างน้อยต้องตุลาก่อนแน่นอนเพราะว่า
1: โอ้โห
0: เพราะว่า
1: วอร์มาร์ทตัวไม่ได้ไปเล่น
0: วอร์มาร์ทไม่มีชื่อ
1: วอร์มาร์ทที่ฮาวาย
0: ไม่มีชื่อ
1: ต้นตุลาไม่เล่น
0: ไม่เล่นไม่
1: ไปกลับมาเมืองไทยรอเลย
0: รอเลย
1: โอ้รอไปเซี่ยงไฮ้เลย
0: ครับ
1: ฉะนั้นก็ต้องรอสัปดาห์ที่สองของเดือนตุลารายการต่อไปของจีโน่ถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับก็ถ้าเล่นลอตเต้ก็โอเคแต่ตอนนี้ที่อาคันซอไม่ได้เล่นแน่
1: ๆครับ
0: นะถ้าเล่นลอตเต้ก็จะมีบิวอีกต่อก็ต้องเริ่มตุลาครับตอนนี้พักผ่อนนะพักผ่อนตุลาก็น้องๆก็พักไอ้นั่นกันแล้วนี่ใช่ไหมปิดเทอม
1: ก็ไม่เกี่ยวกับนักกอล์ฟครับ
0: ไม่ครับส่วนใหญ่มาปิดเทอมปุ๊บก็มารอดูเชียร์พี่จีโน่
1: ตุลาครับ
0: มาดูเชียร์พี่จีโน่กันนะครับ
1: แล้วก็สำหรับคนในกรุงเทพนะฮะเราต้องมีโอกาสได้พักกันด้วยนะจะมีการประชุม World Bank นะ
0: ประชุม World Bank
1: ต้องให้เขาต้องให้คนกรุงเทพหยุดเดี๋ยวรถติด12ถึง16ตุลาครับผม
0: บอกให้ใจคนที่เป็น World Bank อ่ะเอาเงินมาให้ด้วยนะฮะ
1: โอ้ยมาแต่ละคนก็พกเงินมาเป็นฟ่อน
0: ขอบครัวตามมาด้วย
1: พกเงินเสื้อใช่ไหมครอบครัวตามมาด้วยโรงแรม5ดาวเต็มหมดแล้วงานใหญ่งานใหญ่นะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ
0: ์ระหว่างเงิน World Bank กับเงินของเรือรบสหรัฐอันไหนเยอะ
1: ของเรือรบสหรัฐเข้ามาแบบปลายไม่เยอะแต่มันทีๆสัปดาห์เดียวสัปดาห์เดียว
0: มาไม่เยอะแต่กระจาย
1: สัปดาห์เดียว
0: ครับ
1: สัปดาห์นี้แล้วนะ
0: ครับ
1: สัปดาห์นี้แล้วจะถึงพัทยาแล้วครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับป๋าโปเต
0: สวัสดีครับ
1: เงินก็ไม่เท่ากันด้วยนะครับอีจากคุณป้อม
0: ก็จริงเงินไม่เท่ากันครับของผู้หญิงเงินจะน้อยกว่าหน่อยนึง
1: เล
0: ยแต่บางทีก็เยอะมาก
1: โอ้ก็บางรายการ9นาฬิกา12นาทีรายการดีมีป่าแปะและโปเตมากอบทิกกิจใจสดใสใจฮาเฮไม่ลวนเลแน่นอนในตอนเช้าข่าวกีฬามากมีชี้ชวนฟังจริงจริงจังจับใจให้หายเหงาวอลเล่หญิงของไทยใจไม่เศร้านี่ใช่เบาคึกคักรักเหลือล้นพี่เทียนวันนี้ใส่มาที่กอบทิกด้วยขอบคุณมาก
0: ครับผม
1: ลิฟกอบไปไม่รอดเดี๋ยวแมนกอล์ฟมาคานำหน้าแทนครับจากคุณป้อม
0: แมนกอล์ฟคืออะไร
1: คงยากแล้วนะครับถ้าไม่มีเงินจากซาอุนะฮะ
0: เชื่อผมเคยพูดไปแล้ววิธีทำให้ลิฟกอล์ฟโตอีกวิธีหนึ่ง
1: ยังไงครับ
0: เปลี่ยนเป็นลีกเอนเตอร์เทนเมนต์ไปเลยครับ
1: โอ้โห
0: ใช่แล้วก็ให้คนที่เขาแบบว่าไม่เขาเรียกว่าไม่สามารถขึ้นเป็นลีกอาชีพได้จริงๆอ่ะแต่ต้องสวยนะต้องดูดีนะมาเล่นในทางลิฟ
1: ต้องทำให้อีกสไตล์หนึ่งเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มันจะไปสนและคะนงคะแนนอันดับอะไร
0: ใช่แต่เราจะมีอันดับนักกีฬายอดเยี่ยมของเราเองไม่ก็ว่ากันไป
1: ทำให้เราเป็นลีกเองจัดเองรางวัลเอง
0: ใช่
1: พอแต่ต้องมีเงินมาก่อนเนาะ
0: ครับผม
1: ป๋าโคตรอ้อให้สัมภาษณ์นักข่าวทั้งน้ำตาว่าผมเจ็บมาเยอะไอ้เจ็บมาเยอะนี่เป็นนักมวยนะครับผมเมื่อก่อน
0: สมจิตนะครับ
1: สมจิตจงจอหอนักกอล์ฟคนไหนที่ชอบใช้
0: ที่เย็บกระดาษสเตปโปตอบแม็กซ์โฮมา
1: เ
0: หรอแม็กซ์ครับ
1: น้องอาร์มเขาขอคะแนนด้วย
0: ครับก็แม็ก
1: ซ์แม็กใครคร
0: ับ แม็กซ์ครับ
1: แม็กที่เย็บกระดาษ
0: ครับ
1: แต่ก๊อฟคนนี้มันชื่อจริงเท่าไหร่ครับ
0: ชื่อแม็กซ์เลยครับ
1: โอ้โห
0: เด็กถ้าจะให้เด็กที่เป็นคาร์บอยหน่อยผมจำไม่ได้ว่าอยู่เท็กซัสหรือโอคลาโฮมานะก็ให้9เต็ม10ครับง่ายดีเข้าใจ
1: จงดี
0: ใช่ครับ
1: โปเตตัดผมร้านไหนคะดูดีมากนะคะจะให้ลูกชายไปตัดบ้างอะจากน้องมะนาว
0: ยังไม่ได้ตัดเลยครับ
1: อันนี้คือใช้ความสามารถของตัวเองคลิปที่บริเวณที่บ้าน
0: คือไม่ครับคือผมจะว่าอย่างนั้นผมของผมเนี่ย
1: ผมของผม
0: ผมของผมเนี่ย
1: เข้าใจครับ
0: ผมของผมเนี่ย
1: แล้วยังไงครับผม
0: มันจะมีความแปลกกว่าชาวบ้านนะครับตรงที่ว่าถ้าผมปล่อยไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้เล็มไม่ได้อะไรอ่ะมันจะไม่ฟูขึ้นข้างบนเหมือนคนอื่นแต่มันจะขดแล้วมันก็จะเป็นพุ่มเหมือนแอฟโฟโดยที
1: ่มันหยิก
0: ธรรมชาติใช่ครับ
1: โ
0: ลตอนเป็นมะเร็งก่อนเป็นมะเร็งผมจะวนผมจะวนขวา
1: โอ
0: ้แล้วหลังผมให้คีโมเสร็จปุ๊บผมวนซ้าย
1: วนซ้าย
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: ฮะ
1: คือก็แปลกดีเนาะ
0: ผมก็แปลกกับตัวเองเหมือนกัน
1: ครับเป็นผมเขาหยิกฮะนี่เป็นกรรมพันธุ์มานะ
0: ครับผม
1: เมื่อวันศุกร์พายุเข้าอยุธยาต้นไม้ใหญ่ที่ราชคามล้มไปเยอะเลยครับโหคุณป้อมเขาแฟนคลับสนามนี้
0: ครับ
1: เป็นประจำต้นไม้นี่ผมจำได้ที่ราชคามนี่นะคนที่ปลูกคือโปรขอสิงต้นไม้โปรขอสิงเขาจัดการให้ตอนทำสนามใหม่ๆต้นไม้ลงใหม่ๆนะฮะโอ้โหน้องแคดดี้ในสนามไม่เสียงหายหมดเลยฟู
0: ไม่มีต้นไม
1: ้ไม่มีต้นไม้เพราะมันสูงขึ้นมาเลยกันได้พอกันได้พอสมควรนะ
0: ครับผม
1: ชุดเล็กฟอร์ดของแตจลิส
0: ไม่ใช่ครับ
1: ฮะ
0: ทันทลิสไม่มี P790 ครับ P790 เทเลเมตครับพี
1: ่คุณอ่านข้อความนี้แล้วคุณตอบเขาเลย
0: ชุดเหล็กฟอร์สของทันทลิส P790 ดีมีครับเห็นรถราคาเยอะอยู่หรือควรไปมองปิงก้านสีฟ้าจำรุ่นไม่ได้หรือมิชโนโปรดีครับกลัวตีก้านอนเนสโปรไม่ได้จริงๆรบกวนทีครับจากพี่ป้อมตัวไหนก็ได้คร
1: ับ
0: แต่ว่าก้านอนเนสโปรถ้าตีไม่ได้ก็ลองไปดูแบรนด์อื่นๆเพราะแบรนด์อื่นๆเขาจะติดก้านที่ไม่ใช่อนเนสโปรมาแต่ก็ต้องระวังเผื่อเขาไปติดพวกเดนามิโก S200 อย่างเงี้ยครับก็ดูระวังหน่อยถ้าไม่ไหวนะแต่ถ้าพี่ป้อมเอาจริงๆผมว่าพี่ป้อมเล่นไททาลิสตัวที่มันเป็นใน T200 T250 ก็ได้ครับหรือถ้ามิซูโน่โปรก็เล่นตัวที่เป็นตัว M15 ก็ได
1: ้ครับ
0: ส่วนปิงถ้าจะเล่นก้านสีฟ้าลดราคาเหรอไอตัว G440 เนี่ยก็ผมว่าไปลองไปเล่น G430 ก็ได้ครับราคาน่าจะดรอปลงหน่อยส่วน Mizuno Pro ถ้าอยากให้ดรอปลงไปอีกก็ไปเล่นพวกตระกูล245จะง่ายขึ้นแล้วก็ดรอปลงแล้วก็ติดการที่เป็นพวกไดนามิโกมา
1: ครับ
0: ประมาณนั้นครับ
1: ปางฮานูอยู่รามินทราจะไปตลาดน้ำหนวดหวายจะเส้นทางไหนดีคะแล้วก็มีร้านอะไรอร่อยบ้างคะจะพาผู้ไปกินนะคะขอบคุณค่ะจากคุณเต่าน้อยอัชราพรอยู่รามินทรารถมาออกเรียบด่วนเลยนะตรงมานะฮะนะถ้าผมใช้ของผมประจำนะผมก็ตรงไปยาวจนออกถนนพระราม9ก็เลี้ยวขวาไงแล้วก็หาทางขึ้นทางด่วนทางด่วนเพื่อจะไปลงนะไปทางไหนดีก็ลงเดี๋ยวนี้ผมจะผ่านทางทำเนียบรัฐบาล
0: ทำเนียบรัฐบาล
1: แล้วก็ตรงไปออกถนนราชดำเนินเลี้ยวซ้ายเพื่อจะขึ้นสะพานพระราม8
0: เริ่มไม่รู้แล้วครับ
1: พระราม
0: 8ไง
1: พระราม8แล้วยาวแล้วก็มันจะเชื่อมต่อถึงลอยฟ้าไปพุทธมณฑล
0: พระราม8รู้ครับแต่ช่วงที่ป๋าบอกเลยแล้วเรื่องไม่รู้เรื่องแล้ว
1: เขาเรียกตรงนั้นเขาเรียกลงอะไรลงพุทธเจ้าเจอทางรถไฟทางไปสะพานขาวทางซ้ายทางขวาจะไปทำเนียบไงโรงบาลมิชชันนะตอนนี้เลือกทางมิชชันเพราะทางซ้ายก็ทำรถไฟสายสีส้มอยู่ขึ้นพระราม8ได้ครับนะฮะแล้วก็ต่อลอยฟ้าไปเรื่อยๆลงไปนี่ป้ายมันก็จะมีนะฮะสลัดน้ำดอนหวายแล้วก็ไปวัดไร่ขิงก็จะมีป้ายอยู่เส้นทางเดียวกัน
0: สลัดน้ำดอนหวายนี่อยู่
1: จะถึงก่อนวัดไร่ขิง
0: อ๋อคร
1: ับ โอเคครับมีใครตีโฮอินวันหลุมพา5บ้างไหมคะในประวัติศาสตร์โอ้ย
0: ไม่ค่อยนะ
1: ไม่มีอะ
0: มากสุดก็คือ
1: พา5มันกระยาวมากก็500กว่าหลาน
0: ถ้าตีโฮอินวันพา5มันจะเป็นคอนโดนะ
1: เขาเรียกมีชื่อด้วยหรอ
0: มีมันจะมีคอนโดเอ้ยอัลบาทอสสิอัลบาทอส
1: เอ้ยอัลบาทอสมันชด2ลง
0: อัลบาทอส2ลงคอนโด
1: พา5
0: พา5ก็คอนโดคร
1: ับ โอ้โหยังไม่เคยเกิดนะ
0: ไม่ครับที่เคยมีเห็นมาก็คือมีแค่พาสีตีโฮยวันนั้นเคยเห็น
1: พาสีบางสนามมันสั้นไงเกือบ300ก็มี
0: ในทัวร์นาเมนต์คือตีไปแล้วไปชนกับถุงกอล์ฟของกวนข้างหน้าแล้วดิ่งลงดวงสุดๆแล้วตอนนั้น
1: ไปดอนหวายครับมีของให้ซื้อเยอะแยะเลยนะครับอาหารการกินก็อร่อยเกือบทุกเจ้านะครับแล้วก็ไม่แพงด้วยนะคนจะไปเดินกันเยอะมากโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์
0: ครับผม
1: ลูกอายุ6ขวบเพิ่งเริ่มหัดตีครับ ถ้าเอาไม้ผู้ใหญ่ไปตัดให้สั้นลงเขาจะตีได้ไหมครับ
0: ไม่ครับซื้อไม้เด็กครับถ้าจะเริ่มเล่นแล้วจริงๆอายุ6ขวบอายุน้อยๆเนี่ยซื้อไม้เด็กครับ
1: มันไม่เหมือนกับไม้ผู้ใหญ่มาตัดนะมันจะแข็งใช่ไหม
0: ไม้ผู้ใหญ่มาตัดมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแข็งครับไม่เกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักของไม้มันจะทำให้กระดูกสันหลังของลูกคุณพี
1: ่
0: อาจจะคดหรืออาจจะเคลื่อนได
1: ้ครับตอนเช้าป๋าแวะซื้อพิมพ์ตอนไหนคะเห็นอ่านข่าวหนังพิมพ์นะครับในช่วง Morning Talk อ๋อไม่ได้ซื้อครับเพราะเรารับมาส่งที่อสมท
0: คร
1: ับคนซื้อตลอดครับลิ้นอุดมชายเสียงพงศักดิ์บัณฑิตระบุตรใครหน้าตาเดียวกันโอ้โห
0: ผมเชียร์พี่บัณฑิต
1: เชียร์พี่บัณฑิตนะ
0: ผมเชียร์พี่บัณฑิต
1: คนนี้ถ้าเรียงกันเนี่ยคนที่จะดูว่าใครหน้าตาหล่อคงใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งวันตัดสินใจยากมากต
0: ั
1: ดสินใจยากจริงครับ
0: ครับ
1: งวดนี้ป๋าซื้อเลขอะไรคะขอตามค่ะงวดนี้บอกตรงๆเลยนะไม่ฝันไม่คิดไม่เลยอ่ะ
0: ก็ไม่ต้องซื
1: ้อก็ซื้อตามเลขบ้านเลขรถไปมันไม่ฝันเลยมันแปลกมากครับปกติมันต้องหนีบ้างอ่ะแต่งวดนี้มันนิ่งจริงๆเลยครับต้องขออภัยด้วยนะฮะผมก็เลยซื้อเลขรถเลขบ้านนะอะไรประมาณนี้แหละครับ
0: ครับผมนะ
1: ขอโทษครับเป็นเทเลเมดไม่ใช่เทเลลิท
0: เทเลเมดครับเทเลลิทพี่790มันข้ามค่ายกันไป
1: คุณป้อมมีไม้ประมาณเกือบ10ชุดแล้วไม่ใช่เหรอ
0: ฮะ
1: ตีไม่ได้ดีสักชุดเลยล่ะคุณป้อมผมว่าบางทีต้องพิจารณาตัวเองด้วยนะ
0: ไม่ใช่เขาตีไม่ดีเขาเลือกไม้ตามสนามเลือกไม้ตามโพซิชั่นสนาม
1: โอ้โห
0: ใช่
1: ลุงมันเหลือขนาดนั้นเลย
0: ใช่แล้วไปตีสนามที่มีติดทะเลเงี้ยก็อาจจะ
1: ใช้รุ่นนี้
0: เพราะว่าเกลือจากทะเลเวลาระเหยขึ้นมามันจะทำให้ไม้มีปัญหาน้อย
1: โอ้โห
0: ใช่ครับ
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: ช่วยเขาแล้วนะผมช่วยเขา
1: ในเอสเอ็มเอสหมดแล
0: ้
1: ว
0: ใน YouTube นะครับพี่พันศักดิ์นะครับบอก1พี่มอ
1: 1
0: เลข1ตัวเดียวนะครับ
1: ครับ3
0: คุณนันทสอนบอกสวัสดีครับพี่ป๋าแปะแล้วก็พี่เต๋ครับผม
1: สวัสดีลูก
0: เขาเปลี่ยนแล้วนะเขาไม่ป๋าแปะนะเขาต้องสวัสดีพี่แล้วนะ
1: ครับเดี๋ยวขอประกาศเป็นสัมพันธ์นิดนึง
0: ครับ
1: ทางสมททซึ่งได้จัดภารกิจโครงการลุ้นรางวัลตอนฟุตบอลโลกไง
0: ครับ
1: เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะ
0: ฮะ
1: ตอนนี้ก็มีการจับฉลากไปเมื่อวันศุกร์เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ใครที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้ไปลุ้นโชคได้นะก็วันนี้จะประกาศลงทางเว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net
0: ครับ
1: ไปได้เลยครับ
0: ครับผมอันดับต่อมานะครับคุณและป้าบอกพี่เตโปเตใช้ปุ๋ยยี่ห้ออะไรครับดูทรงผมคูมากๆเลย
1: โอ้ต้องใช้ปุ๋ยเลยครับ
0: โปเตอัดรายการครั้งต่อไปวันไหนครับเดี๋ยวต้องรอทางเจ้าหน้าที
1: ่
0: ก็กับพี่เจี๊ยบติดต่อครับ
1: มาทาง SMS มีคนทยอยส่งมาอีกนะครับ
0: ฮะ
1: โอ้ยเงียบไว้นะครับป๋า1551อี
0: ก่ออากาศขนาดนี้จะเงียบยังไงครับพี่ครับ
1: 200กว่าคนรับทราบแล้วเดี๋ยวตามสักนิดนึงแคดดี้หน้าตาหวานก็ทำให้อารมณ์การตีกอล์ฟดีแล้วก็ตีดีไปด้วยครับ9488แจ้งมาโปรเตก็ลองทดสอบดูว่าใช่หรือไม่ใช
0: ่เฉยๆครับผมไม่ค่อยมีปัญหาอะไร
1: แค่นี้ผมทราบมานานแล้วครับ9488ครับผม
0: ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรก็ดีแล้วครับมีลาป้าถามว่านอกจากลอลลี่จะมีใครโค่นสกอตตี้ได้ไหมณเวลานี้ก็น่าจะยังครับแต่ว่าถ้าจอร์ลามกลับมาหรือพวกตัวใหญ่ๆกลับเข้ามาก็น่าจะพอลุ้นได
1: ้สกอตตี้กับลอลลี่นี่อายุใครมากกว่ากัน
0: ลอรี่ครับ
1: ลอรี่เหรอยากแล้วครับอายุก็มากกว่าแล้ว
0: คุณกรมจิตออกป๋าใจดำมากนะครับ
1: ใจดำเรื่อง
0: เวลาพี่รีวิงไลฟ์สดไม่เคยกดไลค์กดแชร์ให้แกเลยแกรู้สาวครับร่างกายในความแข็งแกร่งของแก
1: ตอนนี้แกได้10คนยังไม่รู้
0: คุณอลงกรบอกว่าป๋าครับโอลิมปิก2028ประธานาธิบดีคนเดิมไหมฮะ
1: ไม่น่าจะใช่ผมยืนยันได้เลยนะครับ
0: ผมเชียร์ลิเวอร์พูลบอกว่าอีกหน่อยลีกฟุตบอลแถวอาหรับจ้างนักกีฬาดังๆแพงๆไปเล่นก็จะมีสภาพเหมือนกอล์ฟซาอุแล้วครับจากกันเองมวยกันเองสปอนเซอร์กันเอง
1: หรือล่าสุดเอาโอลีวัตกินนะนี่ตัวทีมชาติอังกฤษเลยนะไปอยู่ที่อันฮิลานนะไปแล้วเรียบร้อยอัมลาแอตันวิลล่าแล้ว
0: ครับป๋าแป๊ะครับไม่ต้องทำข่าวฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วครับอ
1: ัน
0: ดับมัน90กว่าของโลกแล้วครับชาตินี้คงจะได้เห็นได้ทำข่าวเฉพาะฟุตบอลเล่นบอลหญิงไปก็พอครับ
1: เราก็ยังมีความหวังอยู่ตราบใดที่พระอาทิตย์ยังขึ้นทางทิศตะวันออกเรายังมีความหวังเสมอ
0: ยกเว้นเข็มทิศเสีย
1: ขอบคุณทุกท่านครับวันนี้ผมป๋าแปะและโปเตลาครับ
0: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟทริค ำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: FM 99 Active Radio

0: ท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัพ

0: 105.5. Smooth your life. Smooth music.
1: Hey, everybody.

0: ตามกันได้ใช่ไหมล่ะถ้าอยากร้องให้ดังๆพร้อมดนตรีสดต้องมาฟังกันที่งาน
1: Smooth Fan Meet Black or White ไหนที่ไหน
0: แล้วมาเจอกันนะคะ
2: มาเติมความสดใสผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับ DJ พึ่งณภัสนันท์จงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
3: หมอเก้จ๊ะเอ๋ดวง
2: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงที่ Smooth FM 105.5

0: าเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที
1: ่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา The Collab Project Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วม Collab ไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและผู้ฟังของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-201-6522
3: For advertising, please call 02201-6515.
4: Smooth 105.5.
5: Live from the heart of Bangkok, this is Smooth 105.5, your new number one hit music station.

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียว

0: เชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43

0: ที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลิก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างปาแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
7: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
1: มาแล้วนะครับสวัสดีจ้าเพลงเพราะมากเลยขอบคุณเพลงเพราะๆจากน้องฟิลิปปามด้วยนะฮะนะครับไม่รู้เพลงอะไรเหมือนกันแต่ว่าก็เพราะดีเหมือนกันอ่ะนะครับต้อนรับเข้าสู่ในรายการรอบลูกกีฬานะครับวันนี้เช้าของวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569นะครับขอกราบคำว่าลาไปก่อนอ้าวย่างย่างนะฮะเออฮาตลอดเลยนะครับผมสุขศักดิ์วันนุชจิตครับมารับหน้าที่เหมือนเดิมนะอีกสักครู่นะครับน่าจะเป็นคุณโอนะที่จะเข้ามาจัดรายการร่วมกันนะครับฮะก็วันนี้มาแบบสบายๆแล้วกันฮะเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวดูเช็คผลการแข่งฟุตบอลก่อนนะว่ามีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็แข่งขันกันบ้างนะครับเมื่อช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะนะครับก็เข้ามาคุยกับเราสองคนได้นะนะครับ4689899แล้วก็ทาง FacebookTikTok และส่วนของเรารวมทั้ง YouTube ด้วยนะนะครับว่ามีข่าวสารอะไรน่าสนใจเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะจะไปพบท่านนายกนะครับผมโอ้ท่านนายกเนี่ยก็ดูกีฬาเหมือนกันนะคุณโดนนะ
2: ครับ
1: ครับผมท่านนายกนี่ดีครับใครมาว่าท่านเดี๋ยวเออคุณโดนใช่ไห
2: ม
1: ชอบมาว่ารัฐบาลได้ไหมฮะ
2: ครับ
1: ไม่ได้นะคุณโดนนะ
2: เออ
1: เออท่านนี่ดีเห็นไหมวอลเลย์บอลเนี่ยเดี๋ยววันนี้มาพบท่านนะ
2: ครับ
1: แล้วก็ไปแจ๊สใช่ไห
2: ม
1: แล้วก็เดี๋ยวเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนะครับในค่ำคืนวันนี้เลยไปส่งกันได้นะวันนี้นะ
2: ครับ
1: คุณดอนนะ
2: เออ
1: เออนะครับ
2: ก็ตอนประมาณเที่ยงคืนครึ่ง
1: วันนี้นะครับผม
2: ใช่นะก็จะเดินทางไปญี่ปุ่นไปเก็บตัวก่อนนะ
1: ใช่ฮะ
2: เออก่อนที่จะแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นเกมนะครับ
1: ครับผู้ชายเดินทางไปก่อนแล้วนะครับผม
2: ของผู้ชายนี่ไปแข่งในนี่ด้วยไง
1: ชิงแชมป์เอเชียใช่ไหม
2: ชิงแชมป์เอเชีย
1: แล้วก็มีหวังกันเนาะใช่ไหมผู้ชายเนี่ย
2: ก็ยากฮะ
1: เอา
2: เขา
1: เหรอ
2: ครับ
1: เจอญี่ปุ่นเจออิหร่านเนาะ
2: อืม
1: โอ้ญี่ปุ่นทั้งหล่อทั้งรวยด้วยนะทั้งหล่อทั้งเท่ด้วยนะเก่งด้วยนะ
2: ครับ
1: น้องรันใช่ไหมคุณดวที่เราหล่อคุณดวนะ
2: รันทากาชิก็หล่อหลายคนญี่ปุ่นอ่ะ
1: มีอะไรเอพี่ชายของมายูอ่ะคุณดวย
2: ู
1: กิอิชิกาวะใช่ไหม
2: ใช่
1: เออที่หล่อนะฮะ
2: ครับ
1: ครับ
2: อืม
1: อันนี้ก็หล่อจริงเน
2: า
1: ะ
2: ก็ใช่ก็หน้าตาดีหลายคน
1: เออ
2: แต่นักวอลเลย์บอลชายก็ส่วนมากก็หน้าตาดีๆกันทั้งนั้นนะฮะ
1: เอาเหรอ
2: ครับ
1: ครับ
2: อืม
1: หล่อนะ
2: เออคือ
1: คนเราก็เนี่ยน้องบาเรนใช่ไหมเราหล่อไง
2: แต่บาเรนไม่ติดนะชุดนี้
1: อ้าวไม่ติดเหรอ
2: ไม่ติดไม่ติด
1: บาเรนนะไม่ติดเหรอ
2: ครับ
1: อ้าวเหรออ ื
2: ม
1: ครับผม
2: อ
1: ้าวก็ลุ้นทีมชายหน่อยนะ
2: ครับ
1: เออเดี๋ยวทีมชายน้อยใจไง
2: เออ
1: ใช่ไหมคุณดอท
2: อ่าฮะ
1: ครับผมอ่ะผลบอลมีอะไรหรือเปล่าฮะมีอะไรไหมคุณดอท
2: อ๋อ
1: มีไหมมีไหมเช็คกันหน่อยนะเดี๋ยวผมแป๊บนึงผมเคลียร์แป๊บนึงนะมีไหมมีไหม
2: ผลฟุตบอลนะครับก็จะมีบอลแชมเปี้ยนชิพนะครับที่เตะกัน4คู่นะครับมีมิวอลนะครับแพ้เล็กซ์แฮม03 QPR ชนะคาร์ดิฟ21เวสต์บอมเสมอชาลตันแอตเลติก 1-1 แล้วก็เบอร์ลี่เสมอกับมิดเดิลสโบร์ 1-1 นะครับแล้วก็เดี๋ยวนะตืดมีเดฟเบโพคาวของเยอรมันด้วยนะครับออสนาบรุกนะแพ้ไบเยิร์นมิวนิกนะครับ1-4นะครับไบเยิร์นนี่ได้จากแฮร์รี่เคน2ลูกนะครับนาทีที่18แล้วก็ยิงจุดโทษนาทีที่86ได้จากทอมบิชชอปนาที24แล้วก็ไมเคิลโนลิเซ่นาที73นะครับแต่ว่าออสนาบรุกนี่เป็นฝ่ายนำก่อนนะครับนำก่อนในต้นเกมแต่ว่าไบเยิร์นก็รัวแซงชนะไปได้นะครับ4-1นะครับก็ผลฟุตบอลน่าจะประมาณนี้นะครับตกหล่นคู่ไหนก็ SMS เข้ามาสอบถามแล้วกันนะครับที่หมายเลขเดิมของเรานะครับเพราะว่ารายการอื่นๆดูแล้วก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากนะครับSMS เข้ามาสอบถามดีกว่านะครับเผื่อแบบอยากได้ลีกแบบแปลกๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็บอกคู่นะครับบอกลีกมาด้วยก็จะหาได้ง่ายขึ้นนะครับเริ่มต้นกันด้วยผลแบดมินตันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็รายการสำคัญนะครับ China Master นะครับก็เป็นรายการที่ก็ต้องบอกว่าพลิกล็อกกันเยอะในรายการนี้นะครับคือก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมมันพลิกล็อกกันเยอะขนาดนี้ นะครับสำหรับรายการนี้นะอย่างฉิวฉี่วันก่อนก็ตกรอบไปอย่างนี้นะครับก็ผลการแข่งขันเขาน่าจะแปลกๆอยู่พอสมควรนะครับอย่างล่าสุดนี่เมื่อวานนี้จะมาไอ้คู่ผสมแชมป์โลกอ่ะทอมคิกเกลกับเดลฟินเดลูอ่ะนะครับที่เพิ่งได้แชมป์โลกไปเองอ่ะจากฝรั่งเศสนะครับหมาดๆเลยปรากฏว่าไปแพ้คู่จากไต้หวันนะนะครับคู่จากไต้หวันก็คือหลิวควงเฮงนะครับกับทางซูหยินหุยนะครับซึ่งคู่นี้ก็เป็นคู่มือประมาณสัก10กว่านะครับก็ปรากฏว่าคู่แชมป์โลกจากฝรั่งเศสนี่โดนไป2เกมเลยนะครับ0ต่อ2เกมก็21ต่อ23แล้วก็10ต่อ21ก็ตกรอบไปนะครับส่วนของนักแบดไทยเรานะครับเมื่อวานนี้ก็มีน้องเมย์นะน้องเมย์นี่ไม่พลิกนะครับเจอกับนักแบดจากไต้หวันนะครับถังโอ้ชื่อไม่รู้จักถูกว่าถังชิวทงละกันนะครับก็ถังชิวทงนี่เป็นมือ43ของโลกนะจากไต้หวันน้องเมย์เราก็ชนะไป2เกมรวดนะครับ21ต่อ16 21ต่อ14นะครับมีอีคิวนะครับอีคิวก็ตีชายเดี่ยวนะครับแต่ว่าเจอศึกหนักเลยเจอกับคริสโตโปปอฟนะเกมแรกมาดีนะสำหรับอีคิวชนะไปง่ายเลย21ต่อ9แต่ว่าจุดเปลี่ยนอยู่เกมที่2นะครับปิดไม่ได้นะครับแพ้ไปอย่างหวุดหวิด21ต่อ23นะครับเกม3ก็สูสีนะนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นคริสโตโปปอฟนะครับเฉือนชนะไป21ต่อ16นะครับก็เลยทำให้ EQ ก็จอดป้ายแค่รอบ32คนเท่านั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับส่วนมูนาอันนานะครับในประเภทหญิงคู่นะครับเจอกับคู่จากญี่ปุ่นนะโอซาวะแล้วก็ทานาเบะนะครับก็คู่มูนาอันนาก็ชนะไปได้2ต่อ0เกมนะครับมีต้นรักด้วยนะครับก็เจอศึกหนักนะเจอกับหวังจื้ออี้นะครับก็ต้านไม่ไหวจริงๆนะครับหวังจื้ออี้นี่ต้องระดับอันเซยองอ่ะถึงจะเอาเธอลงนะครับก็ปรากฏว่าตัวรักก็แพ้ไปนะครับ0ต่อ2เกมนะ6ต่อ21แล้วก็14ต่อ21นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผลการขันของนักแบดไทยเรานะครับโปรแกรมในวันนี้นะครับก็วิลกุลวุฒินี่จะกลับมาลงสนามด้วยนะครับแต่ว่าสตาร์ทคู่แรกนี่จะเป็นเมซ้ายนะสุภนิดาเกตทองนะครับเจอกับนักแบดจากไต้หวันอีกแล้วนะครับชิวพินเชียนจากไต้หวันนะครับก็จะตีมคู่แรกเลยนะครับเวลาไทยก็ประมาณ8โมงนะครับ8โมงเช้านะครับจากนั้นนี่ก็จะมีปอป้อกับโอโม่นะครับตีในประเภทคู่ผสมนะครับก็ตีเป็นคู่ที่4ของคอร์ต1นะนะครับเวลาคร่าวๆก็น่าจะประมาณสัก10โมงครึ่งนะครับก็เจอกับเฟิ่งหยางเจอกับหงตงปิงนะครับเป็นคู่มือ1ของรายการจากจีนนะครับจากนั้นนี่ก็คู่ที่6ของคอร์ต2นะครับก็จะเป็นมูนาอันนานะครับเจอกับคู่จากมาเลเซียนะเพิร์นลีตันแล้วก็ทีน่านะครับเพิร์นลีตันแล้วก็ทีน่านี่เป็นคู่มือ5จากมาเลเซียนะครับก็เวลาคร่าวๆก็น่าจะประมาณสักเที่ยง10นาทีนะครับเที่ยง10นาทีนะครับน้องเมย์กับวิลกุลวุฒิเนี่ยตีเวลาใกล้เคียงกันเลยนะครับวิลกุลวุฒินี่จะตีคู่ที่8นะครับของคอร์ต1นะเจอกับลูกวงซูนะครับเวลาคร่าวๆตามบ้านเราก็บ่ายโมง50นะครับส่วนน้องเมย์รัชนกเนี่ยนะครับตีที่คอร์ด8เหมือนกันเอ้ยไม่ใช่ตีเป็นคู่ที่8เหมือนกันของคอร์ด3นะครับแต่ว่าเวลาคร่าวๆเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ประมาณสักเที่ยง50นะสำหรับน้องเมย์รัชนกนะครับก็เจอกับนาวบันโตว่านะครับจากบัลแกเรียนะซึ่งดูแล้วก็ไม่น่าจะเป็นศึกหนักเท่าไหร่นะครับสำหรับน้องเมย์รัชนกนะครับก็อันนี้ก็เป็นโปรแกรมนะสำหรับนักแบดไทยนะครับที่จะลงทำงานขันในวันนี้นะครับก็ต้องชมต้องเชียร์กันต่อไปนะครับสำหรับในรายการนี้นะครับหลีหนิงไชน่ามาสเตอร์นะก็เป็นรายการใหญ่นะแล้วก็ถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องด้วยละกันนะครับก่อนที่จะไปถึงศึกเอเชียนเกมนะครับในช่วงกลางเดือนนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็มีความคึกคักมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ไปตามสถานที่ต่างๆก็เริ่มจะได้เห็นป้ายนะอย่างวันนี้ก็ไปที่ตรงรถไฟฟ้านะครับก็มีเห็นป้ายนะครับเป็นเหมือนประชาสัมพันธ์กีฬาเอเชียนเกมงานนะครับแล้วก็มีเรียกว่าช่องในการถ่ายทอดสดอะไรเงี้ยนะครับก็มีช่องที่ร่วมทำการถ่ายทอดสดนะครับเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะครับหลายช่องทางนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามการถ่ายทอดสดกันได้นะครับสำหรับในศึกเอเชียนเกมนะครับแล้วก็พูดถึงเอเชียนเกมนะครับก็ทีมมวยสากลของเราล่าสุดก็มีการประกาศรายชื่อมาเรียบร้อยนะครับก็ส่งไปทั้งหมด11คนด้วยกันนะครับชาย6นะครับแล้วก็หญิง5นะครับเอาผู้หญิงก่อนละกันนะครับ5รุ่นของผู้หญิงนี่ก็รุ่น51กิโลกรัมนะครับจุธามาศรักษัตริย์นะครับรุ่น54กิโลกรัมนะครับณัฐนิชาจงโปร่งกลางรุ่น60กิโลกรัมนะครับปุณรวีลื่นลดนะครับรุ่น65กิโลกรัมจันแจ่มสุวรรณเพ็งแล้วก็รุ่น75กิโลกรัมนะครับพรทิพย์บัวป่านะส่วนของผู้ชายนะครับก็รุ่น55นะครับจะเป็นกลางปีโบขุนทศนะครับรุ่น60นะครับศักดารวมธรรมรุ่น70นะครับบรรจงสินสิริรุ่น80นะครับวีรพลจงจอหอรุ่น90นะครับจักรพงษ์ยมโคตรแล้วก็รุ่น90กิโลกรัมขึ้นไปนะครับก็คืออัฐพงษ์แสงเทพนะครับก็ไปกันทั้งหมด11คนด้วยกันนะครับทีมงานผู้ฝึกสอนนี่ก็จะมีโค้ชชาวคิวบานะหลุยมาเรโน่กอนซาเลสคอสเม่นะครับเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวคิวบานะครับแล้วก็จะมีทีมงานก็คือพดุงชัยพันนุมานะครับอภิชาติกูลศรีแล้วก็ทัศิกรสนศักกูนานะครับ
1: ฮะสนไปด้วยเหรอฮะ
2: ไม่ใช่สนนี่ฮะ
1: เอาเหรอฮะ
2: คนละสนแล้วฮะ
1: คนละสนนะ
2: ครับ
1: ครับ
2: ก็จะเดินทางไปวันที่8นะครับ8กันยายนนะครับแล้วก็เก็บตัวฝึกซ้อมวันที่9ถึง16
1: ครับ
2: นะครับส่วนการแข่งขันนี่จะมีวันที่21ถึงวันที่2ตุลาคมนะครับ
1: เราแล้วไอ้อันนั้นไม่ได้ไปเหรอคุณรถ
2: อะไร
1: อ้าวที่มวยวันไงมวยวันไม่ได้ไปเหรอฮะ
2: มวยวัน
1: น
2: ำ
1: ม
2: ิ
1: วนำมิวเอลซาไม่ได้ไปเหรอฮะ
2: ไม่ได้ไปฮะ
1: อ้าว
2: ครับ
1: ยังไม่ได้ซ้อมเลยใช่ไหม
2: ซ้อมไปแป๊บเดียวเอง
1: ครับ
2: นะครับก็นั้นตั้งเป้าไว้ที่โอลิมปิกเกมนะครับปี2028นะครับ
1: ครับ
2: ผ
1: มก็ไม่ได้ไปนะฮวนฟอนเทเน่ไม่อยู่นะ
2: ไม่อยู่นานแล้วฮะ
1: ไม่อยู่นานแล้วนะฮะ
2: ครับ
1: หรือจะเป็นมวยคิวบาป่ะคุณดอดคนเอ
2: ใช่
1: เอโค้ชคนนี้นะฮะ
2: หลุยมาเรโน่กอนซาเลสคอสเม
1: ่ครับ
2: ครับ
1: ฮวนฟอนเทเน่ก็คิวบาไม่เหรอใช่ไหม
2: ใช่
1: ได้มีแฟนคนเป็นคนไทยด้วยเนี่ยฮวนฟอนเทเน
2: ่ครับ
1: บางคนบอกคนฟอนเทเน่คือใครคือคนที่ปลุกปั้นสมรักคำสิงใช่ไหม
2: ที่โค้ชไทยอ่ะโค้ชไทยสมัยที่สมรักต่อยไงได้เหรียญทองอ่ะ
1: ครับเป็นคนที่ฝีมือดีมากเนาะ
2: ครับ
1: ครับทำให้บาสสมรักคำสิงนะครับได้เหรียญทองโอลิมปิกเกม
2: ครับ
1: ปี1996ที่แอตแลนตาเหรียญทองแรกของทัพไทยในมหากรรมกีฬาโอลิมปิกเกมนะเรื่องราวเป็นยังไงต้องไปถามพี่ลีมิใช่ไหมคุณด
2: อทครับ
1: ใช่ไหมฮะพี่บาสได้ก่อนต่อยเก่งนะคุณรถแล้วมวยของเรามีลุ้นมากน้อยแค่ไหนฮะครั้งนี้คุณรถ
2: ก
1: ็ได้ไหมพอได้ไหมมวยหญิงพอได้ไหม
2: มวยหญิงก็ต้องลุ้นอ่ะ
1: น้องบีไงจันแจ่มอ่ะได้ไหมอ่ะ
2: จ
1: ัน
2: แจ่มก็พอได
1: ้ครับครั้งที่แล้วก็ทองแดงปะ
2: ใช่
1: คุณรถใช่ไหมของเราเนี่ยก็จะลุ้นมวยหญิงอ่ะเนาะ
2: ใช่
1: มวยชายหลังๆก็ไม่รู้ยังไงบ้างมวยชายเราไม่มีตัวดีอ่ะ
2: มวยชายหลังๆ
1: มีตัวดีแต่ว่าอาจจะแบบยังไม่สุดอ่ะ
2: ก็สู้เขาไม่ได้เพราะว่าในเอเชียนเกมมีพวกวูดเบย์พวกอะไรพวกนี
1: ้
2: พวกวูดเบย์มันเก่ง
1: อะไรพวกนี้เนาะ
2: ใช่
1: ฟิลิปปินส์อะไรพวกนี้
2: ครับ
1: ครับ
2: เพราะว่าคือช่วงหลังกฎกติกาเขาก็เปลี่ยนไง
1: ครับ
2: เปลี่ยนวิธีการให้คะแนนแล้วก็เอามวยต่อยมวยอาชีพมาต่อยได้ด้วยซึ่งเป็นก็ของเราก็อาจจะกระดูกอะไรของผู้ชายมันก็เป็นรองเขา
1: ใช่ไหม
2: พออุซเบย์นี่หลายๆตัวก็ต่อยอาชีพกันหมดอ่ะ
1: โอ้อุซเบย์ในมวยระดับแชมป์โอลิมปิกเกมนะคุณด
2: อ
1: นไม่ไหวเนาะ
2: ครับ
1: อุซเบย์กับคาซัคเนี่ยเป็นอุซเบย์นะเก่งเน
2: า
1: ะ
2: ก็ช่วงหลังจะเป็นอุซเบย์เก่งกว่า
1: แต่ก่อนคาซัคใช่ไหม
2: คาซัคก็เก่งช่วงนึงอ่ะ
1: ครับ
2: มันก็ตีคู่กันมาแหละพอๆกันอ่ะแล้วแต่ช่วงนะครับแต่ช่วงหลังก็ต้องยอมรับว่าอุซเบย์ก็เก่งนะครับถ
1: ้
2: าเกิดเป็นของผู้หญิงก็จะมีพวกจีนพวกไต้หวันอะไรพวกเนี้ยผู้หญิงก็จะคาซักก็เก่งอยู่นะครับก็ต้องรอดูแล้ว

0: าดนะครับ
1: ครา
0: วที่แล้วคือช่วงหลังมวยเราก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จแล้วเนาะนะครับมันก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่
1: ครับผมนะเอาก็ลุ้นกันนะ
0: ครับ
1: มวยชายของเรานะครับเอ๊ะทำไมไปเร็วจังเลยอ่ะโดดอ๋อประกาศรายชื่อไหมเฉยใช่ไหม
0: ประกาศรายชื่อก็เดี๋ยววันที่8มั้งเดินทางไง
1: เออเหรอ
0: เออ8หรือ9เมื่อกี้รายงานไปจำไม่ได้แล้ว
1: ครับผม
0: ก็จะไปเก็บตัวก่อนนะครับรู้สึกจะ8มั้งแล้วก็9นี่ก็เก็บตัวนะครับก่อนที่จะต่อยในช่วงถัดจากนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: นะฮะอ่ะก็ติดตามกันนะ
0: ครับ
1: ทีมมวยสากลของเรานะครับในครั้งนี้ก็ลุ้นกันได้นะทาง Epcot ช่อง9กด30ของเราก็จะยิงสุดได้คนดอด
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มวยต่างๆนะก็ติดตามได้นะฮะครับทาง S Play นะจะยิงสดได้คนดอด
0: ครับ
1: ครับผมก็โหแล้วหลายๆคนในหลายๆสมาคมก็เริ่มประกาศรายชื่อแล้วก็เดินทางไปแล้วเนาะ
0: ครับ
1: ผู้ชายวอลเลย์บอลชายก็ไปแล้วบอลเลย์บอลหญิงเดี๋ยวไปวันนี้เนาะตอนเที่ยงคืนกว่านะครับไปส่งกันได้เนาะนะครับก็ส่วนฝั่งของสมาคมต่างๆก็เตรียมไปเหมือนกันรวมทั้งกอทอนแดนคอร์ด
0: ครับ
1: คาร์บอนในช่วงเนี่ย2สัปดาห์สุดท้ายก่อนที่เอชเรียมจะเริ่มขึ้นในคอร์ดนะการเตรียมทีมก็เป็นไปตามแผนกำหนดนะฮะก็กอทอได้นำวิสัยทัศน์กีฬาโภชนาการจิตวิทยาเข้ามาเติมอย่างต่อเนื่องนะ และขอบคุณทุกมิตินะครับเพื่อให้นักกีฬาไทยมีความพร้อมถึงขีดสุดก่อนถึงการแข่งขันนะ
0: ครับ
1: ก็มวยสากลเรือใบวีเซิร์ฟตามไปวันที่9กันยายนนะคุณดอทครับผมมวยสากลไปก่อนนะเรือใบวีเซิร์ฟก็ไปเข้าไปเช็คสภาพลมใช่ไหม
0: ครับ
1: ว่าลมกี่น็อตอย่างนี้เนาะเราใบมีเซิร์ฟต้องระวังนะต้องรายงานดีๆนะคุณโดนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าพี่สมชายไงเอเชียนเกมปี98นะฮะปี2541นะฮะที่ไทยเป็นยาภาพไปชลบุรีนะแล้วนักกีฬาไทยเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งไงแกรายงานมาว่าอ้าวคนไทยได้แชมป์แล้วฮะครับผมอ๋อบอกว่าอย่างฮะก็แข่งหลายรอบใช่ไหม
0: ครับ
1: ไอเรือใบเนี่ยฮะกับมีเซิร์ฟไงนะครับอ้าวก็ฝากติดตามกันนะนะครับสำหรับ H Game ในครั้งนี้เนาะ
0: เ
1: ห็นว่าเขาจะเริ่มแข่งขันจริงจังวันที่10เลยนะคุณดวง
0: ใช่
1: เหมือนเป็นบาสเกตบอล 3-3 มั้ง
0: ก็จะมีบาสแข่งก่อนไง
1: วันที่10กันยายนนะสัปดาห์หน้ามาแล้วนะจะว่าไปนะ
0: ครับ
1: S Play ยิงสดด้วยนะติดตามได้นะครับ
0: ครับ
1: ทาง S Play นะ
0: เออ
1: ครับผมเดินก็เมื่อวานนี้เขามีนี่ไง Meet the Place ไง
0: ครับ
1: คุณรถไปด้วยใช่ไหมฮะ
0: ไม่ได้ไปฮะ
1: ห้ารอบเลยนะ
0: ครับ
1: ครั้งที่ห้าแล้วนะ
0: เ
1: มื่อวานนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานครับ
0: ก
1: ็มีเทคบอลมาด้วยเทคบอลได้หวัง3เหรียญทองนะคุณรถนะ
0: ครับ
1: จากคู่ชายคู่หญิงและคู่ผสมเราดีกรีแชมป์โลกและแชมป์เอเชียนะไม่ธรรมดานะดีกรีอันดับหนึ่งเอเชียนะ
0: ครับ
1: อีสปอร์ตแล้วหวังถึง1ทอง2เงินและ1ทองแดงส่งแข่งในอีเวนต์นะ
0: ครับ
1: เป้าหมายสูงสุดคือเหรียญทองจาก e ฟุตบอล
0: อ
1: ีมันจะเป็นพวกอะไรบ้างวินนิ่งป่ะ
0: ก็วินนิ่ง
1: อ๋อใช่ไหม
0: e ฟุตบอลก็คือวินนิ่งนี่แหละฮะ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็จะมีเกมพวก
1: เท
0: คเก้นอะไรพวกนี้
1: เทคเก้นแปดด้วยเหรอ
0: เทคเก้นแปดก็น่าจะเป็นน้องบุ๊กอ่ะ
1: เอาเหร
0: อน้องบุ๊กแต่ว่าเทคเก้นก็ยากเพราะว่าพวกเกาหลีมันเก่ง
1: เอาเหรอ
0: เ
1: ทคเก้นเกมต่อสู้ใช่ไหม
0: เกมต่อสู้อ่ะ
1: เอาเหรอ
0: ใช่ของเราก็จะมีน้องบุ๊กอ่ะที่ชื่อบุ๊กที่เคยได้เหรียญทองซีเกมอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าไประดับเอเชียมันก็จะมีพวกเกาหลีญี่ปุ่นพวกนี้เขาเก่งอยู
1: ่บุ๊กเอกนิปัญญาเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ใช่ฮะนั่นนักบอลนะ
1: ฮะนักบอลนะฮะ
0: ครับ
1: โอ้โหเหรออ๋อแล้วก็มีพับจีพับจีนี่เกมต่อสู้ป่ะเกมนั้นเป็นเกมยิงปืนป่ะ
0: เกมโดดล่มฮะ
1: อ๋อโดดล่มเหรอฮะ
0: โดดล่มแล้วก็ไปยิงกัน
1: อ่ะ Honor of King นะ
0: เออ
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มวยสากลนี่ก็ชก11รุ่นนะคุณดอท
0: ครับ
1: ชาย6หญิง5นะสภาพตอนนี้บอกว่า 100% ไฮไลท์อยู่ที่เขาบอกว่าเป็นคุณอัธพงษ์แสงเทพนะในรุ่น91กิโลกรัมโหรุ่นยักษ์รุ่นยักษ์ด้วยเหรอ
0: ครับ
1: นะครับที่ลดน้ำหนักมาถึงอ๋อเขาลงน้ำหนักมาถึง30กิโลกรัมนะคุณดอทนะโค้ชคีบามั่นใจว่ามีหวังทุกรุ่นโดยเฉพาะทีมมวยหญิงที่มีหวังสูงสุดกันมวยปล้ำก็ส่งไป4นักกีฬานะหวังไป1ทองแดงคุณดอทเบรกกิ้งลีลาดก็มีคุณดอท
0: ครับ
1: ฮอกกี้ก็มีนะฮอกกี้ก็มีนะคุณดอท
0: ครับ
1: นะครับก็ประธานโอลิมปิกไทยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พี่บุญศิวิกรก็รวมให้กำลังใจนักกีฬาและเปิดเผยให้แล้วว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนะครับเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาริลัตน์ราชกัญญา ได้ส่งผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยจะแข่งขันในประเภทศิลปะการบังคับม้าในวันที่25-26กันยายนนะครับก็เชิญนักกีฬาเชียร์นักกีฬาไทยในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวไม่ได้เพชรครั้งสุดท้ายรอบ6นะคุณโดนะจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะฮะ
0: ครับ
1: วันศุกร์นะคุณก็ไปได้นะ4กันยายนนะฮะ
0: ม
1: ี8ชนิดกีฬาเข้าร่วมนะครับฟุตบอลรักบี้เรือพายฟันดาบการ์บอดี้ปัจจักกีฬาไตรกีฬาและขี่ม้านะครับฝากติดตามด้วยนะ
0: ครับ
1: ครับผมไฮไลท์น่าจะเป็นพวกเทควันโดเน
0: า
1: ะวอลเลย์บอลฟุตบอลนะคุณดอสเมื่อวานนี้ก็ประกาศรายชื่อมาแล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: เป็นไงบ้างอ่ะทีมชาติไทยของเราฮะ
0: ก
1: ็ไม่มีเสกสรรอ่ะทำไมอ่ะเสกสรรลาตีทำไมอ่ะหายไปไหนอ่ะ
0: ก็
1: คณะทำยกฮะคุณดอสชัยพลอดทนก็ไม่อยู่ไม่มีเนี่ยใช่
0: ไหมไม่มีไม่มี
1: อ้าวไปไหนอ่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็รับใช้สโมสรมั้ง
1: เอาเหรอเนาะ
0: ครับ
1: เพราะว่าอันนี้ไม่ได้ฟีฟ่าเดย์นะคุณดอส
0: ไม่ใช่ไง
1: ใช่ไหม
0: ไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์แล้วก็โอ้ยังข้าคณะนี่อนาคตตัวเองยังไม่รู้เลยฮะ
1: มาอยู่สโมสรไหนเนาะ
0: เมืองทองไงก็ไม่รู้จะขายหรือเปล่าก็จริงๆคือเขาบอกมีข่าวเมืองทองอยากขายอ่ะแต่ว่าราคามันที่เขายืดมามันน้อยเกิน
1: อ
0: ่ะเห็นมีข่าวอยากได้15 ล้านมั้ง
1: อ๋อเมืองทองอยากปล่อยอยู่เหมือนกันใช่ไหม
0: ปล่อยเพราะว่าจะได้เอาเงินมาเพราะเมืองทองมีปัญหาการเงินไงนะครับแต่ว่าเห็นว่ามันมีทีมยืดมา5 ล้านเอง
1: ครับ
0: ก็ยังเรียกว่าห่างไกลพอสมควรนะครับแต่เ
1: ม
0: ืองทองเห็นว่าล่าสุดเสื้ออะไรมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก่อนหน้านี้มีวันก่อนเมื่อวานอ่ะไม่มีข่าวว่าเสื้อยังไม่เรียบร้อยเลยแต่ว่าเห็นว่าล่าสุดก็น่าจะเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเตะลงใช้ในวันศุกร์นี้นะครับรู้สึกนัดแรกของเมืองทองจะเป็นวันศุกร์นะครับ
1: ครับผม
0: ก็ของU23เรานะครับชุดเอเชียนเกมนี่ก็หลายคนก็จะเป็นชุดที่เพิ่งเล่นหลายตัวก็จะเพิ่งเล่นมาในรายการก่อนหน้านี้นะครับไออาร์เซนคัพอ่ะFF อ
1: ่
0: ะนะครับก็ติดมาหลายคนอยู่งานนะครับยศกรบุรพาอะไรพวกนี้นะ
1: ของมานะ
0: แน่นอน
1: มีใครนะเจฮานาฟิ
0: เจฮานาฟิ
1: มาม่าใช่ไหม
0: ครับ
1: ไม่ใช่มาเมาะนะฮะ
0: ไม่ใช่มามะ
1: อุสมาเทียงคามเชียงคาเทียงคามใช่ไหม
0: ครับ
1: แบ็กซ้ายกับก็พลเอกมินิกรก็บอกว่าแบ็กซ้ายของพิธีประจวบเดี๋ยวมาหมดเลยนะ
0: พิธีประจวบเขาเหมือนสนับสนุนทีมชาตินะแล้วก็ของโคตเตี้ยแกก็ชอบใช้เด็กอยู่แล้วไง
1: นี่ต้องโคตเตี้ยเป็นไงคุณดอส
0: โคตเตี้ยแกชอบ
1: โคตเตี้ย
0: ให้โอกาสเด็กอยู่แล้ว
1: สุดยอดนี่ไงปล่อยนะ
0: ปล่อย
1: นี่พิธีประจวบเนี่ยผมยกย่องเลยสุดยอด
0: ครับ
1: นะฮะมีใครไหนคุณดอส
0: ก็มีวิชัน
1: อินทราม
0: พิชิตชัย
1: อ
0: ๋
1: อเอ้าวันก่อนเห็นซ้อมอยู่ในบีจีอยู่เลยฮะ
0: ตอนนี้รู้สึกไปอยู่อยุธยา
1: อ๋อไม่ใช่อันนั้นเจ้าละใช่ไหม
0: นั่นไม่ใช่แล้วฮะ
1: อ๋อกฤษฎากาแมนนะฮะ
0: ครับ
1: หน้าตาเหมือนกันนะพิชชัยเสกกระโทกใช่ไหม
0: พิชชัย
1: ทรงเหมือนนะเจ้าละกฤษฎากาแมนเลยฮะ
0: มีชานนท์ธรรมานาธานเจมส์อะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
0: ก
1: ็มีสุรวัฒน์โพสมันด้วยป่ะประตูอ่ะ
0: ใช่
1: ไหมกลับมาเนี่ย
0: อืม
1: ก็เอาก็อาจจะไม่เต็มเอาพูดตรง
0: ครับ
1: เนาะ
0: ก็ขาดไปเล็กน้อย
1: อืม
0: ขาดไปเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าก็เป็นชุดหลักๆกันนะ
1: ครับ
0: นะครับชวันวิทย์อย่างเงี้ยก็ยังอยู่
1: ชวันวิทย์แซ่แล้ว
0: ครับ
1: เสียดายไม่มีชัยพลอดทนเนาะตัวนี้โหแบบเล่นอันนั้นมากนะเล่นดีมากนะคุณดอ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ช
1: อบอะบูดี
0: อื
1: มนะฮะ
0: ครับ
1: อ่ะก็รู้แล้วก็ให้กำลังใจนะทีมชาติไทยนะครับอยู่23ของเราเกมแรก16กันยายนนะคุณดอสวันพุธเนาะ
0: ครับ
1: นะครับเวลา14:00 นนะครับตามเวลาในประเทศไทยนะครับ
0: ก็เจอกับคีกิสถาน
1: โอ้โหเจอฮ่องกงด้วยนะ20กันยายนนะ
0: ครับ
1: ครับเวลา14:00 นนะแล้วก็เจอญี่ปุ่นในเวลา17:00 นเลยนะครับผม
0: ครับ
1: ก็ฝากติดตามกันได้นะครับทางเอฟเอคัสปาของเราก็จะรายงานด้วยนะแล้วก็หลายช่องทางเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: นะครับกีฬาไทยก็น่าจะประมาณนี้เนาะ
0: ครับ
1: ที่น่าสนใจนะนะครับ
0: ก็ฟุตบอลของเราก็ตั้งเป้าผ่านรอบแบ่งกลุ่มนะผ่านรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็ลองดูว่าจะทำสำเร็จหรือเปล่า
1: ก็น่าจะได้มั้งได้มั้ย
0: ก็น่าจะพอได้แหละเพราะว่าฮ่องกงก็ไม่น่าจะเท่าไหร่อ่ะก็วัดกับคีกิสละกัน
1: ครับ
0: นะครับส่วนญี่ปุ่นก็ แต่ก็ญี่ปุ่นก็น่าจะเป็นชุดเด็กมาเปล่าจะมาเพราะญี่ปุ่นปกติก็ชอบใช้ชุดมาไม่ค่อยเต็มอยู่แล้วไง
1: น่าจะเป็นชุดเด็กอ่ะเพราะว่าชุดยูยูยี่สิบประมาณนี้นะ
0: ยูยี่สิบยี่สิบยูยี่สิบอ่ะไม่เพราะงั้นก็แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าของเขาอยู่ไหนก็ตาม

0: ทำเขาว่ามาตรฐานสูงนะเล่นบ้านเขาด้วยนะครับแต่ว่าเราก็ไม่เป็นไรเราก็ไปจัดฮ่องกงกับคีกิสให้ได้นะครับก็น่าจะผ่านรอบแรกได้นะครับ
1: ครับผมนะฮะก็ฝากติดตามกันนะ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็เบนเบนตันด้วยนะคุณดอท
0: อ่าฮะ
1: อันนี้ก็ได้ละน่ารักน่ารุ่นนะ
0: ครับ
1: โอ้ญี่ปุ่นตอนนี้กระดับไปที่บ้านเกิดนี่ก็โดนวิจารณ์เยอะเหมือนกันนะคุณดอทมีแฟนชาวญี่ปุ่นบางท่านเนี่ยก็มาวิจารณ์คุณชินด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: คุณชินโยชินะคุณชินเนี่ยหมดสัญญาแล้วนะคุณรถสารสิบสิงหาคมที่ผ่านมานะฮะเห็นว่าไปทำงานที่อิตาลีเนี่ยใช่ไห
0: ม
1: ที่เป็นเพื่อนสนิทของคุณบีมอ่ะ
0: ครับ
1: พิยาโกกราบมาเนาะ
0: เ
1: ออล่าสุดญี่ปุ่นก็ประกาศรายชื่อมาแล้วนะไม่มีมาอยู่นะคุณรถมาอยู่ชิกาวะใช่ไหม
0: ครับ
1: โคชิมะก็ไม่อยู่นะคุณรถครับเหมือนเล่นให้กับอิตาลีมั้งสโมสรนะฮะ
0: ครับ
1: ครับมาอยู่ขาดหายไปนะแล้วก็ชิมามูระก็ไม่อยู่คุณดอท
0: ครับ
1: ตัวมาเดนบ็อกเกอร์ก็ไม่อยู่นะ
0: เออ
1: โอ้ยญี่ปุ่นเอชเกมก็มีแค่วาดากับโยชิโรซาโตะนะที่ยังดังนะ
0: ครับ
1: เอ้ยมีลุ้นนะคุณดอท
0: อืม
1: เราไม่ลุ้นนะ
0: ใช่
1: แล้วมาอยู่เนี่ยตัวตำแหน่ง4ของเขาเนี่ยตัวตบโดดสูงด้วยตัวนี้เนาะ
0: ครับ
1: ไม่มีแล้วนะฮะ
0: อืม
1: เราไม่ลุ้นนะเดี๋ยวต่
0: อ
1: เอชเกมนะฮะ
0: ครับ
1: เห็นคุณดอทยูเอสโอเพ่นเป็นยังไงบ้างอ่ะมีขอรับเป็นยังไงบ้างเลย
0: เดี๋ยวแป๊บนึง
1: แป๊บนึงเป็นไงน้องใหม่มีไหมวันนี้น้องใหม่กับน้องรองข้าวนะเดี๋ยวดูเช็คหน่อยสิเป็นยังไงนะฮะก็ตกรอบไปแล้วคุณโดนน้องใหม่เน
0: า
1: ะ
0: อ้าว
1: ตกรอบสอบไปเรียบร้อยนะฮะเจอโอเลล่าเฟอร์นันเดสอดีตรองแชมป์เนี่ยใช่ไหม
0: ครับ
1: ยูเอสโอเพ่นไม่ไหวนะแพ้ไป2เซตตัวเลยครับ4-6และ1-6ตอนนี้เหลือแค่รองข้าวคุณโดนฮะรองข้าวจะแข่งตอนเช้าฮะ
0: แข่งใช่ตีคู่ตอนเช้า
1: ตอนเช้าใช่ไห
0: ม
1: เจอกับแชมป์วิมบัลดันอ่ะ
0: ครับ
1: นอสโควาไง
0: วินดานอสโควา
1: วินดานอสโควานะเป็นคู่ที่สองแหละประเภทชายเดี่ยวนะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้ตีประมาณสักตอนเช้าเน
0: า
1: ะเห็นว่าประมาณ8โมงถึง9โมงนะ
0: ครับ
1: ติดตามได้นะครับผมไม่ไหวแล้วน้องใหม่เน
0: า
1: ะ
0: ก็ตีคอร์ดลุยอัมสตองลุย
1: อ
0: ัมสตองนะครับ
1: ครับผม
0: สองใหม่ก็แพ้ไป2เซตรวดนะครับ
1: ครับ
0: คู่หนึ่งนี้ก็มีมาตาคอสยุกนะชนะสโลนสตีเฟนอดีตแชมป์นะมาตาคอสยุกชนะไป2เซตรวดนะครับมีเจสิก้าเปกูล่านะครับชนะโซเฟียเคนิน2เซตรวดเช่นกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่ตีอยู่นี่ก็มีอนาคารินสกายานะสาวสวยจากรัสเซียก็เจอกับหวังซินหยู
1: ครับ
0: ก็คารินสกายาได้เซตแรกไปก่อนนะครับ 7-5 นะครับอีกคู่หนึ่งก็เอคาเทรีนาอเล็กซานโดวานะครับเจอกับคิมเบอร์รี่เบอร์เรลนะก็ปรากฏว่าอเล็กซานโดวาได้เซตแรกไปแล้วนะครับ6-1
1: อ
0: ิวาโยวิชนะครับช่วงหลังก็มาแรงใช้ได้นะครับนำมักดาลีนาเฟรนช์นะก็เซตแรกชนะไป 7-5 นะครับ
1: ครับผม
0: คาริน่ามุโควานะครับก็ถล่มเอาชนะเคที่บูเตอร์ไป2เซตรวดเลยนะครับ6-1 6-0นะนะครับยาสมินปารีนี่ก็เข้ารอบเช่นกันนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนของเพศชายนะครับชายเดี่ยวนี้ก็ที่จบไปแล้วนะครับก็จะมีดานิลเมดเวเดฟนะครับชนะเซบาสเตียนกอสนี่นะครับก็ชนะไป3เซตรวดนะนะครับลาเฟลโคด้านี่ตกรอบไปแล้วนะครับแพ้แบบพลิกล็อกเลยนะครับแพ้บูยุนรู้อย่างชื่อถูกว่าเนี่ยนะครับเป็นนักเทนนิสจากจีนเน
1: ี่
0: ยนะครับก็แพ้ไปแบบหมดสภาพอ่ะ2-6 1-6 1-6ฮะนะครับลาเฟลโคด้ามือ12ของรายการนะครับก็ตกรอบไป
1: บ
0: เบนเชลตันนี่เข้ารอบนะครับชนะอูเบอร์เคอร์คัสนะครับ3-1 3-1แล้วก็มีอเล็กซ์เดอร์มิโน่นี่ก็ชนะ3เซตรวดนะเข้ารอบไปนะครับ
1: ครับ
0: ก็มีพลิกล็อกเยอะนะเพราะว่าไอ้แบนดอนนากาชิมะช่วงหลังนี้ก็ฟอร์มใช้ได้นะไอ้ซีซั่นฮาร์ดคอร์ดเนี่ย
1: ใช่ฮาร์ดคอร์ดสวิงไง
0: ปรากฏว่าเรียบร้อยไปแล้วฮะนะครับแพ้อเล็กซ์มิเคลเซนนะเพื่อนร่วมชาตินะครับ
1: แพ้รุ่นน้อง
0: แพ้ไป3เซตรวดเลยนะครับตกรอบไปเรียบร้อยตกแค่รอบ2เอง
1: เหมือนกันนะคาชิมะก็ที่ได้รองแชมป์ที่มอนทรีออลไง
0: ใช
1: ่ที่แพ้ให้เจ้านั่นนะฮะเบนโชตันอ่ะ
0: ครับ
1: ครับแพ้ไปแล้วเหรอ
0: ก็ตกรอบไปเรียบร้อย
1: แล้วครับ
0: นะครับก็เดี๋ยวตอนเช้าก็จะมีคาร์ลอสอัลการาสนะครับลงแข่งขันนะครับอัลการาสนี่ก็จะตีที่อาร์เธอร์แอชนะคอร์ดอาร์เธอร์แอชนะ

0: มันไม่ขาดแต่ว่าเพชรมิ้วมันโผล
1: ่แอว
0: ครับ
1: แอวอืมก็สีสันนะเน
0: า
1: ะเห็นไหมเห็นเสื้อของเออสมาร์เลนก้าไหมคุณดอท
0: ครับ
1: ครับผมโอ้สีสันสดใสไม่เหรอเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ว่าไหมมีทองมีอะไรด้วยนะ
0: อืม
1: ใช่ไหมฮะอืม
0: คือเดี๋ยวนี้ชุดก็เหมือนนี่นาอะไรนะนางมิวสก่าไง
1: อืม
0: ได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรในเวอร์เซ่นนะ
1: ครับ
0: อืม
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่ละคนก็จะแต่งตัวกันแบบอืมครับจัดเต็มมาเลยนะ
0: ครับ
1: อย่างน้อยก็โปรโมทเสื้อผ้าด้วยอะไรด้วยเนาะ
0: อืม
1: ครับผมโอ้หลายๆคนเนี่ยก็เข้ารอบไปนะโอ้โหโจฟอร์มดีนะเดนเนียลเมริด้านะนักหัวจากสเปนชนะลูกเบรฟนะคุณดอท
0: ครับ
1: ครับ
0: เออ
1: ลูกเบรฟเห็นว่าหัวเสียเลยนะ
0: อ
1: ื
0: ม
1: อืมแล้วก็อะไรนะเทเลอร์ทาวเซ่นคุณดอท
0: อืม
1: เห็นเสื้อเธอไหม
0: ครับ
1: โอ้นึกว่าเสื้ออยู่ในอวกาศนะฮะ
0: เออ
1: นึกว่าชุดอวกาศนะ
0: อืม
1: ครับโอ้ชุดนี่เธอเนี่ยจัดเต็มไปนะ
0: เออ
1: โอ้โหชุดเธอฮะ
0: ครับ
1: ผมว่าเซเลน่าวิลเลียมนะฮะแต่งตัวมาจัดเต็มเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: อ
1: ืมแต่ละคนนะฮะ
0: ใช่
1: ครับผม
0: นะครับ
1: อืม
0: แต่ว่าไอ้มือ700กว่าแล้วตกรอบไปแล้วนะไอ้อะไรนะเซบาสเตียนกอสนี่อะไรเนี่ยนะครับเป็นมือก่อนหน้ารายการนี้เป็นมือ700กว่านะครับก็เรียบร้อย
1: อันดับโลกปัจจุบัน731คนด
0: ใช่นะครับก็แพ้แดนนิลเมดเวเดฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับ3เซตรวดนะครับ
1: ได้ไวการ์ดมานะจากการเล่นเพลย์ออฟระหว่างนักเทนนิสมหาลัย4คนดีที่สุดนะฮะ
0: ครับ
1: ผู้ชนะจะได้ไวการ์ดเข้าสู่ยูเอสโอเพ่นไม่มีใครรู้จักเลยคุณรถ
0: ก็มือ700ไง
1: โอ้โห
0: 700ก็เรียกว่าแบบนั่นเลยแล้วก็รอบแรกนั้นไม่ชนะไงมันก็เลยสร้างความฮือฮา
1: หมู่700กว่าเนาะครับ
0: ใช่
1: ก็มาจากมหาลัยเท็กซัสเลยคุณรถ
0: ครับ
1: ครับก็เคยมีนักเทนนิสอย่างแคนนอรี่ไงแต่ว่าผลงานระดับมหาวิทยาลัยของเขายังไม่สามารถไประดับอาชีพได้ไงผลงานเด่นสุดนะฮะก็คือเข้าชิงฟิวเจอร์นะคุณโดนะโอ้ระดับรองเลยนะและเข้ารอบ8คนสตาร์ทเชนเจอร์ที่เลสซิงตันครับโอ้โหสำคัญมากนะไวการ์ดนะคุณโดนจากนักเทนนิสมือ700ของโลกอ่ะไม่มีใครรู้จักนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ได้เผชิญหน้ากับอดีตแชมป์ US Open อย่างเมดเวเดฟแต่ว่าก็แพ้ไปแล้วนะฮะสุดยอดนะ
0: ครับ
1: แพ้สู่3เลยใช่ไหม
0: ใช่
1: เรียบร้อยเลยครับ
0: ก็ตามฟอร์มนะฮะโอ้โหถ้าเมดเวเดฟแพ้มือ700กว่านี่เมดเวเดฟก็คงกลุ้มใจพอสมควรอ่ะ
1: กลุ้มใจไม่มีโรลิงอ่ะ
0: ครับ
1: ครับพูดถึงกลุ้มใจไม่มีโรลิงเห็นนะคอนเสิร์ตของพี่อาศิวสันอ่ะ
0: ครับ
1: เหมือนเลื่อนไปแสดงวันที่8มั้ย
0: วันที่9
1: 9มั้ย
0: เออ
1: เขาสลับใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่
1: เขาเลื่อนใช่ไหมคุณดอท
0: ก็เขาบอกว่าสเตทมันพังไม่ใช่สเตทเขาเลยไอ้ที่คนรัว
1: อ๋อเหรออ ่
0: ามันยุบมั้ง
1: เห็นบอก
0: ก็เลยต้องเลื่อนไป
1: นี่ไงเกิดเหตุพื้นยุบกลางคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายครับคุณดอท
0: ครับ
1: ทำให้กระแสงล่าช้านะ
0: อืม
1: เมื่อวันก่อนใช่ไหม
0: ก็เมื่อคืนนี่แหละฮะ
1: เอาวันที่2ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: อ๋อเหรอ
0: ก็จริงมันแสดงเป็นวันแรกมั้งแล้วก็พื้นมันยุบนะครับก็เล่นไม่ได้ไงก็เล่นไปปั๊บนึงอ่ะเขาบอกก็เล่นไปปั๊บนึงแล้วสุดท้ายก็ไม่ไหวก็เลื่อนดีกว่า
1: อ๋อเหรอ
0: ก็เลยเลื่อนไปกลายเป็นวันสุดท้ายเลยวันที่9อ่ะก็เป็นวันปิดพอดี
1: อ๋อเขาบอกพื้นยุบกลางตรงกลางตรงพื้นที่จัดงานเลยเหรอฮะ
0: คือพื้นมันไม่ได้พื้นอีกอิมแพกนะมันเป็นพื้นเสริมอ่ะพื้นที่มันเสริมขึ้นมา
1: เหมือนไม้ที่ยกขึ้นมาใช่ไหม
0: ยกขึ้นมา
1: อ๋อเหรออ ่
0: าแล้วมันยุบไงมันก็เลยคนดูตรงนั้นก็แล้วตรงนั้นมันบัตรแพงด้วยมันก็นั่งไม่ได้
1: อ๋อเหรอ
0: เขาก็เลยแบบก็กว่าจะเริ่มอะไรก็แบบอ้าวก็เริ่มไม่ได้แล้วก็สุดท้ายก็พยายามจะฝืนๆไปก็สุดท้ายก็ไม่ไหว
1: ก็เหมือนในพื้นในพื้นไม้ที่อะไรนะศิลปินคนล่าสุดคนก่อนหน้านี้
0: อ
1: ่ะที่กระโดดแล้วหายไปเลยคุณโดนฮะพี่เจ๋งอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: พี่เจ๋งมิกแอดอ่ะที่กระโดดแล้วก็หายไปเลยไง
0: ครับ
1: ครับ
0: เออ
1: ก็แฟนเพลงก็นึกว่าพี่เจ๋งเอฟเฟกต์ก็แบบฮะพี่เจ๋งบอกโหเจ็บเลยนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: เออ
1: โอ้โหเขาก็ต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมหลายนาที ก็เลยต้องเลื่อนไปอะเนาะ
0: ครับ
1: โอ้คนทับเอาหลายคนเนี่ยไม่พอใจเหมือนกันโดนเนาะใช่ไหมฮะ
0: ใช
1: ่โอ้โห
0: เพราะว่าบางคนเขาก
1: ็ลางงลางาน
0: วันนี้ไงนึกว่าจะดูเสร็จอ้าวก็วันที่9บางคนก็ต้องไปจองโรงแรมบางคนมาจากต่างจังหวัด
1: บางคนมาต่างจังหวัด
0: มาจากต่างจังหวัดบางคนก็ไม่ได้ลางานบางคนอาจจะลางานไม่ได้แล้วก็ได
1: ้
0: นะครับก็แต่ว่าก็มันแสดงไม่ได้ฮะมันก็ต้องเลื่อนไป
1: อ๋อเหรออ
0: ืม
1: แต่หลายคอนเสิร์ตนี้มีหลายวันนะ2 3 5 6และ8คุณรถ
0: ใช่

0: ันก็แสดงเวลา 19:00 นนะรอบวันที่8กันยายนเป็นรอบการกุศลซึ่งเป็นบัตรการแสดงที่เริ่มจำหน่ายตั้งแต่4เมษายนทุกรอบขายหมดเกลี้ยงแล้วจ้า
1: ครับ
0: อ้าวโอ้โห
1: ก็คือบางคนก็ถ้าคนอยู่กรุงเทพไม่ได้ติดภารกิจอะไรก็แฮปปี้ไงเพราะว่ามันก็จะกลายไปว่าก็จะได้ไปดูเป็นวันสุดท้ายพอดีวันที่9นะครับเรียกว่าสั่งลาแบบแท้จริง
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าบางคนมาจากต่างจังหวัดก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร
0: ่
1: โ
0: อ้แล้วบัตรแพงตรงข้างหน้าด้วยเหรอ
1: ใช่ข้างหน้านี่บัตรแพงไม่พอบางคนไปซื้อรีเซลมาด้วยไปซื้อแบบรีเซลมาเพราะว่าบางทีมันจองไม่ทันไงเขาก็ต้องไปซื้อรีเซลมาก็โอ้โหโดนชาร์จเพิ่มเข้าไปอีกอ่ะ
0: คือพื้นยุบนี่ไม่ใช่พื้นอิมแพคนะคุณโดดใช่ไหม
1: ไม่ใช่
0: เป็นพื้นไม้ที่ยกข
1: ึ้นเขาเสริม
0: โดยการสร้างทีมโดยการสร้างของผู้จัดแสดงอ่ะโอ้โหข้างหน้าด้วยเนาะ
1: ใช่
0: บัตรดั้งข้างหน้าไม่ใช่บัตรยืนนะเขาจะมีบัตรยืนข้างหน้าใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: หน้าเวทีเลยแต่วันนี้คือบัตรนั่งข้างหน้าซึ่งบัตรแพงด้วยนะโอ้โหเสียดายเหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: สำหรับคนที่เขาไปดูนะผมก็เคยไปดูอาชีวสารไงไปกับหยองนี่แหละฮะครับ
1: ครับ
0: หยองเนี่ยวันเขาเล่นคอนเสิร์ตก็จะแอคเหนื่อยนะครับผมทำไมโซโล่แบบนี้เนาะแกบอก
1: เลย
0: เออ
1: ครับ
0: แกบอกเฮ้ยทำไมโซโล่ไปลายนี้นั่นนี่ครับผม
1: เล่นเป็นหรือเปล่าม
0: ีโชว์เหนือด้วยเออ
1: ครับ
0: ครับผม
1: หยองดูทรงแล้วไม่น่าทำอะไรเก่งสักอย่างแล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: ครับ
0: มีโชว์เหนือด้วยนะ
1: เออ
0: เออวันก่อนมันเอบรรยายฟุตบอลด้วยกันเราผิดไปนิดหน่อยไงมองหน้าแล้วนะ
1: เฮ้ยเหรอ
0: ไม่ใช่หักหน้า
1: ครับ
0: หักหน้านะ
1: เออ
0: เออนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะคุณโดดนะ
1: อันนี
0: ้ส่วนไทเกอร์วูดส์เป็นยังไงคุณโดดข่าวล่าสุดเห็นว่าโดนพักใบขับขี่ถึง5ปีเลยเหรอ
1: ครับ
0: โดนแล้วนะพี่เสือนะก็คงจำเหตุการณ์วันนั้นได้เน
1: า
0: ะนะครับเจ้าตัวเนี่ยไม่สู้คดีขับรถโดยประมาทนะสมบูรณ์ให้ได้รับการลดโทษจากข้อหาเดิมคือขับรถในขณะมึนเมาหรือ DUI นะครับจากอุบัติเหตุโอ้มันก็ไม่นานใช่ไหมที่แกขับรถมาแล้วรถคว่ำอ่ะที่ฟอร์เดล่าเนี่ยคุณรถ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: เออ
0: วันนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: Drive Under อะไรนะ Drive Under theอะไรนะอินฟลูเอนซ์ประมาณนี้เน
1: า
0: ะใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ก็ล่าสุดเจ้าตัวไม่ขอสู้คดีนะยินดีรับโทษพักใบอนุญาตเป็นเวลา5ปีและปรับเงินอีก 34,000 บาทนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงรับสารภาพทำให้ที่ทำเอาไว้กับพนักงานในฟลอริดาเนาะนะครับ
1: ครับ
0: ก็เจ้าตัวปฏิเสธที่จะเข้ารับการตรวจหาสารเพิ่มเติมเนาะแต่ผ่านการตรวจแอลกอฮอล์นะคุณรถครับผม
1: ครับ
0: อยากได้ปฏิเสธข้อหาหรือบทโทษเรื่องการขับรถในขณะมึนเมาไงแล้วปฏิเสธการเข้ารับการตรวจหาสารเสพติดพร้อมเปิดเผยว่ากำลังเข้ารับการบำบัดอาการของตัวเองหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วเนาะครับผม
1: ครับ
0: ก็อย่ารับผิดไปนะพยาเสือนะโอ้โหนี่ขนาดคนมีเงินระดับมหาเศรษฐีเนาะพี่มหาเศรษฐีอะคุณโดนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ
0: เมริกาเนี่ยเขาไม่มีรถหย่อนนะไม่มีใช่ไหมห้าปีนะ
1: ครับ
0: ครับเวลาไปอเมริกาเนี่ยเพื่อนผมที่ไปอยู่ที่นั่นก็บอกว่าเวลาคุณขับรถเนี่ยถ้าตำรวจตีรถมาตีคู่มาให้จอดต้องจอดนะคุณจะขับหนีไม่ได้นะ
1: ครับ
0: โดนยิงนะ
1: เออ
0: นะครับ
1: ใช่ต่อไทเกอร์ก็โดนเป็นประจำอยู่แล้วในเรื่องขับรถเนี่ยปี2017ก็เคยโดนนะก็เคสเนี่ยงี้แหละฮะ
0: รถความ
1: เมาเมาแล้วขับไงแกก็โดนประจำก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะทำไมไม่จ้างคนขับรถก็ไม่รู้นะ
0: แก
1: ชอบซิ่งชอบซิ่งเองตอนแต่ว่านี่โดนยึดใบขี่ไปแล้วคง
0: แต่ว่าไอ้ที่รถความขับแรกเนี่ยเกือบไปไม่งั้นนะว่าไหม
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นั้นหนักเลย
1: อันนั้นหนัก
0: อันนั้นหนักเลยอ่ะ
1: ใช่นะครับ ก็แต่ว่าจากนี้ไปก็คงต้องจ้างคนขับรถมาขับจริงจังแล้วเพราะว่าไม่มีแบบขี่แล้ว
0: ใช่ไหม
1: โดนยึดไป5ปี
0: 5ปีนะ
1: เอ
0: าไปนี้ไปไหนมาไหนก็ต้องมีจ้างคนขับอ่ะเนาะ
1: ก็ต้องจ้างแหละแล้วก็เรียกแก๊ปเอา
0: ฮะเรียกแก๊ปเอาอ่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: ของเขามีแก๊ปอ่ะ
1: ของอเมริกาไอ้อูเบอร์มั้ง
0: เ
1: ราคือมันมีทุกประเทศแหละแต่มันอยู่ที่ว่าประเทศไหนบริษัทไหนมันครองตลาดไง
0: อ๋อเหรอ
1: โอ้ยอเมริกามันมีแท็กซี่แบบไม่มีคนขับยังมีเลย
0: ใช่ไหม
1: ใช่ก็ไม่แน่ใจของอเมริกาจะเป็นอูเบอร์ก็ได
0: ้อูเบอร์เน
1: า
0: ะ
1: ที่
0: ของเราเนี่ยก็กราฟใช่ไหม

0: ของเราแต่ก่อนอูเบอร์ก็มีแต่ว่าตอนหลังมันก็
1: สู้ไม่ได
0: ้แกร็บไง
1: สู้แกร็บไม่ได้ใช่ไหมฮะ
0: แกร็บแล้วก็มีโบมีอะไรมีหลายเจ้าอยู
1: ่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมชอบนักวินนะคุณโดนะ
0: ครับ
1: ผมเคยถามพี่วินเพราะพี่เขาอยู่ตรงแถวที่พักพอดีหน้าที่พักพอดีเลยฮะก็เลยบอกว่าเอ้ยทำไมไม่ไปขับแกร็บอะไรเขาบอกโอ้ขับไปนี่ดีกว่าครับพี
0: ่
1: ขับแกร็บมันต้องรอไง
0: ครับ
1: ใช่ไหมล่ะ
0: เ
1: ออรอแล้วก็ต้องไปรับไปอะไรอีกแบบนี้นั่งสบายดีกว่าเขาบอก
0: เ
1: ขาบอกนั่งบินมอเตอร์ไซค์นั่งสบายกว่านะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เออ
1: ก็น่ารักดีอะนะ
0: อื
1: มบางครั้งเกรงใจเขาด้วยฮะหากว่าไปเรียกแก๊ปมาแล้วขับรถนั่งรถแก๊ปผ่านวินมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเขาจะมองหน้าเอานะ
0: ครับ
1: เกรงใจเขาด้วยไง
0: อืม
1: เลยใช้บริการเขาดีกว่านะฮะครับผม
0: ครับ
1: เออนะฮะอ่ะก็หลับสบายนะพญาเสือนะ
0: เออ
1: ไทเกอร์นะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ปัจจุบันก็อายุ50แล้วนะสำหรับพี่เสือนะ
1: โอ้โห
0: ไทเกอร์วูดนะครับ
1: แฟนแกตัวนี้โอ้ไม่รู้ใครอ่ะตัวนี้ฮะ
0: ก็ไม่รู้แล้วฮะเปลี่ยนไปเรื่อย
1: เนาะ
0: อืม
1: อืมคนมีความอะไรนะรู้จักแฟนแกอ
0: ๋อไอ้นี่ไงวานิสซาทรัมป์
1: เออของอดีตของนั่นน่ะของทรัมป์อ่ะ
0: อดีตเป็น
1: เมียของลูกชายทรัมป์อ่ะ
0: เออ
1: ใช่ไหม
0: เขาเรียกว่าอะไรลูกสะพ้าย
1: ลูกสะพ้ายหรือ
0: สะพ้ายของทั้ม
1: ใช่ไหม
0: เออ
1: น่าจะยังคบกันอยู่เน
0: า
1: ะ
0: อ่าน่าจะนะแต่ว่าสเปคของไทเกอร์วูดก็ต้องผมบอล
1: แกน่าจะไปกับแฟนสาวหรือเปล่า
0: หมายถึงว่าไอ้
1: เนี่ยไปขึ้นศาลในกระโดด
0: ขึ้นศาลนี่น่าจะใช่
1: น่าจะใช่นะ
0: เออ
1: เออเออน่าจะไปพร้อมกับแฟนสาวอ่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืมอ
1: ืมเออแต่สเปคแกก็น่าจะผมบอลนะ
0: ก็ผมบอลทุกคนนะฮะแฟนแกแต่ละคนน่ะ
1: อ๋อเหร
0: อเออก็เอลินใช่ไหมแต่ก่อนอันนี้ก็จะเป็นอะไรนักสกี
1: อ
0: ่ะลินเซ่วอนอะไรน่ะก็แกก็ชอบสไตล์นี้อ่ะผมบอล
1: ผมบอลนะ
0: อืม
1: เพราะน่าชอบผลบอลเอาสูงนะ
0: ก็แบบถ้าแบบดูหนังก็ต้องฝรั่งอ่ะ
1: เอา
0: ครับ
1: อ๋อเหมือนผมเลยเนี่ยฮะ
0: อ้าว
1: ครับผม
0: อืม
1: สเปคฝรั่งไงนะ
0: เออ
1: เออนะฮะอ่ะนะครับก็ตอนนี้เนาะ
0: ครับ
1: ครับผมอืมมีอะไรอีกไหมอ่ะน่าสนใจฮะข่าวกีฬาช่วงนี้ฮะ
0: ก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วฮะ
1: อ้าว
0: ครับ
1: แต่ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยไทยลีกมาแล้วนะ
0: อืม
1: อย่าลืมนะฮะลุ้นกันนะนะครับสำหรับไทยลีกนะครับ SPAY ก็ยิงสดให้ได้ชมกันนะ
0: ครับ
1: นะครับล่าสุดเห็นปัตตานีก็มียามาฮ่าเข้ามาสนับสนุนด้วยเน
0: า
1: ะทีมน้องใหม่ไฟแรงนะ
0: อืม
1: ลุ้นกันนะว่าปีนี้นะครับจะเป็นไงบ้างเนาะไทยลีกก็จะเริ่มแล้วนะจ๊ะในคืนวันไม่ใช่ก็วันศุกร์นี้เนาะ
0: ศุกร์
1: ที่4กันยายนเนี่ย
0: ครับ
1: นะครับ
0: อืม
1: ก็ติดตามกันได้นะปัตตานีเนี่ยคุณดอเปิดบ้านเจอ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับเวลา 19:00 น.นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็คู่อื่นมีอะไรน่าสนใจมั้ยในช่วงสุดสัปดาห์นี้บุรีรัมย์ในประเทศวันอาทิตย์เนี่ยนะจะไปเยือนสุโขทัยนะฮะ
0: ก็มีบียูเจอศรีสะเกด
1: โอ้โห
0: ราศีสลายน้องใหม่ก็เจอท่าเรืออ
1: ุ้ยน้ำมันเลยนะ
0: อืม
1: ครับ
0: ครับ
1: วันเสาร์นะวันเสาร์เนาะ
0: ใช่
1: แล้วก็มีอะไรล่ะมีระยองเจอพิจิตรประจวบไง
0: ครับ
1: นะครับลำพูนเจออุทัยนะก็ติดตามได้นะทางเอสเพลย์นะครับให้เสียงว่าไทยโดยหยองโอ้โหหยองงานเยอะจังเลยช่วงนี้ฮะ
0: อืม
1: บอกถามแกบอกว่ามีเท่านี้แล้วครับผมนั่น
0: เหรอ
1: เออครับคนมีความสามารถแล้วเน
0: า
1: ะธรรมดาฮะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: เออ
1: เอาการย้ายตัวย้ายทีมมีอะไรเห็นว่าวันนี้ดูจะไปเชลซีเหรอฮะหรือว่ายังไงฮะคุณดอทมีไหม
0: ก็
1: เห็นเชลซีบอกว่าจะซื้อวันนี้ดูมเหรอ
0: วันนี้ดูมมันว่างอยู่เ
1: ว้ยอ๋อไม่มีค่าตัวใช่ไหม
0: คือตอนนี้ก็ถ้าตลาดมันปิดไปแล้วมันก็จะเป็นต้องเป็นพวกฟรีเอเย่น
1: อ
0: ่ะ
1: ครับ
0: เป็นผู้ฟรีเย่นที่มันมองว่างอยู่เนี่ยไอ้รายชื่อที่เราพูดคุยกันไปเมื่อวานเนี่ยก็จิ้มได้ทุกตัวเลยชอบตัวไหนก็ตามสะดวก
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็หลังจากที่พลาดหวังลามินกามาร่าใช่ไหมกรองการเรื่องของโมนาโกไง
0: ครับ
1: เพราะเอนโซฟาเดเดเข้าย้ายไปแมนซิตี้เนาะครับ
0: ครับ
1: อ๋อบรรลุข้อตกลงได้แล้วนะครับกับทางโมนาโกแล้วล่ะแต่ว่าทีมดังจากลีกฝรั่งเศสเปลี่ยนใจฮะแล้วปฏิเสธที่จะเดินหน้ากับดิวนี่นะฮะครับผม
0: ครับ
1: ก็เลยต้องหากองกลางตัวใหม่เนาะ
0: เออ
1: ครับ
0: ใช่
1: ใช่ไหมวันนี้ดมก็หมดสัญญากับเอาอิติฟักไปเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: ก็วันนี้ดมตัวนี้35ปีก็ร่วมงานกับอลองโซ่เดย์ใหม่นี้ใช่ไหม
0: ก็นี่ไงเฮนโดไง
1: ครับเออเฮนเดอร์สันด้วยนะ
0: จอร์แดนเฮนเดอร์สันไง
1: ใช่ไหม
0: อืม
1: อืม
0: ก็เลย สะส

0: มนักเตะมากประสบการณ์มั้งตอนนี
1: ้ครับ
0: สำหรับเชลซีคือแต่ว่ากลางมันก็เหลือน้อยลงไงเพราะว่ากลางตอนนี้ถ้าดูมันก็จะมีไอโรเมโอลาเวียใช่ไหมมอยเซสไกเซโด
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ลิเจมลิเจมหลังๆก็ออกมาเล่นกลางได
1: ้
0: นะครับจอร์แดนเฮนเดอร์สันแล้วก็มีไอเนี่ยที่โดนจู๊ตบหัวไปวาเลนตินบาโก้นะครับวาเลนตินบาโก้นะครับที่ก็เพิ่งซื้อเข้ามา
1: ครับ
0: นะครับก็จะมีค่อนข้างจะน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าบวกลิเจมไปมันก็ไม่ได้น้อยนะมันก็ไม่ได้น้อยหรอกนะครับแต่ว่าก็อาจจะอยากจะเสริมตัวฟรีหน่อยนะครับก็เล็งไปเนี่ยจริงๆในตลาดไอ้ตัวฟรีอ
1: ่
0: ะมีของดีๆเต็มไปหมดเลยแต่ว่าก็ต้องดูสภาพกันดีๆอ่ะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าตอนนี้สภาพแต่ละคนเป็นยังไงบ้างป๊อกบาก็ยังว่างอยู่นะพอป๊อกบา
1: เออป๊อกบาใช่ไหม
0: ก็ออกมาแล้ว
1: ครับ
0: ออกมาจากทีมเก่าเรียบร้อยแล้ว
1: ครับผม
0: ก็สามารถจิ้มได้เลยเซ็นได้เลยนะพวกนี้นะครับตัวฟรีก็ต้องเซ็นตัวฟรีแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้ถ้าตลาดซื้อขายนักเตะมันก็ทุกลีกในยุโรปมันก็จะปิดหมดแล้วมั้งแต่ไม่แน่ใจตุรกีปิดหรือยังนะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลีกหลักๆใน5ลีกหลักของยุโรปก็ปิดหมดแล้ว
1: ครับผม
0: ครับ
1: นะ
0: จริงๆก็เนี่ยกองกลางนี่ก็มีอย่างอีบิซูม่าเงี้ยก็น่าใช้ได้นะอีบิซูม่านะครับก็ยังเป็นฟรีเอเย่นอยู่อิสเบลเบนาแซงเงี้ยนะครับตัวนี้ตะก่อก็ใช้ได้นะอยู่พวกมิลานใช่มั้ยล่ะนะครับปัจจุบันนี้ก็ว่างงานอยู่เนี่ยนะครับก็น่าจิ้มอยู่งานนะครับเนี่ยแล้วก็ริยัดมาเลสอย่างนี้นะครับเนี่ยลิเวอร์พูลต้องการปีกขวาเนี่ยก็ริยัดมาเลสก็โอเคนะ
1: ครับ
0: นะครับติดแค่อายุ35เท่านั้นเอง
1: มาเลสเอาสัญญาหมดแล้วใช่ไหม
0: หมดแล้ว
1: เฮ้ยใช้ได้อยู่นะ
0: ริยัดมาเลสอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อเอานะเอานะ
0: อืม
1: อืม
0: เนี่ยคาริมเบนเซม่าเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: ก็ยังว่างอยู่นะครับแต่ว่าติดตรงอายุ38แล้วนะฮะ
1: อืม
0: คาริมเบนเซม่านะครับไอ้ดานิกาบาคาวอะไรเงี้ยนะครับก็ลองไปดูๆแล้วกันเนี่ยก็เนี่ยเดี๋ยวมันก็คงหาเอาจากในนี้แหละฮะนะครับราฮีมสเตอร์ลิงอย่างเงี้ยนะครับราฮีมสเตอร์ลิงนี่อายุ31เองนะเออคือเราได้ยินชื่อเขามานานมากใช่ไหมแต่ว่าป
1: ั
0: จจุบันจริงก็อายุ31เอง
1: โอ้หายไปนานเลยนะ
0: หายไปนานเลยใช
1: ่
0: ก็ไปโดนจับดองไว
1: ้ครับ
0: นั่นแหละก็เนี่ยฟิลิเป้คูตินโญ่เงี้ยก็ยังอยู่นะยังอย
1: ู่ไม่เอาละลิเวอร์พูลไม่เอาละ
0: อ้าว
1: ไปละ
0: นะครับ
1: ครับ
0: จีนี่ไวรดุมเดี๋ยววาระดุมนี่35แล้วครับ
1: ครับ
0: เอออ
1: ืมเอ้ยมาเลสก็ใช้ได้นะคุณโดนะ
0: เรียมาเลสก็โอเค
1: เอามาแล้วก็บอกว่าเอาสักสักสัญญา1ปี1บวกเดือนอ่ะ
0: อ่า
1: เออเน
0: า
1: ะ
0: ก็เจรจาแบบว่าความจริงเรียมาเลสก็รับจากอีอาวารีไปตั้งเยอะแล้วคงไม่น่าจะเรียกอะไรแพงหรอก
1: มันต้องเอาแพงหรอก
0: อืม
1: อืม
0: ใช่มั้ยก็ได้ตังค์มาตั้งเยอะแยะแล้ว
1: ครับ
0: ตอนอยู่อาวารีก็ได้โหค่าจ้างก็แบบหืมแพงสุดๆอยู่แล้วอ่ะ
1: เออ
0: เออใช่ไหมล่ะก็ต้องรู้อ่ะหรือว่าเขาอาจจะหมดไฟไปแล้วก็ได้มั้ง
1: เหรอ
0: ก็มันก็สุดแล้วไงนะครับคือไปเล่นซาอุใช่ไหมแล้วก็บอลโลกก็ไปมาอะไรเงี้ยแต่บอลโลกก็เพิ่งเล่นมานะ
1: ครับ
0: ริยัดมาเลสอ่ะนะก็เนี่ยไปส่องๆดูแล้วกันนะครับในตลาดฟรีเอเย่นนะตอนนี
1: ้
0: นะครับมีอดีตตัวดีๆหลายตัวเลยอ่ะนะครับตัวเคยดังนั่นนะครับก็ไม่มีสังกัดฮะ
1: อ
0: ันเดียเบลอตติอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ไม่มีสังกัดแล้วนะ
1: เหรออ
0: ืมคือพอไปดูรายชื่อก็แบบโอ้โหไอ้พวกนี้นี่บางตัวนี่เมื่อ5ปีก่อนนี่คือแบบราคาแบบจับต้องไม่ได้เลยอ่ะแพงจัดอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับแต่ปัจจุบันไม่มีสังกัดฮะ
1: โอ้เนาะ
0: เ
1: ออไม่น่าเชื่อนะ
0: ครับ
1: ว่าไหม
0: แล้วก็ล่าสุดตัวที่หลุดมาในตลาดก็ไอ้นี่ไงโดนเปเชยกเลิกสัญญามาหมาดๆเลยก็เรนาโตซันเชสเรนาโตซันเชส
1: ครับ
0: นะครับอดีตโกลเด้นบอยของยุโรป
1: อ๋อเหรออ
0: ่าก็ล่าสุดเพิ่งโดนเปเชยกเลิกสัญญามา
1: แต่ก่อนก็โกลเด้นบอยของไอ้ซวนซีกับบาเยิร์นไม่ใช่เหรอฮะ
0: ก็จ่ายบอลให้ป้ายโฆษณาไง
1: อ้าว
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวเห็นป้ายโฆษณามีตัวจตุวิ่งอยู่นะฮะแกเรียกว่าเพื่อนเนี่ยฮะ
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเอาเป็นป้ายโฆษณาเป็นตัวสุนัขกำลังวิ่งอยู่นะฮะ
0: อืม
1: อ้าวแกเซ็งงงเลยนะ
0: ครับ
1: แกจะโนลุกพาสหน่อย
0: เออ
1: เออ
0: ก็เลยเป็นภาพจำไงไปเลยอ่ะ
1: อืม
0: แต่แกอยู่ทีมดีหลายตลอดเหมือนกันนะ
1: อืมอ
0: ยู่เป็นฟิก้าอยู่บาเยิร์นอะไรพวกเนี้ยนะนะครับไปเปเชอะไรเงี้ยนะครับทีมล่าสุดก็เปเชแต่ว่าหลังๆก็โดนส่งยืมทุกปีแหละสำหรับเรนาโตซานเชส
1: 24ปีเองนะ
0: ใช่
1: โอ้ไม่น่าเชื่อ
0: เฮ้ยยี่
1: ก็ไหน
0: ยี่สิบเก้า

0: เก้าแล้วมั้งเรนาโต้อะ
1: 29แล้วเหรอ
0: เอออ๋อ
1: เหรอ
0: น่าจะ20
1: กี่ปีละ
0: 28 29แล้วนะ
1: อ๋อเหรอแกอายุเท่าไหร่ตอนนี้น่าจะอายุเยอะแล้วนะ
0: 29
1: นะ
0: เอออ
1: ือ
0: หือแต่ว่าถ้าพูดถึงแบบกองกลางอะไรเงี้ยนะก็สภาพแกก็น่าจะโอเคอยู่แหละแต่ว่าฟอร์มการเล่นไม่รู้เป็นยังไงนะ
1: แ
0: อลเออแต่ว่าสภาพร่างกายก็น่าจะยังโอเคอยู่
1: นี่คือความโหดร้ายของการเป็นนักฟุตบอลจริงเนาะ
0: อืม
1: โอ้แต่ก่อนยังดังๆอยู่เลยนะฮะ
0: ครับ
1: ช่วงมีเงินมีทองต้องเก็บเนาะ
0: ใช่
1: ถ้าผมเป็นโปรจะทำเหมือนออสการ์กูดด
0: อืม
1: ครับผม
0: ครับ
1: มีเท่าไหร่แล้วผมเอาเงินก่อนเลยฮะ
0: ก็ออสการ์คือก็เรียกว่าไปเอาตังค์อย่างเดียวจริงไง
1: อืม
0: ก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ไปเอาตังค์อ่ะแล้วก็แกก็รู้จักเก็บไง
1: ครับ
0: แกบอกเอาเฉพาะโบนัสมาใช
1: ้โอ้โห
0: เออแล้วก็เงินรายได้ค่าจ้างแกก็เก็บหมด
1: แกบอกว่าแกได้เงินมาตอนเขายื่นมาให้ในแกนอนไม่หลับเลยนะว่าไหม
0: ใช่
1: เป็นเราก็ไม่หลับมาเนาะถ้าข้อเสนอแบบนี้นะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: อ่ะนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหมคุณดอ
0: ครับ
1: ช่วงหน้ามาว่ากันต่อกับรอบโลกกีฬานะครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมปะพล
3: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราฟแบบทาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน M-Cod Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
8: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมปะพล
1: กลับมาครับในเบรกสุดท้ายนะของรอบโลกกีฬานะครับโอ้โหประเด็นของคอนเสิร์ตพี่ปอมพิโตรเนี่ยประเด็นดราม่าเหมือนกันนะครับนะครับผม
0: ใช่
1: ก็มีดาราหลายคนไปด้วยนะเออ
0: ก็
1: คุณพิมพ์ปัดพาใช่ไหมอันนี้ดารานี่ไหมคุณโดนะ
0: ครับ
1: รู้จักไหมฮะ
0: ไม่รู้จักแ
1: ค่เอาเฮ้ยคุณพิมพ์ปัดพาไงดาราเออไปดูด้วยฮะ
0: ก็ต้องเป็นแล้วว่าเป็นคนมีตังค์อ่ะ
1: โอ้โห
0: เพราะบัตรมันก็แพงอยู่
1: อืม
0: นะครับอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้ไปเจอพอดีอัปเดตล่าสุดนี่คณะคำยกนี่ไปอยู่บียูนะ
1: เอาเหรอ
0: เออ
1: เอาเหรออ
0: ่านี่เอาข้อมูลมาจากคุณเจวรปัตรนะครับแก
1: สาย AI เหรอ
0: สาย AI
1: เอา
0: แล้วแกพิมพ์มาด้วยว่านักก๊อปปี้จัดต่อได้เลยครับเอามาเสิร์ฟแล้ว
1: เฮ้ย
0: โอ้ไม่กล้าเอามาอ่านเลย
1: โอ
0: ้เออ ่ะ
1: ถ้าลงวันนี้เราก็ไม่กล้าอ่านเลยนะ

0: ขอบคุณข้อมูลจาก
1: เออขอบคุณข้อมูลให้น้องเขาหน่อย
0: เจวรปัตรด้วยน้องเจน้องเจ
1: เอออ
0: ่านะครับ
1: ครับ
0: บียูก็20ล้านบาทเลยนะ
1: อ๋อเหรอ
0: เอออ ื
1: ม
0: โอ้ก็ตอนแรกที่มันมีข่าวนี่มันไม่มีชื่อบียูเท่าไหร่นะ
1: อ
0: ืมแต่นี่จัดมา20ล้านแล้วก็เห็นว่าส่งไอ้นี่มาด้วยนะครับลิวันดินโยนะส่งลิวันดินโยมาให้เมืองทองด้วยอีก1ตัว
1: ครับ
0: นะครับโดยที่ BU ก็จะรับหน้าที่ดูแลค่าเหนื่อยให้ก็ขอบคุณข้อมูลจากน้องเจวรปัตรเช่นกัน
1: อุ้ยทำไมต้องบอก2ครั้งเนี่ย
0: ครับดูกระดา
1: ษอ๋อครับๆๆไปก๊อปปี้ข้อมูลเข้ามาเนาะ
0: เอาไปเอาข้อมูล
1: เข้ามาเออนะต้องให้เครดิตเขาด้วยนะ
0: นี่
1: ครับ
0: ขออภัยไม่ได้อัปเดตนะ
1: อ้าว
0: อันนี้อัปเดตล่าสุดแล้วคณะนี้ไปเรียบร้อย
1: ไปเรียบร้อยนะ
0: แล้วก็อีกอันนึงก็เนี่ยโมเดลตามข่าวนี้ไงจัดสกลไง
1: เออจัดสกลสรุปแล้วยังไงคุณดวด
0: ก็เห็นว่าจะแยกทาง
1: กับแตงโมใช่ไหม
0: กับทีมสโมสรนั่นแหละฮะ
1: แยกทางแล้วเหรอ
0: ก็เห็นว่าก็จะไปนะก็จะไปทั้งชมรมอ
1: ่
0: ะ
1: อ้าว
0: ไปทั้งชมรมแล้วก็แบบคล้ายๆว่าถ้าใคร
1: สนใจที่จะติดต่อไปให้ไปทำทีประมาณนี้ใช่ไหม
0: ไปนั่นประมาณนั้น
1: เออ
0: ครับ
1: ครับ
0: คือก็มันก็มีรายละเอียดอะไรเยอะแยะนะมันก็ไม่รู้จริงไม่จริงอะไรยังไงก็ไม่ทราบกันแต่เอาเป็นว่าก็เหมือนกับไปด้วยกันไม่ค่อยนั่นนะ
1: ครับ
0: เออแล้วมันก็มีดราม่าเรื่องนักฟุตบอลอะไรก็ว่ากันไป
1: ครับ
0: ครับ
1: แ
0: ต่ว่าโหต้องบอกว่าจันสกลไอ้ประเด็นพวกหมอนทองพวกไอ้ทีมเนี่ยไม่เขามีแฟนคลับแบบเหนียวแน่นนะ
1: เออเหรอ
0: เออบางทีไปแตะมากไม่ได้นะเดี๋ยวโดนด่านะ
1: โดนดิ
0: เออ
1: ทัวร์ลงเนี่ยฮะ
0: ก็ใช่
1: ครับ
0: เขามีแฟนคลับคนเหนียวแน่นอยู
1: ่
0: ก็รอดูแล้วกันไม่รู้จะไปไหนกันต่อ
1: ครับ
0: นะครับแต่เขาก็เหมือนมีจัดแถลงข่าวคล้ายกับว่าแบบก็พร้อมจะไปอยู่ที่อื่นนะนะครับคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากไม่
1: ครับผม
0: ครับ
1: อันนี้ขอบคุณข้อมูลจากใครวะฮะไม่มีนะ
0: อันนี้ติดตามมาจากหลายๆเพจอยู
1: ่เอาเหรอ
0: ครับ
1: ครับ
0: ไม่ต้องพึ่งสาย AI
1: อุ้ย
0: เอา
1: เจพี่ขอข่าวหน่อยเซ่
0: เออ
1: สาย AI ใช่ไหม
0: สาย AI สาย AI
1: วันก่อนเห็นไปเจบอลได้ไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: อ
1: ือโอ้โหเรื่องภาพช้าเหมือนกันนะ
0: ฮะ
1: อ๋อนึกว่าภาพช้าฮะ
0: โอ้ครับ
1: ครับผมโอ้โหเอ๊ะภาพช้าหรือเปล่าฮะสาย AI ใช่ไหม
0: ก็ต้องไปวัดฝีเท้าไอ้แชมป์อ่ะ
1: เอาเหรอ
0: ครับ
1: ครับทำไมฮะ
0: โอ้นั้นเห็นคลิปมีลูกที่แกเตะบอลน่ะ
1: เหรอ
0: โอ้โหดูผ่านนึกว่าโค้ชอ
1: ่
0: ะ
1: แอ๋ว
0: ครับ
1: ก็มีเนี่ยคุณพัชรเล่าเรื่องไปเตะบอลครั้งแรกไงฮะโอ้โหครับผมช้าช้านะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: อ่ะเออเชลซียังไม่มีสปอนเซอร์ค่าหนวกเสื้อหรือครับผมมีแล้วไหมเหรอ
0: เขียนว่าดีลได้แล้วนะแต่ว่า
1: เหลือซัตเตอร์แลนด์บ้างยังไม่มีอ่ะ
0: ใช่
1: ตอนนี้อ่ะ
0: แต่เชลซีนัดแรกอ่ะไม่มี
1: เ
0: ออแต่ว่าน่าเขียนมีข่าวว่าดีลได้แล้วนะ
1: ได้แล้วไหมเหรอเชลซีแต่ว่าเขาเหลือสปอนเซอร์เดียวมาเชลซีอ่ะเออไม่ใช่เดี๋ยวจะเหลือซัตเตอร์แลนด์ทีมเดียวที่ยังไม่ได้สปอนเซอร์ค่าหนวกเสื้อแต่เหมือนก็จะได้แล้วนะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: จ้าสปอนของเหมือนซันเดอร์แลนด์ก็มีข่าวอยู่อ่ะแต่ไม่รู้ดีลไปยังเออ
1: ครับผม
0: ครับแต่เชลซีก็เห็นว่าได้แล้วนะเป็นอะไรนะยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยสเตเบิลคอยอ่ะเนี่ย USDC นะ USDC ไปเขาบอกเป็นสเตเบิลคอย
1: ครับ
0: เป็นอะไรนะเซอร์เคิล
1: อินเทอร์เน็ตกรุ๊ป
0: ใช่ไหม
1: เออได้แล้วคุณรถ
0: เ
1: ขาว่าไอ้เลสเซอร์เคิลอินเทอร์เน็ตกุ๊ปมันคืออะไรอะเป็นแบรนด์โลโก้
0: เซอร์เคิลไงเขาบอกว่ามันเป็นอะไรอะทำเกี่ยวกับสเตเบิลคอยเปล่า
1: อ๋อเหรอ
0: เ
1: ออมันได้แล้ว
0: USDC อะ
1: ครับผม
0: ก็ได้เรียบร้อย
1: น่าจะเป็นพวกธุรกิจธุรกรรมทางการเงินมาเนี้ยเน
0: า
1: ะเออน่าจะมันอารมณ์มันนั่นแหละฮะ
0: เนี่ย
1: ครับ
0: ใช่นะครับเขาจะแปะคำว่า USDC by Circleก็เพิ่งได้ไปเพราะว่านัดแรกยังไม่มีนะสำหรับเชลซีส
1: ่
0: วนซันเดอร์แลนด์ก็เดี๋ยวคงได้เร็วๆเนี่ยไม่รู้เผลอทำไม่ได้ไปแล้วนะเพราะว่าซันเดอร์แลนด์เนี่ยคือปีแล้วเขาเป็นสปอนเซอร์มันเป็นพนัน
1: เป็นพนันแล้ว
0: เป็นพน
1: ัน ตั้งแต่รถกันนี้ไม่ต้นไปไง
0: ใช่
1: นะครับมีมาครับใช้นะครับห้ามสปอนเซอร์ค่าหนวกเสื้อนะครับเป็นสปอนเซอร์การพนัน
0: ครับ
1: ใช้ในรถกันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะ
0: เออ
1: นะครับเพราะว่ารถกันที่แล้วเป็นนี่ไง

0: 888นะคุณโดนัทครับผม
1: ครับ
0: ก็เห็นว่ากำลังจะได้จะได้ไอ้วิสิตอเดนการ์น่าสักอย่างนะ
1: ใช่ๆ
0: ของสแตนแลนด์อ่ะอันนี้ข้อมูลจากพี่บีลำสิงห์ในกันนะฮะขอบคุณข้อมูลจากพี่บีด้วย
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวพี่บีเขาว่านะฮะ
1: พี่บีไม่ว่าหรอมั้ง
0: ไม่ว่านะ
1: เออ
0: กรอบได้นะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าของเชลซีเห็นว่าเป็นสัญญาก็ยังเป็นระยะสั้นอยู่นะ
0: อ๋อเหรอ
1: เออรู้อยู่จะปี1บวก1มั้งหรืออะไรเงี้ย
0: อ๋อเขาบอกว่าไอ้ Circle Internet Group เนี่ยเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีการเงินของอเมริกา
1: อ๋อ
0: เริ่มใช้ตั้งแต่รถไฟเป็นต้นไปฮะภายใต้โลโก้ USDC ฮะ
1: USDC ก็เนี่ย US Dollar Coin
0: ครับ
1: ก็เป็นพวก Bitcoin อะไรอย่างงี้เปล่า
0: อืมอืมสัญญาเบื้องต้น1ปี
1: 1ปีใช่
0: ครับออปชันขยายสัญญานะครับมีการคุยมูลค่าที่คาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ50ล้านปอนด์ต่อปีนะ
1: ครับ
0: อันนี้เท่าที่หาข้อมูลมาได้นะฮะครับที่ประกาศไปเมื่อ 4-5 วันก่อนแล้วนะ
1: ก็ใช่แต่ว่ามันเหมือนไม่ทันนัดแรกๆนัดแรกอ่ะไม่ทันเออนะครับนัดแรกยังสปอนเซอร์โบ๋ๆอยู่เลย
0: อ๋อเหรอ
1: เออ
0: ไม่มีค่าเดินเส้นมันก็โบ๋ๆเหมือนกันนะไม่ก็ดูไม่เท่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่คือเขาบอกเชลซีเนี่ยมันเขากลัวมันจะเป็นเหมือนดีลไอ้เสื้อเขาอะนะครับคือเสื้อแกเนี่ยดีลกับไนกี้นะครับ15ปีแล้วก็ได้ไป900ล้านไงจะมาตีเป็นเงินต่อปีก็ประมาณ60เขาบอกประมาณ60แต่พอมันดีลระยะยาวไปปุ๊บอะมันกลายเป็นว่าราคาณปัจจุบันอะราคาปัจจุบันเนี่ยคือที่เชลซีได้ไปปี60เนี่ยมันเหมือนกับต่ำกว่าราคาตลาดไปแล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่ามันติดสัญญาผูกมัดยาวไปเชลซีช่วงหลังเขาก็เลยกลัวแบบนี้ว่าเซ็นยาวไว้ปั๊บแล้วราคามันผ่านไปสัก5ปีอ้าว
0: อ๋อเงินเฟ้อเงินเฟ้อใช่ไหม
1: เงินมันได้น้อยเกินไปแกก็เลยแบบไม่อยากเซ็นแบบยาวมากแต่ว่าจะมารับถูกๆแกก็ไม่เอาไง
0: ครับ
1: บางปีมันก็เลยกลายว่าแกก็เป็นสปอนเซอร์แบบล้นๆไปตลอดทั้งปีแล้วก็มาได้ช่วงท้าย
0: ๆ
1: แกขัดไปแค่นั้นอะไรเงี้ยแต่เนี้ยก็คงแบบได้ดีลที่โอเคหน่อยก็คือปีละ50ล้านเนี่ยแกก็เลยเอา
0: ครับ
1: เพราะเชลซีถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะ4ปีติดมั้งที่แกเริ่มต้นฤดูกาลเลยที่ไม่มีสปอนเซอร์หนวกเสื้ออ
0: ๋อเหรอ
1: เออ4ฤดูกาลติดต่อกันน่ะที่แกไม่สามารถหาสปอนเซอร์จริงมันคงหาได้แหละแต่ว่ามันไม่ได้ราคาที่แกต้องการไง
0: เลือกว่านั้นเถอะ
1: เลือกอ่ะ
0: เอ้า
1: ไม่ได้ราคาที่เชลซีต้องการเขาก็ไม่เอาไง
0: ครับ
1: เพราะว่าก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้อย่างคือดีลของไนกี้อย่างเงี้ยกลายเป็นไนกี้คุ้มเลยเพราะว่าจ่ายเชลซีปีละ60ล้านใช่ไหม
0: ครับ
1: ซึ่งปัจจุบันเขาบอกไอ้เสื้อพวกเนี้ยนะบาซ่าที่ได้เป็นปีละเป็นร้อยอ่ะบาร์เซโลนาได้ปีละเป็นร้อยเลยมันก็แบบเชลซีก็มองแล้วก็แบบโหเซ็นไป60มันก็ถูกไงราคามันก็ถูกเกินราคาตลาดอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เขาก็กลัวเจอแบบเนี้ยเขาก็เลยแบบไม่อยากเซ็นยาวๆอ่ะก็เลยแบบอ่ะก็ยอมหาทุกปีไปเรื่อย
0: ๆครับผมนะฮะ
1: อ
0: ้าวตอนนี้ยูเอสโอเพ่นเนี่ยสบาเดนก้าลงสนามแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: เจอใครคุณโดนะ
1: ไม่ทราบนามฮะ
0: โอ้แต่ว่าน้องน่ารักดีนะ
1: แ
0: ต่งหนึ่งเนาะสบาเดนก้าเน
1: า
0: ะครับลงสนามนั้นในศึกยูเอสโอเพ่นนะ
1: ฟอร์มก็หลุดๆอยู่เหมือนกันนะวันก่อนก็ไปทะเลาะนักข่าวอยู่อะ
0: เออใช่คุณอยากจะคิดอะไรจากชั้นวันนี้ยังไงฮะ
1: ก็เหมือนกับนักข่าวถามแบบเหมือนไม่ค่อยมีสมาธิเปล่าทำกิจกรรมเยอะอะไรเงี้ย
0: คนสมัครขอสปอนเซอร์เนาะ
1: ครับใช่สมาร์นก้าบอกก็ทำกิจกรรมก็เกี่ยวกับเทนนิสทั้งนั้นแหละจ้ะ
0: ครับถามยังไงนะบอกว่าเตือนสวัสดีครับพี่บางพี่โอ๋นะครับดีไหมครับถ้าต่างชาติถือหุ้น 100% คิดได้เนาะเฮ้ยจะคุณบอยไข่เค็มครับผมใจเย็นนะฮะเมื่อเย็นผมอ่านข่าวผ่านๆว่า BG ยื่นไป20ล้านแล้วฮะผมว่าขายน่าจะคุณปูโย
1: แล้วสุดไป BU
0: ไป BU ฮะ
1: เออ
0: ไม่ใช่ไป BG นะบางครับเสาร์อาทิตย์นี้นะครับผมไม่มาเลยนะคุณบอยสันติกาเดี๋ยวมานะครับเดี๋ยวเสาร์นี้เจอกันทำไมไทเกอร์ไม่ไปปรึกษาอ้าวครับผมนายใหม่ขอหงแดงถูกใจเจ๋งหรือเปล่าไม่ถูกใจเลยฮะครับผมไม่ไหวฮะไอ้เลวล่าเนี่ยฮะบางครับกินหมูย่างเมืองตังได้ด้วยเลยครับผมอ๋อบอดีเขาเป็นเนื้อเปล่าเนื้อย่างเปล่าเออสวัสดีครับพี่เบงพี่โอ๊ตนะครับขอข่าวอำนาจเรื่องเรือเมื่อคืนเนี่ยครับเห็นล่าสุดกับศิราชาแล้วฮะ
1: เหรออ
0: ้าวเหรอ

0: ไม่ได้ตามเลยพี่อำนาจอ่ะ
1: เออ
0: ยังไงคุณรส
1: ไม่รู้กันฮะ
0: ตอนนี้มีประเด็นดราม่ามีอะไรไปทำอะไรเขาบ้างหรือเปล่าพี่อำนาจเหรอเนาะ
1: ก็เห็นกับนั่นเขาเรียกว่าอะไรไม่นั่นแล้วไม่ใช่เหรออ ๋
0: อเหรอ
1: เออกับศิรชาแล้วคือ
0: ตัดสินใจลาจากจอนนี่มือปราบไงเดินทางกลับบ้านที่ชลบุรีเพื่อกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งหลังได้รับการดูแลและเริ่มต้นชีวิตใหม่ห่างไกลจากสุราและยาเสพติด
1: ครับ
0: แต่ละส่วนมีชาวบ้านพบเห็นเจ้าตัวมีสภาพมึนเมาอย่างไรคุณโดนะ
1: เ
0: ลยแล้วเดินถอดเสื้ออีกแล้วนะฮะ
1: อ้
0: าว
1: ครับ
0: ยังไงฮะ
1: เออ
0: เดินถอดเสื้อแล้ววายคุยคนเดียวคุณโดนะฮะครับบำบัดแล้วนะ
1: ก็อย่าบำบัดแล้วดีขึ้นแล้วไม่ใช่เหรอแล้วนี่กลับ
0: แต่อำนาจแล้วกลับบ้านแล้วถอดเสื้อแล้วคุณโดน
1: กลับคือกลับไปแล้วบางทีมันก็ไม่มีคนอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ่ะแล้วเดี๋ยวก็จะกลับไปเป็นแบบเดิมไหมอ่ะ
0: เนาะ
1: ส
0: งสารดูแลเนาะถอดเสื้อแล้วอ่ะ
1: กลับไปอยู่พื้นที่เดิมอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะไปเจอปัญหาแบบเดิมๆหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: เนาะครับ
1: ครับ
0: โอ้กลับบ้านไม่ถึง24ชั่วโมงคุณโดนเขาว่าเดินถึงแล้วอ่ะแต่สภาพก็มันเดินเหมือนคนก็คล้ายคุณมาเหมือนกันนะถอดเสื้ออีกแล้วอ่ะถอดเสื้อเหมือนใครอ่ะ
1: ยุทธชัย
0: อ้าว
1: เอ้ายุทธชัยก็อยู่ในบ้าน
0: อยู่ในบ้านนะ
1: เออครับ
0: ครับ
1: ขนาดสอนหนังสือลูกยังถอดเสื้อเลยยุทธชัย
0: เอ้า
1: ครับผมก็งงว่าบ้านไม่ติดแอร์หรอกพ่อร้อนก็ติดแอร์สิครับ
0: เขาอยากจะโชว์ความแข็งแกร่งของร่างกายโชว์ซิกแพคเปล่า
1: อ๋อเหรอ
0: เอออ่านข้อความผมให้เครดิตอ่านชื่อผู้ส่งนะครับจากคุณเอกบวมนะครับอ้าวขออภัยนะครับไม่อยากให้ยศกรไปเอชเคนเลยครับสงสารน้องครับพี่แบกใช่ไหมฮะ
1: ฮะ
0: เ
1: หรอ
0: น้องออมสินเวลาแต่งชุดธรรมดาน่ารักนะครับหยองสนใจไปจีบไหมครับโอ้เขามีแฟนหนุ่มแล้วนะฮะหล่อด้วยนะ
1: โอ้แฟนหน้าตาดีตายอะไรเดอะเฟสอ่ะ
0: เหรอ
1: เขาเป็นในแบบ The Face อะไรนั่นน่ะ
0: ราย
1: การ The Face อ่ะ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: หุ่นอย่างล่ำฮะ
0: โอ้โหเน
1: า
0: ะ
1: คนสาวๆอิจฉากันตึมไปหมด
0: เหรอ
1: น้องอมสินน่ะ
0: อ๋อเป็นนายแบบเหรอ
1: เป็นอะไรจากรายการ The Face ด้วยอ
0: ๋อมีหน้าหุ่นล่ำอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: หน้าตาดีหุ่นบึกเลยมีคลิปตอนเขาออกกำลังกายอยู่อ่ะ
0: เหรอโอ้โหสุดยอดฮะ
1: น่าจะยกเวทได้มากกว่าหยองประมาณสัก50โลได
0: ้เอ้าครับผมแ
1: อ
0: ล
1: ก็เอาเป็นว่านักวอลเลย์บอลส่วนมากก็ไม่ค่อยโสดทั้งนั้นแหละฮะพูดตรง
0: ๆก็มีแฟนเนาะ
1: เออ
0: ครับ
1: ใช่นี่ไงเขาชื่ออะไรอ่ะคุณมอสเดอะเฟสเนี่ย
0: อ๋อเหรอ
1: นายแบบและนักแสดงหนุ่
0: ม
1: โด่งดังจากการเข้าร่วมประกวดรายการเดอะเฟส
0: ครับ
1: ซีซั่น1เมื่อปี2560
0: อุ้ย
1: อยู่ในทีมของคุณลูกเกดเมทินี
0: อ๋อเหรอ
1: ดูส่วนสูง187ซม
0: อุ้ย
1: ครับ
0: หยองสู้ไม่ได้เหรอฮะ
1: ออ
0: ครับผม
1: หยองกล้าไปแย่งก็ลองดูฮะ
0: โดนล็อกคอหักแน่นอนนะฮะ
1: ครับ
0: มาทำงานแถวตลาดสี่มุมเมืองนะครับเอเชียนเกมครั้งนี้เวลาถ่ายประมาณกี่โมงครับเช้าเลยคุณรถ
1: โหยังไม่เช้าอ่ะ
0: เพราะว่าญี่ปุ่นเร็วกว่าเราสองชั่วโมงเนาะ
1: ใช่
0: ถ้ามีกีฬาแบดมินตันน่าจะมี8โมงอ่ะคุณรถมาไหม
1: เ
0: จ็ดโมงแปดโมงน่าจะมีเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เผื่อเร็วกว่านั้น
0: อ
1: ่ะเผื่อเร็วกว่านั้นเพราะว่าพวกแบดบางทีมัน9โมงก็ตีกันแล้วใช่ป่ะคู่แรกๆเลยอ่ะนะครับแล้วก็ถ้าช่วงแบบพรามไทม์ของญี่ปุ่นมันทุ่มหนึ่งพวกรายการที่แบบว่ายน้ำวิ่งอะไรเงี้ยที่มันชอบชิงกันตอนทุ่มหนึ่งก็บ้านเราก็ห้าโมงเย็น
0: เวลาดีเลยนะ
1: เวลาดีอ่ะ
0: เยี่ยมเลยบอลก็แต่ใบทิกเย็นๆเนี่ยได้ดูแน่นอน
1: ใช่
0: ครับผม
1: ไม่มีดึกอ่ะไม่มีดึกอยู่แล้ว
0: ทำไมเขาห้ามฐานบริการเข้าซอย6ซอย7ครับมีอะไรเลยครับพี่ที่พัทยาใช่ไหม
1: ครับ
0: เห็นว่าสตรีทวอล์กกิ้งเดินได้แต่ไม่รู้ว่าซอย6ซอย7มีอะไรผมก็เลยไปพัทยานะพูดตรง
1: ๆ
0: มีอะไรคุณรถไปเช็คหน่อยสิฮะ
1: ก็เป็นพวกสถานบันเทิงอะไรงี้มั้
0: งสถานบันเทิงเนาะวันนี้เนาะฐานบริการไปพัทยาจะมีการปะทะกับคนรัสเซียแถวนั้นหรือเปล่าครับพี่โอ้โห
1: ก
0: ็ระวังนะข่าวก่อนคนอินเดียไหมล่ะ
1: ก็ต้อง
0: ที่ไปทะเลาะกับแม่ค้าไง
1: ครับ
0: ตะคอกใส่แม่ค้าฮะคนแถวนั้นโหไม่กล้าหือไงสุดท้ายเป็นหนุ่มรัสเซียจัดให้ไง
1: ครับ
0: รัสเซียจัดให้นะโหดจัดรัสเซียนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็นี่เขาคงกลัวไปปะทะหรือเปล่าเขาเลยแบบไม่ให้ไปซอย6ซอย7
0: น่าจะใช่เนาะเอชเกมครั้งนี้เวลาดีกับคนไทยมาเนี้ยเน
1: า
0: ะข่าวจัสกอนแยกทางกับแตงโมแล้ว

0: จริงหรือเปล่าครับใช่ฮะครับผม
1: ใช่
0: พี่อดค่ายุคพันทิปฮอนทอดไปสตาร์ซ็อกเกอร์หรือเปล่าครับ
1: ก็ไปสิครับ
0: สตาร์ซ็อกเกอร์ผมชอบไปตรงข้างล่างเซ็นทรัลอะข้างล่างอะอืมลาดพร้าว
1: ใช่อ๋อเดี๋ยวผมไปพันทิปประตูน้ำ
0: เอาเหรอ
1: เพราะว่ามันก็ได้หนังมาด้วย
0: แอลพี่เจนเคยเล่นปิดไมค์แล้วด่าคนฟังออกอากาศไหมครับเขาพูดว่าเรือหายทำไมประธานต้องให้ถอนครับผมอ๋ออันนั้นของในสภาเท่านั้นผม
1: ครับ
0: ก็เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาเขามีสมบัติมีอะไรบ้างนะฮะปิดไมค์เหรอก็ลืมก็มีบ้างครับบางครั้งแต่ว่าก็ไม่ได้เอาก็อาจจะมีคุยอะไรกันบ้างอ่ะพูดตรงๆฮะพูดถึงสมัยวัยรุ่นนะ
1: ครับ
0: ไปเที่ยวนั้นเที่ยวนี้ในคอนโดนะ
1: เออ
0: เที่ยวคาราโอเกะพูดตรงๆอ่ะ
1: ครับ
0: ก็มีหลุดบ้างอ่ะ
1: ใช่
0: ครับแต่ผมเนี่ยไม่รู้ตัวไง
1: อ๋อ
0: แล้วเราชงให้ไงแล้วเขาก็พูดหมดเลยนะฮะอ้าว
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: เรียบร้อย
1: นี่ไงอะไรนะไอ้หยองกับพี่แป๊กหรือเปล่า
0: โอ้ใช่นี่ไงเนี่ยอันนี้แหละฮะ
1: เอออ
0: ะไรก็บอกเนี่ยหยองเนี่ยพาพี่แป๊กไปไปเสียคน
1: ครับ
0: แล้วบอกว่าเนี่ยหยองทำไมเอาพี่แป๊กไปเสียคนสมัยวัยรุ่นอ่ะท่านละสองคนก็พูดกันมันเลยฮะ
1: ครับ
0: ไปกับเราเลยปิดใหม
1: ่เออ
0: เรียบร้อย
1: ครับ
0: โซนบัตร 7,000 เขาใช้เก้าอี้เหมือนที่นั่งกินโต๊ะจีนตามวัดเลยครับพี่อ้าวเหรออันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนก
1: ัน
0: เน
1: า
0: ะ
1: ก็มันก็จริงจะมันเป็นข้างล่างไงมันก็เลยเขาก็ไปเอาเก้าอี้มา
0: เอาเหรอ
1: มาวางเสริมๆอ่ะ
0: อืม
1: แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าแต่แหละฮะมันเก้าอี้เก้าอี้มันก็เหมือนเก้าอี้โต๊ะจีนน่ะแหละ
0: ใช่ฮะไม่รับพี่เจ๋งแล้วครับบอกนายยกดียังไงข้าวของแพงๆอาหารขึ้นราคาทุกวันวันนี้นะเฮ้ยเขาบอกมานะฮะครับผมแล้วก็ออกอากาศดีไปก่อน
1: เหรอ
0: ถ้าปิดไมค์ค่อยว่ากันทีหลังฮะ
1: ก็วันนี้เดี๋ยวได้ฟังเสียงเพลงหรือเปล่า
0: ร้องเพลงอยู่แล้วเฮ้ยร้องเพลงท่านชอบร้องเพลง
1: นี่ไงเมื่อวานใช่ไหมก็ไปร้องกับนายกสิงคโปร์
0: อ๋อใช่
1: เออ
0: ถ้าชอบร้องเพลง
1: ครับ
0: น่านน้ำท่วมอยู่เลยคุณโดนฮะ
1: อ้
0: าวเออเรานี่ฮะสรุปครับบอลไทยที่1ที่2ถ่ายค่ายไหนครับ S Play นะแต่ว่าปีนี้อาจจะต้องจ่ายเล็กน้อยนะใช่ไหมคุณโด
1: นไม่ฟรีใช่ไหม
0: เหมือนจะ199นะ
1: อ๋อก็เพลย์ออไง
0: ครับ
1: เออเพลย์ออก็199ก็ดูได้หมดเลย
0: ครับ
1: มันมีที3ด้วยนะ
0: อืม
1: ที1ที2ที3เลยที3ที่เขาไปหานักพากย์มาใหม่เต็มเลยอ่ะใช่มั้ยล่ะมีโก้ไปแข่งด้วย
0: ใช่ๆๆเออครับ
1: นั่นแหละก็ติดตามดูได้
0: ใช่ฮะตี5เข้าไปได้สวัสดีเข้ามานะครับเจ๋งฮะครับนี่เดี๋ยวจะบอกว่าอะไรฮะสักอย่างนะนักบอลต้องรู้จักประหยัดแบบพอเจ๋งนะครับมาสถานีชอบเอาน้ำขวดกลับบ้านไปกินจนน้ำได้หมดทำไมรู้ฮะครับผมก็ประหยัดจะได้ไม่ต้องซื้อไงเอ๊ดีครับพอเจ๋งพี่อดครับลีกบราซิลปีนี้ฟลามิงโกจะพบกันแชมป์ได้หรือเปล่าครับถามเสียสนไหม
1: ต้องถามสนแล้วผมไม่เคยดูเลยฮะ
0: พื้นมันยุบครับพี่อ๋อเหรอไม่ใช่พื้นของอิมแพคนะว่าพื้นในแผ่นนี้จะเป็นปูนซีเมนต์เนาะ
1: พื้นเสริมอะ
0: แข็งแรงจะพื้นเสริมที่เขายกขึ้นมาเป็นพื้นไม้
1: เ
0: ลยผมว่า
1: เออ
0: ใช่ไหมล่ะ
1: ใช
0: ่พอเจ๋งขอช่องหวานเจี๊ยบเลยมานี้นะฮะถอดเสื้อแล้วเป็นอะไรครับคุณยุทธชัยยังไงยังถอดเลยครับอ้าว
1: อ้าว
0: เขาร้อนยุทธชัยร้อนกระโดดย้ายไปภาคอ้าวครับผมมีเหลือฝรั่งเศสแล้วเหรอครับผมก็เรามีบ้างนะ
1: ครับ
0: ลืมปิดไมค์นึกถึงนะพี่เนมพูดถึงปีโป้เลยครับแอคเหรอฮะ
1: เหรอ
0: เรียบร้อย
1: อ้าว
0: โดนเลยฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: พานิชดาวีคืออะไรครับพี่หยองแกใช้ศัพท์เมื่อวานตอนคุยเรื่องถ่ายอเมริกันครับผมก็จะมีศัพท์ของแกนะวาทกรรมแห่งการเร่งรีบนั่นแกบอกฮะ
1: ครับ
0: เห็นพูดหยุดประมาณนี้ครับผม
1: แกชอบแบบบทกวีอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ไม่รู้พูดทำไมเหมือนกัน
1: เออครับ
0: ครับแล้วแปลว่าอะไรพานิชดาวีฮะ
1: ไม่ทราบแกเหมือนกันฮะ
0: แอล
1: ครับ
0: ครับ
1: แกก็จะนี่แหละตอนเป็นภาษาบทกวีมันต้องใช้คำให้มันเหนือชั้นนิดนึง
0: เหนือชั้นนิดนึงนะ
1: เออ
0: ซอย6ซอย7ร้านเบียร์เยอะครับกลัวอาหารเข้าไปดื่มกินกันมากๆอาจจะเกิดทะเลาะวิวาทครับ
1: อ๋อ
0: เหรอ
1: ก็น่าจะ
0: อย่างงั้นซอย6ซอย7อยู่แถวต้นๆมั้ย
1: ไม่แน่ใจตรงน
0: ั้นแถวว่าคอนกรีตป่ะไม่แน่ใจผมก็ไม่ค่อยได้ไปพูดตรงๆอ่ะนะ
1: เออคือเราไปพัทยาเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวตรงนั้นอะไรอย่างงี้ไง
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: แบบสถานแบบตอนกลางคืนอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ไปอ่ะ
0: คุณเจนครับรางวัลที่1กับรางวัลที่6อันไหนง่ายกว่ากันครับรางวัลที่6มันเงินเท่าไหร่ผมไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ไงแล้วก็ไม่รู้ไง ยากให้พอเบ่งไปจัดช่วงในด้านในกูรูกับยุทธชัยสักครั้งครับอาทิตย์นี้ไม่มาอีกแล้วครับตัดเงินเลยไหมผอ.ครับผมอ๋อยุทธอาจจะมีงงมีงานหรือเปล่าก็มีลูกมีครอบครัวต้องดูแลด้วยเน
1: า
0: ะ
1: บางทีก็ไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ย
0: จ
1: ะมายุทธชัยอ่ะกรุงเทพมันร้อนไง
0: อ้าวเหรอ
1: เออไปถอดเสื้อต่างจังหวัด
0: หนาวข้อความทางเฟซก็เข้ามาเยอะนะคุณโดนะคุณปาวริสคุณปฏิญาณเข้ามานะคุณโดนะ
1: ครับ
0: ท้าทายกันเยอะพอสมควรนะครับเสียโกตอนนี้ว่าแถวพัทยาจะยังน่าไปเที่ยวหรือเปล่าครับก่อนหายบริการเยอะก็ไปในช่วงที่ถามบริการกลับก็ได้นะฮะ
1: ก็รอก่อนก็ได
0: ้เมื่อวานลุงสมมาจันนินทากับพี่หยองคุยเรื่องถามบริการมาไทยพี่หยองโชว์เหนือบอกเพื่อนเขาเป็นพนิษฐ์นาวีผมก็ลงใส่เลยหาข้อมูลลู่เรือขนส่งทางทะเลที่ไม่ใช่ทหารและแกใช้คำดูหลักทำไมครับอ้าว
1: ก็มันเรื่องง่ายมาก
0: ง่ายๆเหรอเออ
1: พาณิชย์นาวี
0: ลูกเรือขนส่งทางทะเลพาณิชย์นาวีอ๋อนะครับ
1: เออ
0: ย้อนบอกสายประมาณนี้เราก็เขาชอบเหนือชั้นอยู่แล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผมมันก็ผิดด้วยนะถ้าจำไม่ผิดแกจะบอกนะฮะ
1: ครับ
0: ครับประมาณนี้นะโอ้ส่งเข้ามาเยอะนะขอบคุณมากแล้วกันนะฮะคุณสุเมธคุณจิตเดชโชนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่เน
1: า
0: ะเขาบอกมีอาจจะมีพวกโชว์พวกอะไรนี่ใช่ไหมคุณดอส
1: โชว์
0: ซอยบัวขาววันนี้เขาบอกมาฮะ
1: อ๋อซอย6ซอย7เหรอ
0: น่าจะใช่น่าจะมีโชว์มีอะไรผมไม่แน่ใจผมไม่เคย
1: ห้ามได
0: ้เหรออ๋อเหรออ
1: ้าวมันอ๋อเธอก็ไม่รู้กันนะ
0: ครับ
1: เออผมว่ามันยิ่งประกาศห้ามงี้คนก็ยิ่งอยากไป
0: มันคืออะไรใช่ไหม
1: จะมาเราคนไทยเรายังอยากไปเลย
0: ครับ
1: เออแล้วพวกทหารไม่อยากไปเลยไง
0: นั่น
1: แห
0: ละสินะบอกว่าอาโยโกไซมัสอ๋อประมาณนี้เนาะ
1: ครับ
0: น่าจะช่วงเช้านะฮะสวัสดีตอนเช้าใช่ไหมมาจากญี่ปุ่นเนาะสวัสดีท่านกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับวันนี้อย่าลืมดูนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไปร้องเพลงกับท่านนายกนะคุณโดนนะแล้วก็ไปรับรางวัลกับแจ๊สใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: นะครับวันนี้จะเดินทางไปญี่ปุ่นนะวันนี้ผมและคุณโดนต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงศ์การพึ่งยันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
6: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
7: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
8: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
6: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
10: สนับสนุนโดยงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
11: 6:33 ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเทลที่ถามเช้านี้เช้าวันพฤหัสบดีที่3กันยายนนะคะ2569ค่ะเต่าน้อยอัจฉราเชิดชมมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยนำเรื่องสุขภาพหน้าหนึ่งเกี่ยวกับแมลงสาบมาฝากกันช่วงนี้แมลงสาบค่อนข้างเยอะนะเพราะอะไรหนีน้ำมามั้งเกี่ยวกันไหมหรือบางท่านก็บอกว่าโหคุณเต่ามันก็เยอะทุกช่วงนั่นแหละนะขึ้นอยู่กับบ้านไหนรักษาความสะอาดอย่างไรอันนี้ก็จริงนะคะคุณผู้ฟังวันนี้นำเรื่องของสารก่อภูมิแพ้แมลงสาบอันตรายใกล้ตัวแล้วก็วิธีป้องกันอย่างถูกต้องนำข้อมูลนี้มาจากโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณไปติดตามในช่วงของสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
12: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
11: คุณผู้ฟังคะบางคนเห็นแมลงสาบก็กรีดนะเห็นไม่ได้บางคนบอกว่าไม่เป็นไรมันก็แค่แมลงตัวนึงก็กำจัดไปซะนะคะจริงๆแล้วนะคะคุณผู้ฟังแมลงสาบเนี่ยมันเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภูมิแพ้ทางเดินหายใจที่พบบ่อยนะเป็นอันดับ2ของประเทศไทยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแมลงสาบสายพันธุ์อเมริกันนะคะที่สามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วนะคะหากเราเห็นแมลงสาบ1ตัวในบ้านเท่ากับว่ายังมีแมลงสาบอีกประมาณ 10-800 ตัวอยู่ในรังคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดค่ะเห็นแมลงสาบ1ตัวในบ้านเนี่ยเท่ากับว่ายังมีแมลงสาบอีกประมาณ 10-800 ตัวอยู่ในรังสารก่อภูมิแพ้จากแมลงสาบเนี่ยนะคะจะมาจากส่วนต่างๆของแมลงสาบเช่นเปลือกแข็งหุ้มตัวปีกหนวดไข่ขานะคะผู้ฟังน้ำลายนะคะอุจจาระแล้วก็เศษโปรตีนของแมลงสาบอันนี้สารก่อภูมิแพ้มาจากไหนทราบแล้วเนาะแหล่งอาหารของแมลงสาบค่ะอาหารของแมลงสาบคือแป้งน้ำตาลถั่วซากพืชนะคะซากสัตว์นะคะเลือดน้ำลายแล้วก็อุจจาระแมลงสาบมักจะอาศัยบริเวณที่มีอุณหภูมิอุ่นแล้วก็มีความชื้นนะคะพบมากที่สุดนะคุณผู้ฟังห้องครัวห้องน้ำรองลงมาคือห้องนั่งเล่นและห้องนอนโดยเฉพาะในตัวเมืองหรือว่าสถานที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรจำนวนมาก อาการแพ้แมลงสาบเป็นอย่างไรอันตรายหรือเปล่านะคะคุณผู้ฟังจากข้อมูลของโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณนะคะบอกว่าอาการแพ้ที่พบบ่อยๆคือโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้หรือโรคแพ้อากาศนะคะและโรคหืดซึ่งก็มักมีอาการเกิดขึ้นได้ตลอดปีร่วมกับมีอาการเล็กน้อยเช่นคันที่ผิวหนังคอตาและจมูกซึ่งหากเกิดอาการในกลุ่มเด็กก็จะมีความรุนแรงมากกว่าอาจทำให้เกิดโรคหอบหืดจนถึงขั้นหายใจไม่ออกได้วิธีกำจัดล่ะทำอย่างไรได้บ้างภาชนะใส่อาหารคือบางคนมีฝาปิดให้มิดชิดนะกำจัดขยะและเศษอาหารภายในบ้านทุกวันทำความสะอาดบ้านเรือนให้สะอาดอยู่เสมอแล้วก็ควรกำจัดเศษวัสดุของเหลือใช้หรือกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าๆเพราะมักจะเป็นแหล่งที่อยู่ของแมลงสาบด้วยนะคะกำจัดแมลงสาบด้วยเจลหรือกับดักแมลงสาบนะหรือว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการกำจัดแมลงหรือแมลงสาบเพื่อให้สะอาดมากขึ้นสุดท้ายคือการทำความสะอาดบริเวณที่พบเศษซากแมลงสาบเช็ดด้วยน้ำธรรมดาผสมผงซักฟอกซะเพื่อให้ได้ผลดีอาจจะใช้น้ำยาฟอกขาวผสมด้วยหรือใช้น้ำยาทำความสะอาดพื้นร่วมด้วยก็ดีเหมือนกันสารก่อภูมิแพ้จากแมลงสาบมาจากส่วนไหนได้บ้างเดี๋ยวย้ำให้เนาะมาจากทุกส่วนของแมลงสาบนะเปลือกแข็งหุ้มตัวปลีกหนวดไข่ขาลำลายอุจจาระแล้วก็เศษโปรตีนคุณผู้ฟังคะเชื่อว่าบ้านคงมีแหละนะคะบ้านไหนมีก็กำจัดกันไปมีมากมีน้อยขึ้นอยู่สภาพอากาศด้วยนะคะคุณผู้ฟังอ่ะนำมาฝากกันขอบคุณค่ะโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณข้อมูลสุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้ค่ะ
12: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
11: คุณผู้ฟังพูดคุยกันนะคะ SMS 4689899นะคะ Facebook YouTube เรื่องราวของอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกก็น่าสนใจเมื่อวานนี้เราพูดคุยกันหลากหลายประเด็นนะคะโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ที่อาจารย์เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็พูดถึงรังสีแพทย์เนาะรังสีแพทย์ซึ่งคุณผู้ฟังเองก็คงจะได้ฟังกันไปแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
13: สวัสดีครับสาวครับท่านฟังครับสวัสดีครับวันนี้วันที่ปิดท้ายซีรีส์สัปดาห์นี้นะครับเราพูดถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสำคัญกับวิถีชีวิตของคนไทยบวกกับเขาเป็นผู้ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังระบบการแพทย์แทบทุกสาขาในเมืองไทยสาขาเฉพาะทางต่างนะครับจะต้องพึ่งพาอาศัยคุณหมอในกลุ่มนี้กลุ่มแรกก็คือคุณหมอดมยาวิสัญญีแพทย์นั่นเนี่ยผมท่องไว้แล้วชื่อวิสัญญีแพทย์คุณหมอคนกลุ่มที่สองคือหมอเอ็กซเรย์หรือที่เรียกว่ารังสีแพทย์นะครับซึ่งรังสีแพทย์มีสองกลุ่มนะครับท่านผู้ฟังกลุ่มที่ทำเพื่อวินิจฉัยเล็กกลุ่มแพทย์ทุกกลุ่มรังสีวินิจฉัยนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มรังสีรักษาซึ่งใช้ในการดูแลพวกเซลล์ที่ไม่ดีในร่างกายทาเอ็กซเรย์เพื่อรักษานะครับใช้แสงใช้สารต่างๆเพื่อช่วยรักษาร่างกายเรารวมทั้งพวกกลุ่มคีโมเทอราปีบางกลุ่มด้วยนะครับอันนี้ก็สิ่งที่รวมแล้วคุณไม่ได้รู้จักคุณหมอซึ่งเราไม่ค่อยเอ่ยถึงเท่าไหร่นะคุณหมอดมยากับคุณหมอเอ็กซเรย
11: ์
13: หรือรังสีแพทย์และวิสัญญีแพทย์ผมก็ไม่ค่อยจะเรียกวิสัญญีแพทย์เลยเรียกยากนะเพราะเราคุ้นเคยกับเพื่อนคู่หูหมอผ่าตัดต้องคู่กับหมอดมยาแหละเรียกหมอดมยาประจำอยู่แล้วนะครับทั้งหมดทั้งหลายนี่คือจุดที่เราจะให้ความรู้กับท่านผู้ฟังเพื่อคุ้นเคยกับท่านผู้ฟังกับแพทย์ผู้รักษาท่านด้วยนะครับวันนี้เปลี่ยนเลยครับไปดูแลเรื่องเกี่ยวกับท่านผู้ฟังที่ตื่นเช้ามาก็ต้องทำละเห็นเนี้ยทุกคนต้องทำทั้งนั้นนะครับก่อนนอนก็ต้องเอาอีกครั้งนึงคือการแปรงฟันก็เต่าแปรงฟันเราสองครั้งใช่ไหมครับ
11: เช้าแล้วก็อาบน้ำเย็นก่อนนอนค่ะอาจารย
13: ์มีสูตรที่คณะกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรียกว่าทันตะอนามัยคุณกลุ่มคุณหมอฟันที่ทำงานอยู่ในกระทรวงที่ดูแลระบบของการแฟนของฟันทั้งคนทั้งประเทศครับก็จะดูแลแล้วก็ให้สูตรไว้ว่าคือ2 2 2 2 3 ตัวเลข2 3 ตัวเป็นวัดสองเป็นวัดสองนะครับสนใจแค่คนไทยจะใช้กันประจำนะครับซึ่งมันแปลผล เลข2 3ตัวนี้โดยที่2ตัวแรก วันหนึ่ง ขอให้แปรงฟัน2ครั้งพวกเจ้า2ครั้งก็ทำแล้วนะพวกเราก็ทำกัน2ครั้งอันนั้น2แรก
11: ไปแล้วนะแปรงฟัน2ครั้ง
13: เลข2ตัวที่2คือแต่ละครั้งนั้นให้แปรงนานอย่างน้อย2นาทีอันนี้ก็อย่างน้อยนะครับจะแปรงยาวกว่านี้5นาที6นาทีก็ทำได้นะครับที่ผมเนี่ยแปรงยาวกว่า2นาทีนะก็แต่น้อยสุดคือขอใ

0: ตรวจแบบทำเช็คเลยนะครับเพราะว่ามีคนทุกคนไทยทุกคนนะครับโดยค่าเฉลี่ยมีรอยฟันผุติดตัวอยู่คนละ200-300มีฟันผุติดตัวอยู่นะครับแต่ว่าถ้าจับคนไทยมาทำมาเช็คฟันเช่นมาขูดหินปูนมาก็จะพบว่าหลังขูดหินปูนเสร็จคุณจะเห็นรอยฟันผุคนละ200-300แล้วแต่อยู่ในเมืองหรืออยู่ในต่างอำเภอที่ห่างไกลทันตแพทย์ออกไปนะครับก็หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่ของพวกของแถมติดตัวแต่เราสามารถป้องกันมันได้โดยการที่ แปรงฟันที่เหมาะสมนะครับท่านฟังและรวมทั้งแปรงฟันที่มีคุณภาพสูงขึ้นอีกระดับหนึ่งเพราะเรารู้นะครับว่าฟันทุกซี่ทุกซี่ของเราเนี่ยฟันแท้นะฟันน้ำนมเราไม่คิดนะครับเพราะว่ามันจะถ้าหลุดตัวเองอยู่แล้วก่อนอายุ6ปีฟันน้ำนมจะร่วงหมดส่วนทดแทนด้วยฟันแท้ซึ่งฟันแท้แต่ละซี่นั้นเป็นฟันที่พิเศษมีรากฟันที่ลงอย่างรากลึกลงไปเพื่อความแน่นหนาและใช้งานได้ถึงแก่เป็นเท่ารวมทั้งฟันแท้มีเคลือบฟันที่มีความหนามีความทนทนคงทนแข็งแรงเคลือบฟันตัวที่เคลือบอยู่ชั้นนอกสุดต้องต่อเห็นภาพไหมครับเราจะใช้ไปด้วยกันทั้งซี่แต่ละซี่แต่ว่ามันมีการแบ่งกายวิภาคออกเป็นเคลือบฟันอยู่ข้างนอกด้วยเคลือบฟันนี่คือตัวที่ใช้ในการสัมผัสกับอาหารต่างๆเวลาเราเคี้ยวแต่ละคำผลทั้งถ้าจะมีการผุมันก็จะเริ่มเจาะที่เคลือบฟันก่อนเลยพอเขาเอามาวิเคราะห์ฟันเดลซี่มาวิเคราะห์ทางการแพทย์ทางห้องแลบจริงๆเราก็รู้นะครับว่าเคลือบฟันเนี่ยครับองค์ประกอบสำคัญมันก็คือฟลูออไรด์คือเกลือแร่ธาตุชนิดหนึ่งนะครับซึ่งจะทำให้เคลือบฟันมีความแข็งแกร่งต่อต้านการเป็นฟันผุได้อย่างดีมากๆเลยและการที่มีฟลูออไรด์เป็นส่วนประกอบสำคัญของเคลือบฟันคนทุกคนฟันที่แข็งแรงก็จะมีฟลูออไรด์ที่สมบูรณ์แบบมีปริมาณที่เหมาะสมฟันที่คนแก่เป็นตัวอย่างฟันคนอายุมากก็จะมีฟลูออไรด์ที่ลดน้อยลงมันจึงมีโอกาสที่จะผุง่ายเป็นรูผุหน้าง่ายถ้าแกะแปรงฟันไม่ดีซอกฟันไม่ถูกจัดการดูแลด้วยนะครับคือทำให้มีการสะสมของสุกเศษอาหารเกิดเป็นพรากและเกิดเป็นรอยปุลึกลงไปเราเรียกว่าฟันผุถ้าลึกกว่านั้นมากๆจนตั้งถึงเส้นประสาทของฟันตรงกลางแต่ละฟันแต่ละซี่มีเส้นประสาทด้วยมันก็จะเริ่มมีอาการปวดฟันไงท่านฟังที่บางคนบอกว่าปวดนักหนาปวดฟันเนี่ยโคตรปวดเลยเทียบได้กับอะไรบ้างซึ่งไม่รู้เหมือนคลอดลูกผมไม่รู้ขนาดไหนกันแต่ยังก็ตามแต่นะครับต้องฟังหูไว้หูปวดฟันมันเจ็บจริงๆเพราะมันไปร้อยผูเนี่ยครับมันลงลึกไปถึงแกนกลางของฟันแต่ละซี่ซึ่งแกนกลางมีเส้นประสาทของฟันแต่ละซี่อยู่ตรงกลางแกนกลางนี่แหละครับทุกซี่ของคุณนะครับมันจะทำให้เราเจ็บปวดนักหนาเอาไปกระตุ้นที่เส้นประสาทโดยตรงเลยอะอันนี้ก็ตัวที่สำคัญมากๆทั้งฟลูออไรด์ก็คือสารที่เป็นแร่ธาตุที่เรากินอยู่เป็นประจำนะตามบางจังหวัดในเมืองไทยเลยครับเป็นจังหวัดที่มีสารฟลูออไรด์ในน้ำธรรมชาติน้ำใต้ดินที่ทับประปาสูงกว่าที่อื่นเช่นที่ลำพูนจังหวัดที่น้องเปิ้ลก็อยู่เนี่ยน้องเปิ้ลที่เคยมาช่วยเราทำรายการตัดจำได้เลยคะเจอบ้างวันเดี๋ยวนี้เจอบ้างไหม
1: เจอค่ะอาจารย์
0: ผมก็ดูข่าวก็อ่านเวลาก็อ่านข่าวที่ช่องเก้าอยู่ตลอดนะเรื่อยๆนะจังหวัดลำพูนที่เป็นจังหวัดที่มีสารฟลูออไรด์ในน้ำใต้ดินเยอะมันถึงน้ำบาดาลจึงก็ขุดมาทำประปาดังนั้นประปาที่จังหวัดนี้ก็เลยต้องมีการลดปริมาณของฟลูออไรด์ลงขนาดที่พอดีที่คนจะรับได้จริงๆเชียงใหม่ก็มีระดับปานกลางนะครับย่านนั้นนะครับย่านเชียงใหม่ลำพูนลำปางแถวนั้นนะครับแต่เป็นพื้นที่ที่มีเป็นแร่ธาตุในดินมีฟลูออไรด์สูงน้ำใต้ดินก็เลยมีฟลูออไรด์เยอะตามไปด้วยเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งมีผลดีในแง่ที่ว่าฟันผุน้อยลงเพราะเคลือบฟันคนกินน้ำแบบนี้แต่ข้อเสียก็คือมันเยอะเกินไปมันก็มีปัญหากับร่างกายได้นะตรงนี้คือสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขก็เข้าไปดูแลระบบเหล่านี้อยู่แล้วนะครับอย่างนี้ตามแต่นะครับทั่วไปจังหวัดอื่นทั่วกทมนี่ครับทั่วประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีฟลูออไรด์เยอะในน้ำเหมือนกับที่จังหวัดย่านด้านภาคเหนือเหล่านั้นนะเราจะเป็นต้องมีการเติม

0: ูไรด์เข้าสู่เคลือบฟันของเราเพื่อมันมีความแข็งแรงที่พูดที่ไม่ได้คิดเองเนี่ยเขาไม่ได้รู้เองเพราะเป็นหมอธรรมดาไม่ใช่หมอฟันแต่ได้คุยกับเพื่อนคือหมอฟันแล้วก็หาความรู้มาเพื่ออัปเดตทั้งหมดนะครับปัจจุบันนี้เราก็มีการเติมฟลูออไรด์เข้าไปในยาสีฟันนะท่านเคยอ่านลีฟเลตของมันไหมครับส่วนประกอบของฟันยาสีฟันแต่ละหลอดที่เราซื้อมาใช้แปรงฟันหลอดเนี้ยทั้งยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นอะไรเงี้ยครับอ่านดูสิครับมันจะมีคำว่าโซเดียมฟลูออไรด์ครับ NAF นะครับสามตัวอักษรภาษาฝรั่งสามตัว NA แปลว่าโซเดียม F คือฟลูออไรด์เมื่อมีกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับ 0.05% ก็คือค่าปกติที่ควรจะมีระยะสีฟันเพื่อเราแปรงฟันแต่ละครั้งนะครับ2นาทีมันจะได้มีการซึมซับของสารฟลูออไรด์นี่ครับเข้าสู่เคลือบฟันของเราได้ดีแต่บางที แค่2นาทีนี่ครับ ขออภัยนะครับ2นาทีได้ก็จะเวลาสั้นไป เขาก็ศึกษาต่อว่าทำยังไงวะจะให้ฟลูออไรด์เข้าเคลือบฟันได้สมบูรณ์แบบแปรงฟันแต่ละครั้งมันได้มีปริมาณฟลูออไรด์เข้าสู่ฟันได้ดีและจะช่วยป้องกันฟันผุไม่ให้เกิดรูฟันผุที่ฟันได้เขาบอกอ๋อให้เวลามันอีกนิดสิจะพุ่งบวนน้ำทิ้งเลยทันทีเช่นบางคนบอก2นาทีเขาให้สูตร2 2 2 2นาทีก็แปรงมันแค่2นาทีนี่แล้ววะรีบหน่อย แต่จริงๆแล้วถ้าท่านมีเวลาแปลงมากกว่านี้เช่นเป็น3นาทีเป็น6นาทีแต่ผมเนี่ยเขาก็ประมาณ6นาทีนะครับมองว่าแต่มือค่ำเนี่ยจะแปลงนานกว่า6นาทีเพราะมีเวลาอยู่ที่บ้านและอนาคตสบายแล้วนะครับก็แปลงฟันค่อยๆแปลงไปดูข่าวไปอะไรเงี้ยนะครับมันจะเป็น10กว่านาทีขึ้นไปแหละครับเวลาที่นานกว่านะครับเมื่อยาสีฟันสัมผัสกับฟันของคุณเองเครื่องฟันจะมีการดูดซับเอาพวกสารฟลูออไรด์เนี่ยเข้าสู่เข้าฟันได้เยอะขึ้นตามเวลาที่มันค้างอยู่ในปากคุณนะครับแล้วพอแปรงฟันเสร็จมันก็จะเข้าไปได้พอสมควรระดับหนึ่งทีเดียวนะครับถ้าเกิด2นาทีขึ้นไปนี่แหละครับมันจะเพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่มันเต็มอิ่มก็แปลว่าแปรงฟันยิ่งนานมันนอกจากจะไปช่วยแคะเขาเอาพวกเศษอาหารที่ติดตามซอกฟันออกให้หมดไม่ให้เหลือตกค้างไม่ให้เกิดเป็นปัญหาในการจะเกิดพลักคือคราบฟันที่ติดมันยังช่วยทำให้ฟลูออไรด์ดูดซับเข้าเยอะขึ้นหมอฟันกลุ่มหนึ่งอันนี้เป็นการศึกษาจากคณะแพทย์คณะทันตแพทยศาสตร์เลยนะของไม่ล้นก็ทำการวิจัยพวกนี้ด้วยที่จุฬาก็ทำพวกนี้ด้วยนะครับว่ามันมีวิธีการแปลงวิธีไหนบ้างที่มันช่วยทำให้ฟลูออไรด์ค้างอยู่ตามซอกฟันได้นานขึ้นจากที่เราแปลงฟันเสร็จเราไม่ได้แปลงหนักนานพอแล้วก็หลังที่แปลงแล้วมันจะได้คาอยู่นิดหน่อยในปากเราจนถ้ามันสามารถดูดซึมเข้าเพิ่มอีกนิดนึงทางการศึกษากับใบสามารถของคณะทันตแพทย์พวกกลุ่มหมอฟันเขาบอกว่าอ๋อพิธีการแปลงแห้งสิเอาแล้วนะครับมีศัพท์คำใหม่มาที่ผมเคยไล่ฟังเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วผมต้องไปไล่ทบทวนดูนะครับเรื่องแปลงแห้งเนี่ยเคยพูดมา 4-5 ปีที่แล้วครั้งหนึ่งแล้วแต่ปัจจุบันนี้มีการแนะนำให้คนไทยใช้วิธีการแปรงแห้งเพิ่มมากขึ้นจากคุณหมอฟันโดยตรงนะไม่ใช่ผมเป็นคนเชียร์นะอันนี้เอาคำพูดของหมอฟันมาเล่าให้ฟังเพราะเรามีเวลาในการที่จะสื่อกับท่านผู้ฟังได้โดยเฉพาะยิ่งผู้ที่เข้าสู่วัยกลางคนระยะปลาย50-55ขึ้นไปเนี่ยครับฟันมันเริ่มจะมีฟลูออไรด์ต่ำลงนะโอกาสจะเกิดฟันผุอะไรก็จะมากขึ้นในคนสูงวัยถ้าเราแปรงมากแปรงแห้งมากขึ้นนะครับมันก็ทำให้ดีขึ้นกับฟลูออไรด์ที่เข้าได้แปรงแห้งคืออะไรครับแปรงแห้งคือการแปรงธรรมดานี่แหละครับที่ท่านเคยแปรงทุกวันเนี่ยครับแต่เราไม่ได้ใช้น้ำเข้าในปากเราน้ำที่เราแปรงฟันไปก็คือเป็นเกิดจากเนื้อยาสีฟันที่ท่านบีบที่แปรงนะครับที่แปรงท่านบวกกับน้ำลายที่ออกมาตลอดทุกนาทีท่านนั้นความชื้นที่เกิดขึ้นเป็นฟองเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากยาสีฟันแปรงที่ไปขัดแล้วเกิดเป็นฟองลงกันทั้งน้ำลายท่านมาช่วยทำให้มันชื้นแฉะขึ้นแต่ท่านแปรงฟันธรรมดาท่านนึกทบทวนดูนะงงกว่าครับท่านฟังท่านแปรงธรรมดาท่านขอจะเริ่มแปรงท่านก็เอาแปรงสีฟันไปจ่อที่ก๊อกน้ำแล้วให้มันเปียกก่อนละ เปล่าทำอย่างนี้หรือเปล่าเขาต้องไล่ฟังนิดนึงนะครับ
1: หนูเป็นคนที่แปรงฟันพร้อมๆกับการอาบน้ำอาจารย
0: ์
1: เช่น
0: นี่นะ
1: ระหว่างที่น้ำฝักบัวรดหัวเนี่ยหนูก็ใช้เวลาแปรงฟันในช่วงระหว่างยืนให้น้ำมันราดตัวเองประมาณสัก5นาทีเอาไม่ถึง5นาทีเอาสัก 3-4 นาทีแล้วกัน
0: รักษา4นาทีแล้วกันนะประมาณน
1: ั้นนะ 3-4 นาทีเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็อาบน้ำได้เลยอาจารย
0: ์อ๋อครับ
1: จะเป็นอย่างเงี้ยเช้าเย็นเช้าเย็น
0: จะเป็นการแปรงเปียกแน่ๆ
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าน้ำจากที่มันลดหัวเราก็เนี่ยหรือสระผมด้วยในการสำรองเนี่ยครับ
1: อาจารย์
0: เข้าปากก็ได
1: ้ขออนุญาตนิดนึงถ้ามันว่วนไปหมดปากมันรู้สึกไม่สะอาดอาจารย
0: ์อันนี้คือประเด็นต่อท้ายที่จะดิสคัสกันต่อนะครับทีนี้การที่แปรงแบบที่แปรงแห้งเขาเลยบอกว่าตอนเริ่มต้นน่ะก็ไปต้องใส่น้ำเข้าไปล็อกไม่ต้องกับแปรงที่เป็นซองเจาะที่ก๊อกน้ำเพื่อให้มันเปียกล็อกแล้วก็ไม่ต้องเอาน้ำเข้าไปในปากก็แค่แปรงด้วยยาที่ฟันธรรมดาที่บีบจากหลอดก็แปรงไปทำลายไปจะออกมาช่วยทำให้เป็นฟองฟัดได้เต็มที่เหมือนปกติแต่ยาที่ฟันในปากเราจะเข้มข้นตลอดเวลา2นาทีขึ้นไปเช่น3นาที4นาทีหรือ6นาที7นาทีขึ้นไปยาที่ฟันมันอยู่ในฟันในปากเรานานขึ้นยาที่ฟันมันถูกสร้างมาให้อยู่ในปากเราได้นานๆไม่ว่ากันเพราะมันถูกบริษัทผู้ผลิตกับคุณหมอทันตแพทย์คอยเช็คคอยตรวจอย.คอยเช็คตลอดเวลาแล้วว่ามันอยู่ในปากเราได้นานๆไม่ว่ากันนะครับจะเอาแห้งๆหรือเปียกๆก็ตามแต่ถ้าเปียกเมื่อไหร่นี่ครับยาที่ฟันมันจะเจือจางลงถูกไหมเพราะว่าน้ำมันเข้าไปในปากด้วยก็ทำให้มันเจือจางลงไอ้เจ้าฟูออไรด์ที่ในยาชีฟันที่เขาใส่มาขายเราเนี่ยมันก็เจือจางลงด้วยถูกไหมครับท่านฟังลองนึกดูนะนึกตามดูแล้วพอแปรงเสร็จปุ๊บ 3-4-5 นาทีแล้วท่านก็เอาน้ำบ้วนในปากกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กแล้วก็บ้วนทิ้ง3ที 4ที5ทีแล้วใครจะทำกันนะเอาน้ำบ้วนเข้าไปในปากแล้วก็กุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กแล้วก็บ้วนทิ้งมันก็เข้าไปชะล้างทุกๆซอกฟันจนหมดเลยยาที่ฟันที่เราแปรงเมื่อกี้เนี้ยที่เคยเป็นฟองอยู่ในปากเราก็จะค่อยๆละลายออกไปพร้อมกับน้ำที่เราบ้วนทิ้งบ้วนทิ้งบ้วนทิ้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งแล้วแต่ใครจะทำแต่ไปอาศัยน้ำเข้าไปกลัวข้างในฟูไลฟ์ก็จางลงตามที่ยาที่ฟันถูกชะลงอ่างทิ้งน้ำไปลงท่อน้ำทิ้งไปเรียบร้อยแล้วหลายตาวันนั้นในปากเราจึงมีฟูไลฟ์อยู่แค่ช่วงนาทีที่เราแปรงฟัน3นาที5นาทีแล้วแต่ละคนจะแปรงนานแค่ไหนมันซึมเข้าเคลือบฟันได้ขนาดเวลาขนาดนั้นคนจะแปรงฟันแล้วเราบ้วนน้ำทิ้งไปเลยทิ้งไปเลย 3-4 รอบจนกระทั่งเจือจางหมดเกลี้ยงจากในปากที่เราทำปกตินะครับเป็นค่าปกติที่เราทำอยู่ปัจจุบันนี้นะแต่ถ้าแปรงแห้งมันต่างกันตรงนี้ก็คือก่อนแปรงเราก็ไปเอาน้ำใสที่แปรงไม่ต้องให้ชื้นอะไรนั่นนะเอายาที่ฟันเลยแล้วก็แป้งเลยน้ำลายเราจะออกมาช่วยเติมให้มันเกิดเป็นฟองฟัดได้เป็นปกติแป้งไป 4-5 นาทีเสร็จแล้วตอนเสร็จแล้วเราก็บ้วนเฉพาะยาที่ฟันที่เป็นฟองอยู่ในปากเราบ้วนทิ้งสัก 3-4-5 ทีบ้วนเปล่าๆไม่ต้องเอาน้ำใส่เข้าในปากต่างกับตรงนี้เองครับเครื่องตั้งที่เราแปลงแห้งไงล่ะมันไม่ได้น้ำเข้าปากเลยแบบนั้นเถอะน้ำที่ในปากนั้นเกิดจากน้ำลายเราเองที่เป็นธรรมชาตินะครับน้ำลายเราหลั่งออกมาตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับถึงถ้าเอาน้ำใส่เข้าไปก็มีน้ำลายแบบนี้ออกมาปกติมันทำให้ยาที่ฟันเกิดเป็นฟองฟอดแปรงเสร็จก่อนแปรงก็ไม่เอาน้ำใส่แปรงเสร็จ 3-4 นาทีแล้วก็บ้วนเฉพาะฟองทิ้งไปบ้วนทิ้งไป 4-5 ครั้งจนกระทั่งรู้สึกว่าปากท่านเคลียร์แต่ท่านทราบไหมครับว่าคุณหมอฟันเนี่ยเขาไปส่องกล้องดูในฟันแต่ละซี่แต่ละซี่เขาไปไล่แตะเอาตามซอกฟันต่างๆว่าที่ว่ามียาที่ฟันตกค้างแค่ไหนมีตกค้างอยู่ครับเพราะเราไม่ได้เอาน้ำเข้าไปกลัวๆด้วยไอ้ส่วนที่ตกค้างอยู่ตามซอกฟันต่างๆเหล่านี้ครับมันมีฟูออไรด์อยู่ด้วยสารฟูออไรด์ที่เป็นสารที่เคลือบฟันเราต้องการใช้มันก็เลยค้างอยู่นั้นนานเพิ่มอีกประมาณ15นาทีถึงจบตอนนี้พวกถ้าคุณรั่วในน้ำมันก็จะออกหมดเกลี้ยงเลยไม่มีเหลือในปากท่านแล้วนะครับแต่ถ้าคุณแปรงแห้งเราไม่กลัวด้วยน้ำไม่ปิดฉากด้วยการกลัวด้วยน้ำนะ 3-4 ครั้งเราจะไม่ถี่บ้วนฟองทิ้งธรรมดา 3-4 ครั้งไม่เอากลัวน้ำกลัวเลยมันจะยังแอบแอบอยู่ตามซอกฟันหรือซอกฟันลึกๆที่ปันกลางข้างในที่มันออกยากเนี่ยครับที่มันจะคอยช่วย ซึมซับเข้าไปสู่เคลือบฟันยิ่งไอ้ฟันลึกๆเหล่านี้ครับไอ้ฟันกรามข้างในเนี่ยครับมันก็จะมีโอกาสเกิดฟันผุได้ง่ายไงเพราะเป็นจุดอับของเราแปรงก็ไม่ได้สะอาดอยู่แล้วมันอยู่ข้างนั้นอีกสักพักหนึ่งโดยค่าเฉลี่ยเขาตรวจสอบดูไล่ดูว่าอาทิตย์ที่3ที่4ที่5อาทิตย์ที่15มันจะเจือจางเป็นปกติเลยเหมือนก็ไม่มีอะไรนะครับฟังพระดายนะครับแปลว่าคุณแปรง5นาทีสมมติคุณแปรงได้มือคุณเอง5นาทีถ้าคุณใช้วิธีการแปรงแบบแปรเปียกธรรมดาปกติฟูรายอยู่กับฟันคุณได้แค่5นาทีพอคุณบ้วนน้ำครวกออกมาทิ้งละ 4-5 ครั้งลงท่วมไปลงชักโครกไปละแต่ถ้าคุณแปรงแบบแปรงแห้งคุณแปรง5นาทีเหมือนเดิมแต่คุณไม่ได้บ้วนน้ำออกไปด้วยบ้วนเฉพาะฟองจ่าให้ออกไปหมดเลย 4-5 ครั้งนะครับคุณจะมีฟูรายในซอกฟันที่เป็นจุดที่มันจะเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุเนี่ยนานต่อไปอีก15นาที
1: ค่ะ
0: ค่อยบางลงเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ไปคงเดิมตลอดนะบางลงบางลงจางลงจางลงจนสุดท้าย15นาทีก็เกลี้ยงจากปากคุณไปเรียบร้อยคุณก็จะมีโอกาสให้ฟูรายซึมซับเข้าสู่ซอกเคลือบฟันได้นานขึ้นอีก15นาทีซึ่งเป็นจุดที่โอเคสมบูรณ์แบบฟันชอบยิ้มนะครับชอบอย่างนี้ขนาดเนี้ยดีกว่าจะได้ไม่เกิดฟันผุง่ายกว่าธรรมดาการแปรงแห้งจึงทำแค่นี้ครับแตกต่างกันแค่นี้ผมลองทำดูแล้วทำมาได้หลายปีแล้วขนาดนี้นะครับเพราะว่าการศรัทธาในเพื่อนหมอฟันด้วยกัน
1: ก
0: ็สนิทกันเขาอธิบายฟังแล้วก็บอกพูดถึงผลแลบต่างๆที่เขาทำความวิจัยมาส่องกล้องตรวจไล่ตามดูว่าฟันผุมันเกิดขึ้นน้อยลงจริงๆด้วยคนที่แปรงแห้งและปัจจุบันนี้นอกจากพูดบอกเพื่อนๆสนิทที่เป็นหมอด้วยกันที่เข้าใจพวกนี้อยู่แล้วแพร่ออกมาเลยครับพูดออกมาเลยในโซเชียลเลยมีคลิปออกมาบอกว่าแปรงแห้งเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พูดโดยคุณหมอฟันเองนะไม่ใช่หมอเป็นหมอแห้งหมอธรรมดาแบบผมพูดนะฮะหมอฟันก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านฟันอยู่แล้วเขาพูดมาเองแล้วก็เชียร์ให้คนแปรงแห้งเพิ่มมากขึ้นผมก็เลยมาศึกษาดูว่าอ้อแปรงแห้งก็คือต่างกับแปรงธรรมดาที่เราเคยทำคุ้นชินมาแล้วก็คือไม่ได้ใช้น้ำตอนเริ่มต้นแปรงไปโดยใช้น้ำจากน้ำลายเราเนี่ยคือทั้งมันเกิดเป็นฟองก็แปรงไปทำปกติทุกอย่างแปรงขึ้นแปรงลงแปรงลงแปรงขึ้นตามเทคนิคซึ่งคุณมีหน้าที่ในการแปรง5ด้าน1ปากแปรงแต่ละครั้ง2นาทีขึ้นไปเนี่ยคุณต้องแปรง5ด้านคือด้านนอกด้านในของฟันบนด้านนอกด้านในของฟันล่าง4ด้านแล้วนะครับอีกด้านนึงคือด้านหน้าตัดของฟันต้องเต่าแปรงหน้าตัดวันหรือต่าง
1: แปรงขึ้นแปรงลงแปรงขึ้นแปรงลงอ่ะอาจารย์อ
0: ันนี้แปรงด้านหน้ากับด้านใน
1: ด้านในนี่คือก็ตวัดออกอาจารย์ตวัดออก
0: ตวัดออกใช่หน้าที่5ก็คือหน้าตัดฟันชุดที่คนมักจะไม่ค่อยแปรง
1: ลืมคิดถึงนี้นะอาจารย์หน้าตัดตรงที่มัน
0: ใช่เป็นตัวที่มันเจออาหารเคี้ยวอาหารหน้านี่ครับคือหน้าที่เกิดฟันผุโคตรเยอะเลยเขาบอกเพราะคนไม่ได้แปรงหน้านี้ไงมีเศษอาหารซุกอยู่นิดหน่อยคืนนี้หลับไปก็เกิดเป็นพรากแล้วก็เกิดการซ้อจะเกิดเป็นรูที่หน้าฟันนะครับคือด้านที่5 4ด้านคือบน2นอกในไล่2เป็น4นะครับฟันหน้าตัดนะฮะที่เป็นหน้าที่5ซึ่งคุณต้องจะแปรงสักนิดเดียวไม่ต้องแปรงเยอะขนาดไหนหรอกครับถูมันก็หลุดไปแล้วหน้าที่5ถึงเชียร์ผมเพิ่มไปวันนี้นะครับเชียร์กันนะครับบวกกับถ้าคุณแปรงแห้งก็แค่แตกต่างกับที่ว่าตอนที่จบแล้วเนี่ยไม่ได้รู้ไม่ได้บ้วนน้ำจากก๊อกเหมือนกันไม่ได้ก๊อกก๊อกในปากครับบ้วนแค่ฟองยาออกให้หมดให้ตัวฟิลลิ่งคุณรู้ว่าโอเคมันจบแล้วแต่มันไม่ได้ถูกล้างออกไปด้วยน้ำมันจึงไม่เจือจางเป็นศูนย์มันยังมีตกค้างกับซอกฟันนิดหน่อยแล้วมันก็ค่อยจางไปเองจนขั้นสุดท้าย15นาทีผ่านไปทุกอย่างเหมือนปกติเหมือนคุณแปรงธรรมดาแปรงด้วยน้ำปลุกได้ธรรมดาจึงมีค่าเท่ากันแต่มีโอกาสที่ฟลูออไรด์สารฟลูออไรด์ในยาสีฟันจะซึมเข้าไปได้อีก15นาทีให้โอกาสมัน15นาทีนะครับแล้วมันก็จะจบไปเช้ากับเย็นแต่ตอนเย็นเนี่ยคนส่วนใหญ่จะแปรงนานกว่า2นาทีนะเพราะอยู่บ้านตัวเองเนี่ยผมเนี่ยผมแปรงสบายเลยนั่งดูเปิดทีวีดูข่าวผมไม่ได้แปรงที่หน้าซิงน้ำนะท่านฟังผมก็กลัวไปจะโดดจดจากคางลงที่หน้าอกเหมือนกันเปิดเสื้อนอนนะ ก็ไปเอา